0: จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สวัสดีครับ7:08 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการ Morning Talk Weekend นะครับมาแล้วครับมาแล้วคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและผมปัชระล้อมรื่นนะครับมารายงานตัวช่วงเช้าวันที่26 กรกฎาคม 2569สวัสดีคุณเจ๋งครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณปัชระแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนเดินนั้นขอกล่าวคำว่า
0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ไง
0: ก็สวัสดีตอนเช้านะครับผม
1: ครับผมเป็นไง
0: ก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วครับคุณเจง
1: โอ้โหสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะ
0: นับวันรอ
1: เวลาจะผ่านไปเร็วเหลือเกินเหมือนเราฉลองปีใหม่ฉลองสงกรานต์กันไปหยกๆแล้วสัปดาห์หน้าพี
0: ่ครับ
1: หยุดยาว3วันเลย
0: อืมถูกต้องครับแล้วก็รวมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วย
1: เสาร์อาทิตย์ด้วย
0: แต่มันจะมีฟันหลออยู่วันนึงอ
1: ่
0: ะ
1: มีฟันหลอคือวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์
0: ใช่
1: ซึ่งเอ็มณัฐพลทรัพย์เนี่ยลาแล้วพี
0: ่ลาวันจันทร์กับวันศุกร์เหรอฮะ
1: ลาวันศุกร์
0: ก็เท่ากับว่าหยุดยาวเลย
1: หยุดยาวเลย
0: ก็พักผ่อนบ้างเพราะว่าเอ็มเนี่ยทำงานมาเหนื่อยตลอดในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมา
1: ไม่เห็นทำเลย
0: เขาคอยประสานงาน
1: อ๋อทำงานอยู่
0: ทำคลิปเนี่ยลงไปที่แผนกผมตลอดเวลาเลย
1: อ๋อที่เวลาพูดแล้วเราพูดไม่ทันเขาใช่ไหม
0: ใช่พี่อัดคลิปคู่ไหนครับคลิปกูเดี๋ยวสักคู่ครับพี
1: ่เออไปแซวเขานะครับอ้าวก็ใครที่เดินทางกลับไปต่างจังหวัดไปเที่ยวที่ไหนขับรถระหว่างอะไรกันนะเพราะว่าก็บางคนได้โหดนะพี่นะ
0: ครับ
1: เพื่อนผมได้โหดมากเลยอ่ะลาตั้งแต่วันศุกร์ที่24พี
0: ่คุณสมยศดังยวนไง
1: เอา
0: ไปแล้วไปแล้วตั้งแต่ครับเย็นๆวันศุกร์อ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็สั่งงานเลย
0: สั่งงานเรียบร้อย
1: สั่งงานผมแล้วเอาทำไมรีบไปเลยตอนได้อยู่สตูแล้ว
0: ก็ต้องพักผ่อนบ้าง
1: พักผ่อนนะ
0: ทำงานเหนื่อยมาตลอดทั้งปีนะคุณเจ๋งนะ
1: ทำงานเหนื่อยอะไรเห็นไปตีกอล์ฟไปตีอะไรอยู
0: ่ก็นั่นแหละตีกอล์ฟก็เหนื่อยเพราะแดดมันร้อนครับ
1: อ๋อเหรอ
0: คนไม่ใช่หุ่นยนต์ครับคุณเจ๋ง
1: ร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์นะ
0: ใช่ครับผม
1: เอ้าก็อิจฉาคนทำงานนะพี่เนาะเอ้ยอิจฉาคนไปเที่ยวนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: อิจฉาคนทำงานอิจฉาคนไปเที่ยวคุณฟังหยุดยาวกันเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างลองส่งข้อความมาพูดคุยกันเนาะคุณเจ๋งเน
1: า
0: ะ
1: เข้ามาคุยกันหน่อย489899แล้วก็ทาง Facebook YouTube และส่วนของเรานะ
0: ครับผม
1: Facebook แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็รวมทั้ง TikTok ของเราด้วยเข้าไปกด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับตอนนี้โอ้โห TikTok ของเราพี่ตั้งแต่ก่อร่างสร้างตัวมาตอนแรกมีคนติดตามประมาณ100กว่าคน
0: ตอนนี้แหละฮะ
1: ตอนนี้ประมาณ200คน
0: เพิ่มมาเท่าตัวเลยนะ
1: เพิ่มมาเท่าตัวเลย
0: ถ้ามองในแง่ดีเนี่ยโอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จนะ
1: ยอกขึ้นมา 24,000 แล้ว 25,000 แล้ว
0: แล้วตอนนี้ไม่ต้องต่อไม่ต้องบ้านฟ้าไม่ต้องอะไรแล้วล่ะฮะ
1: เพราะยังไม่ได้ไลฟ์ไงถ้าไลฟ์สดก็เดี๋ยวต้องเดี๋ยว TikTok ของก่อนนะฮะ
0: อ๋อครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณเพลงจากน้องลามด้วย
0: เพลงอะไรครับคุณเจ๋ง
1: เพลงของใครอ่ะเพลงวิชาตัวหนักใช่ไหม
0: วิชาตัวเบา
1: อ๋อตัวเบาร
0: ำสายหัวนี่ไม่ใช่ว่าไม่ตอบปฏิเสธนะครับบอกว่าอะไรของพี
1: ่ของนักร้องที่เสียงห้าวๆใช่ไหม
0: ใครฮะ
1: พี่ตูนเนี่ย
0: อ๋อพี่ตูนบอดี้แสลม
1: ที่ใส่กางเกงขาบานนะ
0: ขารีบครับ
1: ขารีบอ๋อ
0: นี่คุณเล่นกับรามใช่ไหมไม่ได้เล่นกับผมใช่ไหมฮะ ผมก็รอจังหวะให้รามเนี่ย
1: ที่เวลาพี่เขาร้องเพลงเขาจะสิริกัตุกันทางขวาว่าง่าย
0: ครับ
1: สบายดีไหม
0: ผมอยากให้คนไทย
1: อย่าให้คนไทยบินได้ข้างหลังเป็นไงสบายดีไหม
0: แต่ว่า
1: พี่ตูนก็ไม่สบายจะมาดูพี่ตูนเหรอครับผมถ้าป่วยคงนอนที่บ้านแล้วครับพี่ตูน
0: แต่พี่ตูนเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรักษาสุขภาพได้ดีมากคุณเจ๋ง
1: ใช่
0: วิ่งตลอดเวลาเลย
1: เออ
0: โอ้โหเป็นนักวิ่งที่แบบว่าดูแลสุขภาพตัวเองรูปร่างสุขภาพดีมากนะคุณเจ๋งนะ
1: ครับ
0: คุณเจ๋งเองก็มีพี่ตูนเป็นไอดอลใช่ไหมในเรื่องของการวิ่งออกกำลังกาย
1: ไม่แล้วก็ไม่หลายคนนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะดูอินฟลูเอนเซอร์สาวๆมากกว่าพี่โอ้หุ่นเขาดีมากเวลาเขาวิ่งอะนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจให้เรา
1: ไม่ดูมีความสุขเนี้ยดูแล้วเพลินดี
0: ดูหุ่นเขาใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้กว่าจะดูแลรูปร่างกว่าจะดูแลร่างกายของตนเองให้สุขภาพดีสมส่วนขนาดนี้มันใช้เวลานะคุณเจงนะ
1: เออ
0: ไม่ใช่ว่าวิ่งวันสองวันแล้วก็หุ่นจะดีขึ้น
1: ครับ
0: อันนั้นต้องใช้ AI แล้วฮะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คุณเจง
1: เนี่ย AI เหมือนน้องพี่ออกรายการหัวกระแสว่ะพี่
0: ใครครับ
1: น้องน้องแอนน้องแอลนับแอลอะไรฮะ
0: อ๋อ
1: แอลรายการหัวกระแสแล้วทนายความส่วนตัวที่ไปออกรายการด้วยเป็นทนายความของน้องเขาเลยแหละฮะ
0: ครับ
1: ก็เขาเปิดภาพขึ้นมาไง
0: เปิดภาพ
1: แล้วนี่ใครภาพนี่ใครครับไอรีบอกสกิดหนูเองครับพี่หนูแค่ใส่ฟิลเตอร์เฉยฮะ
0: ที่บอกว่าถ้าผู้ชายรายได้ต่ำกว่า 500,000 บาทต่อเดือนเนี่ยไม่ต้องมาคุยใช่ไหมฮะ
1: อันนี้หยองน่าจะไปคุยได้นะเพราะหยองรายได้เนี่ยประมาณ 500,000 ต่อเดือน
0: โอ้ถึงเลยฮะหรือว่าเกินไหม
1: หยองน่าจะเกินนะต่อเดือนพี
0: ่รายได้นะฮะ
1: ค่าใช้จ่ายนะ นี่บัตรเครดิตอะไรเนี่ยหยองเนี่ย
0: เอ้ยพูดถึงหยองเมื่อคืนเขาบรรยาย
1: เฮ้ยเมื่อคืนบรรยายเป็นการบรรยาย
0: ทีมชาติไทย
1: เราก็เลยเกาะกระแสหน่อยว่าฟุตบอลโลกที่ผ่านมามีคนติดตามเราเยอะไงมีคอมเมนต์มีในติดตามทางออนไลน์เยอะฟังเยอะไง
0: ครับ
1: ก็เลยลองเอ๊ะถ้าหากว่าเราทำเหมือนตอนบอลโลกเป็นไงโอ้โหวันนี้มีคนติดตามชมเยอะอยู่นะ
0: ครับ
1: ทางออนไลน์พี่บ้านฟ้าแล้วก็บ้านแดงไง
0: แต่ผมเนี่ยฟังวิทยุในรถคุณเจ๋ง
1: เป็นไง
0: ขับรถกลับบ้านพอดีเพราะว่าอยู่เวรที่อสมทนี่แหละแล้วก็ขับรถกลับบ้านโอ้โหฟังคุณหยองกับน้องเจมใหญ
1: ่ครับ
0: นะฮะก็โอ้โหตลกเหมือนเดิมครับคุณหยองนี่ผมฟังไปก็ยิ้มยิ้มไปด้วยแกร้องเพลงไอ้เนี่ย
1: อะไรฮะ
0: มังกรหยกหรืออะไรนะ
1: ที่มันคนละเพลงอะไรมังกรหยกนั่นเป็นเพลงไอ้มันเพลงกระบี่ไรเจมทานแล้วฮะครับมันคนละเพลงพ่อแดแดแดแดแดแดแดอันนี้กระบี่เจมทานกระบี่ไรเจมทานนะ
0: มีนักเตะลาวที่ชื่อก๋วยเจ๋งอยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาก็เลยจะเล่นมุกว่าเป็นเพลงของมังกรหยก
1: เอฟก็ไม่รู้ว่าทีมภาคเขากั้นหัวเราะได้ยังไงพี่เนาะเมื่อวานนี้นักเตะสปปลามีชื่อก๋วยเจ๋งด้วย
0: ใช่
1: เมื่อวานนี้พี่นหางไง
0: ครับ
1: นหางก็มาแย่งทางครูชั่นนะเนาะครับโอ้โหก๋วยเจ๋งก๋วยเจ๋งมาแล้วเรื่องตอนน้อยว่า
0: ก๋วยเจ๋งนี่ชื่อเดียวกับคุณเจ๋งไหม
1: ใช่
0: ตอนคุณแม่ตั้งชื่อเล่นให้เนี่ยดูมังกรหยกใช่ไหมคุณแม่
1: ใช่ตอนนั้นจะเป็นช่องสี่บางคุณพรมไหมแต่ก่อนพี
0: ่
1: เล่นกีฬาได้เข้าไปกันเนาะสบายสบายแล้วกันวันนี้นะฮะ
0: ครับผม
1: สบายอยู่แล้วตอนแรกผมชื่อต่างจังหวัดเขาจะเรียกชื่อเบิร์ดพี
0: ่อ๋อเบิร์ด
1: โรเบิร์ตสายควันอะ
0: บักเบิร์ดใช่ไหม
1: เออทำไมรู้อะ
0: ผมรู้คุณเคยเล่าแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่เพราะอะไรถึงชื่อเบิร์ดฮะ
1: เบิร์ดตาไงไปแล้วแรกข้อหรือว่าเราเกิดมาอะไรตามันโปนพี่ตามันหนักเบิร์ดถลนออกมาภาษาอีสานถ้าตาโปนตาถลนออกมาจากเบ้าตาเขาเรียกว่าเบิร์ดม
0: ัน
1: เบิร์ดออกมาอย่างเงี้ย
0: คุณแม่ก็เลยตั้งชื่อว่า
1: บักเบิร์ด
0: บักเบิร์ด
1: บักเบิร์ด
0: แล้วมาเปลี่ยนเป็นก๋วยเจ๋งตอนไหนครับ
1: เพราะว่ากลัวลูกจะโดนบูลลี่ไงบูลลี่ไง
0: อ๋อครับ
1: กลัวโดนบูลลี่ไง
0: พอขึ้น
1: พ่อแม่รังแกฉัน
0: อนุบาลป.1 นี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นก๋วยเจ๋ง
1: ก็บักเบิร์ดเหมือนเดิมฮะไม่ใช่ตอนนั้นรายการไอ้มังกรหยกดัง
0: เอาม
1: าฉายใช่ไหม
0: ครับ
1: เอามาฉายในบ้านเราไงแล้วเราก็ชอบดู

0: ัวพี่
1: อืม
0: ไอ้ละครเขาเรียกไม่ใช่ละครละครละครช่วงบ่ายช่วงบ่ายสักสี่ห้าโมงเขาจะมาละบ่ายสามบ่ายสี่อะไรเงี้ย
1: เป็นหนังจีนอ่ะ
0: หนังจีนเสาร์ที่แล้วก็รอติดตามไงช่วงนั้น
1: ครับ
0: ความสุขของคนในยุคเจ็ดนั้นนะพี่นะก็คือทีวีนี่แหละ
1: ถูกต้อง
0: ทีวีข่าวดำด้วยบ้านผม
1: ใช่ตั้งแต่นู้น
0: ไม่มีเน็ตไม่มีมือถือไม่มีอะไรก็รอดูตอนวันหยุดก็จะมีรายการพิเศษใช่ไหมล่ะแล้วก็จะรอดูพี
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นเนาะบรรยากาศแล้วก็ก๋วยเจ๋งดังไงผมชอบดูคุณแม่ก็เลยตั้งชื่อว่าก๋วยเจ๋งเลย
1: แต่เพื่อนก็เรียกเจ๋งเจ๋งเจ๋งมาตลอดทำไมไม่เรียกก๋วยฮะ
0: นั่นสิฮะ แต่เขาเรียกเจ๋งแต่ว่าที่บ้านยังเรียกเบิร์ดอยู่เลย
1: ครับ
0: เรียกเบิร์ดอยู่ไงพี่ชายผมเนี่ยเรียกเบิร์ดเรียกเบิร์ดอยู่ถึงทุกวันนี้นะฮะจะสาวอยู่เนี่ย
1: พี่ตัวเองก็ยังไม่เว้นแหละ
0: ครับนะก็เมื่อวานนี้ทีมชาติไทยนะครับลงเตะในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือรายการฮุนไดครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ลงเตะกันในรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม B นะพี่เนาะ
1: นัดแรกเลย
0: นัดแรกเลย
1: บุกไปเยือนสปปลาว
0: สปปลาวนะครับที่สนามกีฬาแห่งชาติกมเขาเรียกเป็นหลัก16หลัก6ใช่ไหมพี
1: ่หลัก16
0: หลัก16
1: ใช่
0: หลักนั่นจะเป็นไอ้ที่บอกว่าระยะทางเท่าไหร่เท่าไหร่พี
1: ่กิโลเมตรที่เท่าไหร่
0: กิโลเมตรที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะที่เวลาคนเมาๆแล้วก็ชอบไปจูบตรงนั้นนะพี่ขับรถแหกโค้งไปจูบเขาอ่ะไอ้นะไอ้ที่นะที่บอกระยะทางเลยเนี่ยกี่กิโลเนี่ยกิโลเมตร
1: ก็นั่นแหละหลักกิโล
0: ครับ
1: ครับก็ทีมชาติไทยผลงานดีนะเมื่อวาน
0: ชนะ 5-0
1: ถล่มไป5ประตูต่อ0เลยแต่ว่าสปปลาวเนี่ยเหลือผู้เล่น10คน
0: โดนใบแดงไง
1: ครับผม
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ทางคคณะคำยกครับทำคนเดียว2ประตูนะครับ
0: โอ้เล่นดีมาก
1: ใช่แล้วก็
0: มีข้ามหลอกมีซ้อมมีใครไปดีว่าใครไปบ่นแอทิเทสันพี่ลิมิงอ่ะชอบไปบ่น ก็เหมือนกับสารีพิมพ์บอกว่าเป็นกองหน้าตัวต่ำนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพี่ลิมิงนะนะครับสมาคมนะฮะติดตามได้พี่ลิมิงนะถ้าไปว่าสมาคมอ่ะจัดการได้เลย
1: ชี้เป้าเลยแหละ
0: ชี้เป้าเลย
1: คณะเนี่ยสองลูกนะครับธีรศักดิ์เผยพิมายยศกรบุรพาแล้วก็สารัตน์อยู่เย็นคนละหนึ่งลูกครับคุณเจงนะฮะก็ทำให้ทีมชาติไทยเนี่ยเก็บสามแต้มได้สำเร็จนะครับก็ขึ้นนำจ่าฝูงเนาะเก็บชัยชนะในนัดแรกนะครับผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมาเลเซียบุกชนะเมียนมา2ประตูต่อ1ครับคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: แล้วก็เกมต่อไปของทีมชาติไทยจะเตะวันที่1สิงหาคมจะเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับเปิดบ้านพบกับมาเลเซียครับผม
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวตามลุ้นและเชียร์บัตรยังหาซื้อได้นะคุณเจ๋งนะ
0: ซื้อได้ก็เตะวันเสาร์นะพี่นะ
1: ครับผม
0: วันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับประมาณ1สัปดาห์ภาค1สัปดาห
1: ์ครับ
0: ก็บัตรยังพอมีอยู่ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
1: เดี๋ยวกลับมาถึงประเทศไทยวันนี้นะสำหรับนักเตะช้างศ
0: ึ
1: ก
0: เดินทางกลับเลยพี่
1: ใช่ครับกลับเลยแล้วก็ทาง FA Thailand เนี่ยหรือว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแจ้งโปรแกรมของทีมชาติไทยว่าจะเดินทางกลับมาถึงช่วงบ่ายๆ
0: ครับ
1: แล้วก็จะยังไม่ให้สัมภาษณ์
0: อ๋อเหรอ
1: ที่สนามบินดอนเมืองมาถึงดอนเมืองแล้วยังไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะแต่ว่าสื่อมวลชนไปเก็บภาพได้อะไรได้แต่ว่าจะไปให้สัมภาษณ์ที่สนามซ้อม
0: อ๋อเหร
1: อ BG Training Center เพราะว่าจะเดินทางไปซ้อมต่อเลยคุณเจมหมายถึงว่าเดินทางมาถึงเมืองไทยปุ๊บแล้วก็ไปสนามซ้อมเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วงเย็นๆสักประมาณสัก 17:00 นเนี่ยก็จะทำการฝึกซ้อมแล้วก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการฝึกซ้อมที่นั่นนะครับ
0: ใช่ครับอ้าวก็รู้แล้วก็ให้กำลังใจกันนะ
1: ครับ
0: รายการนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วพี
1: ่
0: แต่ก่อนเป็นมิสบุชิอิลิติกครับใช่ไหม
1: ใช่
0: คราวนี้มาเปลี่ยนเป็นฟุตบอลฮุนไดครับ
1: ซูซูกิแล้วก็มา
0: อาเซนฮุนไดครับ
1: มิสบุชิ
0: แต่ก่อนเป็นไทเกอร์ครับซูซูกิครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มามิสบุชิอิลิติกครับแล้วก็มา
1: ฮุนได
0: ฮุนไดครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นครั้งแรกนะพี
1: ่ครับ
0: นะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะเตะฟุตบอลในฟีฟ่าอาเซียนคัพด้วย
1: อืม
0: ใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: ครับก็เตะก่อนนะ
1: อืม
0: น่าจะคู่รวมกันนะพี่หลังจากนี้ไปเนาะน่าจะคู่รวมกันเนาะดูทรง
1: ต้องรอดูแหละ
0: รอดูนะ
1: รอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
0: ก็ลุ้นกันเพราะว่าเราคงไม่ได้แชมป์มานานเลยพี
1: ่ครับ
0: เราไม่ได้แชมป์ในรายการนี้มาตั้งแต่ปี2022ครับพี
1: ่2022นี่เวียดนามได้แชมป์แต่เราเนี่ยแชมป์สูงสุด7สมัยนะจริงๆนะ
0: 7สมัย
1: ใช่ครับ
0: 7สมัยก็2022ไงพี
1: ่
0: เวียดนามได้แชมป์เมื่อครั้งที่แล้วใน2024ไง
1: 2024ใช่
0: 2024ไงนะครับอ่ะก็ลุ้นกันนะเวียดนามเขาก็ประเดิมด้วยการถลุงติมอร์เลสเตไป 7-0 แต่ที่บ้านเราไอ้พี่แต่ที่ชลบุรีไง
1: ครับ
0: เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
1: ก็คือมาใช้สนามกลาง
0: ส่วนใหญ่ทีมอเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะมาเตะที่ชลบุรีพี
1: ่ครับ
0: นะครับมาเตะที่สนามเป็นกลางเพราะบ้านเขาก็อาจจะยังไม่พร้อมเนาะ
1: อ
0: ้าวก็ลุ้นกันนะรายการนี้ยาติดตามได้ทาง FM 99ของเรานะครับ
1: หลังเกมนิดนึงคุณเจ๋ง
0: เป็นยังไงบ้าง
1: แอนโทนีฮัสซันกุนซือทีมชาติไทยบอกว่าพอใจครับเกมนี้เพราะว่าเริ่มต้นด้วยการเก็บชนะได้แล้วก็คือในทีมเนี่ยมีนักเตะหน้าใหม่หลายคนนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: ทุกคนเนี่ยเล่นได้ตามแท็กติกที่วางไว้ส่วนอาการของสหรัฐอยู่เย็นเดี๋ยวต้อง
0: เช็คเนี่ยใช่ไหม
1: เดี๋ยวต้องเช็คอีกครั้งนึง
0: เป็นไงเป็นไง
1: แต่ว่าฮัสซันหวังว่าก็น่าจะไม่ได้แย่เท่าไหร
0: ่
1: นะฮะหมายถึงว่าเช็คเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีการปะทะเล็กน้อยแล้วก็น่าจะกลับมาได้สำหรับสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอนโทนีฮัสซันก็บอกว่าชุดนี้เนี่ยมีดาวรุ่งที่ขยับขึ้นมาจากชุดยู23หลายคนเลยคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: ชยพลอดทนนะฮะจาฮานาฟีมามะอุเซมาเทียงคา
0: ม
1: ชวันวิทย์แซ่เล้า
0: ครับ
1: ยศกรบุรพาแล้วก็คณะคำยกด้วย
0: โอ้โหคณะบอลเล่นดีมาก
1: ครับผม
0: มีข้ามหลอกเล่นกับเสกสรรลาตีอะไรด้วยนะ
1: เ
0: ล่นดีเล่นดี
1: ครับ
0: กองหน้าเราชุดนี้ใช้ได้พี
1: ่
0: สะสมประสบการณ์เรื่อยๆนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าชุดใหญ่ของเรานะเติมพวกธีรธรตัวเก๋าชนาธิปสวนกสินนะเติมเด็กใหม่อย่างเจ้าเปานะธีรพัฒน์ปรือทอง
1: ใช่
0: สุภชัยสุภโชคสุภนัท
1: ครับสามสุภเลย
0: สุภชลาสัย
1: ไม่ใช่อันนั้นสนามครับ
0: สนามฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ฮัสซันบอกว่าการเลือกตัวผู้เล่นมาเนี่ยไม่ได้มองเรื่องอายุเป็นตัวกำหนดคุณเจ๋งแต่ว่ามองเรื่องศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของแต่ละคนมากกว่าครับ
0: ครับ
1: ส่วนยศกรบุรพาบอกว่าทีมเนี่ยทำการบ้านมาดีครับเก็บชัยชนะได้ต้องขอบคุณโค้ชที่เตรียมแผนไว้แล้วก็ขอบคุณรุ่นพี่แล้วก็ทุกคนที่ช่วยกันเล่นนะครับมาประตูของตัวเองเนี่ยให้กับครอบครัวแล้วก็แฟนบอลทั้งประเทศเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ชัยชนะก็ถือว่าทำ
0: ได้ดีเยี่ยมชนะได้เลย
1: เ
0: มื่อวานนี้เล่นดีเลยนะครับที่จริงเราน่าจะได้จุดโทษนะแต่ว่าผู้สินให้ใบเหลืองกับยศกรบุรพาหน้าตาเฉยเลยพี
1: ่ครับ
0: จังหวะที่หลุดเดี่ยวไปแล้วโดนเตะนิดนึงนะแต่บุรสินดันนะฮะให้ใบเหลืองกับเจ้ายศกรเฉยเลยอะ
1: มองว่าพุ่งล้มใช่ไหม
0: ใช่พี
1: ่แต่ว่าดูจากภาพช้าแล้วเป็นไง
0: โดนสกิดนิดนึงเห็นภาพแล้วโดนสกิดนิดนึงนะ
1: ครับ
0: ก็ติดตามได้นะนะครับทางครูเขายิงสดก็มีคนบ่นมาเหมือนกันว่าโอ้ไม่ได้ดูฟรีเลยโอ้ราคาไม่เท่าไหร่หรอกเน
1: า
0: ะ
1: เท่าไหร่ไม่ถึง200เนาะ
0: เออใช่ฮะคุณไปทำโน่นทำนี่ไปเล่นพนันตรงอ่ะไปนับลงนับเลขคุณยังเล่นได้เลยซื้อหงซื้อหวยยังเล่นได้เลยยังเอาได้เลย
1: อันนี้พูดถึงคนที่บ้านหรือเปล่า
0: ใช่ฮะซื้อหงซื้อหวยยังได้เลยอ่ะอดุลเขาหน่อยเขาจะได้มีกำลังใจในการซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสดให้กับเราไง
1: ซื้อหวยเนี่ยเดือนหนึ่งสองงวดนะคุณหญิงนะ
0: ใช่
1: งวดละผมว่าไม่ต่ำกว่า200แหละน่าจะมากกว่านั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ต้องมีอ่ะ
1: เราเจียดตรงนี้มาสักงวดหนึ่งเนี่ยมาซื้อเขาเรียกเลยนะดูการถ่ายทอดสดเนาะ
0: จะจะได้มีกำลังใจ
1: ไม่ถึง200
0: ครูถือลิขสิทธิ์ต่างจะได้ซื้อเนี่ยเจ้าต่างจะได้แบบเฮ้ยไม่มีลิงก์เถื่อนไม่มีอะไรเนี่ย
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าว่าไม่ได้ซื้อแต่ว่าอาจจะอยากจะฟังบรรยายสนุกๆก็ติดตามได้ทางกัสเปลของเรานะ
1: ครับ
0: ฝากด้วยนะครับ
1: แมตช์วันที่1สิงหาคมที่ราชมังเนี่ยวางตัวผู้บรรยายไว้หรือยังครับเจ
0: ๊ก็น่าจะเป็นผมนะ
1: ไม่ผมนำเสนอได้ไหม
0: ใครฮะ
1: ป๋าแป๊ะกับพี่เทพ
0: แต่วันเสาร์เดี๋ยวป๋าเป็นไงบ้างแล้วหยุดยาวด้วย
1: ครับ
0: โอ้ช่วงนี้หยุดยาวหลายคนหายหมดเลยฮะ พอหยุดยาวเนี่ยพี่มาแทนนี่ไหมพี่โอ้ไม่อยู่ครับผมไปต่างจังหวัดแล้ว
1: พยองเดชไหมพยองเดชก็แมตช์นี้ไปแล้วไง
0: หยองพอแล้วหยองได้งานเยอะแล้วพอแล้ว
1: แต่ว่าพยองเขาหานะผมฟังดูก็ได้ยิ้มอ่ะได้มีรอยยิ้มอ่ะ
0: เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะมีนักพากย์หน้าใหม่แล้วเมื่อวานนี้เขามีประกวดนักพากย์หน้าใหม่ทาง Splay พี่ที่มาบรรยายฟุตบอลใช่ไหม
1: ครับ
0: มีน้องที่มาฝึกงานที่ก็ช่องเก้าด้วยน้องลูกที่เสียงเหมือนพยองเดชอ่ะ
1: ใช่คุณรุ่งณัฐพงศ์เขาก็ส่งข้อความมา
0: ใน ราย
1: การ
0: เป็นแฟนด้วยนะ
1: เป็นแฟนรายการเราด้วย
0: แต่ว่าถ้าน้องจะมาแย่งงานที่กับพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้หรอกครับผมพี่กันอยู่เมื่อ
1: พี่เจ๋งก็ต้องให้โอกาสน้องบ้าง
0: ไม่ให้โอกาสหรอกครับ
1: นะถ้ามีงานของ FM 99ก็ให้น้องมาทดลองงานดูผมว่าเสียงเขาละไม้คล้ายๆกับคุณพยองเดชเลยนะ
0: เหรอ
1: ในเรื่องของการบรรยาย
0: ให้สองคนนี้มาบรรยายด้วยกันนะ
1: เออผมว่าเป็นเรื่องใหม่ๆนะผมว่าตลก
0: นะฮานะ
1: เออ
0: ได้ยิ้มอ่ะ
1: พี่พยองเดชบรรยายเสร็จแล้วก็ปากสองเนี่ยให้เป็นน้องรุ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็บรรยายเสียงเหมือนกับคุณหยองเอ้าแล้วใครปากหนึ่งปากสอง
0: เอา
1: เออ
0: เสียงเหมือนกันนะ
1: ใช่แต่ตลกไม่เท่าคุณหยองนะ
0: เออใช่ตลกไม่เท่าครับ ก็เอาขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกคนนะที่ไปเมื่อวานนี้โหเห็นนะน้องๆหลายคนก็ยินดีด้วยนะเขาเรียกตามความฝันพี่ในการเป็นนักพากย์หน้าใหม่
1: ใช่
0: ในการเดี๋ยวนี่น้องหลายคนที่มาบรรยายฟุตบอลเดี๋ยวก็คงจะมาแทนคิวของหยองแหละดูทรงแล้ว
1: น้องรุ่งเนี่ยแทนได้เลย
0: แทนได้เลย
1: เพราะว่าเสียงเหมือนกันมากพยองเดชบอกอ้าวทำไมเสียงเหมือนจังเลย
0: ทำไมเสียงเหมือนอ้วจังเลยเนี่ยคิดเดียวทุกคนนะที่ไปมันเหมือนสมัยก่อนเราที่พี่ตามความฝันเนี่ยอยากจะทำงานทำโน่นทำงานสายสื่อเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: แต่วันหนึ่งเดินทางมาถึงฝันแล้วเป็นไงครับพี่เจง
0: ครับผม
1: อยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมใช่ไหม
0: เหมือนเดิมดีกว่าใช่ไหมเข้ามาวงการนี้แล้วใช่ไหม
1: ไม่เหนื่อยด้วย
0: ยินดีกับทุกคนด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับบอกว่าสวัสดีวัวไม่ขยับลุงเบกลุงตุ๋ยนะครับใครชอบกินซีเรียลตอบมานูโตเน่เหรอโตเน่คืออะไรโดเน่
1: อ๋อโดเน่โกเน่ครับ
0: อ๋อโกเน่เหรอ
1: ใช่ฮะคุณอัมซ่านะคร
0: ับ โดเน่คือออสเตรเลียเหรอฮะ
1: ฮ่าแต่เช้าเลยครับผม
0: ฮ่าตลอดเลยอ่ะ
1: อืม
0: ผมไม่หยุดนะสิทำงานด้านวิทยุวนไปนะครับ
1: ครับ
0: อยู่ด้วยกันเนาะ
1: ก็สู้ๆครับ
0: สู้ๆน้องอัมซ่านะครับ
1: เดี๋ยวคงจะได้หยุดไปพักผ่อนบ้างแหละ
0: ใช
1: ่คนที่หยุดพักผ่อนก็เดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกเที่ยว
0: รถขับลาระวังคนอาจจะขับกลับบ้านเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าอยากจะชวนคุณเจ๋งไปกางเต็นท์ปิ้งย่างอะไรกันแถวสระบุรีหรือว่าแถวนครนายกสักวันนึงคุณเจ๋งพอจะว่างไหม
0: กลัวผี
1: เอ้าผีที่ไหนมีคุณเจ๋งไม่มีเขาโหเขา
0: เหมือนหยองไงแกไปแก๊งตั้งเต็นท์นะพี่กับพวกพี่สมชายพี่ปูไงแก๊งนักข่าวเดลินิวไปช่างภาพพี
1: ่ครับ
0: แกไปกลางอยู่ไกลๆไปนะสักพัก
1: ปริกวิเวกอ่ะ
0: ปริกวิเวกผีลมมันน่ากลัวพี่มาทางไกล
1: ๆมันจินตนาการไปเอง
0: จินตนาการดิ
1: โ
0: อ้ฟังโน่นฟังนี่บางคนเอ้ามีคนมาเคาะทำไมเนาะใช่ไหมพี
1: ่แสดงว่าชีวิตไม่เคยอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะพอไปแยกไปอยู่คนเดียวไกลๆคืออยากจะไม่วุ่นวายใช่ไหมอยู่ในกลางเอาจริงๆอ่ะกลางรวมกันเนี่ยสนุกคุณเองแล้วก็ล้อมวงปิ้งย่างดื่มนิดหน่อยนะคุณเจ๋งเดี๋ยวว
0: ัน
1: ไหนว่าง
0: ๆ99แล้วก็ช่อง9เราไม่ได้ไปกันนานนะเราเคยไปเที่ยวเนี่ยนะไปของ
1: น้ำตกเจ็ดสาน้อย
0: ของนายกเอกชัยพักศิริวัฒน์อ่ะ
1: ใช่
0: เป็นบ้านพักที่เขาแบบอนุเคราะห์ให้ไง
1: ครับ
0: ที่สระอะไรนั่นที่ไหนพี่สระบุรีป่ะ
1: น้ำตกเจ็ดสาน้อยอ
0: ่ะอ๋อที่มีป้ายเขียนว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วคุณแมวก็พูดไปอีกทางนะว่าน้ำตกเจ็ดสาน้อยเนี่ยที่มาที่ไปคือเป็นพ่อมีน้องเจ็ดคนอย่างคนอย่างเงี้ยพอไปแล้วอ่านป้ายอยู่ข้างหน้าไอ้แมวมันไม่ใช่นะแมวนะมันไม่ใช่นะแมวมันคนละแบบเลยนะแมว
1: เล่าไปตลอดทางเลย
0: เป็นตุ๊บตะเลยนะ
1: ประวัติของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมีหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยมีลูกสาว7คนหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละ
0: เราไปดูข้างในทำไมมันคนละแบบเลยวะมันคนละที่หรือเปล่า
1: ป้ายที่เขาเขียนประวัติไว้ใช่ไหม
0: เอาเหรอ
1: สมยศเดินหนีเลยอ
0: ้าว
1: นี่เขาเล่าต่อๆกันมา
0: เชื่อเถอะก็ด้วยความทำงานด้วยหลายคนนะมีภารกิจทางที่บ้านครอบครัวด้วยงานด้วยก็ผมไม่ได้ไปนานพี่น่าจะหลายปีนะ
1: ครับนี่คุณป๊อปพัฒพลน้องใหม่ของสำนักข่าวไทยเนี่ยเป็นนักข่าวน้องใหม่เนี่ยเขาคุยประเด็นนี้กับผมแล้วนะ
0: ครับ
1: บอกพี่หาเวลาว่างไปเที่ยวกันไหมไปภูวิลล่าก็ได้หรือว่าไปกางเต็นท์ก็ได้เขาอยากไปเดี๋ยวจะเอาสุกี้ไปผัดให้กินกันว่างี
0: ้
1: นะฮะถ้าใครท้องผูกหรือว่าเออไม่ออกนะฮะก็ทานสุกี้ได้
0: ก็เนี่ยหน้าสมุทรนี่ใกล้ๆพี่กินเสร็จก็แยกย้ายกลับบ้านมาแทนบ้านมันจบแล้วพอแล้ว
1: ไม่ต้องไปใช่ไหม
0: ไม่ต้องไปหรอกขับรถเหนื่อย
1: งั้นก็ทำงานต่อไปแหละ
0: งานต่อไปดีกว่า
1: ไม่ชวนละ
0: เขาว่าคนแบบกึ่มๆเมาๆเนี่ยขออะไรก็ให้จริงหรือเปล่าคุณเจ๋งนั้นขอลองเจ๊หมิงดูนะครับก็น่าจะได้นะ
1: ลองขอไม่ใช่ขอลอง
0: ว่าลองขอเจ๊หมิงดูพี่หมิงเวลาที่แกกึ่มๆแกหน้าใหญ่นะ
1: เอานี่จริงนะเขาเคยเลี้ยงข้าวคุณดูแลคุณตอนไปทำข่าวที่ต่างประเทศอะไรเงี้ย
0: ต่างประเทศทำบ่อย
1: อันนี้คือช่วงที่เริ่มต้นคบกันใหม่ๆยังป๊อปปี้เลิฟ
0: ยังจูบปากกันอยู่ตอนนั้นนะ
1: แกดูแลดี
0: ดูแลดี
1: แ
0: ต่ว่ามีบ่นนิดนึงนะครับก็ไปกินร้านอาหารจำได้เลยที่สิงคโปร์ทำข่าวซีเกมปี2015นะครับก็สั่งนี่แกก็มัวแต่เช็คอะไรมือถือเลยแกไม่รู้ครับผมสักพักเช็คบินมามันเกือบเท่าไหร่มัน 2,000 กว่าบาทมั้งแกตกใจเลยเฮ้ยสั่งอะไรเนี่ยตกใจ
1: แต่แกก็จ่าย
0: อ่ะ
1: เป็นพี่ใหญ่แหละ
0: พี่ใหญ่ต้องจ่ายเพราะว่าห้องของผมแกมานอนกับผมไง
1: ห้องฟรี
0: ก็ห้องที่ จ่ายเงินนี่แหละก้าวจ่ายนะฮะผมไม่ทำข่าวไง
1: หมายถึงว่าแกนอนฟรี
0: ที่จะมาเนี่ยที่ต้องดูแลผมนะอะไรเนี่ยเออ
1: ก็เป็นฝ่ายอาหารไป
0: เ
1: ราก็ให้บริการห้องพักฟรีให้แก
0: ใช่
1: ต่างคนต่างดูแลกัน
0: ดูแลกัน
1: เสมอกันหนึ่งหนึ่ง
0: เสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับไม่โกงฮะต้มยำปลาช่อนทำไมคนเราชอบแย่งกินแต่หัวมันครับเนื้อจังเยอะแยะ
1: ทั้งที่เนื้อเยอะแยะก็คือหัวมันอร่อยนะ
0: อร่อยไหม

0: แต่ผมไม่กินนะหัวพี่
1: เฮ้ยคุณลอง
0: ของดีอ่ะ
1: ของดีเลยคุณเจ๋ง
0: เหรอ
1: นะมันจะมีทั้งเนื้อทั้งมันทั้งโอ้โหมันหัวปลาเนี่ยผมชอบกินเลยนะหัวปลาหม้อไฟเนี่ยอร่อยมากคุณเจ๋ง
0: โอ้แต่เวลาผมทำผมกินไอ้ลาบปลาดุกนะพี่ไอ้ลาบปลาดุกแล้วมันแล้วเขาเอาหัวมาด้วยพี่แล้วหัวมันจ้องหน้าผมอะ แล้วตาต่อตาฟันต่อฟันนะพี่นะมันจ้องผมอะ
1: เขา
0: ผมต้องบอกแม่ค้าแม่เอาหัวเขาแม่เอา
1: ประดับจานมาใช่ไหม
0: เออประดับจานมาไง
1: เออ
0: เอาหัวมันอยู่ตรงข้างหน้าพี่ลาบอยู่ข้างในไอ้ตรงกลางไปแล้วหางอยู่ข้างหลังเนี่ย ผมบอกไม่เอาหัวกับหางนะฮะครับผมเอามาทำไมมันจ้องหน้าผมแล้วมันอ้าปากด้วยพี
1: ่ทำใจไม่ได้สงสารมันใช่ไหม
0: เออสงสารไปปลาดุกไงแล้วบางครั้งมันอ้าปากพี่คร
1: ับ
0: ผมมันด่าเราอ่ะมันด่าบิดาผมอ่ะ
1: คุณจินตนาการไป
0: เออใช่
1: เออ
0: แต
1: ่หัวปลาอร่อยจริงนะฮะผมยืนยันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพุงปลาคุณจริงพุงปลาช่อนเนี่ยโอ้โหดัมเบิลวันเลย
0: แต่ว่าถ้าเนาะต่างจังหวัดนะพี่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ต้มยำปลาช่อนต้มยำเนี่ยแบบกินกับน้ำซุปร้อนๆได้ไหมเน
1: า
0: ะกินกับผักอะไรผักเอ๋
1: ผักเคียง
0: ต้นหอม
1: เออ
0: ส่วนน้ำร้อนๆพี่นะ
1: โล่งเลย
0: อุ้ย
1: หวานเจี๊ยบ
0: จะมาคุณตุนหัวเอ้ยเหมือนลอยอยู่บนสวรรค์นั่นแหละ
1: เชี่ยหน่อยเชี่ย
0: ยุทธชัยนะ
1: คุณภาพ
0: เชี่ยหน่อยนะเออเมื่อวานสุภชัยใจสมบูรณ์ลงหรือเปล่าครับไม่ได้ลงสุภชัยไม่ติดไหมเหรออ
1: ันนั้นไม่สุภชัยใจเด็ดครับผม
0: ใจสมบูรณ์ไม่คุณอะไร
1: อันนั้นน่าจะเป็นสสอะไรครับ
0: เอาเหรอสส
1: พรรคภูมิใจไทยนะครับ
0: เอาเหรอ
1: ครับผม
0: ดีนะไม่ตั้งชื่อพระเอกไม่ตั้งชื่อตามเท่าทารกจิวแป๊ะทงเหรอฮะไม่งั้นตอนนี้อาจจะชื่อจิวก็ได้พี
1: ่เออจิวหรือ
0: แป๊ะทงอ๋อที่เป็นในผมก็ขาวเออเป็นแก่ๆใช่ไหมพี่
1: ใช่เท่าทารกไง
0: เอาเหร
1: อ
0: ฉายาเขานะจิวแป๊ะทง
1: ก็ต้องตั้งชื่อพระเอกแหละนะคุณแม่ชอบพระเอกจะไปตั้งชื่อเท่าทารกจิวแป๊ะทงก็คงไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวยิ่งโดนบูลลี่เขาอีก
0: เออ
1: จากอะไรนะบักเบิดกลายเป็นจิวแป๊ะทงยิ่งไปใหญ่เลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ลุงเบกอ๋อผมว่าไอ้โตเน่อ๋อโดเน่ขนมโดเน่อ๋อของที่เป็นสปอนเซอร์กับกาสปาของเราไง
1: ครับ
0: นะครับโปปาคอนไงโดเน่ด้วยนะ
1: สปอนเซอร์ให้กับ FM 99เราด้วย
0: ยอดคุณครับผมว่าผมก็พูดตรงๆคุณอาร์มซ่าตอนนี้สายตามันเริ่มไปแล้วฮะ
1: หมายถึงสายตาคุณอาร์มซ่า
0: สายตาเราอีกแล้วบางครั้งมันจ้องดูใกล้ๆเนี่ยอ่านไม่ออกนะพี
1: ่ครับผม
0: สายตามันยาวไงผมต้องดึงตัวออกมาห่างจากจอนะมันดอเด็กหรือว่าต่อเต่านะฮะ
1: ต้องใส่แว่นแล้วนะคุณเจ๋ง
0: ทำไม
1: ไปตรวจแล้วก็
0: ใช่ใช่
1: ตรวจวัดสายตา
0: ก็ถามเพื่อนๆแล้วว่าเอ้ยไปตัดแว่นที่ไหนแต่ไม่ได้ตัดแดกผมถามคุณเนมว่าเนมจะตัดแว่นเพราะว่ามันดูอะไรไม่ค่อยชัดแล้วตอนนี้สายตามันยาวไง
1: ครับ
0: เพราะว่าก็เนี่ยเขามีร้านอยู่เขาบอก
1: ม
0: ีคนแนะนำว่าใส่โปรเกรสซีฟไหมอย่างเงี้ยโ
1: ปร
0: เกรสซีฟก็คือมันจะปรับตามอะไร
1: อัตโนมัติ
0: อัตโนมัติไงแต
1: ่
0: บางคนบอกใส่โปรเกรสซีฟแล้วมันปวดหัวมั้งอะไรไม่รู้
1: ปวดกระบอกตาถ้าคนไม่ชินนะคุณเจ๋ง
0: ไม่ชินใช่ไหม
1: ช่วงแรกๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาปรับพอสมควรแหละ
0: แต่ผมก็ยังไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นพี่มันยังพอแบบพออันนั้นได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นตัวหนังสือเล็กๆแ
1: ค
0: ่นี้นะสมมติเราซื้อของอะไรมาแล้วเอ๊ะมันวิธีการใช้มันยังไงแล้วตัวหนังสือมันเล็กใช่ไหมพี
1: ่
0: วิธีการทำไงหรือเปล่าถ่ายรูปก่อนพี
1: ่แล้วก็ขยาย
0: ถ่ายแล้วก็ขยายชีวิตลำบากครับเอ๊ะสรุปมันวิธีใช้กี่นาทีว่าอย่างงี้อย่าง
1: น
0: ี้เอา
1: เหมือนกันเลย
0: ก็ขยาย
1: ผมก็เป็น
0: อะไร
1: ผมอ่านไม่ออกตัวมันเล็กเกินแล้วผมก็ถ่ายรูปเหมือนกันแล้วก็มาขยายดูจริง
0: ใช
1: ่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหานะ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยตัดแว่นมาเรียบร้อยแต่ว่าก็จะใส่เฉพาะตอนขับรถ
0: อ๋อเหรอ
1: กลางคืนจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าไฟมันจะฟุ้งไปหมดเลยคุณเจง
0: อ๋อเหรอ
1: แต่พอใส่แว่นแล้วเนี่ยมันโอเคเลย
0: มันดีขึ้นใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ว่าขับรถผมก็ยังไม่ได้ใส่นะพี่แต่เพราะว่ามันสายตายามันดูมันพอมองเห็นไง
1: มองเห็นแต่มันจะฟุ้งฟุ้งนิดนึงมันจะไม่ชัดถ้าคุณใส่แว่นนะชัดเลยคุณเจง
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ฮะไปตัดแว่นซะเผื่อไว้ยามฉุกเฉินก็ได้ถ้าแล้วเรากลัวไม่หล่อหรืออะไรเงี้ยใส่แว่นแล้วกลัวเสียบุคลิกหรืออะไรแต่ว่าบางคนก็ใส่แว่นแล้วหล่อนะคุณเจ๋งนะ
0: เหรออ
1: ืมอย่างคุณเจ๋งเนี่ยผมว่าเหมาะนะพอใส่แว่นแล้วเนี่ยคุณจะ
0: ใส่แว่นเหมือนไอ้อโนชวาร์สไนเกอร์เลยพี่ใส่แว่นที่ตัวใหญ่ๆแล้วก็มีขอบไอ้ฟุ้งฟิ้งฟิ้งติดมาที
1: ่ไม่ต้องไปทำเป็นแฟชั่นอะไรขนาดนั
0: ้
1: นใส่ธรรมดานี่แหละคุณเหมือนผู้บริหารเลย
0: ครับ
1: ใส่ปุ๊บเนี่ยเป็นผอ.โรงเรียนได้เลยหรือไม่ก็ผอ.ของ FM 99เนี
0: ่ยใส่แล้วก็เวลาถอดนะแล้วก็เวลาจะใส่ครั้งนึงนะเอาก้านของแว่นตาใช่มั้ยฮะครับผม
1: เขาเรียกขาแว่นตา
0: ออกขาแว่นตา
1: ครับ
0: ไม่ได้กล้านะเอาขาแว่นตานะจิ้มที่ตาไงอุ้ยหานะ
1: คุณ จะเล่นตลกตลอดเวลาไม่ได้นะคุณเจ๋งคุณต้องเป็นคนจริงจังบ้าง
0: นะจริงก็คือจะตัดแล้วแต่ว่ามันเขาก็มันขี้เกียจไปตัดไม่รู้ว่าช่างไปวัดยังไงวัดมันสายตายาวยังไงบ้าง
1: ไม่ต้องไปกังวลคุณเดินเข้าไปในร้านแว่นเลยแล้วเตรียมสตังไว้คุณเจ๋งต่ำๆถ้าสายตายาวอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้น่าจะมี 5-6-7 พันแหละ
0: อืม
1: เตรียมไว้เลย
0: ครับ
1: ถ้าอยากได้เลนดีๆหรือว่าอยากได้กรอบสวยๆหน่อยก็หมื่นนึงคุณเจ๋งประมาณ
0: หมื่นนึงเลย
1: ประมาณ
0: ปาดโหทำไมมัน
1: ใส่แล้วเท่เลยคุณเจ๋งคุณลองดู
0: ก็เคยสั่งนี่ไงไอ้บอกว่าคือแบบสั่งแบบคืออยากให้แบบไอ้มันใหญ่ขึ้นนะพี
1: ่ครับ
0: แบบดูใหญ่ขึ้นอะ
1: ขยาย
0: นะพี่ก็ไปสั่งมาสั่งยามาเฮ้ยมันต้องอยากจะแบบรู้สึกแบบยิ่งใหญ่อะพี
1: ่
0: ปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาคือแว่นขยายพี
1: ่ใหญ่ขึ้นนี่อะไรใหญ่เอาดีๆครับคุณเจ๋ง
0: แขนไงแขน
1: โอ้มันจะใหญ่ไปทำไรครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้สุขภาพดีกว่าน
0: ะ
1: คุณเจ๋ง
0: ฮะนะครับอ้าวแล้วก็เล่าเรื่องของฟุตบอลไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องของวอลเลย์บอลหน่อยพี
1: ่วอลเลย์บอล
0: เมื่อวานนี้เป็นไงเห็นว่าเราชนะกัมพูชาไปแล้วมีประเด็นดราม่า
1: ครับ
0: ที่จริงเนี่ย
1: อันนี้ทีมชายนะ
0: อันนี้ทีมชายเมื่อวานนี้เนี่ยฟุตบอลของกัมพูชาที่เขาเตะกับสิงคโปร์ใช่ไหมวันก่อนที่วันก่อนที่แพ้1-2อ่ะ
1: ครับ
0: เจ้าอิวฮานฟาดียิงประตูชัยในที่สุดท้ายอ่ะก็เขามีพิธีเปิดพิธีเปิดได้ก็ให้เด็กมาโบกธงนะครับโบกธงแล้วปรากฏว่ามีรายงานบอกว่าเขาไม่โบกธงไทยพี่แต่ที่จริงเขาโบกนะเขาไม่อยู่นะ
1: ครับ
0: บางครั้งมีเพจมีอะไรไปว่าไม่มีโบกธงไทยเลยให้เด็กๆของกัมพูชาที่สนามเขาสนามเขาสวยอยู่นะ
1: ครับ
0: คราวที่แพ้สิงคโปร์อ่ะมีอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าประเด็นดราม่าเมื่อวานนี้พี่ที่ทีมวอลเลย์บอลชายไทยของเรานะครับแข่งขันในศึกซีวีลีกหรือว่าชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน
1: ครับ
0: ที่อินโดนีเซียเป็นสนาม2สนามแรกกัมพูชาได้แชมป
1: ์จริงเปลี่ยนชื่อมาเป็นซีวีคัพ
0: ซีวีคัพไม่ใช่ซีวีลีกขออภัย
1: ครับ
0: ซีวีคัพในเล็ก2นะครับก็รอบรองเราดันไปเจอกัมพูชา
1: คือเล็กแรกเนี่ยเราแพ้เข้ามานะ
0: แพ้1-3รอบรอง
1: แล้วกัมพูชาได้แชมป์ในสนามแรก
0: ด้วยรอบชิงนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้แข่งขันในรอบรองชนะเลิศเวลา15:30 น.ผมเนี่ยก็ดูเล็กน้อยพี
1: ่ครับ
0: นะครับโอ้โหมีข่าวบอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าพี่ตอนจับมือกันพี่นักกีฬาของฝาโน้นอ่ะ
1: ครับ
0: เปลี่ยนผ้าไปพี่ลองเห็นผ้าดู
1: เห็น
0: เอามือไปแตะบริเวณ
1: ฝ่าเท้าเหมือนแบบ
0: ตอนแรกผมนึกว่าทุกคนนะแล้วตอนแรกผมได้คนเดียว
1: จับมือกับทีมชาติไทยเสร็จแล้วก็เอามือไป
0: แตะบริเวณฝ่าเท้า
1: ครับ
0: ทั้งหมดเลยฮะซึ่งกรณีนี้ผมว่ามันไม่สุขวรนะพี่นะ
1: ครับ
0: และเราอย่าไปนั้นเขาปล่อยให้เขา
1: คืออย่าไปทำแบบเขา
0: ใช่แล้วถ้าเขาทำเขาก็ปฏิบัติตามเหมือนเดิมแหละถ้าเขาทำแบบนั้นเขายิ่งจะโดนพี
1: ่ถูก
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าได้เห็นภาพไปแล้วเฮ้ยทำไมทำแบบนี้เนาะครับ
1: ก็เรื่องของมารยาท
0: ถูก
1: กติกาเนี่ยทุกคนเคารพอยู่แล้ว
0: เขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไป
1: แต่เรื่องของมารยาทเนี่ยมันไม่มีอยู่ในกติกานะคุณหญิงนะ
0: ใช่
1: คุณเป็นนักกีฬาสปิริตอะไรต่างๆพวกนี้มันการแสดงออกในเรื่องของเกมการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่เป็นผู้แพ้ผู้ชนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน
0: แล้วก็คือปล่อยให้เขาไปให้รู้ว่าจิตใจของเขาเนี่ยมันยังคิดอย่างไรอยู่พี่ยังหาค่าอย่างไรอยู่พี
1: ่ครับ
0: กีฬาไม่ใช่กีฬานะก็แล้วแต่เขาปล่อยเขาไปนะไม่ต้องไปหรอกครับผมให้ชาวโลกเขาชาวโลกเขาประดามเองฮะ
1: อันนี้คือคุณเจ๋งกำลังจะพูดว่าไม่ต้องไปนั่นเขาแต่ว่าเหมือนคุณจะขึ้นแล้วนะเนี่ย
0: ผมก็ให้ทัวลงเลยฮะ เหมือนกับที่วัยรุ่นอิตาลีเข้ามาบ้านเราไงล
1: ่
0: าสุด
1: บนรถไฟฟ้าเหรอ
0: เหรอล่าสุดเหรอเจอสินะฮะเจอทัวร์ไทยเด้
1: เขาออกมาขอโทษแล้วคุณเจ๋ง
0: โอ้พี่เป๋พี่เป๋ใช่ไหมแล้วมีบางคนนะโอ้ทัวร์ไทยก็ขออนุญาตนะฮะ
1: ครับ
0: ผิดคนมีน้องคนอิตาลีคนหนึ่งเขาใส่แว่นแล้วเหมือนผู้หญิงคนที่อยู่ในรถนะพี่
1: ครับ
0: โอ้ยไม่ใช่หนูครับผม
1: อย่าไปเหมารวมนะคุณเจ๋งเนาะ
0: สักพักทัวร์บอกโอ้ยเลี้ยวไว้เลี้ยวไว้ไม่ใช่คนนี้ไว้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหนีไว
1: ้เอาแค่พอให้เขารู้สำนึกตัวก็พอแล้วคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: เพราะว่าเอาตรงก็คือไม่ควรเวลาไปเที่ยวประเทศไหนก็เป็นอุทาหรณ์ให้ตัวเราเองก็แล้วกันคุณเจ๋งเวลาไปเที่ยวที่ต่างประเทศเนี่ยก็ทำตัวให้มันเคารพในวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าความเป็นมาเป็นเอาจริงผมเคยโดนนะคุณเจ๋งนะผมเคยโดนในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นเหมือนคุณป้าท่านหนึ่งอ่ะเรานั่งรถไฟ ตอนไปทำข่าวฟุตบอลยูโรคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: ที่สวิตเซอร์แลนด์กับออสเตรียเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะนั่งรถไฟข้ามประเทศเนี่ยจากสวิตเซอร์แลนด์ไปออสเตรียคุณเจ๋งแล้วเรานั่งเล่นกิจกรรมกันแบบบนรถไฟ

0: ไง
1: เออ
0: แล้วมีคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยท่านเดินขึ้นมาแล้วเหมือนแกรำคาญเสียงพวกเราอ่ะ
1: ครับ
0: แกก็แสดงอาการว่าไม่พอใจอะไรเง
1: ี
0: ้ยแต่พวกเราก็ยกมือไหว้ขอโทษแก
1: ครับ
0: แล้วก็เงียบเสียงเลย
1: เออ
0: แต่ว่าแกแสดงแบบว่าโอ้โหเหมือนรังเกียจเราเลยอ่ะ
1: เออ
0: แต่เราก็เห็นเป็นเรื่องแบบตลกมากกว่าไม่ได้ว่าจะไปอะไรแบบนั้นเราก็หยุดพฤติกรรมนั้น
1: วัฒนธรรมคือเราไม่รู้ไง
0: ใช่
1: ซึ่งคุณไปที่ไหนเข้าเมืองตะเหลียวต้นเหลียวตะตามนี่เป็นสุภาษิตที่เราอยากยึดถือแล้วก็เป็นคำสอนที่สอนพวกเราได้นะ
0: ใ
1: ช่ไหมล่ะเวลาเราไปต่างโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะพี
0: ่ครับ
1: บางคนมีวัยรุ่นไปทำแพงกิ้งไปยืนเอียง45องศาไปร้องเพลงเสียงดังไม่ได้นะเออเราก็ต้องเคารพบ้านเขาเหมือนกัน
0: มีวัยรุ่นไทยไงคุณจำได้ไห
1: ม
0: ที่ขึ้นไปยืนบนหลังคารถถอดเสื้อขึ้นไปยืนบนหลังคารถ
1: แ
0: ล้วเต้น
1: อันนั้นตั้งใจ
0: อินฟู
1: และอินเกตเมนต์ฮะครับผม
0: อันนั้นก็ไม่ควรนะ
1: ไม่ควรแล้วก็บอกว่าโอ้ยห้ามแล้วห้ามหรือเปล่าแฟนคุณห้ามเปล่าคุณถ่ายรูปไปเขาหรือเปล่าผมรู้นะผมรู้นะ
0: ในเคสของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีเนี่ยหรือว่าชาวอิตาเลียนเนี่ยคุณเจ๋งก็คงจะ
1: ใช่
0: ได้บทเรียน
1: แล
0: ้
1: ว
0: ได้บทเรียนแล้วล่ะ
1: ขอโทษเขาได้บทเรียน
0: แล้วยังเป็นเด็กอยู่ด้วย
1: เด็กอยู่ด้วยแหละเขาก็ไม่รู้อะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าคุณมาบ้านใครนะคุณจะมาแบบโอ้ I'm sorry ที่ไอ้ฉันมาสเปนบันนี่อินยูคันที่อย่างเงี้ย
0: ครับครับ
1: ถ้าคุณพูดแบบนี้คุณ
0: ก็ไม่ต้องมา
1: ก็ไม่ต้องมา
0: ไม่ต้องมา
1: ถ้าเงินพวกนี้เนี่ยขนาดนี้แล้วคุณมาทำแบบนี้ผมไม่เอาฮะ
0: ครับ
1: ผม
0: เขาก็คงได้รับบทเรียนแล้วก็เห็นมีไปแจ้งคงแจ้งความกันด้วย
1: ใช่สิ
0: เสียค่าปรับอะไรเรียบร้อย
1: แต่น้องสู้คนเดียวนะน้องผู้หญิงคนนั้นเนาะเขาที่น้องพูดภาษาอังกฤษผู้หญิงไทยคนนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วดอหน้าตาดีนะน้องฮะ
0: ถ้าผมนั่งอยู่ในรถนะคุณเจ๋งนะ
1: ครับ
0: ผมก็ไม่รู้จะช่วยไงเหมือนกันเพราะผมฟังไม่ออกฮะ
1: เอา
0: แต่ว่าดูรู้แหละบุคลิกอะไรต่าง
1: ๆ
0: เป็นแบบ
1: เป็นดัง
0: เหมือนหนึ่งบูลลี่ด้วยแล้วก็อาจจะแบบว่าไม่เคารพเขาเรียกอะไรนะซึ่งกันและกันเนาะคุณเจ๋งเนาะ
1: โดนเลยไงผู้ใหญ่ต้องมาขอโทษแทนมีเด็กคนหนึ่งบ้างเด็กเอน่าจะขอโทษด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ผู้ชายวีเป๋พี
0: ่
1: แล้วมีคนหนึ่งไงที่ทัวร์ไทยไปถึงโรงแรมใช่ไหมล่ะแล้วผู้ชายคนนั้นลงมาพอดีฮะซึ่งเขาไม่รู้จักเลย
0: ขึ้นไม่ทัน
1: ขึ้นไม่ทันไงเพื่อนเขาขึ้นทันเพื่อนเขาขึ้นลงไปขึ้นห้องหมดแล้วเหลือคนเดียวไง
0: ครับ
1: เอ้าอะไรวะเนี่ยสักพักมาคุยกับเขาเกือบโดนแล้ว
0: ครับ
1: พอคุยไปคุยมาเป็นเพื่อนกันเฉยเลยพี
0: ่
1: ให้นายมีบุหรี่ไหมสมมติ
0: แล้วต้องใจเย็นๆนะคุณเจ๋ง
1: ใจเย็นอันนี้ไม่ดีคือไม่น่ารักนะคุณจะไปบุกเขาแล้วไปทำร้ายอะไรเขาไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าไปคุยเขาโอเคคุยกันแบบเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โอเคอยู่
0: แต่เขาผมว่าเขารู้ตัวแล้วล่ะเขาสำนึกแล้วทางสถานทูตอะไรก็ออกมาขอโทษแล้ว
1: เรื่องใหญ่นะเรื่องน
0: ี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอก
1: ก็คนอิตาลีเขายังบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยก็ขอโทษต้องออกมาขอโทษแทนนะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของเขาเลยนะ
0: ครับผม
1: เออเอาส่วนเรื่องนั้นนะครับก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับเรื่องมันไม่รู้ว่าจังหวะทำไมมันเป๊ะพอดีเนาะ
0: ครับ
1: แต่เมื่อวานนี้เราก็
0: ชนะ
1: เอาชนะไป3-0แก้มือได้นะชนะไป3-0เซตนะครับ25-18 25-19และ25-18เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับผม
0: ก็รอเจออินโดหรือว่าเวียดนามเนาะคุณจิงเนาะอ
1: ิน
0: โดกับเวียดนามจะแข่งวันนี้รอบชิงอ่ะ
1: รอบชิงวันนี้ใช่ไหม
0: ใช่คือเราจะเข้าไปเจอผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนาม
1: ครับ
0: อินโดนีเซียกับเวียดนามจะแข่งวันนี้เวลา1 ทุ่มนะครับก็ทีมชาติไทยเข้าไปรอชิงชนะเลิศแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ในสนามที่แล้วเราแพ้กัมพูชาในรอบรอง1-3เซตนะครับแต่ว่าล้างตาสำเร็จครับในสนามนี้เราเอาชนะได้3-0เลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ลุ้นเชียร์
1: เราเจอเวียดนามอ่ะพี่
0: เอาเวียดนามชนะไปแล้วเหรอ
1: เวียดนามชนะอินโดนีเซียเจ้าภาพมาแล้ว 3-1 ฮะ
0: อ๋อผมนึกว่าแข่งวันนี้1 ทุ่มนะคุณเจ๋ง
1: ก็เขาแข่งไปเมื่อวานนี้ละพี่1 ทุ่ม
0: ครับ
1: ก็เวียดนามพลิกล็อกชนะอินโดนีเซียเจ้าภาพตกรอบอีกแล้วก็เวียดนามชนะไปโอเซตแรกไปแพ้ก่อนเลยพี่22-25แล้วก็ชนะใน3เซตหลัง25-22 25-19และ25-18สรุปแล้วไทยเจอเวียดนามวันนี้ครับเวลา19:00 นซึ่งเราเพิ่งเจอเวียดนามไปไง
0: ชิงที่3ไง
1: เออ
0: แล้วเราชนะนะในรอบชิงที่3
1: แล้วก็รอบแรกก็เจอกันด้วยนะ
0: ใช่
1: ที่เราตามหลังก่อน2เซตอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็แซงกลับมาชนะ3เซตไงพี
0: ่
1: อ้าวมาแน่นอนนะวันนี้นะได้แก้มือได้มันจะคือได้เจอกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กันในเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มครับ
0: ก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ในสนาม2นี้เนาะ
1: ใช่
0: รับนักตบลูกยางหนุ่มไทยเรานะครับ
1: ก็เราก็มีโค้ชนะพี่นะครับผมโค้ชปาร์คที่หน้าตาเหมือนพี่หลิมิงครับพี่
0: คล้ายๆกัน
1: ปาร์คยีวอนใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ หน้าตาเหมือนพี่หลิมิงอ่ะ

0: เป็นหัวหน้าผู้สอนทีมลุยางหนุ่มไทยเนาะ
1: อืม
0: นักก็นภาเดชด้วยพี่ดังๆครับพี่นภาเดชนะครับที่ดังๆอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีใครนะชื่ออะไรไอ้ชื่ออะไรชื่อบาเรนนะพี่อันนั้นก็ดังนะพี่เนาะ
1: ครับ
0: ไอ้บาเรนไงบาเรนธนทัศน์ปะ
1: อืม
0: ธนทัศน์นะพี่บาเรนอ่ะอันนี้ก็หล่อรูปหล่อเลยเหมือนพี่แหละสมัยก่อนอ่ะ
1: อุ้ยอย่าไปเทียบเลยพอแล้วพอแล้วผมเดี๋ยวนี้หล่อสู้คุณเจ๋งไม่ได้ละผมยอมทุกอย่างเลยหมอบเลย
0: ครับหมอบนะ
1: ให้ต่อให้8แต้ม9แต้มไงผมก็หมอบหมดแหละคุณเจ๋ง
0: อ๋อเหรอ
1: ผมไม่สู้ใครละตอนนี
0: ้ครับ
1: ขออยู่อย่างสงบแล้วก็มีสตุ้งสตังใช้วันนี้เอามอเตอร์ไซค์มาคุณเจ๋ง
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าน้ำมันรถมันขึ้นราคาอีกแล้ว
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: ก็เลยมอเตอร์ไซค์มา
1: เอามอเตอร์ไซค์ลูกชายมา
0: ครับ
1: แต่ว่าน้ำมันมอเตอร์ไซค์จะหมดอีกแล้วคุณเจ๋ง
0: อ้าว
1: เอาเจ๋งพูดถึงวอลเลย์บอลชายเนี่ยก็เราเข้ารอบจริงเนาะในเลกที่2ของ CV Cup แต่ว่าในวอลเลย์บอลหญิงคุณเจ๋งก็เดี๋ยวจะไปแข่งขันสนามแรกนะครับสำหรับCV Cup 2026นะครับสนามแรกเนี่ยจะแข่งกันที่กรุงฮานอยของประเทศเวียดนามนะครับ
0: ครับ
1: 31กรกฎาคมนี้นะครับนัดแรกไทยจะเจอกับอินโดนีเซียครับคุณเจ๋งแล้วก็นัดที่2วันที่1สิงหาคมเจอกับฟิลิปปินส์นัดที่3วันที่2สิงหาคมเจอกับเวียดนามนะครับแล้วก็จะกลับมาแข่งเล็กที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพนะนัดแรกในวันที่7สิงหาคมเจอกับฟิลิปปินส์นัดที่2วันที่8สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซียแล้วก็นัดที่3วันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามครับคุณเจ๋ง
0: ครับผม
1: ก็โค้ชออสบอกว่าจะใช้นักวอลเลย์บอลดาวรุ่งนะฮะได้ผัดสับเปลี่ยนกับตัวหลักลงสนามกันบ้างนะครับในรายการ CV Cup 2026นะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์กันนะ
0: ใช่ทีมลูกยางสาวไทยนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราพักสักครู่พี
1: ่ได้ครับ
0: พักแป๊บนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับกับ Morning Talk Weekend นะครับ
2: Morning Talk Weekendดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
5: สนับสนุนโดย
6: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
8: 7นาฬิกา50นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend ครับคุณเจ๋ง
9: ครับผม
8: อ่ะไปดูกีฬาอื่นที่น่าสนใจกันบ้างครับคุณเจ๋ง
9: ได้เลยเป็นยังไงกอล์ฟเป็นไงบ้างพี่
8: อ่ะมาดูผลกอล์ฟนะครับในรายการของ LPGA Tour นะครับ ISPS Honda Women Scottish Open นะครับ
9: ครับ
8: ก็จบวันที่3นะครับผู้นำยังเป็นจินิชินนะครับโปรสาวจากเกาหลีใต้ครับคุณเจ๋งสกอร์รวม

0: เนี่ย3วัน12อันเดอร์พาร์204นะครับ
1: ครับ
0: ก็นำโด่งๆคนเดียวเลยนะครับแต่ว่าโปรสาวไทยของเราครับตอนนี้ขยับขึ้นมารั้งอันดับ2ครับคุณเจ๋ง
1: เยี่ยมเลย
0: ก็คือโปรเมียวปัจจรีอนันนาฬิกานะครับก็สกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ครับตามหลังอยู่5สโตรกครับคุณเจ๋งก็ได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นได้เชียร์เลยล่ะในวันสุดท้ายของการแข่งขันนะครับ
1: ครับ
0: คนอื่นๆของโปรสาวไทยนะครับมีโปรพราวชนิดตีวรรณแสนนะครับสกอร์รวมเกินไป1โอเวอร์พาร์รั้งอันดับที่11ร่วมนะครับเช่นเดียวกับโปรเมเอริยาจุฑานุการครับเจ๋งก็1โอเวอร์พาร์เช่นกันนะครับ11ร่วมนะฮะ
1: ครับ
0: โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจนะครับเกินไป2โอเวอร์พาร์นะครับอยู่อันดับที่18ร่วมนะครับแล้วก็คนอื่นๆนะฮะมีโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับเกินไป6โอพาครับคุณเจ๋ง อยู่ในอันดับที่34ร่วมนะครับ
1: ครับ
0: มีอีกไหมฮะของโปรสาวไทยนะครับ
1: ไม่มีโปรจิโน่นะจิโน่เนี่ยไปลุยการแข่งรายการหน้าพี
0: ่ครับผม
1: รายการIAG ของบิทิสโอเพ่นของผู้หญิงอะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ประมาณนี้นะครับวันสุดท้ายเดี๋ยวตามลุ้นแล้วก็เชียร์โปรเมียวปัจจรีอนันตฤกาลคุณเจ๋ง
1: ผมได้รู้นะโปรเมียวนะ
0: อยู่อันดับ2นะครับก็ตามผู้นำก็คือจินิชินจากเกาหลีใต้อยู่5สโตรกด้วยกันครับ
1: ครับลุ้นกันนะลุ้นแชมป์นะ
0: ครับ
1: ครับผมอ
0: ีกหนึ่งรายการครับใน PGA ทัวร์ครับคุณเจ๋ง 3M Open นะครับตอนนี้เนี่ยผู้นำเป็นโปรจากสหรัฐนะครับแจ็คสันโคยวุนนะครับก็สกอร์รวมมี20อันเดอร์พาร์นะครับ
1: ครับ
0: ผ่านไป3วันทำ20อันเดอร์พาร์193นะครับก็ตามมาด้วยอันดับ2ร่วม2คนก็คือเอมิเลียโน่กริญโญจากอาร์เจนตินาครับแล้วก็เบนโคจากสหรัฐสกอร์รวม17อันเดอร์พาร์นะครับอันดับ2ร่วมเนี่ยก็ตามหนังอยู่3สโตรกครับคุณเจ๋ง
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์กันต่อในวันสุดท้ายนะครับสำหรับกอล์ฟ 3M Open นะครับ
1: ติดตามได้นะ SP ยิงสดนะรายการนี้กอล์ฟเทนนิสอะไรก็มียิงสดด้วยนะครับติดตามได
0: ้ครับ
1: รายการหน้าบริสิก้าก็ SP ยิงสดด้วยพี่นะครับผมก็อื่นๆครับมี
0: แบดมินตันหน่อยไหมคุณเจ๋ง
1: เป็นไงบ้างเอ่ย
0: แม่เสียดายเมื่อวานนี้แบดมินตันไทยของเราในประเภทคู่ผสมไง
1: บาสกับเฟรมใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: บาสกับเฟรมนะครับบาสเดชพลพวรนุเคราะห์กับน้องเฟรมสุพิศราเปรียวสัมพันธ์นะครับลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศครับคุณเจ๋ง
1: ครับ
0: ก็แพ้กับคู่ของจีนไป2เกมรวดเลยแต่ว่าสกอร์ในสูสีเลยนะครับแพ้ไป21-23แล้วก็19-21นะครับก
1: ็
0: พลาดเข้าชิงชนะเลิศนะครับก็เหลือมาเพียงแค่ประเภทเดียวนะคุณเจ๋งเนาะเพราะว่าน้องเมย์รัชนกอินทนนท์เนี่ยลงแข่งขันในรอบ8คนสุดท้ายพ่ายกับเฉินยูเฟยนะครับจากประเทศจีนไปนะครับก
1: ็
0: เฉินยูเฟยก็เข้าไปชิงชนะเลิศกับทางอากาเนะยามากุชิน ะฮะจากญี่ปุ่นครับก็ในรอบชิงเนี่ยจะแข่งขันวันนี้นะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับผลการแข่งขันแบดมินตันไชน่าโอเพ่น2026
1: รายการใหญ่นะซุปเปอร์1000นะพี่
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าก็ตกไปหมดเลยอ่ะของเรานะ
0: ครับ
1: ไม่มีแล้วนะพี
0: ่ไม่มีแล้วนะคร
1: ับผม
0: เมื่อวานก็เหลือคู่ผสมมารายการนึงแต่ว่าบาสกับเฟรมเราก็ทำดีที่สุดแล้วคุณเจ๋งแต่ว่าไม่แพ้แบบสูสีเลยอ่ะ
1: ใช่
0: นะน่าเสียดายนะครับ
1: เมื่อวานนี้ลิพูลงเตะด้วยนะพี่นะครับเมื่อวานนี้ลงเตะ
0: อุ่นเครื่องเหรออ
1: เมริกาอุ่นเครื่องนะ
0: ครับ
1: ลิพูของเรา
0: เป็นไง
1: ก็ลงเตะที่นัชวิลล์ประเทศอเมริกาพี่ก็ปรากฏว่าลิพูนะครับแมตช์นี้ชนะไป4-2นะพี่นะนะครับมีลูอิสคูมัสยิงได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อวานนี้สโมสรเห็นสวมปลอกแขนกับตันทีมด้วยนะครับเฟเดริโกเคียซ่าก็ยิงได้พี
0: ่ครับ
1: แล้วก็มีโดมินิกสโมสร
0: มีตัวใหม่มาลงบ้างหรือยังครับคุณเจ
1: ๋ก็ไม่เห็นมีคีแลนมอริสันเป็นดาวรุ่งพี
0: ่
1: เป็นดาวรุ่งอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็สแตนแลนด์เมื่อวานนี้ไอ้ที่ยิงประตูได้ก็เป็นในของสแตนแลนด์ใช่ไหม เลฟเฟ่เลฟเฟ่อะพี
0: ่ครับ
1: นะครับก็ชนะไปนะมวยนี่นะ
0: ก็ยินดีกับแฟนๆหงแดงลิปูด้วย
1: แต่ว่า
0: ลุ้นการหน้าเนี่ยลุ้นแชมป์เลยไหมครับ เจ
1: ๋โอ้ไม่ก็เพิ่งอันนั้นใหม่นะพี่เพิ่งมาด้วยฮะครับผม
0: โค้ชใหม
1: ่โค้ชใหม่ด้วยไง
0: โอ้ย
1: แล้วแต่อาจจะซื้อใหม่ด้วยไง
0: กำลังคึกคักกำลังมุ่งมั่นเลยแหละ
1: อืม
0: โค้ชใหม่น่าจะมาทำทีมให้เปิดหน้าแรก
1: ครับ
0: บุกแหลกแล้วแหกค่ายประมาณนี้นะ
1: เอ้ยเหรอ
0: ชื่ออะไรนะโค้ชใหม่โอลิโอล่าอะไรนะ
1: อันโดนีอิราโอล่า
0: อิราโอล่า
1: ครับก็เมื่อวานนี้โจโกเมสเจ็บอีกแล้วพี
0: ่เอาเจ็บอุ่นเครื่องก็เจ็บแล้วอ
1: ุ่นเครื่องก็เจ็บฮะ
0: ครับผม
1: ยังไม่ได้ลงเจ็บอีกแล้วโจโกเมสเลยแล้วก็เนมาร์นะครับก็โดนวิจารณ์เนาะหลังจากจบบอลโลกไปเล่นไพ่โป๊กเกอร์นะฮะล่าสุดก็ลงกลับมาลงสนามเป็นครั้งแรกหลังจากที่จบบอลโลกนี่พี่นะ
0: ครับผม
1: ก็ทำสองประตูพี่ในเกมที่ตีเสมอชาเปโคเอนเซ่2-2ครับผมและแกชนะไอ้แกยิงประตูได้แกทำท่าแจกไพ่พี
0: ่ดื้อดูลักษณะดื้อนะ
1: ดื้อครับผม
0: ครับ
1: นะครับเอ้าก็บอกว่าแมนยูคนเดียวก็อุ่นเครื่องนี่พี่ใช่ไหมในเกมชนะโรสบอร์กพี
0: ่โอ้ก่อนหน้านั้นแล้ว
1: เห็นว่าอเดซาโตเนี่ยได้รับความชมมากพี่ว่าเฮ้ยของดีนี่อเดซาโตเนี่ย
0: จะดูท้วมๆไปนิดนึงอ่ะผมว่า
1: ท้วมใช่ไหม
0: น่าจะทำให้ตัวลีนๆกว่านี้หน่อย
1: อืมใช
0: ่
1: ตอนคุณเบียร์กันได้บอกตอนนัทลินพัฒน์อ่านข่าวช่อง9เวลาอ่านข่าวเสร็จเคยถ่ายรูปกับพี่ตุ๋ยแล้วโพสต์แคปชั่นว่าเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้ทำงานด้วยกันหรือเปล่าพี
0: ่เคยครับเอาจริงผมตอบ
1: เจอคนน่ารักนะ
0: เขาน่ารัก
1: เ
0: ป็นเด็กน่ารักคุณเจ๋งเขาแบบว่าคือเวลาผมอ่านข่าวออกมาเนี่ยเขาก็จะขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะก็เหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจอะไรต่างๆแล้วเขาตอนนี้โอ้โหเขาไปไกลกับผมแล้ว
1: โอ้เขาดังแล้ว
0: เป็นซูเปอร์สตาร์ในวงการอินฟลูเอนเซอร์แล้ว
1: แต่ก่อนก้องแกงก้องแกงกับเรานะ
0: ใช่
1: ตอนนี้เราก็ยังก้องแกงเขาโด่งดังไปแล
0: ้
1: ว
0: เราอยู่ที่เดิมครับ
1: ตัวเดียวนะ
0: เขาไปไกลแล้วครับผม
1: ไปไกลแล้วนะแต่ก็น่ารักดีเน
0: า
1: ะ
0: เขาน่ารักน่ารักนิสัยดีครับ
1: นิสัยดีเขาจะเอ้ยถ่ายรูปนี้นะแล้วก็มาเกลือกกับเราใช่ไหมพี่
0: เขาไม่ค่อยแล้วหลังๆเขาเริ่มรู้เราว่าไอ้คุณเจ๋งนี่สาระน้อยฮะตลกอย่างเดียวอะไรเงี้ย
1: อย่างเดียวนะ
0: เขาไปดีกว่า
1: พี่ตุ๋ยเนี่ยต้มยำเนี่ยชอบน้ำข้นหรือน้ำใสพี
0: ่ผมชอบทั้งสองอย่างได้หมดเลยคร
1: ับ
0: แล้วแต่โอกาสถ้าคุณภาพคนก็น้ำใสก็ดีนะ
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ก็เคยไปนะบอกว่ามีถามมาว่าข้นใสเหรออะไรข้นใสก็คนอีสานนี่แหละฮะข้นหรือน้ำใสเขาบอกมาอ้าวครับผม
0: คุณเจ๋งเดี๋ยวเราพัก
1: คร
0: บตรงชาติกันครบตรงชาติเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend ครับ
2: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรสนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่อง

0: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynsenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: 8:03 ครับกลับมาช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend นะครับยังอยู่กับคุณเจ๋งทรงศักดิ์และผมพัชระนะครับ
5: ครับผม
4: ทำไมเงียบฮะคุณเจ๋งก็
5: เดี๋ยวเงียบเพราะว่าคุณไปทำอะไรลามให้ไม่พอใจหรือเปล่าลามเหมือนบ่นในใจเลยพี
4: ่คือ
5: รามในใจอ่ะ
4: อยากให้ออกกำลังกาย
5: อ
4: ยากให้รามออกกำลังกายบ้างเพราะว่านั่งอยู่ที่โต๊ะอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นตะคริวเป็นอะไร
5: น้องเขา
4: เดี๋ยวจะเป็นตะคริวเดี๋ยวจะเป็นอะไรอยู
5: ่คุณทำงานผิดพลาดเองแล้วคุณไปใช้งานน้องเขาน้องขึ้นในใจเลยพี่นะ
4: ไม่คือผมเดินออกไปนอกห้องเนี่ยผมไปเล่าให้รามฟังเฉยๆว่าผมลืมหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเราจะทำยังไงกันดีรามบอกเดี๋ยวผมดึงเวลาให้ก็ได้พี
5: ่
4: เราก็เลยบอกขอบคุณมากรามอยู่ข้างหน้าตึกพอดีเดินลงไปแล้วก
5: ็เดี๋ยวผมดึงเวลาให้เลยพี่ลงไปอ่อนะเดี๋ยวผมดึงเวลาให
4: ้คือรามก็หมายความว่าแต่เราไปเข้าใจว่าเดี๋ยวผมช่วยครับพี่ก็หมายว่านึกว่าเขาจะลงไปเอา
5: คือเขายังไม่ได้ตอบเสียเยอะใช่ไหมพี่
4: ใช่รามเลยบอก
5: เมื่อกี้เดินไปมันบ่นไปเลยพี่มันคิดในใจอ่ะ
4: ออกกำลังกายครับ
5: ตอนแรกไม่นับถือละพี่แต่ก่อนเรียกพี่ตุ๋ยตอนนี้ไม่มีพี่ละ
4: รามได้ออกกำลังกายเดี๋ยววันนึงรามจะรู้ว่าพี่หวังดีกับรามนะฮะเพราะว่าจะได้ออกกำลังกายไม่เป็นตะคริวด้วยกล้ามเนื้อได้ออกกำลังกายเนี่ยพอออกเวรพอดีไง
5: เออ
4: เนี่ยจบละ
5: ได้
4: เสร็จงานแล้วสองไอ้8โมงเช้านี่เขาก็เสร็จงานแล้วไงลงไปข้างล่างแล้วขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวจะได้กลับบ้าน
5: ครับ
4: ครับแต่เดินไปมีบ่นๆนิดนึงฮะ
5: ไม่ได้บ่นพี่เขาเรียกด่าเลยพี
4: ่อ้าว
5: พี่มีเพิ่มเลเวลด้วยไงอันว่ามีผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ขอบคุณก่อนนะฮะ
4: ครับผม
5: ครับ
4: ขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD แอตโต้ทูนะครับ
5: แ
4: ล้วก็รางวัลอื่นรวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยครับของสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับผม
5: ครับ
4: แล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมที่น่าสนใจครับเปิดรับสมัครแล้วครับ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับนะฮะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับพร
5: ้
4: อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนเช่นรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤษอึ้งวิทูลสถิตนะครับดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเพียรคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันยายนถึงธันวาคมปี2569นะครับสมัครด่วนครับตั้งแต่วันนี้รับจำนวนจำกัดราคาท่านละ 65,000 บาท

0: านะครับโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ครับผม
1: ครับอ่ะก็ติดตามได้ไหมนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ในระหว่างรอข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ระหว่างว่ารามจะกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคุณเจงนะไม่ใช่รามลงไปแล้วสตาร์ทมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยนะฮะระหว่างรอเนี่ยผมไปดูผลมวยวันนิดหนึ่งคุณเจ
1: งเป็นไงพี่
0: เป็นการชิงแชมป์เฉพาะการของมวยโลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทเฉพาะการ115ถึง125ปอนด์นะครับอาลิฟสอเดชพันธ์นะครับก็คือประกาศความพร้อมที่จะรวบเข็มขัดแชมป์กับพระจันฉายป๋องสุพรรณ PK แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตรอเวทหลังปรับชนะเอาชนะ 3A กับย่าง5ดาวนะฮะเจ้าของตำนานวัย42ปีนะฮะสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกวันคนแรกจากประเทศมาเลเซียได้สำเร็จนะฮะก็คืออาลิฟสอเดชพันธ์นะครับเป็นแชมป์เฉพาะการแล้วก็รอที่จะชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นสตอเวทกับพระจันฉายป๋องสุพรรณ PK นะครับคุณเจ๋งนะ
1: ครับผมก็เอ้ยมันก่อนเนี่ยรถถังเขาจับไม้จับมือกับวันเหมือนเดิมใช่ไหมพี
0: ่ก็เหมือนเซ็นสัญญา
1: อ๋อเหรอ
0: เซ็นสัญญากลับ
1: ที่มีประเด็นดราม่าเล็กน้อยใช่ไหมตอนนั้นอ่ะ
0: ใช่ครับเซ็นสัญญาก็ตอนนั้นทำร่างกายไม่ได้ไงทำร่างกายไม่ได้แล้วก็เหมือนกับผิดฟอร์มอ่ะแพ้น็อกในไฟล์ล่าสุดอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเนี่ยกลับมาเซ็นสัญญาอีกครั้งหนึ่งสำหรับใน
1: เนาะตอนนี้ครับผมเนาะจะได้มีสมาธิแล้วก็จะได้มีเวลามาฝึกซ้อมเนาะนะครับต่อยมวยให้กับคนไทยได้ดูกันแล้วก็ได้มีเวลามาขายหนังไก่ด้วยพี่นะ
0: หนังไก่กรอบแล้วฮะ
1: เดี๋ยวชอบอร่อยมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อร่อยอร่อย
1: อร่อยนะหนังไก่กรอบนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ไปเตะบอลด้วย
1: ก็คนเราเครียดเขาเตะบอลสิ
0: ออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกายไงบางคนเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเจ็บน้องเจ็บหัวเขาไม่ได้เตะจริงจังขนาดนั้น
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็นานๆเตะที่ไม่ใช่ว่าเห็นลงโซเชียลเยอะแล้วเตะทุกวันหรอก
1: ใช่
0: เขาก็มีคลิป
1: ไปเจอเพื่อนฝูงก็เหมือนไปสังสรรค์ไปเจอพบปะกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับครับ
1: ใช่ไหมก็เหมือนกับไม่มีอะไรเหมือนกับไอ้เดินไปเดินมาเมื่อกี้ไงน้องรามน้องราม
0: เอาดี
1: ๆเมื่อกี้ให้มาเหมือนสายตามองเลยพี่นะ
0: ขอบคุณรามนะฮะขอบคุณน้องรามเป็นนัมเบอร์วันในใจพี่เลยนะฮะลงไปหยิบหนังสือพิมพ์มาให้เมื่อสักครู่ลืมจริงๆนะฮะก็ขอบคุณรามมาก
1: รามบอกว่าอย่าลืมบ่อยนะพี
0: ่รามบอกว่าครั้งเดียวนะพี่อย่าให้มีครั้งที่สอง
1: มาดูหน้าหนึ่งก่อนไทยรัฐมีอะไรพี่หน้าหนึ่งวันนี
0: ้ก็หน้าหนึ่งพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับโอ้ข้อดีคัดกรองคนจนเอกนิติจ่อช่วยจัดหางาน
1: ครับ
0: ฝึกเพิ่มทักษะ5ล้านรายลิซ่าบี้พิรุธกองสอบซัดประธานกสทคีแมนเซ็นยกเลิกบัญชีแรกมาร์กเกาะติด2คดีฉาวนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องของการเมืองนะคุณเจ๋งนะโดยเฉพาะเรื่องของการคัดกรองคนจนคุณเจ๋งถ้าคุณเจ๋งอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นคนจนก็เป็นไม่ได
1: ้
0: จะเป็นคนรวยก็เป็นไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: คุณจะทำยังไงครับตอนนี้ฮะคุณเจง
1: ก่อนนั้นเป็นคนจนไปเลยดีกว่าไหม
0: จนเป็นไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้เหรอ
0: รัฐบาลเขาไม่ให้คุณเป็น
1: ครับ
0: ถ้าคุณเป็นคนจนเนี่ยคุณจะต้องได้เงินช่วยเหลือ เป็นบัตรคนจนบัตรสวัสดิการรัฐ
1: ครับ
0: แต่คุณไม่ผ่านเกณฑ์คุณไม่จนครับแล้วจะรวยคุณก็รวยไม่ได
1: ้รวยไม่ได้อีก
0: ทำไงดีฮะ
1: นั่นน่ะสินะ
0: หาสันติภาพตัวเองไม่ได้เป็นคนกลางๆแล้วกันคุณเจ๋ง
1: ครับตอนนี้ก็มีเรื่องของการลงทะเบียนค่อนข้างจะลำบากใช่ไหมพี่
0: ถูกฮะ
1: เห็นว่าไปธนาคารบางครั้งเนี่ยไปแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างโอ้โหเคยไปธนาคารกรุงไทยนะพี่เนาะ
0: ครับ
1: ไม่เป็นลงทะเบียนใช่ไหมล่ะโอ้โหพ่อเท่าผู้เท่าผู้แก่เนาะบางครั้งมาแล้วแบบรอนานอ่ะ
0: รอนานเป็นชั่วโมงแหละคุณไปธนาคารเนี่ยคุณต้องรอคิวอ่ะเป็นชั่วโมงแหละคุณเจ๋งมีเวลาต่ำๆต้องมี 2-3 ชั่วโมงอ
1: ่
0: ะไปธนาคารไปทำเกี่ยวเรื่องของสแกนน่องสแกนหน้าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ทำเยอะเนาะ
0: ช่วย
1: ใช้เวลานานด้วย
0: แล้วตอนนี้เขาไปวุ่นวายกันที่ขนส่งคุณเจ๋ง
1: ทำไมอ่ะ
0: คนที
1: ่สต็อปเซอร์วิสวันสต็อปเซอร์วิสเหรออย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่คนที่ไม่ผ่านเกี่ยวเรื่องของบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรถมีเขาเรียกอะไรเป็นเจ้าของรถมีชื่อไปกู้ซื้อรถน่นมอเตอร์ไซค์บางทีไม่ได้ใช้แล้วมอเตอร์ไซค์ห้างมอเตอร์ไซค์เก่าเนี้ย แต่ก็ยังมีชื่อเป็นเจ้าของสิทธิ์อยู่ก็จะไม่ผ่าน
1: อ๋อเหรอไม่ได
0: ้คุณสมบัติไงเขาก็เลยจะไปแบบยกเลิกสิทธิ์โน่นนี่นั่นกันอะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: คือผ่อนไปหมดแล้วคนอื่นเอาชื่อไปโน่นนี่น่ะโอ้โหวะวุ่นวายกันเป็นหลายล้านคน
1: อ
0: ่ะตอนนี้ก็กำลังไปแก้ปัญหากันอยู่รัฐบาลเองก็พยายามจะแก้ปัญหาในเรื่องการคัดกรองอ่ะก็คือพยายามจะให้บัตรหรือว่าให้สวัสดิการตรงนี้กับคนที่จนจริงๆนะครับ
1: อ่
0: ะพาดหัวรองลงไปครับ
1: ก็อันนี้ต้องเป็นคนจนใช่พี่
0: ใช่ใช่กำลังจะไปนะ
1: จะไปอ๋อก็นี่ไงเวลาลิฟต์เราไปสุ่มไปเตาะหญิงในพี่แล้วก็แก้เป็นคนจนก่อนพี
0: ่ครับ
1: เออแล้วก็คบไปสักพักพี่
0: คือให้เขารู้ว่า
1: ตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นยังไงจะไปกับเราได้ไหม
0: ให้ยอมรับ
1: เวลาเราเจออุปสรรคเจอความยากลำบากเนี่ยเขาจะยังคงอยู่กับเราหรือเปล่า
0: แกล้งเป็นคนจน
1: แกล้งเป็นคนจนก่อน
0: ให้เขายอมรับตรงนี
1: ้ถูกต้องพอเอ้ยเขารับเราได้นะพี่
0: เราก็แสดงตัวเลย
1: แล้วก็แสดงตัวเลยว่าเราก็เป็นคนโจรจริงอ่ะอ้าวมันโจรจริงนี่หว่า
0: เขาก็กลับตัวไม่ได้แล้วใช่ไหม
1: ใช่เอาเฮ้ยเนี่ยบอกนึกว่าแกล้งโจรอ๋อโจรจริงนี่ไหม
0: ส่วนใหญ่แกล้งรวยคุณเจ๋งเชื่อเวลาไปจีบผู้หญิงเนี่ยไม่มีใครแกล้งโจรหรอก
1: แกล้งรวยนะ
0: แกล้งรวยคือแบบว่าโอ้ยซัพพอร์ตทุกอย่างจะไปเธอจะกินอะไรเธอจะไปเที่ยวที่ไหน
1: อ
0: ยากได้อะไรเงี้ยโอ้โหแสวงหามาให้ครับ
1: พอหมดโปรเป็นไงพี่
0: พอแต่งงานหมดโปรแล้วเนี่ยหากินเองครับ
1: บุฟเฟ
0: ่บุฟเฟ
1: ่เอา
0: เอออ
1: ๋อนี่คือเป็นคู่อื่นเหรอพี่เน
0: า
1: ะ
0: ก็คู่เรานี่แหละฮะเจ๋งเออ
1: ครับมีอะไรต่อพี
0: ่พาดหัวรองครับหมายจับ1โจรใต้สังหารทพ5ศพรมว.กลาโหมบินลงพื้นที่ชาวบ้านทำละหมาดฮายัตสลดร้อยเอกยิงตัวคาฐานฆ่าปชช.อีกหนึ่งเผารถหัวลากนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่ได้ดูคลิปไหมฮะ มาถล่มฐานไงแล้วก็มายิงฐานพรานเราอะดับไป5รายด้วยกัน
1: ฐานพรานผู้กล้านะเสียชีวิตไป5รายแล้ว เสนาธิการฐานเนี่ยบอกว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ล่าแล้วนะเป็นผู้ล่าเอาเลยครับผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะพี่เนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ให้มันถูกนะหมายถึงว่าถูกคนล่าให้ถูกคนนะฮะ
1: เออล่าให้ถูกคนแล้วก็
0: เหมารวม
1: มันเป็นปัญหามานานแล้วนะพี่
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าขบวนบอกว่ายังไงพี่ขบวนบอกว่าคนไทยต้องคุยกันยังไงครับท่านยังไงครับคนไทยต้องคุยกันเขาบอก
0: ก็แก้ปัญหาทั้งเรื่องของความมั่นคงด้วยอะไรต่างๆแล้วคุณจริงเน
1: า
0: ะ
1: ชาวบ้านก็อยู่กันไม่สงบสุขไปนี่บางครั้งคนบริสุทธิ์นะต้องมาเสียชีวิตเพราะเหตุการณ์แบบนี้ไง
0: วัดพระมหาธาตุขึ้นแท่นมรดกโลกเมืองคอนจัดสมโภชพร้อมรับคลื่นสาธุชนนะครับ
1: ครับ
0: เมืองคอนเฮลันเมื่อยูเนสโกมีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของจนมุมกลางกรุงขนไอซ์300กิโลผลงานใบแดงสืบโบแดงครับขออภัยครับผมงานใบแดง
1: โบเอาอีกแล้วสระไอกับสระโอฮะเอาเนี่ยต้องไปวัดแว่นละ
0: วัดสายตาประกอบแว่นนะฮะ
1: ครับ
0: ผลงานโบแดงสืบพ3ภาค3นะฮะอีกคดีตชดภาค3สกัดผัวเมียซุก58โลรถพ่วงนะครับ
1: ครับ
0: ทำไมมันซุกกันง่ายเหลือเกินนะคุณเจงบางคน300กิโลได้อัดมาเต็มรถเลยฮะคิดว่ามันผ่านกันง่ายๆเหรอครับคุณเจงด่านเขาจะไม่ตรวจไม่มีสายสืบไม่มีแจ้งอะไร
1: เ
0: ลย
1: มีวงในอยู่แล้วพี
0: ่
1: บางครั้งเนี่ยเหมือนอินฟินิตี้อะแฟร์พี่เคยดูไหม
0: แปลว่าอะไรฮะ
1: ไอ้หนังของหลิวเต้าหัวไงกับชีหัวพี
0: ่มีด้วยเหรอชีหัว
1: เหลียงเฉาเว่ยไงที่เหลียงเฉาเว่ยเขาเป็นทหารจริงๆไม่ใช่ตำรวจจริง
0: ๆชิงเหลี่ยมชิง
1: แล้วก็ตำรวจเป็นตำรวจจริงๆแล้วก็ไปอยู่ในแก๊งโจ
0: ร
1: แล้วก็แก๊งโจรก็คือหลิวเต้าหัวนี่ก็ไปอยู่กับตำรวจเนี่ย
0: ครับ
1: มีนะพี่นะ
0: ก็คือ
1: เป็นสายสืบแบบ
0: สายสืบปลอมตัวเข้าไป
1: เขารู้อยู่แล้วพวกนี้ว่าเป็นยังไงพี
0: ่ธ
1: นาคารว่าเป็นยังก็มีสายไง
0: โอ้นี่เอาโจ่งครึ่มมากอ่ะเอาผมพูดตรงใช้คำนี้เลยเพราะว่าบางทีอัดใส่รถเก๋งมาอย่างเงี้ยใส่ท้ายรถมาใส่ด้านในเบาะหลังอีกโอ้โหคุณจะขนอะไรกันเยอะขนาดนี้แล้วมันง่ายขนาดนั้นเลยอ
1: ่ะไม่มาค้าก็ต้องจับมันนะเพราะว่าเข้ามาแล้วพี่วัยรุ่นเราเนี่ยพี่นะ
0: ครับ
1: ก่อเหตุอะไรมาครั้งเสพอะไรไปก็เรียบร้อยครับผมนะครับไปป้นไป เหตุการณ์ฆาตกรรมอะไรพวกนี้นะ
0: ครับ
1: ครับต้องระวังนะ
0: ต้องระวังนะครับ
1: ผมต้องระวัง
0: ต้องระวังครับอ่ะประมาณนี้ครับผิดตั้งแต่ใบแดงนะฮะมันก็เลยรัวไปหมดเลยคุณเจง
1: ส่วนหน้า1ของเดลินิวส์นะครับส่งโน้ตสสส้มฉะพิพัฒน์ภูมิใจไทยร้าวสสน้ำเงินอ้างใบสั่ง

0: นวินเป๋ายิ่งชีพโบเปิดข้อมูลใหม่เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวส่งโน้ตสสพี่สสส้มเหรอพี
1: ่ใช่นะฮะ
0: ส่งโน้ตสสส้มรู้จักไหมพี
1: ่ส่งโน้ตหมายถึงว่าน่าจะส่งพวกเอกสารลับหรือว่าจดโน้ตให้อะไรเงี้ยเหมือนกับให้ทางสสส้มไปมาโจมตีอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนั้นเนี
0: ่
1: ยเป็นเรื่องของการเมืองนี่ที่พาดหัวในลักษณะนี้หมายถึงว่ามีความขัดแย้งกันของพรรคภูมิใจไทย
0: ครับ
1: นะฮะระหว่างสองนอแล้วก็มีทีมงานของอีกนอนึงเนี่ยไปส่งเหมือนข้อมูล
0: ครับ
1: โน้ตนี่ก็คือไปให้ข้อมูลกับทางฝั่งของพรรคส้มเพื่อที่จะมาโจมตีอีกฝั่งนึงอะไรประมาณนั้นแหละก็เป็นข่าวเป็นกระแสแต่ว่าทางภูมิใจไทยเขาบอกว่าเฮ้ยเขาสามัคคีกันดี
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่มีทะเลาะเบาะแว้งกันไม่มีเรื่องแบบนี้หรอก
0: อ
1: ย่ามาโจมตีเป็นเรื่องของการเมือง
0: ครับ
1: อืมครับประมาณนั้น
0: พงาดมรดกโลกวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุนครนะครับยูเนสโกให้การรองรับที่ปูซานนะครับ ก็วทปลื้มได้สืบสารภูมิปัญญาททเชิญชวนหา12ปริศนารำลึกคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมโอ้วัดพระมหาธาตุได้ไหมเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมนี่ยูเนสโกพี
1: ่ครับ
0: สวยงามนะ
1: มรดกโลกครับ
0: อันนี้เด้งด่วนเข้าครัวผู้กับการคลองหลวงพิษหลุดคลิปเสียงรีดสวยอ้างผู้การอ๋อที่อะไรนะเรียกเท่าไหร่100,000นะพี่
1: ใช่ไหม
0: ที่เปิดคอนเสิร์ตเปิดงานเปิดอะไรนะใช่ไหม
1: ครับ
0: เปิดคอนเสิร์ตอะไรมาเนี่ยฮะครับผม
1: เด้งเด้งไปไหนฮะ
0: เข้ากรุแล้วก็ออกมาใหม่พี่ครับอ้าว
1: เด้งไปเด้งมาอยู่งี้
0: เด้งไปเด้งมาก็เป็นแบบนี้ไงเนาะ
1: ครับ
0: สั่งฟ้อง7ตำรวจอรันคดีบังคับลุงเปียกคลุมถุงดำเจอหลายข้อหาอ่วมสอบคำให้การ17สิงหาก็มีภาพเหยื่อไฟใต้ด้วยพี
1: ่ครับ
0: ที่เหตุการณ์วันก่อนนะพี่เนาะ
1: ที่ยิงทหารพรานเนาะครับก็คงจะต้องแก้ปัญหาให้เด็ดขาดเอาจริงแล้วมันต้องไปในสองทิศทางพร้อมๆกันนะคุณเจ๋งเรื่องของการเจรจาพูดคุยด้วย
0: ครับ
1: เรื่องของการแบบใช้กำลังเข้าไปเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ
0: อัพสกิลบัตรคนจน5ล้านเอกนิติเพิ่มทักษะแรงงานวัย20ถึง60ครับบัตรสวัสดิการราชการพี่บัตรคนจนเนี่ย
1: ครับผมก็เป็นคนจนก็เป็นไม่ได้ครับ
0: เออเอาแล้วเพลงอะไรคนจนมีสิทธิ์ไหมครับวันนี้ได้หรือพี่
1: ก็ได้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มีปัญหากันอยู่ก็คนที่จนจริงๆอ่ะ
0: ครับ
1: ก็จะออกมาเรียกร้องสิทธิ์แล้วก็คนที่มีฐานะหรือว่ามีรายได้พอที่จะจนเจือตัวเองได้ก็อย่าไปเอาเลยครับตรงนี้ครับภาษีของเราทั้งนั้นนะคนจริงนะ
0: ใช่ฮะ
1: มาดูพาดหัวกีฬาของไทยรัฐกันบ้างนะครับอินฟานติโน่รอด IOC เมินไม่รับคำร้องสอบโดนกล่าวหาไปละเมิดกฎช่วงบอลโลกแก้โทษแบนนะครับ
0: ครับ
1: IOC ไม่สามารถรับคำร้องเรียนแล้วก็สอบสวนทางจานี่อินฟานติโน่บิ๊กบอสของฟีฟ่าจากข้อกล่าวหาละเมิดกฎว่าได้ความเป็นกลางได้นะครับคุณเจ๋งนะก็เรื่องของใบแดงของสหรัฐใช่ไหมบาโลกุลหรือบาโลกัน
0: บาโลกันไงก็นี่กฎใหม่ไอ้ตอนบอลโลกพี่ก็มาใช้ในศึกชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนครับนี่นะ
1: ครับ
0: คุณใดครับพวกกฎ5วิกฎ10วิออกจากสนามในพวกนี
1: ้
0: แล้วก็กฎดูใบเหลืองย้อนหลังได้กฎบอลออกใครออกหลังใครอย่างเงี้ยแล้วก็ผมแต่ว่าไม่มีกฎเลยนะพี่กฎที่ว่านักเตะที่ได้ใบแดงแล้วก็มีประธานาธิบดีนะครับผมโทรหาประธานอาเซียนแล้วก็บอกว่าเอ้ยกดบริการหน่อยบริการหน่อย
1: นายกเราโทรได้ไหมฮะ
0: ไม่แน่ใจไม่มีแล้วอันนี้ไม่มีกฎนี้นะฮะ
1: คร
0: ับ
1: ตบหนุ่มไล่ยำถล่มเขมรยับถอนแค้นรอลุ้นแชมป์ศึกวอลเลย์บอลซีวีคัพนะครับ
0: ครับ
1: ข่าวนี้คุณเจ๋งได้รายงานไปแล้วนะครับนักวอลเลย์บอลหนุ่มไทยของเราเอาชนะเขมรหรือว่ากัมพูชาไป3ต่อ0เซตก็เข้าไปรอบชิงชนะเลิศเนาะจะเจอกับเวียดนามนะครับ
0: ครับผม
1: จัดกลุ่มชนิดกีฬาแจงหลักเกณฑ์ชัดประเมินถึงศักยภาพกองทุนยันโปร่งใสนะครับ
0: ครับ
1: ก็กองทุนของกีฬาเนี่ยเปิดหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มของชนิดกีฬาที่คำนึงถึงศักยภาพของสมาคมกีฬาประจำเดือนประจำปีงบประมาณ2570นะครับอ่ะประมาณนี้ครับพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเจ๋งแล้วก็มีเรื่องของนักตบสาวไทยสู้ต่ออีก3รายการนะครับก็เป็นสกู๊ปข่าวไปหา ่านกันดูนะครับ
0: ครับส่วนหน้ากีฬานะครับของเดลดิงนะครับบอกว่าครับเปิดตัวดุดันคุมอินซีคู่สื่ออย่ามาล้ำเส้นลามถึงครอบครัวชุดขาวล่าแข้งเจ๋งครับนี่ครับก็ที่แถลงข่าวไปไง
1: เจอกินครับ
0: เปิดตัวว่าหากว่าใครที่มาแบบส่งบูลลี่หรือว่ามาส่งคำขู่ใส่ครอบครัวเขาเด็กเขาลาออกเลยนะ
1: ตอนนี้รับงานแล้วเรียบร้อย
0: เรียบร้อยแต่งตั้งเรียบร้อยช้างศึกไม่รอนักเตะตัวเก่าวางทิศตกแล้วใช้ยังเติร์กลุยเอเชียนเกมนี่เป็นไงพี่เราไม่ใช้นักเตะอายุเกินนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเอเชียนเกมเขาจะให้นักเตะอายุเกินได้3คนใช่ไหมพี่23ปีเกินได้3คนไง
1: ครับ
0: แต
1: ่มันจะลงสนามไม่ได้ในเกมแรกเกมแรกนี้ใช่ไหม
0: ก็เลยไม่เอาดีกว่า
1: โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล
0: ครับ
1: ฮะเฮดโค้ชของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเนาะครับ
0: 3คูณ3ไทยมีลุ้นถึง2เหรียญเฮียต่ายมั่นใจส่งบู๊ศึกใหญ่จีนก่อนชิงชัยเอเชียนเกมครับเพราะบาสเกตบอลก็มี3คูณ3แล้วก็5คูณ5
1: ครับ
0: บาส5คนพี
1: ่
0: กับบาส3คูณ3บาสขึ้นสนามอ่ะ
1: ครับ
0: มีลุ้นนะ
1: ใช่
0: เราก็เก่งนะบาส3คูณ3นี่ฮะ
1: สู้กัมพูชาได้ไหม
0: ถ้าไม่เข้าไม่โอนสัญชาติก็สู้ได้พี
1: ่โอ้โอนมาอเมริกันหมดเลย
0: พอแข่งจบปุ๊บเนี่ย
1: โอนกลับ
0: โอนกลับเลยอ่ะเอ๊ะอย่างนี้ก็ได้เหรอฮะ
1: มาแข่งในซีเกมอ่ะที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพมั้ง
0: ใช
1: ่โอ้อเมริกันเป็นผิวสีหมดเลยอ่ะกัมพูชาโอนสัญชาติมา
0: แล้วก็พอโอนกลับไปปุ๊บเนี่ยทวงเนี่ยนะ
1: แฮปแฮปไหม
0: แฮปยังไม่ได้จ่ายเลยนะก็เหมือนเวียดนามพี่เวียดนามฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนครั้งนี้นะครับแล้วคุณไหนครับเนี่ยเขาก็มีโอนสัญชาติมาเหมือนกันนะ
1: เพิ่มมา
0: เกาหลีเอ้ยไม่ใช่เกาหลีเวียดนาม
1: เพิ่มมาเหงียนซอนซอนใช่ไหม
0: ไม่ใช่เหงียนซอนซอนคนใหม่พี
1: ่หมายถึงว่าเพิ่มมาจากเหงียนซอนซอนที่มีอยู่เดิมแล้วนะ
0: ใช่ฮะเป็นนักเตะตำแหน่งเกมรุกอ่ะ
1: บราซิล
0: บราซิลเลยแล้วก็เล่นดีด้วยนะ นะครับผู้ชายคนนั้นเขาชื่อว่าเฮนริโอพี่หรือโดฮวงฮัน
1: อันนี้คือชื่อเวียดนาม
0: ชื่อเวียดนามพี
1: ่ครับ
0: ตัวโอนสัญชาติคนใหม่ของทัพดาวทองครับนี่4นัดยิง3ประตู1แอสซิสต์พี่เบอร์10อ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้บราซิลนะพี่
1: แชมป์อีกแล้วมั้งเวียดนาม
0: ก็ไม่เป็นไรมาคงก็อาจจะเป็นนั่นก็ได้นะพี่นะ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นแบบสุดเจ๋งไหม
1: ของปลอมหรือเปล่า
0: ปลอมหรือเปล่าแต่ว่าเขาไม่ได้นะถ้าฟอร์มนี่จะเป็นตัวจริงได้ไหมดีนะของแท้นะฮะสี่นัดสามประตูหนึ่งแอสซิสต์นะคนนี้เบอร์10ของเวียดนาม
1: นัดแรกถล่มติมอร์ไป
0: 7-0
1: เลยแต่ของเราก็5-0นะ
0: สบาย
1: ของเราก็ชนะลา5-0
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยววัดกันผมว่าม
0: ีสิทธิ
1: ์เนี่ย3ทีมเนาะ
0: อ
1: ินโดไทยแล้วก็เวียดนาม
0: มีสิทธิ์นะ
1: ที่จะลุ้น
0: แชมป์แต่มาเลเซียก็ห้ามประมาทนะพี
1: ่สิงคโปร
0: ์มีอิวฮานฟานดี้ยิงประตูชัยนะล่าสุดก็ใช้ได
1: ้
0: นักเตะเก่านักเตะจะเป็นส่วนใหญ่นักเตะของเขาเนี่ยจะเป็นนักเตะตัวเก่าๆพี
1: ่ครับ
0: มีนักเตะเกาหลีเชื้อสายเกาหลีก็ยังอยู่เลยนะครับอ่ะก็ลุ้นกันนะวันที่1สิงหาคมนะครับทีมชาติไทยจะลงเตะตอน2ทุ่มนะพี
1: ่2ทุ่มทุกนัดเลย
0: ทุกนัดเลย
1: ก็เดี๋ยว2ทุ่ม
0: ตามได
1: ้คือเตะออกไปเยือน2นัดแล้วก็กลับมาเตะที่ราชมัง2นัด
0: ครับ
1: ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
0: ใช่เดี๋ยวจะทั้ง2ท่านนะครับก็สายสืบเหมือนกันนะครับผมสืบอ้าว
1: คุณเบียร์กันเนอร์ป่ะเนี่ย
0: สืบสวัสดิ์พี่เขาบอก
1: สืบสวัสด
0: ิ์พี
1: ่สืบสวัสดิ
0: ์เอาเหรอ
1: ครับผม
0: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์ส่งมาทางบ้านฟ้านะครับบอกว่าเมื่อวานหยองเนี่ยบรรยายบอลมีร้องเพลงด้วยครับนะฮะคุณณัฐพงศ์คุณรุ่งหรือเปล่าเนี่ย
0: จะ
1: ไม่เรียกพี่หยองแล้วฮะเรียกหยองเฉยๆแล้ว
0: ก็นี่ไงเขาเป็นนักพากย์หน้าใหม่ได้แล้วไง
1: อ๋อสถานะเท่ากันแล้ว
0: สถานะเท่ากันแล้วนะครับผม
1: ร้องเพลงนี่ก๋วยเจ๋งใช่ไหม
0: น่าจะใช่
1: มังกรหยก
0: มังกรหยกไงอาจจะมีนักเตะชื่อก๋วยเจ๋งจริงนะพี่จากสปอลาวนะ
1: ใช่มีก๋วยเจ๋งมีกบ
0: โรบทีฟ
1: เป็นผู้รักษาประตูใช่ไหม
0: ใช่กบหรือเปล่านี่จะเป็นกอบหรือเปล่าก
1: บเพราะว่าใน FM 99กบผมดูทรูก็กบ
0: ใช่กบเปล่ากอบเปล่ากอบชื่อกอบเปล่าพี
1: ่ KOB อ่ะ
0: KOB กอบเปล่าก
1: บนั่นแหละ
0: กบโรบทีฟนะ
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่นักเตะเนี่ยผมขึ้นมาจะเป็นนักเตะไอ้สปปลาวจะเป็นนักเตะชุดเยาวชนนะพี
1: ่มีไอ้นี่ด้วยไงพายัคศรีพนม
0: ไอ้นักเตะที่อยู่บีจีแต่ก่อนเขาย้ายกลับมาแล้วเนี่ย
1: อันนี้
0: พี่ซีกับชนาธิปอ่ะ
1: พายัคเนี่ยเป็นกัปตันทีมของชนะฮอนบิลไงที่ได้แชมป์
0: 74ป่ะ
1: ที่ได้แชมป์74อ่ะเมื่อคืนมีชื่อเป็นสำรองด้วยนะ
0: ครับ
1: พยัคฆ์ศรีพนม
0: แล้วก็มีนักเตะ BG เก่านะพี่ที่สนิทกับไอ้เจ้าชนาธิปอ่ะตอนนี้ย้ายกลับไปแล้วมั้ง
1: ครับ คุณเบียร์บอกว่าสมัยพี่ๆมากรุงเทพครั้งแรกเนี่ยเคยเจอแท็กซี่พาขับวนเพื่อให้มิเตอร์ขึ้นเยอะๆไหมครับ15ปีก่อนผมลงรถเมล์ที่แฮปปี้แลนด์จะไปแฟลตคลองจันทแท็กซี่วนรอบตลาดบางกะปิแล้วเข้าแฟลตโดนไป150บาทครับ
0: มันแฮปปี้แลนด์กับคลองจันมันอยู่ใกล้ๆเลยเหรอก็ออกถนนสายบายก็เจอแล้วว
1: ิ่งปื๊ดเดียวไม่ถึง5นาทีก็ถึงแล้วมั้ง
0: เอาเหร
1: อนี่ขับวนตลาดบางกะปิเลยแหละฮะ
0: เออตลาดบางกะปิข้างในมันวนนะพี
1: ่
0: แฮปปี้แลนด์ก็เขาอยู่อยู่ตรงซอยแถวนั้นนะพี่ไปตลาดบางกะปิอ่ะมันออกทะลุสุขไหบ้านหนึ่งแต่ก่อนผมอยู่แถวนั้น
1: 150บาทถือว่าซื้อประสบการณ์ไปเนาะ
0: ประสบการณ
1: ์คุณเบเกอร์ครั้งหน้าเนี่ยหลอกคุณเบเกอร์ไม่ได้แล้ว
0: เอาเหรอ
1: พอจะวนตลาดบางกะปิไม่ได้มีธุระมาซื้อของที่ตลาด
0: นี่บอกเลย
1: ออกขวาเลยพี่ออกขวาเลย
0: ออกขวาเลยครับ
1: ก็เป็นประสบการณ์ให้เรานะฮะ
0: ใช่
1: คู่หูไขมันเบาหวานเจมใหญ่พยองเดชภาคผมลุ้นมากครับลุ้นบอลเหรอฮะออกกลัวเบาหวานกำเริบครับ
0: เอ๊สองคนนี้เขาก็กินดีอยู่ดี
1: ใช
0: ่สวัสดีครับสวัสดียามเช้ามานะครับ เมื่อเช้าหยองประกาศความพร้อมเป็นผู้บรรยายหลักของ UCL รดการถัดไปแล้วครับผม
1: โหถ่ายทอดที่ไหนฮะเจงหรือว่าช่อง FM 99ของเราเหรอฮะ
0: น่าจะใช่อ๋อหมายถึงว่าไอ้สอไอ้ฤดูกาลไม่ใช่ฤดูกาลที่ไหนพี่ฤดูกาลถัดไปพี่ที
1: ่ UEFA Champions League
0: ใช่แชมเปี้ยนลีกฟุตบอลรายการต่างๆไง S A ASP เขายิงสดไง
1: พยองเดชพร้อมแล้วเหรอฮะ
0: พร้อมแกบอกพร้อม
1: มีชื่อเหรอครับ
0: ก็ทำตัวไม่รู้แล้วแต่เขาอ่ะพี่ครับของงานเยอะช่วงนี
1: ้คุณซีซันเชงบอกว่าไม่ได้หยุดครับเฝ้าชายแดนอยู่สุรินทร์พี่ตุ๋ยคุณเจ๋งนะฮะ
0: แฟนรายการตอนเราตอนภาคบอลโลกเนี่ยมีคนทักมาพี
1: ่
0: ว่าอยู่สุรินทร์พี่อยู่สุรินทร์อยู่ตามตะเข็บชายแดนอยู่ริมขอบอย่างเงี้ย
1: เป็นทหารเหรอครับ
0: เป็นทหารนะครับก็เขาส่งมาเพราะเขาฟังก้าวสิบเก้าของเราพี
1: ่
0: เพราะตอนนั้นเราออกกับทั่วประเทศไงเขาฟังเนาะเขาก็ส่งข้อความมาก็ดีใจเหมือนกันนะที่ฟังพวกเรานะฮะ
1: แต่ว่ากลางคืนเนี่ยดึกตีสองตีสามอย่าเปิดเสียงดังเกินไปนะฮะ
0: อ๋อเดี๋ยวฝั่งโน้นเขาเนี่ย
1: ได้เสียงพวกยิงเขาเรียกอะไรนะไม่มีวินัยอ่ะทหารไม่มีวินัยดื่มแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบ
0: ใช่
1: ยิงปืนใหญ่ข้ามมาอย่างเงี้ยต้องระวังนะฮะ
0: ครับ
1: คุณปวริสบอกว่าสวัสดีครับพี่นะฮะ
0: ภรรยาพี่ตุ๋ยตุนเครื่องดื่มไว้หรือยังครับพี
1: ่อันนี้ไม่ต้องห่วงเขานะฮะ
0: เขามีอยู่แล้วนะ
1: ครับผม
0: อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับคุณตุ๋ยรากไม้และคุณเจ๋งจะหาก็จะหากี่โมงเขาบอกมาเอา
1: ใจเย็นพอได้ยิ้ม
0: ถ้ามีคนชมคุณตุ๋ยว่าหาเท่าพอเจ๋งเนี้ยคุณตุ๋ยรู้สึกยังไงครับผม
1: ก็อาจจะมีน้อยใจนิดหน่อย
0: น้อยใจนะ
1: เพราะว่าหาเท่าคุณเจ๋งก็แสดงว่าไม่หาแหละครับ
0: อ้าว
1: สงสัยรามน่าจะแข็งเมืองหันไปเอาใจบิ๊กหยองมากกว่าแล้วช่วงนี้จากคุณอูบุญนาคนะฮะเอาเหรอหยองซื้อของมาฝากรามตลอดเลย
0: ใช่แล้วก็เลยต้องมี
1: ซื้อขนมมาอย่างเงี้ยหรอ
0: มีเปย์หน่อยให้ของแต่โต๊ะหน่อยฮะ
1: ครับผมคุณเบียร์กันเนอร์บอกว่าพี่ตุ๋ยผมดูซูเปอร์สะช่อง BG ตอน3ทำไมคุณพ่อตอนที่คุณพ่อซูเปอร์สะไปออกเรือโคสโรเบโตฮอนโกบุกเข้าบ้านตอนตีสองออกจากห้องมากับแม่ซึมซาตอนบ่าย
0: โอ้นี่ก็คิดได้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วผมก็อ่านแล้วผมก็อ่านของคุณเบียร์กันเนอร์ตลอดนะคุณเบียร
0: ์ครับ
1: เจอส่งแบบนี้มาครับ
0: วางยาตลอดเลยอ่ะ
1: ผมว่านี่ก็มีเรื่องของซึมซาอะไรนะฮะ
0: บอกว่าเมื่อคืนถ่ายอ๋อเมื่อคืนถ่ายอ๋อเพลียใช่ไหมฮะพยองเดชน้องเจมพร้อมล้มพอเจ๋งแล้วครับประมาณนี้นะฮะ
1: เอ้แต่เขาคู่กันนะ
0: เหรอบ๊อบบ๊อบนะ
1: พอเขาร้องเพลงเสร็จเขาก็หันมาถามน้องเจมใหญ่บอกว่าเอ้ใช่เพลงนี้ไหมน้องเจมใหญ่บอกไม่น่าใช่ครับพี
0: ่แล้วก็บอกว่า
1: ผิดเพลง
0: นึกว่าแบบฮาไหม
1: เพลงมังกรหยกใช่ไหม
0: มาเที่ยวพัทยานะครับเห็นนะแต่คนอินเดียวันนี้หรือเปล่าเนาะไม่เห็นคุณโอ๊ตเลยนะครับจะหายไปไหนครับผม
1: โอ๊ตไหนฮะ
0: โอ๊ตสินพงษ์เหรอไม่แน่ใจฮะเข้าไปทำไมฮะ
1: เอาเขาไป
0: สมัยนุ่มๆพี่ตุ๋ยเคยคบซ้อนซูซูกิคนครับในเวลาเดียวกันเขาถามมาพี
1: ่ไม่มีเลยคุณเจ๋ง
0: ไม่มีเนาะมีคนเดียวเนาะ
1: ผมเนี่ยเป็นเหมือนเป็นคนมีปมด้อยคือรักผู้หญิงได้ครั้งละคนเท่านั้นเองคุณเจ๋ง
0: ครับผม
1: มี2คน3คนเนี่ยผมถูกจับได้คือแบบมันอาการมันออกอ่ะ
0: เออ
1: คือมันทำอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแบบคือทำตัวไม่ถูกก็
0: คุณทำไมไม่ทำเหมือนสุนทรแดงหยวนพี
1: ่โอ้โหอันนั้นเขาเหมือนอาชีพ
0: อันนั้นเขาซ้อนไม่ได้ซ้อน2เลยนะ สอน4อ่ะ
1: สอน4
0: ระดับเลยอ่ะ
1: ตำรวจเห็นได้จับแน่แต่ว่าเขาก็สอน4ทุกครั้งอ่ะฮะเขาโอ้โห
0: แล้วเวลาเขาโดนจับได้เป็นไงพี่จมูกเขาจะบานๆนิดนึงแล้วก็ยิ้มเงือกเหงือกแห้งเลยพี
1: ่คือนิ่งไว้ใครจะทำอะไรก็นิ่งไว้ก่อนไม่คือใครจะทะเลาะกันอะไรไงก็นั่งยิ้มนิ่งไว้ก่อนฮะ
0: ครับ
1: ผมว่าแกทำงานการรถไฟมาก่อนแน่เลย
0: ทำไมพี่สับร
1: างสับรางเก่งมากผมเนี่ยทำไม่ได้จริงๆ
0: ผมเคยแซวเขาว่าคุณเนี่ยโหคุณนี่น่านะครับมีสามหาที่ทำงานใช่ไหมล่ะคุณเนี่ยปล่อยเขาคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งอยู่ข้างหลังแล้วคุณก็ลงบันไดหนีไฟให้คุณนี่โหดมากเลยคุณจุดยอดแดงอยู่เขายิ้มเอ๊ะทำไมรู
1: ้โอ้คือลงตึกมาอีกฝั่งนึงใช่ไหม
0: ครับ
1: ส่งอีกคนหนึ่งแล้วก็ขึ้นตึกไปอีกฝั่งนึงไปรับอีกคนหนึ่ง
0: สุดยอดไม่เหนื่อยเลยพี
1: ่กินข้าวเที่ยงสองรอบอ่ะเอาเงี้ยเอ๊ะทำไมรอบแรกกินไม่เยอะเลยอิ่มแล้วเหรอ
0: ก็อิ่มแล้วเหรอทำไมแล้วรอบกินน้อยจังเลยอ๋อกินมาแล้ว
1: กินมาแล้วกินก็ทานได้นิดหน่อย
0: แต่รอบสองเป็นไงพี่โอ๊ต
1: พอข้ามไปรับอีกคนหนึ่งออกไปกินอีกรอบนึงอ่ะ
0: ครับ
1: เออผมก็ยอมรับนะว่า
0: ไม่เหนื่อยเหรอพี
1: ่ฝีมืออ่ะแต่ว่าผม
0: ทำตอนนี้เขาทำไม่ได้แล้วเขาก็ล้างมืออ่านทองคำแล้วด้วยเนาะ
1: ก็ยังเป็นอยู่นะคุณหนามพลางรายบอกว่าทีมภาคที่ดีที่สุดน้องเจมปุยนุ่นครับจากเด็กสร้างของพออเจ๋งนะครับ
0: ครับผม
1: เจมปุยนุ่นนี่เจมเบาวิวอ่ะ
0: นะเจมเบาวิวเว้ย
1: สิงโตประสิทธิชัยบรรจงการกุลบอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๋ยพี่เจ๋งพ
0: ี่
1: เต่าน้อยเนี่ยแกหยุดงานไปหลายวันพี่เต่าน้อยไปแต่งงานใช่ไหมครับโชคดีรักษาสุขภาพครับ
0: ครับผม
1: แกไม่สบายแล้วเปล่าคุณเจ๋ง
0: ใช่ใช่
1: แกเจ็บขาแกบอกว่าเกาใช่ไหม
0: เกาแล้วตัวเองเนี่ย
1: เจ็บขาเดินไม่สะดวกฮะ
0: ผิดรับบอลไทยเมื่อวานสปอร์ตเรามี10คนนะครับแต่อย่างน้อยต้องมี70โอ้แค่นี้ก็โอเคแล้วชนะ50
1: เนาะก็บางทีการเล่นจะไปกำหนดสกอร์ว่าต้องเท่านั้นเท่านี้มันก็ไม่ได้หรอกคุณเจ๋งเพราะว่าทีมคู่แข่งเขาก็เตรียมตัวมาเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: คุณปวาริสคุณเปาบอกว่าเหงียนส่วนเซินเนี่ยมาไหมครับ
0: เห็นอยู่เนี่ยเห็นอยู
1: ่ของเวียดนามมาด
0: ิกองหน้าเห็นอยู
1: ่มีเพิ่มมาอีกด้วย
0: ไอ้เนี่ยที่เราฟังอ่ะกองหน้าอะไรอ่ะของไอ้กองกลางอ่ะ
1: ครับเพิ่มโอนสัญชาติมาด้วยเวียดนามอ่ะน้องครูมาดนักเตะลิเวอร์พูลจะเป็นนักเตะดาวรุ่งในฤดูกาลนี้ไหมใครฮะน้องครูมาดนะคุณจริง
0: ใครนะ
1: เขาเขียนว่าน้องครูมาดครูมาสคือใคร
0: อ๋อไอ้เจ้าครูมาสเปล่า
1: อ๋อครูมาส
0: ที่ทำสโบว์นี่ไง
1: อืม
0: ไอ้เป็นลูกชายของไอ้เจสันครูมาสเนี่ยพี
1: ่ครับผม
0: ลุยส์ครูมาสเนี่ย
1: ก็เป็นดาวรุ่งในฤดูกาลนี้พอจะ
0: ขายไม่ใช่เป็นดาวรุ่งเคยขึ้นมาแล้วพี่ยุคครอปอะพี่ตัวนี้แต่ว่าหายไปไง
1: ครับ
0: เหมือนยืมตัวมั้งฤดูกาลที่แล้วอะแล้วก็กลับมาคนที่จะคู่ควรกับน้องเอลลี่คงมีเพียงพยองเดชผู้มีรายได้700,000ต่อเดือนจ่ายภาษีปีละล้านครับผม
1: ก็เหมาะสมถ้าได้กันเอ้ยหมายถึงว่าถ้าคบกันอะไรเงี้ยนะครับผม
0: ก็นิสิตอะพยองนี่จะมีเยอะนะครับ
1: คุณสุเมธบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านครับนะฮะขอบคุณมากมากนะครับ
0: พี่แจ๊บครับขอคารวะพยองเดชบรรยายให้ไทยเอาชนะลาวแบบหักปากกาเซียน
1: หักปากกาอะไร
0: ครับ
1: ก็ต้องเป็นไปตามการวิเคราะห์แหละผมว่าไทยชนะแน่นอนแต่ว่าสกอร์จะเท่าไหร่เท่านั้นเองแหละ
0: ครับ
1: นะอันนี้คือพูดจากความรู้สึกของแฟนบอลคนหนึ่งนะคุณเอ็มณัฐพลสุนทรัพย์กำลังชมรายการกำลังชมการถ่ายทอดสดทาง FB อยู่นะคุณจิงนะ
0: ครับ
1: บอกว่าสวัสดีตอนเช้าครับพี่ชายสุดที่รักทั้งสองคนนะฮะคุณเอ็มณัฐพลเอาคุณเป็นพี่ชายสุดที่รักของ
0: ไม่รักแล้ว
1: เอาคุณไม่ทำไมไม่รักเขาฮะเพราะอะไรเขาก็เป็นเด็กดีคนหนึ่งเหมือนกันนะ
0: ดีเหรอพี่
1: เมื่อวานเดินลงไปที่แผนกเดินวนไปวนมาแล้วก็ไม่พูดอะไรครับผมถามว่าเอ็มมีอะไรหรือเปล่าเขาก็ยิ้มแล้วผมก็รีบไปดูภาพดูอะไรจะออนแอร์ข่าวใช่สภาพกลับมาเขาหายไปแล้วครับใช่ครับผม
0: ก็ทำไม
1: เอ้าแล้วเอ็มมีธุระอะไรหรือเปล่าพี่เก่งได้คุยกับเอ็มไหมบอกไม่ได้คุยเลยเนี่ยมันมาถึงมันก็ยิ้มแล้วก็ไปเขาว่างเหรอฮะ
0: น่าจะว่างไม่มีงานเดี๋ยวส่งฮะ
1: ครับผม
0: บอกว่าถ้าคุณแม่ดูหนังฝรั่งก็น่าจะชื่อทอมครูซหรือเปล่าท็อปกันอย่างนี้นะสมัยก่อนนะ
1: อ่ะใช่
0: ทอมครูซนะ
1: ก็เนี่ยลูกๆก็มาจากคือใครอยู่ในวงการไหนชอบอะไรเป็นพิเศษก็จะตั้งชื่อลูกเป็นแบบนั้นนะ
0: แบ็คแฮมกับวิตอเรียอย่างตั้งชื่อว่าบุคลินพี
1: ่
0: เพราะว่าไปนะฮะมีทำการผลิตกันอยู่ที่บุคลินไงที่นิวยอร์กเลย
1: แล้วคุณเอกคิมสกุลก็ตั้งชื่อลูกชายว่าเบ็คแฮมนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าเขาเป็นแฟนของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
0: คุณเอก9นิ้วนี่นะ
1: คุณเอกหิมสกุลนี่แหละฮะคุณเอกฟุตบอลโลกนี่แหละครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ทำไมเป็นเรียกเอก9นิ้วฮะมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วนิ้วขาดเป็นนิ้วนึงอ่ะ
0: นิ้วขาดไปนิดนึงฮะ
1: ผมเนี่ยก็ชอบทีมชาติบราซิล
0: ครับ
1: ผมก็ตั้งชื่อลูกเป็นชื่อของ
0: กาก้าน
1: ักฟุตบอลของบราซิล
0: กาก้ากับปาโต้ใช่มั้ย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อถ้ามีคนชื่ออะไรพี
1: ่ก็
0: ชื่อดินโย
1: เนมาร์มั้ยหรืออะไรดีเดี๋ยวรอถ้าจะมีอีกคนนึงอยากได้ผู้หญิงไงคุณเจ๋งอ๋อ
0: เหรอ
1: ใช่คุณเจ๋งถ้ามีลูกคุณเจ๋งจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรคุณเจ๋งชอบอะไรเป็นพิเศษไหมก็จะตั้งชื่อลูกเป็นนักฟุตบอลอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: น่าจะสะพานโกลเด้นเกตนะพี
1: ่คุณจะไปเที่ยวโกลเด้นเกตนะฮะ
0: สะพานเลย
1: โอ้ทำไมชื่อลูกยาวเลยเกินครับ
0: ยาวไปเนาะ
1: เออเกตเฉยๆก็พออ
0: ๋อลูกเกตนี
1: ้เออหรือว่าโกลเด้นน้องโกลเด้น
0: โกลเด้นโกลเด้นมันชื่อเหมือนชื่อพันจะตกได้ไหมนะโกลเด้นบริเวอร์อะไรสักอย่างอ่ะ
1: ครับผมคุณอภิชาติส่งข้อความมาคุณเจ๋ง
0: บอกว่า
1: วันนี้ขอให้เป็นวันดีๆนะครับแล้วก็กำลังชมรายการเราอยู่ด้วย
0: คุณอภิชาติอ๋อช่างภาพที่ดีสุดในอสมทได้มั้ยนะ
1: ช่างภาพมือหนึ่งของข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยเลย
0: เล่มมือหนึ่งทำอะไรพี่ล้วงกระเป๋า
1: อีกมือหนึ่งล้วงกระเป๋าอีกมือแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็มือหนึ่งเหมือนกัน
0: อ๋อชื่ออะไรพี
1: ่พี่เก่งสันทวัฒน์สองคนนี้เขาจะฝีมือโอ้โหใกล้เคียงกันมาก
0: สมมุติผมไปทำข่าวกับคุณเก่งนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีคนส่งภาพมาให้ดูก็บอกเออทำไมถ่ายภาพกีฬามุมไม่ดีเลยคนนี้เขาถ่ายนอก
1: หมายถึงว่าภาพของพี่ชาติเหรอ
0: พี่ชาติเนี่ยเออผมก็เลยบอกเออคนนั้นผมก็เออคนนั้นเลยพี่เก่งดูสิพี่ชาติดูยังไงไม่รู้เนาะผมว่าช่างภาพมือหนึ่งกีฬาเนี่ยต้องพี่เลยพี่ต้องพี่เลย
1: ผสมโรงเลย
0: ผสมโรงเลย
1: คือแล้วก็บอกว่าพี่ชาติถ่ายภาพแบบมุมไม่ด
0: ีเออมุมไม่สวย
1: ถ่ายน้อยด้วย
0: เออแล้วผมก็ไปพูดกับพี่ชาติพี่เก่งภาพไม่สวยเลยพี่เนี่ยมือหนึ่งแล้วพี
1: ่ที่เขาทะเลาะกันก็เพราะว่า
0: พวกเราน
1: ี่ใช่ไหม
0: ไม่เสียมไง
1: ไม่มีเขาไม่มีทะเลาะกันอยู่แล้ว
0: เอาเหรอ
1: นะฮะเขาเรียกอะไรนะมีอะไรก็แบ่งสรรกันปันส่วนกันอย่างลงตัว
0: ครับ
1: ก็ขอให้เป็นวันดีๆแล้วกันนะฮะเป็นวันดีๆของคุณอภิชาติด้วยนะครับ
0: คุณอภิชาติตอนนี้เห็นว่าซึมๆนิดหนึ่งใช่ไหมพี่เพราะว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาไม่มีน้องๆใช่ไหมไม่มีน้องๆใช่ไหม
1: น้องลาออกไปแล้ว
0: ลาออกแล้ว
1: ใช่แกก็จะเศร้าๆนิดนึง
0: น้องผู้ชายนะ
1: น้องผู้หญิงนี่แหละฮะผมมีรูปแกด้วยนะคุณเจ๋งจะดูไหมพี่ชาติบอกพอแล้วพี่ชาติบอกอย่าเลย
0: น้องเขารู้ความจริงใช่ไหมลาออกเลยเหรอ
1: ใช่เขาลาออกละคือหนีไปไหนก็หนีไม่พ้นนะฮะไปสมาคมก็เจอตลอดเงี้ย
0: ไม่น่าเวลาไปทำข่าวเลยถ้าไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยแกไปก่อนคนแรกเลย
1: ถูกฮะ
0: ครับ
1: น้องบอกลาออกดีกว่าอยู่ก็เจอพี่เขาทำใจไม่ได้ฮะครับผมโอ้ยคุณแชมป์พุทธิคุณส่งข้อความมาด้วยคุณเจ๋ง
0: อะไรฮะ
1: คุณแชมป์บอกว่าพี่พัชระจะมีลูกสาวกับเมียไหนครับ นานๆส่งมาดีพี่แชมป์แล้วส่งมาแบบนี้จะเคลียร์ยังไงครับ
0: เนี่ยไม่มีคนเดียว
1: ก็ถ้ามีลูกสาวก็มีกับเมียใหม่ครับผม
0: อ้าว
1: ง่ายๆเลยครับคุณแชมป์เพราะว่าภรรยาเนี่ยก็น่าจะ
0: พอแล้วนะ
1: ปิดอู่แล้ว
0: ปิดอู่แล้วนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: คุณแชมป์แนะนำบ้างมีอะไรดีๆนะฮะอย่าเก็บไว้คนเดียวหมดนะฮะก็ถ้ามีลูกสาวก็เดี๋ยวนะคุณเจ๋งเน
0: า
1: ะ
0: เราไปกันไหมเราเป็นโค้ชจะให้เป็นโค้ชไหมตอนนี้
1: อ้าว
0: แกเลี้ยงหลานนี่
1: ใช่เลี้ยงหลานแล้วก็เป็นโค้ชทำทีมฟุตบอลเยาวชนนักเรียนอะไรพวกนี
0: ้ครับ
1: ถ้ากรณีที่คุณแชมป์เขามีอะไรดีๆเนี่ยมาแนะนำเนี่ยคุณเจ๋งไปกับพี่ไหม
0: ทำไมฮะ
1: อ้าวก็นี่ไงก็จะมีลูกสาวนี่ไงถ้าแชมป์นำเสนอมาคุณเจ๋งไปไหม
0: ไม่แชมป์อันตรายพี่อันตรายอ่ะ
1: ทำไมฮะกูเอามาแบ็กเมย์เหรอฮะ
0: อันตรายเลยคุณแชมป์
1: เป็นบุคคลอันตรายนะ
0: บุคคลอันตราย
1: ฮะคุณฮาเมสบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งเอ้าฮาเมสนี่คือ
0: เจมใหญ่
1: อ๋อเจมใหญ่
0: สงสัยว่างเหรอพี
1: ่เออเอ้าแล้วเมื่อคืนก็บรรยายก็แฮปแล้วไง
0: เออ
1: เช้านี้จะเอาเพิ่มเหรอ
0: บอกว่าเฮ้ยจัดเช้าก็ได้นะแกบอกนะ
1: วันที่1สิงหาคมเนี่ย
0: ครับ
1: อ้าวเนี่ยมา2คนละพี่แชมป์พุทธิคุณกับฮาเมสเป็นไงผมนำเสนอคู่นี้คุณเจ๋ง
0: อ๋อเหรอ
1: แชมป์เขาก็บอลไทยเนี่ยเป็นพญาอินทรีย์บรรยายเมื่อไหร่เราก็เก็บชัยชนะได
0: ้ที่บรรยายแล้วก็ชอบขิงคนข้างๆอย่างเงี้ยโค้ดอยุธยาชื่อนะครับ
1: ถ้าไม่เตรียมมา
0: ตั้งแต่ทีสองชื่อนะ
1: โดนแน่ถ้าไม่เตรียมมานี่เรียบร้อย
0: ปีนั้นใครได้แชมป์ครับผม
1: เออ
0: ใครวะเราก็จำไม่ได้ใครครับ
1: เอาที่คุณบรรยายคู่เขามาแล้ว
0: ประสบการณ์ผมนี่แหละฮะ
1: อ๋อครับ
0: พอผมมีอำนาจผมก็เลยแบนเขาเลย
1: ถึงว่าพี่หลี่หมิงบอกว่าอย่าให้คนแบบนี้มีอำนาจนะฮะตุ๋ยช่วยสกัดไว้หน่อยผมจะไปสกัดยังไงพี่ผมอยู่คนละแผนกกับเขา
0: ผมแบนเลยฮะ
1: ครับคุณปุ๊จะเปิดขวดบอกว่าพี่ตุ๋ยคะลาวมีกล้วยเจ๋ง ไทยมีกล้วยจั๊บไหมคะเฮ้ยยั่วนะฮะ
0: เออเดี๋ยวชื่อกล้วยจริงเหรอพี่ชื่อนั่นใช่ไหมหรือชื่อจริงเลย
1: ชื่อจริงเลย
0: เอ๋อเหรอนั่นแต่ลาวเมื่อวานนี้นะ
1: ใช่พี่ตุ๋ยหน้าเหมือนแจ๊บเพนเพชรนะฮะจากคุณปวริสขอบคุณมากครับผม

0: เป็นความจริงฮะ
1: บอกว่ากำลังกลับต่างจังหวัดนะครับผ่านนครสวรรค์ฟังพี่ตุ๋ยกับผอ.ไปด้วยอยากฟังวรรณกรรมคุณวรรณกรรมคุณตุ๋ยอีกครั้งหนึ่งวรรณกรรมคืออะไรพี่วีรกรรมว่า
0: วีรกรรม
1: วีรกรรมใช่ไหม
0: เอาเรื่องไหนดี
1: นครสวรรค์ใช่ไหม
0: โอ้นครสวรรค์นี่บ้านเกิดผมเลย
1: บ้านเกิดนะ
0: บ้าน
1: อ๋อแต่ว่าพี่มาเรียนที่ไหนพิษณุโลกใช่ไหมพี
0: ่ผมเรียนนครสวรรค์เนี่ยจบม.6คุณเจ๋ง
1: ครับ
0: ที่โรงเรียนนครสวรรค์แล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาตรีที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะก็ขับมอเตอร์ไซค์
1: ได้เหรอ
0: ก็หมายถึงว่
1: าไม่ได้สอนไปพิษณุโลกที่ขับมอเตอร์ไซค์ได้
0: ไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปกลับไม่ใช่ไปกลับหมายถึงว่าขับมอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์ไปใช้ไงแล้วก็ขากลับก็หมายถึงก็เรียนจบแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับมา
1: ครับ
0: นะฮะก็วีรกรรมมันหลายเรื่องนะคุณเจ๋งบางทีเรามีอย่างคุณเจ๋งนี่ก็มีเรื่องเล่าแต่ของผมนี่ก็จะมีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสาวๆแหละแต่ว่ายังไม่อยากเล่าตอนนี้เดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะฮะ
1: อ๋อที่ขับรถเหมือนกับไอ้หนังๆนะพี
0: ่ครับ
1: ขับรถตากฝนใช่ไหม
0: ถูกฮะ
1: ขับรถตากฝนไปกับไอ้ขับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมล่ะ
0: ไม่ตอนนั้นเป็นจักรยานเสือหมอบ
1: อ๋อเสือหมอบ
0: เสือหมอบแล้วผมขับไปอ๋ออันนี้จะเล่าเหตุการณ์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมมอเตอร์ไซค์อันนั้นมอเตอร์ไซค์แต่เสือหมอบเนี่ยคือผมไปอยู่ในค่ายทหารกองบิน46
1: ครับ
0: น้าเนี่ยเป็นทหารอากาศอยู่ผมไปพักอยู่กับน้าแล้วก็ไปเรียนตอนเทอมแรกอะคุณเจนก็พักอยู่กับน้าก็เอามอเตอร์ไซค์เสือหมอบไอ้จักรยานเสือหมอบของน้าเนี่ยปั่นไปเรียนแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ของผู้สาว
1: อ๋อผู้หญิง
0: ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ผม
1: ครับ
0: แต่ว่าระหว่างที่พักเชียร์ไง
1: ครับ
0: ปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีเข้าห้องเชียร์กองเชียร์
1: เป็นดาวเป็นเดือนใช่ไหม
0: ไม่ได้เป็นดาวผมเป็นเชียร์ลีดเดอร์
1: อ๋อเชียร์ลีดเดอร์
0: ใช่
1: แล้วก็พักก็ไอ้พักเดี๋ยวมาซ้อมกันใหม่แล้วกล
0: าย
1: ว่าในระหว่างที่ขับรถไปไอ้กินข้าวด้วยกันก็ฝนตกใช่ไหมพ
0: ี่ฝนตก
1: แล้วเป็นไงพี
0: ่ผมก็พาขับเข้าไปในค่ายกองบิน46ฮะ
1: อ๋อเข้าไปกินเข้าไปพักผ่อนก่อน
0: ก็ไปหลบฝนไง
1: ครับ
0: ก็ไปที่บ้านน้าก็ออกไปทำงานครับ
1: บ้านไม่มีใครอยู
0: ่ไม่มีใครอยู่ครับผม
1: แบบนี้ก็
0: เปิดทีวีให้ดูฮะไม่มีอะไรอ๋อ
1: แล้วก็มีแค่ขี้ฟันกันอย่างเง
0: ี้ยไม่มี
1: เลย
0: นั่งจับมือแล้วก็เอาผ้าขนหนูมาให้เช็ดผมเช็ดตัวเช็ด
1: ไม่มีอะไร
0: ไม่มีอะไรก็นั่ง
1: อ๋อพอ
0: ดื่มน้ำ
1: เพื่อนผู้หญิงเขาก็สมมติจะเปลี่ยนชุดอย่างเงี้ยคุณก็หันหลังหนีใช่ไหมล่ะ
0: หันหลัง
1: ใช
0: ่
1: เหรอ
0: แล้วก็มีเหลือบตาดูนิดเดียวดูนิดเดียวไม่ได้ดูเยอะ
1: ไม่ใช่นะ
0: เนี่ยผมเล่าให้คุณฟังคุณก็ไปพูดต่อฮะคุณเจ๋
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เสียหายครับเสียหาย
1: ครับ
0: คุณสไปเป้บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่ตุ๋ยนอนมีโอกาสคว้าวินิซิอุสกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: มีข่าวว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะทำฮือฮาพี่ด้วยการซื้อวินิจูเนียร์พี
0: ่เออมีข่าว
1: มีโอกาสได้เหมือนกันนะทำไปเล่นไปพี่เพราะว่าวินิซิอุสเนี่ยผมว่าเขาเล่นในลาลิก้าสเปนพี่โดนเหยียดบ่อยก็มาดิดช่วงนี้ก็สู้บาร์ซ่าไม่ค่อยได้ด้วย
0: อาจจะไม่ค่อยมีความสุขเน
1: า
0: ะ
1: มีโอกาสนะแล้วอย่าลืมว่ามาดิดเนี่ยโค้ชใหม่มาด้วยได้ไหมนะ
0: ครับ
1: โจเซ่โมรินโญ่ไม่รู้เข้ากันหรือเปล่
0: าน
1: ี่ก็ดู
0: ครับ
1: ค
0: ุณแชมป์พอดีคุณส่งข้อความมาบอกว่าตกลงลูกพี่พัชระหรือว่าลูกโยเล็กครับอันนั้นมันที่เวียดนามครับ
1: อ๋อที่เวียดนามเหรอ
0: ใช่ที่เวียดนามฮะเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหคุณโยเล็กสยามกีฬา
1: ครับ
0: พี่ตุ๋ยพัชระแล้วก็คุณแมวสมยศแดงยวนมีประวัติศาสตร์ร่วมกันที่เวียดนามคร
1: ับ อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับเดี๋ยวมีเวลาจะเล่าให้ฟังฮะ
1: โอ้ที่สยดแดงยวนได้รับฉายาว่าเอ็ดมันโดพี่เอ็ดมันโดเอ็ดมันโดนักเตะบราซิลอ่ะพี
0: ่ครับ
1: ฉายาไอ้สัตว์ป่าเอนิมอล
0: คุณไปว่าคุณสมยศเขาแบบนั้น
1: เอาฉายาเขาไอ้สัตว์ป่าเอ็ดมันโดไงเขาเตะบอลดุดันไง
0: ครับ
1: ฉายาเขาเลยเอ็ดมันโดเลย
0: เปรียบเสมือน
1: สัตว์ป่าแว่นสายตาบ้านเราแพงครับพี่เขาบอกมาฮะสวัสดีครับฟังสองท่านจากไต้หวันโอ้ไต้หวันได้น่าจะประมาณ9โมง10โมงเนาะ
0: ครับสวัสดีทักทายด้วยนะครับ
1: สวัสดีคุณกอมินนะครับชอบสไตล์การพูดของคุณเจ๋งครับมีลีลาอะไรเนี่ยลีลามุกตลกเฉพาะตัวไม่เหมือนใครครับเหมือนชมนะพี่นะ
0: ชมครับชมมา
1: ไม่ได้ด่าเลยนะ
0: ไม่ด่าครับชมครับ
1: มีคนด่ามานะ
0: ใช่ครับคุณปุ๊จะเปิดขวดบอกว่าพี่ตุ๋ยคะพี่เจ๋งบอกว่าแค่ขี้แข้งคืออะไรคะ
1: แค่ขี้แข้งอะไร
0: ไม่ขี้แข่วะ
1: แค่วถ้าแค่วก็คือฟันไงถ้าบักแข้งคือมะเขือเทศ
0: อ๋อเหรอ
1: บักแข้งอ่ะพี่บักแข้งไงไม่ใช่มะเขือเทศมะเขือ
0: เปราะ
1: มะเขือเปราะอ่ะ
0: อืม
1: เออนั่นแหละมะเขือแข้งอะไร
0: ลูกน้อย
1: ลูกน้อยเอามาทำบังโพแหละครับผม
0: เออพี่ตุ๋ยอยู่นครสวรรค์เคยกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น

0: หัวนมไหมครับ
1: เคยกินไหม
0: เคยอร่อยมาก
1: เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ลูกชิ้นปลาลูกน้อยๆอ่ะ
1: เออ
0: แต่เขาเรียกเป
1: ็น
0: ใช่ลูกชิ้นลูกเล็กๆเล็กๆเล็ก
1: ๆร้านดังเขาจะอยู่ตรงสะพานเลยสะพานไอ้ลงสะพานเดชามาเลี้ยวขวา
0: สะพานเดชาติวงเลี้ยวขวาเข้าไปในตลาดแหละคุณเจ๋ง
1: เอออ
0: ยู่ในอยู่ในตลาดแหละแถวถนนไม่แน่ใจว่าถนนโกสีหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะแต่ว่าอยู่เข้านั่นแหละลงสะพานเดชาติวงแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปตรงเข้าไปเลยแล้วก็ไปวนๆหน่อยอยู่ข้างในอ่ะไปถามเขาอ่ะนะฮะลูกชิ้นอร่อย
1: แต่เขาจะขายช่วงเช้าผมจำได้ว่าตอนนั้นไปตอนเย็นพี
0: ่
1: แล้วก็หาร้านอยู่ไหนอ๋อเขาบอกเอาร้านเปิดตอนเช้าฮะ
0: ครับ
1: แล้วแต่ร้านเขาอร่อยจริงพี
0: ่แต่ว่ามันก็มีหลายๆร้านนะคุณหญิงนะตรงไปก็มีตรงข้างอุทยานสวรรค์นะหร
1: ือ
0: ว่าหนองสมบูรณ์นะคุณหญิงตรงนั้นก็มีร้านเหมือนกันนะฮะก็ผมว่าอร่อยทุกร้านแหละ
1: แล้วแต่ชอบนะ
0: แล้วแต่ชอบแต่ว่าถ้าต้นตำรับก็ต้องเข้าไปในตลาดหน่อย
1: ครับ
0: แถวตลาดริมน้ำแถวนั้นแหละคุณเจ๋งแต่เพราะผมอยู่นครสวรรค์เนี่ยเรียนจบม.6ไม่ค่อยได้รู้เส้นทางไม่ค่อยได้รู้อะไรสักเท่าไหร่นะ
1: เป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหม
0: แต่พิษณุโลกเนี่ยโหรู้หมดเลยเพราะตอนนั้นมันวัยรุ่นไง
1: เ
0: ราแบบว่าอิสระแล้ว
1: ชอบไปเที่ยวนะ
0: ไปเที่ยวโน่นนี่นั่นม
1: ี
0: มอเตอร์ไซค์ไบซิเคิลมอเตอร์ไซค์เลิฟอะไรเงี้ยก็ไปสองคนนะเจ๋ง
1: อ๋อแล้วก็ตอนชอบเบรกพี่ชอบเบรกใช่ไหมชอบเบรกเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ขึ้นเนินนะแต่ชอบเบรกอะ
0: ช่วงแรกเบรกบ่อยฮะ
1: เบรกจิ๊กเบรกจิ๊กเลย
0: หลังๆไม่ค่อยเบรกแล้วคุณเจ๋งเขามาเองครับเอาคุณเจ๋งเราพักกันครู่นึง
1: ได้เลยฮะ
0: นะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของ Morning Talk Weekend ครับ
2: Morning Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16มอนิทอล์กวีคเอนด์ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
1: 8:50 นครับกลับมาช่วงสุดท้ายของ Morning Talk Weekend ครับคุณเจ๋ง
2: ครับผม
1: เฮฮาปาร์ตี้กันไปนะในช่วงเบรกที่
2: ผ่านมาตามภาษานี่ก็วันนี้ลุ้นถ้าเป็นกีฬานะพี่ตอน 19:00 นนะวอลเลย์บอลCB ครับ
1: ครับ
2: รอบชิงชนะเลิศในสนามที่2ไทยวันนี้เจอเวียดนามนะ
1: อ๋อรอบชิงแข่งวันนี้แล้วคุณเจ๋ง
2: แข่งวันนี้เลย
1: ครับผม
2: วันนี้นะตอน
1: ที่เขาแข่งกันที่
2: อินโดนีเซีย
1: อินโดนีเซีย
2: อินโดนีเซียเวลาเหมือนกับเราไงเท
1: ่
2: ากับเราเลยแล้ววันนี้ก็ลุ้นกันว่าเราจะได้แชมป์หรือเปล่าในสนามสองนะ
1: โอ้โหแต่ว่าที่น่าเสียดายคืออินโดนีเซียนะ
2: แพ้เวียดนามเฉยเลยอ่ะ
1: ที่เป็นแชมป์มาตลอดนะสำหรับทีมชายนะในสนามที่แล้วก็ไม่ได้แชมป
2: ์ครับ
1: รอบชิงเนี่ยแพ้กัมพูชาม าสนามนี้นะฮะ
2: ก็
1: ตกรอบไปแล้ว
2: รอชนะเลิศ
1: ถูกฮะคู่ชิงเนี่ยจะเป็นไทยเจอกับเวียดนามนะครับ
2: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวตามลุ้นตามเชียร์กันเนาะนักตบลูกยางหนุ่มไทยของเรา
2: วันนี้นะเจอเวียดนามนะครับหลังจากที่แมตช์แรกเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม B ไทยตามหลังเวียดนามก่อน0-2เซตแล้วก็แซงกันมาชนะ3-2นะครับ
1: ครับผม
2: ส่วนเดือนก็ฟุตบอลมีอะไรพี่ช่วงนี้อ่ะไม่มีเนาะอุ่นเครื่องลิเวอร์พูลก็เตะไปแล้วนะเตะที่อเมริกานะ
1: ครับผม
2: ก็ชนะ 4-2 นะเตะเจอกับเซเดอร์แลนด์นะครับ
1: เช็คโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยโอ้โหมีแต่พวกเดนมาร์กฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์อะไรพวกนี้

0: เอง
1: ครับ
0: ลีกอาร์เจนตินาอะไรพวกเนี้ยนะที่จะลงเตะกันก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจมากเท่าไหร่นะครับ
1: ผมว่าพี่ตุ๋ยเนี่ยเหมือนทอมครูซมากกว่าส่วนคุณเจ๋งเหมือนเบ็คแคมไอ้สอง
0: อันนี้น่าจะเป็นการที่แบบว่าไม่เป็นความจริงมั้ย
1: ประชด
0: อ่ะใช่
1: ประชดเหรอฮะ
0: อืม
1: กัวเจ๋งด่ามังกรหยกพยองเดชไม่รู้ว่าหนังเรื่องอะไรฮะเขาคอนเทนต
0: ์ร้องเพลงอีกเพลงนึงเหรอ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาบรรยายผมว่าเขาเป็นธรรมชาตินี่นะ
1: อ๋อเหรอ
0: ผมชอบอ่ะผมฟังบรรยายไปด้วยแล้วผมก็คือนั่งยิ้มไปด้วยขับรถอ่ะใช่เพราะว่าตอนแรกดูแล้วฟังก็ไม่เหนื่อยนะสักพัก
1: เหนื่อยจริงมั้ยฮะเหนื่อยจริงมั้ยฮะ
0: ครับ
1: พอเจนครับอยากให้พี่เต้แม่งกรอมันจะนินทาบ่อยๆนะครับสนุกดีประมาณนี้เนาะนะครับก็แทนให้แทนหยองอ่ะ
0: ให้มาจัดด้วยกันก็ได้อย่าไปให้แทนเลยคุณเจงแต่ว่าพี่เต้ยแม่กลองเนี่ยเวลาเขาจัดกับคุณบีแหลมสิงห์ผมชอบเพราะว่า
1: สองคนนี้เขาสนิทกันนะ
0: เขาสนิทแล้วก็เขาข้อมูลเขาโบ๊บักกันอ่ะ
1: เออเหรอ
0: เออใช่หมายถึงพูดเรื่องอะไรมาแกก็รับแล้วก็รู้หมดอ่ะ
1: เอาเหรอ
0: นะใช่รับมือพี่บีได้พี่บีแกเป็นคนตลกมากนะ
1: ครับ
0: ตลกธรรมชาติเลยอ่ะ
1: แล้วเอ้าไม่ใช่ตลกฝืนเป็นผมเลย
0: ใช่เออ
1: พี่พัชระข่าว9อสมทต้นชั่วโมงรายงานแฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่นใช่แฟนพี่หรือเปล่าครับ
0: อ้าวไม่น่าใช่นะฮะแต่ว่าเมื่อเช้าผมขับมอเตอร์ไซค์มาจริง
1: อ๋อเหรอประหยัดนะ
0: น้ำมันรถยนต์หมด
1: ครับ
0: แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเหลือ2ขีดคุณเจ๋ง
1: อ๋อเหรอ
0: พอขับมาถึงช่อง9น้ำมันรถมอเตอร์ไซค์หมดครับ
1: อ้าว
0: เดี๋ยวไม่รู้จะกลับยังไงเนี่ยคุณเจ๋ง
1: เข็นกลับเลย
0: เดี๋ยวจบรายการแล้วคุยกันแป๊บนึงแล้วกัน
1: ผมลงประตูหลังอะครับผม
0: ก็จะ50บาทเติมก็ถึงบ้านแล้วคุณเจ๋ง
1: อ้าว
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เงินเดือนออกแล้ว
1: ออกแล้วอ่ะ
0: พรุ่งนี้
1: จริงเหรอ
0: จริง27ไงวันจันทร์ก็เป็นวันเปิดทำการใช่ไหม
1: เออ
0: 28 29วันหยุดใช่ไห
1: ม
0: 30วันหยุด
1: ครับ
0: ไปเปิด31แสดงว่าต้องออก27นะฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: จากการคำนวณนะคุณจริงนะถ้าไม่ออก27เนี่ย
1: ก็เรียบร้อย
0: เรื่องเกิดนะฮะคุณจริง
1: ครับมีคนแอบจนจริงหรือเปล่าครับพี่เขาบอกมา
0: ก็มันก็มีทั้งจนจริงจนไม่จริงนะ
1: เออ
0: แต่เราจะวัดยังไงอ่ะคุณจริ
1: งนั่นสิแล้วก็จนจริงอะเนาะวิทยากรกรุอาเซียนมีพอเจ๋งด้วยหรือเปล่าครับอ๋อไม่เอาผมพูดไม่รู้เรื่องนะครับผมอ๋อที่ประชาสัมพันธ์ใช่ไหม
0: โอ้ด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลย
1: ด็อกเตอร์ทั้งนั้นนะเขาระดับพากาแล้วเราโห
0: ด็อกเตอร์ทรงศักดิ์วรรณวิจิต
1: โอ้ยานเนี่ยเป็นด็อกเตอร์เลยครับผม
0: อืม
1: เรียนยังไม่ขี้เกียจเรียนอยู่เลยฮะ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีฮะ
0: ครับ
1: สองคนสองคมหรือเต้าหัวกับเหลียงชเวย
0: อ
1: ีฟานอลแอฟแฟร์ที่หนังดีมากภาคแรกดีมากเลย
0: ใช่
1: ที่ตำรวจไปเป็นโจรแล้วจนเป็นตำรวจอะไรเงี้ยหนังดีมาก
0: แต่ผมติดภาพของหลิวโต้หัวเรื่องผู้หญิงฆ่าใครแตะที่ขับมอเตอร์ไซค์มา
1: ภาคแรก
0: ใช่
1: กับอูชิเหลียน
0: ผมนี่พอดูเสร็จผมคิดว่าผมเป็นหลิวโต้หัว
1: แล้วตอนนั้นดังมากเลยพี
0: ่ดังมาก
1: ดังจริงๆขับมอเตอร์ไซค์ที่รู้เป็นไม่แน่ใจสามคนฟิล์มหรือเปล่าเขาเอาหนังไปเป็นหนังขั้นกลางพี
0: ่
1: รอหนังไอ้บล็อกบัสเตอร์หนังใหญ่อ่ะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเอามาขั้นกลางดังเฉยเลยเฮ้ย
0: โอ้โหถูกอกถูกใจแฟนๆหนังในช่วงนั้นมากๆอ่ะ
1: โอ้ดังจริงดังแบบถ้าเทียบกับตอนนี้หนังมันเรื่องอะไรพี่เรื่องแบบอะไรล่ะหนังจริงอ่ะตอนนั้นเนาะ
0: เพลงก็ดังด้วย
1: เพลงก็ดังเออ
0: พระเอกขับขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ย
1: ใช่
0: เพลงขึ้นเนี่ยโอ้โหมันดูเท่
1: ด
0: ึ
1: งดึงดึงดึง
0: สโลว
1: ์ดึงดึงดึงดึงเหมือนพี่หม่ำไงออกมาแล้วก็เปิดเพลงนี้ดึงดึงดึงดึงดึงดึงแล้วโดนตบหัวพี่หม่ำเดินเร็วเลย
0: เออคุณอูบุญนาคบอกว่าอันนี้อ่านไปแล้วครับข้อความขออภัยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นไปอีกนิดละกันโอ้โหคุณเบียร์กันเนอร์ส่งมาเยอะเลยครับคุณเบียร์กันเนอร์บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่24ของประเทศไทยด้วยครับอดีตเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาข้อความต่อไปผมหยุดทันนะฮะคุณเบียร์กันเนอร์นะครับ
1: บอกว่าคุณแชมป์เคยพาบอลทีมชาติไทยแล้วเสมอราว 1-1 ถึงกับต้องอำลาขึ้น99แต่พี่ตุ๋ยบอกว่าเป็นพยาเอ็นซีเลยครับเมื่อกี้ได้ยินว่ามอเตอร์ไซค์พี่ตุ๋ยน้ำมันหมดนะครับกลับรถตู้ไหมเดี๋ยวพาไปรับครับ
0: ใจเย็นครับ
1: กลุ่มเพื่อนเจ๋งนะ
0: ฮาร์ดคอร์ตลอดเลยกลุ่มเพื่อนเจ๋งเนี่ย
1: บางเจ๋งจะใช้โควต้าให้ครับ4คนใช่ไหมครับจากคุณหงปูทอน
0: ใจเย็นๆนะครับ
1: 4คนเนี่ยฮะ
0: บักแข้งหมายถึงมะเขือพวงครับคุณเจ๋งนะฮะจากคุณแสงชัยสมยง
1: ใช่ไหมใช่ไหมเออบักแข้งอ่ะ
0: มะเขือ
1: พวงบักแข้ง
0: ครับผม
1: เวลาเราไปทำบังโผล่เล่นบังโผล่อ่ะพี
0: ่
1: เจ้าเนี่ยบักแข้งยี่ห้อมาใส
0: ่ครับก๋วยเตี๋ยวติดกับขนมโมจิจันสุวรรณครับจากคุณประสิทธิ์ นะฮะที่ส่งคนเข้ามาครับผมเอาจริงมีหลายร้านนะคุณเ
1: อง
0: นะเอาต้นตำรับจริงๆต้องเข้าไปในตลาด
1: ก็พูดตรงเวลาคนไปเที่ยวนครสวรรค์นะเหมือนว่าอาจเที่ยวตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้าขึ้นมาอยากชดอะไรแบบให้มันทำให้มันสางเลย
0: ครับ
1: ให้มันสดชื่นนะเนี่ยตลาดนี่เลยผมจำชื่อร้านไม่ได้อะ
0: ครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่ตุ๋ยนะฮะคุณสกายแมนทักทายเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: คุณเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบบอกว่าพี่เจี๊ยบครับจะมีร้านขายแหวนบอลโลกแนะนำไหมจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นนะฮะ
1: อ๋อมันถึงไอ้เหมือนบอลแหวนบอลโลกตอนนัดชิงใช่ไหมล่ะ
0: น่าจะมีแถวสนามสุขมีไหมคุณเจ๋ง
1: ไม่แน่ใจนะ
0: ไม่แน่ใจครับคุณเจี๊ยบ
1: ผมว่าเคยไปทานไอศครีมร้านดังตอนนี้อะเนาะ
0: ครับ
1: เคยละสาหลักร้อยหลายร้อยนะพี
0: ่
1: นะครับก็แล้วแต่คนชอบอะเนาะ
0: ครับ
1: อัลต้าสมูทใช่ไหม
0: ใช่ต้องมีตังค์นะฮะถึงจะทานได้นะครับ
1: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่พิซซ่าจะมาสู้ต้มยำกุ้งได้ไงครับแล้วพี่ว่าถ้าเราจากอโยธยาดีครับจากจังหวัดโรมันดีไหมเฮ้ยไปเริ่มไปเลยนะฮะ
0: ครับผม
1: ดูฟอร์มการหนุนเครื่องของอเดซานโตเป็นยังไงพี่เป็นยังไงสูงอ้วนนิดนึงนะอเดซานโตเนาะ
0: ลดหน่อยลดหน่อยให้มันรีนนิดนึงผมว่าเขาดีนะทักษะอะไรใช้ได้แหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าความคล่องอะไรต่างๆมันต้องใช้ร่างกายที่มันดูผอมลงมานิดนึงอ่ะ
1: พี่เจ๋งแปรบานก็แปรบอลนะฮะบานแปลว่าบอลไง
0: เตะบานไง
1: เตะบานนะครับผมแล้วก็เตะแจ้ฮะ
0: เตะแจเตะมุม
1: แล้วก็เอาหัวโขกบาน
0: เอาหัวโขกบอลนะโอ้คุณไพวันพี่มานนะครับบอกว่าพยองเดชเกิดมาเพื่อฆ่าผอเจ๋งนะครับ
1: สวัสดีครับพี่เจมี่ตุ๋ยนะครับอยู่บนยอดเขาตอนนี้เก็บยางอยู่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับผม
0: กรีดยางแล้ว
1: น่าจะกรีดยางนะ
0: เอ
1: าโอ้คุณชูชาติส่งเข้ามาผมฟังมา22ปีนะครับ
0: ครับคุณเบียร์กันเนอร์บอกว่าอย่าแซวพี่หยองมากครับแกอ้างว่าเป็นรุ่นน้องโรงเรียนของผบ.ตร.คนใหม
1: ่อ๋อเหรอ
0: ที่พรหมานุสรณ์เพชรบุรีครับนะฮะ
1: ครับ
0: สาเหตุที่ลูกชายยอมให้รถเครื่องพี่ตุ๋ยมาเพราะจะให้พี่ตุ๋ยเติมให้ชัวร์เลยครับอ้าวนะฮะลูกชายไม่อยู
1: ่ไม่อยู่นะ
0: นะฮะไปทำกิจกรรมพุทธศิลป์ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1: เดี๋ยวหัวว่าบ้านแดงอยู่ที่หัวหินนี่พี่นะ
0: ครับผม
1: เอาขอบคุณมากทุกคนนะครับวันนี้ก็ส่งเข้ามากันเยอะพอสมควรนะทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านดำนะครับแล้วก็ถามข้อความได้วันนี้ผมและพี่ตุ๋ยลาไปก่อน
0: ครับ
1: สำนักรายงานใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตรฟัง Active Radio ไม่สนุก

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันจบลงด้วยดีนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายพร้อมกล่าวขอโทษเหตุโต้เถียงกันบนรถไฟฟ้า BTS ที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ได้ยุติลงแล้วหลังกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลเดินทางเข้าพบผู้เสียหายที่สน.สำเรจเพื่อกล่าวขอโทษและปรับความเข้าใจพร้อมยอมรับการกระทำไม่เหมาะสมในขณะที่ตำรวจดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายด้านผู้เสียหายและครอบครัวให้อภัยพร้อมขอให้สังคมยุติการคุกคามคณะนักเรียนซึ่งยังมีกำหนดศึกษาดูงานในประเทศไทยต่อโดยช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจนครบาลสำเรจนางสาวสุกัสผู้เสียหายจากเหตุการณ์โต้เถียงกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งมีคลิปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนชาวอิตาลีทั้ง5คนและผู้ดูแล1คนรวมเป็น6คนในข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อมาพนักงานสอบสวนได้เชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนพร้อมกับผู้ดูแล1คนและล่ามแปลภาษาเดินทางเข้าพบผู้เสียหายเพื่อเจรจาปรับความเข้าใจเมื่อเวลาประมาณ 22:30 น.โดยใช้เวลาพูดคุยนานกว่า1ชั่วโมงระหว่างการเจรจากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลได้แสดงความเสียใจพร้อมกับกล่าวขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจและยอมรับว่าพฤติกรรมที่เก

0: ติดวัฒนธรรมและมารยาทของสังคมไทยก่อนขอให้เรื่องทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้รัฐบาลย้ำกยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดและปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้ที่กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ระบบจะทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนผู้ที่กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อคนนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดรวมถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือ OTP ให้แก่บุคคลอื่นเนื่องจากกยศ.และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์สื่อสังคมออนไลน์สำหรับช่องทางการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยคือโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องชำระแต่หากไม่มั่นใจสามารถสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศกBTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaotang
6: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ค่ะ9นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ต่อน้อยอาจารย์เชิดชูมาแล้วค่ะมาพร้อมกับดร.สง่าดามาพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับต่อน้อยครับมาแววท่านผู้ฟังเสียงแจ๋วแจ้วแววมาตามสายลมห่างหายไปหลายวันนึกว่าไปพร้อมกับฟุตบอลโลกนึกว่าวิ่งตามหนุ่มสเปนไปเรียบร้อยแล้วอยู่นะต่อน้อย
0: ยังอยู่
1: รายงานสุขภาพนิดนึง
0: ก็ดีขึ้นค่ะอาจารย์หนูน่ะไปออกกำลังกายแล้วปรากฏว่าเอ็นเท้าซ้ายน่ะอักเสบแบบหนักมากอาจจะเดินผิดท่าหรืออะไรก็ไม่รู้ละหรือรองเท้าก็ไม่ทราบทีเนี้ยเรียกความที่ตัวเองน่ะอดีตน่ะเคยเป็นเกาต์มาอาจารย์เคยเป็นเกาต์แล้วทีนี้หยุดยามา 4-5 วันแล้วมันกำเริบแต่ไม่ใช่กำเริบธรรมดาจันกำเริบหนักมากแล้วเท้าซ้ายหนูมันลงน้ำหนักไม่ได้หนูเดินไม่ได้เท้าหนูบวมเดินไม่ได้คือมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งต้องให้น้องพามาหาหมอกลางดึก 3:00 เพราะว่ามันปวดมากจ้าปวดแบบสุดๆใครที่เคยเป็นเกานะคุณผู้ฟังไหนมาบอกกล่าวกันหน่อยนะคะระดับปวดนี่อาจารย์ไม่ต้องพูดถึงกินไม่ได้เลยนะอาหารการกินนะมันแล้วนอนไม่ได้ด้วยคือมันทรมานมากอาจารย์นี่เป็นครั้งแรก
1: พาราเอาไม่อยู
0: ่ไม่อยู่พาราเอาไม่อยู่หนูไปหาหมอต้องฉีดยาก็แค่ว่าจะหายเลยไม่หายนะอาจารย์มันต้องใช้เวลาแล้วทีนี้เนี่ยโอ้โหทรมานมากก็เลยลองแช่น้ำอุ่นดูเดินได้ตอนนี้ 70% แล้วอาจารย์ 70% ละยังไม่ร้อยแต่ว่าก็ยังกระเพกเข้าห้องน้ำได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะคุณผู้ฟังคะขอโทษนะคะเหมือนคนพิการอาจารย
1: ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วหรือกี่วันมาแล้ว
0: เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหนูจะไปทำงานแล้วจะปรากฏว่าวันนั้นน่ะไปหาหมอขับรถไปเสียงานละลงรถไม่ได้อาจารย์มันเจ็บปวดมากแต่ขาข้างขวาของหนูมันยังใช้การได้ไงแต่หนูเป็นข้างซ้ายอาจารย
1: ์อ๋อประเด็นของเต่าน้อยครับท่านผู้ฟังคือเวลาออกกำลังกายอ่ะเราต้องดูสภาพความพร้อมของตัวเองด้วยไม่ใช่นึกอยากจะออกแล้วก็ออกแบบคนทั่วไปใครที่มีน้ำหนักเกินใครที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเกา

0: ซึ่งมันกำเริบขึ้นมาอีกแล้วออกกำลังกายจะออกท่าไหนเนี่ยมันต้องศึกษากันนิดนึงครับท่านผู้ฟังมันก็เลยทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วในที่สุดเราก็บอกโอ๊ยไม่ออกละมันก็เลยจะทำให้เราเบื่อกับการออกกำลังกายอันนั้นเป็นอุทาหรณ์อันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องโรคเกาต์เนี่ยเต่าน้อย มันไปมาจริงๆนะเต่าน้อยบางทีเหมือนมันจะไปละมันหายละ
1: ใช่
0: มันก็ผุดขึ้นมาใหม่แล้วมาแบบรุนแรงเหมือนที่เต่าน้อยเจอนะฮะเพราะนั้นโรคเหล่านี้มันก็คือโรคที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกือบทั้งหมดเลยแต่เต่าน้อยก็พยายามจะดูแลตัวเองอ่ะพวกเราส่งกำลังใจให้กับเต่าน้อยดูแลสุขภาพตัวเองต่อไปส่งกำลังใจแต่ทุกคนดีใจทุกคนถามหาเต่าน้อยแม้กระทั่งไม่เฉพาะในสายนะเต่าน้อยเวลาอาจารย์ไปบรรยายไปประชุมไปเป็นวิทยากรที่ไหนมีคนถามหาว่าไอ้เต่าน้อยหมู่นี้หายไปไหนผมก็เลยบอกว่าโอ๊ยเธอจัดรายการฟุตบอลโลกเธอวุ่นวายอยู่กับการบริหารจัดการของอสมทก็เลยมีเวลาน้อยลงอันที่หนึ่งอันที่สองเสาร์อาทิตย์ก็พยายามจะให้น้องมิ้งเนี่ยเข้ามาเป็นเลือดใหม่กับรายการเราเต่าน้อยก็เลยอาจจะให้น้องมีกระดูกที่แข็งแรงมากขึ้นกว่านี้แต่ขอบอกว่าน้องมิ้งแทนเต่าน้อยได้ระดับหนึ่งแล้วนะเต่าน้อย
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย
0: ์นะครับอ่ะวันนี้เราจะบอกว่าเราไม่พูดเก้าเกิลไม่พูดเรื่องการออกกำลังกายแต่เราจะบอกว่าเฮ้ยไอ้น้ำลายคนเราเนี่ยเต่าน้อยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยน้ำลายมันก็คือน้ำลายแต่หารู้ไหมว่าน้ำลายของเราเนี่ยปะปนติดเชื้อโรคเยอะแยะไปหมดเลยแล้วทำไมต้องมีคำว่าช้อนกลางนี่แหละเต่าน้อยมันมาเกี่ยวข้องกับน้ำลายนะครับแล้วมันมีโรคอะไรบ้างวันนี้เต่าน้อยจะนำมาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมเต่าน้อย
1: ใช่แล้วค่ะคือเดี๋ยวเราไปเข้าสู่สุขภาพหน้าหนึ่งกันเลยนะคะอาจารย
0: ์เชิญครับ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
1: คือเมื่อสัปดาห์ก่อนโอ้กระแสวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะข้อมูลนี้เต่านำมาจาก CNN นะคะออนไลน์คือจากกรณีที่คุณกฤตศรีภูมิเศษนะคะที่เขาทำไอศกรีมเจลาโต้ยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาก็สาธิตการกินไอติมอาจารย์ด้วยการใช้ลิ้นตัวเองเนี่ยดีเลียไอติมเสร็จแล้วไม่พอหลังจากนั้นเขาใช้ช้อนตักไอศกรีมจากถ้วยที่เขาเลียนั่นแหละป้อนให้กับนักข่าวชื่อดังจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยในเรื่องสุขอนามัยเนี่ยน้ำลายนั่นน่ะมันเป็นสารคัดหลั่งที่เป็นสื่อกลางในการแพร่เชื้อโรคที่อันตรายคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาค่อนข้างเยอะที่นี้เนี่ยเขาก็เลยมาพูดถึงเรื่องของน้ำลายของคนเรามันสามารถมีทั้งไวรัสมีทั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อโรคหลายชนิดแม้ว่าผู้ติดเชื้อยังไม่มีอาการก็ตามจึงไม่ควรมองข้ามจากพฤติกรรมดังกล่าวอาจารย์เชื่อมั้ยคะว่าไอศกรีมดังกล่าวมันกำลังเป็นที่โด่งดังกันถ้วยหนึ่งก็ประมาณ200กว่าบาทนะคะถ้วยหนึ่งแต่หนูยังไม่เคยกินนะเขามีความรู้สึกว่ามันแพงเกินไปแพ
0: งเกินไปเต่าน้อยไม่มีทางได้เงินเต่าน้อยและสง่าแน่นอนไอ้ที่เป็นละ200อ่ะ
1: เยอะเกินเหตุทีนี้เขาก็เลยมาดูกันว่าเอ๊ะ10โรคติดต่ออันตรายจากการกินอาหารร่วมกันหรือว่ากินใช้ช้อนหรือแก้วน้ำร่วมกันเนี่ยโดยเฉพาะน้ำลายเนี่ยเป็นสื่อนำเนี่ยมันมีอะไรบ้าง1ไข้หวัดใหญ่อาจารย์ไข้หวัดใหญ่มันก็ต้องบอกว่าติดต่อการละอองฝอยน้ำลายใช้ช้อนใช้แก้วหรืออาหารร่วมกันเพิ่มโอกาสการรับเชื้อมันก็ทำให้ปอดอักเสบโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อรังนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของน้ำลายนะคุณผู้ฟังน้ำลายกับสิบโรคติดต่อที่อันตรายนอกจากไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีโควิดนอกจากโควิดก็ยังมีโรคมือเท้าปากอันนี้ติดต่อผ่านน้ำลายสารคัดหลั่งและอุจจาระพบมากในเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ติดได้เช่นเดียวกันบางสายพันธุ์ค่ะอาจทำให้สมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบด้วยอาจารย์อีกโรคหนึ่งนะคือโรคเริ่มนี่มาทางน้ำลายทางแผลที่ริมฝีปากเลยนะคะอีกโรคหนึ่งคือโมโนนิวคลีโอซิสนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าโรคจูบโรคจูบเนี่ยติดต่อผ่านทางน้ำลายแต่แหมอาจารย์คุณผู้ฟังอย่าด่าต่อได้ต่อก็เราจะไล่ฟังว่าบางคนไม่ได้จูบแบบจูบแบบว่าจูบจุ๊บอะไรอย่างเดียวอาจารย์จูบแบบดื่มดำอาจารย์จูบแบบดื่มดำอ่ะ คงไม่ต้องอธิบายต่อว่าจูบแบบดื่มดำคืออะไรคือโรคจูบติดต่อผ่านน้ำลายทำให้มีไข้เจ็บคอผมน้ำเหลืองโตแล้วก็อ่อนเพลียหลายสัปดาห์อีกโรคนึงอาจจะไม่คุ้นชื่อกันนะคะคุณผู้ฟังคือไซโตเมกาโลไวรัสนะคะเนี่ยโรคดีเนี่ยติดต่อผ่านทางน้ำลายคนทั่วไปอาจจะไม่มีอาการแต่ว่ามันจะเป็นอันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์และก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะ
0: อ
1: ีกหนึ่งคือคออักเสบจากเชื้อพวกสเตปโทคอคคัสติดต่อผ่านทางน้ำลายถ้าหากมีอาการไอเจ็บคอต่อมทอมซิลอักเสบถ้าไม่รักษาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดไข้รูมาติกหรือไตอักเสบอาจารย์โอ้โหแล้วก็อีกโรคหนึ่งคือโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการติดเชื้อเมนิงโกคอคคัสนะคะคุณผู้ฟังอาจทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วอีกโรคหนึ่งคือวัณโรคคุณผู้ฟังแน่นอนละติดการผ่านสัมผัสการน้ำลายอย่างใกล้ชิดเป็นเวลานานร่วมกันอีกโรคคือการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรอันนี้แหละมีหลักฐานนะคะว่าการสัมผัสน้ำลายการใช้ช้อนร่วมกันอาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางการแพร่เชื้อแล้วก็เป็นสาเหตุของแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงนะคะกระเพาะอาหารนะคะคุณผู้ฟังอ่ะนี่เขาทำไมถึงใช้ช้อนกลางที่อาจารย์บอกนั่นแหละข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญใช้ช้อนกลางทุกครั้งไม่ชิมอาหารด้วยช้อนเดิมแล้วตักให้ผู้อื่นไม่ใช้ช้อนแก้วน้ำหลอดหรือขวดน้ำร่วมกันหากมีไข้ไออักเสบเจ็บคอหรือแผลที่ริมฝีปากงดนะคะงดแต่งอาหารให้คนอื่นแล้วก็ล้างมือทำความสะอาดด้วยนะคะบทความที่นำมาฝากกันเนี่ยอาจารย์การกินอาหารร่วมกันอาจทำให้ติดต่อทุกโรคแต่ชี้ให้เห็นว่าถ้าเราใช้ช้อนกลางแล้วทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นรู้ฟังเข้าใจไหมคะช้อนกลางจึงสำคัญอย่างที่อาจารย์สง่าบอกในแต่ตั้งแต่ตอนต้นรายการที่มาของข้อมูลนี้อาจารย์เป็นขององค์การอนามัยโลกนะคะกรมควบคุมโรคของเราแล้วก็ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ค่ะอาจารย
0: ์คือที่มาของข่าวเนี่ยครับท่านผู้ฟังมันเป็นดราม่าที่เป็นอุทาหรณ์ครั้งแล้วครั้งเล่ารายการสภาพสุขสุภาพผมคุยกับเต่าน้อยหลายครั้งเลยนะผมเห็นเชฟใส่หมวกขาวแล้วออกโทรทัศน์ประกวดแข่งขันอาหารอะไรก็แล้วแต่แหละที่มีเชฟเสื้อขาวหมวกขาวบางคนก็หนวดลุงลังเอ๊ะเชฟทำไมต้องไว้หนวดกันผมเห็นหลายคนเลยนะเต่าน้อยอ้วนๆตัวใหญ่ๆแล้วก็ไว้หนวดเอ๊ะทำไมคนเป็นเชฟจึงตัวใหญ่ตัวอ้วนอันนี้เขาอาจจะชินบ่อยมั้งแต่อีไว้หนวดเนี่ยคือสื่อมันไม่ได้บอกเลยนะมีหลายคนก็บอกเอ๊ะการไว้หนวดแล้วมาทำกับข้าวเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงต่อการที่หนวดเขาจะหล่นลงไป
1: เนาะเวลาเราไปเข้าครัวยังแบบเชฟต่างๆเนี่ยเขาก็ยังใส่บวกใส่อะไรไงแต่หนวดจะไม่มีอะไรป้องกันเลยนะอาจารย
0: ์ถูกแล้วที่สำคัญที่สุดเวลามันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เขาชิมแล้วมันมีอะไรติดที่หนวดที่ปากแล้วก็เอาลิ้นเลียมันอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่หลายคนก็บอกรับไม่ได้กับเชฟแต่อันนั้นเป็นคุณลักษณะของเขาครับอย่าไปว่าเขามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่เรื่องที่ยอมรับไม่ได้ก็คือเชฟบางคนนะฮะพอปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็เอาช้อนนั่นแหละจ้วงลงไปกับข้าวแล้วก็เอามาชิมเสร็จแล้วก็เอาช้อนอันเดิมนั่นแหละจ้วงใส่ลงไปให้พิธีกรชิมช้อนเดียวกันหรือเอาช้อนตัวนั้นเนี่ยชิมเสร็จแล้วก็ไปยกถ้วยที่ตัวเองชิมไปให้คนอื่นกินอันนั้นน้ำลายเต็มๆครับท่านผู้ฟังมันเป็น personal hygiene มันเป็นสุขนิสัยส่วนบุคคลที่ไม่ควรจะออกอากาศชั้นใดชั้นนั้นคนที่สาธิตการกินไอศกรีมที่เต่าน้อยบอกเมื่อสักครู่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการเจตนาที่จะใช้ลิ้นเลียแล้วมันทำให้เหมือนกับการโฆษณาหลายอย่างที่แลบลิ้นออกมายาวๆแล้วก็เลียอาหารเข้าไปแล้วก็เคี้ยวอย่างละมุนละม่อมละเมียดละไมแล้วมันทำให้คนกลืนน้ำลายแทนอันนั้นไม่ว่ากันแต่นี่คุณดันเอาไอศกรีมที่คุณกินลิ้นเลียไปให้คนอื่นกินอ่ะ มันเลยที่มาของเรื่องของน้ำลายซึ่งต้องออกมาบอกกันกี่ครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าที่เราจะต้องเตือนคนรุ่นใหม่ให้เกิดการรับรู้ว่าโรคที่มันติดมากับน้ำลายที่เต่าน้อยบอกไปอ่ะท่านผู้ฟังมันมีหลายโรคตอนนี้มันมีสิ่งที่น่าสงสัยเกิดขึ้นว่าน้ำลายของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่น้ำสะอาดปลอดเชื้อนะท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่าน้ำลายเนี่ยเป็นของสะอาดไม่งั้นมันจะอยู่ในปากได้ยังไงอย่าไปคิดแบบนั้นแต่มันเป็นของเหลวที่มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะฮะซึ่งหลายร้อยชนิดส่วนใหญ่เป็นเชื้อที่อยู่ร่วมกับร่างกายโดยไม่ก่อโรคคือคำว่าคำประโยคเนี่ยเต่าน้อยหมายความว่าในน้ำลายเราในช่องปากเราอ่ะมันมีเชื้อจุลินทรีย์ทั้งตัวดีและตัวไม่ดีแต่ธรรมชาติมันควบคุมกันเองเต่าน้อยอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเลยแต่หากร่างกายมีอาการติดเชื้อหรือไม่สบายขึ้นมาหรือสุขอนามัยช่องปากไม่ดีเชื้อบางชนิดก็สามารถแพร่ผ่านน้ำลายจากคนสู่คนได้เมื่อกี้เต่าน้อยบอกว่าแล้วพบเชื้ออะไรในน้ำลายแน่นอนครับแบคทีเรียท่านผู้ฟังเชื่อไหมแบคทีเรียในน้ำลายของมนุษย์เนี่ยมี700ชนิดเต่าน้อย
1: 700
0: ชนิดเยอะมากนะฮะแต่มันจะควบคุมกันเองแบคทีเรียชนิดดีกับไม่ดีมันจะควบคุมกันซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นไม่เป็นอันตรายนะแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำลายที่อยู่เนี้ยแต่หากมีจำนวนมากหรือเข้าสู่กระแสเลือดผ่านแผลอาจก่อโรคได้เช่นเดียวกันเชื้อที่สองคือเชื้อราเชื้อราเรานึกว่ามันจะอยู่ในเฉพาะอาหารขอโทษครับในน้ำลายก็มีเชื้อราหากภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยหรือการใช้ยาปฏิชีวนะนานจนเกินไปอาจทำให้เกิดเชื้อราในช่องปากได้อันที่สามก็คือเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสเต่าน้อยบอกไปแล้วเริมนี่เป็นเชื้อไวรัสนะเต่าน้อย
1: ค่ะ
0: พวกเริมพวกเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิดพวกฝีดาษวานรเมื่อวานผมกับน้องนิ้งพูดเรื่องเอ็มพ็อกไม่ใช่สมอลพ็อกเอ็มพ็อกมังกี้พ็อกก็คือฝีดาษวานรอย่างออกรถออกชาตินะครับอันต่อมาก็คือพวกเชื้อต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้เชื้อโรคที่สามารถติดต่อผ่านน้ำลายได้เนี่ยมันบอกเลยตัวเริ่มมาดับแรกอย่างที่เต่าน้อยบอกนะครับเชื้อไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดอย่างที่บอกไปแล้วมันมีคำถามนะเต่าน้อยเอ้าเชื้อโรคหลายชนิดปนอยู่ในน้ำลายแต่ทำไมน้ำลายจึงไม่ทำให้เราป่วยตลอดเวลาเออตรงนี้มันน่าสงสัยผมบอกไปนิดนึงแล้วเมื่อสักครู่นี้ธรรมชาติมันควบคุมกันเองในน้ำลายมีสารป้องกันตามธรรมชาติหลายชนิดเช่นอิมมูโนโกลบูลินหรือที่เรียกว่า IgA นะฮะไลโซซามเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่มันควบคุมพวกแลคโตเฟอร์ลินพวกเนี้ยนะฮะมันจะอยู่ในน้ำลายมันควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ช่วงเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายไม่ให้มันกำเริบเจริญเติบโตมันธรรมชาติมันควบคุมกันเองตอนนี้เรามาดูวิธีการลดความเสี่ยงท่านผู้ฟังที่น้ำลายเราจะมีเชื้อโรคปนอยู่เราจะลดยังไงอันดับแรกเลยต่อน้อยไม่ต้องพูดเลยแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกวันนะฮะอันนี้แปรงฟันอย่างถูกวิธีแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าและก่อนนอนใช้เวลาแปรงอย่างน้อย2นาทีใช้ยาสีฟันผสมฟูออนไลน์แปรงให้ทั่วถึงด้านบนด้านล่างด้านข้างด้านอะไรก็ว่าไปท่านผู้ฟังครับอันที่2ทําความสะอาดซอกฟันทุกวันต่อน้อยอาจารย์ไม่เคยเชื่อแปรงสีฟันที่อาจารย์แปรงทุกเช้าและหลังกินข้าวแปรงสีฟันบางครั้งอาจารย์แปรงเสร็จแปรงอย่างดีแล้วใช้ไม้จิ้มฟันหรือไหมขัดฟันเนี่ยแซะแซะจิ้มเข้าไปยังมีเศษอาหารเหลืออยู่นะเต่าน้อยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไม้จิ้มฟันมีความสำคัญต่อผมแต่ผมไม่ได้ไปจิ้มฟันไปแคะฟันเอาเป็นเอาตายหลังแปรงฟันแล้วผมจะใช้ไม้จิ้มฟันหรือไหมขัดฟันที่มันปลายแหลมๆเนี่ยเราแทรกเข้าไประหว่างซอกฟันเราจะเห็นว่ามีเศษอาหารปนอยู่ตรงนั้นแหละครับมันจะเป็นอาหารของพวกเชื้อแบคทีเรียที่มันจะเข้ามาปะปนทำให้เกิดสร้างกรดขึ้นมาแล้วก็ทำฟันผุแล้วทำให้น้ำลายเรามีเชื้อโรคอยู่อันตอนน้อยเคยแปรงลิ้นไหมเวลาแปรงฟัน
1: หนูเคยแปรงก็แปรงทุกครั้งอาจารย์แต่ว่าแปรงทีก็ทรมานเหมือนกันเหมือนจะอ้วกอาจารย์เพราะว่ามันต้องกวาดเข้าไปในต้นคอกวาดเข้าไปในต้นคอ
0: ใช่มันแล้วมันทำให้เราจะอ้วกอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ก การแปลง
1: เพราะเวลาแปลงฟันที่ทีไรเนี่ยจะต้องมีเสียงทุกทีนะอ้วกของเต่าเนี่ย
0: จริงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่มันจะอ้วกตัวมันต้องแปลงลิ้นน่ะ
0: ต้องแปลงสีฟันลึกเข้าไปในคอมากจนเกินไปอ่ะมันก็เลยทำให้คุณจะอ้วกนะเพราะฉะนั้นการใช้แปรงสีฟันหรือหลังแปรงเนี่ยวันละ1ครั้งโดยเฉพาะก่อนนอนจะช่วยลดกลิ่นปากและลดจำนวนเชื้อแบคทีเรียลงได้อันต่อมาก็คือบ้วนปากนะฮะแล้วดื่มน้ำให้เพียงพอเรื่องการบ้วนปากเนี่ยหลายคนไม่ได้แปรงฟันแต่กินข้าวแล้วต้องบ้วนปากไม่เชื่อคุณลองดูเช้านี้คุณกินข้าวเสร็จแล้วคุณไปบ้วนปากเศษอาหารจะออกมาเยอะมากเลยแล้วถ้าคุณไม่บ้วนเนี่ยเศษอาหารมันก็อยู่ในปากคุณและที่สำคัญดื่มน้ำให้เพียงพอเราเคยพูดกับเต่าน้อยว่าเฮ้ยคนปากเหม็นเนี่ยมีสาเหตุหลายอย่างหนึ่งในนั้นดื่มน้ำน้อยนะฮะก็คือการมีกลิ่นปากสะท้อนให้เห็นถึงน้ำลายเราอ่ะมีเชื้อโรคที่มันทำให้กลิ่นปากออกมาเขาบอกว่าลดอาหารประเภทเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงกินได้ครับท่านผู้ฟังแต่ต้องแปรงฟันและล้างฟันและเขาบอกว่าช่วยรับประทานอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพช่องปากก็หนีไม่พ้นผลไม้พวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวรสจืดนะฮะพวกอาหารที่มีวิตามินซีนะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพช่องปากสั่งสม่ำเสมอแค่นี้น้ำลายเราก็จะมีเชื้อทั้งดีและไม่ดีแล้วมันก็ควบคุมกันเองครับท่านผู้ฟัง
1: จะฟังอย่างนี้แล้วนะคะก็เลยอาจารย์เกริ่นมารอบแรกอ่ะที่บอกว่าต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้งเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอย่าละเลยในการทานอาหารร่วมกันอย่าละเลยทานอาหารร่วมกันได้แต่ว่าต้องใช้ช้อนกลางบางคนไม่ใส่ใจนะอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกกินมันในบ้านเราเองใช้ช้อนกลางเนี่ยมันสามารถควบคุมได้สองมิติหนึ่งอาหารที่เราตักกินอ่ะถ้ากินไม่หมดมันก็จะไม่เสียเพราะว่าน้ำลายเราไม่ได้ปนเปื้อนลงไปใช่ไหมอาจารย์สองป้องกันโรคติดต่อที่มาจากน้ำลายถึงแม้ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันก็ตามคุณฟังอย่าละเลยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเวลาเราไปกินแก้วน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหสะอาดจ๋าอะไรมากมายก็บอกเขาว่ามันสามารถติดต่อกันได้ถ้าติดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มกันเนาะอาจารย
0: ์เต่าน้อยเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาตอนเต่าน้อยไม่ได้มาจัดผมจัดกับน้องมิ้งเนี่ยเราพูดเรื่องช้อนกลางแล้วผมก็สร้างภาพให้ท่านผู้ฟังเนี่ยคล้อยตามผมและเห็นภาพที่ชัดเจนผมก็ยกตัวอย่างว่าสง่าเต่าน้อยน้องนิ้งนั่งกินข้าวอยู่ในสำรับเดียวกันมีต้มยำกุ้งอยู่หนึ่งถ้วยมีผัดผักรวมอยู่หนึ่งจานมีไข่เจียวอยู่หนึ่งจานมีส้มตำอยู่หนึ่งจานไม่มีช้อนกลางเต่าน้อยตักเป็นคนแรกจ้วงลงไปที่ต้มยำกุ้งแล้วเอาช้อนของตัวเองนั่นแหละใส่เข้าไปในปากเต่าน้อยเต่าน้อยบอกโอ้ยอร่อยแซ่บเวอร์แซ่บเวอร์เต่าน้อยตักไปอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เอาช้อนตัวเองออกจากปากแล้วจ้วงลงไปในต้มยำกุ้งน้ำลายของเต่าน้อยที่มีเชื้อแบคทีเรียพาราสิตอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันหลุดลงไปในต้มยำกุ้งท่านผู้ฟังแล้วเสร็จแล้วน้องมิ้งก็บอกจริงเหรอพี่เต่าอร่อยจริงเหรอในลูกเขาชิมน้องมิ้งก็ตักจ้วงลงไปตักเอาน้ำลายและเชื้อโรคจากปากเต่าน้อยเข้าไปในปากมิ้งเห็นภาพหรือยังครับท่านผู้ฟังเห็นภาพหรือยังแต่หลายคนบอกว่าโอ๊ยจะเป็นเจ้าพ่ออนามัยอะไรนักหนาอาจารย์สง่าแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเข้าไปในร้านอาหารพ่อแม่ลูก4คนเข้าไปขอช้อนกลางอีกคนเสิร์ฟมันบอกว่าเอ้าอยู่บ้านหลังเดียวกันต้องใช้ช้อนกลางด้วยหรืออันนี้เต่าน้อยเป็นอะไรที่สังคมบ้านเรายังไม่เข้าใจคำว่าช้อนกลางที่แท้จริงอันที่สองอันที่สามดูเหมือนว่าตัวเองจะเข้าใจนะช้อนกลางอ่ะมันมีช้อนกลางอยู่หนึ่งคันวางอยู่ในต้มยำกุ้งแล้วเอาช้อนกลางที่วางอยู่ในต้มยำกุ้งอ่ะตักมาใส่ปากตัวเองแล้วตักเข้าไปในช้อนใส่ในช้อนตัวเองไปบอกว่าเอาช้อนกลางตักใส่ในปากตัวเองแล้วไปจ้วงในต้มยำต่อแล้วคนอื่นก็กินน้ำลายอีกมันเข้าใจผิดอ่ะเต่าน้อยเนาะ
1: ใช่นะคะ ราะฉะนั้นใส่ใจนะนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะจ๊ะคุณผู้ฟังนะอาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนดีไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาค่ะ
0: 4689899 4689899มาพูดคุยเหมือนทุกครั้งที่น้องมิ้งกับผมจัดวันนี้เต่าน้อยมาแล้วถามไทยสารทุกสุขดิบเธอได้นะฮะแล้วที่สำคัญก็คือมีคำถามอยากร่วมจัดรายการแต่งกลอนร้อยแก้วร้อยกลอนมาได้หมดเลยครับ4689899หรือ FM 99 Active Radio Facebook YouTube ช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creatorหัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
1: กลับมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังมาอยู่กับทางด้านรายการสภาพสุขสุขภาพก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ NSL Burgery Burgery มาตรฐานพารานที่ 7-Eleven โดย NSL Food ค่ะอาจารย์กลับมาค่ะ
0: กลับมาตอนน้อยมีข่าวอะไรจะประชาสัมพันธ์ไหมถ้าไม่มีอาจารย์จะเล่าต่อ
1: เล่าต่อเลยค่ะ
0: คือเล่าต่อไม่ได้เกี่ยวกับน้ำลายนะฮะแต่เกี่ยวกับเรื่องมารยาททางสังคมของประเทศที่เลือกตัวเองว่าเจริญแล้วประเทศยุโรปประเทศหนึ่งเอ่ยชื่อก็ได้เพราะมันถูกเปิดเผยเข้าไปในไวรัลแล้วก็คืออิตาลีนะฮะเราชื่นชมคนอิตาลีนะโดยทั่วไปผมไปมาหลายครั้งเป็นคนที่มีมารยาทเป็นคนที่มีนิสัยดีแต่อยู่ๆมีกลุ่มเยาวชนมาดูงานด้านศึกษาวัฒนธรรมไทยมาแสดงกิริยาอันนี้ผมไม่ต้องขยายความเพราะมันเป็นไวรัลไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกเลยแล้วในที่สุดมันก็เกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นมาไปส่งเสียงเออะโวยวายผู้หญิงไทยคนหนึ่งรับไม่ได้เธอก็ต้องออกมาเตือนออกมาบอกมากล่าวแล้วเธอได้รับการสะท้อนกลับแบบเจ็บปวดดูถูกเหยียดหยามเล่นด่าพ่อล่อแม่ใช้อาการทางกริยาแสดงความหยาบคายออกมานะฮะมันก็เลยเกิดเรื่องราวขึ้นมาอย่างใหญ่โตมโหฬารในที่สุดคนไทยก็ยอมไม่ได้มันเลยกลายเป็นเรื่องระดับสถานทูตเต่าน้อยออกมากล่าวขอโทษแล้วสถานทูตก็บอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ตัวแทนของคนอิตาลีนะฮะเขาใช้คำพูดนี้เลยผมกำลังเอาผมไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้เต่าน้อยแต่ผมกำลังจะบอกว่า มันเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนที่เวลาคนไทยไปต่างประเทศแล้วเราไม่เคารพวัฒนธรรมประเพณีไม่เคารพสถานที่ไม่ดูวัฒนธรรมของเขาแล้วเราไปแสดงกิริยาแบบอยู่บ้านเราเนี่ยบางทีมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยผมบอกเลยนะฮะคนไทยมีคนไทยจำนวนหนึ่งไม่ได้ศึกษาวัฒนธรรมของประเทศที่ตัวเองไปเยือนแล้วก็โดนแบบนี้มีเหมือนกันอย่ามามองแค่อิตาลีที่โดนคนไทยลุมตอนนี้ก็เลยเป็นอุทาหรณ์ที่จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้กับการแสดงมารยาทแบบนี้ในที่สุดเด็กพวกนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะออกมาขอโทษนะฮะแต่ที่น่าสงสัยมากที่สุดครูที่เป็นคนคุมมาเข้าข้างเด็กนะฮะก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเข้ามาศึกษาวัฒนธรรมอันนี้เป็นบทเรียนอันหนึ่งหรือเปล่าเวลาเขาคุยกันเสียงดังในสถานที่สาธารณะแล้วแล้วมีคนออกมาเตือนแล้วการฟีดแบ็กกลับมันเป็นแบบนี้แล้วเพื่อต้องการไปค้นหาว่าคนไทยจะเป็นอย่างไรนะฮะประมาณนี้ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราท่านผู้ฟังมองอย่างไรกับตรงนี้เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็สอนบทเรียนให้กับคนไทยและคนต่างชาติที่มาเยือนไทยหลายอย่างนะเต่าน้อยเขาบอกว่าตอนนี้ไปอยู่เกาะล้านก็โดนเหมือนกันนะเต่าน้อย
9: เอาเป็นว่าจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็ไม่ใช่นะจันเพราะว่าเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่วัยรุ่นเด็ก
0: พวกนี้ใช่เด็กพวกนี้มันเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะเต่าน้อยดูหน้า
9: ใช
0: ่ถ้าไปเทียบแล้วก็อยู่มาสัก20-23ไม่เกินประมาณนี้นะมันจะเป็นแม่ทัวร์กันได้แล้วอะอันนั้นท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรก็แสดงออกมาแต่เรื่องที่สองรายการของเราเป็นรายการสุขภาพแต่อยู่ในคลื่นกีฬาเราอดพูดไม่ได้หรอกว่าเมื่อคืนนี้เราชนะกัมพูชา 3-0 ท่านฟังครับผมไม่อยากให้เราพูดคำว่าสะใจหรือข่มกัมพูชากัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านครับท่านผู้ฟังผมอยากให้กีฬาคือกีฬาผมไม่อยากให้เอากีฬาไปเข้าสู่การเมืองหรือสงครามทำไมอิหร่านจึงไปเตะฟุตบอลที่อเมริกาได้ทั้งนั้นที่เขาลบกันอยู่ฉันใดฉันนั้นการที่นักวอลเลย์บอลชายลงสนามแข่งกับกัมพูชามันเป็นการแข่งขันด้านกีฬาอย่าผมไม่อยากให้คนชมเนี่ยเอากีฬาไปผูกโยงกับเรื่องหมัดหมางระหว่างประเทศแล้วสะใจแล้วแก้แค้นล้างแค้นได้อาจจะใช้คำพูดนี้แบบสะใจแต่ขอให้คิดลึกๆนะครับว่าสองประเทศนี้เป็นเพื่อนบ้านกันแม้ว่าเขาจะดราม่าอะไรประเทศไทยหรือยังไงก็แล้วแต่เราเป็นผู้ใหญ่เราคงจะต้องตั้งหลักเขาไว้ก่อนนะฮะกีฬาเมื่อวานนี้มันก็ทำให้เกิดพลิกล็อกขนาดใหญ่ที่อินโดนีเซียนักวอลเลย์บอลชายที่มีโวแรงกิ้งหรือลำดับโลกดีที่สุดในอาเซียนดีกว่าเวียดนามดีกว่าไทยแต่เมื่อวานนี้เวียดนามเอาชนะอินโดนีเซียเลยเวียดนามต้องเข้าไปชิงชนะเลิศกับประเทศไทยในวันนี้เวลาประมาณทุ่มเศษวันนี้จะบอกว่าเวียดนามเจอไทยครั้งล่าสุด3ครั้งแพ้ไทยทั้ง3ครั้งแล้วแพ้แบบเจ็บปวดเต่าน้อยนำมา2เซต2-0นำไทยมาอยู่ๆไทย3เซตรวดเป็นไทยชนะ 3-2 วันนี้แหละครับเราจะบอกว่ากีฬามันคือกีฬาลูกกลมๆอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เวลาเชียร์กีฬาจะบอกว่าเราต้องแบ่งใจครึ่งหนึ่งว่าเราอย่าไปคิดว่าเราชนะสถานเดียวแบ่งใจส่วนหนึ่งไว้ว่ามันอาจจะมีการแพ้เล่นผิดฟอร์มและอย่าไปคิดว่าเราเคยชนะเวียดนาม3ครั้งครั้งที่4เราต้องชนะถ้าเราคิดแบบนี้พอมันจบลงด้วยการพ่ายแพ้เราจะเจ็บปวดแล้วเราจะรับไม่ได้แต่เวียดนามเองเขามีความเก่งแต่ผมบอกเลยนะเต่าน้อยผมไม่ใช่นักวิพากษ์วิจารณ์กีฬาแต่ผมบอกเลยว่าฝีมือนักวอลเลย์บอลชายกัมพูชาไอ้กัมพูชากับไทยไม่ได้แพ้กันเลยเต่าน้อยแพ้ที่สภาพจิตใจมากกว่านะฮะ
9: คือจะเสริมอาจารย์ชังงานนิดนึงว่ากีฬาเขาอาจจะเห็นต่างจากผู้นำประเทศเขาก็ได้นะคะแต่ว่าเขาไม่มีจิตมีเสียงที่จะออกปากออกเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปแสดงอะไรก้าวร้าวกับพวกเขากันแล้วกันนะคะ
0: มาดูก้าวแล้วกับเราก็แล้วแต่เต่าน้อยมันมีวาลอดออกมาอีกอันหนึ่งนะเมื่อคืนเนี่ยเต่าน้อยพอหลังจากเกมจบระหว่างไทยกับกัมพูชากับมันก็มีการจับมือกันใช่ไหมเต่าน้อยปรากฏว่านักวอลเลย์บอลชายกัมพูชาพอจับมือนักวอลเลย์บอลชายไทยเสร็จทุกคนเอามือที่จับไปลูบส้นเท้าทุกคนเลยเต่าน้อยอันนี้ผมไม่ขอวิจารณ์ครับท่านผู้ฟัง

0: แต่ผมไม่อยากให้คนไทยมาเดือดดาลกับตรงนี้มันก็จะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เพราะนั้นก็ต่างท้ายต่างน้อยพูดเรื่องข่าวกีฬาด้วยอันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับก็พูดกันไปตอนนี้มาดู SMS กันครับต่างน้อย
1: คุณผู้ฟังลงท้ายด้วย4441ก็แสดงความคิดเห็นและบอกว่าอาจารย์ก่อนหน้านี้มีอินฟูไทยก็ไปเต้นบนรถที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้สำนึกอะไรเลยเหมือนกันคนไทยด้วยกันก็ไม่เห็นจะตามขุดอะไรเลยปล่อยผ่านแล้วผ่านเลยลืมไปหมดแล้วจริงๆเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเราไม่ชอบให้เขาทำอะไรในบ้านเราไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามเราก็อย่าทำแบบนั้นในบ้านเขานะคุณฟัง
0: ใช่
1: เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาไม่ใช่คุณไปสมมติถ้าไปสิงคโปร์ไปถุยถมน้ำลายคุณโดนจับแล้วมันจะบอกไปให้คุณไปเต้นแรงเต้นกาใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นในพื้นที่ที่ปิดอิสลามก็ไม่ได้นะดูถูกเขานะอาจารย
0: ์มันเหมือนกับพวกฝรั่งที่เขารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อเปิดอกแล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปกับพระพุทธรูป
1: พระพุทธรูป
0: แล้วก็เซลฟี่กันออกมาอันนี้คนไทยเองก็รับไม่ได้แต่เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เราเนี่ยปรับตัวเข้ากับตรงนั้นคืออย่าไปว่าคนอื่นเราต้องเอาเป็นอุทาหรณ์นะว่าเราไปแล้วมันเป็นบทเรียนที่สอนให้เรารู้จักมารยาทของหรือวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเหมือนกับคนจีนเมื่อก่อนเสียงเขาดังมากเลยนะเต่าน้อยมาลามาเมืองไทยเมื่อวานนี้อาจารย์บ้วนซื่ออาจารย์กลับนั่งเครื่องบินอยู่เอ้ยนั่งรอขึ้นเครื่องอยู่ที่กระบี่สนามบินกระบี่เป็นสนามบินที่สวยที่สุดในสนามบินต่างจังหวัดกระบี่เนี่ยชอบมากเลยกว้างใหญ่ไพศาลเสียงดังเอตโลอาจารย์นั่งอยู่ด้านหลังอาจารย์นึกว่ามันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเสียงดังลั่นมากเลยปรากฏหันกลับไปปุ๊บมีผู้ชายอยู่คนเดียวกำลังพูดโทรศัพท์อยู่เต่าน้อยไม่ได้หลายคนผู้ชายคนนั้นคือคนจีนนะฮะคือทุกคนก็มองไปที่เขานะเขาก็ไม่รู้ตัวเราก็เลยคิดบวกว่าเอ้ยบ้านเขาคงจะเป็นแบบนี้แล้วก็ยังปรับตัวกับบ้านเราไม่ได้แล้วเขาไม่รู้หรอกว่าตอนระหว่างเขาเสียงดังอ่ะเต่าน้อยมันจะสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นเนาะ
1: ก็มีคุณเวยนะคะส่งข้อความมาให้เขาบอกว่ากลอนบทนี้เขาแต่งให้เต่าช่วงบนโลกตอนที่ก่อนที่เต่าจะป่วยนะคะครัวเต่าน้อยนั้นคอยเสิร์ฟผู้ภาคเอิบอิ่มยิ้มสู้ๆยิ่งรอบลึกดึกดึกดูทุกคู่เต่าอยู่เตรียมคือก็เสบียงอาหารและอาจารย์ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากพี่แป๊ะนะคะพวกเราด้วยช่วยกันก็เหมือนประมาณว่ามีกาแฟอาหารผลไม้รากไม้หนูก็ลงทำครัวเหมือนกันนะคะเวลาก็มีแบบภาคกลางวันทำครัวทำข้าวกล่องให้อะไรอย่างเงี้ยให้กับทีมภาคที่มาภาคบรรยายของ FM 99ทำเองนะจ๊ะอาจารย
0: ์สุดยอดมากเป็นแม่ครัวในฟุตบอลโลกขอบคุณคุณเวยคุณชาติเต่าน้อยเมื่อวานนี้ผมกับน้องมิ้งผมพยายามจะให้น้องมิ้งเกิดการรับรู้ว่ารายการสภาพสุขสุภาพเป็นรายการเก่าแก่ของ FM 99อยู่คู่คลื่นมา21ปี22ปีปรากฏว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการตั้งแต่เริ่มต้นน่ะเต่าน้อยเชื่อไหม SMS ส่ง YouTube Facebook เข้ามาเยอะมากเขาแสดงตัวว่าเขาฟังมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่มีบางคนนะเต่าน้อยเมื่อวานเนี้ยแสดงตัวออกมาเขาบอกเขาฟังมาแต่ต้นแต่เขาไม่เคยส่งข้อความเลยแม้แต่ครั้งเดียวครั้งนี้ขอส่งเถอะเพราะอยากแสดงว่าเขาอ่ะฟังรายการนี้มาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันคุณเวยเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแฟนรายการของเราเนาะเต่าน้อยเนาะ
1: ใช่นะคะข้อความอีกหนึ่งข้อความอาจารย์ครับผมทานยำวุ้นเส้นเป็นมื้อเย็นเนี่ยเพื่อที่จะลดอ้วนเนี่ยมันจะลดได้ไหมจ๊ะ
0: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากขอบคุณที่ถามคำถามนี้มาเนี่ยผมอยากได้คำถามลักษณะแบบนี้คือวุ้นเส้นผมจะบอกก่อนว่าทำมาจากถั่วเขียวถั่วเขียวคือโปรตีนจากพืชแต่ปรากฏว่าก่อนจะเอามาทำวุ้นเส้นเข้าถั่วเขียวไปผ่านกระบวนการที่สกัดเอาโปรตีนออกเกือบหมดเลยเพราะเขาจะต้องเอาโปรตีนไปทำอย่างอื่นเหลืออยู่เฉพาะคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเพราะในถั่วเขียวเนี่ยมันมีแป้งคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักเนาะในแง่ของสารอาหารนี่พอเหลือแต่แป้งปุ๊บเขาไปผ่านกระบวนการทำให้มันเป็นเส้นแล้วมันใสๆเสร็จแล้วเราไปจินตนาการเอาเองว่าไอ้บุ้นเส้นที่เป็นเส้นใสๆเวลาเอาไปถูกน้ำร้อนแล้วนั้นเนี่ย หรือมันเป็นวุ้นๆเป็นเจลลี่เนี่ยกินเข้าไปแล้วพลังงานไม่เยอะหรอกกินแล้วไม่อ้วนหรอกกินแทนข้าวได้คำว่ากินแทนข้าวกินแทนได้แต่ผมจะบอกว่าพลังงานของวุ้นเส้นเอามาใส่ทัพพี1ทัพพีมีน้ำหนักเท่ากับข้าว1ทัพพีพลังงานเท่ากันครับท่านผู้ฟังให้พลังงานใกล้เคียงกันมากคุณอย่าไปคิดว่าคุณกินยำวุ้นเส้นในปริมาณที่วุ้นเส้นเยอะๆใส่เข้าไปประมาณ2ทัพพีแล้วกินหมดชามคุณกำลังกินข้าว2ทัพพีเช่นเดียวกันนะฮะแต่ไกลซีมิกอินเด็กซ์หรือดัชนีน้ำตาลในวุ้นเส้นอาจจะต่ำกว่าข้าวขาวสักเล็กน้อยผมก็เลยจะบอกว่าวุ้นเส้นคือแป้งวุ้นเส้นคือคาร์โบไฮเดรตนะฮะถ้าคุณกินวุ้นเส้นแล้วคุณไม่ไปกินข้าวต่อก็ไม่เป็นไรก็ยังโอเคแต่มีหลายคนกินยำวุ้นเส้นพร้อมกับข้าวอีก2ทัพพีวุ้นเส้นอีก2ทัพพีวันนั้นคุณกินข้าว4ทัพพีผมเคยเตือนเต่าน้อยและท่านผู้ฟังว่าเวลาคุณสั่งข้าวราดแกงแล้วคุณสั่งข้าว3ทัพพีแล้วคุณไปสั่งผัดวุ้นเส้นโปะลงไปคุณกำลังกินแป้งกับแป้งครับประมาณนั้น
1: ซ้ำซ้อนนะอาจารย์อันนี้เราถามอาจารย์สมมติว่าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เส้นเล็กบะหมี่เหลืองและวุ้นเส้นควรเลือกอะไร
0: ผมว่าไม่ต้องเลือกถ้าจะให้เลือกที่สุดนะก็เป็นวุ้นเส
1: ้
0: นแต่ทั้ง4ตัวที่เต่าน้อยเกริ่นมาเนี่ยปริมาณมันจะต้องไม่มากเส้นจะต้องไม่เยอะมันไม่ได้อยู่ที่ชนิดของเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ให้พลังงานแต่มันอยู่ปริมาณมากกว่าเต่าน้อยวุ้นเส้นถ้าคุณสั่งมาแล้วมันเยอะคุณก็ได้พลังงานเยอะเช่นเดียวกันเนาะเต่าน้อย
1: ใช่ค่ะอาจารย์สง่าครับเกาอ่ะถ้าเราไม่ได้ใส่ใจดูแลมันอาจจะลามไปเป็นโรมาตอยได้ไหมโดยเฉพาะสุภาพสตรี
0: โอ้อันนี้เป็นคำถามที่ออกไปทางด้านการแพทย์ดีมากๆเลยผมเคยสงสัยแต่ผมก็ยังไม่ได้คำตอบที่แท้จริงฝากเต่าน้อยถามอาจารย์หมอปัญญาพรุ่งนี้ได้ไหม
1: ได้ค่ะนะคะ
0: อาม
1: ซ่ามาบอกว่าเรื่องน้ำลายเสี่ยงโรคร้ายได้พี่จ๋าได้เวลาป้องกันหมอบอกไว้ส่วนน้ำลายจากลมปากที่หลายใจช้ำหรือไทยปวดอุราน้ำตานองอาจารย
0: ์น้องอามซ่าวันนี้มาแปลกนะน้องอามซ่ากำลังจะเป็นหลานสุนทรผู้คล้ายๆกับ
1: คุณทูบ
0: ท่าฉลุยแล้วล่ะโอ้โหแต่ของคุณนี่เนียนมากเลยอ่ะเดี๋ยวคุณทูบฟังน้องอามซ่าอยู่คุณทูบมาพูดเรื่องน้ำลายกับความรักสิน้องอามซ่าเขาออกมาได้สุดยอดมากๆขอบคุณมากจริงๆน้องอามซ่าเขาก็เป็นผู้สื่อข่าวด้านสื่อวิทยุอยู่เหมือนกันนะเต่าน้อย
1: ใช่ค่ะ
0: เคยเจอผมหลายครั้งน้องเขาน่ารักมากและเป็นแฟนรายการเรามานานมากนะครับ
1: ก็ทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหี่ยวฮอนะคะสวัสดีแล้วก็อวยพรให้เต่าหายไวๆขอบคุณมากแล้วก็มีพี่ณัฐสรมาทาง YouTube ด้วยเช่นเดียวกันส่วน Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อน้ำผึ้งคุณสกายแมนคุณอภัสสรแล้วก็คุณพี่มนจากกลางดงก็บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สง่าน้องเต่าน้อยเนี่ยอาจารย์รู้มั้ยน้องเค้าเนี่ยมีแนวโน้มที่ออกกำลังกายจริงจังแล้วนะ
0: น้องน้องหมายถึงใครฮะ
1: หมายถึงหนู เดินได้5วันหยุดไป2เดือนอะไรเงี้ย
0: ไม่ต้องการตอกย้ำเท่านั้นแหละครับท่านผู้ฟังแซวขอบคุณมากที่มาอวยพรแล้วก็มาพูดคุยที่ให้เต่าน้อยกลับขึ้นมาสู่ภาวะปกติโดยไวนะครับก็ทุกคนก็ส่งกำลังใจให้เต่าน้อยขอบคุณมากๆเลยครับ
1: นะคะแล้วก็พอพูดถึงน้ำลายอาจารย์หนูก็เลยคิดถึงสุภาษิตที่เกี่ยวกับน้ำลายนะคะคือตอนนี้หนูว่าสุภาษิตพวกนี้ส่วนใหญ่การเมืองตัวเองอ่ะการเมืองไทยใช้กันค่อนข้างเยอะเช่นถมน้ำลายรถฟ้าอาจารย
0: ์
1: และกลืนน้ำลายตัวเองอาจารย
0: ์น้ำลายนี่เข้าไปอยู่ในสุภาษิตเยอะเหมือนกันนะเต่าน้อย
1: ใช
0: ่เยอะเลยสองอย่างน้อยสองสุภาษิตเนี่ยผมน้ำลายรถฟ้าเนี่ยหลายคนเด็กรุ่นใหม่ไม่เข้าใจนะเต่าน้อย
1: ใช่คือสมมติรถฟ้าอาจจะดูหมิ่นดูถูกผู้ที่มีอายุสูงกว่าเราผู้ที่อาวุโสกว่าเราสุดท้ายนะผลร้ายจะกลับมาโดนหน้าตัวเอง
0: หรือ คุณไม่ใช่เฉ

0: พาะคนผู้สูงอายุหรอกแต่ใครก็แล้วแต่ที่คุณไปดูถูกดูแคลนเขาเนี่ยแล้วคุณไปว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยวันดีคืนดีสิ่งที่คุณว่าเขาอ่ะมาตกอยู่ที่ตัวคุณนะฮะมันก็คือผมน้ำลายลดฟ้าเสร็จน้ำลายก็แปะลงมาที่หน้าคุณมันไม่พ้นผมชื่นชมคนที่คิดสุภาษิตแบบนี้ออกมาได้จริงๆ
1: no.
0: นะสาวน้อยเก่งมากเลยนะฮะแล้วก็อะไรน้ำลายอีกนะ
1: กลืนน้ำลายตัวเอง
0: กลืนน้ำลายตัวเองก็เหมือนกันพูดแบบแบบฉันไม่ฉันจะไม่ทำฉันจะไม่ทำไม่กิ้วซื้อเสียงเด็ดขาดไม่ซื้อเสียงเด็ดขาดพอออกมาตัวเองชนะไปจับได้ว่าไปซื้อเสียงเห็นไหมกลืนน้ำลายตัวเองเอ๊ะเปรียบเทียบแบบนี้ไม่ค่อยจะเห็นภาพสักเท่าไหร่ต่อน้อยเปรียบเทียบใหม่สิกลืนน้ำลายตัวเองอะ
1: ไปว่าเขาอ่ะป้าข้างบ้านไปว่าอย่างนั้นไปว่าอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ไปว่าป้าสุดท้ายตัวเองก็ทำเหมือนป้านั่นแหละ
0: มันเอาหมามาขี้หน้าบ้านฉันมันเอารถมาจอดขวางบ้านฉันอีบ้านหลังนี้ฉันจะไม่คบมันเลยวันดีคืนดีหมาตัวเองออกไปขี้ใส่หน้าบ้านคนอื่นนั่นแหละครับกลืนน้ำลายตัวเองเนาะ
1: 3525บอกว่าอาจารย์ครับมะเขือเทศผลดิบกับผลสุกนะมันมีสารอาหารต่างกันไหมครับจากคุณหงภูธร
0: เนี่ยคุณหงภูธรขอบคุณมากเป็นคำถามที่ดีคำถามหนึ่งผมเคยพูดบ่อยครั้งสำหรับคนที่ฟังประจำอาจจะจำได้แต่จำไม่ได้ผมจะบอกว่ามะเขือเทศสุกกับมะเขือเทศดิบคำว่าสุกที่นี่คุณหงภูธรหมายความว่าสุกสีแดงหรือเอามะเขือเทศไปทำให้ผ่านความร้อนแล้วให้มันสุกขยายความนิดนึงจะจะบอกว่าเอาสองประการคำว่าสุกกับดิบมะเขือเทศสุกมะเขือเทศดิบมะเขือเทศดิบคือมะเขือเทศที่ยังไม่สุกหมายถึงไม่เกี่ยวกับผ่านความร้อนนะมะเขือเทศสุกมักจะเป็นสีแดงมะเขือเทศดิบมักจะเป็นสีเขียวคุณค่าทางโภชนาการต่างกันไหมต่างกันเล็กน้อยวิตามินซีไม่ค่อยต่างแต่เท่าๆกันแต่พวกสารไลโคพีนสารต้านอนุมูลอิสระในมะเขือเทศสุกจะมากกว่าอันนี้คือธรรมชาติแต่ถ้าเอามะเขือเทศสุกสีแดงมาผ่านความร้อนกับกินแบบไม่ผ่านความร้อนกินสดๆคุณค่าทางโภชนาการต่างกันอยู่ระดับหนึ่งมะเขือเทศสุกแล้วเอามากินแบบไม่ไปผ่านความร้อนกินสดๆกินในสลัดกินกับส้มตำเราจะได้รับวิตามินซีเยอะมากในมะเขือเทศที่ไม่ผ่านความร้อนแต่มะเขือเทศที่ผ่านความร้อนเอาไปใส่ต้มยำจนสุกวิตามินซีหายไปส่วนหนึ่งแต่ฟังดีๆอันที่สองมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนเช่นอยู่ในต้มยำอยู่ในปลากระป๋องอยู่ในซอสมะเขือเทศไลโคพีนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในมะเขือเทศสุกจะออกฤทธิ์ได้ดีกว่ามะเขือเทศดิบๆครับท่านผู้ฟังอ่ะแล้วเอาไงอ่ะจะกินยังไงสุกและดิบกินคู่ขนานกันไปสดบ้างสุกบ้างนะฮะก็จะได้ประโยชน์ที่หลากหลายครับท่านผู้ฟังครับ
1: มันมีมะเขือเทศอยู่แบบอาจารย์แบบว่าเป็นพวงๆลูกคล้ายๆลูกเชอรี่ใหญ่ๆติ๊กๆอ่ะสีแดงๆที่แพงๆแล้วชอบกินเขาชอบกินกับอะไรกินเล่นๆหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: แล้ว
1: อันนั้น
0: หอมอร่อยใช่มันเป็น
1: อันนั้นมันคล้ายๆมันได้รับผลประโยชน์จากเหมือนกันไหมซัน
0: เหมือนกันฮะเข้าหลักข่ายที่ผมบอกไปอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรากินมะเขือเทศที่มันสุกที่มันเป็นมะเขือเทศสดในรูปของที่มันสุกแล้วคำว่าสุกที่นี้คือไม่ได้ผ่านความร้อนแต่เรากินแบบสดๆเนาะเหมือนผลไม
1: ้แต่ซันหนูเห็นเขากินเยอะแล้วก็เห็นก็ซื้อมากินกันกินเป็นเล่นๆอาจารย์แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำไหมว่าไม่ควรจะเกินเท่าไหร่หรือว่าอะไรมากเกินไปเท่าไหร่
0: มะเขือเทศมันเป็นได้ทั้งผักและผลไม้อย่างที่บอกไปแล้วคุณไม่สามารถจะไปกินมะเขือเทศได้เป็นถ้าเป็นยิ่งเป็นผักแล้วเนี่ยคุณก็จะกินอะไรได้ไม่เยอะหรอกคือความอิ่มมันเป็นตัวขีดจำกัดไม่มีอันตรายครับผมบอกเลยไม่มีมนุษย์ไหนที่จะต้องมานั่งกินมะเขือเทศเป็นกะละมังอ่ะมันเบื่อเองมันอิ่มมันจุกเองอ่ะเพราะนั้นก็อย่าไปสนใจประเด็นนี้ฮะว่ามากหรือน้อยเท่าไหร่ทางที่จริงแล้วมันก็คือถ้าจะให้วัดกันจริงๆแล้วถ้ากินมะเขือเทศอยู่ในรูปของจิ้มน้ำพริกเนี่ยหรือเอาไปใส่น้ำพริกเราก็กินไม่เกิน 2-3 ลูกหรอกเต่าน้อย
1: นะคะ
0: ก็กินเป็นผลไม้ถ้ามันกินเพลินแล้วมันอร่อยก็จะตกอยู่ประมาณสักไม่เกิน5ลูกก็โอเคเต่าน้อย
1: โอ้โหคุณผู้ฟังท่านนี้7572คุณอยู่ในยุคเดียวกับดิฉันใช่ไหมก็พี่เต่าเพลงน้ำลายของซิลิฟูไง1เพลงอาจารย์เพลงน้ำลายของซิลิฟูเนี่ยเนื้อหามันประมาณว่าชายหญิงคู่หนึ่งได้ดูกันได้มองสบตากันอะไรเงี้ยคือแบบผู้ชายก็จะไปจีบผู้หญิงแล้วผู้หญิงอ่ะก็มองกันมามองกันไปแต่ผู้หญิงไม่เคยรู้ว่าผู้ชายเป็นคนยังไงแต่ได้ยินแต่คนอื่นมาบอกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เป็นอย่างนั้นนะผู้ชายคนนี้เป็นอย่างนี้นะเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เธอคนนี้ไม่เคยคุยกับผู้ชายคนนี้สักครั้งหนึ่งก็สรุปเอาว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดีเพราะไปเธอไปฟังจากคนอื่นนั่นคือเพลงน้ำลายอาจารย์ดีมากเพลงเนี้ยดูดิ
0: วันนี้เราก็จะจบลงด้วยเพลงน้ำลายนะครับท่านผู้ฟังเวลามันหมดพอดีครับท่านรองขอบคุณ
1: โอ้เสียดาย
0: ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆ SMS ทุกข้อความนะฮะพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าวันนี้ผมและเต่าน้อยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
2: ฟัง Active Radio ไม่

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรองซัมเบ้นำตรวจสนามสอบท้องถิ่นธรรมศาสตร์ย้ำความมั่นใจโปร่งใสรับโลกไม่สวย 100% ไร้ขบวนการโกงขู่ผู้สอบอย่าตกเป็นลูกค้านายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายอุดมเวทโตสัจจาผู้อำนวยการโครงการศูนย์สอบธรรมศาสตร์ลงพื้นที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์สอบท้องถิ่นนายนิรัตน์ระบุว่าการสอบในเช้าวันนี้แต่ละสนามสอบมีความพร้อมทั้งห้องสอบเก้าอี้อุปกรณ์และมาตรฐานความปลอดภัยกรรมการคุมสอบได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อจำแนกหน้าที่อย่างเคร่งครัดมีระบบมาตรฐานในการสอดส่องดูแลการใช้เวลาในห้องสอบอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตให้มากที่สุดส่วนจะให้ความมั่นใจกับสังคมได้หรือไม่ว่าการสอบครั้งนี้จะเป็นไปอย่างโปร่งใสเพราะเป็นประเด็นที่จับตารองปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหากไม่มีปัจจัยอื่นมาแทรกแซงสถและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะดำเนินการจัดสอบอย่างตรงไปตรงมานายนิรัตน์ยังได้กล่าวเตือนผู้ที่เข้าสอบอย่าตกเป็นเหยื่อหรือหลงกลเสียเงินให้แก่ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนเองเนื่องจากมีการสอบเกือบทุกปีหากผู้สอบถูกจับได้ว่ามีพฤติกรรมการทุจริตและบุคคลนั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วจะถูกออกจากราชการทันทีพร้อมฝากเตือนผู้ที่ไปแอบตกลงหรือเจรจาให้รีบทำการคืนเงินเนื่องจากความผิดอย่างไม่ปรากฏสำหรับการสอบในครั้งนี้ยังมีข่าวเรื่องกระบวนการทุจริตอีกหรือไม่นายนิรัตน์กล่าวว่าไม่ได้มองโลกสวยว่าไม่มี 100% แต่พยายามป้องกันและส่งสัญญาณเตือนจะใช้คำว่าขู่ก็ได้ว่ากฎหมายมีข้อบังคับ

0: เข้มงวดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าสอบด้านศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นเปิดสอบ6สนามรองรับผู้เข้าสอบจากภาคอีสานกว่า 13,900 คนระหว่างการติดตามบรรยากาศทีมข่าวพบขบวนรถของเจ้าหน้าที่ลำเลียงข้อสอบจากศูนย์อำนวยการไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในสนามสอบโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางมากับรถตู้พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเส้นทางและมีการตรวจสอบพร้อมบันทึกภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้การขนส่งข้อสอบเป็นไปด้วยความรัดกุมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าสอบทั้งนี้ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นเปิดสนามสอบรวม6แห่งรองรับผู้มีสิทธิสอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,979 คนประกอบไปด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,269 คนโรงเรียนกัลยาวัฒน์ 4,138 คนโรงเรียนขามแก่นนคร 3,000 คนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 2,970 คนโรงเรียนนครขอนแก่น 1,750 คนและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา852คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบรรณ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: สวัสดีครับผมคมเกิดทรัพย์ครับจากสนุกเกอร์99นะครับก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะ10โมงถึง11นาฬิกานะครับเราก็จะพบกันทางช่องทาง FM 99นะครับหรือทางสปอร์ตเรดิโอนะคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากนักกีฬาสนุกเกอร์ของ F1 นะครับซึ่งเป็นอะคาเดมี่ซึ่งทาง F1 นั้นปั้นนะฮะเพื่อจะเป็นแชมป์โลกในอนาคตนะครับแนะนำตัวนะครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับผู้ฟังนะครับผมดร.ประธานรุ่งธนกิจนะครับเป็นพ่อของเทมพลวัตครับ
0: น้องเทมแนะนำตัวหน่อยลูก
2: สวัสดีครับผมชื่อจริงชื่อพลวัตรุ่งธนกิจครับชื่อเล่นชื่อเทมฉายาเทมพลวัตครับ
0: โอ้โห
2: อายุ14ปีครับ
0: ฉายาเทมพลวัตเลยนะฮะแล้วจากฉายานี่มันมาได้ยังไงนะครับน้องเทม
2: ก็ผมชื่อเล่นชื่อเทมครับแล้วชื่อจริงผมชื่อพลวัตครับก็เลยไปเทมพลวัตครับ
0: อ๋อเห็นบอกคุณแม่บอกว่าชื่อนี้เกิดมาเพราะว่าน้องเทมเกิดที่ประเทศอังกฤษถูกไหม
2: ถูกครับ
0: อ๋อแล้วฮะคุณพ่อทำไมถึงตั้งชื่อน้องเทมเป็นที่ประเทศอังกฤษฮะ
1: คือผมไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษทั้งหมดประมาณ13ปีครึ่งนะครับไปตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับก็พอเทมเกิดมาเนี่ยก็คิดว่าเราน่าจะมีความผูกพันกับประเทศอังกฤษนะครับก็เลยตั้งชื่อเป็นแม่น้ำเทมนะครับซึ่งเปรียบเสมือนแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่อยู่ในกรุงเทพแต่แม่น้ำเทมเนี่ยก็เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับ
0: อ๋อก็คือเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศอังกฤษเลยเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาบอกว่ามีไอ้นาฬิกาใหญ่ๆใกล้กับแม่น้ำเทมไหม
1: ใช่ครับแม่น้ำเทมก็อยู่ตรงหอนาฬิกาบิ๊กเบนตรงนั้นแล้วก็มีรัฐสภาของประเทศอังกฤษครับ
0: อ๋อแล้วคุณพ่อไปเรียนอะไรที่นู่นนะไปเรียนวิชาอะไรครับ
1: ผมก็ไปศึกษาโครงการธรรมศาสตร์กับนอตติงแฮมนะครับเป็นโครงการร่วม2สถาบันนะครับก็คือจบปริญญาตรีเธอ2ปีที่ประเทศไทยแล้วก็2ปีที่ประเทศอังกฤษครับก็เลยได้ไปใช้ชีวิตเป็นนักศึกษาแล้วก็ได้ทำงานที่นั่นครับ
0: โอ้โหโชคดีจังเลยนะครับไปเรียน13ปีเลยเหรอคุณพ่อ
1: ก็คือไปเรียนก่อน3ปีแล้วก็

0: ทำงาน10 ปีครับรวมถึงปริญญาเอกด้วยครับ
1: อ๋อโอเคโอ้โหตอนนี้อ่ะแล้วตอนนี้พอกลับมาแล้วเนี่ยคุณพ่อทำอะไรครับในประเทศไทย
0: ตอนนี้ผมก็เป็นวิศวกรโครงสร้างนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วยตอนนี้ก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตครับ
1: อ๋อมหาวิทยาลัยรังสิต
0: ครับผม
1: วิศวกรคณะอะไรฮะ
0: คณะโยธาครับเขาพวกออกแบบก่อสร้าง
1: ออกแบบก่อสร้าง
0: อาคารสะพานนี่ออกแบบได้
1: มันไปเกี่ยวอะไรกับสนุกเกอร์คุณพ่อ
0: คือสนุกเกอร์เนี่ยผมชอบเล่นนะครับชอบเล่นแล้วก็เพลินในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาค่อนข้างจะส่งเสริมสนับสนุนกันมีกีฬามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษด้วยครับก็เลยไปเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแล้วก็เล่นให้กับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมกับเบอร์มิงแฮมครับ
1: โอ้โหคุณพ่อแทงสนุกด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็แทงด้วยครับแล้วผมก็มองว่าสนุกเกอร์เนี่ยเราสามารถจะมาทำเป็นอาชีพได้ครับแล้วประหนวกกับว่าเทมลูกชายเนี่ยชอบชื่นชอบสนุกเกอร์ด้วยชอบเล่น
1: อ๋อเขามีใจด้วย
0: เขามีใจด้วยครับใช่ครับ
1: ก็เลยปลูกฝังว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นก็เอาให้ลูกเล่นแทนแล้วกันนะอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ครับใช่เพราะเรามองเป็นอาชีพได้ครับในอนาคตครับ
1: แล้วคุณพ่อคาดหวังอะไรกับน้องเทมบ้างครับเนี่ยเป้าหมาย
0: เป้าหมายเราก็อยากจะเทิร์นโปรเป็นมืออาชีพนะครับได้ไปแข่งระดับโลกต่อไปครับ
1: อ่ะนี่ถามทางน้องเทมบ้างน้องเทมได้เริ่มเล่นสนุกตั้งแต่อายุกี่ขวบครับ
2: 10ขวบครับ
1: 10ขวบตอนนี้เท่าไหร่อ่ะ
2: 14เล่มปีนี้เข้าปีที่5ครับ
1: อ๋อตั้งแต่นี่ก็คือ4เข้าปีที่5แล้วเนาะ
2: ใช่ฮะใช่
1: แล้วยังไงถึงได้คิดว่าอาชีพสนุกเกอร์นี่เราได้เรารู้สึกถูกใจมันตั้งแต่ตอนไหนน้องเทม
2: อ๋อพ่อเปิดสนุกให้ผมดูเปิดไว้คร
1: ับ อ๋อเปิดสนุกให้น้องเทมดู
2: แล้วผมดูแล้วรู้สึกอยากลองเล่นนะดูแล้วอยากเล่นอยากชอบครับ
1: อ๋ออยากลองเล่นดูนะพอแทงปุ๊บชอบเลยเหรอ
2: ใช่
1: ไม่ครับถูกก็โอ้คุณพ่อที่แท้จะไม่ต้องไปบังคับอะไรเลยนะ
0: ใช่ครับแล้วก็เพิ่มเทมเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะครับ ก็เลยไม่ได้บังคับการฝึกซ้อมอะไรพวกนี้เป็นเทมฝึกซ้อมนะครับมีระเบียบวินัยดีครับก็ค่อนข้างจะชื่นชมไปด้วยครับ
1: อ๋อเขาก็เลยเข้ามาสู่ตรงนี้โดยตรงเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นไปมายังไงครับถึงได้ลงไปแข่งขันจนได้ถ้วยเทยมาเนี่ยถ้วยเต็มไปหมดเลยหลายที่บ้านมีถ้วยกี่ใบคุณพ่อ
0: ที่บ้านมีถ้วยน่าจะไม่ต่ำกับ20ใบได้ครับแต่ที่เอามาให้ดูนี่คือล่าสุดก็เป็นแชมป์4รายการติดนะครับก็เลยเอามาให้ชื่นชมกันครับ
1: แล้วน้องเทมแทงเบรกสูงสุดเคยแทงได้เท่าไหร่ครับ
2: เบรกซ้อมเกมได้102ได้เหรอเบรกเข็มได้78ได้เหรอ
1: หมายถึงว่าในระหว่างแข่งขันนะ
2: ใช่
1: แข่งกับใครได้102แต้ม
2: ไม่ได้แข่งซ้อมครับ
1: อ๋อซ้อมระหว่างที่ซ้อมเนี่ยเคยแทงได้102แต้ม
2: ครั้งเดียว
1: แหม102แต้มก็ต้องครั้งเดียวอยู่แล้วลูกมันเซนจูรี่เบรกแล้วก็เล่นระหว่างแข่ง78แต
2: ้
1: ม
2: แทนใส่ปาล์ม
1: อ๋อให้ใส่กับปาล์มแล้ว78โหก็สูงเยอะอยู่นะก็ถือว่ามีความสามารถคราวนี้ถามว่าในกรณีที่เรามาเก็บตัวที่ S1 เนี่ยสนุกเกอร์เนี่ยมันเป็นมายังไงคุณพ่อถึงได้พาน้องเทมเข้าไปอยู่ในค่าย Academy ของ S1 ได
0: ้คือก่อนอื่นต้องขอบคุณทาง S1 Snooker Signature Club ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีจัดแข่งรุ่นอายุไม่เกิน15ทุกเดือนนะครับแล้วเขาก็ประกาศว่าถ้าเกิดได้แชมป์เขาจะเหมือนกับเชื้อเชิญให้เข้าศูนย์ฝึกประมาณ2เดือนครับเพิ่นเทมไปได้แชมป์2เดือนติดกันนะครับก็เลยได้เข้าศูนย์ฝึกเนี่ยก็ขอขอบคุณ
1: ได้แชมป์2เดือนติดเลย2รายการเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้โหก็ถือว่าเป็นความสามารถของน้องเทม
0: ใช่ครับ
1: ที่เข้ามานี้ได้เพราะว่า
0: เราควอลิฟาย
1: ชนะควอลิฟายเข้ามาผ่าน
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็พูดถึงเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วหรือว่าปีนี
0: ้ปีนี้ครับ
1: ปีนี้เลยเหรอ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ก็คือเขาประกาศกฎเกณฑ์เดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าถ้านักกีฬาน้องๆรุ่นอายุไม่เกิน15ท่านใดที่สามารถเป็นแชมป์ได้นะครับก็จะเชิญเข้า
1: โหนี่ถ้าเกิดน้องเทมได้มีโอกาสติดในกรณีที่ได้ทุนหรือว่าได้ควอลิฟายผ่านไปอังกฤษนี่คุณพ่อสบายเลย
0: ครับครับ
1: ก็อยู่ที่นู่นนี่เส้นสายต่างๆพรรคพวกต่างๆนี่เยอะแยะเลย
0: ก็ยังพอมีครับและอีกอย่างนึงเทมตอนนี้ถือสัญชาติอังกฤษด้วยนะครับ
1: เออเ
0: ป็นอังกฤษกันด้วยครับ
1: ได้2สัญชาติดิ
0: แพ้ได้2สัญชาติ
1: โอ้โห
0: ครับก็ไม่มีปัญหาทางด้านวีซ่าด้านอะไรพวกนี้
1: ผมโชคดีแล้วผมได้ถ่ายรูปกับแชมป์โลกแล้วเมื่อกี้นี้นะภาพเมื่อกี้นี้ถ่ายหน้าอสมทนี่ก็จะบอกว่าเวลาที่เป็นแชมป์โลกในภาพนี้ออกมาอะไรประมูลราคาได้แล้วแน่ๆ
0: อาจจะเอามาทำเป็นป้ายไวนิลแขวนตั้งแต
1: ่โอ้โห
0: ติดลงมาเลยครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: น้องเทมมีนักสนุกเกอร์ในใจไหมครับชอบใคร
2: ชอบไบรท์เซลวี่ครับ

0: เขาเป็นคนที่แบบใช้สมองเลยครับแล้วก็คบเพื่อนครับสามารถแก้เกมได้ตลอดเวลา
1: โอ้น้อยคนนะชอบเซลวี่นะเพราะเซลวี่ทุกคนบอกแทงหน้าเบื่อมากแต่น้องเทมชอบนี่แสดงว่ามีรูปลักษณ์ลักษณะการแทงที่น่าจะคล้ายๆมาร์คเซลวี่มั้ยแน่ๆเลยเนี่ย
0: ครับครับ
1: ส่วนใหญ่เน้นกันหรือไงหรือว่าเน้นบุกเวลาเราเล่น
0: เดนรอจังหวะ2แล้วก็เ
1: ขาเป็นสแลมต้องใจเย็นมากเพราะสนุกเกอร์จังหวะ2เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคำให้คำสนใจเท่าไหร่คุณพ่อชอบแบบเกมบุกหรือชอบแบบจังหวะตั้งรับ
2: คือ
1: ความรู้สึกของสนุกเกอร์
2: ความรู้สึกของคือจะสังเกตว่าคนที่เน้นบุกจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่ว่าในบางครั้งก็ต้องดูด้วยว่าจังหวะนั้นจะบุกหรือจะรับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วอย่างจีนเงี้ยที่ได้2แชมป์โลกล่าสุดเนี่ยเขาก็เน้นแม่นนะครับเน้นบุก
1: ก็ผมว่านะสนุกเนี่ยบุกซีซัวก็ตายเหมือนกันนะถ้ามันไม่แม่น
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าคนที่ลงมาแข่งกับเราเนี่ยผมว่านั้นมือ1ถึง100นะหมดโต๊ะได้ทุกคนแหละ
2: ใช่ใช่
1: มือ1ถึง100เนี่ย
2: ถูกครับ
1: เพราะว่ามันหมดโต๊ะได้ทุกคนทุกคนพลาดมันก็หมดได้หมดอ่ะ
2: ครับ
1: แต่สนุกเกอร์มันเป็นกีฬาอย่างนึงคือต้องพลาดให้น้อยอ่ะ
2: ถูก
1: ใช่มั้ยน้องเทม
0: ใช่ครับ
1: สมมุติว่าสังเกตได้มั้ยล่ะระดับโลกอ่ะพลาดกันไม่เกิน2ไม้นี่จบแล้วนะสมมุติพลาดไม้นี้ไม่เป็นไรเขาแข่งไม่ได้พอพลาดไม้2อีกทีเนี่ยเรียบร้อยเลยส่วนใหญ่เห็นแปลกมากเลยคือไม่รอดนะเพราะฉะนั้นน้องเทมว่าเราแทงแม่นเนี่ยในความรู้สึกของเราแทงแม่นเนี่ยมันเกิดจากการฝึกซ้อมหรือที่เราเห็นว่าลูกเนี้ยลงแน่ๆชัวร์ๆเนี่ยมันเกิดจากการฝึกซ้อมหรือเรามีความมั่นใจด้วยตัวเอง
0: ทั้งสองอย่างเลยครับ
1: ทั้งสองอย่างเลยใช่ไหมตอนนี้โค้ชของน้องเทมเป็นใครครับ
0: ก็มีอาจารย์ตุ้มครับ
1: อ๋ออาจารย์ตุ้ม
0: อ
1: าจารย์ตุ้มที่วันนั้นแต่พี่คมเข้าไปเจอถูกไหม
0: ใช่ใช
1: ่ก็ถือว่าอาจารย์ตุ้มแล้วอาจารย์ตุ้มหลักๆเขามีเทคนิคยังไงสอนที่น้องเทมมั่นใจในการเล่นสนุกเกอร์มากใหม่
0: ๆสอนแตกกลุ่มครับสอนแทงลูกไซส์ครับ
1: ก็คือแตกกลุ่มเลยแล้วก็แทงลูกไซ
0: ส์แล้วก็ส่งคิวให้ตรงครับแทงลูกหลุมยาวเพราะผมแทงหลุมยาวไม่ค่อยดีครับ
1: โอ้หลุมยาวมันส่วนใหญ่ก็มันจะมีปัญหาเรื่องใช้เน็ตล่ะใช้เน็ตส่วนใหญ่น้องเทมชอบไหมใช้เน็ต
0: ก็ได้คร
1: ับได้อยู่นะ
0: พอได้
1: ส่วนใหญ่นักสนุกเกอร์คุณพ่อมันจะกลัวเรื่องเน็ตนะ
2: ใช่
1: ใช้เน็ตเนี่ยจะแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร
2: ่ครับแต่เด็กๆเนี่ยใช้เน็ตดีนะเพราะว่าตัวเขายังสูงไม่ถึงเขาก็เลยต้องใช้เน็ตเก่งนิดนึงครับ
1: เขาเด็กๆนี่จะได้เปรียบ
2: ใช้เน็ตเพราะว่าพอตัวเขามาถึงโต๊ะอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เล็ดอยู่เรื่อยๆเขาก็จะเล็ดก็เลยกลายเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของเขาเลยอุ
1: ปกรณ์ที่ดีของเขาเลย
2: ใช่ครับใช่
1: เมื่อเช้าคุณพ่อผมได้ดูสนุกเกอร์แขนขาดสองข้างเลยแต่ใช้เท้าแทง
2: ครับ
1: แม่นมากโอ้โหแต่ละคนนี่มันก็มีอะไรที่มันแบบประหลาดนะบางคนก็แขนเสียไปข้างนึงต้องแทงมือเดียวถูกไหม
2: ครับ
1: แต่กลายเป็นแทงดีกว่าคน2มืออีกเล่น2มือสูงมือสู้ไม่ได
2: ้ครับ
1: เนี่ยอันนี้มันก็เป็นพรสวรรค์กับพรแสวงเนาะ
2: ใช่
1: คือต้องน่าจะต้องซ้อมหนักกว่าคนอื่นนั่นแหละตอนนี้ในฐานะที่เรามีมือทั้ง2ข้างเนี่ยน้องเทียมว่านักสนุกเกอร์ที่ได้แทงมือซ้ายกับมือขวาเนี่ยมือไหนน่าจะแทงได้ดีกว่ากันคุณพ่อว่ามือไหนน่าจะได้เปรียบกว่า
2: ให้เทมตอบก่อน
1: เทมตอบก่อน
0: ผมว่าเหมือนกันหมดแล้วครับแต่ว่าเราต้องวางขาไว้ที่พยายามวางขาไว้ที่แขนฝันที่เราถนัดครับฝันที่เราแทนได้อย่างเราถนัดมือขวาเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะเลื่อนเล่นเลื่อนวางขาเนี่ยไปอยู่ฝั่งขวาจะได้ไม่ต้องใช้เลยครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าจุดขาดีนะถือว่าวางขาได้ดีคุณพ่อว่าไงมือซ้ายมือขวา
2: คือถ้าทำได้ทั้งสองมือเนี่ยผมว่าได้เปรียบเยอะนะครับ
1: แต่ส่วนใหญ่มันไม่ได้
2: มันไม่ได้
1: ใ
2: ช่มันไม่ได
1: ้เอฟเราก็ซ้ายอย่างเดียวอ่ะเอฟเราก็ซ้ายอย่างเดียวป๋องเราก็ขวาอย่างเดียวเหมือนกัน
0: ใช
1: ่แต่จีนซ้ายขวาสบายมาก
2: เขาฝึกมาใช่ใช่
1: เขาถูกฝึกมาลอนนี่ซ้ายขวาสบายมากแต่ผมก็มองว่าถ้ากรณีคนที่ถนัดซ้ายธรรมชาติถนัดซ้ายธรรมชาติ
2: อ่
1: ะเนื่องจากบ้านเราเนี่ยถูกฝึกให้ใช้มือขวา
2: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นขวาเนี่ยถูกบังคับให้ใช้แต่ได้ซ้ายเป็นของแถม
2: ครับ
1: เพราะนั้นคนที่ถนัดซ้ายในบ้านเราที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาก็จะแทงได้ดีกว่าคนที่ใช้มือขวาถูกไหมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างซันเนี่ยเขาแทงซ้ายธรรมชาติถูกไหม
2: ครับ
1: แต่ขวาเขาก็แทงได้
0: ใช่ใช
1: ่เพราะอะไรเพราะหนึ่งขับรถเขาก็พวงมาลัยขวาถ
2: ู
1: กบังคับเก ินข้าวพ่อแม่ก็ต้องถูกบอกลูกอย่าใช้มือซ้ายนะลูกให้ใช้มือขวาเขาก็ถูกบังคับให้ใช้มือขวาทั้งที่เขาไม่อยากใช้อ่ะแต่บอกถูกบังคับให้ใช
2: ้
1: ถูกไหมเพราะนั้นคนมือซ้ายก็เลยได้ของแถมไปเป็นพรสวรรค์แล้วน้องเทมได้ไหมมือซ้ายได้ไหม
0: ยังฝึกอยู่ครับ
1: ต้องฝึกนะต้องฝึกเพราะว่าลุงคมว่านักสนุกเกอร์ถ้ามันซ้ายได้ด้วยขวาได้ด้วยเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดที่สุดแล้วมันได้เปรียบมันได้เปรียบคู่แข่งมากๆนะฮะคราวนี้คุณพ่อในอังกฤษเนี่ยที่คุณพ่อไปอยู่มานานถึง3ปีเนี่ยได้ไปดูเขาแข่งระดับโลกมั้ย
2: ครับได้มีโอกาสไปดูที่ Crucible Theater 3ครั้ง
1: 3ครั้งเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: บัตรแพงไหมครับ
2: บัตรก็ถ้าผมเคยได้ไปดูรอบแรกตอนนั้นประมาณ10ปอนด์นึง10ปอนด์ก็450บาทรอบแรกได้เห็นตอนปี19ปี2000ครับซีเฟนเฮนรี่เจอกับสจวตบิงแฮมรอบแรกเลยครับซีเฟนเฮนรี่เป็นแชมป์เก่า
1: 10ปอนด์นี่ถือว่าถูกมากนะ
2: ถูกมากคือตอนนั้นมันกี่ปีแล้ว2ประมาณ26ปี
1: แล้ว
2: นะ
1: ถ้าเป็นสมัยนี้ตอนนี้มันน่าจ
2: ะสมัยนี้น่าจะแพงมากนะครับ
1: 1,000 ปอนด์ได้ไหม
2: ไม่ถึงครับ
1: 100ปอนด์ได้ไหม
2: 100ปอนด์น่าจะได้ครับ
1: 100ปอนด์ 4,000 กว่านะ
2: ใช่ครับ100ปอนด์
1: ก็4ปอนด์45ใช่4,000กว่า
2: 4,000กว่าใช่ครับ
1: ก็เอาเรื่องอยู่นะ
2: แต่สมมติเขาจะเป็นตั๋วที่แบบว่าเขาจะให้ hospitality ด้วยหมายความว่ามีบุฟเฟ่มีอาหาร
1: ด้วยนั้นด้วยมีอาหารด้วย
2: ใช่ครับแต่บรรยากาศค่อนข้างจะดีมากเลยแบบ
1: อยากให้คุณพ่อเล่าบรรยากาศใน Crucible ให้ฟังหน่อยเพราะว่าผมว่าหลายคนเนี่ยที่ไม่เคยไปอ่ะ
2: คร
1: ับ ช่วยเล่าบรรยากาศหน่อยว่าเข้าไปเป็นยังไงบ้าง
2: บรรยากาศเนี่ยแค่ตอนที่ในห้องโถงเนี่ยเขาก็จะมีถ้วยต่างต่างการนะครับมาให้ดูนะครับมาสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็มีแชมป์เก่าๆที่เป็นประวัติแชมป์เก่า
1: แต่คนที่แรกมาเลยไล่กันมาเลย
2: ไล่มาเลยครับครับแล้วก็พอเข้าดูในสนามเนี่ยทุกคนจะเงียบหมดแล้วสนามเนี่ยมันค่อนข้างจะเล็กนะครับอย่างบางท
1: ีคนได้สักกี่คนนะคุณพ่อ
2: ประมาณไม่เกินพันคน995เลยผมไม่แน่ใจตัวเลข
1: นะ
2: ไม่ถึงพันครับแต่ในอนาคตก็จะขยายจะเพิ่มอีก500เป็น 1,500 รู้สึก
1: คราวนี้ผมถามว่า
2: ครับ
1: ครูเซเบิลเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะมาทำไอ้เนี่ยเขาเป็นอะไรมาก่อนฮะ
2: เขาเป็นโรงละคร
1: แสดงว่าตอนนี้คือไม่เล่นละครแล้ว
2: เล่นเขาก็เล่นอยู่ครับแต่ว่าพอช่วงชิงแชมป์โลกเนี่ยเขาก็จะปิดโรงละครเนี่ยเพื่อสนามแข่ง
1: เอาแล้วรูปพวกนี้ที่มันติดอยู่แล้วก็ต้องรื้อออกเนี่ย
2: ใช่เขาก็เอาออก
1: อ๋อแล้วมาติดใหม
2: ่ครับ
1: อ๋อ
2: ก็คือเป็นสนามกัน
1: แต่พอช่วงแข่งชิงแชมป์โลกอย่างเดียวที่มารูปมาติดใหม่
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นโรงละครก็คือจะไม่มีรูปพวกสนุกเกอร์อะไรเลย
2: ไม่มีโรงละครก็มีการแสดงทุกอาทิตย์ที่คนปกติดูก็จะจุโรงละครได้ประมาณ1,000คน
1: ก็เป็นพวกอะไรนะโอเปร่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับเป็นเหมือนกับโรงละครราชดาไลเทเตอร
1: ์
2: ของเราเนี่ยครับ
1: จะใช้เฉพาะครูเซเบิลก็คือช่วงแข่งขันเท่านั้น
2: ใช่ครับ
1: 1เดือนอ๋อนี่คือบรรยากาศนะแล้วก็คุณพ่อได้ดูกี่ครั้งนะ3ครั้ง
2: 3ครั้งครับ
1: ครั้งที่3นี่ห่างกันเยอะมั้ยฮะ1 2 3
2: ผมไปดู2000 2002แล้วก็2010ครับ
1: โอ้โหอีก8ปีนะ
2: เออ8ป
1: ีอ่ะอยากดู2010ช่วยเล่าบรรยากาศ
2: 2010เนี่ยเป็นคล้ายๆบัตรเชิญไปครับคือคล้ายๆเขาเหมือนเป็นการรีแมตช์ของซีฟเดวิดเจกับเดนนิสเทเลอร์ของปี1985
1: เดนนิสเทเลอร์ที่ใส่แว่นนั้นน่ะ
2: ใส่แว่นน่ะที่เขาได้1แชมป์โลกครับเขาทำการรีแมตช์ชกครบรอบ25ปี
1: รู้สึกวันนั้นเดนนิสเทเลอร์ที่ได้แชมป์ชิงดำนะคุณพ
2: ่อชิงดำครับใช่ครับ
1: ชิงดำกับใครนะ
2: ชิงดำกับสตีฟเดวิด
1: นี่แหละอ๋อแล้วก็ได้ชนะ
2: สตีฟ
1: เด
2: วิด
1: รู้สึกสตีฟได้สู้ก่อน
2: เ
1: ช็ดแทงไม่ลง
2: เช็ดบางไปครับ
1: แล้วก็เดนนิสเทเลอร์ก็มาเช็ดรุ่นนั้นลงได้แชมป์ครั้งเดียว
2: ครั้งเดียวครับ
1: เหมือนอะไรเทเลกิฟฟิต
2: ใช่เหมือนเทเลกิฟฟิตเหมือนชวดบิงแฮมเหมือนนิวโรเบอร์สันตอนนี้เพิ่งจะได้ครั้งเดียว
1: ได้ครั้งเดียวหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหแต่สตีฟนี่6ครั้งนะ
2: ใช่ครับใช่
1: มาตรฐานผมเคยซื้อหนังสือสตีฟเดวิดมาอ่านนะที่สอนสนุกเกอร
2: ์ครับผม
1: เขาก็มีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนกับโค้ชทั่วไปนะหนังสือเล่มนี้หายไปแล้วหาเท่าไหร่หาไม่เจอเสียดายมากเลยแปลไทยด้วย
2: มีครับผมยังมีนะถ้าพี่คมอยากได้เดี๋ยวยังมีก๊อปปี้ไหม
1: ผมอยากได้เอามาอ่าน
2: รอบมีครับที่บ้านตอนนี้เขาเหมือนกับพิมพ์มาใหม่เป็นสีขาวอาจารย์ตีพีดีเอสก็มีจำหน่าย
1: ข้างหน้าปกเป็นสตีฟเดวิดกำลังแทงเลย
2: ปมแทงแล้วข้างหลังปกเนี่ยเป็นสตีฟเดวิดที่แทงโต๊ะเล็กๆมัน
1: ใช่เล่มนี้แหละผมเคยซื้อมาแล้วก็หายไปแล้วไม่รู
2: ้มีครับที่บ้านยังมี
1: อยู่พี่คมได้ขอเล่มหนึ่ง
2: ได้เดี๋ยวมาให้พี่คมได
1: ้แหมอย่างนี้คราวนี้ถามน้องเทมหน่อยน้องเทมตอนนี้สนุกเกอร์เนี่ยที่เล่นๆอยู่เนี่ยตอนนี้ลูกที่เราคิดว่าโอกาสที่ทำเบรกอะไรพวกนี้เราถูกเรียนมาถูกฝึกมาต่างเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่อนาคตเราเนี่ยจะแทงได้ถึง147แต้มมั่นใจไหม
0: ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้
1: ต
0: ตัฟฟ์ฟืออีกเยอะ
1: เลย

0: โอ้ทำไมเราไม่มั่นใจว่าเราจะให้ได้147อ่ะมันไม่แน่จังหวะไปเข้าเบรกมาเราปึ้งปึ้งปึ้งเป็นไปได้ไหม
1: ถ้าอนาคตเป็นไปได
0: ้นะอนาคตนะเนี่ยผมว่าเด็กไทยตอนนี้นะครับเด็กไทยที่แทงโอ้โหแต่ละคนแทงดีมากคุณพ่อใช่ไหมผมไปดูที่แรงกิ้งตรงเกียรติธดานะ
2: ครับผม
0: ผมเคยเห็นน้องต้องทาม
2: อ๋อต้องทามกันทามอ่าครับ
0: เล่นกับผู้ใหญ่อ่ะอายุ28ต้องทามเบรกไว้48แต้มไม้เดียวไม้แรก
2: ครับ
0: โอ้โหผมแบบผมอึ้งมากก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่ละคนนี่เก่งๆทั้งนั้นนะโอ้โหเบรกแต่ละทีน้องเกตแปนอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ชนะลมสุรินน้องมิกชนะเอฟนครนายก
2: ครับ
0: น้องมิกออกรายการแล้วนะ
2: ครับออกแล้วครับ
0: น้องมิกก็โอ้สนุกสนานเหมือนกันนะเป็นแบบเด็กที่ร่าเริงนะก็อยู่ในค่าย S1 นั่นแหละ
2: ใช่ครับ
0: นะคราวนี้ S1 เนี่ยเขาสอนเรื่องสนุกเกอร์อย่างเดียวไหมมีอย่างอื่นที่เขาใส่เพิ่มเติมไปให้กับเราได้มีความรู้อย่างอื่นไหมนอกจากสนุกเกอร
1: ์มีจิตวิทยาก็โภชนาการ
0: อ๋อเหรออ่าโภชนาการมันเป็นยังไงไหนน้องเทมช่วยเล่าให้เพื่อนๆที่จะเข้าไปในค่าย S1 เขาได้ฟังหน่อย
1: ก็มีว่ากินอันนี้จะได้กี่พลังกิจรากิจแคลอรี่ครับแล้วแต่ละวันเราควรจะกินเท่าไหร่อ่ะกินพลังงานแคลอรี่เท่าไหร่อ่ะ
0: อ๋อเขาจะมีบอกจำนวนปริมาณแคลอรี่เลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วทุกวันนี้แคลอรี่ต่างกันไหมหมายถึงว่าทุกวันใกล้ๆเคียงไหมหรือว่าต้องกินเหมือนกันหมดทุกวัน
1: ใกล้เคียงนะครับ
0: อ๋อเหรออืมเห็นบอกมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งน้องอะไรนะ
1: อีฟครับ
0: น้องอีฟใช่ไหมโอ้น้องอีฟนี่เป็นเด็กผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะ9ขวบได้มั้ย
1: 78ได้ม
0: ั้ย78ขวบโอ้โหแล้วเข้าไปอยู่ในค่ายอย่างนี้เนี่ยทาง S1 เขามีเรื่องของการเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเขาให้เราเรียนช่วงไหนหรือว่าอยู่ในค่ายทั้งตลอด2เดือนนี่คือต้องอยู่ในค่ายทุกวันเลยคุณพ่อ
2: คือทาง S1 เขาก็ออกหนังสือนะครับขอความรู้เคราะห์จากทางโรงเรียนครับว่าขอให้เปิดเป็นโอกาสของนักสนุกเกอร์ที่ได้เข้ามาอยู่ในค่ายในแคมป์เนี่ยครับก็ขอความรู้เคราะห์จากทางโรงเรียนทั้งทางโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือดีครับ
0: อ๋อครับ
2: แล้วก็แต่ถ้ามีงานที่จะต้องทำส่งก็นั่งทำอย่างมิกเงี้ยนั่งทำกันบ้านกับทุกวันเลยครับ
0: ที่ S1 นะ
2: ที่ S1 ตอนวันสักทุ่มนึงผมได้ข่าวว่าเขาต้องนั่งทำกันบ้าน
0: อ๋อก็คือไม่ให้เสียการเรียน
2: ไม่ให้เสียการเรียนครับ
0: แล้วซ้อมกี่โมงถึงกี่โมงครับน้องทีม
1: ซ้อมแปดโมงถึงบ่ายสามครับอย่างน้อยแล้วก็ถ้ามีตัวว่าผมก็ซ้อมต่อถึงสามทุ่มครับ
0: อ๋อ
1: คือสามทุ่มเขาก็ให้ขึ้นห้องนอนแล้วครับ
0: อืมก็คือเอาไว้ว่าถึงเวลานอนก็ต้องนอนอ่ะ
1: ใช่
0: เวลาเล่นก็เต็มที่
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้สมมติในกรณีที่เราอยากจะซ้อมเพิ่มเติมอะไรต่างๆเขาไม่ว่าเลยใช่ไหมหรือว่าถึงเวลานอนต้องไปขึ้นเลยเรียบร้อย
1: ต้องขึ้นเลยครับเขาบอกสาธุเขาขึ้นได้ปัดตัวขึ้นได้เลย
0: นั่นแสดงว่า8โมงเราลงมานี่คือเล่นเลยมีโค้ชมารอเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหก็เป็นการฝึกแบบเอาจริงเอาจังนะครับแต่บ้านเราอ่ะคุณพ่อผมว่านะยังไงก็ในการพัฒนาเรื่องพวกนี้มันก็ติดเรื่องพรบแหละถูกไหมฮะเพราะตอนนี้รายการสนุกเกอร์99เราวันนี้ก็จัดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก็อยากฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ติดตามสนุกเกอร์99ในทาง TikTok นะฮะเราก็จะไปจัดทาง TikTok เพิ่มเติมนะครับนี่ก็มีคนทักมาสวัสดีครับพี่คมนะฮะแล้วก็น้องเทมนะฮะนะครับแล้วมีโค้ชเต้ยด้วยนะครับก็ท่านใดนะครับที่อยากจะติดต่อทางผ่านรายการก็ส่งเมสเสจได้นะครับ4689899นะครับหรือทาง YouTube ก็คือสนุกเกอร์99นะฮะก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับส่งข้อความมาได้เท่ากับตอนนี้น้องเทมนะฮะซึ่งเป็นอะคาเดมี่ของทาง S1 แล้วก็คุณพ่อน้องเทมนี่ท่านเป็นด็อกเตอร์นะฮะแล้วก็อยู่ที่อังกฤษ13ปีตอนนี้ก็ชอบสนุกเกอร์ก็มาเอาดีทางสนุกเกอร์ให้กับทางลูกชายคนเก่งหัวแก้วหัวแหวนนะครับคุณพ่อมีลูกกี่คนฮะเนี่ย
2: มีคนเดียวครับ
0: โอ้โหความหวังของหมู่บ้านนะตอนนี้นะ
2: ใช่ครับ
0: น้องเทมก็ต้องเป้าหมายนี่อยากไปแชมป์โลกป่ะเนี่ย
1: อยากเลยครับ
0: เหรอ
1: แต่ต้องไปโปรให้ได้ก่อน
0: เป็นโปรที่ต้องทำไงถึงเป็นโปร
1: ก็ตอน
0: 1ใน64
1: ต้องแทไว้เดียวขาดให้ได้ครับ
0: อ๋อต้องไม้เดียวขาดอย่างเดียวเลย
1: ต้องเปรย์50สม่ำเสมอบ้างกว่าดีครับ
0: อืม
1: ผมเปรย์ได้แค่40แล้วก็หมดแล้ว
2: ครับขอเสริมนิดนึงพี่คงว่าคือการจะเป็นโปรเนี่ยจะต้องไปลงแข่งที่เขาให้ตั๋วเทิร์นโปร2ปี ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็มีรายการ Q School ช่วงเดือนพฤษภาคมครับ
0: เอออ
2: ันนี้ให้4ใบ
0: อันเนี้ย
2: ครับ
0: อันนี้เคยคิดจะให้น้องเทไปลงแข่งขันมั้ย
2: อ๋อเพิ่งไปลงแข่งมาพฤษภาคมครับไปลงมาแล้วครั้งแรกเลยครับ
0: เขาให้แข่งได้2รอบใช่ไ
2: หมใช่ๆครับรายการที่1กับรายการที่2
0: รู้สึก4คนนี้น่าจะเป็นแมนนครปฐม
2: เออ1คนแล้วก็เป็นคนจีน3คนเหมือนปีที่แล้วครับ
0: จีนได้ไป3เลยเหรอ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อ
2: ครับแล้วก็มีรายการ Q School นี่แล้วก็จะมีรายการ U18 ซึ่งล
0: ่
2: าสุดปีนี้ก็จัดที่บัลแกเรียนะครับปีหน้ายังไม่แน่ใจเนี่ยอันนี้จะให้ U18 1ใบแล้วให้รุ่นโอเพ่นอีกใบนึง
0: โอ้โหแล้วไปแข่งที่บัลแกเรียนี่ใครค่าใช้จ่ายใครอ่ะ
2: ก็ต้องหาสปอนเซอร์กันอย่างเงี้ยครับ
0: หรือถ้าเราจะไปเองก็ได
2: ้ก็ไปเองก็ได้ครับ
0: ค่าสมัครเท่าไหร่คุณพ่อ
2: ค่าสมัครไม่แพงนะประมาณ100ยูโรมันเอ้ยรุ่นเด็กน่าจะ60ยูโร
0: 100ยูโรก็ประมาณ 3,000 เอง
2: เออใช่ครับ
0: แต่ค่าตั๋วไปอะดิ
2: เออครับ
0: ค่าตั๋วไปกลับไปอยู่นู่น
2: ครับอย่างล่าสุดเพิ่มศรีราชานี่เข้าถึงรอบ4คนสุดท้ายเลยครับ
0: ที่บัลแกเรียนะ
2: ที่บัลแกเรียรุ่น U18 เนี่ยครับ
0: อ๋อ4คนท้ายแต่ไม่ได้แชมป
2: ์อ๋อ U19
0: ไม่ได้แชมป์ก็เลยไม่ได้ตั๋ว
2: ไม่ได้ตั๋วแต่ว่าก็ได้รับสิทธิ์เชิญไปแข่งในรายการชิงแชมป์โลกที่ Crucible เหมือนกันที่รอบคัดเลือกครับ
0: อ๋อเพราะอันดับ4นะ
2: ใช่ครับก็คือทาง World Snooker บางทีเขาก็ให้ความอนุเคราะห์นักกีฬาที่เหมือนจะเข้าป้ายแล้ว
0: มันก็แบบน่าจะอีกหน่อยนึง
2: ใช่ครับ
0: เหมือนกับนักกีฬาสนุกเกอร์ที่เขาเลิกไปแล้วอยากจะกลับมาเล่นใหม่อย่างเงี้ยเขาก็จะให้โอกาสอย่างสตีเวนเฮนดี้ให้เข้ามาก็รู้สึกยังไม่รอดนะสตีเวนนี่ก็กลับมาแทงไม่ดีเท่าไหร
2: ่ครับ
0: นะเจอนักสนุกเกอร์กี่คนก็กลายเป็นแค่ทางผ่านเขาก็คงจะเบื่อแหละถ้าแพ้บ่อยๆอ่ะระดับสตีเวนเฮนดี้เนี่ยโหแชมป์โลก7สมัยอะนะมาถึงก็ตกรอบแรกตกรอบแรกมันก็ไม่สนุกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ธรรมดาแล้วครับคลื่นลูกเก่ามันก็ต้องเข้าฝั่งไปคลื่นลูกใหม่อย่างน้องเทมนี่ก็ต้องเข้ามาน่ะโด่งดังในวงการ
2: ครับ
0: นะแต่ผมก็เชื่อว่าในค่าย S1 เนี่ยที่คุณ S เขาดูแลอยู่เนี่ยน่าจะเป็นค่ายที่เพาะนักกีฬาทีมชาติได้เยอะมากโดยเฉพาะเด็กๆที่กำลังก้าวเข้ามานะที่ดูแลอยู่เนี่ยแต่ละคนก็รู้สึกจะลำหักลำโค่นดีมากนะตอนนี้8คนที่อยู่ในค่าย S1 นี่ใครบ้างที่มีลักษณะพิเศษที่น้องเทมเห็น
1: มีพี่ PPที่น่าจะดีสุดมาตรฐานการได้ดีสุดฟอร์มการเล่น
0: อ๋อพี
2: สารคามครับ
0: แต่ผมก็ยังเห็นว่าเขาไปแข่งที่เอ็กซ์แลนด์นะที่แข่งคิวสกูไอเดอร์นะไอของสมาคมเกียรติธดา
2: อ๋อครับ
0: นะรู้สึกกระตกรอบแรกเหมือนกันนะ
2: แต่รายการที่ผ่านมา
0: แต่ว่าร
2: ายการที่แล้วเขาเข้าถึงรอบ16
1: เข้ารอบ16สองรายการเลยคร
2: ับ
1: ไปต่างจังหวัดสองรายการ
0: โอ้ได้ไปต่างกว่า2รายการเลยโอ้โห
2: มัน
0: ก็
2: เก
0: ่
2: ง
0: นุกสงขาก็ตกรอบนะที่ไปรอบเนี่ยที่บุรีรัมย์นี่ก็ตกนะแพ้รู้สึกจะแพ้ฝรั่งนะแพ้
1: กีซ่าแพ้ฟิลี
0: คร
2: ับ
0: โอ้ฟิลีนี่คือลูกชายของสตีเฟนลีใช่ไหม
2: ใช่
0: โอ้โหนั่นก็ในไม่ธรรมดาเหมือนกัน
2: คร
0: ับ นะเพราะฉะนั้นก็อ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับลืมไปเลยดูนาฬิกาแป๊บนึงครับ
3: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบรรณ
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Code Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดารัตนสุบัน
0: ครับสวัสดีครับเราพบกันช่วงที่2นะฮะสนุกเกอร์99นะครับก็เป็นช่วงเวลาสุดท้ายนะครับของรายการณวันนี้นะฮะก็พบกับสนุกเกอร์99นะในทาง TikTok ในครั้งต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่เป็น FC ในวงการสนุกเกอร์นะครับก็ฝากรายการสนุกเกอร์99ไว้ด้วยนะครับอ่ะเรามาคุยกันต่อกันน้องเทมในฐานะที่เราอยู่ในวงการสนุกเกอร์เข้ามาได้ 3-4 ปีเนี่ยน้องเทมคิดว่าในการพัฒนาวงการสนุกเกอร์เนี่ยน้องเทมในฐานะเป็นเยาวชนเนี่ยอยากจะเห็นอะไรบ้างที่มันเจริญเติบโตในกีฬาสนุกเกอร์บ้างครับมีไหมในความคิดส่วนตัวตอนนี้มีไอเดียใหม่ๆไม่อยากจะเห็นวิธีการต่างๆของกีฬาสนุกเกอร์เช่นแทงสนุกทำไมนะทำไมเขาต้องมีกติกาไอ้เทคนิคในแก้สนุกติดชิ่งอะไรต่างมันทำให้เราแทงยากขึ้นอะไรต่างพวกนี้มันมีอยากจะทำให้มันแทงง่ายขึ้นมีไหมเราคิดเองได้มั้งไหมมีไหม
1: มีเราต้องฝึกซ้อมจนให้มันแน่นอนมากขึ้น
0: ลูกยากอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่
0: เรารู้สึกว่าแล้วลูกกันเนี่ยผมสังเกตนะคุณพ่อเวลาเราแทงสนุกเนี่ยไอ้คนที่มันกันดีๆเนี่ยโอ้โหแต่ละลูกนี่มันแบบมันเหนื่อยเหมือนกันนะมันออกมาแต่ละดอกนี่เราแทงแต่ละอันนี้มันยากจนแบบพลาดอ่ะอันเนี้ยต้องยอมรับน้องเทว่าระหว่างลูกกันกับลูกแม่นเนี่ยอะไรซ้อมยากกว่ากัน
1: ผมว่าลูกกันยากกว่า
0: ลูกกันยากกว่าเนาะ
1: ใช่ครับเพราะว่าลงไปเนี่ยเราซ้อมเข้าเบสมากกว่าซ้อมไกลเนาะเพราะว่าเข้าเบสสำคัญมากกว่า
0: อ๋อเข้าเบรกนี่มันต้องมีจังหวะของมันนะคุณพ่อนะว่าต้องแทงลูกนี้ขาวจะไปตรงไหนต่างๆตอนนี้น้องเทมสามารถจะคอนโทรลขาวได้มั่นใจสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่คิดว่าเราสามารถจะพาขาวไปตรงนู้นตรงนี้ได้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์
1: 70-80%
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะคุณพ่อถ้า70-80%นี่ขึ้นโปรได้แน่นะ
2: ครับ
0: นะมันคิวสคูลรอบหน้านี่ต้องได้ไป4คนนะ
2: เราก็
0: เห็นบอกค่าสมัครคิวสคูลที่นี่แพงมากคุณพ
2: ่อก็ 25,000 บาทแต่ว่าเพิ่นมันไม่ต้องมีค่าเดินทางมากเพราะส่วนมากจะหนักไปทางค่าเดินทางกับค่าพักค่าพักก็ต้องจองกับโรงแรมที่เป็นที่สถานที่แข่งด้วยครับครับอย่างถ้าไปบัลแกเรียต้องมีอย่างน้อย 130,000 บาท
0: ไม่รวมค่าสมัคร
2: รวมค่าสมัครต้องมี 130,000 ขั้นต่ำวันนั้นผมเคย
0: อันนี้คิวสกุลบ้านเรา 25,000
2: 25,000 ครับ
0: แต่ไม่ต้องเสียค่าที่พักอะไรนี
2: ่
0: แค่เดินทางไปแข่งแล้วก็จบ
2: ใช่ครับก็พยายามต้องเข้ารอบลึกๆให้ได
0: ้ต้องเทียบไปถึงรอบไหนลูกน้องเอง
1: ก็รอบแรกเลยครับแล้วพอแข่งแล้วทำให้รู้ว่าต้องพยายามมากนี่ครับเพราะมันยากมากครับ
0: ใช่เพราะมือแต่ละคนที่ยอมเสีย 25,000 นี่เขาคงไม่ปล่อยให้เราหลุดเข้าไปหรอก
2: ใช่
0: มันไม่ใช่มืออย่าง400เหมือนไดแรงกิ้ง
2: คร
0: ับแรงกิ้งที่ผมเจอนะคุณพ่อเชื่อมั้ยผมลงไปแข่งผมแข่งโอ้มือคันนี้เขากล้าลงมาสมัครนะเหมือนก็กลายเหมือนว่าเขาอยากมาสนุกสนานมากกว่ามารีแลกซ์มากกว่านะครับ
2: คร
0: ับจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้หวังชนะหรอกแต่แหมได้ใส่ชุดมาแทงมาแข่งได้ถ่ายทอดสดนะจังหวะอาจจะได้มาเจอกับมือดีๆระดับต้นๆของประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นจังหวะมาแข่งเจอกับต๋องสินชอยอย่างเงี้ยเฮ้ยคุ้มแล้วค่าสมัคร400ได้แทงกับต๋องสินชอย3ใน5เกมอย่างเงี้ยได้แทงกับหนูดาวดึงได้แทงกับใครมือดังๆอย่างเงี้ยก็คุ้มแล้วนะครับวันที่ผมไปแข่งเนี่ยผมเห็นกิ๊กพิษณุโลกแทงติดกับผมอย่างเงี้ยผมเฮ้ยในราคานี้มันก็ไม่ได้แพงมากนะสำหรับประสบการณ์นะ
1: ครับ
0: นะยิ่งชนะไปด้วยอะไรต่างๆแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะการมาแข่งแล้วก็ชนะเข้ารอบไปลึกๆเนี่ยน้องเทมลงไปแข่งกี่ครั้งแล้วสำหรับรายการแรงกิ้งต่างๆหรือทุกครั้งที่มาสมัครลงแข่งหมด
1: ลงไป10กว่ารายการแล้วครับ
0: เลอเข้ารอบลึกสุดเท่าไหร่ครับแรงกิ้ง
1: ก็128ส่วนมากครับ128ก็อยากจะเข้า64ให้ได้สักครั้งได้เงิน750สักครั้ง
0: อ๋อ แล้วมันทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะพอจะถึง128มันต้องแข่งกี่ครั้งอ่ะ
1: ต้องแข่งอย่างน้อยชนะชนะ
0: 128ชนะชนะอ่ะสมมุติเราลงไปปุ๊บรอบแรกชนะเนี่ยผ่านไปรอบแรกชนะเป็น100อะไร100เท่าไหร
1: ่คือแล้วแต่ว่าเราจับฉลากเนี่ยเราจะได้วายมั้ยครับคือถ้าไปแข่งวันแรกเลยจะต้องชนะ2แมตช์กว่าจะได้ไป128แล้วแต่อาโชดีก็แข่งแค่แมตช์เดียวชนะก็ได้ไป128
0: อ๋ออย่างน้อยต้องชนะ2แมตช
2: ์ใช่
1: ครับ
0: ถ้า2แมตช์ก็จะได้เป็น128แต่128ก็จะกลายไปแข่ง4ใน7
1: ใช่ครับใช่อ๋อ
0: เห็นบอก4ใน7ก็ได้เงินรางวัลแล้วเนี่ย
2: ใช่ถ้าชนะรอบ
1: ถ้าชนะครับชนะ
0: ชนะ4ใน7อ่ะนะ
1: ใช่
2: ครับแต่มันมีอีกอย่างมือวางครับพี่คมครับคือถ้าเราลงแข่งเรื่อยๆมันจะมีคะแนนสะสมอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะอยู่ในรอบแบบบางทีถ้าคนสมัครเกิน200คนเนี่ยต้องไปควอลิฟายกันรอบนึง
0: โอ้
2: ไปโคดิฟายแล้วเข้ามาแล้วก็ชนะแล้วจะถึง128ครับ
0: อ๋อก็คือต้องชนะอย่างน้อยมา1แมตช์อ
2: ่
0: ะ
2: 1แมตช์
0: ต้องมี1
2: แต่ยังเทมตอนเนี้ยเหมือนกับอยู่ในรอบที่ไม่ต้องโคดิฟายแล้วเพราะว่าคะแนนขึ้นไปถึงแล้วอย่างถ้ามือ1ใน64คนแรกของแรงกิ้งเนี่ยเค้ามาแทงรอบ128เลยครับถ้าเค้าชนะเค้าก็ได้เงิน 7,500 ขั้นต่ำครับ
0: ก็คือเอางี้นะถ้าฟุกรอบแรกได้บายนะ
2: แล้วก็มาชนะ
0: มาชนะอีกรอบนึงก็ได้ 7,500 แล้ว
2: ใช่ครับใช
0: ่โอ้ผมว่าก็มีโอกาสอ่ะ
2: ก็มีโอกาส
0: ถ้าเกิดเราสามารถชนะ2รอบขึ้นไปอ่ะนะ
1: ใช่คร
0: ับ รอบที่แล้วนี่ผมไปพลาดให้กับทางไทเกอร
2: ์
0: จริงๆ2เฟรมแรกเนี่ยชิงดำชิง 3-1 นะแล้วผมได้น้ำเงินจ่อๆเลยนะ
2: คร
0: ับ ผมแทนน้ำเงินไม่ลงแล้วไปจ่อแพ้เลย
1: ใครเหรอทีไทเกอร์เหรอ
0: ทีไทเกอร
2: ์ทีไทเกอร์นักกีฬาเยาวชน
0: แต่ถามว่าแทงผมก็มองแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเวทก็ใกล้เคียงกัน
2: ครับ
0: แต่จังหวะที่เราไม่ควรพลาดเราพลาดเราก็ต้องโดน
2: ใช่ใช
0: ่แล้วเกมที่2ก็ชิงดำก็แพ้
2: คร
0: ับ พอเกม3ขาดเลยเกม3นี่เขาเบรก6-70แต้มเลยไปทะลุเลยก็จบ3-5คือ2เกมแรกเราชนะเขาไม่ได้ครับก็เป็นธรรมชาติแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือสนุกเกอร์ที่เฟรมมันน้อยคุณพ่อแต่บ้านเราก็4ใน7สูงสุดนะ
2: สูงสุด4ใน7
0: ขนาดไปชิงต่างๆมันก็เขาก็ได้แค่4ใน7 15แดง
2: เขาก็เหมือนกับคล้ายๆกับเวอร์สนุกเกอร์เหมือนกันก็เดี๋ยวนี้ควอลิฟายก็4ใน7ส่วนมากนอกจากรายการใหญ่ๆจริงๆถึงก็
0: เพราะการที่จะไปอย่างเอฟกับหมูเนี่ยผมต้องยอมแล้วว่าสภาพจิตใจเขาแข็งแกร่งมากนะ
2: ครับ
0: ที่ต้องเดินทางด้วยตัวเองแล้วก็ต้องไปปักหลักอยู่ที่นู่นเราผมนึกภาพดีๆผมนึกภาพนะถ้าลอนนี่โอซูริแวร์เนี่ยต้องมาปักหลักอยู่เมืองไทยอ่ะ
2: ครับ
0: แล้วต้องมาแข่งกับคนไทยต้องใช้ผมว่าลอนนี่ก็ไม่น่าจะรอดนะถ้าตอนนู้นนะ
2: คร
0: ับ แต่เด็กเราบ้านเราเนี่ยทั้งเอฟทั้งหมูเนี่ยใช้ทุนตัวเองหมดเลยนะไปปักหลักแล้วก็มาถึงทุกวันเนี้ยจนอยู่อันดับ18หรือจนอันดับ46เนี่ยผมว่าเขาทำได้แบบอึดมากเรายกตัวอย่างสมัยตองสิทธิ์ชอยคุณพ่อ
2: คร
0: ับสมัยตองสิทธิ์ชอยได้มีสปอนเซอร์มีคุณทอมมอร์แลนด
2: ์
0: ถูกไหม
2: ครับ
0: ไปสปอนเซอร์ไปให้ทุนไปต่างหาสปอนเซอร์ต่างๆผมว่าตองก็ไม่ได้ลำบากเท่ากับเอฟกับหมูในปัจจุบันถูกไหม
2: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็มีในทุนที่อยู่อังกฤษอยู่แล้วและเห็นฝีมือดีถูกไหมตองก็เลยมีโอกาสได้ไปเล่นครั้งแรกก็ไปปลุกไปกุยทางอ่ะไปบุกเบิกอ่ะถูกไหม
2: ครับ
0: แต่พอมายุคหลังๆเนี่ยมันไม่มีแล้วไงสังเกตเด็กนักสนุกเกอร์ไทยไม่ว่าจะเป็นแซกโซโฟนแซกโซโฟนนี่ทุนพระราชทานเลยนะ
2: ครับ
0: ถูกไหมเขาก็กลับมาเขาก็โอเคอ่ะอาจจะไม่ได้สำเร็จเท่าไหร่แต่เขาก็ได้ไปแข่งแล้วก็รุ่นป๋องไปนี่แล้วก็สุริยาพัทยาถ
2: ู
0: กไหมแต่ละคนก็ไปอยู่ที่นั่นแหละแต่กลายเป็นมีชื่ออยู่แค่นี
2: ้
0: น้องเทมมันยากไหมล่ะ
1: ใช่
0: ไหมเพราะนั้นวันนี้น้องเทมเข้ามาอยู่ในอาชีพนี้เนี่ยคิดว่าเราจะสมหวังหรือผิดหวังมากกว่ากันล่ะน้องเทมว่าอะไรจะมันจะมากกว่ากันผิดหวังกับสมหวัง
1: ว่าผิดหวัง
0: แน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นผิดหวังบ่อยๆเนี่ยถามว่าสภาพจิตใจเราจะอยู่กับมันได้นานขนาดไหนถ้าเราไม่ได้ถูกฝึกมาให้แพ้บ่อยๆนึกภาพดีคุณพ่ออย่างน้องเจแปนน้องไท
2: ม
0: ์น้องมิกน้องกันจิอะไรเนี่ยที่เด็กๆเนี
2: ่
0: ยแน่นอนล่ะโอเคผมมองว่าเขาแทงดีแต่ถ้าเขาเจอดีกว่าดีที่สุด โดนแพ้สัก10ครั้งต่อเนื่องเนี่ยคุณพ่อสภาพจิตใจเขาจะเป็นยังไง
2: ใช่แต่ก็ต้องถูกก็ต้องฝึกมาเพราะว่าอย่างเทมเงี้ยตอน10กว่า11 12ก็สู้รุ่นพี่ๆอย่างพีลมหนาวอะไรพวกนี้เราก็สู้เขาไม่ได้ครับคือเหมือนกับว่ามันก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันในการฝึกฝนขึ้นมาฮะเหมือนกับ
0: ก่อนจะแข็งแกร่ง
2: ก่อนจะแข็งแกร่ง
0: ก่อนจะแข็งแกร่ง
2: ต้องเรียนรู้
0: เหมือนกับถ้าเป็นก้อนหินที่ต้องโดนเผาอ่ะ
2: ครับ
0: ต้องโดนเผาจนแบบแกร่งแล้วอ่ะหล่นลงมาไม่แตกแล้วอ่ะ
2: ครับ
0: โอ้ยแพ้กันแล้วช่างมันแพ้บ่อย
2: ๆ
0: เพราะฉะนั้นความสำเร็จนะน้องเทมมันมีความล้มเหลวอ่ะมากกว่าความสำเร็จอันนี้ก็ฝากไว้ข้อคิดนะเผื่อวันหน้าวันหลังเนี่ยเราต้องไปเจอแมตช์ใหญ่ๆแล้วเราต้องคิดสมมติยกตัวอย่างโอกาสเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะถ้าสมมติว่าเราไปเจอลอนนี่โอซูริแวนอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่เราคิดคืออะไร
1: คิดว่าเราต้องสู้เต็มที่เท่าที่ศักยภาพเรามีครับสู้ให้เขาใหญ่ที่สุดครับ
0: อันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่ถูกนะแต่ถ้าคิดว่าโอ้กูแพ้แน่ถูกไหม
1: แพ้แน่ไม่ต้องแข่งเลย
0: ถ้าแพ้แน่คือเราเสร็จแน่เรากลับบ้านเลยอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นmindsetที่แข็งแรงนะครับสำหรับน้องเทมที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองอีกมุมนึงนะสำหรับ Academy ก็ขอบคุณนะฮะสำหรับ S1 ที่ส่งนักกีฬาหลายๆท่านนะครับเข้ามาในรายการสนุกเกอร์99ก็ต้องขอบคุณคุณชัยพงศ์นะครับคุณ S นะที่มีนักกีฬาดีๆที่จะปั้นขึ้นมาเนี่ยต้องใจรักนะคุณพ่อนะใจไม่รักนี่ผมว่าคุณ S คงท้ออ่ะทุนส่วนตัวด้วยถูกมั้ยฮะแล้วก็กว่าจะมาหาเด็กที่จะเข้ามาในสังกัดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายถูกมั้ยฮะแล้วคุณพ่อมาจากไหนครับเนี่ยมาพาน้องเทมเข้าไปอยู่ในมาจากบ้านอยู่ที่ไหน
2: บ้านผมตอนนี้อยู่พระขนงอยู่แถวอุดมสุขนะครับก็ที่บ้านก็จะมีโต๊ะสนุกเกอร์ตัวหนึ่งเพื่อให้เทมได้ฝึกซ้อม
0: ตัวหนึ่งนี่คือ8ฟุต12ฟุต
2: 12ฟุตครับ
0: มาตรฐานเลย
2: มาตรฐานมาตรฐานครับ
0: อ๋อก็คือว่ากลับบ้านมันก็มีที่แทง
2: ใช่ครับ
0: เล่นกับคุณพ่อนะ
2: ส่วนมากเขาจะซ้อมเองซะมากกว่าครับคือถ้าจะนักกีฬาสนุกเกอร์จะพัฒนาได้เร็วเนี่ยต้องซ้อมเดี่ยวเยอะแล้วก็ลงแข่งบ้างแล้วก็เล่นเป็นคู่
0: เบื่อไหมน้องเทมซ้อมคนเดียวเบื่อไหม
1: ไม่เบื่อเลยครับ
0: คนเดียวเนี่ยสามารถซ้อมได้ถึงกี่ชั่วโมงต่อวัน
1: โอ้ซ้อมได้ทั้งวันเลยสิบชั่วโมง
0: แสดงว่าเราก็ต้องมีรูปแบบการซ้อมเนาะ
1: ใช่ครับมี
0: เราก็ต้องมีรูปแบบการซ้อมอ่ะในฐานะที่น้องเทมผ่านรูปแบบการซ้อมมาเยอะมากเนี่ยบอกให้น้องๆที่จะขึ้นมาเนี่ยรูปแบบยังไงที่ซ้อมแล้วไม่เบื่ออันนี้สำคัญมากนะน้องเทมแนะนำได้เลยเอาพูดได้เลย
1: ก็ผมก็ซ้อมรุ่นหลุมยาวแล้วก็ซ้อมแตกกลุ่มเข้าเวรแล้ว
0: ก็แทงระเบิดกลุ่มแล้วก็แทงเข้าเบรกเลย
1: ใช่ครับแล้วก็แทงรูไซด์เลยคร
2: ับ อ๋อขอเสริมนิดนึงครับคือของอาจารย์ต่ายพิจิตรอ่ะเขาจะมีเหมือนเป็นแบบฝึกหัดแต่ละแบบฝึกหัดนะครับว่าเช่นเราซ้อมหลุมยาวนี่ตั้งเป็นรูปตัว T รูปตัว Y รูปกระดูกงูเรียงไงครับแล้วถ้าสมมติเราแทงชมพูไม่เก่งเนี่ยก็จะมีแทงแดงรอบชมพูแถวนั้นนะครับแล้วก็แทงแดงกับชมพูอย่างเดียวซึ่งถ้าต้องการจะเยาวชนต้องการจะฝึกซ้อมผมก็แนะนำนะที่มันมีเป็นตารางแล้วก็แบบฝึกประมาณ30แบบฝึกหัดค่อยๆฝึกซ้อมไปครับ
0: ไอ้ตรงนี้แหละเพราะผมสังเกตเนี่ยให้ผมเล่นสนุกเกอร์คนเดียวนะไม่เกิน5นาทีผมก็เลิกเพราะผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะไปทางไหนต่ออ่ะคือเราก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเล่นกับเพื่อน4ไม้3ไม้เนี่ยเล่นได้ทั้งวันน่ะ 4-5 ชั่วโมงก็เล่นได้แต่พอให้คนเดียวปุ๊บไม่เอาแล้วเว้ยกูเบื่อแล้วมันเซ็งมันเหมือนว่ามันไม่สนุกอ่ะ
2: ครับ
0: ถูกมั้ยฮะแต่ในการที่เด็กคนนึงต้องถูกซ้อมวันละ8ถึง13ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันต้องรักจริงๆอ่ะมันต้องมีใจอ่ะถูกมั้ย
2: ใช่ครับ
0: อ่ะให้คุณพ่อแทงคนเดียวคุณพ่อรู้สึกเบื่อป่ะล่ะ
2: เบื่อผมแทงอ่ะเดี๋ยวนี้ครึ่งชั่วโมงเมื่อเช้าผมก็ซ้อมอยู่เพราะว่าบ่ายนี้จะไปลงแข่งกับเทมที่ S1 นะครับ
0: อ๋อคุณพ่อแข่งด้วยเหรอ
2: ใช่มาแข่ง48ผมแข่งเพื่อนลูกครับเมื่อเช้าผมก็ซ้อมมา 6:30 7:00 นผมก็เริ่มจะยืนไม่ไหวครับแต่ว่าต้องนับถือว่าซ้อมวันละ8 9ถึง10ชั่วโมงได้เนี่ยโดยที่ไม่งองแงนะครับในเรื่องการฝึกซ้อมถือว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยที่ดีมากเลย
0: ผมก็เชื่อนะว่าต่อไปค่าย S1 เนี่ยนะ Academy เนี่ยจะต้องมีแชมป์โลกเกิดขึ้นแน่นอนแต่จะเป็นใครอันนี้เราก็บอกไม่ได้นะเพราะว่า ดูจากการที่เขาความมีความตั้งใจมีความเอาจริงเอาจังอะไรต่างเนี่ยนะจากการที่ดูแลเด็กกินนอนจ้างโค้ชอะไรต่างมาเนี่ยโอ้โหแล้วก็ส่งไปเข้าอะไรอังกฤษอีกใช่ไหมฮะเพราะถ้าเขาต้องมีทุนไปอังกฤษอีกอะอย่างน้องแมนนี่ก็ทาง S1 ก็ดูแลอยู
2: ่
0: ถูกไหม
2: ครับ
0: แมนนครปฐมเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าวันนี้เขาจะไปกับทางคุณหมูเนี่ยเหลือ2คนแล้วเพราะ F เขาไปรอรอบ64แล้ววันนี้ถ้าเกิดน้องหมูชนะน้องแมนชนะก็เข้าไป3แต่มีแน่ๆหลุดไปแล้ว1ถูกไหมแต่ก็อย่างว่าแหละครับโอกาส2คนนี้ก็50-50เพราะว่าแหมเจอนักสนุกเกอร์ตอนมืออันดับ1ถึง100นี่เป็นไปได้หมดอ่ะ
2: คร
0: ับ คุณพ่อสังเกตไหมนักสนุกเกอร์ดังตั้งแต่ในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอห์นพาลอตสตีฟเดวิดหายไปหมดเลย
2: ครับ
0: พอ60กว่าไปแล้วนี่จบหมดเลยนะ
2: ถ้าแต่เขาก็ยังอยู่ในวงการสนุกเกอร์โดยเป็นนักพากย์ครับเป็นนักพากย์ของ BBC
0: ก็คือ
2: เขาก็ยัง
0: แต่เขาไม่มาเล่นแล้วล่ะ
2: เขาไม่มาเล่นเขาอาจจะไปเล่นโชว์รายการโชว์ทิกช็อตรายการโชว์แบบเปิดตัวอะไรพวกนี้ยังเล่นอยู
0: ่เล่นต่ออยู่นะ
2: ครับ
0: แต่ต๋องเรา56แล้วนะ
2: พี่ต๋องก็ยังอยู่ใน
0: ถือว่ายังอยู่ในกระแสอยู่นะ
2: ยังอยู่ในกระแสอยู
0: ่ยังแบบมีความสนใจยังไปโชว์ตัวนี่เขาเพิ่งกลับจากจีน
2: ครับ
0: มันกับจากจีนไปยังมาแทงมาอะไรต่างอยู่ผมก็เลยมองว่าเออถ้าเรายังรู้สึกว่ามันยังสนุกอยู่อ่ะนะมันก็ยังไปได้
2: ใช่ครับ
0: แต่เรื่องสายตาอะไรต่างเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโดยสัญชาตญาณมันก็โรยล่วงโรยไปโดยตามวัยตามสังขาร
2: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะ
2: ใช่
0: คุณพ่อเคยเบรกได้ถึงกี่แต้มครับ
2: ผมเบรกได้
0: เอาตั้งแต่เล่นสนุกเกอร์ที่อังกฤษเลยอ่ะ
2: 68ครับ
0: โอ้โหไม่ธรรมดา
2: ก็ได้แต่ว่านาน
0: 68นี่ก็ต้องมี
2: 5แดง5แดง5ดำแล้วก็หมดโต๊ะนะแล้วก็เรียงถึงดำหมด
0: โอ้โหก็แสดงเบสิกแข็งแรงนะ
2: ครับ
0: คนที่จะเบรก60กว่า50กว่าขึ้นไปนี่ถือว่าข่าวก็ต้องดีอ่ะเพราะข่าวจะไปมันก็ต้องไปตามรูปตามแรงต่างได้นะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็กำลังแข่งเล่นๆนั่นแหละแล้วมีคนถ่ายคลิปไว้
2: คร
0: ับ ก็ส่งมาให้ผมเป็นเหลืองถึงดำก็มีครั้งเดียวแต่มันเป็นคลิปที่เขาถ่ายเก็บไว้แล้วเราก็ส่งมาก็เป็นอะไรที่เราก็แทงได้นะเหลือถึงดำอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้สนุกเกอร์นะครับมันเป็นกีฬาที่แข่งกับตัวเองมันไม่ได้แข่งกับใครอ่ะบางคนก็แหมบางทีมันก็โมโหนะไอ้ลูกควรจะลงไม่ลงอย่างเงี้ยคือพ่อเคยเจอไหมที่กับแทงแล้วหักไม่คิวอ่ะเคยเจอไหม
2: คือผมไม่ขนาดนั้นนะแต่ผมเห็นบางคนเขาต้องแทงเพื่ออยู่รอดตรงนี้คือหมายว่าอาจจะมีติดปลายนวมหรืออาจจะเล่นแล้วอย่างริวเบอร์สันนะมีบอกว่าลูกเนี้ยถ้าแทงไม่ลงนะเขาไม่มีค่าเช่าบ้าน3เดือนเลยนะครับเพราะงั้นเขาแทงลูกนั้นลงแล้วเขาเหมือนกับเข้ารอบลึกๆได้เขาถึงได้เงินรางวัลเยอะถึงมีค่าเช่าบ้าน
0: ค
2: ือ
0: แสดงว่าตอนที่เขามาเนี่ยเขาไม่มีตังค์มาเลยหรือไง
2: ไม่มีเขายังเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นอะไรถ้าไปอ่านประวัติเขาดูนะ
0: โอ้โห
2: เพราะบางคนมันไม่ได้พร้อมทุกอย่างครับก็ต้องอย่างหมูปากน้ำเงี้ยเอฟนครนายกเงี้ยก็เมื่อก่อนเขาต้องค่อยขึ้นมาเหมือนกัน
0: อ
2: ันนี้ผมก็ค่อนข้างจะชื่นชมเขานะ
0: โอ้โหผมก็รู้ว่าเขามาลำบากอ่ะถูกไหม
2: คร
0: ับ มันก็ไม่ได้มาเพอร์เฟกต์อะไรต่างแบบ 100% น่ะถึงบอกว่าครับมันมีแค่2คนจริงๆนะถ
2: ้
0: าเราตอนนี้ถ้าหลุด2คนนี้ไปเนี่ยผมยังไม่รู้เลยจะผักฝีผักไข่กับใครสนุกเกอร์เนี่ยนะ
2: ก็ต้องช่วยส่งแรงใจเชียร์ทั้งแมนทั้งติมการอะไรพวกนั้นแล้วล่าสุดก็น้องไมค์ที่เป็นแชมป์โลกหญิง
0: โอ้โหน้องไมค์นี่ผมต้องยอมใจเลยนะมาจากแบบโอ้โหแต่เขาก็เก่งอ่ะที่แบบแม่ได้แชมป
2: ์
0: สองรายการในวันเดียวเนี่ยมันไม่ธรรมดาน้องไมค์เนี่ยแล้วลูกหน้าเขาแข่งดีคุณพ่อลูกหน้าเขาแม่นมากนะแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวรอดในต่างประเทศได้แล้วน้องเทมันนี่ภาษาอะไรไปแข่งภาษาอังกฤษตรงไหนได้คุณพ่อบ้างไหม
8: พูดได้นิดหน่อยอ่ะ
0: นิดหน่อยอันนี้ต้นบิดอย่างเง
8: ี้
0: ยนะ
8: แต่ฟังได
0: ้ครับอ๋อแต่ฟังได้โหสำคัญนะคุณพ่อไปอยู่อังกฤษนี่ถ้าพูดอังกฤษไม่ได้นี
2: ่
0: ต้องเข้าค่ายสอนก่อนไหมก่อนจะฝึ
2: ก
0: จะ
2: ก็เรา
0: ไว้ก่อน
2: เราก็มีสอนบ้างพูดที่บ้านบ้างไงครับแต่เชื่อมั่นว่าถ้าไปอยู่ที่นู่นอ่ะสิ่งแวดล้อมมันจะดึงให้เราพูดได้คือมัน
0: ไม่เป็นก็อดตายนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เหมือนกับนิวโรเบอร์สันน่ะแต่ว่าแต่อย่างว่านิวโรเบอร์สันเขาแต่ผมก็งงนะทั้งประเทศออสเตรเลียมีเหลือนิวโรภาษาอยู่คนเดียวเองนะจริงไหมตอนนั้นไม่มีใครเลยสนุกเกอร์ไม่มีใครแบบขึ้นมาได้เลยสักคนเดียว
2: คือมันเป็นกีฬาที่ ในอังกฤษโอเคจะนิยมแต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าฟุตบอลเท่าเทนนิสเลยพวกนี้หรือกอล์ฟนะครับครับ
0: ก็ถือถ้าในอังกฤษเนี่ยสนุกเกอร์ถือเป็นระดับที่เท่าไหร่นอกจากกีฬาตัวอื่น
2: ผมว่าฟุตบอลเขามาก่อนแน่นอน
0: ฟุตบอลนะ
2: แล้วก็เทนนิสเนี่ยวิมเบิลดันอะไรพวกนี้
0: อ๋อเทนนิสนี่อังกฤษ
2: ที่เรียกอังกฤษนี่ดังนะที่จัดวิมเบิลดันอะไรพวกนี้เขาค่อนข้างจะดังนะแล้วก็สนุกเกอร์ผมว่าก็เป็นกีฬา
0: อันดับ3
2: อันดับ3ผมว่าน่าจะ3ได
0: ้ได้นะ
2: ได้ครับซึ่งเวลาถ่ายทอดทาง BBC อย่างเงี้ยคนดูมากเลย
0: แล้วคริกเก็ตอ่ะ
2: คริกเก็ตผมว่าระดับ4เพราะตามมา
0: เพราะส่วนใหญ่ผมก็เห็นอังกฤษก็ตีคริกเก็ตกัน
2: อ่าใช่ครับ
0: เยอะมากนะเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าอ่ะแล้วกอล์ฟล่ะคุณพ่อ
2: กอล์ฟนี่
0: อังกฤษไม่เอาเลยเหรอ
2: มันยังไม่มีแบบฮีโร่หรือนักกีฬาที่เป็นระดับโลกเขาก็เลยไม่ค่อยมีแต่ลอรี่แมนลอยแต่ก็ทางด้านนู่นเป็นไอแลนด์เหนือไป
0: ก็อยู่ในสหรัฐอเมริกา
2: ใช่ใช่
0: ถูกไหมโอ้นี่อังกฤษได้แชมป์ได้ที่สามมันฟุตบอลโลกเนี่ยถูกไหมถือว่าแม่ดีที่สุดแล้วหลังจากที่ได้แชมป์โลกมาปี1966
2: 60 ปีพอดีครับก็คิดว่าแฮร์รี่เคนจะทำให้อังกฤษไปก็ดูอยู่แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอาร์เจนตินาแข็งแกร่งตอน
0: โอ้ยจะไปโทษโค้ชก็ไม่ได้นะผมนั่งดูวันนั้นผมก็นั่งดูจนจบนะ
2: ครับ
0: แต่ก็บอกตรงว่าถ้าวันนั้นอุดอยู
2: ่
0: อ่ะก็โค้ชก็ดังอ่ะ
2: ใช่
0: แต่มันอุดไม่อยู่อีก3นาทีเองอ่ะ3นาทีเองอ่ะโอ้โหมันอุดไม่อยู่
2: คร
0: ับ แล้ว3นาทีโดน2ลูกอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้หมดแล้วกีฬาฟุตบอลตอนนี้ก
2: ็
0: เยอรมันก็เอาเจอเกนครอปมาแล้วถูกไหมเจอเกนครอปมาคุมทีมชาติเยอรมันแล้วและเจอเกนครอปให้สัมภาษณ์ได้ดุเดือดเลือดพล่านมากนะฟังสัมภาษณ์เจอเกนครอปแล้วผมก็บอกว่าโอ้โหนี่แหละเยอรมันชุดนี้ที่เจอเกนครอปคุมนี่น่าจะน่ากลัวมากสำหรับฟุตบอลนะมันก็เป็นกีฬาทั่วโลกให้ความสนใจอ่ะ
2: ใช่แล้วก็จะมีผู้เล่นเยอะมีนักกีฬาเยอะอย่างฟุตบอลนี่ครับแต่ก็อย่างสนุกเกอร์ถือว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะไม่ปะทะนะอย่างกีฬาอื่นปะทะอย่างช่วงฟุตบอลเนี้ยเขามาแย่งบอลเรามาเสียบเราเนี้ยแต่สนุกเกอร์เรา
0: บอกไม่ปะทะก็ไม่ได้นะ
2: ครับ
0: ผมเคยเห็นสนุกเกอร์ระดับโลกต่อยกันในโต๊ะสนุกก็มีนะก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอถึงกับลงไม้ลงมือกันขนาดเนี้ย
2: ก็อาจจะมีความกดดันแล้วบางที
0: โดนยั่ว
2: โดนยั่ว
0: แล้วก็อาจจะมีโดน
2: แสดงออกสมมติตกลงแล้วคัมออนดีใจอะไรเงี้ยอาจจะ
0: ออกอารมณ์มาบ้าง
2: อารมณ์มาบ้างแต่เข้าใจถึงความกดดันของเขาบางทีนักกีฬาเขาค่อนข้างจะกดดันแล้วพอเขาทำได้เขาก็เหมือนระบายออกมา
0: เ
2: งี้ยแต่ถ้านักกีฬาอีกฝ่ายยังไม่เข้าใจ
0: เหมือนกับตอนที่เซลบี้แทงลงแล้วก็เอามือออกมาหมัดออกมาอะไรเงี้ยนะ
2: เขาชนะใครนะเทมได้ดูนะชนะใครนะที่ทำท่าอย่างเงี้ย
0: ลอนนี่ไง
2: ใช่ชนะลอนนี่ใช่ปีอะไรนะครับเทมครับ
9: 2014ครับ
2: 2014ใช่ครับ
0: โหนี่ก็12ปีแล้วนะ
9: แชมป์โลกสมัยแรก
2: สมัยแรกที่ชนะลอนนี่โอซูลเวนซึ่งเป็นแชมป์เก่ามา2สมัยแล้วนะแล้วจะมาสมัยที่3แล้วนักเซลบี้มาชนะอย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะนั้นก็เป็นอะไรที่เขาก็ตั้งใจนะ
2: ครับ
0: แล้วมันมีอยู่ครั้งนึงมั้งที่แบบที่เซลบี้วางสนุกลอนนี่เนี่ยแก้อยู่3ครั้งนะครั้งที่4เนี่ยถ้าแก้ไม่โดนเนี่ยขาดลอนนี่แก้สนุกลง
2: อ่
0: ะแล้วลอนนี่ชนะอ่ะโอ้โห
9: ใช่ครับลอนนี่ได้แชมป์รายการ
0: นั่นแหละคือแก้อีกทีเดียวเนี่ยถ้าไม่โดนคือแต้มขาด
9: ลอนนี่ฟุตบอลหลุดกัน
0: เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เหลือเกินความคาดหมายนะเพราะนั้นสนุกเกอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่และลอนนี่เขาก็จะมีลูกอย่างเงี้ยลูกเจ็บปวดอย่างเงี้ยบ่อยๆให้เราเห็นเยอะมากแก้ลงอะไรพวกเนี้ยนะฮะเพราะนั้นเอาจากที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี้ยอย่างอูอี้เจอได้แชมป์รอบนี้คุณพ
2: ่อ
0: ถ้าวันนั้น
2: มาร์
0: คอะไรแทงลง
2: ใช่
0: ลูกดำจะมีอูอี้เจอวันนี้ไหม
2: ไม่มี
0: ไม่มี
9: แชมป์แบ่งของมันตัวเ
0: อง เออถูกไหมเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องแปลกลูกที่มันง่ายแสนง่ายแต่เราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อว่าอะไรกดดันไหม
9: ตื่นผมว่าตื่นเต้นนะเหมือนกับบอกตัวเองว่าเราได้เข้ารอบชิงครั้งแรกชีวิตมันอยู่ในสมอง
0: อ๋อมันไปอยู่ในสมองก่อน
9: มันก
0: ็ลูกมันยังไม่ลงแต่มันไปอยู่ในสมองก่อนแล้วจินตนาการแล้วก็เกินจินตนาการมันเกินไปแล้วไง
2: ครับแล้วไม่รู้อาจจะประมาทหรือเปล่า
9: แล้วก็แทนดาวเขาก็ยิ้มมุมปากแล้ว
0: เขายิ้มมุมปาก
9: เหมือนคิดว่าได้แน่นอน
0: แล้
9: วอาจจะไม่เน้น
2: แล้วก็สะพาน
0: แต่ถ้าเกิดลุกขึ้นมาก่อนนะยืนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็แบ ก้มลงไปทีนึงลูกนั้นก็น่าจะไม่มีประเด็น
8: แต่จริงใครเลยบอกว่าวางมือบนโต๊ะได้เหรอแต่ว่าเลยไม่รู้ทำไมสะพานมือยาวอย่างนั้นไม่วางมือบนโต๊ะไม่วางมือบนชิง
0: เขาวางสะพานมือยาวไปหน่อย
8: ใช่ก็เลยผิดแล้วเขาแทงคอร์ก็ได้แต่เขาจดสกูเ
0: หรอใช่ใช่คุณพ่อตอนนี้เหลืออีก2นาที
2: ครับ
0: คุณพ่ออยากจะคุยอะไรเกี่ยวกับวงการสนุกเกอร์หรือพูดถึงน้องเทมก็ได้อะไรก็ได้อะ
2: ก็คือถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้มันมีการแข่งขันระดับเยาวชนเนี่ยให้มันมีมากหน่อยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงแข่งอย่างของสมาคมเนี่ยก็มีแค่ U21 อายุไม่เกิน21ปีแค่1รายการที่เป็นของเยาวชนโดยจริงแล้วก็กติกาค่อนข้างจะเป็นสากลมากนะครับก็อยากจะให้มีโอกาสเปิด
0: ให้เยาวชนได้มาเล่นเยอะ
2: ใช่ครับ
8: ให้เยาวชนไทยไปโปรเยอะ
0: โอเคน้องเทมนี่สุดยอดเลยนะให้จนไทยไปโปรเยอะๆเราเอาตัวเราเข้าไปตอนนี้เป็นโปรให้ได้ก่อนนะก็ขอบคุณนะครับทั้งคุณพ่อนะแล้วก็น้องเทมนะที่มารายการสนุกเกอร์99นะครับแล้วก็ขอบคุณนักสนุกเกอร์ที่ให้สัมภาษณ์ในอดีตนะแล้วก็ผู้ที่เคยจะร่วมสนับสนุนรายการสนุกเกอร์99นะครับไม่ว่าจะเป็น Excellent Snooker นะครับทางคุณลมสุรินทร์คุณต่ายพิจิตรคุณต๋องสิทธิ์ชอยคุณเอฟนครนายกคุณหมูปักน้ำนะครับแล้วก็นักสนุกเกอร์ระดับโลกอีกหลายๆคนนะที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการสนุกเกอร์99นะครับก็วันนี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับคลิปสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการขอให้ได้แชมป์ทุกคนเลยนะครับทุกรายการนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสนุกเกอร์99ใน TikTok นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
10: สนุกเกอร์99ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์ศักดา รัตนสุบรรณ

11นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสผ่านแอปเป่าตัง31กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้งถึงการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีและยังมีประโยชน์พลัสที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมด้วยคือพลัสทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่องพลัสผลตอบแทนได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนพลัสตลาดรองซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมการจำหน่ายในครั้งนี้ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมและบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มเปิดให้ผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมออมผ่านพันธบัตรออมพลัสทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงเข้าถึงง่ายและให้ผลตอบแทนเหมาะสมทุกบาทที่ออมช่วยสร้างความมั่นคงให้กับตนเองพร้อมร่วมกับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปไทยสตรีทโกลด์สตาร์ครั้งแรกของประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลโดยนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรถโชว์ไทยแลนด์ฟู้ดเทอราปีเฟสติวัลแอนด์ไทยสตรีทโกลด์สตาร์พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลด์สตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหา

0: และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้แต่ร้อยละ40ภายใน5ปีเตือนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าหลังพบสุนัขป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอคลองไหโขงประกาศรัศมีเฝ้าระวังระยะ5กิโลเมตรพร้อมทำการฉีดวัคซีนให้สุนัขแล้วกว่า200ตัวที่ดาราชิดวงรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
12: สไลด์นะครับอยู่กับนายวาพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมมันจันถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์เทคโนโลยีไลฟ์เราจันถึงศุกร์บ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับใครยังไม่ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งก็ฝากไปกดกันด้วย FM 99 Active Radioบน YouTube ดูสดอยู่ย้อนหลังดูบน YouTube ก็ได้นะครับวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารแวดวงของเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องคำถามเรื่องประเด็นพูดคุยก็ทุกเรื่องรา

ข่าวไอทีเหมือนเดิมนะครับวันนี้บอกเลยว่านอนเต็มเพราะไม่ต้องตื่นมาคือมันต้องยังตื่นมาให้ยาแมวอยู่นะแต่ว่ามันไม่ต้องคือมันก็ให้ยาแป๊บๆแล้วก็ไปนอนต่อได้นี่หว่าไม่ต้องแบบฝืนเพื่อไปดูฟุตบอลอีกแล้วนะครับยูฮูเมื่อคืนนอนเต็มอิ่มมากอิ่มมากนะครับวันนี้อาจจะดูดีดมากเพราะว่านอนเต็มเหนียวมากเมื่อคืนเป็นโอ้หนแรกในรอบเดือนเลยมั้งที่ได้นอนเต็มอิ่มขนาดนี้นะครับจริงๆมันฟุตบอลมันแค่ข้ออ้างจริงมันมีเรื่องอื่นด้วยที่แบบมันผ่อนคลายลงอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้เมื่อคืนนอนเต็มอิ่มมากถ้าจะหลับไปตั้งแต่ยังไม่สองทุ่มครึ่งอ่ะคุณคิดดูแล้วกันแล้วเนี่ยนอนแบบตื่นมาแบบอีกแป๊บเดียวเจ็ดโมงเช้าอ่ะคือแบบโอ้โหวันนี้อย่างดีดบอกเลยว่าอย่างดีดอ่ะมาลุยกันนะครับแต่ว่าแต่ก่อนไปลุยกันยังไงขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยช่วงแรกนี้ขอบคุณชูโฟทิกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับผมนะฮะอ่ะสวัสดีช่องแชททั้งหลายด้วยนะครับอ่ะก่อนไปลุยกันไปเล่าข่าวกันแล้วกันนะครับวันนี้เปิดด้วยหนังกับซีรีส์ที่เกี่ยวกับเกมเอาเรื่องแรกคือซีรีส์ที่จะฉายทางพรามวิดีโออย่างGod of Warนะครับเขายังถ่ายทำไม่เสร็จแต่ตอนนี้ประสบปัญหาเพราะว่านักแสดงนำที่รับบทเป็นเครโตสก็คือคุณไรอันเฮิร์สได้รับบาดเจ็บนะครับมีอาการกล้ามเนื้อฉีกแล้วก็ต้องพักรักษาตัวราวๆประมาณสักเกือบ2เดือนอะประมาณ 4-6 สัปดาห์โดยประมาณนะครับแต่ว่าแผนงานของกองถ่ายที่เขาวางไว้อะมันเลื่อนไปได้แต่มันเลื่อนไปได้ไม่สุดอ่ะเขาบอกว่าจะต้องให้ถ่ายทำเสร็จภายในสิ้นปีนี้เพื่อที่ว่าเข้าต้นปีหน้ามันจะได้เข้าสู่ช่วง post production แล้วก็จะได้ฉายตาม on air ตามกำหนดบนพรามวิดีโอเนาะทางสื่อบันเทิงในสหรัฐอย่าง Deadline นะครับกับตัว Variety ก็ให้ข้อมูลมาตรงกันก็คือตอนนี้ทีมถ่ายทำก็พักชั่วคราวแต่ว่าไม่ได้พักเพื่อรอให้คุณไรอันเฮิร์สพักฟื้นแล้วก็กลับมารับบทเครโตสแต่ว่าพักชั่วคราวเพื่อคัดเลือกนักแสดงที่จะมาเป็นนักแสดงแทนคุณไรอันเฮิร์สนะครับคืออย่างวาไรตี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วพาร์ทที่คุณไรอันเฮิร์สที่รับบทเป็นเครโตสแสดงเนี่ยมันเสร็จเกือบหมดแล้วแหละมันเหลือเก็บมันเหมือนแค่มันในแง่ของการถ่ายทำเนาะมันเหลือพวกฉากซ่อมหรือไม่ก็ฉากเสริมบางอย่างเก็บดีเทลบางอย่างเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอนักแสดงอย่างไรอันเฮิร์ทหายบาดเจ็บก็ได้นะครับเพียงพอที่จริงๆเขาบอกว่าบางส่วนวาไรตี้บอกว่ามันสามารถใช้ CG ช่วยก็ได้แต่ว่าเขาทีมเหมือนว่าทีมโปรดักชันเขายังอยากให้หานักแสดงจริงๆคนจริงๆมารับบทชั่วคราวเพื่อเป็นตัวแสดงแทนไรอันเฮิร์ทไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวนักแสดงนำจะได้รับบาดเจ็บต้องพักฟื้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายทำยังไม่ได้เสร็จดีแต่ว่าคาดว่าการได้รับบาดเจ็บของนักแสดงนำในซีรีส์ God of War ที่จะฉายทางพรามวิดีโออย่างคุณไรอันเฮิร์ทน่าจะไม่กระทบต่อกำหนดการฉายเดิมที่ทีมงานเขาวางไว้บนแพลตฟอร์มพรามวิดีโอนะครับอีกอันนึงอันนี้มันต่อเนื่องมานะครับต่อเนื่องมาเพราะว่าอันนี้อีกอันนึงนะก็คือเรื่องของภาพยนตร์God of War ไม่ใช่ God of War Call of Duty คือล่าสุดเนี่ยมันมีงาน Fanatic Fest นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มือเขียนบทแล้วก็ผู้กำกับของภาพยนตร์ Call of Duty ก็คือคุณปีเตอร์เบิร์กนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดเผยข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับตัวภาพยนตร์ Call of Duty ออกมาอันแรกก็คือเรื่องของจักรวาลนะครับหรือเซตอัพว่าตัวภาพยนตร์ Call of Duty มันอยู่ในช่วงไหนของ Call of Duty นะครับซึ่งคุณปีเตอร์เบิร์กที่เป็นทั้งมือเขียนบทเขาเป็นมือเขียนบทร่วมนะแต่ก็เป็นหนึ่งในมือเขียนบทละกันแล้วก็เป็นผู้กำกับตัวภาพยนตร์ Call of Duty ก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวภาพยนตร์ Call of Duty เนี่ยจะเอาเนื้อเรื่องอิงมาจากตัวจักรวาลของ Modern Warfare นะครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้เห็นตัวกัปตันจอห์นไพรส์แล้วก็ทีม Task Force

0: 4-1ในหนังเป็นไปได้สูงมากๆนะครับอันนี้ก็รอลุ้นดูนะครับคอดิตี้ฉบับภาพยนตร์เนี่ยมีการกำหนดวันฉายล่วงหน้าไว้แล้วนะครับเบื้องต้นก็คือทางด้านของParamount Pictureวางไว้อยู่ที่ช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ก็คือ30มิถุนายน2028นู่นเลยอีกโอ้เกือบ2ปีแน่นะครับอีกเกือบ2ปีแน่นะครับไม่แน่ใจว่าเปิดกล้องหรือยังด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับ Call of Duty ก็เป็นเรื่องของเกมบ้างก็คือ Call of Duty Modern Warfare 4ใครที่รออยู่นะครับล่าสุดก็มีการประกาศเตรียมเปิดให้เล่นแบบ Open Beta นะครับเล่นได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะเพราะว่าตัวเกมมันลงทั้ง PC ทั้ง Play 5ทั้ง Xbox Series แล้วก็ Nintendo Switch 2นะครับซึ่งเขาจะเปิดให้ทดสอบ Open Beta ทุกแพลตฟอร์มเลยใครเข้าไปเล่นก็ได้เพราะเป็น Open Beta สำหรับ Call of Duty Modern Warfare 4นะครับโดยที่การทดสอบแบบ Open Beta ทุกแพลตฟอร์มนี้จะเปิดให้ทดสอบเปิดให้เข้าไปลองเล่นได้28สิงหาคือปลายเดือนหน้าจนถึงวันที่1กันยายนนะครับรอได้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเขาจะประกาศในงาน Call of Duty Next นะครับก็รออีกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องสิ้นเดือนสิ้นเดือนหน้าเนี่ยมันยังพอมีเวลาอยู่แหละเนาะประมาณนี้นะครับตัวงานCall of Duty Next เขาจะจัดขึ้นช่วงประมาณวันที่20-21สิงหาคมนะครับก็ตัวของอีเวนต์ก็จะถัดออกไปประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ที่แบบทดสอบ Open Beta ส่วนตัวเกมจริงๆเผื่อใครลืมไปแล้วนะครับ Call of Duty Modern Warfare 4จะวางจำหน่าย23ตุลาคมนะครับ23ตุลาคมวางพร้อมกันทุกแพลตฟอร์มเลยทั้ง PS5 ทั้ง Xbox Series ทั้ง PC แล้วก็ Nintendo Switch 2นะครับชาวนินไม่ต้องตกใจใช่ฮะมาลง Nintendo Switch 2 Day 1ด้วยนะครับผมนะฮะอีกเกมที่เตรียมเปิดทดสอบเบต้าเร็วๆนี้อันนี้ใช้คำว่าเร็วๆนี้ได้เลยนะครับก็คือ Marvel Talkon Fighting Soul นะครับก็เตรียมเปิดทดสอบให้เล่นนะครับในช่วงจริงๆมันคือสุดสัปดาห์นี้แหละ24ถึง26กรกฎาคมนี้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับเปิดทดสอบโดยที่สามารถเข้าไปทดลองเล่นได้ทั้งเวอร์ชันของ PC แล้วก็เวอร์ชันของ PlayStation 5โดยที่การทดสอบ Marvel Falcon Fighting Soul แบบ Open Beta นี้นะครับจะมีตัวละครให้เลือกทั้งหมด15ตัวจาก20ตัวที่จะมีให้เล่นจริงๆในเวอร์ชันเต็มนะครับแล้วก็จะมีฉากให้เลือกถึง6ฉากในช่วงของการทดสอบแบบเบต้านี้นะครับการทดสอบนี้นะครับบน PSN บน PS5 คงไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะบน PS5 ทุกคนมันทุกคนต้องมีบัญชี PlayStation Network หรือ PSN อยู่แล้วนะเนาะแต่สำหรับเวอร์ชัน PC นะครับถ้าจะทดสอบแล้วใครที่ยังไม่มีตัวบัญชี PSN ก็ไปสมัครล่วงหน้าไว้ได้เลยเพราะว่าบังคับ Sign in PSN นะครับต่อให้คุณเล่นบน PC ก็ตามประมาณนี้นะครับรอได้ส่วนตัวเกม Marvel Falcon Fighting Soul จะออกจริงๆคือวันที่6สิงหาคมก็ถัดจากช่วง Open Beta อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เศษโดยประมาณนะครับอีกหนึ่งเกมที่เตรียมเปิดทดสอบแบบเบต้าแต่อันนี้ไม่ใช่ Open ละอันนี้เป็น Cross Network Beta Test นะครับก็คือ The Dust Blood นะครับ The Dust Blood เป็นเกมจากทางด้านของ From Software ที่หลายคนบอกว่ามันไม่ควรลงแค่ Nintendo Switch 2มันควรไปลง PC มันลงคอนโซลเครื่องอื่นด้วยแต่ณปัจจุบันมันเป็น Exclusiveบน Nintendo Switch 2นะครับแล้วก็ล่าสุดทางด้านฟอร์มซอฟต์แวร์ประกาศแล้วเตรียมเปิดทดสอบแบบ Cross Network Test นะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคม21ถึง24สิงหานะครับสามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ได้นะครับใครสนใจก็เตรียมเข้าไปกดลงทะเบียนล่วงหน้าได้นะครับคืออาจจะหายากหน่อยมันคือเว็บไซต์ campaign.thedustblood.jp อะไรเงี้ยลองเสิร์ชหาดูนะครับแต่เขายังไม่ได้เปิดตอนนี้นะเขาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนช่วงตั้งแต่พรุ่งนี้ก็คือ22กรกฎาคมดึกๆตามเวลาประเทศไทยนะประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มของพรุ่งนี้ยาวจนไปถึงวันอังคารหน้าตอนค่ำๆนะครับก็คือ22กรกฎาคมถึง28กรกฎาคมอันนี้คือช่วงลงทะเบียนเพื่อไปทดสอบ นะครับแต่ว่าตัวทดสอบจริงๆของ The Dust Blood แบบที่เป็น Cross Beta Test จะเปิดให้ทดสอบในช่วง 21-24 สิงหาคมบน Nintendo Switch 2นะจ๊ะย้ำอีกทีว่าบน Nintendo Switch 2นะจ๊ะรอนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเข้าไปหน้าเว็บของ The Dust Blood ตอนนี้มันก็จะขึ้นแล้วแหละว่าทำอะไรต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้ลองเข้าไปดูในหน้าเว็บของ The Dust Blood ก็ได้นะครับเข้าไปในส่วน Overview อะเข้าไปแล้วก็จะมีบอกอยู่นะครับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีสื่อได้ทดลองเล่นตัวของ Best of Reincarnationแล้วก็ออกมาสรุปภาพรวมออกมาได้เยอะแยะมากมายหลายคนก็น่าจะสนใจเกมนี้อยู่นะครับตัวของ Best Reincarnation สิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกคือรูปแบบการเล่นนะครับเพราะว่ามันจะมีสไตล์แบบโซไลท์เน้นแพรี่คล้ายๆกับเซกิโร่ที่หลายคนชื่นชอบนั่นแหละแต่ว่ามันจะง่ายกว่าอย่างที่สองก็คือทีมพัฒนาก็คือเกมฟรีคหลายคนถ้าเป็นแบบไม่ใช่เกมแนวโซหลายคนจะไม่คุ้นแต่ถ้าเกิดบอกว่านี่คือเกมแรกของเกมฟรีคที่พัฒนาแล้วไม่ใช่ซีรีส์โปเกมอนใช่ครับเพราะเกมฟรีคดังมาจากโปเกมอนทั้งหลายนั่นเองก็นั่นแหละที่เขาทำให้ตัวของBeast of Reincarnation ดูน่าสนใจนะครับสรุปภาพรวมออกมาสำหรับที่สื่อได้ไปทดสอบรีวิวออกมาก็คืออย่างแรกก็คือระบบการเล่นนะครับจะมีความคล้ายไซกิโร่มากๆแต่ว่าจะมีความเป็นผมชอบอันนึงที่เขาเขียนว่าเป็นไซกิโร่ที่มี quality of life ที่ดีกว่า ก็เข้าใจได้เนาะก็เข้าใจได้เนาะก็คือเหมือนเมื่อกี้บอกง่ายๆว่ามันจะไม่ได้ยากเท่ากับไซกิโร่ตรงๆนะครับเพราะว่าระบบ quality of life ในเกมมันช่วยให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแพรี่ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเช่นเรื่องของตัวแบบตัวเป้าหรือว่าตัวจังหวะแพรี่เงี้ยมันก็จะกดง่ายกว่าเป็นต้นนี้เขายกตัวอย่างออกมาเนาะส่วนตัวเนื้อเรื่องหลักของ Best Reincarnation นะครับสื่อบอกว่าจะมีความยาวหลักๆราวๆประมาณแบบ 30-40 ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเก็บเควสหลักเป็นหลักเนาะยังไม่สนใจพวกไซด์เควสสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นถึงแม้จะอิงจากเซกิโร่เป็นหลักนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีส่วนผสมของเกมแนวนี้หลายเกมไม่ว่าจะเป็น Celebrate Ghost of Your Tale หรือแม้กระทั่ง Final Fantasy 16มีกลิ่นอายทั้งหมดแต่ว่าถามว่ากลิ่นอายอันไหนชัดที่สุดก็คือ Sekiro นั่นเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วตัวเกม Freak CEO ที่พัฒนา Beast of Reincarnation เนี่ยจริงๆซุ่มพัฒนาเกมนี้มาอย่างยาวนานกว่า5ปีแล้วนะครับไม่ได้เพิ่งมาทำแบบ 2-3 ปีหลังทำมานานกว่านั้นมากๆก็คือระหว่างที่เขาทำน่ารักกับโปเกมอนอยู่เขาก็ไปปล่อยความดาร์กในหัวอยู่ในนี่แหละการพัฒนา Beast of Reincarnation ด้วยนะครับตัวเกมมันจะวางจำหน่ายจริงๆคือ4สิงหาคมนะจะลงทั้ง PC ลงทั้ง PlayStation 5แล้วก็ลงทั้ง Xbox Series ด้วยนะครับก็รอเล่นได้หนึ่งในเกมที่หลายคนคาดหวังเพราะว่านั่นแหละมันถูกเอาไปเปรียบเทียบกับ Sekiro แล้วก็ชื่อของเกม Freak ถึงแม้จะไม่เคยทำเกมแนวนี้เลยที่เป็นแบบแอคชั่นโซไลท์อะไรประมาณนี้แต่ว่าชื่อของเกม Freak มันค่อนข้างดีไงหลายคนก็รอนี่ถือว่าเป็นหลายคนบอกว่านี่อาจจะเป็นเหมือนกึ่งๆไซด์โปรเจกต์ปล่อยของทีมพัฒนาเกม Freak ก็ได้นะครับใครที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus ในระดับขั้นที่เป็น Extra หรือ Deluxe นะครับตอนนี้ก็มีเกมเข้าใหม่ให้ได้เล่นเข้ามาเพิ่มในตัวแคตตาล็อกของตัว PlayStation Plus ในระดับชั้น Extra กับ Deluxe เพิ่มนะครับสำหรับเดือนนี้ที่เข้ามาก็จะมี Avatar Frontier of Pandora นะครับจะมี Rise of The Ronin นะครับมี Firefighting Simulation Ignite นะครับมี Dying Light นะครับมี Citizen Sleeper 2นะครับตัว Star Wars Vector นะครับมี Snow Brother Wonderland นะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นสมาชิก Deluxe ซึ่งสามารถเล่นตัว PlayStation Classic ได้ก็จะมีตัวที่เป็น Side of The Mind Gate Conspiracy กับตัว Indigo Prophecy ให้เพิ่มเล่นด้วยนะครับก็เข้าไปเล่นกันได้นะครับมาที่ความสำเร็จของ Assassin's Creed Black Flag Rising บ้างนะครับตอนนี้ ทางด้าน Ubisoft ประกาศว่าทำยอดขายทะลุ3ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากทำยอดขายทะลุ2ล้านชุดไปได้แค่ไม่กี่วันหลังจากเปิดตัวนะครับหลังจากนั้นก็อีกไม่กี่วันถัดมาก็สามารถขายเพิ่มได้อีก1ล้านชุดก็ทำให้ยอดขายทะลุ3ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมวางจำหน่ายไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเผื่อใครที่ยังไม่ค่อยได้ตามข่าวหลงๆเมื่อช่วงนั้นเพราะว่าดูบอลโลกอยู่นะครับ Assassin's Creed Black Flag Resync มันก็คือ Black Flagฉบับรีเมคนั่นแหละแต่เขาด้านนั้น Ubisoft ไม่ได้เรียกว่ารีเมคเขาใช้คำว่ารีซิงค์นะครับก็ปรับยกเครื่องคุณภาพกราฟิกปรับ quality of life ปรับหลายๆอย่างในตัวเกมออกมาได้ค่อนข้างตัวเกมยิงคือดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูคะแนนรีวิวในสตรีมอาจจะมีความเป็นมิกซ์อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เขารีวิวแบบเนกาทีฟกันจะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเกมโดยตรงคือไม่ได้เกี่ยวกับระบบเกมไม่ได้เกี่ยวกับบั๊กไม่ได้เกี่ยวกับเกมเพลย์เนื้อเรื่องใดๆเลยส่วนใหญ่ที่ไปเนกาทีฟรีวิวกันกับตัว Black Flag Resync จะเป็นเรื่องของความหิวเงินเล็กๆมั้งเล็กกว่าเล็กก็ได้ของทางด้าน Ubisoft ก็คือมันมีตัวเกมมันมีไมโครทรานแซคชั่นออกมาค่อนข้างเยอะอ่ะถ้าเป็นไมโครทรานแซคชั่นเรื่องสกินก็เรื่องนึงแต่ว่ามันยังมีพวก Quality of Life บางอย่างที่มันต้องเสียเงินเพื่อให้ได้มาด้วยซึ่งหลายคนก็มองว่ามันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นมั้ยนะไอสิ่งที่เป็น quality of life อ่ะมันไม่ควรต้องเสียเงินเพื่อให้ได้มาหรือเปล่านะเรื่องของการเปิดแผนที่อะไรประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละก็เลยแบบโดนรีวิวเนกาทีฟไปฝั่งนั้นนะครับแค่นั้นเลยแต่ว่าตัวเกมจริงถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับอีกเกมนึงอันนี้ประกาศคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการละกันสำหรับ Castlevania Belmont Curse นะครับคือก่อนหน้านี้เขาประกาศแล้วแหละว่าตัวเกมจะวางจำหน่าย15ตุลาคมแต่ตอนที่เขาประกาศ15ตุลาคมอ่ะเขาคอนเฟิร์มไว้เฉพาะบน PC บน PlayStation 5แล้วก็บน Xbox Series นะครับแต่ว่าถ้าใครจำได้ตอนเปิดตัวจริงๆของ Castlevania Belmont Curse เนี่ยมันมีชื่อของ Nintendo Switch อยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าเขาตอนแรกเขาไม่ได้คอนเฟิร์มว่าNintendo Switch จะวางจำหน่ายพร้อมกับแพลตฟอร์มอื่นในวันที่15ตุลาคมหรือเปล่านะครับจนกระทั่งล่าสุดอันนี้ยืนยันออกมาแล้วนะครับทางด้านของเว็บไซต์อย่างพวกเกมมิสเซอร์อะไรเงี้ยก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าทีมพัฒนาได้คอนเฟิร์มเรียบร้อยว่า Castlevania Belmont Curse ในเวอร์ชันของ Nintendo Switch จะวางจำหน่ายพร้อมกันกับเวอร์ชันอื่นในวันที่15ตุลาคมนะครับทั้งแบบแผ่นและแบบดิจิตอลเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละกันนะครับทีนี้ที่ในช่วงปลายสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของ Bethesda นะครับสตูดิโอได้มีการประกาศแผนงานของบริษัทครั้งใหญ่อัปเดตไทม์ไลน์อัปเดตโปรเจกต์ต่างๆที่ตัวเองทำอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างก็ถือว่าน่าสนใจโดยเพราะแฟนๆ Falloutน่าจะกระดีกระดากับประกาศนี้นะครับเพราะว่าประกาศแรกที่ Bethesda ประกาศออกมาก็คือตอนนี้ประกาศเตรียมทำ Fallout ภาค5อย่างเป็นทางการโดยที่ตอนนี้ Fallout 5เข้าสู่สถานะ pre-production เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่แต่ว่า priority อันดับ1ของ Bethesda ตอนนี้ยังคงอยู่ที่ The Elder Scrolls 6เหมือนเดิมนะแต่ Fallout 5ตอนนี้เข้าสู่ช่วง pre-productionไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการประกาศความร่วมมือกับทางด้านของ Obsidian Entertainment นะครับสตูดิโอร่วมสังกัดของ Microsoft ในการทำ Fallout ภาคใหม่ๆแต่ยังไม่ได้บอกว่าภาคไหนบ้างนะครับถ้าสรุปโปรเจกต์ Fallout ในมือ Bethesda ตอนนี้นอกเหนือจาก Fallout 5ที่ประกาศว่าเข้าสู่ช่วงปีโปรดักชันแล้วเนี่ยนะครับก็โปรเจกต์อื่นๆก็ยังมีอย่าง Fallout 4ที่ออกมา10ปีละตอนนี้ยอดขายก็35-36ล้านชุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาจะมีอัปเดต mod creation เร็วๆนี้ออกมาให้นะครับแล้วก็ประกาศตัว Fallout 3กับ Fallout New Vegas เตรียมถูกรีมาสเตอร์นะครับส่วน Fallout Shelter ที่เป็นเกมบนมือถือตอนนี้ก็มีผู้เล่นทะลุ250ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้วยความสำเร็จนี้ก็เตรียมถูกดัดแปลงเป็นรายการทีวีนะครับรวมกับทางด้านของ Amazon Studio ก็น่าจะฉายทางพรามวิดีโอเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็เพื่อจะแบบก็เป็นทีมเดียวกับที่ทำตัว Fallout ฉบับซีรีส์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเกมหนึ่งคือ Fallout 76นะครับก็จะมาอัปเดตใหญ่ ในปีหน้านะครับซึ่งตัวเกมจะเป็นเนื้อหาตัวอัปเดตใหม่ก็คือตัว Raven Rock จะเป็นเนื้อหาที่เกิดก่อนตัว Fallout ภาค3กลับมาที่โปรเจกต์ Priority อันดับ1ของ Bethesda ชั่วโมงนี้คือ The Elder Scrolls 6นะครับไม่ได้มีการอัปเดตใดๆแค่เป็นการบอกย้ำเฉยๆว่ายังคงเป็น Priorityให้ความสำคัญระดับ1ของ Bethesda อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมเองจะใช้ตัวเอนจินใหม่คือ Creation 3ในการพัฒนาเป็นหลักนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็มาละนะคือของข่าวใหญ่ของฝั่ง Bethesda เขานะครับก็รอดูนะครับแล้วก็มีข่าวลือเล็กๆ ก็คือ Ghost Recon Wildlands นะครับมีข่าวลือว่าอาจจะกลับมายังไม่รู้ในรูปแบบไหนนะครับแต่ในชื่อที่ดูดออกมาคือ Definitive Edition หลายคนก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นไม่ใช่ Remake แต่น่าจะเป็น Remaster นะครับก็คือปรับ Engine ตัวเกมปรับคอตัวเกมให้รองรับกับพวกเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะรองรับการเล่นที่ความละเอียดแบบ 4K 60เฟรมน่าจะรองรับพวกเทคโนโลยีอย่างพวก FSRหรือ DLSS หรือ Multi Frame Gen ใดๆก็ตามอะไรประมาณนี้รอประกาศจากทางด้านของ Ubisoft อีกทีหนึ่งแล้วกันแต่มีข่าวหลุดออกมาแบบนั้นนะครับส่วนแฟนๆ Resident Evil ก็มีข่าวลือออกมานะครับว่าตัว DLC เนื้อเรื่องเสริมของ Resident Evil Requiem จะถูกประกาศและถูก Announce อย่างเป็นทางการหลังจากวางจำหน่ายภาค Veronica ที่กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับอ่ะนั่นคือข่าวเกมทั้งหมดนะครับที่นำมาฝากพักเบรกช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามพูดคุยกันทาง SMS 468 9899และทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
0: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไลฟ์กับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับแล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ได้ที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับผมเมื่อวานนึกชื่อรางวัลที่ขอคว้าไม่ออกรู้สึกผิดในใจเหลือเกินนะฮะก็รางวัลที่เอเซอร์เขาไปคว้ามาเป็นของมาร์เก็ตเทียนะครับเขาได้รางวัลแบบเขาเรียกอะไรจากผู้บริโภคอะไรเงี้ยเขาได้ต่อมาต่อเนื่องมา10กว่าปีแล้วเนาะปีนี้2026ก็ได้รางวัลอีกในหมวดหมู่ของแล็ปท็อปเขาก็ได้รางวัลนะก็ยินดีกับเอเซอร์ด้วยนะครับผม เขาเรียกรางวัลแหละ Marketeer Number 1 Brand Thailand 2026นะฮะก็ได้ต่อเนื่องกันมา15ปีเรียบร้อยนะครับก็ยินดีกับ Acer ประเทศไทยด้วยนะฮะได้รับการโหวตแล้วก็ความไว้วางใจจาก End User จากลูกค้านั่นเองนะครับอ่ะฝากไปด้วยสำหรับ Acer นะจ๊ะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับไปที่ SMS ก่อนนะเดี๋ยว YouTube ไปตอบให้นะแป๊บหนึ่งนะลงท้ายด้วย4155สอบถามครับแท็บเล็ตจอใหญ่ 11-12 นิ้วใส่ซิมได้มีปากกาเขียนจอได้มีกล้องถ่ายรูปราคาไม่เกิน 15,000 เมมโมรี่เยอะยี่ห้อไหนก็ได้ก็น่าจะมีตัวเดียวครับล็อกสเปคก็คือตัว Honor Pad 10LTE จะได้หน้าจอ 12.1 นิ้วได้รุ่นความจุ RAM 8สตอเรจ256ราคาอยู่เอาอิงราคาบนห้างแล้วกันนะ 15,990 บาทซึ่งมันจะมีปากกาแถมมาให้ครบทุกอย่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ซิมได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็มีตัวนี้แหละตัวเทียบจริงๆมันก็คือตัวของ Samsung Tab S10 Lite 5G แต่ว่าถ้าเป็น Tab S10 Lite 5G อ่ะราคาเอาอิงราคาห้างนะมันจะแพงกว่าอยู่ 1,000 จะอยู่ 16,990 แต่ว่าซื้อจริงมันไม่ถึงหรอกเนาะเหมือน Honor Pad 10มันก็ไม่ถึงหรอกไม่มีใครซื้อ 15,990 หรอกส่วนใหญ่ก็จะซื้อต่ำกว่านั้นนะครับแต่ว่าตัวของ Tab S10 Lite 5G อ่ะตัว RAM กับ Storage มันได้น้อยกว่าตัวของ Honor Pad 10มันจะได้แค่ RAM 6 Storage 128แล้วก็ในแง่ของความคุ้มค่าสเปคต่อราคาก็เป็นรองเพราะว่าอย่างตัวชิปที่เขาใช้อย่างตัว Tab S10 Lite มันจะเป็น Exynos 1380ซึ่งมันก็ performance ต่ำกว่าตัว Snapdragon 7 Gen 3ที่อยู่ใน Honor Pad 10เยอะเหมือนกันนะถ้าว่าตรงๆก็เยอะอิงจากคะแนน benchmark นี่คือห่างกันแบบประมาณถ้าเอาคร่าวๆอย่างคะแนนตู้นี้ห่างกันประมาณ 30% ได้เลยอะสามตะก้อน7 Gen 3แรงกว่าประมาณ 30% ได้เลยนะครับแต่ถ้าคะแนน CPU เพียวๆจะต่างแค่ประมาณสัก 15% 10% 15% แต่ว่าถ้าคะแนนรวมๆอ่ะ performance ด้วยภาพรวมต่างกันประมาณนี่แหละ 25-30% ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็เพราะนั้นก็ถ้าเชียร์ก็คงเชียร์ไป Honor Pad 10แล้วก็จริงๆถ้าเกิดเป็น Tab S5 Lite มันก็ไม่ได้เข้าแก๊ปอีกเรื่องด้วยนะครับก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอเพราะขนาดหน้าจอมัน 10.9 นิ้วเนาะขนาดที่อย่างที่บอกไป Honor Pad 10มัน 12.1 เพราะฉะนั้นก็น่าจะมีตัวเลือกเดียวครับก็คือ Honor Pad 10นะเพราะว่าต้องการใส่ซิมได้ไงแต่ถ้าเกิดตัดเรื่องใส่ซิมออกโอ้มันมีตัวเลือกกว่านี้เยอะเลยโดยเฉพาะตัว Xiaomi Pad 8แต่ว่า Xiaomi Pad 8มันไม่มีโมเดลที่เป็นโมเดล 4G 5G อ่ะมันมีแต่โมเดล Wi-Fi มันนั้นก็ตัดทิ้งก็มีตัวเลือกเดียวครับ Honor Pad 10 LTEไปดูได้นะครับหน้าจอ 12.1 นิ้วถึงแม้จะชื่อ Honor Pad 10ก็ตามนะจ๊ะอ่ะ SMS 468-9899ส่งมาได้เรื่อยๆนะครับสวัสดีคุณณัฐสอนนะฮะคุณวิฟิตแมนดูตัวอย่าง Avenger หรือยังดูมเดย์ดูเรียบร้อยดูตั้งแต่เมื่อคืนนะครับใครที่บอกว่าไม่มีใครดูแล้วภาพยนตร์Marvel เนี่ยเสื่อมความนิยมไปแล้วขอโทษนะฮะคืนเดียวเลยนะผมใช้คำว่าคืนเดียวเลยนะก็เอาแค่เมื่อคืนไม่ถึง12ชั่วโมงดีมั้งยอดทะลุไป20กว่าล้านแล้วเกิดอัปเดตล่าสุดแล้วตอนนี้ก็ยอดดูคลิปตัวอย่าง Avenger Doom Days Official Trailer ตอนนี้ก็ทะลุ34ล้านไปที่เรียบร้อยนะครับเมื่อคืนเปิดมาก็น่าสนใจแต่มันยังบอกอะไรไม่ค่อยได้อะเนาะจริงๆมันก็เหมือนเอาผสมเล็กผสมน้อยจากที่หลุดมาจากที่ปล่อยทีเซอร์ก่อนหน้านี้มาอะไรเงี้ยปนๆกันมาอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูยังมีคำถามอยู่เยอะยังไม่ได้เห็นอะไรเยอะแต่หลายคนก็กรี๊ดแล้วแค่เห็นจังหวะของคริสแฮมเวิร์ดกับชื่ออะไรนะกัปตันอเมริกานั่นแหละเห็นฉากเดียวกันหลายคนก็กรี๊ดแล้วนะครับแต่ผมกรี๊ดตอนที่เห็นโลกิมากกว่าดีเอายังไงก็ดูยังไงก็ดูเนาะมาธันวาคมนะครับฉายปีนี้นะฮะคุณภูรินันท์ถ้าซื้อ Play 5 Pro ยังคุ้มอยู่ไหมมองว่าอีก2ปีกว่า Play 6จะมาราคาตอนนี้ 40,000 ถึง 48,000 ร้านไหนมีร้านไหนแนะนำบ้างประเด็นปัญหาของ Play 5 Pro ช่วงนี้ก็คือมันไม่มีของครับประเด็นคือมันไม่มีของครับของในที่นี้หมายถึงว่าร้านที่เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Sony ประเทศไทยตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่มีของ มีแต่ PS5 ธรรมดา PS5 Pro น่าจะของขาดของขาดจากหน้าร้านที่เป็น official ที่เป็น PlayStation Authorized Dealer เนี่ยพวกแพททั้งหลายส่วนใหญ่ไม่มีของแต่ของมันจะไปอยู่กับร้านที่เป็น Resell ราคาเลยพุ่งครับเพราะว่าอย่างตัว PS5 Pro จริงๆราคาปกติมันอยู่ที่ 40,000 อันนี้คือราคาใหม่ที่ขึ้นมาแล้วนะเพราะเขามีการปรับขึ้นก่อนหน้านี้นะครับราคาใหม่มันอยู่ที่ 4,990 บาทแต่ส่วนใหญ่หาซื้อราคานี้ไม่ได้ราคาใหม่มันอย่างที่คุณเห็นนะมันอยู่ประมาณ 40,000 ปลายๆ 50,000 ต้นๆถ้าเกิดเป็นชุดที่มาพร้อมกับไอ้ตัวที่เป็นDigital Disc Drive ที่เป็นตัวเสริมมันก็จะแพงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้คำว่าถ้ารีบแล้วหาที่ไหนได้ก็เอาละกันเพราะตอนนี้ถ้าได้เข้าไปดูในหน้าเว็บของพวกที่เป็นPlayStation Authorized Dealer ทั้งหลายไม่มีร้านไหนมีเลยสักร้านนะครับไม่มีเลยมีแต่ PS5 ธรรมดาจะมีเจออยู่อันนึงลองไปสอบถามดูว่าเขามีของจริงๆไหมนะครับแต่เขาขึ้นว่ามีนะแต่ไม่ชัวร์ลองไปเช็คแล้วราคาก็ถือว่าโอเคอยู่ก็คือราคาค่อนข้างปกติก็คือ Happy Console นะครับ Happy Console มีเครื่องไทยอยู่ลองไปถามดูแต่ว่าเขามีเฉพาะตัวที่เป็นดิจิตอลนะไอ้ตัวที่เป็นดิสที่มาบันเดิลพร้อมดิสไดรฟ์ไม่มีนะครับก็ไปลองดูก็ได้ส่วนถามว่าแน่นั่งเล่นไหมก็ถ้าคุณหาเครื่องคอนโซลเพื่อจะเล่นโดยเพราะตัวการ Thief Auto 6ก็ต้องPS5 Pro ล่ะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นส่วนถ้าเกิดตัดเรื่องของการ Thief Auto 6ออกไปตัดเรื่อง GTA 6ออกไปคุ้มไหมก็อยู่ที่ว่าคุณมีเกมที่เป็น Exclusive อื่นๆที่อยากเล่นไหม Spider-Man Wolverineอะไรกะอะไรประมาณนี้มีอยากเล่นไหมถ้ามีก็โอเคก็เล่นครับพวก Assassin's Creed อะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยมีอะไรที่อยากเล่นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดแบบเจาะจงว่า Grand Theft Auto ซื้อมาเพื่อหนึ่งในเกมที่จะเล่นแน่ๆคือ Grand Theft Auto 6อ่ะยังไงคุณก็ควรซื้อเพลง5อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดอยากเล่น Grand Theft Auto 6ให้ลื่นแน่ๆโดยที่ไม่ต้องลุ้นก็ต้องนั่นนะครับ PS5 Pro ก็จัดได้ครับเพราะว่า Play 6อ่ะสมมุติว่าถ้าอิงตามข่าวลือจะมาช่วงประมาณต้นปลายปีหน้าต้นปี2028อย่างเร็วสุดราคาก็น่าจะดุมากๆครับราคาก็น่าจะดุมากๆเพราะว่าต้นทุนพวกชิปต้นทุนแรมต้นทุนสตอเรจมันสูงมากๆชั่วโมงนี้ออกมายังไงช่วงนี้ยังไงก็ราคามหาโหดแน่ๆนะครับก็ไม่น่าจะมีใครสนใจที่จะซื้อในช่วงแรกถ้า Play 6ออกในช่วงแรกอยู่ดีเนาะนั้นก็ถ้าคิดจะเล่นก็ซื้อได้เลยนะครับสิ่งที่ควรรู้แล้วก็เตรียมใจไว้นิดนึงก็คือซื้อมาแล้วมันไม่ได้จบแค่ซื้อเครื่องกับเกมมันต้องไปเสียตังค์ในส่วนตัวที่เป็น PlayStation Plus ด้วยนะครับถ้าไม่ได้ไปสนใจเกมที่อยู่ในแคตตาล็อกก็โอเคเสียตังค์แค่ตัวที่เป็นตัวถูกสุดก็ได้ไม่เป็นไรแต่เดือนปีนึงมันก็หลักพันหลายพันอยู่ดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นนั่นแหละอาทิตย์ต้องเสียตังค์เพิ่มนิดหนึ่งนะครับคุณท็อปเกมพี่บอสครับช่วงนี้มีสินค้าตัวไหนบ้างที่วัยรุ่นรีเซลกำลังคึกคักไม่รู้เลยการ์ดเหรอการ์ดโปเกมอนการ์ดมันพีทเงี้ยเหรอหมายถึงกลุ่มนั้นแบบไม่รู้เลยอ่ะเขารีเซลอะไรกันอยู่อ่ะไม่รู้เลยผมรู้แต่สินค้าไอทีที่รีเซลช่วงนี้ก็คือแรมกับสตอเรจรีเซลกันช่ำรีเซลกันช่ำนะฮะใครที่ดองๆไว้นี่โหถอดมาขายกำไรกันบ้านนะครับคุณท็อปเกมพี่บอสครับท่านหนังคอร์ดิตี้เอาฉากใน Infinite Warfare มาฉายจะเลยล่ะครับงานนี้ยิงกันหลุดโลกไปเลยก็รอลุ้นดูแต่คิดว่าไม่คิดว่าไม่ก็น่าจะอิงอยู่ในจักรวาลของกัปตันไพร์ล่ะฮะไม่น่าหนีไปจากนั้นนะฮะสวัสดีคุณบิวด้วยนะครับคุณท็อปเกมพี่บอสครับเคยดูหนังเรื่อง Air of Valor หน่วยพิฆาตกระหำกู้โลกไหมเคยดูนะแต่จำพล็อตไม่ได้แล้วอะแต่เคยดูแน่ๆครับแต่เคยดูแน่ๆแต่หนังมันเก่าแล้วนะหนังมันเก่าโหน่ะปีอะไรอ่ะ2010กว่าๆป่ะถ้าผมจำไม่ผิดจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่มันเก่าแล้วเนาะนั่นแหละจำได้ว่าน่าจะเคยดูนะครับคุณแอนเดอร์บิลลิมพี่บอสคิดว่า iPhone ทำไมมีราคาขายต่อดีกว่า Android เพราะความนิยมมากกว่าครับราคานิยมมากกว่าราคามือ1ไม่เละเอาตรงๆราคามือหนึ่งไม่เละด้วยครับเพราะว่าอย่างมือถือ Android คุณไปดูราคา Vivo X 300 Ultra คุณไปดูราคา Oppo Find X 9 Ultra คุณไปดูราคา Samsung S 26 Ultra คุณไปดูราคา Xiaomi 17 Ultra นี่คือเรือธง Android ปีนี้ทั้งหมดถูกป่ะ

คุณมาดูราคามือหนึ่งตอนนี้ดิมันดริฟไปจากย้ำว่าราคามือหนึ่งนะไม่ใช่ราคามือสองนะราคามือหนึ่งที่หาซื้อได้วันนี้ดริฟไปจากตอนราคาเปิดตัวมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณไปดูราคา iPhone 17 Pro 17 Pro Max ของใหม่วันนี้เทียบกับราคาตอนเปิดตัวสิว่ามันต่างกันแค่ไหนมันก็เป็นเรื่องของกลไกตลาดนั่นแหละก็ในเมื่อราคามือหนึ่งมันไม่ดรอปราคามือสองมันก็จะค่อนข้างแข็งไปด้วยในตัวเป็นเรื่องปกติถูกไหมประมาณนี้ผมยกตัวอย่างก็ได้ครับผมอิงราคา NASA เลยก็ได้นะง่ายดีนะครับสมมติอย่าง iPhone 17 Pro ตัวความจุ256เนี่ยตอนเปิดตัวคือ 43,990 ถ้าใครจำได้43,900NASA อันนี้คือร้านตู้ด้วยนะมือหนึ่งตอนนี้ขายอยู่ 49,000 หายไป3หายไปแค่ 3,000 เองทางที่เปิดมาจะครบปีแล้วนะครับตอนนี้เปิดมา10เดือนแล้วเพราะมันขายตั้งแต่เปิดตัวเดือน9ขายจริงกันเดือน10อ่ะตอนนี้ก็เปิดมาเท่าไหร่9เดือนละกับ12เดือนอยู่ละเพิ่งหายไป 3,000 แล้วลองไปดูอย่าง Oppo Find X9 Ultra Oppo Find X9 Ultra บ้านเราเปิดตัวเท่าไหร่ครับใครจำได้ไหมเอาความจุเท่าไหร่เดียเดี๋ยวขอดูก่อน NASA ขายความจุเท่าไหร่วะ NASA ขายอยู่ที่ความจุ512ตัว512จริงๆเนี่ย Oppo เปิดอยู่ที่ 54,999 บาทราคามือหนึ่งวันนี้ NASA ขายเท่าไหร่ NASA ขายอยู่ 38,500 บาทหายไปเท่าไหร่หายไปหมื่นกว่าบาทคุณหาย 15,000 ได้มั้งเกือบ 15,000 คุณอันนั้นหายไป 3,000 อันนี้หายไป 15,000 คุณครับนั่นเลยเหตุผลง่ายๆแค่นั้นเลยง่ายๆแค่นั้นเลยก็1ความนิยมด้วยนะครับด้วยการที่การควบคุมราคาของ Apple ด้วยหลายอย่างด้วยนะครับแค่นั้นเลยครับถ้าเอาเรื่องราคาเป็นตัวตั้งเนาะเหมือน Samsung มีปากกามีเด็ดกว่าการใช้งานหลากหลายกว่าก็ความนิยมครับผมไม่ได้บอกอะไรดีกว่าอะไรแต่ก็อาจจะต้องไปขวามคำความนิยมไปภาพรวมก็ต้องไปถามว่าทำไมคนอาจจะเชื่อใจ Apple มากกว่า Samsung แต่ผมไม่ได้บอกว่า Apple ดีกว่า Samsung นะเพราะหลายอย่างผมไม่มีใครดีกว่าใครแบบชัดเจนอ่ะมันดีทุกตัวอยู่ที่ว่าคุณมองมุมไหนแล้วมันดีเท่านั้นเองอย่าง Samsung อ่ะไม่เถียงเลยครับถ้าคุณจะหาสมาร์ทโฟนที่มี local AI ที่ดีที่สุดยังไงก็ต้อง Galaxy AI ก็คือต้อง Samsung เนาะหาสมาร์ทโฟนที่มีความ productivity มากที่สุดไม่เถียงเลยครับยังไงก็ต้อง Samsung S Ultra หรือไม่ก็พวก C4 ทั้งหลาย productivity ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องกล้องภาพนิ่งก็คงไม่ใช่ Samsung ก็คงไม่ใช่ iPhone ถูกปะก็ต้องไปมองที่ Oppo ไปมอง Vivo ไปมอง Huawei ถูกไหมหรือถ้าเกิดเอาเรื่องของ อะไรงานวิดีโออ่ะก็ต้องรับว่าก็ iPhone ก็ถือว่ายืน1อยู่อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะมองมุมไหนเชื่อชูมันมุมไหนแล้วจะหยิบมุมไหนมาพูดถึงมาชื่นชมมันแต่มันดีทุกตัวผมก็ยังคอนฟิร์มสุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่าความนิยมความไว้ใจของตลาดโดยภาพรวมว่าทำไมเขาถึงว่าทำไมเขาชมชอบตัวไหนอะไรมากกว่ากันแค่นั้นเองนะครับแต่สิ่งนึงที่ทำให้เกี่ยวกับราคาไม่ได้เกี่ยวกับความนิยมอย่างเดียวมันเกี่ยวกับว่าแบรนด์ควบคุมราคาตลาดไว้ยังไงซึ่งตอนนี้เราว่า Apple ควบคุมราคาตลาดไว้ดีกว่าฝั่งของ Android ทุกตัวนะครับคุณอันนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่ารุ่นมันออกฉี่น้อยกว่าด้วยนะครับรุ่นเรือธงมีน้อยกว่า Samsung เรือธงปีนึงมีตั้งกี่รุ่นน่ะมีทั้ง C4 มีทั้ง S series ถูกป่ะ iPhone มันมีแค่นั้นน่ะครับที่คุณเห็นเลยครับมันมีแค่2ตัว3ตัวแค่นั้นเองมันน้อยกว่าเนาะคุณอันธราฟันธงให้หน่อยครับมือถือเรือธงเน้นถ่ายรูปกับวิดีโออยู่ที่ว่าเน้นภาพนิ่งหรือวิดีโอมากกว่ากันแต่ถ้าเน้นทั้งคู่ผมอาจจะเชียร์ไปที่ Vivo X300 Ultra หรือไม่ก็ Oppo Find X9 Ultra แต่ถ้าเชียร์2ตัวนี้ผมอาจจะจิ้มไปที่ X300 Ultra มากกว่านิดนึงจริงๆได้หมดเลยครับ Oppo Find X9 Ultra Vivo X300 Ultra Xiaomi 17 Ultraผมไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีที่สุดแต่ใช้คำว่ากลมๆโดยรวมไม่น่าผิดหวังสักตัวในเรื่องของงานวิดีโอถามว่าสู้ iPhone ได้ไหมใกล้เคียงมากๆแต่ผมยังให้ iPhone ดีกว่านะ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ยังให้งานวิดีโอที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่นเรื่องของบิตเรทเรื่องของเนื้อไฟล์อะไรยังดีกว่าอยู่เล็กๆน้อยๆแต่คุณภาพ

0: วิดีโอที่ได้จาก Vivo X3 Ultra จาก Oppo Find X9 Ultra และ Xiaomi Mi 11 Ultra ถือว่าใกล้เคียงแล้วถือว่าน่าพึงพอใจมากๆในระดับโปรแล้วนะครับภาพนิ่งโดยภาพรวมอันนี้ความชอบแต่ว่าถ้าเอาภาพรวมยังไง3ตัวนั้นก็ดีกว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าเนื้อไฟล์การเกลี่ยไฟล์เรื่องของโบเก้เรื่องของการจัดการน้อยทำได้ดีกว่า iPhone ค่อนข้างชัดอยู่แล้วในแง่ของภาพนิ่งเนาะกล้องหน้าอาจจะมีแค่กล้องหน้าที่ผมยังให้ iPhone ปีนี้ยืนหนึ่งอยู่ด้วยไอ้ตัวเซ็นเซอร์แบบสแควร์ของเขาอะนะครับดีจริงยอมรับว่ากล้องหน้า iPhone ดีมากเรื่องสีสันไม่ไปปรับได้แต่ถ้าเอาเนื้อเรื่องอะไรทั้งหลายผมว่าดีกว่าเรื่องการจับโฟกัสเรื่องของมุมมองเรื่องความเอกประสงค์ดีหมดถ้ากล้องหน้านะเพราะนั้นก็นั่นแหละถ้าภาพรวมก็ Oppo แต่ว่าถ้าให้เชียร์ผมเชียร์ไปที่ Vivo X3 Ultra เหตุผลก็คือ Oppo Find X9 Ultra มีปัญหาจุกจิกเรื่องการจัดการความร้อนเล็กน้อยนะครับมันมีเจอปัญหาว่าถ้าถ่ายวิดีโอ 4K ในสถานที่ที่แบบข้างนอกอะไรเงี้ยมันจะมีอาการแบบกล้องเด้งได้ก็คือมันร้อนแล้วก็กล้องมันก็ชัตดาวน์ตัวเองอะไรเงี้ยซึ่ง Vivo ไม่เป็นและปัญหานี้ไม่เคยเกิดกับตัว Oppo Find X9 Pro ด้วยมันเกิดเฉพาะกับตัว Oppo Find X9 Ultra เท่านั้นก็นั่นแหละเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะนั้นก็ถ้ากลุ่มอัลต้าฝั่ง Android ชั่วโมงนี้ผมอาจจะชอบตัว X3 Ultra มากกว่าอีกตัวนึงถ้าเกิดคุณไม่ติดเรื่องการที่จะต้องมาทำพิธีกรรมใดๆเพื่อใช้งาน Google Mobile Service ได้แต่วงเล็บไม่ 100% ก็อาจจะไปรอดูราคาของ Huawei Pierra 90S Pro Maxที่จะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้มันเปิดตัวที่มาเลไปแล้วในไทยน่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้านะครับก็รอลุ้นราคาอันนั้นก็กล้องดูน่าสนใจเหมือนกันจากวิดีโอที่หลุดออกมาในต่างประเทศที่เขาทดสอบกันก็ถือว่าดูดีมากๆเหมือนกันนะครับก็แล้วรอบนี้ใช้ 5G ได้แล้วด้วยนะครับในแง่ของชิปก็ performance ออกมาก็เหมือนพอๆกันกับตัว Snapdragon 8 Elite ที่เป็นเรือธงปีที่แล้วมันติดแค่เรื่องที่มันยังไม่มี GMS ก็ต้องไปทำพิธีกรรมตัว G-Box Micro G อะไรทุกอย่างเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ตัวเบสที่มาพร้อมกับ EMUI เวอร์ชันใหม่ก็เป็นเบส Android 16แล้วก็น่าจะทำให้ความจุกจิกหลายๆอย่างน่าจะดีขึ้นนะครับประมาณนี้นะฮะคุณ NW ริมคนใช้ YouTube Premium ถ้าหยุดใช้นี่จะไหวไหมครับผมตอบเฉพาะในส่วนของผมแล้วกันเพราะผมใช้ YouTube Premium ไม่ไหวครับนั่นก็เลยเหตุผลว่าทำไมผมพูดเสมอว่าถ้ามีความจำเป็นจะต้องหยุดสมัคร subscription บริการใดๆสักบริการหนึ่ง YouTube Premium น่าจะเป็นอย่างท้ายๆในชีวิตที่จะเลิกสมัครนะครับสำหรับผมตอนเราผมค่อนข้างลงแดงทีเดียวค่อนข้างหงุดหงิดทีเดียวเวลาไปใช้ที่อื่นแล้วที่ต้องไปใช้ YouTube ของที่อื่นแล้วไม่ได้ไซน์อินของตัวเองแล้วเขาไม่ใช่พรีเมียมอ่ะแล้วต้องเห็นโฆษณาค่อนข้างหงุดหงิดมากๆนะครับประมาณนี้นะฮะใช้โปรแกรมปิดกั้นโฆษณาใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ปิดโฆษณาได้น่าจะพอทดแทนกันได้ไหมมันก็ได้เฉพาะบนเบราว์เซอร์แต่ถ้าเกิดคุณสมัคร YouTube Premium อ่ะครับคืออย่างผมไม่ได้ดู YouTube แค่บนคอมพิวเตอร์ไงผมดูบนทีวีผมดูบนมือถือผมดูบน iPad มันขี้เกียจมานั่งคือบนทีวีตัดเรื่องเบราว์เซอร์ทิ้งเลยมันไม่มีให้เข้าบน iPad อ่ะมันโอเคมันลงเบราว์เซอร์ได้แต่มันก็ไม่สะดวกอยู่ดีนะวะคือพอมี YouTube Premium มันสะดวกกว่ากันเยอะมากๆเยอะแบบเยอะมากๆนี่ยังไม่นับพวกฟีเจอร์อื่นๆอีกนะแบบที่ผมใช้ก็คือเช่นแบบฟังก์ชันแบบประเภทแบบตั้งเวลาได้ตั้งเวลาปิดได้อะไรเงี้ยนั่นแหละเพราะนั้น YouTube Premium สำหรับผมจะเป็นอย่างท้ายๆในชีวิตถ้าจำเป็นจะต้องเลิกสมัครอะไรก็ตาม YouTube Premium จะเป็นอย่างท้ายๆในชีวิตอันนี้ส่วนตัวนะคุณอนันทราทีวีโตชิบ้าวันนี้ไม่ออก LCD Thailand น่าจะเป็น LCD TV Thailand หรือมั้งลดราคาตัวโชว์คุ้มไหมก็เล่นได้ครับถ้าเกิดว่าราคาถูกอ่ะต้นราคามือหนึ่งมาค่อนข้างเยอะก็เล่นได้ครับคือมีตัวโชว์อ่ะค่อนข้างจะคุ้มทุกตัวแหละแต่สุดท้ายมันต้องไปดูสภาพกับหลายอย่างของจริงด้วยนะครับแต่ว่าโบติตัวโชว์มันคุ้มอยู่แล้วคนก็นิยมค่อนข้างชอบซื้อตัวโชว์กันอยู่แล้วแต่ว่าก็นั่นแหละคุณต้องรับคอนดิชันกับเงื่อนไขของตัวโชว์ให้ได้ด้วยเช่นประกันอาจจะไม่มีหรือถ้ามีก็อาจจะเป็นประกันสั้นๆ1เดือน3เดือนอะไรอย่างนี้ว่ากันไปแต่โดยโบติแล้วตัวโชว์ถ้าจะซื้อกันไม่ค่อยมีใครซื้อแบบต้องไปเห็นของประมาณนึงอ่ะเพื่อเช็คสภาพโดยภาพรวมด้วยอะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละแต่เล่นได้ครับแต่ถามเล่นได้แต่ผมอันนี้คือไม่ได้บอกราคามาเนาะก็เลยตอบไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรยังไงนะครับ ลงท้ายด้วย3499หาแพด8นิ้วเอาไว้ให้ลูกครับราคาคุ้มค่าใส่ซิมได้คุ้มค่าคุ้มค่าคือเท่าไหร่วะเอาไม่แพงเดาว่าไม่แพงไว้ก่อนแล้วกันไม่แพงก็นึกออกเร็วๆก็น่าจะเป็น เสี่ยวมี่ล่ะครับถ้าเอาถูกเลยนะแล้วใส่ซิมได้นะครับแล้วจอ8นิ้วก็ต้องเป็น Redmi Pad SE 8.7 4G ราคาจะอยู่ประมาณ 4,000 บวกลบ 4,000 กลางๆอ่ะครับก็ไปเอาตัวนั้นก็ได้แน่หน้าจอ 8.7 นิ้วได้ชิป Helio G85 ใส่ซิมได้นะครับ RAM 4 Storage 128อันนี้ไม่ได้บอกงบก็ความว่าผมเข้าใจว่าจริงๆความคุ้มค่าสำหรับคนไม่เหมือนกันแต่ว่าตัวเลือกมีไม่เยอะพอกำหนดมาจอ8นิ้วตัวเลือกมันมีไม่เยอะครับเอาตรงๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบหวังperformanceมันต้องแรงด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องไปพวก Redmi Magic Astra แต่ราคาก็คือหมื่นปลายๆนะแต่นั้นคือแรงเลยนะครับแล้วก็จอไซส์8นิ้วเหมือนกันประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเอาแบบไม่แพงก็นั่นแหละครับแล้วไซส์8นิ้วก็น่าจะมีแค่ Redmi Pad SEเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีตัว Oppo ซึ่งไซส์หน้าจอมันก็ไม่ได้ไงไอตัว Oppo Pad SE อ่ะแต่หน้าจอมัน11นิ้วครับราคาอยู่ประมาณ 8-9,000 ประมาณนั้นนะฮะลงท้ายด้วย7896แท็บเล็ตที่ใช้ส่งเมลทำเอกสารจากเว็บแล้วสามารถเล่นเกมได้ด้วยมีรุ่นไหนแนะนำนอกจาก Surface อีกไหมจริงๆมองพวก Handheld Gaming ไว้ต่อเพิ่มกับพวกคีย์บอร์ดกับจอที่หลังประเด็นคือ Surface ตัวปัจจุบันถ้าเอาโมเดลปัจจุบันไม่มีตัวที่เป็นแท็บเล็ตแล้วอ่ะดิมันมีแต่ทรงที่เป็นแล็ปท็อปหมดแล้วครับเขาเลิกทำไอ้ตัวที่เป็นทรงแบบ 2-in-1 ไปแล้วอ่ะครับตัว Surface มันก็เลยจะไม่มีตัวเลือก Surface อีกแล้วด้วยในปัจจุบันนะครับถ้าตัวอื่นจริงๆมันมีฝั่งของ ROG แต่ก็ไอตัว ROG Flow อะครับถ้าเอาทรงแบบ Surface ที่ทุกคนที่คุณหมายถึงอะนะมันจะมี ROG Flow 13ราคาก็ดุดันนะบอกไว้ก่อนแล้วก็อันนี้คือเกมมิ่งเลยครับเกมมิ่งแบบเกมมิ่งจ๋าเลยอะ ROG Flow Z 13ลองไปดูแต่ว่าราคาก็เอาเรื่องราคาก็เอาเรื่องนะครับราคาก็เอาเรื่องนะครับอย่าเวลาไปเสิร์ชอย่าไปเสิร์ชไอตัวที่เป็นโคจิมาลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับอันนั้นคือมันจะตีบวกขึ้นไปอีกตัว RG4 Z13 โมเดลล่าสุดที่เป็น AMD Ryzen AI Max Plus 395มันจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 70,000 กลางๆไม่เกิน 80,000 ประมาณนี้น่าจะอยู่ราวๆนี้นะครับแต่นั่นแหละมันก็จะเป็นทรงแบบนั้นเป็นทรงแบบที่เป็นแบบ 2-in-1 ได้อะไรได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตามนั้นนะลองดูแล้วกันก็มี LG 4 Z13 แต่ราคาก็โดดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ย่อมยาวลงมาก็เกมมิ่งพวก PC Gaming Handheld ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนักนะครับลงท้ายด้วย4224 Samsung ไม่ใช่ Samsung โทษ Solid State Disk M.2 1 TB ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ตัวไม่แพงไม่มีแพงทุกตัวแพงทุกตัวก็ไปดูพวกถ้าจะเอาถูกๆ ก็จะไปดูพวกของ Hisense อะไรพวกนั้นก็จะถูกกว่าพวก WD Samsung อะไรพวกนี้ลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าแพงหมดเพราะราคาขึ้นไป 2-3 เท่าหมดแล้วนะครับสำหรับ Solid State Disk ทุกตัวทุกยี่ห้อทุกความจุนะครับประมาณนี้อ่ะหมดเวลาในวันนี้นะบอสลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: ทศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจบด้วยดีนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายกล่าวขอโทษและยอมรับผิดหลังมีดราม่าด้านผู้เสียหายวอนหยุดคุกคามกลุ่มคู่กรณีสนามสอบท้องถิ่น5สนาม5จังหวัดย้ำความมั่นใจโปร่งใสมี CCTV ถ่ายทอดนับคะแนนแต่รับไม่โลกสวย 100% ไร้ขบวนการโกงรถตู้พุ่งชนผู้คนในเทศกาลเบอร์ลินไพร์ในเยอรมนีมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายบาดเจ็บอีก16คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้าสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากเมื่อวานนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วครับหลังจากยูเนสโกได้ประกาศให้วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกก็ทำให้บรรยากาศที่วัดวันนี้ครับคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวและก็พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้ขอพรพระบรมธาตุเจดีย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นครอบครัวคีรินินที่มาจากประจวบคีรีขันธ์เคยมาสักการะพระบรมธาตุหลายครั้งครับแต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามก็อธิบายบอกว่ารู้สึกภูมิใจเป็นพิเศษที่ทราบว่าวัดได้เป็นมรดกโลกแล้วส่วนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสุโขทัยอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยได้ไปสอบถามก็บอกว่ารู้สึกประทับใจมากตั้งแต่เดินทางเข้ามาในบริเวณวัดมิตรภาพและการต้อนรับของคนนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างดีภูมิใจที่วัดพระธาตุเมืองนครได้เป็นมรดกโลกเช่นเดียวกับสุโขทัยบ้านเกิดส่วนงานสมโภชมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุตอนแรกที่จะมีไปจนถึงวันเข้าพรรษาแต่ด้วยความภูมิใจตอนนี้ครับมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเข้ามาขอจัดต่อเนื่องเพื่อให้ชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวได้ซึมซับวัฒนธรรมและประเพณีกันอย่างจุใจไปอีกหลายวันครับ
1: ค่ะมาดูกรณีคนร้ายหมายเอาชีวิตซุ่มยิงตำรวจยะลาขณะกลับจากหาปลากับภรรยานะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนนะคะของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยพันตำรวจเอกสมบัติซุ่นหัวผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงปัตตานีก็ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงดาบตำรวจจักรพงศ์โลสันตาผู้บังคับหมู่ปราบปราม

0: ีบขอความช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสำหรับดาบตำรวจจักรพงษ์นั้นรู้สึกตัวดีพ้นขีดอันตรายแล้วแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บรวบรวมหลักฐานเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะทางหน่วยความมั่นคงก็เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบมุ่งหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐส่วนประเด็นอื่นๆก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างละเอียดค่ะ
1: เปิดสัญจรได้แล้วนะครับสำหรับเส้นทางที่เกิดเหตุวางระเบิดแล้วก็ลอบยิงทหารพลันดับไป5ศพที่ตันหยงมัดนะครับย่านเศรษฐกิจตันหยงมัดเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ประกาศเปิดเส้นทางสัญจรจุดเกิดเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพลันขณะที่กองร้อยทหารพลันที่4509ยังคงตั้งด่านตรวจเข้มยึดมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ขวัญผวาครับหลังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกระบุคุ้นชินมานานแล้วจากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 18:50 นาทีโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงครับได้ก่อเหตุลอบยิงแล้วก็ใช้วัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพลานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่4509บริเวณพื้นที่หมู่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานผู้กล้าพลีชีพในที่เกิดเหตุรวม5นายมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นล่าสุดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทำการเคลียร์พื้นที่แล้วก็เปิดเส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ต้องปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่22กรกฎาคมเพื่อเจ้าหน้าที่ EOD แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนครับแม้ว่าเส้นทางจะเปิดเดินทางได้ตามปกติแต่ว่าบรรยากาศการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพลานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ยังคงตั้งด่านตรวจบนเส้นทางสายหลักและสายรองอย่างต่อเนื่องมีการตรวจด้วยยานพาหนะตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนคุมเข้มไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงฉวยโอกาสเข้ามาเคลื่อนไหวหรือว่าก่อเหตุแทรกซ้อนได้อีกขณะที่บรรยากาศบริเวณตลาดเทศบาลตำหยงมัดอำเภอระแงะวันนี้ก็พบว่าประชาชนในพื้นที่ครับเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าซื้อของใช้อุปโภคบริโภคกันตามปกติบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งตามลำดับหลังจากมีกระแสข่าวการประกาศใช้กฎอัยการศึกเพิ่มเติมเพื่อควบคุมสถานการณ์จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็ให้ความเห็นตรงกันว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลหรือว่าตื่นตระหนกกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกในครั้งนี้เนื่องจากพื้นที่นราธิวาสมีการใช้กฎหมายดังกล่าวในการดูแลความสงบเรียบร้อยมาอย่างยาวนานประชาชนจึงมีความคุ้นเคยและเข้าใจถึงความจำเป็นของฝ่ายความมั่นคงเป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังคงดำเนินชีวิตตามปกติภายใต้การดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: MCAT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCAT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: ประเด็นดราม่านักท่องเที่ยวกลุ่มอิตาลีนะคะล่าสุดค่ะข่าวดีนะคะเพราะว่าจบด้วยดีเคลียร์กันได้สำหรับนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมกับผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายมีการกล่าวขอโทษขอโพยกันยอมรับผิดค่ะเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะช่วงประมาณ 4:30 นที่ส

0: สถานีตำรวจนครบาลสำเรน้องสุกัดผู้เสียหายจากเหตุการณ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายคลิปขณะโต้เถียงกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS ที่เป็นคลิปดังเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนชาวอิตาลี5คนผู้ดูแล1คนต่อมาพนักงานสอบสวนเชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนพร้อมกับล่ามแปลภาษาเข้ามาพบผู้เสียหายเพื่อเจรจามีการพูดคุยกันนานกว่า1ชั่วโมงในระหว่างการเจรจากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลแสดงความเสียใจพร้อมกล่าวขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันยินยอมลบคลิปวิดีโอเหตุการณ์ออกจากโทรศัพท์โดยผู้ดูแลคณะนักเรียนเผยว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจต่อพ่อแม่ของเด็กตัวเด็กคนไทยทุกคนยืนยันว่าคณะนักเรียนให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเป็นบทเรียนทุกคนสำนึกในสิ่งที่เกิดขึ้นด้านน้องสุกัสผู้เสียหายบอกว่ารับรู้ถึงความจริงใจและความสำนึกผิดของอีกฝ่ายจึงเห็นว่าผู้ที่ยอมรับความผิดและกล่าวขอโทษนั้นควรจะได้รับโอกาสย้ำด้วยนะคะว่าการเข้าแจ้งความมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเองรวมถึงสะท้อนให้ผู้มาเยือนประเทศไทยตระหนักถึงการเคารพสิทธิวัฒนธรรมและมารยาทของสังคมก่อนให้เรื่องทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ดูแลเด็กเหล่านั้นนะคะว่าควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและคุณพ่อของน้องสุกัสมีการพูดคุยอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจวัฒนธรรมมารยาทของคนไทยพร้อมขอบคุณคนไทยที่ให้กำลังใจครอบครัวและขอความร่วมมือสังคมไม่คุกคามหรือต่อว่าคณะนักเรียนชาวอิตาลีเนื่องจากทุกคนสำนึกผิดแล้วและยังมีกำหนดร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศไทยต่ออีกหลายวันทางพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาดูหมิ่นซึ่งหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาทส่วนคนที่ชูนิ้วกลางในคลิปก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มกระทำการมิอันควรขายหน้าต่อธารกำนันก่อนเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาทแล้วก็ยุติข้อพิพาทร่วมกันอย่างเป็นทางการค่ะ
1: อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องจับตาวันนี้ก็คือเรื่องของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารประจำปี69ทั่วประเทศทั้งหมด5สนาม5จังหวัดซึ่งแต่ละสนามก็คึกคักตั้งแต่เช้าเลยครับผู้มาสอบก็เตรียมตัวล่วงหน้ามาตั้งแต่ยังไม่สว่างโดยไปดูพื้นที่ในต่างจังหวัดกันก่อนเลยนะครับที่ขอนแก่นครับบรรยากาศการสอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดขอนแก่นคึกคักตั้งแต่เช้ามืดโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจัดสอบ2แห่งครับก็ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาผู้เข้าสอบภาคอีสานเกือบ 14,000 คนทยอยเดินทางมาถึงสนามสอบตั้งแต่ 6:00 นเช้าเพื่อทบทวนตำราและก็ตรวจสอบห้องสอบเตรียมความพร้อมและตรวจเช็คห้องสอบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะขั้นตอนการส่งข้อสอบมีการอารักขาและบันทึกภาพอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางสร้างความแน่ใจและความโปร่งใสยุติธรรมด้านผู้เข้าสอบก็บอกว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัฐกุมช่วยสร้างความเชื่อมั่นอย่างมากครับสำหรับจังหวัดขอนแก่นเปิดสนามสอบ6แห่งรองรับผู้เข้าสอบจากภาคอีสาน 13,900 คนขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ครับสนามสอบที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันผู้เข้าสอบทยอยเดินทางมาถึง4สนามสอบตั้งแต่ก่อน 6:00 นเช้าเพื่อเลี่ยงรถติดแล้วก็ตรวจเช็ครายชื่อสิ่งที่เชียงใหม่นะครับจัดสอบนั้นก็มีสถานศึกษาทั้งหมด4จุดเป็นสถานที่สอบก็คือมีมาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ซึ่งจะมีการสอบ2เวลาครับรอบเช้าสอบตั้งแต่ 9:00 นถึง 11:00 นเป็นการสอบภาคกวัดความรู้ความสามารถทั่วไปรอบบ่ายสอบเวลา 13:30 นถึง 15:30 นเป็นการสอบภาคขอวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเวลาในการสอบรอบละ2ชั่วโมงการสอบครั้งนี้ครับมีการตรวจสอบการนำอุปกรณ์เข้าห้องสอบอย่างเข้มงวดโดยนำอุปกรณ์ตรวจโลหะมาใช้ในการตรวจผู้เข้าสอบก่อนขึ้นอาคารและตรวจนาฬิกาเครื่องประดับก่อนเข้าห้องสอบอีกครั้งป้องกันการทุจริตด้านท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันกระบวนการจัดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างโปร่งใสพร้อมเตือนผู้เข้าสอบอย่าลงชื่อกระบวนการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่มีความผิดปกติใดๆครับมีเพียงความสับสนเล็กน้อยของผู้เข้าสอบเกี่ยวกับชื่อสถานที่สอบที่คล้ายคลึงกัน ขณะที่ภาพรวมระดับประเทศนะครับนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตยืนยันความพร้อมและมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเด็ดขาดพร้อมเตือนผู้ข้อสอบอย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อขบวนการซื้อขายตำแหน่งให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองหากพบการทุจริตจะให้ถูกออกจากราชการทันทีด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ย้ำความโปร่งใสหลังปิดหีบสอบเวลา 15:30 นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านกล้อง CCTV ให้ติดตามกระบวนการตรวจนับคะแนนเตรียมเปิดระบบให้ผู้ข้อสอบสามารถตรวจเช็คสแกนใบกระดาษคำตอบของตนเองเปรียบเทียบกับคีย์เฉลยได้หลังประกาศผลสอบซึ่งคาดว่าจะทราบผลในวันที่27กรกฎาคมนี้ครับทางนี้มีจำนวนผู้ข้อสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ 37,359 คนมีผู้เข้าสอบสนามสอบธรรมศาสตร์กว่า 8,000 คนมีตำแหน่งที่ว่างประมาณ 17,543 ตำแหน่งครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องการเมืองนะคะวันนี้เลยค่ะกกต.นำคณะตรวจหน่วยเลือกตั้ง101ค่ะยืนยันถึงความพร้อมนะคะสำหรับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนางพันวิภาสังคทิพย์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางไปที่โรงเรียนเทศบาลวัดบุรพาพิรามตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อไปดูการเตรียมความพร้อมการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.ซึ่งจุดดังกล่าวค่ะอยู่ในพื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียนนะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่17แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่19เขตเลือกตั้งที่1ภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้ง 2,539 หน่วยเปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนนายกเลือกนายกอบจ.ตั้งแต่ช่วงเช้า 8:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.นะคะทั้งนี้ค่ะจากการรายงานภาพรวมเรียบร้อยดีส่วนสภาพอากาศวันนี้เป็นใจเย็นสบายรวมทั้งไม่มีรายงานเหตุผิดปกติสภาพอากาศเอื้ออำนวยหลังฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนก็เชื่อว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ได้สะดวกนะคะทั้งนี้ยังมีการเชิญชวนผู้มีสิทธิ์กว่า1ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาดูแลงบประมาณพัฒนาจังหวัดทุกหน่วยค่ะก็เรียบร้อยดีไม่พบเหตุการณ์ผิดปกตินะคะเนื่องจากประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็สำนักงานกกต.จังหวัดร้อยเอ็ดได้ซักซ้อมเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าไว้ที่มีผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์ร้อยละ65คาดว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จไม่เกินเวลา16:00 น.คืนนี้มีผลสำรวจนิดาโพนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการนะคะในหัวข้อเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับทำการสำรวจนะคะในช่วง 21-23 กรกฎาคมค่ะทั้งนี้นะคะจากการสำรวจถึงผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ53เกินครึ่งนะคะร้อยละ 53.78 บอกว่าเคยได้รับแล้วก็ร้อยละ 46.22 บอกว่าไม่เคยได้รับด้านการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี69นี้ก็พบตัวอย่างร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการรองลงมาร้อยละ 24.65 ระบุว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในโครงการก็มีจำนวน456หน่วยตัวอย่างนะคะหรือร้อยละ50คิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์ได้ค่ะทั้งนี้นะคะท้ายที่สุดสอบถามถึงผู้ลงทะเบียนแล้วก็ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบตัวอย่างร้อยละ 36.84 บอกว่ายังไม่แน่ใจจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ32นะคะก็บอกว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลแล้วก็ร้อยละ19บอกว่าจะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ
1: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียOh, someone.
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกองปราบครับเปิดปฏิบัติการ Dragon Nest ทลายรังมังกรเทายึดโรงแรมหรูย่านนนทบุรีครับดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการลับขนคนจีนมามั่วสุมเปิดบ่อนปาร์ตี้ค้ายาค้าประเวณีครบวงจรเลยครับกำลังเจ้าหน้าที่กองปราบกว่าร้อยนายนำหมายสารอาญาเข้าปิดล้อมตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งถนนงามวงวานตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีหลังสืบสวนพบว่าถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มจีนสีเทาใช้เป็นสถานที่เปิดบ่อนพนันลักลอบเสพและค้ายาเสพติดค้าประเวณีครบวงจรรองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะทั้งนี้ปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็สืบเนื่องมาจากชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่าโรงแรมดังกล่าวมีกลุ่มชาวจีนเป็นแหล่งมั่วสุมผิดกฎหมายมีคนจีนเดินทางเข้าออกตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่เปิดให้คนไทยเข้าไปใช้บริการอ้างห้องพักเต็มเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงลงพื้นที่หาข่าวจนพบว่าโรงแรมแห่งนี้ครับถูกดัดแปลงเป็นรังลับของทุนจีนสีเทาอย่างเป็นระบบโดยบริเวณชั้น2ถึงชั้น6ถูกใช้เป็นห้องพักส่วนชั้น7และชั้น8ครับดัดแปลงเป็นห้องปาร์ตี้เสพยาเสพติดเปิดเป็นบ่อนการพนันยิ่งกว่านั้นยังมีการตั้งการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรปภ.ด้านล่างคอยใช้วิทยุสื่อสารส่งสัญญาณบอกพนักงานข้างในลิฟต์ก็ถูกล็อกต้องใช้คีย์การ์ดขึ้นไปได้แค่ชั้น6ก่อนจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ปิดล็อกด้วยกุญแจไปถึงชั้น7และชั้น8ครับส่วนพนักงานบริการเกือบทั้งหมดเป็นชาวจีนกินนอนอยู่ภายในเพื่อป้องกันข่าวรั่วไหลสู่ภายนอกนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาจะจัดรถตู้ไปรับลูกค้าชาวจีนจากสนามบินพาส่งตรงมาที่โรงแรมแห่งนี้ให้บริการครบวงจรเลยครับทั้งที่พักเล่นพนันปาร์ตี้เสพยาเสพติดประเภทเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์รวมถึงจัดหาสาวบริการทางเพศโดยเมื่อปี2566สถานที่แห่งนี้เคยถูกตำรวจตม.บุกจับนักพนันชาวจีนชาวไทยมาแล้วกว่า49รายก่อนจะแกล้งปิดปรับปรุงและแอบมาเปิดให้บริการเย้ยกฎหมายอีกครั้งเบื้องต้นครับจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบผู้พักอาศัยในตึกอยู่40รายทั้งชาวจีนชาวเมียนมาชาวไทยใหญ่พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน4คนของกลางยาเสพติดแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอีก3คนที่หลบหนีเข้าเมืองนอกจากนี้ยังยึดของกลางได้มากกว่า200รายการอย่างเช่นยาเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์ชิปพนันโต๊ะบาคาร่าลูกเต๋าเงินสด 110,000 บาทและกล้องวงจรปิดส่วนบริเวณลานจอดรถพบรถยนต์หลายคันผู้ครอบครองส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและจากการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับผู้ถือครองในลักษณะโนมินีสอบสวนผู้ต้องหาชาวจีนอ้างว่าเป็นเพียงหัวหน้าคนงานคอยเดินส่งยาตามคำสั่งแต่ปฏิเสธว่ายาเสพติดเงินสดในตู้เซฟไม่ใช่ของตนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปครับ
0: ข่าวยึดยาบ้ายาไอซ์นะคะช่วงนี้ก็ได้ยินบ่อยนะคะล่าสุดค่ะยึดยาบ้า8ล้านเม็ดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกค่ะชาวบ้านโทรศัพท์แจ้งตำรวจ191ลพบุรีได้ยินเสียงปืนดังลั่นคล้ายมีเหตุยิงถล่มกันบนถนนพหลโยธินบริเวณ3แยกสัญญาณไฟถนนสายเลี่ยงเมืองลพบุรีตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะโดยตำรวจสภ.เมืองลพบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ทราบว่านะคะณที่เกิดเหตุมีตำรวจนครบาลกว่า20นายพร้อมอาวุธกำลังปฏิบัติภารกิจติดตามคนร้ายขนยาเสพติดยิงสกัดที่ยางรถยนต์ทำให้รถยางแตก4เส้นและไม่สามารถวิ่งต่อไปได้2คนร้ายอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าป่าตรวจสอบรถกระบะนะคะซึ่งเป็นรถกระบะสีบรอนทองหลังคาแคลรี่บอยจอดอยู่ข้างทางพบว่ายางรถ4เส้นแตกกระจกประตูป้าซ้ายแตกนะคะรถนั้นติดผ้าม่านปิดบังกระจกมิดชิดเลยมีกระบะท้ายนะคะที่กระบะท้ายพบกระสอบปุ๋ย40กระสอบบรรจุยาบ้า8ล้านเม็ดมูลค่ากว่า40ล้านบาทภายในรถตู้ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทราบว่าคนร้ายทิ้งรถวิ่งหนีเข้าป่าไปค่ะจากการสืบสวนของนครบาลตำรวจนครบาลได้มีการขยายผลจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดจนทราบมีการลักลอบขนยาบ้าล็อตใหญ่จากภาคเหนือใช้เส้นทางสายเลี่ยงเมืองลพบุรีปลายทางสระบุรีในช่วงวันหยุดเข้าพรรษาและได้เบาะแสแน่ชัดว่าแก๊งยาเสพติดนั้นใช้กระบะขนยามุ่งหน้าจังหวัดสระบุรีกำลังตำรวจจึงเฝ้าติดตามแอบซุ่มตามเส้นทางจนพบนะคะกระบะตามเบาะแส ขับอยู่บนถนนดังกล่าวเลยมีการไล่ล่าติดตามคนร้ายรู้ตัวเร่งความเร็วหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ตามทันมาถึงบริเวณ3แยกไฟแดงตัดถนนพหลโยธินค่ะตำรวจก็เลยนำรถยนต์ไปปิดล้อมแต่คนร้ายขับฝ่าหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอพระพุทธบาทเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงยางล้อ4ล้อสกัดไม่ให้คนร้ายหลบหนีไปได้นะคะแต่คนร้ายแม้ว่า

0: รถจะไปไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่ยอมจนมุมค่ะพากันวิ่งหลบหนีเข้าป่าทางตำรวจเนี่ยนะคะก็มีการเร่งขยายผลผู้ครอบครองรถที่คนร้ายนำมาใช้ขนยาและเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาบ้าหรือไม่แล้วก็จะนำของกลางทั้งหมดไปตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงค่ะ
1: มีเรื่องของทหารพลานครับซุ่มจับเขมรลักลอบข้ามแดนฝั่งจังหวัดสระแก้วนำตัวมาสอบสวนอ้างเฉยเลยนะครับว่าอยากข้ามเข้ามาทำบุญเข้าพรรษาที่วัดในประเทศไทยครับกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดมอบหมายให้ชุดควบคุมกรมทหารพลานที่13กองร้อยทหารพลานที่1305ภายใต้ภารกิจรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่จึงได้บูรณาการกำลังร่วมกับชุดควบคุมทหารพลานหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดและชุดปฏิบัติการที่3กองกำลังบูรพาวางแผนออกลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนต่อมาขณะเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมาถึงบริเวณบ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านคลองว่าใหม่หมู่ที่7ตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ 1.5 กิโลเมตรตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย3คนครับกำลังแบกสัมภาระเดินเท้าลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจสอบจากการสอบสวนพบว่าเป็นชาวกัมพูชา3คนประกอบด้วยชาย2หญิง1ได้แก่นายสำลิดเพียบอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดพระศรีหนุนายเจตตาอายุ45ปีชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยแล้วก็นางทาหิมอายุ36ปีชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยสอบสวนทั้ง3คนให้การว่าเดิมเคยเข้ามาทำงานในพื้นที่ฉะเชิงเทรามาก่อนและยังมีเพื่อนที่เคยทำงานร่วมกันอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อมาได้รับการชักชวนจากเพื่อนให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพร้อมร่วมทำบุญในจังหวัดฉะเชิงเทราจึงตัดสินใจเดินทางจากกัมพูชาและเลือกใช้ช่องทางธรรมชาติในการลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจเอกสารประจำตัวอย่างละเอียดพบว่าผู้ถูกจับกุม2คนครับมีหนังสือเดินทางแต่ว่าไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจอนุญาตเข้าประเทศไทยตามกฎหมายขณะที่อีก1คนไม่มีหนังสือเดินทางแต่อย่างใดจึงเข้าข่ายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวกัมพูชาทั้ง3คนพร้อมบันทึกการจับกุมแล้วก็ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสเจ้าหน้าที่ทหารย้ำว่ากองกำลังบูรพาและหน่วยงานความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจลาดตระเวนเฝ้าตรวจแล้วก็สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องครับ
0: ไปที่ข่าวต่างประเทศเกิดเหตุรถตู้คันหนึ่งพุ่งชนฝูงชนในสวนสาธารณะกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีระหว่างพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลเบอร์ลินไพร์ที่เมื่อคืนวันเสาร์นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก16คนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นบริเวณสวนสาธารณะแทร์การ์เทิลใกล้กับประตูชัยบรันเดนเบิร์กนะคะซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดขบวนพาเหรดเทศกาลเบอร์ลินไพร์ยานพาหนะคันหนึ่งซึ่งเป็นรถตู้สีขาววิ่งด้วยความเร็วสูงเข้าไปที่สวนสาธารณะพุ่งชนกลุ่มคนที่กำลังทยอยเดินทางกลับจากการเดินขบวนพาเหรดจากนั้นรถตู้เสียหลักชนต้นไม้ก่อนที่คนขับขี่ซึ่งพยานในที่เกิดเหตุเห็นว่าเป็นชายทิ้งรถแล้วหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุมีรายงานอย่างน้อยคนเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก16คนในจำนวนนี้3คนสาหัสตำรวจและหน่วยกู้ภัยกว่า 2,200 นายรวมกำลังเสริมจากรัฐอื่นถูกส่งเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดล้อมพื้นที่เพื่อสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลจากพยานแวดล้อมเนื่องจากมีรายงานเหยื่อบางรายมีบาดแผลจากการถูกแทงร่วมด้วยแต่ยังต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดผู้จัดงานประกาศยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตกิจกรรมทั้งในค่ำคืนนั้นทันทีและประกาศผู้ร่วมงานนับแสนคนให้กลับบ้านอย่างสงบพร้อมเตือนการหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านสวนแชร์การ์เทิลนะคะล่าสุดโฆษกตำรวจเบอร์ลินแถลงค่ะเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นคนขับรถตู้คันดังกล่าวได้แล้วแม้ว่าขณะนี้ยังจับตัวไม่ได้ผู้ต้องสงสัยรายนี้มีประวัติข้อมูลนะคะในฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายกลุ่มแนวคิดอิสลามสุดโต่งในกรุงเบอร์ลินนายกรัฐมนตรี ฟรีดริชแมร์ของเยอรมนีออกแถลงการประณามเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่น่าสยดสยองและยืนยันร่วมกับรัฐมนตรีมหาดไทยว่าจะสืบสวนคดีนี้อย่างเต็มที่เพื่อนำตัวคนผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุดขณะที่นายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลินบอกว่านี่คือการโจมตีต่อสังคมที่เสรีและเปิดกว้าง

0: ของเยอรมนีหลังจากที่ผู้คนจำนวนมากออกมาร่วมแสดงพลังเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายอย่างสันติมาตลอดทั้งวันค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
11: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
12: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
13: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลาสยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข่าวว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio นี่ครับผมอยู่กับเซียนพระท่านหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นเซียนสายหลวงปู่โต๊ะนะครับแล้วก็เป็นเตียนสายหลวงพ่อปดพ่อลิ่มวัดปริวาส
15: หลวงพ่อวง
14: เออหลวงพ่อวงวัดปริวาสฮะจังหวัดกรุงเทพมหานครเรา
15: ใช่ครับ
14: นะครับตอนนี้อยู่กับพี่ลิ่มครับพี่ลิ่มสวัสดีครับผม
15: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
14: ผมจะเรียกว่าเซียนลิ่มคลองสารใช่มั้ย
15: ลิ่มครับ
14: ลิ่มหรือลิ่ม
15: ลิ่มฮะ
14: ลิ่มลิ่มกิงหัวลิ่มอะไรอย่างเงี้ย
15: ใช่ถูกฮะ
14: ชื่อเรียกยากอยู่นะพี
15: ่ลิ่มฮะลิ่ม
14: พี่ลิ่มผมถามนิดนึงนะจริงๆแล้วพี่เป็นเซียนสายหลวงปู่โต๊ะมั้ยจริง
15: ๆเป็นด้วยครับ
14: ใช่ไหม
15: ใช่ครับ
14: แล้วก็สายของ
15: หลวงพ่อวง
14: หลวงพ่อวงท่านเป็นเกจิในยุคสมัยไหนครับ
15: ก็เป็นเกจิในยุคต่ำตั้งแต่2500ลงมาครับ
14: 2500ลงมา
15: ครับก็คืออยู่ในยุคประมาณ24กว่า
14: ๆส่วนใหญ่แล้ววัตถุมงคลเด่นๆของท่านคืออะไร
15: เด่นที่เด่นๆเลยก็จะเป็นพวกเครื่องรางโลหะก็คือเป็นพวกเสืออ
14: ๋อเหรอ
15: เสือครับเสือ
14: ฮะ
15: ครับ
14: เป็นเสือ
15: ครับผมเสือปั๊ม
14: ก็เรียกเสืออะไรพี่
15: เสือปั๊มเสือหล่ออะไรพวกนี้ครับ
14: ครับ
15: ครับเป็นคือเป็นเครื่องรางที่เล่นแล้วเนี่ยมันจบหมายถึงว่าด้วยอัตลักษณ์ในการทำวัตถุมงคลของที่วัดเนี่ยมันมีตัวตัดเหมือนเหรียญเลยครับตัดออกมามันมีตัวจบมีตำหนิชี้ขาดดูว่าอย่างนี้เจ๊อย่างนี้แท้มันสามารถดูได้เลย
14: คุณสมบัติของเหรียญเขาใช้เป็นเหรียญใช่ไหมครับจริงๆครับเป็นงานหล่อใช่ไหมพี
15: ่เป็นทั้งปั๊มครับเป็นปั๊มด้วยแล้วก็หล
14: ่
15: อเป็นปั๊มฮะแล้วก็หล่อด้วยมีแล้วแต่ละรุ่นนะ
14: ในความเข้าใจของผมอะส่วนใหญ่แล้วเสือเนี่ยส่วนใหญ่หลวงพ่อจะแกะ
15: ใช่อันนั้นเป็นงานเมสใช่ครับ
14: แต่อันนี้เป็นงานปั๊ม
15: เป็นงานปั๊มฮะ
14: ไม่ใช่เป็นเหรียญใช่ไหม
15: ไม่ใช่ครับเป็นรูปโครงของเสือเลย
14: คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครดูในช่องทางยูทูบนะครับใน FM 99 Active Radio เดี๋ยวผมจะให้เปิดรูปให้ดูวันนี้เนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยก็เป็นรูปเขาเรียกอะไรเป็นรูปเสือ
15: ใช่ครับ
14: นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงนี้ถ้าท่านได้เห็นอยู่นะครับแล้วก็ท่านไหนที่อยากจะดูนะครับลองดูในจอก็ได้นะเห็นปะนี่ผมเปิดให้ดูเห็นไหมครับลักษณะของเขาเนี่ยมันก็คือเป็นเสือเป็นรูปหล่อใช่ไหมเป็นลักษณะเป็นเหมือนหล่อนะแต่ตัวนี้เป็นตัวปั๊ม
15: เป็นปั๊มครับ
14: เป็น ถ้าเป็นก็เรียกงานเป็นงานอะไรนะพี
15: ่หมายถึงว่าเป็นงานปั๊มเลย
14: เป็นงานปั๊มเลย
15: ใช่อันนี้เป็นงานปั๊มเลย
14: แล้วพิเศษความแตกต่างเขาจะดูอันไหนแท้อันไหนเก๊ดูยังไง
15: อย่างรุ่นหนึ่งเนี่ยความพิเศษของเสือรุ่นหนึ่งเนี่ยก็คือเขาจะมีโค้ด
14: ครับ
15: แล้วก็จะมีตัวตัด
14: โอ้ถ้าเป็นงานปั๊มเนี่ยต้องมีตัวตัดชัดเจน
15: ใช่ครับก็จะเหมือนเหรียญเนี่ยที่บอกฮะ
14: อย่างที่เขาคุยกันเซียนทั่วๆไปเขาบอกดู DNA ก็คือตัวตัด
15: ครับถูกต้อง
14: เดี๋ยวเราจะมาคุยกับเรื่องในเรื่องของตัวเสือนะ
15: ครับ
14: วันนี้มาคุยเรื่องประวัติ
15: ครับ
14: ประวัติของพี่ลิ้มก่อน
15: ครับ
14: นะว่าพี่ลิ้มเป็นใครสนใจเรื่องพระยังไงคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยด้วยความเมตตาของพี่ลิ้มนะครับนำของรางวัลมาให้พวกเราได้เล่นหากันอีกแล้ววันนี้เตรียมอะไรมาให้ครับผม5องค
15: ์5เหรียญก็เป็นเหรียญของหลวงพ่อวงนะครับเป็นรุ่นรูปเหมือนของหลวงปู่ปานนะฮะสร้างจะสร้างในปี2514
14: ครับ
15: นะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อวงปลูกเสกท่านหลวงปู่
14: แล้วทำไมท่านไม่ทำรูปเหมือนของท่าน
15: เนี่ยฮะคือคำว่าบางทีพระเป็นพระโบราณฮะจะมีความเชื่ออยู่อย่างว่าท่านไม่อยากสร้างอะไรที่มันเป็นรูปตัวตนของท่าน
14: ครับ
15: ก็จะสร้างเป็นรูปอย่างอื่นแล้วก็เป็นรูปเหมือนครูบาอาจารย์ที่มาแทนอย่างเงี้ยก็มีหลายรูปเหมือนกันนะฮะที่ผมเคยเจอคือสร้างออกมาเป็นสมเด็จมั่งเป็นรูปอย่างอื่นมั่งแต่ไม่เคยสร้างเป็นรูปเหมือนของตัวท่านเลย
14: หรอ
15: ใช่ครับ
14: ทำความเข้าใจนิดนึงนี่คือเหรียญหลวงพ่อวง
15: ครับ
14: แต่รูปท่านนี่คือเป็นหลวงพ่อปาน
15: ใช่ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อวงท่านเคารพนับถือ เป็นเหมือนกับครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่อย่างเง
14: ี้
15: ย
14: เหรียญนี้คือสร้างในปีไหนพี
15: ่2514ครับ
14: โอ้โหก่อนผมเกิดอีก
15: ใช่ก่อนผมเกิดด้วยครับ
14: 2514นะปัจจุบันตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ55ปี56ปีแล
15: ้
14: ว
15: ใช่ครับผม
14: โอ้โหคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับวันนี้เซียนลิ่มเรานะครับพี่ลิ่มเรานำมาให้ร่วมสนุกก็5องค์ด้วยกัน
15: ครับ
14: เนาะตอนนี้ราคาซื้อขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่พี
15: ่ก็ยังไม่แพงมากครับผม
14: ยังพอที่แบบหาเช่าได้
15: จับต้องได้ยังจับต้องได้ยังราคา
14: แต่ก็ยังเป็นเหรียญเก่าเก็บไว้นะ
15: ใช่ครับ
14: น
15: ี่
14: ก็คือพุทธคุณ
15: ใช่ครับ
14: นะ
15: ใช่ครับผม
14: กิจกรรมวันนี้เราเล่นอะไรกันดีครับเล่นอะไรกันดีใครอย่างนี้ดีกว่าใครรู้จักกับหลวงพ่อวง
15: ครับ
14: อยู่วัดอะไร
15: ครับ
14: พิมพ์มาบอก
15: หลวงพ่อวงครับผม
14: ดีไหม
15: ดีดีฮะ
14: เบรกแรกก่อนขอผู้โชคดี1ท่านก่อนเลยเพราะวันนี้ผมมีแค่5
15: ครับ
14: เบรกแรกขอผู้โชคดี1ท่านก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคัดเลือกกันว่าหลวงพ่อวงท่านอยู่วัดอะไร
15: ดีครับ
14: ดีนะพี่นะ
15: ดีโอเค
14: พี่ลิ้มครับมาคุยประวัติพี่ก่อนเพราะเหตุใดทำไมมาสนอกสนใจเรื่องพระหรือวัตถุมงคลพี่เป็นเซียนพระตั้งแต่ปีไหน
15: คืออย่างเงี้ยกูบอยสมัยก่อนเนี่ยผมยังไม่ได้เป็นเซียนพระ
14: คือ
15: ทำงานเนี่ยเป็นเมสเซนเจอร์ก็ค่อยๆเริ่มเก็บเงินไต่เต้าขึ้นมาจนวันหนึ่งก็ขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการก็เริ่มชอบจริงๆอ่ะชอบพระมานานแล
14: ้
15: วเพื่อนก็เคยชวนเล่นสมัยก่อนก็จะมีเพื่อนผมชวนให้ผมมาเล่นพระตั้งแต่ผมเป็นเมสเซนเจอร์อยู่แต่ตอนนั้นผมคิดว่าเฮ้ยเรามีภาระต้องดูแลพ่อแม่รายได้ในการเล่นพระเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะมาพอซัพพอร์ตหรือเปล่าอีกอย่างการเล่นพระมันไม่มีเงินเดือน
14: ไม่มีเงินเดือนถูกต้อง
15: คือเราก็ไม่รู้ให้เราจะรอดไหมแต่เราชอบแต่เราก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าจนวันนึงอ่ะเราเติบโตขึ้นมาจนเราถีบตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำในสิ่งที่ฉันฝันละ
14: ค
15: ือฉันจะเริ่มสะสมพระที่ฉันชอบทีนี้ผมก็เลยเริ่มไปสะสมก็คือเริ่มสะสมพระองค์แรกเนี่ยก็คือเป็นหลวงปู่โต
14: ครับ
15: เริ่มสะสมหลวงปู่โตแต่ด้วยความที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะปรึกษาใครจะไปหาใคร
14: คร
15: ับ ก็เดินดุยๆเข้าไปในสนามพระเลยตอนนั้นก็ไปรู้จักกับพวกอยู่คนหนึ่งก
14: ็
15: อยู่ก็เดินไปถามซื้อเขาเลย
14: ทันท่าพระจันทร์ไหมช่วงนั้น
15: ไม่ใช่ทานอยู่ฮะท่าพระจันทร์ยังไม่ปิดแต่ตอนนั้นผมไปแค่สนามพญาไม้
14: พญาไม้เลยเหรอ
15: ครับพญาไม้เป็นสนามพระเล็กๆอยู่ตรงสะพานพุทธอะฮะบ้านผมก็อยู่แถวนั้นก็ไป
14: ครับ
15: ก็ไปเช่ามาแล้วก็เริ่มเช่าเก็บมาเรื่อย
14: ๆ
15: เช่าสะสมชอบฮะ
14: ครับ
15: ก็เก็บมาสักระยะหนึ่งพอสมควรเหมือนกันจนวันหนึ่งมันมีเรื่องเข้าหูว่าเอ๊ะไอเนี่ยผมมาเข้ามาเนี่ยไอเนี่ยมาละไอเนี่ยแม่งมีตังค์ไม่ได้ต้องโง่ด้วยนะ
14: ทำไมอ่ะ
15: ไม่รู้ว่าผมได้ยินคนพูดออกมา
14: เ
15: ราก็เลยเริ่มสงสัยตัวเราว่าเฮ้ยทำไมมันพูดกับกูอย่างนี้วะเฮ้ยทำไมมึงมีตังค์ไม่ได้ต้องโง่ด้วยไงก็เลยเริ่มสงสัย
14: เออ
15: เริ่มสงสัยว่าเพราะอะไรก็เข้าไปเช็คปรากฏว่าไอ้พระที่เราซื้อมาเราซื้อเพราะความเชื่อใจอ่ะบางครั้งอ่ะเราให้ใจคนอ่ะแล้วเราไม่รู้ไงเราไว้ใจเขาเราก็ซื้อเขาสุดท้ายเนี่ยพระที่ขายเรามาก็แพง

0: ครับ
1: แล้วก็บางทีก็มีปลอมบ้างมีทำมีผิวบ้างมีอะไรมาหลายๆอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกตาสว่างว่าเฮ้ยโดยหลักการของคนที่เป็นนักธุรกิจอะเนาะ
0: ครับ
1: เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเก็บพระอย่างนี้เราโง่นี่หว่ามีหน้ามันถึงว่าเราโง่เราเก็บพระอย่างนี้ไม่ได้ละ
0: เยอะ
1: ผมก็เลยตอนนั้นปฏิวัติตัวเองใหม่ผันตัวเองใหม่ว่าเอาวะงั้นกูจะลองมาเล่นพระดูดิเป็นยังไง
0: ครับอยากรู้เป็นความที่โดนคนเขาบูลลี่อ่ะว่าโอ้มีเงินอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องโง่
1: ตรงนั้นด้วยแต่เรารู้สึกว่าเราเล่นพระโดยที่เราไม่รู้ไม่ได
0: ้คือตอนในยุคนั้นพี่ลิมเล่นพระยังไง
1: ก็ซื้ออย่างเดียวฮะพอเขาได้พระมาเขาจะโทรมาบอกเราก็วิ่งไปซื้อแล้วพอได้พระมาเราโทรมาบอกเราก็วิ่งไปซื
0: ้อแล้วตอนนั้นมีความรู้ไหมกับเรื่องพระ
1: ไม่ถ้าถามว่าดูเป็นไหมดูไม่เป็นเลย
0: อะไรที่แบบว่ารู้สึกแบบเฮ้ยพอเขาโทรมาบอกแล้วเราอยากจะได้รุ่นเนี้ยเรารู้สึกชอบเพราะอะไร
1: เราสั่งเขาไว้พอเขาได
0: ้ก็รู้ทำไมไปถึงชอบพระรุ่นนี้ทำไมถึงแบบไปสั่งรุ่นนี้เราต้องมีแบบขอได้ไหว้รับหรือเปล่าหรือว่าไปทำอะไรทำไมถึง
1: ไม่ใช่ครับตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นความชอบเฉยๆพอเห็นรุ่นอย่างสมัยก่อนเนี่ยเก็บพวกเหรียญอุ้มดาวปี18เหรียญพัดยศปี18แล้วก็จะบอกเขาไว้หรือว่าเหรียญเยนอินเดียอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาไว
0: ้ครับ
1: ครับคือผมจะเล่นตอนนั้นก็คือจะเป็นเชิงสะสมเยอะๆรุ่นนึงเนี่ยผมจะเก็บไว้เป็น10 20เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอะไรประมาณนั้นฮะ
0: ครับผม
1: พอได้มาก็โทรมาบอกเราก็จะวิ่งไปซื้ออ
0: ๋ออ
1: ะไรประมาณนั้นจะเป็นนายวันนั้นมากกว่า
0: พอเซียนโทรไปตามเนี่ยเคยโดนเก๊ม
1: ั้งแรกๆเราไม่รู้ครับมันมีแต่ว่าพอตอนหลังพอเราเริ่มศึกษาเราเริ่มดูเป็นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วให้มันมีผสมมานี่หว่า
0: แต่มันมีเรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะสนุกมากคุณผู้ฟังครับคือซื้อไปเรื่อยๆเริ่มจากการเป็นนักสะสมถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เริ่มจากนักสะสมเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆจนมีอยู่วันนึงเกิดอะไรขึ้นกับชีวิต
1: หมายถึงว่า
0: ตอนที่พี่บอกว่าพี่เริ่มสะสมแล้วก็มันมีคำที่เขาบอกว่าไอเนี่ยมีเงินอย่างเดียวไม่ได้
1: ใช่
0: มันโง่ด้วย
1: ใช่มันต้องโง่ด้วยฮะ
0: คือ
1: เหมือนกับผมซื้อผ้าผมไม่เช็คราคาไม่รู้อะไรเลย
0: ครับ
1: เขาบอกเท่าไหร่ผมก็ซื้อ
0: เออ
1: เขาบอกเท่าไหร่ผมก็ซื้อ
0: โอ้ใจป่านะ
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: เป็นล้านนะตอนนั้น
0: ซื้อผ้าสะสมเป็นล้าน
1: ครับ
0: เ
1: ออเป็นล้าน
0: และหลังจากนั้นมันเกิดประยุกต์เปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราต้องกระโดดมาเล่นพระได้อย่างไร
1: นั่นนะฮะผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นพระแบบเนี้ยเราไม่ทันเขาเราเสียคือเหมือนกับเราถ้าใช้ภาษาบ้านๆคือเราโง่กว่าไม่ได
0: ้ครับ
1: เราก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เลยลองว่ามาเปิดตู้เลยแล้วเอาพระที่ซื้อแม่งมาลองวางขายดูเลยปรากฏว่าคนมาต่อเลยขาดทุนหมดเลย
0: โอ้พี่เริ่มจากพออยากจะทำคิดว่าตัวเองมีฝีมือขนาดจะไปยอมไปเปิดตู้เลยเหรอลองเปิดตู้ดูเลย
1: ลองเลยตอนนั้นลอง
0: แล้วพระที่เราสะสมเนี่ยนะมาปล่อย
1: ครับก็ลองดู
0: ผลปรากฏว่า
1: ก็ขาดทุนก็มีแล้วก็เท่าทุนก็มี
0: เออ
1: แต่ส่วนใหญ่จะขาดทุนมากกว่า
0: ครับ
1: เขาเรียกเข้าเนื้อก็เราก็เลยหลังจากนั้นเราก็พยายามละเรารู้แล้วว่าโอเคละพอเราเริ่มคุกคีอยู่ในวงการนานๆใช่ไหมตอนนี้เราก็จะเริ่มรู้ราคาเริ่มอะไรละเราก็พยายามฝึกคือค่อยๆดูฝึกดูจนเราเริ่มมีความชำนาญละเราก็สามารถซื้อได้ละในราคาที่เราซื้อแล้วเราสามารถเอามาขายแล้วมันมีกำไร
0: พี่ลิฟต์ผมจะถามพี่ในจุดเริ่มต้นของการที่พี่จะมาเปิดโต๊ะหรือว่าเปิดตู้ในห้างหรือในที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพี่ไม่มีใครสอนพี่เลยหรอ
1: ณตอนนั้นไม่มีครับ
0: เฮ้ยพี่เรียนรู้จากการที่จ่ายเงินเองก่อนเลย
1: ใช่ครับ
0: ตัวเองก่อนเลยอย่างนั้นเลยหรอ
1: ถูกครับมาอย่างนั้นเลยทื่อๆเลย
0: อะไรที่ทำให้พี่แบบใจพี่ได้วะอะไรแบบกล้าที่จะมากระโดดขึ้นไปบนสังเวียนนะไปต่อยมันเหมือนกับคุณผู้ฟังครับผมกำลังจะพูดว่ามันเหมือนกับนักมวยที่ไม่มีครูอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วไปครูพักรักจำเอาแล้วอยู่ๆกระโดดขึ้นไปบนสังเวียนแล้วก็ไปต่อยเขา
1: ใช่ครับแนวนั้นเลยผมมาแนวนั้นเลยคือบู๊ไปเลยฮะ
0: หมดตัวไหมอยากรู้ว่ากระโดดขึ้นไปอ่ะก็ขายพระขาดทุนแล้วพระที่เราซื้อมามันกลายเป็นขาดทุนแล้วสิ
1: ก็มีได้บ้างเสียบ้างฮะช่วงแรกเราจะเสียแต่พอเราเริ่มเป็นขึ้นมาบ้างมันก็มีช่วงที่เราเก็บ
0: ทุกอย่างศึกษาจากประสบการณ์ตัวเองล้วน
1: ๆครับในหนังสือแล้วก็ผมจะมีจริงๆจะเรียกว่าครูก็ไม่เชิงแต่ว่าก็ผมก็ต้องนับถือว่าท่านเป็นอาจารย์คนนึงก็ผมจะรู้จักอาเฮียอยู่คนนึงอยู่แถวบ้านแต่ก่อนเขาก็จะขายพระอยู่ในพญาไม้ครับ
0: ครับ
1: ชื่อเฮียเซียนเขาก็จะเคยคอยบอกผมนะให้ลิ้มพระแบบนี้มึงต้องดูแบบนี้นะด
0: ู
1: อย่างพระปั๊มต้องดูให้มันคมๆนะแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจนะ
0: ค
1: มยังไงวะเฮียหลายๆครั้งที่ผมไปตลาดไปตลาดอย่างสมัยก่อนจะไปพวกตลาดสะพานใหม่อย่างเงี้ยไปเดินซื้อพระผมก็จะลองกะกัดไปเดินซื้อเองไงอยากลองดูเดินซื้อแม่งเองซื้อเสร็จว่าให้เฮียดูให้ผมดูเป็นไงพอเขาดูเสร็จให้ริมเสร็จว่ะ
0: เสร็จนี่คือความหมายคื
1: ออะไรประมาณนั้นแหละครับ
0: เนอะ
1: ใช่แต่ก่อนก็อยากซื้อจ้าคุณดองมาเหรียญหนึ่งห้าหกร้อยอย่างเงี้ยเสร็จว่ะอะไรเงี้ย
0: สะสมประสบการณ์ตัวเองไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: เริ่มสะสมประสบการณ์ตัวเองไปเรื่อยๆแต่มันก็มีเคสหนึ่งที่พี่บอกว่าเป็นเคสที่แบบสร้างชื่อเหมือนกันในการซื้อขายวัตถุมงคล
1: ครับ
0: นั่นก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเสือเหรอ
1: เสือครับ
0: ไปเจอได้ยังไง
1: อ๋อคืออย่างนี้เสือเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่ผมไปเนี่ยก็คือผมไปงานประกวดที่ต่างจังหวัดนะฮะ
0: ครับ
1: ก็วันนั้นจริงๆอ่ะมันจะอาจจะเป็นด้วยจังหวะและโชคของผมอ่ะครับ
0: ครับ
1: คือผมตื่นสายด้วยวันนั้นต้องบอกตรง 6:00 น 6:00 นกว่าละ
0: ที่จังหวัดไหน
1: ที่ขอนแก่นนะครับ
0: ไปขอนแก่นไปทำอะไร
1: ไปตัดสินงานประกวดพระเครื่องพอดีผมเป็นกรรมการของสายหลวงปู่โตด้วย
0: อ่าฮะ
1: ครับผม
0: แล้ว
1: ก็เลยไปเดินพอไปเดินได้สักประมาณ5แถวมั้งผมก็ไปเจอเสือวางอยู่บนโต๊ะแดงเนี่ยฮะกับพวกพระกุเก่าๆค้าท่ากันใหม
0: ่
1: ด้วยความที่จริงๆอ่ะผมก็เคยเจอเนื้อเงินบ่อยแต่อยู่คนเดียวหยิบมามันเก๊
0: อ
1: ่
0: ะ
1: แต่วันนั้นผมก็ตื่นเต้นพวกก็เลยหยิบมาดูด้วยความเคยชินนะความคุ้นเคยแล้วก็หยิบมาดูแต่เท่านี้หยิบมา2มันไม่เก๊มันแท
0: ้
1: ครับก็เรียกว่าส่องอยู่ต้องนานนะมือไม้สั่นเลยมันยังไงวะเรียก
0: เดี๋ยวนะณปัจจุบันมันยังมีไอ้ประเภทแบบเขาเรียกอะไรนะพระฟุกเหรอหรือว่ามันเป็นยังมีอ่ะแต่โต๊ะแดงอ่ะ
1: มีครับมีครับ
0: เฮ้ย
1: คือทุกอย่างที่เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ฮะมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็ผมจะเรียกว่าวาสนาหรือว่าหลวงพ่อเขียนชื่อไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ผลปรากฏว่าที่พี่หยิบมาดูนั้นคือเนื้อเงิน
1: ใช่
0: เป็นรุ่นแรก
1: รุ่น6ครับ
0: อ๋อเป็นรุ่น6
1: ใช่ครับ
0: เนื้อเงินรุ่น6
1: ใช่ครับ
0: จำนวนการจัดสร้างรู้ไหมเท่าไหร่
1: 29ตัว
0: สร้างในปีไหน
1: 2519
0: ครับ2519
1: ครับ
0: ก็เกือบ50ปี
1: ใช่ครับผม
0: สร้างมา29ตัว
1: ครับผม
0: ราคา
1: ก็จริงๆก็
0: ณปัจจุบันราคาตอนนี้เท่าไหร่ตรงนี้ดีกว่า
1: เอาเป็นว่าถ้าซื้อขายกันจริงๆผมว่าก็6หลักปลายๆครับ
0: 6หลักปลายเกือบล้านอ่ะ
1: ครับผม
0: เกือบล้าน
1: ครับ
0: วันนั้นที่พี่ไปเจอพี่ลิมพี่ไปเจอตกลงยังไง
1: ก
0: ็พี่ไปดูไปเจอพี่ส่งแท้เสร็จพี่ทำไงต่อ
1: ก็คุยราคาก็ยืนต่อรองราคากันคุยราคากัน
0: เขาเปิดมาเท่าไหร
1: ่เขาเปิดมาประมาณแสนกว่า
0: แสนเท่าไหร่
1: น่าเดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณสักแสนเจ็ดแสนแปดเนี่ย
0: โทษนะพี่เขาตกควายป่ะคุณฟังผมจะบอกนี้ในวงการเซียนพระเนี่ยถ้าเปิดราคานี้มาราคาที่ขายสมมติราคา1ล้านบาทเปิดมาแสนหนึ่งจะถือว่าตกควายไหมเขาตกควายไหมหรือว่ายังไง
1: ก็จริงๆถ้าเป็นตามภาษาพระพูดก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: ผมปรากฏว่าเปิดมาแสนกว่าบาทซื้อเลยไหม
1: ก็คุยนิดนึงฮะแล้วก็สุดท้ายผมก็จบมาจบมา
0: จบด้วยตาเดียว
1: ครับผม
0: จ่ายในราคา
1: ก็แสนกว่านะฮะ
0: ผลปรากฏว่าซื้อมาแสนกว่าพี่กล้าจ่ายนะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้พระยังอยู่ไหม
1: ขายไปแล้วครับขายไปตั้งแต่10นาทีแรกครับที่ได้พระมา
0: คือให้เล่าให้ฟังหน่อย
1: คืออย่างเงี้ยพอผมได้พระมาปุ๊บเนี่ยผมก็โชว์แต่ผมไม่ได้โพสโชว์ทั้งหมดผมโพสโชว์แค่ด้านหลัง
0: ครับ
1: คนที่เป็นเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเขาจะรู้เลยพอผมลงโพสไปปุ๊บไม่เกิน5นาทีน้องมีน้องคนนึงมันโทรเลยพี่เอาเท่าไหร่ผมก็เปิดราคาไปพอคุยกันต่อรอง
0: พี่เปิดเท่าไหร่ตอนนั้น
1: ผมเปิดไปล้านกว่า
0: โอ้โหอาชีพมหัศจรรย์ด้วยคุณผู้ฟังพี่ซื้อมาแสนกว่า
1: ครับ
0: พี่เปิดไปล้านกว่า
1: ครับ
0: จบที
1: ่ก็ประมาณนั้นนะฮะล้านนิดๆนะครับ
0: โอ้โหมันเคยมีคนดราม่ามาบอกว่าเราซื้อพระเนี่ยในราคาแสนกว่าบาทหรือหลักหมื่นก็แล้วแต่ไปขายหลักล้านถือว่าพี่เอาเปรียบ
1: อ๋อ
0: เขาหรือเปล่าตัวพี่เป็นเซียนแท้ๆ
1: สำหรับนี้จะอธิบายให้ฟังเคยมีฮะคือต้องแยกประเด็นก่อน
0: คร
1: ับ แยกประเด็นระหว่างชาวบ้านก็คือเหมือนกับคนอยู่ที่บ้านธรรมดาโทรมาหาเรากับอย่างเราไปเดินงานตามงานประกวดซึ่งในงานประกวดเนี่ยพูดง่ายๆว่าโต๊ะที่ตั้งทั้งหมด ทุกคนล้วนเป็นเซียนพระหมด
0: ไม่จำกัดว่าจะเป็นเซียนใหญ่เซียนเล็กอะไรก็แล้วแต่ถูกเหมารวมว่า
1: เป็นเซียนพระ
0: คุณคือเซียนพระ
1: ทุกคนมีกล้องมีอาวุธในการดูพระเหมือนกันหมด
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามถึงผมนะโดยความ
0: ค
1: ิดถือว่าศีลเสมอกัน อยู่ที่ภูมิความรู้ใครรู้มากกว่ากัน
0: ครับ
1: พระเครื่องเนี่ยจะชนะกันเขาชนะกันตรงที่ความรู้ใครรู้เยอะใครเห็นพระบ่อยใครได้จับพระบ่อยเขาจะมีความชำนาญมากกว่าถูกไหมครับ
0: อย่าง
1: ผมไปถามราคาพระสายสมมุตินะฮะถ้าผมจะไปซื้อพระกับสายหลวงปู่ทวด
0: ครับ
1: ที่เขาเล่นหลวงปู่ทวดโดยตรงผมก็จะได้พระแพงเพราะว่าเขาเล่นสายโดยตรง
0: ศีลเสมอกันสายเดียวกัน
1: เขาเล่นสายหลวงปู่ทวดอยู่แล้ว
0: ครับพี
1: ่เราไปถามราคาเขา
0: ครับ
1: เราโดนแพงแน
0: ่
1: เพราะนั้นเราต้องไปซื้อหลวงปู่ทวดกับคนที่เล่นสายอาจจะเป็นสาย
0: อื่นไป
1: สายอื่น
0: ซ
1: ึ่งเขาอาจจะรู้ราคาคร่าวๆ
0: แต่เขาไม่แม่น
1: ถูกต้องครับมันยังมีช่องว่าง
0: แต่มันก็ต้องรับมากับความเสี่ยงคือคุณต้องกล้าแล้วคุณต้องดูเป็น
1: ถูกครับนั่นแหละเราต้องดูให้เป็นด้วยว่ามันแท้นะน
0: ั่
1: นแหละครับถูกต้อง
0: ก
1: ็อย่างที่เสือตัวนี้ที่ผมได้มาคือสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ในกองพระกุ
0: เ
1: ขาไม่ได้เป็นสายนี้เขาอาจจะรู้ว่ามันเท่านี้แต่เขาไม่รู้เท่าไหร
0: ่ครับ
1: ครับ
0: แล้วพี่คิดว่าเขาเปิดมาแสนกว่าเขาก็ถือว่าเขาเป็นเซียนใช่ไหม
1: ต้องเป็นเซียนอยู่แล้วครับ
0: ด้วยความเคารพ
1: ครับ
0: ทำไมไม่ต่อก็เหลือ50,000 60,000 20,000อะไรเงี้ย
1: ก็อยู่ที่เขาจะให้ไม่ให้ครับ
0: แล้วพี่ได้ต่อไหม
1: ต่อ
0: พี่ต่อไปเท่าไหร่ต่อไป50,000แล้วก็ไปให้
1: ครับผม
0: แปลว่าเขาก็รู้ราคาเลยว่าเนี่ยพระแท้แล้วก็คือแต่เขาไม่แม่นราคาแค่นั้นเอง
1: ข้าอาจจะไม่ชวนเรื่องราคาคร
0: ับ คุณผู้ฟังอย่าดราม่านะเดี๋ยวบางคนจะมีดราม่าว่าเฮ้ยเนี่ยไปตกควายไอ้คนที่ขายเนี่ยตกควายก็อย่างที่บอกไปการขายซื้อขายพระหรือเช่าหาเนี่ย
1: ครับ
0: มันอยู่ที่ความพอใจ
1: ถูกครับ
0: เขาอาจจะเช่าในราคาหลักร้อยหลักพันแล้วมาขายในหลักแสนเขาพอใจ
1: ถูกครับ
0: หรือเขาอาจจะเช่ามาหลักผมว่าถ้าโต๊ะแดงนะเช่าหลักหมื่นไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้ก็ไม่แน่ครับแล้วแต่ต้นทุน
0: เราพี่เคยไปถามเขาว่าต้นทุนคุณเอามาเท่าไหร่อะไร
1: ไม่มีใครบอกความจริงครับส่วนใหญ
0: ่ไม่มีแล้ว
1: ใช่ยังผมขายผมก็เคยขายตกควายเลยนะ
0: ก็เคยเหมือนก
1: ัน เคยคือผมไม่แม่นไงผมได้จำได้ว่าผมเคยได้สังกัจจัยหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองมา
0: ครับ
1: ผมขายไปแค่ไม่กี่พันเองแต่มารู้จริงโอ้โหเล่นกันตั้งหลายหมื่น
0: ก็ถือว่าตกควาย
1: เพราะผมไม่มีความชำนาญไงผมรู้ก็ได้แค่เก๊แอดแท้แต่คร่าวๆหาราคาแต่ว่าไม่ชัวร์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมีดราม่านะครับผมเชื่อได้ว่าเรื่องของการซื้อขายพระเนี่ยมันเป็นเรื่องของความพอใจ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นความพึงพอใจที่คุณซื้อขายคุณได้ราคานี้แล้วเขาจะไปขายทำกำไรก็สุดแท้แต่เขา
1: ใช่คือการขายพระของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: พระเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกนะครับเวลาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซื้อคนสมมติพระองค์เดียวกัน
0: ครับ
1: แบบเดียวกันถ้าสมมติโกบอยมีอยู่องค์นึงเขาชอบโกบอย
0: ครับ
1: ผมก็มีเหมือนกัน
0: ครับ
1: แต่เขาจะไม่ได้ซื้อผมนะ
0: ฮะ
1: เขาจะซื้อโกบอย
0: เพราะความน่าเชื่อถือ
1: ใ
0: ช่
1: โกบอยอาจจะขายองค์เนี้ยพระรุ่นเดียวกันกับผมเลยเนี่ยผมอาจจะขายได้แค่หมื่นเดียว
0: ครับ
1: โกบอยจะขายได้ห้าหมื่น
0: ฮะ
1: เพราะว่าเขาเชื่อโกบอย
0: มันเป็นความเชื่อจริงๆคุณผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องของวงการพระเขาเรียกว่าอาชีพมหัศจรรย์
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอาชีพเนี้ยมันก็เลยต้องเรื่องของเครดิตเรื่องของความน่าเชื่อถือ
0: ครับ
1: อันนี้สำคัญ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่น6วันนั้นขายเป็นล้านกว่าบาท
1: ครับ
0: เป็นเนื้อเงิน
1: ครับ
0: การจะสร้างก็คือ29เหรียญ
1: ครับ
0: เนาะคุณผู้ฟังเน
1: า
0: ะ
1: 29องค
0: ์ฮะ29องค์เรื่องราวของพี่ลิ้มวันนี้สนุกมากๆคุณผู้ฟังตอนนี้เราได้ผู้โชคดี1ท่านแล้วนะครับที่มาร่วมสนุกนะครับหลายๆคนก็พิมพ์มาบอกวัดปริวาสนะครับวัดปริวาสบางคนก็บอกว่าเนี่ยผมนั่งรถผ่านบ่อยมากในยุคสมัยก่อนคุณยายเกิดในปี2514อยากจะได้ไว้โอ้โหมีหลายคนบอกมาเดี๋ยวระหว่างพักเบรกฟังข่าวนะครับเดี๋ยวให้พี่ลิ้มเนี่ยเป็นคนเลือกผู้โชคดีและเดี๋ยวในเบรก2เดี๋ยวผมจะมีมาแจกอีก2องค์รอพี่ชายผมคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองมาตั้งกติกากันดีกว่าเดี๋ยวเราจะมานั่งปรึกษากันพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

า 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบิ๊กดุลเลี้ยงอาหารเช้าตงจวินก่อนบินกลับจีนสานต่อสัมพันธ์กลาโหมไทยจีนย้ำเดินหน้าความร่วมมือความมั่นคงรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้านโจ๊กปริ้นเขตบางรักกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนที่ฝ่ายจีนจะเดินทางกลับประเทศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทวิภาคีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้ในช่วงค่ำพลโทอดุลจะเดินทางไปส่งพลเรือเอกตงจวินที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่ออำลาคณะผู้แทนฝ่ายจีนที่เดินทางกลับประเทศสำหรับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความไว้วางใจความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงการฝึกศึกษาการแลกเปลี่ยนกำลังพลตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอันจะนำไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับร้านโจ๊กปริ้นเป็นร้านโจ๊กสตรีทฟู้ดระดับตำนานที่เปิดมานานกว่า80ปีวิฟัยค้านจัดเวทีชำระ2ปีเลือกสว.ไอติมเผยขบวนการหัวลึกกว่าแค่โพยพบเตรียมการจ้างคนสมัครจ้างโหวตทั่วประเทศคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฟัยค้านนำโดยนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2โดยมีผู้ร่วมอภิปรายและพยานบุคคลร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แก่นางสาวสิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนายสาธิตมงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนางกุสุมาวตีนางกุสุมาราวตีสิริโกมุตสว.สำรองพันตำรวจเอกสมยศสีหบัวผู้สมัครสว.จังหวัดภูเก็ตนายสมนึกสุชัยธนาวนิชนายประดิษฐ์ได้กล่าวเปิดเวทีว่าคดีโกงสว.แม้จะถูกพูดถึงและมีการขับเคลื่อนมา2ปีแต่ที่กังวลใจคือเรื่องไม่ไปถึงศาลเพราะหน่วยงานที่ตรวจสอบอาจทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่4ใน7กกต.เห็นชอบโดยสว.ชุดปัจจุบันและกรมสอบสวนคดีพิเศษเกียบว่างและยังมีการเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งมา2สัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดงานภาคแรกเป็นการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบการทำงานอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่สิ่งที่ทำได้คือการทำให้เรื่องนี้อยู่ในแสงสว่างสังคมไม่กระพริบตาโดย2สัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดหลักฐานเกี่ยวกับโพยหัวสว.มาถึงวันนี้เห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่ยื่นโพยให้กกต.ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าก่อนที่จะมาเป็นโพยในการเลือกสว.วันนั้นมีขบวนการที่มีการเตรียมการกันมาล่วงหน้าไม่ใช่แค่กระบวนการของการจะทำโพย

0: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คำอะไรพี
2: ่เรียกคาวาเซียนมาแล้ว
1: รายงานตัวหน่อยสิ
2: ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองมาครับผมมาพร้อมเคลมสนุกสนานวันนี้ยังเหลือหลวงพ่อวงอีกกี่องค
1: ์เอาเหลือ4แต่ว่าเบรกนี้เล่น2
2: อ้าวเล่น2ผมกับโกบอยเขียนเลขนะท่านผู้ฟังนะผมเขียนเลขนึงโกบอยไม่เห็นโกบอยเขียนเลขนึงผมไม่เห็นนะฮะส่ง SMS มาว่าเลขนั้นคืออะไร
1: เออ
2: โกบอยคือหลักที่1
1: ครับ
2: ผมคือหลักที่2
1: มีแดง
2: ผมไม่รู้จะเล่นยังไงกับท่านผู้ฟังแล้วอ่ะ
1: เออ
2: เขียนเลขกันนี่แหละ
1: เออ
2: แล้วส่ง SMS มาว่าโกบอยหลักแรกเนี่ยหน้าคืออะไร00ถึง99
1: ครับเดี๋ยวนี้เราไปกองสลาก
2: เนี่ยฮะเพราะว่า
1: ขำๆนะ
2: พี่ลิ้นเอาพระมาเป็นของขวัญให้กับคนไทย
1: ถูก
2: นะครับแฟนรายการจะปีใหม่ละ
1: แล้วเหรียญนี้นะพี่อายุนะปีสร้างปี2513
2: เล่าไปแล้ว
1: เล่าแล้ว
2: เนาะ
1: แรงมาก
2: นะครับนะฮะ
1: ผมเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นอีกลูก
2: มีเรื่องประวัติหลวงพ่อบ้างดิ
1: เออ
2: ทำไมท่านแบบเป็นเกจิท่านเก่งยังไงอะไรไงฮะ
1: พี่อ่าฮะ
3: อ๋อ
2: คือเผยแผ่บารมีท่าน
3: ครับ
1: เออ
3: คือหลวงพ่อเนี่ยจริงๆท่านเป็นเกจิที่ค่อนข้างมีญาณสูงอยู่แล้วก็คือเก่งอยู่แล้วสมัยก่อนใน
2: ท่านอยู่ในยุคช่วงไหนพี
3: ่2400กว่าๆนะครับ
2: ท่านกับเกจิท่านไหนเราจะได้เทียบเคียงดู
3: ท่านเรียนวิชากับอาจารย์เนียมแล้วก็
2: โอ้
3: ครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุ่มมาข้างนอก
2: ครับครับอืม
3: ครับแล้วก็ยังมี
2: อยู่ในเกจิยุคไหนครับ
3: น่าจะยุคประมาณ246กว่าๆนะฮะ
2: ครับ246กว่าๆหลวงปู่โต๊ะมั้ย
3: หลวงปู่โต๊ะยัง
2: หลวงปู่โต๊ะยังรุ่นน้อง
3: จริงๆเป็นรุ่นพี่แต่หมายถึงว่าท่านยังไม่ได้เจอกันฮะ
2: อ๋อหลวงปู่โต๊ะเนี่ยรุ่นพี่หลวงพ่ออง
3: ใช่เพราะว่าอยู่กันคนละฝาก
2: อ๋อครับครับ
3: ท่านจะมาเจอกันก็ตอนในยุคพ.ศ.สักปี2510กว่านั่นหมายว่ามีการพุทธพิเศษแล้วก็นิมนต์
2: ได้มาเจอกันเกจิทั่วประเทศอะไรเง
3: ี้
2: ยนะ
3: แล้วก็ได้มาเจอกัน
2: อย่างพระ2500ใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
2: ที่วัดสุทัศน
3: ์ใช่ยุคนั้นถึงจะได้มาเจอกันแต่ช่วงต่ำกว่านั้นก็คือยังต่างคนต่างอยู่ในคนละทางกันอยู
2: ่แล้วท่านก็อยู่วัดนั้นตลอดแหละฮะ
3: ใช่ครับ
2: วัดปริวาสตลอด
3: ใช่เป็นเจ้าวาดของวัดอยู่ที่วัดปริวาสมาตลอด
2: ครับแล้วเหรียญที่ท่านทำปลุกเสกมีเยอะไหมครับหลายรุ่นหลาย
3: จริงๆเหรียญเนี่ยมีแค่ถ้านับเป็นเหรียญ นะมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียว
2: เฮ้ย
3: จริงๆครับ
2: แต่
3: จะมีสอง
2: เ
3: หรียญมีพิมพ์โมกข์กับพิมพ์กลม
2: พี่เฮ้ยพี่นี่สำหรับหลวงพ่อองค์นี่ท่านไม่ได้สร้างเหรียญรุ่นนี้รุ่นเดียว
3: อันนี้คือรุ่นเดียวฮะที่ท่
2: าน
3: สร
2: ้าง
1: พ
2: ี่
1: ล
2: ิ
1: ้นที่ตัวเอามาแจกบ้า
3: ไม่เป็นไรครับ
1: เนี่ยไหมผมดีกว่า
2: เอาแล้ว
1: ไม่น่าเราทำไมวันนี้เอามาให้น้อยจังว่าปกติจะขอ10รางวัล
2: 2รางวัลใช่ไหมรอบนี้2รางวัล
1: รอบนี้2รางวัลแล้ว
2: นะครับตั้งแต่3ทุ่มจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับ2รางวัลเขียนเลขมาเลยหลักแรกเนี่ยของโกบอย
1: ครับ
2: หลักที่2ของผมใครเขียนมาตรงนะรับไปเลย
1: พี่ผมแนะนำนะครับพี่ SMS มานะครับว่าของผมของโกบอยเลขอะไรของพี่แท่งเลขอะไรส่ง SMS มาแค่ครั้งเดียวดีกว่าพี่ไม่ต้องมาเดาส่งหลายครั้งมันจะได้มีกำไรไงพอเขาส่งมาครั้งหนึ่งเนี่ยเขาทาย2คนเลยพี่แท่งของพี่แท่งเบอร์นี้ของผมเบอร์นี
2: ้ครับ
1: ถ้าพี่ถูกแต่เดียวตัวนึงก็ถือว่าพี่ถูกอ่ะผมถือให้
2: ไม่เข้าใจ
1: สมมติว่าเนี่ยอย่างคนเนี้ยเขาพิมพ์มาโกบอยเบอร์นี้พี่แท่งเบอร์นี้สมมติถ้าก็ถูกของพี่แท่งก็ถือว่าต้องให้เขา
2: เลขเดียวเหรอ
1: สองเลขเขาส่ง SMS มาส่ง SMS มาแค่ครั้งเดียวแต่เขาเหมือนเขาจำกัดไงเขาไม่ต้องมาเสียตังค์ส่งทีหลายๆครั้ง
2: หลวงพ่อวงท่านสร้างรุ่นเดียวเลยนะมันต้องหลายๆครั้งเลยแล้วล่ะ
1: พี่อย่าไปเที่ยวแบบไม่ตีเรา
2: อาทิเช่นนะท่านผู้ฟังนะอาจจะงงนะอย่างนี้นะผู้ฟังเดาใจเราโกบอยกับผมนะกับพี่แท่งนะครับนะเช่น11โกบอยเขียนเลข1ไว้ผมเขียนเลข1ไว้เป๊ะพอดีเนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยโกบอยไม่เห็นผมเขียนอะไรนะตอนนี้นะ
1: ท่านผู้ฟังไม่เห็นเพราะผม
2: ก็ไม่เห็น

0: ก็บอกอย่างไรเดี๋ยวเรายกขึ้นมาเป๊ะเนี่ยถ้าใช่รับเหรียญไปเลย
1: รับไปเลยแต่ตอนนี้ในเบื้องต้นที่
0: ผมดูท่านอยากจะลงทุนท่านส่ง MF มา10เบอร์ก็ได
1: ้แต่ผมบอกนะพี่จะจน
0: แต่ถ้าท่านแบบเจ๋งมากสามารถส่งมา100เบอร์ท่านได้แน่ๆถึงลง
1: เอาแต่ผมบอกเลยว่าผมรับรองเลยว่าพี่ครับถ้ายิ่งแล้วบอกว่านี่เป็นเหรียญน่าจะเป็นเหรียญ
0: 2113หลวงพ่อวง
2: 2114ครับ
0: 14
1: ครับแล้วเป็นเหรียญ
0: รุ่นเดียว
1: ด้วย
0: รุ่นเดียวไม่ใช่รุ่นแรกนี่ทั้งรุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายเลยนะในเหรียญเดียวกันน่ะ
1: เออ
0: แล้วท่านนิยมสร้างผ้าผงนะฮะ
2: ส่วนใหญ่ท่านจะสร้างเป็นมี2อย่างฮะก็คือเป็นเครื่องรางโลหะก็คือเป็นเสือแล้วก็เป็นพระสมเด็จเป็นผ้าผง
0: ใช่ๆๆท่านเก่งเสือท่านเก่งเสือมาก
1: โอ้โหเห็นเสือแล้วตัว
0: ท่านเก่งเสือมาก
1: ตอนนี้ไป
2: ผ้าผงก็เก่งครับพี่ท่าน
0: เป็นล้านเนาะ
1: เป็น
2: เสือ
1: น
2: ะ
0: ครับ
2: เสือก็
0: หรือพวกวง
2: ตอนนี้สวยๆก็
0: เป็นแสนไหมหลายแสน
2: หลายแสน
0: สวย
1: เห็นเสือแล้วผมแบบ
0: ผมได้มาแล้วผมไปวัดมา
1: จริงป่ะ
0: ท่านเจ้าวาดให้เฮ้ยเสือหลวงพ่อวงเนี่ยแต่ไม่ท่านลองแบบหมายถึงว่าของที่วัดอ่ะ
1: ของ
0: ที่แล้วข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไปอำนาจบารมีหน้าที่การงานก้าวหน้าเสือคุ้มครอง
1: เสือเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
2: เสือเสือ
0: แล้วท่านก็จะเก่งเรื่องพระสมเด็จ
2: ใช่ครับ
0: เนอะ
2: ถูกครับโอ้ข้อมูลดี
1: ข้อมูลเขา
2: ใช่ครับ
0: นะอย่างอื่นท่านทำไหมฮะผ้ายันตะกุดอะไรเงี้ย
2: มีบ้างแต่น้อยฮะ
0: น้อยนะ
2: อาจจะน้อยเพราะพวกนั้นอาจจะเป็นไม่ได้เป็นทางการมาก
0: ครับ
2: ไม่ได้เป็นทางการเพราะนั้นในการจดบันทึกหรือว่าในการสอหาก็อาจจะไม่ค่อยรู้ประวัติ
0: แล้วใครมีโอกาสก็ไปเที่ยวนะวัดสวยด้วยนะฮะว
1: ั
0: ดสวยด้วย
1: มี
0: สถาปัตยกรรมที่แปลกตา
2: ใช่ครับ
0: นะฮะมีสถาปัตย์มีเรื่องของสามก๊กมีอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ครับ
0: สวยมากนะวัดปริวาสนะครับอยู่บนถนน
2: พระราม 3
0: มีโอกาสนะครับนะไปไหว้พระขอพรไปเที่ยววัดถ่ายรูปกันนะอันนี้แนะนำเลยเป็นวัดที่สวยวัดหนึ่งเลยนะครับ
2: ด้านหลังติดแม่น้ำ
0: ใช่
2: แต่สมัยก่อนตรงนี้คือด้านหน้านะด้านหลัง
0: แล้วความเจ๋งคือในวัดเนี่ย
1: ครับ
0: ร้านก๋วยเตี๋ยวโคตรอร่อย
1: ต้องลองนะ
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำคุณไปทำเลยกินกับกูอ่ะอร
1: ่
0: อยมาก
1: จริงมาก
0: คุณได้ไปวัดด้วยแล้วก็ไปร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นชื่ออะไรไม่รู้พี่ลิม
2: จำไม่ได้แล้วเป็นป้า
0: อร่อยมาก
2: ใช่ครับ
0: เป็น
2: แก่มาแล้ว
0: พอเที่ยงนี่โอ้แน่นวัดเลยคนนึกว่ามาไหว้พระไม่มากินก๋วยเตี๋ยว
1: โถเราก็นึกว่า
0: จริงจริงก๋วยเตี๋ยวอร่อยขนาดนั้น
1: เออต้องไป
0: เอออ
1: ยู่พระราม3นะคุณผู้ฟังนะถ้าใครมีโอกาสนะ
0: มีโอกาสนะครับนะฮะแวะไปทานข้าวแล้วไหว้พระได้ด้วยนะครับวัดสวยสวยแบบสวยแปลกอ่ะ
1: วันนี้เสือมีทั้งหมด6รุ่นถูกป่ะ
0: เออ
1: 6รุ่นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เล่าให้ผมฟังหน่อยรุ่นแรกรุ่นที่1ยันถึงรุ่นที่6ปราคาไปประมาณเท่าไหร่แล้ว
0: เสือท่านไปเรียนกับใครพ
1: ี่
2: คือจริงๆอ่ะท่านสร้างวัตถุมงคลแต่ท่านอยากจะสร้างเหมือนหลวงพ่อปานะแต่คิดว่าท่านไม่อยากล้อเหมือนแล้วแบบว่าล้อพิมพ์เพื่อไปทับครูบาอาจารย์คนสมัยโบราณเขาจะคิดอย่างนั้นนะ
0: เราก็ต้องมีพิมพ์ของเรา
2: ท่านก็เลยสร้างเป็นอัตลักษณ์ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งถามผมว่าดีไหมสุดท้ายเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเสือของท่านน่ะเป็นเสือที่เล่นแล้วมันจบ
0: มันดูแล้วชัด
2: มันจัด
0: ไม่ต
2: ้
0: องไปชนกับใครให้มันคุมเครือ
2: ใช่
0: ว่าเอ้ยเดี๋ยวเหมือนกันหมดเลยนี่ตรงลงหลุมพ่อไหน
2: ไม่ต้องมีลายมือคือดูที่ตัวตัดรอยปั๊มดูที่โค้ดจบเลย
1: อัตลักษณ์ของท่านคืออะไร
2: ครับเนี่ยฮะรูปทรงอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีที่ไหนทำฮะ
0: เสือท่านสร้างจากอะไรพี
2: ่โลหะฮะ
0: เป็นโลหะ
2: ใช่ครับ
0: ไม่มีงา
2: ไม่มี
0: ไม
2: ้ไม่มี
0: เป็นโลหะ
2: ล้วนๆฮะ
0: โลหะอะไรบ้าง
2: มีทั้งทองเหลือง
0: ทองเหลือง
2: ทั้งทองแดง
0: โอ้โหคลาสสิกทองเหลืองนะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทองแดง
2: ใช่ครับ
0: สองเนื้อเท่านั้น
2: ใช่ครับมีเงินด้วยที่ว่าอันรุ่นสุดท้าย
0: รุ่นสุดท้ายมาสร้างเงิน
2: เนื้อ6แต่ว่าจริงๆไม่ได้ว่าเป็นวาระวัดสร้างนะ
0: ครับ
2: เป็นลักษณะตอนที่สร้างเนี่ยมีผู้ตอนนั้นเขาเรียกต้องเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ที่ค่อนข้างจะมีสตังค์หน่อยมาขออนุญาตหลวงปู
0: ่
2: เอาเข้าเอาเนื้อมาถวายแล้วก็จัดสร้างให้คือสร้างออกมาแล้วก็เหมือนกับให้หลวงปู่ช่วยเสร็จให้ด้วย
0: อธิษฐานจิตให
2: ้ใช่
0: นะ
2: ก็คืออยู่ในพิธีเดียวกันเลย
0: รุ่นแรกพ.ศ. อะไรพี
2: ่2501ครับ
0: 2501 67ปีแล้ว
2: ใช่ครับ
1: พี่ได้เกิดแล้ว
0: 67ปี
1: อ
0: ย่างไม่เคย
2: ย
0: ังไม่มาเลยกัน
2: ยังไม่มาใช่ไหม
0: เพิ่งผ่านดวงจันทร์มามาจากดาวอังคารอันไกลโพ้นก็ผ่านดวงจันทร์มายังไม่ถึงโลกเลย
1: ได้แค่บอกศักดิ์สิทธิ์มาจากดาวพลูโต
2: 2501รุ่นแรกเป็นเนื้อทองเหลือง
1: เนาะเนื้อทองเหลือง
0: สร้างเยอะไหมพี่จำนวนสร้างหนึ่งรุ่นแรก
2: ประมาณนะฮะบวกลบ500ฮะ
0: อุ้ยน้อยมาก
2: ครับถือว่าไม่เยอะ
0: นะ
2: ครับ
0: กหล่นหายสาบสูญไปอีกตั้งเยอะแล้วออกไปนอกประเทศเยอะแยะ
2: ครับ
0: นะครับนะฮะต่างชาติชอบเสือเนี่ย
2: ครับ
0: นะฮะแขวนแล้วเป็นแบบมีอำนาจ
2: ใช่คร
0: ับ แล้วเท่าไหร่พี่ราคา
2: ตอนนี้
0: เนื้อเดียว
2: ใช่
0: ทองเหลืองเนื้อเดียว
2: ทองเหลืองเนื้อเดียวเลยตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสักแสนกลาง
0: ๆ500,000 บาทท่านผู้ฟัง
2: สวยๆนะฮะ
0: ภาษา
1: เซียนประมาณนี้
0: ภาษาเซียนเวลาบอกแสนกลางเนี่ยคือไอเนี่ยตรงกลางเนี่ยนะคือ 500,000
2: ต้องสวยๆนะ
0: สวยนะสวยคมๆลึกๆชัดๆนะ 500,000
2: มีกระไหล่มีอะไรพวกนี้ฮะ
0: ครับ
2: ครับผม
0: เบียดแย่ๆเลยล่ะ
2: ก็ตั้งแต่หลัก
0: ลางๆแบบโอ้โหแบนหมด
1: เดี๋ยวนะมีหลักหมื่นด้วยเหรอ
2: มีครับสึกๆบางทีสึกจน
0: มองไม่เห็นอ่ะแบนแต่
2: มู่มู่ทู่ทู่ไปละฟันเฟินไม่เหลือยันเย็นไม่เหลือ
0: นะครับนะฮะเซียนลิ้มบอกว่าถ้าแบบแต่โอ้โหดูยากต้องเซียนจริงๆที่จะดูกันออกแล้วแบนแต่แล้วอ่ะ
1: แล้วก็ดูตรงไหนดูตัวตัดเหรอพี
2: ่ก็ยังมีร่องรอยฮะดูร่องรอยดูโค้ดดูอะไรพวกนี้ก็ยังดูได้อยู
0: ่เคยเห็นตัวจริงจนช้ำอ่ะ
1: แล้วที่บาง
0: ถึงจะมองออกว่าเนี่ยแท
1: ้ที่เขาสึกกับพ่ออะไรเกิดจากการอะไร
2: ค่อย
1: ๆ
0: เขาไม่ได้ใส่คนโบราณไม่ได้มีล้อมกร
2: งสมัยก่อนเสือเนี่ยคือที่เจาะรูเนี่ยเอาไว้ร้อยเชือกไงแล้วก็คาด
0: เป็นตะกุด
1: อ๋อเหรออ
2: ่า
0: ใช่ห้อยไปกับตะกุดไปกับอะไรอย่างเงี้ย
2: ต้องครับ
1: โอ้โห
2: ให้เปื่อยเลย
1: โอ้โห
0: แล้วได้แถววัดมีทำไร่ทำนาทำนู่นทำสวนทำอะไรเนี่ยไปเรื่อย
1: เออขุดพุงขุด
0: แล้วก็อยู่กับเอล
2: เป็นสิบปีสิบปีอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ถอดออก
1: โอ้
2: ครับผม
0: คือบางคนสมัยนั้นอยู่ข้างวัดเป็นโยมเยิมได้มาหลวงพ่อมาก็ไม่ได้มีตังค์ไปล้อมไปเก็บไม่คิดแล้วไม่คิดหรอกว่าวันนั้นมันใหม่มันใหม่แทบจะไม่มีราคา
1: ครับพี
0: ่เนอทำบุญนิดเดียวก็ได้ละแต่ว่ามันผ่านเวลามาเนี่ยคิดดูกี่สิบปี
1: เฮ้ยแต่ผมชอบอ่ะ
0: 50 ปี
1: ผมเห็นแล้วผมรู้สึกผมชอบเลยนะ
0: เท่มาก
1: เท่เลยอ่ะผมว่าเป็นวัตถุมงคลเป็นเครื่องรางที่แบบ
0: เสือเป็นเครื่องรางนึงที่ทุกคนชอบ
2: เป็นมหาอำนาจแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เด่นๆแล้วก็คือแคล้วคลาด
1: ตอนนี้พี่แท่งรู้ไหมที่ผมชอบอยู่2อย่างนะถ้าเป็นเครื่องรางไม่หนุมานก็เสือผมชอบอยู่2องค์เนี้ย
0: อ๋อคุณชอบหนุมานกับเสือ
1: เออผมมีความรู้สึกแบบยิ่งดูเนี่ยวันนี้เห็นความคลาสสิกความแบบ
0: โอ้แต่เสือนี่เป็นเครื่องรางลึกแบบเก่าแก่คู่กับพระกับวัดเลยแหละ
2: ใช่ครับ
1: เนาะ
0: ครับ
2: สิงโคจสารเสือพวกเนี้ยแต่สมัยก่อนอย่างพวกสิงโคจสารเขาใช้แก่งเป็นงานไทยไหมใช้แก่จากงาครับเที่ยวเสืออะไรเงี้ยครับผ
0: ม
2: แต่เนี่ยมันเป็นเสือที่ใช้กันวิธีการปั๊ม
1: แต่พี่แท้ดูดิความหนาขนาดนี้ตัวปั๊มโอ้โหเครื่องปั๊มไม่แตกเหรอผมเห็นแล้ว
2: ก็มีบ้างครับในบางตัวพอปั๊มท้ายๆก็เริ่มแตก
0: ที่พังก็มีที่พังก็มี
2: ใช่ครับ
0: นะครับเหลือมาเนี่ยก็คือดีแล้วอ่ะถ้าถึงจะมาบางทีพังก็หลอมใหม่เอาไปหลอมใหม่ซะ
1: เออแต่บล็อกเบิร์กนี่เขาน่าจะพังแตกอ่ะเพราะว่าจะขนาดขนาดนี
2: ้ใช่ก็อาจจะต้องมีการทำบล็อกสำรองเผื่อไว
1: ้มีหน้าแต่เขาสร้างน้อยมากสร้างแค่400-500เอง
2: ใช่ครับแล้วก็แต่ก่อนด้วยผมว่าคนในละแวกนั้นเพราะหลวงพ่อวงเนี่ยสมัยก่อนต้องถือว่าเป็นพระท้องถิ่น
1: ครับ
2: ยังคือบางพงพางเนี่ยสมัยก่อนยังเป็นตำบลเล็กๆคนยังไม่ค่อยรู้จักก็อาจจะแบบเป็นแค่เหมือนกับตำบลแบบไม่ค่อยใหญ่มาก
1: เชื่อไหมพี่แท่งความน่ารักของพี่ลิ้มนะวันนี้แกบอกว่าสิ่งที่แกมาแกรู้ว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้แบบเบอร์วายดังมากแต่เขาอยากมาเผยแผ่บารมีท่าน
0: ใช่อันนี้เราก็จะได้แนะนำแฟนรายการด้วยเรียกเข้าวัดเซียนด้วยนะครับนะฮะหลวงพ่อวงนี
1: ่
0: คือถ้าเป็นร้านอาหารนะร้านลับอ่ะหลวงพ่อแบบดังแบบดังในพื้นที
2: ่ใช่ใช่ใช่
0: ดังในพื้นที่ดังต้องแบบว่าคือคนเล่นลึกอ่ะถึงจะเจอถึงจะรู้จักท่าน
1: เออต้องไปหน่อยแล้วต้องไปหน่อยแล้วร้าน
0: เหมือนฟังเพลงรู้สึกเหมือนฟังเพลงเรานะพังแบบที่ชัยเดชเนี้ย
1: ใครวะ
0: เออแต่เราไปฟังงานเฮ
1: ้ย
0: เออเนตรวรากูลนุเคราะห
1: ์ใครวะ
0: ลึกอ่ะเขาไม่ได้ดังแบบพี่เบิร์ด
1: ไม่ได้เบอร์วายไม่ได
0: ้ดังแบบเสกโลโซไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่าเจ๋ง
1: เจ๋ง
0: ความเจ๋ง
1: ชอบ
0: เนี่ย
1: รุ่น2แล้วพี่รุ่น2เนี่ยมีทั้งหมดกี่เนื้อ
2: รุ่น2ก็มีเนื้อเดียวครับ
0: จาก2501มาสร้างปี
2: 2504
0: อีก3ปีถัดมา
2: หลังจากรุ่น1หมด
1: ครับ
2: ก็มาสร้างรุ่น2
1: มีจำนวนทั้งหมดกี่เนื้อ
2: เนื้อเดียวครับ
1: กี่
0: ทองเหลืององ
2: ค์ทองแดง
0: อ้าวเปลี่ยน
2: เป็นทองแดง
0: เป็นทองแดง
2: 1,000
1: เพิ่มมาเท่าหนึ่ง
0: จำนวนเยอะขึ้น
2: 1,000 บวกลบครับผม
1: ไม่น่าจะรอดเกี้ยงหมดวัด
2: ครับ
1: พันเดียวน้อยมาก
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวชี้ช่องทางพี่ลิ้มมี
1: ป่ะคุณ
2: มี
0: อ้าวมีสิมาโผล่
1: พาราตอนนี้ราคาอยู่เท่าไหร่ตอนนี
2: ้ก็ถ้าเป็นรุ่น2ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 100,000 ต้นสวยๆนะ
1: สวยๆนะ
2: ครับ
1: 100,000 ต้น
0: 200,000 300,000 100,000 ประมาณนี
1: ้ ไอ้คำว่าแสนต้นของเขานี่คือ okay. 200,000 ไม่เกิน 300,000
0: แบ่ง 1 2 3 7 แสนต้น 4 5 6 แสนกลาง 7 8 9 แสนปลาย
1: ไอ้เราก็นึกว่าแสนต้น 100,000 200,000 10,000 120,000
0: แต่ไม่ใช
1: ่อ๋อ 200,000
2: อันนั้นเรียกแสนกว่า
1: อ๋อแสนกว่าแสนกว่ารุ่น3เหรอพี
0: ่ 2,500 เท่าไหร
2: ่ 2,508 ฮะ
0: อันนี้
1: รุ่น2มีทั้งหมดกี่เนื้อ
0: ผ่านมา5ปี
2: แ
1: ล้วทำไมสีมันสีไม่เป็นเนี่ยอัน
2: นี้บางทีอยู่
0: ที่การถ่ายรูปถ่ายรูป
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
2: แล้วบางทีพระใช้มา
0: แล้วแสง
2: แล้วตะก่อนหนังสือถ่ายรูปมันยังไม่ได้แบบถ่ายสตูถ่ายแบบ
0: ถ่ายกันเอง
2: มันก็เลยทำให้คุณภาพในการของรูปมันดรอปลงไป
1: คร
2: ับ คร
1: ับ แล้วองค์นี้ทำไมรูตัน
2: เป็นรูตันก็คือเหมือนกับคล้ายๆว่าช่างเขาอาจจะไม่ได้เจาะรูมาเพราะตะก่อนตรงนี้เสร็จแล้วเขาต้องเจาะรูก็อาจจะมีลืมเจาะแล้วก็เอามาส่งก็จะพบเจอน้อยบางคนก็เล่นเป็นนิยมก็คือเป็นรุ่นรูตันเลยหายาก
1: โอ้ก็เรียกรูตัน
2: ใช่ครับ
1: กลายเป็นหายาก
2: ครับเพราะมันจะมีจำนวนน้อยกว่าส่วนใหญ่
0: อะไรที่อะไรที่มันแ
1: ร่ อ
0: ะไรความผิดพลาดเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าในอนาคต
1: เปิดผมเห็นแบบมีเหรียญหรือไม่ก็แบงค์ธนบัตรที่แบบแปลก
0: ๆนะผิด
1: พิมพ์
0: ผ
1: ิ
0: ดอะไรอย่างเงี้ย
1: พิมพ์
0: เลขกับหลังสี
2: อ
0: ะไ
2: รอย่าง
0: เ
2: งี้
0: ยแพงเลยเป็นแสนเลยแบงค
1: ์เออว่ะ
0: เป็นแสนเป็นล้านเลยใช
1: ่เออว่ะ
2: คือปัญหาที่ห้ามันมีจำนวนน้อยกว่าไอ้พวกเจาะรู
1: โอ้โหพี่แจ้งเทสเบสแตกแล้วครับแต่ละคนพิมพ์มาพิมพ์นู่นพิมพ์นี่เต็มไปหมดเลย
0: ต้องเขียนมาให้ครบร้อยเบอร์อ่ะมา
1: อ่านะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิด
0: มีเหลืออีก8นาทีนะใครอยากได้นะครับหลวงพ่อวงนะ
1: ครับ
0: นะ2513นะฮะวันนี้พี่ลิ้มนะฮะ
1: ครับ
0: พี่ลิ้มฉายาอะไร
2: ลิ้มคลองสารครับ
0: พี่ลิ้มโอ้โหอยู่ตรงนั้นเลยลิ้มคลองสารนะครับนะฮะวันนี้เซนลิ้มคลองสารนะครับเอาของขวัญมาฝากปีใหม่แล้วกันนะแต่ว่าจำนวนนะครับเหลืออยู่4เหรียญนะฮะรอบนี้แจก2เหรียญ SMS มานะครับว่าหลักแรกโกบอยเลขอะไรหล
1: ั
0: ก2ผมเลขอะไร
1: แต่ยังไม่ต้องทายไม่ต้องทายหลักเดียวนะผมกระซิบบอกของผมเป็น2หลักผม
0: ใช่อะไรวะงง
1: ผมเป็น2หลักไงผมไม่ได้หลักเดียว
0: คุณต้องเขียนตัวเลขแค่ตัวเดียวนะคุณเขียนใหม่เลย
1: เขียนตัวเลขแค่ตัวเดียว
0: ตัวเดียวแล้วมาประกบกับผมมันออกมาเป็นเลขอะไร
1: อ๋อออกมาเป็น2หลัก
0: คุณเขียนตัวเดียวคุณไม่ต้องมาเขียน2หลัก
1: อ๋อ
0: ให้เวลาคุณเขียนนี่ก็โบยมัน
1: แหมผมพี่ขอโทษที่ผมเป็นคน
0: ซื่อ
1: ผมเป็นคนโง
0: ่เองเขียนไปเลยเองคว่ำกระดาษไว
1: ้โอเค
0: เขียนตัวเดียว
1: แล้วพี่ดูผมเขียนแล้ว
0: โอ๊ยได้ๆๆเฮ้ยเป็นเลขในใจเลยนะถ
1: ้
0: าผมอยู่ทางบ้านผมกด SMS ส่งเบอร์นี้มาเลย
2: ตัวเลขชอบผมด้วย
0: ใช่
1: เป็นเลขชอบผม
2: เล
0: ขนี้
2: เลขชอบผมเลย
0: ผมรู้คุณชอบโทรศัพท์คุณเบอร์นี
1: ้ประมาณนั้นเอาละงานเข้าโอ้แล้วก็ส่งมาบ้านเลยแต่ละคน
0: ส่งมาแค่ตั้งแต่00จนถึง99
1: คุณลิ้น
0: คิดว่าเลขอะไร
1: วันนี้ผมโทษคุณนะคุณเอามา5เนี่ยมันเป็นภาระของผมที่จะต้องมาเล่นอ
0: ่
1: ะคุณเอามาแค่5รางวัลเอง
0: นะครับ
1: เ
0: ราจะให้คนที่ถ้าสมมุติมีคนถูกมากกว่า
1: ครับ
0: มากกว่า2คน
1: ให้ไปเอาที่ปฏิบัติ
0: ไม่ใช่ เราจะขออนุญาตให้2คนแรกที่เล่นเกมกับเรา
1: ครับพี่
0: ถ้าไม่ได้ก็รันต่อมา
1: ได้จะพี่จ๋าน
0: ะดูจำนวนเวลาถูกมั้ย
1: ได้จะ
0: ม
1: ัน
0: มีเวลาลงอยู่
1: ครับ
0: ถูกนะส่งมาก่อนน่ะ
1: รู้เรื่องเอามันจะรันอยู่แล้วมันจะรัน
0: ผมนะฮะ
1: มาในรุ่นของที่3ครับรุ่นที่3สร้างในปีไหนครับ
2: รุ่นที่3นี่สร้างในปี2508
1: 2508
0: 5ปี
2: ครับ
0: ผ่านมา5ปี
2: จำนวนสร้างก็อยู่ที่2500
0: ทองแดง
2: เป็นเนื้อทองแดงครับ
0: ครับ
2: เสือ พัน
0: หลวงพ่อ
2: ทันฮะทันแน่นอน
1: วิวัฒนาการ
0: 6รุ่นทันหลวงพ่อหมด
2: ทันทุกรุ่นฮะ
0: นะ
1: รุ่นพี่ได้เราสังเกตวิวัฒนาการเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ก็ใช้มีประสบการณ์คือจำนวนการสร้างถ้ามากขึ้นก็แสดงว่าได้ผล
1: พี่ลิปผมถามพี่หนึ่งประสบการณ์ท่านจริงๆคืออะไรเสือลุง
2: คือที่ผมเห็นเลยตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยเพราะตะก่อนบ้านผมอยู่ตรงวัดตองไม้ไงอยู่ใกล้ๆวัดคือผมเคยเจอมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งตอนนั้นอยู่ป่าสองจันทร์นี่เห็นคาตาเลยนะ GTO ฮะขับมาแล้ว
0: แป้นมาเลย
2: สไลด์ไปเป็นร้อยเมตรเลยนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะลุกขึ้นมาเดินเฉยไม่มีอะไร
1: ไม่ตาย
2: ไม่เป็นไรคือรถมันหายแล้วเขาห้อยพวงกุญแจเขามีเสือไง
1: เหรอ
2: ใช
1: ่วิ่งไปดูก็บอกว่าแท้ไ
2: ม่
1: แท้
2: ตอนนั้นยังไม่รู้แต่รู้ว่ามีเสือ
1: ช่
2: ว
1: ยกันไปช่
2: วยเขาอันนั้นนะฮะครับคือ GTO มาเนี่ยผ่านแล้วมันเหมือนกันลื่นน้ำมันหรืออะไรสักอย่างคว่ำกิ้งตกปุ๊บปุ๊บเลย
0: เนี่ย
2: พ
0: ี่ลิ้มมีตู้ให้บูชาหรือว่าคุกคลีแล้วก็กับประสบการณ์อื่นๆมีไหมฮะที่เขาพูดกันถึงหลวงพ่อวงกับเสือท่าน
2: ถ้าส่วนใหญ่เป็นเสือเนี่ยก็จะ เกี่ยวกับเนี่ยเรื่องแคล้วคลาดเรื่องปลอดภัยเรื่องมหาอำนาจเรื่องบารมีแต่ถ้าเป็นสมเด็จของท่านนี่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องปลอ

0: โชคลาภเกี่ยวกับ
1: เมตตาม
0: หาเสน่ห์พวกเมตตา
1: อะไรพวกนี้ครับผมเนาะประมาณนี้
0: ครับจะ
2: ไม่มีสมไม่มีสมเด็จมาใช่ไหมยุคนี้ต้องการเลยนะความเมตตาเนี่ยนะ
1: ความเมตตา
2: เนี่ยโชคลาภโชคลาภ
1: เออแปลว่ารุ่น3เนี่ยสร้างมา 2,500
2: ทองแดง
1: เป็นทองแดงเหมือนกัน
0: ใช่ครับเป็นทองแดง
1: ก็เป็นเนื้อเดียวอยู่เหมือนเดิม
0: เนื้อเดียวครับ
2: เอ้ยอันนี้พอ 2,500 ตัวเนี่ยก็เบาลงมานิดไหมล่ะคะ
0: ก็
1: ออกจากวัด
0: ตอนนี้สวยๆจริงๆก็ผมว่าก็หมื่นปลายฮะ
2: เจ็ดแปดหมื่นเริ่มจะเล่นกันได้แล
1: ้
2: วเริ่มจะเล่นกันไหวแล้วคนอย่างพวกเรานะครับนะฮะเออแล้ว1 2 3มีความต่างไหมฮะหรือว่าบล็อกเดียวกันเลย
0: 1กับ2เนี่ยจะเป็นบล็อกเดียวกันฮะตัวตัดเดียวกัน
2: ครับ
0: เพราะว่าตอนสร้างรุ่นแรกเสร็จเนี่ยทางโรงงานเอา
2: บล็อกเก็บไว้
0: อยู่พอหลังจากรุ่นแรกสร้างหมดแล้วเนี่ยในวาระ2504เอาให้หลวงพ่อให้สร้างรุ่น2ก็เลยเอาบล็อกของรุ่นแรกมาปั๊มใหม่แต่เปลี่ยนเนื้อไงเปลี่ยนจากทองเหลืองเป็นทองแดง
1: อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: แล้วรุ่นแรกเนี่ยมีต่อโค้ดรุ่น2ไม่ต่อโค้ดครับ
2: รุ่น3สร้างบล็อกใหม
0: ่รุ่น3นี่บล็อกใหม่เลย
2: อ๋อบล็อกใหม่เลย
0: ครับผม
2: แล้วรุ่น4พี
0: ่รุ่น4คันนี้
2: ใช้รุ่น3มั้ย
0: ไม่ใช่รุ่น4เป็นเสือหล่อละ
1: อ๋อเป็นหล่อแล้ว
0: เป็นหล่อเทโบราณแล้ว
2: โอ้
1: นี่ความพิเศษของเขาในรุ่น4ระหว่างรุ่น1 2 3กับรุ่น4เนี่ยความนิยมส่วนใหญ่คนชอบแบบไหนรุ่น1 2 3หรอ
0: ก็ถามความนิยมจริงๆเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันที่เราว่ารุ่น4เนี่ยมันเป็นเสือหล่อ
1: ครับ
0: ความคมหรือความคมของพระเนี่ยมันอาจจะสู้ปั๊มงานปั๊มไม่ได้ไงแต่ถามว่าในศิลปะของงานหล่อมันก็จะมีความคลาสสิกอยู่ในตัวของมัน
1: ในตัวผิวของเขา
0: ใช่ครับผมใช่เป็นเอกลักษณ์ของมัน
1: หล่อไปทั้งหมดกี่เนื้อ
0: หล่อเนื้อเดียวฮะเนื้อทองเหลือง
1: ก็ยังเนื้อเดียวอยู่นะ
0: ใช่ครับเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อเด
1: ีย
0: ว
1: จำนวนการจัดสร้าง
0: 1,200ฮะตามหนังสือที่แจ้งไว้1,200
1: น้อยกว่าอีกอ่ะ
0: ใช่ครับอาจจะเป็นที่ว่างานหล่อนะฮะการทำมันยุ่งยากกว่าม
2: ันยากกว่า
1: อ๋อ
0: มันยุ่งยากกว่างานปั๊ม
1: อ๋อ
0: เหรอใช่ครับเพราะมันต้องเตรียมต้องติดช่อต้องเทปูนต้องโอ้โห
2: ปั๊มนี่มันจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งจึ้ง
0: รอเนี่ยต้องเทเยอะคือ
2: โอ้ยราคาดีดขึ้นไหมฮะสูงขึ้นไหม
1: อ
0: ันนี้ก็ยังเป็นชาติสวยๆตอนนี้ก็ยังหมื่นกลางๆถึงหมื่นปลายอยู่ฮะแล้วแต่สภาพ
2: 6-7-8 หมื่นนะครับหาได้ใครชอบเสือนะ
1: เสือหล่อผมรู้สึกผมชอบ
0: มันจะมีความคลาสสิกไปอีกแบบนึงพอเป็นเสือหล่อแล้วมันก็จะมีความคลาสสิกไปอีกแบบ
2: เสือหล่อนี่รุ่นไหนฮะรุ่น4
0: รุ่น4
2: รุ่น4
1: เค้าเรียกเสือหล่อรุ่น
2: แล้ว56นะครับ
0: 5ก็จะเป็นหล่
2: ออืม
0: 5ก็คือเค้าถอดแบบมาจากรุ่น4
2: ครับ
0: เอามาทําเป็นรุ่น5ครับก็ยังเป็นเสือหล่ออยู
2: ่เนื้อล่ะ
0: เนื้อทองเหลืองเหมือนเดิมฮะ
2: ทองเหลืองอีก
0: ครับ
2: โอ้โห
0: อันนี้จำนวนการสร้างก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 5,000 ละ
1: เริ่มได้รับความนิยมรู้แล้ว
0: ครับ
1: สร้างปีไหนพี่
0: อันนี้2514
1: 2514ก็ก่อน
0: ปีเดียวกับเหรียญเนี่ย
1: ฮะปีเดียวกับเหรียญที่เราจะแจกนะคุณผู้ฟัง
0: ใช
1: ่พอหลังจาก
2: รุ่น6แล้วพี
1: ่รุ่น6ไป
0: รุ่น6ก็เป็นปี2519
2: เห็นบอกมีเนื้อเงิน
0: ใช่ครับจำนวนสร้างเนี่ยจริงๆตอนแรกหลวงพ่อตำหนิไว้ว่าน่าจะประมาณสัก 4-5 หมื่นตัวแต่ช่างทำจริงๆแล้วทำไม่ถึงเพราะว่าขาดทุนเราด้วยเสือมันจำนวนหนามันเนื้อหนาปั๊มแล้วมันขาดทุนก็ทำได้ประมาณคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 37,500 บวกลบ
2: เนื้อเท่าไหร่พี
0: ่เนื้อเงินมี29แค่นั้นเนี่ย
1: สร้างหนู29ตัวเอง
0: ครับ
2: ทำไมอ่ะ
0: คือที่เนื้อเงินเนี่ยมันน้อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวาระในวัดสร้างนะ
2: ครับ
0: ที่ผมบอกว่าก็คือเป็นทาง
2: เหมือนกับ
0: โยมอุปถัมภ์หรือเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่เนี่ยขอสร้างในวาระพิเศษ
2: เนื้อเงิน
0: ครับก็คือเอามาสร้าง
2: แล้วที่หลวงพ่อสร้างวัดสร้างคือเนื้ออะไร
0: เนื้อทองแดง
2: ทองแดงอย่างเดียว
0: อย่างเดียว
1: โอ้
2: เท่าไหร่ 5,000
0: 37,500
2: 37,500ครบไหม
0: ครบอันนี้ครบ
2: เนื้อทองแดงครบไหมนะ
0: ครับ
2: 37,500
0: ใช่ครับ
2: เท่าไหร่ครับ
0: ตอนนี้แหละฮะก็น่าจะอยู่ประมาณสักหมื่นต้นถึงหมื่นกลางแล้วแต่ความสวย
2: ครับพี่รอฟังตั้ง 30,000 กว่ารอฟังหลักพันไม่มี
0: หลักพันมีเหมือนกัน
2: พี่ราคาสูงมากเลยเนี่ย
0: มีแบบ
1: ไม่สวย
0: สึกทื่อๆ
2: เออเข้าใจเข้าใจเข้าใจ
1: ไม่เอา
2: ไม่บางทีจะเอาพุทธคุณเนี่ย
1: แล้วคุณบอกคุณมีรุ่นไหนคุณศักดิ์สิทธ
2: ิ์โอ้จำไม่ได้ผมต้องไปดูจะไปดูเพราะว่านี่เป็นการแบบนานแล้วอ่ะได้มาคุยอีกครั้งนึงว่ามี6รุ่นวันนั้นเซนเจมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: เซนเจมมาไม่รู้เอาจากผมก็จำไม่ได้เอารุ่นไหนมาให้ดูบ้างแล้วผมได้จากท่านเจ้าว่ารุ่นไหนก็ไม่รู้
0: น่าจะเป็นรุ่นหงครับ
2: เหรอ
0: ครับ
2: เพราะรุ่นหงมีเยอะใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: โอเคร
0: ุ่นหงมีเยอะส
2: ุดแต่ถ้าได้รุ่นหงก็แพงอยู่นะ
1: ถือว่าเจ๋งนะ
2: ผมว่าน่าจะเป็นแค่

0: ทำย้อนยุคแต่ไม่ทันหลวงพ่อหรอก
1: เหรอ
0: กูใคร
1: มีเหรอพี่มีเหรออ
2: ๋อมี
1: มีย้อนยุคด้วยเหรอตอนนี้
0: ที่วัดก็มี
2: ของของพระอาจารย์สมชายท่านทำ
0: เออบางทีลูกศิษย์ไปทีก็ทำมาไงไม่ทันหลวงพ่อวง
1: เออ
0: เพราะว่าใครจะมาให้ผมมา 3-4 หมื่น
1: อ่ะพี่แจ้ง
0: ครับ
1: เบรกสักครู่นะ
0: เอาแล้วเดี๋ยวเปิดมานะครับกับจะเบรกเรามานะเฉลยกัน
1: เฉลยกันว่าได้ใครได้2องค์นะ
0: หันไปดูนิดเดียวในกานะครับนะฮะตอนนี้3ทุ่ม31นาทีแล้วพักแป๊บนึง
1: พักสักครู่ครับ
0: ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: 0-8-4-4-6-1
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
2: อ่ะกลับมาที่ข่าวเซียนนะฮะ
3: เร็วมากครับ
2: นะครับเมื่อกี้คุยกับนะฮะพี่ลิ้มอยู่ลิ้มของสารนะครับเซียนลิ้มของสารวันนี้นะครับเป็นเซียนรับเชิญในรายการของเราที่ข่าวเซียนนะครับมาเฉลยกันมา
3: ครับผม
2: นะฮะเอาละพี่ลิ้มพี่ลิ้มประกาศที่ว่า
3: โกบอย
2: นะครับนะฮะเลขอะไรหลักที่1
3: หลักที่1
2: นี่เดี๋ยวดู SMS นี่มีเลขอะไรมากันบ้าง
3: มีเลข13
2: 13
3: 99
2: 99
3: 31 37 31 95 88 29 10 37 49 19 65 15
2: ฮะ
3: 03แล้วก็มี54มี69มี58มี37เยอะมาก
2: เฮ้ยผิดก็เยอะนะผมบอกว่าไอ้ที่ถูกตามหลักผมนะก็มีเยอะ
3: เอ้ย
2: หลักผมนะที่ลงท้ายอะลงท้ายที่เป็นเลขผมเนี่ยมีหลายคนอยู่นะ
3: นี่แล้วก็มีบอกว่า
2: เลขข้างหน้าเนี่ยไม่รู้
3: เขาบอกเลขของโกบอยเลข5เลขของพี่แท่งเลข7
2: มันพี่ทายดิว่าโกบอยจะเขียนเลขอะไรพี่ลิมดูหน้านี่ดูหัวใสๆเนี่ยคิดว่าเลขอะไร
4: ของโกบอยเลขหน้าใช่ไหมฮะ
2: เลขหน้า
3: เลขตัวเดียว
4: เลขหน้านะ
2: ครับ
4: เลข6
2: โอ้โหเหมือนใจผมเป๊ะเลยว่าโกบอยเขียน6แน่ๆ
3: เสียใจ
2: แล้วผมอ่ะแล้วผม
4: ของพี่แท่งเหร
2: อ
4: แท่งมันจะเลข7มั้ย
2: เออผิดไม่เดินพร้อมแล้วนะ
3: พร้อม
2: อ่ะท่านผู้ฟัง
3: ครับ
2: นะฮะใครจะโชคดีได้รับของรางวัลเป็นพระนะครับหลวงพ่อวง2513นะฮะนะครับเก่าแก่และเป็นเหรียญเดียวที่หลวงพ่อทำไว
3: ้
2: ถือว่าเป็นรุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อเลย
3: ครับผม
2: วันนี้นำมาแจกนะครับ5องค
3: ์5องค์
2: นะครับแต่ไปแล้ว1องค์
3: ครับผม
2: นะครับรอบนี้นะฮะ2ทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มจนถึง3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาให้ส่ง SMS มานะครับนะฮะแจก2องค
3: ์แจก2องค์
2: นะครับมาทายกัน00ถึง99
3: ครับผม
2: นะครับนะฮะจะออกเลขอะไรโกบอยเขียนมาหลักที่1
3: เลข
2: พี่ลิ้มบอกเลขเลข6จริงมั้ยหลักที่1โกบอย
3: เปิดครับ
2: อะไรวะเอ้ยนี่เราอ่านใจเขาผิดอ่ะทำไมเขียนเลข7
3: มันเกิดตอนแรกคุณผู้ฟังตอนแรกผมฟังผิดผมเขียนเลข6
2: ในกล้อง
3: ตอนแรกผมเขียน69พยายามบอกว่าไม่ใช่
2: ผิดข้าง
3: ดิไม่ผิด
4: อ๋อ
2: ไม่ใช่จะเขียน
3: แล้วก็แต่พี่
2: สุดท้ายโกบอยเลือกนะฮะหลักแรกหลักเลข7
3: ผมว่าเป็นวันเกิดผม
2: มีไหมนะ
3: มีนี่เยอะเลย
2: มีใครขึ้น7ไหม
3: มี7มีแต่ว่าที่เขียนโกบอยเป็น95บ้างแล้วก็มีนี่3
2: 7 7อะไรบ้างอ่ะ
3: มี3 7อ๋อ7หมดเลยเหรอ7หมดเลย
2: 7ข้างหน้ามีไหมมีเลข7ข้างหน้ามีไหม
3: ไม่มี
2: ผมไม่ได้ยินเลยนะว่ามี
4: มี
3: นี่มีโกบอย7นี่โกบอย7
2: แล้วพี่แท่งอะไร
3: พี่แท่ง3เนอะโกบอย7พี่แท่ง3
2: มีเหตุผลนะ
3: เอ้ยมีเหตุผลนะแล้วก็หมดแล้ว
2: โอเคงั้นมาดูหลักหลังนะหลักที่2ของผมหลักที่2นะครับของพี่แท่งนะครับนะฮะ
3: ให้ผมได้ไหมพี่แท่งอ่ะ
2: ได
3: ้4ผมว่าพี่แท่งน่าเป็นเลข4
2: ผิด

0: ล่ะ
1: ครับ
2: ให้มึงทายใหม่ป่ะ
1: ได้
2: เลข8
0: พี่แทงเออไม่แน่ว่ะเพราะอินฟินิตี้ผิด
1: หลักที่2ข้างหน้าคือ7
0: ครับ
1: ข้างหลังคือ
0: 9
1: โอ้ยมีใคร79มั้ยรับไปเลยครับหลวงพ่อวง2513
0: 79มีมั้ยวะ
1: มี79มั้ย
0: มี99ไม่มี
1: ไม่มีเล่นกันใหม
0: ่มี73
1: โอ้โห
0: โอ้ยเฉียวไปนิดเดียวเฉียวไปนิดเดียวจริงๆนะ
1: 78 79มีมั้ย
0: เดี๋ยวนะมีพี่คนนึงอ่ะ
1: 77
0: พี่คนนึงอ่ะพี่พิมพ์1ถึง0มา รู้เยอะพี่ก็รู้เยอะมาก
1: เออ
0: 79ไม่มีครับ
1: โอเคของยังอยู่ของยังอยู่กับเรา
0: เออ
1: ของยังอยู่กับเรา
0: เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
1: ่เอาใหม่นะ
0: เหลือเวลา23นาที
1: คราวนี้จะลดลงนะครับนะ00ถึง55
0: ไม่เกิน
1: 00ถึง50
0: 00ถึง50ไม่เกิน
1: 00ถึง50นะเป็นรายการนะส่งกันมาใหม่นะครับนะฮะ00ถึง50
0: เขียนใหม่เขียนใหม่
1: เขียนใหม่เขียนใหม่เขียนก่อนเลย
0: โอเคทุกท่านส่งมาเลยนะตอนนี้คือเฮ้ยพี่รถได้มันกระชับวันนี้มันเหลือต้อง4เหรียญอะ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาวิธีอื่นแจกไม่เป็นไรเอา
0: okay.
1: เอา
0: อ
1: ีกก่อน
0: เอามาน
1: ะรถนะรถนะ
0: ไม่เกิน51อ่ะ
1: 50
0: ก็จะ
1: เอาไปเกิน50
0: ไม่เกิน50
1: 50
0: โอเค
1: โอเคนะ
0: ไปลุยๆๆสับเสร็จว่ากันต่อพี่อย่าเดดแอร
1: ์ไม่เดดแอร์นี่กำลังเขียนเลขอยู
0: ่อ๋อยังเขียนเลขอยู่ใช่ไหม
1: โอเค
0: ของผมเขียนเลขโอเคเรียบร้อยแล้วครับ
1: เรียบร้อยแล้ว
0: อันนี้ไม่ใช่
1: ต่อหรือว่าวง
0: มา
1: ก็จบไปแล้ว6รุ่น
0: 6รุ่น
1: นะครับเสือนะครับที่เป็นนะครับวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงที่สุดของหลวงพ
0: ่
1: อ
0: แต่จริงๆแล้วความเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ของผมก็คือเหรียญที่เราจะนำมาแจกนี่แหละทำไมจะสร้างมาแค่เป็นเหรียญจริงๆ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: สงสัยหลวงพ
0: ่อเออสงสัยทำไมท่านสร้างมาเป็นแบบรูปแบบเหรียญ
1: นี้ทำไมท่านสร้างเรื่องในโอกาสอะไร
0: พี่แจ้ง
2: สร้างพร้อมกับวาระในการจัดสร้างเสือไงฮะเสือรุ่น5ท่านก็เลยทำเสือขึ้นมา
0: แล้วท่านไม่ได้สร้างในหน้ารูปเหมือนท่านด้วยนะ
1: เ
0: ป็นรูปครูบาอาจารย์ของท่าน
1: อ้าวเหรอ
0: จริงจริงพี่ท่าน
1: ท่านไหนฮะ
2: หลวงพ่อปานคร
0: ับ นี่นี่
2: ท่านสร้างเป็นรูปครูบาอาจารย
1: ์ก็แสดงว่าท่านได้มีโอกาสไปเรียน
2: ท่านเรียนจากนิมิต
1: แล้วก็นิมิต
2: ใช่แล้วก็
1: เพราะว่าไม่ทันถูกไหม
2: ถูกครับแล
1: ้
2: วก็ท่านก็รับถือเหมือนกับเป็นพ่อลูกกันด้วย
0: อ๋อ
2: ใช่ทุกครั้งที่เวลาปลุกเสกเสือทุกรุ่นเนี่ยท่านจะมีร่างทรงแล้วก็จะอัญเชิญดวงวิญญาณของหลวงพ่อปานน่ะวัดบางเฮียนะฮะหรือวัดมงคลโสธ
1: ร
2: เนี่ยมาประทับแล้วก็ร่วมปลุกเสกด้วยกัน
1: โอ้นี่เป็นประวัตินะ
2: ใช่
1: ประวัติที
2: ่ทำไม
1: ท่านสร้างเสือเพราะท่านนิมิตเห็นหลวงพ่อปาน
2: ใช่ครับแล้วท่านก็เคารพศรัทธาก็นับถือเหมือนครูบาอาจารย
1: ์แล้วก็เรียนผ่านในฝันนี่แหละ
2: ใช่ครับ
1: อืม
0: เฮ้ยเน
1: า
0: ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญนะฮะที่ท่านสร้างเนี่ยเป็นการกตัญญู
0: ครับ
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับนะฮะระลึกถึงครูบาอาจารย
0: ์
1: เป็นหน้าหลวงพ่อปานนะครับวัดบางเฮีย
0: ครับ
1: สมุทรปราการ
2: ใช่ครับ
1: นะครับในอันนี้นะฮะโอ้เนี่ยเพราะฉะนั้นสร้างเหรียญเดียวเลย
2: ใช่ครับ
1: และท่านไม่เคยสร้างหรือว่าอนุญาตให้ญาติโยมสร้างเหรียญท่านเลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้โห
2: คือที่ทางวัดจะสร้างเนี่ยท่านจะไม่สร้างอะไรที่เป็นรูปของท่าน
1: รูปตัวท่านเลย
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมถึงบอกพี่ลิ้มวันนี้พี่ลิ้มเอามาแจกเนี่ยผมว่าสำหรับผมนะผมว่ามันคุณค่าทางจิตใจมันสูงมากนะเหรียญรุ่นนี
1: ้พี่ลิ้มไปวัดบ่อยไหมไปกราบท่านไหมมีรูปหล่อมีรูปหล่อท่านไหม
2: มีครับ
1: เขาหล่อ
2: จะอยู่ข้างในมณฑปฮะสามารถไปกราบไหว้ได
1: ้ก็เปิดให้เราญาติโยมเข้าไปไหว้ท่านได้
2: เป็นมณฑ
1: ปฮะเคยไปขออะไรท่านไหมพี
2: ่ขอบ่อยฮะ
0: เคยขออะไรพี่ไง
2: ก็ไม่รู้นะถ้าส่วนตัวผมส่วนใหญ่ผมโอเคหลวงปู่ท่านจะเมตตาผม
1: มีเรื่องอะไรที่ไปขอเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้น
2: จริงๆเนี่ยผมจะไปขอเกี่ยวกับพวกวัตถุมงคลมากกว่าย
1: ังไง
2: อย่างพระบางอย่างเนี่ยที่มันหายากๆเนี่ยผมอยากจะเอามาเผยแผ่บารมีให้หลวงปู่เนี่ยมันหาไม่มีนะ
1: ครับ
2: ผมก็จะไปขอท่าน
1: เช่น
2: โดนจิตโดยเหมือนสมเด็จ
1: สักครั้งหนึ่งในที่ผ่านมา
2: เนี่ยผมงั้นผมจะเล่าสมเด็จตัวหนอนซึ่งสมเด็จพวกนี้อาจจะ
1: สมเด็จตัวหนอนวัดไหนหลวงพ่อ
2: วัดปริวาสฮะ
1: วัดปริวาสนี่แหละสมเด็จตัวหนอน
2: เขาเรียกว่าเป็นรุ่นฉลองเลือดสมณศักดิ
1: ์หลวงพ่อท่านเป็นคนสร้างแต่หาไม่ได้
2: ใช่คือพระมันสร้างจำนวนน้อย
1: ครับ
2: มันก็ไม่เคยได้ขององค์แท้ๆมาดูสักที
1: ครับ
2: แล้วผมก็เลยไปขอไปกราบหลวงพ่อว่าถ้าผมมีวาสนาเนี่ยขอให้ผมเนี่ยได้พบได้เจอกับสมเด็จรุ่นเนี้ยผมอยากได
1: ้
2: ขอให้หลวงพ่อช่วยดลจิตดลใจ
1: ว่าใคร
2: อยากจะปล่อยหรืออยากจะให้บูชาให้ระลึกนึกถึงผมด้วยผมก็ไปขอกับท่านก็หลังจากนั้นไม่นานนะไม่เกินเดือนนะฮะ
1: โ
2: อ้ผมก็ได้เลย
1: โอ้โห
2: แล้วแต่ที่มันน่าแปลกก็คือว่าพระองค์เนี้ยมันเคยลงอยู่ในเฟซแล้วมันมีรุ่นน้องผมอ่
1: ะ
2: วันนั้นที่ไปกินเลี้ยงอ่
1: ะ
2: ผมเอาพระไปคืนเขาแล้วเขาก็บอกว่าพี่ลิ้มผมเจอนะตัวน้องผมดูแท้แต่ผมโทรไปถามเขาแล้วเขาไม่ขายเขาไม่ขายผมตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจพอดีเช้าวันรุ่งขึ้นวันเสาร์เนี่ยผมก็ไปเขี่ยดูในเฟซอีกทีนึงของพระรามสามพอดีผมอยากไปหาเหรียญหลวงพ่อพุ่มผมก็ไปเจอเฮ้ยผมก็ดูเฮ้ยแท้จริงเว้ยผมก็เลยพิมพ์ไป messenger ไปว่าพี่ครับขอโทษนะครับพระองค์นี้ไม่ทราบว่าพี่จะออกไหมครับน่าจะไม่เกินสักยี่สิบนาทีเขาถามว่าออกครับผมก็ตกใจตอนแรกเฮ้ยจริงเปล่า
1: พี่ก็รู้แล้วบอกไม่ออก
2: ใช่
1: แต่ว่าเราถามออก
2: ถูกครับ
1: มาเปลี่ยนใจกับเราได้ยังไง
2: แล้วทีนี้ผมก็เลยถามจะขอเช่าเขาเขาก็บอกว่าเขาทำงานอยู่ที่ปทุมเขาไม่สะดวกตอนแรก
1: ผมไม่ได้เป็นเซียนพระ
2: เขาไม่ได้เป็นเซียนพระ
1: ตู้พระอะไรด้วย
2: ใช่
1: เขามีเขาก็แค่ลง
2: ใช่แล้วเอาเขาเล่นพระเป็นอาชีพเสริมแต่เขาทำงานหลักอยู
1: ่
2: แล้วเขาก็อยู่ที่ปทุมผมก็เลยว่าจะไปหาเขาเขาบอกว่าถ้ามาปทุมมันจะไกลนะพี
1: ่
2: ผมก็เลยเปลี่ยนใจนัดเป็นวันจันทร
1: ์ครับ
2: เสร็จแล้วสักพักนึงผมนึกไปเอ๊ะเดี๋ยวเขาเกิดไม่ขายก
1: ็
2: เลยโทรใหม่ดีกว่าพี่เอางี้พี่เลิกงานกี่โมงเขาก็เลยบอกว่าถ้ารอผมเลิกงานเย็นนะพี่ประมาณทุ่มนึงได้ครับพี่แล้วพี่อยู่ที่ไหนเขาบอกเขาอยู่บางกรวยผมบอกงั้นโอเคเดี๋ยวเจอกันพี่ทุ่มนึงทุ่มครึ่งไม่เกินสองทุ่มเจอกันที่
1: บางกรวยก็แค่ปากซอย
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวไป
2: แล้วก็ผมก็เช่าวันนั้นเลยก็พอเช่ามาปุ๊บผมก็ลงโพสต์ไอ้น้องคนที่ถามซื้อคนแรกยังแซวผมเลยนะพี่ดูหลังพระให้หน่อยดิมันเขียนชื่อผมไว้หรือเปล่าเขียนชื่อริมคลองสามไว้หรือเปล่าคือมันงงไงว่า
1: พี่ทำเองเปล่า
2: เขาโทรมาไม่ขายแต่ทำไมขายผมผมก็งง
1: แต่ใจเหมือนกัน
2: เป็นเรื่องที่แปลก
0: เนาะ
1: ได้มาเท่าไหร่พี่แพงไหม
2: ตอนนั้นเขาปล่อยมาไม่แพงไม่แพง
1: ไม่แพงนะ
2: ครับผม
1: ดีใจนะ
2: ดีใจครับ
1: ดีใจก็ได้แล้วพี่ก็ติดตัวตลอด
2: ก็ห้อยเนี่ยห้อยติดตัวตลอด
1: อันนี้ก็คือประสบการณ์นะฮะท่านผู้ฟังครับที่พี่ลิ้มนะไปขอกับหลวงพ่อว่าอยากได้สมเด็จตัวหนอน
0: ครับ
2: แล้วเป็นตัวแท้ๆเลยฮะโ
1: อ้สาธุดูกระตาเลย
2: ครับ
1: โอ้สมเด็จตัวหนอนนี่กูบอยเคยเห็นยัง
0: เห็นแล้วอีกแล้วเม
1: ื่อกี้เห็นแล้วครับ
0: ดูแล้ว
2: ใช
1: ่โอ้สวยสวยด้วยนะ
2: ใช่ฮะคือ
1: นี่คมชัดลึกมากเลย
2: ใช่ครับเป็นพระที่แกะโดยช่างแล้วแบบเขาเรียกเป็นพระชาวบ้านแกะ
1: ปีไหนพี่หลวงพ่อสร้าง
2: คือสร้างประมาณธันวา2517แจกมกราค
1: ม
2: 2518
1: อีกทีนึง
2: คือหลวงพ่อเนี่ยได้รับ
1: โอ้เดือนเดียวเอง
2: ได้รับข่าวได้เลื่อนอัสสัมนาถเป็นพระครูในเดือนธันวาคม2517
1: ครับ
2: แล้วปี2518เนี่ยก็ไปฉลอง
1: ครับ
2: ที่วัดก็เลยจัดงานฉลอง
1: ฮะ
2: แล้วในระหว่างสร้างซึ่งไม่เยอะก็เลยเอามาแจกในงานช่วงที่วัดมีงานฉลอง
0: ครับ
2: ตำแหน่ง
1: แล้วทำไมพี่ถึงชอบพิมพ์เหรอฮะหรือว่ารูปลักษณ์หรือยังไง
2: ก็
1: ลักษณะ
2: เป็นทั้งพิมพ์เอกลักษณ์ด้วยที่ไม่เหมือนใคร
1: ไม่เหมือนใครจริง
2: ใช่ครับ
1: เป็นสมเด็จที่ไม่มีใครเหมือนอย่างนี
2: ้ใช่ครับแล้วก็ข้างหลังนี่เป็นสาริกาก็ผมบอกอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องเมตตาเรื่องเสน่ห์เรื่องอะไรพวกนี้ครับ
1: คนรักคนเมตตา
2: ใช่ครับ
1: ให้ความเอ็นดูนะ
2: ถูกครับสมัยโบราณมีคนเล่า
1: ตอนนี้เท่าไหร
2: ่ตอนนี้น้องๆในกลุ่มเขาประกาศรับซื้อกันเนี่ยถ้าสวยๆอย่างเงี้ยก็รับซื้อองค์เฉียดแสนฮะ
1: โอ้โห
0: กี่แสนนะ
1: แสน
0: หลักแสน
1: แสนหนึ่ง
0: โอ้โห
1: แต่สร้างไม่เยอะนะ
0: เขาซื้อมาสักกี่พันนะ
1: สร้างไม่เยอะนะสร้างโอกาสพิเศษเอง
0: คุณซื้อมาเท่าไหร่นะ
2: ตอนนั้นผมซื้อมาพุ่งตรงหลักพันเองฮะไม่กี่พันนะใช่
1: ทั่วตอนนี้แสนหนึ่งกี่ปีแล้วพี่ที่ซื้อมาน
2: ี่หลายปีแล้วเหมือนกันนะน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีแล้ว
0: แต่เขาซื้อติด
1: เฮ้ยไม่นานนะ
0: ไม่นานนะแต่
2: ชัก
1: ขึ้นไม่นานนะซื้อหลักพันตัวนี้เป็นแสนเนอะ
0: เออ
1: โอ้อาชีพมหัศจรรย์จริงเว้ย
0: เฮ้ยพี่คำถามนึงที่พี่แท่งก็ชอบมากเลยถ้าหลวงพ่อวงเนี่ยเก็บเนี่ยคนตอนนี้ราคาที่จับต้องได้ควรจะเก็บอะไรบ้างอันนี้ที่พี่แท่งชอบถามแขกรับเชิญ
2: เก็บถ้าเก็บได้ตอนนี้นะผมแนะนำ
1: คือหนึ่งราคาไม่สูงพร้อมจะ move ขึ้นไป
2: โอเค
1: ถูกไหมพี
2: ่
1: คือไม่ค้างแล้วอ่ะเพราะว่าโอเคเหรียญแพงแล้วไม่ต้องคุยกันละไม่ลง
2: ถ้าผมแนะนำตอนนี้ก็คือเป็นสมเด็จรุ่นงานรุ่นฉลองงานประจำปีงานปีฮะงานปีของวัดฮะเป็นสมเด็จสร้างปี2518เหมือนกันมีทั้งหมด5พิมพ์
1: ครับ
2: ราคายังไม่แพงครับหลักพันเอง
1: นะครับนะฮะหลักพันเท่านั้นเองนะฮะใครที่อยากได้สมเด็จแล้วชอบพิมพ์สมเด็จของหลวงพ่อของเกจิเมืองไทยทุกนะครับทุกองค
0: ์
1: นะครับหลวงพ่อวงอันนี้แนะนำวัดปริวาสนะครับพระราม3นะครับรุ่นฉลองอะไรนะฮะ
2: ฉลองงานประจำปี
1: งานประจำปี2518
2: ใช่ครับ
1: นะครับ
2: เป็นรุ่นงานประจำปี

0: ขาเรียกรุ่นงานประจำปี
1: อันนี้หลักพัน
2: ครับ
1: นะครับเก็บได
2: ้ถือว่า50ปี
1: มี5เนื้อ
0: มา5พิมพ์อ่ะ
1: มี5พิมพ
0: ์อ่ะมีเนื้อเดียวคือเนื้อผงแต่ว่ามี5พิมพ์
1: เนื้อผงนะไม่ใช่แบบถ้าหลวงปู่โต้มีเนื้อผงใบลานเนื้ออ
0: ันนี้มีเนื้อเดียวฮะเนื้อเดียว
1: เนื้อเดียวนะครับ นะครับมี5พิมพ์อ
2: ื้
1: อเป็นพิมพ์อะไรยังไงพี่5พิมพ
0: ์ก็จะ
1: ในเมื่อเป็นสมเด็จทำไมไม่ได้ทรงสมเด็จหมดเหรอ
0: เป็นทรงสมเด็จครับแต่ว่ามันจะมีต่างพิมพ์ไงเป็นพิมพ์ไกเซอร์พิมพ์ฐานแซมพิมพ์เจดีพ
1: ิ
0: มพ์
1: ผมนึกออก
0: แล้วพิมพ์ขาโต๊ะอย่างเงี้ยครับ
1: ผมว่าท่านผู้ฟังแล้วพอพี่ริมอธิบายนึกออกเหมือนกันนะครับ พวกฐานแซมพวกอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: นะครับไกเซอร์อะไรเงี้ย
0: ใช่ครับไกเซอร์ก็ยังใหญ่
1: พิมพ์ไหนแพงสุด
0: จะเป็นฐานแซมฐานแซมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆหนอนเขาเรียกหนอนใหญ
1: ่หลักพันเท่าไหร่พี
0: ่อันนั้นจะอยู่ประมาณสักพันกลาง
1: ห้าพัน
0: ครับถ้าเป็นพิมพ์อื่นก็อาจจะอยู่ประมาณเนี้ยขนาดเนี้ยพันกลาง
1: ห้อยแล้วเป็นไง
0: ผมว่ารู้สึกผมโอเคคือเวลา
1: 5ปีมันดีขึ้น
0: ใช่ครับเวลาผมเหมือนกับไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเข้าผมรู้สึกว่า
1: ง่ายขึ้นคล่องขึ้น
0: ได้ความ
1: ราบรื่น
0: ครับ
1: ไม่ค่อยติดขัด
0: ใช่ครับบางครั้งเนี่ยสมัยตอนเป็นเซลล์ไปหาลูกค้าเนี่ยมันยังมีบ้างบางทีลูกค้าบางคนเนี่ยโทรไปแล้วก็ไม่เห็นเจอมั้งไม่แบบไม่รับสายมั้งอะไรมั้งอย่างเงี้ยบางทีเราก็อารัธนานะเราก็ข
1: อ
0: บางทีก็รับสายผมนะได้คุยกันแล้วก็ได้จบสินค้าได้ดิวกันได้อะไรกันเนี่ย
2: มันเป็นความเชื่อ
1: ส่วนบุคคลพี่ลิมขายอะไรครับ
0: ผมทำเกี่ยวกับขายเกี่ยวกับเครื่องมือทำจิวเลียเครื่องมือผลิตจิวเล
1: ียมันก็ไม่ง่ายเนาะมันต้องเฉพาะจริง
2: ๆคน
1: เฉพาะจริงบางทีเขาก็ไม่อยากคุยนะ
0: ใช่แล้วคนที่ผมติดต่อเขาต้องเป็นพวกจัดซื้อ
1: เ
0: พอร์เชสบางทีเขาก็ไม่ยุ่งไม่ว่างมั่งไม่ยุ่งมั่งอะไรเงี
1: ้
0: ยเราต้องใช้โอกาส
1: หลายเจ้าด้วย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เซลล์แบบโทรกันยับเลยเราก็หลวงพ่อช่วยหน่อย
0: ครับบางคนเนี่ยจริงๆนะพี่ท่านคือโทรไปเป็นสิบไม่เคยรับสายเลยขอหลวงพ่อผมอยากขายบริษัทนี้จริง
1: ๆ
2: ครับ
1: ได
0: ้เข้ารับสายได้คุย
1: เอ้าแปลก
0: เออผมก็ไม่รู้ฮะ
2: เอาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันผมว่านะ
1: เอาไม่ต้องเชื่อบุคคลแล้วในนี้เชื่อได้เลยเพราะก็ห้อยจริง
2: อ้าวผมบอกว่าบางทีอ่ะเราไม่รู้ไงเดี๋ยวก็จะหาว่าเรางมงายหรือเปล่า
1: เฮ้ย
2: เป็นส่วนตัวเขาม
1: ันต้องมีพลังแฝงคนเรามันต้องมีพลังพิเศษ
2: คุณนี่มันดื้ออยู
1: ่เอารายการเราเป็นรายการแบบคน
2: เรื่องแบบนี้เลย
1: คนพิเศษใช่
2: แต่ประเด็นที่ผมสนใจในเปิดในหนังสือเนี่ยผมสนใจลูกประหลอดอะพี่
1: อ๋ออันนี้หลวงพ่อ
2: ประหลอดกอป่ะ
0: ใช่ประหลอดกอของปู่ฮะแต่มันจะค่อนข้างจะหายากแล้วทําสร้างจํานวนน้อย
2: จริงๆแล้วหาซื้อได้ที่ไหนยังไงหายังพอหาได้มั้ย
0: โอ้ยาก
2: ยากแล้วใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
2: ชอบผมเป็นคนชอบเรื่องเครื่องรางพวกประหลอดกอพี่แท่ง
1: เออ
2: ชอบตัวนี้หายากมากใช่มั้ย
0: ใช่ครับผม
2: จะเคยเห็นบ้างมั้ย
0: เอาจริงๆถ้าที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเจอ
2: ยังไม่เคยเจอ
0: ใช่ครับ
2: โอ้ยชอบ
1: ผมไปคนแล้วพี่ลิ้มมาเลือกนับถือท่าน
0: ครับ
1: มาเล่นหาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวหลวงพ่อวงเพราะอะไร
0: คือจริงๆตะกอดบ้านผมก็อยู่แถวนั้นนะฮะโซนพระราม3อยู่แล
1: ้วครับ
0: ครับก็มีความรู้จักคุ้นเคยกับหลวงปู่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าแค่ตอนหลวงปู่มรณะตอนวันเผาอ่ะผมก็ยังได้
1: อ๋อครับครับ
0: วันพระราชนามประสงค์ผมก็ยังได้ไปอยู
1: ่ครับ
0: อะไรเงี้ยแต่ว่าก็มานับถือท่านตั้งนานแล้วพี่นะว่าเพิ่งได้มีโอกาสหลังจากพอทำธุรกิจแล้วก็เริ่มสะสมก็เริ่มมาเล่นในสายนี้เต็มที
1: ่แล้วลิ้นคลอง3นอกจากหลวงปู่วงและหลวงพ่อวงเนี่ยมี
0: หลวงปู่โตครับ
1: อ๋อ2องค
0: ์ใช่ครับ
1: ที่จะถนัด
0: ใช่ครับ
2: เขาเป็นกรรมการด้วย
1: โอ้กี่ปีแล้วพี่ชีวิตพี่บ้างเรียกเขาว่าเซียน
0: ผมเริ่มเล่นพระจริงๆก็ประมาณตั้งแต่ปี49ครับ
1: พี่รู้สึกว่าคนเราจะเป็นเซียนอะเมื่อไหร่วะเออว่ะกูเป็นเซียนแล้วเว้ย
0: สำหรับผม
1: ท่องแล้วกูเก่งแล้ว
0: คือ
1: เพราะว่าแถวเพื่อนผมนี่มันเอะอะก็เสียนหมดนู่นก็เสียนนี่ก็เสียนคนมันต้องขนาดไหน
2: เออ
1: ไอ้นี่เสียนเว้ย
2: เออถึงจะเรียกว่าตัวเองเป็นเสียน
0: เออถ้าในมุมมองอันนี้มุมมองส่วนตัวผมนะ
1: จ้ะ
0: มุมมองส่วนตัวผ
1: ม
0: คือคนดูพระเป็นคนก็ดูได้ทุกใครก็ดูได้ถ้ารู้หลัก
1: ใช
0: ่แต่คำว่าเสียนเนี่ยมันผมมองว่ามันต้องมีเรื่องของคุณธรรมมีเรื่องของจรรยาบรรณมีเรื่องของความจริงใจ
1: ครับ
0: คนเนี่ยเวลาจะไปไหว้เสียนเนี่ยเขาต้องศรัทธาเขาถึงได้ไหว้ใช่ไหมเหมือนเทพอะไรเงี้ยเขาก็เรียกเซียนใช่ไหมเราไปไหว้เพราะเรานับถือท่านก็เหมือนกันฮะเราถ้าเราคิดว่าเราเป็นเซียนเนี่ยเราอยากให้คนนับถือเราก็ต้องช่วยเขาก็คืออะไรก็แล้วแต่คือเราต้องเหมือนกับเราเล่นพระเราก็ต้องเล่นพระที่มันค่อนข้างถูกต้องพระเทาๆเราไม่เล่น
1: พระแท้
0: ใช่ครับ
1: นะครับนะฮะคือให้มัน อะไรอ่ะมากที่สุดอ่ะนะ
0: ใช่ครับ
1: หมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเปอร์เซ็น

0: ไม่สิมันต้อง 100% ดิ
1: พี่ลิมกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดจับใดที่คนเรียกคุณเป็นเซียนแล้วเนี่ยความสัมพันธ์คำว่าเซียนเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่แบบมีคุณธรรม
2: ถูกครับใช่ครับเพราะว่าในสิ่งอย่างผมเวลาเราไปเล่นเนี่ยคือเรามีโอกาสผิดพลาดเพราะเราเดินซื้อพระเรามีโอกาสเดินซื้อแล้วไปเจอพระเก๋มันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราอยู่หน้าด่านเรามีโอกาสเจอบ่อยพระเก๋แต่สำคัญที่ว่าเวลาเราโดนเก๋แล้วเนี่ยเราอย่าเอาความผิดพลาดของเราเนี่ยไปโยนให้ลูกค้าไปขายต่อเขาโดยที่เราไม่บอกเขา
0: เซียนของพี่ลิม
2: ใช่ครับคือเราต้องมีคุณธรรมนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรลูกค้าก็ไม่ชอบเหมือนกันที่เราไม่ชอบเลยแหละเราไม่ชอบเล่นพักเก๊เขาก็ไม่อยากได้พักเก๊เหมือนกันเพราะเขาเอาเงินแท้ๆมาซื้อเราเราก็ควรจะต้องให้พักแท้ๆเขาครับ
0: แล้วมาเป็นเซียนทุกวันนี้เนี่ยต้องเรียนรู้อะไรยังไงเบื้องต้นคนจะเป็นเซียนพระ
2: หนึ่งเลยนะครับตำราความรู้อันนี้ฮะต้องรู้ก่อนฮะ
0: ตำรา
2: ครับ
0: เราต้องซื้อเราอยากศึกษาท่านไหนให้ซื้อตำราท่านนั้น
2: ใช่ครับ
0: เช่นอยากดูหลวงปู่ทิม
2: ต้อง
0: หาหนังสือหลวงปู่ทิมมา
2: ครับหลายๆเล่ม
0: อ่ะมีหนังสือมาแล้วทำไงต่อพี
2: ่ก็มาเปรียบเทียบภาพเพื่อให้รู้รุ่นว่าอันนี้เหรียญรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นอะไรจำนวนสร้างยังไงมี
0: จำแบบพิมพ์อะไรต่างๆในหนังสือให้ได้ให้หมด
2: ใช่ครับ
0: เปิดดูบ่อยๆ
2: ใช่ครับ
0: ขยันดูขยันอ่าน
2: ใช่ครับ
0: ศึกษาว่าเนี่ยที่เขาเขียนอธิบายว่าเฮ้ยให้สังเกตตัวนั้นตัวนี้หนังสือเขาจะอธิบาย
2: ใช่ใช่หลังจากนั้นเราก็ไปหาเช่าพระแท้ๆจากเซียนที่เขาการันตีให้เรา
0: เงินน้อยทำยังไงเนี่ยท่านผู้ฟังผมเนี่ยเงินน้อยอยากจะมีอาชีพเสริม
2: ก็เลย
0: อยากจะไปตลาดพระ
2: ในพระเกจิหนึ่งรูปเนี่ยเวลาท่านสร้างวัตถุมงคลเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่แพงจนถึงย่อย
0: ครับ
2: เราก็เลือกที่ยังไม่แพงก่อนค่อยๆเริ่มก่อนผมเองก็เริ่มมาจากพระไม่แพงฮะ
0: ที่เริ่มจากหลวงพ่ออะไร
2: ก็เริ่มจากหลวงปู่โตก่อนสมัยก่อนหลวงปู่โตเหรียญนึง600-800-800
0: สมัยนี้ล่ะจะแนะนำเซียนใหม่เนี่ยเริ่มจากหลวงพ่ออะไรแนะนำน้องๆเพื่อนๆพี่ๆหน่อยว่าไปเริ่มหลวงปู่ศิลาไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีองค์ไหนที่พี่ชอบแบบยังไม่ดังนะองค์นี้เนี่ยพี่มองเลยว่า
1: อนาคตไกล
0: โอเคไม่เหรียญนึงกำไร200-300ก็ได้นะไม่จำเป็นจะต้องได้เป็นหมื่นเป็นแสน
2: ครับก็อย่างหลวงพ่อคูณก็ยังมีหลวงพ่อคูณที่ก็ยัง
0: เด็ก
2: ยังไม่แพง
0: นะ
2: ยังมีหลาย
0: หลวงพ่อคูณเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เลยแล้วสามารถหาได้ตามหลายแผง
2: ใช่
0: ถูกไหมมีตลาดพระเนี่ยหลวงพ่อคูณเต็มไปหมดเลย
2: เขาเรียกเป็นพระตลาด
0: หลวงพ่อคูณ
2: เพชรลุงโลดพวกรับเสด็จพวกนี้เลือกบ้านคลองพวกนี้ไม่แพงหลักร้อย
0: ก็มันเหมือนเราไปหาของให้สวยอ่ะนะถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: ยอมเหนื่อยตื่นเช้าไปดูเสร็จเนี่ยซื้อหนังสือหลวงพ่อคูณมาก่อนเลยอันดับแรกทุกรุ่นที่ท่านมีศึกษาให้ดีจากนั้นก็เดินตลาดแล้วก็ไปตามหาหลวงพ่อคูณ
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งยังทันแล้วก็ประวัติชัดเจนถูกไหมฮะข้อมูลหลักฐานนี่โอ้โหเคลียร์ไม่ต้องมาเถียงกันว่าโอ้โหร้อยกว่าปีที่แล้วมันยังไง
2: ถูกครับ
0: เนี่ยไม่กี่สิบปีเอง
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาให้สวยโอกาสที่จะได้เหรียญนึงเนี่ยได้กำไร1,000-2,000อะไรมี
2: ก็ยังมีโอกาส
0: 500มี
2: ครับผม
0: ถูกไหมฮะถ้าเราไม่ได้แบบจะโอเวอร์อ่ะ
2: ครับ
0: มันก็เป็นการเริ่มต้น
2: เพราะว่าบางคนเนี่ยเล่นเล่นพระบางคนเขาเน้นปริมาณเน้นปริมาณเหมือนว่าพระบางครั้งเนี่ยกำไรแค่องค์ละ100-200แต่วันนึงเขาเน้นขายวันนึง10 องค์ 20 องค์
0: สาธิตวิเศษ
2: ครับ
0: ใช่ไหมสาธิตวิเศษขับรถไปเลยไปหาปุ๊บได้มาปุ๊บอ่าวันนี้ได้1,000
2: ประมาณนั้นครับ
0: เขาก็จะมีข้อคิดว่าโอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นโอ้ยเซียนไม่จำเป็นจะต้องได้แสนได้ล้านได้หลายหมื่นเอ้าคุณเห็นเงินพันตกคุณเก็บไหม
1: เก็บ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามีเงินน้อยแล้วมันง่ายสมมติไปได้2,000ห้าองค์หมื่นแล้วนะ
2: ถูกครับ
1: ขยัน
2: ถูก
0: ขยันแล้วก็ไปแบบ7 Elevenไม่ต้องไปขายห้างของแพงขายเยอะจำนวนเยอะ
2: แล้วขายง่ายด้วย
0: ขายง่าย
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าชัดดูอ้าวใช่
2: ใช่ครับ
0: ผมขอห้าน้ำมันรถ
2: ถูกครับ
0: 500นะตรงนี
2: ้เดี๋ยวนี้ผมบางทีก็ยังต้องมาเล่นพระพวกนี้เลยเพราะว่าบางครั้งเราไปเดินหาพระหลังๆเนี่ยมันค่อนข้างจะยาก
0: ครับใช่แล้วลูกค้าที่เราจะไปชนด้วยเนี่ยมันก็ตกลงลำบากถูกไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: พอราคาสูงคิดแล้วคิดอีก
2: ใช่ครับก็อยู่ที่ฐานลูกค้าของเรา
0: หลวงพ่อคูณเป็นหลวงพ่อองค์หนึ่งที่แนะนำ
2: ใช่ครับ
0: นะครับให้คนเริ่มต้นปฐมบทนะครับ beginner หลวงพ่อคูณ
2: ครับ
0: แล้วก็มีอีกสักหลวงพ่อ
2: หลวงปู่โต้หลวงปู่โต้ก็ได้ครับ
0: ยังมีเหรอ
2: ยังมีครับยังหลักพันกว่าบาท 2-3,000 ตอนนี้ฮะก็ยังได้อย
0: ู่เหรอ
2: ท่านครับผมท่านฮะ
0: รุ่นไหนบ้างพี
2: ่ก็อย่างพวกนางพญาพวกเนี้ยตอนนี้ก็พันกว่า
0: ครับโอ้ยหลวงปู่โต้นี่ระดับประเทศเลยนะแต่หลักพันก็ยังมี
2: ครับคือช่วงเนี้ยพระ

0: เอาพูดตรงๆนะ
1: ครับ
0: พระเนี่ยถ้ามองในสภาวะตอนนี้มันเหมือนจะเงียบใช่ไหม
1: คร
0: ับเหมือนใจนะแต่จริงๆพระสวยๆขายได้นะโดยเฉพาะหลวงปู่โตเนี่ยถ้ามาสวยๆนี่วางแป๊บเดียวนี่หายเลย
2: หาย
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่เหลือครับ
2: ไม่เหลือ
0: วางปุ๊บนี่หายเลย
1: ยังพอหาได้ไหมพี่วันนี้ถ้าเกิดผมจะไปที่ร้านพี่ยังพอหาได้ไหมหลวงปู่โต
2: ที่ร้านพี่ก็ไม่มีแต่เขาหาให้ได้
0: แต่อาจจะเป็นพระอาสภาพบีอย่างเงี้ยฮะสภาพบีหรือสภาพซีอย่างเงี้ยยังได้อยู่
2: อันนี้นะครับเซียนลิ้มนะครับของสามแนะนำนะหลวงพ่อคูณหลวงปู่โต๊ะ
0: ครับ
2: อันนี้ลองเริ่มเล่นเริ่มศึกษาไปดูฝึกนะครับนะฮะมีหนังสือของสองหลวงพ่อนี่ก่อนนะครับแล้วก็ไปเดินดูตามตลาดมีโอกาสที่จะทำรายได้เสริมให้กับทุกคนได
0: ้
2: นะครับสะสมไปแล้วก็ค่อยไปเล่นนะครับอีกเลเวลหนึ่งสูงขึ้นไปเรื่อย
0: ๆใช่ต้องค่อยๆพัฒนาจากบันไดขั้น
2: การเป็นเซียนนะไม่ใช่มาถึงปุ๊บเล่นสมเด็จเลยไม่ใช่
0: ใช่ครับ
2: พลาดไปในหัวทิ่มเลยนะ
0: เล่นแพงเจ็บแพงครับเล่นแพงเจ็บแพง
2: พี่มีวลีเด็ดของตัวเองไหม
0: ฮะ
2: มีวลีเด็ดไหมแบบไอเดียพี่อ่ะมีสำนวนหรือว่า
1: เนี่ยเล่นแพงเจ็บแพง
0: เพราะว่าเขาบอกว่าเล่นพาหลักร้อยก็กำไรหลักร้อย
1: ครับ
0: พาหลักพันก็กำไรหลักร้อย
1: แล้วเล่น
0: หลักหมื่นกำไรหลักพันหลักแสนกำไรหลักหมื่น
2: เออ
0: แต่คุณต้องดูนะว่าเล่นแสนเนี่ยถ้าคุณยังไม่แข็งคุณไปจับพาหลักแสนหลักหมื่นเนี่ยโดนเข้ามาก็ไม่คุ้มเลย
1: งั้นเล่นพาหลักร้อยกำไรหลักร้อยดีกว่า
2: ไม่อย่างน้อยอ่ะมันจะทำให้โปรไฟล์แล้วก็ความซื่อสัตย์เรายังมีไง
1: ครับ
2: เพราะถ้าไปเล่นแพงปุ๊บเอาแล้วความมืดความดีกับความชั่วแม่งดึงกันละ
1: อ่าฮะ
2: ถ้าเป็นคนซื่อสัตย์ก็เก็บไว้ให้ยอมเจ็บ
1: อ่า
2: แต่ว่าบางทีลงไปแล้วอ่ะ
0: ไม่แต่ดวงตัวใหญ่ถ้าถามผมโดยพื้นฐานเนี่ยผมก็โดนเยอะนะพระเกเนี่ย
1: ครับ
0: ช่วงที่ผมเบรกเล่นไปปี2ปีเนี่ยผมก็โดนนะบางทีโดนมาดูในกรอบเนี่ยซื้อมาแท้เขาแกะระเบิดกรอบมาเกะ
1: จกจกจกนะ
0: 60,000
1: อ่ะโอ้โหมาพี่ดั้นเหลือเวลา2นาทีแล้ว
2: เรามาเฉลย
1: ดีกว่าเฉลยดีกว่าม
2: าเฉลยนะฮะ
1: เลขของผม
2: หลายเรื่องเลยคุยพี่ลิ้นเลย
1: เลขของผมครับพี่ดั้น
2: ครับผมหลักแรกโกบอยเลข3
1: เออ
2: โกบอยเลข3มีไหมมีคนส่งเอสเมนต์มา
1: เอสเมนต์ไล่จากตรงนี้เลยเลข3มีแล้วครับมี36นะครับแล้วก็มี
2: 36ไม่ใช่ครับ
1: 8
2: 36ไม่ใช่38ไม่ใช่ครับ
1: 31
2: ไม่ใช่ครับยังไม่มีใครได้ครับ
1: 36อีกแล้ว33
2: เกือบครับเกือบได้เกือบใช่ครับอีกนิดเดียว
1: โกบอย33พี่แท่ง3พี่แท่งโกบอย3พี่แท่ง4
2: ถูกต้อง
1: เฮ้ย
2: เขาคือใคร
1: เขาคือเบอร์ที่ลงท้ายด้วย8
2: พี่ลิม
1: 8 6
2: 4
1: 2
0: 4ใช่
2: 3 4
1: 3 4ครับเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้ก่อน
2: รับไปเลยครับ
1: มีองค์นะ
2: รับไปเลยครับ
1: 3 4
2: รับไปเลย
0: ดีด้วยครับ
1: 3 6ผิดนะครับ
2: มี3 4ไหมมี3 4ไหม
1: 4ผิดนะครับ
2: มี3 4
1: มั้ยมีคนเดียวเว้ย
2: มี3 4มั้ย
1: มีคนเดียว
2: อีก1นาทีเนี่ยส่ง SMS ทันมั้ย
1: ไม่ทันแล้ว
2: ทันป่ะ
1: เครื่องมันดีเลย์มันไม่ทันพี
2: ่ไม่ทันเหรอ
1: ไม่ทัน
2: ไม่งั้นให้ถ่ายเลขเดียวเลย
1: ไม่ทันแล้ว
2: ไม่ทันแล้วนะ
1: มีท่านเดียวนะครับ
2: สามสามมีไหม
1: ไม่มีครับ
2: สามสามมีนี่เมื่อกี้คุณพูดสามสามอย
1: ู่สามสามมีพี่สามสามมี
2: มอบให้สามสามรางวัลใกล้เคียงเหมือนลอตเตอรี่เลย
1: เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวคนก็ต้องได้32อีกครับพี่แท้
2: ไม่ใช่สิเอา34เป็นตัวตั้งดิมันต้อง33กับ35
1: รางวัลใกล้เคียง
2: เราให้มีมั้ย33ได้แล้ว
1: มี
2: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปเก็บไว
2: ้เพราะว่าจะหมดเวลาเอ้าหมดแล้วด้วยไป2พี่ลิ้มต้องขอบคุณพี่ลิ้มติดต่อพี่ลิ้มที่ไหนพี่ลิ้มบอกที่พี่ติดต่อก่อนร้านพี่ลิ้มอยู่ไหน
0: ร้านผมอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานชั้น2ครับ
2: นะครับไปหาพี่ลิ้มได
0: ้
2: นะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงพ่อวงนะครับนะนอกจากนั้นมีพระอื่นๆด้วย
0: อยู่ที่กําลังจะเปิดที่นึงก็คืออยู่ที่ถนนเจริญนครฮะ
2: นะ
0: ครับซอย412กับ44
2: มีพระเอามาให้ดูได้นะครับไปพูดคุยได้หรืออยากได้พระอะไรไปหาพี่ลิ้มนะครับคลองสารแล้วเพจ
0: ก็ลิ้มคลองสาร FC ครับ
2: ครับ
0: ครับผม
2: นะฮะส่งรูปไปนะครับเอาไปให้ดูกันนะครับนะฮะหรืออยากได้อะไรก็ติดต่อพี่ลิ้มได้เข้าไปพูดคุย
1: เอาดีพี่แท็กมีคนส่ง34มาไว้อีก2อันในเวลาที่59กับ4ทุ่มพอดี
2: ไม่ตอนที่เราเฉลยเนี่ยเขาได้ยินหรือเปล่าเลยส่ง
1: ผมว่าเขาดีเลย์พี่
2: อ๋อดีเลย์เหรองั้นมอบให้เขาเลย
1: อ่ะถือว่าครบแล้วกัน4องค์
2: ครับผมเรียบร้อยเรียกเข้ามาเซียนอันนี
1: ้ขอบคุณมากนะครับ
2: พี่ลิ้มเซียนลิ้ม
0: ครับ
2: ทองสามขอบคุณนะฮะ
1: ที่มาให้ข้อมู
2: ลเล่าเรื่องราวนะครับนะวัตถุมงคลแล้วก็หลวงพ่อวงไปเที่ยวกันนะครับวัดปริวาสนะครับพระรามสามวัดสวยก
1: ๋
2: วยเตี๋ยวอร่อยนะครับแล้วไปตามหาเสือกันดูนะครับเผื่อจะหลงเหลือที่วัดครับ
1: แล้วถ้าเกิดว่ามีเสือถ้าเกิดคุณอยากจะปล่อยก็รีบไปเลย
2: ครับ
0: ยินดีครับ
2: ลิ้นข้าอยากนะฮะเล่นรุ่นทันหลวงพ่อไปหา
3: เรียกข้าว่าเซียน ดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ขณะนี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันอนุทินโผล่คอมเมนต์รับทราบรับปฏิบัติหลังเพจรักษาแผ่นดินหนุนเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพไอลอปมคดีหัวสวผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายยิ่งชีพอาชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจากประเด็นคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาล่าสุดนายอนุทินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพจ Facebook รักษาแผ่นดินที่ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินเขียนคอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติครับผมยิ่งชีพท้าชนนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยลั่นพร้อมหน้าหงายหากยอมออกมาชี้แจงความจริงเผยกรรมข้อมูลโกงสวแค่เศษเสี้ยวจาก 90,000 หน้านายยิ่งชีพอาชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวหลังนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าฟ้องต่อเนื่องว่ายังมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.มีใหญ่มากมหาศาลเท่าที่อยู่ในสำนวนของกกต.และ DSI ประมาณ 90,000 หน้าส่วนที่อยู่กับเราเป็นเพียง 5% ของที่กกต.มีรวมทั้งที่พูดออกสาธารณะไปแล้วก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นหากกกต.สั่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในชั้นศาลไปว่าตามกระบวนการยุติธรรมหากผู้ต้องหาคนใดถูกฟ้องถูกยกฟ้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแม้จะจบไปแล้วเราก็ไม่มีทางอื่นต้องพยายามเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเปิดเผยส่วนนางสุขสมรวยวันธนิยกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชวนไปเที่ยวที่จังหวัดอำนาจเจริญนั้นนายยิ่งชีพกล่าวว่าหากไปเที่ยวก็อยากไปแต่ถ้าเป็นหมายก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปว่ากันตามข้อเท็จจริงยืนยันอีกครั้งว่าหากออกมาชี้แจงก็จบส่วนการที่ฟังผู้ถูกกล่าวหาพูดมาโดยตลอดคือเป็นพยานบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือจะตอบอย่างไรนายยิ่งชีพกล่าวว่าก็แล้วแต่ฟังพยานคนมาหลายคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ยืนยันมีเส้นทางการเงินเยอะกว่านี้แต่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องออกมาเปิดเผยยกเว้นศาลไม่ฟ้องและคดีจบทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเปิดเผยส่วนพยานบุคคลจะน่าเชื่อถือหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่ยืนยันว่าพยานบุคคลมีเยอะมากส่วนที่บอกว่าพร้อมหน้าหงายหากเขาชี้แจงก็ได้จริงยอมรับใช่หรือไม่ว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะยังคลาดเคลื่อนและพร้อมหากโดนฟ้องเพิ่มนายยิ่งชีพกล่าวว่าไม่มีปัญหาเรามีที่มาของข้อมูลมีการตรวจสอบทั้งระบบเมื่อนำเสนอแล้วมีใครชี้แจงว่าจริงไม่จริงก็ต้องตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปแต่ไม่มีเจตนาให้ร้ายหรือหมิ่นประมาททั้ง9คนที่ตนเอ่ยชื่อไปมีข้อมูลเกี่ยวข้องมากกว่านี้ตนยังไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะไม่มีความจำเป็นหากฝ่ายค้านไปตรวจสอบและอยากที่จะฝากฝ่ายค้านไปตรวจสอบและนำเสนอมากกว่านี้นอกจาก9คนยังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนหากต้องถูกดำเนินคดีอะไรก็ต้องไปนำเสนอต่อศาลเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ตอบคำถามปล่อยให้คดีเดินไปตามกระบวนการเรื่อยๆจะมีไม้เด็ดใดนายยิ่งชีพกล่าวว่าตนไม่มีอำนาจที่จะไปทำอะไรได้มากกว่านี้คนที่มีอำนาจคือฝ่ายค้านที่จะต้องใช้กระบวนการสภาบีบให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาลตอบคำถามยืนยันว่าตนยังมีข้อมูลที่จะค่อยๆนำเสนอในโอกาสต่อไปแต่หากกกต.สั่งฟ้องโดยเร็วข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อศาลในกระบวนการยุติธรรม
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ปู่แบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะครับทาง Active Radio FM 99 MHz ครับวันนี้ผมคทาทองไวทยานนท์ดำเนินรายการกับพี่โจดินทรลักษณ์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับผมวันนี้เราสองคนเดินทางมาทดลองรถนะครับ Mazda
2: 6e นะครับอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะเป็นรถไฟฟ้า Mazda จากค่ายญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ซึ่งเดี๋ยวไปขับเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะแต่เกินไว้ก่อนไหมว่ามันเป็นยังไงบ้าง
1: 1,169,000 บาทตัวเริ่มต้นและ1,199,000 บาท
2: 1,199,000 บาท1,200,000
1: ครับผม
2: กลมๆนะกลมๆ1,200,000
1: ครับผม
2: 2นี่มาด้าจะแถมประกันจะแถมวอร์ชาร์จที่บ้าน
1: ครับ
2: จะแถมอะไรแถมพรมแถมน้ำหอมอันนี้ไปเคลียร์กันเองที่โชว์รูมนะครับ
1: แต่ที่ไม่ต้องรอแถมก็คือรถคันนี้ขับเคลื่อนล้อหลัง258แรงม้าแรงบิด290นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับลิเธียมฟอสเฟตนะครับ77กิโลวัตต์เอา
2: จัดแบบว่ามาเต็มมาช้าถึงมาช้าแต่ก
1: ็มาดี
2: มาเต็มแล้วก็คันนี้เนี่ยเขาต้องบอกให้แบบว่าใครที่สนใจรู้นะว่าคันนี้เขาให้ฉางอันเขาร่วมกับฉางอันดีกว่า
1: ครับ
2: มาสด้ากับฉางอันในจีนนะครับร่วมกันผลิตนะฮะก
1: ็
2: ฉางอันก็จะรับในเรื่องของมอเตอร์ชิ้นส่วนที่จะผลิตให้มาสด้าใช่ไหมโดยที่สเปคแบบนี้นะมาสด้าผู้ต้องการแบบนี้นี่คืออย่างนี้นะมอเตอร์แบบนี้อาจจะทำให้เพราะว่ามีความชำนาญแล้วก็เชี่ยวชาญด้านของรถไฟฟ้า
1: ใช่
2: นะครับแล้วก็ใช้ R&D ต้องบอกว่า Research and Development เนี่ย
1: ของ Mazda นะ
2: ของเรื่องของการขับขี่เรื่องของรถไฟฟ้านี่คือฉางอัน
1: อาจารย์ครับ
2: แต่การออกแบบ
1: ดีไซน์
2: ยังต้องเป็นแบบศิลปะสไตล์แบบชิบะอินไตก็ยังเป็น Mazda ยังเป็นญี่ปุ่นทำอยู
1: ่คร
2: ับบอดี้ภายนอกภายในนะภายในญี่ปุ่นทำช
1: ่
2: วงล่างญี่ปุ่นทำนะครับระบบพวงมาลัยช่วงล่างต่างๆอันนี้ญี่ปุ่นทำและที่สำคัญคือ Mazda มี G Wuthering Control
1: plus ด้วย
2: นะครับ
1: ในยุค
2: นี้ผมว่าร
1: ัฐบาลยุคนี้ต้อง plus ทุกอย่างพี่แม้กระทั่ง G Wuthering Control ยัง plus เลย
2: เขาพักไปก่อนแล้วไม่ใช่เหรอพักไปแต่อย่างนี้เขาพักกันด้วยคราวที่แล้วแต่อย่างนี้คือว่าที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยคือว่าตอนเนี้ยคือมันก็มีการไปขับกันหลายคนแล้ว
1: ครับ
2: เขาเริ่มจะตามตั้งแต่วันจันทร
1: ์ครับ
2: มีนักข่าวกลุ่มตั้งแต่วันจันทร์อังคารพูดพฤหัสเราเป็นกลุ่มวันศุกร์น่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายด้วย
1: เพราะเราเป็นคนที่มีความสุขไงเราต้องไปวันศุกร
2: ์ใช่อันนี้ก็คือพอเราขับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยเราได้เห็นแล้วเห็นความรู้คนนี้ครับแต่ทุกอย่างเนี่ยไม่มีใครพูดถึงสเปคอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเอ็มบาโก้ที่ต้องออกพร้อมกันมันอยู่การ พร
1: ้
2: อมกันใครไปก่อนใครไปหลังอะไรเงี้ยราคามันเปิดแล้วพี่พูดได้เลย
1: อ๋อหมายถึงฟีลลิ่งในการขับขี่ใช่ไหมครับที่ยังไม่มีใครปล่อยคลิปออกมาเลยนะ
2: ใช่สิ่งที่เราจะบอกคือตอนนี้ผมกำลังคาดหวังพี่ผมกำลังคาดหวังว่าคุณผู้ฟังว่าถ้าเกิดว่าใครที่จองมาด้าหูอีไว
1: ้แ
2: ล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้าจองนานเนี่ยพี่ทนอีกหน่อยนะของมันดี
1: หรือว่า
2: พี่เฮ้ยพี
1: ่ถอนจอง
2: จองจริงไม่ไปกันอื่นดีกว่าอ้าอย่างนี้ไง
1: เอางั้นเลยเหรอไม่บวกก็ลบไปเลยเหรอ
2: แล้วพี่จะให้ผมทำไงอ่ะ
1: ไม่ใช่คืออย่างนี้
2: ไม่ใช่อ่ะสมมติว่าผมถามพี่อย่างเงี้ยสมมติพี่เป็นคนฟังแล้วรถแบบผมอวยสุดริ่มเลย
1: ครับ
2: 1,200,000พี่เก็บเงินเก็บทองผ่อนไปไม่ดีใช้ไปไม่ดีพี่ระหว่างพี่ขึ้นมาสตาร์ทรถไอ้โจไอ้เจี๊ยบ
1: ตายแล้ว
2: ไม่ได้นะพี่นะ
1: ครับ
2: ถือว่า
1: เอาอย่างนี้พี่โจ้เพื่อความสบายใจของคุณผู้ฟังว่า เราเนี่ย2คน

0: เนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราสองคนเนี่ยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆใช้คำนี้ไม่ว่าจะเป็น
1: เ
0: งินทองกินข้าวอะไรใดๆไม่มีทั้งสิ้น
1: เอาสั้นๆเลยไม่มีแอดมาด้า
0: เออ
1: เอาผมพูดถูกว่า
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังเข้าใจไงแต่จะไม่มีเดี๋ยวคุณฟังจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีแอดแล้วคุณมีผลประโยชน์แอดแฝงอย่างอื่นหรือเปล่าเอาอย่างนี้เพื่อความสบายใจของคุณผู้ฟัง
1: ถ้าเกิดว่าฟังผมมาตลอดอ่ะจะรู้เลยว่าผมไม่มีแอดเลย
0: ผมถล่มมาตลอดเหมือนกันคือเรื่องของเรื่องอย่างนี้ครับเราจะแบ่งการวิจัยวิเคราะห์ออกเป็น5ด้านแล้วกันดีไหมครับด้านไหนดีบ้างด้านไหนไม่ดีบ้างเราจะว่ากันตรงๆเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าที่รถคันหนึ่งมันจะแย่ไปหมดเลยหรือรถคันหนึ่งมันจะเทวดาดีหมดเลยนะครับ
1: ยังเรายังไม่ได้ขับเราแค่จะบอกว่าผมอ่ะคาดหวัง
0: นะไม่ใช่ไง
1: คาดหวังกับรถคันนี้เช่นเฮ้ยมาด้าเนี่ยช่วงล่างดีมากที่ผ่านมามาด้าดีมาก
0: ช่วงล่างเป็นจุดเด่นของมาสด้าอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไร
1: ใช่
0: ครับแล้วก็เรื่องของ
1: D50
0: ครับ
1: ไม่จะเป็นรุ่นไหนมาด้าช่วงล่างดี
0: ครับ
1: อันนี้เราก็คาดหวังว่าเฮ้ยอันนี้มาด้าทำเองเลย
0: ครับ
1: มันต้องดีแล้วว่ามันต้องไม่แย่ละไม่เหมือนรถจีนทั่วไปอ่ะคือฉางอันก็ดีพออ่ะ
0: ครับ
1: ถูกป่ะ
0: ใช่ครับ
1: ดีพอเนี่ยนั่งข้างหลังไม่ได้นะ
0: ช่วงล่างรถจีนต้องยอมรับว่าถ้าเป็นรถที่เป็นรถจีนมีปัญหา
1: ถ้าเกิดว่าวันนี้โน้ตฮาวจากญี่ปุ่นไหลเราไปที่จีนแล้วเรื่องของซับแฟนชั่น
0: ครับ
1: คนที่ผ่านมาไม่มีนะดูแต่รูปทรงมอเตอร
0: ์
1: แบตเตอรี่นะที่เราไปเนี่ยความรู้ต่างๆเหล่านี
0: ้
1: แต่ตอนนี้ปุ๊บไปช่วงล่างไหลมาแล้วเฮ้ยช้างอันได้ก่อนนะ
0: นี่เป็นส่วนสำคัญมากเลยนะครับเพราะจุดเด่นของรถญี่ปุ่นที่เหนือกว่ารถจีนในหลายๆแบรนด์ก็คือเรื่องของช่วงล่างนี่แหละ
1: นั่งสบายกว่ากัน
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: เอาละผมก็คาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องนั่งสบายแล้ว
0: ครับ
1: และพวงมาลัยมาด้ามันจะคมถูกไหม
0: ครับโดยรวมเนี่ยมาด้า
1: พวงมาลัยไม่เท่าไหร่ผมว่ามันไม่หนีกันมากปรับแต่งได้กันได้ใช่ป่ะ
0: ครับคือโดยรวมบุคลิกของรถมาด้าเนี่ยจุดเด่นคือเป็นรถที่ขับสนุกคนที่ขับรถมาด้ามักจะชอบขับเองจะไม่เลือกที่จะใช้เป็นพลขับหรือพนักงานขับรถไม่ใช่จะต้องขับเองต่อให้เป็น Mazda CX-8 ซึ่งเป็นรถใหญ่ๆ SUV คันใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ผู้เป็นเจ้าของก็จะขับเองเพราะมันเป็นรถที่ขับสนุกใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งรถเล็กๆเองเนี่ยช่วงล่างและพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของเขาเลยและอีกเรื่องนึง
1: ครับต่อครับพี
0: ่ก็คืออีกเรื่องก็คือเรื่องของความเฉียบคมในการหักเลี้ยวหรืออัตราเร่งที่ถือได้ว่ามีพอตัวแม้กระทั่งรถที่เป็นรถกลุ่มในสไตล์ครอบครัวที่ดูจะนุ่มนิ่มที่สุดก็คือ CX30 นะครับก็ยังถือได้ว่ามีความใช่ก็ถือว่าคือด้วยรูปร่างเขาเนี่ยเราเห็นที่แรกก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่เอามาสำหรับตอบสนองกลุ่มแม่บ้านหรือเปล่าแต่พอขับจริงแล้วมันก็มีความปรุดปราดปากเปรี้ยวอยู่พอสมควรเลยนะครับ
1: มาด้า6ที่เราตอนนี้วันนี้ที่คุณผู้ฟังฟังเราอยู่เนี่ยเราอยู่กับมาด้า 6E แล้วเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรแล้วเหมือนคิดว่าเขาจะไม่ชาร์จเลยด้วยนะ
0: ประเด็นคือ
1: เขาจะเอาเราไปกรุงเทพปราจีนเขาใหญ
0: ่ครับ
1: โคราช
0: แล้
1: วก็วนกลับมาคือนัดเช้ามากนะคร
0: ับ
1: จบดึกเลยจบค่ำจบดึกเลยนะซึ่งเราจะอยู่กับมันอ่ะแบบเนี้ยลองดูหลักอ่ะแต่อย่างที่พี่เจี๊ยบพูดอ่ะผมก็บอกว่าเออผมคาดหวังว่า
0: คาดหวัง
1: มันต้องนั่งสบาย
0: ครับ
1: รถมันต้องนั่งสบายมาด้าคิดว่านั่งสบายคิดว่าขับดีภายในการออกแบบผมว่าต้องไม่ใช่รถจีนต้องไม่ตุ้งแช่แน่นอนอ่ะผมคิดอย่างนี้ถูกไหม
0: ด้วยข้อมูลเขาเนี่ยเขารถคันนี้ควรจะวิ่งได้นะครับที่บอกว่าไกลสุดนะตามมาตรฐาน NEDC นะ654กิโลเมตรแต่ผมคิดว่าทริปนี้เราขึ้นเขาด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันน่าจะต้องมี500กิโลเมตรต่อการชักเต็ม1ครั้ง
1: กลับได้ไหมอ่ะวิ่งไปถึงเขาใหญ่วิ่งไปประจินแล้ววนกลับมาแล้วอะไรเงี้ยมันต้องไม่มีการชาร์จเกิดขึ้นระหว่างทางถูกไห
0: ม
1: แล้วก็อย่างที่พี่พูดเมื่อกี้บอกว่าโอ้มาด้านะรถขับดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมก็แปลกใจว่าขับดีทำไมขายไม่ดี
0: ก็คือ
1: ว่า
0: ครับ
1: ขับดีแต่ขายไม่ดีปิกอัพมาด้า BT50 สวยก็หน้าตาสวยนะ
0: ครับ
1: แต่ขายไม่ดี
0: ผมว่านั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาแล้วก็เรื่องของการขับดีไม่ดีละขับดีไม่ดีเนี่ยคือ

0: คนมันต้องไปลองก่อนไงแต่ว่าสิ่งแรกเลยที่คนเข้ามาบูทมาด้าแล้วมันจะสะดุ้งก็คือเรื่องของราคาพี่โจเมื่อไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยแล้วปฏิเสธไม่ได้นะครับต่อให้คุณเป็นรถ
1: ถ้าเป็นคู่นี้ด้วยกันนะสมมุตินะทีนี้พูดถึง BT 50
0: ครับ
1: คุณต้องไปวัดกับ Isuzu เลย
0: ใช
1: ่สายไม่ดีเนี่ยเพราะว่า Mazda เนี่ยมีรุ่นน้อยรุ่นย่อยมีน้อยมาด้า BT 50ขับ2ยกสูงตัวท็อปเนี่ยไม่มีถ้าอยากได้4ประตูต้องไปขับ4เท่านั้นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับใช่
1: โดน Isuzu วางงานมา
0: ครับ
1: ไม่มีรุ่นย่อยไม่มีรุ่นที่เลือกอยากได้แต่พอเดินเข้าไปปุ๊บ
0: ไม่มี
1: ราคามาด้าแพงกว่ารุ่นน
0: ี้
1: มีรุ่นนั้นอยากได้แบบนี้แพงกว่าแพงกว่าสุดท้ายก็จบ Isuzu โดน Isuzu สอยร่วงเหมือนเดิม
0: ใช่อย่าง
1: เงี้ย
0: แล้วอย่าง
1: เจอรุ่นย่อยมีน้อย
0: ครับกรณีของอันนี้ผมวิเคราะห์นะครับกรณีของ 6E เนี่ยผมมองอย่างนี้ครับเมื่อคนใช้รถเนี่ยจะซื้อ Mazda 6E ใช่ไหมครับแน่นอนเซลล์ Mazda ก็ต้องบอกว่ารถคันนี้มันดีไซน์จากญี่ปุ่นนะครับทีมงานวิศวะร่วมกันวิจัยแล้วส่งข้อมูลไปให้ฉางอันผลิตใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเซลล์ฉางอันนะลูกค้าก็บอกว่าเนี่ยไปดู Mazda 6E มาจะมาเปรียบเทียบกับฉางอันเซลล์ฉางอันจะบอกว่ายังไงครับก็ต้องบอกว่าพี่รถมันโรงงานผลิตเดียวกับโรงงานเดียวกันแบบก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันเพียงแต่หน้าตามันต่างกันแต่มันถูกกว่ากันเกือบ400,000อ่ะ
1: ก็คุณรถจีน
0: เนี่ยเอออ้าว
1: คุณรถจีนเนี
0: ่ยแต่มาจ้าเนี่ยก็คือผลิตที่โรงงานฉางอันที่จีนนะ
1: แต่มาจ้าม
0: าจ้า 6G ตัวนี
1: ้มาจ้าดีไซน์ครับมาจ้าดีไซน์มาจ้าเป็นคนออกแบบจ
0: ้
1: างผลิตแค่มอเตอร์กับแบตเตอรี
0: ่ใช่ไงครับ
1: สเปคไปไงทีนี้เราก็เลยต้องมาดูว่าไม่รู้อ่ะผมคิดว่าครับวันเนี้ยและขณะที่พวกคุณฟังกันอยู
0: ่
1: กำลังขับอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเขาปลดเอมบาโก้ผมจะไปเล่าให้ฟังเลยว่ามันเป็นยังไงอ่ะผมจริงๆผมคาดหวังว่ามันจะดี
0: ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามีประสบการณ์ร่วมกับ Mazda ในการเดินทางทดสอบค่อนข้างเยอะนะครับ Mazda เนี่ยตั้งแต่ Mazda 3นะครับไปเชียงใหม่แบบที่เราไม่คาดคิดซึ่งด้านการขับรถขึ้นไปเชียงใหม่นะครับปกติเนี่ยไปถึงนู่นเรามักจะเหนื่อยจะเพลียกันแต่ว่าที่เรารถ2 รุ่น 2 คันที่ประทับใจขับแล้วประทับใจไม่เหนื่อยไม่เพลียคันแรกก็ต้องยอมรับว่าเป็น Toyota Camry Hybrid พี่โจจำได้ใช่ไหมครับ
1: จำไม่ได้ครับ
0: เดี๋ยวจะโดนนะอีกคันก็คือ Mazda 3นี่แหละนะครับที่ขับไปถึงเชียงใหม่แล้วยังรู้สึกว่าร่างกายเราไม่เหนื่อยจนเกินไปมันขับสบายนะครับเดินทางไกลดีนะครับต้องยอมรับเลยว่าเขาออกแบบรถมาเพื่อการเดินทางและสำหรับคนขับมันจะรู้สึกสนุกมีความสุขจริงๆนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าคาดหวังหรือแม้กระทั่ง SUV เนี่ยอย่าง CX8 เราไปกันถึงเบตงใช่ไหมครับ
1: CX8 เลยผมเคยขับจากอันนี้ด้วยพี่ก็ไปด้วยขับเชียงรายวิ่งลงมาแล้วก็มีขับจากขัดใหญ่ไปเบตงนะก็ทั้งดีแต่ก็ผมก็ถึงแปลกใจว่าดีทุกอย่าง
0: แต่ก็ทำไมขายไม่ดีเออ
1: แล้วคราวนี้เนี่ยคือกระแสรถไฟฟ้ามาแล้วก็มีรถจีนคนก็จะบ่นรถจีนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอ่ะมาดูดิมาดู Mazda 6E คันนี้ซีดานนะครับเป็นรถซีดานนะ
0: ครับ
1: ซีดานแบบสปอร์ตเลยนะได้รางวัลวินเนอร์นะครับวินเนอร์เวิลด์คาร์อวอร์ดนะครับในปี2026นี้นะครับเป็นรถที่ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีเลยนะครับก
0: ็
1: ของปี2026นะคือว่าในปีนี้เขาได้รางวัลมาแบบกวาดรางวัลมาแล้วแล้วก็รถแรกเข้ามา500คือต่อให้มาด้าขายดีขนาดไหนเนี่ยส่งทีละ500ยอดจองตอนนี้ทะลุสิ้นปีแน่นอนกว่าจะได้รับรถหมดถูกไหม
0: ครับ
1: ก็จะได้รู้ว่าไอพี่รอก่อนรถมันดีจองแล้วรอถูกป่ะหรือไม่ถ้าไม่ไหวไปอื่นเลยไปอะไรอย่างเงี้ยจะมาบอกเลยเดี๋ยวชัดเลยแบบนี้ไปเลย
0: ครับ
1: แต่เชื่อว่ามันสวยอย่างนึงเนี่ยคือรูปทรงสวย
0: ครับ
1: ในสวยหรูหรานะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็สีประจำนะฮะสีประจำของ Mazda นะครับ
0: แน่นอนครับ
1: ต้องสีนี้เต้าครับ
0: แน่นอน
1: สีแดงนี้นะฮะส้มอู่ไหนว่าแน่ๆก็ไม่เหมือนนะครับ
0: ต้องเป็นอู่ที่ต้องเป็นอู่ที่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ครับ
1: อู่ที่ต้องได้รับการเซอร์ติฟายจาก Mazda คือตอนแรกเนี่ย Mazda เอาทำสิ่งนี้ออกมาโอ้โหแบบตอนออกมาตอนนั้นเป็น Mazda 3 Mazda 2เลยนะ
0: Mazda 2 Mazda 3 CX3
1: ทำ

0: โซเลสคริสตัลออกมาขายดีมากขายดีแบบสีสวย
1: ครับ
0: สวยจริงใครซื้อไปใช้พอมีเฉี่ยวมีชนซ่อมสี
1: ปวดหัวเลยครับ
0: ไม่เหมือนซ่อมยังไงก็ไม่เหมือนถ้าใครเคยใช้โซเลสคริสตัลอยู่เนี่ยรู้เลยว่าซ่อมยังไงก็ไม่เหมือนตอนในยุคแรกๆนะ
1: ครับ
0: มันมีขั้นตอนในการทำสีแบบหลายขั้นตอนมากพี่แบบ
1: ครับ
0: ต้องพ่นรองพื้นสีนี้ระบุเลยนะรองพื้นสีนี
1: ้
0: ถ้ามีกากเพชรแล้วมีแลกเกอร์แล้วมีอะไรทับมีสีแล้วมีแลกเกอร์คือมีหลายเลเยอร์มากมีหลายเลเยอร์มากไอ้ที่ผมรู้เนี่ยมาด้าไม่ได้บอกผมนะ
1: ครับ
0: ผมไปเปิด YouTube ดูต่างประเทศทำว่ามันมีกี่เลเยอร์แล้วมันถึงจะเหมือนคราวนี้อู่คิดว่าผมผสมสีเนี้ยแล้วก็พ่นแล้วก็ตบด้วยแลกเกอร
1: ์ครับ
0: มันก็เหมือนคิดว่าเป็นอย่างนี้ถูกป่ะอู่ทั่วไปก็ทำแบบนี้อู่ต่อยประกันชั้นหนึ่งก็ทำแบบนี้ซ่อมห้างก็ทำแบบนี
1: ้ครับ
0: จนล่าสุดเนี่ยมันขายดีมาก
1: ครับ
0: ขายดีมากนะในสีเนี่ยมันก็โดนบ่นมากพอโดนบ่นมากๆมาด้าขยับเลยครับ
1: เขาต้องออกไปให้ความรู้ครับยอม
0: อู่ที่ทำมาด้าก่อนเลย
1: ครับ
0: เข้ามาเรียนเลยเข้ามาศึกษาเลยว่าเวลาจะซ่อมสีเนี้ย
1: ต้องทำยังไง
0: เฉพาะกิจเลยนะตัวเลคคิสตอลนี่คือตัวเฉพาะกิจแล้วต่อไปจะเป็นอะไรนะอะไรควอยควอยอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ทุกอันมีสูตรหมดแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโซเลคริสตัลใครสีไม่เหมือนใครสีเพี้ยนอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ต้องกุ้มใจแล้วก็หงุดหงิดกับมัน
1: เปลี่ยนสูตรเลยครับ
0: ตอนนี้มีอู่ที่ทำสีของโซเลคริสตัลได้แล้ว
1: ครับ
0: เหมือนแล้วนะครับแล้วก็มีหลายคนกันนี้ก็คือเลิกหงุดหงิดได้แล้ว
1: ครับกลับมาเรื่องของ Mazda 6e นะครับในโลกออนไลน์เนี่ยคู่ปรับของเขาเนี่ยแต่เป็นที่น่าแปลกใจนะครับเราก็ยืนยันคุณผู้ฟังก็คงรู้แหละว่า Mazda เนี่ยผลิตที่โรงงานสังอันใช่ไหมครับแต่โลกออนไลน์เนี่ยจับคู่ที่เป็นมวยเนี่ยเปรียบกันเนี่ย Mazda 6e เนี่ยชนกับ Tesla Model 3ตัวขับเคลื่อนล้อหลังนะตัวเริ่มต้น
0: เออ BYD Steel
1: นะครับ
0: Steel ด้วย
1: ใช่3ตัวนี้ถือได้ว่าเป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงกันนะครับ
0: มีโมเดล3มี
1: ครับ
0: มีนี่ด้วยพี่ X เผิง
1: X เผิง
0: เทียบ X เผิง G6
1: ครับ
0: Tesla Model 3
1: ครับ
0: Speaker X
1: ครับ
0: ที่อยู่ในกลุ่มที่แบบว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะ
1: ครับ
0: MG IM5 ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
1: เออแต่ราคาที่สวยๆทั้งนั้นเลยนะ
0: IM5 ใช่ไหม
1: ครับ
0: มีบางคนเอาไปเทียบกับBC4X ด้วย Toyota BC4X
1: โอ้มัน SUV เลยนะ
0: เออผมว่ามันไม่ใช่แล้วคนไม่ใช่แล้ว
1: จะเทียบด้วยราคา BC4
0: กูมันคิดได้อยู่นะ
1: BC4 มันก็แรงไปนะ BC4 มันล้าน4ล้าน5เลย
0: ล้าน4ล้าน5
1: ใช่ไหมครับมัน
0: จะ IM5 ก็ล้าน4ล้าน5
1: ใช่ครับ
0: IM5 ล้าน4ล้าน5ก็ถือว่าแพงกว่า
1: ก็มีที่ชนกันเต็มๆก็คือ Tesla นี่แหละเพราะราคามันราคาเดียวกันเลย1169นะครับสำหรับตัวเริ่มต้นของ1149ของ Tesla นะครับกับ1199ของ Mazda ต่างกัน 50,000 บาท
0: Tesla พอตัวจะเอาตัวท็อปปุ๊บมันเป็น1599
1: ใช่อันนั้นอันตัวท็อปมันแพงครับอันนี้นี่ตัวขับเพื่อนแล้วหลังตัวขับ2ธรรมดานะครับพลังที่ต่างกันนะครับ Mazda เนี่ย258แรงม้าแต่ Tesla 283แรงม้าครับนั่นมันทำให้ระยะทางที่วิ่งนะครับของ Mazda เนี่ยได้ถึง654ตามคู่มือสเปคนะแต่ว่า Tesla เนี่ยวิ่งได้534ครับต่างกันประมาณต่างกันประมาณเกือบ50กิโลอ่ะ
0: 50กิโลเฉยๆถ้าถามผม50กิโลเฉย
1: ๆครับ
0: ไม่ถือว่านั่นนะ
1: ครับ
0: นะ
1: ครับตัวถัง Mazda ยาวกว่านะฮะยาวกว่าเกือบ20เซนนะครับ
0: ต้องรอดูเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่นะตอนนี้ก็บอกได้หมดแหละเรื่องสเปคเรื่องราคาเพราะว่าเปิดลบไปแล้วแต่เรื่องการขับขี่นะครับว่าเพราะว่ามาสด้าเนี่ยมีอย่างหนึ่งคือใครที่เมารถบ่อยๆ
1: เ
0: มารถบ่อยๆมันก็จะมีคือเขาจำลองการเดินของคน
1: คร
0: ับ เวลาคนเดินเนี่ยเราก็จะโยกซ้ายโยกขวาตามจังหวะตามสเต็ปการก้าวแต่ภาพสายตาที่เรามองถ้ามันจะไม่แกว่งเหมือนตอนเดินถูกไหม
1: เพราะศีรษะเราจะนิ่งอยู่ตลอดเวลา
0: ใช่ครับที่พอเราไปนั่งในรถมาสด้าเนี่ยมันจะมีดีไซน์เรื่องของเบาะเรื่องของช่วงล่างพวกเหล่านี้รวมกัน

0: ีบริงคอนโทรลด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: เข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้ลดอาการเวียนหัว
1: ครับ
0: ก็เอาจริงมันจะนั่งนุ่มนวลสบายกว่า
1: อืม
0: รถชาวบ้านเขาโดยระบบนะต้องบอกว่าโดยระบบนะ
1: นะเขาออก
0: ว่าจะเป็นคนขับหรือคนนั่งก็แล้วแต
1: ่ใช่นะครับเขาออกแบบมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาเราเร่งนะครับเราเร่งในโค้งเนี่ยนะครับล้อที่อยู่ด้านในกับล้อด้านนอกมันให้แรงไม่เท่ากัน
0: มันต้องหมุนไม่เท่ากัน
1: นะครับซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดอาการเวียนหัวได้ระบบเนี้ยเขาจะจับนะครับว่าถ้าแรงมันมากเกินไปน้อยเกินไปเขาจะตัดล้อที่มันแตกต่างกันออกไปซะให้แรงที่เกิดขึ้นมันอยู่ตรงกลางมันจะลดอาการโครงของรถออกไปนี่คือระบบ G Vectoring Control Plus นะครับซ
0: ึ่
1: งผมบอกตรงนะผมชอบนะในเวลารถที่นั่งเนี่ย Mazda เนี่ยนั่งแล้วสบาย
0: พี่ชอบรถทุกคันน่ะพี
1: ่ไม่
0: ผมรู้พี่ชอบทุกคันผมเห็นผู้หญิงพี่ก็ชอบทุกคนน่ะ
1: เดี๋ยวๆอย่าเพิ่งอย่าไปเรื่องนานเอาเรื่องรถก่อนเอ๊พี่ก็เราคุยกันเรื่องรถแต่พี่คุยเรื่องระเบิดกับผมตลอดเวลาแม่ไม่ใช่ใจเย็นๆเราคุยกันเรื่อง Mazda 6e นะครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาเราจะว่ากันให้ฟัง
0: ได้ได้ได
1: ้นะครับ
0: ถ้าเกิดว่าผมจำไม่ได้ว่าเอมบาโก้เขาเมื่อไหร่แต่ถ้าเร็วสุดก็วันพุธหันหน้า
1: ครับ
0: หน้าเราสั่งได้นะครับผมมีตัวเลขกำลังผ่อนด้วยพี
1: ่ว่า
0: ตัวเลขกำลังผ่อนด้วย
1: ครับ
0: 1,191,999,000 บาท
1: อันนี้คือตัวโบนนะครับ
0: นี่คือราคานี่คือตัวละแล้วคุณจดท็อปไปเลย
1: ครับครับ
0: เขาให้บางอย่างเลยนะเขาโปรโมชั่นเขาบอกว่าผ่อนเดือนละ8,152 บาทต่อเดือนเท่านั้น
1: 8,152 บาทต่อเดือนเท่านั้น
0: แต่เงื่อนไขเนี้ยผมว่ามันจบยากเพราะดาว 50%
1: โอ้โห
0: ดาว 50% 8,001 เนี้ยคือ
1: 800,000
0: นะ84 เดือนนะครับดาวใช่ดาว 600,000อ่อน500อ่ะ 600,000 น่ะ
1: ก็คืออย่างงี้อาจจะเป็นไปได้คือพี่ต้องเชิญรถคันเก่าที่สภาพยังโอเคอยู่อะไรอย่างนั้น
0: ใช่แต่ตอนนี้ถ้าเป็นยุคนี้นะแนะนำให้ขายเองเพราะว่าเทิร์นเนี่ยบริษัทเนี่ยเขาไม่มีมาตรการรับรถมือสองอยู่แล้วก
1: ็
0: ค
1: ื
0: ออุ้มกันเองแล้วก็พรีแฮร์ขายกันเอง
1: ครับ
0: ขายไปก่อนเลยนะครับคือดาวต่ำสุดนะครับดาวต่ำสุดคืออยู่ที่ 10% เท่านั้นนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เดินยอดจัดกันประมาณ1,079,000 กว่าบาทอะไรอย่างงี้
1: ครับ
0: ถ้าผ่อน48 เดือนจะ 23,959 บาทนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าผ่อน84 เดือนที่ 14,741 บาทคำถามผมเลยมองแล้วผมจะถามว่าราคารถ Mazda 6e แล้วผ่อนแบบนี้เอาผ่อนสัก48 เดือนเนี่ยผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่ 23,956 บาทนี่ดาว 10%เลื่อนเดือนถึงดาว 50% ผ่อนเดือนละ 13,259 บาทนี่คือราคาผ่อนนะ
1: ครับ
0: ผมต้องเงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: ผมต้องเงินเดือนเท่าไหร่ผมถึงจะผ่อนรถคันนี้ได้ถ้าผมทำงานบริษัทผมต้องอยู่ในตำแหน่งอะไร
1: ก็ต้องเป็นผู้บริหาร
0: นะเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยทำมาขายผู้บริหารนะ
1: ใช่
0: ดูจากราคาที่คุณเปิดมา
1: ครับ
0: จากเงินผ่อน
1: ตาม
0: ตัวเลขราคาใช่คุณต้องเป็นผู้บริหารที่แบบเฮ้ยหรือว่าเป็นรถตำแหน่งบริษัทซื้อให้หรือถ้าคุณอยากขับเอง
1: ครับ
0: ดูเงินเป็นแสนนะถ้าคุณผ่อนถ้าคุณดาวอาจจะ 20%
1: ครับ
0: ดาว 20% ยอดจัดก็ 900,000 กว่าบาท
1: 400,000
0: ใช่คุณก็ต้องเหลือเดือน 20,000 กว่าบาทเฉพาะรถอย่างเดียวนะ
1: คุณมีค่าประกันอีกนะ
0: รวมยังไม่อันใช่เพราะฉะนั้นรถคันนี้มันรถผู้บริหารรถครอบครัวแบบคันใหญ่ไฟฟ้าแบบซึ่งคนซื้อคาดหวังแน่นอนพี
1: ่ฐานเงินเดือนคนที่จะผ่อนรถคันนี้ได้อย่างน้อยอ่ะก็ต้องมี6-7 หมื่นขึ้นนะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ตำแหน่งอะไรอ่ะ
1: ก็ต้องอย่างน้อยๆก็ต้องผู้ช่วยผู้จัดการ
0: นะ
1: นะครับคือระดับคนเงินเดือน40,000เนี่ยไม่กล้าผ่อนอ่ะบอกตรงใช่ไหมฮะ
0: พี่ต้องรถคันเก่าไปเทิร์นไงแล้วก็ดาวน์ 50% ไปเลย
1: โอ้โหแล้วยังผ่อนเดือนละ10,000 กว่าก็ยังเหนื่อยนะพี่มันจะ
0: ยังไหว
1: แทนที่จะได้กินแทนที่จะกิน
0: ที่บอกเหนื่อย
1: อ๋อโอเคไม่คือมันต้องเตรียมแผนไว้กินพวกบุฟเฟ่ตามโรงแรมหรูๆเคยกินเดือนละ10 ครั้งตอนนี้อาจจะต้องเหลือแค่3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ย
0: เดือนละ10 ครั้งมันอ้วนไปอ้วนไป
1: เหรอถ้าต้องอ้วนไปเดี๋ยวมันจะต้องมีค่าฟิตเนสอีกเดือนละ6,000ก็ต้องหายไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย เออมันก็ไม่ได้เอาเป็นว่าพักแม็กเอาเป็นว่าพักดีกว่าไหมเรา
0: ความคาดหวังมันสูงมาก
1: ครับ
0: ความคาดหวังของผู้คนที่มาซื้อมาจองเนี่ยยอดจอง 4,000 5,000 เลยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีความคาดหวังแต่ถ้าคุณทำโมเดลนี้ไม่เกิดไม่ต้องมาแล้วนะครับตอนนี
1: ้โอ้เหนื่อยเลยนะโอ้พี่ผมไม่กล้าคิดต่อเลยผมยังไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้เลยนะครับว่าถ้าโมเดลนี้ยังไม่สามารถกู้วิกฤตให้กับมาสด้าได
0: ้ไม่ป๊อกเนี่ยมาสด้าจะเป็นยังไงมาสด้าก็จะไปเข้าคิว
1: เดี๋ยวพี่โจจะเย็นๆพี่โจจะเย็น
0: มาสด้าละ
1: โอ้เดี๋ยวพี่โจเราพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะเลยนะครับพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวมาช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มรำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Motor in Trend นะครับวันนี้ผมคทาทองไวยแทนนท์อยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยนะครับพี่โจครับ
2: ครับพี่
1: อยู่ครับตกใจเลยนะฮะเสียงเหมือนแบบกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ที่เป็นความลับไม่สามารถออกอากาศได้ นะตอนนี
2: ้ความลับของผมเนี่ย
1: แต่ว่าเดี๋ยวไม่คุยเรื่องนี้แล้วผมพลาดไม่คุยแล้วไม่คุยเปลี่ยนเลยไปเรื่องรถยนต์เลยแล้วกันโอ้ตายแล้วผมนี่ไม่น่าพลาดคือวันนี้ต้องเรียนผู้ฟังนะครับต้องขออภัยว่าไม่สามารถที่จะตอบคำถามสดได้นะครับเราสองคนกำลังอยู่ในช่วงการทดลองขับรถอยู่ Mazda E6 นะครับเดินทางกันจากกรุงเทพนะครับนัดกันตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะแล้วก็ออกมามุ่งหน้านครนายกนะครับปราจีนบุรีนะครับขึ้นเขาใหญ่มาโคราชนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับเข้ากรุงเทพ
2: ด้วย8โมงเช้าเนี่ยนัดเอกมัยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วในเมืองติดเลยนะฮะ
1: ครับนะครับ
2: ไม่เป็นไร
1: เราจ
2: ะ
1: ค
2: ือ
1: เป็นรุ่นหนึ่งที่เราอยากขับจริงๆนะครับจะได้มีเรื่องไปเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันว่ารถไฟฟ้าที่เป็นเทคโนโลยีนะครับจีนแต่ว่าญี่ปุ่นเป็นคนตัดสินใจนะครับเอาโน่นเอานี่เนี่ยญี่ปุ่นคนสั่ง
2: ผมว่าอย่างเงี้ยผมว่านะแบบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับ BT50 น่าจะเป็นบทเรียนว่าเวลาคุยแล้วมาด้า BT50 เนี่ยมาด้าไทยแลนด์ไม่ได้คุยกับตีเพชรนะไม่ได้คุยกับ Isuzu
1: ใช่
2: เป็นมาด้าคอร์ปอเรชั่นคุยกับ Isuzu ที่ญี่ปุ่นนะ
1: คอร์ปอเรชั่นที่ญี่ปุ่นใช
2: ่คุยกันว่าเอาแบบนี้แล้วก็ทำมาแบบนี้ออกแบบนี้ซึ่งเจรจามาไม่ได้เรื่องเจรจามาสู้ไม่ได้เลยเจรจามาอิซูซูก็คือรุ่นย่อยอ่ะมันประเทศเราแค่นี้จะส่งออกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จริงๆมันก็ช่วยกันดันได
1: ้ครับ
2: คุณก็โหแล้วมาด้าขายไม่ดีเพราะไม่มีรุ่นย่อยคนมาดูในคอมเมนต์เงี้ยเข้าไปดูใน YouTube เส้นทางก็บอกแล้วว่ารุ่นย่อยมีน้อยครับจริงเรื่องจริงก็จริงแล้วจะไปสู้ใครเขาได้ใช่ป่ะ
1: อืม
2: พิกมาก็ถึงเท่าไหร่นะ30รุ่นนะรุ่นย่อยอ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่ครับโซนฟ้าที่สุด34รุ่นน่ะโอ้โหเยอะไปไหน
2: รุ่นย่อยอ่ะบอกเลยสมมุติจะไทยรักทาวเวอร์เนี่ย
1: ครับ
2: คุณไปเลือกเลย34รุ่นย่อยอ่ะมันต้องใจคุณ
1: มันต้องโดนสักรุ่นนึงอ่ะคุณ
2: เออ
1: เดินเข้าไปในโชว์รูมอ่ะคุณจะไปแบบ
2: 10เนี่ยมีรุ่นเองไม่กี่รุ่นนี่คือไม่กี่รุ่นจริงๆนะ
1: 35
2: รุ่น
1: เ
2: ล
1: ยนะ4รุ่นหรือ44รุ่นเนี่ยถ้าจำไม่ผิด
2: มัน
1: น้อยมาก
2: เหนื่อยอ่ะแล้วเจออีซูซูเข้าไปเงี้ยโอ้โห
1: แล้วพอเขาขายไม่ได้ต่อไปเขาก็ไม่จ้างอีซูซูผลิตแล้วนะแล้วอีซูซูตอนนี้ยอดขายก็ไม่ได้ทำไงทีนี้อันนี้มันไม่ได้ไปแบรนด์เดียวดิมันจะไปสองเล
2: ยอีซูซูเขามีส่งออกพี
1: ่เข้าใจไ
2: หมอยากเข้าใจอีซูซูก็มีส่งออกมิตซูบิชิเขาก็มีส่งออก
1: เข้าใจ
2: มิตซูบิชินี่คือขายในประเทศได้ไม่เป็นไร
1: ยูซูซูของยุโรปเลย
2: ผมว่าผม
1: ใช่
2: ซึ่งต่อไปโตโยต้าก็จะไม่เป็นไรส่งออกเพราะว่ารัฐบาลภาครัฐไม่ได้แบบสนใจนะตอนนี้มีสภาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยไปยื่นเรื่องนะพี
1: ่ถ้า
2: พี่รู้เรื่องอ่ะไปยื่นเรื่องบอกว่า10ข้อเสนอเนี่ยรวมกันเนี่ยว่าเฮ้ยรถ EV ที่เข้ามาคุณเข้ามาขายเนี่ยคุณจะตั้งโรงงานพอคุณตั้งโรงงานคุณก็ขออภิสิทธิ์เอารถเข้ามาส่งมอบก่อนนู่นนี่นั่นซึ่งเฮ้ยมันมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็รถญี่ปุ่นมันจะอยู่ไม่ได้
1: ครับ
2: ถ้าคุณปล่อยให้จีนทำแบบนี้รถ EV สนับสนุน EV อันคันนี้มาด้าทำ EV ละคันนี้คุณจะสนับสนุนอะไรเขาอ่ะ
1: อืม
2: ใช่ป่ะคุณจะให้อะไรเขาอ่ะเขาได้ไปได้สมมติรุ่นนี้เขาเกิดป๊อกขึ้นมาเนี่ย 4,000 คัน 5,000 คันไม่มีใครถอนไปจองเลยช้าแต่ก็รออ่ะสมมติเขาขายได
1: ้เดือนแต่รอ
2: เขาก็มีรุ่นอื่นมาเขาจะได้เพิ่มรุ่นอื่นได้ถูกป่ะ
1: ใช่
2: เพราะการเริ่มต้นไง
1: ประเด็นคือเซลล์ที่อยู่ในประเทศคนไทยโชว์รูมเนี่ยยังมีกำลังไปต่อได้แต่ถ้าล็อตนี้มาด้ายังขายได้น้อยหรือว่าไม่เป็นไปตามที่ญี่ปุ่นตั้งเป้าเนี่ยครับคนที่เดือดร้อนเนี่ยคือเซลล์คนไทยช่างคนไทยนะครับซึ่งเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งสิ้นเลยนะ
2: ซึ่งเราก็จะเห็นโชว์รูมยิ่งมีน้อยลงไปมันก็ยิ่งน้อยลงไปอีกน้อยลงไปอีกตอนนี้โชว์รูมนิสสันเนี่ยยิ่งเหลือน้อยลงน้อยลงนะคุณเห็นไหมคุณสังเกตเห็นโชว์รูมนิสสันไหม
1: เปลี่ยนสภาพเยอะมากไปเป็
2: นน้อยลงไป
1: แบรนด์จีนเยอะมาก
2: แล้วเพื่อนผมมีอยู่คนหนึ่งนะ
1: ครับ
2: ใช้อีกปิกอัพนาวาร่า
1: ครับ
2: เข้าศูนย์ไหนศูนย์นั้นปิดพี่
1: ใช
2: ่ผมบอกว่าเฮ้ยอย่านะอย่าไปอย่าไปสำนักงานใหญ่ใช่นะเฮ้ย
1: โอ้ยถ้าไปสำนักงานใหญ่เดี๋ยวเขาปิดตามยุ่งเลยนะ
2: มันเอารถเข้าไปเซอร์วิสเนี่ยสามโชว์รูมเลิกหมดแล้วนะ
1: ครับ
2: เกษตรวมินเนี่ยว่านิสสันโชว์รูมใหญ่ๆติดกับโตโยต้าไปแล้วนะพี่
1: แถวบ้านผมเนี่ยบนถนนพหลโยธินนะครับฝั่งขาเข้า

0: นะครับแถวกองสำนักงานการอำนวยการทางอากาศนะหรือคปอเขาเรียกนะฮะจะมีโชว์รูมนิสสันอยู่นะครับเขียนว่าโชว์รูมที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยครับ
1: ยังอยู่ไหมตอนนี
0: ้ไปแล้วครับพี่เปลี่ยนไปขายรถจีนเรียบร้อยแล้วครับ
1: เพื่อนผมมันไปเข้าที่นี่ด้วย
0: เอ้าเหรอ
1: เออ
0: โหมีนะนี่คือผมงงมากนะฮะอย่างน้อยที่สุดโชว์รูมที่เคยมีตำแหน่งขายนิสสันดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมันต้องมีฐานลูกค้าเก่าอยู่บ้างอ่ะมันต้องมี
1: รถ
0: ฟรีบ้างอ่ะใช่ไหมครับ
1: อย่างน้อยขายดีเนี่ยขายดีก็เซอร์วิสได้
0: ใช
1: ่ขายรถไม่ได้ก็ยังเซอร์วิสได้
0: ใช่ลูกค้าจะต้องกลับมาทำโน่นทำนี่บ้างล่ะ
1: เซอร์วิสก็แพงเกิน
0: โอ้ย
1: ก็เท่ากับว่าตอนนี้ที่เข้าคิวรออยู่นะ
0: ครับ
1: นิสสันฮอนด้าเอาจริงๆนิสสันฮอนด้าเนี่ยเข้าคิวอยู่เนี่ย
0: ซูซูกิ
1: ด้วยอ่ะ
0: ที่อย่าลืมขวัญใจเนี่ยผมให้เป็นเบอร์หนึ่งตอนนี
1: ้ ผมไม่ให้ใครเป็นเบอร์หนึ่งผมให้สามคันเนี้ยจอดเสมอหัวกันเลยใครจะไปก่อนก็ได้ใครจะออกตัวก่อนก็ได้แต่ธรรมดา 6E ยังไม่ป๊อกอีกก็จะมีคันหนึ่งไปจอดเสมอหัวด้วยนะมันจะไปไม่ได้ใส่ต่อไม่ได้ด้วยมาตรการภาครัฐหลายๆอย่างด้วยรวมถึงแบบความนิยมของตลาดรวมถึงแผนการตลาดรวมหลายๆอย่างคราวนี้มันโดนนวดหลายๆมุมมันก็ไม่ไหวใช่ป่ะพี
0: ่ผมว่าประเด็นสำคัญที่สุดคือมาตรการทางภาครัฐนี่แหละครับทำให้บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีกำลังที่จะแข่งขันกับบริษัทจากจีน
1: ใช่
0: ไม่มี
1: เ
0: ลย
1: จ
0: ริ
1: งๆเพราะว่ามันสนับสนุนรถไฟฟ้ามาก
0: ใช
1: ่แล้วรถไฟฟ้าอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยของพี่เด่นบัญชา
0: ครับ
1: บัญชาชุมชัยเวท
0: คุณบัญชาชุมชัยเวทครับ
1: เป็นไงลดมูลค่าลดลงปีละ 19%
0: ใช่ป่ะอายุเฉลี่ยของรถไฟฟ้า
1: อายุเฉลี่ยของรถไฟฟ้ามีอายุน้อยกว่ามือถือ
0: ครับ ม
1: ี
0: รถไฟฟ้านะครับจากจีนนะครับที่ประเทศจีนนะข้อมูลที่ประเทศจีนนะ
1: มีอายุย้ำนะ
0: ใช่มีอายุการเฉลี่ยการใช้งาน20เดือนนะคือ1ปีกับ8เดือนเท่านั้นเฉลี่ยนะเฉลี่ย
1: 1.8 ปีโดยเฉลี่ยนะข่าวจีนนะ
0: ครับส่วนรถสันดาป
1: 8นะ
0: ครับส่วนรถสันดาปนะครับมีอายุเฉลี่ย78เดือนครับ
1: ก็ประมาณนั้นแหละ8ปี8ป
0: ีครับนะครับ
1: ก็ดูสิว่าเป็นยังไงน
0: ะแต่ย้ำว่านี่เป็นตัวเลขที่ประเทศจีนนะหวังว่าจะไม่เกิดกับประเทศไทย
1: อย่าเลยวันนี้ก็ไม่มีแอดแล้วนะ
0: ไม่เป็นไรผมใช้รถสันดาป
1: ผมก็ต้องเติมน้ำมันรถสันดาปพี่ไม่เติมน้ำมันอ่ะ
0: เติมครับ
1: อ่ะฝากนี่หน่อยครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ฝากมานะครับ
0: ครับ
1: โอลิพัทเอ็กถนนนวมินทร์ครับใครที่สนใจนะครับอันนี้เพื่อนผมฝากมานะ
0: ครับ
1: ฝากข่าวมาร้านโอลิพัทเอ็กย้ำเลยนะโอลิพัทเอ็กบุญนะ
0: ทำอะไรครับพี
1: ่ก็ขายโทรศัพท์มือถือครับสนใจไปได้ครับนี่คือนักข่าวสายกีฬาเบอร์หนึ่งนะครับในต้องบอกว่าในบ้านเรานี่เขาก็ไม่เป็นรองใครนะ
0: ครับ
1: นักข่าวคนนี้นะตอนนี้ก็จะเปิดร้าน
0: ไปแล้วเลิกทำข่าวกีฬาแล้ว
1: สะดวกผ่อนนะจะผ่อนรุ่นไหนยี่ห้ออะไรคุยกับพี่เขาได้ครับนวมินโอลิพัทเอ็กนวมินนะได้เลยนะก็เซิร์ชดูโอลิพัทเอ็กนวมินเซิร์ชเฟซบุ๊กเจอเลยคุยกันเองเลย
0: แต่อย่างผม
1: ไหน
0: ผมอยากได้แบบ iPad เครื่องใหม่ได้ไหม
1: ไม่มีปัญหาพี่คุย
0: ได้ใช่ไหม
1: พี่คุยกับพี่โจได้เลย
0: คร
1: ับอยากได้ผ่อนแบบไหนพี่จะผ่อน5ปี7ปีพี่คุย
0: ฮะโอเคนะครับฝากด้วยใครสนใจก็ไปคุยกับพี่เขาน
1: ะ
0: มีครับ
1: ใครนิดนึงล่าสุดนะครับ PT นะน้ำมัน PT นะครับ PT
0: ครับ
1: PT ก็จัดแถลงข่าวนะครับ
0: โอลิมปัสซอยครับ
1: ว่าแข่งขันแน่นอนครับสงขลากลางปีนี้ยังจัดเหมือนเดิมนะครับที่ชายหาดชลาทัศน์แหลมสิบิลา
0: ครับ
1: ยังมีเหมือนเดิมนะครับเป็นปีที่4แล้วติดต่อกันก็ทางผู้จัดบอกว่าเอ้ยใครสนใจรีบมานะครับที่พงที่พักเนี่ยมันเต็มเร็วแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่กาอาราเล่นะฮะ
0: ครับ
1: ว่ามาเลเซียก็มานะครับมาดูมาชมมาแข่งมาอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บาลานไบฮะผมชอบมากบาลานไบ
0: ครับ
1: เด็กเนี่ยไม่กี่ขวบเนี่ยมากันตอนนี้แบบเป็นทีมชาติเลยนะแข่งเพราะว่ามันมีเด็กจากมาเลเซียมาแข่งด้วยไง
0: ครับ
1: โอ้โหถ่ายกันมันมากนะครับเป็นเรื่องราวเลยอ่ะ
0: มันดู

0: หลายคนฟังแล้วอาจจะงงบาลานซ์ไบค์คืออะไรผมขอใช้คำว่า2ล้อไถได้ไหมครับพี่เจ้าฮะ
1: ไอจักรยานขาไถ
0: สองล้อถ่ายนั่นเอง
1: นะครับเด็กถ่ายอ่ะแล้วเด็กเนี่ยมันขี่จักรยานยังไม่เป็นแต่ถ้าถ่ายไม่เป็นนะขี่สองล้อเป็นเร็วนะ
0: จะทรงตัวได
1: ้แล้วมันปัดเงินถีบมันเร็วมากนะพี่
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าโอ้โหบ้านเลือดเลยมี
0: สนุกมากนะครับสนุกจะเห็นพลังของเด็กๆเลยนะ
1: โอ้โหมันพ่อแม่ได้เดินถือหมวกกันน็อกถือชุดแข่งเดินตามพ่อหิ้วจักรยานแม่หิ้วชุดลูกเดินโอ้โหมันพี่ดูแล้วแบบ
0: ครับ
1: อันนี้ดูสีสันกลายเป็นแบบ
0: ไม่ได้รับความนิยมมาก
1: สีสัน
0: ครับ
1: ตอนนี้เป็นไฮไลท
0: ์ครับได้รับความนิยมเยอะมากนะครับสนุกมากน่าสนใจ
1: นะครับ
0: เขาจัดที่สงขลาเสร็จแล้วจะมีวนไปบุรีรัมย์ไหมครับ
1: มีครับมีครับสนามที่บุรีรัมย์เนี่ยมี2สนามครับ
0: ครับ
1: มี2ทัวร์นาเมนต์แล้วก็เป็นสงขลากลางปีเนี่ยเป็นสตรีทเซอร์กิตที่เขาบอกว่าติดชายหาดยาวที่สุดเท่าที่เคยจัดมาในบ้านเราเป็นถนนที่เรียบชายหาดยาวมากๆแล้วก็คือจริงๆพี่ตรงนี้ทะเลสวยมากทะเลที่ทางใต้สวยมากใกล้ๆกับนางเงือกเลยตรงนั้นเลยจ
0: ั
1: ดตร
0: งนั้นโซลีนางเงือก
1: ใช่ใช
0: ่ครับพี่โจ้ไม่ไปวิ่งที่นี่ว่าผมอยากรู้ความรู้สึกในการขับรถแข่งแบบริมทะเลลมปะทะมันจะแรงไหมครับ
1: เอาจริงๆเลยนะ
0: ครับ
1: ไอแข่งรถเนี่ยนะพี
0: ่ครับ
1: ผมไม่เคยกลัวเลยยกเว้นสตรีทเซอร์กิต
0: ม
1: ันไม่ได้เกี่ยวกับลมทะเลที่มันปะทะนะพี่
0: ครับ
1: ไม่เกี่ยวกับแบรีเออร์ที่อยู่ซ้ายขวานี่แหละ
0: อ๋อมันไม่มีรันออฟแบรีเออร
1: ์ไม่มีนะพี่เพราะถนนมันก็เป็นถนนหลวงนี่แหละ
0: ครับ
1: ถูกไหมถ้าเกิดหลุดออกไปก็ปั้งโอ้แล้วแบรีเออร์พวกนี้ปูนเป็นก้อนๆเหล็กหนาๆพี่รถยังไงก็ยู
0: ่ครับ
1: คือการแข่งรถในสนามแบบสตรีทเซอร์กิตอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: สิ่งที่เราจะต้องเอาไปเยอะที่สุดอะไรที่เราต้องติดไปเยอะที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: กระจกมองข้างครับ
0: เพราะมันจะเบียดกันมาก
1: เบียดปับปับปั๊บเดียวพี่ปรับกระจกแป๊บเดียววิ่งไปสองโค้งก็พับหมดแล้วแล้วพอรถเราเซหลุดออกไปอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะงานจะแซงเนี่ยจังหวะแซงมันแซงยากแซงยากที่มันแคบเงี้ยมันจะกระแทกมันจะชนเงี้ย
0: ครับ
1: ความเสียหายมันเยอะมันต้องเสียสีตัวจริงพี่ที่ไปแข่งสนามแบบนี้ได
0: ้
1: จริงต้องเสียสีผมนี่ไม่ได้เลยผมนี่รถก็ไม่มีไปขอเขาขับด้วยผมก็เลยไม่มีโอกาสเป็นมีโอกาสถึงให้มีโอกาสผมก็ไม่ไปพี่เพราะว่าเดี๋ยว
0: เราอ่ามีผมมีเรื่องหนึ่งของพี่โจ้ไปทำมันหมดแล้วผมมีเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดคุยกันเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะถามว่าเราลืมไปหรือเปล่าเรายังไม่ลืมนะครับเหตุการณ์กรณีที่อุบัติเหตุนะครับมีนะครับมีทางฝั่งของเจ้าทุกข์ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือเหตุการณ์เรื่องของกรณีน้องที่อายุต่ำกว่า15ขับรถชนพระธุดงค์เสียชีวิตมรณะ
1: ที่เกิดขึ้นมาตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โต
0: ใช่นะครับล่าสุดนะครับก็มีข่าวออกมาซึ่งนายเดเทเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์มาเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบท่านหนึ่งนะครับก็ออกมาเรียกร้องบอกว่างานสวดศพนะครับงานทำบุญต่างๆเนี่ยไม่มีทางฝั่งผู้ที่เป็นผู้ก่อเหตุนะครับมา
1: ไม่มีญาติพี่น้องใครมางานเลย
0: ใช่ไม่มีการมาขอโทษไม่มีการแสดงความเสียใจอะไรเลยนะครับ
1: ไม่เข้าใจว่า
0: ผมไม่รู้ว่า
1: ใจเขาเยี่ยมมากนะคือไม่ไปนี่มันคืออะไรไม่ผิดหรือไม่กล้าไปหรือมันเกิดอะไรคือมันต้องเคลียร์นะพี่คือมีเรื่องแบบนี้คนไทยนะอย่างน้อยเนี่ยเข้าไปขอโทษขอ
0: ต้องไปขอสมาต้องไปขอสมาเขา
1: บอกยังไงยกมือไหว้ขอโทษจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเบาลงนะพี่
0: ผมเชื่อว่าญาติของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยถึงวันนี้ทำใจยอมรับแล้วล่ะว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว
1: ใช่ครับจับมันเหมือนเดิมไม่ได้อยู่แล้ว
0: ใช่แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการพูดคุยการแสดงความเสียใจเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับถ้าหากเป็นจริงอย่างที่เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นปรากฏเป็นข่าวเนี่ยนะผมก็รู้สึกเสียใจนะมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะอย่างน้อยการเข้าไปแสดงความเสียใจหรือการความเห็นอกเห็นใจเนี่ย
1: ให
0: ้ได้รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากวันนั้นก็ได้มีการพยายามแก้ไขอะไรไปหรือชดเชยอะไรยังไงให้เนี่ยมันจะได้เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันได
1: ้ไม่ใช่แบบบอกว่าเฮ้ยผมยังไงผมก็ไม่มีเงินใช้หรอกแล้วยังไงลูกผมก็อายุเท่านี้ยังไงก็ไม่ติดคุกหรอกอะไรอย่างเงี้ย
0: บางครั้งเขาไม่ได้อยากเขาคำแรกที่เขาอยากได้ยินนะมันไม่ใช่เรื่องเงินส่วนไปนะครับเขาอาจจะอยากได้ยินคำว่า
1: ขอโทษ
0: ใช่ หรือคำว่าครอบครัวของเราก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
1: อะไรต่างๆคือแบบนี้ถือว่ามันไม่มีการแบบสมมติถ้าเป็นแบบว่าคุณต้องได้รับโทษเนี่ยมันไม่รู้มันรู้คำว่ามนุษยธรรมมันไม่มีว่ะพี่แล้วจะให้เป็นลดหย่อนผ่อนโทษอะไรเงี้ยไม่ได้แต่คราวนี้พอเป็นเด็กไงพอเป็นเด็กที่ยังไม่นั่นพ่อแม่ต้องเต็มแต่จะมาบอกว่าเราก็ไม่รู้จะดูแลยังไงคุณก็ต้องแสดงความจริงใจอันเนี้ยต้องแสดงความจริงใจเออแต่คุณ
0: ตัวเด็ก
1: นิ่งเฉย
0: ไปไม่ไปไม่รู้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองควรจะไป
1: ต้องไปใช่
0: นะครับ
1: มันจะยากลำบากยังไงก็ต้องไป
0: มีผลครับพี่โจกับเรื่องนี้นะกับเรื่องของที่พี่โจถามว่าเมื่อถึงขั้นตอนของการพิจารณาคดีแล้วเนี่ยรูปต่างๆอันนี้ถือเป็นหนึ่งในรูปเหตุการณ์รูปคดีนะครับที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ว่าหลังจากเหตุเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยมีการแสดงความเห็นอกเห็นใจความรับผิดชอบติดตามทวงถามผู้ได้รับผลกระทบบ้างหรือเปล่าน ะครับแล้วมันจะมีผลกับเรื่องของการพิจารณาโทษเลยนะนะครับศาลท่านช่วยเห็นเลยว่าคุณไม่มีความ
1: จริงใจหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมีผลมากๆ
0: ใช่ครับเอ็มพาธีคุณไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
1: เป็นการนิ่งเฉยแบบนี้ผมว่า
0: ครับ
1: คือถ้าเราเป็นครอบครัวที่สูญเสียเราจะรู้ว่าเราไม่ได้อะไรกลับมาหรอกแต่ว่ามันก็บรรเทาจิตใจได้นะ
0: ครับ
1: ถ้ามาคุยกับเราอะนะ
0: นี่คือผมได้ดูข่าวจากนายเนเธอร์นะครับสื่อมวลชนน้องๆของเราก็ไปทำข่าวมาก็สัมภาษณ์ผู้ที่ได้ผลกระทบเขาก็พูดมาอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่เกรงใจแล้วนะเขาบอกถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเจอกันอีกทีชั้นศาลเนี่ยก็คงจะต้องเต็มที่ครับพี่ก็คงจะไม่ต้องมีอะไรมาคุยกันแล้วก็ใช่คำนี้เลย
1: ก็เจออย่าง
0: น
1: ี้ปุ๊บก็
0: แสดงว่าเขาคงเจ็บปวดมาก
1: ถึงวันนั้นก็ต้องไหว้สวยๆขึ้นมา
0: ทำไมต้องรอวันนั้นนะทำไมไม่ไป
1: รอเราเนี่ยก็ไปซะก่อนก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านี้นะ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขา
0: ครับ
1: ขอให้ทุกท่านแบบคือขอเป็นกำลังใจของญาติผู้เสียชีวิตจริง
0: ๆครับนะครับส่วนเมื่อวาน
1: พี่ครับพี
0: ่โอ้ยผมให้พี่โจได้10นาที8นาทีครับ
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนอกจากวันนี้ที่ไปขับ Mazda 6e แล้วนะครับ
0: ครับ
1: สัปดาห์หน้าผมมี Denza Z9 นะครับเปิดตัวในมาเลเซียไปแล้ว
0: พี่นี่มันไฮโซตัวจริงเลย
1: มันก็แค่รถชาวบ้านพี
0: ่
1: เปิดตัวในมาเลเซียไปแล้วเรียบร้อยนะครับ
0: ครับ
1: ให้ฉายาว่าทางมาเลเซียให้ฉายาว่านี่คือ
0: ว่า
1: อันเรียบครับ
0: ฮะ
1: 1,156 แรงม้าครับ
0: โอ้โห
1: เคาะราคาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: 2,750,000 บาทนะครับของไทยนะครับอันนี้นี่คือเราจะได้ผมจะไปขับประมาณวันที่20-21อะไรเงี้ย21-22จำไม่ได้วันจำวันไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่ว่า
0: 21ครับพี
1: ่21เหรอครับ
0: ครับ
1: ก็ในมาเลเซียขาย2,700,000
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูราคาไทยเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นแบบต้องบอกว่ามันคือเดนซ่านะอยู่ใต้ปีกของ BYD นะครับ
0: ครับ
1: เดนซ่า Z9 GT EV นะฮะก็สวยงามเป็นรถทรงที่สวยงามเป็นลิ่มแล้วก็ท้ายเป็นแบบฮัสแบ็กคันนี้เคยโชว์หลายรอบแล้วเคยจอดโชว์ทั้งที่ BYD Thailand ที่ตรงอโศกตรงมุมอโศกที่เป็น
0: ครับที่ทำ
1: เป็นมันก็มีใช่
0: ครับ
1: เห็นตัวจริงกันหลายรอบแล้วแล้วก็ในงานโชว์รถต่างๆก็มาจอดโชว์หลายครั้งแล้ว
0: ตอนนั้นที่มาโชว์สีขาวมาโชว์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่สีขาว
0: สวยมากสวยมาก
1: คันนี้คือสวยมาก
0: คันจริงไม่เล็กนะพี่โจ
1: คันไม่เล็กแต่บอกเลยว่าสวย
0: คันขนาดเนี่ยพอๆกับถ้าให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆก็Camry
1: โอ้ยต้องนี่เลยต้องเทียบกับ Porsche เลย
0: ใหญ
1: ่ต้องแบบนั้นเลยนะแล้วก็ถ้า 1,156 แรงม้าเนี่ยผมเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของระบบเบรกเลยนะครับนะครับก็กลัวนะฮะกลัวจะมาตำท้ายชาวบ้านเขาปีออกมาเพราะมันรถไฟฟ้านะพี
0: ่ครับแต่ไม่น่านะพี่โจ
1: มันไม่เหมือนกับรถน้ำมันนะ
0: ไม่ต้องห่วงครับ
1: กดปุ๊บเนี่ยอัตราเร่ง0-100
0: ครับ
1: ใช้เวลา 2.7 วินาทีเท่านั้นเองนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็ไม่ต้องห่วงครับ
1: ความเร็วสูงสุดล็อกไว้นะครับล็อกไว้
0: ครับครับ
1: เท่าไหร่สบายใจได้ครับล็อกไว้ที่269กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงครับ
1: แล้วก็เมื่อกี้อะไรนะ 1,156 แรงม้าใช่ไหม
0: ครับ
1: แรงบิดถ้าออกตัวแบบปี๊ดปี๊ดแล้วไม่ยกคันเร่งเลยนะกดผมมาท่วมอยู่กับที่รถอ่ะ 1,210 นิวตันเมตร
0: โอ้โห
1: ถ้าพี่ไม่ยกไม่ผมมอเตอร์ไหม้อ่ะ
0: ล้อมัน
1: ว่าม้ามันลงพื้นท้องมันลงปุ๊บมันไปมันออกไม่ได้อ่ะฟีดทิ้งหมดเลย
0: ผมว่ามันรถมันจะหมุนอยู่ตรงนั้นเลยแล้วตัวถังจะฉีกขาดเอาเลยนะแรงบิดมันขนาดนั้นน่ะ
1: แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นจากเดิมจากรุ่นที่เคยโชว์ก่อนนะเป็น 122.4 กิโลวัตต์อัวร์วิ่งได้600กิโลเมตรเท่านั้นเองนะเพราะมันแรงมาก
0: ของมาสด้าครับที่เราคุยกัน
1: มาตรฐาน WLTP
0: โอ้โห
1: วิ่งได้ใกล้จริงมาก
0: ใกล้จริงมากครับ
1: ก็คือเขาบอกว่า600กิโลอ่ะวิ่งแน่ๆแต่เขาประเมินไว้ของเขาเนี่ย680ถึง700กิโลเมตรถ้าเป็น NEDC
0: ครับ
1: ถ้า WLTP ก็อยู่ประมาณ600
0: ครับ
1: แปลว่าถ้าซื้อคันนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วงเทศกาลพี่วิ่งข้ามหัวคนที่ไปจอดชาร์จไปกระจุกเลยทำไมว่าพี่ออกจากกรุงเทพพี่ไปจังหวัดอะไรอ่ะ
0: ถึงหมด
1: ไอ้คนที่จะต้องเติมเนี่ยสมมติว่าพวกวิ่งได้500โล400โลเนี่ย
0: เอาเขาจริงก็เติมไปแค่300โลก็เติมละ
1: มันก็จะไปกองรวมกันตรงนั้นอ่ะแล้วก็จะไปกระจุกแล้วก็ไปแย่งหัวชาร์จอยู่ตรงนั้นอ่ะ
0: ใช่จะไปกองกันแถวสีคิ้วอ่ะ
1: สมมติคันนี้ใช่ไหมสมมติคันอื่นไปสีคิ้ว
0: พี่วิ่งไปขอนแก่นได้เลย
1: ไปเติมโคราชขอนแก่นก็คือปริมาณมันก็ไม่หนาแน่นแวะเติมที่ไหนก็ได้เลย
0: ครับผม
1: ไม่เดือดร้อนถ้าซื้ออย่างเงี้ยไม่เดือดร้อนถ้าจะขับรถไฟฟ้าแล้วแบบออกเที่ยวเทศกาลนะ
0: จาก2.7 ล้านในมาเลในบ้านเราไม่รู้เท่าไหร่เลยนะ
1: นั่นเราอาจจะ2 ล้าน
0: น่าจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเพราะว่าเรามีสิทธิพิเศษเรื่องภาษียังมีอยู่ปีสุดท้าย
1: ได้นะครับอะไรนะเรื่อง EV 3.5 นะ
0: ใช่ครับเหลือ1นาทีครึ่งครับพี่โจ้อยากจะฝากย้ำเตือนอะไรวันนี้วันศุกร
1: ์ฝากด้วยนะครับฝากเส้นทางยานยนต์นะครับแล้วก็ฝากโจออยล์แอดดิทีฟด้วยนะครับยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่นะใครที่สนใจนะเอาไปเติมรถได้รถเรารถสันดาปใส่แล้วจะประหยัดขึ้นเครื่องไม่อยู่กับเรานาน
0: ๆครับผม
1: เก็บตังค์ไปซื้อรถไฟฟ้าทีหลังเติมอันนี้ก่อนครับสั่งซื้อได้นะสั่งซื้อได้แต่อินบ็อกซ์เส้นทางยานยนต
0: ์ครับผมส่วนผมก็ฝากด้วยนะครับฝนตกด้วยช่วงนี้ขับรถก็ต้องใจเย็นๆนะครับถ้าเจออะไรหงุดหงิดก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน
1: ใครบีบแต่ก็ช่างเขาน
0: ะครับคิดซะว่าเขาอย่างอื่นเขาบีบแล้วไม่สนุกแล้วกันก็เลยต้องมาบีบแต่
1: ใครอาจจะเตือนเราจริงๆก็จะเตือนเราก็ได
0: ้นะครับก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับค่อยๆไปแบ่งกันไปมีน้ำใจซึ่งกันและกันบนท้องถนนจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัดเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ณรงค์จันทองบิ๊กรันระบุออกหมายจับ2คนแล้วที่ก่อเหตุบึ้มโรงพักเก่าตันหยงเชื่อเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุในพื้นที่จากกรณีคนร้ายลอบปาระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายคือจ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผบ.หมู่ป้องกันปราบปรามสภ.ตันหยงและยังมีรถยนต์กระบะ1คันและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนทั้งพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดและรถยนต์ที่คนร้ายใช้ระเบิดคาร์บอมได้มีการขอศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว2คนคือนายอัสมินซาแลแมอายุ35ปีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสและนายอับดุลราฮูมสงวนนามสกุลมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่วนเคสกลัดยิงที่ด่านตรวจในพื้นที่ภาคใต้ทำให้ทหารพลานเสียชีวิตและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้ใช้กฎอัยการศึกควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถามยังศูนย์ซักถามซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเตรียมออกหมายจับเคสดังกล่าวเมื่อถามว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มเคยอยู่ในกลุ่มที่เคยก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้มาก่อนหน้านี้หรือไม่พลตำรวจเอกสำราญระบุว่าต้องนำข้อมูลที่ได้รวมถึงพยานหลักฐานไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลเดิมว่าเป็นกลุ่มเดิมที่มีการก่อเหตุมาแล้วหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้จะต้องมีการไปตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะมีการสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าหรือไม่พลตำรวจเอกสำราญระบุว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้รับสัญญาณอะไรจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทศเดินหน้าดันเชียงใหม่ชิงมรดกโลกชี้ไทยไร้แหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48พร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณศูนย์การประชุมนิทรรศการเบกโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าได้ขอบคุณศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมกันนี้ฝ่ายไทยได้ยืนยันต่อศูนย์มรดกโลกว่าจะเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเข้าสู่กระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งต่อไปทางนี้ต้นเดือนสิงหาคมผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประเมินความพร้อมและให้ข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำเอกสารการขึ้นทะเบียนประนามยูเครนโจมตีเรืออิหร่านในทะเลแคสเปียนทางการอิหร่านประนามยูเครนกรณีโจมตีเรือสินค้าของตนในทะเลแคสเปียนซึ่งทำให้เกิดการระเบิดมีลูกเรือเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนพร้อมประกาศจะปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติกล่าวหายูเครนว่าพยายามขยายขอบเขตสงครามท่าทีดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนระบุว่ารัสเซียได้แบ่งปันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในภูมิภาคตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อให้ชี้เป้าการโจมตีและว่ายูเครนที่โจมตีเรือรบรัสเซียและเรือขนส่งยุทโธปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในทะเลแคสเปียนทะเลสาบปิดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างยุโรปและเอเชียหลายล้อมด้วย5ประเทศคือรัสเซียอิหร่านคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานและอาเซอร์ไบจาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
3: ์รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์เอ็มคอร์ดนิวส์เอฟเอ็ม

0: และ0943966649
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับต้อนรับทุกท่านสู่นายที่นายเซฟโซนนะครับวันนี้ผมพีรพลอนุตตรสวนนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับมิโยครับ
1: อาจารย์โอ๊ตนะฮะอาจารย์โอ๊ตเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับรายการนายที่นายเซฟโซนคุยกันเรื่องความปลอดภัยนะครับในหลากหลายด้านเพื่อให้เรามีกรอบความคิดมีมุมมองรวมทั้งมี mindset ในด้านความปลอดภัยเพื่อที่จะป้องกันนะฮะไม่ใช่ไปแก้ไขในตอนที่สายไปแล้วนะครับดังนั้นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยกันวันนี้เนี่ยมีหลากหลายเรื่องนะครับเรื่องกลุ่มนึงเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่อาจารย์โรสบอกว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเร็วๆนี้แล้วก็มันเกี่ยวข้องกับตรงสายเลยที่อาจารย์พูดถึงนะตรงสายงานของอาจารย์เป็นเรื่องไฟฟ้าครั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์เกริ่นให้เราฟังสักนิดนึงดีกว่านะครับมีหลายเรื่องเลยใช่
2: ไหมมีหลายเรื่องนะโยเวลาเราก็น้อยๆ นะเราก็เลือกเรื่องมาก่อนนะครับก็คือเอาเรื่องที่มันอันตรายต่อบุคคลเลยก็คือเรื่องการโจรกรรมรีโมทนะครับเพิ่งมีข่าวที่อาจารย์ส่งให้น้องโยนะครับคือมันเกิดขึ้นจริงๆที่จังหวัดไหนอาจารย์จำไม่ได้น้องโยดูรายละเอียดตรงนั้นละกัน
1: ครับผม
2: ก็คือการแจมมิ่งอาจารย์จะพูดเลยว่าตอนนั้นอ่ะสมัยท่านสมยศผู้พันม่วงท่านเป็นผบ.ตร.นะ
1: ครับ
2: อาจารย์เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการโจรกรรมรีโมทตอนนั้นก็มีข่าวโดนโจรกรรมกันเยอะมากนะครับเขาก็ไม่รู้เอ๊ะรถก็ไม่มีรอยงัดแงะไม่มีอะไรเลยทำไมมันถึงทำได้อาจารย์ก็ไปอธิบายให้ฟังลักษณะนี้เขาเรียกแจมมิ่งนะครับการแจมมิ่งเนี่ยมันไม่ใช่การเข้าไปแฮกคือเขาไม่ได้ล่วงละเมิดโยเช่นโยคุยกับเพื่อนอยู่เนี้ยอาจารย์พูดเสียงดัง
1: ๆครับ
2: ข้อมูลระหว่างโยกับเพื่อนมันก็จะหายไปถูกไหม
1: ใช่ฮะ
2: เออแต่อาจารย์ไม่ได้ไปทำอะไรโยถูกไหม
1: แค่เราพูดกลบนี
2: ้แค่เราพูดกลบด้วยความถี่เดียวกันแต่ถ้ามันเป็นเสียงวีดดังๆแต่โยคุยเพื่อนโยก็จะคุยรู้เรื่องเพราะมันคนละความถี
1: ่ครับงั้นอันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะพูดคุยกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการรบกวนสัญญาณรีโมทรถยนต
2: ์รบกวนสัญญาณรีโมท
1: เพื่อที่หวังว่าจะเข้าไปขโมยของในรถหรือไม่ก็ขโมยรถก็ตาม
2: ใช่ใช่
1: อีกเรื่องหนึ่งจะเป็นเรื่องของคลิปที่บอกว่าเตือนทุกบ้านเด็ก4ขวบถูกไฟช็อตนะครับ
2: ไฟดูดไฟดูด
1: ในคลิปบอกเด็กถูกไฟช็อต
2: ไฟช็อตไฟช็อตไฟดูด
1: แต่ว่าเดี๋ยวจะดูดหรือจะช็อตเดี๋ยวอาจารย์มาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเคสนี้คืออะไรแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็จะเป็น power bank มอกระเบิดสนั่นบ้านทั้งที่ไม่ได้ชาร์จทิ้งไว
2: ้
1: อันนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยว3เรื่องนี้ติดตามกันแล้วก็ส่วนในช่วงครึ่งหลังนะครับหลังบ่ายสามครึ่งก็วันนี้อาจารย์ชวนแขกผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเป็นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานศัลยกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาแผลไฟไหม
2: ้
1: แผลน้ำร้อนลวกนะครับแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างผ่าตัดแก้ไขความบกพร่องของใบหน้าและร่างกายนะครับนายแพทย์จุมพศอุรุพงษานะครับอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับก็พันตำรวจเอกจุมพศอุรุพงษานะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายสามครึ่งมาติดตามกันนะครับก็หัวข้อหลักก็คงจะถามถึงกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่บันเทิงแหล่งบันเทิงนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับการดูแลตรงนั้นอะไรเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับ
2: เราเป็นรายการสดน้องโยนะวันนี้มันมีเนื้อหาสาระหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังถ้าอยากติดต่อเราได้ช่องทางก็คือ4689899
1: ใช่ครับ SMS ครับ
2: SMS เข้ามานะครับเรื่องโจรกรรมรีโมทเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากตัวอาจารย์เองก็โดนนะครับเพื่อนๆอาจารย์ที่โดนเนี่ยสูญเงินไปแล้วหลายแสนก็มีสูญรถสูญนาฬิกาสูญเยอะมากนะครับนั่นจะบอกว่ามันเหมือนเรื่องเล็กๆนะครับแต่จริงๆมันใหญ่นะครับคือคุณเสียทรัพย์ง่ายๆคือการทำอย่างนี้เขาไม่เอารถหรอกครับเขาเอาทรัพย์นะครับส่วนมากเขาเอาทรัพย์เช่นเขาจะตามโยมาจากธนาคารเลยสมมติโยเข้าธนาคารปุ๊บถอนเงินสิ้นเดือนเนี่ยใกล้ๆสิ้นเดือนจะต้องจ่ายเงินด้วยลูกน้องรู้ว่าโยต้องกดเงินสดมาละ 4-5 แสน
1: ครับ
2: สมมติโยไปกดเงินสดมา 4-5 แสนใส่รถเก๋งโยเข้าปั๊มแล้วโยจอดรถเข้าห้องน้ำโยจะเอาเงินเข้าห้องน้ำไหม
1: โอ้ก็คงต้องไว้ในรถแหละ
2: ใช่
1: นะก็พอรถมันล็อกอยู่แล้ว
2: ทุก
1: มีคิดแบบนี
2: ้เนี่ยโจรจะทำอย่างนี้โจรจะเริ่มตามมาจากแบงค์เขาจะเป็นแก๊งกันคือเขาจะมาแจมมิ่งโยให้โยไม่ได้ล็อกรถการล็อกรถเนี่ยนะครับมีอยู่2แบบคือล็อกทางแมคานิกกับล็อกทางไฟฟ้าถ้ายังล็อกทางแมคานิกก็คือเอากุญแจไขที่ประตูแล้วบิดก๊อกเข้าไปเนี่ยนะถ้าอาจารย์ทุบกระจกรถโยเนี่ยโยจะไม่ร้องไม่ดัง

0: อะลามมันจะไม่เตือ นแต่การล็อกด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็คือการกดรีโมทมันจะดังป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กหรือมีเสียงอะไรเนี่ยอันนี้คือการล็อกด้วยไฟฟ้าล็อกด้วยไฟฟ้าก็คือระบบการขโมยจะทำงานรีโมททำงานแล้วก็แมคานิกก็ทำงานด้วยสรุปก็คือล็อกด้วยไฟฟ้ามันก็จะล็อกทั้งไฟฟ้าแล้วก็แมคานิกแต่ถ้าล็อกด้วยแมคานิกก็ล็อกด้วยแมคานิกเข้าใจไหมทีนี้การโจรกรรมก็คือเขาจะทำให้คนหล่นเลิกก็คือไม่ได้ล็อกทั้งไฟฟ้าแล้วก็แมคานิกโจรที่เกิดเหตุเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปแต่งตัวดีเลยนะพวกเนี้ยใส่สูทแต่งตัวเสื้อเชิ้ตไม่ได้แบบมาโกโลโกโซนะเข้าไปเนียนบอกว่าเจ้าของรถให้มาของข้อหาเขาเป็นแจ้งข้อหาอะไรไม่ได้เลยนะเขาสมมติเขายังไม่ได้หยิบอะไรไปเนี่ยเขาก็บอกเขาเข้ารถผิดคันเขาลืมแล้วจะจับอะไรเขาข้อหาแจมมิ่งก็จับไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมาย
1: เขาคือก็ไม่ได้มาแตะต้องอะไรรถเราเลยไม่ได้แตะต้องกุญแจไม่ได้มาล่วงกระเป๋า
0: สมมุติต่อให้เขาเข้าไปในรถโยเขาหยิบของออกมาอันนึงแล้วเขาก็บอกเขาเข้าใจผิดเขาผิดข้อหาอะไรเขาไม่ได้ลักทรัพย์นะเขาเข้าใจผิดรถโยก็ไม่ได้ล็อกเองด้วยนะตอนนั้นเราต้องตามสะกดกันอะติดตามไปกันเกือบ3เดือนไปจับข้อหารับซื้อของโจรก็คือต้องยอมให้เขาขโมยก่อนให้เขาขโมยเล่าไปขายแล้วก็จับข้อหารับซื้อของโจรแต่เราไปจับเขาข้อหารักทรัพย์สมมติโยเห็นเลยเขาหยิบนาฬิกาอย่างในรถโยไป
1: ครับ
0: จะจับเขาข้อหารักทรัพย์เขาก็บอกเขาจำรถไม่ได้เขานึกว่ารถเขารถเขาก็สีนี้ยี่ห้อนี้
1: อ
0: ๋อใช่ไหมมันก็จะเบาอยู
1: ่
0: ตอนนั้นเราทลายยกแก๊งกันเลยนะตอนนี้มันกลับมาอีกแล้ว
1: ครับ
0: หลายๆท่านอาจจะไม่รถไม่ล็อกมันเป็นยังไง
1: ฮะ
0: มันกดแล้วนะแต่มันไม่ล็อกเขาส่งสัญญาณแจมมิ่งเข้าไปปึ๊บมันทำได้ทำไม่ยากหรอกนะครับ
1: คือเดี๋ยวนี้รถส่วนใหญ่ที่เป็นรถที่ใช้กันเนี่ยก็จะล็อกรถด้วยรีโมท
0: ใช่
1: นะฮะ
0: อย่าง
1: น้อยมากที่ผมจะเห็นว่าล็อกด้วยกุญแจน้อยมากแล้ว
0: แล้วก็มีการ์ดแบบการ์ดแตะรถหรือว่า
1: อีกแบบนึงก็คือไม่ได้หยิบกุญแจออกมาเลยก็คือเอาตัวกุญแจเนี่ย
0: ไปแตะ
1: ไปใกล
0: ้ๆ
1: นะครับแค่ใกล้ๆเอามือกดเนี่ยเปิดได้แหละแค่มีกุญแจอยู่กับตัวนะครับ
0: มันจะมี
1: โจรทำอะไรจันโจรทำอะไรกับรถ
0: ก็คือสัญญาณรีโมทที่เราใช้มันมีแค่3ความถี่อยู
1: ่ครับ
0: เป็นความถี่สาธารณะใครก็ใช้ได้รีโมทมีแค่3ความถี่ตัวนี้รีโมทรถยนต์เนี่ยมันจะมีความถี่เขาเรียกความถี่พาหะกับความถี่ปลดรหัสมันจะเป็น2ความถี่หลักที่ขี่กันสมมติความถี่พาหะ50เฮิรตซ์รหัสมันก็จะเป็นคล้ายๆซี่ฟันกุญแจอันนี้ก็ไม่รู้ของใครเขาจะรบกวนแค่ความถี่พาหะไม่ให้พาหะนี้ไปถึงถูกไห
1: ม
0: ไอ้รถมันก็เลยฟังไม่รู้เรื่องว่าตกลงคำสั่งคืออะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยล็อกไม่ได้อาจารย์เจอทั้งล็อกไม่ได้อาจารย์เจอทั้งเปิดไม่ได้มาแล้วนะครับเปิดไม่ได้มาแล้วอยากให้ท่านผู้ฟังที่สงสัยหรือใกล้ตัวเนี่ยลองถามดูนะครับมันก็ค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงจริงๆเรื่องนี้มันต้องมี
1: ต้องสาธิต
0: ต้องสาธิตต้องมีสไลด์ประกอบนะครับ
1: คือมันสำหรับท่านผู้ฟังก็คงจะถามต่อนะว่าทุกรีโมทเลยหรือเปล่าที่จะโดนแบบนี้ได
0: ้เอาว่าส่วนใหญ่แล้วกันไม่อยากบอกว่าทุกเลย
1: ครับ
0: นะครับเอาว่าส่วนใหญ่แล้วกันรถที่เราใช้เนี่ยแจมได้หมดนะครับถ้าเราเคยทดสอบมาแจมได้หมดเพราะมันมีใช้แค่3ความถี่มันเป็นความถี่สาธารณะนะครับแล้วก็ถ้าถูกแจมเนี่ยก็อย่าตกใจนะครับอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเราถูกแจมแล้วเราจะไปห้องน้ำก็แค่เอากุญแจเสียบเข้าไปแล้วก็บิดล็อกคือปล่อยให้ล็อกทำแมคานิกอย่างเดียวแล้วก็เข้าห้องน้ำได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ล็อกประตูเนี่ยให้เอามือดึงประตูดูก่อนว่ามันล็อกจริงไหมอันนี้สำคัญมากไม่งั้นคุณจะสูญเสียทรัพย์สินเลยนะถ้าคุณเอากุญแจล็อกประตูแล้วเนี่ยโจรทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันไม่รู้ความถี่รหัสหรอกเข้าใจไหมแต่ในเคสที่มันทำอะมันบล็อกความถี่พาหะทำให้คนไม่ล็อกรถแล้วมันก็สุ่มมันคันไหนลืมล็อกกลับมาทำอย่างที่อาจารย์ว่ามันก็ไม่สนใจก็ผ่านไปมันก็ต้องมีสักคันใน10 20คัน100คันถูกไหมแล้วการแจมเนี่ยมันจะแจมเป็นกลุ่มเล็กๆเขาจะไม่แจมกว้างสมมติอาจารย์แจมทั้งลานจอดรถเลยพันกว่าคันเนี่ยมันก็ต้องฟ้องห้างแน่นอนว่าเกิดการแจมมิ่งถูกไหมอาจารย์จะแจมแค่กลุ่ม10 20คันนี้พอแล้วก็เปลี่ยนโซนไปเรื่อยๆดูโซนที่มันมีรถดีๆมาจอดอะไรเงี้ย
1: ซึ่งคำว่าแจมที่ว่าเนี่ยก็คือการเข้าไปกวนสัญญาณทำให้รีโมทเนี่ยไม่สามารถสั่งงานตัวรับในรถของเรา ให้ล็อกได้ตามปกตินะโดยที่โจร
0: เปิดได้
1: โจรไม่จำเป็นต้องมีกุญแจผี
0: ไม่ต้อง
1: มีอะไรที่ตรงเลย
0: ไม่ต้อง
1: เหมือนอย่างที่อาจารย์เปรียบเทียบไว้ตอนแรกที่เราได้ยินมาได้ฟังปั๊บเนี่ยน่าจะเข้าใจชัดเลยคือเราคุยกันอยู่แล้วเราอยากให้สองคนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องก็ทำเสียงรบกวนเข้าไป
0: ใช่
1: นะฮะแต่เผอิญเนี่ยหูเราไม่ได้ยิน
0: ใช่
1: นะครับอันนี้แต่รีโมทเนี่ยมันถูกกวน
0: ใช่
1: ทำให้มันไม่สามารถจะส่งสัญญาณไปสั่งงานประตูรถเราได
0: ้ถ้าจะจับเขาข้อหาก็สร้างความน่ารำคาญสร้างความ อะไรเงี้ยซึ่งมันเบามากอะโยมันไม่ใช่ข้อหาจุลกรรม
1: ดังนั้น
0: คุกไม่ได้
1: จะต้องเป็นอัตโนมัติเลยใช่ไหมอาจารย์เวลาเราล็อกรถเนี่ยต้องสังเกตหรือเช่นแบบหันไปดูหรืออะไรอาจารย์แนะนำ
0: ขั้นตอนเอามือดึงประตูดูเลย
1: ต้องเชื่อไว้ก่อนว่าการล็อกของเราอาจจะล็อกไม่สำเร็จ
0: ถูก
1: ต้องเชื่อไว้แบบ
0: ต้องเชื่อไว้ก่อน
1: ครับ
0: เอามือดึงประตูกดใกล้ๆอ่ะแล้วเอามือดึงดูนะครับถ้ายังดึงแล้วเปิดได้ก็เอากุญแจล็อก
1: บางคนนี่จะเป็นแบบเหมือนกับปิดประตูปุ๊บแล้วก็ทำอะไรถือของแล้วเดินแล้วค่อยกดรีโมทล็อกทีหลังตอนอยู่ใกล้ๆรถ
0: ผู้หญิงเนี่ยชอบกดในกระเป๋าสมมติเอากุญแจรถใส่กระเป๋าถือแล้วก็ไปกดในกระเป๋าถือโดยที่ไม่ได้หันไปดูรถเลย
1: เพราะว่ามันจะลุ่มล่ามแบบออกจากรถโดยที่กุญแจรถอยู่นอกกระเป๋าเนี่ย
0: มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ชายส่วนมากจะใส่กระเป๋าเกงก็กดแล้วใส่ก็จะดูรถส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยสนใจเท่าที่เราไปเซอร์เวย์มานะตอนนั้นมีหลายรายการที่เราทำกันก็คือส่วนมากเขาจะเป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงเฟอร์นิเจอร์เยอะเข้ารถเนี่ยได้ของแน่แท็บเล็ตนาฬิกาสร้อยแหวนได้แน่ผู้ชายบางทีเข้าไปไม่ได้อะไร
1: คุณณัฐสรทักเข้ามานะครับคุณชาววนันทักเข้ามานะครับใน YouTube นะครับแล้วก็ส่วน SMS มีใครทักเข้ามาย
0: ังไม่มีของเราของเราเป็นรายการสดนะโยเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องนี้คือมันจานเจอเพื่อนที่สูญเสียทรัพย์สินเสียเงินไปหลายแสนแล้วจะ
1: ครับ
0: เรื่องนี้แล้วเขาก็ตั้งใจฟังอาจารย์มากเลยนะคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสนะครับ
1: ผมรายการชัวร์ก่อนแชร์เนี่ยผมไปสัมภาษณ์อาจารย์เรื่องนี้ผมว่าเกือบ10ปีไปแล้วนะครับ
0: เป็น10ปีไหม
1: นะประมาณเกือบ10ปีแล้ว10ปีผ่านไปมันยังทำได้อยู่อีกเหรออาจารย
0: ์โอ้โหเมื่อไหร่ก็ทำได้เมื่อไหร่ก็ทำได้โยปัญหาเนี้ยแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่คือโยไม่เคยเกิดกับตัวโยไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บช้ำน้ำใจแค่ไหนคือเพื่อนอาจารย์เนี่ยจะเบิกเงินไปจ่ายลูกน้อง 3-4 แสนนะแล้วเงินสดๆหายไปจากใต้เบาะคือเขาก็ซุกใต้เบาะที่คนขับนั่งอะเนาะคือมันก็มีที่ซ่อนอยู่แค่นั้นแหละโจรมันก็ตามไปเลยแล้วก็มันจะมีสมมติโยเราอยู่รูปอาจารย์ก็จะมีคนเดินตามโยไปหรือว่าโยกินก๋วยเตี๋ยวก็โทรให้กินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะอันนี้ก็เอาตังค์พอเอาตังค์เสร็จปุ๊บมันก็คือพวกนี้มันจะเป็นแก๊งนะพอมันเอาทรัพย์สินเสร็จมันจะเอาไปใส่รถอีกคันหนึ่งสมมติตำรวจมาจับอาจารย์ของก็ไม่ได้อยู่กับอาจารย
1: ์
0: ไปอยู่กับรถอีกคันหนึ่งพออยู่กับรถอีกคันไปจับมันก็บอกว่าผมก็ไม่รู้รถผมเอาปิกอัพผมของมาอยู่ท้ายรถผมได้ยังไงมันเป็นทอดๆเลยนะโยเพราะฉะนั้นจะรวบมันมันต้องมีข้อมูลให้ครบเราถึงต้องตามมันอยู่ 2-3 เดือนอ่ะเห็นไหม
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องค่อนข้างเป็นโอ้โหวันนั้นเหตุตอนนั้นน่ะเกิดแถวโลตัสสมุทรปราการ
1: ครับ
0: แล้วมันไปขายของกันที่ราชบุรี
1: โอ้โห
0: มันเอาของไปขายกันที่ราชบุรีจับรวบแก๊งเลย
1: ของที่ขโมยได้เนี่ยนะ
0: yes.
1: เอาไปขายที่ราชบุรี
0: ใช่ก็ต้องใช้ข้อหารับซื้อของโจรถึงจะเอา
1: ต้องสะกดรอยตามไปเรื่อยๆอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เขาสุ่มเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นบางทีตำรวจเขารู้ว่าเขาไม่จับนะเขาปล่อยให้ทำไปเรื่อยๆก่อนให้กระทงมันเยอะๆก่อนแล้วก็จับทีเดียวแต่ในฐานะพวกเราก็อยากไอ้นี่ไว้นะครับแล้วก็ไอ้นี่ลืมล็อกขโมยของใช่ไหมอีกเคสนึงก็คือเข้ารถไม่ได้กดรถไม่ได้
1: เพราะว่าสัญญาณที่มันปล่อยเข้ามาเนี่ยบางทีรถเข้ามาจอดเดี๋ยวมีรถเพิ่งเข้ามาและรถเพิ่งออกไปรถที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยจะล็อกไม่ได้
0: ใช
1: ่แต่รถที่กำลังจะออกเนี่ยก็เปิดรถตัวเองไม่ได้
0: ใช่อันนี้เกิดกับตัวเหมือนกัน
1: ครับ
0: ลูกพี่ลูกน้องกันลูกของเพื่อนตอนนั้นน้องเขาอายุประมาณสัก30ต้นๆผู้หญิง
1: ครับ
0: ไปดูหนังรอบดึกในห้างนิมเทพเนี่ยประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้ว
1: ครับ
0: พี่โอ๊ตเข้ารถไม่ได้กดรถแล้วรีโมทไม่เปิดFortuner นะครับ Fortuner ทำไงดีก็กลัวแล้วมันเดินมาคนเดียวใช่ไหมในโรงหนังโจรลองนึกภาพเที่ยงคืนตีหนึ่งอะโรงหนังอะทำไงดีพี่ว่าเอากุญแจนะใจเย็นนะกุญแจปุ๊บไขเปิดประตูแล้วเดี๋ยวรถมันจะดังว้าวว้าวว้าวว้าวไม่เป็นไรเข้ารถไปเลยสตาร์ทเครื่องปุ๊บขับลงมาชั้นล่างๆก่อนให้ห่างจากจุดนั้นประมาณสัก50เมตรแล้วก็ลงจากรถแล้วก็ล็อกรถใหม่ด้วยรีโมทแล้วก็ปลดล็อกใหม
1: ่
0: เดี๋ยวเข้าใจไหม คือเราปลดล็อกแค่เฉพาะแมคานิกแล้วขับรถไปก่อนคือสัญญาณกวนมันอยู่แค่นั้น
1: คือรถที่บางทีติดตั้งรีโมทเขาก็จะเป็นระบบเหมือนจะร้องเมื่อมีใครเอากุญแจธรรมดามาไขถูกไหมฮะ
0: yes
1: ใช่แล้วตอนนี้คือเมื่อเรากำลังเปิดรถไม่ได้ด้วยรีโมทของเราเราก็เลยเอากุญแจของเรานี่แหละไขรถก็ต้องร้อง
0: ถูกรถก็ต้องร้อง
1: รถก็จะร้องตอนที่ขับไปเนี่ยแหละอาจารย
0: ์ใช่ใช่มันก็จะร้องอย่างเงี้ยพักหนึ่งขับได้ไม่เป็นไรอันนี้ทำมาแล้วนะทำเองมาแล้วด้วยแล้วก็โดนแจมมาด้วย
1: ครับ
0: ก็ห่างมาระยะหนึ่งแค่50เมตรพออาจารย์ก็ให้สัก100เมตรแล้วกันแล้วก็ลงรถมาแล้วก็ล็อกรถใหม่เพราะพวกนี้มันแจมไม่ไกลบอกแล้วถ้าแจมไกลมันโดนจับแน่นอน
1: ครับก็เพราะฉะนั้นคนที่ไปสถานที่ชุมนุมชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำมันห้างหรืออะไรก็ตามนะในคลิปที่แชร์กันที่อาจารย์ชี้ให้ดูเนี่ยเหตุเกิดที่ระยองนะครับ
0: ระยองใช่ไหม
1: เขาตั้งหัวข้อบอกว่าเตือนภัยสายจอดรถห้างอย่าไว้ใจแค่เสียงกดรีโมทล่าสุดมีคนใช้รีโมทกวนสัญญาณปิดประตูเอาซับเกลี้ยงนะครับอันนี้คือ
0: ไม่นานนี้ฮะ
1: เป็นโพสต์ข่าวเมื่อวันที่24กรกฎาคมนะครับ
0: เนี่ยเห็นไหม
1: สองวันก่อน
0: ช่วงนี้หยุดยาวต้องใช้เงินก็เลยออกมาหาเงินชาวบ้าน
1: ครับ
0: คือคุณอย่าคิดว่ามันห่างตัวนะคุณโยผมอาจารย์นะโดนมากับตัวแล้วคนรอบตัวอาจารย์ก็โดนมากันเยอะแล้วนะครับคือใครฟังอาจารย์นะครับเตือนลูกเตือนหลานเตือนพี่เตือนน้องว่ามันเป็นอย่างนี
1: ้
0: กระบวนการมันมีแค่นี้ไม่ต้องตกใจนะครับกดรีโมทดึงประตูนะครับแค่นั้นเองทุกอย่างก็จบแต่ถ้าคุณไม่ดึงเดี๋ยวมันก็จะเข้ารถคุณมันอยู่แถวนั้นแหละไม่ไกลหรอกนะครับไม่ไกล
1: ครับก็เป็นเทคนิคนะฮะคืออย่าไว้ใจว่ารีโมทจะทำสำเร็จเสมอนะครับ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อล็อกรถ
0: ครับผม
1: เปิดดูอีกทีนึง
0: ใช่
1: นะครับถ้าเกิดว่าเปิดแล้วมันเปิดได้ไม่ล็อกสักทีก็เอากุญแจ
0: จริงๆล็อกเลย
1: ไป
0: ครับผม
1: แต่ถ้ากลับมาที่รถแล้วรีโมทเปิดไม่ได้นะครับก็เอากุญแจไขเปิดแม้มันจะมีเสียงร้องก็ตามแล้วขับออกมาให้ห่างจากจุดนั้นประมาณสัก50เมตร100เมตรให้มันพ้นกับระยะที่เขากระจายสัญญาณกวนตรงนี้อยู่นะครับแล้วท่านก็จะอาจจะดับรถแล้วก็ออกมากดรีโมทอะไรเงี้ยก็ได้แหละเพราะมันพ้นจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วถูกไหม
0: ครับครับ
1: แต่แล้วเราจะต้องเราแจ้งความได้ไหมอาจารย์
0: แจ้งความข้อหาอะไรอ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ก่อเสียงดังสร้างความรำคาญ
1: แบบมากวนสัญญาณเราที่เคยมีเหตุที่มีสัญญาณบางอย่างออกมาจากตึกบางตึกแถวตรงทาวินทาวนี่นะอาจารย์จำได้ไหมที่ว่ามอเตอร์ไซค์ดับ
0: คล้ายกันอันนั้นผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกบังเอิญขึ้นความถี่มันน่าจะไปเกยกันไปซ้อนกันอยู่ตรงนั้นมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งอันนั้นเนี่ยมีกสทช.เนี่ยมาดูแลเลย
0: ครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่ากรณีแบบนี้เนี่ยการจัดการหรือการต้องแจ้งเตือนหรือแจ้งความเนี่ยจะต้องเป็นยังไงนะครับ
0: คือผมว่าก็เอาผิดเขาไม่ได้หรอกนะคือถ้ามันเป็นความถี่สาธารณะมันก็ถนนสาธารณะใครจะทำอะไรก็ได้โยแต่มันไม่มีประโยชน์เป็นโยจะกดรีโมทแช่ไว้10นาทีเหรอไม่มีใครทำหรอกรีโมทอย่างว่าโยก็กด10วิ5วิ2วิแค่นี้ถูกไหมมันก็คิดว่าไม่มีปัญหานี่เราเคยประชุมกับบริษัทรถยนต์ใหญ่ๆทุกค่ายแล้วนะเขาก็บอกว่าเขาแค่อำนวยความสะดวกเขาไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหานี
1: ้
0: เพราะว่าหลักๆคือกุญแจคือเขาดูแลเฉพาะเมื่อคุณเข้าอยู่ในรถแล้วแต่ก่อนคุณเข้ารถหรือหลังจากคุณเข้ารถเขาไม่มีหน้าที่ดูแลรีโมทเขาก็ไม่ได้ทำเองเขาจ้างคนอื่นทำมันก็เลือกแค่3ความถี่นี้แหละโยมันไม่มีความถี่อื่นให้เลือกหรอกครับ
1: ครับนะครับเรื่องกุญแจก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับ
0: ครับ
1: อีกเรื่องนึงนะฮะเด็ก4ขวบถูกไฟช็อตนี่คือเขาพลาดหัวมาแต่อาจารย์บอกถูกไฟดูดไฟดูดกับไฟช็อตมันต่างกันยังไงฮะ
0: ก็มันเอากุญแจรถไปแย่รูปลั๊กไฟโยนลงนึกภาพนั่งอยู่บนกระเบื้องเด็กตัวเล็กๆเอากุญแจรถไปจิ้มอยู่ในรูปลั๊กไฟกระเด็นไหมล่ะ
1: ดีนะที่มีกล้องวงจรปิดเลยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ใช่แล้วมันบอกโดนอะไรกัดก็ไม่รู้มันบอกเด็กๆครับมันก็พูดแต่โยสังเกตไหมว่าพัดลมไม่ดับไฟไม่ดับ
1: เออ
0: แสดงว่าบ้านนี้ไม่ได้ติดเอิร์ธลิง
1: คือไม่ได้ตรวจคือปกติถ้ามันมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างถ้าระดับเอากุญแจรถไปแย่ปลั๊กไฟนี่มันต้องดับใช่ไหม
0: ต้องทิปแล้วมันต้องดับทั้งบ้านแล้วกล้องวงจรปิดก็ต้องดับ
1: เออนี่ยังเปิดอยู่ถ่ายให้เห็นเหตุการณ์จนหมดเลย
0: ถูก
1: ครับ
0: ก็จะเตือนแค่ว่าเออร์ลิกมีประโยชน์ต่อลูกคุณนะถ้าเออร์ลิกมันดับภาพนี้ไม่ติดชีวิตลูกคุณปลอดภัยนะ ก็อยากจะย้ำอีกครั้งนึงว่าอุบัติเหตุเนี่ยเห็นไห
1: ม
0: มันคือสิ่งที่เราไม่คาดฝันสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดทำไมเด็กมันถึงเอากุญแจรถไปแย่รูปั๊บเพราะมันเห็นพ่อมันเอากุญแจรถไปสตาร์ทรถถูกไหมมันก็นึกภาพตามว่าไอ้เนี่ยมันเอาไปแย่รูถูกไหม
1: กุญแจนี่น่าจะต้องเป็นอะไรที่แบบทรงพลัง
0: เ
1: สียบเข้าไปแล้วจะทำให้
0: วิ่งได้
1: รถวิ่งได้แต่มาเสียบที่บ้านนี
0: ่มันก็เห็นรูพอดีพอดีใช่ไหม
1: บ้านอาจจะวิ่งได้อ
0: าจารย์เคยเจอเหตุการณ์นี้กับตัวเองสองทีแล้วนะ
1: ครับ
0: คือเด็กเล็กๆเนี่ยมันนั่งอยู่บนพื้นแล้วก็พ่อเข้ามาบ้านวางกุญแจรถแล้วมันก็เอาไปจิ้มรูปลั๊กไฟเนี่ย
1: ครับ
0: คือไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะแต่อาจารย์บอกว่าถึงตายเลยนะตูดอยู่บนพื้นเนี่ยนะหยิบจิ้มรูนี่ถ้าไม่ทิปก็ไปเลยนะ
1: นะฮะก็ดังนั้นเหตุการณ์นี้ก็เรียกว่าเป็นคำเตือนว่าเด็กในบ้านอาจจะเป็นแบบเนี้ยแล้วเรามีอุปกรณ์อะไรป้องกันหรือยัง
0: ครับ
1: อุปกรณ์ที่มีและควรจะมีในทุกบ้านก็คือ
0: Earth Leak ก่อนเลย
1: Earth Leak Breaker นะครับก็คือตัวที่จะตัดเมื่อมีการไฟดูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้อง
1: มีไฟดูดไฟรั่วน
0: ี่
1: แหละครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะติดเนี่ยถ้าเราไม่ติดอาจจะเกิดเหตุและเหตุอาจจะรุนแรงกว่านี้
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับ
0: ก็คือไฟฟ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาเตือนมาแล้วคุณจะทำหรือไม่ทำถูกไหมไม่มีหรอกเหตุการณ์ไฟฟ้าอยู่ดีๆปุ๊บปั๊บเป็นเลยเนี่ยไม่มีอยู
1: ่
0: เพียงแต่เราเพิกเฉยเรารู้สึกมันไม่เกิดหรอกมันไม่ใช่หรอก
1: ครับ
0: ก็รอให้มันถึงเราพอถึงเรามันก็เกิดความเสียหาย
1: ครับครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่อง power bank เนี่ยตั้งอยู่ดี
0: ๆ
1: บนโต๊ะในบ้าน
0: ครับ
1: อยู่ๆก็ควันออกมาไฟลุก
0: ครับ
1: นะฮะแค่นั้นเลยนะครับไม่ได้เสียบชาร์จอยู
0: ่
1: คือไม่ได้ใช้อยู่
0: เนี่ยประเด็นที่อาจารย์จะคุยเรื่องนี้กับโยคือคนชอบถามว่าเนี่ยซื้อแบตไม่มีมอกอันนี้มีมอกด้วยมีมอกแน่นอนเลยนะครับในข่าวนะสองก็คือไม่ได้ชาร์จด้วยอาจารย์เคยบอกโยแล้วจำได้ไหมว่าแบตเตอรี่แบงค์อ่ะไม่ได้จำไม่ได้ระวังตอนชาร์จกับตอนใช้อย่างเดียวนะเพราะมันคือปฏิกิริยาเคมีถูกไหมมันเป็นคล้ายๆหมักฝรั่งโลก็เป็นแยกคล้ายๆแยมโลอ
1: ่
0: ะมันคือปฏิกิริยาเคมีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการชาร์จหรือการใช้ก็ได้มันระเบิดได้เคสนี้ก็คือวางไว้เฉยๆบนโต๊ะไม่มีทั้งใช้ไม่มีทั้งชาร์
1: จ
0: ระเบิดแถมมีมอกด้วย
1: ในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะเสื่อมเพราะว่ามักจะวางไว้ในรถที่ร้อน
0: นี่แหละอาจารย์จะบอกว่าไอ้นี่แหละเป็นเรื่องใหญ
1: ่ ค
0: ือย้อนกลับมาก็คือทุกอย่างทำนายได้ถ้าคุณใช้พฤติกรรมอย่างนั้นกับมันตัวเซลล์มันเสื่อมตัวพลาสติกตัวกระดาษมันเสื่อมฉนวนมันก็บางนิดเดียวอย
1: ู
0: ่ก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เขาว่าได้เพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ต้องผ่านการใช้งานมานานแล้ว
1: ครับ
0: แล้วการใช้แบบไม่ทะนุถนอมอ่ะ
1: ก็ใช้แบบเน้นสะดวก
0: ใช่
1: ก็ต้องพกพาไปทุกที
0: ่วางในรถตากแดดรถไฟไหม้เราก็เพิ่งเห็นกันมาใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งก็คือแบตเตอรี่แบงค์อาจารย์ว่าทุกคนมีหมดแล้วนะไม่มีใครไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้มันใช้โทรศัพท์กันเยอะเพราะฉะนั้นการดูแลแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของใช้กับชาร์จไม่ใช้ไม่ชาร์จเก็บรักษายังไงอุณหภูมิเท่าไหร่ก็มีผล
1: เขาบอกว่าใช้งานแค่5เดือนแล้วก็ตอนที่ในคลิปที่ไฟลุกขึ้นมาต้องขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยนะที่เอาภาพคลิปมาแชร์ให้เราเห็นนะครับ
0: จะ
1: ได้ตระหนักกันก็ตัว power bank เนี่ยตั้งอยู่บนโต๊ะ
0: ครับ
1: มันมีไฟลุกขึ้นมาแล้วก็เหมือนพลุอาจารย
0: ์
1: คือพลุที่เด็กๆอาจจะแบบเล่นกันนะหรือเราเห็นเล่นกันตามงานพลุที่เป็นซื้อมาแล้วพอมันมีไฟมันก็หมุนเป็น
0: ก
1: องจักรอะไรเงี้ยนะฮะนี่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ ก็คือมีไฟออกมาจาก power bank ด้านหนึ่งแล้วก็ทำให้ power bank เนี่ยหมุนปั๊บตัวไฟที่พุ่งออกมาก็ไปทำให้กองกระดาษที่อยู่ตรงนั้นไหม้ด้วย
0: เห็นไหมมันก็เป็นสเต็ปอย่างที่เราว่า
1: แ
0: บตเตอรี่พวกนี้เป็น NMC นะครับเป็น NMC มันก็จะพุ่งออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็ความร้อนก็จะเจาะรูไว้รูหนึ่งให้มันออกทางเนี้ยคือมันจะออกแค่รูเดียวอยู่แล้วเพราะตัว power bank มันต้องบากเอาไว้อยู่แล้วให้ออกรูนี้ NMC แน่นอนถ้าเกิด LFP เนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ส่วนมากแบตเตอรี่แบงค์เราก็ใช้ NMC กันหมดนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ก็คือมันอันตรายเห็นไหมถ้าเกิดไม่มีคนอยู่ไฟไหม้กระดาษบ้านก็หมดโยสมมติโยออกไปเที่ยวห้างวางแบตเตอรี่แบงค์ไว้บนโต๊ะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครอยู่บ้านเลยบ้านโยจะเหลือไหม
1: ก็อาจารย์
0: ใช่ไหมเนี่ยคืออาจารย์จะบอกว่าไฟฟ้าอย่าไปประมาทกับมันนะคือตอนมันไม่เป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอะไร
1: ครับ
0: แต่มาเป็นอะไรมันหมดเลยนะ
1: ก็ดูจากคลิปดูจากข่าวนี้ก็คือข้อคิดคือถ้าจะมี power bank อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ตั้งไว้เผื่อมันไฟลุกด้วยแล้วกัน
0: ใช่
1: อย่าไปตั้งไว้กับกองกระดาษ
0: ใช่
1: อย่าไปตั้งให้มันมีอะไรจะไหม้ต่อไปได้
0: เอาอาจารย์ว่านะแบตเตอรี่ power bank ที่อาจารย์รู้สึกเซฟสุดก็คือนิกเกิลแคดเมียม
1: ครับ
0: คือแบตรุ่นโบราณ
1: อ
0: ะแอมอาจจะน้อยหน่อยหนักอาจจะหนักหน่อยแต่ตัวนี้เซฟสุดนะครับที่เห็นก็คือนิกเกิลแคดเมียมอ่ะใช้ค่อนข้างสมบุกสมบันได้แต่แอมอามันจะไม่เยอะเท่าสมัยใหม่โอ้โห 30,000 20,000 บางนิดเดียวพวกนั้น NMC ทั้งนั้นมันก็มีพื้นที่น้อยอ
1: ่
0: ะคือฉนวนมันบางจัด
1: ก
0: ็ดูแล้วก็หวาดเสียวนะครับ
1: ฮะมันก็เรายังใช้ได้ใช่มั้ยอาจารย์
0: ฮะ
1: เรายังใช้ได้ใช
0: ่มันก็มีโอกาสเกิดก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดทุกเคสโยเห็นมันก็ไม่ได้เกิดเยอะนะแต่เกิดแล้วความเสียหายที่มันเกิดอ่ะบางทีมันยากจะทำใจรับได้ถูกไหมมันก็คงเนี่ยของก็มีมอกของก็ไม่ได้ชาร์จไม่ใช่ชาร์จแล้วระเบิดหรือใช้แล้วระเบิดไม่ได้ชาร์จไม่ได้ใช้มันก็เกิดได้ฉันก็บอกแล้วทุกอย่างมันต้องสังเกตแล้วเฝ้าระวังฉันเชื่อว่ามันต้องมีเหตุก่อนนั้น
1: ครับ
0: มันไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับ
1: ครับเราสามเรื่องผ่านไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะครับ
0: เครื่องนิดนึงนะครับ
1: ช่วงหน้านะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของแผลไฟไหม้คุยกันเรื่องของเหตุที่เกิดเหตุไฟไหม้นะครับใน
0: บ
1: สถานบันเทิงแล้วก็มีผู้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งเป็นเหตุเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนมาแล้วนะครับแต่ว่าผ่านมาตรงนี้แล้วเนี่ยเราเหมือนอยากจะมองย้อนกลับไปในเชิงการแพทย์บ้างนะครับว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างไรแล้วก็วิธีดูแลรักษาแก้ไขจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาพูดคุยกันครับ
2: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโซนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
3: ์รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโซนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์ครับนี่คือนายที่นายเซฟโซนนะครับวันนี้เราจะคุยกันถ ถึงเรื่องที่เป็นเรื่องทางมุมมองของทางแพทย์บ้างนะครับแพทย์ที่ให้การรักษาและดูแลเหตุที่เป็นลักษณะเหตุเพลิงไหม้เหตุที่คนบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้นะครับแล้วก็ได้รับอุบัติเหตุต่างๆนะครับโดยที่เรายกกรณีที่เกิดขึ้นที่สถานบันเทิงที่ลาดพร้าวมาเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษานะครับเราจะพูดคุยกับพันตำรวจเอกจุมพจน์อุรุพงษานายแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับได้ยินชัดเจนไหมครับ
1: ได้ยินชัดครับอาจารย์จุมพจน์แล้วก็ตอนนี้มีผมพีรพลแล้วก็คุณอาจารย์ดุสิตนะครับอาจารย์โอ๊ตครับ
0: ครับสวัสดีครับมาจุมครับ
7: สวัสดีครับ
1: ครับก็อยากจะเรียนเชิญชวนอาจารย์คุยนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าเหตุที่เกิดขึ้นคือทราบจากอาจารย์โอ๊ตนะฮะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องให้การรักษากรณีไฟไหม้ตั้งแต่ซานติก้ามานะครับจนเกิดเหตุลักษณะตรงนี้ล่าสุดอีกในซึ่งจริงๆมันเป็นเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะอาจารย์แต่ว่าเวลาเกิดขึ้นทีนึงแล้วเนี่ยการบาดเจ็บหรือลักษณะของผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยเราพบเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วการที่เราจะต้องดูแลเขาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
7: ์ครับก่อนอื่นก็แนะนำตัวคร่าวๆก่อนนะครับพอดีผมเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งประจำอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับผม
1: ครับ
7: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ20กว่าปีแล้วครับผมก็เลยได้มีประสบการณ์ที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ซานติก้ามาจนถึงตัวที่เป็นผับที่ตรงสัตหีบครับชื่ออะไรนะ BB อะไรนะครับผม
0: มาร์ตินบี
7: มาร์ตินบีก็อันนั้นก็มีส่วนได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากมาร์ตินบีตรงนั้นด้วยแล้วก็ล่าสุดก็คือมีคนไข้ที่ได้ดูแลคนไข้ที่มาจากเหตุการณ์ไฟไหม้ล่าสุดที่ตรงลาดพร้าวนะครับผมก็เนื่องจากศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยศัลยแพทย์ตกแต่งเนี่ยเป็นแพทย์ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนรวดโดยตรงอยู่แล้วนะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงมีการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติที่เกิดจากไฟไหม้น้ำร้อนรวกภายหลังจนจบเลยก็ถ้าโดยปกติถ้าไฟไหม้น้ำร้อนรวกแบบรุนแรงนะครับคำว่ารุนแรงของทางการแพทย์เนี่ยก็คือเกิน 40% ขึ้นไปนะครับผมก็จะถือว่ามีภาวะไฟไหม้น้ำร้อนรวกรุนแรงนะครับผมซึ่งพวกนี้เนี่ยการรักษาต่อเนื่องกันไปเนี่ยผมว่าไม่มีต่ำกว่า5ปีครับผมไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านต่างๆที่ได้รับมาครับผม
1: ครับในสิ่งที่ร่างกายได้รับความเสียหายจากไฟในลักษณะแบบที่เราเห็นในเหตุต่างๆนี่นะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายครับและสิ่งที่เราจะต้องทำให้เขาฟื้นคืนกลับมาเนี่ยคือทำอะไรครับถึงใช้เวลาทั้ง5ปีเลยครับ
7: โอเคครับผมโดยปกติเราจะแบ่งไฟไหม้น้ำร้อนลวกคร่าวๆเนี่ยมาจะแบ่งเป็นสาเหตุก่อนละกันครับผมก็ง่ายๆก็คือไฟไหม้น้ำร้อนลวกไฟฟ้าช็อตหรือว่าเป็นเรื่องของแผลจากสารเคมีที่เป็นพวกกรดหรือด่างรุนแรงมากัดก่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งไฟไหม้เนี่ยมันก็จะคู่กับถ้าไฟไหม้ในสถานที่ปิดมันก็จะมาคู่กับการสูดดมควันพิษต่างๆเข้าไปนะครับผมซึ่งในกรณีที่เกิดล่าสุดเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้เสียชีวิตเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการสูดดมควันพิษเข้าไปโดยสภาพของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอาจจะไม่มีแผลไฟไหม้เลยแต่ว่าก็เสียชีวิตโดยเฉพาะที่ไปอยู่ในห้องน้ำนะครับผม เท่าที่ตามข่าวมาก
1: ็
7: น่าจะเสียชีวิตจากการสูดดมควันพิษเข้าไปควันพิษของลักษณะเนี้ยมันจากที่มีนิติเวชเขาวิเคราะห์มาเนี่ยครับผมสารที่เป็นควันพิษที่ทำให้เสียชีวิตเป็นหลักเนี่ยก็คือไซยาไนด์ทีนี้ไซยาไนด์มันอยู่ในไหนมันอยู่ในพวกที่เป็นโพลีไวนิลโพลีเอทิลีนต่างๆซึ่งก็คือเป็นไอ้พวกที่ตกแต่งหรือว่าเป็นพวกเพดานฝ้าอะไรพวกนี้ต่างๆที่ไม่ได้ทำมาเพื่อกันไฟโดยเฉพาะครับผมซึ่งเป็นลักษณะเนี้ยพอมันเผาไหม้เนี่ยมันจะทำให้เกิดสารพิษพวกนี
1: ้
7: ทีนี้สารพิษพวกนี้เนี่ยมันจะไปแย่งจับเม็ดเลือดแดงแทนที่จะเม็ดเลือดแดงจะเป็นคนเป็นตัวจับออกซิเจนใช่ไหมครับผม
1: ครับ
7: สารพิษพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่าไซยาไนด์หรือต่างๆเนี่ยมันจะไปจับแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายก็จะขาดออกซิเจนเพราะว่าเม็ดเลือดไม่สามารถที่จะจับกับออกซิเจนได
1: ้
7: ก็คือจะเสียชีวิตเพราะว่าสมองขาดออกซิเจนร่างกายอวัยวะต่างๆขาดออกซิเจนเพราะฉะนั้นก็จะเสียเวลาด้วยความรวดเร็วครับผม
0: ครับคุณหมอครับถ้าเกิดว่าเนี่ยเราฟังตั้งแต่แรกเนี่ยครับวันแรกที่เสียชีวิตได้27คนวันนี้จากเคสแดงเป็นเคสดำไปแล้วรวมทั้งหมด35คนแสดงว่าพวกที่เสียชีวิตทีหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากแก๊สถูกไหมครับอาจจะมาจากเรื่องของการทนพิษบาดแผลไม่ไหวหรือว่าการบาดเจ็บใช่ไหมครับ
7: โอเคครับผมจะพูดง่ายๆอัตราการเสียชีวิตนะครับผมขึ้นอยู่กับอันนี้ถือว่าตัดจากเรื่องของแก๊สไปแล้วนะครับผมเรื่องของสารพิษที่เรื่องของสารพิษจากในช่วง 24-48 ชั่วโมงแรกไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประเกิดจากการที่ไฟไหม้พื้นผิวเราเป็นจำนวนมากนะครับพูดเปอร์เซ็นต์ง่ายๆนะครับการที่เปอร์เซ็นต์ของไฟไหม้มากเท่าไหร่ก็เป็นอัตราการตายของคนไข้มากเท่านั้นละกันอย่างสมมุติว่าถ้าคนไข้มีเปอร์เซ็นต์ของไฟไหม้ของร่างกายนะครับติดไฟไหม้ 80% อัตราการตายของเขาก็เข้าขั้น 80% เลยมีโอกาสที่จะเสียชีวิต 80% เลย
1: อ
7: ันนี้คือคร่าวๆนะครับผมในสมัยก่อนแต่ว่าในสมัยนี้อาจจะการรักษาต่างๆมันอาจจะดีขึ้นก็อาจจะลดลงมาได้สมมติว่าจาก 80% ก็เหลือประมาณ 60% อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าคร่าวๆต้องทราบไว้ก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยอัตราการเสียชีวิตพอๆกับอัตราการที่ไฟไหม้เลยครับผม
1: ครับก็ดังนั้นเมื่อคือสาเหตุที่อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นตามพื้นผิวหรือพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายในร่างกายนะฮะจากไฟไหม้เนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้เสียชีวิตทันทีดังนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับมันนำไปสู่การเสียชีวิตยังไงฮะคือบางครั้งเนี่ยคนที่อ่านข่าวเรามักจะชินกับสิ่งที่ผมก็เพิ่งทราบไม่นานนี้นะว่ามันไม่ได้มีในทางการแพทย์นะฮะแบบทนพิษบาดแผลไม่ไหวเนี่ยนะฮะจริงแล้วก็คือเขาเสียชีวิตหรือการเสียชีวิตจุดที่เสียชีวิต
7: ครับ
1: คืออะไรครับอาจารย์
7: เดี๋ยวจะช่วงอาทิตย์แรกแล้วกันครับช่วงเอา 3-4 วันแรกแล้วกันครับผมก็จะเป็นเรื่องของโดยมากทั้งไฟไหม้หรือว่าน้ำร้อนลวกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องถ้าเปอร์เซ็นต์เยอะๆครับผมก็จะเป็นเรื่องของการถ้าตัดเรื่องของการสูดดมไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของการขาดน้ำเป็นหลักคำว่าขาดน้ำเนี่ยปกติเนี่ย เรากินน้ำวันละลิตร2ลิตรก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมครับผม
1: คร
7: ับแต่ว่าคนไข้ที่เปอร์เซ็นต์เบิร์นเยอะๆเนี่ยครับผมคนผู้ป่วยไม่ใช่คนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเวลาคุณหมอให้สารน้ำในคนไข้ที่ไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยเราคิดตามเปอร์เซ็นต์ของเบิร์นเลยนะครับผมก็คือก็ ็คือคร่าวๆนะครับ 4% ต่อน้ำหนักตัวต่อเปอร์เซ็นต์เบิร์นสมมุติว่าหนัก50โลนะครับผมแล้วเบิร์นสักประมาณ
1: 50%
7: คูณเข้าไปแล้วก็คูณ4อีกทีนึงครับผมมันก็จะตกเป็นหมื่นหมื่นตื่นหมื่นซีซีก็คือมากกว่า10ลิตรซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องให้ในช่วงแรกให้ทันเพราะว่าถ้าเกิดให้ไม่ทันเนี่ยตัวที่จะขาดน้ำแล้วจะเสียหายมากๆก็คือเรื่องของไตถ้าเกิดว่าให้ไม่ทันหรือว่ามีภาวะอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นผู้สูงอายุมีโรคหัวใจร่วมด้วยถ้าสมมติว่าให้เยอะเกินไปหัวใจก็อาจจะวายก็คือหัวใจก็ปั๊มปิ้งไม่ทันให้น้อยไปก็ไตวายมันก็เลยอยู่ที่การบาลานซ์ของการให้สารน้ำต่างๆเพื่อทดแทน
1: ครับ
7: ครับผมตรงเนี้ยจะเป็นช่วง72ชั่วโมงแรกซึ่งจะมีการว่าให้พอไหมให้เกินหรือเปล่าอะไรประมาณนี
1: ้ครับ
7: ครับผมทีนี้ถ้าเผอิญว่าโชคดีว่าพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปละก็จะเป็นเรื่องของสมมติว่ารอดช่วงนี้ไปละไม่มีให้พอไม่มีเรื่องของหัวใจวายเข้ามาแทรกแซงอะไรต่างๆเนี่ยครับผมก็จะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของการติดเชื้อและการดูแลบาดแผลซึ่งยังไงก็จะต้องตามมาอีกหลายทางครับผมยิ่งเปอร์เซ็นต์ที่เยอะๆเนี่ยกับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอย่างเช่นผู้สูงอายุมีโรคไตโรคตับโรคหัวใจความดันอะไรต่างๆอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะส่งผลทำให้โรคประจำตัวเนี่ยมันกำเริบขึ้นมาได้โดยตรงนะครับผมด้วยว่าจะเป็นโรคไตเราให้น้ำปกติมันก็โปรตีนอะไรต่างๆมันก็น้อยอยู่ละผู้สูงอายุโปรตีนในเลือดมันก็จะน้อยอยู่ละพวกนี้น้ำมันก็จะลีกเขาเรียกว่าน้ำมันไม่ได้อยู่ในเส้นเลือดนะครับมันก็จะลีกออกมาข้างนอกบางทีก็น้ำถั่วปอดบางทีก็ไปบวมบางทีพอมันลีกออกมาน้ำไม่อยู่ในเส้นเลือดจะไตวายอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยมีปัญหาตามมาเรื้อรังตามมาส่วนเรื่องแผลเนี่ยก็ถ้าเกินไฟไหม้เนี่ยความลึกเกินระดับ2ขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหายเองอยู่แล้วครับผมหรือถ้าหายเองเนี่ยมันก็จะเป็นแผลเป็นดึงรั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนาคตต้องการจะปิดแผลตรงนี้เนี่ยก็จะต้องทำการปูผิวหนังหรือว่าหาผิวหนังเทียมมาปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีปัญหาอันนี้ก็จะเป็นระยะหลังๆระยะช่วงประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เป็นต้นไปแล้วครับผมก็จะเป็นเรื่องของแผลถ้าสมมุติว่าการติดเชื้อแล้วก็การรักษาเรื่องของการให้สารน้ำแล้วก็โรคประจำตัวอะไรต่างๆของเขาเนี่ยมาจนถึงประมาณสัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยก็จะมาปัญหาเรื่องของแผลนะครับผม
1: ครับ
0: คุณหมอครับขอย้อนกลับไปที่เหตุการณ์วันเกิดไฟไหม้เนี่ยนะคือกู้ภัยเนี่ยเขาก็บอกว่าคือคนที่วิ่งออกมาจากเหตุเพลิงไหม้แล้วเป็นเคสดำไป27คนเนี่ยเขาทำ CPR ไป10คนเนี่ยไม่มีใครรอดเลยแม้แต่คนเดียวถ้าฟังจากที่คุณหมอพูดเนี่ยไอไซยาไนเนี่ยมันไปจับกับเม็ดเลือดแดงใช่ไหมครับแล้วทีนี้การทำ CPR ก็คือต่อให้ออกซิเจนเข้าไปในปอดเขาได้เขาก็ไม่สามารถเอาออกซิเจนไปใช้ได้ในการหายใจของเขาถูกไหมครับ
7: ใช่ครับ
0: ทีเนี้ยผมอยากรู้ว่าถ้าในสถานทางการแพทย์เนี่ยจะมีคำแนะนำยังไงไหมสมมติเราเป็นผู้ที่ต้องไปช่วยผู้ที่ต้องเกิดเหตุลักษณะนี้เราควรจะทำยังไงให้เขามีโอกาสรอดมากขึ้นครับ
7: คือ CPR เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องทำอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็คือการปั๊มปิ้งเพื่อจะให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะสมองหรือว่าอวัยวะที่สำคัญอื่นๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือรีบให้ออกซิเจน 100% ในทันทีคือถ้าเกิดว่าเขามีออกซิเจนเนี่ย ็พยายามให้ออกซิเจนกับเขาโดยตรงโดยที่คือ CPR โดยที่เป็นรูมแอร์ก็คือหมายถึงว่าอากาศทั่วๆไปเนี่ยอากาศทั่วๆไปมันจะมีออกซิเจนแค่ประมาณ

0: 20-30%
1: อะไรประมาณนี้ครับ
0: ซึ่งมันไม่เพียงพอที่จะไปไล่ตัวไซยาไนด์อะไรพวกนี้ครับผมคือยังไงก็ต้องมีประกอบกับการปั๊มอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปั๊มเลือดมันก็ไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงได้แต่ว่าจะเอาเลือดที่จะมีออกซิเจนไปด้วยเนี่ยก็ต้องให้ออกซิเจนที่เป็น 100% ถ้าเป็นไปได้ก็คือใส่ท่อช่วยหายใจให้ออกซิเจน 100% แล้วก็ปั๊
1: ม
0: อันนี้คือถามว่าเป็นวิธีการที่เหมือนกับไล่ไอตัวไซยาไนด์หรือสารพิษต่างๆคาร์บอนมอนอกไซด์ต่างๆออกไปครับผมก็คือการให้ออกซิเจน 100% ที่จะไปไล่มันไปครับผม
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไงก็ต้องประกอบกับการปั๊มเพราะถ้าให้แต่ออกซิเจนอย่างเดียวถ้าไม่ปั๊
1: ม
0: มันก็เลือดก็ไม่ไปมันก็เป็นข้อจำกัดผมก็เข้าใจมันก็เป็นข้อจำกัดของกู้ชีพหรือกู้ภัยอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้พกออกซิเจนได้เพียงพอสำหรับทุกคนใช่ไหมครับผมแล้วการใส่ท่ออะไรต่างๆมันก็สำหรับพาราเมดิกหรือว่ากู้ภัยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงก็อาจจะต้องเป็นใส่แมสแล้วก็ออกซิเจน 100% อะไรอย่างเงี้ยครับผม
2: ครับผมทีนี้ในอยากจะถามอาจารย์ในมุมเชิงป้องกันบ้างแล้วกันนะคือเรารู้ว่ามันเกิดเหตุน่าเศร้าแล้วก็มันมีลักษณะที่จะต้องติดตามนะฮะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถ้ารักษาถ้าโดนเยอะเนี่ยอาจารย์บอกว่า 4-5 ปีเนี่ยมีในการที่จะฟื้นฟูขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาบทเรียนต่างๆที่เรามีกลับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันผมคิดว่าอาจจะมี 2-3 ส่วนนะฮะส่วนของคนไปช่วยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องทำสถานที่ที่มีคนเข้าไปอยู่กันเยอะๆและมีโอกาสเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับหรือแม้แต่คนที่เดินทางไปในสถานที่เหล่านี้จริงๆเนี่ยอาจารย์มีทางไหนอีกไหมฮะที่มันจะเป็นการเตรียมตัวการเตรียมพร้อมหรือการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายหรือลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาครับ
0: คือถ้าตรงกับทางการแพทย์โดยตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแนวทางชัดเจนนะครับผมเพราะว่าถ้าทางการแพทย์โดยตรงเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็อย่าไปอยู่ในจุดที่มันค่อนข้างเสี่ยงกับตำแหน่งนั้นหรือถ้าเกิดจะสมมติส่วนตัวนะครับผมถ้ามันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องไปอะไรเงี้ยครับก็พยายามศึกษาเส้นทางที่ทางออกให้ชัดเจนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางออกฉุกเฉินหรือว่าทางออกหลักๆอะไรต่างๆประมาณนี้ครับผมถ้ามันจะมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยก็ดูทางหนีที่ไล่ให้มันชัดเจนไว้ก่อนส่วนการสำหรับผู้ประกอบการหรือว่ากฎหมายที่จะออกมาในอนาคตก็คงจะเป็นเรื่องของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการตกแต่งร้านหรือว่าฝ้าเพดานหรือว่าเวทีอะไรต่างๆเนี่ยครับอาจจะต้องบังคับว่าเป็นเรื่องของวัสดุที่มันทนไฟอะไรประมาณนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่บอกไว้เลยชัดเจนว่าตรงเนี้ยอันนี้คือวัสดุที่ทนไฟนะอันนี้คือวัสดุที่ไม่ทนไฟอะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: คร
0: ับ ก็อาจจะต้องมีการผมไม่แน่ใจว่าสำหรับข้อกำหนดต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ใช้บังคับกับสถานบริการลักษณะไหนคือบางอันอาจจะแบบว่าร้านเขามันยังไม่ใช่ผับของเขาเป็นแค่ร้านอาหารมันก็อาจจะไม่เข้ากับข้อกำหนดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องไปดูข้อกำหนดตรงนี้ครับผมก็ถ้าเป็นลักษณะนั้นอ่ะมันก็น่าจะช่วยได้แล้วก็ทำให้ไฟไหม้เนี่ยมันไม่รุนแรงไม่ลุกลามโดยรวดเร็วเหมือนกับลักษณะที่เกิดที่ลาดพร้าวครับ
2: ครับผมฮะก
1: ็หมอครับไอ้เคสเนี่ยนะครับคือหลังจากแจ้งเหตุไปจนถึงระดับเพลิงไปถึงเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ16-17 นาทีเองก็คือจะต่างจากเคสที่ซานติก้ากับตัวมอร์เทนบีก็คือนั้นไม่นานแสดงว่าเคสเนี่ย27คนที่เสียชีวิตในช่วงแรกเนี่ยน่าจะเกิดจากไซยาไนด์หมดแทบทุกคนเลยใช่ไหม
0: น่าจะเกิดจากแก๊สพิษหมดเลยครับผม
1: เพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยผมว่าอย่างถ้าเป็นอาคารควบคุมนะน้องโยคือเขาจะมีปล่องระบายควันถ้าเราไปตามตึกสูงๆครับเขาจะมีประตูพิเศษที่แบบไม่ให้

0: ให้ควันเข้าอ่ะแล้วก็ให้คนเวลาหนีหนีลงปล่องนี้ก็คือผมว่าระบบระบายอากาศของสถานที่เหล่านี
1: ้ครับ
0: น่าจะเพราะที่ตรงนี้มันแคบนะแล้วก็ราคาเขาค่อนข้างเตี้ยราคาสูงแค่2เมตรครึ่งเอง
1: ครับ
0: มันก็จะถึงหัวเราอยู่แล้วเราสูงก็เกือบจะ2เมตรแล้ว
1: ครับ
0: คือตรงนี้ไหมครับที่เป็นประเด็นหลักที่คุณหมอว่ามันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยคือไม่มีอากาศหายใจอย่างนี้ไหมครับ
2: ครับก็ตรงนี้ก็ต้องถามทางวิศวะกรรมสถานเนี่ยแหละครับว่ามันมีข้อกำหนดในการก่อสร้างสำหรับที่พับลิกประมาณไหนรองรับคนได้เท่านี้ต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจข้อกฎหมายตรงนี้แต่ว่าผมว่าทางวิศวกรรมสถานเขาน่าจะมีข้อกำหนดสำหรับการก่อสร้างอยู่แล้วครับผม
0: ล่าสุดนี่ผมอัปเดตกับน้องโยหน่อยกทม.ไปตรวจมา80แห่งสั่งปิดไป56แห่งแล้วคุณคิดดูแล้วกันว่าเปอร์เซ็นต์มันเท่าไหร่แล้วที่เขาไปตรวจแล้วคือปิดนี่คือเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขตามที่วิศวกรรมสถานแนะนำนะ
1: ครับ
0: คือที่เราใช้กันมาเนี่ยน่าจะผิดแทบหมดที่เราไปกันนะครับ
1: ครับผมได้ครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะฮะมาให้ความรู้แล้วก็ความตระหนักกับเรานะครับพันตำรวจเอกจุมพจน์อุรุพงษาในแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลตำรวจนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับยินดีครับขอบคุณมากครับผม
1: ครับผมครับสวัสดีครับนะฮะอาจารย์เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
0: ครับผมก็ตั้งแต่สันติก้าเนาะ
1: ครับ
0: และที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยคุณหมอจุมให้ข้อมูลมาว่าเนี่ยแค่ส่งผู้ป่วยจากประเทศไทยกับญี่ปุ่นใช้ค่าใช้จ่ายล้านหนึ่งค่าขนส่งอย่างเดียวนะโอ้โหไฟไหม้ที่นี่ต้องเป็นมหาเศรษฐีเลยนะ
1: ผมคิดว่าเราก็ต้องคนไปเที่ยวนี่แหละคงต้องประเมินนะฮะว่าโอ้คุณไปจ่ายค่าเครื่องดื่มอะไรราคาตั้งเท่าไหร
0: ่
1: แล้วเขาดูแลความปลอดภัยของคุณได้ดีแค่ไหนนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คนไปเที่ยวอาจจะต้องมองถึงทางหนีทีไล่แบบที่อาจารย์บอกนะฮะแล้วก็จริงๆถ้าไม่มีตัวติดไฟง่ายติดไฟเร็วและสร้างไซยาไนด์เนี่ยน่าจะมีคนที่รอดเพิ่มจึงเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่คุ้มกับผู้ประกอบการด้วยนะ
0: อาจารย์ฟังดูนะพูดตรงนะเขาก็ไม่คิดว่าจะเกิดแล้วเกิดแล้วก็จะเอาอะไรมารองรับก็คือหลายร้านค้าในกรุงเทพเนี่ยพร้อมใจจะให้ไปตรวจนะแล้วช่วยบอกด้วยว่าถ้าจะปรับปรุงยังไงอะไรบ้างไม่ใช่บอกว่าใช้ไม่ได้ปิดอย่างนี้ห้ามทำคือเขาก็ค้าขายเนาะเขาก็อยากทำอะไรแต่ว่าอาจารย์ว่าระบบควรจะมีการเกื้อหนุนให้ด้วยว่าทำอย่างไรให้มันได้ทำให้เขาค้าขายได้ถูกต้องแล้วปลอดภัยครับ
1: ได้ครับวันนี้ต้องลากันแล้วฮะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงนะขอบคุณคุณอามซ่าทักมานะครับสวัสดีครับพี่โยแวร์อาจารย์ดุสิตไม่ได้ทักหลายวันคิดถึงนะครับแล้วก็มีโอกาสพบกันใหม่นะครับบ่ายสามถึงบ่ายสี่ที่ FM 99แห่งนี้นะครับนี่คือรายการ99 Safe Zone ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และผมพีรพลอนุตตรสดครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 99 Safe Zone ดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตตรสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพอ JIC ยืนยันไทยปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม27ธันวาคม68อย่างเคร่งครัดหลังกัมพูชาใช้คนดังระดับโลกขยายข้อมูลฝ่ายเดียวพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยว่าประเทศไทยเคารพหลักมนุษยธรรมและเข้าใจความห่วงใยของประชาคมโลกต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งแต่หลักมนุษยธรรมจะไม่สมบูรณ์หากตั้งอยู่บนข้อมูลเพียงด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบผู้อำนวยการ JIC ย้ำว่าไทยปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม27ธันวาคม68อย่างเคร่งครัดซึ่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมทั้งการยุติการสู้รบการหลีกเลี่ยงการยั่วยุการลดความตึงเครียดและการงดการเผยแพร่ข้อมูลที่จะซ้ำเติมสถานการณ์อย่างไรก็ตามในทางกลับกันไทยยังคงเห็นความพยายามเผยแพร่ข้อมูลฝ่ายเดียวการอ้างตัวเลขที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบการนำมาเป็นประเด็นด้านมนุษยธรรมมาเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาทางการเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องผู้อำนวยการ JIC กล่าวเตือนกัมพูชาว่าการใช้คนดังระดับโลกขยายข้อมูลฝ่ายเดียวเสี่ยงตกเป็นเครื่องมือซึ่งการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเป็นผู้ขยายการรับรู้โดยอาศัยข้อมูลจากฝ่ายเดียวนั้นย่อมเสี่ยงทำให้ประชาคมโลกได้รับสภาพสถานการณ์ที่ไม่ครบถ้วนและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารโดยไม่ตั้งใจสุภชัยฟาดกลับสว.เทวฤทธิ์ปมหัวสว.เปรียบขโมยร้องจับโจรนายสุภชัยใจสมุทรสส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านายเทวฤทธิ์มณีฉายสว.ชี้แจงตามที่ตนได้แสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจได้บอกว่าการชุมนุมกันที่เมืองทองของสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มมีกกต.มาสังเกตการด้วยแต่กล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าก่อนจะมาพบกันที่เมืองทองจนลุ้นห้องมีการนัดแนะการพบกันมาก่อนแล้วจะกี่ครั้งกี่หนเจ้าตัวคงทราบดีทุกคราวคงไม่มีกกต.อยู่ด้วยแต่เป็นการปิดลับแต่ที่แน่ๆตอนเวลามาพบกันคงไม่ได้นัดมาร้องคาราโอเกะแต่คงระดมสมองกันวางแผนคิดสูตรกันว่าจะทำวิธีไหนเพื่อจะได้รับเลือกเป็นสว.และบุคคลที่จะเลือกนั้นคือกลุ่มนี้ไม่ข้ามไปเลือกคนนอกกลุ่มแน่นอนเพราะคนที่นัดมาคอเดียวกันและเมื่อมีการเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศตนก็มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่านายเทวฤทธิ์จะเลือกผู้สมัครจากกลุ่มที่นัดพบกันนี้หรือในทางกลับกันผู้สมัครคอเดียวกันก็เตรียมตัวตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะเลือกนายเทวฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้การที่นายเทวฤทธิ์กล่าวหาว่าคนอื่นเป็นโจรทั้งที่ไม่ได้เป็นกรณีของนายเทวฤทธิ์ก็คงจะเป็นขโมยร้องจับโจรกระมังสื่อเผยทรัมป์พับแผนยกระดับโจมตีอิหร่านสื่อของสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับแผนยกระดับการโจมตีอิหร่านชั่วคราวหลังที่ปรึกษาทางทหารเตือนว่าคลังกระสุนและขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในตะวันออกกลางลดลงอย่างน่าตกใจท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดและการปะทะรอบช่องแคบฮอร์มุซที่ดำเนินมาเกือบ2สัปดาห์และสหรัฐได้โจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่13เมื่อวันพฤหัสบดีด้านสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ว่ากองกำลังอิหร่านโจมตีทำลายเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์รวม11ลำรวมถึงโดรนและอากาศยานอื่นๆที่ฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมเป็นต้นมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
4: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชิตคุณสุนทรดลวันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เชียร์เป็นไม้เนี่ยเชียร์เป็นไม้

0: อ่ะเจาะสนามบอลไทยฮะ
1: ครับ
0: กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วย
1: นะฮะ
0: 16:09 นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเสาร์แล้วก็อาทิตย์วันนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะผมตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีแล้วก็ลุดดี
1: ้ไม่มา
0: ไม่ได้มา
1: ไม่ได้มาลุดดี้ไม่มานะฮะ
0: วันนี้ส่งเอาโกโก้ชัยทกรมาแทนน้องผมเองเมื่อวานเพิ่งจะไปภาคไทย3นะ
1: ออดิชั่น
0: อันนี้ออดิชั่นนะ70คนสุดท้ายสรุปว่าผ่านด้วยนะ
1: ก็รอดตัวไปนะเพราะว่าก่อนไปก็โอ้โหก็เครียดอยู่นะ
0: เอ
1: าจริงเอาจริงเอาจริงเครียดอยู
0: ่เห็นทุกคนนะเครียดหมดนะเว้ยในการออดิชั่นเนี่ยบอกเลยไม่มีใครไม่มีเครียดต่อให้มีประสบการณ์ขนาดไหนพอถึงจังหวะต้องลุ้นโอ้โหมันก็ลุ้นทางนะก
1: ็ก็ย้อนไปหน่อยแล้วกันเมื่อวานไหนๆก็เกิดมาขนาดน
0: ี้ให้เวลา2นาทีในการเหลาอ่ะ
1: ก่อนรับ2ชั่วโมงได้ไหมโอ้
0: มึงยาวไปแล้วเอา2นาทีพ
1: อ
0: เผื่อแฟนๆที่เขาอยากจะไปภาคบอลกับ AIS บ้างเขาจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรยังไงขั้นตอนในการคัดเลือก
1: เอาจริงๆผมก็เจอแฟนรายการจอสนามบอลไทยมาโครงการนี้ก็พอสมควรเหมือนกันนะ
0: อ
1: ันจริงเพราะตั้งแต่ผมไปถึงตึกอ่ะก็นัด9โมงอ่ะผมไป7โมงครึ่ง
0: อ่
1: ะ
0: ไปเร็วมาก
1: ก็ถือว่าไปเอ้ยแต่7โมงครึ่งที่ผมไปถึงอ่ะมันมีคนมาก่อนผมอ่ะ
0: ถ้าเป็นพี่นัด9โมงเนี่ย8โมง55ผมถึง
1: กูโดนตัดตัวแน่พี่ตัวแ
0: ต่
1: ก็คือโหก็คือแบบคนก็ไปรอคือรอบเนี้ยรอบ70คนน่ะมันเป็นรอบที่เขาก็เรียกนักพากย์ที่ผ่านการออดิชั่นผ่านในรอบแรกอ่ะที่ส่งคลิปไปอ่ะมาจากทั่วประเทศเนี่ยใต้ออกตก
0: ในโปรเจกต์ที่ชื่ออย่างเป็นทางการ
1: โอ้แป๊บนึง
0: จำไม่ได้
1: แป๊บนึง
0: ไปแข่งจำไม่ได้เอาไม่เป็นไรเอาไอ้ง่ายๆคือ AS เป็นคนจัดแล้วกัน
1: ใช่ครับ
0: ค้นหานักพากย์หน้าใหม่อ่ะ
1: มันเป็นโปรเจกต์ของ AS Academy นะบ้านนักพากย์สร้างอาชีพก็คือบางทีหลายคนก็มีอาชีพนักพากย์แต่ว่าไม่ได้มาพากย์แบบที่มันเป็นทางการแบบออกอากาศแบบนี้หลายคนที่ผมเจอก็พากย์บอลเดินสาย
0: มาเยอะ
1: ก็มาเยอะก็เยอะบอลเดินสายก็เยอะพวกบอล

0: ภายในอย่างเงี้ยมาบอลภายในที่เตะกันเองอะไรอย่างเงี้ย
1: มาจากเหนือและใต้นี่เยอะไหม
0: เยอะเยอะเหนือใต้อีสานตะวันออกมาเยอะนะฮะคือผมไปอ่ะผมว่าผมก็เช้าแล้วนะ 7:30 โอ้โหมีมาก่อนผมตั้ง 30-40 คนที่รออยู่ในตึกที่ AS สยาม
1: เขามาไกลมั้ง
0: ก็ใช่ใช่ใช่ก่อนที่จะขึ้นไปรายงานตัวเขาก็ตามชื่อเลยมีบิ๊บแปะหน้าอกเหมือนโครงการแบบประกวดร้องเพลงอ่ะเออชื่อใครชื่อมันเลยแล้วก็นั่งตามเบอร์ด้วยนะไม่ได้นั่งมั่วนะเออเพราะเขาจะเรียกตามภูมิภาคก็อคณะกรรมการเราก็รู้จักกันอยู่ดีละ
1: ใครบ้าง
0: ก็มีพี่โยธินอลิกันเลิศพี่บับเบิ้ลยิ่งรักพี่ยุทธชัยจาก FM 99นี่แหละพี่ยุทธอ่ะตู่ยักษ
1: ์
0: กฤษณพยุงตู่พมตอ่ะแล้วก็
1: แหมกำลังจะแปลพอดีเลย
0: ไม่ต้องแล้วก็มีพี่ไอ้จากบอลไทยแสตมป
1: ์อุ้ยไอ้
0: แล้วก็ตูเต้ตูดูบอลไทยนะฮะก็มาเหมือนก็เข้าใจว่าผู้ที่เข้ารอบแต่ละคนก็ค่อนข้างเครียดก็ให้พี่ๆนักพากย์อาชีพนี่แหละ6ท่านก็มาก็เหมือนละลายพฤติกรรมแล้วก็มอบแรงบันดาลใจแล้วก็มอบเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ไปเพื่อเข้าวงเชือดเข้าวงเชือดนี่หลายคนเลยนะ
1: ให้พากย์คนเดียว
0: เพราะว่าอันเนี้ยคาดว่าน่าจะลงเวทีจริงๆก็คือที3
1: แล้วตอนที่เข้าไปในห้องพากย์อ่ะให้พากย์คนเดียวให้พากย์กี่นาที
0: 12นาทีมันก็คือตัดไฮไลท์ตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นฟูลแมตช์แล้วเอามาสักท่อนหนึ่งไม่เป็นไฮไลท์ของบอลไทยลีกทีหนึ่งนี่แหละแต่ว่ามันเป็นมันจะเข้าแต่ละสล็อตอ่ะมันจะเป็นรอบละ3สล็อตก็คือ3ห้องแล้วก็จะมีกรรมการ2คนในห้องนั้น
1: นั่งอยู่ด้วย
0: รู้สึกพี่โยจับคู่กับพี่ไ
1: อ้
0: แล้วก็ของผมเนี่ยที่เข้าไปอ่ะผมเจอพี่ยุทธกับตู่เต
1: ้
0: และอีกห้องเป็นพี่บับเบิ้ลกับตู่ยักษ์
1: นั่งคอยฟังอยู
0: ่ก็มอนิเตอร
1: ์แล้วก็ให้คะแนน
0: ใช่ใช่ใช่ก็มอนิเตอร์ว่าการออกเสียงลีลาการพากน้ำหนักจังหวะจากโคนอะไรพวกเนี้ยได้ไม่ได้ใช่มั้ยของผมมาของผมได้โจทย์คู่ชลบุรีกับพีทีประจวบซึ่งก็เป็นคู่ยอดฮิตเลยนะเพราะว่าใน70คนเนี่ยมันก็จะมีคนที่รู้จักคนในวงการก็เยอะคนในวงการสื่อเงี้ยก็ถือว่าเยอะอย่างแอดมินบอลไทยสแตนก็มาน้องอาร์ตจากไทย PBS ก็มาอะไรพวกเนี้ย ก็ถามคู่ไหนวะชลบุรีประจวบเยอะมาก
1: อ๋อแสดงว่าโดนคู่นี้เยอะ
0: โดนคู่นี้เยอะแล้วก็คู่อีกคู่หนึ่งซึ่งก็โดนคนจับสลากเยอะเหมือนกันก็คือ BG กับบุรีรัมย์อันนี้ก็ถือว่าคู่ใหญ
1: ่
0: แต่ของผมอะเคสของผมอะไอ้คู่ชลบุรีกับพีรีประจวบมันดีอยู่อย่างคือเหตุการณ์เกิดขึ้นและจบเลยมันจะไม่มีแบบต่อเนื่องบางคู่อ่ะมันไม่จบบางคู่ยิงเข้าไม่ได
1: ้อ๋อมีเช็ค VR
0: มีเช็ค VR มีเช็คใบแดงอย่างคู่ที่รุ่นน้องผมได้เนี่ยคู่เนี้ยเขาบอกว่าปราบเซียนน่าจะเป็นบุรีรัมย์กับพลังการมีใบแดงเขาบอกโอ้โห
1: พลังการโดน
0: ใช่พลังการโดนแน่นอนไม่ใช่บุญธรรมหรอก
1: เจ้าของสถิติแล้วเมื่อฤดูกาลที่แล้วเรื่องใบแดง
0: ใช่คือโจทย์ของผมว่าพอผมได้คู่นี้เสร็จปุ๊บอ่ะมันคือพอยิงเข้าปุ๊บมันคือเหตุการณ์ต่อไปไอเหตุการณ์อื่นตัดขึ้นมาเลยมันก็เลยแบบโอ้ลูกนี้ครับยิงไม่เข้าครับท่านผู้ช
1: ม
0: แล้วก็จบแล้วไปเหตุการณ์อื่นเลยไงใช่ไหมของผมมันก็จบประมาณตรงนี้
1: แต่ละคู่นะไอ้คู่บุรีรัมย์กับพลังการเนี่ยเขามีแบบว่ามีช็อตต่อไปค
0: ือ
1: ต
0: ่อเนื่องไฮไลท์มา
1: คือต้องอธิบายด้วยนะ
0: เ
1: ร
0: ื่อง
1: กติกาว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้นมีการเช็ค VR ด้วย
0: ใช่ทางคณะกรรมการเขาก็ย้ำเรื่อง ความแม่นของข้อมูลความแม่นเรื่องของกฎกติกาอะไรพวกนี้อันนี้คือเอาจริงๆผมอะแม้ว่าจะพากมาหลายเวทีหลายรายการแต่เมื่อมาพอมาประกวดปุ๊บต้องออดิชั่นปุ๊บ
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้น
0: มันความรู้สึกคือถ้าสมมติว่าเราพากออกอากาศเลยเงี้ยผมเป็นประเภทผมปิดคอมเมนต์เอาจริงเวลาผมไปพากบีจีหรือผมไปพากอะไรก็ตามเนี่ยกูไม่อ่าน ไปพากโค้ชครับของโค้ชทีวีอะไรพวกเนี้ยกูไม่อ่านคอมเมนต
1: ์ก็สรุปว่าใช้เวลาแค่12นาทีในการพากแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ออกมาพักเลยรอประกาศผล
0: คือทั้งวันอ่ะ70คนอ่ะใช้เวลาของผมอาจจะอยู่สล็อตบ่ายรอบบ่าย
1: อ๋อแบ่งเป็นพักเช้าพักบ
0: ่
1: าย
0: พักเช้าพักบ่ายพักเช้าเนี่ยก็จะเป็นผู้เข้าแข่งขันจากโซนอื่นก่อนเพราะกรุงเทพเนี่ยเขาล็อกไว้บ่ายเลยเพราะกรุงเทพเข้ามาประมาณ30คนได
1: ้
0: กรุงเทพก็คือโซนภาคกลางและตะวันตกนะเขาจะรวมกันผมก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้เข้าแข่งขันหลายๆคนอย่างน้องท่านหนึ่งมาจากตรังนั่งรถไฟมา
1: โอ้
0: รถไฟชั้น3
1: สู้ชีวิตนะ
0: ใช่นั่งรถไฟชั้น3มาแล้วผมก็ถามแล้วมากรุงเทพเนี่ยมาพักกับใครเขาบอกเขามีญาติอยู่ที่กรุงเทพอยู่ลาดพร้าว101โอ้ลาดพร้าว101กับสยามนี่ก็คนละมุมเลยนะกรุงเทพอ่ะ
1: ก็ไกลพอสมควรนะลาดพร้าว101ก็เกือบเดือมอบางกะปิแล้วฮะ
0: ใช่ๆ
1: มันก็โซนรามคำแหงได้เพราะทะลุมาหน้ารามได้อยู
0: ่แต่ว่าน้องท่านนี้ก็น่าเสียดายตรงที่เขาพอเข้าไปในห้องเขาตื่นเต้นแล
1: ้
0: วหลุดคาแรคเตอร์ตัวเอง
1: ใช่
0: อันนี้ก็อันนี้น้องเขาก็รู้ตัวว่าเขาทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะฮะก็โอเคไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ผ่านเข้ามาสู่รอบ70คนได้มันก็เป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอแล้วมันเหมือนเราได้ชาเลนจ์ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็มี คุณน้าท่านหนึ่งแล้วกันมาจากขอนแก่นมารถทัวร์ถึงประมาณ5:00แล้วก็ต่อรถมาที่สยามเลย
1: โอ้โห
0: อ
1: ุ้ยฟังแล้วแต่ละคนนี่ก็ลำบากนะ
0: ใช่ลำบาก
1: ในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเนี่ย
0: พอมาถึงกรุงเทพประมาณ4:00-5:00ต่อรถมาที่สยามเลยเพื่อก็มารอแล้วผมก็ถามว่าน้ามาอยู่กี่คืนไม่ประกาศผลเสร็จน้ากลับเลย
1: ไปกลับนะ
0: ไปกลับแล้วน้าจองรอบกี่โมง4:00เพราะว่าพรุ่งนี้น้าก็มีงานต่อก็ถามว่าน้าปกติคือน้าเขาเป็นคนที่ภาคบอลเดินสายแล้วก็มีอะคาเดมี่ที่จังหวัดขอนแก่นสอนบอลเด็กก็คุยนะพอพูดถึงบอลเด็กเนี้ยผมก็คุยถึงมุมมองของคนที่ทำบอลเด็กที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆเพราะเราก็คุกคีกับบอลนักเรียนถูกไหมเขาบอกว่าบอลเยาวชนน่ะมันจะเติบโตได้ยากถ้าไม่ออกไปตามภูมิภาคเพราะว่าเราอยู่บอลนักเรียนเราก็รู้อยู่แล้ว18ก16กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หน่วยงานพักส่วนกลางจัดอ่ะก็กระจุกแต่อยู่ในกรุงเทพผมก็ถามว่าขอนแก่นมีจัดบอลเด็กมั้งไหมมีแต่เด็กมันก็จะเก่งแค่อยู่ตรงนั้นอ่ะแต่เด็กไม่รู้ว่าแล้วเลเวลที่กูเก่งอ่ะกูเก่งระดับไหนของประเทศ
1: เขายังไม่ได้วัดฝีมือ
0: ใช่เพราะว่าย
1: ังไม่ได้แบบว่ามาท่องยุทธจักร
0: เพราะว่าเขาไม่มีรายการที่ยุทธจักรไปหาถูกไห
1: ม
0: อันนี้ผมก็แลกเปลี่ยนมุมมองได้ค่อนข้างเยอะ
1: ได้เยอะนะงานเมื่อวานนี้
0: งานเมื่อวานหรือว่าแลกเปลี่ยนมุมมอง
1: ได้หลายมุมมองเลยและอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษ
0: พี่ตั๋วครับชงมาอย่างนี้อยากให้ตอบแบบนี้ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ก็ขอบคุณพี่แชมป์ได้หน้าพยัญชนะ AS หรือว่ามีใครอีกพี่หนึ่งก็ได้ทีมงาน
0: ใช่ใช่คือเมื่อวานเนี่ยพอประกวดเสร็จทั้ง70คนแล้วมันถึงช่วงเวลาสำคัญก็คือประกาศผลมันค่อนข้างจะสูสีและคู่ขี้มากคะแนนมันเบียดกันพี่แชมป
1: ์
0: ของ AS นี่แหละก็ตอนแรกก็คือพี่แชมป์จะมาอวยพรว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วอะไรมันจะเกิดก็เกิดแต่ว่าพี่แชมป์ทิ้งประโยคสุดท้ายเลย พี่ขอแล้วครับพี่ขอคณะกรรมการพี่ขอทีมงานในฤดูกาลหน้าทุกคนที่มาในโปรเจกต์นี้ถ้าคุณภาคได้คุณภาคดีกรรมการโอเคไม่มีสำหรับคำว่าจำนวนโควต้าทุกคนจะผ่านและได้ร่วมงานกับ AS
1: หมายถึง70คนนะ
0: 70คนนั่นคือถ้าใครภาคได้อ่ะรับเลย
1: รับเลยแต่เมื่อวานมันต้องมีอันดับ1อันดับ2
0: ไม่ๆๆๆคือคุณยุ้ยเขาเป็นพิธีกรคุณยุ้ยชมัยพรต่อไปเป็นการประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยไม่เรียงลำดับชื่อเรียงลำดับหมายเลขและไม่เรียงลำดับคะแนนเมื่อวานเนี้ย70คนเอาจริงๆนะมันก็มีมาจากโปรเจกต์เสียงใหม่ไทยลีกที่เคยจัดเมื่อ2ปีก่อน
1: ครั้งนั้นพันบีจัด
0: ครั้งนั้น20คนซึ่งเมื่อวานอ่ะก็มา6คน6คนก็รวมผมด้วยไง
1: หมายถึงว่าคนที่เข้ารอบ10คนตอนนั้น
0: 20คนที
1: ่20คน
0: รอบที่แล้วอ่ะมาเมื่อวานด้วยแล้วคือเราก็รู้จักกันอยู่แล้วไงเพราะว่ามันคือผ่านเวทีนั้นมาแล้วเฮ้ยพี่ฟอร์ดวะอ่ะพี่ฟอร์ดนี่คือ MC จากนครราชสีมาเฮ้ยพี่ฟอร์ดนั่งขึ้นแล้ววะเฮ้ยได้แล้วว่า1แล้วสักพักน้องอีกคนขึ้นไปเฮ้ยเสียงใหม่ไทยลีกขึ้นไปอีกคนแล้วเว้ยผมอ่ะจะนั่งอยู่กับน้องภูมิกับดีเจเฟกซ่าม ันจะอยู่กวนเดียวกันตรงนั้นคือหมายเลขมันติดกันไงก็นั่งเฮ้ยเสียงใหม่ไทยลีกภูมิภาคอื่นมันขึ้นไปหมดแล้วว่ะเฮ้ยแล้วกรุงเทพอ่ะเขาลืมเราเปล่าวะ สักพักนึงเฮ้ยถ้าเรา3คนไม่ติดขึ้นเวทีนี่เหงาเลยนะ
1: ตายเลยนะ
0: เออตายนะ
1: ตายเลยนะ
0: เขาก็ประกาศใช่ไหมอ่ะพี่แชมป์มอบก่อนพี่โยขึ้นมามอบพี่บับเบิ้ลขึ้นมามอบแล้วก็สุดท้ายจะปิดด้วยพี่ยุทธพี่ยุทธจะขึ้นมาเป็นตัวแทนในการมอบของที่ระลึกกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบประกาศไอ้ภูมิขึ้นไปก่อนเอาเฮ้ยเหลือเราสองคนแล้ววะเสกไงดีวะเอานะพี่มั่นใจเว้ยมั่นใจสักพักประกาศเสกโอขึ้นไปเอาเหลือกูคนเดียว เฮ้ยแต่คือพอมันขึ้นไปหมดเนี่ยแล้วเราเหลือเรานั่งอยู่คนเดียวตรงนั้นอะเวิร์กนั้นอะมันเหลือผมนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตัวเดียวแล้วอะ
1: เหงื่อมันแตกนะ
0: เออเหงื่อแตกจริงตอนประกาศรายชื่อ
1: ไม่เหงื่อมันแตก
0: แล้วคือบนเวทีมันคือแน่นแล้วอะ
1: มันลุ้นด้วยอะแล้วมันถ้ามันไม่ได้คือมันเสียหน้าด้วยเออมันหลายอย่าง
0: อ่ะแล้วสักพักคุณยุ้ยเขาก็ประกาศสำหรับรายชื่อต่อไปหมายเลข1156ชัยนกรโอ้โห
1: เห
0: มือนโล่งเหมือนโล่งเสร็จอ่ะขึ้นไปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บไอ้เราก็รอและลำดับต่อไปถ่ายรูปรวมเลยค่ะฮะฮะไม่มีแล้วเหรอ
1: ก็5คน
0: ประ
1: กาศ5คน
0: ใช่ไหม
1: ขึ้นเวทีรับรางวัล
0: ไม่ก็คือผมมาคนสุดท้ายแล้วตัดจบเลย
1: แล้วจบเลยทุกคนมารวมตัวกัน
0: ก็
1: สรุปว่า70คนนี่คือได้ภาคหมดนะหรือไง
0: คือถ้าไม่มันก็มีบางส่วนผมว่าเมื่อวานน่ะก็ประมาณ30ได้แล้วไอ้มันก็จะเหลืออีกจำนวนหนึ่งที่ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการเขาตั้ง
1: เต็มที่พี่ว่าได้ประมาณสัก20กว่าคนอ่ะไม่เกิน30
0: ให้ประมาณ30ประมาณ30ถ้าค่าคะแนนด้วยสายตาเพราะว่าถ้าตีไปเมื่อวานน่ะมีคณะกรรมการ4ท่านใช่ไหมที่ขึ้นมามอบของเที่ยวลึกก็8 4 3 24 28ก็ประมาณ28คนถึง32คน
1: ก็ดีใจกับโก้ด้วยนะบอกให้2นาทีเนี่ยโก้20นาทีนะคุณเนี่ยนะนี่แฟนบอลเขารอฟังหลังเกมทีมชาติไทยเมื่อวาน
0: ไม่ได้ดูเลยอะตื่นเต้นเกินอะ
1: เมื่อวานนี้ก็มีอาเซียนคัพนะหรือว่าในชื่อใหม่ฮุนไดครับเนี่ยแหละทีมชาติไทยก็ลงประเดิมสนามกลุ่ม B
0: ครับ
1: ไปเยือนสปป.ลาวนะครับผลการแข่งขันก็อย่างที่ทราบกันดีบุกไปถล่มลาว5ประตูต่อ0
0: รูปเกมโอเคไหมพี่ตัว
1: รูปเกมเหรอก็วัดอะไรไม่ได้อะเพราะว่าลาวเขาเหลือ10คนด้วยนะฮะลาวโดนไล่ออกในช่วงท้ายครึ่งแรกนะฮะเพราะทีมชาติไทยเนี่ยออกสตาร์ทมาประมาณ11นาทีก
0: ็ครับ
1: ได้แล้วลูกแรกจากธีรศักดิ
0: ์ตอนนี้ผมดูฟูลแมตช์ย้อนหลังอยู
1: ่ธีรศักดิ์เผยพี่มายนะฮะมงประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติไทยจากนั้นเนี่ยลูกที่2ก็ตามมา
0: ครับ
1: คณะคำยก
0: โอ้คณะก็พอได้ลง ตัวจริงก็โชว์นะหลังจากที่คณะเองอ่ะเขาไม่ได้รับโอกาสใน FIFA Day รอบที่แล้วก็คือ
1: ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลย
0: เจอคูเวตกับเจอจีน
1: อ
0: ่ะแล้วเรียกไปทำไม
1: โทรหาฮัสซันนี่เรียกไปทำไมเรียกไปทำไม
0: เอาไปทำไมวะเขาก็เอามาลงแมตช์นี้ไงแล้วก็ยิงได
1: ้ก็ครึ่งแรกนำ 2-0 แล้วก็ลาวเหลือ10คนพอครึ่งหลังเปิดมาไม่นานยศกรบุรพาครับซัดขวาตูมเดียวเลย
0: ครับ
1: เสยไปได้จะขายไปก็ 3-0 แล้วตอนนั้นก็ปิดทีวีแล้วไม่ดูแล้วไปว่ายน้ำดีกว่า
0: โอ้มันขาดแล้วเนาะ
1: ว่ายน้ำดีกว่าลูกที่4ไทยได้จากสหรัฐนะสหรัฐอยู่เย็นแล้วก็ลูกสุดท้ายได้เป็นคาคณะยิงอีกลูกหนึ่งเมื่อวานนี้คาคณะเบิ้ล2
0: โอ้
1: เหมือนจะเก็บกดเพราะว่าช่วง FIFA Day เนี่ยไม่ได้เล่นเลย
0: ครับ
1: แต่เมื่อวานคาคณะก็พี่ว่าเขาเล่นดีนะ
0: อ๋อโอเคเล่นผมมาดู
1: จังหวะการเคลื่อนที่แล้วก็การสอดขึ้นมาทำประตูเนี่ย
0: ก็คือผมอะพอกลับมาจากงานมันถึงก็ประมาณครึ่งหลังแล้วอะเพราะครึ่งแรกไม่ได้ดูครึ่งหลังคือลาวมันก็เหลือ10คนละก็เห็นไทยรัวได้เห็นลูกของสารัตกับคาคณะลูกปิดลูกที่5
1: แต่พี่ดูแค่ยศกรยิงปุ๊บพี่ก็ไม่ได้ดูละ
0: ผมเหมือนผมมาต่อช่วงกับพี่ตัวนั่นแหละ
1: มาช่วงท้ายเหรอ
0: ใช่คือช่วงท้ายอะหลายคนก็บ่นว่าพอยิงลูกที่5เสร็จปุ๊บอะ
1: เปลี่ยนเลย
0: ก็
1: เปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนไป4คนอ่ะ
0: ใช่ก็ปล่อยให้ราว10คนน่ะครองทั้งเกมเลยนะแล้วเราก็เหมือนรับลอโต้
1: เมื่อวานเผื่อใครไม่ได้ดูเดี๋ยวไล่ไลน์อัพให้ฟังหน่อยก็คือประตูก็เป็นกำพลนะฮะแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ยณัฐพงษ์สาริยากับทอมเบีย
0: ครับ
1: แบ็คขวาแบ็คขวานี่ก็เป็นทางนฤบดินทร์นะครับแบ็คซ้ายเป็นวันชัยกลางก็มีสารัตสารัตแล้วก็ชัยพลเสกสรรนะส่วนตัวลุกก็ใช้คณะธีรศักดิ์แล้วก็อีกคนหนึ่งยศกร
0: เหมือนช่วงครึ่งหลังอะตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะผมว่ามันก็เหมือนเล่น4-4-2อยู่นะนะครับเพราะว่าใช้ธีรศักดิ์เผยพิมายกับยศกรบุรพายืนหน้าคู่ไปเลยแต่ว่าตอนเปลี่ยนตัวเงี้ยนะฮะมันจะมีดาวรุ่งลงมาตอนที่ผมเห็นนะก็คือชอนวิทแซ่เล้าน
1: ะจากพาแบงคอกนะครับทีมในไทยลีก3ก็ถือว่าโผล่มาแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะ
0: ก็ถือว่าวุ่นวายดีนะฮะแต่ว่าก็ยังมีอะไรที่น้องต้องไปปรับนิดนึงแล้วกันเรื่องจังหวะสุดท้าย
1: เพราะว่าชวันวิทย์มีโอกาสหลุด2ครั้งที่น่าจะได้สัก1ลูกแต่เขายังไม่นิ่งนะก็
0: ใช่ๆ
1: โดนบ่นแฟนบอลไทยก็บ่นมาตั้งแต่
0: อยู่23
1: นะอยู่23
0: นะอยู่23เป็นคนที่ใช้โอกาสเปลืองมาก
1: ชวันวิทย์เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการยิงประตู
0: นะฮะแล้วก็อีกคนของพิธีประจวบเจฮาราฟี
1: ใช่กองหน้า
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็มีวาลิดก็ได้ลงด้วยนะ
0: วาลิดนี่ผมว่า ก็เข้าๆออกๆกับทีมชาติชุดใหญ่อยู่แล้วมันก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากมาย
1: เจฮาราฟีคือนัดแรก
0: นัดแรก
1: แล้วก็ชวันวิทย์ด้วยในนามทีมชาติชุดใหญ่นะครับแต่เราก็เคยเห็นเขาในU23
0: ใช่แต่อย่างวาลิดนี่เราก็เห็นมาซ้อมกับชุดใหญ่ก็บ่อยแล้วก็เลยไม่ได้ค่อยแปลกใจสักเท่าไหร่
1: แล้วก็มีจอมเก๋าก็คือปกเก้าอนันต์อันนี้ก็ลงมาเป็นสำรองอัน
0: นี้รีเทิร์นมานานมากนะปกเก้าเนี่ยนะฮะส่วนสหรัฐหลายคนก็เป็นห่วงเพราะว่าตอนผมดูเนี่ยสหรัฐเจ็บเลย
1: พอเปิดมาปุ๊บสหรัฐ
0: นอนอยู่แล้วฮะ
1: กุมไปที่กล้ามเนื้อแล้ว
0: โอ้โหเสียวว่าจะเป็นแฮมสตริงหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะ
1: แต่ในข่าวบอกว่าเขาไม่มีปัญหานะ
0: ใช่
1: คือเจ็บไม่หนักครับน่าจะทันในนัดวันเสาร์หน้าที่จะเจอกับมาเลเซีย
0: เพราะว่าตอนช็อตที่ชอนวิทหลุดไปยิงออกกล้องก็จับมาที่ซุมมานั่งใช่ไหมโอ้ยิ้มแบบหัวล็อกกรากเลยน้องมันยิงออกเว้ย
1: เมื่อวานเล่นดีอยู่นะเมื่อวานแอสซิสไป
0: สารัตโอเค
1: สองประตูนะครับแล้วก็ยิงได้ด้วยนะสารัตแล้วหลังจบเกมพี่ไปดูคลิปพวกเจ้าหน้าที่ของลาวเนี่ยแล้วก็รวมถึงแฟนบอลนี่ชอบสารัตมาก
0: เขาป๊อปปูล่าอยู่แล้วสารัตอ่ะ
1: ลุมขอถ่ายรูปนานมากเลยนะถือว่าโอเคเลยอ่ะเมื่อวานนี้
0: เมื่อวานก็ถือว่าเป็นอีกแมตช์นึงที่แฟนบอลไทยตามไปเชียร์เกมเยือนถือว่าเยอะพอสมควรนะฮะก็ผมเห็นคอนเทนต์ของน้องคนหนึ่งแอดมินเพจแล้วเดินทางด้วยรถไฟก็คือนั่งจากกรุงเทพอภิวัฒน์อ่ะ บางซื่ออ
1: ่ะไปลาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไปเวียงจันทน์เลย
1: เออ
0: ก็เป็นทริปเดียวกับที่พี่บอยบางปูเขาก็ไปจากไทยรัฐอ่ะ
1: เน
0: า
1: ะนั่งรถไฟกันไป
0: นั่งรถไฟกันไปอืมเขาก็มีคอนเทนต์แล้วก็เรื่องราวระหว่างทางก็แต่จริงนะการเดินทางอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมักจะมีเรื่องราวก็อย่างที่ผมไปประกวดเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีเรื่องราวกลับมาเล่าเหมือนก
1: ัน การเดินทางเนี่ยมันได้เจออะไรใหม่ๆมันได้เปิดโลกไง
0: ก็ถือว่าเยอะเยอะเมื่อวานเยอะ
1: เมื่อวานก็สรุปไทยเอาชนะไป
0: 5-0
1: นัดแรกเดี๋ยวนัดต่อไปวันเสาร์หน้านะฮะ1 สิงหาคมเจอกับมาเลเซีย
0: หลายคนบอกว่า5-0พอหรอผมว่าพอแล้วเพราะว่าไอ้ช่วงพอยิงลูก5เสร็จปุ๊บใช่มั้ยฮัสซันผ่อนเลยเพราะว่ามันก็เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บผู้เล่นอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมไม่โหมบุกเอาลูกที่6ลูกที่7
1: มันเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต
0: ์ใช
1: ่ก็ต้องเปลี่ยนออกเอามาพักหน่อยเพราะสกอร์มันขาดแล้วและตัวผู้เล่นก็เยอะกว่าด้วยเพราะว่านะลูก5เนี่ยนาทีที่59นะ
0: คือตอนแรก
1: ชนะยิงเข้าไปเนี่ย
0: ผมเห็นว่าก็จะเอาเพิ่มอยู่นะเห็นว่าจะเอาเพิ่มอยู่นะจังหวะ50 50คือบวกแต่เราก็บวกไง แล้วมันมีช็อตฮัสซันอู้ไม่ดีแล้ว
1: แต่ลาวเนี่ยเขาก็ใช้ดาวรุ่งเยอะอายุน้อยๆไม่เกิน27ปีนะอายุโดยเฉลี่ยของพวกเขาคือเขาก็จัดหนักอ่ะเขาเล่นในบ้านด้วย
0: แต่เมื่อวานเนี่ยแปลกใจตรงที่ไม่เอาบุญพระจันทร์ลงบุญพระจันทร์เนี่ยหลายคนก็รู้ว่าเป็นตัวเก่งของเขาเลยพายักของชัยนาทเนี่ยอันนี้เข้าใจเพราะเพิ่ง18นะ
1: เขาก็อาจจะคิดว่าเจอไทยแข่งด้วยไม่เป็นไรไม่ต้องลงรอลงนัดหน้าดีกว่าเก็บไว้เก็บความสมบูรณ์ไว้ก่อน
0: นัดหน้าลาวเจอมาเลย์นะแต่ว่ามันเป็นสล็อตที่ของเราว่างไงมันของเราเลยเว้นวรรคไปถึงเสาร์หน้า
1: ได้พักหนึ่งสัปดาห
0: ์ใช่
1: ได้พักหนึ่งสัปดาห
0: ์ใช่เพราะว่าที่จริงมันต้องมีกลางสัปดาห
1: ์ใช
0: ่กลางสัปดาห์แต่ว่าของเรามันคือพอแบ่งกลุ่มมามัน5ทีมใช่ไหมมันไม่ลงตัวไอเรามันเจอสล็อตว่างพอดี
1: ใครยังไม่มีตั๋วก็ไปหาซื้อได้นะ
0: แข่งไหนนะ
1: ราชมังคลาไงนัดที่สองที่จะเจอกับมาเลเซียนะครับโปรโมทให้หน่อย300-600 บาทก็มีข่าวว่าตั๋วราคาขึ้นมา100
0: อ่ะใช่
1: แฟนก็บ่นๆมาว่าแหมราคาตั๋วขึ้นแล้วก
0: ็คันบอลโลกเหรอ
1: แล้วก็ประเด็นดราม่าคือไม่มีฟรีทีวีถ่ายด้วยใครจะดูเมื่อวานเนี้ยเห็นบ่นกันเยอะว่าแหมทีมชาติไทยถ่ายเฮ้ยไม่ใช่ทีมชาติไทยแข่งแต่ว่าไม่ได้ดูฟรีนะฮะต้องไปเสียเงินนะฮะสมัครสมาชิกกับทางทูวิชั่นนะฮะ
0: ก็เอาหน้าเขาซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วอ
1: ีกหนึ่งดราม่าเลยเพราะว่าสมาชิกเนี่ย199 บาท
0: สมาชิกนี่คือสมาชิกอะไรเอ่ย
1: ก็นี่ไงที่จะดูนี่แหละอาเซียนคัพเนี่ย
0: มีราคาเดียวใช่ไหม
1: ราคาเดียวบ
0: ัง
1: คับจ่ายแล้วก็ถ้าจะดูเนี่ยมันก็ช่วงเวลาแข่งขันมันคาบเกี่ยว2เดือนไงก็
0: อ๋อต้องจ่าย2เดือน
1: ต้องจ่าย2เดือน
0: 199ก็เป็นตีกลมๆก็คือ400
1: ก็จะคล้ายๆฟุตบอลโลกของแจ๊สกับโมโน
0: ครับ
1: นะที่มันเป็นช่วงคาบเกี่ยวในเรื่องของเนี่ยแหละ
0: แต่โมโนเขาเหมานี
1: ่แต่ตอนแรกที่มีข่าวตอนนั้น
0: จะเป็นรายเดือนเนี่ย
1: จะเป็นรายเดือน
0: อ๋อแต่สุดท้ายก็เป็นรายฤดูกาล
1: เหมาไปเลยคือก็ถ้าใครเหมาดูพรีเมียร์ลีกก็ได้ดูบอลโลกฟรีอะไรประมาณนั้น
0: เขาใช้คำนี้ใช่ไหม
1: ประมาณนั้น เขาไม่ได้ใช้คำนี้หรอกแต่ก็คือมันก็ประมาณนี้ไงแต่ว่าตอนเนี้ยแฟนบอลไทยก็รู้สึกจะไม่โอเคกับเรื่องตรงนี้ว่าแหมอยากดูฟรีอ่ะเนาะแต่ปัญหาคือสมาคมเราก็เป็นหนี้นะทางทูตรงนี้มันก็เป็นเรื่องเชื่อมโยงกันนะฮะว่าลิขสิทธิ์ตรงนี้ไปอยู่กับทูเพราะว่าทางสมาคมต้องหาเงินใช้หนี้ด้วย
0: อันนี้ก็
1: เหมือนไม่การช่วยสมาคมแล้วกันนะ
0: ช่วยอ่ะช่วยกันช่วยกัน
1: จ่าย199แล้วก็ได้ดูได้เชียร์ทีมชาติไทยในอาเซียนครับแต่ผมคิดว่าจะให้ดีนัดชิงให้ดูฟรีนะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: นัดชิง
0: อยาก
1: นัดชิงน่าจะให้ดูฟรีหน่อย
0: อันนี้เสียงจากพี่ตัวแล้วกันเผื่อไปถึง
1: เพราะว่าเรื่องพวกนี้ไอ้อย่างพวกผมมันไม่มีปัญหาหรอกดูไม่ดูไม่มีปัญหาเลยแต่พวกน้องๆเยาวชนนะฮะผู้ที่อยู่ตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยบางทีก็มันหาดูลำบากนะถ้าใครอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยมันง่ายแล้วหรือว่าใครเป็นเซียนในเรื่องของการหาช่องทางธรรมชาติในการ ติดตามชมอะไรเงี้ยมันได้หมดแต่น้องๆที่เขาอยู่จังหวัดที่มันห่างไกลอ่ะห่างไกลอ่ะบางทีมันก็ลำบากเหมือนกันในการที่จะไปค้นหานะ
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยถ้าได้ดูฟรีเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีฮะ
0: เผื
1: ่อสองมุมมองบางคนก็บอกแหมจ่ายนิดหน่อยเองนะแค่นี้ช่วยสมาคมหน่อยถ้า รักและเชียร์ทีมชาติไทยจริงๆก็น่าจะจ่ายได้
0: เอาไว้สมาคมปลดหนี้ได้เมื่อไหร่ก่อนแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: แต่ผมเชื่อว่ามันก็เป็นทัวร์นาเมนต์นี่แหละทัวร์นาเมนต์อื่นก็น่าจะได้ดูฟรีอย่างเอเชียนคัพอ่ะ
0: อันนั้นไทยรัฐ
1: อ่ะเงี้ยได้ดูฟรีอยู่แล้วต้นปีหน้าที่จะเตะที่ซาอุดิอาระเบียนะฮะ
0: อันนั้น BG
1: อันนี้ได้ดูฟรี
0: เนี่ยชัวร์เปล่า
1: แต่ถ้าอาเซียนครับตอนนี้คือทูเขาได้ลิขสิทธิ์เจ้าเดียวครับหายเจ้าเดียว
0: นั่นไหนๆก็ประชาสัมพันธ์ละเอเชียนครับนะ AFC BG ถ้าสมัครเดือนหน้าราคาขึ้นนะบอกแค่นี
1: ้ต้องสมัครตอนนี้เหรอ
0: ใช
1: ่ต้องรีบสมัคร
0: ภายในเดือนนี้
1: early bird ใช่ป่ะช่วงนี
0: ้ไม่นี่คือราคาเก่า
1: อันนี้คือราคาเก่า
0: ราคาเก่าBGนะ
1: ต้องเร่งหน่อยแฟน
0: ๆแล้ววันนี้ไหนๆก็ประชาสัมพันธ์ BG แล้วกันมีอุ่นเครื่องนะครับ BG กับบุรีรัมย์ 6:00 นก็ถ่ายทอดสดทาง BG Sport
1: ก็น่าสนใจงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันคู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงที่2กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงฮะ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสวนพิชคุณสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองการสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉันท
3: ์ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 1-2-3-4-5-6-7-3-6
1: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
0: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิชคุณสุนทรนนท์วันหน้าขวัญแก้วณวัฒน์ชัยองค์การสุรเดชมั่งวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัน
2: ท์กลับเข้าสู่ในช่วงที่2
3: เข้าแล้วหรอ
2: ก็ทำไมไม่ต้องพักนานไม่ต้องพักนานตอนนี้เหลืออีกแค่ประมาณ20นาที
3: พูดคุยกันได้นะครับ SMS ส่งมา4689899นะครับช่องทาง Facebook YouTube FM 99 Active Radio นะครับ
2: เงียบนะวันเนี้ย
3: อะ
2: SMS อะ
3: อัมซ่ามาก็ไม่บอกแต่กลับไปแล้ว
2: อ่านหน่อยอ่านข้อความ
3: ก็อ่านให้อัมซ่าหน่อย
2: ก็อ่านให้หน่อยเดี๋ยวคงงอนนะ
3: ก็งอนพี่รุดดี้4เดือนแล้ววะ4เดือนแล้วหรอโอ้โหครบปีไปเนี่ยแต่รุดดี้เนี่ยแสบบอกเลยแสบเมื่อวานอ่ะผมประกวดอยู่ใช่ไหมผมไม่มีสมาธิมานั่งจับโทรทรงโทรศัพท์หรอกจานโก้วาทิตฝักหน่อยครับผมไปพับป่าที่ชลบุรีแล้วก็เงียบเลยนะทิ้งไว้เลยนะไม่รอคำตอบด้วยไหนๆครับมาให้ก็ได้เน
2: า
3: ะ
2: แล้วก็พี่ทักไปก็ไม่พี่ถามว่าใครเข้าก็เงียบด้วยแล้วก็ไม่ตอบด้วย
3: อยู่ชลบุรีอยู่ชลบุรีอยู่ชลบุรีนะ
2: อ่ะวันนี้มันมีอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะฮะ
3: ยังอ่านไม่จบเลย
2: อ้าวอ่านก่อนพี่ที่รู้อ่านโทษทีอ่านก่อน
3: นักเตะใหม่อุทัยธานีคนไหนชอบสะสมอัญมณี
2: ใครวะเนี่ย
3: จองแทม
2: มุกเหรอจริงๆแล้วว่าจองแทมมุกนะ
3: ตัวใหม่
2: ของอุทัยไม่มีมิลานยกสิกแล้วนะ
3: เขาไปอยู่อินโดแล้วนี
2: ่เฮ้ยได้กามามา
3: ใช่
2: กามาอดีตเจ้านายโก้อดีตกุนซือการท่าเรือไง
3: ท่าเรือตอนนี้ท่าเรืออุ่นเครื่องอยู่นะที่อินโดแต่หาแอปเช็คผลอยู่นี้กลับก่อนพักผ่อนนะพี่จ๋าแอบแวะมาเอาสมทในวันนี้ลุยทำงานเบิกบานสู่ฤดีแต่ไม่หนีทักทายในยามเย็น
2: แหม
3: นึกแล้วว่าลุดดี้ไม่มางั้นโดนัทไม่ต้องกิน
2: โอ้
3: เอ๊ะมาไหนแต่อัมซ่าก็บอกเขามาเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้ว
2: เขามาจัดรายการ
3: อืมเขามาชั่วโมงที่แล้วนะฮะแวะมาแต่ไม่ยอมอยู่รออ
2: ืม
3: ก็ไม่เจอทุดดี้อยู่ดี
2: แล้วก็มีข้อความบอกว่าพี่ครับเพื่อนผมบางคนบอกว่าชนะเราได้เขาบอกว่าวัดอะไรไม่ได้ผมก็งงมากเลยพี่นี่เราชนะนะครับ
3: วัดอะไรอ่ะ
2: มันก็วัดอะไรไม่ได้จริงฮะน้องแล้วเมื่อวานลาวเขาก็เหลือ10คนด้วยฮะเดี๋ยวไปว่ากันนัดที่เจอมาเลเซียดีกว่
3: าน
2: ัดชนะลาวถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจของบรรดานักเตะยู23ของไทยแล้วกันที่ได้ลงสนามประเดิมทีมชุดใหญ่นัดแรกอ่ะผมเมื่อวานเนี้ยส่งยู23ลงไป7ตัวนะ
3: ใช่
2: ทีมชาติไทยของเราอ่ะ
3: ก็ผมว่าถ้าจะวัดศักยภาพอะไรมันวัดไม่ได้แต่ก็อย่างที่พี่ตั่วบอกนั่นแหละเด็กๆได้รับโอกาสตรงเนี้ยแล้วเขาทำได้ดีโดยเฉพาะตัวใหม่ท่าเรือเสียพลอดทน
2: อันนี้ปีที่แล้วอยู่กับสุโขทัย
3: ใช่คนก็คนที่มีประเด็นกับเจชนาทิพย์น่ะที่เจแบบโอ้โหกอดนักใช่ไหมขี่คอ
2: ที่มันขี่คอกันอ่ะที่มันขี่คอกันเมื่อปีที่แล้วนะฮะ
3: ก็คนนี้แหละเว้ยเล่นดีว่ะ
2: คือเขาเล่นแบ็คซ้ายนะจริงๆแต่เมื่อวานให้มาเล่นกลางครับฮัสซันมาให้มาเล่นกลาง
3: ก็เล่นคู่กับสารัตอยู่เย็นคุมกลางดีเลย
2: ได้เล่นแบบว่า90นาทีด้วยนะชัยพลเมื่อวานนี้ชอบใช่ไหม
3: ชอบชัยพลก็ถือว่าเป็นอีกคนที่ประเดิมทีมชาตินอกเหนือจากที่เราได้พูดถึงก็คือชวัญวิทย์กับเจฮานาฟีแต่มาเมื่อวานชัยพลก็ถือว่าเป็นอีกคนที่ก็ดูแล้ว
2: เมื่อวานดูนับๆแล้วตัวใหม่ท่าเรือลงเยอะอยู่นะทอมเบียเสกสรรเสกสรรเมื่อวานอาจจะเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาก็อาจจะแบบไม่อยากจะเสี่ยงมากด้วยกลัวเจ็บด้วยนะ
3: ก็เกือบครบนะเทียสักเผยพิมาย
2: เทียสักอีกคนหนึ่งนะ
3: ก็เกือบครบ
2: เพราะมี5คนอ่ะมีวรชิตคนเดียวที่ไม่ได้เล่นเมื่อวานนี้
3: นะฮะก็ถือว่าชนะอ่ะใช่ชนะเราได้3แต้มแล้วก็วัดอะไรไม่ได้แต่ผมเห็นศักยภาพของเด็กๆที่ลงไปก็ดูแล้วได้ลุ้นแล้วกันนะสำหรับอาเซียนรอบนี้
2: ผมว่าเติมเด็กๆไปมันก็ดีเพราะว่าเขาดูเขามีความกระหายไงน้องๆรุ่นใหม่ๆนะถ้าเล่นกันได้แล้วเขาเข้าขากันด้วยเนี่ยเคยเล่นกันมาเนี่ยมันก็ทำให้รูปเกมแล้วก็กำลังใจเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยแล้วก็สปิริตในทีมด้วย
3: อย่างพี่โก้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนาะเขาก็ได้พูดถึงทีมชุดเมื่อวานเอาจริงๆอ่ะพี่โก้เขาก็เคยพูดไว้ว่าอาเซียนเนาะไม่ว่าใครจะไปเล่นในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ไม่ต้องไปกลัวใครเพราะว่าศักยภาพของเรามันดียังไงก็ต้องลุ้นแชมป์คือพี่โก้บอกเลยว่าเวทีอาเซียนอ่ะคือต้องลุ้นแชมป์คือยังไงก็ต้องเข้าชิงอ่ะลุ้นแชมป์อ่ะ
2: อันนี้ส่วนใหญ่พี่โก้จะชมป่ะ
3: ก็ชมคือเมื่อวานอ่ะเขาบอกว่าการให้โอกาสสายเลือดใหม่เป็นแนวทางที่ดีและมาถูกทางส่วนคู่ต่อสู้ไม่ต้องไปแคร์ว่ามีลูกครึ่งหรือโอนสัญชาติอันนี้ก็คงพูดรวมๆอ่ะหมายถึงพวกเวียดนามพวกอินโดนีเซียอะไรพวกเนี้ยนะฮะจะมีลูกครึ่งมีโอนสัญชาติกี่คนเราภูมิใจนักเตะไทยของเราพอซึ่งเมื่อวานอ่ะผมว่าหลายคนดูมีอนาคตอ่ะอย่างคคณะอย่างเงี้ยพอได้รับโอกาสทำได
2: ้ทำได้เลยนะแต่เมื่อวานที่ผมชอบสุดคือผมชอบคคณะนี่แหละดูแล้วแบบน้องเขาดูนิ่งดีแล้วจังหวะการแบบว่าหาโอกาสอ่ะทำได้ดีมาก
3: ครับ
2: การแบบว่าไปอยู่ในตำแหน่งที่แบบเพื่อนมันจ่ายง่ายอ่ะเนาะแต่เมื่อกี้พี่โก้ให้กำลังใจใช่ไหมส่วนพี่ก็มีเหมือนกันมีของพี่โจ้เหมือนกันอันนี้พี่โจ้มาด่า
3: พี่โจ้
2: อันนี้พี่โจ้ห้าหลา
3: ครับ
2: ก็ประมาณว่าเฮ้ยอะไรอ่ะ25 นาที70 นาทีตะคิวมาแล้วเหรออะไรประมาณนี้พี่โจ้แบบว่ามันมีนักเตะที่มีตะคิวแสดงว่าสภาพร่างกายยังไม่ดีอันนี้ก็ประมาณว่าเหมือนมาเตือนๆกันอ่ะและอีกประเด็นหนึ่งคือ5 ลูกไม่พอ
3: อ่ะตอนแรกอ่ะผมก็มอง
2: อยากให้เอาให้มากกว่านี้
3: ผมก็มองเหมือนพี่โจ้นะเอาจริงๆตอนที่ดูถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็อยากคือพอเราดูสดปุ๊บอ่ะเราก็อยากเห็นการทำประตูเพิ่มไงถูกไหมแต่พอมาพอบอลมันจบเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วก็มาประมวลความคิดว่าเฮ้ยบอลทัวร์นาเมนต์นะเว้ยมันยังเหลืออีก3 แมตช์ในรอบแรกคือถ้าไปใส่สุดแล้วอีก3 แมตช์ที่เหลือแล้วคือก็ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยชุดนี้มันเป็นช่วงปรีซีซั่นถูกไหมการเรียกนักกีฬามาเก็บตัวบางคนพึ่งพักร้อนมาในเดือนที่แล้วร่างกายมันก็อาจจะยังย้วยอยู
2: ่คืออันนี้มองต่างมุมเลยเพราะพี่โจ้บอกว่าทำไมมีโอกาสแล้วเราเหลือ10 คนทำไมไม่ยิงตุนไว้เยอะๆถูกป่ะแต่ในมุมของโค้ชคือเขาก็กลัวนักเตะเจ็บ
3: ใช่เพราะฮัสซันบอกแล้วว่าชุดนี้เขาเรียกมาไม่เต็ม26 คนเรียกมา25แล้วตอนเนี้ยมันมีแค่24แล้วเนี่ยพอเห็นกลางครึ่งหลังสหรัฐเจ็บ
2: อ้
3: าวแล้วถ้ามันมี

0: จ็บเพิ่มอ่ะ
1: แต่จริงๆแล้วพอเปลี่ยนตัวลงไปเนี่ยพวกสำรองมันก็อาจจะยังทดแทนพวกตัวจริงไม่ได้ด้วยมันก็เลยมีเพิ่มไม่ได้เพราะว่าเราก็เปลี่ยนเต็มโควต้าด้วยนะฮะ5คน
0: ถ้าถามว่าไม่ได้อยากยิงเพิ่มหรอเอ้ยโอกาสเรามีแต่แค่ไม่คม
1: แค่ไม่คมเท่านั้นเองอย่างชวัญวิทย์เนี่ยก็ไม่ได้ว่าน้องนะแต่ว่าทุกคนก็ที่ลงไปอ่ะโอกาสมันก็พอมีอยู่บ้างแต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนชุดหลักจริงที่เขาเล่นกันเข้าขานะ
0: คือก็ต้องบอกว่า 5-0 เนี่ยเรายังมีจังหวะที่มันจะได้ประตูเพิ่มจริงๆไม่ใช่50มาแล้วลาวบุกใส่ข้างเดียวไม่ใช่อันนี้ก็โอเคอ่ะก็ชนะแล้วอ่ะ
1: มีข้อความเพิ่มมาบอกว่าชนะ 5-0 ยังโดนด่าอีแฟนบอลไทยก็บอกว่าแล้วแต่มุมมองเลย
0: อันนี้พวกตามครึ่งหลังแน่ๆ
1: เออแล้วแต่มุมมองอันนี้ผมว่านะที่ด่าเนี่ยพวกเน้นสกอร์สูงอ่ะผมว่า
0: ไม่คือถ้าเชียร์ตั้งแต่ครึ่งแรกเนี่ย50ยังไงก็แฮปปี
1: ้
0: แต่ถ้าเปิดมาแล้วเชียร์ครึ่งหลังแล้วกันผมว่าด่า
1: อาจจะมีแฟนบอลเฉพาะกิจด้วยนะที่มาด่าด้วยอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ต้องทีหลังก็ดูตั้งแต่ต้นเกม50เนี่ยยังไงก็แฮปปี
1: ้แต่ผมไม่ได้เน้นสกอร์เลยทีมชาติไทย
0: ชนะก็คือชนะ
1: ชนะเท่าไหร่ก็ชนะไปได้เลยแต่ผมเน้นดูการเล่นมากกว่ารูปแบบการเล่นแล้วก็อะไรที่มันจะไปต่อยอดในนัดที่2ที่เจอกับมาเลเซียแล้วก็ในรอบรองนะ
0: อ
1: ันเนี้ยเราก็มองข้ามช็อตนะว่าไทยเราก็มีโอกาสเข้าไปถึงรอบตัดเชือกอยู่แล้ว
0: แมตช์หน้าเนี่ยมาเลใช่ไหม
1: มีมาเลด้วยมีเมียนมาด้วย
0: ก็อ่ะไหนๆก็สรุปผลอันทีมชาตินี่ตัดจบเลยนะหมดแล้วจ้ะ
1: โปรแกรมไหนก็ได้
0: เนี่ยได้ตัดจบแล้ว
1: ตัดจบแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องของจูดเบลตอนนี้ได้ทีมแล้วนะฮะจูดเบล
0: ก็สรุปผลการแข่งขันเมื่อวานนี้แล้วกันนอกเหนือจากที่ทีมชาติไทยบุกไปชนะลาว 5-0 นะครับก็มีเมียนมาคาบ้านให้กับมาเลเซียเป็น1-2ก็ทำให้สถานการณ์นะครับตอนนี้ไทยนำเป็นจ่าฝูงด้วยประตูได้เสียที่ก็ลูกได้เสียมันก็เยอะอยู่ดีอ่ะใช่ไหมมาเลมันชนะลูกเดียวนะฮะส่วนฟิลิปปินส์ยังไม่มีแมตช์ลงสนามในเกมแรกนะครับเกมนัดถัดไปของกลุ่มนี้นะเอากลุ่มนี้ก่อนก็คือ28กรกฎาคมนะครับฟิลิปปินส์เจอเมียนมาแล้วก็มาเลเซียเจอลาวส่วนทีมชาติไทยนะครับจะลงสนามอีกทีก็คือเสาร์หน้าเลยวันที่1สิงหาคม20:00 น.นะครับเจอกับมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถานซึ่งก็อย่างที่เกริ่นไปเพราะมาเลก็เจอลาวก่อน28เราได้พักแล้วมาเลมาเยือนไทยมาเลเขาก็ตัวจะกรอบกว่า
1: ใช่แล้วก็
0: กรอบกว่า
1: บอกก่อนคือใครไม่มีตั๋วก็ไปหาซื้อกัน300-600ย้ำอีกครั้งส่วนถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีไม่มีนะฮะต้องเสียเงินสมัครสมาชิกเพื่อดูนะครับถ้าใครอยากดูฟรีก็ไม่แนะนำดีกว่านะ
0: FM 99ครับ คือถ้าใครอยากจะเชียร์บอลไทยแบบไม่ต้องเสียตังก็ FM 99เลยครับ
1: ฟังบรรยายสดดีกว่า
0: ครับ
1: ฟังบรรยายสดจากพวกเรานี่แหละนะดีกว่านะ
0: เมื่อวานคิวใครอ่ะ
1: เมื่อวานไม่ได้ดู
0: ไม่ได้ดูที่จริงพี่เจ๋งก็ทักทายมาเมื่อวานผมติดภารกิจ
1: เมื่อวานไม่ได้ดูเหมือนกันอ่ะมาเข้าเรื่องของจุดเดียวดีกว่าว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวว่าจะกลับมาเล่นในไทยและสุดท้ายก็เป็นจริงอยู่ได้นะวันนี้มีการท่าเรือประกาศอย่างเป็นทางการแล้วคว้าตัวจูดเบลสุนทรัพย์ไป4ปีนะก็ไม่ดีใจเลยทำไมดูฮะเราก็แฟนการท่าเรือไหมเราไม่ดีใจเลยเนี่ย
0: ผมไม่รู้ว่ามันมีเขาเรียกว่ามันก็จะมีเหรียญสองด้านแล้วกันคือหลายๆคนก็บอกว่าการกลับมาไทยครั้งนี้ของจูดเบลในวัย
1: 22
0: เร็วไปหรือเปล่า
1: เร็วมากเร็วมากเร็วมาก
0: ใช่คือมันมีเหรียญสองด้านไงแฟนบอลท่านเลยก็คงดีใจแหละก็ได้ตัวมีดีกรี
1: ได้อาวุธเพิ่มมานะ
0: จากสิงห์บลูมาเป็นสิงห์เจ้าท่
1: า
0: ก็คืออดีตนักเตะเยาวชนของเชลซี
1: ทั้งเชลซีทั้งสเปอร์นะฮะ
0: สิงห์บลูมาเป็นสิงห์เจ้าท่าก็คงแฮปปี้ดีกรีมีตอนนี้ก็ทีมชาติไทยชุดใหญ
1: ่ก็ยิงประตูในทีมชาติไทยได้ด้วย
0: แต่ก็มันก็มีเหรียญอีกด้านมันเร็วไปหรือเปล่าทำไมคือเราเคยเปรียบเทียบลูกครึ่งหลายๆคนนะฮะคือนี่เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับลูกเซียวอินโดนีเซียหรอกลูกเซียวอินโดนีเซียคือเขามาจากเนเธอร์แลนด์ถูกไหมเล่นลีกใหญ่ เล่นกันโชเล่น LDVC บางคนก็อยู่เมเจอร์ลีกเงี้ยแต่ทำไมของเราเงี้ยถ้าตัดนิโคลัสมิเกลสันออกซึ่งตอนนี้ก็ไปเล่นที่บุนเดสลีกาก็สามารถชมการถ่ายสดได้ผ่าน AS Play ไทยอินหน่อย199นะครับ
1: ใช่ๆ
0: บุนเดสลีกานะครับดูมิเกลสันโอเคถ้าตัดมิเกลสันออกคนเดียวเนี่ยลูกครึ่งที่เหลือที่แบบว่าอยู่ในเครือข่ายของทีมชาติไทยเนาะแล้วที่มาเล่นให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเงี้ยไปไม่รอดในยุโรปสักคนอ่ะอย่างธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเลสเตอร์สุดท้ายก็กลับไทยหรือถ้าเอาย้อนกลับไปยุคบุกเบิกเลยชาลิวชัปปุยยุคบุกเบิกเลยมีใครอีกอ่ะแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงอันนี้คือลูกครึ่งแบบ
1: แรกๆเลยเก่ามากเลย
0: เออแรกๆเลยสุดท้ายก็ไปไม่รอด
1: เขาก็แซวกันนะว่าถ้าใครกลับมาเล่นในไทยแล้วเนี่ยจะไม่ได้กลับไปเล่นในยุโรปอีกนะ
0: ก็มีไหมล่ะ
1: อ่
0: ะอย่างท่าเรือเนี่ยเจนที่หลายๆคนจำได้เลยก็น่าจะมีเบนเดวิสวิลเลียมไวเดอร์เชอร์ใช่ไหมล่ะหลายๆคนบอกจูนเนี่ยจะเหมือนเบนเดวิสหรือเปล่าคือพอมาอยู่ท่าเรือปุ๊บเนี่ยมัน
1: แต่พี่ว่าเขาคงไม่ได้อยากรีบกลับหรอกแต่พอดีว่ามันหาทีมไม่ได้แล้วจริง
0: อันนี้ก็ส่วนหนึ่ง
1: อันนี้มุมมองของเรานะผมว่าอายุเขายังน้อยมากๆเลยใครๆก็ยังอยากจะพิสูจน
0: ์
1: ตัวเองนะอยากจะเล่นแต่เพราะเคยเล่นในแบบโอ้โหทีมระดับเยาวชนของเชลซีท็อตแนมฮอสเปอร์อย่างเงี้ยนะแต่ช่วงหลังด้วยผลงานมันไม่ดีแล้วก็ไปอยู่สเปนพักหนึ่งอะกอร์โดบาแล้วก็โยกกลับมาเล่นลีกทูกับทางกิมสปีซึ่งปีที่แล้วกับกิมสปีเนี่ยแม้ว่าดูเหมือนจะได้ลงเยอะนะ20กว่านัดแต่ส่วนใหญ่สำรองนะฮะแล้วก็ยิงประตูก็ไม่ได้ว่าเป็นก่อเป็นกรรมหรือว่านัดไหนได้ลงตัวจริงก็จะถูกถอดออกด้วยผลงานไม่ดีมากก็เลยทำให้ต้องแยกทางกับกิมสปี
0: ก็มันมีข้อเสนอหลายๆที่เข้ามาแน่นอนว่ามีทีมจากประเทศไทยด้วยที่ก็เสนอหาทางจูดเบลที่เป็นข่าวเลยใช่ไหมที่เป็นข่าวที่แฟนบอลก็น่าจะรู้กันว่าจะมีอยู่ 3-4 ทีมบุรีรัมย์ท่าเรือและน่าจะเป็นแบงคอกนะประมาณนี้อ่ะจูดอ่ะก็ต้องมองหาโอกาสที่ตัวเองจะได้ลงสนามถูกไหม
1: คือถ้าเขาจะกลับมาเล่นในไทยยังไงต้องการันตี11ตัวจริงให้เขาอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ส่วนหนึ่งแล้วคือถ้าจะลงสนามอ่ะมันก็ต้องหาทีมที่โปรแกรมแข่งขันมันก็ต้องเยอะด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามาในทีมที่มันมีแค่ถ้วยในประเทศเงี้ยโอเคอาจจะได้รับโอกาสลงสนามแต่ว่าค่าเหนื่อยอาจจะไม่ถึง
1: อ่
0: ะถูกไหมอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไป3ทีมบุรีรัมย์ท่าเรือแล้วก็แบงคอกแบงคอกได้ไปเอเชียไหมไม่ได้ไป
1: ม
0: ันก็จะเหลือแค่บุรีรัมย์กับท่าเรือพอแบงคอกเนี่ยต่างชาติเขาก็เบิ่มเบิ่มเบิ่มเบิ่มอยู่นะถ้าเรือกับบุรีรัมย์มีบอลเอเชียมีบอลภายในประเทศนั่นหมายความว่ามันจะหมุนเวียนผู้เล่นกันได้มันจะได้รับโอกาสในการโรเตชันทีเนี้ยค่าเหนื่อยถ้าให้มาพอๆกันนอนปราสาทนอนแถวปราสาทหรือนอนแถวสุขุมวิทดีพี
1: ่เฮ้ยแม่อยู่สุขุมวิทดีกว่าน
0: ั่นไง
1: ได้เงิน5ถ้วยด้วยถ้าเรือเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคือเขาก็เลือกได้ถูกนะตังจูดเบลเนี่ยมาอยู่กับท่าเรือเพราะว่าได้เล่นเอเชียวีลิตด้วย
0: ใช่
1: แล้วมันก
0: ็ในเมือง
1: ถ้าเขาโชว์ผลงานได้ดีในระดับถ้วยเอเชียมันก็มีแมวมองที่อาจจะดึงเขากลับไปได้นะหรืออย่างน้อยก็ไปเจลีกก็ได
0: ้ เอาจริงๆเอาจริงๆเรื่องจริงๆก็คือตอนที่จูดเบลอยู่มันมีการพูดคุยกันระหว่างทีมงานมาดามกับทางครอบครัวของจูดเบลเพราะนั้นสนิทกันอยู่แล้ว
1: ใช่ก็นั่นแหละก็จะบอกตรงว่าที่มาเนี่ยเพราะมาดามมาแหละอ่ะ
0: ก็สนิทกันอยู่แล้ว
1: มาท่าเรือคือหาทางลงให้อ่ะฮะนะมาดามแป้งก็พยายามช่วย
0: ก็หวังว่าคงเค้นศักยภาพตัวเองออกมาให้คือผมเข้าใจนะตอนอยู่กิมบี้มันไม่ได้รับโอกาสอะความมั่นใจอะไรหลายๆอย่างอะนักฟุตบอลไม่ได้ลงสนามอ่ะ มันก็เขินในเวลาลงไปอ
1: ่
0: ะ
1: มันกึกโอ้แล้วลงไปเล่น15นาที10นาทีแบบนี้
0: จังหวะไม่ได้
1: ใครจะไปเล่นได้บางทีเพื่อนก็ไม่ส่งให้ด้วยแล้วเล่นกองหน้านี่ถ้าแบบชงเองกินเองไม่ได้นี่ลำบาก
0: ก็เหมือนพี่ตั๋วเหมือนพี่ตั๋วหิ้วรองเท้ามาตอน 5:00 น. แล้ว 5:10 น. กูจะลงอย่างเงี้ยลงไปยังไม่ทันวอร์มเงี้ยก็เขินเขินไหมล่ะ
1: เออเขินนะเขินนะแล้วเราเอ้ยอย่างเรานี่คือเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยถ้าแม่งไม่ได้เราก็ไม่สู้แล้วไงเป็นคนที่แบบถ้าไม่ได้ก็ไม่สู้แล้วเหมือนอาทิตย์ที่แล้วไปดูบอลโลกนัดชิง
0: ที่ไหนนะ
1: สุรไฟ
0: อ
1: ๋
0: อใช่คนมันเยอะคนมันเยอะ
1: ผมไปนะผมเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนเยอะมาก
0: เช็คอินก่อน
1: เออผมเข้าไปผมหิ้วเก้าอี้ไปเลยเก้าอี้ไปนั่งเลยแล้วผมก็อยู่ได้แค่15นาทีแหละมุมแม่งก็มีคนบางเนี่ยผมแม่งก็กลับดีกว่า ไปดูไปเอาบรรยากาศไปถ่ายรูปไปเฉย
0: นะฮะ
1: ก็มันก็ดูแล้วให้กำลังใจแล้วกัน
0: ให้กำลังใจ
1: ฟุตเบลว่าหวังว่าจะเจอผลงานได้ดีกับการท่าเรือปีนี้ท่าเรือหูเยอะมากนี่เดี๋ยวกำลังเตะอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่เออเมื่อกี้เช็คผลอยู่เห็นยิงได้แล้วนะ
1: President Cup อะไรเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่
1: เขาเป็นแชมป์เก่านี่
0: ใช่เอาถ้วยไปคืนละ
1: ปีที่แล้วคว้าแชมป์ในยุคของกามา
0: ก า, า,
1: ามานะฮะ
0: เท่าไหร่แล้วเอ่ยแป๊บนึง
1: เตะตอนบ่ายสามโมงครึ่ง
0: 2-0ละอืมอืมสองศูนย
1: ์ใครยิงกาก้าเมนเดส
0: มีอัพซูบีด้วยมีโอชิมูระเออชิมูระอัพซูบีตัวใหม่ทีมชาติโอมานอ่ะช่วงท้ายนะครับ SMS นิดนึงแล้วกันหาทีมชาติให้พี่โจทำสักชุดสิครับพี่โจ้อะไรเส้นยังไม่ถึงนะดิ
1: เออ
0: พี่โจ้ก็น่าจะ
1: แต่ผมชอบพี่โจ้นะสีสันดีมันก็ต้องมีคนแบบนี้แหละในวงการใช่ป่ะไม่งั้นเดี๋ยวก็มองมุมเดียวกันต้องมีมุมแปลกๆบ้าง
0: ใน Facebook ก
1: ็ YouTube หน่อย
0: อ่ะก็ทักทายคุณ Skyman นะครับทักทายคุณชวนันนะฮะคุณชวนันนี่2ช่องทางเลย
1: นะ
0: สองช่องทางเลยคุณชวนัน
1: ครับของพวกเรานะ
0: สวัสดีครับพี่ตัวพี่โกพี่โก
1: เขาพิมพ์ผิดหรือว่าเราอ่านผิด
0: ผมอ่านผิดเองเอาพี่ตั๋วกับเอาวรรณยุกต์พี่ตั๋วไปอยู่บนหัวผม
1: นี่เราเป็นเซียนผวนคำนะเนี่ย
0: คุณธรรมนูนะครับยังไม่มาใครลุดดี้เหร
1: อ
0: ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคุณนัทสอนนี่ก็แฟนประจำนะครับคุณบิวบิวคุณจูเซปเป้ทีมชาติไทยรูปเกมเป็นยังไงบ้างครับพี่ตั๋วผมไม่ดูเลยครับฟังวิทยุก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ส่วนตัวไม่พร้อมจ่าย199ดูครับทีมชาติไทยควรได้ดูฟรีแล้วแบ็คขวาพี่คิดว่าใครดีกว่าชุดนี้ไหมครับที่เรียกตัวได้โอ้เยอะแยะครับแบ็คขวาแน่นอนเลยมิเคิลสัน
1: แน่นอนแน่นอน
0: แน่นอนแน่นอนแต่ว่าโอเคด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างผมว่าที่เรียกมาตรงเนี้ยก็มีของแล้วกันนะอย่างอนฤบดินทร์ก็เก๋าวาลิศก็ได้สดนะฮะคุณจูเซเป้ครับตัวในบ้านก็แพงขึ้นครับปกติหลังโกราคาเบากว่านี้เท่าตัวคนที่รายได้น้อยมากๆอย่างผมก็จ่ายไม่ไหวครับ
1: หมดนะ
0: ครับหมดแล้ว
1: งั้นวันนี้ลาไปก่อนครับเจาะสนามบอลไทยเราทั้ง2คนนะ
0: ครับ
1: ตัวเฮียชูศักดิ์แล้วก็โกโก้ชัยตะกรกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเสาร์แมตช์ไทยเจอมาเลเซียเลย
0: ครับวันเสาร์หน้าผมอยู
1: ่โอเคครับวันนี้สวัสดีทุกคนด้วย
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสวนพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชท่านวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉันท์ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เยมินแหวนเครือพอ JIC ไทยซัดข้อมูล CMAC ไร้การตรวจสอบร่วมย้ำตัวเลขกระสุนคลัสเตอร์ยังไร้หลักฐานพิสูจน์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยกรณีศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาหรือ CMAC เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปนเปื้อนวัตถุระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่า JIC ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วและขอชี้แจงต่อสาธารณชนในหลายประเด็นประเทศไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและลดผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนพร้อมการสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างตามหลักมนุษยธรรมสากลโดยไม่เลือกปฏิบัติ สำหรับตัวเลขและข้อกล่าวอ้างที่เกี่ยวกับจำนวนกระสุนปริมาณลูกระเบิดย่อยและพื้นที่ปนเปื้อนที่ CMAC เผยแพร่นั้นเป็นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาจัดทำเพียงฝ่ายเดียวและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบร่วมหรือได้รับการรับรองจากกลไกระหว่างประเทศที่เป็นอิสระจึงยังไม่สามารถถือเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันได้ประเทศไทยไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อกล่าวอ้างที่ระบุว่ากองทัพไทยยิงกระสุนคลัสเตอร์จำนวน 120,000 ถึง 130,000 นัดหรือมีลูกระเบิดย่อยตกค้างหลายล้านลูกเนื่องจากไม่มีการนำเสนอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคหรือผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่สามารถยืนยันได้กุลวลีเปิดมติกรรมธิการไล่บี้คดีรุกป่าภูเก็ตจี้หรือจริงเพิกถอนโฉนดมิชอบนางสาวกุลวลีนพอมรบดีส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ามติที่ประชุมกรรมการเห็นชอบรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่ดินและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตพร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเพิกถอนเอกสารสิทธิ์และบังคับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ของรัฐอย่างจริงจังซึ่งมติสอดรับกับกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเปิดปฏิบัติการภูเก็ตโมเดลบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลรื้อถอนโรงแรมและวิลล่าหรูที่รุกล้ำอุทยานแห่งชาติสิรินาถเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่ากว่า25ไร่กลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดินนางสาวกุลวดีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่และประชุมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กรมที่ดินและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตพบว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีคดีสำคัญอย่างน้อย9คดีทั้งกรณีโรงแรมรีสอร์ทบริษัทและบุคคลที่ถูกกล่าวหาครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานบางคดีศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดและผู้บุกรุกออกจากพื้นที่แล้วขณะที่บางคดียังอยู่ระหว่างเพิกถอนเอกสารสิทธิ์บังคับรื้อถอนหรือพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายของโฉนดที่ดินกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่ปล่อยให้กระบวนการล่าช้าจนผู้ประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และประกอบกิจการต่อไปได้อินเดียตั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคนใหม่อินเดียแต่งตั้งนายปรันฮัตโจซีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคนใหม่แล้วหลังจากนายทาเมนทราปราธานลาออกขณะเผชิญการประท้วงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้แมลงสาบเป็นสัญลักษณ์จากกรณีข้อสอบรั่วมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนโดยนายโจชีจะควบเก้าอี้รัฐมนตรีศึกษากับตำแหน่งเดิมการประท้วงถือเป็นวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในวาระที่3ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อแรงกดดันการประท้วงนำโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ลักษณะเดียวกันนี้เคยโค่นล้มรัฐบาลมาแล้วในศรีลังกาเนปาลและบังคลาเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guideดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้า

0: อดไกด์วีคเอนด์นะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬาเหมือนเดิมวันนี้ก็รายงานตัวนะครับพี่วิทยากรการเวกและผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่วัดด้วยครับ
1: สวัสดีคุณเจตครับสวัสดีคุณฟังครับผม
0: ก็ถ้าดูจากช่วงเวลานี่พรุ่งนี้ทำงานอีก1วันแล้วก็หยุดยาวหรือจะมีใครวางแผนไหม
1: ก็อาจจะมีเยอะ
0: ลาพรุ่งนี้เลย
1: เป็นไปได
0: ้โอ้โหถ้าลาพรุ่งนี้ด้วยแล้วรวมลาวันศุกร์ด้วยนะพี่วศน่าจะ9วันได้นะ
1: ก็สัปดาห์หนึ่งไปเลย
0: ถ้าวางแผนดีๆนะก่อนช่วงหยุดยาวว
1: างแผนคนเดียวเลยใช่ไหมที่ทำงานก็ต้องสร้าง
0: ถูกต้องผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ผมลาล่วงหน้าเรียบร้อยสำหรับสปอร์ตไกด์วันธรรมดา
1: ครับ
0: ต้องขออนุญาตพี่หมอเมาวันนี้เราอยู่กัน
1: อนุมัติแล้วใช่ไหม
0: พี่หมอบอกเจ็ดลาบ้างก็ดีเจ็ดลาทั้งทีนี่พี่ต้องยอมอยู่แล้วอะไรทำนองนี
1: ้
0: นะฮะวันนี้เราอยู่กัน2ชั่วโมง
1: ครับ
0: ก็ SMS มาคุยกันได้นะครับ4689899ช่องทางหลักแล้วก็มีไลฟ์ทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของ FM 99 Active Radio ด้วยนะครับช่วงแรกขอบคุณกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2รางวัลอื่นๆรวมกว่า 1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับดูโฮมนี่เขายาวนานนะผมจำช่วงสงกรานต์พี่ว่าจำได้ไหมที่เขาให้คนไทยสามารถที่จะไป
1: เติมน้ำ
0: เติมน้ำที่สาขาของดูโฮมช่วงบอลโลกก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอล
1: ครับ
0: ดังนั้นก็อยู่กับคลื่นมาตลอดนะครับขอบคุณด้วย
1: ครับผม
0: ครับ
1: กำลังเล็งว่าพี่หาย
0: จะดูอะไรดี
1: ใช่ไหมอยู
0: ่บัตรก็สนุก
1: จะกดตามซะหน่อย
0: น่าจะเสร็จเฮียโจแล้วมั้งน่าจะเสร็จเฮียโจแล้วแหละเกม3เหมือนจะนำขาดพอสมควร
1: จะ
0: โอ้แมตช์ปอยละ
1: โปป๊อป2สัปดาห์ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วน้องชายได้แล้วใช่ไหมวันนี้เป็นโตมาใช่ไหม
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: คริสโตฟ์โปป๊อปได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ญี่ปุ่นเนาะ
0: ใช่ครับโอ้โห
1: รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียว
0: เฮียโจนี่30เท่าไหร่เนี่ย
1: โอ้
0: 36มั้ยแถวๆนั้นน่ะ
1: ใกล้เคียง
0: โอ้เรียบร้อยจบแล้วแชมป์แล้วครับ
1: ก็อันนี้คือ Channel Open นะครับ
0: ครับ
1: พอดีก็ตัดมาน่าจะ3เกม
0: เนาะใช่
1: 3เกมชนะหรือว่ายัง
0: จบแล้ว
1: เรียบร้อย
0: อ๋อมีชาเลนจ์นิดหน่อย
1: มีชาเลนจ์อยู่
0: เกมแรกอ่ะชนะยังไงเรียบร้อย
1: ก็น่าจะเป็นของขวัญวันเกิดได้ไหมเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะว่าน่าจะ37ใน
0: อ๋อ
1: ต้นเดือนหน้าก
0: ำลังจะ37พอดี
1: กำลังจะ37พอดี
0: นี่แหละ
1: ชนะเรียบร้อยครับปราบทางตัวมาโปรปอฟได้เนาะในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวของ Channel Open
0: ครับ
1: 1,000เลยเนาะ
0: ใช่
1: ส่วนหญิงเดี่ยวก็ชิงไปแล้วเหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆรายงานก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: จะเก็บเอาไว้เด็กสุดท้ายเพราะว่าเมื่อวานน่าจะรายงานบาสเฟรมไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: คือ
0: ผมเข้าใจพี่โอ๊ตเลยคือว่าพอเดินมาถึงคลื่นเนี่ยเราเห็นพี่ไทยดูแบตอยู
1: ่
0: ไอเราก็อยากดูด้วย
1: ก็อยากดูไปด้วยไง
0: ใช่โอ้ปรากฏได้ดูแต้มเดียวเป็นแต้มแชมเปี้ยนชิพพอยต์พอดี
1: ครับ
0: โจเจนเชนได้แชมป์ไป
1: น่าจะฉลองวันเกิดนะนะครับคิดว่าอย่างนั้น
0: ใช่แสดงว่าถ้าก็37ถูกไหมฮะ
1: ครับน่าจะ37
0: โอ้โหยังตีได้ขนาดนี้นะ
1: ใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอเช็คทีนะหรือว่าวันเกิดไปแล้ว
0: เดี๋ยวผมเช็คให้เพราะว่าคือที่จำได้คือ36แน่ๆ
1: น่าจะ36ไปแล้วตั้งแต่ต้นปีหรือเปล่านะครับแล้วก็พี่น้องโปป๊อปเนี่ยชิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วย
0: ครับ
1: คริสโตโปป๊อปที
0: ่ญี่ปุ่น
1: ชนะญี่ปุ่นแล้วก็ได้แชมป์ที่นั่นน่ะที่ญี่ปุ่นไป
0: ครับ
1: เอาชนะทางโกกิวาตานาเบะแต่คราวนี้โตมาแพ้ไป
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับเรื่องของแบดมินตันแต่ว่าเราเริ่มต้นด้วยนักกีฬาไทยก่อนบังเอิญว่าไม่เหลืออยู่ในการแข่งชนะ Open ซะด้วยนะครับก็ไปที่กอล์ฟก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากอันดับก็ยังพอลุ้นได้อยู่สำหรับโปรไทยของเราในรายการที่สกอตแลนด์นะครับ ซึ่ง

0: กติแล้วผมจำได้มันน่าจะมาก่อนเมเจอร์เนาะแต่ว่าสัปดาห์นี้คือปีนี้คือมาที่หลังก
1: ็
0: คือ Women's Scottish Open นะครับ2ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งวันนี้วันสุดท้ายกำลังแข่งขันอยู่นะครับน่าจะมีถ่ายทอดมาทางบ้านเราด้วยออกรอบกันไปทุกกวนแล้วด้วยนะครับรวมทั้งในกวนไทยๆที่โอ้โหวันนี้เริ่มไม่ดีซะแล้วฮะไม่ดีจริงๆครับสำหรับน้องเมียของเราปัจจรีอนันฤกานะครับซึ่งโอ้โหเริ่มต้น2หลุมเสียไป3สโตรกแล้วว่ะ
1: แม่ไงเนี่ย
0: เพิ่งผ่านไป2หลุมโบกี้กับดับเบิ้ลเลยครับเปิดมาดูอีกทีตกใจอยู่
1: จากเดิมก็ตามพอสมควรอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ตามเจนี่ชินนะครับ
1: ตาม5นะ
0: เกาหลีใต
1: ้เออตาม5ใครเป็นตอนนี้ตาม8ไปแล้วแม้ว่าจะยังอยู่อันดับ3ร่วมนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถอยไป3นะล่าสุด4อันเดอร์นะครับ
0: จริงๆน้องเมียวกับการเล่นใน LPGA ทัวร์เนี่ยสมัยได้แชมป์แรกเธอก็มาได้แชมป์ใน UK นะชนะที่ไอร์แลนด์เหนือนะครับนั้นเป็นรายการ stroke play รายการแรกและรายการเดียวด้วยนะครับถ้าไม่รวมที่เธอชนะ match play นะครับแต่ว่ามาเที่ยวนี้เป็นที่2ร่วมนะเมื่อวานนี
1: ้
0: แต่ว
1: ัน
0: นี้เริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวต้องดูว่าจะยังแก้ตัวในอีก16หลุมที่เหลือได้หรือเปล่า
1: คือก่อนสตาร์ทตามโปรเกาหลีใต
0: ้
1: โปรชินเนี่ย5สโตรก
0: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้โอ้โห
0: แล้วโดนโปรเยอรมันนะครับเอสเธอร์เฮนเซเลตที่ขึ้นมาเป็นที่2เดียวๆนะครับตอนนี้ที่5อันเดอร์นำน้องเมียวอยู่สโตรกหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะกระเตื้องขึ้นหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับตอนนี้ของเราเนี่ยจริงๆก็ยังมีโปรพราวใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: น้องพราวชเนตีวรรณแสนที่ก็อยู่ในท็อป10
1: วันนี้เก็บเพิ่ม1อันเดอร์นะ
0: ครับ
1: ล่าสุดนี้ก็อีเวนต์พา8ร่ว
0: ม
1: แล้วก็มีโปรเมียวประพังกร1โอเวอร์12ร่วม
0: ถึงหลุม8แล้ว
1: เอริยาเนี่ยโอ้วันนี้เกินอีก1ถอยลงมาเป็น2โอเวอร์นะครับ
0: วันนี้เริ่มด้วยดับเบิ้ลเลย
1: 15ร่วม
0: ไม่แน่ใจว่าลมหรือเปล่านะครับที่เหลือก็ที่ผ่านตัวมาอย่างโปรเปียโนนะคร
1: ับ
0: พิเชียยุบนเงี้ยนะครับก็ถึงหลุม10แล้วนะครับก็เข้า9หลุมหลังแล้วนะครับ
1: โอ้โหเท่าที่ดูนี่ส่วนใหญ่วันนี้สกอร์ไม่ดีนะ
0: แต่ว่า
1: แม้กระทั่งกลุ่มที่เล่นจบไปแล้วด้วยนะแสดงว่าสภาพอากาศนี่อาจจะเอาเรื่องนะที่สกอตแลนด์
0: หลุมโหดหรือเปล่านะครับก็ประมาณนั้นนะครับโปรเปียโนอยู่ที่โอ4โอเวอร์นะครับ
1: คือมีคนเตียนเลือกสนามตอนนี้แค่8คนนะพี่วอนเพียงแต่ว่าโปรเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหตีเหมือนคนละสนามเลย
0: เจนนี่เชนนะครับซึ่งไม่ได้แชมป์ใน LPGA มา10ปีเต็
1: ม
0: ๆนะครับเธอตอนนี้เธอก็33แล้วนะครับเกิดที่เกาหลีแต่ว่ามาโตในอเมริกานะครับแต่น่าจะคุ้นเคยกับนักกอล์ฟไทยอย่างดีถ้าใครดูเป็นน่าจะเป็น Facebook ของ Ladies European Tour นะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นโคแซงชั่นเนาะรายการนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าโปรฝั่ง LET ก็มาเล่นมีคลิปที่เจนนี่เชนไปสั่งกะเพราไก่ ที่บูธอาหารไทย
1: ครับ
0: แล้วเธอก็บอกว่าเอาเหมือนเมื่อวานก็แสดงว่าน่าจะถือเคล็ดว่าตีดีเนี่ยเพราะว่ากะเพราไก่นี่
1: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกับรสชาติเหรอฮะคืออยากทานอีกวันนี้ไม่ใช่
0: แบบว่าเอาเหมือนเมื่อวานแล้วคุณเจ้าของร้านก็บอกว่าอ๋อได้ยินคำว่ากะเพราแล้วคือกะเพรานี่ก็ไม่รู้จะแปลไงเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้อง
0: เรียกว่าตรงๆเลยอ่ะกะเพราก็บอกว่าหมูกรอบใช่ไหมไม่ใช
1: ่ครับ
0: ชิคเก้นอะไรเงี้ยนะครับตอนหลังก็พูดว่ากะเพราไก่เลยแสดงว่าคุณเคยภาษาไทยเป็นอย่างดี
1: ครับ
0: น่าจะโดนนักกอล์ฟไทยพามาทานบ่อยๆแล้วมั้งนะครับก็เลยใช้อาหารไทยเป็นอาจจะถือว่าถือเคล็ดนะต้องทานอาหารไทยทุกวันนี้แล้วแบบไม่ทรา
1: บ
0: นะครับเพราะว่าน่าจะมีบูธอยู่ที่นั่นด้วยก็เธอก็ยังนำอยู่นะเธอก็ยังตีอีเวนต์พามา2วันอยู่ไม่ใช่2หลุมแรกอยู่เพราะว่าอยู่กวนเดียวกับโปรเมียวนี่แหละ
1: เนลลี่นี่มือหนึ่งโลกล่าสุดนี่ไปอยู่ไหนเนี่ยเนลลี่คอร์ด้า
0: เดี๋ยวหาก่อน
1: โอ้ก็ถอยหลังไปเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อล่าสุดนี่20ร่วมนะครับโคแต่วันนี้เนลลี่ตีอันเดอร์นะตีเล่นไป10หลุมเก็บเพิ่ม2อันเดอร์นะครับ
0: ครับ
1: สกอร์ล่าสุด3โอเวอร์นะ
0: โอเคก็
1: จีโน่พักเนาะ
0: พักครับ
1: รายการนี้
0: สัปดาห์นี้
1: เดี๋ยวรอเมเจอร์สัปดาห์หน้า
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ีกWomen's Open Championship
1: โคแต่เนลลี่นี่แกมาตีเนาะเนลลี่นี่ไม่พักแก
0: ก็บางคนก็ถือว่าเป็นการปรับตัวนะเพราะว่าเล่นน่าจะเป็นสไตล์ลิงคอร์สอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ที่ ไอเชียในสกอตแลนด์นะครับก่อนจะเข้า Women's Open Championship ก็มีรายการที่สกอตแลนด์ก่อนแต่ว่ามันค่อนข้างต่อเนื่องเลยเนาะที่เอเบียงจบมาก็มาทางนี้ต่อเลยประมาณนั้นนะครับ
1: คือเหมือนมันจะเมเจอร์คาบเกี่ยวเนี่ยมีรายการนี้มาขั้นนะพี่วอนใช่ไหมมันก็เป็น PGA Championship แล้วก็มาเอเบียงแล้วก็มา Scottish Open เนี่ยแล้วก็ AG เลย
0: ใช่
1: คือเท่ากับว่าเมเจอร์3จาก4รายการหลังเลยนะ
0: ถูกๆสกอตแลนด์ก็ไม่น่าเล่นก่อนฝรั่งเศสน่าจะอยู่ตรงนี้ถูกแล้ว
1: ครับ
0: โอเคครับก็น่าจะตามนี้ก่อนเดี๋ยวจะอัปเดตไปได้เรื่อยๆ
1: ใช่ในช่วงรายการเราเลย
0: สกอตการ์ดของบรรดานักกอล์ฟไทยของเราหวังว่าจะกระเตื้องขึ้นนะ
1: ครับ
0: หลังจากนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายหญิงเนี่ยน่าจะไม่มีรายการอื่นนะครับรวมทั้งในทัวร์รองๆด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ผมก็ต้องไปดูทัวร์ China RPG ทุกสัปดาห์แล้วเพราะจะไปเชียร์ลูกสาวหน้าหังเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับน้องธรรมนิดาสีมาซึ่งตอนนี้เทิร์นโปรอยู่ใน China RPGแอบเชียร์อยู
1: ่ครับ
0: หวังว่าจะได้อ่านชื่อต่อไปนะนะครับนะ
1: เฮ้ยตกลงตอนบอลโลกนี่มีปั่นโค้งๆไหมฮะ
0: ไม่แน่ใจวันนั้น
1: SMS มั้ยฮะสรุปแล้วมีตอบมั้ยก็มีบ้าง
0: มีบ้าง
1: ก็ตอบมาก็ตึงๆนะ
0: นั่นสิน
1: ี่โอเคครับ
0: ก็เดี๋ยวไว้เชียร์ลูกสาวนะหังแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับโอเคครับน่าจะ
1: เอ๊ะของพี่ป๋ายาวเลยมั้ยคุณพี่ว่าย
0: ังไม่เห็นนามสกุลเลยอ่ะ
1: ไม่ของพี่ป๋านี่ก็เหมือนไปทางกอล์ฟเหมือนกันนะ
0: คืออันนี้เทิร์นโปรแล้วนะครับหมายถึงว่า
1: ของหน้าทางนี้นะ
0: ใช่ครับก็คือถ้าท่านเห็นนามสกุลนั้นน่าจะจำได้เดี๋ยวขอไปเช็คยาวนะเดี๋ยวจะไปแอบถามไปยาว
1: ว่าไปถึงไหนละ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ส่วนไฟชายก็เป็นเมเจอร์ของซีเนียเนาะ
1: ใช่
0: ครับก็คือซีเนียโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะครับ 2,850,000 เหรียญซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนักกอล์ฟไทย2คนเนาะ
1: ครับ
0: ที่ผ่านตัดตัวมาได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็น่าจะออกมาแล้ว
1: โปร
0: คนหนึ่ง
1: แดงย
0: างมาแดงยาง
1: โปรอู้โปรช้างวันนี้โอเค
0: ครับ
1: โปรช้างนี่วันนี้เล่นมา9หลุมนะครับเก็บเพิ่ม2อันเดอร์ธงชัยใจดี5โอเวอร์นะ
0: ครับ
1: ตอนนี้47ร่วมในขณะที่โปรมดแดงน่าจะใกล้ละโปรมดแดงธรรมนูญศรีโรจน์นี่3วัน4โอเวอร์ก็เนี่ยช่วงรายการเราเหมือนกัน
0: ผู้นำคือเจอร์รี่เคลลี่มั้ย
1: ครับนำร่วม
0: นำร่วมใช่ไหม
1: เหมือนจะมีเพอร์รี่คอนเพอร์ซี่คอน
0: แคมรอนเพอร์ซี
1: ่ครับ
0: ที่ตอนนี้นำร่วมกันอยู
1: ่
0: ที
1: ่
0: 8อันเดอร์นะครับก็ไปแข่งอยู่ที่สกอตแลนด์เนาะแข่งอยู่ที่สกอตแลนด์ที่เพิร์ทเชียร์แล้วก็โปรดังๆถ้าเอาในลีดเดอร์บอร์ดหน้าแรกก็บิ๊กอีซี่อย่างเงี้ยนะครับเออร์นี่เอลส์ก็ตีอยู่3อันเดอร์นะครับ
1: โอ้โหเคเจชอยก็มา
0: เดอะแทงใช่ไหมเคเจชอยก็2อันเดอร์อยู่รวมทั้งพวกแซกจอนสั้นพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลุ้นว่านักกอล์ฟไทยของเรา2คน2ท่านนี่จะประมาณไหนก็น่าจะอัปเดตไปได้เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าแข่งอยู่ตอนนี
1: ้ผมพยายามไปดู KJ Choi ก็ไม่เท่าไหร่นะ56ตอนนั้นนึกว่า60เป็นแอบด้วยอายุ
0: อ๋อ KJ
1: Choi ปัจจุบัน56นะครับ
0: 56ก็ต้อง50ขึ้นเท่านั้นแหละจะมาเล่นรายการนี้เนาะนะครับเป็นซีเนียร์ได้นะครับ
1: ก็อย่างน้อยๆผ่านตัดตัวทั้งคู่นะครับก็น่าจะเงินรางวัลไม่เบาแหละ
0: ครับผม
1: ครับ
0: น่าจะหมดแล้วมั้ง
1: เพราะว่า PGA ก็ไม่มีนักกอล์ฟไทย
0: คอนเฟอเรนซ์ทัวร์ก็โปรโฟกในตกรอบไปก่อนนะครับตกรอบไปก่อนก็เลยไม่ได้ลุ้นต่อใน2วันที่เหลือ
1: ครับ
0: พี่จักรใหม่ซ้อนนะครับน่าจะหมดแล้วในบ้านเราก็น่าจะยังไม่มีเนาะ
1: คุ
0: ณจะแข่งรายการสัปดาห์ที่แล้วไปไง
1: มันมี Thailand LPGA อ่ะที่มีประเด็นโปว่านกับโปรเพช
0: ร
1: ไงที่เขาหวานกันไงรับถ้วยอ่ะ
0: ผมก็ชอบไปบอกว่าขิงกันเนาะ
1: ครับ
0: สัปดาห์หนึ่งคนหนึ่งตกรอบอีกคนหนึ่งได้รางวัล
1: เนี่ยแล้วน่ารักมาก
0: ว่ายังเลิฟๆกันอยู
1: ่แม่โปรเพชรครับคุกเข่าแต่ไม่ได้มอบแหวนนะ
0: ใช่ครับ
1: มอบถ้วย
0: มอบถ้วย
1: ครับ
0: รางวัลกับปีนี้ก็ไปชนะที่เกาหลีใต้มาแล้ว
1: ช
0: นะ KRPGA มาแล้วรายการนึงด้วย
1: ล่าสุดก็ได้แชมป์รายการสิงห์นี่แหละ Thailand RPGA แล้วผมชอบตรงไหนรู้ไหมเหมือนเขารู้ล่วงหน้านะชุดเขาสีชมพูเสื้อชมพูทั้งคู่เลยน่ารักมาก
0: นัดกันมานัดกันมา
1: น่าจะนัดกันมา
0: ครับโปรเพชรก็ว่างพอดีมั้งคิวว่างพอดีด้วยนะครับก็บ้านเราเดี๋ยวคงมีสิงห์พัทยาโอเพ่นในสัปดาห์หน้านะครับที่แหลมฉบังนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงกันแล้วกันหมดแล้วมั้งเรื่องกอล์ฟเนาะเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตไปนะครับส่วนแร็คเก็ตเกมส์อย่างที่เรียนนะครับคือแบดมินตันคงไม่เหลือหลังจากที่บาสเฟสของเราตกรอบไปเมื่อวานน่าเสียดาย

0: จนี่จะเป็น8มกราคมพี่
1: ว่าเป็น8มันก็คือ
0: แสดงว่าครบ36
1: ไปตั้งแต่ต้นปีแล้ว
0: เมื่อต้นปีเมื่อต้นปี
1: แล้วก็เดี๋ยว
0: โจทีม
1: ต้นปีหน้าก็37โอ้โห
0: โอ้โห
1: เก่งจริง
0: เนาะคือดูแลร่างกายดีมากเลย
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าแบตนี่แล้วเดี๋ยวปรับแต้มลดลงมาเอ๊แต่เขาบอกว่าวิธีการแข่งขันก็เหนื่อยเผลอๆจะไม่ต่างจากเดิมนะ
1: แต่พยายามจะให้แต้มมันสั้นลงประมาณนั้นนะครับ
0: แต่จำนวนเกมเนี่ยจะเยอะขึ้นหรือเปล่าก็เดี๋ยวแบตเอ๊ะครบทุกประเภทยังอ๋อเหลือแค่ชายคู่นะครับ
1: เดี๋ยวไว
0: ้เดี๋ยวเรา
1: ก็แล้วเนาะ
0: เดี๋ยวเรามาอัปเดตกัน
1: เพราะว่าไม่เหลือนักกีฬาไทยเราอยู
0: ่ครับ
1: นะครับส่วนเทนนิสก็วันนี้จริงๆเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนเนี่ยก็ชายคู่ของเราก็คือปัตยายสโรของเราครับที่ไปแข่งขันรายการแสนเหรียญใช่ไห
0: ม
1: แสนเหรียญเป็นชาเลนเจอร์นะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็เข้าชิงแล้วผมไปไล่ดูเนี่ยชิงเป็นรายการที่7เข้าไปแล้วนะปีนี้แต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ได้รองแชมป์ไปในการจับคู่กับนิกกี้ปูนาชานิกกี้คาริยันดาปูนาชาของอินเดียนะครับ
0: ไปแพ้คู่มือหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: ก็คือ
1: เจมส์ดูบรันกับทางเจมส์เทรซี่นะครับ
0: สอง
1: เซตรวดแต่ก็โอ้โหนี่คือพอดีสัปดาห์ก่อนที่ไปตกรอบเร็วผมก็เลยไม่ได้ไปเกาะอันดับเพราะว่าก็ตามอยู่ปรากฏว่านั่นเป็นสัปดาห์ที่แตะท็อป100ไปแล้วก่อนหน้านะ
0: ครับ
1: แล้ว
0: ทั้งคู่เลย
1: ใช่แล้วตอนนี้อันดับถ้าเอาแบบเรียลไทม์เนี่ยขึ้นมาอีกล่าสุดน่าจะขึ้นมาอีกนะครับ
0: เพราะว่าก่อนทัวร์นาเมนต์เนี้ย98
1: ใช่ครับถ้าดูล่าสุดตอนนี้น่าจะขึ้นมาที่93แล้วนะครับจากการเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะ
0: ครับ
1: ที่บลูมฟิลด์ฮิลส์เนี่ยก
0: ็พอเผื่ออันดับโลกใกล้กันด้วยนะปูนาชา
1: ก็นิกกี้80ไปปลายสูงกว่าน ัดของเรานิดนึงแต่ว่าทั้งคู่ก็ค่อยๆเก็บแต้มสะสมมาจนจริงๆ US Open เนี่ยเขาตัดเขามี entry cut ของเดี่ยวไปแล้วนะครับ6สัปดาห์ก่อนถึงการแข่งขันตามธรรมเนียมซึ่งก็น้องรงข้าวเนี่ยได้เล่นเมนดรอแน่นอนอยู่แล้ว
0: เมนดรอเหมือนเดิม
1: แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งสัปดาห์ล่าสุดถึงจะตกรอบ8คนใช่ไหมแต่มัน250เลยนะ
0: แล้วน้องใหม่พี่ว่าต้องคัดใช่ไหม
1: น้องใหม่น่าจะต้องคัด
0: เหมือนวิมเบิลดัน
1: น้องใหม่เนี่ย
0: น่าจะ110กว่า
1: ตอนนี้ล่าสุดถ้าเอาเรียลไทม์คือ110นะครับก็ใกล้ๆจะกลับมาจุดนิวไฮจุดสูงสุดเดิมของเธอคืออันดับ100น้องใหม่เนี่ยเคยแตะในอันดับ100ของโลกมานะครับ
0: ครับ
1: ก็เริ่มจะใกล้เข้ามาแต่มันไม่ทันไงน่าจะต้องควอลิฟายก่อนละเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแค่102อันดับโลกนะครับที่เขาให้สิทธิ์ได้เล่นเมนดรอของ US Open ส่วนปรัชญาเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าชายคู่เนี่ยเขาเอา64ทีมนะ64ทีมก็หมายความว่า2คนนะ
0: ครับ
1: โดยเอาอันดับจะเดี่ยวหรือคู่ที่ดีที่สุดคือถ้าพวกเดี่ยวเล่นเยอะอันนี้ลำบากแต่ว่าผมว่าไม่ค่อยมีใครเล่นหรอกเพราะว่าเดี่ยวมันเล่น5 3ใน5อยู่แล้วจะหานักเทนนิสชายที่อันดับโลกดีในเดี่ยวแล้วมาเล่นคู่ด้วยซึ่งถ้าอันดับโลกดีอันดับโลกเดี่ยวดีกว่าเนี่ยเขาเอาอันดับประเภทเดี่ยวมาคิดก็คือบวกกันแล้วน้อยที่สุดก็คือได้เล่น64ทีมแรกงั้นผมยังคิดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับ
0: อันนี้
1: ยังไม่การันตีแต่ว่าเดี๋ยวรอดูใกล้ๆเพราะว่า US Open ก็อีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะครับ
0: ครับ
1: แต่ชายคู่เนี่ยเขายังไม่ได้ตัดตัวเนาะก็คิดว่าการขึ้นมาอยู่ในท็อป100แล้วเนี่ยเผลอๆจะเข้าท็อป90ด้วยซ้ำนะครับของเจ้านัทก็น่าจะมีโอกาสได้เล่นแกรนด์สแลม
0: โอ้โหชายคู่นี่เหมือนจำไม่ได้แล้วอ่ะมีไหมหญิงคู่อ่ะคุณหลายคู่หญิงคู่อ่ะ
1: ชายคู่ล่ะนึกไม่ออกนะครับก
0: ็ครับ
1: น่าจะเป็นไปได้อยู่น่าจะเป็นไปได้อยู่ถึงแม้จะแพ้ไปเมื่อคืนนี้เนาะ
0: ครับ
1: ส่วนวันนี้ถ้าเหลืออยู่ก็น่าจะมี 15,000 เหรียญมั้ยครับน้องต้นไม้
0: แชมป์ไปแล้ว
1: แชมป์ไปเมื่อวานใช่มั้ย
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่เป็นเมื่อวาน
0: ไปได
1: ้ฉะนั้นก็หมดแล้วสิ
0: ก็ใช่ไปได้แชมป์ที่แชมป์ชายคู่
1: แชมป์ชายคู่
0: ที่บาหลีที่บาหลี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็จะมีน้องพัตเตอร์ด้วยธนพัฒน์บุษราวงศ์นี่
1: จูเนียร์หรือเปล่า
0: เดี๋ยวนะพัตเตอร์พี่อดพัตเตอร์เข้าชิงเลยนะเดี๋ยวนะผลล่าสุดเป็นไงเนี่ยเพราะว่านี่เป็นรายการเนี่ยรายการเดียวกันเนี่ย เป็นยังไง
1: ที่บาหลีเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวขอเช็คหน่อยเอ๊ะมันน่าจะจบไปเมื่อวานอ๋อวันนี้ใช่ไหมโอเค
0: คือเมื่อวาน
1: อ๋อได้แชมป์ไปแล้ว
0: นั่นแหละ
1: โอ้โหยอดเยี่ยมนะ
0: พัตเตอร์
1: ธนพัฒน์บุษราวงศ์ศรี
0: ถูกต้อง
1: ชนะคู่ปรับจากญี่ปุ่น
0: เรียวกิมัตสึดะ
1: อันดับโลกต่างกันประมาณ1,000อันดับนะ
0: ครับ
1: ว่าน้องพัตเตอร์เนี่ย 1,700 กว่าแต่ว่าชนะได้ใน3เซตนะ
0: ยอดเยี่ยม
1: โอ้โหเป็นดาวรุ่งวัย20ปีของเรา
0: ครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าเราชนะทั้งเดี่ยวทั้งคู่สิรายการนี
0: ้ถูกต้อง
1: อยู่ที่บาหลีนี่อาจจะน่าอยู่สภาพแวดล้อมเอื้อมวยนะก็ทำให้ได้แชมป์ไปแล้ว
0: ครับนี่ไงเห็นภาพถ่ายละก็โอ้โหนี่เป็นรายการแรกเลย
1: ใช่ครับรายการแรก
0: เงินรางวัลนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับ
1: เหมือน
0: ก
1: ับพันไง
0: พันแชมป์นี่ประมาณ1,900กว่าเหรียญอ่ะ
1: ครับผม
0: 60,000กว่าบาทแล้วก็รับคะแนนสะสมโลกอีก15แต้ม
1: ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของน้องนะครับ
0: ครับ
1: บ้านเราก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีรายการที่ ATP ทัวร์นะครับที่พัทยานั่นแหละนะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวคงได้เห็นนักเทนนิสอาชีพของเราลงแข่งขันกันหลายคนก็น่าจะตามนี้เนาะในต่างประเทศน่าจะหมดแล้ว
0: ครับ
1: นะครับจากเทนนิสก็มอเตอร์สปอร์ตที่บาราตอนพาร์คใช่ไหมครับการแข่งขันรถสุด1ก็เมื่อวานรายงานไปหรือยังไม่ทราบ
0: ในรายงานทั้ง3รุ่นเลย
1: ครับเมื่อวานรายงานไปแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ในส่วนของควอลิฟายใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ของอเล็กซ์อาร์บอน
0: อ๋ออาร์บอนไม่ทันไงพี่ว
1: ัดเพราะว่าตอนคืน
0: แต่ว่ารู้สึกจะรายงานของ F3
1: น้องเจมส์ไปแล้ว
0: ใช่ใช
1: ่ก็ควอลิฟายของอาร์บอนเนี่ย19เลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ไม่ค่อยดีเหมือนเดิม
0: อาร์บอนไป19ส่วนโพนี่คนที่เป็นลันโดนะ
1: ใช่ครับลันโดนอริสได้ไป
0: แล้วก็เลอแคลร์แล้วก็พีเอสพรีนะครับ
1: ก็ต้องฟื้นหน่อยแล้วทางแมคลาเรน
0: แมคลาเรนนี่1-3นะ
1: ครับ
0: 1-3
1: เพราะว่ามาปล่อยให้เมอร์เซเดสหนีไปเยอะแล้ว
0: อ๋อคิมี่ใช่ไหมคิมี่กลับมาได้แชมป
1: ์จอร์ดรัสเซลใช่ครับคือรวมกันกับรัสเซลนี่ก็ไปไกลแล้วนะครับงั้นต้องพยายามตีตื้นหน่อยปีนี
0: ้นี่ตามอยู่ประมาณทั้ง73คะแนนนะเฟอร์รารี่เนี่ยตาม Mercedes อยู่ประมาณ73แต้ม
1: ครับ
0: ก็ลันโดโพก็เดี๋ยววันนี้2ทุ่มนะครับวันนี้2ทุ่มแม็กเวอร์สตาเป็นนี่มาอันดับ4นะเซอร์ลูอิสแฮมิงตันนี่มาอันดับ5เอาบอลของเรา19นะครับ
1: ครับ
0: เอาบอลนี่แต้มล่าสุดก็ยัง5คะแนนนะพี่ฮด
1: ใช่
0: ได้จาก2สนามเน
1: า
0: ะ
1: ที่โมนาโกไปใช่ไหมสนามล่าสุดที่มีแต้ม
0: ถูกต้องอันดับ8
1: ได้อันดับ8
0: แล้วก็อันดับ10ที่ไมอามี่นะครับ
1: ครับ
0: เท่ากับมีสนามมีแต้มมา2สนาม
1: แล้วปีนี้เนี่ยไปดู head to head กับคาร์ลอสไซนี
0: ่ไปยังไงก็อันดับติดกันเลยนะตอนนี
1: ้ชนะ2แพ้8เลย
0: คาร์ลอสไซตอนนี้ก็มี6คะแนนนะ
1: แต่หมายว่า head to head คืออันดับเทียบกันเจอกันเนี่ย
0: ครับ
1: 2ชนะ2แพ้8เลยนะครับคือค่อนข้างแล้วสปรินต์เนี่ยก็0-4เลยนะ
0: ครับ
1: คือสายสปรินต์ดีกว่าในรอบคัดเลือกด้วยแล้วในรอบหลักก็ดีกว่า4-0เลยก็เป็นปีที่มาเขายกระดับขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับคาร์ลอสไซน์ในรอบหลักเนี่ยแข่งกันมา10สนามเนี่ยสายอันดับดีกว่าอาบอน2สนามคือ6-4นะครับในการแข่งฟูลเรสนะอันนี้คือวัดกันเองสำหรับนักแข่งวิลเลียมส์ด้วยกันนะครับแต่ก็อ่ะไงต้องเชียร์คนไทยไว้ก่อนเดี๋ยวดูว่ารอบสุดท้ายวันนี้ที่ฮังการีจะเป็นอย่างไรนะอากาศก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นช่วงนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวอุณหภูมิประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันพูดไปแล้วผิดหรือเปล่ากี่โมงนะครับเนี่ย
0: ที่นู่นเหรอ
1: แม่แข่งวันน
0: ี้เดี๋ยวแข่ง2 ทุ่ม 2 ทุ่ม
1: 2ทุ่ม
0: ก็ที่นู่นก็ประมาณเท่าไหร่ช่วงบ่าย
1: ครับแต่มันก็ยังร้อนนะ
0: ครับ
1: ที่ฝรั่งเศสนี่ไฟป่าวันนี้ตูดอฟรองยังต้องตัดระยะเอาไปเลยถ้ามันอันตราย
0: ไปทางตะวันออกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ยุโรปตะวันออก
1: ที่บาราตอนเฟอร์ตอนนี้ก็29เลยฮะ
0: โอ้โห
1: ไม่ได้ลดลงมาเลย
0: 29ฝรั่งนี่คือร้อนมาก
1: ร้อนมากเลยครับ
0: บ้านเรานี่ถือว่าโอเค
1: ยังร้อนอยู่เดี๋ยวค่อยๆตามไปแล้วกันแต่ว่าที่ปีนี้น่าจะใน3รุ่นที่เราดูอันดับหรือผลงานดีที่สุดก็คงเป็น F2 เนาะ
0: ครับ
1: นะครับสำหรับน้องเติ้ลทัศนพลอินทราภูวศักดิ์เพราะว่าสนามที่แล้วนี่เป็นที่ฮือฮานะขึ้นโพเดียมเลย
0: ถูกต้อง
1: นะครับในสนามที่อังกฤษใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับแล้วเมื่อวานเรสแรกรายงานไปยังครับเรสแรก
0: เมื่อวานก็ไม่น่า
1: ที่ฮังการ อริง
0: ท่านแค่ F3 ไงพี่ว
1: อนปรากฏว่าเติ้ลเราเข้าที่6นะนะครับเข้าที่6แชมป์ของเรสเป็นอิตาเลียนนะครับ
0: ครับ
1: ก็คือกาเบรียเล่มินี่นะครับก็แต่ว่าก็มีคะแนนน่ะก็ทำให้คะแนนของทัศนพลตอนนี้ยังอยู่อันดับ10นะครับ49แต้ม
0: 49คะแนน
1: ก็ที่นิโคลัสโซลอฟของบัลแกเรียเนาะ
0: ครับ
1: เป็นอันดับ1อยู่ตอนนี
0: ้โอ้ทำเบียด
1: ก็เดี๋ยววันนี้ลุ้นในเรส2ต่อแล้วกันนะครับลุ้นในเรส2ต่อแล้วกัน
0: ว
1: ัน
0: นี้ก็ถ้าเป็น F2 เดี๋ยวนะเวลา64โมงเอ๊ะก็ใกล้แล้วสิ
1: หรือแข่งแล้ว
0: อึทำไมผลยังไม่มาย
1: ังไม่มาคือเขาไม่ได้อัปเดตแบบไลฟ์ไม่งั้นจะดูซะ
0: นั่นน่ะสิฮะเดี๋ยวคงมาเดี๋ยวคงมา
1: เดี๋ยวคงมาก็ทาง BIN นะน่าจะมีทาง BIN ถ่ายทอดอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอเช็คผลแล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับว่าเป็นอย่างไรสำหรับฟอร์มูล่า2นะครับ
0: ฮือฮาเนาะในโพที่เบลเยียมไป
1: ที่สปาเนาะอ๋อใช่
0: ที่เบลเยียม
1: ใช่ครับที่สปาถูกต้องครับ
0: โอเคนั่นคือ F2
1: ส่วน F3
0: F3 นี่น่าจะจบละ
1: วันนี้ใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าเขาแข่งตั้งแต่บ่ายเกือบบ่าย2น่ะเจมของเราอุ๊ยโอเคนะ20
1: ก็คือน่าจะมีชนแล้วมั้งไม่จบไปแจ็คคันนะครับเหลืออยู่23
0: ลากกันยาว
1: ๆแล้วก็นันทวุฒิพิรมพักดีจบอันดับ20นะครับแชมป์เป็นอังกฤษนะครับ
0: 20น่าอ๋อกำลังจะคิดว่าดีสุดไหมไม่ใช่เคยจบ12ที่โมนาโกมาแล้ว
1: ครับ
0: อ๋อแสดงว่าสนามนั้นเกือบได้แต้มนะ
1: เกือบ
0: ที่โมนาโกนะ
1: ยังไม่มีแต้ม
0: นั่นคืออันดับที่ดีที่สุดนะของเจมส์นะครับ
1: ครับ
0: 12ที่โมนาโกอ่ะโอเค
1: ตามนี้ครับในเรื่องของมอเตอร์สปอร์ต
0: ครับ
1: เบรกกันไหมฮะ
0: 3รุ่น
1: ครับผม
0: ไปเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกับสปอร์ตไกด์วีคเอนด์ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
5: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
6: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: 17:36 นะครับช่วงที่2 Sport Guy Weekend วันอาทิตย์นะครับไปดู SMS กันหน่อย4689899นะครับภรรยาของอดัมไม่ขยับครับป้าเจ็ดพี่โอ๊ตอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะคนไหนเคยมีตลกมาก่อนตอบแอสตันวิลล่าวงเล็บทันวิลล่าคาเฟ่ใหม่จากอัมซ่าแม่น้องอาร์ม
1: ก็คงทันแล้วครับ
0: ทุกสาขาเลยดีกว่าเมื่อก่อนก็จะมีวิลล่าคาเฟ่
1: ใช่ครับ
0: พระราม9 มีอีกไหมพี่วัดหรือว่าสองที่
1: อะไรที่

0: ฮะ
1: อ๋อแต่ว่าหลายที่แต่ว่าจะดังๆหน่อยจะเป็น2ปี
0: ประมาณนั้นประมาณ
1: อุ๊ยผมจำได้ว่าเคยไปหลับในห้องน้ำนะที่พระราม9เนี่ยไปดูตลก
0: วิลล่าได้เป็นชื่อโบสถ์นะจริง
1: ๆครับ
0: คือที่มาของทีมแอสตันวิลล่าคือชื่อโบสถ์ที่นั่น
1: อ๋อ
0: ในย่านแอสตัน
1: ขยายมุกน้องอาร์มเพิ่มเติมหน่อย
0: เพิ่มเติมให้
1: เอ๊ะแล้วทุกวันนี้ตรงพระราม9นี่เขาทำเป็นอะไรไหมหรือก็ยังเป็นที่ร้างไป
0: ไม่ได้คนแถวนี้ซะละคุณ
1: ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะยังมีป้ายอยู่เลยอ่ะเออผมจำได้นะผมผ่านเมื่อสักกี่สัปดาห์ที่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะแล้วก็บอกว่าหนูแวะมาช่อง9ในวันนี้เป็นวันดีมีงานให้หันษาภาคละครวิทยุกันเฮฮาแต่ยังมาทั้งสองหนุ่มหล่อทั้งใจจากอ่ามสาวน้องอามอสมท
0: ครับ
1: โอเคป้าหนูขอโทษนะมอสมทรอบนี้ไม่มีขนมไปฝากเพราะติดงานจริงๆอ่ะน้องอามไม่เป็นไรเลยจ้าพี่เทียนท่าฉลอมนะครับวันอาทิตย์ชิดใกล้ใจผูกพันมามุ่งมั่นหมายมองไม่หมองมนสปอตไกด์วันนี้ดีเหลือล้นไม่สับสนแน่นอนในตอนเย็นพี่โอ๊ตเจดเด็ดดีมีข่าวดังมากมายจังกีฬาที่โดดเด่นทั้งแบดบอลวอลเล่ไม่ซ่อนเร้นให้ได้เห็นกอล์ฟด้วยช่วยสร้างสรรค์จากพี่เทียนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็สวัสดีค่ะนะเจดนะโอ๊ตป้าเจดเขาบอกคนหล่อคนโก้เลยนะแล้วก็แฟน FM 99ทุกท่านหนูดีใจมากๆที่บอลลีกกำลังจะกลับมาบอกเลยว่าปีนี้หนูมั่นใจมากๆกับการลุ้นแชมป์ลีกเพราะตาเป๊ปไปแล้วแต่คู่แข่งที่น่ากลัวปีนี้ยกให้ทีมสิงห์สเปอร์แล้วก็แมนยูค่ะจากคุณเธอลงทุนแฟนนอนอ๋อคือไม่มองเรือใบเลยเหรอ
0: จะเสียโรดรีไปคน
1: แล้วหงแดงเหรอคุณเธ
0: อเพิ่งอุ่นเครื่องเนี่ยเพิ่งยิงใส่อะไรซันเดอร์แลนด์อ่ะ
1: ใช่แล้วก็นี่ไงมาเตอุสแฟนานส์ก็ยิงกับสเปอร์แล้วนะ
0: ครับ
1: ยิงอย่างสวยนะฮะอ๋อน้องอาร์มส่งมาแก้ไขบอกว่านักเตะทีมไหนนะไม่ใช่คนไหนโอเคน้องอาร์มละเอียดมากเลยนะ
0: ยอมเสียเงิน
1: เออไม่เป็นไรน้องอาร์มเดี๋ยวพี่จะ
0: เดาได
1: ้เออเดาได้นะ
0: ครับ
1: อ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวออนไลน์เดี๋ยวว่ากัน
0: โอเคอ
1: ืม
0: นักกีฬาไทยไปต่อเนาะ
1: ครับ
0: ก็ต้องสนุกเกอร์นะครับ
1: ยัง
0: อยู่แถวเลสเตอร์นั่นแหละคือการแข่งขันในรอบคัดเลือกเขาแข่งที่เลสเตอร์ตลอดไม่ต้องไปไหนนะครับอยู่แถวนั้น
1: แล้วก็เวลาคอลี่ฟายนี่จำกันไม่หวานไม่ไหวนะเพราะว่าติดกันเหลือเกิน
0: ใช่
1: คือผมจำได้ว่ากลางสัปดาห์อะไรกันส่วนเช่นน่ะเอฟเป็นคนเดียว
0: ครับ
1: ที่เข้าถึงรอบเมนดร
0: อ
1: แล้วก็ล่าสุดเหมือนจะเป็นอังกฤษโอเพ่นอีก
0: ใช่ครับก็ยังอยู่ที่เลสเตอร์นั่นแหละที่เดิมนะครับแล้วก็เมื่อวานที่คอลี่ฟายไปก็คือน้องแมน
1: ครับ
0: นะครับแมนธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย
1: ์
0: ใช่ไหมครับก็
1: ชนะ
0: เ
1: น
0: ี่ยโอ้โหแบบไม่เสียเฟรมด้วยแหละไม่เสียเฟรมด้วยแหละนะครับเอาชนะเจ้าหันหยางนะครับก็อันดับโลกก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่แต่ว่าแมนเรากดไป4เฟรมรวดเลย
1: ใช่
0: เข้าไปไหนแล้วนี่
1: เพราะว่ามันจะเดี๋ยวนะเหมือนรายการเนี้ยเหมือน
0: รอบเดียวไหม
1: เหมือนจะ2รอบแมนต้อง2เดียวแต่ว่าหมูน่าจะ1ส่วน F เนี่ยเข้าไปแล้วเดี๋ยวนะเท่าที่ผมตามเมื่อวานนี้นะ
0: อ๋อใช่ครับก็คือแมนเนี่ยจะต้องเข้าไปเจอกับนักสนุกเกอร์เบลเยีย
1: ม
0: เบนเมอร์เทนส์นะครับ
1: ด้วยอันดับโลกเนาะ
0: ใช่
1: เหมือนแมนต้องสองรอบ
0: เมอร์เทนส์ก็เป็นดาวรุ่งเบลเยียมเขาแหละคือแมนจริงๆก็เคยผ่านมาแล้วนะครับแล้วกลับมาอีกรอบนะครับในวัย30กว่าแล้วประสบการณ์มีพอตัวนะครับแต่ต้องเจอเบนเมอร์เทนส์อันนี้คือข่าวดีนะแต่ที่ข่าวไม่ดีก็คือวันนี้เพราะว่าหมู่ของเราโอ้โหร่วงแล้วครับ
1: จริงๆรอบเดียวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: มีรอบเดียว
0: เข้าเมนรอเลยแต่ปรากฏว่าอันนี้กลับกันคือไม่ได้สักเฟรมเหมือนกัน
1: เอาจริงนะผมไม่ค่อยเห็นหมูแพ้เกมศูนย์นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: อันนี้ก็คือตกรอบคัดเลือกไปแล้วนะคร
1: ับพบกับฟอร์เรนนิสเล่นะครับจากออสเตรีย
0: จะประมาณเนสเลอร
1: ์ปรากฏว่าเราแพ้ไป0-4
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแม
0: ่เลยทำให้หมูปากน้ำตกรอบคัดเลือกไปแล้วในวันนี้คือแข่งน่าจะเป็นคู่แรกเลยด้วย
1: ของวันนี้ของรอบคัดเลือกรอบ2
0: เพิ่งจะจบไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับ
1: เพราะว่าคนอื่นนี่ก็คัดไปหมดแล้วเนาะคืออย่างน้องไมล์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องแม่ลำบาก
0: ยากอยู
1: ่ยากหน่อยเวลาเจอนักสนุกเกอร์ผู้ชายนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็คว้าสิทธิ์มาจากการเป็นแชมป์โลกหญิงเนาะก็ไปแพ้เนี่ยนักสนุกเกอร์จากสกอตแลนด์อย่างเงี้ย1-4แล้วก็จะมีเจ้าติมด้วยนะชัชพงศ์นี่ก็ไปแพ้แอชลีย์ฮูกิลอย่างเงี้ยจากอังกฤษแต่อันดับโลกจริงเป็นรองติมนะ
0: ครับ
1: ติมแพ้ไป3-4เฟรมก็เลยตกรอบเขาเลือกรอบแรกไปเท่ากับเหลือแมนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ส่วน F ไปรอในรอบเมนรออยู่แล้ว
0: ครับผม ซึ่งก็พรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเริ่มแล้วไหมสำหรับรายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ส
1: ใช่ครับ
0: นะครับคือเปิดฤดูกาลกันแล้ว
1: ครับ
0: นะครับ
1: ส่วนแมนนี่จะเล่นคืนนี้เลยนะพี่วัดตีหนึ่ง
0: กับเมืองเทนส์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็ส่วนเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์เนี่ย27พรุ่งนี้
0: เริ่ม
1: โอ้โหผมเห็นธงจีนนี่กี่คนแล้วเนี่ย
0: เพียบแม่แต่ตอนนี้ยังลงเลยนะ
1: อ๋อคือรายการนี้จะมี8คนที่ไปยืนรอในรอบ16
0: ถูกต้องครับ
1: เออเหมือนกับตามซีดอ่ะเนาะ
0: ก็ไม่ต้องควอลิฟาย
1: เออแต่ว่ามันจะมีบางคนที่ต้องเล่นในรอบแรกก่อนและจีนล้วนๆเลยเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เหมือนรอบ32อ่ะ
0: ใช่ใช่
1: มันจะมีสตาร์ทจากรอบ32แต่ว่าบางคนนี่ไปรอในรอบ16บางคนไปรอ 3-2 อย่างเงี้ยนะครับ
0: ไปรอรอบ16ก็แคเรนวิลสันมาร์ควิลเลียมส์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการทรัมป
1: ์รอนนี่ด้วยนะ
0: รอนนี่
1: รอ 3-2
0: ต้องคือด้วยอันดับตอนนี้รอนนี่จะต้องเล่นรอบแรกก่อน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ก
1: ็ไม่มีของเราเนาะ
0: ไม่มีไม่มีครับ
1: ไม่มีนักสนุกเกอร์ไทยนะครับ
0: แต่ถือว่าเปิดฤดูกาลแล้วสนุกเกอร์ก็พร้อมๆฟุตบอลอะไรเงี้ยนะคร
1: ับ
0: แข่งแบบข้ามปีปฏิทินไปสำหรับการขันเวิลด์แรงกิ้งนะครับประมาณนั้นหมดแล้วเนาะสำหรับเรื่องของสนุกเกอร์นะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องไปวอลเลย์บอลไหม
1: ได้เลย
0: หลังจากที่ล้างตาสำเร็จเมื่อวานน่าจะรายงานแต่ทันหรือเปล่
1: ารายงานทัน
0: ไม่ทันเนาะงั้นวันนี้เนี่ยรอบชิงชนะเลิศของซีวีลีก
1: ครับ
0: ถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลไทยซึ่งแหมคู่ชิงก็อีกสายเขาก็พลิกเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเวียดนามเนี่ยชนะอินโดนีเซียที่อินโดนีเซียไม่ได้เข้าชิงเป็นเวียดนามชิงกับเราซึ่งเจอกันแล้ว
1: อินโดนีสนามแรกที่ฟิลิปปินส์เขาก็แพ้กัมพูชา
0: แพ้กัมพูชารอบช
1: ิง
0: โดนไปห้าโดนในห้าเซตนั่นแหละ
1: โอ้เท่ากับว่าคู่ชิงนี่เป็นคู่ใหม่เลยนะ
0: ใช
1: ่ถ้าเทียบกับสนามที่ฟิลิปปินส์เนาะ
0: แล้วจริงๆก็คือเจอกันมาในรอบแบ่งกลุ่ม
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็5เซตนะ
1: เราชนะเวียดนาม3-2
0: 3-2
1: สนามแรกก็เหมือนชิงที่3มั้ยเราก็ชนะ3-1
0: 3-1
1: 3-1เท่ากับว่าเดี๋ยวจะลงทุ่ม1นะครับพี่วัฒน์
0: ครับ
1: แล้วก็ชิงอันดับ3นี่จบไปแล้ว
0: อ
1: ินโดก็เอาคืนกัมพูชานะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นคู่ชิงเมื่อสนามที่แล้วเนาะแต่ว่าอินโดก็เล่นในบ้านน่ะที่จาการ์ตาก็ศักดิ์ศรีอ่ะชนะกัมพูชาไป3-1เซต
0: อ
1: ันนี้แข่งไปตอน 15:30
0: ครับผม
1: ส่วนไทยเวียดนาม 13:00 ตรง
0: ก็ตามรายงานก็ทุกคนน่าจะพร้อมหมดนะคร
1: ับ ครับ
0: ตัวทำแต้มหลักๆใช้วัดถุงคำ
1: เ
0: จ้าฮัมนภเดชพินิจดีอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: หรือน้องอะไรบาเลนอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นตัวหลักๆของเราที่น่าจะลงอ่ะแหละนะครับก็น่าจะได้เปรียบนะเพราะเราเจอเวียดนามก็ชนะมาแต่ว่าก็ไม่ชนะขาดนะจริงๆหลายคนมองว่าน่าจะเจออินโดนีเซียปรากฏว่าอินโดนีเซียตกรอบไปซะก่อนนะครับดังนั้นอาจจะไปเอาแชมป์ที่จาการ์ตาก็ได้นะครับวันนี
1: ้
0: ทีมของอาจารย์โค้ชเราอาจารย์ปาร์คอาจารย์ปาร์คปาร์คีบอนครับผม
1: ก็เพราะว่าถ้าย้อนไปอ๋อ2025เราได้แชมป์สนามแรกที่ฟิลิปปินส์2024ได้2สนามนะครับได้แชมป์2สนามก็เดี๋ยวลุ้นกันสนามปีนี้นะ
0: ครับ
1: ที่จาการ์ตาอันนี้คือชายนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เอ๊ะส่วนหญิงนี่ก็น่าจะต้องไปกลางสัปดาห์นี้แล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเดี๋ยวไปที่ฮานอยเนาะ
0: สนาม
1: แรก
0: เล็กแรก
1: เล็กแรก
0: ซีบีลีกทีมหญิงนะครับน่าจะมีประกาศชื่อไปแล้วมั้ย
1: น่าจะยังไหมพี่วัน
0: ยังใช่ไหม
1: เพราะว่ามันเริ่มเท่าไหร่สนามนี้3สิ้นเดือนอ่ะ
0: ครับ
1: ช่วงสิ้นเดือนผมไม่แน่ใจว่าประกาศต้นสัปดาห์ป่ะนะตอนนี้น่ายังซ้อมอยู
0: ่จำชื่อเล่นเขาไม่ได้ชนะบำรุงพักทีชื่อเจ้าแบนวันนี้ก็เล่นดีมันก่อนผมดูอยู่ตัวหลักๆที่ทำแต้มแล้วก็เต้ยอะไรเงี้ยนะครับ
1: มีฮัมมีอะไรเงี้ยไหม
0: ฮัมก็คือมาเดช
1: ฟลุกเนี่ยบุญยริศ
0: บุญยริศครับ
1: โอ้โหเนี่ยถ้าจัดกับพี่หมอเมาก็จะแซวนักกีฬาชายเจ็ดไม่ค่อยจำ จำไม่ไหวอ่ะพี
0: ่เยอะเหลือเกิน
1: ครับ
0: เอาใจช่วยครับว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าเนาะก็ถือว่าก็มีกระแสไปบ้างจากสัปดาห์ก่อนแต่คราวนี้ก็ถือว่าเอาคืนได้แต่มันก็มีประเด็นของทีมกัมพูชานิดนึง
1: ครับ
0: ตรงนั้นถ้าจะมีลงโทษก็ว่ากันไปนะครับมันมีภาพอะไร

0: ที่ดูไม่ค่อยโอเคนิดนึงนะครับก็คงจะเห็นกันในโซเชียลไปแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะน่าจะตามนั้นนะในส่วนของวอลเลย์บอลซีวีลีก
1: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าเดี๋ยวเนชั่นส์ลีกเนี่ยเดี๋ยวว่ากันเบรกสุดท้ายก็ได้นะครับเพราะวันนี้จะชิงนะ
1: ครับ
0: แข่งยังเนี่ยน่าจะแข่งแล้ว
1: ใช่ๆเพราะโมโนเขาถ่ายนะ
0: ใช่ครับ
1: เนชั่นลีกนี่
0: เนชั่นส์ลีกวันนี้รอบชิงชนะเลิศซึ่งแหมโอ้โหหลังจากครองความยิ่งใหญ่มานานอิตาลีตกรอบไปแล้วนะครับเมื่อวานโดนบราซิลปราบไปใน5เซตอิตาลีนี่กวาดมาหมดนะก่อนหน้าทั้งเนชั่นส์ลีกก็2สมัยใช่มั้ยโอลิมปิกแชมป์โลกเลยได้มาหมดแต่ว่าเมื่อวานนี้แพ้ไปแล้ว
1: เหมือนจะไปแก้ตัวชิงอันดับ3นะ
0: ก็ชิงที่
1: ชนะจีนไปละ
0: กับจีน
1: ชนะไปละ
0: จริงๆก็ถามว่าครบไหมอิตาลีก็ค่อนข้างครบเหมือนกันนะตัวที่มาบราซิลซะต่างหากที่ขาดทั้ง2คน
1: มาไหมก็มานี่ใช่ไหมอ
0: ะไรนะครับ
1: อีกวานู
0: มาครับเมื่อวานก็ทำแต้มอยู่เป็นเดอะแบกอยู่อะนะครับแต่ก็ไม่พอครับเดือดแพ้ไปงั้นเดี๋ยวเวิร์ลแรงกิ้ง2กับ3เนาะคือบราซิลกับตุรกี
1: ครับ
0: ชิงชนะเลิศกันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเบรกสุดท้าย
1: หกโมงครึ่งช่วงรายการเราเลย
0: เดี๋ยวอัปเดตได
2: ้เปิดดูได้ไหม
0: ไม่แน่ใจว่าจะดู
1: น้องเจมเข้ามาเปลี่ยนเป็นโมโนพี่นะครับพี่ดูวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยหกโมงครึ่งเนี่ย
0: ว่าแบตจะจบแล้ว
1: ครับ
0: น่าจะไปประมาณนั้นนะครับ
1: ต่างแดนยังมีไหม
0: หลักๆไม่น่ามีแล้วนะ
1: ถ้างั้นก็ต้องบาสเกตบอลอ่ะ
0: ใช่พอบาสเกตบอลถ้าแบบ 3-3 เนี่ยก็คือ4สาวเราตกรอบไปก่อนนะเสียดายนะคร
1: ับ
0: ก็คงไม่ทันที่รายงานวันนี้แต่ว่าบาสเกตบอลไทยลีก
1: จบเลยไหมเนี่ย
0: หลังจากเกมแรกเมื่อวานใช่ไหมครับ
1: โอ้โหเดี๋ยวนะเกม2
0: ก็น่าจะได้ทีมเข้าชิง
1: ไฮเทคใช่ไหม
0: เรียบร้อยทั้ง2ทีมไปแล้วด้วย
1: อ๋อก็คือว่า
0: ทีมทั้ง TGE แล้วก็ไฮเทค
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ครับ
1: TGE นี่ชนะวันนี้ชนะจ
0: ุ
1: ดดากอน97ต่อ92
0: โอ้โหคือเสมอกันใน4ควอเตอร์เนี่ย97ต่อ9 79ต่อ79
1: ครับ
0: แล้วก็ไปต่อเวลาชนะ
1: อืม
0: ก็เลยชนะ2วันติดเนาะ
1: ใช่
0: เข้าชิงไปเรียบร้อย
1: ไม่ต้องไปแข่งวันพุธส่วนไฮเทคล่ะจบหรือยัง
0: ไฮเทคก็น่าจะจบแล้วเหมือนกันตอนที่ผมเช็คจบไหม
1: เดี๋ยวนะผมต้องกดเข้าไปดูใน YouTube นะฮะเขาเพิ่งโพสต์มาเมื่อ13นาที น่าจะกำลังแข่งหรือเปล่าก
0: ำลังแข่ง
1: ไม่แน่ใจ okay. ว่าเดี๋ยวต้องกดเข้าไปดูใน YouTube นะฮะ
0: ขอดูอีกทีนึงแล้วกันเพื่อความชัวร์แต่ว่าเกมแรกเล่นกับคริปโตคาบราเชียงรายใช่ไหม
1: เมื่อวานไฮเทคชนะมา
0: ชนะไป
1: ถ้าวันนี้ชนะก็ชิงเลยโ
0: อ
1: ล่าสุดนี่เลยพี่วัดอยู่ในควอเตอร์ที่3นะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ไฮเทคนำ69ต่อ51
0: โอ้โหค่อนข้างเยอะนะ
1: ค่อนข้างนำอยู่ตั้งแต่18แต้ม
0: ครับ
1: ก็น่าจะเป็นคู่ชิงเนี่ยแหละน่าจะได้คู่ชิงแล้วแหละ
0: ก็น่าจะว่ากันในสัปดาห์หน้าเลยก็คือกลางสัปดาห์ไม่ต้องมีเกม3
1: ใช่ไม่มีวันพุธแล้วนะครับ
0: 3ก
1: ็แข่งที่สนามไฮเทคเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ได้เปรียบด้วยนะครับ
0: จะโอมลงหรือเปล่าชนะทิพย์จักรวาลเพราะว่าล่าสุดคือจะไปเล่นบาสเกตบอลที่ญี่ปุ่นแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจะเป็นระดับดิวิชั่น3นะครับก็ได้ไปเล่นอาชีพที่ญี่ปุ่นก็อัปเดตให้ทราบในส่วนของบาสเกตบอลไทยลีก
1: เรียบร้อย
0: น่าจะประมาณ
1: ไม่น่ามีเกมวันพุธแล้วแหละ
0: ถูกต้องครับก็เดี๋ยวต้องรอควอเตอร์4เหมือนกันนะครับทีก็ยังด่วนสรุปไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ดูก็นำอยู่เยอะพอสมควรได้เปรียบอยู่แล้วด้วยนะครับเจอกันมาก่อนหน้าก็ชนะได้
1: แล้วก็ฝากว่าทีสปอร์ตเขาถ่ายด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: สปอร์ต7นะ
0: ก็น่าจะหมดแล้วไหม
1: ครับ
0: เรื่องของนักกีฬาไทยนะฮะอื่นถ้ามีเพิ่มเติมก็ส่งกันเข้ามาได้แล้วกันฟุตซอลนี่ก็พักอยู่แต่ว่าสัปดาห์หน้าจะเริ่มต้นใช่ไหม
1: คอนติเนนทัลไง
0: คอนติเนนทัลวันไหนเนี่ย
1: ก็เหมือนจะสัปดาห์หน้าเลยหรือ
0: ว่าใช่ใช่สัปดาห์หน้าหลังจากที่จบเล็กแรกไปเรียบร้อยแล้วสำหรับฟุตซอลไทยลีก
1: คือเบรกนี้ก็ถ้าข้ามบอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเริ่ม1สิงหาเนี่ยนะครับก็คือวันไหนวันเสาร์นะ
0: วันเสาร์วันเสาร
1: ์วันเสาร์ก็1ถึง6
0: ตอนนี้ก็เรียกไปเก็บตัวแล้วนี
1: ่ครับโปรแกรมก็เรามีเจอนิวซีแลนด์นะครับ
0: ครับ
1: คือจำง่ายๆเนาะไทยแข่งก็2ทุ่มครึ่งทุกวัน
0: ทุกวัน
1: ก็จะมี1สิงหานี้เจอนิวซีแลนด์2สิงหาเจออัฟกานิสถานแล้วก็พัก2วัน
0: ครับ
1: แล้วก็เจอเวียดนามวันที่5แล้วก็รัสเซียวันที่6ก็ที่ยิมเนเซียมอบจนนทบุรีเหมือนเดิม
0: ช่วงหลังก็ไปเตะที่นั่นบ่อย
1: ครับ
0: เห็นมีการเรียกนักเตะมามีอุ่นเครื่องกันไปแล้วด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: กับ U23 ไป
1: ใช่ อุ่นเครื่องกับ U23 นี่ที่ FA Thailand นะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ FA Thailand
0: เป็นที่เก็บตัวล่ะทีมของโค้ชหมีเนาะ
1: ครับ
0: รักพลสายเนตรงามก็เดี๋ยวไว้ตามกันในสุดสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
1: เอ๊ะแต่ว่าลีกนี่เขายังชนะรวดอยู่ใช่ไหม
0: ถูกฮะ
1: ปีนี้ก็
0: เครื่องจะเย็นหรือเปล่าตอนปิดเลขแต่คิดว่าไม่ถ้าดูตอนนี้คิดว่าไม่นะแต่มันก็ยังมีเพลย์ออฟเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าแต่ละทีมจะมีปรับกันอย่างไร
1: เห็นกันมาเยอะแล้วใช่ไหมฮะผลงานดีๆในฤดูกาลปกตินี
0: ่โอเคฟุตซอลน่าจะตามนี้ก่อนเนาะเพราะว่าดังนั้นยังไม่มีอะไร
1: เนี่ยเขามีทำธรรมเนียบแชมป์เนี่ยนะคอนติเนนทัลนี่เราเป็นแชมป์ใน2ปีหลังนะครับ
0: หมายถึงว่าแชมป์ฟุตซอลไทยลีกใช่ไหม
1: ไม่ไอคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนช
0: ิ
1: พเพราะว่าเหมือนเราเป็นแชมป์2ครั้งหลังสุด
0: ที่วันนี้ล่ะถ้าดูแรงกิ้งต้องไปดูก่อน
1: ครับ
0: นะครับว่าทีมที่มานี่ประมาณไหนนะทีมที่มานี่ประมาณไหนโอเคน่าจะตามนั้น
1: ค่ะโอเค
0: มันไม่น่าจะยังไม่มีนะในลีกอื่นยังไม่เปิดฉาก
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ส่วนถ้านักเตะไทยนี่พี่วัดได้เห็นลูกยิงของเจ้าเปาอย่าง
0: เรียบสุดยอด
1: เขาแซวกันว่าน่าจะอวยกันทั้งวันพี่จ่ายนะ
0: ครับเกมอุ่นเครื่องของซัปโปโรใช่ไหมครับ
1: โอ้โหเช็คจ่าย
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยเวลาถนัดเท้าซ้ายยืนขวา
0: ปั่นโค้ง
1: เ
0: ลยนะ
1: เนี่ยต้องให้หน้าหังบรรยาย
0: ครับ
1: เขาอุ่นเครื่องไปสำหรับเจลีก2นะครับก็พูดถึงในเจลีกนี่ BG Sport เขาถ่ายทั้ง3ลีกแต่ว่าหลักๆถ้าเป็น J2 เนี่ยก็คงตามซัปโปโรกับสโมสรของเจ้าแบงก์อ่ะ
0: ครับ
1: อาดิจาน
0: ะอาดิจา
1: อ
0: โอมิยะ
1: อ
0: าดิจา
1: ส่วน J3 เหมือนจะมีของเราเหมือนกันเนาะ
0: มี
1: ที่เป็นดาวรุ่งไปก็ BG เขายืนยันว่าเขาจะตามแบบนี้นะครับให้เห็นฟอร์มนักเตะไทยต่างแดนโอเค
0: ก็เป็นการอุ่นเครื่องอยู
1: ่ครับ
0: ครับก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสมากขึ้นจริงๆก็ได้เล่นค่อนข้างเยอะนะในฤดูกาลที่แล้วโดยเฉพาะเจ้าเปานี่ถือว่าอาจจะเกินความคาดหมายนะช่วงท้ายได้ลงแบบต่อเนื่องเลยด้วยซ้ำนะครับถือว่าปรือทองของเรา
1: ครับ
0: ส่วนอื่นๆวันนี้น่าจะยังไม่มีนักเตะไทยที่ลงเล่นในลีกต่างๆนะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: แต่ถ้าจะเอาวงการฟุตบอลไทยที่ฮือฮานะก็คือจูดเบลไงพี่บอล
0: เอามาเปิดตัวกับไทยลีกจนได้สุดท้ายก็กลับมาเมืองไทยจนได
1: ้ล่าสุดเนี่ยยังคุยกับน้องใน99เรานี่แหละที่เขาเป็นญาติกับจูดอ่ะก็ยังคุยว่าเอ๊ะอาจจะอยู่อังกฤษต่อเปล่ากดมาท่าเรือนะ
0: ก็คงมีทีมไทย
1: แต่นี่คือคุยกันหมายถึงว่าเป็นเดือนแล้วนะครับก็คง
0: มันก็คงเป็นเส้นทางเป็นทิศทางหรือว่าเป็นวิถีนะ
1: ผมว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ก็มาดามด้วยเนาะก็คงจะคุยกันอะว่าอ่ะอย่างงั้นก็มาเล่นที่นี่ไหมอะไรทำนองเนี้ย
0: ก็จะทำให้นักเตะไทยในต่างแดนที่เราตามลดลงไปอีกคน
1: เหลือใครแล้วมาตอนนี้เหลือใคร
0: เหลือมิเคิลสัน
1: เพราะว่าเหมือนเจ้าเดี๋ยวนะคนหนึ่งที่เก็บ ACL อ่ะที่เล่นอยู่ในลีกเยอรมัน
0: คือถ้ามันต่ำแบบไม่ว่า
1: อ๋อต่ำเป็น
0: ดิวิชั่นแบบ
1: ตามไม่ไหว
0: รองมากมันก็ตามไม่ไหวครับบางทีมันก็ตามได้ค่อนข้างยากมากแต่ว่าก็จะพยายามแล้วกัน
1: ครับ
0: แต่พยายามแล้วกัน
1: ไม่แล้วก็เราอาจจะชินกับ2ชั่วโมงของเราไงแต่เดี๋ยวลีกเปิด
0: หนึ่งชั่วโมงน้องเขาย้ายทีมด้วยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ย้ายไปอูมไง
1: ย้ายไปอูม
0: ย้ายไปอูม
1: แล้วไปเจ็บเลยอ่ะโหน่าจะพักเกือบปีนะอันนี้ก็ถือว่าแม่น่าเสียดาย
0: ซึ่งน้องอาชิตพล
1: อาชิตพล
0: อาชิตพลน้องไม้น้องไม้
1: ที่น้องมาบวชเมื่อปลายปีที่แล้ว
0: ครับใช่ใช่ครับ
1: ข่าวเนาะโอ้แล้วก็ล่าสุดนะครับซัปโปโรเนี่ยนอกเหนือจากเช็คกับเจ้าเปาเนี่ยพี่วัดยังยืมตัวอิทธิมนทิพเนตรนะปีกซ้ายทีมชาติไทยU20จาก BG ปทุมนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โหสงสัยติดใจ ติดใจนี่ยืมอิทธิมนมีคนหนึ่งนะ โอ้ถ้าเกิดว่าซัปโปโรจะมีนักเตะไทย3คน
0: ครับผม
1: เอาสิอดีตดาวเตะอัสสัมชัญศรีราชาปัจจุบันก็อยู่กับ BG นี่แหละ
0: ครับ
1: ก็ย้ายไปซัปโปโรอีกคนนะครับถ้าเกิดตาม3คน
0: ใช่ครับ
1: โอเคน่าจะตามนี้เพราะว่าถ้าเราไปบอลไทยเริ่มคงไม่ทันเนาะ
0: ไม่ทัน
1: ที่เมื่อวานเท่าไหร่นะ50
0: เดี๋ยวเบรกหน้าได
1: ้ถ้างั้นเดี๋ยว

0: ยศมีอะไรเก็บข้อความไหม
1: ได้ฮะได
0: ้ถ้างั้นเดี๋ยวเก็บข้อความหน่อยนะครับคุณปลั๊กทักทายมานะครับคุณชาวนันบอกว่าสวัสดีครับพี่เจตพี่โอ๊ตแล้วก็บอกว่าอ๋อตูเดอฟรอง
1: ครับ
0: จะพิมพ์มาเป็น TDF
1: ถูกต้อง
0: จะได้บทสรุปแต่เสื้อเขียวต้องลุ้นที่ปารีสเดี๋ยวว่ากัน
1: แทบจะไม่ได้ลุ้นแล้วฮะเสื้อเขียวก็ค่อนข้างจะแบเบอร์อยู
0: ่คุณณัฐพงศ์ทักทายมานะครับแล้วก็คุณจอมพลบอกว่าอยากให้พี่โอ๊ตภาคบอลอาเซียนครับก็ต้องดูว่ามีลิขสิทธิ์ไหมผมไม่แน่ใจ
1: อาเซียนครับ
0: ก็คือที่ก็ทูวิชั่นนาว
1: ทูวิชั่นไทย
0: ก็ทูวิชั่นไทยอยู
1: ่ช่วงที่แล้วให้ไปภาคจักรยานอยู
0: ่ครับเดี๋ยวรอติดตาม
1: ครับ
0: ติดตามบอกว่าสวัสดีครับฟังกีฬาเพลินๆวันหยุด FC พี่เจตขอบคุณมากนะครับคุณธนสรบอกว่าสวัสดีครับพี่เจตพี่โอ๊ตแล้วก็คุณทาโรแมนรายงานบอกว่า F2 จบแล้วครับเติ้ลได้ที่5ขอบคุณมากเลยโอเคเพราะว่าก
1: ดไม่ทันครับ
0: ไอแอปที่ผมดูนี่มันยังไม่มาไง
1: ผมก็มัวแต่ดูอย่างอื่นอย
0: ู่ที่5นี่ก็เกือบโพเดียมอยู่แล้วนะ
1: ก็เติ้ล
0: ไม่ธรรมดา
1: โอเคนะอันดับแบบเลขตัวเดียวต่อเนื่องเลย
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากนี่แฟนรายการเราน่ารักมาก
1: เข้าไปดูย้อนหลังได
0: ้ครับ
1: พวกแอปพลิเคชันพวกบีอินเขามีไปดูย้อนหลังไปดูฟอร์มได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: คุณชาวนันบอกว่าสวัสดีครับพี่เจตพี่โอ๊ตคุณประพิษด้วยนะครับคุณสกายแมนประมาณนี้นะครับโอ้โหภาคบอลคู่นะคงยาก
1: ไม่แน
0: ่ต้องให้พี่โอ๊ตภาคกันนะหันก็ล่าสุดบอลโลกเนี่ยพี่โอ๊ตแฟนรายการเขาส่งมาพี่หมอเมาเขาบอกอยากให้พี่หมอภาคสักเกมหนึ่งบอลโลกผมว่ายังเซาพี่หมอถ้าพี่หมอภาคเดี๋ยวผมภาคด้วยก็ได
1: ้
0: แกไม่ยอม แม่ไม่ยอมออกจากเฮียนอตเลยเนี่ย
1: ครับผม
0: อ่ะน่าจะประมาณนี
1: ้
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับ 18นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กับ Sport Guide Weekend ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
2: ขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับชั่วโมงที่สองกับสปอร์ตไกด์บิ๊กเอ็นก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นตัวอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับและดูโฮมจากหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยของสุดท้ายที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
5: ก็อัปเดตGolf Scottish Open
4: ครับ
5: Women Scottish Open ล่าสุดนี่น้องเมียวก็ตีตื้นขึ้นมา
4: ครับ
5: 2สตรกใช่ไหมครับ
4: ขึ้นมาอันดับ2เดียวๆแล้วนะ
5: ครับผม
4: 6อันเดอร์ตามผู้นำ6สตรกเหมือนมาได้อันเดอร์ได้เบอร์ดี้ในหลุม3
5: ครับ
4: แล้วก็หลุม5โอ้โหจริงๆถ้าไม่ไปหลุดเนาะ
5: ใช
4: ่มีโอกาสนะ
5: ก็เจนนี่เชนเจนนี่กะเพราไก่เนี่ย
4: ครับ
5: นะครับอันนี้ตามที่เธอสั่งนะก็ยังพาตลอด
4: ครับ
5: ทุกหลุม
4: ประคองเลย
5: อยู่ที่12อันเดอร์แต่ก็ไกลอยู่เหมือนกัน6สตรกแต่ยังเหลือหลุมอีกเยอะนะครับไม่แน
4: ่
5: ตามกันไป
4: ส่วนคนอื่นเนี่ยโปรพาวก็ขยับมาเป็น1อันเดอร์นะ7ร่วมโปรเมียวประพังกรนี้ก็13ร่วมในตอนนี้นะครับ
5: ครับผม
4: แม่ช่วงรายการเราก
5: ลับมาเรื่องของฟุตบอลใช่ไหมครับ
4: ครับ
5: รายงานแข่งไทยที่ญี่ปุ่นไปแล้วอื่นๆน่าจะยังไม่มีเตะนะวันนี้นะครับเท่าที่เช็คนะก็คงเป็นเรื่องของทีมชาติเนาะเมื่อวานนี้เรามีรายงานสดไหมเนี่ยน่าจะมี
4: มีครับ
5: น่าจะมีนะ
4: เราติดใจจากบอลโลก
5: เพราะเห็นโต๊ะ
4: เมื่อวานเป็นพยองเดชแล้วก็น้องเจม
5: ครับ
4: แต่หยองกับเจมบอกว่าแต่ไม่ได้นั่งโต๊ะข้างนอกนะครับพี่เจมมาพักข้างใน
5: อ๋อเหรอ
4: ก็เลยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าแล้วจะยังไงต่
5: อ
4: เพราะว่ายังไม่ได้เก็บโต๊ะไง
5: ก็รอผู้สนับสนุน
4: แสดงว่าลุ้นกันฤดูกาลใหม
5: ่ครับผมประมาณนั้น
4: ครับ
5: ก็เมื่อวานทีมช้างศึกของเราถือว่าประเดิมได้โอเคนะครับกับการชนะสปป.ลาวไป5ประตูต่อ0
4: ก็ตามทรงเนี่ย
5: ก็คือเนื่องจากว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นชุดที่เราก็ไม่สามารถจะเรียกหลายคนมาได้นะด้วยปัจจัยต่างๆที่คงซับๆกัน นั้นก็จะมีเขาโครงของทีม U23 อยู่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับตั้งแต่ U23 เนี่ยประมาณครึ่งทีมอ่ะ
4: ครับ
5: หรือมากกว่านั้นด้วยไหมในการสตาร์ทเมื่อวานนะครับแต่ก็เราก็ถือว่าทำได้ดีตั้งแต่ต้นเกมด้วยพอนำเร็วแถมลาวมาเหลือ10คนด้วยนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกก็เลยทำให้เราชนะไปถึง5ประตูต่อ0เชื่อว่าเจาะสนามบอลไทยลงรายละเอียดไปแล
4: ้
5: ว
4: เขาก็จะบ่นกันนิดนึงตรงที่ว่าประตูที่5เนี่ยมันตั้งแต่นาที59เลยพี่วอทมันเหลือเวลาเยอะไง
5: โอ้จะเอามั้ย
4: จะเอาเท่าน้ําเพิ่มหน่อยทำนองนี้เพิ่มหน่อย
5: ก็ให้น้องๆเขาก็อาจจะพักๆบ้าง
4: ครับ
5: แรก
4: เกมทัวร์นาเมนต์เนาะ
5: พอใจแล้ว
4: เกมทัวร์นาเมนต์
5: เพราะเราก็เตะ แต่เพียงแต่ว่าเราไม่มีเกมเตะกลางสัปดาห์ใช่ไห
4: ม
5: เราได้บายในกลางสัปดาห
4: ์ใช่
5: เดี๋ยวต้องไปเล่นกับมาเลเซีย
4: นู่นเลยอ่ะ
5: ครับ
4: โอ้เหมือนพักยาวกันเนาะก็อีกทีมันเสาร์
5: ก็คือสัปดาห์หน้า
4: ก็คือหนึ่งสัปดาห์เต็มๆในการเจอมาเลเซีย
5: แต่ว่าเกมมันจะมีเตะกันในช่วงกลางสัปดาห
4: ์ครับ
5: ซึ่งมี5ทีมก็เลยเราเป็นทีมที่ได้พักไงนะครับเพราะว่าอย่างนัดแรกเนี่ยฟิลิปปินส์ยังไม่ได้เล่น
4: ครับ
5: ใช่ไหมครับเราเล่นไปแล้วมาเลเซียเมื่อวานก็ชนะเมียนมา 2-1 ของเราก็คนที่เด่นก็คือพี่ตังแล้วไหม
4: เดินยิงทั้งในและนอกสนามนะได้ข่าวว่าป๊อปมากมาก
5: โอ้โหพี่น้องสปปลาว
4: โอ้โหเชียร์วิเศษได้ป่ะ
5: น่าจะอย่างนั้น
4: แล้ว
5: โอ้โห
4: แล้วกรี๊ด
5: เนื้อเพลงที่ผมลืมไปหมดแล้วเนี่ย
4: ผมจำได้ว่าผมมีส่วนร่วมใน MV เขาด้วยนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจีมแอมกัมมี่เนี่ยทำกีฬาแล้วปรากฏว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นเพื่อนผมก็เลยเอาผมมา
5: เป็นตัวประกอบอยู่
4: แล้วตอนนั้นผมไปอ่านข่าวที่เกมมันสปอร์ตไง
5: ครับ
4: ประมาณนั้น
5: เพลงนี้ใช่ไหมฮะ
4: เพลงเพียงวิเศษนี่แหละเขาก็มีมาบอกว่าผู้ประกาศข่าวกีฬามาในเพลงอ่ะ
5: ในเพลงในเพลงในเพลง
4: เดี๋ยวต้องไปย้อนดูจำไม่ได้
5: เราต้องไปร้านคาราโอเกะไปเลือก
4: คร
5: ับ ไม่ได้ร้องมานานแล้ว
4: ร้อยล้านวิวไหม
5: ก็เพราะว่าครึ่งแรกก็2แอสซิสต์เลย
4: ครับ
5: ใช่ไหมครับทั้งประตูของธีรศักดิ์เปิดพิมายแล้วก็คณะคำยกก็มาจากแอสซิสต์ของ

0: เรียพลอันนี้ก็ท่าเรือแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับคณะอะไรเงี้ย
1: แมวนอตแมชเป็นธีรศักดิ์เผยพี่หมาย
0: อ๋อเป็นธีรศักดิ
1: ์ยิงหนึ่งใจหนึ่งธีรศักดิ์เผยพี่หมายได้ไป
0: แล้วก็ช่วงในการเปลี่ยนตัวก็เห็นตัวใหม่ๆของเราได้ลงนะใช่ไหมครับมีใครบ้างล่ะที่ติดทีมชาตินัดแรกเลยเจนาเฟมามะ
1: อ
0: ันนี้ก็คือลงนัดแรกใช่ไหมน่าจะเป็นการเล่นทีมชาตินัดแรกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เรารุ่งจากประจวบคิดว่าใช่นะเราเปลี่ยนไป5คนเมื่อวานนะครับก็ถือว่าเป็นการประเดิมที่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันต่อไป
1: แล้วก็ต้องดูอาการต่างเนาะ
0: อาการสมาเทียงคามนี่เล่นชุดใหญ่ไปแล้วเนาะเหมือนจะเล่นไปก่อนหน้านี้มั้ยที่เป็นลูกครึ่งโมร็อกโก
1: มันจะมีอยู่ช่วงนึงเนาะเหมือนโดนเรียกติดไป
0: ก็คือที่เขาจะมาปั้นเป็นแบ็คซ้ายเนี่ยแหละน่าจะไม่ใช่เกมแรก
1: ครับ
0: แต่ว่า
1: ก็ชุดผสมอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ชุดผสม
0: เมื่อวานในรายของเจฮานาฟีเนี่ยน่าจะเป็นเกมแรกในชุดใหญ่นะผมคิดว่าอย่างนั้นสำหรับน้องจากประจวบเนาะ
1: ครับ
0: ที่เพิ่งจะน่าจะ20อย่างเงี้ยนะครับได้ลงสนามเมื่อวานด้วยนะครับก็เป็นเกมแรกลงไปเกือบ20นาทีนะครับก็มีโอกาสอย่างปกเกล้าก็ลงไปนะครับแล้วก็ชวัญวิทย์แซ่เล้า
1: ครับ
0: นี่ก็ตัวอยู่23ใช่ไหมจากระดับ T3 เลยนะทางแบงคอกนะครับที่ได้ลงสนามเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นเกมแรกในชุดใหญ่ด้วยนะครับก็ชนะไป 5-0 ถือว่าประเดิมก่อนแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูนัดต่อไปเนาะก็จะเป็นเกมที่น่าจะยากขึ้นนะครับในการเจอกับมาเลเซีย
1: ครับ
0: ก็คือแต่ละทีมเนี่ยจะได้เล่นในบ้าน2นัดซึ่งเราจะเล่นในบ้านกับมาเลเซียนะ
1: ก็กลุ่มเรานี่เกมแรกนอกเหนือจากเราถล่มสปป.ลาวเนาะมาเลเซียก็แซงชนะเมียนมา
0: ถูกต้อง
1: 2-1 ถ้าว่าเรานำจากฝูงนะครับตอนนี
0: ้แล้วเราได้เล่นในบ้านด้วยก็บัตรน่าจะยังไม่หมดนะฮะต้องไปช่วยสมาคม
1: โอ้โหราชมังคลานี่โอ้โหไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พี่วะเดือดๆป่ะสุดยาก
0: อันนี้พูดถึงฟุตบอลอย่างเดียวใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ไม่นับคอนเสิร์ต
1: อ๋อไม่นับ
0: คอนเสิร์ตนะครับก็อ่ะรอดูแล้วกันเพราะว่าก็จะมีประเด็นเรื่องของค่าบัตรอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมฮะประมาณนั้น
1: ส่วนกลุ่ม A รายงานเขานิดหนึ่งแล้วกันก็สิงคโปร์ชนะกัมพูชา 2-1 นะประตูชัยนี่โอ้โห90+11เลยอ่ะ
0: ใช่ครับกัมพูชาเนี่ยเป็นตัวเป็นหนึ่งใน3ทีมที่ไม่ได้เก็บตัวในประเทศ
1: ครับ
0: นะครับมีสิงคโปร์มีเวียดนามแล้วก็มีกัมพูชาด้วยที่เขาถือว่าลงทุนหรือว่าเตรียมทีมพอสมควรนะในอาเซียนครับอาเซียนแชมเปี้ยนชิพเที่ยวนี้นะครับ
1: ส่วนเวียดนามนี้ถล่มติมอร์ที่ชลบุรีเนาะเพราะติมอร์มาใช้สนามในบ้านเรา
0: ใช่ครับ
1: ก็เวียดนามถล่มไป 7-0
0: เวียดนามเนี่ย
1: เงินซุนเซินมาอีกแล้วนะตัวแสบ
0: มี2คนแล้วด้วย
1: ตัวแสบ2ปีก่อน
0: คือตอนนี้มีนักเตะโอนสัญชาติอยู่5คน
1: ครับ
0: ประมาณนั้นในทีมชาติเวียดนามซึ่งเป็นบราซิลซะ2คน
1: ครับ
0: นะครับติดลงเล่นเมื่อวานไปแล้วด้วยทำประตูด้วยนะครับก็ทีมซังซิกทำทีมเนี่ยไม่แพ้19นัดรวดแล้วนะเวียดนามเขาก็พราวกับสถิติของเขาอยู่เพราะถือว่าเป็นแชมป์เก่าแล้วในช่วงตั้งแต่ได้แชมป์คราวที่แล้วจนกระทั่งมาป้องกันแชมป์ใน
1: คิมซังซึกนี่ก็ตอนคุม2ปีก่อนน่าจะรายการแรกๆเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ที่เขามาคุม
0: ถูก
1: ธนาจารย์ปาร์คเนี่ย
0: แล้วเขาก็ชนะ
1: ก็ได้แชมป์อะไรกันเนี่ย
0: อาเซียนยู23อีกชนะ4เกมอีก
1: ครับ
0: เขาก็มองว่าเขาชนะในรายการของอาเซียนมาได้ตลอดแล้วยังไม่รวมถึงการไปเล่นยู23ชิงแชมป์เอเชียนะ
1: ครับ
0: โอ้โหที่ชนะเกาหลี
1: สักอย่างนึงเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่คุ้น
0: นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งชุดนี้ก็อย่างที่บอกครับก็คือเหงียนซนเซินก็กลับมาแล้ว
1: ยิงประตูได้ด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เห็นจำได้เลยว่ารอบชิง2ปีก่อนเกมแรกก็ยิง2ลูกยิงใส่เราอ่ะเหมือนเขาชนะเราไปกลับเลยเนาะ
0: ครับ
1: ในรอบชิงเมื่อ2ปีที่แล้ว
0: ก็เที่ยวนี้น่าจะมีมากกว่า1คน
1: ครับ
0: นะที่เป็นตัวทีเด็ดที่โอนสัญชาติมาเป็นตัวบราซิลของเขาทางกัมพูชาก็มีนะ
1: ครับ
0: ที่เขาลงเล่นเมื่อวาน
1: อ่
0: ะ
1: เห็นอยู่เหมือนกัน
0: มีเหมือนกัน
1: โอ้แต่กัมพูชานี่ไปโดนมาเลเซียบี้แล้วก็ไล่แซงเนาะ
0: ครับผม

0: ต่เราก็เชื่อว่าด้วยมาตรฐานของเราก็น่าจะสู้กับทุกทีมได้แหละนะครับ
1: ก็อดีตโค้ชทีมชาติอย่างพิซิโก้บอกว่ามั่นใจไปเลยไม่ต้องไปสนใจชาติอื่นมันก็มีตัวโอนตัวอะไร
0: นะ
1: ถ้าอาเซียนมันต้องลุ้นแชมป์
0: ใช่ครับ
1: นี่แต่โจ้ห้าหลาบอกว่าต้องยิงเยอะกว่านี้นะยิงน้อยไปนิดนึง
0: ทำคอนเทนต์ได้ตลอด
1: เราก็อาจจะมีพูดถึงเรื่องของสภาพร่างกายประมาณนั้นในฐานะรุ่นพี่แล้วกัน
0: ครับ
1: ในทีมชาตินะโอเคน่าจะประมาณนี้โอ้แล้วก็นิดหนึ่งพี่โอ๊ตในเจลีกนี่ล่าสุดมีเจทีคนหนึ่งนะก็สโมสรซากามิฮาระในเจลีก3นะคร
0: ับ
1: เปิดตัวธนาวุฒิโพชัย
0: ใช่เราก็ไปก่อนแล้ว
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นทางการละก็เดี๋ยวรอตามมีคนในเจทรีนะจำชื่อไว้ก่อน
0: คือเฉพาะที่ตามเดี๋ยววอลเลย์บอลเริ่มแล้วผมก็รู้สึกเหนื่อยแล้วว่าจะตามได้หมดหรือเปล่าก็เลยต้องบอกไว้ก่อนว่าบางลีกเราก็อาจจะสักสองสามนี่ก็ท
1: ัน
0: ทีนะไม่อย่างนั้นนี่ยังไงอย่างเจ้าโอมชนาธิปจักรวาลไปเล่นบาสที่ญี่ปุ่นนี่เราจะต้องตามไหมเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ทีมอาชีพนะ
1: ไม่แต่พี่วัดเชื่อผมสิว่าต่อให้ไม่ต้องมาจัดรายการ
0: อ
1: ่ะด้วยความที่พี่วัดคิดไปแล้วไงอย่างน้อยแว็บนึงต้องมีกดมือถือไปดู
0: ขอดูซะหน่อย
1: ว่าเอ๊ะผลงานเป็นยังไง
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: อ๋อเวียดนามนี่เขาบราซิลเล่นบอลเนี่ย3คนเลยเหงียนซวนซอนราฟาเอลซันใช่ไหมครับโดฮองเฮินอันนี้น่าจะยิงเมื่อวานด้วย
1: ครับ
0: เฮนริโอแล้วก็เหงียนไทล็อกก็คือโจวานนี่มันโย
1: อ
0: ันนี้เฉพาะที่เป็นบราซิลนะที่เหลือก็จะเป็นแบบที่ไปเกิดในต่างแดนเกิดสโลวาเกียบ้างอะไรบ้างเขาก็ดูค่อนข้างเน้นกับรายการนี้อยู่เหมือนกันแต่เขาก็อยู่อีกกลุ่มนึงอ่ะจะเจอกันก็ต้องรอบตัดเชือกอ่ะนะครับหรือรอบชิงไปเลยประมาณนั้นนะครับอาเซียนแชมเปี้ยนชิพคงประมาณนี้ก่อนเนาะ
1: ส่วนอื่นๆก็ถ้าในบ้านเราก็เกมอุ่นเครื่องเนาะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็มีเกมใหญ่เดี๋ยวBG กับบุรีรัมย์เออก็ BG Sport เขาก็ถ่ายอยู่เลย
0: ถ่ายอยู่ไหม
1: ถ่ายครับมีถ่ายมีอะไร
0: ก็มีท่าเรือก็ไปเตะ
1: เหมือนรายการพิเศษ President ไหม
0: ที่อินโดนีเซียไหม
1: เออผมเช็คผลก่อนแรกกันนำครึ่งแรกกัน 1-0 นะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวดูล่าสุดหน่อยก็โนบุรุชิมูระยิงให้กับท่าเรือนำ 1-0 ครึ่งแรกจบหรือยังปึ๊บอ๋อชนะ 2-0 ครับไปชนะสโมสรอินโดนีเซียนะครับ
0: ใช่ครับ
1: PSMS เมตันไป 2-0 ครึ่งหลังได้เพิ่มจากอิซัมอัลซูบีนะครับนาที54
0: ท่าเรือนี่เสริมมันดีเหลือเกิน
1: เหมือนไปเล่นที่นู่นเลยเนาะ
0: ครับ
1: ไปเล่นที่นู่นเลยนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ก็เดี๋ยวโปรแกรมนัดต่อไปก็ยังอยู่ที่มาเลเซียอินโดนีเซียนะครับท่าเรือจะเจอกับเปอร์เซียจาการ์ตา29กรกฎาคมก็คือวันพุธ
0: ครับ
1: ก็แม่ท่าเรือเอ๊ะถ้าแบบนี้จูดไม่ทันใช่ไหม
0: คงยังมั้งจะไปเลย
1: เออแต่ว่าท่าเรือก็เปลี่ยนแปลง
0: เยอะมาก
1: แต่ว่ากาก้าเมนเดสนี่ยังอยู่นะ
0: ครับ
1: เห็นในรายชื่อว่าแวบอยู่งั้น
0: แปลงเข้ามาเยอะมันก็ติดภารกิจทีมชาติอะไรอยู่บ้าง
1: ปีที่แล้วก็รองแชมป์ไทยลีกแล้วก็หนึ่งแชมป์บอลถ้วยนะโคตรอูสราวุฒิ
0: ตรีได้เล่น5ถ้วยอ
1: ่
0: ะ
1: 5ถ้วยส่วนบรรยากาศเกม BG กับบุรีรัมย์นะคึกคักทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ก็อุ่นเครื่องกันวันนี้นะ
0: ใช่ก็คึกคัก
1: หลายช่วงหลายชื่อเข้ามาอย่างเนี้ยช่วงที่แล้วเขาน่าจะรายงานมาแล้วเนาะ เกมอุ่นเครื่องโอ้โห
0: ขอดูก่อน
1: ต้องไปดูผมว่าต้องไปดูเพจเขาง่ายกว่าเพราะว่าBG นี่อย่าลืมนะครับเดี๋ยวต้องรอรับแอสตันวิลล่าด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวจะมาม
0: ีการนาโชมาด้วยไหม
1: ผมว่าน่าจะทันนะน่าจะทันนะ
0: ต้องมานะ
1: แล้วก็พวกบอลโลกต่างๆ
0: วันนี้วิลล่าก็เหมือนมีอุ่นเครื่องนะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวมีชื่อยัง
1: แต่ติลิมันไม่ได้มาสิไปซะแล้ว
0: ไปซะแล้วครับ
1: โอ้โหล่าสุดบุรีรัมย์นำ 1-0 แล้วนะครับเริ่มเกมมา10เพราะเตะตอน 6:00 นไงพี่
0: ครับผม
1: นำ 1-0 มาแล้วบุรีรัมย์แต่ว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มใครยิงนะ
0: ไว้รอต้อนรับแอสตันวิลล่าแล้วกัน
1: วันนี้กฤษฎากาแมนสวมปลอกแขนกับกัปตันทีมโอ้โหสุรชาติลงตัวจริงอ่ะโอ้โหแน่นอนจริง
0: ยอดเอเวอร์กรีนมาก
1: เ มีเอเลียสมีแพทริกก็เหมือนเน้นตัวไทยเหมือนกันนะ BG เนี่ย
0: ก็คงยังไม่ฟูลทีมทั้งคู่แหละครับ
1: ค
0: ่อยเติมความฟิตไปเรื่อยๆประมาณนั้น
1: ส่วนบุรีรัมย์นี่อ๋อบิสโซลี่นาทีที่10ไม่ใช่ใครที่ไหนก็ตอนแรกมีข่าวว่าเอ๊ะจะยังไงนะบิสโซลี่เนี่ย
0: ครับ
1: อยู่ไหมก็ล่าสุดยิงนะครับโอ้โหพี่วอทแล้วเพจ BG เอ้ยเพจของบุรีรัมย์ถ่ายด้วยนะเดี๋ยวผมกดดูไปด้วยเลยล่าสุดเหมือนจะ 2-0 ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สุประชัยใจเด็ดนะครับโหอะไรเนี่ยรีบอ่ะ
0: ก็ความพร้อมอาจจะไม่เท่ากันด้วย
1: นี่เล่นที่สนาม BG นะ
0: ที่ BG ไง
1: สุประชัยใจเด็ดพักอกยิงซ้ายครับโอ้โหไปแล้ว 2-0 ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหเรียบร้อย
0: จริงๆ BG เขาก็จัดเต็มพอสมควรนะถ้าดูจากอะไรชื่อนะใช่ไหมครับก็มีตัวหลักๆอยู่บ้างอาจจะไม่ครบอัปเดตให้ทราบ 2-0 ตอนนี้
1: เพราะว่าลูกแรกบิสโซลี่เนาะถ้าผมดูสดๆตอนนี้ก็คือซุปเปอร์ชัยใจเด็ดเจ้าอามเจ้าอาม2-0 เรียบร้อยครับนาที15
0: ครับผม
1: 15นาทีมี2ลูกอู้คนก็ถือว่าเต็มเลยนะบรรยากาศดูคึกคักอยู่นะที่สนาม BG นะครับ
0: ทาง BG Sport ก็น่าจะถ่ายอยู่มั้ง
1: ถ้า BG Sport เขาถ่ายด้วยแต่ว่าเนี่ยทางเพจบุรีรัมย์ก็ถ่ายคงตกลงร่วมกันแหละ
0: ครับ2-0ไปแล้วจริง
1: ครับเมื่อกี้เลยโอ้อาร์มพักอกแล้วยิงด้วยซ้ายนี่ไม่ต้องรับเลย
0: เอเลียสพลาดหรือเปล่ามีคนพูดถึงอยู่โอเคน่าจะตามนั้นนะ
1: เดี๋ยวดูสดๆอัปเดตกันให้นะครับ
0: ส่วนในต่างประเทศก็เป็นช่วงอุ่นเครื่องซึ่งก็ธรรมดาครับคงยังไม่ค่อยฟูลทีมเท่าไหร่นะครับก็เท่าที่มีทีมลงสนามกันไปได้พวกตัวบอลโลกอะไรก็คงยังให้ไปพักก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับซึ่งก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วถ่ายทอดก็คงมีอยู่บ้างนะครับในหลายช่องทางที่เป็นเกมอุ่นเครื่องของบรรดาทีมในลีกท็อปๆนะ
1: ครับ
0: นั้นก็จะรายงานไหมแต่ผมว่ามันก็เยอะอยู
1: ่แต่ได้
0: ะว่ากันไปนะครับอย่าง
1: อาจจะสเปอร์ไงเมื่อเช้า
0: อ
1: ุ่นเครื่องกับโอ๊คแลนด์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: สโมสรจากนิวซีแลนด์ก็สเปอร์ชนะ 2-0 อย่างเงี้ยสกาเลตกับริชาร์ลิสันนะครับทำประตูโอ้แล้วเหมือนเขาใช้อ้อแม่คู่กลางวันนี้ไม่ได้ใช้ตัวหลักนะมาติอุสแฟนานส์แล้วก็อ่ะโตนาลีไปไหนเนี่ยนัดที่แล้วลงตัวจริงนะซานโดโตนาลีไม่มีชื่อนะก็2-0นะครับสเปอร์ก็อุ่นเครื่องเมื่อเช้าตามเวลาไทย
0: ทีมที่จะมาบ้านเราวิลล่าเมื่อคืน
1: เป็นยังไง
0: แพ้ปอร์โต้ไป
1: ครับ
0: 1-2นะครับแต่ว่าก็การนาโชคงยังนะครับแต่ว่าก็มีตัวอย่างเจ้าโกเมสก็เล่นแล้วนะ
1: ครับ
0: ที่ย้ายจากบูฟใช่ไหม
1: ชา
0: โกเมสก็มาอยู่กับวิลล่าเรียบร้อยแล้วนะครับลงเล่นด้วยดังนั้นตัวหลักๆเดิมๆก็ยังมีอยู่นะครับเรือนเบลลี่แมตติแคชอะไรพวกนี้ก็คงมาเมืองไทยหมดนะครับ
1: ครับ
0: มาร์เซนไทรอนมิงส์อะไรเงี้ยนะครับก็ลงสนามให้ทีมแต่ว่าก็อาจจะขาดไปบ้างนะครับที่เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกันไปในเวิลด์คัพนะครับอันนี้เป็นผลเท่าที่วันนี้ก็อีกหลายทีมละที่จะลงสนามลิเวอร์พูลเมื่อวานเป็นไงฮะกับอิราวล่าเนี่ย
1: อุ้ยลิเวอร์พูล
0: ก็ชนะซันเดอร์แลนด
1: ์
0: แต่ว่าก็ยังขาดเยอะนะคร
1: ับ
0: ค่อยๆดูกันต่อไปแล้วกันมีแต่เด็กๆลง
1: ผมว่าก็ยังพักอยู่ไหมลิเวอร์พูลก็ไปบอลโลกหลายคน
0: ใช่ครับไปเยอะไง
1: ช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้นำได้เดือดเท่าไหร
0: ่ใช่ครับก็ดูเพลินๆแล้วกันนะครับมันยังวัดอะไรไม่ได้อยู่แล้ว
1: ผมว่ามันต้องสักประมาณแมตช์เพราะว่าท่านใน5ลีกใหญ่นี่ลาลิก้าเปิดก่อนใครเพื่อนนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ประมาณกลางเดือนเลยนะ
0: กลางเดือนอาจจะก่อนอังกฤษสักสัปดาห์
1: เพราะว่าสัปดาห์ที่ลาลิก้าเปิดมันจะเป็นคอมมูนิตี้ชิลไง
0: ถูกครับ
1: แล้วก็อังกฤษเหมือนอังกฤษกับลีกเอิงอ่ะ จะพอๆกันจะวันเดียวกัน

0: แล้วก็เหมือนจะตามด้วยเซเรียอาแล้วก็บุนเดสลีกาปลายเดือนเลย
1: ครับ
0: บุนเดสลีกานี่เป็นลีกที่เปิดช้าสุดนะ
1: ก็เกมน้อยกว่าเขาไงจำนวนนัดน้อยกว่าเขาอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ก็ไปเลือกดูแล้วกันผมจะรายงานทั้งหมดก็แหมมันก็ยังไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: นะครับเครื่องคุณผู้ฟังอยากจะทราบทีมไหนก็ถามมาแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็ถ้าเกิดว่าเป็นข่าวทั่วไปก็โอ้อย่างบาโกล่านี่ล่าสุดไม่ต่อสัญญาเพเชนะพี่วัตอย่างนี้มีโอกาสย้ายนะลิเวอร์พูลยังง่ายเพราะว่ามีข่าวกับลิเวอร์พูลนะ
1: ใช่ครับ
0: ก
1: ็มีหลายทีม
0: ครับ
1: ที่เล่นกันเยอะคงเป็นโรดรีนี่แหละที่น่าจะมีโอกาสไปเรอัลมาดริด
0: ครับ
1: ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับซิตี้ก็ยานเดียวมองเด้ไหมข
0: ่
1: าวนะอะไรเงี้ยนะ
0: จะปาดมาดริดนะ
1: เ
0: พราะก็มีข่าวว่า
1: เหมือนกัน
0: เหมือนมาดริดก็จะเอาให้ได้เหมือนกันนะครับ
1: จะเอาให้ได้เหมือนกัน
0: เหมือนกับมาดริดยื่นแล้วเหมือนจะมีเปเช่ได้ไหมพี่วอน
1: อยากได้หลายคน
0: ด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่ผมก็คิดเขามีคุยช่ายแล้วนะซ้ายเนี่ยต้องไปกองอยู่ว่า
1: ซื้อไว้ก่อนไม่ให้ทีมอื่นได้ไงเดี๋ยวมาแย่งแชมป์ยุโรปไป
0: แล้วก็ที่ฮือฮาก็ประเด็นอาร์เซนอลกับวินิซิวส์นะครับ
1: ครับ
0: แม่แต่ดูแล้วก
1: ็วินนี่จะไปหรือ
0: นั่นน่ะสิ
1: ล่าสุดอย่างวันนี้ก็บรูโน่กิมาไรส์จะไปอาร์เซนอลหรือเปล่า
0: ครับ
1: จากนิวคาสเซิล
0: เอ๊ะถ้าวินนี่ไปนี่ต้องเกี่ยวข้องกับน้ำมูแล้วแหละแล้วก็จะมีประเด็นกาเซมิโร่ลงเล่นเกมไม่ได้กับอินเตอร์ไมอามี่ก็ตามส่วนใหญ่ก็เป็นประมาณนี้นะครับ
1: ที่แบบไปซาอุเลยเนี่ยนะอันนี้ก็อย่างซัมเมอร์วิลล์ไงฮะ
0: ครับอันนี้ก็ยังอายุน้อยอยู
1: ่โอ้ยังเด็กอยู่เลยเป็นดีลแพงอันดับ3ไปเลยนะ
0: ใคร
1: สถิติของซาอุดีโปรทัวร์นะครับสำหรับคริสเตียนซิโอซัมเมอร์วิลล์นะคนที่แมนยูอยากได
0: ้จริงๆในบอลโลกก็จริงๆตัวจริงเหมือนกันนะซัมเมอร์วิลล์เนี่ย
1: แม็กซองลาคัว
0: กับเชลซี
1: กับเชลซีก็
0: เรียบร้อย
1: แล้วนะครับตรวจร่างกายแล้ว
0: ครับ
1: ก็ค่อยๆตามนะครับเชื่อว่าในช่วงต่างๆของ FN99 ผมพูดถึงตลาดซื้อขายกันอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตไปแล้วกัน
0: ประมาณนี
1: ้เรื่องฟุตบอล
0: แล้วก็น้องอาบอกว่าอ๋อกรุงทนคอมเพล็กซ์เหรอเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหม
1: ด้วย
0: กรุงทน
1: ครับผม
0: โอเคแล้วก็เขาบอกว่า F1 จะไปจัดมาเลยแล้วครับแทนสนามบาเรน
1: อ
0: ันนี้คุณดอยใบนะ
1: ครับ
0: ส่งแจ้งเข้ามานะครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกไหมพี่โอ๊ต
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาจะได้ไปกีฬาอื่นนะครับอ่ะพักกันสักครู่เดียวครับ
1: อ๋อใช่เพิ่งรายงาน
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02-21-6736สปอตไกด์ดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: สิบแปดนาฬิกา27นาทีนะครับช่วงสุดท้ายของสปอร์ตไกด์วีคเอนด์วันอาทิตย์นะครับขอบคุณดูโฮมแล้วก็กอบกอบด้วยนะครับ
3: ครับผมข่าวที่คุณผู้ฟังบอกมาได้เป็น breaking news นะผมก็เลยได้ตามไปด้วยก็คือผลพวงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ทำให้สนามที่บาเรนจัดไม่ได้เนาะคุณผู้ฟังบอกมาก็คือมาเลเซียเขาก็เลยเสียบเลย
2: ครับ
3: แล้วก็ยังมีสล็อตให้จัดได้ด้วยในช่วง2ถึง4

0: ตุลาคม
1: มันก็จะเป็นก่อนที่สิงคโปร์ใช่ไหม
0: เดี๋ยวขอดูนิดนึง
1: น่าจะใกล้ๆกันตรงนั้นนะแถวๆนั้นนะปกติบาเรนมันจะก่อนสิงคโปร
0: ์ครับ
1: ในเซตที่สิงคโปร์ก็ถ้ามองอีกมุมก็ติดกันเลย
0: เขาก็มีเซปังที
1: ่
0: ก็เคยผ่านมาแล้ว
1: ใช่
0: ครับเคยจับงานใหญ่มาแล้วเพราะฉะนั้นก็มาเสียบได้นะของเรายังไม่ใช่ว่าจะไปเสียบได้เลยยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นเนาะย
1: ัง
0: ไม่เคยจัดมาตุลาใช่ไหมครับก็ก่อนสิงคโปร์1สัปดาห
1: ์ก็คือติดกันเลย
0: ก็ช่วงเอเชียนสวิงก็จะต่อเนื่องหน่อย
1: ครับ
0: จริงๆก็จะมีที่อาเซอร์เบจานก่อน
1: อาเซอร์เบจานก่อน
0: ประมาณนั้น
1: แล้วค่อยข้ามฟากไป
0: ฝั่งสหรัฐ
1: สหรัฐเม็กซิโกเซาเปาโลประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็กลับมาตะวันออกกลาง
1: ตาดูอาบูดาบีนี่เขาแข็งแกร่งมากเลยนะเขาต้องเป็นตัวปิด
0: ทำได้หมดทุกอย่าง
1: กาตาร์กับ UAE เนี่ยธรรมดา
0: อ่ะโอเคครับรับทราบสำหรับเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเพิ่มเติมนะครับ
1: พี่วัดส่วนล่าสุดกอล์ฟสกอตเทชโอเพ่นนะครับแม่เจนนี่นี่ล่าสุดออกโบกี้อีกแล้วนะครับลงมาถอยหลังไป2นะล่าสุดโปรเมียวนี่ตามเหลือ4สโตรกนะครับ
0: ไม่แน่
1: นะเนี่ย
0: ยังไม่จบ9หลุมแรกเลยซ้ำ
1: ใช่คือตอนนี้น่าจะเล่นไป7หลุม
0: พลังกระเพราไก่น่าจะหมดละ
1: ตาม4สโตรกเนี่ยมีลุ้นแชมป์นะเนี่ยครับ
0: อ่ะเชียร์น้องเมียวหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าก็2เบอร์ดี้ไปแล้ววันนี้หลังจากสตาร์ทไม่ดีนะแต่ว่าคนอื่นก็มีตามมาเหมือนกันนะครับ
1: โอ้โหแล้วหลุมเดียวกันพี่วศเมียวเบอร์ดี้ครับ โอ้โหแบบนี้ตอนนี้นี่ตาม3สโตรกหลังผ่าน7หลุมนะฮะ
0: กดดันนะเนี่ย
1: ใช่
0: เดียวกันกวนเดียวกัน
1: เพราะว่ากวนเดียวกันเนี่ยแล้วเขาเนี่ยโบกี
0: ้2หลุมติด
1: แล้วก็เมียวเบอร์ดี้ถ้าก็ว่าตอนนี้นี่เล่นมา7หลุมปาเจรีนี่อีเวนพานะครับ
0: ครับ
1: ปลดได้หมดละไอที่ไปพลาดในช่วงต้น
0: ๆ3สโตรก
1: ส่วนเจนนี่เนี่ยเขาเกิน2โอ้ล่าสุดตาม3สโตรก
0: เอาแล้ว
1: ก็มีลุ้น
0: ใจมาโมเมนตัมกำลังมา
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อไป
1: เอาหมูกรอบไม่กินมั้ง ผิดเมนู
0: ผิดเมนูป่ะ วางยาเหรอ
1: ครับ
0: ตามนั้นครับ
1: ครับ
0: ซึ่งกอล์ฟรายการอื่นที่ไม่มีนักกอล์ฟไทยก็คือรายการ 3M Open ที่สหรัฐนะครับโอ้โหคนนี้นี่ผมว่าจับตาดูนะอีกสักไม่กี่ปีชื่อนี้ต้องคือชื่อของเขานะอาจจะแปลกๆแต่ว่าเขาดังมากสมัยเรียนมหาวิทยาลัยจริงๆก็น่าจะยังต้องเรียนนะแต่ว่าเพิ่งประกาศเรียกว่าไม่เรียนปี4ก็คือมาเทิร์นโปรดีกว่าก็คือแจ็คสันคอยวุนนะครับ
1: โอ้โห
0: คอยวุน
1: เขาคือใคร
0: เป็นนักกอล์ฟแต่ว่าน่าจะมีเชื้อสายพวกอย่างนักกุลอย่างนี้คล้ายๆพวกฟินแลนด์อะไรอย่างนี้ไหมนะครับ
1: มือ200กว่า
0: แต่ว่าสมัยเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ที่ออเบิร์นเนี่ยกวาดรางวัลแทบจะหมดเลยนะ
1: ครับ
0: คือเก่งมากแล้วก็เลยไม่เรียนปี4เพิ่งจะเทิร์นโปรนี่เป็นรายการที่3แต่นั้นเองที่คอยวุนได้เล่นนะครับแล้วตอนนี้นำด้วยนะครับหลังจากที่เมื่อวานไปดูสกอร์การ์ดเนี่ย
1: 10 อันเดอร์ตี61
0: ตี61
1: โอ้โหเบอร์ดี้2อีเกิลนะครับ
0: โหดมากเลย
1: โอ้โหตี61
0: ก็
1: ถ้าเล่นนำแค่3นะ
0: ถ้าเล่น3รายการแล้วแชมป์เลยซึ่งรายการนี้มีเชฟเลอร์ด้วยนะมือ1โลกก็มาเล่นนะ
1: มือ1ผมไปไหน
0: สกอตตี้เชฟเลอร์อยู่ที่14อันเดอร์
1: 9รวม
0: ตามอยู่6สโตรก
1: โอ้โหตี10อันเดอร์เลย
0: แล้วมันเพิ่งเทิร์นโปรมาเดือนเดียวอะไรเง
1: ี
0: ้
1: ยอายุเท่าไหร่
0: ก็ประมาณ20-21มั้งเพราะว่าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ผมอันนี้ถ้าเป็นบ้านเราเรียกว่าขออะไรดีอ่ะไม่รู้ว่าพักไปหรือว่าเลิกเรียนเลยปี4ไม่เรียนก็คือมาเทิร์นโปรก่อนดีกว่านะครับดรอปไปได้ไหมอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ดูวันสุดท้ายนะคร
1: ับ
0: สำหรับการแข่งขันที่ TBC Twin City นะครับอยู่ที่มินนิโซตาในงานนี้นะครับอยู่ที่มินนิโซตาซึ่งในส่วนของทัวร์คู่แข่งก็คือ Leaf Golf เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆมีถ่ายทอดอยู่ด้วยก็อยู่ที่อังกฤษแข่งอยู่สัปดาห์นี้นะครับ20ล้านนะรายการ 3M นี้ไม่ใช่ Signature นะครับไม่ถึง10ล้านแต่ว่าที่ของ Leaf Golf นี่ยังไงก็20ล้านทุกรายการ
1: ครับ
0: โอ้โหซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูหลังจากที่ผลงานดีหลายรายการนะช่วงหลังบรายสันเดชัมโบตอนนี้ก็ตามผู้นำลูคัสเฮอร์เบิร์ตอยู่3สโตรกนะครับมีไทเลอร์ฮัตตันอยู่ที่15อันเดอร์อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันในวันสุดท้ายนะสำหรับลีฟกอล์ฟ
1: 20ล้าน
0: เยอะจริง
1: ๆครับ
0: แต่ว่าเรตติ้งก็ยังน้อยอยู่นะคือคนอาจจะติดกับรูปแบบของ PGA มากกว่าคือคนในสหรัฐก็ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยดูลิฟกอล์ฟกันนะครับคือเรตติ้งทางทีวีแต่ว่าคนจัดก็คงขนหน้าแข้งไม่ร่วงอะไรเงี้ยก็ยังมีเงินให้จัดได้เรื่อยๆนะครับก็เป็น2รายการที่แข่งอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของกอล์ฟเนาะแล้วก็มาถ้าเทนนิสก็ยังไม่ใช่รายการใหญ่จริงๆรายการที่น้องรวงข้าวของเราเข้าไปถึงรอบ8ใช
1: ่ครับ
0: รอบ8คนน่าเสียดายที่การจะเจ็บนิดนึงด้วยนะครับก็คือรายการที่ปรากใช่ไหมคนที่ชนะน้องรวงข้าวเนี่ยวันนี้ชิงนะก็คือสาวยูเครนนะครับซินิกูอะดาเรียซินิกู
1: เนี่ยเดี๋ยวก็ชิงทุ่มหนึ่ง
0: ก็เข้าชิงด้วยนะคร
1: ับ เจอกับสาวออสเตรีย
0: ลิลี่ทักเกอร์นะครับก็ในลิลี่ทักเกอร์เนี่ยคือคนที่แพ้น้องรวงข้าวมาด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: เสียดายนะคือเล่นในวิมเบิลดัน
1: อ
0: ะรวงข้าวเนี่ยชนะลิลี่ทักเกอร์
1: ใช่คุณละ
0: ครับแต่ว่าเที่ยวนี้ไม่ได้เจอเพราะไปแพ้สาวยูเครนซะก่อนนะครับทักเกอร์ก็มาชิงที่ปรากไป
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ชิงวันนี้ก็จะมีรายการอื่นบ้างแต่ไม่ใช่รายการใหญ่นะครับเป็น250ก็อาจจะไม่แตะก็ได้นะครับประมาณนั้นฝ่ายชายก็เช่นเดียวกันพวกบิ๊กเนมเนี่ยส่วนใหญ่จะพักก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปเล่นรายการใหญ่ 1,000 เนาะที่แคนาดากับสหรัฐนะครับที่ซินซินนาติก่อนจะถึง US Open นะครับงั้นเท่าที่ดูน่าจะวันนี้อย่างฝ่ายชายก็มีที่เอสโตเรียลในโปรตุเกสนะครับทาง หนุ่มฝรั่งเศสลูก้าฟานอาร์ชนะครับที่เข้าชิงกับอเล็กซ์บล็อกส์นอกนั้นไม่น่ามีอะไร
1: ใช่เพราะส่วนใหญ่บิ๊กเนมจะเล่นพรุ่งนี้ที่สหรัฐ
0: ก็จะมีที่วอชิงตันจะเป็น500
1: ครับ
0: นี่จะแข่งขันกัน
1: โอเคนะแล้วล่าสุดบุรีรัมย์ไป3นะครับ
0: ครับ
1: มิดโซลี
0: ่
1: แม
0: ่พร้อมกว่านะสงสัย
1: ยิงอะไรขนาดนี้เนี่ย
0: ก็ดูเดอะฟรองหน่อยก็ได้นะครับ จริงๆวันนี้น่าจะต้องเริ่มสัก3ทุ่มแต่ว่าเมื่อวานเขามีการประกาศนะครับเพราะว่ามีไฟป่า
1: อ
0: ันนี้ก็ความร้อนที่ฝรั่งเศสก็ยังไม่ได้ลงเท่าไหร่นะครับก็เลยมีเกิดไฟป่าทำให้หลายจุดเขาคิดว่าไม่ปลอดภัยนั้นเส้นทางในสเตจสุดท้ายซึ่งเป็นปารีสลูปนี่แหละถ้าใครดูโอลิมปิกก็คือปั่นรอบมันก็จะมีเนินเขามงมาดใช่ไหมครับที่ใครเคยที่ใครเคยไปเที่ยวก็คงจะจำได้ก็จะปั่นผ่านมงมาดนี่3รอบด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคือไปเข้าเส้นชัยที่ถนนชองเอลิเซ่นะครับนั้นจะเป็นลูปที่ถึงจะเป็นแฟลตสเตจที่คุณปลั๊กคุณสมพลพูดถึงใช่ไหมว่าเสื้อเขียวก็คือเจ้าความเร็วคะแนนยังไม่ขาดนะครับมาร์ตส์เพเดอร์เซนเป็นผู้นำอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่สเตจที่เอื้อสำหรับพวกสปรินเตอร์ซะทีเดียวนะครับพวกที่เป็นสายคลาสสิกพวกวันเดเรสอะไรพวกนี้อาจจะมีโอกาสมากกว่าซะด้วยซ้ำนะครับคราวที่แล้วในโอลิมปิกเป็นเรมโก้เวเนปูด้วยซ้ำนะครับที่ชนะไปนั้นก็ที่เขาต้องดูกันแต่ว่าในแง่ของโอเวอร์ออลเมื่อวานก็เป็นสเตจ20นะเป็นควีนสเตจก็คือสเตจที่เขาถือว่ายากสุดเพราะว่าปั่นขึ้นเขาระดับ HC หรือว่า All Category ถึง3ลูกนะครับแล้วก็ไปจบที่ AWS ซึ่งก็ทาเดโปกาชาเนี่ยทำหน้าที่เป็นเดอะแบกเลยนะครับคือช่วยอุ้มน้องก็คืออิซักเดลโตโรนะครับเพื่อนร่วมทีมเข้าเส้นชัยคือไม่หวังแชมป์นะครับแต่หวังลากเดลโตโรให้รักษาตำแหน่งเสื้อขาว
1: ครับ
0: ก็คือเป็นคนปั่นนำคือถ้าปั่นคนเดียวเนี่ยปีนี้มีคนมองว่าโปกาชาน่าจะชนะได้ถึง8สเตจแต่ว่าเขาอ่ะก็คือช่วยน้องอ่ะช่วยคนที่เพิ่งมาอยู่ในทีมให้ได้แชมป์ไปสเตจหนึ่งแล้วก็ช่วยล่าอีก2สเตจ
1: ครับ
0: นะครับก็คือน้องจะหมดแล้วเนี่ยบนเขาอ่ะก็เลยช่วยล่าขึ้นไปซึ่งก็ทำให้ไม่ได้แชมป์ในสเตจนั้นไปนะครับถ้าจะไล่จริงๆเนี่ยด้วยความยอดเยี่ยมของโพกี้เนี่ยน่าจะทำได้หมดนะครับแต่ว่าบางทีจักรยานไม่ใช่กีฬาบุคคลเนาะเป็นการแข่งเพื่อทีมอยู่แล้วเขาต้องการให้คนในทีมเนี่ยได้ตำแหน่งเบสอย่างไรเดอร์นะครับเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นคนเป็นโดเมสติกคือลากเดลโตโรให้เข้าที่เท่าไหร่ที่4ที่5เนี่ย
1: ที่5
0: ซึ่งก็ทำให้เวลาของเขายังนำคนที่ไม่มีคนลากให้อย่างพอเซ็กซัสนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุผลนะครับที่โปกาชาก็เลยไม่ได้เอาแชมป์นะครับแล้วโอ้โหเมื่อวานนี้คนที่ได้แชมป์คือริชาร์ดคาราปาส จากเอกวาดอร์นะ
1: ครับ
0: ปั่นจอมเก่านี่ผมโอ้โหมันมากแต่ละวันนะครับก็ชนะถึง2สเตทในปีนี้นะครับงั้นคาราปาสก็เป็น King of the Mountain เป็นเจ้าภูเขาไปเสื้อเหลืองเนี่ยยังไงก็ไม่น่าพลิกวันสุดท้ายยกเว้นไปล้มไปอะไรเงี้ยนะครับ แล้วแข่งไม่จบแข่งไม่จบก็ไม่ได้แชมป์อ่ะนะครับซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับทีมระดับนี้ก็น่าจะประคับประคองแล้วก็เพราะว่าด้วยเวลามันโอ้โหขาดลอยไปนานแล้ว
1: นี่นำเท่าไหร่เนี่ย
0: 7นาที
1: กว่า7นาทีแล้ว
0: 7นาทีหรือ6มั้งเมื่อวาน
1: 6นาที26.26
0: ใช่มันไม่มีทางแล้วอ่ะนะครับคือเรมโก้ก็ยอมไปแล้วแต่ว่าเมื่อวานเขาจะได้เวลาคืนมานะเพราะว่าโปรกาชามัวแต่ลากอีซักอยู
1: ่
0: ก็เลยทำให้เรมโก้นะได้เวลาคืนมานิดหน่อยแต่ก็ไม่ทันหรอกนะครับยังไงก็จะเป็นแชมป์สมัยที่5ใน
1: แล้วก็3สมัยติดด้วยเน
0: า
1: ะ
0: 3ปีติดสำหรับทาเดโปรกาชานะครับเมื่อวานยังมีท่าที่ก็เป็นไวรัลนะครับเพราะว่าทำท่าบัวกระทิงตอนเข้าเส้นชัยกับรุ่นน้องเพราะว่าเดลโตโร่เนี่ยได้ฉายาว่าโตดิโต้นะครับก
1: ็คือ
0: กระทิงน้อยอะไรเงี้ยก็เลยทำท่ากระทิงเข้าเส้นชัยไปวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีแกรนด์ทัวร์รายการต่อไปก็คือบูเอต้านะครับที่สเปนต่อก่อนจะไปถึงเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะ
1: คืนนี้สเตจสุดท้ายก็สี่ทุ่มห้าสิบ
0: โอ้ดึกมาก
1: ตามเวลาไทยนะ
0: จบก็บ้านเราก็เกือบตีหนึ่งฮะ
1: ครับ
0: ก่อนจะมอบ
1: ขอแสดงความ
0: อันนี้วันนี้ผมได้พักแล
1: ้
0: วอ
1: ุ๊ย
0: นะฮะแต่ว่ามีโค้ชตั้มนะครับก็ได้โค้ชตั้มมานี่ผมได้ความรู้เยอะ
1: ครับ
0: ยายกับโค้ชทีมชาติเนี่ยนะ
1: ตามนี
0: ้ก็จะจบในวันนี้ไป
1: ครับ
0: จักรยานทางไกลตูเดอฟรองนะครับ
1: ครับ
0: กีฬาอื่นๆก็คงมีเรื่องของหมัดมวยไงโอ้โหถ้าใครดูไทสันฟิวรี่ชกที่พัทยานะครับเมื่อวันศุกร
1: ์ก็แอบเงียบๆนิดหนึ่งเหมือนกันนะ
0: มันไม่มีการถ่ายทอดไงไม่มีการถ่ายทอดแล้วถ้าใครเห็นภาพเนี่ยไม่โซเอาเลยนะในความจุประมาณ 1,500 ที่นั่งเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมเห็นเก้าอี้เหลือถึงไม่แน่ใจว่าซื้อบัตรแล้วไม่มาหรือเปล่านะครับโอ้โหแต่ระดับแต่ว่าด้วยความที่ฟิวรี่อาจจะเหมือนมาพักผ่อน
1: ครับ
0: แล้วคู่ต่อสู้ก็มาริอุสวากนี่ก็แก่กว่าฟิวรี่ต่างหากนะประมาณ46มั้งคือไทสันฟิวรี่นี่ก็ว่ามาเก่ามากแล้วแล้วสุดท้ายก็ไม่ออกจากมุมนะครับเมื่อวันศุกร์ก็คือไม่ออกจากมุมที่ยก7นะครับฟิวรี่ก็ชนะไปแบบก็ยังสนิมเกาะเยอะอยู่อะนะครับมีคนแซวว่าเหมือนไปชกที่พัทยาเนี่ยชกใต้น้ำหรือเปล่ามีคนแซวนะเพราะชกกันช้าเหลือเกินเหมือนไปต่อยกันอยู่ในน้ำเหมือนดำน้ำอยู่อะไรประมาณนั้น
1: ครับ
0: ว่าแหมยังอืดมากแต่ก็ไทสันฟิวรี่เป็นการชกเพื่ออุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องที่จะเจอกับแอนโทนีโจชัวซึ่งเมื่อวานเนี่ยโจชัวขึ้นชกก็คือถัดกันวันเดียวโจชัวไปชกที่เจดดาปรากฏว่ายกแรกโดนไป2นับเลยนะครับเกือบจะโดนเผาเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าพอยก2ต่อยคู่ต่อสู้มวยมอนเตเนโกรน็อกได้โอ้โหเลยกลับมาสำเร็จเป็นการกลับมาชนะเพราะว่าโจชัวเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุที่ไนจีเรียใช่ไหมครับรถอุบัติเหตุทางถนนแล้วทำให้ทีมงานของเขาเสียชีวิต2คนเลยก็เขาค่อนข้างมีผลกับเรื่องของจิตใจพอสมควรนะครับนักกายภาพบำบัดเทรนเนอร์เนี่ยเสียชีวิตในอุบัติเหตุเดียวกันเนี่ย
1: ครับ
0: ไป2คนเขาก็เลยหยุดไปนานนะครับแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับมาชกแล้วก็เมื่อวานเป็นการกลับมาขึ้นเวทีที่แบบก็หงเหลือเวทีแต่ว่าคางยังกระจกเหมือนเดิมอ่ะถ้าแบบโดนแล้วแบบแทบจะหมัดเดียวร่วงไปตั้งแต่ยกแรกแล้วโดน2นับด้วยก็ยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่นะครับในการเจอกับฟิวรี่เนี่ยก็ทั้งคู่ยังอุ่นเครื่องไม่สวยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังชนะได้เวมเบอร์ลี่เลยด้วยซ้ำไม่ใช่ชกที่เจ็ดได้เลยด้วยซ้ำนะครับสำหรับทาง AJ นะแอนโทนีโจชัวเมื่อวานนี้ก็ชนะไปแบบทุลักทุเลหน่อยทุลักทุเลหน่อยถ้าดูสภาพแล้วก็แบบแล้วเดี๋ยวก็คงมีกำหนดการว่าจะชกกับไทสันฟิวรี่เท่าไหร่คู่ชกของเขาคือคริสเตียนเพนก้าครับเป็นอัลบาเนียขอโทษไม่ใช่มอนเตเนโกรเป็นมวยอัลบาเนียต่อยโจชัว2นับแล้วก็ไปโดนน็อกยก2นะครับทางโจชัวกลับมาชนะไปได้ก็เดี๋ยวคงนัดหมายกันว่าจะชกกับฟิวรี่วันไหนต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหมัดมวยในรายการสำคัญสำคัญนะแต่ว่าไฟที่ฟิวรี่ชกที่พัทยามันก็ไม่มีถ่ายทอดด้วยไง
1: ครับ
0: ที่ชกที่พัทยาเนี่ยก็เหมือน มาเก็บตัวมาพักผ่อนแล้วก็ไม่เป็นทางการแต่เขานับสถิตินะครับเพราะเป็นการชกที่ถือว่าเป็นสถิติของฟิวรี่ด้วยการชนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโอ้โหผมว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่มวยระดับนี้มาชกเมืองไทยนะมวยระดับเฮฟวีเวทอย่างนี้มันไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่ในบ้านเราอันนี้คือเรื่องหมัดมวยนะครับนอกจากนั้นแล้วมีอะไรอีกไหมแบดมินตันที่แข่งที่จีนเมื่อสักครู่ก็
1: นี่จบละชายคู่
0: ก็เขาเอาประเภทที่จีนชิงเนาะมาปิดท้ายแต่ว่าแพ้จีนไม่ได้ชิง
1: ไม่อันนี้เป็นเกาหลีกับ
0: เกาหลีกับอินโด
1: ได้แชมป์ไป
0: สองสัปดาห์ติดแล้วป่ะสำหรับคู่นี้อัลเฟียนกับฟิกรีเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวผมดูเหมือนเขาชิงผมดูนะ
1: ก็แชมป์อยู่
0: แชมป์
1: ก็ชนะคู่เดิมเลย
0: ชิงกันเหมือนเดิมอีก
1: คู่คิมโซเนี่ยแหละ
0: ใช่ไหม
1: ใช่คู่เดิมเลย
0: คู่เดิมผมก็ว่าผมคุ้นอยู
1: ่
0: โอ้โหชนะสองสัปดาห์ติดนะครับสำหรับ
1: ฟา
0: จ้าอัลเฟียนกับทางบูฮัมมัดฟิกรีนะครับ
1: แต่ว่ารอบนี้นี่ญี่ปุ่นนี่ชนะ2เกมรวดนะแต่ว่าที่จีนนี่เสียเกมแรกไปก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็กลับมา2-1ส่วนโจเทียนเฉินเนี่ยที่ได้แชมป์ชายเดี่ยวเนี่ยเป็นแชมป์1,000รายการที่2เท่านั้นนะพี
0: ่
1: ผมไปไล่ดูนี่โจเทียนเฉินเคยได้1,000ก็คืออินโดนีเซียโอเพ่นตั้งแต่2019นะครับ
0: ครับ
1: เท่าไหร่ล่ะ7 ปีที่แล้วตั้งแต่อายุยังไม่30อ่ะ
0: โอ้แต่ว่าอายุ36แล้วยังเล่น
1: ใช่
0: ระดับนี้ได้นี่ต้องยอมเลยนะ
1: ไม่ธรรมดา
0: คือมันหายากจริงๆนี่คนที่จะรักษาสภาพร่างกายได้ดีขนาดนี
1: ้อ่ะถูกมั้ยพี่ว่ามันเป็นกีฬาบุคคลเนาะ
0: ใช่
1: ถ้าทีมนี่คุณยังโอ
0: ้ก็ต้องยอมรับวันนี้ชนะไปแล้วนะครับอย่างที่เรารายงานไปส่วนหญิงเดียวเนี่ย
1: โอ้โห
0: จะไม่มีอันเซยองนะที่เจ็บตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับก็บอกว่าคู่ชิงวันนี้เป็นเฉินยูเฟยกับน้องเนะ
1: อ
0: ากาเนะยามางูจินะครับซึ่งเมื่อวานในรอบตัดเชือก
1: ล้มแชมป์เก่า
0: ล้มหวังจี้อี้มาได้
1: ใช่
0: แล้ววันนี้ก็ปราบจีนอีก
1: คือที่มันแสบคือน้องเนะนี่ชนะจีน3รอบติดไม่ให้เกียรติเจ้าภาพ
0: อืม
1: โอ้โห
0: วันนี้ปราบเฉินยูเฟย2เกมรวดได้3
1: เนี่ยถูกไหมพี่วอสเหมือนเจอเมซ้ายเราเนาะรอบแรก
0: ใช่
1: แล้วก็ไปชนะรุ่นน้องในทีมชาติในญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะแล้วก็หลังจากนั้น3รอบปราบจีนล้วนๆโอ้โหเนคเธอดีจริง
0: หรือว่ากดดันตัวเองป่ะพวกนักแบดจีนต่อหน้าแฟน
1: ๆหวังจื้อยี่นี่ได้แชมป์ที่เนี่ย2ปีติดเลยนะก่อนหน้านี
0: ้ทีนี้ตกรอบตัดเชือกไป
1: อากันเนะนี่ก็จะ30แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ก็ต้องร่างกายยังดีมากๆเลย
0: ชนะไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าจีนเขาก็มีกู้หน้าเพราะว่าคู่ผสมเขาชิงกันเอง
1: ใช่
0: ครับแล้วคู่ที่ชนะบาสปอปอได้แชมป์ด้วยนะคู่นี้มาแรงมากนะครับก็ซินหว่ากับทาง
1: เฉินนั่นเอง
0: เฉินฟังหุยเฉินฟังหุยแล้วกันนะครับเฉินฟังหุยวันนี้ชนะรุ่นพี่ด้วยนะครับฟังเฟงหยันจื้อกับหงตงผิง
1: คู่ผสมก็มีหลายคู่นะ
0: มี3ทีม
1: สัปดาห์ที่แล้วที่ได้แชมป์ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะ
0: ใช่มันมี3ทีมที่เป็น3คู่หลักๆของจีนเลยนะครับบาสเฟมก็เหนื่อยหน่อย
1: แล้วก็จีนก็มาแก้ตัวได้ในหญิงคู่
0: คู่รถถังนี่แหละหญ
1: ิ
0: งกับหลิวเซิ่งซู่นะครับก
1: ็
0: ได้แชมป์ไปก็จบไปแล้ว
1: จีน2ประเภท
0: 2ประเภท
1: อินโดนีเซีย1ญี่ปุ่น1ไต้หวัน1
0: โอเคส่วนวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกที่พูดถึงไปครับเพราะว่ารอบชิงชนะเลิศน่าจะเริ่มยัง
1: 6ครึ่งเริ่มแล้ว
0: เริ่มแล้วสิ
1: เนี่ยเปลี่ยนช่อง
0: โอ้โหกำลังเบียดๆอยู่เลย
1: อยากดูเนี่ย
0: จีนซึ่งไม่ใช่จีนแพ้ตุรกีไปในรอบตัดเชือกนะ
1: เหมือนก็ชิงที่3แล้วเนาะ
0: ชิงที่3
1: แล้วก็ชนะจีนแล้ว
0: ก็ไม่เสียชื่อคืออิตาลีนี่ต้องถือว่าไม่มาตามคาดนะไม่สามารถจะเข้าไปป้องกันแชมป์3สมัยได้นะครับแต่วันนี้ชนะจีนไป3-1ส่วนคู่ชิง
1: ครับ
0: กำลังดวลกันอยู่โอ้โหบราซิล
1: นำ3แต้มนะ
0: ก็อาจจะดูได้เปรียบนิด
1: ๆครับ
0: โอ้โหจริงๆบราซิลเนี่ยการไม่มีกาบี้นะแล้วก็ไม่มีจูเลียคูเดียสด้วยนะครับคือขาดดาราตัวหลัก2คนเลยนะครับเพราะกาบี้เนี่ยเจ็บหลังนะครับคูเดียสนี่เรียบร้อยเอ็นขาดไปตั้งก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ACL เนี่ยก็ถือว่ายังเข้ามาชิงชนะเลิศได้นี่ต้องถือว่าเยี่ยมนะอันนี้ไทยเราจะแอบคุยได้ไหมถ้าบราซิลได้แชมป
1: ์ได้ เราล้มมาใช่ไหมได้เลยเทียบกับ

0: เมื่อกี้เราก็ได้เซตมานะ
1: ครับ
0: เ
1: ข็มได้หมด
0: ตอนล่าสุดตอนนี้บราซิลนำอยู่นิดหน่อยกำลังเบียดๆอยู
1: ่ถ้าน้องเจมมาถึงเร็วเลยให้เปลี่ยนให้หน่อยนะ
0: อยากดูเหมือนกันว่า
1: เปลี่ยนไม่เป็น
0: เป็นยังไง
1: ครับ
0: คือตุรกีเนี่ยก็จะขาดเอบราคาร์คูตที่เธอเจ็บคาร์คูตนี่น่าจะหลังด้วยหรือว่าแถวสะโพกอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่าก็มีเมลิซาบาคาสอยู่แล้วที่ก็เป็นตัวทำแต้มหลักมาทุกแมตช์รวมทั้งที่ปราบจีนมาด้วยนะครับเซรากูเนสอะไรพวกนี้ก็ยังมากันหมดฮันเดอร์บาลาดินอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นตัวหลักๆของทีมนั้นก็ผมว่าไม่จบใน3เซตคิดว่านะน่าจะมียาวกว่านั้น
1: ก็ตุรกีเคยได้แชมป
0: ์ครั้งหนึ่ง
1: 2023
0: ใช่ครับก่อนที่จะมาเป็นอิตาล
1: ีจีน
0: แต่บราซิลไม่เคยได
1: ้ส่วนบราซิลเนี่ยชิงมา4ครั้งแพ้หมด
0: ครับไม่เคยได้รายการ
1: แพ้สหรัฐ2019 2021ด้วยแล้วก็แพ้อิตาลี2022แล้วก็ล่าสุด
0: ใช่ครับ
1: แพ้อิตาลีที่โปแลนด์นะปีที่แล้วไป1-3เซตเท่ากับบราซิลถ้าทำได้จะเป็นสมัยแรกของเนชั่นลีกนะครับ
0: เดี๋ยวดูกันก็คนที่เล่นแทนคาราคุตก็คืออิวกินไอดินนะครับ
1: ครับ
0: ที่เป็นตัวหัวเสาเล่นคู่กับฮันเดอร์บาลาดินนะครับแล้วก็มีวากาสเป็น3มือปืนประจำทีมประมาณนั้นส่วนบราซิลที่ล้มอิตาลีมาได้วันนั้นคนที่ทำแต้มสูงสุดคืออานาคริสตินานะครับแล้วก็มีโรซามาเรียที่เล่นบีหลังนะครับแล้วก็จูเลียเบิร์กแมนนะที่เป็น3ตัวทำแต้มหลัก
1: เอ๊ะก่อนเริ่มนี่เขาให้ใครน่าจะบราซิลเหนือกว่านิดๆไหม
0: นิด
1: เดียว
0: นิดเดี๋ยวค่อยตามกันไปก็มีถ่ายทอดอยู่ทางโมโนนะครับล่าสุดนี่บราซิลนำอยู่19-17นะครับก็ยังเป็นเซโรเบโต้โอ้โหโค้ชที่คุมทีมมายาวนานมากนะครับให้กับทางบราซิลนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นทีมชายเนาะในชิงทีมหญิงกำลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของวอลเลย์บอลอัปเดตหน่อย
1: ส่วนบาสเกตบอลผลคอมเอาผลมาให้พี่วศล่าสุดไฮเทคคอนเฟิร์มนะชนะคริปโตครอบบ้า88-70ก็จบใน2วันเหมือนกัน
0: ครับ
1: ไฮเทคก็เข้าไปชิงนะครับ
0: ผมนึกว่าคุณโสพลหรือคุณ อะไรนะ
1: คุณปลั๊ก
0: คุณปลั๊กจะช่วยผมรายงานปลาเป้าสิ เพราะว่านี่รายการใหญ่นะเนี่ย ช่วยผมรายงาน
1: ปลาเป้าเลยฮะ
0: เวิลด์แมตช์เพลย์นะวันนี้รอบชิงด้วย
1: เห็นมีนักปลาเป้าบางคนไปนั่งดูบอลโลกนะ
0: นอนเพราะว่ามันเป็น1ใน3ทริปเปิลคราว
1: ครับ
0: เวิลด์แมตช์เพลย์ก็มีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเวิลด์แมตช์เพลย์แล้วก็พรีเมียร์ลีก
1: พี่ว่านิดนึงทูยังถ่ายอยู่ไหม
0: ผมไม่แน่ใจ
1: เพราะสมัยก่อนอ่ะเอาพูดตรงๆนะรายการปลาเป้าเนี่ยเป็น1ในรายการที่ผมชอบมากนะเวลานั่งดู
0: ทันทูชั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า
1: เออมันก็จะมีคนเก่งๆอ่ะ
0: อาจจะเป็นเวิลด์แชมเปี้ยนชิพมั้งที่เคยถ่ายถ้ามีเซตคือถ้าเวอร์ชันแมชชีนมันจะเป็นระบบที่ใช้เซตด้วยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างแมตช์เพลย์ก็คือนับเลขกันอย่างเดียวเลยนะครับคือแข่งเป็นกระดานกันไปเลยอ่ะซึ่ง
1: ปาเป้า
0: ลูคลิตเลอร์เนี่ยก็จริงอีกแล้วลูคลิตเลอร์ก็คือมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันซึ่งยังไม่20เลยนะลิตเลอร์แต่กวาดแชมป์มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ชิงปีนี้เขาชนะ2เมเจอร์ไปแล้วด้วยนะครับชนะทั้งเวอร์ชันแมชชีนแล้วก็พรีเมียร์ลีกเพราะฉะนั้นก็จะกวาดทั้ง3รายการใหญ่หรือเปล่านะครับเจ้าเดนุกฉายาจุนแต่ว่าคนที่แบบเป็นตำนานสถิติคงยังอีกไกลกว่าจะไปไล่ฟิลเทเลอร์ได
1: ้ครับ
0: ฟิลเทเลอร์คือตำนานของปาเป้าอยู
1: ่อ๋อ14สมัยเนี่ยนะ
0: ใช่ครับเทเลอร์ก็ถ้าใครดูมานานก็ต้องรู้จักฟิลเทเลอร์ทุกคน
1: เอ๊ะแต่ผมจำไม่ได้ว่าตอนยุคผมนี่ดูใคร
0: ถ้ามีเหมือนหนวดกระตุกนิดนึงอะไรเงี้ย
1: เพราะว่ามันไม่น่าจะลึกมากนะ
0: ผมแต่ลิเลอร์นี่ก็โอ้โหมาแรงมากช่วงหลังนะครับเพราะว่าเขาเป็นแชมป์โลกเนี่ย17วันนี้ก็ชิงกับ
1: ผมว่า
0: ปาเป้าเวลส์นะครับ
1: จะฟิลเทเลอร์นี่แหละ
0: ฟิลเทเลอร์แหละถ้าใคร
1: เพราะว่าแกได้แชมป์คนสุดท้ายคือ2013อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ยุคนั้น
1: แสดงว่าประมาณนั้นแหละผมว่าผมดูประมาณช่วงนั้นแหละ
0: ประมาณนั้นนี่คุณผู้ฟังบอกว่าวอลเลย์บอลมันมาก
1: ใช่พี่วศไปดูรูปแล้วใช่ตอนแรกจำไม่ได
0: ้ฟิลเทเลอร์โอ้โหคนนั้นแกครองความยิ่งใหญ่นานมาก
1: อู้แล้วไม่ใช่ธรรมดานะแชมป์เฉิมอะไรเนี่ยเงินรางวัลก็ระดับล้านปอนด์นะ
0: ใช่ครับแล้วลิเกอร์เนี่ยเป็นคนแรกนะครับที่ทำเงินเกิน3ล้านปอนด
1: ์ก็เนี่ยล่าสุดที่ได้เนี่ยพี่
0: เยอะมากเ
1: นี่ยแชมป์1ล้านปอนด์นะครับ
0: ครับ
1: เฮ้ยคือเอ้ยมันปลาลูกดอก
0: แล้วเนี่ยตอนนี้ทะลุ 3 ล้านปอนด์แล้วนะทำเงินรางวัลอาชีพเนี่ยในการเล่นอาชีพมาเล่นมาไม่กี่ปี

0: เนี่ยผมไปดูมาเนี่ย2019ถึง2025เงินรางวัลรวมมา2ล้าน5แชมป์มา 500,000 แต่เพิ่งมาปรับปีนี้นะครับ เงินรางวัลรวมเป็น5ล้านปอนด์แล้วแชมป์1ล้าน
1: 1ล้านปอนด
0: ์โอ้โห
1: คือพอเขาชนะรอบตัดเชือกเนี่ยเขาเลยเป็นคนคือสมัยฟิลเทเลอร์เงินไม่มากเท่านี
0: ้หลักหมื่นหลักหมื่น
1: หลักหมื่นปอนด์ลิตเลอร์เนี่ยเป็นนักสนุกเอ้ยนักปาเป้าคนแรกเลยในประวัติศาสตร์ที่เก็บหาเงินได้เกิน3ล้านปอนด์
0: โอ้โหแล้วแกได้แชมป์มา2สมัยติดเนาะ
1: ใช่มันก็มีหลายรายการมีพรีเมียร์ลีกด้วยที่แข่งกันแบบพบกันหมดไปเรื่อยๆนะครับเป็นลีกอ่ะนะครับอันนั้นก็เป็นรายการใหญ่เหมือนกันก็วันนี้จะชิงวันนี้จะชิงWorld Match Play นะ
0: ครับ
1: กับเกอร์วินไพรส
0: ์เราไปถึงปาเป้าแล้วนะรู้ฟัง
1: พอดีรายการใหญ่ก็เลยผมจำได้ว่าคุณรู้ฟังเคยทักมาไง
0: ใช่แล้วคุณธีรพลเนี่ยเขาสรรพยอกมาพี่วัฒน
1: ์
0: ขอขอผลเรือยาว
1: เดี๋ยวจะเอากันไหน
0: ที่วัดมะขามโอ้โหอ
1: ันนี้หาในเน็ตไม่ได้นะ
0: แล้วก็มีคุณผู้ฟังถามมาบอกว่าสอบถามพี่โอ๊ตครับทำไมรอบเมนรอถึงให้แค่102อันดับครับทั้งที่เวลาตีจริงมี128คน
1: อ่ะก็ต้องมีไวคัสกับควอลิฟายด้วยมีไวคัสกับควอลิฟาย
0: ใช่มันต้องมีพื้นที่ตรงนั้นด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คุณพิชาถามมา
1: จะภาพก็จะได้ไวคัสแล้วก็มีผลที่มาจากรอบคัดเลือกครับ
0: อืมใช่ใช่
1: 101 102
0: ประมาณนั้นเนาะ
1: คือมันก็มีถอนตัวไปแล้วด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ถึงอันดับ100ด้วยซ้ำ
0: อุ๊ยคุณเด็กผีสุพรรณเขาขิงเรามาบอกว่าเชียร์วอลเลย์บอลมันมากเลยครับสูสีทั้ง2ทีมเราก็อยากดูเนี่ย
1: ต้องกดแอปดูแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มันต้องเปลี่ยน
1: ไม่เป็นไร
0: โอ้โหและล่าสุดนะครับระหว่างที่พี่วัดกดแอปนี่เจนนี่ชินเกิน3นะครับล่าสุดเราตาม3สโตรกนะครับ
1: ครับ
0: เฮ้ยไม่แน่นะเนี่ยโอ้โหตาม3นะครับโปรเมียว
1: อย่ามาโทษกระเพราไก่แล้วกันนะ
0: ตอนนี้อ๋อเหมือนจะออกโบกี้ทั้งคู่พี่โอ๊ตออกโบกี้ทั้งคู
1: ่
0: ในหลุม8
1: ครับ
0: อย่างนั้นก็โบกี้ทั้งคู่นะเท่ากับว่าเหลือเท่าไหร่เหลือ10หลุม
1: ครับ
0: โอ้แต่ก็ประมาทเยอรมันไม่ได้เนี่ย
1: เฮนเซเลตใช่ไหม
0: เฮนเซเลตนี่ล่าสุดก็6อันเดอร์
1: แต่ว่า
0: เท่าโปรเมียว
1: โอ้แต่เขาก็ยังเหลือหลายหลุมเหมือนกัน
0: เขาเล่นหลุม10ไปละ
1: ครับ
0: ลุ้นแชมป์ลุ้นแชมป์
1: ไม่แน่
0: เดี๋ยวบีบไปบีบมาก็มีโอกาส
1: เพราะกวนสุดท้ายนี่น่าจะ3คนนะน่าจะมีเอริกาฮาระอีกคนหนึ่งซึ่งก็โบกี้มา2หลุมแล้วน้องเมียวหน่อย
0: เมียวนี่ก็เหมือนพึ่งแชมป์ไหมสักอย่าง
1: น้องเมียว
0: ปาเจรี
1: น่าจะสัก 2-3 ปีป่ะที่ได้ World Match Play
0: อืม
1: ก็คือถ้าเล่นแมตช์เพลย์คือตอนที่ได้ครั้งแรกก็เพลย์ออฟชนะนะ
0: เดี๋ยวผมหาไว้ก่อนล่วงหน้าเลยเตรียมรายงาน
1: นี้
0: ใ
1: ช่ครับว่าเป็นแชมป
0: ์ถูกต้อง
1: ที่3ใน RPG ทัวร์
0: ประมาณ
1: รายงานล่วงหน้า
0: ถูกต้องเราต้องแบบว่าวางแผนเลยเพราะว่า
1: เธอได
0: ้เวลาจัด
1: กับทีมรายการแต่ไม่นับรายการประเภททีมนะครับInternational Crowd ที่ทีมไทยเราเคยได้นั้นถ้าไม่นับนะน่าจะสัก2ปีหรือ3ปี
0: LPGA อ๋อได้ปีโปรเมียวปาเจรี2021ด้วยนี่พี่วัด
1: รายการแรก
0: ISPS ฮันด
1: ะอันนั้นคือรายการแรกก็คือที่เธอไปได้ที่ไอร์แลนด์เหนือครับอันนั้นคือ
0: ก็แล้วก็แมตช์เพลย์2023
1: ประมาณ3
0: ปีอายากะฟูรุเอะเป็นรองแชมป
1: ์ครับก็ชนะในรอบชิงอันนั้นเป็น
0: แมตช์เพลย
1: ์ครับ
0: นั่นน่าจะเป็นรายการล่าสุด
1: แต่อันนั้นก็ได้ exemption หรือว่าก็ถือว่าเป็นรายการของ LPGA
0: ครับอ่ะประมาณนี้
1: ถึงแชมป์ที่3กันแล้วกัน
0: นี่ดูไว้ก่อนเลย
1: เ
0: พราะว่าปีนี้เหมือนใน US Open ก็ท็อป10เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันดับ8อันดับ8ประมาณนี
1: ้ท็อป10ใน US Open
0: โอเคตามนั้นส่วนวอลเลย์บอลจบหรือยังเซตแรกโอ้โหล่าสุด23 24ว่ามันแต่ว่าตุรกีจะเสิร์ฟนะครับแล้วก็บราซิลจะได้รุกนะได้เซตพอยต์นะบราซิลนี่โอ้โหน่าจะสนุก
1: นี่ผมแอบดูแล้วแข่งกันอยู่ที่มาเก๊าเนาะ
0: ครับ
1: ครับที่มาเก๊า
0: โอ้มาเก๊านี่เอ๊ต้องมีไป ต้องมีบ้างแหละ
1: บราซิลก็เลยเรียกเวลานอกก่อน
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ถึงว่า
1: เตอร์เรียกเวลานอกก่อน
0: แต่ไม่ขยับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงส่วนล่าสุดบุรีรัมย์นี่เป็นยังไงเนี่ยระหว่างที่พี่โค้ชลุ้นนี่บิสโซลี่นะลูก3นะครับบิสโซลี่ลูก3เพิ่มหรือยัง
1: 30
0: คือตอนนั้นนะ

0: าที20กว่าใน30จบครึ่งแรกไปแล้ว30นะครับวิสโซลี่2ลูกแล้วก็สุภชัยใจเด็ด1เหมือนชินเลอร์จะ3แอสซิสต์เลยเหรอเดี๋ยวนะเหมือนมีเขาแจ้งว่าชินเลอร์จะ3แอสซิสต์ตัวคิงส์ลีย์ชินเลอร์เนี่ยที่ฤดูกาลที่บุรีรัมย์เข้าลึกๆใน ACL พี่วอดเซ็นมาเพื่อเล่นเอเชียอย่างเดียวเลยนะแน่นอนจริงๆคือไม่ต้องเล่นในลีกอ่ะ
1: บราซิลปิดเซตไปเรียบร้อย
0: ได้แล้วใช่ไหม
1: ขนาดว่าวนมาวากาสเสิร์ฟพอดีนะแต่ว่าอยู่เรียบเบิร์กแมนหรือเปล่านะครับตีลงไปแล้วจบไป 25-23
0: ครับ
1: นะครับได้เซตแรกไปก่อนแต่ดูแล้วน่าจะยาวน่าจะทั้งชีวิตอยู
0: ่ครับโอ้คิงส์ลีย์ชินเลอร์นี่3แอสซิสต์จริงด้วย
1: ครับ
0: 3แอสซิสต์นะครับจบครึ่งแรกเกมอุ่นเครื่องที่ BG นะบุรีรัมย์บุกนำ 3-0 น่าจะประมาณนี้ครับพี่วอทครบถ้วนก็ขาดตกตรงไหนก็ เดี๋ยวส่งมาพรุ่งนี้วันจันทร
1: ์ได้ครับ
0: บอกว่าเปเชประเมินค่าตัวบาโคล่าไว้ที่170โอ้
2: เกินไปพี
1: ่โอเวอร์ไพรส์ไปหรือเปล่า
0: เออเนี่ยต้องไปแถวพารากอนนะโอเวอร์ไพรส์อ้าวเดี๋ยวตอนนี้19:00 นนะครับเวลาหมดละเดี๋ยวช่วงหน้าตามมาต่อ FM 99นะครับพี่โอลิธิกรผมเจตเจษดาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ

0: Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Soccer Live Report

0: 19:06 นครับมาพบกับวันนี้นะครับเป็นผมก้องกิรตินะครับในรายการ Soccer Life Report นะฮะเดี๋ยววันนี้คู่จัดรายการของผมจะเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับที่วันนี้น่าจะวางยาผมซะแล้วนะครับยังมาไม่ถึงนะฮะตอนนี้นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเอ็นเวนของเรานะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับ4689899 4689899นะครับส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟุตบอลหรือว่าเรื่องกีฬาอื่นนะครับส่งมาคุยกันได้เลยนะครับรวมไปถึงทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นบ้านแดงนะครับ YouTube ของเรานะครับ M99 นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook บ้านน้ำเงินนะครับก็มีไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับวันนี้นี่ก็ต้องบอกว่าพี่เจ๋งนะครับโทรมาหาผมนี่ถือว่าช่วงบ่ายเลยนะฮะกว่าจะได้เรื่องได้ราวเข้ามานะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้ขอไปดูตอนนี้ที่ถ่ายทอดสดอยู่นะครับเรียกว่าไม่ได้ถ่ายสดเรียกว่าเรากำลังจับตาดูอยู่ตอนนี้เป็นแบดมินตันนะครับแต่ว่าเป็นเทปนะฮะตอนนี้ลูกพี่ผมมาแล้วนะครับหลังจากที่ทำการวางยาผมไปหนึ่งทีนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เจ๋งทรงศักดิ์ด้วยครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์แล้วก็สวัสดีน้องก้องด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: อ้าวแล้วมายังไงเป็นยังไงวันนี้ฮะ
0: มายังไงไปยังไงครับ
1: ก็นั่นแหละสิฮะ
0: ก็ต้องบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่าพี่เจ๋งเนี่ยทักมาหานะครับตอนบ่ายๆนะครับแล้วก็มาเลยครับ
1: ช่วงนี้คือหยุดยาวไง
0: หยุดยาวครับผม
1: หยุดยาวแล้วหลายคนก็ว่าขออนุญาตลานะครับแล้วก็ตามโปรแกรมเนี่ยจะต้องมีที่เขาตามล็อกแล้วบอกว่าแบบว่ามีธุระด่วนบอกว่าขออนุญาตไปต่างจังหวัดนะครับมีธุระด่วนก็เลยบอกว่าก้องอยู่ไหม
0: ก้องพร้อมสำหรับพี่เจ๋งเสมอแล้วก็99เสมอครับหวานเจี๊ยบ
1: เอ้ยด้วยคุณหวานเจี๊ยบจังเลย

0: อ๋อแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2026ครับ
1: อันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องก่อนรายการไหนเอ่ย
0: เป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องที่จัดในในช่วงสิ้นปีที่จะมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครับ
1: แต่ว่าเอเชียนเกมไม่มีใช่ไหม
0: เอเชียนเกมไม่มีนะไม่มีครับ
1: อ๋อไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เลย
1: ไม่มีฟุตซอลเตะใช่ไหม
0: ไม่จัดเลยไม่ใช่ครับ
1: ไม่จัดเลยเหรอ
0: ไม่ใช่พูดเล่นก็เหมือนจะไม่มีฟุตซอลนะเอเชียนเกมรอบนี
1: ้อ๋อไม่มีเหรอปกติมีไหมเอเชียนเกมปกติ
0: มีบ้างไม่มีบ้างครับ
1: อ๋อแล้วแต่กระเบิดกระปอยนะ
0: ใช่ครับ
1: เอาพี่ก็มีฟุตซอลไม่มีเหรอ
0: เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนแต่ว่า
1: เหมือนไม่มีใช่ไหม
0: ใช่ครับเหมือนจะไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้อยากให้กดช่อง GMM 25หน่อยได้ไหม
0: มีอะไรครับ
1: ทีมชาติไทยทีมชายจะกับทีมอินโดนีเซียไง
0: อ๋อครับผม
1: ทำไมต้องขยิบตาด้วยทำไมครับมันยังไง
0: มองไม่เห็นครับช่วงนี้สายตาไม่ค่อยดีครับ
1: สายตาสั้น
0: ใช่ครับสายตาสั้นครับเครื่องรับอยู่ไหนอ๋อ
1: เหรอ
0: โอเคผมกด
1: ดูเซดูเซ
0: ครับผม
1: เป็นยังไงเป็นยังไง
0: เรามาดูกันหน่อย
1: ดูวอลเลย์บอลกันต่อซีวีครับ2026ไงในรอบชิงชนะเลิศนะ
0: โอ้นี่เพิ่งตีเลยนะครับ
1: เพิ่งตบตีเลยเราเพิ่งชนะกัมพูชามาไง
0: ใช
1: ่ครับ
0: ก็ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสกอร์เรียลไทม์นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ทีมชาติไทยเราเซตแรกนะเพิ่งตีกันก็นำอยู่8ต่อ6นะครับ
1: ครับ
0: ก็นำ2แต้ม
1: ก็เมื่อวานชนะกัมพูชาไป3ต่อ0เนี่ยแล้วมีประเด็นดราม่าไง
0: ครับผม
1: ประเด็นดราม่าเรื่อง
0: เป็นยังไงครับ
1: ที่จับมือกันแล้วก็มีผู้เล่นฝั่งตรงข้ามก็เหมือนจับมือปุ๊บแล้วก็เอามือไปแตะบริเวณฝ่าเท้าอันนี้ยกเท้าขึ้นมาแล้วก็แตะอันนี้มันก็นึกว่าพร้อมกันไม่ได้แตะคนเดียวนะแตะพร้อมกันเลย
0: ครับ
1: ก็เป็นดราม่าอยู่แล้วบอกว่าเราจะไปสายใจเลยนะครับให้เขาทำไปนะเพราะเดี๋ยวเขาโดนวิจารณ์นี่แหละ
0: ใช่
1: เขาทำยังไงก็ช่างของเขาเนาะ
0: เดี๋ยวนี้ภาพมันเห็นกันหมดนะพี่เจ๋งเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: ทำอะไรไว้มันเป็นดิจิตอลฟุตปรินต์นะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะ
1: ใช่ฮะครับแล้วแปลว่าอะไรดิจิตอลฟุตปรินต์คืออะไรคืออะไร
0: อ่ะร่องรอยทางดิจิทัล
1: อ๋อคือทำอะไรเดี๋ยวมีคนค้นในเน็ตเหมือนกับอิตาลีใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมนะครับอ้าวก็เข้ามาคุยกันหน่อยนะ
0: ครับ
1: นะครับ4689899แล้วก็ทาง TikTok และส่วนของเราด้วยนะ
0: ครับผม
1: น้องก้องวันนี้ก้องก็จะมาคุยทำไมพักเล็กพินวัตเตะต่อเนื่องเป็นไงไม่เกิดสถานการณ์ตัวนี้ฮะ
0: ก็สถานการณ์ทีมผมนี่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นี่สถานการณ์อันตรายมากครับ
1: ครับ
0: ก็อยู่อันดับสุดท้ายครับตอนนี้ก็ถือว่าผลงานไม่ฟื้นเท่าไหร่สำหรับนครปฐมคิสเซียนยูไนเต็ดนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเลข2เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นผมอยู่ทีมเดิมนะครับ
1: อ๋อเพราะว่ามีทีมใหญ่ดึงตัวไปร่วมทีม
0: อาจจะได้นอนอยู่บ้านแล้วครับพี่เจ๋งชอบพี่เจ๋งชอบพี่เจ๋งชอบ
1: อ๋อเพราะว่าเจ็บมีรายการมาเจ็บใช่ไหม
0: เขาบอกว่าพอเถอะพอก่อนอะไรครับ
1: อ๋อทีมไม่ผลงานไม่ด
0: ีไม่ใช่ไม่ใช่
1: ผลงานไม่ดีเหรอแล้วมัน
0: ก็ผลงานไม่ดีด้วยแล้วก็หลายๆถ้าเกิดแฟนฟุตซอลอาจจะพอรู้ปัญหาอยู่บ้างว่ามีปัญหาในเรื่องหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางผู้บริหารทีมเองก็พยายามเคลียร์อยู่แล้วก็นักเตะคนไหนที่จะย้ายทีมมันก็ไม่ได้ขวางครับผมก็คาดว่าผมก็น่าจะไม่ได้อยู่ทีมเดิมเลขสอง
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: ขนาดกำลังหาทีมอยู่นะตอนนี้นะ
0: ใช่ครับนี่คุยทีมใหม่ไปประมาณ 90% แล้วครับเหลือแค่เซ็นสัญญาอย่างเดียว
1: บอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกได้ไหม
0: บอกไม่ได้
1: บอกไม่ได้นะ
0: บอกไม่ได้ครับตอนนี
1: ้เฮ้ยเล่นตัวเหมือนเอ็มนัทพลชุดซับเลยอ่ะ
0: ยังไงฮะ
1: เออก็ถามว่า
0: จูดมากับจูดเบลมา
1: ถามว่าเอ้จูดเบลชุดซับเนี่ยนะครับเป็นยังไง
0: เป็นไงบ้างครับ
1: เป็นไงว่าเขาก็ไม่ได้บอกผมเลยนะว่าล้าชายเขาไปอยู่ทีมไหนอุ้ยบอกไม่ได้ครับพี่บอกไม่ได
0: ้เป็นไง
1: ครับสักพักไทยรัฐทีวีออกข่าวก่อนแล้ว
0: ครับจบเลย
1: จบเลย
0: เทียร์หนึ่งของผม
1: เทียร์หนึ่งของผมนะ
0: อ้าวแต่จริงอาจจะเป็นแบบว่าความลับ
1: ครับ
0: อะไรงี้ที่แบบต้องรอ
1: นักเตะบอกไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับรอไปเชียวก่อนเดี๋ยวมันจะมีผลต่อรูปคดีครับ
1: ครับ
0: ไม่น่าใช่นะ
1: ไม่ได้ทำผิดฮะ
0: ครับผม
1: ก็เหมือนกับนี่เปล่าเหมือนกับไอ้กรณีของฟาบิโซโรมาโน่ป่ะ
0: ใช่
1: โรมาโน่เนี่ยเขารู้ได้ไงว่านักเตะแต่ละคนจะย้ายทีมบ้าง
0: นั่นสิครับ
1: ไปหาโรมาโน่เป็นการส่วนตัวนะ
0: อืมครับ
1: อืมว่าเอ้ยผมจะย้ายทีมเหมือนเป็นการบอกเขาว่าเอ้ยนักเตะคนนี้จะย้ายทีมนะ
0: ครับ
1: จากนั้นมาครั้งเนี่ยนักเตะมันโนเนมเนาะที่มาบอกว่าโรมาโน่ก็จะฮิมิโกว่าเอ๊ะทำไมนักเตะคนไหนเขาบอกว่าบางคนเนี่ยอยากให้ออกข่าวให้หน่อย
0: ใช่
1: ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: เหมือนให้มีกระแสสักหน่อย
1: ใช่
0: ให้เกิดแรงกระเพื่อมในตลาดซื้อขายอะไรแบบนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ประมาณนี้
1: แล้วก็เหมือนกับไอ้นะไอ้ในรายของไอ้มายะโยชิดะไง
0: ครับ
1: ที่ย้ายไปอยู่ชาวเก้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ชาวเก้04แล้วปรากฏว่าไอ้โรมาโน่เนี่ยรู้ก่อนภรรยาของโยชิดะอีกอะ
0: เหลือเชื่อครับ
1: จนโยชิดะบอกว่าเฮ้ยรู้ได้ไงขนาดภรรยาผมยังไม่รู้เลย
0: เก่งจริงนะ
1: โรมาโน่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ยืนยันอีกทีว่าเอเชียนเกม2026ที่ไอจินาโกย่าเนาะญ
1: ี
0: ่ปุ่นไม่มีฟุตซอลครับ
1: โอ้ปกติไม่มีอยู่แล้วหรือไม่หรือว่าไง
0: มันมีเฉพาะแบบว่าแค่เหมือนมีแล้วแต่เจ้าภาพมันไม่ใช่กีฬาบังคับครับ
1: อืม
0: ครับผม
1: เหรอ
0: ใช่ไม่ได้มีทุกครั้งส่วนมากจะไปมีในเอเชียนอินดอร์เกมมากกว่า
1: เอเชียนเกมตอนครั้งที่13ที่เราเป็นเจ้าภาพปี2548ใช่ไหม
0: ครับ
1: ครั้งที่13ตอนนั้นปี98อะปีไหนปี98
0: 98

0: ก็2,500เท่าไหร่43
1: ไหม43 43ใช่ครับ
0: มีจัดไหมตอนนั้น
1: ไม่มีครับโอ้ตอนนั้นฟุตซอลยังไม่เข้มแข็งขนาดนี้พี่เจ๋ง
0: เคยมีจัดไหมอ่ะฟุตซอล
1: ในเอเชียนเกมเหรอผมขอดูก่อน
0: ออ
1: คุณคุณว่ามันจะเอเชียนดอกเกมนะมีแน่ๆ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อืมมีไหมโอ้ถ้าก็ไม่รู้พี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: จริงๆอย่างในซีเกมเราเห็นว่ามีแน่ๆละ
0: ่
1: ะแต่ว่าเอเชียนเกมเนี่ยผมว่ามันจะเป็นมีในเอเชียนดอกเกมมากกว่าเพราะว่าเราอ่ะเคยได้เอเชียนดอกเกม
0: ครับ
1: ครับผม
0: เหรอ
1: ใช
0: ่อ๋อทำไมเป็นเอเชียนดอกเกมอ่ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับอ้าวส่วนตัวนี้วอลเลย์บอลนะครับทีมชาติไทยลงสนามเจอเวียดนามนะ
1: ครับ
0: ตอนแรกนึกว่าจะเจออินโดนีเซียเจ้าภาพวันนี้แข่งที่อินโดนีเซีย
1: ครับ
0: น้องก้องนะ CV ครับ2026ในสนามที่2สนามแรกเราตกรอบรองชนะเลิศนะ
1: ครับ
0: แพ้กัมพูชาไง
1: ใช่
0: กัมพูชาก็ไปชนะอินโดนีเซียคว้าแชมป์เบลครองครับตอนนี้เรานำอยู่ที่12-11นะวอลเลย์คุณได้ไหมวอลเลย์คุณได้ไหม
1: พอได้นิดหน่อยครับ
0: ตบซ้ายตบขวา
1: ตบซ้ายตบขวาต่อยซ้ายต่อยขวา
0: ต่อยซ้ายต่อยขวานะ
1: ครับผมมุมแดงมุมน้ำเงิน
0: ครับวันนี้เราชุดเสื้อสีเหลืองกันนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: นี่โอ้ช็อตนี้เสมอกัน12-12แล้วนะครับ
0: ก็เวียดนามเนี่ยเขาเคยเจอเราในรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม B
1: ครับ
0: ที่เราตามหลังก่อน0-2ไง
1: ครับ
0: แล้วก็พลิกแซงกลับมาชนะใน3เกมสุดท้ายครับก็ชนะไป3-2ฮะแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นไงฮะ
1: โอ้ตอนนี้น่าจะโดนเวียดนามแซงนำแล้วครับ13-12ครับ
0: อือโอ้เสิร์ฟแรงมากบอลแรงไม่ดี
1: ใช
0: ่โอ้โหบอลล้นฮะ
1: ใช่ครับ
0: คำว่าถ้ารับบอลล้นคือว่าป๊อปคอร์น
1: เรียกว่าป๊อปคอร์นละ
0: ป๊อปคอร์น
1: คร
0: ับมันก็ได้กระดอนไงเขาเรียกรับป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นคือบอลแรกล้นแล้วไปฝั่งอื่นแล้วก็โดนตบสวนก็แล้วรู้รับป๊อปคอร์น
1: แล้วรู้รับป๊อปคอร์นเฮ้ยวอลเล่ได้นะเนี่ยสุดยอดนี่พี่จะได้ทุกกีฬาไม่ได้นะครับ
0: โค้งหน้าโค้งหลัง
1: โค้งหน้าโค้งหลังนะฮะ
0: ใช่ตอนนี้13-13นะครับในเซตแรก
1: ครับผม13-13ครับตอนนี้เวียดนามเสิร์ฟออกนะฮะแรงเหลือเยอะไปหน่อยครับ
0: วอลเล่บอลชายก็จะเค้าเรียกเป็นจะเร็วนิดนึงเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เร็วมั้ย
1: เร็วกว่าแล้วก็ถือว่าเรียกว่ามันจะแลนลี่ไม่เท่าผู้หญิงเนาะพี่เจ๋งเนาะเพราะว่าการทำแต้มมันค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดกว่า
0: ครับ
1: ฉะนั้นเรื่องของการขุดขึ้นมาหรือว่าการจะรับแล้วโต้ไปโต้มามันจะน้อยกว่า
0: อ
1: าจจะทำให้ว่าบางคนเนี่ยนิยมที่จะดูวอลเลย์บอลหญิงมากกว่าเพราะมันลุ้นสนุกกว่าประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้เนาะวอลเลย์บอลหญิงของเราเดี๋ยวจะแข่งขันในสัปดาห์หน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็จะรายการนี้แหละซีบีคัพนี่แหละฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะต่อเนื่องไปชิงแชมป์เอเชีย
1: ครับ
0: ชิงแชมป์เอเชียก็จะเป็นรายการที่คัดเอาทีมไปแข่งขันโอลิมปิกเกม
1: ครับผม
0: หนึ่งชาติแล้วแข่งขันที่ประเทศจีนจากนั้นก็จะต่อเนื่องไปเลยไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
1: ครับผม
0: แข่งขันในศึกเอเชียนเกมต่อไปครับ
1: ครับผมโอเคผมยืนยันอีกทีว่าเอเชียนเกมเนี่ยไม่มีฟุตซอลนะครับจะไปมีเป็นเอเชียนอินดอร์มาเชียลอาร์ตเกมใช่ครับเขาจัดแยกกันนะครับซึ่งเอเชียนดอร์มาเชียลอาร์ตเกมเนี่ยเคยจัดแข่งขันมาแล้ว1,2,3,4,5ครั้งครับ
0: ครับ
1: ซึ่งครั้งสุดท้ายที่จัดในเอเชียนดอร์เกมคือ2017นะครับ2017นี่ก็จะเป็นที่อัชกาบัดครับผม
0: ไม่เคยจัดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เคยจัดเขาแยกมาจัดในอินดอร์เกม
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะมันเหมือนไม่ใช่กีฬาเหมือนกับว่าสากล นะครับ
0: แต่ว่าเราก็ไปชิงแชมป์โลกไปหลายครั้งเนาะไปติดต่อกัน
1: ใช่ครับ
0: เราไม่เคยพลาดเลย
1: ไม่เคยพลาดครับชิงแชมป์โลกเราตั้งแต่ไปครั้งแรกนะแต่ว่าครั้งแรกๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปใช่เราไปกูเตมาลาครั้งแรกนะครับก็ตั้งแต่ปี2000นะครับก็นับรวมกันตอนนี้ก็7ครั้ง8ครั้งไปแล้วครับที่เคยไปตอนนี้นะครับ
0: แรกๆก็โอ้โหคนมาเล่นฟุตซอลเนี่ยก็จะเป็นวิลาน้ำเจริญ
1: ใช่ใช
0: ่ครับมีพีเตอร์ศักดิ์ใจมั่น
1: ใช่ครับก็เป็นจากก็จะมาจากฟุตบอลกันส่วนหนึ่ง
0: ส่วนใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ครับก็อย่างที่พี่เจ๋งบอกเลยรวมไปถึงนาโหดสมศักดิ์คำมณีเขาก็ไปนะ
0: เอาเหรอ
1: ครั้งแรกนาโหดไปเล่นนะครับเพราะว่า
0: สมศักดิ์คำมณีที่เล่นเป็นกองแล้วก็เตะเบาๆนะ
1: เตะหนักๆครับพี่ไปเล่นผมไม่เกี่ยวนะ
0: จับคู่กับน้าเด๋อใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เพชรรุ่งพงจันทร์
1: พูดถึงเพชรรุ่งพงจันทร์นะครับแต่ว่า
0: ซ้อมมากเลยใครเลี้ยงผ่านเนี่ยเลี้ยงผ่านได้เลยใช่ไหม
1: เนี่ยตอนนี้ก็จะสบายสบาย
0: สบายสบาย
1: ใช่ครับสบายสบายมากขึ้นนะครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ผมก็เคยไปเตะฟุตบอลแบบว่าเหมือนกระชับมิตรรายการหนึ่งโอ้เจอน้าเด๋อไพโรจน์พงจันทร
0: ์น้าเด๋อคือคุณพ่อของคนนิว
1: ใช่ทิติพันธ์พงจันทร์
0: ทิติพันธ์พงจันทร
1: ์ใช่ครับ
0: อันนี้พิริดอนขออภัย
1: ครับ
0: พิริดอนคุณประภาส
1: พ่อก็คือณภาสคุณประภาสก็เคยเจอคุณไพโรจน์พงจันทร์แกยังเก่งอยู่เลยนะเบสิกฟุตบอลดีมากส่วนใหญ่นักเตะพวกนี้เก่งมากนะครับ
0: พื้นฐานก็ยังมีเบสิกอะไรพวกนี้
1: โดยเฉพาะไอ้พอพูดถึงพีระดลฉัตรรัศมีคุณพ่อเขาเรียกพ่อของพีระดลก็คือณประภาสประภาสฉัตรรัศมีเนี่ยผมสมัยอยู่ท่าเรือเจอทุกวัน เพราะว่าแกเป็นสตาฟไปเป็นสตาฟทีมฟุตซอล
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแล้วก็แกมาเล่นลิงทุกวันไปเล่นลิงวงแกนี่ปวดหัวครับ
0: ทำไมฮะ
1: โอ้โหเล่นลิงเก่งมากเบสิกดีมากพี่เจ๋ง
0: อืม
1: ทางฟุตบอลเบอร์5หรือฟุตบอลแบบเป็นลูกฟุตซอลโอ้โหแกเล่นเก่งมาก
0: อ๋อเหรอ
1: เล่นลิงวงแกนี่แกไม่ค่อยเป็น
0: คุณประภาสฉลาดศรีเพราะว่าเคยเป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็การท่าเรือ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่ท่าเรือชนะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ชนะบีจีป่ะก็ชนะอะไรที่บอลถ้วยฤดูกาลที่ผ่านมาไงที่คุณพ่อเป็นคนถือถ้วย
1: เป็นคนมอบถ้วย
0: มอบถ้วยให้กับ
1: ให้กับนิวใช่
0: น
1: ิ
0: วพิเดโดนะ
1: ครับผม
0: หรือจะเป็นฟุตบอลลีกคัพไหม
1: น่าจะลีกคัพ
0: เมืองไทยคัพไหม
1: ใช่ครับ
0: เมืองไทยคัพอะ
1: แล้วก็เป็นจังหวะพอดีเนาะเขาก็เชิญนภาสมามอบพอดี
0: ใช่
1: ก็ได้มอบให้นิวที่เป็นกัปตันทีมด้วย
0: ครับ
1: ก็เป็นถือว่าเป็นโมเมนต์ดีๆเลยนะพี่เจ๋งนะ
0: อืม
1: ครับผม
0: เมื่อฤดูกาลผ่านมาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นะครับที่ท่าเรือชนะเนี่ย
1: ครับ
0: ท่าเรือเจออะไรตอนนั้นจำได้ไหมเจอไอพีทีประจวบป่ะ
1: ประจวบไหมผมไม่แน่ใจนะ
0: มันจะมีใช้เอฟเอคัพแล้วก็อันนั้นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: บางครั้ง
1: เ
0: ราก
1: ็ครับเออถ้าสับสนหน่อยเป็น2บอลถ้วยนะครับ
0: บีจีปทุมเจอท่าเรือสิ
1: เจอท่าเรือ
0: เอ้ยพีทีประจวบเจอบุรีรัมย์ของโน่นอันเดียบใช้เอฟเอคัพ
1: นั่นช้างเอฟเอคัพใช
0: ่ใช่อันนี้เป็นเมืองไทยครับรอบชิงไง
1: ครับผม
0: นะครับลูคัสคอสตายิงนาที29ครับ
1: ครับ
0: นี่
1: ฟุตซอลชิงแชมป์โลกเราไปติดต่อกัน7ครั้งนะไม่ใช่8นะผมนับครั้งละครั้งต่อไปด้วย
0: อือ
1: เพราะว่ากล่าวว่ายังไงเราได้ไปชัวร์อยู่แล้ว
0: รู้ได้ไง
1: ผมมาจากอนาคต
0: เหรออ
1: ะไรครับเนี่ย
0: ไปอยู่แล้วใช่
1: ไหมก็ครั้งหน้าเป็น2028ถ้าเราได้ไปอีกก็จะเป็น8ครั้งติดต่อกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปครั้งแรกเนี่ยมันคือฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งที่4พี่เจ๋ง3ครั้งแรกเราไม่ได้ไป8 9 92แล้วก็96ยังไม่มีเราแต่ว่าเราเริ่มไปครั้งแรกนี้พี่เจ๋งบอกคือที่กัวเตมาลานะครับก็2000 2004 2008 12 16 21 24นะครับ7ครั้งล่าสุดเราไปทุกครั้งนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไกลที่สุดของทีมฟุตซอลเราก็คือ
0: รอบ8นะ
1: รอบ16นะ
0: สมมุติไม่เคยไปรอบ8เหรอ
1: เหมือนจะไม่เคยไปรอบ8เลยพี่เจ๋ง
0: เฮ้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราไปชิงแชมป์เอเชียที่ม
1: า
0: อยู
1: ่16ปี16หมดเลย
0: เหรอ
1: ใช่เราเข้าน็อกเอาท์ปุ๊บแล้วก็ตก
0: เอาเหรอ
1: ทุกครั้ง2024เนี่ยที่เราไปแพ้เราไปแพ้ฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ครั้งล่าสุดที่มันมีเกมปัญหาก่อนหน้านี
0: ้เอาแล้วแต่ที่สนามร้องจอกอันนั้นอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้น
0: ก็อิหร่าน
1: เราอ่ะชิงแชมป์เอเชียเราอ่ะเคยดีสุดคือรองแชมป
0: ์เอาเหรอ
1: แชมป์เอเชียเราเป็นรองแชมป์คือเราแพ้อิหร่าน
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: อ๋อนี่ชิงแชมป์โลก
1: นี่ชิงแชมป์โลก
0: อ๋อขออภัย
1: ชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกครับผม
0: ครับ
1: ถ้าในเอเชียเนี่ยส่วนมากเราเข้าอย่างต่ำๆก็รอบรองตลอดไม่ค่อยตกรอบมีครั้งล่าสุดอ่ะที่เรามีตกรอบ8
0: อ๋อเหรอ
1: แต่มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ได้มีการควอลิฟายไปชิงแชมป์โลก
0: ครับ
1: ก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรมากประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้นะครับตัดกลับมาที่วอลเลย์บอลหน่อย
1: เป็นยังไงครับตอนน
0: ี้สนุกมากนะครับเท่าไหร่โอ้โหเขาแซงเราแล้วนะ
1: ครับผม
0: 18ต่อ16โอ้โดนจับบล็อกอีกแล้ว
1: แล้วก็เป็นแต้มที่19ของเวียดนามนะครับโหไปสะใจกับกุนซือเลยนะฮะ
0: อืม
1: ตีติดบล็อก
0: เพราะว่าเพิ่งดราม่าไปไงนะครับดราม่าถล่มไงที่จับมือเราเสร็จแล้วก็เอามือไปแตะเท้าเขาอะ
1: ครับผม
0: ฝั่งโน้นอะ
1: ครับ
0: โอ้ให้เขาทำอะไรก็ทำเขาเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: นี่กุนซือเวียดนามนี่มองข้างหลังผมดูก็ปักข้างซออ
0: ืมปากกีบอล
1: ไม่ใช่ปังซอนะ
0: ไม่ใช่ปากังซอนั้นเป็นโค้ชของพลังการนะ
1: มาคุมพลังการแล้ว
0: พลังการอันนี้เป็นโค้ชจากเกาหลีใต้ที่หน้าตาเหมือนพี่เลมิงอ่ะ
1: ครับโอ้พี่ก็จริงๆปากังซอนี่ก่อนที่เขาจะมารับงานกับพลังการนี่เขาเป็นเหมือนฝ่ายเทคนิคของทีมชาติเกาหลีใต้เนาะ
0: ก็ไปด้วยไง
1: ไปฟุตบอลโลกด้วย
0: ไปกับฮอมมิโมด้วยไง
1: ใช่แล้วก็สุดท้ายเป็นคนมารับหน้าด้วยนะพี่เจ๋ง
0: อืมเอาเหรอ
1: ใช่ที่แถลงข่าวตอนแบบที่แบบเตะเสร็จกลับมาแล้วที่ตกรอบครับเขาเป็นคนออกมาแถลงรับหน้าด้วยนะ
0: เหรออ ืม
1: พักข้างซอ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออก็เมื่อวานนี้ที่จริงก็ไม่อยากพูดถึงประเด็นดราม่าเนาะนะครับเพราะเราก็แบบมือเซตทีมชาติไทยคุณบุญฤทธิ์วงทอนเนี่ยนะครับมือเซตทีมชาติไทยก็ยังไปโพสต์นะครับว่าทุกคนสังเกตอะไรไหมลองดูคลิปดีๆครับก็ยังแปลกใจว่าเขาไปทำไมนั้นไปทำไมฮะ
1: นั่นสิครับ
0: พวกนี้เนาะ
1: ใช่ก็ไม่เข้าใจนะครับบางทีแบบเหมือนกับว่าพออยากนึกจะทำอะไรก็ทำแบบนี้มันอย่างที่บอกไว้ว่าภาพมันฟ้องนะ
0: ใช่
1: สมัยนี้ไม่ว่าจะจบ
0: กูทำอะไรก็เราอย่าไปว่าไปทำมันเขาเลยแล้วก็ทำความเดียวเขาก็โดนวิจารณ์นี่แหละ
1: เราไม่ต้องไปเอาคืนหรืออะไรเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่านักเตะนักตบชาวไทยเนี่ยก็ไม่ทำอยู่แล้วนะครับอะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: มันเป็นการให้เกียรติ คู่ต่อสู้ด้วยเนาะพี่จิ๋ง
0: ใช่ใช่
1: ผมว่า
0: ก็เหมือนกับกรณีของคนน้องๆอิตาลีบางกลุ่มอะเนาะ
1: ครับ
0: ล่าสุดก็ออกมาขอโทษสุดท้ายต้องมาขอโทษเน
1: า
0: ะเป็นไง
1: ใช่ครับ
0: วายสวยเลย
1: นักเรียนอิตาลีนะฮะ
0: แต่เราก็จะไปพูดตรงไม่ต้องไปบุกถึงคาโรงแรมหรอกนะครับ
1: ใช่
0: เป็นเรื่องของสถานทูตเขาจัดการดีกว่าเนาะ
1: ครับ
0: ให้เป็นเรื่องของพลังโซเชียลของเราดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: ก็ล่าสุดก็ทนไม่ไหวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่สุดท้ายเหมือน
0: ออกมาขอโทษแล้ว
1: ออกมาขอโทษแล้วก็เหมือนจะต้องกลับประเทศเนาะพี่

0: จ๋งเน
1: า
0: ะ
1: เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมาขอโทษในสถานตำรวจเลยเพราะว่าน้องของเราก็เหมือนไปแจ้งความแหละ
0: ครับ
1: ไปแจ้งความแล้วเขาก็มาขอโทษนะครับสุดท้ายก็คุณครูเขาก็ยอมรับผ
0: ิ
1: ด
0: ใช่ครับคุณครูมา
1: คือผิดก็ผิดยักย้ายนะครับ
0: ครับ
1: ผิดก็ยอมรับผิดคือคนไทยเนี่ยให้ภัยอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ลืมง่ายด้วยคนไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ขอแค่
1: ขอโทษแล้วก็เคารพในกฎกติกานะคร
0: ับ ถูกต้องครับ
1: เหมือนกันถ้าว่าผมพวกเราไปนะพวกเราไปที่ต่างประเทศไปอิตาลีแล้วไปเสียงดังวันนี้
0: ใช่
1: คนที่นี่ก็ไม่ชอบเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมในฐานะที่ก้องก็ไปต่างประเทศบ่อยไหมก็คงจะรู้
0: ไม่บ่อยครับเล่นผมซะแล้ว
1: อ๋อไม่ขึ้นไปไม่บ่อย
0: ไม่บ่อยครับไม่บ่อย
1: ไม่บ่อยนะ
0: นานๆไปที
1: นานๆไปที
0: ครับผม
1: อ๋อเหรอ
0: ยุโรปไม่เคยไปเลยพี่จิง
1: อ๋อแล้วที่ไปข้ามพรมแดนไปต่างประเทศไปทำไม
0: อ๋ออันนั้นไปธุระส่วนตัวข้ามไปใกล้ๆวีซ่าวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ไปเมกเกอร์เพย์เยอร์นิดนึงเหรอ
0: ครับผม
1: เป็นนับเลขหน่อย
0: ไปนับเลขนิดนึงครับไปฝึกสมอง
1: ฝึกสมองหน่อย
0: สมองนะครับต้องมีบ้างครับ
1: เอาตอนนี้สกอร์เท่าไหร่เดี๋ยวให้กล้องเนี่ยเปลี่ยนจากคนในวงการฟุตซอลมาดูวอลเลย์บอลหน่อยไหมโอ้คนดูเต็มสนามเหมือนกันนะ
0: คนดูเพียบเลยครับ
1: โอ้ยี่สิบต่อ20นะตอนนี้เราตามหลังอยู
0: ่ถือว่าแต้มสูสีดูดีนะครับแล้วนี่ตามของใครครับเดี๋ยวดูก่อนผู้ตัดสิน
1: ยังไง
0: เป่ามีทัชนะครับเหมือนจะเป็นแต้มของเรานะ21ต่อ21นะครับ
1: พลิกเป็นไงพลิกไหมเมื่อกี
0: ้หรือเปล่าเห็นเขาบอกว่ามีทัชนะเดี๋ยวรอดูกันอ่ะขอบคุณมากครับผมตัดเข้าโฆษณานะฮะ
1: อ้าวเพราะโฆษณาเนาะ
0: ครับผม
1: อ้าวก็สนามแรกเราก็ไปแพ้ทางกัมพูชาไง
0: ครับ
1: และกัมพูชาก็ไม่ได้แชมป์สนามแรกเนาะคุยเรายับเลยฮะ
0: ครับ
1: ครับแล้วก็เขาชนะกับอินโดนีเซีย 3-2 เนาะ
0: ครับผม
1: แล้วก็เราไปชิงอันดับ3นะครับก็ชนะเวียดนาม 3-1 เซตนะครับแบบนี้ก็รีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับผม
1: หลังจากที่เจอกันในรอบชิงอันดับ3
0: ใช่ฮะ
1: สนามที่แล้วนะครับที่ฟิลิปปินส์นะแล้วก็เจอกันรอบแรกที่สนามนี้นะครับซึ่งเราก็แซงชนะ 3-2 อย่างเรียนไปนะครับตอนนี้ในรอบชิงนะครับ 1-1 เซตส่วนรอบชิงอันดับ3เนี่ยจบไปแล้วนะ
0: ครับผมอ
1: ินโดนีเซียก็ชนะกัมพูชาไป3-1ครับ
0: ก็ถือว่าเจ้าภาพได้ที่3ปลอบใจไปเนาะพี่จิงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่วอลเลย์บอลชายก็อาจจะสู้วอลเลย์บอลหญิงไม่ได้นะว่าไหม
0: ใช่ครับความนิยมอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้น
1: ใช่
0: ครับแต่ว่าจริงๆแล้วถือว่าที่อินโดนีเซียตอนนี้ในเรื่องของกีฬาเขาค่อนข้างจะบูมทุกกีฬานะพี่จิงเพราะว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรแม้แต่เนี่ยวอลเลย์บอลเนี่ยนี่ขนาดว่าเขาไม่ได้เข้าชิงนะพี่จิงคู่ชิงคนดูเต็มสนามนะคร
1: ับ
0: ดูเขาจะชอบกีฬามากอาจจะเป็นด้วยเรื่องของที่ว่าประชากรเขาเยอะด้วยเสียงประชากรเยอะกว่าเราเยอะมาก
1: ครับ
0: แล้วก็ความนิยมในกีฬาทุกวันนี้ก็ผลงานในด้านกีฬาเขาก็ดีขึ้นทุกกีฬานะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือว่าฟุตซอลเนี่ย
1: ยิ่งตอนนี้เขาทำจริงจังเหรอ
0: ใช่ทำจริงจังมากนะครับเหมือนว่าตั้งแต่เยอะเฉพาะฟุตบอลเนี่ยนับตั้งแต่ที่เขาโดนแบนพี่เจ๋งจำได้ไห
1: ม
0: เขาโดนแบนไปช่วงนึงจากฟีฟ่าที่เหมือนกับว่ามีการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสมาคมเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวแบบนี้อเมริกาก็ต้องโดนแทรกแซงเนี่ยโดนแบนเนี่ยเพราะว่าคนนั้นทำมีกฎบริกุลบริการไง
0: ครับผมก็งงเหมือนกันครับมีรอลงอาญาด้วยนะฮะงงมากครับ
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับสรุปเขาไม่โดนไหลแล้วก็ลงเล่นได้ด้วยนะ
1: ครับ
0: เหลือเชื่อนะครับ
1: เหลือเชื่อนะ
0: ครับและที่สำคัญคือตอนสเปนรับถ้วยแกจะไปยืนอยู่ด้วยนะโดนผู้เล่นสเปนแบบเฮียไปเฮียขยับไปซ้ายนิดนึง
1: สุดท้ายก็สถาบันฟุตบอลของสเปนก็เลยเอาออกเลยฮะเอาภาพออกเลย
0: ครับผมก็ลบออกซะเลยครับ
1: ใช้ฟอทอชอปลบออกเลยฮะ
0: ครับง่ายมากครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: แกก็บทตัวบทสวยเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: ตอนนี้เท่าไหร่22-22ใช่ไหม
0: ใช่ครับ22-22ครับโอ้สกอร์
1: เมื่อกี้เรามอนสเตอร์บล็อกคือบล็อกใหญ่สิใช่ไหมจับบล็อกได้
0: ใช่
1: โค้งหลังโอ้โหบล็อกใหญ่เลยนี่เบอร์26บาเรนปะจะมีน้องชื่อบาเรนอะ
0: ชื่อบาเรน
1: ครับ
0: เกิดที่บาเรนหรือเปล่า
1: พี่เคยหาอยู่เนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้ชื่อนั้นชื่อบาเรน
0: ก็คือนักวอลเลย์บอลชายไทยเรานี่ได้ลุ้นนะครับเนี่ย
1: ครับมีไหม
0: 22นี่ครับแล้วก็23-22ไปแล้วครับผม
1: เป็นยังไง
0: บูมสไปค์ครับเขาบอก
1: ฮะ
0: บูมสไปค์เขาเขียนบอกเนี่ย
1: กูจะตกใจจะไป
0: ตกใจครับ
1: บูมสไปค์ก็คือล้นไงรับล้นมาแล้วก็บูมไง
0: ผมส่งให้พี่เนียนเนียนเลย
1: สไปค์มันตบ
0: สไปค์ไม่ใช่เครื่องดื่มครับ
1: สไปค์มันอันนั้นF โอ้ย S P R I T E สไปค์อันนี้สไปค์คือ F P I K E สปิกอะสปิเก้อะ
0: สปิเก้อะอ่านภาษาฝรั่งเศสอะครับสปิเก
1: ้โลเราได้3แต้มรั่วนะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้แซงเป็นเท่าไหร่23-22
0: นะครับ
1: ตอนแรกเราตามหลัง22-20นะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราได้3แต้มรั่วนะครับ

0: เวียดนามต้องขอเวลานอกครับ
1: ก็อีก2แต้มเนาะพี่เจ๋ง
0: อืม
1: เขาเล่นกัน25แต้มใช
0: ่ไห
1: มพูดถามซะพูดเล่นเล่น
0: 25
1: โอ้มุกกับมุกมุกมุก
0: โอ้หันควับเลย
1: หันควับเลยนะ
0: 25เซต3เซต5เขาเล่น15แต้ม
1: อ่าคุยกันมาตั้งนานถึงว่าเล่นไม่เป็นด้วย
0: ตกใจอ๋อเมื่อครั้งเมื่อคนไม่ได้ต่างก็ไม่ได้ต่างยังไม่คนไม่ได้ต่างใช่ไหมล่ะ
1: ครับผมคุณเล่นไอ้นี่โยเคยเล่นอยู่ครับตอนกีฬาสีวอลเลย์บอลเนี่ย
0: วอลเลย์บอลนะ
1: เคยเล่นกีฬาสีอยู่ครับ
0: เคยเล่นนะ
1: ครับผม
0: จริงนะ
1: จริงจริงจริง
0: เออ
1: เนี่ยนี่ฮะแล้วบล็อกลงไปอีกแล้วนะครับ
0: ครับ
1: นี่ฮะมอนสเตอร์บล็อกอีกแล้วครับผม24-22ขึ้นแทนเซตแรก
0: มอนสเตอร์บล็อกตัวนี้จะจับบล็อกได้นะอันนี้เขาเล่นโอ้เล่นบอลเร็ว
1: บอลเร็วใช่ไหมพี่อย่าง
0: เงี้ยเขาเรียกว่า
1: สั้
0: นหน้า
1: ฮะ
0: สั้นหน้า
1: สั้นหน้า
0: คือแล้วลูกสั้น
1: ล
0: ูกสั้นสั้นหน้าก็คือเราบล็อกได้บล็อกได้คือมอนสเตอร์บล็อกคือบล็อกใหญ
1: ่
0: ก็จับบล็อก
1: แล้วลงบล็อกแล้วลงเลย
0: บล็อกลง
1: อ๋อสั้นหน้าแต่ถ้าหน้าสั้นเนี่ยจะเป็นผู้รถตู้นะครับรถตู้หน้ามันจะสั้น
0: เหมือนรถญี่ปุ่นอย่างเงี้ย
1: รถญี่ปุ่นรถตู้อ
0: ่
1: ะ
0: เซตพอยต์ดีกว่า
1: เซตพอยต์ดีกว่านะครับ
0: เซตพอยต์
1: ไปทางนี้น่าจะไม่ค่อยฮานะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะ
0: เซตพอยต์นะอนุรักษ์พันรำ
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้เป็นตัวตบนะ
1: อนุรักษ์
0: เอาเซิร์ฟไปแล้วก็โอ้ยมอนสเตอร์บล็อกอีกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: โอ้วันนี้ถือว่าน
0: ภาเดชเปล่า
1: เกมรับเราทำงานดีมากพี่เจ๋ง
0: นภาเดช
1: แต้ม
0: วันนี้เขาเล่นโอ้ยเขายกมานะครับโดนจับบล็อกอีกแล้วเรารู้ว่านภาเดชคนเดียวเลย
1: ครับผม
0: นี่บล็อกแล้วก็เอามือนุ้มลงไปนะฮะมอนสเตอร์บล็อกอีกแล้วเราเซตลูกนี้โอ้โหครับเรียบร้อยเราแซงชนะครับ
1: 25-22นะครับเซตแรกเป็นของทีมชาติไทยเรานะครับนี่อ่านออกอ่านมาตั้งแต่บ้านเลยนะครับว่าลูกนี้มาหัวเสาแน่นอนกระโดดไปรอ2คนเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: อ่านเกมเนียนกริปพี
0: ่ครับ
1: นี่ถ้าเกิดเป็นนักฟุตบอลนี่ก็เหมือนฟาบิโอคานาวาโร่ครับ
0: ทำไมฮะ
1: ไปอ่านรอเลยนอนรอสไลด์เลย
0: เมื่อกี้เขายกมาเขาเรียกว่ายกมาหัวเสา
1: หัวเสา
0: ตำแหน่ง4ตำแหน่ง4
1: ทำไมถึงต้องตำแหน่ง4อ่ะพี่
0: เขาจะนับเป็นบล็อกไงไอ้บริเวณเสิร์ฟคุณเคยเล่นไหม
1: เคยเล่นเคยเล่น
0: 1คือบริเวณเสิร์ฟอะ
1: ตรงที่เสิร์ฟ
0: นับจากขวาไปซ้ายนะ
1: ครับผม
0: 2คือก็สลับไปซ้
1: า
0: ย3ก็คือสายสุด
1: ครับ
0: ตำแหน่ง4ก็คือตำแหน่งตัวตบอ่ะ
1: ก็
0: ได้ตำแหน่ง4
1: ตำแหน่ง4
0: ตรงเซตเนี่ยตำแหน่ง5
1: ครับ
0: ตัวตบตรงข้ามอ่ะก็ได้ตำแหน่ง6
1: อ๋อเฮ้ยโอ้โห
0: เฮ้ยก็พอได้อยู่นะ
1: อยู่กับกูรูวอลเลย์บอลนะครับเนี่ยแน่นอนมากเลย
0: ก็มั่วไปได้เหมือนกันเนี่ย
1: ครับผมเอ้ยไม่มั่วหรอกแหมผมเคยเห็นพี่เจ๋งภาคอลเล่อยู่
0: ใช่เหรอไอ้คนเสียงเหมือนเปล่า
1: เฮ้ยไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่นะก็จบเซตแรกไปนะครับเมื่อสักครู่เอ็มสกูเท่าไหร่25-22
1: ครับ
0: 22
1: ครับผม
0: จากที่ตามหลัง20-22เราได้5แต้มรวด
1: ครับผม
0: เกมบอลหนุ่มไทยนะครับก็เอาชนะเวียดนามไป25-22ครับชนะไปก่อนในเซตแรกครับนำก่อน1-0เซตนะในการแข่งวอลเลย์บอลในซีบีครับ2026นะครับเป็นไงมันไหมเมื่อกี้นะ
1: มันมากครับผม
0: โอ้มันมากมันมากโอ้เมื่อวานนี้เสียดายดูไฮไลท์แค่ดูแค่ของเวียดไทยเจอกัมพูชาไง
1: ครับผม
0: แต่กัมพูชาก็ทำกับเราได้เนาะนะครับเออแต่เมื่อวานก่อนพี่ดูฟุตบอลจิ๊กแชมป์แห่งชาติอาเซียนทัวร์ได้ครับอ่ะ
1: เป็นยังไงครับ
0: อุ้งสนามของฝั่งโน้นเขาสวยเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: ที่เขาแพ้สิงคโปร์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แพ้1-2
1: ใช่
0: พี่ว่าเอสเตกเตสสนามสิงคโปร์หรือเปล่าแต่สนามเขาสนามสีฟ้าใช่ไหม
1: ใช่ใช่สนามเขาสนามเขาใหญ่นะมันคือมรดกเตโชเนาะ
0: อันนั้นเหรอ
1: โมโนไปโชใช่ใหญ่มากแล้วก็พื้นสนามทำดีนะพี่เจ๋ง
0: อ๋อเหรอ
1: พื้นสนามคือแบบว่าเนียนกริปเลยอ่ะ
0: ตอนแรกพี่นึกว่าเขาเตะที่สิงคโปร์สนามกีฬาแห่งชาติเขา
1: ไม่ไม่ไม่
0: พี่ก็แปลกใจเอ๊ะทำไมสนามเขาสีฟ้าเนาะ
1: ใช่
0: เอ้ยสนามดูหญ้าดีเลย
1: หญ้าดีเลยครับน่าจะเตรียมการมาเพื่อการนี้เลยนะครับ
0: ครับ
1: มรดกเตโช National Stadium
0: ที่แพ้1-2ไง
1: ใช่โหพี่เจ๋ง
0: โดนยูฮาน
1: เห็นยูฮานยิงไหม
0: ฟานดี้กระดกยกมาแล้วก็กระดกยิงอ่ะ
1: ลูกนี้นี่ไม่ใช่แค่แม่นอย่างเดียวนะจินตนาการถือว่าสูงมาก
0: นาทีสุดท้าย
1: นาทีสุดท้ายเลยล่ะ
0: นาทีบาปของบาปด้วยแหละ
1: คือหลายคนอาจจะคิดว่าอู้ทำไมทดนานจังยกป้ายมา6แต่เหมือนทดมา12นะถ้าผม
0: ไปดูวีอาร์
1: ใช่ผมดูวีอาร์เสียไป5นาทีเสียไป5นาทีแล้วคือจริงๆแล้วว่าตรงที่อิวฮานยิงอ่ะมันคือบวก11จริงมันตามเวลามันครบแล้วแหละมันก็คือนาทีสุดท้ายจริงๆ
0: คือมีจังหวะหนึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยเขาได้ประตู
1: ใช
0: ่ได้ประตูนาทีบาปเลย
1: ใช่
0: 90บวกเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็
1: VR ไปลิฟ
0: ต์มาตรวจเหมือนผู้ตัดสินเป็นผู้ตัดสินจากญี่ปุ่นจำได้คนนี้
1: ใช่ใช่
0: เขาก็ไปดู VR นะครับก็บอกว่าเป็นล้ำหน้าไปก่อน
1: ครับ
0: ใช่ไหมพอล้ำหน้าไปก่อนมันใช้เวลาในการดู VR นานเน
1: ี่
0: ยเวลามันก็เลยบวกไปเพิ่ม
1: ใช่ครับคือเหมือนกับว่าเอาง่ายคุณผู้ชมดูเสร็จมันประมาณ90บวก5นะครับก็ทำให้แบบว่าต้องทดไปอีก6นาทีตามเวลาจริงแหละมันก็ต้องไปจบที่90บวก11แล้วบังเอิญอิวฮานยิง90บวก11พอดีด้วย
0: โอ้แล้วยิงแบบจินตการล้วนๆนะ
1: งามหยดเลยพี่เจ๋ง
0: ถ้าภาษาเพจที่คือรุ่นนี้ก็คือยิงตามความรู้สึก
1: อุ้ยยิงตามเซนส์อะไรเงี้ยมั้ยพี่คือลูกเนี้ยเอาจริงๆนะพี่เจ๋งถ้าจับบอลอยู่กับพื้น
0: อ
1: ่ะยิงยากมากนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันจะไม่มีระยะ

0: เปลี่ยนเท้าตรงนั้นน่ะรอบอิวฮานมีผู้เล่นเกมรับของกัมพูชาล้อมอยู่3คน
1: ครับ
0: จังหวะที่เพื่อนยัดมาให้อ่ะคือถ้าจับอยู่กับเท้าอ่ะระยะเหวี่ยงมันไม่มีพอเหวี่ยงน้อยยิงมันก็ไม่แรงแล้วมันมีโอกาสติดบล็
1: อ
0: กแต่พอกระดกขึ้นมาเขาก็โดดลอยตัวแล้วเหวี่ยงขาได
1: ้ครับ
0: บอลมันก็เลยมีน้ำหนักแล้วก็กลายเป็นว่ามันลอยแบบผ่านผู้สับประตูเข้าไปผ
1: ู้
0: สับประตูเขาชื่อเท่มากเลยนะชื่อกบ
1: กบโลกประทีป
0: กบโลกประทีป
1: อันนั้นมันประตูลาวไหมเหรอ
0: ประตูเออแล้วประตูลาว
1: ประตูสปปลาว
0: ประตูสปปลาวใช่วันก่อน
1: กบโลประทีป
0: เออกบโลประทีป
1: อุ้ยขอโทษที่มีก้อยเจ๋งด้วยไง
0: เออมีก้อยเจ๋ง
1: ก้อยเจ๋งเมื่อวาน
0: นี้ชื่อทีมชาติลาวก็เท่ดีนะพี่เจ๋ง
1: ไม่อันนี้ก้อยเจ๋งจริงเหรอหรือว่าชื่อเล่นเขา
0: ชื่อที่เขียนสังเกตได้เขียนก้อยเจ๋ง
1: เหรอ
0: จริงๆชื่อก้อยเจ๋งจริง
1: ๆโอ้ขออนุญาตนะไม่ได้อะไรนะคือถ้าก้อยเจ๋งแล้วพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมันดูเป็นคำแบบ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆเออ
0: ก้อยเจ๋งจริง
1: ๆเออเหรอ
0: มีก้อยเจ๋งใช่ไหมมีกบโลประทีปมีใครมีดาโมดดาโมดดาโมดเล่นดีดาโมดของเรา
1: แล้วคนที่เคยมาอยู่บีจีอ
0: ่
1: ะ
0: คนที
1: ่สนิทกับเจชนาธิปอ่ะ
0: ชื่ออะไรนะไม่
1: ติ ด
0: ที่ตัวเล็กๆอ่ะ
1: เออเล่นแบ็
0: ค
1: อ
0: ่
1: ะ
0: เล่นกลางลุกสิ
1: เอาเหรอ
0: ชื่อสุขพรวงเพียงคำปะ
1: เออน่า
0: คนนี้ไม่ได้อยู่ BG เหมือนอยู่เทโล
1: เขาย้ายแล้วนะ
0: เขาเป็นไอ้นี่เขาเหมือนกับว่าเป็นเยาวชนรุ่นเดียวกับเจปะ
1: ไม่แน่ใจแต่ว่าเจชอบแซวอะ
0: มีสุขพรวงเชียงคำอะ
1: ครับ
0: ก็เป็นถือว่าแบบว่าเป็นตัวเก่งของเราแต่เขาไม่ติดแล้วเขา34แล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: สุขพรอะใช่
1: พุทธวงศ์สังวิไล
0: อ๋อพุทธวงศ์อยู่ยังอยู
1: ่แบ็คซ้าย
0: ใช่พุทธวงศ์อยู่
1: ที่คนละคนแล้ว
0: อ๋อผมถือว่าสุขพรเคยเหมือนเคยอยู่เทโล
1: ชุดนี
0: ้ติดชุดนี้ติด
1: ครับ
0: เนี่ยเพราะว่าอย่างคนที่เคยมาอยู่ในไทยคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นดาวรุ่งสมัยยูเทโลรุ่นเดียวกับเจคือสุขพร
1: ครับ
0: สุขพรวงเชียงคำก็เป็น
1: คนละคน
0: กันนะถ้าพุทธวงศ์ยังอยู่บีจีย
1: ังอยู่ไหม
0: เป็นหนึ่งในคนที่ลาวเขาส่งมาเล่น
1: อ๋อเหรอ
0: ครับจริงๆมีคนหนึ่งเล่นดีนะพี่เจ๋งที่เป็นจริงๆเขาเป็นกัปตันเหมือนกัปตันชุดนี้ด้วยบุญพระจันทร์เนี่ยแต่เมื่อวานไม่ได้ลง
1: ไม่ลงไหม
0: บุญพระจันทร์บุญคงอ่ะ
1: เอาเหรอไอ้ตัวเก่งไหมเหรอ
0: ตัวเก่งเมื่อวานไม่ลงมีชื่ออยู่
1: เห็นว่าชุดนี้เหมือนชุดก็เอหรือดิลาเฟนเต้ของสปปลาวอ่ะโค้ชเขาเหมือนเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เอาซะเหมือนเลย
1: หน้าตาเหมือนมาก
0: เขาเป็นอะไรเป็นเซอร์เบีย
1: ใช่ไหม
0: เป็นเซอร์เบียชื่อ
1: ก็เหมือนเขาจะเอาชุดเยาวชนลงเตะชุดนี้
0: ใช่เขาบอกว่าอายุเฉลี่ยเหมือนจะแบบว่าไม่เกิน24มั้งชุดเนี้ยชื่อวลาดิก้ากรูยิช
1: กรูยิช
0: ชื่อนี้เซอร์เบียมาเลยอ่ะ
1: เซอร์เบียรู้เลยเพราะว่ามีนักเตะเซอร์เบียของลุยพัวชื่อกรูยิชไง
0: มาโกกรูยิช
1: มาโกกรูยิช
0: เล่นดีสิจำแม่น
1: ย้ายออกแล้ว
0: ขอบคุณมากครับ
1: ไปอยู่ไฮท่าบอลินมั้ง
0: ครับไก่คนไงลาซามาคุ
1: กเป็นนักเตะคนแรกที่เยอร์กครับซื้อมาร่วมทีม
0: แล้วเป็นไงฮะ
1: ก็เรียบร้อยเฮ้ยเป็นชนหนึ่งเหมือนจะดี
0: ครับ
1: เหมือนจะดีแต่ไม่ดี
0: ไม่ดีใช่ไหม
1: ครับผมมาโกกรูยิชเป็นกองกลาง
0: แต่คนนี้คือวลาดิก้ากรูยิชนะครับ
1: อ๋อเหรอ
0: จริงๆวลาดิก้ากรูยิชนี่เขาเคยมาทำทีมในไทย
1: โค้ชสเปนอ่ะเหมือนกันเลย
0: คล้ายๆส่งคล้ายๆกันเขาเคยเป็นผู้ช่วยที่บุรีรัมย์นะ
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นผู้ช่วยของลันโก้ปอปวิช
1: ครับ
0: สมัยทำบุรีรัมย์ฤดูกาล2016ถึง2017นั่นแหละคือเขาคนนี้แหละครับก็แน่นอนเมื่อวานก็ถือว่าทำเต็มวันก่อนทำเต็มที่ละลาวเพราะว่าเขาเหลือ10คนนะพี่จริงเนาะ
1: ก็ไม่พี่จะดูว่ามาโก้กูหยิบตัวนี้โอ้อายุ30ปีแล้วฮะ
0: เป็นไงฮะอยู่ที่ไหน
1: ก็ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูล2016ถึง2020ลงสนามไปทั้งหมด8นัด
0: ครับเยอะเชียว
1: 4ปี8นัดย้ายไปอยู่คาร์ดิฟยืมตัวย้ายไปแฮทเทอร์บอลินสองฤดูกาลนะยืมตัวไปอยู่ปอร์โต้5ปีฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับ AK10 ฮะ
0: อ๋อ
1: เพิ่งจะหมดสัญญากับ AK10
0: ครับ
1: ตอนนี้อายุ30ปี
0: 30ปี
1: 30
0: ปีจริงๆก็ยังไม่เยอะนะพี่เจ๋งอายุการใช้งาน
1: ก็โดนปล่อยตัวมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าจะเล่นฟุตบอลต่อหรือเปล่านะมาโกกูยิชนะ
0: ครับจริงๆพี่เจ๋งมีเซอร์เบียอีกคนนะจำได้ลาซามาโควิดไง
1: อ๋อ
0: จำได้ไหม
1: ปีกใช่ไหม
0: ปีกอ่ะใช่เป็นปีกอ่ะปีกตัวเก่งเลยอ่ะ
1: ยุคนั้นคือนักเตะลิเวอร์พูลย้ายมาแต่ละคนโอ้ยยี้เลยฮะครับผม
0: เขามายุคใครเขามา2014อ่ะตอนนั้นใครทำ
1: 14ก็แบรนดอนโรเจอร์ใช่
0: อ๋อแบรนดอนโรเจอร
1: ์ในยุค
0: ที่ต้องบอกว่ามีใครนะมีโจอันเลน
1: โจอันเลนใช
0: ่ป่ะแล้วก็เนี่ยฟาวิโอบอลินี
1: ่ใช่บอลินี่ครับคาบดาบ
0: ดีๆทั้งนั้นบอลินี่เนี่ยผมแปลกใจพี่เจ๋ง
1: อะไรฮะ
0: เขาดังมาเขาเป็นกองหน้าพี่เหรอผมเห็นโรเจอร์ชอบจับเขาไปเล่นปีกขวา
1: เล่นปีกจะเป็นกองหน้า
0: เออแต่เขาเก่งกองหน้านะผมว่าก่อนเขามานะเขาดังกับโรม่าป่ะ
1: ครับ
0: ใช่ป่ะแต่เขาจริงเขาเป็นเด็กเชลซีนะ
1: เออ
0: เขาเป็นเด็กเชลซี
1: อ๋อเคยอยู่ซวนซีนะจะผิดนะ
0: เออ
1: ใช่ไหมเคยอยู่ซวนซีป่ะไอ้บอลินี่อ่ะ
0: บอลินี่เหรอบอลินี่ไม่กลับอังกฤษด้วยเหรอพี
1: ่ไม่มีเพราะว่าไอ้เจ้าโรเจอร์เนี่ยเคยอยู่ซวนซีไงเคยกับซวนซีแล้วผลงานดีไง
0: เออ
1: เป็นเบสปอร์ตก็เลย
0: อยู่ซันเดอร์แลนด์ตอนที่เขาโหดๆป่ะ
1: มีไหม
0: ยืมไปซันเดอร์

0: แลนด์ไงแล้วก็กลับมายิงอยู่แป๊บนึงคือเขาอยู่สวรรค์4ใช่
1: เขาอยู่สวรรค์4มั้ย
0: เพราะว่าก็เป็นยุคที่ล็อเจอร์ทำได้เลย
1: นั่นเป็นล็อเจอร์เพราะล็อเจอร์เขาทำสวรรค์4ก่อนเนี่ย
0: เขาดังกับสวรรค์4
1: สวรรค์4ก่อนแล้วก็สเปนเวสปอร์ตกรุ๊ปเห็นแววไงก็เลยดึงมาคุมทีม
0: แล้วเป็นไงฮะ
1: ดึงมาก็ทำเอาเจอราดปวดหัวเลย
0: ครับ
1: ช่วงแรกเหมือนจะดีเอาเจอรามาเล่นเป็นอะไรนะเป็นมิดฟิลด์ตัวคอยคุมจังหวะเกมอ่ะ
0: ใช่เป็นเหมือนโฮดิ้ง
1: เป็นมิดฟิลด์พวกโฮดิ้งฟุตบอลอะไรพวกนี้เนาะ
0: ครับ
1: ครับอะไรก็ได้นะดิฟไลอิง
0: ดิฟไลอิงเพลย์เมเกอร์
1: อ
0: ยู่ต่ำอารมณ์ถ้าใครนึกไม่ออกอารมณ์เหมือนอันเดียปิโลอ่ะ
1: เออใช่ใช่
0: ประมาณนี้
1: เขาเรียกว่าตำแหน่งแล้วดิฟไลอิง
0: เพลย์เมเกอร์
1: เหมือนเป็นตัวต่ำคอยออกบอลซ้ายขวาเหมือนอันเดียปิโลอ่ะ
0: เหมือนมาเป็นคนที่คอยเชื่อมบอลรับบอลจากแนวรับแล้วก็เปิดเกมจากแนวลึก
1: แต่ก่อนเจ้าดาเนี่ยจะเป็นพวกวิ่งมั่ว
0: โอ้ยโง่พี่เขาเรียกว่าบ็อกซ์ทูบ็อกซ
1: ์จากก็แขวนโทษฝั่งเราไปอยู่ฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่นั่นแหละเขาเรียกบ็อกซ์ทูบ็อกซ์
0: เขาเป็นตัวพลังงาน
1: เราจะถอยให้มาเล่นเป็นมิดฟิลด์เนี่ยดิฟไลอิงเพลย์เมเกอร์คือตัวต่ำ
0: ใช่
1: คอยออกบอลซ้ายขวาฤดูกาล2014ไอ้13-14เป็นฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลเนี่ยปังมาก
0: ปังมากใช่ไ
1: หมโดยโซเลสยิงอยู่คนเดียวอะ
0: โอ้โห
1: นั่นแหละสุดท้ายรองแชมป์อะ
0: ใช่ใช่ใช่โซเลส
1: 12ปีมาแล้วนะโอ้เร็วมาก
0: นะเนี่ย
1: เร็วมากพี่จะจำได้แต่ว่าตอนนั้นลุ้นแชมป์กันแบบกับลิเวอร์พูลอะ
0: อืมใช่ครับโหแต่12ปีนี่ถ้าเป็นคนนี่จบป .6 นะพี่เจง
1: เหรอ
0: ใช่12ก็จะจบป .6 นะพี
1: ่ฤดูกาล13-14
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้โอ้โหเท่าไหร่ครับเวียดนามนะครับกับเราตอนนี้เข้าแซงแล้วนะ7-6นะครับในเซต2โอ้โหเร็วนี้เขาเล่นบอลเร็ว
0: ใช่โอ้โหมี
1: 74กิโลเมตรต่อชั่วโมง7-6นะตอนนี้ในเซต2แล้วแต่ว่าเราชนะก่อนในเซตแรกนะนะครับ25-22นั้นกล้อง
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: เซตนี้ก็ถือว่ายังสูสีนะครับ
1: เวียดนามโดนจับบ้ออยู่แล้ว
0: โอ้เป็นแต้มของเวียดนามนะครับช็อตนี้8-6ครับเซตที่2ในเวียดนามนำอยู่2แต้มนะแต่มันต้องตกใจไหมครับเกมที่แล้วเซตที่แล้วเราก็โดนนำแบบนี้นะ
1: โอ้โหนี่เราโอ้โหพยายามจะให้ตำแหน่งบีหลังของเรานะ
0: ครับ
1: เฮิร์นหามาเด็กไกลนะพาเดนะแต่ว่าเขาจับบล็อกได้ครับ
0: ครับ
1: ผมตันกีบอลต้องขอเวลานอกฮะเพราะว่าโดนใส่แล้ว2แต้มตัวนี้เฮ้ยคุณได้เราก็ได้นะ
0: ได้นะ
1: พอได้นะพอได้
0: พี่เนี่ยได้เลยครับ
1: พอได้พอได้
0: ครับ
1: มั่วๆไปอ่ะ
0: ไม่มั่วหรอก
1: อ๋อเหรอ
0: ครับผม
1: อ่ะมีอะไรต่อ
0: มีอะไรต่อเมื่อกี้ถึงไหน
1: แล้วลิเวอร์พูล
0: นะ
1: ใช่ลิเวอร์พูลก็รู้จักกันนั่นแหละที่เอาจอร์แดนมาเล่นเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวต่ำอ่ะ
0: ครับผม
1: นะครับมีบ้างมิดฟิลด์ตัวต่ำดิฟไลอิงมิดฟิล
0: ด์ดิฟไลอิงมิดฟิล
1: ด์เดนเกอร์
0: ซึ่งจริงผมว่าจริงเขาก็จริงๆถามว่าเขาทำได้ไหมเขาเล่นได้นะ
1: เล่นได้
0: แต่ดีที่สุดของเจอราดมันก็ต้องเป็นแบบเหมือนบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะ
1: บ็อกซ์ทูบ็อกซ์วิ่งทะลุทะลวงไง
0: ใช่
1: ครับ
0: มันมีช่วงที่เขาเล่นกับตอเรสมาเขาจะดูเป็นเบอร์สิบมากเลย
1: ใช่ตอเรสเล่นคู่กันไงใช่ครับ8-9เจอราด8ตอเรส9
0: อันนี้เป็น
1: การที่โหดๆน่าจะเป็นฤดูกาล2008-2009มั้ง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ตอนนั้นตอเรสก็โหดมาก
0: ตอเรสโหดมาก
1: ย้ายมานัดแรกในยิงเชลซีอ่ะ
0: ครับ
1: โหโหดมาก
0: ตอนเลสเนี่ยจริงๆนะเหมือนเขาเป็นคนที่ถูกฉลกกับเสื้อสีแดงนะพี่เจ๋งเขาย้ายเขาอยู่กับทีมเสื้อสีแดง
1: แอตมาดริด
0: ใช่แอตมาดริดลิเวอร์พูลไปอยู่กับเชลซีเหมือนคนละคนเลยอ่ะ
1: ก็ย้ายไปในช่วงที่เชลซีก็แบบมันสับสนโอลมาเนาะตอนนั้นเนาะแต่ว่าเชลซีก็เขาก็ได้แชมป์แชมเปี้ยนนะ
0: แชมเปี้ยน
1: กับยูฟ่าลีกนะ
0: เขาถือว่ามีเรียกได้ว่ามีโมเมนต์สำคัญนะที่แตะหลบผู้สาประตูยิงอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ตูชัยอ่ะ
1: เจอบาซ่าใช่ไหม
0: ใช่ครับก็ถือว่าแบบว่าเป็นถือว่าก็ย้ายไปก็ยังมีถ้วยรางวัลใบใหญ่ติดไม้ติดมือบ้าง
1: ครับ
0: นะครับย้ายไปตอนเท่าไหร่50-51ล้านไหม
1: 50ล้านปอนด
0: ์50ล้านปอนด์
1: ย้ายไปตอนน่าจะ10ประมาณ11-12วันนี้แหละฮะตอนแรกในลิเวอร์พูลปฏิเสธแต่ว่าตัวแทนของตอร์เรสบอกว่าให้ตอบรับข้อเสนอของทีมเชลซีเดือนมกราคมน่าจะมกราคม2022มั้ย
0: น่าใช่ครับ
1: เราดูซิ
0: ย้ายไปตลาดหน้าหนาว
1: เราดูพี่จำไม่ได
0: ้เป็นน่าจะเป็นมกราคม2011พี่เจ๋ง
1: 11นะ
0: 2011
1: ครับนั่นแหละ
0: แต่ว่าเป็นตลาดหน้าหนาว
1: เป็นตลาดหน้ามกราคม
0: ใช่มกราคม27มกราคม2011
1: โอเค11ก็คือตอนนั้นน่ะตอเรสเขาไม่มีความสุขแล้วเพราะว่าปัญหาของลิเวอร์พูลเริ่มมีแล้ว
0: ใช่
1: ไอ้เฟรเวสปอร์ตก็ยังไม่มาไงทอมฮิกกับจอร์จเด็กบ้างตอนนั้นคุมทีมอ่ะ
0: ใช่
1: ทอมฮิกจอร์จเด็กในครั้งนี้ก็มีปัญหาเรื่องของการเงินสโมสรติดหนี้สินอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: จะล้มลายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีเงินซื้อนะครับซื้อนักเตะอะไรมากมายสุดท้ายก็ต้องปล่อย50ล้านปอนด
0: ์ครับผม
1: และนัดแรกรู้เปล่าตอร์เรสลงสนามนัดแรกเจออะไรก็เจอลิเวอร์พูล
0: เราเจอลิเวอร์พูลอีก
1: ใช่
0: เป็นไงบ้างฮะ
1: ก็เจอแอคเกอร์มับเขาให้ฮะ
0: มับเขาให้
1: ใช่
0: ประการหลังช่างซักนะฮะ
1: ครับ
0: ดาเนียลแอคเกอร
1: ์นั่นแหละ นี่เราได้เราได้
0: ใช้ได้นะเนี่ย
1: ใช้ได้ไหม
0: อุ้ยลิเวอร์พูลนี่ถือว่านี่ผู้ชายคนนี้นี่เขาเป็นแบบว่าแฟนที่เหนียวแน่นของลิเวอร์พูลนะ
1: เป็นไงเมื่อกี้ยังจำไม่ได้เลยมกราคมปีไหนจำไม่ได้
0: ขอบคุณครับ
1: มันสิบเอ็ดสิบสองมันเนี่ย
0: ประมาณนี้แหละ
1: ประมาณนี้แหละ
0: ใช่ครับเอาผมถามจริงถามแฟนลิเวอร์พูลเลยถามแทนแฟนลิเวอร์พูลทั่วประเทศเลยสำหรับพี่เนี่ยตอเรสกับหลุยส์ซัวเรสในระยะเวลาที่ใกล้ๆกันชอบใครมากกัน
1: โอ้โหพีคเนี่ยยากนะตอเรสมันเร็วไงมันเร็วแล้วยิงคมยิงเป็นเข้าอ่ะ
0: ใช
1: ่โซเลสจะแบบทิกกี้อ่ะ
0: เจ้าเล่
1: ลุกเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะโซเลสเนี่ยจะปังแบบโหดสุดก็ลุ้นการ13-14นั่นแหละที่ได้ทั้งตั้งแต่ยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวฟุตบอลแล้วก็ PFA
0: ใช่
1: ตั้งแต่อาชีพ PFA แล้วก็ FWA ด้วยอ่ะ
0: ใช่ครับ2รางวัลควบกันป
1: ี
0: น
1: ั้
0: นใช่
1: แต่ว่าตัวเลขมันเสมอไงไอ้โซเลสมันมีช่วงหนึ่งที่ไปกัดเขาอ่ะ
0: ใช่
1: กัดอีวานอวิทอ่ะ
0: กัดอีวานอวิท
1: นั่นแหละมันก็เลยเป๋ไปมันดีช่วงนี้แหละ13-14นั่นแหละ
0: สรุปชอบใครมากกว่าก
1: ัน พูดยากนะคนละแบบแล้วกัน
0: คนละแบ
1: บอ่ะ
0: ให้ทั้งคู
1: ่ฮะ
0: ให้ทั้งคู่เลย
1: ให้ทั้งคู่แต่พี่ชอบตอนเล่นมากกว่า
0: อ่ะเหรอ
1: มันเฉียบคำยิงคมอ่ะ
0: ใช่ผมว่าในแบบว่าในมันจะบอกว่าไงอ่ะยิงตอนเล่นผมว่าในฐานะสไตล์ในนักฟุตบอลนะในฐานะฟุตบอลผมว่าเขาไม่ได้เร็วแบบว่าไม่ได้เร็วแบบเร็วฉีกกองหลังได้ขนาดนั้นคือเร็วอยู่ในขั้นอยู่ใน
1: ไม่ได้สปีดต้นเร็วจัดจ้านเหมือนโอเว่น
0: โอเว่นอะเร็วกว่า
1: แต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นพวกแบบอย่าให้กระชากกระชากแล้วหาย
0: หายใช่คือผมว่าเขาชิงเหลี่ยมกับลายกองหลังเก่งมากกว่าจังหวะแบบเช็คลายเงี้ยสังเกตว่าเขาไม่ค่อยล้ำหน้า
1: ครับ
0: แล้วก็จังหวะวิ่งทัมมิ่งในการวิ่งไปเอาบอลทะลุช่องอะทำให้เขาดูเร็วเขาวิ่งถูกจังหวะ
1: ใช่ไหม
0: ผมว่านี่คือสิ่งที่แบบตอเลสมีแล้วก็ความฉลาดในการจบสกอร
1: ์ส่วนจะเป็นพวกฉลาดพวกแบบชอบแตะลอดขาคนอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แบบไถก็ลูกไถอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ส่วนจะแบบไถมากกว่า
0: เก่งในที่แคบมากๆแล้วก็ถือว่าแบบว่าเจ้าเล่ห์รู้ว่ากองหลังคนนี้อ่อนตรงไหนอ่ะไม่เก่งตรงไหนจะเข้าทางไหนแล้วเจอผู้สับประตูคือเป็นคนที่ยิงฉลาดมาก
1: ครับ
0: ยิงแรงได้ยิงเบาได้ยิงชิปได้ยิงลอดขาประตูเก่งทำได้หมดทุกอย่างเลย
1: แต่ว่าดูของเรายอดเรียบร้อยหยับระเบาตอนนี้เราแซง12-10เรียบร้อยในเซต2นะ
0: เรียกว่าสถานการณ์พลิกกลับมานะครับในช่วงกลางเซตนะ
1: นี่เมื่อกี้เราเล่นลุยหยอดนะไม่ต้องแรงฮะ
0: ครับผม
1: ตบเบาๆก็เจ็บโอ้น่าจะเป็นบาเรนนะหยอดลูนี้ฮะ
0: ครับผมลูนี้เรียกว่าสมองล้วนๆนะ
1: บาเรนน่าจะบาเรนป่ะไม่แน่ใจเบอร์อะไรธนทัศน์ป่ะธนทัศน์ก็บาเรนนะ
0: ธนทัศน์เบอร์21
1: ฮะ
0: 21ใช่นี่
1: ใช่พี่ก็จำไม่ได้ไม่รู้ใส่เบอร์อะไรฮะ
0: วอลเลย์บอลนี่เขาเปลี่ยนเบอร์กันบ่อยไหมพี่จิง
1: ไม่ก็เปลี่ยนไม่ก็เปลี่ยน
0: เดิมใช่ไหม
1: ไม่เขาเปลี่ยนไม่ก็เปลี่ยนใช่ไหม
0: ใช่คิดว่าใช่แล้วเอาจริงๆนะขอถามต่ออีกหน่อยในฐานะพี่เป็นแฟนลิเวอร์พูลถ้าเกิดว่าชอบที่สุดซัวเรสตอเรสแล้วถ้าเทียบไล่ย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มดูลิเวอร์พูลมีกองหน้าเก่งๆหลายคนนะ
1: ใช
0: ่ชอบใครที่สุด
1: โอ้ถ้าจริงนะพี่ชอบกอร์ดนะแล้วมีฟาวเลอร์นะ
0: ชอบฟาวเลอร์
1: โอ้โหยิงเป็นเข้าเท่าซ้ายอ่ะเพราะเราดูบอลแล้วบอลแรกๆไงจำได้ว่าตอนนั้น FA ครับน่าจะเป็น96-97มั้ย
0: ครับ
1: ที่เจอวิลล่าไงที่เจอวิลล่าแล้วตะหลบสตีฟสตอนตันโอ้โหหักหลบปุ๊บคือสตอนตันเนี่ยเข้าพรวดอ่ะแล้วฟาวเลอร์เขาไขว้เขาเอาส้นเท้าเนี่ยพลิกนะตอกสดปุ๊บแล้วกลับตัวยิงด้วยซ้ายปาร์คบอนเน็ตไปไม่ทันเอฟเอคัพรอบรองแต่ซิตี้ไม่กล้าวิลล่าปาร์คมั้ง
0: น่าจะวิลล่าปาร์ค
1: ที่ลิเวอร์พูลไปชิงกับแมนยูได้โดนคาร์ตันดายิงน่าเป็น9-97อ่ะ
0: 9-6-97นะ
1: น่าจะใช่
0: ว่าน่าใช่จริงๆแล้วว่
1: า
0: ฟาวเลอร
1: ์
0: ฟาวเลอร์เป็นคนที่น่าเสียดายคนนึงนะพี่เจ๋งคือว่าเขาติดทีมชาติน้อยไปหน่อย
1: ใช่ไหม
0: เขาติดทีมชาติน้อยเพราะว่าแบบว่าเขาเหมือนติดมาเจอเชียร์เลอร์ป่ะ
1: อาจจะยุแต่เชียร์เลอร์ก็ยุปลายแล้ว
0: ใช่มาเป็นเชียร์เลอร์แล้วก็ช่วงเวลานั้นมีใครเท็ดดี้ชอนนิงแฮม
1: ครับ
0: แอนดี้โคแอนดี้โคก็ไม่ค่อยติดแอนดี้โคติดน้อยเชียร์เลอร์เชอร์ลิงแฮมแล้วก็โอเว่นก็ขึ้นมาอีกฟาวเลอร์นี่สุดท้ายเขาย้ายไปลีดส์ยูไนเต็ดนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมเหมือนย้ายไปค่าตัวแพงอยู่ย้ายจากลิเวอร์พูลไปนะครับแล้วก็ภาพจำของฟาวเลอร์คือท่าที่ก้มลงไปเส้นหลังประตู
1: อ้าว
0: เฮ้ยแต่ว่าเขามีเท้าซ้าย
1: เป็นรุ่นการโอ้ย96-96ขออภัย
0: 95-96
1: 95ก็โดนนั้นก็หลายๆคนคงไม่ได้เกิดมั้ย
0: ครับ
1: เกิดยัง
0: เกิดแล้วครับ
1: ลิเวอร์พูลชนะชนะวิลล่าชนะวิลล่าแล้วโรบี้ฟาวเลอร์ยิงใส่ตอนนั้นอ่ะโหยิงแมนยูชนะเชลซีแล้วแมนยูก็มาชนะลิเวอร์พูลไง 1-0 นะที่คาโตน่ายิงนาทีสุดท้ายอ่ะเอ้ยนาที85
0: ที่บอลกระฉอกมาจากเตะมุมมาถอยหลังยิงอ่ะ
1: ถอยหลังยิงอ่ะ
0: ใส่เกียร์อาร์แล้วก็ยิงอ่ะ
1: ใส่สูทสีขาวอ่ะลิฟว์อ่ะสไปบอย
0: ในยุคสไปบอยสไปบอย

0: ไอ้นี่เขามีใครบ้างเมื่อก่อน
1: ก็มีพวกเจมิลแรดดับแล้วมีฟาวเลอร์เจสันแมคคาเทียไง
0: โอ้โหหน้าตาดีงั้นเลยนะ
1: แล้วก็
0: สตีฟแม็กมานามาน
1: สตีฟแม็กมานาแม็กมานามานใช่มั้ยคาแรคเตอร์อะไรพวกนี้น่ะ
0: ครับ
1: ออสเอ้ยไม่ใช่วิลาปาวิลาปาเนี่ยเป็นคู่แมนยู
0: อืม
1: แต่ว่าถ้าออลเดฟอร์ดลิเวอร์พูลเจมิลล่า
0: เหมือนรอบรองเขาจะล็อกสนามไว้ถูกไหม
1: ใช่
0: มีต้องไปเตะที่สนามที่เขาล็อกไว้รอบชิงผมเตะเวมบลีย
1: ์
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ตอนนั้นอะเตะเวมบลีย์แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ต้องไปใช้มิเลเนียมสเตเดีย
1: ม
0: ช่วงที่เวมบลีย์ทำ
1: ครับ
0: ที่ทุบหอคอยคู่เพราะผมจำได้ว่าแมนยูปีที่เขาได้3แชมป์อะเขาเตะรอบรองอาร์เซนอล
1: อ
0: ะเหมือนจะเตะที่วิลล่าพาร์คนะ
1: ครับ
0: เกมเตะวิลล่าพาร์คใช
1: ่ตอนนั้นคือพัทเอสไตล์ของลิเวอร์พูลตัวนั้นอ่ะคือมันสนุกไงแล้วเด็กๆอ่ะ
0: ครับ
1: Pass and move
0: Pass and move
1: ใช่ไหม
0: จ่ายและขยับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่จ่ายและขยับ
1: ยุคของลอยอีเวนต์อ่ะ
0: ลอยอีเวนต์
1: พี่ใช้สับตัวอะไรนะ move and pass เรื่องประมาณนี้แหละครับ
0: Pass and move แบบพี่ถูกแล้ว
1: นะ
0: ถูกแล้วในเชิงฟุตบอล
1: แล้วตอนนั้นต่อบอลไปต่อบอลมาแล้วโหเราบอกเฮ้ยไอตัวนี้ไขว่าลูบี้ฟาวเลอร์ยิงลูกนั้นโอ้โหสตอนตันลงมาเป็นสำรองมั้งหายเลยฮะ
0: ครับ
1: เข้าพวดไง
0: พูดพลาดไปหน่อย
1: สตีฟซอนตันในอดีตกองหลังลิเวอร์พูลด้วยฮะ
0: ใช่อดีตเด็กเก่าด้วยกองหลังทีมชาติไอแลนด์เนาะสตีฟซอนตัน
1: ใช่นั่นแหละ
0: นี่ถึงก็ต้องเอาพลาสเตอร์มาแปะจมูกเลยครับพี
1: ่สุดยอดต้องไปดูว่าเราดูว่าลูกนั้นยิงดีมากและแต่ก่อนเนี่ยเราดูต้องดูสดเท่านั้น
0: ใช่
1: ว่าคุณไม่ได้ดูสดนะอีทีก็โน่นฮะครับผมภาพข่าวแล้ว
0: ครับผมต้องดูในข่าวนะไม่มี
1: ไฮไลท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตฮะตอนนั้นฮะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปดูบ้านเพื่อนที่
0: ติดเคเบิล
1: ติดดาวเทียม
0: ไ
1: ม่ใช่เคเบิลด้วยติดดาวเทียม
0: ต้องมีดาวเทียมใช
1: ่
0: สมัยนั้นยังไม่มีเคเบิลเส้นใยแก้วนำแสง
1: ถูกต้องแล้วเราไปดูนะรู้ป่าวต้องไปบ้านเพื่อนที่เขารวยอ่ะพวกบ้านที่ทำพวกก่อสร้างพวกรับเหมาอะไรเงี้ยบ้านเขาจะมีดาวเทียมต่างประเทศมาเลเซียอะไรพวกนี้แล้วหลักเขาบอกเฮ้ยขอไปดูบอลได้ไหมมารับหน่อยเนี่ยจริงๆรับบ้านนะชนะ
0: ใช
1: ่บรรยากาศตอนนั้นดูบอลแชมเปี้ยนลีกอะไรพวกนี้แล้วเพื่อนก็มารับตีสองตีสามเนี่ยก็สนุกดี
0: เ
1: ลยก่อน
0: เป็นช่วงเวลาอย่างนั้นจริงๆ
1: ไม่มีนะแบบตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูไฮไลท์ไม่ต้องดูได้มาดูไฮไลท์ทีหลังไม่มีอินเทอร์เน็ต
0: ไม่มีนะมันมีคุณค่ามากนะพี่เจ๋งตอนนั้นการดูถ่ายทอดสด
1: คือถ้าคุณไม่ได้ดูฟุตบอลคู่นั้นอินเทอร์เน็ตคุณเช็คผลอีกทีก็โน่นฮะครับข่าวกีฬามันช่อง3ช่อง7ละช่วงดึกละสองทุ่มละ
0: หรือไม่ก็เช้าเลย7สีกีฬาโลกอ
1: ่
0: ะอย่างเงี้ยถึงจะมี7สีกีฬาโลกมี
1: คร
0: ับผมเฝ้าดูทุกเช้าอยู
1: ่หมดเหรอ
0: ใช่แล้วก็จริงๆต้องบอกว่านอกเหนือจากการถ่ายทอดสดที่ผมแปลกใจอย่างคือพี่ๆผู้บรรยายสมัยก่อน
1: อ
0: ่ะเขาเก่งมากเลยนะพี่จ
1: ิ๋
0: เพราะว่าเขาไม่มีข้อมูลอินเทอร์เน็ตในมืออ่ะ
1: ก็เคยถามนะครับอย่างเช่นพี่อาจเนี่ย
0: ครับ
1: องอาจจะได้กุลพี่อาจของเราเนี่ยแต่ก่อนการบรรยายกีฬาเขาบอกว่าพี่แล้วบรรยายรถมอเตอร์ไซค์ไปก่อนบรรยายยังไงพี
0: ่
1: โอ้แกบอกเตรียมหนังสือนาเตรียมมาอย่างเงี้ยหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยข้อมูลอะไรเตรียมไปกระตากอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่มีนะแบบตัวเป่าเล่าเปื่อยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีมาแน่นอน
1: แล้วก็หาข้อมูลอินเทอร์เน็ตตอนนี้โหสบาย
0: สบายเดี๋ยวน
1: ี้แต่ก่อนที่บอกโหต้องหาอย่างงี้หาข้อมูลมาต้องจำเขียนไว้อย่างเงี้ย
0: โหถือว่าสุดยอด
1: แต่ว่าก็จะทำให้หลายๆคนอย่างเช่นผู้บรรยายที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยหลายๆคนที่ยังใช้ระบบแมนนวลนะอย่างเช่นหน้าหัง
0: อา
1: ชวงศรีมาขณะพี่นั่นทำไมต้องเขียนต้องบอกพี่ถามพี่เอ็ดดี้กับพี่หน้าหังเลยเขาบอกว่าเขาเขียนเพราะว่ามันจะได้จำ
0: ได้เข้าไปในหัวด้วย
1: เขีย นไปคิดไปแล้วบีฟาวเลอร์แล้วบีฟาวเลอร์นะฮะอะไรเงี้ยมันได้สิทธิ์ในคอนโดเวนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เอามาค้างสมมุติว่าคุณเปิดในอินเทอร์เน็ตแล้วบางครั้งคุณอ่านชื่อผิดก็มีนะ
0: ครับ
1: โอเวนเป็นโอเด้นนะก็มีนะบางครั้งดอเต่าตอเต็กดอเด็กตอเต่าอย่างเงี้ย
0: ครับใช่มันคล้ายกัน
1: มันให้จำได้ไง
0: ครับ
1: เนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยก็ยังเนี่ยหน้าหางนี่ไงก็ยังเขียนอยู่เลย
0: ครับ
1: จริง
0: ยังเขียนอยู่ครับ
1: ขอไป
0: ครับขอไ
1: ป
0: จะเปิดต่อดู
1: หายแล้วหายอีกแล้ว
0: ครับผม
1: พี่ดิ้งเหมือนกันแกก็เขียน
0: ครับ
1: แกจะเขียนเลยแกเขียนรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลนักกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยเคยถามว่ามันจะได้จำแกบอกแกก็สอนไง
0: ก็เป็นถือว่าเป็นทริคของพี่เขาเนาะ
1: ของเขา
0: ชินมาแบบนั้น
1: เขาสอนแต่เราก็ไม่จำเท่าไหร่นะ
0: เราก็ไม่จำไม่เอามาใช้นะฮะขอบคุณครับ
1: แล้วหางานมาใหญ่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับเราไง
0: ตอ
1: นมาโลก
0: ครับผม
1: เขียนนะ
0: ครับ
1: แล้วมาก่อนเวลาด้วย
0: โอ้โหมืออาชีพสุดๆ
1: มืออาชีพ
0: บอลเตะตีสองนะห่างมากี่โมงฮะ
1: มาประมาณสักตีสองห้านาที
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะฟ้องนะห่างเดี๋ยวผมจะฟ้อง
1: มาตีหนึ่งมาครึ่งชั่วโมงอ่ะ
0: ครับ
1: มาน่าจะมาก่อนครึ่งชั่วโมงอ่ะ
0: โอ้สุดยอด
1: มาแบบมาเขียนมานั่งเขียนก่อนมานั่งดูจัดโมงจัดไมค์ก่อนนะโอ้โหมืออาชีพมาก
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นเราล่ะเมื่อกี้ยังไงเป็นไง
0: พอดีเป๊ะ
1: เข้ารายการ
0: ถ้าผมฝากเข้าก่อนด้วยนะไม่บอกด้วย
1: เฮ้ยเข้าก่อนนะ แป๊บนึงเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึง
0: สบายสบายใช่ไหม
1: สบายสบาย
0: ก็ถือว่าพี่ไว้ใจผมแหละ
1: จริงเหรอ
0: ครับผม
1: อืมนะครับอ่ะประมาณนี้นะ
0: ครับผม
1: เอาวอลเลย์บอลเป็นยังไงตอนนี
0: ้ตอนนี้เน
1: ี่
0: ยล่าสุดเนี่ยต้องดูว่าคุณศิลป์ต้องเป็นแต้มของเรานะครับ
1: ครับ
0: ตบลงไปจากหัวเสานะครับ
1: ธนัทบำรุงพักดีป่ะ
0: คิดว่าใช่อ
1: ืมน่าจะเป็นธนัทนะ
0: ครับผมตอนนี้18 16เรานำอยู่เซตที่2แต่ว่าลูกนี้เป็นแต้มของเวียดนามนะครับ
1: จะเป็นหัวเสา
0: ครับผมตบลงไปนะฮะ
1: พอดีดูเบอร์ลำบากขออภัยนะไม่ได้ดูลำบากคือต้องดูรายชื่อเนาะ
0: ใช่ต้องมีรายชื่อในมือนะฮะนี่ก็เป็นแต้มของเขานะครับก็ห่างกันแต้มเดียวนะตอนนี
1: ้โหสนุกมากนะตอนนี้นะ
0: สูสีครับ
1: ลุ้นกันนะฮะครับในเซต2นะบอกว่าเบงเมื่อวานหยองเจมสงสัยใหญ่เบงหายไปไหนตัวไหวันอ้าวเขาบอกมาเอ๊ะทำไมต้องตามเราด้วยต้องตามติดตลอดเลยอ่ะ
0: คือพี่เป็นซูเปอร์สตาร์เป็นขวัญใจของทุกคนไง
1: เหรออ
0: ืมแล้วก็ต้องตามพี่แหละมันขาดพี่ไม่ได
1: ้สงสัยเหรอ
0: ครับผม
1: เบงก้องเอาไงครับบอลไทยดูฟรีนะครับผมโซเชียลก็มีแบทเทิลกันนิดหน่อยใช่ไหมฮะ
0: แบทเทิลกันหน่อยนะฮะอย่างนี้เห็นความดูเดือดในโซเชียลนะครับ
1: ในบางครั้งก็ไม่กี่ตังค์เนาะ
0: ใช
1: ่ก็พอตรงผมบอกตั้งแต่ช้าแล้วว่าไอ้คุณไปซื้อหวยซื้ออะไรยัง
0: ซื้อได้
1: ซื้อได้เลย
0: ใช่ครับ
1: คืออุดหนุนเขาหน่อย
0: อย่างว่าทุกวันนี้แบบทุกอย่างมันมีค่าลิขสิทธิ์เนาะพี่เจ๋งเนาะแล้วก็บรรดาค่าลิขสิทธิ์อย่างเหล่านี้มันก็นำหมุนกลับมาพัฒนาฟุตบอลไทยด้วยเลยครับฟุตบอลไทยเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนซื้อนะเข้าใจแหละว่าเราเคยชินกับการที่ได้ดูฟรีมาม ันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่ว่าทุกวันนี้ทุกอย่างมันก็ต้องยอมรับว่ามันต้องขับเคลื่อนด้วยงบประมาณฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ไปไหนหรอกครับมันหมุนกลับมาพัฒนาฟุตบอลไทยนั่นแหละใครสนับสนุนได้ก็อยากให้สนับสนุนนะครับ
1: บอกว่าเอ้าเราฟังอยู่กบประตูสปปลาวนะครับ
0: ขออภัยด้วย
1: พี่ก็งงเอ๊ะประตูกัมพูชา
0: ไม่น่าใช่กบ
1: ระบบทีม
0: ครับ
1: กอบเปล่าเขาเรียกกอบเปล่าชื่อกอบเปล่า
0: เขาชื่อกอบหรือชื่อกบสนุก
1: ไม่รู้ไม่รู้ต้องไปถามเจ้าตัว
0: ก็ KOB อ่ะ
1: ถ้า KOB เหรอต้องไปถามเขาชื่อกบเหรอชื่อกบเลยเหรอ
0: ก็ผมว่า
1: ชื่อเล่นเขาป่ะ
0: ก็ไม่รู้ก็คือมันอ่านไม่หมดอ่ะกอบหรือกบ
1: กรอบไหมหรือว่าไงไม่แน่ใจเนาะ
0: ไม่มั่นใจ
1: กรอบระบบทีมแต่ก๋วยเจ๋งใช่เลยใช่ไหม
0: แต่ก๋วยเจ๋งคือเขียนก๋วยเจ๋งจริง
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: เป็นภาษาอังกฤษ
0: เป็นภาษาอังกฤษคืออ่านอย่างอื่นไม่ได้อ่ะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: เหรอ
0: ใช
1: ่
0: ก็คือเขาว่าจะตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบมังกรหยกเข้าไปที่นั่นหรือเปล่าก
1: ำลังดังเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะกำลังดังหรือเปล่าอาจจะมีน้องชายชื่ออะไรนะเอี้ยกล้วยอย่างเงี้ย ได้ไหมฮะ
1: ก๋วยเจ๋งเนี่ยมังกรหยกนะ
0: มังกรหยก
1: ก๋วยเจ๋งเนี่ยเป็นพระเอกนางเอกชื่ออึ้งยงใช่ไหม
0: ใช่ไหมใช่ส
1: ิใช
0: ่ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่สิ
0: ใช่สิ
1: ชื่ออึงยง
0: ครับ
1: แล้วก็เอียกล้วยเนี่ยเป็นน้องชายหรือลูกจำไม่ได้แล้วอ่ะ
0: โอ้จำไม่ได้แล้วนานแล้วครับ
1: ที่ไอเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงประกอบก็จะเป็นแต่แต่แต่แต่แต่อันนั้นก็มีไร้ติดขาน
0: อันนั้นก็มีไร้ติดขาน
1: อ๋อเหรอ
0: ปุ๊บปุ๊บใช่ใช่ใช่
1: ตรงหวังจริงจงตรงอะไรเงี้ย
0: น้องเคยเห็นช่างเป่าช่างตัวใหญ่ไม่เบา
1: อะไรเงี้ย
0: ผมจะโดนตับตาถ้าผมร้องเพลงเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: แต่เราหลบลิขสิทธิ์ไง
1: หลบลิขสิทธิ์นะ
0: ใช่ครับ
1: วอลเลย์บอลของเรานะครับเซต2 20ต่อ20เขาตีเสมอเรานะ20ต่อ20นะครับเราต้องขอเวลานอกครับเพราะว่าเวียดนามไล่มาเสมอกัน20ต่อ20โอ้เกมสนุกมากนะ
0: ครับผมในช่วงท้ายเซต2นี่ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยจะพลิกกลับในทุกเวลานะครับ
1: อันนี้เราดูวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลชายนะครับในศึก CV ครับหรือวอลเลย์บอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน
0: ครับ
1: ใน3-2ครับที่อินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศครับ
0: ครับผมอันนี้เอสเอ็นอีกท่านนึงส่งมาบอกว่าดูสดต้องไปตลาดมั้ยครับจากคุณฮาเมส
1: อ๋อเจมน้องเจมเจมใหญ่
0: อ๋อเจมใหญ
1: ่น้องเจม
0: โอเค
1: สดไปตลาดสดเนี่ย
0: ไปตลาดสดนะสดยิ่งกว่าสดยิ่งกว่าปลาในตลาดก็มีแต่เราสองคนเนี่ยนะครับ อะไรครับเนี่ย
1: มุกเก่าคลาสสิกแต่ก่อนเนี่ย
0: คลาสสิกมาก
1: นะคุณใหม่คุณใหม่กับคุณสดคุณสดจิรดาแต่ก่อนนักมวยสมัยก่อนดังมากแล้วก็คุณใหม่เจริญปุระเป็นนักร้อง
0: นักร้อง
1: โถหน้าท่ามาเบทเทิลกันแล้วมาชกกันเนี่ยใครจะชนะ
0: ใครชนะ
1: ครับผมไม่มีใครชนะฮะ
0: เพราะว่า
1: ก็เป็นชื่อนมยี่ห้อหนึ่งไง
0: ขอบคุณ
1: นมจุดใหม่สดเสมอ
0: ครับผมข่าวขนหวานมันแล้วนี่เป็นแต้มของเวียดนามนะครับมอนสเตอร์บ็อกซ์ครับ21-20เวียดนามแซงขึ้นนำในช่วงท้ายเซต2ครับ
1: โอ้โหลูกนี้คือว่าเรารู้ลูกนี้เราหลอกไม่ผ่านนะบล็อกเขาจับได้
0: ใช่ครับ
1: เขาเรียกว่าทับ X
0: ทับ X
1: ทับ X เซตแล้วมีตัวกระโดดขึ้นมาเหมือนจะตีแต่ไม่ตียกไปอีกฝั่งนึงก็เลยทับ X
0: โอ้โห
1: เฮ้ยได้อยู่นะ
0: ได้เลยอ่ะ ผมว่านี่ฮะบอลเร็วเรียบร้อยครับ
1: ฝังไปเลย
0: เฮ้ยถ่ายเหมือนกันเป็นไงฮะ

0: เอออาศัยจังหวะเผลอ
1: นี่อะไรบาเรนที่หันมานี่บาเรนบาเรนเบอร์ไหน43บาเรนเบอร์43นี่บอลเร็ว
0: บอลเร็วงี้บอลเร็ว
1: บอลเร็วเรียกบอลเร็ว
0: ครับ
1: เสร็จแล้วขึ้นตีเขาเรียกบอลเร็ว
0: ครับผมเซตต่ำๆ
1: บอลสูตรอะไรเขาเรียกบอลสูตรพวกนี้ยังบอลสูตรบอลเร็วสั้นหน้าเขาเรียกสั้นหน้าเขาเรียกบอลส
0: ั้นสั้นหน้าเหมือนเดิมนะฮะรถตู้ครับสั้นหน้าหน้าสั้นนะฮะอะไรครับเนี่ย
1: โอ้ยยี่สิบต่อ21นะ
0: โอ้สกอ
1: ร์เบียดได้ไหมอ้าวโอ้โหล้น
0: ตะกี้ไรบีหลังนี่ฮะ
1: คดีก็ลุกจากด้านหลัง
0: ครับผม
1: เซต3เมตรโอ้โหเป็นแต้มของเวียดนามนะเขาแซง22ต่อ21ฮะ
0: ตรงนี้เป็นแต้มสำคัญเลยนะฮะแซงมาในช่วงท้ายเซตอีกรอบนึงนะฮะเวียดนาม
1: ครับ
0: ตบกันแรงมากนะฮะ87กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ครับ
0: คือถ้าขับบนถนนในเมืองนี่ก็โดนเสียค่าปรับนะครับแบบนี้เพราะว่าเขากำหนดระยะกำหนดความเร็วไว้80นะฮะ
1: เหรอ
0: ครับผม
1: โอ้ยยังไงฮะ
0: ครับ
1: เสิร์ฟลงด้วยฮะโอ้ไปโกโซบิกแล้วตอนนี้เอสเลย
0: ไปกันใหญ่นะครับเสิร์ฟเอเซ่ครับลูกนี
1: ้เอเซ
0: ่อ๋อครับ
1: 23 28โอ้แล้วปล่อยโอ้ยลงต่อหน้าต่อตาเลย
0: คิดว่าออกบอลมันฮุกนะฮะ
1: ลิเบโร่เรากับทางธนัทบำรุงภักดีครับ
0: ครับผม
1: ลิเบโร่นัทพงศ์ป่ะเมื่อกี้อ่ะหรือว่าภักพงศ
0: ์ลิเบโร่น่าจะเป็นมาเทอุสนะครับ
1: ไม่ใช่
0: คนละฟุตบอลอ๋อครับ
1: เมื่อกี้มองหน้ากัน
0: ครับ
1: โอ้โอ้น่าจะเป็นภักพงศ์นะลิเบโร่นะครับกับธนัทฮะ
0: ครับผมตอนนี้โค้ชเราต้องขอเวลานอกมานะครับ
1: อืม
0: เดี๋ยวช่วงนี้ต้องเบรกก่อนไหมครับ
1: ต้องเบรกฮะบางทีวันเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
0: ครับผม
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ความว่าพนะนายโมฮัมหมัดมุอิซุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟกรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในช่วงจำพรรษาอันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายอยู่ติดกับสารพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ผู้ยอมรับโทษประหารเพื่อรักษากฎมณเทียนบานแสดงถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพระครูสาครสิทธิวิมลหรือหลวงตาชลอวิมโลและพุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างอาคารต่างๆภายในวัดต่อมาในปี2550ได้รับการยกฐานะเป็นวัดสารพันท้ายนรสิงห์และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีผู้คนเดินทางมาสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
3: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Soccer Live Report สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Soccer Live Report

0: ป็นยังไง
1: โอ้โหเปิดเพลงซะผมรู้สึกว่าลมปานในตัวมันพุ่งพลาดมากเลยครับพี่เจ๋ง
0: ทำไมฮะ
1: โหกระบี่ไรเดียมทาน
0: เออก็ถ้าไปอยู่จังหวัดกระบี่เนี่ยคือไม่ได้กินกระเทียมเนี่ย
1: เพราะว่าก
0: ระเทียมทาน
1: ขอบคุณครับผมมุกนี้เก่ามากเลยนะพี่
0: แต่เพลงก็เก่านะ
1: ครับผม
0: เพิ่งรู้ว่าเพลงกระบี่แล่นทานเนี่ยปี79เลยนะ
1: 1979เลยเหรอ
0: โอ้ยังไม่เกิดเลย
1: ครับไม่เกิดจริงไม่เกิดเหมือนกันใช่พี่ไม่เกิดผมจะเกิดได้ไง
0: ผมเกิดมาปีนึงแล้วฮะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: อุ้ย
0: โอ้โหอ้าวแล้วก็พอดีคิดถึงเพลงนี้เหรอเนาะ
1: ครับ
0: เราพูดถึงก๋วยเจ๋งประตูของสปปเอ
1: ผู้เล่น
0: ผู้เล่นของสปปลาว
1: ใช่
0: ที่แพ้ลาวเมื่อวานนี้สู่ต่อ5ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือฟุตบอลอาเซียนฮุนไดครับ
1: ฮุนไดครับใช่
0: รอบแรกในกลุ่มบี
1: ใช่
0: นะครับอ้าวส่วนวอลเลย์บอลตัดกลับไปกลับมาขออภัยนะนะครับเซต2เราแพ้นะ
1: เซต2แพ้ครับ25ต่อ23ช่วงท้ายเซต2นี่ถือว่าเวียดนามเขาเร่งเครื่องแล้วก็แซงเราได้นะ
0: ครับ
1: ก็เลยตอนนี้ต้องมาในเซตที่3นะครับในสถานการณ์ที่เสมอกันอยู่1ต่อ1เซตสรุปแล้ว
0: ตอนนี้เซต3เขาฉีกเราเท่าไหร่
1: เขานำอยู่นะใช่ครับ
0: มันนำ 6-3 มั้ยเมื่อกี้อ่ะ
1: ครับ
0: เอาละสิโอ้เราต้องต้องเบรกนะเราต้องขอเวลานอกครับ
1: นี่ฮะ
0: ตีออกอีกฮะโอ้ยไปใหญ่แล้วโกโซบิกแล้ว 7-3 แล้ว
1: ครับผมไม่ทัชนะครับลูกนี้
0: ยังไงฮะยังไงฮะเออนะ
1: อ่ะไม่เป็นไรเชียร์กันต่อไป
0: ครับ
1: อาจจะกลับมาได้นะครับ
0: อ๋อไม่พี่กลับไปดูไอ้ลูกที่ล็อบบี้ฟาวเลอร์ไขว้แล้วก็หนีสติปสตันอ๋อตอน FA ครับปี95-96รอบรองนะที
1: ่
0: แมนยูที่บ้านของแมนยูนะครับแต่ที่สนามแข่งขันที่แมนเชสเตอร์เนาะฟาวเลอร์ก็ยิง2ประตูเช่นกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ใช่แมตช์นั้น
1: ไม่ใช่แมตช์นั้น
0: เป็นแมตช์ที่แอนฟิลด์ฮะมีนาคม1996เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็แสดงว่าฤดูกาลเดียวกันแต่ว่าเป็นพรีเมียร์ลีก
1: ใช่แ
0: ล้วมีฟาวเลอร์ตอนนั้นใส่ชุดเสื้อสีแดงไอ้แมตช์ที่ชนะ FA ครับเนี่ยเป็นแมตช์ที่เขาใส่เสื้อลายสีขาวเขียวอ่ะ
1: ครับ
0: ตามบักลุกใหญ่ๆอ่ะสีขาวเขียวแต่นี่เขาใส่ชุดเสื้อสีแดงเสื้อที่คอวีแล้วก็มีไอ้แถบสีขาวตัววีใหญ่ๆอ่ะ
1: ครับผมคอเขาเรียกว่าตัวคอหนาคอหนา
0: ตัวคอหนา
1: ใช่ใช่
0: ตัววี
1: คอหนาใช่
0: นั่นแหละอันนี้เป็นแมตช์พรีเมียร์ลีก
1: ครับผม
0: ที่ฟาวเลอร์ยิงใส่มาร์คบอสดิตโอ้โหยิงสวยมาก
1: แล้วมาร์คบอสดิตในอนาคตถัดมาเขามาเป็นประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะ
0: มาดูแมนไปอยู่แมนยูแล้วก็มาอยู่เชลซีไงก
1: ็
0: มีประเด็นเรื่องของนอกสนามนิดหน่อย
1: ใช่ครับเขาเป็นถือว่าเป็นนักดื่ม
0: นักดื่มแล้วก็มีประเด็นเรื่องของปาร์ตี้นิดหน่อย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ใช่ไหม
1: อันนี้ยิงใส่ปีเตอร์ชไมเคิลลูกนี้อยู่ในความทรงจำอัน
0: นี้95 96
1: ใช่กดเสาแรกแสกหน้าชไมเคิลเป็นคนหนึ่งที่ยิงชไมเคิลบ่อยมากพี่เจ๋ง
0: ถูก
1: ทั้งชิป
0: อันนี้เสื้อ
1: ทั้งยิง
0: ตอนนี้เสื้อเล็กโทเนี่ยเสื้อลายเขียวขาวของลิเวอร์พูลอ่ะเสื้อเยือนของลิเวอร์พูลยังเอามาขายอยู่นะ
1: ใช่ยัง
0: ขายดี
1: ใช่
0: พี่เอามาซื้อเอ้ยพี่ซื้อมาแล้วก็เอาไปแจกพี่สมชายก็ยังซื้อเลยก็บอกเจ๋งสวยดีเว้ย
1: คือจริงตัวเนี้ยในพูดได้ไหมในซูเปอร์สปอร์ตอ่ะเขามีเหมือนว่าได้ลิขสิทธิ์มาทำเหมือนเป็นตัวเรโทรซึ่งอาจจะไม่เหมือน 100% แต่ว่าได้ลิขสิทธิ์จากลิเวอร์พูลมาอาจจะไม่ได้3แถบมาแต่ว่าทำมาสวยเลยใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อเก็บ
0: พี่ซื้อมาโอ้พี่ซื้อมา 2-3 ตัวมาแล้วก็แต่ให้เพื่อนหมดแล้ว
1: ใจดีซะด้วย
0: พี่ปูยังซื้อเลย
1: ครับผม
0: แมตช์นี้เนี่ยจำได้ว่าเป็นแมตช์น่าจะตุลาคมเป็นแมตช์ที่เอริกคันโตน่ากลับมาเตะฟุตบอลได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ติดโทษแบน
1: ที่คดีที่ไปกระโดดกังฟูคิกใส่แฟนคริสตัลพาเลส
0: แมทธิวไซมอน
1: แมทธิวซิมอน
0: นะครับซึ่งแมทธิวซิมอนก็ตอนคันโตน่าเข้ามาเมืองไทยที่มีคนไปถามมั้งไม่แน่ใจไม่มีใครเนาะไปถามว่าคุณเสียใจไหมกับเหตุการณ์ที่คุณไปกังฟูคิกใส่ไอ้แมทธิวซิมอนเนี่ยนะครับเขาว่าเขาเสียใจอยู่อย่างเดียวครับเขากระโดดถีบเบาเกินไป
1: เบาไปนิดหนึ่ง
0: นี่ก็พูดจริง
1: ใช่
0: กองโต้พูดจริง
1: คนจริงนะครับ
0: ครับ
1: กองโต้นะอย่าไปเล่นด้วยนะครับ
0: ใช่นี่คือเขาพ้นโทษแบนมาเดือนตุลาคมมั้ง
1: ครับ
0: ตุลาคมน่าจะเป็นปี995
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: 95หรือ96
0: น่าจะเป็น94 95ไหมน่าจะเป็น95ไหมดูซิ
1: เดี๋ยวดูให
0: ้นะครับเพราะว่าปีนั้นอ่ะคาร์โตน่าพอไม่อยู่ปั๊บเนี่ย
1: แมนยูไม่ได้แชมป์โดนแซง
0: ไม่ได้แชมป์โดนแบล็กเบิร์น
1: ใช่แบล็กเบิร์นในยุคของลุงแจ็คอะ

0: จ็ควอล์กเกอร
1: ์ก็เพราะว่าแบ็กเบิร์นได้แชมป์เนี่ยปี94-95ก็แสดงว่าจะเป็นปีรู้จะกลับมาปี94ตุลาคมมั้ง
2: ครับ
1: ดูสิคันโตน่ากลับมาปีไหน
2: คันโตน่า
1: แบบนั้นแหละแมนแต่เจอร์รี่พูลอ่ะครับ
2: ครับ
1: ดูสิแต่จำได้ว่าเอแมนยูไม่ได้แชมป์ปี94
2: คันโตน่าโดนปี95แล้วก็นั่นแหละน่าจะกลับมาในช่วงตุลาคมปี95ใช่
1: 95ใช่ไหม
2: ใช่95ออกตุเบอร์95ใช่ครับ
1: ใช่ไหมออกตุเบอร์95แสดงว่า
2: ออกตุเบอร์95
1: ก็อ๋อ94 95ก็แสดงว่าช่วงนั้นน่ะคันโตน่าโดนแบนช่วงขึ้นฤดูกาลหลัง
2: ใช่เขาโดนขึ้นฤดูกาลหลังของฤดูกาล94 95แล้วก็โดนแบ็คเบิร์นปาดไปคว้าแชมป
1: ์
2: แล้วก็กลับมาในฤดูกาลที่ฤดูกาล95 96ฤด
1: ู
2: กาลถัดมาซึ่งตุลาคมมันเพิ่งเปิดฤดูกาล
1: อ๋อเปิดฤดูกาลใช่แล้วก็คันโตน่าเป็นแมตช์แรกเลย
2: ใช่ๆ
1: จำได้ที่โอลด์แทรฟฟอร์ด
2: เจอลิเวอร์พูลใช่
1: และลิเวอร์พูลเนี่ยใส่เสื้อสีขาวเขียนนี่แหละฮะตอนนั้นเราเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่แล้วไงแล้วชอบฟาวเลอร์โอ้โหแล้วฟาวเลอร์คือตัวเล็กนะไม่ได้ก้นเตี้ยก้นหนาแบบนี้นะ
2: ครับ
1: โอ้สมัยมีลูกนึงอ่ะที่เขาเบียดเกเรเนวิล
2: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่เกเรเนวิลแบ็คขวาใช่ไหม
2: ใช่
1: เหมือนชนจ่ายไส้ก้อยให้เป็นใครครับเราดูซิที่ไม่น่า
2: ดูให้เนี่ย
1: ไม่เลดแนบก็แม็กมานามานที่จ่ายให้แล้วไปฟาวเลอร์เดี๋ยววิ่งไปแบบวิ่งหลังด้วยนะ
2: ใช่
1: เดวิลกำลังจะเข้าถึงบอลแต่ว่าล็อบบี้ฟาวเลอร์เบียดนิดเดียว
2: คนจ่ายเป็นใครคนจ่ายเป็นจอร์นบานหรือเปล่า
1: จอร์นบานไม่แน่ใจ
2: น่าจะจอร์นบานซ้ายเป็นจอร์นบานใช่
1: อ๋อจอร์นบานนั่นแหละเนี่ยเนวิลเนี่ยเหมือนจะถึงบอลก่อนแต่ลูกไปฟาวเลอร์เหลี่ยมดีกว่าเบียดนิดเดียวแล้วก็ชิปข้ามตัวของปีเตอร์ชไมเค
2: ิลแล้วประเด็นคือชิปอะ
1: ขาขวา
2: ด้วย
1: อันนี้พี่มันจะลูกแรกลูกสองลูกสอง
2: อันนี้ลูก
1: แรกแสดงว่ายิงแล้วก็
2: ลูกแรกที่ยิงเสาแรก
1: ยิงเสาแรกแล้วก็เอ้ยกล้องพังอะ
2: ใช่อัดกล้องอะกล้องหลังประตูแล้ว
1: ทำไม
2: เคลื่อนหงายท้องแบบขาตายเลยอะ
1: ถูกตอนนั้นจริงโหดมาก
2: เนี่ยลูกเนี้ยเนี่ยแล้วอัดกล้องตัวเนี้ย
1: สองแรกสามเหลี่ยม
2: สามเหลี่ยมคือบอลมันสายพี่เจ๋งมันสายออกติดไซก้อยแล้วทำไมเคลื่อนก็อ่านว่าบอลไปเสาสอง
1: ตอนนั้นคือพูดตรงๆแล้วลูกไปฟาวเลอร์โหดมาก
2: โหดมาก
1: ยิงเป็นเข้าอ่ะ
2: ใช่
1: คนธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมเลยแหละ
2: หุ้ยพวกนี้ด้วยต้องยอมเขานะฮะ
1: แต่พอ
2: แล้วจริง
1: พอไอเว่นขึ้นมาก็เริ่มแย่งเริ่มไม่ดังแล้วก็อยากแตกใจทำไมฟาวเลอร์ไม่นะเนาะอันนี้ใครจ่ายให้
2: จอนบานจอนบานจ่าย
1: แต่ว่าแมตช์นี้เสมอ 2-2 นะ
2: ครับผมเสมอ 2-2
1: ใช่
2: จ
1: ำได้แมตช์นี
2: ้ผมอยากรู้ฟาวเลอร์เขาติดทีมชาติกี่เกมแต่ผมจำได้ว่าหลักน่าจะ20เก
1: ม
2: ทั้งที่ความจริงแล้วอ่ะศักยภาพระดับเนี้ยผมคิดว่าน่าจะต้องติดมากกว่านี
1: ้ครับ
2: น่าจะแบบหลักน้อย
1: ช่วงนั้นก็แมนยูก็กำลังดังเบ็คแคมขึ้นมาพอดี
2: ใช่
1: แคมและ
2: เนี่ยฟาวเลอร์ติดชุดใหญ่
1: อ
2: ่ะ26เกมเองพี่เจ๋ง
1: ใช่ไหม
2: ยิงแค่7ประตู
1: พอตอนนั้นก็ช่วงนั้นก็จะเป็นเบ็คแคมเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับมีใครล่ะโอเว่นเชียร์เลอร์ก็ยังเล่นปี98อยู่ในบอลโลก
2: ใช่
1: มั้ย
2: ใช่เพราะตอนแรกโอเชียร์เลอร์เขาจับคู่กับเท็ดดี้เชอร์ลิงแฮ
1: ม
2: แล้วก็พอมาช่วงเกมท้ายๆรอบแรกโอเว่นถึงเริ่มโผล่
1: ม
2: านะครับแล้วก็แจ้งเกิดจากลูกยิงอาร์เจนตินาเนาะพี่จริงเนาะ
1: ใคร
2: โอเว่น
1: ใช่โอเว่นปี98ที่จริงเนี่ยโอเว่นเขาขึ้นมาจำได้ว่าเขาขึ้นมาแรกๆเนี่ยตอนนั้นเขาดังอยู่แล้วยิงในระดับเยาวชนนะ
2: ใช่
1: รู้จะขึ้นมาปี96-97มั้งแมตช์สุดท้ายลงมาเจอเวียดนาม
2: ครับ
1: ลงไปดู97มั้ง
2: ใช่ไหมขึ้นมาใส่เบอร์20
1: ใช่ลงมาแล้วยิงเวียดนามอ่ะ
2: ใช
1: ่ปุ๊บแล้วหลังจากนั้นปี97-98ก็เริ่มเป็นตัวจริงแล้ว
2: ใช่
1: ยิงกับจ่าจดจิตติดทีมชาติอังกฤษ
2: ใช่
1: 98
2: หยุดไม่อยู่แล้วเจ้าหนูมาจันหรือว่าเบบี้โกในตอนนั้นนะแล้วตอนนี้แฟนลิเวอร์พูลยังรักเขาอยู่ไหม
1: อ่ะ
2: ยังรักเขาอยู่ไหม
1: ก็โดนหัวบ้างเล็กน้อยถึงปานกลาง
2: แต่ยังรักอยู
1: ่ยังใช่ฮะ
2: เจ็บแต่ยังรักอยู
1: ่ไม่ตอนนั้นก็โอเว่นเนี่ยเขาอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศ
2: ครับ
1: แล้วพูดกับสโมสรว่าเนี่ยชอบรักอยู่แล้วจะอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ย
2: ครับผม
1: แล้วก็พูดกับสื่อว่าเขาสัญญาก็เป็นไปด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายใจเขาอยากย้ายไง
2: แล้วตอนนั้น
1: แล้วย้ายก็หาตัวแทนมาไม่ทันไง
2: ใช่ตอนนั้นซื้อใครมาแทน
1: ตอนอันตรนูนเยสเนี่ย
2: นูนเยส
1: ปีดีเซล
2: ครับผมซึ่งจริงๆแล้วโอเว่นอย่างที่พี่เจ๋งบอกจริงครับขึ้นมาปี96-97เนาะลงสนามทั้งหมด2เกมแล้วก็ยิงไป1ประตู
1: 96-97ในแมตช์สุดท้ายเจอวิลเบอร์ดันลงมาเป็นสำรอง
2: แล้วก็ยิงประตูได้ใช่ไหม
1: ยิงเลย
2: ผ
1: มว่าไอ้ตัวนี้ใครวะ
2: ยิงเครซี่แก๊งด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกเลยพี่เจ๋งบอกไปเลยคือ97-98เนี่ยขึ้นมาเป็นตัวหลักเล่นเกมลีกไปถึง36เกมพี่เจ๋ง
1: นี่ไงความจำ
2: ความจำนี่สุดยอด
1: แต่ แต่ที่จริงเมื่อกี้จำแล้วบีฟาวเลอร์ยิงใส่วิลล่าคนละแมต
2: ช์คนละแมตช์ไม่เป็นไรสับสนกันได้
1: นั่นแมตช์พรีเมียร์ล
2: ีกครับผมแต่จริงโอเว่นขึ้นมาแบบพอปีที่2ที่9ขึ้นมาแบบสู่ระดับอาชีพจริงๆอ่ะลงไป36เกมเลยนะพี่จริงยิงไป18ประตูยิงเยอะมากแล้วจริงๆโอเว่นคือนักเตะอังกฤษคนสุดท้ายที่ได้บัลลงดอร์ถูกไหม
1: ปี2001
2: 2001ใช่
1: ปีที่ได้3แชมป์อ่ะ
2: ใช่ทริปเปิลแชมป์ตอนนั้นได้อะไรมั่งได้บอลถ้วยหมดเลยเนาะ
1: ลีกครับเอฟเอคัพ
2: เวอร์ทิงตันลีกครับแล้วก็ยูฟ่าครับ
1: อ๋อ
2: เป็นยูฟ่าครับ
1: ใช่
2: สมัยยังไม่เป็นยูโรปาลีก
1: ชนะเดปอร์ติโวอาราเบส
2: ชนะอาราเบสใช่ในยุคที่ตอนนั้นใครทำเชลาอูริเย่เน
1: า
2: ะ
1: เชลาอูริเย่ทำได้3แชมป
2: ์ครับผม
1: รู้ป่าวตอนที่ได้3แชมป์นะเพราะว่าแมตช์นั้นน่ะเขาเตะที่ดอทมุนที่เวสฟาเลน
2: เวสฟาเลนซาริโอน
1: พอจบปั๊บนะจบเกมเนี่ยนอนไม่หลับเว้ยมันได้แชมป์ไงโดนเชียร์แล้วผูได้แชมป์แล้วก็หาภาพหาได้ดูไม่ได้ไม่มีแต่เด็ดนะ
2: ครับผม
1: ไฮไลท์ก็ไม่ดูมันจบปุ๊บเลยก็ต้องนอนนอนไม่หลับเว้ยสุดท้ายเนี่ยจนกระทั่งหลับไปสักพักนะต้องตื่นมาตอนประมาณสัก10โมง11โมงเพื่อที่อยากเลยว่าปั่นจักรยานไปซื้อสตาร์ซ็อกเกอร์ไม่งั้นมันหมด
2: ใช่
1: มันหมดก่อนต้องปั่นไปซื้ อยากดูภาพไงอ่านอยู่ยักทั้งวันเลยนะ
2: ครับผม
1: เราชอบอ่ะนะแต่ก่อนนี่คือความสุขของคนยุคในยุค2000ยุค90ยุค2000
2: ใช่ๆเรียกว่า90ต่อมิเลเนียม
1: ต้องไปดูในสเปนดูภาพทำนี่ไง
2: ใช่
1: แล้วโอ้แล้วก็ถือในสปริมอ่านในสปริมอ่านในสปริมสตาร์สเกอร์ยังอยู่ในรถเมย์อ่ะ
2: ครับผม
1: ครับ
2: เรียกได้ว่าอ่านไปก็จินตนาการไปนะเพราะเขาพันนาด้วยตัวอักษรเรามองไม่เห็นภาพ
1: เฮ้ย
2: ยังไงฮะแล้วก็วาดแล้วก็ดึงหน้ากลางมาแปะห้องนะ
1: ครับ
2: ขอบคุณมากนะครับเรื่องจริงเราทุกคนทำนะ
1: ใช่
2: สตาร์สเกอร์ลายสัปดาห์เงี้ย
1: พี่ก็ทำสตาร์สเกอร์ก็ติดอยู่ผนังบ้านเต็มบ้านเลยทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2
2: ครับ
1: ชั้น1จะเป็นบ้านไม้ไอ้เป็นไม
2: ้
1: ติดหมดเลย
2: ติดหมดเลยทั่วเลย
1: พ่อแม่ตอนแรกก็ด่าหลังๆก็ไม่ด่าแล้วผมก็แกะมาเตะติดแล้วก็จำชื่อนักเตะอะไรพวกนี้ไอ้ชื่อครับแล้วก็ชั้นล่างจะเป็นพวกปูนซีเมนต์ใช่มั้ยล่ะก็ติดอีกเ
2: มื่อก่อนเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าอยากได้โปสเตอร์หรือรูปใครเนี่ยคุณไม่สามารถดาวน์โหลดในอินเทอร์เน็ตมาได้นะ
1: ไม่มี
2: คุณต้องเขียนไปขอ
1: ครับ
2: ถูกป่ะต้องเขียนไปขอในคัมภีร์ฟุตบอล
1: ที่คุณอาครับผมมีเรื่องเล่าครับผม
2: อันนั้นคุณอากังฟูหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
2: ผิดคอลัมน์อันนี้คัมภีร์ฟุตบอลสิ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอ
2: เพราะว่าเขามีกฎถามได้แค่คนละมันมีช่วงนึงที่มีกฎถามได้แค่คนละ5คำถามนะ
1: อ๋อเหรอ
2: คัมภีร์ฟุตบอลอ่ะใช่ผมอ่านทันช่วงเป็นคุณอาน้องหนูคือน้องหนูแล้วก็มีเป็นพี่คุณอาธีระ
1: อ๋อแต่ก่อนจะเป็นคุณอายอยง
2: คุณอายอยงคนแรกใช่
1: ค
2: ุ
1: ณอายอยงเขาเป็นคนเขียนแล้วก็คุณอายอยงเขาก็จากไปก็ให้น้องชาย
2: ใช่ใช่
1: เป็นคนเขียนแล้วก็ชอบฟังแล้วว่าชอบอ่านตอนนี้ก็อยู่หน้าท้ายๆใช่ไหมอ
2: ยู่หน้าท้ายๆใช่
1: เออ
2: แล้วก็คือพื้นที่เมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้เยอะมากนะเพราะว่าคนเขียนจดหมายมาเยอะมากขอประวัตินักเตะคนนู้นคนนี้แล้วก็ปิดท้ายที่ปลอว่าขอโปสเตอร
1: ์
2: เดนนิสเบิร์กแคมป์อะไรเงี้ยสวยๆหน้ากลางฉบับหน้าได้ไหมครับมันจะได้แบบนี้จริงมันคลาสสิกมากเลยนะพี่เจ๋ง
1: แล้วก็มีขายอะไรนะขายเสื้อตัวเล็กๆอ่ะ
2: ใช่
1: ที่พี่ตูนมอริสลามเนี่ยที่ชอบสเปอร์เพราะว่าเอ๊ะเสื้อสีขาวทำไมสวยจังเลยพี่ตูนเขาชอบเพราะว่าสตาร์ซ็อกเกอร์ตัวนี้นะ
2: เห็นจากตรงเนี้ย
1: เห็นจ่ายตรงเนี้ย
2: ใช่
1: ไอตัวช่องเล็กๆเนี่ยขายเสื้อเนี่ย
2: ครับ
1: เออไอเสื้อขาวสวยไว้โฮสเทลอะไรเงี้ยไอของใคร
2: ใช่ใช่ใช่
1: สวยไหมเออประมาณนั้น
2: ครับผม
1: นะครับ
2: นี่ผมมาเปิดย้อนดูวันที่เจออาราเบสเนี่ยโอ้นักเตะนี่ของลิเวอร์พูลนี่จริงตัวดีมาก
1: พี่เจ๋งนะประตู
2: พี่เจ๋งลองเดาสิ
1: ซันเดอร์เฟสเทเวล
2: ถูกต้องซันเดอร์เฟสเทเวล
1: ขวานี่ต่อจากคนมาคุสบับเบิล
2: มาคุสบับเบิลใช่ครับ
1: แบ็กซ้ายโอ้แบ็กซ้ายจะไม่ได้เว้ย
2: แบ็กซ้ายเนี่ยใช้คนเล่นเซนเตอร์เล่น
1: จิมมี่คาร์เกอร
2: ์ถูกต้องครับ
1: เซนเตอร์ซามิฮูเปียไหม
2: ถูกต้องครับ
1: เซเลฟานเฮนโชต
2: อองโช
1: อ
2: ๋
1: อเหรอ
2: เนี่ยอ่านอย่างนี้เหมือนกันเมื่อก่อนนะฮะเอนโชสนะฮะ
1: อองโชกลางน่าจะเป็นอันนี้ตามจากสองจำนะมีริเซ่ไหม
2: ยังไม่ใช่
1: ดิดมาฮามัน
2: ดิดมาฮามันใช่หนึ่งคน
1: เจอราด
2: ซีเฟนเจอราดใช่เป็นตัวรุกโอเว่นเป็นกองหน้าใช่
1: แล้วไปฟอลเลอร์สำรองจำได
2: ้ฟอลเลอร์สำรองถูกต้อง
1: ใครอีกวะ
2: หน้าคู่ตอนนั้น
1: เฮสกีไหม
2: เฮสกีต้องโอเว่นเฮสกีเฮสกีเช็คโอเว่นวิ่ง
1: อีกคนใครวะ
2: เหลือสองคน
1: อ๋อเลยสอง
2: คน
1: นะ
2: มิดฟิลด์ตัวกลางหนึ่งคนเป็นจอมปั่นฟรีคิกย้ายมาจากช้างกระทืบลง
1: อ๋อเอแกรี่แม็กอลิสเตอร
2: ์ถูกต้องครับ
1: นาแม็ก
2: ใช่ครับแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นจอมยิงจุดโทษ
1: จอมยิงจุดโทษโหใครอ่ะ
2: ใส่เบอร์13
1: ใส่เบอร์13
2: จอมยิงจุดโทษลิงจุดโทษชัวร์มากคนอังกฤษ
1: คนอังกฤษเหรอโอ้จำไม่ได้เว้ยใคร
2: แดนนี่เมอร์ฟี่
1: อ๋อเมอร์ฟี่ลง
2: เป็นเมอร์ฟี่ลงใช่ใช่ใช่สำรองตอนนั้นก็มีพวกแพทริกแบกเกอร์วลาดิเมียร์ชมิเซอร์
1: ใช่
2: นิกบัมบี
1: ้อ่
2: าพวกนี้นะครับแล้วก็ผู้สาวประตูที่เรียกได้ว่าชื่อเท่มากสมัยเด็กๆผมอ่านยากมากเลยเป็กกี้อาร์คเฟอร์ซัต
1: เป็กกี้เอเวอร์ซัต
2: ใช่
1: ประตูฝรั่งเศส
2: ถูกต้องครับคนบ้านเดกาเชราอูริเย
1: ่ส่วนอาราเบสเนี่ยอาราเบสก็มีจอร์ดี้คราฟไง
2: จอร์ดี้คราฟ
1: จอร์ดี้คราฟเป็น
2: ย้ายจากแมนยูไป
1: ใช
2: ่ลูกชายของยอนคราฟ
1: ใช่จะมีตัวดังๆอะไรนะเดี๋ยวโอ้จำไม่ได้เว้ย
2: อ่ะ
1: เป็นตัวดังเป็นตัวลุกอ่ะ
2: ตัวลุก
1: ถ้าอ่านไปดิ
2: มีที่ไล่ไปนะที่ผมรู้จักคุณนะมีคาบี้โมเรโน
1: โมเรโน
2: อันนี้กองหน้าสเปน
1: กองหน้าใช่ตัวนี
2: ้แล้วก็มีแบ็กโรมาเนียคอสมินคอนท่า
1: คอสคอนท่า
2: ชื่อเท่ชื่อเท่ชื่อเหมือนเก
1: ม
2: แล้วก็มีเซนเตอร์นอร์เวย์แดนเนเกนพวกเนี้ย
1: ครับ
2: นะครับก็จะเป็นตัวของ
1: ฝั่งอาราเบสคาบี้โมเรโนเป็นกองหน
2: ้
1: า
2: ใช่คาบี้โมเรโนเป็นกองหน้าครับ
1: ใช่
2: ประมาณนี
1: ้แมตช์นั้นลิเวอร์พูลเนี่ยเหมือนนำ 2-0 มั้ย
2: ใช่
1: ใช่ปะ
2: นำ 2-0 ถูกต้อง
1: ได้ประ
2: ต
1: ูจากยิง
2: กับอีกคนนึงมาคุสบับเบิ้ล
1: มาเบิ้ลจะหม่ง
2: ใช
1: ่มาเบิ้ลหม่งก่อนแล้วก็เจอราบยิงเนี่ยเป็นจังหวะที่โอเว่นจับก่อน
2: ครับ
1: จับแล้วเจอราบมันวิ่งทรูไปอ่ะวิ่งทรูวิ่งทะลุไป
2: ใช่
1: วิ่งโอเว่นมันหยุดก่อนหยุดบอลให้ปุ๊บแล้วก็จ่ายทะลุช่องและเจอราบก็วิ่งคือเรียกว่าบายไซรัน
2: บายไซรันเฮ้ยได้วิ่งสอดเข้าไปอ่ะ
1: วิ่งสอดทะลุอ่ะแล้วก็ยิงตวัดยิงแบบเต็มข
2: ้อครับผม
1: แล้วก็เข้าไป
2: ใช่
1: แต่ว่าโดนตีเสมอไหม
2: โดนตีเสมอใช่ครับไม่โดนตีไข่แตก
1: ตีไข่แตก
2: นะครับจากทางด้านของอลองโซนั่นแหละยิงตีไข่แตกแล้วก็มาเป็นแกรี่แม็กอลิสเตอร์ยิงจุดโทษนาทีที่40
1: ครับ
2: ก่อน
1: จากนั้นไอ้ฟาวเลอร์ลงมา
2: ใช่
1: ฟาวเลอร์ยิง
2: ฟาวเลอร์ยิงตอนแรกโดนเหมือนจะโดนไอ้นี่ก่อนไล่มาก่อนไล่มานะครับแล้วก็ฟาวเลอร์มายิง72
1: ครับ
2: คือสุดท้ายอ่ะจอร์ดี้ครับยิงตีเสมออ่ะ
1: คือเหมือนลิเวอร์พูลจะได้แชมป์อยู่แล้ว
2: ใช่
1: เหมือนลิเวอร์พูลจะได้แชมป์เหมือนนำ 4-3 มั้ย
2: นำ 4-3
1: เขาเตะมุมมาไอ้จอร์ดี้ครับมันหม่งเสาแรก
2: ใช่นาที88อ่ะ
1: ใช่จอร์ดี้ครับหม่งถ้าจำผิดนะหม่งเสาแรก
2: 4-4
1: ต้องต่อเวลาพิเศษแล้วตอนนั้นเขาเตะแบบโกลเด้นโก
2: ใช่ใช
1: ่แม็กอลิสได้ฟรีคิกนะครับแม็กอลิสเตอร์เนี่ยจะปั่นเข้าไป
2: ครับ
1: เบรนท์ฮาวสเปซฝั่งซ้าย
2: สับเทคนิคอีกแล้ว
1: ปั่นไปแล้วกองหลังของนั่นเป็นนักเตะของเออาราเบสอะมงเข้าตัวตัวเอง
2: ครับผมเขาคือเดลฟี่เกลี่เป็นวิงแบ็กฝั่งซ้าย
1: นั่นแหละ
2: ชาวสเปนใช่
1: มงเช็ดเข้าเสาไข่เลย
2: สวยงามเลยเรียกว่ามง
1: ตอนพี่งง
2: เสียบเลย
1: ทำไมนักเตะลิเวอร์พูลดีใจวะเฮ้อ๋อโกลเด้นโกลเหรอ
2: โกลเด้นโก
1: ลเราไม่รู้ไงตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเช็คในอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมล่ะว่าแต่ก่อนถ้าตอนนี้มันเช็คได้ใช่ไหมอินเทอร์เน็ตว่าเล่นระบบไหนโกลเด้นโกล
2: อันนั้นเราไม่รู้ว่าเขาใช้โกลเด้นโกลหรือเปล่าเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกันระหว่างบางทีเขาเล่น120บางทัวร์นาเมนต
1: ์
2: เล่น120ให้จบเลย
1: ใช่
2: บางทัวร์นาเมนต์ก็เป็นโกลเด้นโก
1: เฮ้ยเราไม่รู้ว่ากดโกลเด้นโกเอ้าทำไมนักเตะพวกแบกเกอร์พวกนักเตะหลายคนไปดีใจกับนางแม็กเนาะอ๋อโกลเด้นโกเหรอ
2: ใช่โกลเด้นโก
1: ก็เลยนะโอ้โหได้แชมป์โอ้โหร้องไห้เลย
2: ร้องไห้ดีใจ
1: เสียเลย200
2: โถ่เอ้ยเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็จริงพูดถึงโกลเด้นโกนี่
1: โกลเด้นโกก็มาหยุดช่วงท้ายๆอ่ะเพราะว่าโกลเด้นโกใช้ครั้งแรกนี่จะยูโรอ่ะ
2: ยูโร96
1: โอเลอเบียหอบอ่ะ
2: ก็เรียกว่าประเดิมแล้วก็ประตูสำคัญเลยนะใช่ไหมพี่เจ๋งยิงสาธารณรัฐเช็กในนัดชิง
1: ถูกต้อง
2: ยูโร96
1: ยูโร96จะได้ว่าช่อง7ยิงสด
2: ยิงสดด้วยใช่
1: แล้วก็พี่จะได้ว่าตอนนั้นพี่เอ็ดดี้บรรยายแล้วก็มีจะมีพี่พิษณุนินกลับมาคอมเมนต์ด้วย
2: ครับ
1: นะครับซึ่งผมก็จำเสียงใครแน่ครับผมคนเสียงเหมือนเนี่ย
2: ครับผมเหมือนกันนะครับ
1: เสียงเหมือนกัน
2: ครับเหมือนหน้าก็คล้ายๆ
1: โดนแพทริกแบกเกอร์ยิงก่อน
2: แพทริกแบกเกอร์ยิงน้ำ
1: แพทริกแบกเกอร์ยิงก่อนยิงน้ำก่อนยิงเท้าซ้ายอ่ะ
2: ครับ
1: แล้วก็มาตีเสมอใครที่เสมอดูสิ
2: ใครแต่ประตูชัยน่ะเบียร์โฮปแน่ๆ
1: เบียร์โฮปโกลเด้นโกอ่ะ
2: ใช่เหวี่ยงซ้ายไหมหรือมง
1: จะเป็นคนมงอ่ะรู้สึกจะลูกยูโรปี96คนตีเสมอจะเป็นคนมงมั้ยซีเก้ไหมลองดูซิ
2: เดี๋ยวขอดูก่อนว่าใครเป็นคนตีเสมอแต่อินซิเล็กชุดนั้นคือแกร่งมากนะ
1: แกร่ง
2: มากเลยแกร่งทั่วแผ่นเลยอ่ะ
1: ยุคของเบตตี้โฟกอ่ะ
2: เบตตี้โฟกทำใช่
1: ใครหม่งดูซิแล้ว
2: เดี๋ยวขอดู
1: ซีเก้เปิดไหมหรือซีเก้หม่งพี่ไม่แน่ใจ
2: ด
1: ูซิ
2: ดูให้เบียร์โฮปยิง2ลูกเลย
1: อ๋อเบียร์โฮป
2: เบียร์โฮปยิงสองลูก
1: เหม
2: ือนเบียร์โฮปอ่ะลงสำรองด้วยถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เหมือนเขานั่นแหละเขาเหวี่ยงซ้ายลูกนึงผมจำได้เขายิงซ้ายลูกนึงแล้วเขาหม่งอีกลูกนึงหม่งอ่ะน่าจะโกลเด้นโก
1: ไม่ใช่มงตีเสมอ
2: แล้วเหวี่ยงซ้ายอ่ะ
1: เหวี่ยงซ้ายบางอะไรก็ยิง
2: กับตั
1: ว
2: ยิ
1: งกับตัวยิงนะไอ้รูปโกลเด้นโกล
2: ใช่
1: ครับ
2: พี่โหบตอนนั้นเขาอยู่อูดิเนเซ่อยู่ไหม
1: อยู่อูดิเนเซ่
2: ใช่ป่ะแล้วเขายิงกระจายเลยตอนอยู่อูดิเนเซ่อะ
1: คนนี้เป็นไข่วะอูดิเนเซ่กองหน้า
2: ถือว่าตอนนั้นชื่อก็ถือว่ายังไม่ได้ดังมาก
1: ไม่ดังไม่ดัง
2: ไม่ดังเลยนะอยู่อูดิเนเซ่จะไปดังก็เนี่ยตอนยิงยูโร96ระยะพี่ผมมิลานตอนเป็นมิลานเนี่ยคือเป็นบิ๊กเนมละเล่นกับจอร์ดเวอาร์ผมจำได้
1: ใช่ดังกับนี่ไงดังกับไออูดิเนเซ่

0: ดังนี่แหละ
1: ก่อนหน้าเขาเป็นนักเตะโนเนมเลย
0: เป็นดาวซันโวซีเรียอาป่ะ
1: เป็นโนเนมเลยตอนนั้น
0: ใช่
1: ครับ
0: อืม
1: ตอนนั้นโหยุคนั้นก็เบดิโฟกเนี่ยโดนวิจารณ์อย่างหนัก
0: ครับ
1: เพราะว่ารับช่วงต่อจากไกเซอร์ฟานเนี่ยปี90
0: ปี
1: 90ฟานมิกแวลเออร์เนี่ยเขาได้แชมป์ฟุตบอลโลกในสมัยที่3เนาะแล้วก็อันดับตำแหน่งโฟกมารับแทนปี92ได้รองแชมป์ยูโรแพ้เดนมาร์กปี94ตกรอบ8ทีมสุดท้ายแพ้บัลแกเรีย
0: ครับ
1: ตอนนั้นกระแสวิจารณ์เบดิโฟกว่าโอ้โหไหวหรือเปล่าโฟกก็กดดันไงโฟกเนี่ยคือเบดิโฟกนะเป
0: ็
1: นมือขวาของฟานมิกแวลเออร
0: ์
1: แล้วก็รับงานต่อ
0: ก้าวขึ้นมาทำ
1: แล้วก็ปี96พอได้แชมป์ลาออกเลย
0: เลิกเลย
1: เลิกเลยเพราะไม่กดดันไง
0: เหมือนจะคนมารับงานต่อเป็นเอริกลิปแบกน่าจะเอริกลิปแบก
1: ริเบกริเบก
0: นั่นแหละใช่
1: ใช่ไหม
0: เข้ามาทำแทนแบดดี้โฟกนี่แหละหลังจากนั้นแล้วก็กลายเป็นว่าตกรอบฟุตบอลโลกปี98ไง
1: ใช่ไหม
0: ปี98เขาตกรอบไหน10รอบ8หรือ16
1: ปี98เนี่ยแพ้โครเอเชีย
0: ใช่แพ้โครเอเชียโดนโรเบิร์ตยานียิง
1: แพ้โครเอเชียรอบ8ทีมสุดท้าย
0: รอบ8
1: นะครับยุคนั้น
0: แล้วโครเอเชียก็ไปคว้าที่3
1: โครเอเชียคว้าอันดับ3โครเอเชียก็มีพวกดาว
0: ซูเคอร
1: ์ซูเคอร์โรเบิร์ตยานี
0: ่ซูเมเนียโบบัน
1: ซูเมเนียโบบัน
0: ใช่
1: แล้วก็มีเซลวาไอเซลเวนบิลิช
0: เซลเวนบิลิชใช่ใช่ๆ
1: ๆมีใครล่ะตอนนั้นไปเยอรมันที่แพ้เนี่ยเพราะว่าเจ้านั้นคริสเตนเบิร์นมั้ยโดนใบแดง
0: คริสเตนเบิร์นโดนใบแดงใช่
1: เท้าสูงใส่ดาวซูเคอร
0: ์ใช่
1: ๆมันเลยโดนใบแดง10คนเยอรมันเล่นเล่นระบาดเลยคราวน
0: ี้ใช่เป๋เลย
1: ครับ
0: แล้วตอนนั้นโอ้โคเอเชียตัวดีนะโรเบิร์ตโปรซิเนสกี้ตัวดีมาก
1: ใช่
0: โคเอเชียแล้วเหมือนเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่รายการแรกของโคเอเชียมั้ยนับตั้งแต่แยกประเทศมา
1: น่าจะใช่นะ
0: ทัวร์นาเมนต์แรกที่แยก
1: มาจากไม่ไม่ปี96เข้ามาแล้ว
0: มาแล้วใช่มั้ย
1: รู้สึกปี96ให้ดูดาวอสูเคอร์มีลูกนึงพี่ว่าไอ้นี่มันใครวะลูกจะไปดูดาวอสูเคอร์ยิงประตูปี96มีลูกนึงเข้าครึ่งบอลอ่ะคือเขาหลุดเดี่ยวไปนะ
0: ครับ
1: เขาไม่ยิงไว้ให้ประตูออกมาก่อนแล้วเขาไม่ยิงเว้ยเขาครึงใช้ปลายสตาร์ทเนี่ยใช้นะใช้ไอ้ปุ่มสตาร์ทเนี่ย
0: ครับ
1: ครึงบอลอ่ะแล้วดึงบอลออกด้านข้างแล้วก็ยิงมีลูกนึงไอ้หลอกบอกเฮ้ยไอ้คนนี้มันใครวะ
0: ไอ้หมอนี่มันใคร
1: ไอ้หมอนี่มันใครกันแน่เขาคือใครกันแน่โดนไม่มีลูกนึงอ่ะเราต้องลองดูอ่ะ
0: ครับผม
1: ปี96
0: ใช่
1: ไอ้เข้ามาแล้วปี96อ่ะ
0: แต่ว่าเขาแต่ว่าเวิลด์คัพแรกอ่ะคือปี98นี่แหละแต่ว่าอาจจะมาก่อนมายูโรเนาะ
1: เขามายูโรก่อนปี96ยุคนั้นคือไอ้เล็กบอกเฮ้ยทำไมตัวนี้มันเก่งอย่างเลยเฮ้ยมันดึงบอลแล้วก็หลอกสวยอ่ะคือเป็นกองหน้าที่แบบไม่ได้มีสปีดต้นดี
0: ใช่
1: แต่ว่าเขาเรียกว่าเซนบอลและการยิงเนี่ยสุดยอด
0: คือเรียกได้ว่ายิงฉลาดแล้วยิงคมเท้าซ้ายเนี่ยคือเชื่อขนมกินได้
1: ธรรมชาติขวามนพิษได้แหละ
0: เอาอีกแล้วนะชอบครับ
1: เหรอ
0: ชอบ
1: แมตช์ไหนมันจะเดินบากไหมเราเจอแมตช์ไหนเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่เขามาครั้งแรกยูโร96พี่เจ๋งถูกต้องเลยครับ
1: เป็นไงเป็นไง
0: ใช่ใช่เป๊ะมากสุดยอด
1: มีรูปหนึ่งที่เขาชิปใส่ไอ้พีเตอร์ชไมเคิล
0: พีเตอร์ชไมเคิลโดนอีกแล้ว
1: ชไมเคิลบอกอีหยังวะ
0: โดนชไมเคิลเหมือนจะไม่ค่อยถูกอ่ะคนถนัดซ้ายนะ
1: โ
0: ดนฟาวเลอร์งี้โดนดาวอลซูเคอร์
1: เ
0: ห
1: มือนซูเคอร์เนี่ยเขาได้บอลแล้วเขาชิปอ่ะ
0: น่าใช
1: ่แล้วชไมเคิลออกมาห่างไงชไมเคิลหงายลังเลย
0: หงายเลยใช่
1: ชไมเคิลบอกไอ้ไข่วะเนี่ย
0: หมอนี่มันใคร
1: คลาสสิกมากรุ่นนั้น
0: เขาตกรอบนี้พี่เจ๋งรอบ8แพ้เยอรมันนี่แหละโครเอเชียเนี่ย
1: อ๋อแม่นั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่แพ้2-1
1: ครับ
0: โดนเยอร์เกนคลินส์มันกับมัทธิอัสซัมเมอร์ยิงแล้วก็ดาวซูเคอร์นี่แหละเป็นคนซัดตีเสมอ1-1ตอนนั้น
1: ซูเคอร์ในคลาสสิกนะ
0: ซูเคอร์คลาสสิกมากจริง
1: ๆโอ้โห
0: เสียดายว่าช่วงปลายที่เขาย้ายมาอยู่อาร์เซนอลนี่ย้ายมาช้าไปหน่อย
1: อ๋อเคยมาอยู่เขาดังกับมาดริดไหมเหรอ
0: ดังกับมาดริดเขาดังกับเซบียา
1: เซบียา
0: ย้ายออกจากบ้านอ่ะออกจากบ้านนั่นคือดินาโมซาเกร็บใช่ไหมทีมใหญ่ที่สุดของโครเอเชียตอนนั้นเขาเป็นดาวรุ่งของโอซีเอ็ก
1: ครับ
0: แล้วก็มาอยู่กับดินาโมซาเกร็บยิงระเบิดเลยแล้วก็มาอยู่กับเซบียาในสเปนแล้วก็อยู่กับเรอัลมาดริดนี่แหละคือน่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: ก่อนจะไปปลายก็ย้ายมาอาร์เซนอลแล้วก็เวสต์แฮมไปเล่น1860มิวนิกแล้วก็แขวนสตั๊ด
1: โอ้โหสุดยอด
0: ครับผมเปิดดูขอบคุณครับ
1: ไม่พี่กำลังดูว่าลูกนั้นมันครึ่งหนีใครนะครึ่งบอลหนีอ่ะโหดมากเพราะตัวนี้มันครึ่งบอลสุดยอดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไหมแล้วดาวอลซูเคอร์คือเขาใส่สตั๊ดเทด้วย
1: ครับ
0: เขาใส่ลอตโต
1: ้เหรอ
0: เออเขาใส่ลอตโต้พี
1: ่ลอตโต้ยังมีอยู่ไหมตอนนี้
0: เขาก็ยังทำสตั๊ดอยู่นะแค่ว่าในไทยอาจจะไม่ได้เข้ามาลอตโต้นี่เป็นแบรนด์อิตาลีพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: แต่อิตาลีใส่กันเยอะมากช่วงท้ายๆที่เห็นพีก็จะเป็นลูก้าโทนี
1: ่
0: รุ่นที่ไม่มีเชือก
1: ครับ
0: ผมเคยไปหยิบจับอยู่แต่มันแพง
1: อ๋อเหรอ
0: เออมันเป็นตัวท็อปที่แบบว่าเหมือนแบบ made in Italy พี
1: ่ลอตโต้จะเป็นแบบเป็นสัญลักษณ์เหมือนตัวInfinity มั้ย
0: เหมือนเป็น6 6เหลี่ยม
1: ซ้อนกัน6เหลี่ยม
0: นะประมาณ
1: ซ้อนกัน
0: ซ้อนกันใช
1: ่สวยนะ
0: นี่เป็นรองเท้าฟุตซอลคู่แรกของผมเลยนะลอตโต้นะ
1: เหรอ
0: ใช่เป็นคู่แรกเลยที่มีแบรนด
1: ์อืม
0: อันนี้ไงยิงเดนมาร์กชิปแอดยูโร
1: อ
0: ๋
1: อเหรอไม่แต่มีรูปนึงอ่ะมันคลึงอ่ะนี่หรือว่าพี่หรือว่าคนละปีป่ะไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีปีมีเนี่ยลูกนึงมีเข้าครึ่งบอลหนีโหสู่เครื่องสุดยอดเว้ยเฮ้
0: คือลูกชิปที่เขาชิปใส่ชไมเคิลน่ะ
1: เดนมาร์ก
0: มันใช้คำว่าตักดีกว่า
1: อืมเอาเหรอ
0: ตักแบบตักแบบเฉาะๆแบบลอยโด่งมากอ
1: ่
0: ะน้ำหนักเป๊ะมาก
1: ครับ
0: อืม
1: เนาะ
0: ใช
1: ่เก่ง
0: เก่งมาก
1: เออพูดถึงก็ชไมเอเหมือนชไมเคิลไม่ชอบนักเตะถนัดซ้ายเหมือนกันนะ
0: เจอนักเตะถนัดซ้ายแบบเป็นของแสลงตลอด
1: ครับ
0: อืม
1: คลาสสิกนะยูนันนะ
0: คลาสสิกมากนะฮะ
1: แล้วก็ปี96ก็ดังเช็คก็ดังด้วย
0: ใช่โอ้ชิปตัวดี
1: ไง
0: โพบอสกี้
1: ที่เลี้ยงอยู่ๆแล้วก็หยุดแล้วก็ชิปบอลข้ามศีรษะของวิเตอร์บาย่าเข้าไปอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: วิเตอร์บาย่ากำลังจะออกเกมวิ่งออกมาตึ๊ดๆอ้าวเฮ้ยชิปอ้าว
0: ทำไรครับเนี่ยนะฮะ
1: ชิปบอลข้ามศีรษะ
0: ชิปเฉย
1: บาย่างงเลยอ่ะ
0: ใช่
1: ออกเสียงว่าบาย่าไหม
0: วิเตอร์บาย่าใช่
1: ไม่ใช่ไบอานะบาย่า
0: ไม่ใช่ไบอาบาย่าก็เป็นประตูทีมเป๊ปซี่ใช่ทีมเป๊ปซี่ที่แบบว่าช่วงหนึ่งที่เป๊ปซี่เขาเหมือนแบบเอานักเตะพวกแบบดังๆมาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็แบบมาทำโฆษณาแอดโฆษณาอะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอ
0: วันนั้นคุยกับพี่ปาล์มเรื่องนี้แบบทั้งชั่วโมงอะ
1: เหรอ
0: เรื่องทีมเป๊ปซี่เพราะพี่ปาล์มเขาสะสมการ์ดเป๊ปซี่
1: อ๋อเหรอ
0: ก็มีเบ็คแฮมเดลปิเอโร่พวกเนี้ยราอูลวิกเตอร์บาย่าเป็นประตูกาชิลาเวิร์ด
1: ครับ
0: โฮเซ่หลุยชิลาเวิร์ด
1: เนาะ
0: ใช่ครับ
1: สุดยอดนะโคลเชียยูนันก็โหดมาก
0: มี
1: โบบันด้วยซูมิเนียโบบันครับ
0: โบบันนี่เขาก็เคยเล่นยูโกสลาเวียมาก่อนถูกไหมพวกนี้ส่วนมากเล่นยูโกสลาเวียมาก่อนถูกไหมพี่จิง
1: ถ้ายูโกสลาเวียโบบันไม่แน่ใจ
0: ผมว่าเล่นนะพวกนักเตะที่คาบเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลโลก98เนี่ยน่าจะผ่านการติดทีมชาติยูโกสลาเวียกันมาก่อนเพราะเขาเคยเป็นประเทศเดียวกัน
1: ครับ
0: ยูโกสลาเวียเนี่ยก็แยกมาเป็นโครเอเชียเนาะมาก่อนเลยแล้วก็เป็นอะไรอ่ะบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเซอร์แล้วก็เขาก็แยกกันเองจากเป็นเซอร์เบียแอนด์มอนเตเนโก
1: แต่ว่าเจ้าเดยานเซลสวิทเนี่ยเล่นกับให้กับยูโกต่อ
0: ใช่ใช่สวิสวิทก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เก่งนี่ติดยูโกสลาเวียไป7เกม
1: ครับ
0: โบบันน่ะครับ
1: แต่ว่าเหนือนะ
0: ใช่แต่ว่าพวกนี้ส่วนมากใครที่เกิดในเขตพื้นที่โครเอเชียเขาเล่นในโครเอเชียนะเพราะว่าจริงๆแล้วชาติพันธุ์เขาต่างกันพี่เจ๋ง
1: สงครามตอนนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่สงครามกลางเมืองเลยซีวิลวอร์นะฮะ
1: ครับ
0: จริงๆต่างกันมากก็คือบอสเนียเฮอร์เซโกวีนานะเพราะว่าจริงๆแล้วบอสเนียเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของยูโกสลาเวียก็จริงแต่ว่าบอสเนียเป็นชนชาติที่นับถือศาสนาอิสลาม
1: ถูก
0: ก็เลยทำให้แบบว่าจะมีปัญหากับยูโกสลาเวียเยอะหน่อยประมาณนี้
1: ครับคลาสสิกนะ
0: คลาสสิกมาก
1: เอาวอลเลย์บอลยังไงคุณโอ้ผมคุณก็พาผมไปตลอดเลยคนเนี้ย
0: เลี้ยวผมพาเลี้ยวออกยุโรปคาบสมุทรบอลข่านไปแล้วนะวอลเลย์บอลก็ไม่ได้ดูนะฮะ
1: อ้าว
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมก็ตามวอลเลย์บอลกันอยู่นะฮะ
1: ไม่พี่กำลังดูว่าโอซูเคิลยิง46ลูกเลยเว้ยฮะ
0: ยิงเยอะมากพี
1: ่ให้กับทีมชาติเนาะ
0: ครับ เขาเป็นดาวซันโวตลอดกาลในโครเอเชียไหม
1: ไม่แน่ใจแล้วน่าจ
0: ะใช่ไหมใช่46ประตูคนที่ยิงไล่มาเป็นอันดับ2คืออีวานเปริซิช39ประตูโ
1: อ
0: ้แต่ซูเคอร์ใช้เวลาแค่68นัดเองนะพี่เจ๋งกับโคเอเชียที่ยิงไป45ประตูในขณะที่อีวานเปริซิชเนี่ยเล่นไปแล้ว158นะ
1: ครับ
0: แต่นักเตะที่ติดทีมชาติโคเอเชียมากที่สุดคือลูก้าโมดิชครับ200กับอีก2นัด
1: ครับ
0: ผมเรียกได้ว่าโคเอเชียมีนักเตะที่ติดทีมชาติเกิน100นัดเยอะมากพี
1: ่
0: 10อันดับแรกอะเกิน100นัดหมดอะ
1: ครับ
0: ผมแม้แต่อีวิก้าโอลิชอันดับ10เนี่ยยัง104นัดเลยพี่ก็ถือว่าติดทีมชาติกันเยอะมาก
1: ครับ
0: คือชุดนี้ใช้กันมานานด้วยไงผมว่านะส่วนหนึ่งนะ
1: เนาะ
0: ใช่คือสลัตโก้ดาลิชช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเป็นสลาเวนบิลิชอะดาลิชเขาก็ทำนานแล้วเขาก็เชื่อมั่นในทีมชุดนี
1: ้เนาะส่วนใหญ่ในโคเชียจะใช้ชุดตั้งแต่ที่แบบเนี่ยประสบการณ์ใช้ชุดนี้ก็ใช้ชุดนี้มาตลอดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็กองกลางลาก3คนนี้มานานมากเลยโมดริชโบโซวิชแล้วก็มาเตโอโควาซิตอ่ะสามคนนี้ลากเล่นมานานมากเลยนะ
1: ครับ
0: รวมไปถึงแบบริมเส้นอย่างอีวานเปริซิตอ่ะที่แบบว่าเล่นนานมาก
1: เน
0: า
1: ะ
0: ข้ามยุคข้ามสมัยกันไปเลย
1: แต่ว่าหลังจากนี้ไปก็น่าจะหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะต้องถึงเวลาผัดใบแล้วล่ะเพราะว่าทุกคนก็อายุมากหมดแล้วแล้วก็อย่างที่เห็นว่าผลงานมันก็ตกลงไปชัดเจนแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเปลี่ยนกุนซือด้วยเป็นสลาเวนบิลิช
1: บิลิชมาทำ
0: ใช่บิลิชจริงๆเขาก็ผลงานในการเป็นกุนซือเขาก็ไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะ
1: ดีไหม
0: ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถามว่าก็เป็นกุนซือเบอร์ต้นๆที่เป็นคนโครเอเชียที่แบบว่าเราพอจะนึกถึงได้ไงพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้เขาก็มาทำเวสต์แฮมเนาะที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมันมีช่วงที่เขาทำโครเอเชียทีมชาติมาก่อนแล้วนะ2006ถึง2012
1: ครับ
0: ครับแล้วก็พเนจรไปเนี่ยโลโคโมทีฟมอสโกเบสิกสตาร์ทเวสต์แฮมอัลอิตติฮัดเวสต์บอมบิดอัลเบียนปักกิ่งกัวอันวัตฟอร์ดอัลฟาเตแล้วก็วนกลับมาที่ทีมชาติอีกครั้งนึง
1: อ๋อรู้แล้วไอ้แมตช์ที่คลิงบอลหนีอดิสคอปเคไว้เฮ
0: ้คอปเค
1: เออ
0: นั่นแสดงว่าย
1: ูโร
0: ยูโรใช่ไหม
1: ยูโรที่แพ้ 1-2
0: ประตูนั่นแหละประตูตีเสมอ
1: ตีเสมอ
0: ใช
1: ่น้องๆหลายคนหลานๆนะฮะเราดูลูกนี้สุดยอดมาก
0: คือแบบว่าคลาสสิกมาก
1: นี่คือไม่ยิงจังหวะก็คือมันจ่ออัพเชอร์นากับประตูอ่ะมันต้องเอียงยิงใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอียงยิงเอียงไปยิงบริเวณเสาไกลหรือว่าตรงเสาตรงสามเหลี่ยมแต่ว่าดาวอสูเคอร์ไม่ยิงไว้เฮ
0: ้นิ่งพอ
1: ครึ่งหลอกออกขวาคอปเคแบบหลังหักเลยอ่ะคอปเคแบบออกมาคุณต้องดู
0: ช่วงนั้นนี่คอปเคเขาเป็นมือหนึ่งทีมชาติเยอรมัน
1: ใช่ดึงหลอกออกไปทางขวาคอปเคทิ้งกลับไปอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหผมโหดมากเลยดูการครึ่งบอลของเขานะสุดยอดมากลูกนั้น
0: อย่างที่พี่เสียงบอกนะความเร็วเขาไม่ได้มีเยอะนะ
1: เราดูว่าไอ้ซูเคอร์ยูโรโกนเยอรมันอ่ะโอ้สุดยอด
0: ยูโรโกนโอ้โหนี่มาพี่เขามาไฮไลท์เต็มเลยโอ้รอนานนะเนี่ยขอบคุณมากนะฮะ
1: คลาสสิกมาก
0: คลาสสิกคลาสสิก
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อจำได้ไม่ได้ยูโรปี96เว้ยบิลิตยังหน้าเด็กอยู่เลยตอนนั้นซาลาเวนบิลิตอ่ะ
0: บิลิตยังเป็นเหมือนกองหลังดาวรุ่งอยู่เลยนะพี่เจ๋งนะ
1: ใช่ยังแบบอันนั้นอยู่เลยอ่ะนะครับประมาณนี้นะตอนนั้นยูโรก็ยิงสดเนาะ
0: ยิงสดครับเขายิงสดครบทุกนัดไหมตอนนั้นอ่ะ
1: น่าจะใช่แล้วก็ดูช่วงนั้นวัยรุ่นเนี่ย
0: ครับ
1: ห
0: ูปาดซ้ายไปยิงขวาเนียนๆเลยอ่ะ
1: เป็นไง
0: เงียนเก็บไปคือใครก็คิดว่าสายยิงแน่
1: คิดว่าจะเอียงยิง
0: เอียงยิงเสาไกลอ่ะคอปเคนี่
1: ถ้าเป็นสมัยนี้ต้องเอียงยิง
0: ต้องเอียงยิง
1: ก็คือเทน้ำหนักไปทางขวาแล้วก็เอียงยิงซ้ายเนาะ
0: ใช่
1: แต่ว่านี้คือมันเหมือนบอลติดเท้าฝั่งขวาแล้วไงเขาก็เลยคลึงด้วยซ้ายก่อน
0: ปาดมาแล้วก็ยิงขวาประตูเปล่าๆซึ่งคอปเคเนี่ยอ่านตั้งแต่อ่านตั้งแต่อยู่มิวนิกแล้วว่ายิงเสาไกลแน่นอน
1: ครับ
0: เอียงไปรอเลยเรียบร้อย
1: สุดยอด
0: ครับผม
1: เนาะโหดมากยุคนั้น
0: โหดโหดจริงฮะ
1: ครับอ่ะลาไปก่อนแล้วกัน
0: ยังครับผมนี่ฮะเอสเบสบอกว่าเบคแฮมโฟแฮมอันนี้มุกเหรอครับ
1: อะไรฮะ
0: ไม่รู้ครับคุณฮาเมสคุณเชียมใหญ
1: ่ครับ
0: ครับผมเบคแฮมโฟแฮมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประเดิมหมุนเครื่องกับ BG สกอร์จบเท่าไหร่ครับวันนี
1: ้ลูกเช็คได้เป็นยังไง
0: เดี๋ยวเช็คให้ครับสักครู่นะ
1: เช็คให้นะ
0: ครับผมครึ่งแรก
1: ครับตอนนี้ก็อุ่นเครื่องลิเวอร์พูลก็อุ่นเครื่องเมื่อช่วงเช้า
0: ครับผมครึ่งแรกได้
1: 3-0
0: จบหมดเวลาก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะไป 3-0 นะครับก็ได้ประตูทั้ง3ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกนะ2ประตูจากเกียเมบิโซลี่ครับแล้วก็1ประตูจากสุภชัยใจเด็ดนะครับ
1: ครับ
0: ก็ 3-0 ครับชัยชนะของบุรีรัมย์นะ
1: ไปซื้อโปสเตอร์ที่ซุปเปอร์สปอร์ตครับจากนั้นซื้อวิดีโอ
0: น่าจะสตาร์ซ็อกเกอร
1: ์อ๋อสตาร์ซ็อกเกอร์ขออภัยสอนประตูที่ร้านสวนเสื้อเหลืองสวนเสื้อหลังสนามครับ
0: นี่แหละยุคนั้นต้องอย่างนี้
1: จริง
0: นี่แหละซื้อวิดีโอสอนยิงประตู
1: ครับ
0: สมัยนั้นมีหลายคนเลยนะเขาทำแบบ how to go score จากกับนักเตะหลายคนเลยผมก็ซื
1: ้อตอนนั้นเราต้องไปวิดีโอสตาร์สตาร์เกอร์ชั้นใต้ดินเซ็นทรัลลาดพร้าว
0: เซ็นทรัลลาดพร้าวใช่
1: ผมเป็นเดือนนั้นเป็นลูกค้าเขา
0: ผมเหมือนกันครับ
1: ต้องไปถ้าไม่มีตังก็ไปดู
0: ไปยืนดูไฮไลท์
1: ไปดูไฮไลท์ต้องอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: นั่นแหละคือความสุข
1: ตอนนั้นเป็นวิดีโอ
0: ใช่
1: แล้วก็ผันยุค2มันก็มาเป็นไอ้ซีด
0: ี
1: ใช่
0: คือเขาจะมีทั้งแบบว่ารวมประตูฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลของแมนยูไนเต็ดหรือว่าจะเป็นแบบว่ารวมประตูของนักเตะดังๆสักคนนึงผมซื้อคันโตน่ามาผมจำได้
1: เหรอ
0: ผมซื้อคันโตน่ามา
1: แต่คันโตน่าก็โหดนะ
0: คันโตน่าโหดมากยิงคลาสสิกทุกลูกเลย
1: คลาสสิกทุกลูก
0: ใช
1: ่แล้วก็มีลูกนึงที่เขายิงแล้วก็เขาชิปไหมชิปแล้วก็เข้าประตูไปแล้วก็คำท่าแอคอย่างเงี้ย
0: ยืนแอคยืนแอคใช่ใช่ใช่คอปกตั้งๆ
1: เลยคอปกตั้งๆไง
0: เท่มากเลย
1: เจอนีลัดดอกให้เอาลง
0: เขาหมดแล้วกันเดอะเรเซอร์ฮะเดอะเรเซอร์ครับผมส่วนเสื้อหลังสนามศุกร์โอ้อันนี้ก็เหมือนกัน
1: คลาสสิกอ่ะ
0: คลาสสิก
1: ตอนนี้ไม่มีอะไรไหม
0: เขามีแต่เขาเปลี่ยนโซน
1: เอาเหรอ
0: ยังมีขายอยู่นะครับไปเดินดูได้นะ
1: กล้องถ้าอวยเบ่งทั้งรายการแบบนี้เอาไปเลย7วันนะ
0: เอานะครับขอบคุณครับพี่
1: เบงได้ฟังไหมอูใหญ่บอกรักเบงออกรายการเพิ่มคิวให้แกหน่อยนะครับวันนี้พี่อูใหญ่ตอนแรกจะมาพอด
0: ี
1: ขออนุญาตมีธุระด่วนที่บ้านแฟนบ้านคุณแฟนที่จันทบุรีก็เลยขออนุญาตลาวันนี
0: ้ครับ
1: ครับส่วนต อนนี้เวียดนามนะครับชนะไปแล้วในเซต3นะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เราตามหลัง1ต่อ2เซตฮะลำบากแล้วทีมลูกยางหนุ่มไทยฮะ
0: สถานการณ์อาจจะยากลำบากนิดนึงนะครับ
1: เบงได้ฟังไหมอู๋อ๋อแล้วเอ็นซัวกับเอ็นโกอ๋อดาวิดเอ็นเกอร์เอ็นก๊อกเหรอ
0: เอ็นก๊อกเอ็นก๊อก
1: เอ็นก๊อกเนี่ยก็ยุคลาฟานี่แหละ
0: ใช่
1: เป็นสุนัขสมรร
0: ถเอ็นซูอานี่น่าจะเอมิลิโนอินซัวไหม
1: น่าจะใช่นะ
0: ผมว่าใช่เอมิลิโนอินซัวใช่ใช่ใช่
1: อืมอินซัว
0: เป็นไงพี่ชอบไหมสองคนนี
1: ้โอ้โหแต่ละตัว
0: เรียกมาเรียกมาแต่ละคน
1: เอ็นเกอร
0: ์เอ็นโก้
1: แต่ไม่ได้จะออกเสียงเอ็นโก้จริงเหรอเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าเราก็น่าจะเอ็นโก้แหละถ้าอ่านแบบฝรั่งเศสนะแต่ว่าคนไทยเราก็อ่านเอ็นก๊อกไง
1: เอ็นก๊อกไง
0: เอ็นก๊อกเอ็นก๊อกใช่และโหนี่ถือว่าเป็นจริงๆผมว่าเขามีของนะเขาเก่งนะเอ็นก๊อกเนี่ยไม่ธรรมดาแค่ว่าแบบว่ามาอยู่แล้วมันแบบมันกดดันอะอยู่ทีมใหญ่อะอารมณ์เหมือนถ้าแมนยูก็มีเนี่ยดาวิดเบลียงอะพี่จำได้ไหมกองหน้าฝรั่งเศสเหมือนกัน
1: จำได้เดวิดเบลียง
0: เดวิดเบลียงอ่ะ
1: ครับ
0: กาเบียโอเบตองอะไรเงี้ยนะของทีมผมก็จะประมาณนี้นะครับ
1: แล้วก็อะไรนะที่เป็นนักเตะแบบพเนจรในไร้บ้านอ่ะ
0: เบเบ้ใครไปเอามาเนี่ยใครไปเอามาเนี่ยถามจริง
1: เบเบ้
0: เฮ้ยตอนหลังเขาติดทีมชงทีมชาตินะเขาไป
1: ที่โปรตุเกสนั่นเบเบ้เนี่ย
0: เขาติดชาติโปรตุเกสนะ
1: เอาเหรอ
0: แล้วก็เขาไปเล่นกับอะไรนะในโอเล่นกับอะไรอ่ะทีมในสเปนอยู่นานเลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ทีมของโรนัลโดป่ะเขาเล่นทีมอะไรนะเล่นในสเปนอ่ะเขาไปเล่นไบเยกาโน่
1: เบเบ้แต่หลายคนแฟนบอลแมนยูร้องยี้เลย
0: ร้องยี้เลยอ่ะมาไงไม่รู้ว่าเอ้ยแต่ตัวหุ่นเขาใช้ได้นะเขาเมตร90นะพี่เจ๋ง
1: เหรอ
0: มาแมนยูเล่นในลีกไป2เกมนะฮะเรียกได้ว่าไปดึงจากวิกตอเรียกิมาไลมาตอนนั้นผมจำได้เหมือนยังไม่ได้เล่นให้วิกตอเรียกิมาไลเลย
1: ครับ
0: ไม่รู้ไปฟังใครมา
1: ก็จะพูดไปป่านี่ก็มีแป๊กเยอะเหมือนกัน
0: เยอะผมบอกเลยจริงๆป่าซื้อตัวผิดเยอะนะแล้วไล่ไปเลยอ่ะคุณผู้ชมส่งอะไรมาคุยกันได้ว่าคิดว่าป่าซื้อใครผิดบ้างถ้าในใจผมนะก็อย่างที่บอกไปเนี่ยเบลียงโอเบตองโอเบตองนี่ยกป่าไหม
1: ป่าใช่
0: เหมือนจะใช่ป่าก
1: าเบียลเบตองใช่ไหม
0: กาเบียลเบตองอ่ะ
1: เบลียงก็ใช้ได้เขามีคุณเร็วนะตัวอยู่ซาดานยิงโหดมาก
0: เบลียงตอนนั้นคือแบบว่าเหมือนแบบมันไม่กดดันแล้วไงเบลียงใช่ป่ะโอเบตอง
1: นี่ไงไตบี
0: ้มาซิโมไตบี้นะฮะรับรอดซะ
1: โอ้โหตอนอยู่ลิตอนมันเจอลิพูนะจำได้ว่ามาไตบี้เนี่ยเซฟเป็นพลวันเลย
0: เฮ้ยเซฟว่าเซฟยับ
1: จนป๋าเนี่ยเซนทาวอนนะ
0: เซนทาวอนใช่ใช่ตอนแรกดึงมาจากเวเนเซียมั้งถ้าผมจำไม่ผิด
1: เซฟเลยเจอลิพูอะเซฟแบบตุ่นๆเลยแต่พอหลังจากนั้นนะครับผมเจอแมทธิวเล
0: ต
1: เซ
0: เอเลตเซเอฟอร์มตัน
1: ยิงแบบเบาวิวเลย
0: เหมือนเตะคืนประตูยิงเหมือนเตะคืนประตู
1: แล้วบอลมันกระดอนไหม
0: ครับ
1: ลอดขา
0: ลอดซะ
1: เข้าเลย
0: ครับ
1: พี่จำได้เลยภาพนี้นะไอ้เมทิวเลสเตอร์ยิงนะบอมมันเบาใช่ไหมล่ะไอ้เราคิดว่ารับได้อะไรก็ก้มกินข้าวก้มเลยเป็นมือมีอะไรนะ
0: เงยมาเป็นไงฮะ
1: เฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้น และมีภาพช้าที่เขาฉายจากตรงเขาเอาภาพจากไอ้หลังประตูมาให้ดูด้วยไง
0: ครับ
1: แฟนบอลผู้หญิงอะร้องแบบ
0: ร้องแบบ
1: ไม่เชื่อ
0: เหมือนหนังสยองขวัญ
1: อ
0: ะเอาจริงนะพี่หญิงนอกจากนี้อีกคนนึงที่ผมว่าผิดหวังสุดนะเอลิกเชมบ้าเชมบ้าพี่จำได้ปะ
1: อ๋อเอลิกชบา
0: โอ้โหผมแบบใครครับเนี่ยแล้วก็แม้แต่จริงๆนะคลายแบซันเนี่ย
1: คลับ
0: นะคลายแบซันเน
1: ี่
0: ย
1: แต่ไอ้ตอมบอลโลกเขาเล่นดี
0: เขาเล่นดี
1: แหละโลกอ่ะ
0: เขาแบบออกแนวแบบลูกหาบอ่ะ2002อ่ะนึกว่าจะเป็นโรนัลดินโญ่ผมได้คลายแบซันมาแทนตอนนั้นน้ำตาจะไหลนะฮะ
1: แล้วก็อะไรไอเดซันด้วย
0: อันเดอร์ซันเฮ้ยอันเดอร์ซันพอได
1: ้หนักก้นนะ
0: แล้วแต่ละเขาอวดไปนิดนึงเฮ้ยแต่เขายิงจุดโทษนัดชิงแชมเปี้ยนลีกกับเชลซีนะ
1: เ
0: ขากดเต็มข้อเข้ากลางประตูเลย
1: อ
0: ันเดอร์ซันเขาก็ใช้ได้อาจจะไม่ได้เท่ามาตรฐานที่เราคิดไว้ก็ได้
1: แต่ว่าจริงๆป่าก็แป๊กเยอะนะ
0: แป๊กเยอะแต่ผมว่าคน
1: ไม่ด้วยความที่มันทำทีมมาหลายปีอะเนาะ
0: ใช่ใช่มันก็ต้องมีช่วงเวลาที่ผิดกันบ้างแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าคนที่ซื้อแป๊กน้อยนะสำหรับผมนะผมว่าเซเวนเกอร์ผมว่าเป็นคนที่ตาแหลมในการซื้อตัวเอาพี่นับตีใครผิดมั่งสำหรับเซเวนเกอร์ผมว่าแม่งมีน้อยมากอ่ะแทบไม่มีอ่ะ
1: อาร์เซนอลเหรอ
0: พี่ลองคิดดูอ่ะผมว่าไม่แทบไม่ค่อยมีอ่ะไอคนที่แบบมันแบบดูจะไม่ค่อยโอเคส่วนมากมันก็ขึ้นมาจากทีมเยาวชนอย่างสมมติถ้าเป็นอาบูดียาบี้เงี้ยมันก็ไม่ได้ผิดที่ว่าดียาบี้เล่นไม่ดีป่ะพี่เจ็บบ่อย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ย
1: ไอมารุยานชาชักได้ไหม
0: ชามักชาชักเฉยออกไปทางอบังไม่แล้วชามักเนี่ยผมว่าแรกๆเขาก็โอเคนะ
1: เหรอ
0: ในส่วนของคนอื่นอ่ะผมว่าแบบมันน้อยมากเลยนะแม้แต่ตอนที่ผมประทับใจมากคือการที่เขาซื้ออินเวนโกคานู
1: ม
0: าตอนที่ซื้อคานูมาคานูเป็นโรคหัวใจ เออก็คือคานูเนี่ยเก่งจากโอลิมปิกแอตแลนต้าปี96ถูกไห
1: ม
0: เขาได้เหรียญทอง
1: ครับ
0: แล้วอินเตอร์น่ะซื้อไปแล้วตรวจร่างกายอ่ะปรากฏว่าเจอโรคหัวใจแล้วก็เซ็นไปรักษาที่มิลานถูกไหมแล้วก็กลายเป็นว่าพอกลับมาเล่นได้แป๊บนึงอ่ะผลงานเนี่ยไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางหรอกอาร์เซนเวนเกอร์ไปซื้อมาเออเนี่ยเอเมโก้คานูเนี่ย
1: เนาะ
0: เ
1: ออแต่พี่จำได้เอเมโก้คานูตอนอยู่เวสต์บอมเขายิงจ่อๆแล้วก็ข้ามคานอ่ะ
0: อ่ะใช่ใช่ไอ้อันนั้นจำได้ที่แบบบอลเด้งๆอ่ะแล้วยิงน้ำคานเลยอ่ะ
1: ระยะหนึ่งหลา
0: อันนั้นมันแบบมันก็ผ่านได
1: ้
0: บอลมันเด้ง
1: อ
0: ันนั้นมันผ่านช่วงพีคของ เ
1: ข
0: าแล้ว
1: ไง
0: แต่ตอนอยู่อาร์เซนอลเขาเก่งมากเลยนะเอ็นโก้คานูอ่ะผมว่าแทบไม่ผิดเลยดาวอสูเคอร์ที่ซื้อมาแล้วอาจจะยิงไม่เยอะแต่ว่าเขาก็อายุมากแล้วไงแล้วก็ซื้อมาไม่แพงตอนนั้น
1: ใช่ไหม
0: แม้แต่คนที่คิดว่าแบบว่าซื้อมาแบบอ่ะโฮเซ่ตัวนี้โอเลเยสผู้ล่วงลับอย่างเงี้ย
1: โอเลเยสเนี่ยโหดมาก
0: โหดมากนะอาจจะจำนวนประตูอาจจะไม่เยอะ
1: ซื้อมาตอนนั้นจากเซบีย่า20ล้านปอนด์จำได
0: ้
1: ครับแล้ว
0: ก็ถือว่าแพงในยุคนั้นอะ
1: แล้วยุคนั้นน่ะไอ้สเปนเนี่ยก็กำลังเปลี่ยนผ่าน
0: อ่าใช่
1: หรืออลาโกเนส
0: อ่าใช่
1: ปู่อลาโกเนสเนี่ยเขาไม่เอาไอ้ราอูราอูเขาไม่เอาเลย
0: ครับ
1: เขาเปลี่ยนเลยศูนย์หน้าดาวสัวของทีมชาติเลยยุคนั้นเลยไม่เอา
0: อืม
1: เขาเอาพวกดาวรุ่งมา
0: เอาดาวรุ่งมาเล่น
1: ดาวรุ่งมาเล่นเลยนะครับตอนนั้นก็โดนวิจารณ์เยอะเหมือนกัน
0: ใช
1: ่แล้วอลาโกเนสก็ไปพูดกับทางโคเชเลสว่าไปบอกมันว่าเองน่ะเก่งกว่าไอ้องรีไอ้จุดๆอ่ะเออนั่นแหละเป็นประเด็นดราม่าเลย
0: ใช
1: ่ประเด็นดราม่าว่าไปเหยียดสีผิวใสองรีไง
0: ใช่ใช่ใช่
1: เขาเป็นการบิ้วไงบิ้วว่าเฮ้ยเองอ่ะเก่งกว่าก
0: ระตุ้น
1: องรีกระตุ้น
0: ใช่
1: แต่ว่าเป็นดราม่าที่ไปพูดในระหว่างซ้อมแล้วผู้สื่อข่าวไปฟังบทสัมภาษณ
0: ์
1: ไปฟังคำพูดของอลาโกเนสว่าไปด่าใส่เจ้า
0: ไปเหยียดผิวองรี
1: แต่ทีนี้เขากระตุ้น
0: ใช
1: ่เองน่ะเก่งกว่าไอ้ตอนนี้จุด
0: จุดนั่นแหละอืมว่าโคเซ่เลเยสคนอื่นๆผมว่าอาร์เซนเวนเกอร์ไม่ค่อยผิด
1: เนาะเออเนาะ
0: อืม
1: ไม่แปลกนะ
0: ไม่แปลกแทบไม่แปลกเลยอ่ะปาสกาล4กองน่ะอ่ะถ้าผิดอ่ะปาสกาล4กองอ่ะพี่ว่าฮาๆหน่อยอ่ะปาสกาล4กองนะผมว่าฮาอยู
1: ่แล้วก็อีกคนนึง
0: อาร์เซนอลว้าวผมนะ
1: กองหน้าหมายเลข3นี่คาสเปนเนอร
0: ์มีคาสเปนเนอร์
1: อันนี้ก็ฮา
0: เฮ้ยตอนเขาใช้ได้เขาก็ใช้ได้อยู่นะ
1: อ่านี่ฮา
0: เขาก็ได้ฮาอยู่นะกองหน้าบ็อกเซอร์เมื่อก่อนเขาเรียก
1: กองหน้าเบอร์3
0: เออกองหน้าเบอร์3นิคาสเบนเนอร์หุ้ยเขาก็ว่าสนามดีนะเขาได้ย้ายไปอยู่ยูเว่ใช่ป่ะไปอยู่พร้อมมาเนลกาแล้วคนชอบแซวว่า2คนนี้ไม่ค่อยทำอะไรเลยแต่ได้แชมป์แต่นิคาสเบนเนอร
1: ์นี่นิคาสเบนเนอร์ตอนนี้อยู่ไหนอะ
0: นิคาสเบนเนอร์เลิกแล้วมั้งพี
1: ่เหรอ
0: เออเขาก็อายุเยอะแล้วนะ
1: เหรอ
0: เออ
1: เป็นตัวไฮนะนิคาสเบนเนอร์เนี
0: ่
1: ย
0: นิคาสเบนเนอร์เนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเขาเท่อยู่นะ
1: เหรอ
0: เออผมว่าเขาเท่นะผมต้องทอง
1: 45ประตูเลยนะ
0: ยิงเยอะ38แล้วพี่เขาเลิกแล้วเลิกตั้งแต่2019
1: เ
0: ล่นกับโคเปนเฮเกนสโมสรสุดท้ายเนี่ยอยู่อาร์เซนอลยิง24ประตูอย่างพี่บอกนะเออเนี่ยไปอยู่ยูเว่เนี่ยนะเหมือนจะได้แชมป์เซเรียอาร์นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยปีที่เขาไปอยู่ยูเว่เขาอยู่ของมาเนลกา
1: แต่ว่าเหมือนเพื่อนปั้นให้แล้วก็แบบโอ้ยิงแต่ลูก
0: น้ำตาจะไหลนะฮะเฮ้ยจริงแต่เขาเล่นทีมชาติเขาเก่งนะ
1: เหรอ
0: นี่เขาได้เซเรียอาร์นะไปอยู่ยูเว่อะเออเขาใช้ได้ทีมชาติเขายิงเยอะเปล่า
1: ไปทางหล่อไงไปทางหล่อ
0: ไปทางเท่ซะแล้วเนี่ยทีมชาติเดนมาร์กเขาเล่นเตะทีมชาติ81นัดนะพ
1: ี
0: ่ยิงไป30ประตู
1: ครับ
0: ครับผมใช้ได้
1: เลิกแล้วมั้ง
0: เบนเนอร์เลิกแล้วเลิกตั้งแต่2019แล้ว
1: เ
0: บน
1: เ
0: น
1: อร์เลิกเร็วจังเลย
0: เลิกเร็วจัดนะฮะ
1: ครับเฮ้ยอันนี้หา
0: เอออันนี้ได้ฮะ
1: เขาใส่เบอร์3นะใช่มั
0: ้ยมีใส่เบอร์3อยู่ด้วย
1: เออ
0: คานูก็ใส่เบอร์4ไงในทีมชาติไนจีเรียเบอร์3มีคนนึงโมฮัมเหม็ดกัลลอนเออ
1: ครับ
0: เออที่แบบเบอร์แปลกๆ
1: โมฮัมเหม็ดกัลลอนเนี่ยจำได้ว่าตอนได้มาทำข่าวใหม่ๆเว้ยก็
0: เป็นไงพี
1: ่ถามรุ่นพี่ไง
0: ครับ
1: เขาบอกพี่เอ้ยนี่ประเทศอะไรพี่โมฮัมเหม็ดกัลลอน
0: โมฮัมเหม็ดกัลลอน
1: เอาก็เซราลีโอเนี่ย
0: ใช่ใช่เซราลีโอ
1: แล้วก็งงเซราลีโอในประเทศไหนว่าต
0: อ
1: นนั้นอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยม
0: ีใช่ใช
1: ่ก็ถามไงโอ้โหแปลข่าวด้วยจานเรียบร้อยแล้ว
0: ลำบากเลย
1: ลำบากแล้วเขียนยังไงพี่เซราลีโอพี่โอ้โหชีวิต
0: ชีวิต
1: คือตอนนี้มันหาได้เนาะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: กูเกิลได้หาเอไอได้ไง
0: ใช่ทุกวันนี้ง่าย
1: กูจะหาได้ประเทศเซราลีโอนมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันเขียนว่ายังไงโอ้โหลำบากลำบาก
0: เซราลีโอนนี่ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนหนังก็จะเขาจะเป็นเลือกเป็นประเทศที่อยู่ในท้องเรื่องของไอ้เนี่ยเรื่องบัตรไดมอนด์เทพบุตรเพชรสี
1: ที่ไอ้ดีคาปิโอแสดง
0: เรียนดีโอดีคาปิโอ
1: หนังดี
0: หนังดีมาก
1: เจนนิเฟอร์
0: คิมไม่ใช่
1: เจนนิเฟอร์อะไรนะคอนเนลลี่
0: เจนนิเฟอร์คอนเนลลี
1: ่แสดง
0: ใช่เป็นนางเอกเป็นนักข่าว
1: หนังดีมาก
0: หนังดี
1: เลย
0: ผมชอบมาก
1: แล้วก็หนีใช่ไหม
0: ใช่
1: หนังดีหนังดี
0: ใช่ไปเรื่องนี้ไปขุดเพชรกันนะ
1: ครับคลาสสิกนะเรื่องนี้นะ
0: คลาสสิกมาก
1: เซราลีโอน
0: เซราลีโอนอันนี้พูดถึงเซราขอตัดกลับมาที่มีคาร์เบนเนอร์นิดนึงยิงเขายิง30ลูกกับทีมชาตินะพี่เจ๋งเขาเป็นอันดับ8ในชาร์ตดาวสันโวตลอดการเดนมาร์กนะพี่ไปอัมเขาอะเนี่ยแต่อันดับ1เขาเป็นจอห์นดาวทูมัสสันนะ
1: กองหน้าแล้วเราบรรทุกอ๋อแข่งแข็งแกร่งเลยโอ้ครับผมกับตัวแต่ละครั้งครับผม
0: ครับผมใช้พื้นที่ใช้ระยะเหลือเกินนะฮะ
1: เอ้า
0: ขอบคุณครับเนี่ยพี่ขยันอ่ำอ่ะ
1: ฮาตลอดเลย
0: ครับ
1: หยองสนเจมเสื้อ3คนไม่ต้องมาแล้วนะต่อไปน้องก้องเสียบแทนทุกรายการจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งครับเฮ้ย
0: เป็นไงฮะ
1: เฮ้ยคุณใช้ได้นะ
0: วันนี้นะฮะถือว่าได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มใหญ่อย่างกลุ่มเพื่อนเจ๋งนะฮะ
1: วันนี้คุณปล่อยความมาเยอะนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ปล่อยหมัดมั่วไปหมดเลยครับวันนี้ผมนะฮะ
1: วอลเลย์บอลเป็นยังไง
0: วอลเลย์บอลเห็นแต่กองเชียร์ครับหันกลับมาอีกทีนะฮะ
1: ตอนนี้เซต3เซต4เนาะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: นี่ตอนนี้เต้นกันสนุกนะฮะเดี๋ยวเราม าลุ้นกันหน่อย
1: สาเซตแรกเราตามหลังอยู่นะ
0: ครับ
1: 1ต่อ1ต่อ2
0: 1ต่อ2
1: ตอนนี้กำลังสู้กันในเซตที่3
0: นี่เขากำลังเช็ค VAR กันอยู่นะ
1: ทัชบ็อกหรือเปล่า
0: ครับ
1: อุ้ยทัชนะ
0: ทัชโดนนิ้วก้อย
1: นิ้วก้อยใครอ่ะ
0: นั่นสิครับ
1: เอาเราน่าจะได้ป่ะ
0: น่าจะเป็นแต้มของเรานะฮะ
1: เดี๋ยวดูเซต4ก่อนเดี๋ยวใกล้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ครับดูจากอากัปปริยาแล้วก็นี่ครับชาเลนจ์สำเร็จครับบอลทัชบ็อกซ์ของทางฝั่งเวียดนามนะครับ
1: ครับ
0: เป็นแต้มของเรานะครับ
1: โอ้ในแฟนอินโดนีเซียเขายังมาชมเนาะ
0: ใช่ครับใส่เสื้อทีมชาติอินโดนีเซียมาด้วยนะ
1: ทางที่ไม่ใช่แมตช์ของพวกเขาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อย่างที่บอกครับว่าอินโดนีเซียเขาเรื่องกีฬาในชั่วโมงนี้เขาฮิตมากเพราะว่า
1: เดี๋ยวดูแต้มก่อน
0: เดี๋ยวดูแต้มก่อนแต้มยังไม่ขึ้นมานะครับ
1: ขึ้นมาเซขึ้นมาหน่อย
0: เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูแต้มหน่อยสิเนี่ยสีหน้าโอ้
1: เรานำ 14-9 โอ้ยเซต4นำ 14-9 แสดงว่าดวลกันในเซตจะสิ้นแน
0: ่มีแน่ครับมีเซต5แน่นอนนะครับอยู่กันยาวๆครับแต่รายการเราอาจจะจบก่อนนะ
1: จบก่อนนะ
0: เพราะว่าตอนนี้น้องเจมใหญ่มารอแล้วนะฮะ
1: มาเบ่งปั้นเด็กๆขึ้นมาตัวเองก็ออกไปรับจ็อบอ้าว
0: ทำไมรู้ทันล่ะครับพี่
1: เอาจริงมาเล่าอีกแล้ว
0: ความจริงมาพูดอีกแล้วนะ
1: นี่เฮ้ยแปลว่าเราเนี่ยเป็นเรือจ้าง
0: นะ
1: เป็นเรือเฟอร์รี่
0: เป็นเรือเฟอร์รี่ด้วยนะ
1: เรือเฟอร์รี
0: ่
1: ข้ามฝั่งข้ามฝั่งคือเราขนถ้าเรือจ้างขนได้แค่ไม่กี่คน
0: ขนได้แค่คน
1: แต่พี่เนี่ยเรือเฟอร์รี่ขนได้ทั้งคนทั้งรถ
0: อุ้ย
1: เป็นไง
0: สุดยอดล้ำยิ่งกว่าเรือจ้างนะ
1: เป็นไงเรือ
0: ครับผม
1: เรือเฟอร์รี
0: ่เรือเฟอร์รี่นะฮะชอบข้ามเกาะกันไปเลยนะฮะ
1: ครับ99เมืองไทยแข็งแรงและแม่งครับผมเพลงอย่างฮาอย่างเอาเขาบอกมานะฮะ
0: ชอบเลยนะ
1: สวัสดีค่ะเจ๋งและใครที่นั่งข้างๆนะครับ
0: น้องก้องเองครับ
1: วอลเลย์บอลมีไฮโดรเจนเบรกหรือเปล่าครับ
0: อุ้ยเนี่ยอ่ำพี่ลีหมิงกันไม่พักเลยนะฮะ
1: บอกว่าสวัสดีครับคุณเจ๋งนะครับสวัสดีเช่นกันนะแล้วก็ว่าวอลเลย์บอลเท่าไหร่แล้วครับพี
0: ่วอลเลย์บอลเซต
1: โอ้ยเซต4เราน
0: ำเซต4เรานำ
1: ขาดร้อยน่าจะดูเซต5ดูทรง
0: มีแน่ครับผม
1: มีบีหลังบีหลังก็ตำแหน่งตัวตบตรงข้ามนะพี่ตัวตบตรงข้ามอ่ะ
0: สกอร์ตอนนี้เป็น16-9นะครับเราเสิร์ฟเอสลงไปอีกลูกนะเซตนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็รอลุ้นเซต5กันได้เลยนะครับ
1: เซต5ดีกว่านะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: มีแน่ฮะ
1: จะว่าไปซีเกมที่มาเลเซียก็ใกล้มาแล้วนะครับเสียงในหัวที่ไม่เคยหายไปไหนเอา
0: อุ้ย
1: ไม่เวลาจัดรายการไปแล้วไม่รู้จะพูดอะไรไง
0: ครับ
1: จะว่าไปเอชเกมก็ใกล้มาแล้วนะถ้าทางที่คนข้างบอกมันก็สัก2เดือนนะฮะ
0: ครับ
1: เอเชียนเกมนะครับ19กันยายนนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าจะเริ่มแข่งก่อนประมาณ 14-15 กันยายนบอลไทยแต่ด้วยทั้งบอลชายบอลหญิงนะ
0: ครับผม
1: ลุ้นกันนะครับเอสไปยิงสดด้วยรวมทั้งช่อง9กด 30M กับของเรานะครับจะเป็นหนึ่งในช่องที่ยิงสัญญาณสดด้วย
0: ติดตามกันได้เลยนะครับ
1: แล้วก็ในช่วงเอเชียนเกมเราจะมีบรรยายนะครับกีฬาด้วยนะครับทางออนไลน์ของ99
0: ครับผม
1: ติดตามกัน
0: ครับ
1: นะครับเหมือนบอลโลกแหละ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะประมาณนี้นะครับ
0: ไปชมกันได้
1: ไปชมกันได้นะ
0: ครับผม
1: วอลเลย์บอลน่าจะเซต5เนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็นำขาลอยอย
0: ู่ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับตอนนี้ใครหิวโค้งหิวข้าวหรือว่าอยากจะไปอาบนงอาบน้ำก็ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีปัญหาครับแน่นอน
1: แน่นอนนะ
0: ครับผม
1: ก็ประมาณนี้แค่วันนี้คุณคุยเรื่องเก่าๆก็ได้ก็ได้ยังพอได้นะ
0: โอ้เรื่องเก่านี่ผมชอบมาก
1: คลาสสิกนะ
0: คลาสสิกครับ
1: ครับ
0: เรื่องเก่าเรื่องใหม่ได้หมดครับ
1: ตัวนี้เรานำขาลอย17-9แล้วโอ้เซต5เซต5แน่นอน
0: เซตนี้นี่เวียดนามเขาทิ้งแล้วหรือเปล่าครับเขาไปวัดเป็นเซต5
1: นะครับเซต5แล้วไปดวลกันในเซต5นะครับเหมือนในการเจอกันครั้งแรก
0: ครับ
1: ในสนามนี้นะ
0: ครับผม
1: ที่เราแพ้ที่เราชนะเขา3-2ใส่กระบาชนะอย่างในรอบแรก
0: ครับผม
1: ไปดวลกันในเซต5ในศึก CV ครับ2มาจิสปอร์ตครับในสนามที่2ที่อินโดนีเซียเป็นรอบชิงชนะเลิศนะ
0: ครับ
1: นะครับวอลเลย์บอลเราก็ได
0: ้เราก็ได้2คนได้อยู่นะยังไงใครฟังอยู่ก็ฝากด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เอาอีกแล้วขายของอีกแล้วนะฮะเฉย
1: พอได้พอได
0: ้พอได้เรียกว่าพอได
1: ้
0: นี่ฮะแต้มนี้ยังไงเดียบล็อกได้อีกแล้วครับ โอ้ตอนนี้ถือว่าเราเข้าฝักมากเซตนี้นี่ฮะ
1: โอ้โหบล็อกได้อีกเนาะ
0: ครับ
1: นี่ไง
0: โอ้แต่ว่าไม่ได้นะช็อตนี้แลลี่กันนานับแต้มนี
1: ้ต่อซ้ายแต่ขวาบล็อกมอนสเตอร์บล็อกอีกแล้ว
0: เรียบร้อย
1: โอ้วันนี้สบายเหมือนเขาทิ้งแล้วเนาะ
0: ครับผม
1: เวียดนามทิ้งแล้วแหละ
0: เซตนี้น่าจะของเราแน่ๆแล้วนะครับ
1: เออนะเอ้านะครับเวลาหมดแล้วนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณกล้องด้วยที่มาไม่คิดค่าตัว
0: คิดครับ
1: โอเคแล้วเหรอเอาละ
0: ครับผม
1: นะครับช่วงหน้าก็อยู่ต่อนะครับเดี๋ยวตามวอลเลย์บอลด้วยในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
0: ครับผม
1: ในสนามสอนะครับไทยกับเวียดนามซึ่งน่าจะสู้กันในเซตตัดสินละเพราะตอนนี้เรานำอยู่ที่18-10ในเซต4นะครับ
0: ครับผม
1: อย่างที่ตามเลยอยู่ที่1-2เซตนะครับช่วงนี้ก้องและผมเจียงต้องลาไปก่อนช่วงหน้าอยู่ต่อ
0: ครับ
1: ช่วงเรดิพอร์ตยาวๆจนถึงตี4นะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Report FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา21

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกอรมนภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันมีขั้นตอนชัดเจนมาตรฐานสากลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งกล่าวหาอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติการทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนและความรับผิดชอบในการใช้กำลังมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เผาแล้วหนูน้อยดับห้อง ICU โรงพยาบาลอ่างทองญาติลั่นเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมถึงที่สุดบรรยากาศที่วัดสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองในพิธีชาปนกิจศพของหนูน้อยวัย5วันที่เสียชีวิตอย่างน่าสลดใจภายในห้อง ICU โรงพยาบาลอ่างทองโดยครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมไว้3วันก่อนทำพิธีส่งวิญญาณหนูน้อยเป็นครั้งสุดท้ายภายในงานมีครอบครัวญาติพี่น้องตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมไว้อาลัยรวมถึงนางปริชาติเตียรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ่างทองท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยต่อการจากไปก่อนวัยอันควรโดยหลังพิธีเผาศพทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารได้เข้าพูดคุยกับพ่อและญาติของเด็กรวมทั้งฝากความห่วงใยไปถึงมารดาเด็กวัย5วันให้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้านพ่อแม่เปิดเผยด้วยน้ำตาว่าแม้จะทำพิธีชาปนกิจร่างหนูน้อยไปแล้วแต่เรื่องคดีและความจริงใจต้องไม่ดับสูญไปกับร่างโดยทางญาติมีข้อสงสัยหลายประการและตนยอมส่งน้องไปสวรรค์ก่อนแต่เรื่องความเป็นธรรมครอบครัวจะเรียกร้องให้ถึงที่สุดเพื่อให้ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมกับชีวิตของเด็กผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งจับอินเดียขนสารเอโทมิเดตคาสุวรรณภูมิมูลค่ากว่า4,200,000 บาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรตรวจสอบผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกันกับกองสืบสวนและปราบปรามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยร่วมกันตรวจจับค้นผู้โดยสารชายสัญชาติอินเดียเดินทางมาจากเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมีปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยจากการตรวจค้นพบวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เอโทมิเดตน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 6,000 กรัมคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,200,000 บาทสำหรับสารเอโทมิเดตเป็นยาสลบที่ใช้เฉพาะในวงการแพทย์ออกฤทธิ์ระยะสั้นแต่ออกฤทธิ์เร็วโดยเดิมยาตัวนี้เป็นเพียงยาควบคุมพิเศษแต่เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี68ได้ถูกยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ลำดับที่45ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับเคตามีนปัจจุบันพบว่ามีการนำเอโทมิเดตมาผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือมักที่เรียกกันในกลุ่มผู้เสพว่าบุหรี่ซอมบี้หรือพอร์ตเคจะออกฤทธิ์ต่อสมองอย่างรวดเร็วแรกเริ่มจะมีอาการเคลิ้มฝันหลุดจากความเป็นจริงทำให้ผู้เสพรู้สึกมีความสุขแต่หากได้รับเข้าไปในปริมาณมากจะเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชักร่างกายเป็นอัมพาตชั่วคราวกดการหายใจจนหมดสติหรือช็อกเสียชีวิตได้ทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Soccer Live Report
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้า แชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 21:09 นครับเข้าสู่ช่องสกายรีพอร์ตช่วงที่2ครับของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ต้องพัฒนีครับผม
1: พี่ต้องสุภชัยนี่แหละนั่นเป็นเพจต้องพัฒนีนะ
0: พัฒนี
1: เพราะว่ามันเป็นชื่อย่านในลอนดอนที่เคยอยู
0: ่ครับผม
1: อะไรเป็นต้องพัฒนีนะฮะก็อ่ะวันนี้อยู่กับเจ้าถิ่นน้องเจมส์ใหญ่นะฮะเจ้าถิ่นน้องเรียกเจ้าถิ่นวันนี้เข้าบ้านเขาแล้วว
0: ันนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมจัดกับพี่ต้อง
1: ใช่วันนี้มาแทนพี่อู๋ใช่ไหม
0: ครับ
1: พ
0: ี่อู๋
1: มีธุระด่วนๆนะฮะ
0: จริงๆเนี่ยตอนแรก
1: พี่เจ๋งจะเป็นใคร
0: ตอนแรกเป็นพี่เจ๋งแล้วพี่เจ๋งก็พรุ่งนี้พอดีเขาติดภารกิจตอนเช้าก็เลยให้ผมมาเข้าช่วงนี้แทน
1: นะครับไม่เป็นไรเข้ากับใครก็ได้นะครับ
0: ครับ
1: ชิวๆแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะว่าจะตามวอลเลย์บอลให้หน่อยคุณผู้ฟังเพราะว่าคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่ารายการนี้เนี่ยตั๋วใบเนี่ยคือตั๋วใบสุดท้ายที่จะไป AVC Cup ในปี2027นะครับสำหรับใครที่เป็นแชมป์เนี่ยไทยเราเนี่ยเล่นเซตตัดสินหรือเซต5กับเวียดนามอยู่นะครับ
0: ครับก็4เกมแรกเนี่ยเสมอกัน2-2ครับเกมแรกเนี่ยเราชนะก่อน 25-22 แล้วก็เกมที่2เนี่ยเวียดนามชนะ 25-23 ส่วนเกมที่3เนี่ยเวียดนามชนะ 25-19 ครับก่อนที่เซตที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งชนะ 25-15 นะพี
1: ่ครับผมนะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราเองนี่ก็อุตส่าห์หักดานเพื่อนบ้านมานะ
0: ชนะ
1: แคมเบเดีย
0: มาในเกมรอบที่แล้ว
1: นะฮะเดือดๆล่าสุดมีดราม่านะเราจับมือเขาเสร็จเขาไปเช็ดรองเท้าซะงั้นนะฮะ
0: แต่เขาอาจจะยืดไหมพี่แค่แบบยืดวอร์ม
1: มันจะยืดทั้งทีมเลยเหรอ
0: จังหวะนี้เป๊ะพอดีกันเลย
1: แหมแต่ว่ามันก็คิดได้แล้วแต่คนคิดแต่ว่าใช้ว่าถุงคำลูกนี้แหมตี3เมตรกลางออกขวาครับโอ้โหเสียดายเลยครับโค้ชดัมปัสโซนี่แอคเลยครับโค้ชของเวียดนามนะครับโค้ชชาวอิตาเลียนนะครับ
0: ก็เซตที่5เนี่ยเริ่มมาตอนนี้เราตามหลังอยู่3-1ครับ
1: ผมบรรยายเลยดีไหมครับคุณผู้ฟังครับ นี่ครับดินวันดุยนี่เสิร์ฟเลยนะครับชายวัดรับได้ครับบุญยฤทธิ์ต้องเซตมาผักลูกนี้ยังไงครับอนุรักษ์บอกว่ามีทัชไม่ใช่อนุรักษ์สีเกิดนะครับอนุรักษ์พันรำนะฮะคนนี
0: ้คนละคนกันเลย
1: เผื่อใครหลงไงอนุรักษ์สีเกิดนะครับนั่นเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะพี่จุน
0: โคจุนนี่ตอนนี้ส่วนคู่ชิงอันดับ3เนี่ยที่จบลงไปแล้วก็เป็นอินโดนีเซียครับชนะกัมพูชาไป3-1เลย
1: ก็ไม่พลิกโผนะครับแต่ว่าโคต้า AVC ครับปีหน้าเนี่ยอินโดได้ไปแล้วในฐานะแชมป์เก่ากัมพูชาได้แชมป์สนามที่แล้วก็เลยได้โคต้านั้นไปนะครับไล่เลี้ยงให้อย่างนี้เผื่อใครไม่รู้ผลบอลได้ไหมเผื่อเขาว่าไม่ตามเรื่องบอลให
0: ้ครับผมก็ผลบอลจริงๆตอนนี้ก็มีอุ่นเครื่องด้วยรวมถึงหลายๆลีกในยุโรปก็เพิ่งจบไปเดี๋ยวผมไปไล่เรียงนิดนึงครับในส่วนของสวีเดนออสเมนคานครับที่จบไปแล้ว2คู่เนี่ยซิริอุสครับเอาชนะโกเทนเบิร์ก4-1แล้วก็เพิ่งจบไปก็บอมมาปอคาน่าครับเสมอกับฮามาบี1-1ส่วนผลฟุตบอลอุ่นเครื่องเนี่ยช่วงหัวค่ำมีคู่ใหญ่ของไทยลงเตะ1คู่ครับก็เป็น BG ปทุมยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด0-3ครับแล้วก็ที่เพิ่งจบไปเนี่ยอาจากอันเดอร์ดัมครับชนะเบอร์ลี่2-1แล้วก็เฟเยนูดครับเสมอกับลาโยบายกาโน1-1นอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วง5 ทุ่มเนี่ยจะมีนาโปลีครับลงสนามเจอคาราเลเซ่รวมถึงทีมใหญ่อย่างกาสโกเรนเจอร์เนี่ยจะเจอกับเวสต์แฮมตอน4 ทุ่มครับ
1: อุ้ยน่าดูนะจริงๆไม่รู้เขาอุ่นที่ช่องไหนบ้างเดี๋ยวถ้าเปิดเจอเดี๋ยวตามให้นะ
0: ครับ
1: ผมก็ไม่รู้ตอนนี้ลุ้นขอลุ้นวอลเลย์บอลชายไทยหน่อยนะครับน้องเต้ยรักพันรามที่พักมาทุกรอบนะมาเล่นรอบนี้นะมีอาการบาดเจ็บนะครับโอ้แล้วเหมียนต๊อกตุเหมียนงอกตวนครับจะเสิร์ฟนี่ตัวท็อปสกอร์เลยนะครับจำเสิร์ฟโอ้โหใส่ชันลงครับโอ้เดี๋ยวเจอนี่ครับน้องฮัมนภาเดชพินิจดีครับ
0: เราไล่มาเป็น4-3ครับ
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณผู้ฟังเซตสุดท้ายแล้วนะโอ้โหตีผ่าบล็อก4มือครับผ่านตรงที่ไข่มานะครับ
0: ส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899เดี๋ยวนี้ผมจะอยู่กับพี่ต้องจนถึงเที่ยงคืนเลย
1: แหมอยู่กันยาวๆ3 ชั่วโมงนะเดี๋ยวมี F1 F1 ไลน์อัพไปให้หมด
0: F1 นี่ตอนนี้

0: แข่งไป50รอบนะครับที่ฮังการีครับ
1: ฮังการีกลางปีนะ
0: ครับก็เป็นแลนโดนอริชแนะนำอยู่ตอนนี
1: ้ครับโอ้โหยีเขาเล่นบอลเร็วครับดินวันดูนี่ยัดที่ตรงที่ไข่นะครับจะสะใจอะไรขนาดนั้นครับบนลงมาเสิร์ฟนะตรงที่ไข่โคตรปากอยู่ข้างหลังครับน่าเครียดเลยครับบอลแรกเราดีนะคุณฟังมาที่โอ้โหนะพาเดมนี้บีหลังครับตีเอาตีเอาครับ
0: โอ้โหลงหนักเลยครับลูกนี
1: ้น้องสาวนี่ติดชุดใหญ่ผู้หญิงไปแล้วนะครับเซร่าแอนโคมานะครับพี่ชายในติดทีมชาติไทยมาก่อนนะครับชุดใหญ่ของผู้ชายนะครับ
0: ครับ
1: เป็นแม่ในภูมิใจนะติดทั้งพี่ชายน้องสาวเลยใช่ครับโอ้นันพาเดชจัมเสิร์ฟมาครับบอลแรกได้นะครับโอ้แต่เขาเล่นบอลเร็วครับทันดุยเตียนครับโอ้โหสับบอลเอ็กลูกนี้ครับ
0: จริงๆนะเนี่ยเรามีบล็อกอยู่3คนแต่ตีผ่าบล็อกมาเลยครับ
1: บอลมันมีช่องครับธนทัศน์กับบุญยฤทธิ์อ่ะลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยอยากให้ไปอยากให้ได้แชมป์ครับไม่ได้ไปมันเสียโควต้านะครับนะครับโยกข้ามาอู้ตีอัดบล็อกได้ครับชวัฒน์ถุงคำน้องดอมมาน้องดอมบ่าวเมืองเหนือนะคร
0: ับ ไล่มาเป็น6ต่อ5ครับไทยขึ้นตบจังหวะนี้ติดบล็อกตัวบอลเนี่ยออกหลังไปครับ
1: ติดทันโดยเตียนนะครับชวัฒน์ถุงคำครับนี่เป็นคลิกได้ป่ะครับดำข้างขาวข้างครับอ้าวแล้วคลิกดินมันดุยล้วงมาได้ครับอ้าวแล้วฟรีบอลไม่ข้ามเราได้แล้ว6เท่าครับ
0: ตามทันแล้วไทย
1: เซตนี้มันบีบหัวใจเหลือเกินครับเนี่ยทันดุยเตียนนี่เซตมาให้เวียนนกตวนบอกจะตียังไงเลยครับต่ำเหลือเกิน
0: แต้มรวมตอนนี้ไทยเรานำอยู่99ต่อ93ครับ
1: ครับอู้ยตอนนี้ยังดีเฟนต์กันไม่ได้ครับทีมหนุ่มไทยเจอ3เมตรกลางบล็อกได้เฉยเลยครับโอ้เป็นมอนสเตอร์บล็อกเลยครับใครบล็อกได้นะบาเลนครับธนทัศน์ครับโอ้โหบล็อกลูกนี้นี่เอาอยู่ครับ
0: โอ้แซงแล้วครับทีมชาติไทย
1: รามปาโซต้องเรียกมาแก้เกมเลยครับนี่ครับกุนซือชาวอิตาเลียนนะครับนี่เขาใช้โค้ดนอกเหมือนกันนะครับโอ้ของเขานี่เบียร์น็อกตัวเนี่ยตัวตีที่บอกไป31แต้มเลยนะครับดินเฟืองใน12ครับทันดีเตียน12ของเราใช้วัด26นภาเดช18นะครับมีธนัทบำรุงพักดีในไปอีก8นะครับลิเบโร่ครับคองฮองครับ
0: กลับมาดูกันต่อครับในเซตสุดท้าย
1: คุณผู้ฟังยังอยู่สกอร์ไลน์นะแต่อย่าเพิ่งงงนะพอดีอันนี้มันสำคัญเหมือนกัน
0: เราเปลี่ยนเวอร์ชันแป๊บหนึ่ง
1: เพราะว่าถ้าเราได้แชมป์เราต้องการโควต้าไป AVC ปีหน้านะครับชัยวัฒน์ถุงคำครับใส่หนักมาเลยครับโยกข้ามาโอ้ยเขาไล่เส้นมุมตรงมาได้ครับดินเทียนครับโอ้ตีไปทัชนิดหนึ่งนะครับไปโดนบุญฤทธิ์วงธรครับสถานการณ์เครียดเลยครับ
0: ลุ้นกันต่อครับ
1: ชัยวัฒน์ถุงคำนี่ยังมุ่งมั่นอยู่นะครับเทียนครับแหมจะเสิร์ฟครับเสิร์ฟติดไปเลยไปเสิร์ฟข้ามครับเรารับได้นะครับอ่ะใช้นภาเดชสิครับตีคมจาดนะตีคมจาดนะครับโอ้ตีลูกนี้ลงอีกแล้วครับ
0: นภาเดชนี่19แต้มไปแล้วครับ
1: ใช่ครับนี่เล่นๆๆเนี่ย
0: อันนี้ยังไม่เอาจริง
1: ยังไม่เอาจริง
0: เปลี่ยนแดนครับ
1: ครับโอ้โห บีบหัวใจจุงเบยนะครับธนทัศน์ครับบาเลนครับมีเดอร์บ็อกเกอร์หน้าหล่อครับ
0: เรานำอยู่8ต่อ7ครับตอนนี
1: ้นี่ตะโกนโวกเวกอะไรไม่รู้ไม่ได้ยินครับ
0: หลอกก็ไม่ได้เปิดซาวฟังด้วย
1: ไม่ได้ยินครับแล้วจำเสิร์ฟมาติดครับคุยตั้งนานครับแม่โดนตีเสมอ8เท่าครับ
0: ธนทัศน์เสิร์ฟไปติดเน็ตครับ
1: ออกไปพักเลยครับน่าจะส่งเกียรติภูมิรามศิลป์ลงมานะครับดูก็ส่งใครมาเมื่อกี้ไม่เห็นนะครับแต่บอลอยู่ที่ทานดุยเตียนครับมิดเดิลบล็อกเกอร์จะเสิร์ฟนะครับบอลพลิกเฉยครับโอ้กลายเป็นเอสของเขาครับพลิกนำ9ต่อ8เฉยเลยครับโอ้ทานดุยเตียนครับเสิร์ฟเนี่ยสั้นไปหน่อยนะครับแต่บอลมันแรงพอจะพลิกข้ามมาครับ
0: เราพยายามจะกระโดดไปเล่นแล้วแต่ก็มันไม่ทันนะครับบอลพลิกเน็ตมาจังหวะนี
1: ้เอาครับโคตรปากเรียกมาแก้ครับวันก่อนนี่แกบอกนะภาคอยู่ได้ยินเสียงกระบอกตื่นได้ยังอยากกลับไปนอนเหรอ จะพูดอย่างนี้นะคือกล้ามก็แปลมาอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ผมงงเลยฮะตื่นได้แล้ว
0: เมื่อคืนผมฟังอยู
1: ่งงเลยฮะมีอย่างนี้ด้วยไม่ได้พูดอะไรพูดแค่นั้นเลยแล้วกลับมาชนะเฉย
0: เป็น motivate หน่อยนิดนึงกระตุ้นกระตุ้นเอาครับ
1: นี่แหละสไตล์โค้ชปาร์คนะครับ
0: ไทยเราตามหลังแค่คะแนนเดียวครับใน AVC รอบชิงครับ
1: เป็น CV ครับนะครับ
0: CV ครับโอ้เขาเสิร์ฟออกครับเวียดนาม
1: อันนี้ครับดึงกลับมาให้ไทยครับบอลที่บุญฤทธิ์วงทองนะครับปกติเนี่ยเป็นสายเสิร์ฟหนักแต่เพิ่งหายเจ็บมานะครับต้องโฟลต์เสิร์ฟก่อนช่วงนี้บอลแรกต้องระวังนะครับอ้า
0: เขาเล่นบอลเร็วเวียดนาม
1: ตรงที่ใครนะครับโอ้ยัดมาตรงนี้บล็อกเราไม่ได้ขึ้นนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวไปตามหาข่าวย้ายยงย้ายธงย้ายทีแม่ทุกฟังนะขอลุ้นหนุ่มไทยหน่อย
0: วันนี้นี่มีข่าวของแบทลี่บาโคล่าด้วยครับช่วงเย็นแต่เดี๋ยวเราตามวอลเล่จบก่อนแล้วกันครับ
1: เอ้าณภาเดชตีไปทัชบล็อกมาโดนตัวเองซะงั้นครับโอ้เขาหนีแล้วครับโอ้โหมาเซิร์ฟเรือเฉยเลยครับตรงนี้ใครเดี๋ยวโดนอย่าย่ามใจไป
0: เวียดนามหนีเป็น2แต้มครับ11ต่อ9
1: แต่ลิเวอร์พูลนี่โจโกเมสเจ็บใช่ไหมเห็นฝั่งอิเลวล่านี่บ่นเลยนะ
0: เมื่อเช้าก็เพิ่งลงไปเกมเดียวเองครับ
1: เจ็บเลยครับ
0: เจ็บเลย
1: ซัมเมอร์ซีรีส์นะครับชนะซันเดอร์แลนด์ไป
0: แต่ช่วงอุ่นเครื่องปีนี้ค่อนข้างเงียบเลยพี่ต้อง
1: ทำไม
0: เพราะมันบอลโลกจบไงใช
1: ่แล้วซัมเมอร์ซีรีส์เขาเตะที่อเมริกานะครับเวลาเดิมง่วงจัดครับ
0: ปีนี้ซัมเมอร์ซีรีส์เราไม่ค่อยมีถ่ายทอดนะพี
1: ่ก็มีเจ้าของลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบคนมันยังง่วงนอนกันอยู
0: ่ก็ติดมาจากบอลโลกอยู่กลางช่วงพักฟื้นอยู่ช่วงน
1: ี้ใช่บุญยริศครับโยกมาตรงนี้ใส่เต็มๆครับอนุรักษ์พันรำแต่ตีออกเอาเลยครับงานงอกเลยครับไทยแลนด
0: ์อู้ตาม3แต้มแล้วครับ12
1: ไอ้ตัวที่ไข่นี่ก็เวอร์ไปนะฮะวิ่งเฮทั้งสนามเลยครับแหมตีที่ไทยน่าจะโดนสักทีโอ้ไปตีโดนเสาอากาศครับน้องเต้ยครับจะตีมุมตรงครับตรงที่ไข่มันวิ่งรอบสนามเลยครับดินวันดุยเสิร์ฟมาครับบอลแรกเรารับได้แล้ว3เมตรกลางชัยวัฒน์เจอบล็อกโอ้โหไปกันใหญ่ครับอีกคนเดิมบล็อกสิครับตรงที่ไข่ครับ แหม่ล่อนเป็นมาเตอุสคุณย่าเลยครับ

0: เก็บทุกแต้มที่ได้ครับ
1: โอ้
0: โหโอ้โหตอนนี้เวียดนามนี่คือคักเลยครับ13-9ครับขออีก2แต้มครับเวียดนาม
1: โอ้โหลูกนี้เจอบล็อก4มือครับชัยวัฒน์ตีอัดกะผ่าบล็อกครับตรงที่ไข่กลางมือมารอเลยครับพาเดชนาเริ่มเครียดเลยครับคือลูกนี้ถ้าเสียกลายเป็นแมตช์พอยต์เลยนะครับต้องเอากลับมาก่อนครับบุญยริศโยกมานภาเดชตีติดบล็อกร้องกันได้อ่ะนภาเดชตีออกอีกโอ้แมตช์พอยต์เวียดนามครับโอ้โหเอาเลยครับ
0: โอ้14-9เวียดนามได้แมตช์พอยต์ครับ
1: ตามอยู่5แต้มครับโอ้โหถามว่าไล่ได้มั้ยไล่ได้แต่ว่าเสียไม่ได้ครับโอ้โหตรงที่ไข่นี่ดูหน้าดินวันดุยโอ้โหหันไปหากองเชียร์ครับเขาดูสะใจเป็นพิเศษนะบอลแรกมาดีครับโอกาสมีครับนภาเดชแม่บอลยังติดบล็อกกลับมาต้องนภาเดชมั้ยเปลี่ยนอนุรักษ์เอาครับไล่มาครับโอ้โหแต่บังคับมากอะเสิร์ฟ4ลูกนี่ต้องไม่เสียเลยนะไทย
0: ตามอยู่4แต้มครับไทย
1: เป่าปากเลยครับอนุรักษ์พันรำแล้วจะวนลงไปเสิร์ฟเองนะครับลามาโซโวยอะไรครับลูกทีมบอกโค้ดขอเวลานอกครับลามาโซขอเวลานอกครับโอ้ดูไงเวียดนามมั่นใจแล้วนะ
0: เหมือนพยายามจะฟ้องเพื่อสินจังหวะเมื่อกี้ครับ
1: ครับเขาดูมั่นใจเลยอ่ะ
0: ยังเหลืออีก4แมตช์พอยต์ครับแต่ตอนนี้เวียดนามนี่ขอเวลานอกก่อนครับ
1: อาจารย์ลัมปัสโซบอกดึงเกมแป๊บงั้นคุณผู้ฟังส่ง SMS มาพูดคุยกับเราได้นะครับ
0: ครับผม
1: ไม่มีปัญหาครับ
0: 4689899
1: ตามวอลเล่ย์แต่ว่าไม่ได้ลืมฟุตบอลนะเพราะว่านี่มันเป็นทีมชาติไทยก็เลยต้องตามนิดนึงใช่ไหมน้องเจม
0: ส์ใช่ครับตอนนี้ก็เซตสุดท้ายแล้วด้วยกำลังจะจบแล้วครับ
1: เอเชียนเกมนี่เราต้องไปต่อนะสำหรับทีมชายนะครับอนุรักษ์พันรำยกไปแล้วครับยกลูกมาอ้าวลูกนี้เขาบอกทัชบอลครับเราจะขอชาเลนจ์หรือเปล่าครับอื้อหือ
0: โหแล้วจบเลย
1: ดูแล้วอย่างนี้ไม่ชาเลนจ์นะครับกลายเป็นเวียดนามครับเอาชนะในเซตตัดสินได้ครับ
0: ก็เวียดนามชนะไปครับ3-2เซตครับเซตแรกนี้เราชนะ25-22ครับเซต2ในเวียดนามชนะ25-23เซตที่3ครับเวียดนามชนะ25-10แล้วก็เซตที่4ครับเรากลับมาชนะได้25-15ครับก่อนที่เซตสุดท้ายเนี่ยเราแพ้15-10ครับ
1: แบบนี้ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้โควต้า AVC ปีหน้านะครับโอ้โหงานเข้าอย่างใหญ่หลวงครับแต่ก็ต้องยอมด้วยครับวันนี้เขามาเซตตัดสินดีนะครับสำหรับทางฝั่งของเวียดนามครับดูจังหวะจบอีกทีไหมฮะมีไหมฮะเบรกเลยครับ
0: โอ้โหตัดไปเลยครับ
1: ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้พากนะคู่นี้นี่บางทีนะตลกแบบว่าดูวอลเลย์บอลเนี่ยโทษคนพากด้วยนะ
0: ใครพากนี่มีผล
1: มีผลมีผลนะฮะก็อ่ะจบไปเรียบร้อยนะครับเราก็ชวดแชมป์แสดงว่าชวดแชมป์2สนามติดนะครับ
0: ก็นี้เราก็แพ้เวียดนามส่วนรอบที่แล้วก็3 ที่แล้วนี่เราแพ้กัมพูชา
1: ใช่ครับแพ้กัมพูชาแต่ว่านั่นแพ้น่ะรอบรองเลยนะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วเราชนะเวียดนามเข้ามาเนี่ย
0: กับ
1: ในการชิงอันดับ3นะครับบอกไม่ถูกเลยตอนนี้ฟีลลิ่งมันไม่ค่อยได้แต่ว่าก็อ่ะเต็มที่แล้วครับก็ต้องให้เครดิตน้องๆไปนะครับแล้วก็ให้เครดิตเวียดนามด้วยที่วันนี้เขาจริงๆพลิกฟอร์มตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: สามารถเอาชนะเจ้าภาพอินโดนีเซียได้นะครับ
0: ก็เดี๋ยว
1: เข้ามาสู่รอบเนี้ยรอบชิงชนะเลิศได้ครับ
0: ก็เดี๋ยวไปลุ้นต่อในเอเชียนเกมใช่ไหมพี่
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวไทยเนี่ยประเทศชายเนี่ยจะอยู่กลุ่มเดียวกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีสถานส่วนประเภทหญิงเนี่ยเราอยู่กับชนิดไทยไปคีร์กีสถานแล้วก็มองโกเลีย
1: คีร์กีสกับเรานี่รักกันมาก
0: เจอ
1: ทั้งชายและหญิง
0: เจอทั้งชายหญิงเลย
1: โอ้โห

0: ะครับแต่ว่าหญิงเราก็ตอนนี้เราโฟกัสทีละจุดนะเราต้องไปชิงแชมป์เอเชียก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ผมก็อยากให้ได้อ่ะพูดตรงคือถ้าได้ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจะได้ไปนี่ไงไปโอลิมปิก
1: 2026
0: ไปโอลิมปิก
1: 2028ที่ LA
0: ใช่ดังนั้นก็เลยลุ้นน้องๆอยู่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าน้องๆไปแข่ง CV Cup นะเหมือนกับทีมชายนะครับเพราะทีมชายจบ2สนามแล้วก็เราไม่ได้แชมป์นะครับต้องแชมป์ว่าเราไม่ได้แชมป์เลยสักสนามปีที่แล้วเราเป็นแชมป์ทั้ง2สนามนะครับสำหรับทีมชายเหนื่อยใจแทนโค้ชปาร์คเลยตัวผู้เล่นเราอาจจะไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับเพราะว่ากัปตันจูเองก็ยังมีอาการบาดเจ็บนะครับวันนี้อนุรักษ์พันลำลงมาก็ไม่ 100% นะแต่ก็มันไม่ใช่ข้ออ้างเนาะ
1: ครับจริงๆจบเซต4นี่โมเมนตัมมา
0: ต้องมาที่เราแล้วนะ
1: เราเนี่ยชาเซต4ขาดด้วย 25-15 แต่ว่าเรามาแพ้ในเซตสุดท้ายคร
0: ับ พลาดท่านะไม่ชนะเลยทีเดียวจุกเลยจุกเลยพูดไม่ออกเลยไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้กลับมาเตรียมทีมเพื่อสู้ศึกเอเชียนเกมส์แล้วกันส่วน AVC ปีหน้าก็ไม่ได้โควต้าสิเสียดายชวดไปซะอย่างนั้นครับ
1: ก็ตารางคะแนนเนี่ยแชมป์ก็เป็นเวียดนามครับสนามนี้แล้วก็ไทยอันดับ2ครับส่วนอันดับ3เนี่ยเป็นอินโดนีเซียครับ
0: ครับ
1: ภาพที่ชนะกัมพูชาในรอบชิงอันดับ3ไปข้อความนี้ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899บอกว่าช่วยบ่นรัดให้ฟังหน่อยครับไม่สนับสนุนการถ่ายทอดกีฬาทีมชาติเลยอีกหน่อยกีฬาทีมชาติก็คงเสื่อมลง
0: เอาจริงๆคือต้องยอมรับด้วยนะครับว่ากฎ must have เลยเขาถอดไปหมดแล้วนะครับด
1: ัง
0: นั้นจะบอกว่าเราจะดูอะไรเนี่ยคือผมว่าเราต้องคือไม่ได้ว่านะผมเข้าใจทุกคนบางทีมันต้องเป็นฟรีทีวีที่เราได้ดูนะแต่ว่าสำหรับตัวผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าคือถ้าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วทุกวันนี้คืออย่างพรีเมียร์ลีกอ่ะบ้านเราเนี่ยถือว่าดูถูกมากนะ
1: ใช่
0: คุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่อังกฤษนะครับคนอังกฤษจะดูฟุตบอลเนี่ยถ่ายทอดสดที่บ้านอ่ะคิดเป็นเงินไทยหลักหมื่นนะครับ
1: ต่อฤดูกาลใช่ไหม
0: ต่อเดือนครับ
1: โอ้โหต่อเดือนด้วยหมื่น
0: ต่อเดือนครับ
1: ด
0: ังนั้นเนี่ยผมว่าเราดูแบบค่อนข้างจะถูกแล้วนะเพียงแต่ว่าอ่ะโอเคบางคนอาจจะมีในเรื่องของทุนทรัพย์ไม่เท่ากันอันนี้ผมเข้าใจจริงๆไม่ได้ว่าใครเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างบางคนพอจะมีเนี่ยอย่างผมก็ไม่ใช่ว่ารวยนะผมก็ต้องไปหารกับเพื่อนนะครับ
1: ใช
0: ่ผมก็ไปหารกับคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะซื้อแพ็กเกจเต็มอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบถ้าไม่ได้ก็ทางไหนก็ทางนั้นครับ ผมก็ไม่ก้าวล่วงเพราะว่ามันไม่ได้บังคับกันเลยครับแต่ว่าอย่างดูอันเนี้ยอย่างดูวอลเลย์บอลเนี่ยคือผมยอมรับว่าอย่างโมโนซื้อลิขสิทธิ์มาแพงใช่ไหมน้องเจมส
1: ์ใช่
0: ซื้อมา700ล้านประมาณ600ล้านต้อง600ล้าน7ปี
1: เฉพาะวันเล่
0: เฉพาะวันเล่เขาก็อาจจะต้องได้ทุนคืนบ้างผมเชื่อเขาว่าไม่ต้องเหนื่อยกำไรนะ
1: ใช่
0: ได้ทุนคืนอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าปีนะปีละ1,600ล้านประมาณนี้มั้ง
1: ครับ
0: มันก็อาจจะต้องหาทุนคืนผมว่ากำไรคงยากถ้าพูดตรงๆนะ
1: ถูกต้อง
0: ก
1: ็พรีเมียร์ลีกนี้ขอเขานี่จะ4บวก2ปีไงพี
0: ่
1: ข้างบน6ปีก็มันเข้าสู่ช่วงยุคที่แต่หลายเจ้าหลายกีฬาก็เริ่มมาทำพวกเพย์วิวมากขึ้นนะพี่เพราะฉะนั้นการดูกีฬาแบบฟรีเนี่ยอาจจะลดน้อยลงเราอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยที่เขาก็ต้องจ่ายเงินซื้อมานะพี่
0: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าเอาแค่ทีมชาติพอก็ได้ครับ
0: เอาแค่ทีมชาติพอใช่ไห
1: ม
0: ก็เหมือนกันคือแต่ยังผมไม่แน่ใจว่าอย่างไอ้กฎ must have เมื่อก่อนใช่ไหมที่มันต้องดูผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมันเข้าข่ายแล้วต่างมหากรรมกีฬาได้ดูแน่นะครับ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องบอกว่าอย่างเอเชียนเกมซีเกมอ่ะอันนี้ได้ดูแน่แต่ว่าพอมันแยกเป็นรายการอันนี้ผมไม่แน่ใจพี่ที่ลงท้าย7797อ่ะคือรู้แต่ว่ากฎที่เขาแคนเซิลไปมันคือเกี่ยวกับพวกฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยค
1: ือ
0: กีฬาที่ได้รับความนิยมระดับชาติอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ผมว่าอาจจะก็ไม่รู้นะอันนี้ถ้าผมมองนะส่วนตัวผมนะถ้าภาครัฐจะสนับสนุนก็อาจจะต้องไม่มีโครงการบางอย่างหรือเปล่าอย่างสมมติตอนนี้มีไทยช่วยไทยพลัสใช่ไห
1: ม
0: ผมว่าเป็นโครงการที่ดีกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดเขาเอาเงินนั้นมาใช้อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างไงนะมันอาจจะเป็นก้อนที่ต้องใช้ด้วยหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจ

0: แต่ว่าเพราะว่าจริงๆการเมืองผมก็ไม่ได้รู้เรื่องไงเออแต่ว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นพี่แต่ว่าอ่ะโอเคเราฟังไม่เห็นเผื่อเนี่ยเราพูดกันไปเนี่ยอาจจะมีท่านไหนได้ยิน
1: ใช่
0: นะครับ
1: แต่ว่าพอถ้าสมมติว่ารัฐเอาเงินไปช่วยตรงนี้มันก็อาจจะมีคนที่เขาไม่ได้ดูไงเขาอาจจะประมาณว่าเออเอาไปใช้อย่างอื่นหรือเปล่าก็จะมีในแง่นี้อีก
0: มัน
1: ก็หลายมุมมอง
0: ครับ
1: ไ
0: ม่เป็นไรจริงๆผมก็เป็นคนนึงที่อยากดูพี่ไม่ใช่อะไร
1: ใช่
0: แต่ว่าด้วยภาระหน้าที่บางทีอ่ะพอถึงแม้ว่าจะยังไงเดียไม่ได้ดูฟรีแต่ว่าด้วยความที่หน้าที่การงานต้องดูก็ต้องซื้อผมนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าไอ้อย่างพี่อาจจะแบบเฮ้ยจริงๆอยากให้ดูก็เข้าใจพี
1: ่
0: เฉพาะทีมชาติเออก็ได้เฉพาะนัดทีมชาติเนาะ
1: ทีมชาติไทยเตะอะไรอย่างนี้หร
0: ือโอเคผมว่าก
1: ีฬาทีมชาตินะ
0: เสียงพวกเราน่าจะดังพออ
1: ืมครับผม
0: พูดคุยกันต่อ
1: ครับส่วนกีฬาอื่นนี้ตอนนี้ก็มี F1 แข่งอยู่ที่ฮังการีครับก
0: ็ไอ้นอริสอะ
1: ตอนนี้นอริสนี่นำอยู่ครับผ่านไป65รอบ
0: พี่สนใจคีมี่อันโตเนลลี่เนี่ยโอ้โหตอนนี้ถูกพูดถึงเยอะนะแล้วดูเนี่ยเลือกใช้ยางฮาร์ดด้วยแสดงว่าแกกะให้จบเลยอ่ะ
1: กะแบบ
0: ม้วนเดียวไง
1: จบเลย
0: ใช่
1: คนอื่นนี่เปลี่ยนเป็นซอฟต์มาแล้ว
0: ซอฟต์นี่คือทำความเร็วได้นะคุณผู้ฟังถ้าแบบใครได้ดูพวกกีฬามอเตอร์สปอร์ตอ่ะซอฟต์คือมันจะเล่นความเร็วแต่ว่ายางมันจะหมดเร็วเพราะมันจะร้อนง่าย
1: มันจะประมาณ25รอบวันนี
0: ้ไงความรู้ได
1: ้ไหมได้ได้เลยมอเตอร์สปอร์ตได้ครับ
0: เคยภาค
1: เน
0: าะแต่ส่วนลูอิสแฮมิลตันช่วงหลังแกก็ปล่อยจอยแล้วเนี่ยดูดิตามหลังผู้นำเนี่ย 19.1 วินาทีอ่ะ
1: อยู่อันดับ4
0: มีชาเลอร์แคร์นี่ก็เห็นบอกว่าก็ไม่ค่อยจะคุยกันนะ
1: มีบางสนามก็ขอแซง
0: ขึ้นมีไม่ค่อยคุยกันที่ผมรู้มาเนี่ยไอ้ทีมเฟอร์รารี่ปีนี้
1: หนูปีนี้หลายทีมนี่นักแข่ง2คนนี้ไม่ค่อยคุยกันเลยพี
0: ่มีแต่เมื่อก่อนเขาต้องมีนักขับคนหนึ่งคนที่2ที่คอยมาแบบบังไลน์ให้คนขึ้นอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันผมก็ไม่รู้อ่ะพอเอาคนดังๆมาอยู่ทีมเดียวกันใช่ไหม
1: ใช
0: ่ดูซิอันดับ1นอโอ้โหนำเยอะนะ 12.2 วิหรือว่าไกลนะสำหรับ F1 น่ะ
1: มันนับเป็นเสี้ยววิเลยพี่ F1 เนี่ยตามหลังกันเนี่ย
0: แต่12นี่มันถือว่าไกลนะ
1: ไกลมากครับ
0: อืม
1: ก็ดูแล้วสนามนี้น่าจะเป็นนอร์ลิสแล้วครับแชมป์โลกปีแล้ว
0: ถ้าไม่มีอุบัติเหตุนะ
1: ถ้าไม่มีเซฟตี้คาร์ในช่วง
0: ลูอิสแฮมิลตันไปตัดลายตรงไหนครับโดนไป5 วินาทีครับเอ้านี่ไงสปีดดิ้งอินเดอะพิทเลนโอ้โหไปเร่งความเร็วในพิท
1: ความเร็วเกินครับ
0: ใจเย็นพี่หลุยนี่อดีตแชมป์เหมือนกันนะสมัยที่อยู่กับเมอร์เซเดสนะครับ
1: ก็
0: ยังไงของเราจะกลายเป็นนี่แล้ว
1: รอบโลกกีฬาร
0: อบโลกกีฬาแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: เออจริงๆก็มันนะเคยไปลองนั่งมาทีนึงรู้สึกว่าเขาเห็นยังไงก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยหมายถึงคนขับอ่ะมันเห็นยากนะ
1: โอ้โห
0: เนี่ยอย่างเจมส์ดูเนี่ยเห็นไหม
1: ครับ
0: ตรงกลางมันจะมีอ่ะจริงๆมันก็คือแบบตัวกั้นวัดในเรื่องของลายในการเลี้ยวอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเราไปนั่งแล้วมันจะขับยังไงอะไรเงี้ย
1: ใช่แล้วไอคอกพิทนี่ร้อนมากนะพ
0: ี่ร้อนครับ
1: 50องศาเนี่ย
0: แล้วแบบว่าพวงมาลัยนี่อย่าไปจับนะครับ
1: อ
0: ันเป็นล้านนะครับ
1: ใช่ๆแล้วเวลาหมุนนี่ไม่ได้หมุนง่ายนะพี่เขาเวลานักแข่งซ้อมเนี่ยต้องแบบโห
0: มันหนัก
1: กระชากกันแบบใช้ทั้งตัวครับ
0: ใช่แต่ว่าเขาจะมีปุ่มเยอะมากมีปุ่มกินน้ำด้วยนะคุณฟังรู้ไหมเน
1: ี่
0: ยมีปุ่มอ่ะแต่เขาจะเปลี่ยนเกียร์ที่มืออ
1: ืมคือเขาจะเอาน้ำไว้ข้างหลังเบาะนะพี่
0: ใช่ใช่
1: คนนักกีฬาเนี่ยเวลาแข่งเนี่ยด้วยความที่อุณหภูมิมันร้อนมากก็เลยเสียน้ำเยอะ
0: ใช่ครับไม่ได้วิ่งอะไรนะโดนนี่แหละ
1: เห็นนั่งขับรถเนี่ยไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะพี
0: ่เหนื่อย
1: เหนื่อยมากแล้วโหโดนทั้งมีเรื่องของเวลาเข้าโค้งนี่มีแรงจะเยอะพี่
0: ใช่ครับจริงๆหลังมีช่วงนึงที่ชัดซีเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการเนี่ยว่าลู่ลมต่างๆเนี่ยมันก็ต้องปรับกันเยอะนะมีช่วงชัดซีของเบอร์ซิเดสเนี่ยมันไม่โฟล
1: ์
0: แล้วมันจะดันข้างล่างให้ลอยสปีดรถ
1: ดิ
0: ยังไง
1: ได้อยู่พี่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเลย
0: ไม่แต่ผมดูหมดอยู่แล้วชอบดูกีฬานี่อัลบอนของเราก็อยู่เห็นไหม
1: อ
0: ั
1: ลบอน
0: อยู่วิลเลียมอยู่อันดับ
1: 18ครับวันนี
0: ้อเล็กซ์อัลบอนนะไม่อิจฉาเลยอิจฉามีแฟนสวย
1: โอ้ใช่มูนี่เหร
0: อทุกวันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงเลย
1: ส่วนวันนี้เนี่ยนอกจาก F1 เนี่ย F2 ก็มีแข่งครับมีก็มีนักแข่งไทยด้วยเป็นน้องเติ้ลทัศนพงษ์เนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงจบอันดับสนามที่แล้ว

0: ันจะจบอันท็อปทีนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมดูนิดนึงเพราะว่าแข่งจบไปตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วก็ฮังการีเนี่ยน้องเติ้ลเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงครับเพราะว่ายังหาไม่เจอเลยตอนนี้ F3 วันนี้ก็มีครับสำหรับนักแข่งไทยน้องเจมส์นันทวัฒน์พิรมภักดีครับ
1: คุณนี่เข้าใจสปอนเซอร์นะ คุณนี่แน่นอนจริงก็กำลังมันนั่นเลยอีก2รอบกูแล้วนอริสก็โอ้โหฉีกไปอีกน้องเจมดูดิไป13วิแล้วอ่ะ
0: 13.8 วิครับ
1: โอ้โหไม่ไหวแล้วอย่างงี้น่าจะไม่รอดเนี่ยแฮมิลตันแกโดนนี่แกออกมานะครับออกสตาร์ทในกริดที่5แต่ว่าแหมขึ้นมาได้แค่อันดับเดียวนะครับไม่ชินเหมือนกันนะพอย้ายมาอยู่ Ferrari เราไปชินเนี่ยเขาอยู่ Mercedes มานานมาก
0: อยู่มาตั้งแต่ช่วง
1: เป็นดาวรุ่ง
0: ใช่ครับ
1: 2008ประมาณนั้นแหละ
0: ส่วนผลงานนักแข่งไทยเนฟทูนี้น้องเติ้ลทัศพงศ์อินทรภัวสังเนี่ยจบอันดับ5ครับ
1: เฮ้ยโอเคเกือบโพเดียมอยู่
0: แล้วก็สนามที่แล้วเนี่ยที่สปาที่เบลเยียมเนี่ยจบอันดับ2เลย
1: ครับ
0: แล้วก็คะแนนรวมตอนนี้อันดับ10ครับมี59แต้มก็ถือว่าเป็นลุคกี้ด้วยปีนี้ก็ผลงานดีทีเดียวครับ
1: ดูมุมนี้ไม่มีใครตามพี่แกเลยนะจริงๆทุกวันนี้พี่เล่นเกม F1 อยู่ทุกวัน
0: ใช่มันไม่มัน
1: ชอบมันต้องมีการกะเรื่องยงเรื่องยางด้วยไง
0: ใช่ใช่
1: ไหมว่าจะใช้กี่รอบอะไรเงี้ยตอนนี้นักขับพี่นี่เป็นรอสั้นนะรอสั้น
0: เรียมรอสั้นใช่ไหมแต่ F1 นี่เกมนี้เล่นยากเลยพ
1: ี่
0: เพราะมันเราจะเหยียบคันเร่งสุดก็ไม่ได้หมุนเลย
1: ไม่ได้เพราะว่าจังหวะเข้าโค้งเราต้องมีผ่อนแบบของจริงบางทีเราแหมไปติดเกมแบบเมื่อก่อนมันจะมีเกมล็อกอะล็อกไงก็ระยะไงก็ผ่านอะไรเงี้ย
0: ไม่ได้เลยในวันเนี้ย
1: โอ้แต่อันโตนิลี่นี่ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยถือว่ามาสไตล์แบบลุยส์แฮมิลตันสมัยหนุ่มๆเลยอะเขากล้าบวกไงแล้วเข้าเหลี่ยมเข้าอะไรเงี้ยรอบสุดท้ายแล้วสบายสบายครับนอริสนี่แกไปจี้อันดับสุดท้ายเลยนะดูแกขับ
0: น็อกรอบครับ
1: น็อกรอบไปแล้วจริงๆเนี่ยการน็อกรอบเนี่ยมันก็เป็นการบังลายตัวเองไปอีกอันอย่างหนึ่งนะเพราะว่าคนที่ขับตามมันจะมีคันที่บังอีกคันไงเห็นไหมต้องแบบวางแผนนะแต่สำคัญที่สุดคือทีมช่างนะเขาต้องคุยกันตลอดนะครับ
0: น่ะต้องวิดีโออ่ะ
1: วีโฟนกันตลอด
0: โฟนกันตลอด
1: ถ้าเราได้ยินถ้าใครดูอ่ะจะได้ยินว่าเขาคุยกันนะเป็นกีฬาที่สนุกนะจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันแค่นานเฉย
0: ก็ประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง
1: แต่70รอบนะเจมมันวิ่งที่เดิมอ่ะ
0: ใช่แต่บางสนามก็วัน50แล้วแต่สนามเลย
1: แล้วก็ต้องมาเซกเตอร์ที่1ครับทำรอบนี้สุด
0: ใช่ครับ
1: เข้าเซกเตอร์ที่2ต้องมา
0: แล้วเป็นกีฬาที่คนดูเยอะมากนะในสนามเพราะว่าเขาจะแข่งกันเนี่ยตั้งแต่วัน
1: มันจะมี
0: พร้อมเลย
1: มันจะมีวันเทสสนามก่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะมีอีกวันนึงที่pole position หา pole position แล้วก็มา race day
0: ใช่เพราะว่าแล้วก็คนดูเนี่ยแต่ละสนามในเฉลี่ย 300,000 นะพี่ต้อง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ 500,000 ก็เป็นใช่
1: เหมือนที่บ้านเรามี MotoGP อ่ะคนดูมาทีหลายแสนนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่านอริสสบายสบายครับมีผ่อนด้วยไง
0: ก็เขาเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งครับแลนโดนอริส
1: ตามมาด้วยแม็กซ์เวอร์สเตปเปนนะครับโอ้โหแล้วตาม 15.3 วินาทีเนี่ยถือว่าไกลจริงครับอันโตนิลี่นี่พยายามเร่งมาขึ้นโพเดียมครับโซลิสมิตันเข้าที่4แต่ว่าโดนปรับเรื่องเวลานะครับโดนไป5วินาทีครับแล้วก็พอโดนปรับก็เป็นชาเลอร์แคร์ครับเวลาขยับขึ้นมาเนี่ยเขาจะแอบไปคุยกันหลังบ้านเลย
0: มีย
1: ังไงเนี่ย
0: แต่เดี๋ยวนิดนึง
1: แต่คุณโดนปรับไงแต่ยังไงก็ไม่ขึ้นโพเดียมนะ
0: แลนโดนี่ปีนี้ก็ชนะสนามแรกเลยครับ
1: ปีนี้ฟอร์มดีแล้วโนริชเนี่ยปีแล้วแชมป์โลกไง
0: ใช่ส่วนคิมมี่นี่ชนะไปแล้ว6สนามตอนนี้เป็นผู้นำคะแนนรวมอยู่คร
1: ับ
0: 204คะแนน
1: วางไอ้คิมมี่อันโตนิลี่เนี่ยมันเกาะมาเนี่ยติดโพเดียมเรื่อยๆก็ไปถึงนะ
0: มีโอกาสนะพี
1: ่เอาจริงคะแนนติดโพเดียมพอแล้วอเล็กซ์อัลบอนนี่ขึ้นมา17นะแซงนะแซงเพื่อนร่วมทีมวิลเลียมส์มานะครับ
0: คิมมี่นี่เพิ่ง19

0: 9เลยนะพี่มีโอกาสจะคว้าแชมป์โลกเลยครับปีนี
1: ้เนี่ยไปทุกวงการวันเล่มาเอฟวันแล้ว
0: ฟุตบอลนี่เงียบๆนะพี่วันนี้ไม่ค่อยมี
1: ใช่ๆแต่ว่าคุณผู้ฟังคุยกับเราได้นะเพราะว่าจริงๆผมก็ดูเรื่องของเรื่องข่าวไว้อยู่นะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: บอกว่าสวัสดีครับพี่ต้องกับผู้การเจมน้องบ๊อบน้องบ๊อบครับผู้การเจมกับน้องบ๊อบน้องบ๊อบนี่ไม่แน่ใจว่าใครกันพี
1: ่เฮ้ยบ๊อบไหนอะ
0: น้องบ๊อบผู้ไม่มีเลย
1: ไม่มี
0: บอกว่าสวัสดีครับพี่เจมแฟนหนูแล้วก็น้าต้องแฟนผีและแฟนก้าวก้าวทุกท่านครับฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะบอลโลกจบไปบอลลีกกำลังจะมาค่ะพรีเมียร์ลีกปีนี้สนุกแน่ๆค่ะดูจากการซื้อตัวหลายทีมหลายคนใหม่หลายสโมสร
1: ชงเข้าปืนแล้วว่าเราเนี่ย
0: น่าจะสนุกแน่นอนค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับ
1: เออสนุกอยู่แล้ว
0: แล้วก็บอกว่าเสียใจครับถ้าอยากได้ทีเด็ดฟิลแฟนเนี่ยไม่เล่นงานถามพี่ต้องเนี่ยเลยครับ
1: ผมอีกแล้วผมเกี่ยวเลยทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้นี่ไปทำงานกลับมาก็เหนื่อยแล้วเนี่ย
0: ไม่อันนี้ไม่อันนี้น่าจะเฟกนิว
1: เฟกนิวอ่ะเมื่อก่อนไปอยู่ทีมงานคอมมากามเงี้ยแหละ
0: อ
1: ยู่กับพวกไอโฟนไง
0: โ
1: ตอยู่กับพี่เจตแ
0: ท้โอ้พี่เจตด้วยเหรอครับพี
1: ่พี่เจตเขานี่นิ่มๆนิ่มๆ
0: พี่เจตนี่ไม่น่าจะอยู่ชมรมนั้นไหมพี
1: ่ไอ้จริงอ่ะพี่เจเขามาเรื่อยๆมาเรื่อย
0: ๆแล้วก็บอกว่าอ้าววันนี้คนนั่งเสยผมเนี่ยหายไปไหนครับแล้วให้ทีมงานคนบ้ากามอย่างพี่ต้องเข้ามาประจำการเนี่ยปากไม่ต้องขอบใจมานานแล้วมั้งเรื่องรักขึ้นเนี่ยจากพี่ตั้มผงแดงครับ พี่ตุ่นน่าจะติดธุรกิจนะพี่
1: เมื่อกี้เขายังไลน์มาแซวผมอยู่เลยเรื่องแบบตุรกีได้แชมป์ VNL อ่ะเพราะเขาแบบเป็นด้อมฮันเดบาลาดิน
0: นักเล
1: ่นักฮันเดบาลาดินมากไลน์มาแซวผมตลอดแม่แต่ผมว่าวันนี้บราซิลจริงๆถ้ามีกาบี้อ่ะอาจจะสู้กับวากาสได้นะครับพอไม่มีกาบี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนขาดอาวุธอ่ะมันก็ทำให้แบบวากาสไม่ต้องพะวงเรื่องเกมรับด้วยเพราะว่าคือถ้ากาบี้มาผมมั่นใจว่าเขาเสิร์ฟบี้ใส่ทางฝั่งของวากาสแน่นอน
0: ครับ
1: นะครับนี่ผมวันนึงนี่ผมจะรู้ทุกกีฬาให้เหมือน พี่เลยนะสปอร์ตไกด์พี่เลยนะ
0: พี่โอ๊ต
1: เออพี่โอ๊ตฤทธิกร
0: หัวนั้นก็ไปทุกกีฬาได้หมดเลยนะพี่โอ๊ตเนี่ย
1: เคยจัดรายการพี่โอ๊ตยัง
0: เลยพี
1: ่ตื่นเต้นดิ
0: จักรยานก็ได้นะครับ
1: มีได้พี่ก็ได้จักรยานเนี่ย
0: ก็เดี๋ยว
1: ทูเดอร์ฟองไหม
0: ใช่ทูเดอร์ฟองจบไปใช่ไหมพี่จุนเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาจัดตอนเที่ยงคืนครับกับพี่ชิดพอดีเลยก็รอฟังได้
1: จริงๆวันนี้ผมก็ต้องเข้ากับพี่อู๋สองวันติดนั่นแหละแต่ว่าพี่อู๋มีภารกิจจริง
0: ๆครับ
1: แต่ผมบอกแล้วผมเข้ากับใครก็ได้เพราะผมก็พูดไปเรื่อยของผมนี่แหละ
0: ครับแล้วก็บอกว่าพี่กับจากเพิ่งกลับจากไปเที่ยวการไปวัดถ้ำเสือมาแล้วก็สุสานอาหารครับรวมถึงพิพิธภัณฑ์ด้วยพิพิธภัณฑ์สงครามโลกเนี่ยแล้วก็รวมถึงปราสาทเมืองสิงห์ถ้ำกระแสครับเขื่อนศรีนครินทร์แล้วก็ปิดท้ายสะพานแม่น้ำแควน้องบอลไปรถส่วนตัววิ่ง M8 ยาวๆครับจากท้องบอลM81 นี่วิ่งยาวว
1: ันนั้นผมไปมาทีนึงเพราะว่าผมต้องไปธุระที่การผมก็นึกวิ่ง M81 ดีครับ
0: ใช่
1: ค่อนข้างจะตรงอย่างเดียวอ่ะผมใช้คำว่าตรงอย่างเดียว
0: ตรงอย่างเดียวตั้งแต่บางใหญ่นะพี่ยาวไปถึงนู่นเลย
1: คือถ้าไม่มีสติมันจะหลับเอานะครับ
0: ใช่
1: เพราะว่ามันตรงอย่างเดียวแล้วที่พักอ่ะเขาไม่มีที่ขายของนะคุณผู้ฟัง
0: มีแต่ห้องน้ำ
1: ถูก
0: ห้องน้ำก็มีแค่สองที่ละไกลกันด้วยคือถ้าเลี้ยวผิดจากบางใหญ่เนี่ยป้ายลงใกล้สุดนี้นครปฐมนะพี่ต้อง
1: ใช่
0: เกือบถึงนครปฐม
1: ไปมาแล้วเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่ไปมาวันนั้นโอ้โหขับจนแบบไปกับเพื่อนบอกให้ชวนเพื่อนไปด้วย
0: โอ้โหใช่
1: จะหลับเลย
0: ผมเนี่ยเคยตอนนั้นไปงานแรลลี่ของคลื่นไม่ต้องแล้วงานแรลลี่เนี่ยเสร็จประมาณเที่ยงคืนก็เลยอยากกลับเลยขับรถกลับมากับพี่ๆทีมงานเก้าๆโอ้โหตรงอย่างเดียวนี่ง่วงเลยครับ
1: ง่วง
0: เพราะว่า
1: คือทางมันแบบ
0: ตรงอย่างเดียว
1: และซ้ายขวามีแต่ป่า
0: ใช่มืด
1: ผมบอกเลย
0: คือถ้าคิดแบบจะไปพักรถหรือจะจอดแวะนอนเนี่ยไม่มีนะพี่ต้อง
1: ก็มีแต่ไอ้ที่พักเข้าห้องน้ำ
0: ซ
1: ึ่งมันก็ไม่ได้เข้าไง
0: ครับแต่ว่าใช้เวลาแป๊บเดียวมาชั่วโมงครึ่งก็ถึงกาแล้ว
1: ถึงจริงเร็วจริงครับคุณผู้ฟังคือแบบผมว่าสะดวกผมใช้คำว่าสะดวกแต่ว่าต้องขับด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเขามีจับความเร็วนะ
0: โอ้โหมีใต้สะพานลอยนี่มีแป๊บแป๊บตลอด
1: ไม่ใช่อยู่ดีคุณจะไปเหยียบปืดปืดไม่ได้นะ
0: ครับ
1: อันนี้ผมก็จำได้อยู
0: ่ผมนี่ไปตอนคิงคัพพี่ต้องแล้วก็กลับคืนด้วย
1: ที่เขาจัดที
0: ่กาญจนบุรี
1: ตอนนี้กาญจนบุรีมีนี่ไง อาจารย์ปาร์ค
0: ปาร์คฮังซอเห็นนักบอลนี้ซ้อมกันหนักมากเลย
1: ครับ
0: แต่ละคนนี่วิ่งกันโอ้เหนื่อยเลยครับอาจารย์ปาร์คบอกมาซ้อมสัปดาห์แรกนี่เอามาแค่รองเท้าวิ่ง
1: วิ่งชิป
0: วิ่งอย่างนี
1: ้วิ่งชิปเลย
0: แล้วก็มีน้องชื่อตั้มไงช่วงนี้เขาถ่ายแบบให้สโมสรบ่อย
1: คนเห็นผมเห็นตังโมวงไม่สุดเพื่อนผมไปไปสามโค้ดปาร์คแต่ไปยืนข้างน้องเชอร์แตมตลอดเลย
0: หรือว่าไปบ่อยเลยใช่ไหม
1: เออยังไงเนี่ยผมฟังอยู่ไหมเนี่ยตังโมนะอยากรู
0: ้แล้วก็บอกว่าถ้าไปการเนี่ยเมื่อก่อนใช้เวลาถึง2ชั่วโมงครับแต่ว่าพอมอเตอร์เวย์เสร็จเนี่ยเหลือชั่วโมงเดียวครับจากน้องบอลจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยไปการไกลมากนะพี่ต้องไปถ้าบ้านผมเนี่ยปทุมต้องไปทางนู่นครับนครปฐมฝั่งนั้นนานมาก3ชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอมีมอเตอร์เวย์เนี่ยแป๊บเดียวถึงครับผมก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899แล้วก็บอกว่าต้องให้ความรู้ละคนไทยต้องปรับตัวครับโลกเปลี่ยนทุกอย่างมีมูลค่าเจริญขึ้นทุนก็สูงรายการทีมชาติแข่งถ้าสมาคมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยก็ฟรีได้ครับ
1: แต่ถ้าเป็นบางรายการเนี่ยก็ต้องเปเปอร์วิวนะครับจะได้จะมาซื้อแยกเฉพาะนัดไทยก็ไม่ขาดใช่ๆครับคืออย่าง VNL เนี่ยมันเคยมีการคุยว่าอยากซื้อกับทางวอลเลย์บอลเวิลด์ด้วยความซื้อแค่ไทยเขาไม่ขายครับเขาต้องขายทั้งรายการดังนั้นมูลค่ามันก็จะตีประมาณ2ล้าน US ประมาณเนี้ยมันก็ต้องใช้แบบนั้นแหละคืออย่าลืมนะไอ้อย่าง VNL เนี่ยผมบอกเลยว่าอย่างแชมป์เนี่ยได้ล้าน US ที่2ได้ 500,000 US ที่3 300,000 US แล้วไล่เรียงมากับแต่ละนัดอีกอ่ะถ้าบอกว่าไอ้ตัวของการจัดเองอ่ะเขาต้องมีสำรองเงินทุนอย่างน้อยก็5ล้าน US อ่ะเพื่อต้องจ่ายทุกอย่างไง
0: ครับ
1: ดังนั้นแล้วไม่รวมค่าสถานที่การมาพักนักกีฬาทางเขาต้องออกให
0: ้ถูกต้อง
1: ดังนั้นน่ะผมว่าค่าลิขสิทธิ์เขาก็คงต้องคิดเต็มแหละผมคิดว่านะ
0: จะมาแบ่งขายไม่ได้ไม่ว่าจะทัวร์นาเมนต์อะไรเดี๋ยวนี้ก็รวมหมดเลย
1: อย่างอันนี้ผมบอกด้วยเหตุและผลแล้วกันแต่ว่าที่ผมบอกเราไม่กล้าล่วงเพราะว่าผมต้องยอมรับจริงๆว่าในประเทศไทยเรื่องของสถานะหรือว่าการมีเงินแต่ละคนไม่เท่ากัน
0: ถูกต้องครับ
1: ถูกไห
0: ม
1: ก็ไม่ว่ากันนะฮะแต่ว่าแลนโดนอริสเป็นไงแอคเลยนะ
0: ชนะสนามแรกในปีนี้ครับนอริส
1: แถวบ้านเลขแอคเลยนะ
0: หน้าตานี้ผ่องใสเลยนะพี
1: ่เอานิดนึงมีแอคกันบ้างนะครับก็มันนะอีกหนึ่งกีฬา MotoGP นี่ก็มันแต่ร้อนแทน
0: โอ้โหกลางแดดเปรี้ยงๆ MotoGP เนี่ย
1: คุณไปดูกับทางคลื่นมายังเวลาเขาไป
0: ยังไม่ได้ไปเลยพี
1: ่ปีนี้ต้องไปแล้วปีนี้ไปแล้วเนี่ย
0: ปีนี้ผมไม่ได้ไปครับแต่ว่ามีคนไปช่วงต้นปีแล้ว
1: ไปบนวินเทอร์เทส
0: เดี๋ยวผมรอดู F1 ที่กรุงเทพพี
1: ่โอ้พี่รอมาตั้งแต่สมัยพี่ทำงานใหม่ๆจนทุกวันนี้ยังไม่ได้ดูเลยเจเบิร
0: ์ตแต่ว่าวันนี้ผมเห็นมีคอนเฟิร์มหนึ่งอย่างก็คือเดี๋ยวบาเลนกลางปีเนี่ยเขาจะใช้กลับมาใช้ที่เซปังเซอร์กิตนะพี่ที่มาเลเซียส่วนที่กรุงเทพนี่น่าจะยังไม่คอใช่ไหมพี
1: ่ยัง
0: แต่ก็มี MotoGP ให้ดูครับสำหรับประเทศไทยเราบอกว่าที่มาของทีมงานคนบ้ากามาจากคุยเรื่องนักกีฬาว่ายน้ำครับแล้วก็ระบำใต้น้ำจากเจดำแล้วก็พี่โฟนช่วงตีสองวันพฤหัสสมัยก่อนเลยลากมาถึงช่วงเที่ยงคืนครับ
1: ที่นายคอมมูนิตี
0: ้ใช่ที่มาของทีมงานกลุ่มนี้นะพ
1: ี่
0: ต
1: ร
0: งนี้มีใครบ้างครับพี่ต้อง
1: ก็ตอนนั้นมันจะมีโฟนเนี่ย
0: มีโฟน
1: มีเจ๊ดำมีพี่เจดนั่นแหละ
0: พี่เจดด้วย
1: พี่เจดก็จะสลับจัดกับโฟนอะไรเงี้ยแล้วมาถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องอะไรกัน
0: แต่พี่เจดดูเป็นคนเรียบร้อยไหม
1: ไม่เขาเป็นคนชงไงสายชงแล้วแบบอย่างนี้ไม่อย่างนี้สิอะไรเงี้ยพี่เจดเขาเป็นพี่ชายสายจัดแจงให้น้อง
0: พี่โฟนนี่วันก่อนผมก็เพิ่งเจอที่งานบอลโลกไง
1: อ๋อเหรอทำไมพี่ไม่เคยได้ไปบอลโลกงานบอลโลกเลยเขาเลยวะไปที่ไหนกันนะ
0: ที่โมโนสตูดิโอช่องงานแถลงข่าวพอดี
1: อ๋อพี่ก็ไปเหมือนกันไปเป็นพิธีกรอีเวนต์พออ
0: ๋อวันนั้นผมเจอพี่ต้องที่งานแดงเดือดด้วย
1: เอาวันนั้นพี่ก็ไปด้วย
0: ใช่
1: พี่ต้องไปคุยแอนดี้โคกับล็อบบี้ฟอร์เลอร์
0: ใช่ครับผม
1: โอ้โหลืมแล้วบางทีผมก็ลืมจำไม่ได้จริงดีก็เจอกันนะครับน้องๆทำงานด้วยกันเอาคุณผู้ฟังไปเจอก็ทักทายกันได้นะครับไม่มีปัญหาก็เมื่อก่อนก็พอรายการเรามี24ชั่วโมงสนุกนะคุณผู้ฟังเพราะว่าบางทีช่วงนั้นร่างกายยังไหวผมก็มาเที่ยงคืนตีสองก็คุยกันสนุกช่วงกลางคืนอ่ะ
0: ช่แต่ก่อนเนี่ยผมเรียนมหาลัยนะพี่ต้องก็เปิดทิ้งไว้เลยครับตั้งแต่เนี่ย6โมงเย็นกลับถึงบ้านก็เปิดทิ้งไว้เลยยันจบตี4ฟุตบอลออนไลน์ใ
1: ช่มั้ยแล้วไม่ตื่นไปลงไปเรียนอ่ะ
0: ก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็ฟังไปแต่ว่าจังผมเนี่ยจะเรียนช่วงเสกบ่ายเยอะ
1: เพราะว่าเราลงไว้แล้ว
0: ใช่ๆผมตื่นเช้าไม่ไหวก็เลยลงเสกบ่ายไป
1: อย่าว่าอย่างงี้เจมสมัยพี่เรียนนะพี่นอนหอเนี่ย
0: ครับ
1: อยู่ตรงข้ามกันนะประมาณ5นาทีพี่ยังไปไม่ทันเลย
0: ใช
1: ่ๆโอ้แบบโอ้มันยิ่งใกล้มันประมาทเดี๋ยวอีกนึงอีกนึงเดี๋ยวโทรศัพท์
0: คิดว่าทันแน
1: ่ตึ๊กตึ๊กปึ้งอาจารย์ปิดประตูครับโอ้เจ๋งจริง
0: ของผมนี้ตัดปัญหาด้วยการเรียนเสกบ่ายเลยแต่ว่าพอเรียนเสกบ่ายเนี่ยที่สาขาผมเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเขาจะเรียนเช้ากัน
1: ก็จะมีแต่ผู้ชายล้วน
0: ผมก็สาขาผมมีผู้ชายแค่4คนไม่ต้องวารสารศาสตร์ก็เลยต้องบางทีต้องเรียนคนเดียวมาเรียนแบบหมายถึงว่าไปเรียนรวมกับคณะอื่นไงพี
1: ่อ๋อแล้วดูสาวคณะอื่นไง
0: จ้าใช่
1: เอาโถนี่มันร้ายดีดีของผมคณะผมมีนักกีฬา
0: อ๋อ
1: เปิดมาก็โอ้โหนักเทนนิสนักวิ่งโอรุ่นผมนะมีนักปีทานักทุสกีทาเอ้านักเทนนิสอ่ะมีนักรักบี้
0: โอ้โห
1: นักบอลนักปิงปองมีหมดโอ้เต็ม
0: เรียกว่าเป็นกีฬาที่เป็นผู้ชายล้วนกัน
1: เลยเรียนวิทย์กีฬาต้องแบบนี้เออสนุกดีสนุกดีผมเรียนไป30ชนิดกีฬาเจมพี่เรียน
0: 30ชนิดกีฬาโอ้โหเยอะมาก
1: มันเป็นวิชาเหมือนแบบบังคับเรียนทุกปีอะไรเงี้ย
0: อ๋อเวทเป็นคณะวิทย์กีฬา
1: วิทยาศาสตร์กีฬาใช่บางทีเนี่ยมีบางวันนี่เช้าตรู่เช้าตรู่เรียนเทนนิส
0: โอ้โห
1: สายเรียนอะไรเรียนแบดตกบ่ายเรียนรักบี้เออสนุกสนานดิ
0: เหนื่อยนะพี่เรียนกีฬาเนี่ยโอ้โห
1: เด็กๆคึกเชื่อพี่เด็กๆมันแบบ
0: ร่างกายได
1: ้คือไปเรียนวิชาการสมองแล้วไม่ไป
0: ใช่ใช่
1: เออเราก็ไปหาทางออกแรงซะเออนะฮะคุยกันไปเพลินๆเดี๋ยวดูผลฟุตบอลสักหน่อยแล้วกันอ่ะ
0: ครับก็ผลบอลเนี่ยเดี๋ยวผมดูที่เพิ่มเติมมาก็มีสวีเดนออสเวนคานครับลงสนามมา27นาทีครับมาโมเสมอกับ Xbox อยู่1ต่อ1ครับแล้วก็ GAIS ครับเสมอกับฮัมสตัด0ต่อ0ส่วนเดนมาร์กเนี่ยจบไปแล้ว1คู่ครับซอเดอร์สกี้ครับก็แพ้มิเทลแลนด์2ต่อ3แล้วก็จบครึ่งแรกครับโคเปนเกนตามหลังลิงบี้อยู่1ต่อ2ครับ
1: ครับ
0: ส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจบไปแล้ว1คู่ครับยังบอยวันนี้ก็ชนะซียงครับ4ต่อ2แล้วก็ที่แข่งอยู่30นาทีเซนเกเลนครับเซนกาเลนครับเสมอกับ FC ซูริก 0-0 แล้วก็ลูกาโน่เสมอกับวาดูชอยู่0ต่อ0ครับผมนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวตกหล่นคู่ไหนเนี่ยก็ส่ง SMS เข้ามาขอกันได้ครับส่วนอุ่นเครื่องเนี่ยเดี๋ยวจะมีช่วง4ทุ่มครับกัสโคเรนเจอร์เจอกับเวสต์แฮมครับแล้วก็มีเคนเนสครับเจอกับโรม่ามีนาโปลีครับเจอกับคาราเลเซ่ครับรวมถึงคู่ดึกเนี่ยจะมีเซบีย่าลงสนามด้วยตอนตีสองครับเจอกับเอดีเซลดาครับผม
1: เซลดาทีมสักลีกเนี่ย
0: ชื่อเหมือนเกมเลยพี่เซลดาเนี่ย
1: ไอ้เมื่อก่อนเล่นอยู่ เล่นอยู่เด็กๆนี่เล่นหลายเกมไฟนอลแฟนตาซีนี่ตั้งแต่เมื่อก่อนนะ
0: ไฟนอลนี้ผมไม่เคยเล่นพี่แต่ว่าทันอยู่
1: ทันอยู่มาริโอได้เล่นมั้ยมาริโอ
0: เล่นครับ
1: เล่นได้นะ
0: ใช่
1: ๆนี่ล่าสุดไปญี่ปุ่นมาชอบมากคุณผู้ฟังใครแบบไปญี่ปุ่นนะผมห้อยกระเป๋าแบบเจ้าชายเห็ดอ่ะแล้วแบบเหมือนรปภ.อ่ะเขาจะแบบนี่เจ้าชายเห็ดอยู่นี่แล้วแบบรปภ.จะตรวจผมพูดคำแรกเลยมาริโอเขาก็ไม่ตรวจแล้ว
0: เอ้าไม่ตรวจเลย
1: ตอนแรกเปิดกระเป๋าอยู่มาริโอ
0: เข้าใจมาริโอตอนนี้ก็มีภาพยนตร์ด้วยพี่ต้อง
1: มี
0: ใช่ใช่มีภาพยนตร์ด้วย
1: ญี่ปุ่นชอบที่สุดตอนที่เขารับเจ้าภาพโอลิมปิกจากใครนะจาก2016
0: บราซิล
1: ที่เขามีมาริโอไปรับ ชินโซอาเบะ
0: ใช่ใช่ตอนนั้นเรียกว่าตื่นเต้นมากเลยจังหวะที่เขาโผล่ขึ้น
1: ไม่มันคือญี่ปุ่นจริงๆอ่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะใช่ป่ะให้โซนิกวิ่งมีมาริโออะไรเงี้ยแหมแต่ญี่ปุ่นปีนี้เป็นเจ้าภาพเลยนะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะที่นาโกย่าเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมอีกนะครับ
0: ใช่
1: เขาถือว่าจัดได้ทุกเมืองจริง
0: ใช่แล้วก็ล่าสุดก็เดี๋ยวเสนอตัวบอลโลกนะพี่ไม่รู้ว่าจะเอาเราไปด้วยหรือเปล่า2046เนี่ย
1: ไอ้แต่พี่ว่าก็ทำได้นะเพราะว่าด้วยความที่ว่าจริงมันก็บินไม่ได้ไกลมากก็แบ่งโซนกันไปเลยใช่ไหมเราบินไปญี่ปุ่นประมาณ5ชั่วโมง
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าหลายๆทีมใช้เจ็ตส่วนตัวก็จะเร็วกว่านั้นแล้วก็ ถ้าบ้านเราตีเรื่องสนามที่ได้มาตรฐานพี่ว่าก็จะมีหลักๆผมว่าได้ประมาณสัก 5-6 สนามอ่ะ
0: อืมก็ราชมัง
1: ราชมัง BG อ่ะบุรีรัมย์BG
0: ครับ
1: ได้ได้ได้ธรรมศาสตร์ก็พอได้
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่า20ปีเราก็น่าจะมีสนามเพิ่มไหมพี่ต้อง
1: ก็นี่ผ่านมาจะ40กว่าอายุ40กว่าก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากกว่านี้นะฮะ
0: ก็เรื่องบอลโลกเนี่ยผมไปดูพวกแคนดิเดตเหมือนกับคนที่เขาเสนอตัวหลังๆเนี่ยส่วนมากครั้งหลังๆถัดจากหลังเนี่ยเขาก็ส่วนมากจะเสนอเป็นเจ้าภาพร่วมนะพี่ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็จะจัดแบบกระจายกันจัดไม่ได้อยู่ที่ชาติเดียวซะส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: อืม
1: เข้าใจต้องก็เหมือนนี่แหละก็เหมือนอย่างเนี่ยแคนาดาเอาไปสัก5แมตช์6แมตช์อะไรเงี้ย
0: ช่วยๆกันจัด
1: อืม
0: อาจจะด้วยเรื่องของจำนวนทีมที่เพิ่มขึ้นด้วย
1: ใช่จะเพิ่มอีกแล้ว
0: 64ทีม
1: นี่เดือนครึ่งก็ตาจะแฉะอยู่เลยนะ
0: โอ้โห
1: มาอีกแล้วอ่ะ
0: 64นี้เตะกันประมาณ2เดือน
1: โอ้โหใช่พี่ว่าต้อง2เดือน
0: 2เดือน
1: แล้วคือความกรอบอยู่นักฟุตบอลคุณอย่าลืมว่าเขามีเวลาพักลีกแค่2เดือนนั่นแหละ
0: ใช่อย่างจบคราวเนี้ยจบบอลโลกคราวเนี้ย
1: เดียวเอง
0: เดือนเดียวก็เตะพรีเมียร์ลีกแล้ว
1: เห็นไหมล่ะ
0: อืม
1: ไม่ถึงเลยมั้งพี่ว่า
0: ไม่ถึงเพราะว่าต้องมาเตรียมตัวก่อน
1: เห็นไหม
0: แล้วถ้าเพิ่มเป็น64เนี่ยนอกจากจำนวนเกมที่เพิ่มขึ้นวันนึงเนี่ยมันต้องเตะหลายคู่มากขึ้นพี
1: ่
0: แฟนบอลเนี่ยเราต้องอดเรียกว่าอดนอนดูอีก
1: ถูก
0: ตอนนี้4คู่เผลอๆรอบหน้าถ้ามัน64มันอาจจะเป็นวันละ5เลยพี
1: ่ไม่เป็นไรจ้างผมด้วยแล้ว
0: โอเคครับ
1: เออนะแต่ว่า4ทุ่มละเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงแล้วกันเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อฮะซักเกอร
2: ์ลาฟรีพอร์ตเปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหนีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 4:08 นครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99อันเป็นสกายรีพอร์ตครับผม
1: ครับผมเจมส์ครับผม
0: อยู่กับผมเจมส์กับพี่ต้องครับ
1: ครับ
0: ยังติดไลฟ์บอลโลกอยู่จบไปแล้วเป็นสกายแล้ว
1: ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอครับผม
0: พี่ตูนพี่ตูน
1: มาพอดี
0: ต้องขอบคุณเพลงจากน้องลานเลยเขาเลิกเปิดเพลงพี่ตูน
1: ไม่ดีผมว่าเพลงสร้างแรงบันดาลใจอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับวันนี้ตามมา2วงการแล้วกลับมาวงการบอลด้วย
0: ฟุตบอลก็วันนี้ก็มีเกมอุ่นเครื่องเมื่อเช้าเนี่ยก็เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลลงสนามนะพี
1: ่เป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กอย่างเกมคุยสิ
0: ก็เมื่อเช้าเนี่ยพี่ต้องได้ดูไหมเมื่อเช้าผมไม่ได้ตื่นมาดูเลยพี
1: ่โอ้พี่ไม่ได้ดูเหมือนกันไม่ต้องห่วงช่วงนี้หลังจากบอลโลกคือพี่ไม่ดูบอลดึกเลยครับ
0: ครับผมแต่ว่าก็มีหลังเกมครับเรื่องของอาการบาดเจ็บเมื่อคืนเนี่ยโจโกเมนเนี่ยแนวรับทีมชาติอังกฤษก็มีอาการเจ็บด้วยก็ทางด้านของอีไลวิลล่าเนี่ยก็บอกว่ามันก็เป็นข่าวร้ายครับที่โจเนี่ยเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นเกม
1: ครับ
0: แต่ว่า

0: อยู่กับลิเวอร์พูลมา9ปีนะพี
1: ่ก็ถือว่าเป็นอะไรชั้นดีอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นตัวหลักสักทีอ่ะถ้าพูดแบบนี้ได้ไ
0: หมย้ายมา2011ก็โอ้โห10 2015ก็11ปีละ
1: ครับ
0: แต่ว่ายึดตัวจริงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็เป็นกลายเป็นเรียกว่าตัวสำรองที่ไว้ทดแทนเวลาตัวจริงไม่พอ
1: แต่ข้อดีแกคือแกเล่นตำแหน่งไหนก็ได
0: ้แบ็คก็ได้เซนเตอร์ก็ได
1: ้นั่นคือข้อดีของแกไงใช่ไหม
0: จริงๆตอนแรกเนี่ยโดนจับมาเล่นแบ็คขวาก่อนเทนด้วยซ้ำไปนะพี่แล้วก็ยึดตัวจริงไม่ได้ตอนนี้29แล้วครับโจส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเมื่อเช้ามีเกมอุ่นเครื่องของอีกทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเหมือนกันครับก็เป็นท็อตเทนแฮมสเปอร์เมื่อเช้าเนี่ยเจอกับโอ๊คแลนด์เอฟซีก็ชนะไป 2-0 แต่ว่าสเปอร์เมื่อเช้าเนี่ยใช้นักเตะดาวรุ่งซะส่วนใหญ่เพราะว่าตัวหลักๆอย่างซานโตนาลีเนี่ยก็ไม่ได้บินไปด้วย
1: ครับ
0: รวมถึงมาดริดเฟร์นันเดสเนี่ยก็ไม่ได้ลงเมื่อเช้าครับแต่ว่าก็ชนะไปแล้วแต่ว่าเมื่อเช้ายังมีดาวรุ่งหลายๆคนอ่ะมีอย่างทางด้านของดีสกาเลตกองหน้ามีไมกี้มัวก็ได้ลงเมื่อเช้ารวมถึงอาชิเกด้วยเป็นกัปตันทีมด้วยกัปตันทีมด้วย
1: อาชิเกนะ
0: แล้วก็โคตะทาคาอิเนี่ยก็ได้ลงด้วยครับกองหลังทีมชาวญี่ปุ่นก็ชนะไปเมื่อเช้า
1: ครับ
0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ทีมใหญ่จะเริ่มทยอยลงเตะละในเกมอุ่นเครื่องพรุ่งนี้เนี่ยจะไม่มีนะพี่เกมใหญ่ๆพรุ่งนี้แมนยูก็เพิ่งเตะไปวันเสาร
1: ์ครับ
0: แมนยูเนี่ยชนะโรเซนบอร์กไปวันศุกร์หลังจากที่เกมแรกเนี่ยแพ้เลยแฮมไปก็กลับมาชนะโรเซนบอร์กแล้วก็อีกนักเตะหนึ่งที่ได้ชมก็คือได้คำชมก็คือเซ็กซี
1: ่คึงยับ
0: คึงยับ
1: คือเมื่อคืนดูที่คุยกับพี่อู๋เมื่อคืนเนี่ยไอ้นี่มัน AI ป่าวะ คือแบบฮะล็อกขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยถึงบอกไงเมื่อคืนจากรายการบอกเลยว่าถ้าเล่นได้ขนาดนี้นะสลับเชสโก้เลย
0: ลงตัวจริงเลย
1: คือก็ไม่รู้ว่าน้องอาจจะกลับมาร่างกายดีหรือเปล่าก
0: ็
1: เลยมีความมั่นใจนะโจโฉซักเซ่หรือจานดูเนี่ย
0: ใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งวันนั้นเนี่ยที่ยิงด้วยและเล่นได้โดดเด่นก็คือเชลาเฟ่นะพี
1: ่
0: ยิงลูกแรกยิงจังหวะปั่นโค้งเนี่ยถือว่าสวยเลยลูกนั้น
1: ครับ
0: เชลาซีก็เดี๋ยวซีซั่นนี้น่าจะได้โอกาสลงสนามมากขึ้นครับ
1: ก็หวังว่าจะดีคือหลายคนไม่บอกว่าเห็นเชลาซีแล้วนึกถึงเมสันกรีนวูดเลย
0: โอ้
1: เพราะว่าถนัดซ้ายเหมือนกันแต่ยิงขวาได้ด้วยนะครับแล้วคนก็จะไปเปรียบกับอามัดดิอาโล
0: ดิอาโลก็ยังน่าจะพักอยู่ตอนนี
1: ้พักเถอะ
0: ส่วนข่าวเรื่องตลาดนักเตะเนี่ยวันนี้ช่วงเย็นผมเห็นข่าวของแบลลี่บาโคล่าครับก็ลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจอยู่แล้วก็ปารีสเนี่ยตั้งค่าตัวระดับ170ล้านยูโรนะพี่เพราะว่าใช้มันทัดฐานเดียวกับมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็เอเลียนเอเดอร์สันที่ย้ายทีมรอบนี้ระดับ100ล้านปอนด์ต้นๆเลย
1: ถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้ตลาดมันเปลี่ยนเพราะอีราคาซื้อมันเฟ้อเกินไปนี่แหละ
0: 100เดี๋ยวนี้นักเตะระดับนี้ต้อง100ล้านขึ้น
1: บางทีผมก็มันแพงไปนะส่วนตัวผมอะคืออย่างโรเจอร์สมมติว่ามันผมว่าเต็มที่สำหรับผมนะ
0: ครับ
1: 60
0: มอร์แกนโรเจอร
1: ์แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีค่าสอดไส้นู่นนี่นั่นอะไรมันอาจจะมีแบบอาจจะซื้อ80แอดออนอีก30ถ้าประสบความสำเร็จเขาก็จะรวมมาเป็น100กว่า
0: โรเจอร์นี่ค่าตัวนักเตะสติอังกฤษตอนนี้116ล้านปอนด
1: ์ใช่
0: นอกจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวของอาร์เซนอลครับเพิ่งได้ปีกดาวรุ่งจากกาดิฟครับเป็นแอ็กเซลดอนเซลจากกาดิฟก็ซื้อมาน่าจะเป็นการซื้อของอนาคตด้วยอายุเพิ่ง16ปีครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นกับทีมเยาวชนของทีมนอกนั้นเนี่ยก็มีข่าวของทางด้านยานเดียมองเด้ที่ก่อนหน้านี้โหมีข่าวกับหลายทีมเลยทั้งเปเช่ทั้งลิเวอร์พูลแต่ล่าสุดเนี่ยเรอัลมาดริดกลายเป็นเต็งหนึ่งในวิธีอาจจะได้ตัวยานเดียมองเด้ในช่วงซัมเมอร์นี้
1: แต่มาดริดเขายื่นเนี่ย
0: ใช่แต่ว่า100ล้านยูโรเนี่ยก็ยังโดนปฏิเสธอยู่เพราะว่าเดียมองเด้เนี่ยทางด้านไลซิกตั้งไว้ประมาณ130ถึง150ล้านยูโร
1: คือไลซิกเขาก็กะจะโขกเหมือนกัน
0: คือตอนนี้นักเตะระดับถ้าเป็นยิ่งเป็นแนวลุกเนี่ยค่าตัวทะลุ100ล้านทุกคนเลย
1: อย่าง
0: น
1: ี้เอ็มบัปเป้ไม่เป็นพันล้านโอ้ยิง10ประตูบอลโลกเนี่ย
0: วินิซิอุสอย่างเงี้ยถ้าย้ายทีมเนี่ยโอ้โหขั้นต่ำตั้ง300
1: แต่พูดถึงวินิซิอุสเนี่ยณตอนนี้นะหลายฝ่ายตีความว่าโอกาสจะ

0: ย้ายแอร์เซนอลเกิน 50% ไปแล้วใช้ว่าเกิน 50% แล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าเดวิดออนสตีนเขาไปจับคำว่า Arsenal Exploring ก
1: ็
0: คือเหมือนเดี๋ยวรอขยายผลต่อ
1: ครับ
0: ซึ่งส่วนใหญ่ที่เดวิดออนสตีนเนี่ยบอกว่า Exploring ปุ๊บเนี่ยย้ายมาทุกคนเขาก็ไปจับคำนี้กันบวกกับทางฝั่งมาดริดพยายามจะปิดยานดิโอมอนเดให้ได้ซึ่งถ้าปิดได้มันก็ลงล็อกตัวลุกฝั่งซ้ายก
1: ับ
0: วินิสอุสที่เหลือสัญญาปีเดียวก็อาจจะขายก็ได
1: ้แล้วนักเตะเหมือนจะไม่ต่อสัญญาเลยพี่วินิสอุสเนี่ย
0: เพราะว่าจริงๆพี่ว่าเขาอยู่เพราะว่าอันเช่ก่อนหน้านี้เขาสนิทอันเช
1: ่
0: ทีนี้พออ่ะคนคุมทีมเป็นโจเซ่มูรินโญ่อาจจะไม่ลงรอยกันหรือเปล่าเพราะมูรินโญ่เองหลังๆแกก็เพี้ยนหน่อย
1: ก็อาจจะเพี้ยนด้วยมูรินโญ่
0: มีซูจริงๆแกเก่งล่าสุดไปทำคางมาไง
1: ใช่ใช่
0: ไปเหลาไปเหลา
1: แต่บอลโลกคราวนี้ก็เงียบๆไปนิดนึงไงพี่มีบราซิล
0: สภาพบราซิลมันล่อแร่มาตั้งแต่ใหญ่แล้ว
1: ก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นวินิซูจูเนียร์เนี่ยมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกคนหนึ่งที่เคยขึ้นมาแล้วโดดเด่นแต่ว่าตอนนี้เงียบไปก็เป็นโรดิโก
0: ้ที่มา
1: พร
0: ้
1: อมวินิซูเนี่ยแหละครับผมนอกจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวของอาร์เซนอลครับก็ยังให้ความสนใจฮูเลียนอัลเวเรซอยู่แล้วก็พร้อมที่จะทุบค่าตัวสถิติของอังกฤษด้วยคว้าฮูเลียนอัลเวเรซมาร่วม
0: ต้อง100แหละเมื่อกี้110กว่า120ได้ต้องซื้อ120มั้ย
1: ต้อง120
0: ใช่ไหมต้อง120ถ้าจะทุบสถิติ
1: อ่
0: ะอูแต่ผมว่าอัลเวเรซคือเขาเคยพิสูจน์กับซิตี้แล้วว่าดีไงแต่ทีนี้มันอาจจะด้วยความที่อาร์เตต้าก็รู้ว่าตัวเองทำทรงซิตี้อาจจะเข้าก็ได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมเขาอาจจะคิดเพราะว่าเพิ่งขายต็อตซาไปไงทางซ้ายมันจะหาย
1: ก็เอาเลนี่จริงๆถือว่าเป็นกองหน้าตัวเล็กไม่พี่170
0: แต่ว่าเขาฉีกออกซ้ายได
1: ้เป็นตัวริมเส้นได้เหมือนตอนเล่นกับซิตี้ก็เล่นกับฮาแลนด์ได้
0: ใช่แต่ว่าก็วิธีนักฟุตบอลนะเราไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดอ่ะไอแอนมาริดเขาไปได้อีคังอินมา
1: อีคังอินจากเกาหลีใต
0: ้ก็มาจากเบเชใช่ไหมล่ะ
1: อีคังอินนี้ก็ตอนแรกเล่นในสเปนไปตั้งเสร็จแล้วกลับมาสเปนอีกรอบหนึ่ง
0: โอ้โหแต่เก่งไงคนเก่งอะไรก็ได้
1: ใช่ใช่อีคังอินแต่ก่อนแล้วมันก็มีคูโบด้วยในสเปน
0: แต่คูโบน่าจะไม่ไปไหนอยู่โซซิดาดเดียว
1: ครับ
0: แต่ดูเขาวิเคราะห์นี่จังหวะจะแซงโค้งนี่นะจะเล่นก็โดนปิดลายไม่ได้นะแล้วพอแซงนี่ไปยาวเลยนะมาริสเนี่ยความมันของไอ้พวกมอเตอร์สปอร์ตจะเป็นช่วงแซง
1: ใช่
0: ไม่ใช่ช่วงเร่งมันจะเป็นช่วงแซง
1: มันมีจังหวะแซงมันมีชื่อเรียกนะพี่ถ้าผมจำไม่ผิดไดรฟ์บอมอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน
0: มันต้องไปศึกษาศัพท์เพิ่ม
1: ใช่แต่มันครับเอฟวันแต่หลังๆเนี่ยเอฟวันในบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะ
0: คนนิยมเยอะ
1: ใช่มีอินฟลูเอนเซอร์หลายคน
0: โผล่มาปุ๊บใช่ใช้ก็โผล่มาพรึบ
1: ใช่ผมมาพรึบเลยในฤดูกาลนี้แต่ตีต้นที่แล้วละ
0: จนจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครบางทีผมยังลืมเอ๊ะคนนี้เขาดูสายไหนวะอะไรเงี้ย
1: ฟุตบอลด้วยเอฟวันด้วย
0: ใช่ผมก็ดูทุกอันเหมือนกันว่าเราก็แบบไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรเฉพาะเจาะจงขนาดนั้น
1: หรืออาจจะต้องลองทำดูพี
0: ่มันจะเยอะไปวันนี้ก็แมนยูกับวอลเลย์บอลก็เยอะแล้วอ่ะส่วนข่าวเพิ่มเติมเรื่องซื้อขายอาจจะไม่ได้ดังมากนะครับแคสเปอร์โฮกองหน้าจากโบโดกลิมเนี่ยก็เดินทางถึงอังกฤษแล้วนะครับเตรียมเซ็นสัญญากับเซลติกอย่างเป็นทางการนะตรวจร่างกายด้วยค่าตัวอยู่ที่11ล้านปอนด์นะครับก็กองหน้าทีมชาติเดนมาร์กนะแคสเปอร์โฮกนะครับ
1: ครับ
0: ก็แล้วทีนี้ใครจะยิงให้โบโดกลิมเลยเนี่ยเดี๋ยวพูดเซ็กซี่หยกมีข่าวยูเวนตุสกำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าอาจจะขยับนะครับอาจจะขยับให้ฝั่งของโจชัวเซ็กซี่เนี่ย อยากจะซื้อมาร่วมทัพร่วมทีม
1: กลับไปเล่นในอิตาลีอาจจะแจ้งเกิดอีกทีก็ได้นะครับ
0: ครับเขาบอกว่าคือยูเวนตุสเนี่ยพยายามอยากจะได้ทั้งเซ็กซี่แล้วก็โคโลโมนี่ที่ปีที่แล้วไปยืมกับสเปอร์มาเนี่ยอยากจะซื้อทั้งสองคนมาร่วมทีมเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็อยู่ที่นั่นแหละคาริกกับเซ็กซี่เขาคุยยังไงอ่ะ
1: เซ็กซี่นี่ก็แต่ก่อนอยู่กับโบโลญญาก่อนที่มาอยู่กับแมนยู
0: ใช่ครับ
1: นอกจากนั้นเนี่ยผมเห็นข่าวของลุยดีแอดครับก็เป็นเป้าหมายของอัลนาเซอร์ด้วยแล้วก็อัลนาเซอร์เนี่ย

0: พร้อมที่จะทุ่มเงินระดับ4เตะของลีกซาอุครับ150 ล้านยูโรคว้าหรือโซเลสหรือดิอาสไปร่วมทีมในซีซั่นนี้เพราะว่าสถิติเดิมเนี่ยของลีกซาอุเนี่ยค่าตัว90 ล้านยูโรเนี่ยเป็นของเนย์มาร์ที่ย้ายจากปารีสไปเอาฮีเราเมื่อปี2023
1: เอาฮีเราไม่เอาเลย
0: ใช่ก็เป็นอาร์เซนอาร์เซนที่แชมป์เก่าด้วยทีมของโรนโด
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าที่ขาดไปเนี่ยโรนโดยังขาดแชมป์ฟุตบอลถ้วยเอเชียอาจจะเอาดุยดิอาเนี่ยไปช่วยรุนแชมป์เพราะปีแล้วเนี่ยเข้าชิงใน FC แชมเปี้ยนส์ลีก2เนี่ยก
1: ็
0: ไปแพ้น่าจะกำบังโอซาก้าพี่ถ้าผมจะไม่ผิดในรอบชิง
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยไปเล่นถ้วย FC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิทเนี่ยเพราะฉันก็อาจจะต้องเสริมหน่อยแต่ว่าในทีมอาร์เซนอลตอนนี้ก็มีทางด้านของ
1: โรนโดยังอย
0: ู่โรนโดแล้วก็ชัวเฟลิกด้วย
1: มันล่อเจ้าเฟลิกเลย
0: ใช่แล้วก็เดี๋ยวเอาดุยดิอาร์อีกคนที่มี150 ล้านยูโร
1: จัดไปจัดไปเอาให้สุดเอาให้สุด
0: ลีกซาอุนี่กลายเป็นอุดมไปด้วยนักเตะระดับโลกแล้วนี่
1: ไม่แต่เขาให้เงินเยอะเขาให้เงินเยอะเราก็เป็นเราไปโรนัลโดอ่ะเจมส
0: ์ใช่
1: วีกับล้านปอนไปเปล่า
0: ไปครับ
1: โอ้โหไปนั่นแหละตั้งแต่หมื่นปอนก็ไปแล้วไม่ต้องถึงนั่นแหละ
0: โอ้โหจะค่าเหนื่อยเนี่ยระดับ 5-6 แสนแล้วไม่ปอนต่อสัปดาห์เนี่ยระดับนักเตะพวกนี้ไปเล่นซาอุแล้วก็ดิอาร์เนี่ยปีที่แล้วนี่ยิงไป26 ประตูกับไบมินิกก็เพิ่งย้ายจากลิเวอร์พูลมาซีซั่นแรกแล้วได้แชมป์เลยครับเดี๋ยวดูว่าสรุปแล้วจะได้ไปเล่นที่ซาอุหรือเปล่าส่วนผมเห็นข่าวของลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้อุ่นเครื่องอยู่ที่สหรัฐเนี่ยล่าสุดฟอร์เรนเวียสครับก็กำลังจะบินไปสมทบกับทีมที่สหรัฐแล้วเพื่อที่จะลงเตะใช่ลงเตะเกมอุ่นเครื่องอีก2 นัดซึ่งจะพบกับเลคแฮมและก็ลีดยูไนเต็ด
1: เลคแฮมนะฮะ
0: เลคแฮมนี่ก็ชนะแมนยูมาด้วย
1: 1-0แหม1-0ทำคุย
0: วันนั้นก็สำรองเยอะเดี๋ยวไปว่ากันตอนทัวร์นาเมนต์จริง
1: ไอ้หรอกแต่ว่าแต่คนชมคนหนึ่งที่มากที่สุดผมว่าน่าอังเดรซานโตสนะ
0: ครับ
1: เหมือนจะได้รับคำชมเยอะว่าเพราะว่าจริงๆผมว่าอยู่กับเชลซีมันอาจจะดูไปพอไปอยู่ติดกับพวกมอยเซสไกเซโดเอนโซเฟอร์นันเดสอ่ะมันอาจจะดูดรอปกว่าชาวบ้านเขาไง มันก็เลยกลายว่าแกอาจจะดูไม่เด่นแต่กับแมนยูตอนนี้มิดฟิลด์เด่นๆมันไม่มี
0: ต้องใช้ซานโตสนี่แหละ
1: มันก็เลยกลายว่าเคลื่อนที่ดีแล้วก็จริงๆข้อดีของซานโตสผมว่าการเคลื่อนที่แหละเคลื่อนที่แล้วก็ให้บอลสั้นบอลยาวได
0: ้
1: ซึ่งมันอาจจะตรงช่องกับสิ่งที่คาริกทำแต่ว่าก็ต้องบอกว่าต้องดูระยะยาวในสนามนะในช่วงซีซั่นจริงเพราะว่าอุ่นเครื่องมันอาจจะเล่นดีก็ได้
0: ใช่
1: เพราะแมนยูก็เคยไปเอานักเตะบราซิลมาล้มแล้วไงเคลแบสัน
0: โอ้
1: จบบอลโลก2002ซื้อมาปั๊บเละเลย
0: คีแลริชาร์สันด้วย
1: ริชาร์สันก็เป็นเด็กปั้นก็ยังพอ เขาพอเข้าใจได้แต่ปีนั้นไปเอาเอลิกเจมบ้าด้วยผมยั่งงงเลย
0: ใช่แกมารูน
1: ใครวะเนี่ยใช่ใครวะเอามาจากฝรั่งเศสอ่ะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: มันใครวะ
0: ใช่ผมตอนนั้นผมทันมีเจมบ้าเดี๋ยวชื่อผมชอบชื่อมากชื่อน่ารัก
1: เจมบ้า
0: แล้วก็มีจุงดันน่าจะมีควินตันฟอร์จูนเลย
1: แต่ฟอร์จูนเขายังพอแบบพาไปได้ชงได้แชมป์บ้างไงนึกออกไหม
0: ครับแต่ว่ากองกลางบราซิลแมนยูเนี่ยก็เคยมีแอนเดอร์สัน
1: ที่มาจากปอร์โตก็แต่ว่าดีก็ไม่ดีจะไม่ดีก็ไม่ได้ผมบอกไม่ถูกอ่ะมันก้ำเป็นคนก้ำกึ่งมากนะมีพวกราฟาเอลมีฟาบิโอซิลวาพวกเนี้ย
0: คู่แฝด
1: อันนี้ก็คือกลางๆเหมือนกัน
0: แต่ราฟาเอลอาจจะเด่นกว่านิดนึง
1: เพราะได้ลงบ่อยฟาบิโอแบ็คซ้ายช่วงนั้นลงยากพอเจอเอฟลาจบเลย
0: ใช่ช่วงนั้นนี่มีเอฟลากับฟาบิโอไม่ได้ลงแต่แบ็คขวาเนี่ยราฟาเอลพอได้เล่นบ้าง
1: เพราะแมนยูเขาแบ็คขวาเขาเปลี่ยนเรื่อยๆ
0: แล้วก็มีนักเตะบางคนมีแอนโทนี่พี่
1: อืมอันนี้บราซิลปลอมหรือเปล่าไม่รู้
0: 100 ล้านยูโรนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูเพิ่มเติมครับบอกว่าแมนยูเนี่ยก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะพี่ที่ให้ความสนใจกองกลางเพิ่มหนึ่งคนก็คือมานูโกเต้ครับจากโรม่า
1: คือมานูโคเน่เนี่ยก็อันนี้หลายคนก็พูดนะพวกผู้สันทัดกรณีที่เกี่ยวกับแมนยูก็พูดตรงกันว่าไอ้เรื่องฟอร์มการเล่นในฟุตบอลโลกไม่ได้สะดุดแต่ไอ้สิ่งที่สะดุดคือสถิติการบาดเจ็บพี่แก
0: เจ็บบ่อย
1: คือพี่แกเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บแฮมสตริงเจ็บบ่อยอะฤดูกาลที่แล้วก็หายไป180 วัน
0: โอ้โหครึ่งปี
1: เออ แต่มันกลับมาแล้วจังหวะบอลโลกเนี่ยมันจังหวะแจ้งเกิดไง
0: พอ

0: ดีเป๊ะเลย
1: ทีนี้มันก็คือถ้าเอาฝีไม้ลายมือผมว่าก็น่าเอามาแต่ประวัติการบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นการลุ้น 50-50 ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือถ้าสมมุติมาอยู่กับทีมใดทีมหนึ่งซื้อมาแล้วมันดันมาร่างกายดีก็ถือเป็นกำไรไปใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดแบบมาถึงแล้วเจ็บเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยอย่างตอนนี้มันอยู่อูกาเต้เจ็บไปแล้วเจ็บยาวใช่ไหมกองกลางก็จะเหลือแค่เมนู
0: เมสันเมา
1: ส์เหลือเมสันเมาส์เหลือไอยูริเตลามันส์กับอังเดซานโตส
0: ใช่
1: แต่เมื่อวานก็อย่างที่บอกคุยพี่อู๋ไปว่าคือมันต้องการตัวท็อปของโลกสักคนนะคือระดับท็อปเลยอ่ะอาจจะต้องไม่ถึงกับเอสเอสอ่ะเอาสักเอบวกมาสักคนก่อนนะแต่มันก็ต้องเป็นชื่อที่คุณคุ้นเคยๆอยู่ไงซึ่งตอนนั้นมันหาไม่เจอไง
0: ยังไม่มีข่าว
1: จะเอาใครมันยังหาไม่เจอ
0: ก็แมนยูนี่กองกลางก็แต่ก่อนนั้นนี้มีกับเอเดซันก็พลาดไป
1: แต่อันนั้นเขาบอกตรวจร่างกายไม่ผ่านแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ความว่าไม่ผ่านของเขาเนี่ยมันเป็นยังไง
0: ครับ
1: อาจจะแบบพบรอยจุดตำหนิอะไรหรือเปล่า
0: เ
1: พราะบางทีมันมีนะบางทีเขาสแกนเจอเขาอ้าวไอ้นี่มันยังฉีกอยู่มันเอ๊ะมันจะยังไงอะไรเงี้ย
0: แต่มันจะมีเคสที่แบบไปตรวจร่างกายกับทีมนี้ไม่ผ่านแต่อีกมาอีกสโมสรหนึ่งผ่านอย่างนี
1: ้ก็ถึงบอกว่าทีมแพทย์ไม่เท่ากัน
0: เกณฑ์การวัดไม่เท่ากันใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าอยู่ที่ว่าเขาจะเอายังไง
0: ครับผมก็นอกจากนั้นเนี่ยแมนยูเนี่ยผมดูข่าวนิดนึงมานูโคเต้แล้วก็มีข่าวของบูโน่เฟรนันเดสครับก็ยูเวนตุสเนี่ยก็สนใจเหมือนกันเพราะว่าเฟรนันเดสก็อายุตอนนี้31แล้วเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วแมนยูก็คงไม่ปล่อยเพราะว่าเฟรนันเดสก็เป็นตัวหลักของทีมอยู่ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็มีนาโปลีนี่มีมาดิชูครับก็อยู่ในเป้าหมายการเสริมทัพของนาโปลีด้วยกองหลังจากเชลซีก็ไม่ค่อยได้ลงในวีลาบาดิชิวกับเชลซี
1: คือมันลงแหละแต่มันลงแล้วมันไม่ค่อยดีไง
0: ครับ
1: ลงทีไรไปตลอด
0: ประมาณนี้แล้วก็มีอินเตอร์มิลานครับก็ล่าสุดก็ผู้อำนวยการกีฬาเนี่ยก็เพิ่งออกมาคอนเฟิร์มว่าต้องการที่จะคว้าตัวคริสเตียนโรเมโรไปร่วมทีมไม่ได้ในซีซั่นหน้าจากสเปอร
1: ์เอาสิ
0: สเปอร์นี้ตอนนี้กองหลังก็มีฟานาเก้ไหมพี
1: ่ฟานาเก้
0: ฟานาเก้คนเดียวโรเมโรตอนนี้ก็28แล้วครับอินเตอร์ก็เป็นแชมป์เก่าเซเรียด้วย
1: แล้วก็แมนยูเอาหน่อยไหมล่ะ
0: ตอนนี้แมนยูนี่กองหลังมีแม็กไกวร์นะพี
1: ่งานเข้าเลย แม็กไกวร์จะเลิกแล้ว30กว่าแล้วเหลือไอเดนแฮปเว่นเหลือใครอ่ะไมค์ไทเดลิกเจ็บยาวตลอด
0: รีซันโดมาร์ติเนสอีกคนนึง
1: อันนี้ก็เจ็บอีกแล้ว
0: เลนี่โยโร่ก็ได้ลงช่วงอุ่นเครื่องด้วย
1: พี่ลืมไปได้ว่ามีโยโร่พี่ลืม
0: ไม่ได้ลงเลยพ
1: ี่ลืมตั้งแต่เมื่อวานแล้วลืมนึกไม่ออกเอ้ยมันมีเลนี่โยโร่ด้วยนี่ว่ะ
0: ใช่เมื่อวานน่าจะได้ลงด้วยนะเจอกับโรเซนบอกเอเดนเทเว่นช่วงหลังก็ในลีกพรีเมียร์ลีกปีแล้วก็ได้ลงบ้างหลายๆนัด
1: ช่วงปลายซีซั่นแต่ชอบนะคือน้องมีความเร็วความว่านใหญ่แล้วก็กล้าเล่นด้วยก็ต้องดูแต่ชิโดโอบีที่มาพร้อมกันนี่ก็ไม่ได้เล่นเลยนะกองหน้าเนี่ย
0: โอบีนี่ไม่ค่อยได้เล่นนะพี
1: ่ไม่ได้เล่น
0: จริงในช่วงอุ่นเครื่องซีซั่นที่เราก็ได้ลงอยู่บ้างแต่พอมาทัวร์นาเมนต์ซีซั่นปกติเนี่ยไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ครับ
1: ก็อาจจะต้องไปขยับด้วยนะครับปีนี้เซ็กซี่นั้นออกสตาร์ทพรีซีซั่นสวยด้วยเซ็กซี่เนี่ยคนบ้าเลยครึ่งหลบ 3-4 คน
0: จริงๆเขาตอนย้ายมาเนี่ยเราก็รู้สึกช่วงต้นซีซั่นนั้นจะยิงประตูได
1: ้ด้วยมาเร็วมาเร็วไปไวไงมาปั๊บเจ็บปั๊บหาย
0: เรียกว่าแป๊บเดียวไปเลยนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอิสวิททาวก็เพิ่งได้กองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นครับ ได้เซนไมดะจากเซลติก
1: แล้วเซลติกก็ไปเอาไอ้นี่แหละที่บอกอ่ะไอ้แคสเปอร์ฮอก
0: จากโปรตุเกสมาไมดะปีแล้วก็เป็นคนยิงประตูชายพาเซลติกเนี่ยชนะฮาร์ตในเกมนัดปิดซีซั่นเลยแล้วก็เซลติกก็คว้าแชมป์ไป
1: ครับ
0: จริงๆย้ายมาจากฟอนตาเล่แล้วก็ฟอร์มดีต่อเนื่องเลยแล้วก็ปีนี้ก็เด็ดกายมาเล่นในพรีเมียร์ลีก
1: ใช่ครับ
0: ไม่ด่าในบอลโลกก็ค่อนข้างที่จะเล่นดีด้วยครับค่าตัวเนี่ย10ล้านปอนด์เองนะพี่ทำเดซเซนเม
1: ดก็อาจจะเป็นเพราะเอเชียไหมอาจจะค่าตัวมันได้แรง
0: ครับ
1: ก็คงไม่มีใครแพงแล้วจริงๆตอนนั้นซนก็ถือว่ามาถูกนะเพราะเขามาตอนที่เขาแบบยังเป็นดาวรุ่งไง
0: จากเลวคูเซน
1: เลวคูเซนมาไม่ได้แพงมากนะถ้าแพงก็ได้คงจะอีคังอินนี่แหละที่วันนี้เขาเพิ่งย้ายไปนะเพราะว่าน้องมันไปช่วง

0: อีกไงอีก
1: ใ
0: ข
1: ช
0: นาด
1: ่
0: อีกไง
1: ครับนักเตะเอเชียก็ไม่ค่อยมีที่แพงๆเท่าไหร่นะพี่ก
0: ใ
1: ่
0: ช
1: อน
0: ่
1: หน้านี้
0: ใช่ใช่ก็ต้องมานั่งดูแต่อย่างเมื่อก่อนหลัก10 ล้านปอนด์นี่ถือว่าโอ้โหแพงสุดแล้ว
1: ใช่
0: ชินสุเกะนากามูระอะไรเงี้ย
1: เซลติกสมัยก่อน
0: คือคนจ้างเกิดแรกๆผมว่าอาริดาอีทันไม่ทัน
1: อาริดาอีนี้ไม่ทันแต่พอคุณมีมันดาวิเกียวนั่นไหมพี่อี
0: อายุเป็นเพื่อนกันแต่มาดาวิเกียเล่นฮัมบูกไออาริดาอีเล่นบาเยิร์น
1: ฮาริงคาริมี่ผมยังทันอยู่พวกนั้น
0: คาริมี่อันนี้มายุคหลังแล้ว
1: ครับ
0: จริงๆยุคนั้นก็จะมีฮิเดโรชินากาตะด้วย
1: เปรูจา
0: เปรูจาแล้วไปคว้าแชมป์เกาโชโรม่าน
1: ากาตะนี่ผมทันอยู
0: ่แล้วแกก็เลิกเล่นมันซะงั้นอยู่ดีก็เลิกเล่นมันซะงั้นไม่มีปีมีคุยแขวนซะเลย29เลิก
1: นากาตะเนี่ยพี่ต้องนากาตะกับซอนเนี่ยพอกันนะพี่
0: พี่ว่าซอนเก่งกว่า
1: ซอนเก่งกว่าม
0: ันครบเครื่องกว่าแต่นากาตะมันก็สไตล์เพลย์เมคเกอร์แต่อย่างซอนมันได้หมดฟรีคิกนู่นนี่นั่นมันได้หมดอ่ะ
1: ครับ
0: แต่จริงก็อยู่ที่คนชอบสไตล์คลาสสิกไม่เท่ากันคือซอนนึงมินเขาจะมีความเร็วแต่นากาตะเขาจะมีในเรื่องของการคุมบอลแดนกลางตึ๊กตักตึ๊กตักหาช่องยิงอะไรเงี้ย
1: นากาตะนี่อยู่กับโรม่ายุคตอตติด้วย
0: ยุคตอตติยุคกาเบียบาติสตูต้าย้ายมาจากฟิออร์มีเดวิคิโอมีวินเซนโซมอนเตลล่
1: า
0: ตอมัสซี
1: ่ชุดยุคที่เซเรียยังเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของลีกยุโรป
0: แนวรับมีคาฟูไง
1: โอ้โห
0: มีแบงซองกองเดล่าไงทันไหมเอ้า
1: ไม่กองเดล่านี่ไม่ทันนี่แต่คาฟูนี่ทันอยู
0: ่เขาเล่นด้วยกัน
1: เล่นด้วยกัน
0: แบงซองกองเดล่าพวกนี
1: ้
0: เอาดาเอียเล่นกองหลังเงี้ย
1: ครับ
0: แกอะไรกู
1: แต่ผมยังพอทันบ้างบางคนแต่ผมทันเนี่ยถ้าเซเรียก็ทันยุคดันหลาบยุคมาเป็นเชฟเชนโก้กาก้าพวกนั้น
0: มิลาน
1: ผีกาก้าเนี่ยแหละ
0: เซดอฟไงยุคนั้นเนี่ยดีด้านี่ไงจังหวะโดนตัดคะแนนของหลุยเขาให้วิ่ง80แกน่าจะวิ่งเกินอ่ะ
1: วิ่งเกินครับโดนสปีดพิทเลนครับ
0: รีบไงจะรีบออกจากพิทไง
1: สัปดาห์ก่อนในพิทเลนแกก็เพิ่งไปขับรถเรียกว่าออกตัวตอนที่ช่างยังทำไม่เสร็จเลย
0: ล้อยังคาอยู่เลย
1: ใช่ใช่ลุยส์เนี่ย
0: เขาเป็นคนใจร้อนวางๆนี่มีเริ่มมีขออย่างอื่นแล้วนะ ขอประวัติคาร์ลอสเตเบสมาเฉย
1: เตเบส
0: เลิกเล่นไปแล้วไง
1: กับคริสเตียนวิเอรี่ครับเตเบสนี่
0: วิเอรี่เนี่ยในชีวิตผมบอกเลยคมคมยิงโคตรดีผมบอกเลยเป็นคนที่แบบยิงบอลดีมากอยู่กับโรนัลโดนี่แบบเมื่อก่อนเรียกชื่อเล่นโบโบวิเอรี
1: ่โบโบวิเอรี่อันนี้ก็อยู่กับอินเตอร์อยู่เวอยู่เว
0: อยู่ลาซิโ
1: อซก่อน
0: อยู่ลาซิโออินเตอร์ยูเวแต่อยู่ที่ไหนยิงหมดคริสเตียนวิเอรี่เนี่ย
1: ก็อยู่ในชุดบอลโลก2002ด้วย
0: ส่วนคาร์ลอสเตเบสเนี่ยก็เป็นหนุ่มอาร์เจนตินนะเกิดที่บูโนสไอเรสครับอายุ42ปัจจุบันนะครับก็ถามว่าจะเล่าประวัติจะเล่าตรงไหนอะแกก็เริ่มต้นชีวิตการค้าแข่งกับทีมอย่างเยาวชนกับออลบอยแล้วก็ย้ายมาอยู่กับโบคาจูเนียนะครับเล่นกับโบคาได้ประมาณ 3-4 ฤดูกาล
1: ครับ
0: แต่สถิติยิงประตูดีนะอยู่กับโบคาจูเนียเนี่ย 2001-2004 เนี่ยแกซัดไป26ประตูจาก75นัดแล้วก็ย้ายไปอยู่กับโครินเทียสในบราซิล2ฤดูกาลก็จริงๆฤดูกาลเนี่ย 2005-2006 นั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็58นัด38ประตูครับ
1: เกิน 50% นะพี
0: ่หลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ว่าก็ถูกเทรดข้ามฟากมาอยู่กับเวสต์แฮม
1: พร้อมกับ
0: ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าคนเอเย่นกันอะไรชูรับเชียนหรือใครเอามาเนี่ยก็ที่มาพร้อมกับมาสเคราโน่เลย
1: ใช่ฮาเวียร์มาสเคราโน่อีกคนหนึ่ง
0: ตอนนั้นพ่วงมาอยู่กับเวสต์แฮมแล้วก็แต่ยิงจริงๆฟอร์มไม่ดีนะอยู่ไปเนี่ยก็ยังลงไปแค่26นัดซัดไป7ประตูแต่ว่าแมนยูเองเขาก็ไปยืมมาไง2-3ซีซั่นน่ะก็63นัด19ประตูแล้วก็หักด่านเลยเพราะว่าแกไปงอนนะครับว่าไปเพิ่มค่าเหนื่อยโรนัลโดแต่ไม่ซื้อเข้ามา
1: ใช่ไม่
0: ย้ายซิตี้เลย
1: ย้ายข้ามฟ้าตอนนั้นซิตี้กำลังเรียกว่าตั้งไข่
0: เลยทีมเลยโอ้โหล่อไป58ประตูจาก113นัดแล้วก็ย้ายไปยูเว่นะครับก็น่าจะเป็นยุโรปทีมสุดท้ายที่แกไปเล่นก็คือยูเวนตุสนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนนึงนะครับชีวิตติดตัวเนี่ยมีแชมป์พอสมควรนะครับแมนยูนี่ก็มีแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่นะ
1: ก กับซิตี้ก็ได้แชมป์ในปี2011-2012
0: อย่างเจ้าตัวเนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับแมนยู2สมัย

0: ได้ฟุตบอลลีกครับ1สมัยแล้วก็มีแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยนะครับฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพ1สมัยอยู่กับซิตี้ก็ได้พรีเมียร์ลีกแล้วก็ได้พรีเมียร์ลีกไป3ครั้งนะครับ FA คัพ1ครั้งกับซิตี้นะครับส่วนไปอยู่กับยูเวนตุสเนี่ยได้แชมป์ลีกอีก2สมัยนะครับได้โคปาเตเตียอิตาลีอีก1สมัยแล้วก็หลังจากนั้นก็ถือว่าก็ลุ่มๆดอนๆก็ไปจนเลิกอ่ะแต่ว่าจริงๆเจ้าตัวเองเนี่ยเขาก็ได้แชมป์โคปาอเมริกาเหมือนกันนะไม่ได้แชมป์บุบิดได้เป็นรองแชมป์ตลอดยุคแกนี่เซ็งจริงๆไม่ได้แชมป์
1: ไม่ได้แชมป์เลยโคปาอเมริกาเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ว่าแกไปแจ้งเกิดจริงๆครับปี2004ที่แกไปพาทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยคว้าแชมป์โอลิมปิกเกมส
1: ์ที่เอเธน
0: 2004ได้นะครับปีนั้นนอกนั้นผมว่าประวัติแกก็อ่ะอย่างเรื่องแผลเป็นที่คอมาจากเรื่องไฟมงไฟไหม ก็มันเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยนะก็ประมาณนี้ประมาณนี
1: ้กับทีมชาตินี่เท่ากับว่าไม่เคยได้แชมป์นะพี
0: ่ไม่เคย
1: ได้แต่ชุดเยาวชน
0: คือถ้าเกิดมายุคเมสซี่เนี่ยบอกเลยว่าน่าจะได้คือถามว่าทันเมสซี่ไหมทันนะ
1: ทัน
0: แต่ว่ามันเป็นอยู่ในยุคที่มันไม่ได้แชมป์อ่ะ
1: ก็น่าจะทันตอน2006บอลโลกที่เมสซี่เล่นครั้งแรก
0: แต่ว่ามันไม่ได้นี่ไงไม่ได้แบบอยู่ในยุคล่างทองแบบหลังสามสมัยหลังอ่ะที่เมสซี่เล่นกับอาร์เจนติน่าดีมากนะครับ
1: ครับส่วนเวรี่นี่ก็เป็นเยาวชนของโตริโน่ครับแล้วก็เคยอยู่ทั้งยูเวนตุสด้วยแอตมาดริดลาซิโออินเตอร
0: ์ดู
1: มิลาน
0: ดูสถิติยิงประตูเจมดูว่ามันกี่ประตูดูดิจำนวนนัดกับจำนวนที่ยิงอ่ะใกล้เคียงกันทุกที
1: ่ก็อย่างที่แอตมาดริดเนี่ย24นัด24ประตูเลยพี
0: ่เห็นไหมล่ะ
1: ใช่อินเตอร์เนี่ย144นัด143นัด103ประตู
0: เห็นไหม
1: โอ้โห
0: ของแท้ละ
1: คือลงเล่นทั้งหมดเนี่ย374นัดอันนี้เฉพาะบอลลีกยิงไป194ประตู
0: อย่างลาซิโอก็อยู่ปีเดียวอ่ะก่อนมาอินเตอร์แกซัด12ประตู22นัด
1: โอ้โหสถิติคือเรียกว่าย
0: ิงทุกที่ใช้คำว่ายิงทุกที่อย่างอิตาลีเนี่ยแกติดไป49นัดแกยิง23ประตูนะเออแต่เสียดายคือเป็นแบบใช้คำว่าโชคไม่ค่อยดีเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้แชมป์เยอะไปได้แชมป์ลีกกับยูเวนตุสเนี่ย
1: ปีเดียว
0: ครั้งเดียวนอกนั้นอะไปไล่ดูเนี่ยได้บอลถ้วยอินเตอร์มาครั้งหนึ่งโตริโน่ครั้งหนึ่งคือแทบไม่ค่อยได้แชมป
1: ์กับลาซิโอในนี่ได้คัพวินเนอร์คัพหนึ่งครั้งแล้วก็อินเตอร์โคปาอิตาเลียหนึ่งสมัยแล้วก็โตริโน่ก็โคปาอิตาเลียหนึ่งสมัยเท่านั้นเอง
0: ใช่ไหมก็เป็นนักเตะที่แบบโชคร้ายกับอิตาลีก็ไม่เคยได้แชมป์ไง
1: อิตาลีนี่ได้แค่แชมป
0: ์ U21
1: 2ปี
0: แม้คนมีคนเก่งฟ้าไม่ประทานก็ไม่ได้นะ
1: ใช่ครับแต่ว่าได้นักเตะศิลายอดเยี่ยม1ปีด้วยคือปี99
0: ครับนี่แหละเป็นหนึ่งนักเตะที่ผมชอบว่าเขายิงคมจริง
1: แต่ความสำเร็จน้อยนิดนึง
0: นะบางคนนี่เล่นไม่ต้องมากแต่แชมป์เพียบ
1: อย่างเช่นใครครับพี่
0: อันนี้ไงคิงเลสโคมัน
1: อ๋อคิงเลสโคมัน
0: ได้ทุกที่ที่ไปได้แชมป์ลีกทุกที
1: ่เอานาเฟอร์ก็ได
0: ้
1: จำนวนโอ้โหโชคดีจริง
0: ทุกที่นี่แกไปอยู่ที่ไหนไม่เคยไม่ได้แชมป์ลีก
1: นี่ใครอยากได้แชมป์นี้ต้องติดต่อโคมองกันเลย
0: แมนยูเคยมีข่าวด้วยก่อนนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ซื้อจริงจังนะ
1: ครับแล้วก็อ่ะผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าพี่ต้องเจมครับรบกวนขอข่าวเด็กใหม่ร้านเดิมด้วยครับจากงานดีไหมครับจากคุณนานอาร์ต
0: คืออะไร
1: ใหม่ร้านเดิมผมไม่แน่ใจนะพี่อันนี
0: ้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: อาจจะต้องเดี๋ยวรอช่วงหน้าเดี๋ยวรอพี่จุนกับ
0: พี่ชิดอ่ะ
1: พี่ชิดอันนี้ผมไม่แน่ใจครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะตามผลลูกาโน่กับ GAS โกเทนบอกให้ด้วยนะคะจากน้องหงล่อนอ่ะเดี๋ยวผมเช็คให้ล่าสุดครับสวีเดนออสเวนคาร
0: ์ยังไง
1: ก็ล่าสุดเนี่ย GAS เนี่ย55ทีนำฮัมสตัดอยู่1-0ครับ
0: ครับ
1: ส่วนโกเทนบอร์กเนี่ยจบแล้วครับก็แพ้ซิริอุชไป4-1เลยครับผมส่วนลูกาโน่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตอนนี้51นาทีครับนำหน้าวาดูชอยู่2-0ครับแล้วก็เซนต์กาเลนเนี่ยตอนนี้ก็ตามหลัง FC ซูริก0-1ส่วนเดนมาร์กเนี่ยมีแข่งอยู่1คู่ครับโคเปนเฮเกนนำลิงส์บี้อยู่3-2ครับผมส่วนสวีเดนอีกคู่หนึ่งก็เมาโม่ตอนนี้ตามหลังเอฟบอกอยู่1-2ครับ
0: เรียบร้อยนะตามให้มาสัมภาษณ์จอร์ลัตเซลครับยืนงงในดงไม้ครับ
1: ช่วงหลังฟอร์มก็หลุดไปพอสมควรครับลัตเซลสนามที่แล้วก็แข่งมาประมาณโค้งแรกแกหลุดเลย
0: ครับ
1: ชนเลย แต่ช่วงนี้แกไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นะพี่โดนน้องนี่แซงไปเยอะเลย
0: ด
1: ู
0: แต่คนสัมภาษณ
1: ์โอ้โหผมที่เมื่อกี้จอคอมบังขยับมาเลยงานดีงานดีของจริงครับ
0: ดีดีดี
1: อันนี้เขาเป็นนักข่าวหรือว่าเป็นทีมงานของแมคลาเรน
0: น่าจะเป็นน่าจะเป็นทีมโซเชียลแมคลาเรนหรือเปล่า
1: อ่ะของ Mercedes
0: ของ Mercedes เป็นเหมือนว่าอาจจะเป็นทีมงานนำอะไรนะใช้ว่าทีมมีเดีย
1: ทีมมีเดีย
0: เพราะว่าแกใส่ชุดมาเต็มหมดนะเป็นนักข่าวนี่ไม่น่าจะใส่
1: ไม่น่าจะได้
0: เลยเพราะมันอาจจะดูแบบเทคไซส์นิดนึง
1: ผมเคยนะพี่ไปกับพี่คนหนึ่งไปทำข่าว FC Champions League ที่ของเมืองทองเนี่ยแหละแล้วมีคนพี่นักข่าวเขาใส่เสื้อเมืองทองไปเนี่ยเขาให้เปลี่ยนนะพี
0: ่มันดูเทคไซส์ไงที่บอกไงแต่ถ้าเป็นบ้านเราไม่มีปัญหาจะนั่งใส่แล้วก็ใส่ไปในดูเมืองทองนะพูดถึงเมืองทองนี่ก็แหมก็สูญเสียบุคคลสำคัญของสโมสรไปคนนึงนะ
1: ครับ
0: พี่เหรียญนะพี่เหรียญแล้ววชิระบ้านกลางนะมันก็โอ้โหเป็นพี่ชายที่เรารักวันนี้ก็ชาปนกิจเรียบร้อยนะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ดูแลมาตั้งแต่เข้าวงการเป็นนักข่าวเลยได้รู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วก็ไม่ได้ไปงานแกสักวันเลยเสียดายเพราะว่าเราก็ติดงานก่อนด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: บอกว่าอยากรู้เรื่องจริงก่อนนะชิงฟอง98ครับว่าโรนัลโดเกิดอะไรขึ้นครับจากคุณมีน้อย
0: เกิดอะไรเหรอ
1: ก็ป่วยไม่ป่วยโรนัลโดอะไร
0: อะล่ะป่วยเหรอจำไม่ได้เลยรู้แต่ว่ามาถึงสับแหลกป๊อปแล้วเปิดรองเท้ารุ่นแรกนะมือไนกี้มือเคเรียลรุ่นอะไรอ่ะ
1: มือเคเรียลนี่โอ้โหตั้งแต่ปี98ใช่ไหมต้อง
0: ใช่แล้วรีซอได้ใส่คนแรกของประเทศไทยอ
1: ่ะอ๋อผมเนี่ยมาภาพจำมือเคเรียลเนี่ยตอนโรนัลโดใส่เกมแรกเจอนิวคาสเซิลแล้วยิงแฮตทริกโรนัลโดเซียร์เซเว่น
0: อ๋ออันนั้นเรารุ่นหลังไง
1: รุ่นมีมานานใช่ไหม
0: เนี่ยปี98คือรุ่นแรกเป็นโรนัลโดอานายใส่ก่อนเป็นรุ่นอานายเลยนะครับเมืองไทยนี่มีใส่อยู่2คนนั้นมีสุริยะอมตะเวกับธีรเทพมิโนไทยว่าเป็น2คนที่ไปแข่งฟุตบอลชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่นิวซีแลนด์ปี1999แต่2คนนี้เขาแบบเหมือนแบบได้ใส่อย่างไนกี้ก่อนเป็นทาเลนต์ของเมืองไทย
1: มาคิเรียลเลย
0: ทุกวันนี้ดีซอยังใส่อยู่นะครับตั้งแต่ปี1998ถึงปัจจุบัน
1: ลงเท้าคู่เดิม
0: ไม่ใช่ได้ใส่กับไนกี้สิ
1: กระป๋อง
0: นะยังใส่ไนกี
1: ้ส่วนก่อนนะชิงนี่ผมก็ไม่แน่ใจแต่เหมือนโรนัลโดอาจจะมีน่าจะมีการป่วยเฉยอันนี้
0: ป่วยก่อนเฉยแต่ว่าจริงๆคือถ้ามันป่วยแบบเป็นหวัดเป็นอะไรอ่ะมันป่วยได้ครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนั้นน่าจะไม่เจ็บตอนนั้นยังน่าจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร
1: ่
0: แต่โรนัลโดเขาจะมีปัญหาการบาดเจ็บก่อนฟุตบอลโลกตลอดนะอย่าง2002มาแกก็ผ่านั่นผ่านี่แต่สุดท้ายได้ดาวซันโวพาทีมคว้าแชมป
1: ์ทรงไดโกโรในตำนาน
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เราก็เลยไม่รู้ไง
1: พอถึงทัวร์นาเมนต์จริงนี่เก่งตลอดเลยโรนัลโดแล้วก็ส่งก็มาคุยกันได้ครับ4689899แล้วก็ผลบอลขาดตกคู่ไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับก็เดี๋ยวช่วง4ทุ่มเนี่ยตอนนี้น่าจะจบครึ่งแรกแล้วการ์ดโกลเลนเจอร์เวสต์แฮมเนี่ยเป็นคู่ที่น่าสนใจตอนนี้ก็ทายครึ่งแรกยังเสมอกัน0-0ครับผมนอกนั้นลีกอื่นก็ทยอยอัปเดตไปหมดแล้วว่าผลบอลส่วนข่าวคราวฟุตบอลเนี่ยวันนี้เนี่ยในไทยเราก็ตลาดซื้อขายก็เรียกว่ามีฮือฮานะพี่ในดิวของจูดซุนสเปล
0: มาท่าเรือเฉยผมงงเลยเนี่ยผมงงจริงนะผมไม่ได้อัมนะ
1: ใช
0: ่คือเขาคิดดีแล้วใช่ไหม
1: คือก่อนนั้นเนี่ยตอนที่ออกจากกิมบี้ทาวน์เนี่ยก็มีข่าวกับหลายๆทีมในลีกที่อังกฤษทีมเก่าอย่างสวินดอนก็มีข่าวแต่ก็มามีข่าวกับชิมิสุเอสพาวในเจลีกสุดท้ายมาไทยมาการท่าเรือนะพี
0: ่อาจจะมาเป็นอีกหนึ่งแก๊งลูกครึ่ง
1: ใช่แล้วก็เหตุผลหนึ่งที่เขาบอกว่าเลือกท่าเรือเนี่ยหนึ่งก็เรื่องของอยู่ในกรุงเทพด้วย
0: แบงคอกก็อยู่อ่ะ
1: ใช่แบงคอกอ่ะ
0: แบงคอกอยู่ปทุมธานี
1: เขาบอกว่าที่เลือกท่าเรือเนี่ยส่วนหนึ่งก็ญาติๆเขาอยู่ทางสุขุมวิทเยอะอันนี้ผมอ่านมาจากเพจนึง
0: แต่เห็นเขาเป็นญาติกับพนักงานขึ้นแล้วด้วยเปล่า
1: พีเอ็มเขาเป็น
0: ซุนซับ
1: ใช่ครับเขาเป็นอาของจูดเบล
0: นะเป็นซุนซับเหมือนกัน
1: ซุนซับเหมือนกันก็เดี๋ยวปีหน้าจะมาเล่นกับท่าเรือก็ ก่อนหน้านี้ท่าเรือก็เคยมีนักเตะอย่าง

0: เบนเดวิชไงพี
1: ่
0: ที่มาจากออกฟอร์ดเหมือนกัน
1: สุดท้ายไปแจ้งเกิดกับอุทัยนะครับเบนเดวิช
0: ครับก็สัญญาเนี่ยเดี๋ยวเซ็นยาว4ปีเลย
1: ค่าเหนื่อยอยากรู้ค่าเหนื่อย
0: ค่าเหนื่อยนี้ไม่ยังไม่มีเพจไหนบอกนะพี
1: ่ไม่ได้รับการเปิดเผยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่น่าจะมีการเปิดเผยแต่ผมว่าน่าจะพอสมควรระดับนักเตะลีกทูอังกฤษ
1: มีหลักแสนนะ
0: น่าจะทะลุแสนไหมพี
1: ่ทะลุอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะกี่แสนแค่นั้นเอง
0: ครับอย่างบางคนเนี่ยครับเป็นนักเตะลูกครึ่งในบ้านเราก็หลายแสนนะพ
1: ี่เอาบางคน5แสนนะผมบอกเลยเจมส์พามวนทันไหม
0: ไม่ทันเลยไม่น่าจะทันแล้วตอนนี
1: ้เอ้ยเอาหน่อยสิ
0: 500,000 นี่ต่อเดือนใช่ไหมครับ
1: ต่อเดือนเราทำทั้งปีแล้วนะเว้ย
0: ใช่ก็เดี๋ยวพอมาอยู่ไทยเนี่ยการเล็กตรงเล็กตัวทีมชาติก็อาจจะง่ายขึ้นนะพี
1: ่ไม่ต้องออกตัวข้ามประเทศไง
0: ก็เดี๋ยวรอดูผลงานได้ก็เดี๋ยวจะถ้าเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะไปเตะบอลอุ่นเครื่องที่อินโดนีเซียเพซิเดนครับก็เดี๋ยวจูสเบลเนี่ยจะบินไปเลยไปเล่นในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้
0: ก็รอดูฟอร์มได้ครับส่วนวันนี้ก็อย่างที่แจ้งไปช่วงต้นรายการก็มีอุ่นเครื่องในไทยคู่ใหญ่เนี่ยก็เป็นทางด้านของ BG เนี่ยวันนี้ก็เปิดบ้านแพ้บุรีรัมย์ไป0-3ซึ่งในส่วนของ BG ก็เพิ่งปล่อยดาวรุ่งอย่างอิทธิมนทิพเนตรไปเล่นกับซัปโปโร1คนนะพี่ซัปโปโรปีหน้าเนี่ยมีนักเตะไทย3คนเลยมีทิมนมีสุภโชคแล้วก็ทางด้านของธีรพัฒน์ปือทองด้วย
1: ครับผม
0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยข่าวในต่างประเทศช่วงนี้ก็ยังไม่มีเคลื่อนไหวแล้วจะมีข่าวของบาเยิร์นมิวนิกที่ผู้อำนวยการของเป็นผู้บริหารระดับสูงของบาเยิร์นเนี่ยก็ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าจะไม่ปล่อยไมเคิลโอริเซ่ในช่วงซัมเมอร์นี
1: ้จริงๆเมื่อวานก็บอกไปแล้วว่าไมเคิลโอริเซ่จริงๆเขาไม่ต้องย้ายก็ได้ไง
0: อ
1: ันนั้นพูดตามตรงอ่ะเพราะว่าเขาอยู่นี่เขาก็แหมถือว่าเป็นแบบเป็นตัวท็อปแล้วก็จริงๆอยู่กับบาเยิร์นก็ที่บอกไปมันได้ลุ้นแชมป์ตลอดอยู่แล้ว
0: ทุกปี
1: มันไม่ต้องแบบว่าไปขยับเยอะ
0: ใช่ก็เหลือแค่ทัวร์ยุโรปที่อาจจะต้องลุ้นหน่อยแต่ถ้าเป็นในลีกเนี่ยเดเปโปคาตรงนี้ก็น่าจะได้แบบไม่ยากเลย
1: ครับ
0: มาเยินเนี่ยก็ดูแล้วก็อยู่กับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับเรอัลมาดริดใช่ไหมครับ100กว่าล้านเนี่ยมาดริดที่สนใจแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่ย้ายด้วยเพราะว่า
1: ก็มาดริดถึงหันไปยานดิโอมันเด้ดิโอมองเด
0: ้ยิงถ้าปล่อยลุยดิอาร์ตให้กับอัลนาเซอร์ด้วยเนี่ยก็คงต้องเก็บโอริเซ่ไว้ก่อนหรืออาจจะปั้นไมคอนไหมพี่
1: ไ
0: อคอนซีซันหน้า
1: เมื่อวานก่อนก็ได้เล่นอยู่นี่ไออุ่นเครื่องอ
0: ่ะใช่อุ่นเครื่องก็ได้ลงเล่นอยู่แล้วปีหน้าเนี่ยนอกจากไมคอนจะมีนิโคลัสมิเคลสันที่ในบุนเดสเนี่ย
1: เอเวนแบก
0: ใช่
1: แต่พี่ว่านิโคลัสมิเคลสันแกจะต้องไปเสริมแบบกล้ามเลยไหมกล้าม
0: เนื
1: ้ออีกนิดนึงนะ
0: ครับแต่ว่าเขาชอบจับเล่นแบ็กไซด์ไม่มีกระสัน
1: เลยล็อกเข้าขวาเปิดดีไง
0: โอ้ใช่ปีแล้วเนี่ยในเกมเปิดสนามของบุนเดสลีกา2เนี่ย
1: โอ้โหล็อกเอาล็อกเอาเลยนะ
0: ล็อกแล้วเปิดเข้าให้เพื่อนแอสซิสต์ด้วยนะพี่จังหวะเปิดเนี่ยของ
1: เพื่อนยิงได้
0: ก็เดี๋ยวซีซั่นหน้าเนี่ยเชียร์ทั้งไมคอนทั้งมิเคลสันเลยครับในบุนเดสลีกา
1: ดีแบบนี้จะสนุกเพราะว่าเราก็จะได้มีอะไรเชียร์ไง ใช่ไหม
0: ใช่ใช่นักเตะไทยในยุโรป
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวของมาร์ติเนสเอเมโรมาร์ติเนสครับก็ยืนยันแล้วว่าต้องการที่จะย้ายออกจากวิลล่าในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมียูเวนตุสเนี่ยที่เป็นปลายทางอันดับหนึ่งตอนนี้นะพี่สำหรับผู้สอบตัวชาวตินนะ
1: ดังแยกวงนี่หว่า
0: อาจจะเรื่องของอายุด้วยเพราะว่าก็อายุก็เยอะแล้วนี
1: ่30กว่าแล้วปลายทางแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: น้องบอลที่จะแลมเมื่อปลายทางแล้ว
0: พอที่แลมเมื่อกี้เราเปิดนะพี่นอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆครับช่วงท้ายชั่วโมงที่2
1: ได
0: ้ก็มีข่าวของทางด้านของเควินเดอะบอยด้วยครับเดอะบอยเนี่ยปีที่แล้วก็อยู่กับนาโปลีแต่ว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ก็อาจจะย้ายที่เหมือนกันเพราะว่าใช่เพราะว่าสัญญาเนี่ยก็เฉลยกับนาโปลีถึงปี2027ตัวก็อยาก

0: ที่จะไปเล่นที่อื่นบ้างครับโดยทีมที่สนใจเนี่ยก็มีทีมจากทั้งเมเจอร์ลีกแล้วก็ซาอุดีอาระเบียด้วย
1: ครับ
0: อายุเนี่ย35แล้วสำหรับเดอะบอย
1: ออกไปหาความท้าทาย
0: อืม
1: อีกแล้ว
0: เปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไปเล่นในซาอุก็น่าสนใจนะพี่ตอนนี้ซาอุนี่เต็มไปด้วยนักเตะระดับโลก
1: อยู่ที่แกเลยเพราะว่าบางแกเคยมีข้อเสนอซาอุแล้วแกไม่ไปก็แกบอกแกอยากเล่นในยุโรปมากกว่
0: าแต่ถ้าไปเล่นในอเมริกาก็หลังๆอเมริกานักเตะดังๆก็ไปไม่ค่อยเยอะแต่มีอย่างอินเตอร์ไมมี่ที่มี
1: ลูกแรกคาเซมิโร่ไป
0: ใช่มีคาเซมิโร่ไปล่าสุด
1: ครับ
0: อืมครับผมส่วนผลบอลเนี่ยช่วงท้ายเกมผมดูนิดนึงครับก็ในส่วนของสวีเดนเนี่ยล่าสุดนี้ท้ายเกมแล้วครับมาโมยังตามหลังเอฟบอกอยู่1ต่อ2แล้วก็ GAS เนี่ยนำฮัมสตัดอยู่1กับ0ครับ
1: ครับ
0: นอร์เวย์นี่แข่งไปครึ่งแรกครับก็ออสโลเนี่ยตามหลังโมอยู่1กับ2ครับแล้วก็จบครึ่งแรกชาร์บอกครับนำฮัมคานอยู่1กับ0แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ครับ2คู่เนี่ยเตะไป60นาทีเซนต์กาเลนครับยังตามหลัง FC ซูริกอยู่0ต่อ1แล้วก็ลูกาโน่ครับนำวายุดอยู่2ต่อ0ครับ
1: มีตามลีกเน้นๆนะใหญ่ๆให้นะ
0: แล้วก็มีฟินแลนด์ไวคาลิก้าครับตอนนี้แข่งอยู่1คู่ท้ายเกมครับเฮลซิงกิเนี่ยนำ TPS อยู่1ต่อ0ส่วนที่จบไปแล้วเนี่ยอินเวสครับชนะลาติ1-0แล้วก็อินเตอร์ตูคูครับแพ้เฮลซิงกิ1-2ครับผม
1: ครับผม
0: ประมาณดีครับบอลใหญ่ในยุโรปแล้วก็มีสกอตติชลีกครับเนี่ยแข่งอยู่1คู่ด้วยท้ายเกมก็เซนต์เมเลนครับตามหลังนันฟลินอยู่0-1ครับสกอตติชลีกครับนี่เตะแล้วนะพี
1: ่เตะ
0: กันคือยังอุ่นเครื่องอยู่เลย
1: แม้บางทีบางลีกเขาก็เปิดเร็วไงเพราะว่าเขาอ่ะไม่ได้มีโปรแกรมพวกทีมชาติบางทีเขาปังลีกเขาไม่มีโปรแกรมเนี้ยเขาเปิดเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะ
0: เรียกว่ามาก่อนใครเพื่อนเลยครับ
1: มาก่อนจบพร้อมเขาด้วยมาก่อนจบพร้อมเขา
0: ตลีครับสกอร์นี่เตะตั้งแต่เปิดเรียกว่านัดชิงเนี่ยเตะหลังเปิดซีซั่นแป๊บเดียวเลย
1: ครับ
0: ใช่เตะเร็วมากแต่สกอร์นี่ปีแล้วก็เกือบไปเหมือนกันฮาร์ดเกือบได้แชมป์เพราะว่า
1: ตอนแรกเห็นมาดีนะฮาร์ดสุดท้ายไปโดนแซงใช่ไหม
0: ใช่แซงนัดสุดท้ายเลยคร
1: ับ ไปโดนแซงนัดสุดท้ายจากนั้น
0: ก็กลายเป็นโบรกเกนฮาร์ดอย่างที่พี่เจตบอกเลยพี่เจตบอกโบรกเกนฮาร์ดพี่
1: จริงอ่ะ
0: ครับข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับช่วงท้ายชั่วโมงเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ต้องเนี่ยอยู่ถึงเที่ยงคืนเลย
1: ยังอยู่อีกนาน
0: อยู่อีกนาน
1: อยู่อีกนาน
0: เดี๋ยวโชว์ต่อไปก็เป็นพิชิตกับพี่จุนเข้ามา
1: บิ๊กจุน
0: วันนี้เขาก็ยังสัมภาษณ์ไม่เสร็จนะพี่จะเป็นชั่วโมงแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ดูเพิ่มเติมครับในเรื่องของตลาดซื้อขายนอกจากนั้นเนี่ยมีข่าวของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับล่าสุดก็เพิ่งขยายสัญญากับอดุลโคยูคูซาล็อปถึงปี2031เลยก็เพิ่งย้ายมาปี
1: ก่อนอยู่กับฮาลันยาวๆ
0: ใช่ก็หลังๆของอุสเบก็นักเตะดีๆหลายคนที่ขึ้นมาอ่ะคูซาล็อปก็
1: โชมูโรดอฟไงเฟซูลาเยฟเนี่ยแจ้งเกิดบอลโลกไง
0: ใช่แล้วก็คูซาล็อปนี่มาแรกๆก็มีผิดพลาดเยอะนะครับช่วงแรกๆที่มา
1: พอแกผ่านช่วงนั้นได้แล้วแกไปไกลเลยนะผมบอกเลย
0: ใช่แล้วรูปร่างดีด้วย
1: ไปออกแนวเก่งซะแล้ว
0: แล้วจะเซ็นสัญญายาวไปถึงปี2031เลยครับ
1: ครับผม
0: อยู่ยาว
1: ๆแบบนี
0: ้ส่วนอีคังอินนี่ก็แอดมาดริดนี่ค่าตัวก็40ล้านยูโรนะพี
1: ่ครับ
0: เซ็นยาวถึงปี2031ก็กลับมาเล่นในสเปนอีกครั้งหนึ่งก่อนนั้นนี้นี่อยู่กับบาเลนเซียแล้วก็เรือมาโยก้า
1: ไม่ใช้คำว่าไม่ได้เปี้ยงปร่างแต่โอ้ย้ายไปอยู่กับเปเชในแจ้งเกิดเลยนะ
0: ใช
1: ่เห็นฝั่งเนมาออกมาแสดงความยินดีนะ
0: ครับแต่เขาก็เคยจะงัดกับพี่รุ่นพี่เขาอยู่นะพี่ซอน
1: จะงัดอยู
0: ่แต่ก่อนเนี่ยบาร์เซโลน่าก็มีอีกหนึ่งดาวรุ่งของเกาหลีใต้อีซึงวูแต่ว่า
1: อันนั้นก็ขึ้นไม่ได้
0: ใช่ในเกมใช่ไหมพี่
1: แล้วก็เก่งจริงนะหายไปเลยตัวจริงไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ย
0: ตอนนี้เหมือนเล่น UFC โซไปไกลแล้ว
1: ว่าเขาก็กลับไปหากินที่บ้านก็ยังพออยู่ได
0: ้
1: แต่เกาหลีผมบอกเลยสังคมแรงนะ

0: อื
1: ดู
0: ม
1: อย่างไรเลยนะไอฮองมิงโบอ่ะโค้ดอ่
0: โ
1: ะ
0: อ้โหต้องถึง
1: ห
0: ท่
1: น
0: าน
1: ี
0: ต้อง
1: อ่ะ
0: หนีออกนอกประเทศนะพี่
1: กลับไปอยู่ไม่ได้
0: ใช่ใช่
1: คิดดูสิ
0: อืม
1: นะเขาว่าคือแล้วเขารักใครรักจริงอ่ะไม่ช
0: ออ
1: บ
0: ื
1: ค
0: ม
1: ือไม่ชอบจริงเหมือนกัน
0: อืม
1: อืม
0: เรียกว่าอยู่กันในประเทศไม่ได้เดียว
1: ใช่
0: โหแสดงว่าเวลาทีมชาติเกาหลีใต้มาเตะเนี่ยแต่ละทีถ้าผลงานไม่ดีนี่ถ้าบินไปที่อื่นได้ก็บินไปที่อื่นก่อนนะพี่ไม่ต้องกลับประเทศ
1: อย่าแวะ
0: อย่าแวะอย่าแวะ
1: อย่า
0: ใค
1: แ
0: ร
1: วะ
0: เล่นในลีกยุโรปเนี่ยกลับไปทางยุโรปเลย
1: ใช่
0: ไม่ต้องกลับมาประเทศ
1: ใช่
0: อืม
1: อืม
0: ครับผมอืม
1: นี่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวว่ามาคุยเรื่องโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนะมีแต่คนถามมานะว่าแต่ละทีมมีใครเจอใครยังไงกันบ้างเนาะ
0: ครับได้ครับ
1: อืมนะแต่ว่าก็มาคุยต่ออีกหน่อย
0: อืม
1: เดี๋ยวเบรกให้มันตรงเวลามีเรื่องอะไรอยากคุยกันอีกฮะ
0: เดี๋ยวผมลองดูเรื่อยๆครับ
1: กำลังดูข่าวก็ไม่ได้มีอะไร
0: ม
1: ากมายนะตอนนี้กำลังไล่ดูเรื่องแบบของข่าวซื้อขายแบบสดๆมันก็ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับ
0: ครับผม
1: เพราะว่าอย่างอ่ะเซลติกจะซื้อตัวเพิ่มก็ไม่ใช่ตัวดังอะไรฮัสเซมฮัสซันใครครับ
0: น่ารักแต่อียิปต์ไหมพี่เซมฮัสซัน
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็อยู่กับฝั่งไรเอลโอเบียโดนะก็จะซื้อมา
0: อืม
1: นอกนั้นนี่ก็ไม่ค่อยมีข่าวอะไรอัปเดตให้ดูเลย
0: ไม่มีเลยครับมี
1: ให้สื่อเขาได้พักบ้างครับ
0: หลังจากแบกบอลโลกมาหนึ่งเดือนครึ่งคร
1: ับโอ้ขนาดเราไปภาคเดียวบางทียังแบบโอ้โหปวดหัวเหมือนกันนอนไม่พอครับแก่แล้ว
0: เหนื่อยเลยมีบอลโลกเนี่ย
1: มันนอนกระปิดกระปอยบางทีนะครับ
0: ก็เดี๋ยวอีก2ปีก็ยูโรแต่ว่ายูโรก็จะไม่ดึกเท่านี้แหละ
1: ยูโรก็เวลาปกตินี่แหละก็เวลาที่เราดูก็คืออ่ะคู่สุดท้ายมันจะไม่น่าจะไม่เกินตีสามอ่ะก็เริ่มกันตีห้าปกติแล้วก็กลับมานอนแต่ว่ายูโรผมจำได้เวลามันจะดีมันจะมา3 ทุ่ม5 ทุ่มตีหนึ่งตีสามประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: นะ
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าบอกว่าข้อความเนี่ยบอกว่าถ้าไม่รู้จะคุยไลน์มานินทาบางเบ่งกับบิ๊กจุนกันดีกว่าครับ
1: ไม่เอาสิ
0: พี่จุนอาจจะฟังอยู่นะพี่เขาน่าจะกำลังมาจัดรายการ
1: คนเก็บรายละเอียดนะแอบฟังตลอดนะ
0: ใช่
1: บิ๊กจุนเนี่ย
0: อันตรายนะไม่เราจะไม่นินทาใคร
1: ก็เรียกว่าอ้างอิงถึงไม่ได้นินทา
0: ครับผมมีเรื่องไหนพูดได้ไหมพี่สองคนนี
1: ้มีหรอบิ๊กจุนก็รักลูกรักเมียเอ้ยไม่มีลูกมีแต่เมียนะมีแต่เมียก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตสุดเหมือนกันสุดก็คือหมายถึงว่าไปกินข้าวก็ยังจะเกิดเรื่องได้อะไรอย่างงี
0: ้ยังไงครับไปกินข้าวแล้วเกิดเรื่อง
1: เกิดเรื่องหรือว่าเดี๋ยวแกสุขภาพแกไปกัดผิดกัดอะไรอย่างงี้
0: อ๋ออ
1: ่านะแกหลังแกก็บ่นเรื่องสุขภาพอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้แกเป็นคนตื่นเช้าแล้วเพราะว่
0: า
1: แกต้องไปภาคฟุตซอลอะไรช่วงเช้าไงสายๆไปบ่ายปกติเมื่อก่อนเห็นคุยกับเขาเนี่ยโอ้ถ้าไม่สามสี่โมงไม่มาตอบไลน์ละ
0: โอ้เรียกว่านอนก่อน
1: จริงๆผมเมื่อก่อนก็เป็นงั้นแหละแต่หลังๆมันไม่ได้ไงตอนนี้มันยังต้องทำงานอยู
0: ่
1: หาตังค์ซ่อมบ้านยังไม่เสร็จเลยเนี่ยโอ้โหปามาครึ่งปีแล้วนะฮะ
0: โตเรื่องบ้านนี้ต้องใช้เวลานิดนึง
1: ต้องใช้เวลามันต้องหลายอย่างนะครับงานก็ต้องทำครับบ้านก็ต้องทำ
0: ใช่
1: ตังก็ต้องใช
0: ้โอ้เรื่องจริงเลยน
1: ี่แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อีก
0: ไม่มีเวลาใช้
1: ไม่ใช่ไม่พอจะใช้เพราะว่ามันต้องทำหลายอย่าง
0: อันนี้เรื่องใหญ
1: ่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ไม่เป็นไรก็เจอคนผู้ฟังเนี่ยสนุกดี
0: ใช่ครับ
1: ก็ฟุตบอลเนี่ยโอ้จริงปีนี้ผมว่าการซื้อขายก็ถือว่ามีดีลใหญ่เยอะอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่จริงๆผมว่าถ้าสมมุติอย่างที่บอกไปตอนนี้ผมดูหลายสื่อเขาไปทำเรื่อง Exclusive เกี่ยวกับการย้ายความเป็นไปได้ของวินิสซุจูเนียกับอาร์เซนอลเยอะมากนะก็ที่ผมบอกแหละผมว่าโอกาสมันเกิน 50% ไปแล้วใช่ไหมว่าเกิน 50% ดังนั้นมันก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีการขยับดีลเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสัญญาส่วนตัวหรือเปล่า
0: หรือว่าย
1: ื่นไปคุยกับมาดริดเลยนะเพราะอย่างที่บอกไปมันโดมิโนก็คือยานดิโอมันเดสมมุติมาดริดไฟเขียวปุ๊บมาดริดก็สามารถเพิ่มค่าตัวให้กับยานดิโอมันเดได
0: ้ใช่
1: ใช่ไหมมันจะเป็นโดมิโนปุ้งปุ้งปุ้ง
0: เพราะว่าถ้ามินิสุย้ายก็น่าจะตะหูหลักร้อยกว่า
1: อาจจะร้อย
0: กว่า
1: คิดว่าอาจจะร้อยแต่ทีนี้ก็ได้ไอ้ร้อยแล้วเขาก็เอาไปเติมอีกสักหน่อยได้ยานดิโอมันเดที่ต้องการ
0: แล้วยานดิโอมันเดเนี่ยประมาณ150 ล้านยูโร
1: ใช่ไหมก็เติมไปครึ่งหนึ่งพอได้ก็อันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวมาไล่เก็บให้แล้วกันสำหรับข่าวพรีเมียร์ลีกในช่วงหน้านะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกับชั่วโมงสุดท้ายครับ
2: Soccer Live Report ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Elevenจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Soccer Live Report

0: 23 นาฬิกา 7 นาทีครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตครับอยู่กับผมเจมส์ธนพิสิทธิ์แล้วก็พี่ต้องครับจนถึงเที่ยงคืน
1: แหมเป็นไงเพลงมันทุกรอบนะ
0: น้องรามนี่จัดให้เรียกว่าตื่นเลยนะพี
1: ่เดี๋ยวอาจารย์ไปไม่คนนี้คนละทางนะอาจารย์ไปหนักกว่านี้นะนี่ถ้าเปิดดีเอ็นเทียเตอร์12 นาทีได้ผมเปิดแล้วล่ะ
0: เดี๋ยวพี่ไปเขาอีกทรงหนึ่งถ้าเป็นน้องรามนี่จะแบบมันๆหน่อยเมื่อกี้เดินออกไปน้องรามบอกเพลงนี้เลยพี่ตื่นแน
1: ่อันนี้คิดมาแล้วไง
0: ครับผมอ่ะ SMS ก็ส่งข้อความกันได้ครับชั่วโมงสุดท้าย4689899รวมถึงผลบอลเนี่ยเมื่อกี้ชายชั่วโมงเนี่ยก็อัปเดตไปครบแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดขาดตกคู่ไหนเนี่ยก็ส่ง SMS เข้ามาขอเพิ่มเติมได้ครับ
1: ครับพูดคุยกันได
0: ้ส่วนอุ่นเครื่องเนี่ยอย่างที่บอกวันนี้ไม่มีคู่ใหญ่เลยนะพี่
1: เขาจะไม่มีเช้าๆเพราะว่ามันจะไปเตะฝั่งอเมริกาไงใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มันก็จะดูไม่ค่อยถึงเราเท่าไหร
0: ่ก็เดี๋ยวผมไปลองดูโปรแกรมอุ่นเครื่องของแต่ละทีมนิดนึงเอาตั้งแต่เอาเฉพาะทีมใหญ่พรีเมียร์ลีกแล้วกันครับก็อาร์เซนอลเนี่ยเดี๋ยววันที่1สิงหาครับจะเจอชิโรน่าวันที่5เนี่ยเจอกับเบติสครับแล้วก็วันที่9สิงหาเจอดอร์ทมุนด์ก่อนที่จะเตะ FA Community Shield คอมมูนิตี้ชิลด์เจอกับแมนซิตี้วันที่16สิงหาส่วนวิลล่าเนี่ยก็เดี๋ยวช่วงสิงหาเนี่ยจะมาเล่นที่อินโดนีเซียครับเจอทีมออสตาร์แล้วก
1: ็
0: วันที่4เนี่ยมาเจอ BG แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเจอกับบาเยิร์นมิวนิกแล้วก่อนที่จะเล่นเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพกับเปเช่วันที่12นะพี่
1: ครับ
0: ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยผมดูนิดนึงลิเวอร์พูลเนี่ยจะเตะที่อเมริกาต่อครับเจอกับเจอกับเล็กแฮมวันที่30กรกฎาคมเป็นช่วงเช้าเลย 6:30 แล้วก็2สิงหาเนี่ยเจอบลีดแล้วก็9สิงหาเจอโมนาโกครับก่อนที่วันที่16สิงหาจะกลับไปเล่นที่แอนฟิลด์เนี่ยนะสุดท้ายเจอโคโมทีมเชฟฟาเบกาส
1: ดิโกปาจะได้เล่นแล้วนะไปอาร์เจนตินาไม่ได้เล่นเลยนะ ดิโกปาสิงเงียบกิฟเลย
0: นั่งเรียกว่านั่งยาวเลย
1: สกาโลนี่ยังไม่ค่อยใช้ตัวใหม่เท่าไหร
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: ส่วนอีก2ทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเดี๋ยวซิตี้จะเริ่มหมุนเครื่องวันที่1สิงหาเจออินเตอร์ครับ5สิงหาเนี่ยเจอกับเคลิกออสตาแล้วก็9สิงหาเจอกับแอตมาริด
1: คร
0: ับ 16สิงหาก็จะเตะคอมมูนิตี้ที่ชื่อเจอเซนอนแล้ว
1: ก็เดี๋ยวไล่เรียงพวกโปรแกรมทีม

0: มาเร็วเลยครับ
1: แล้วก็นัดที่4เนี่ยของพรีเมียร์ลีกก็จะบุกไปเยือนซันเดอร์แลนด์บุกไปเยือนไบรตันอันนี้คือ5นัดแรกของพรีเมียร์ลีกนะ
0: ครับผม
1: ไปทีละทีมนะ
0: เดี๋ยวผมดูของลิเวอร์พูลครับนัดแรกเนี่ยจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลก่อนครับส่วนเกมที่2เนี่ยเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เกมที่3เนี่ยบุกไปเยือนอีสต์วิชทาวน์น้องใหม่ครับส่วนเกมที่4เนี่ยจะเล่นในบ้านเจอฟูลแลมก่อนที่เกมที่5จะบุกไปเยือนบอนมัสทีมเก่าของอีไลโอล่านะพี
1: ่
0: แล้วเป็นเกมเยือนด้วยส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเดี๋ยวเกมนัดแรกครับจะบุกไปเยือนเฮาซิตี้ครับน้องใหม่เหมือนกันแล้วก็เกมที่2นี้เจออิปสวิชทาวน์ในบ้านครับก่อนที่เกมที่3เนี่ยจะบุกเยือนเอเวอร์ตันแล้วก็เกมที่4เปิดบ้านเจอกับซิตี้ครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แล้วก็เกมที่5บุกไปเยือนฟูลแลมครับสองเกมแรกนี่เจอน้องใหม่2ทีมนะพี่แมนยู
1: ครับ
0: เ
1: ดี๋ยวผมไปดูโอ้แต่แมนยูบอกเลยว่าสบาย
0: ตอบเกมแรกนะพ
1: ี่ไปดูซิตี้ดีกว่า
0: ครับ
1: ว่าซิตี้นี่เขาเจอผู้ใดบ้างนะครับผู้ซิตี้เนี่ยซิตี้เนี่ย5นัดแรกเองก็ถือว่าโอ้โหหนักเหมือนกันนะเปิดมาเนี่ยสัปดาห์แรกเจอบอลมัดนะครับ
0: โอ้โห
1: แล้วก็สัปดาห์ถัดมาเนี่ยจะต้องไปเยือนคริสตัลพาเลตนะครับนัดที่3เนี่ยเริ่มง่ายแล้วเจอแมนเชสเจอโคเวนทรี
0: ครับ
1: แม่แต่แมตช์4ครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้มาไวเกินครับ
0: เ
1: จอกันเลยแล้วแมตช์5นี่เปิดบ้านเจอซันเดอร์แลนด์แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นี่แกต้องบุกไปเยือนก่อนนะครับ
0: ครับ
1: สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะฮะก็โค้ชใหม่ด้วยไง
0: ใช่
1: นะเอนโซมาเลสเก้นะ
0: เอ็มมาเลสกา
1: อ๋อแซว
0: ก็เดี๋ยวโหผมดูของแมนซิตี้เนี่ยพี่ต้องเจอแมนยูเสร็จเว้นอันสัปดาห์หนึ่งเจอกับซันเดอร์แลนด์กลับมานี่หลังฟีฟ่าเดย์นี่บุกไปเยือนลิเวอร์พูลเลยพี
1: ่ใช
0: ่โอ้โหส่วนเชลซีครับก็เดี๋ยวนัดเปิดสนามเนี่ยจะเล่นกับฟูลแลมครับไปเยือนก่อนแล้วก็นัดที่สองเนี่ยเปิดบ้านเจอไบรตันครับส่วนเกมที่สามเนี่ยเจออาร์เซนอลครับ
1: ครับ
0: นัดที่สี่เปิดบ้านเจอเฮาซิตี้แล้วนาที่5บุกไปเยือนเบนฟอร์ด
1: ครับ
0: แต่ว่าเชลซีเนี่ยหลังจากเกมที่6เนี่ยเกมที่7 8 9เนี่ยจะเป็นเกมหนักหมดเลยนะพี่บุกไปเยือนเอเวอร์ตันครับเปิดบ้านเจอสเปอร
1: ์
0: แล้วก็เปิดบ้านเจอแมนยูเลย3เกมติดในช่วงเดือนตุลาคม
1: มันอีกแล้ว
0: ก็เป็นโปรแกรม5ทีมใหญ่ซึ่งหนักทุกทีมนะพี่
1: ใช่
0: ทีมใหญ่กันทุกทีมเลย
1: แล้วก็ถือว่าก็วัดกันตั้งแต่แรกๆเลย
0: โดยเฉพาะแมนยูเนี่ยเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วย
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลก็เจออ่ะทางด้านของอาร์เซนอลก็เจอกับเชลซีด้วย
1: มันพรีเมียร์ลีก
0: มาเร็วแต่ว่าพรีเมียร์ลีกปีนี้เนี่ยจะเปิดช้าหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเปิดช่วงปลายเดือนสิงหาเลยเรื่องของฟุตบอลโลกนี่พี่ทำให้โปรแกรมเนี่ยเลื่อนไปเป็นปลายเดือนอ
1: ังกฤษไม่ต้องห่วงเลยเขาหาขยับโปรแกรมมาเตะอะไรให้มันทันทุกอันอ่ะ
0: เดี๋ยวไป
1: บอกเลย
0: ยัดยัดช่วงปีใหม่เตะกัน
1: โอ้โหช่วงบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยมาพรึบพรึบพรึบเลยนะ
0: แต่ว่าเขายังมีเบรกช่วงกุมภาอยู่ไหมพี่สองสัปดาห์เหมือนปีแล้วจะมีไหมครับสัปดาห์หนึ่งไหมพี่ช่วงกุมภา
1: เอาจริงอยู่ที่โปรแกรมอ่ะ
0: เอาอยู่ที่โปรแกรมเลย
1: มันจะต้องจบเขาก็จะเล่นให้จบอ่ะ
0: แล้วเดี๋ยวจบปีนี้เล่นจบเดี๋ยวปีหน้าต้องเล่นจบเพราะมียูโรอีกโหเหนื่อยเลย
1: ปีหน้าก็ติดตามที่เดิมนะครับ
0: กับที่เดิมไม่มี
1: น่าจะ
0: แต่ว่าเขาก็โปรโมทมาเรื่องของรอบคัดเลือกแล้วนะพี่ที่ดูได
1: ้ยังไงก็อย่าลืมต้องพูดตลอดพูดตลอดยังไงฮะ
0: กลับ
1: ร้อน
0: ข้อความนี้บอกว่าหง5นัดแรก15แต้มเลยเหรอเลยครับจากคุณไก่10115แต้มเลยหรอครับเขาบอกอย่างนี้ลิเวอร์พูลนี่5นัดแรกนี่เจอกับนิวคาสเซิลครับฟอร์เรสต์อิปสวิชฟูลแลมแล้วก็บอนมัดแต่นิวคาสเซิลปีนี้ก็ขาดตัวหลักไปพอสมควรนะพี่ส่วนทาโรตอรี่ก็เพิ่งย้ายไป
1: ครับ
0: บูโน่กิมาไรส์ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่า
1: เจ้าตัวไปขอแล้วไงขอย้ายแล้ว
0: ใช่
1: บูโน่กิมาไรส์
0: ค่าตัวนี้อาร์เซนอลจะยื่น70ล้านปอนด์นะพี่สำหรับกิมาไรส
1: ์ไม่พอ
0: ไม่พอ
1: เขาบอกไม่พอยังไม่แฮป
0: โอ้โหแต่ถ้านิวคาสเซิลไม่มีทั้งเกียมอะไรทั้งซันโดตูนารีนี่หนักไหม
1: หนักสิครับพี่จะใช้คำว่าหนักเลยล่ะครับ
0: เกิดอะไรขึ้นนิวคาสเซิลพี่จากทีมที่เหมือนจะ
1: มีตังมีแหละแต่ว่าคิดว่าเขายังไม่สามารถจะถ่ายเทมาแบบได้เต็มๆอ่ะเพราะว่า

0: พรีเมียร์ลีกเขาจะมีในเรื่องของกฎการเงินที่อ่ะมันต้องดีแคลร์ชี้แจงให้มันแบบไม่ใช่อยู่ดีคุณไปเอาเงินมาเติมตุ้ม300ล้านไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: มันต้องมีที่มาที่ไปอ่ะต่อให้คุณเนี่ยจะแต่งบัญชีด้วยการโยกย้ายโยกย้ายอะไรเงี้ยหมายถึงว่าให้มันเงินเข้าก็ต้องมีเหตุมีผลนะครับไม่ใช่อยู่ดีเอาตังมาจากไหนอ่ะ
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: อัดยายซื้อขนมยายได้แต่ว่า
1: ก็เลยทำให้นิวคาสเซิลยังไม่ได้ทุ่มเยอะอะไรมากนะพี่แล้วก็ปล่อยด้วยในฤดูกาลนี้กลายเป็นสเปอร์ที่ปีนี้ใช้เงินเยอะ
0: ก็เดชบี้บอกไม่พอด้วยเดชบี้บอกต้องซื้ออีกเดชบี้บอกมันยังไม่พอครับพี่
1: จะได้ไม่ต้องไปลุ้นนี่ตกชั้นอีกแต่ว่าสเปอร์เนี่ยคล้ายๆตอนที่ขายแกเรตเบลกันมีเงินเยอะแล้วก็ซื้อหลายคน
0: ฟูฟ่าแล้วเป็นไงดี
1: ไม่เวิร์กเลย
0: ดีขึ้น
1: ยิ่งกว่าเดิมด้วยตอนนั้นเรียกว่าฟอร์มไม่พอนักเตะเยอะก็อาจจะเรื่องการปรับตัว
0: ก็จริงๆผมว่าจริงๆมันคือเดชาบี้เขาก็ต้องแบบเป็นประเภทที่แบบต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเกิดเป่าระบบได้เหมือนตอนเขาไม่ทำหมักเซยอ
1: ่
0: ะเขาก็ใช้เงินประมาณนึงอ่ะแต่เขาปรับระบบได้แล้วมันก็จะดีขึ้นไงซึ่งจริงๆเขาบอกว่าจริงๆนะตอนนี้มันมีนักเตะที่เจ็บอยู่อ่ะเดยานคูรูเชฟสกี้หรือว่าจะเป็นโมเมตคูดูสมันก็ยังเจ็บอยู่ไงยังค้างๆคาๆกันอยู
1: ่ครับ
0: นะครับเขาก็อาจจะต้องการบางตำแหน่งเพราะว่าแนวรับก็ได้มาฟานไอได้ฟานิเค
1: ่จากไบรตัน
0: แล้วก็ได้ไอซานเนซี่มาฟรี
1: ใ
0: ช่ไหมถือว่าเสริมเร็วนะแนวรับอ่ะ
1: ได้มาทั้งกองกลางทั้งกองหลัง
0: วิงแบ็กคุณมาได้นี่กะแอนดูโรบาซันมาเสริมไหม
1: แบ็กซ้ายคนหนึ่ง
0: ใช่ป่ะ
1: แล้วของเดิมยังแบ็กขวาก็เป็นเชสเปน
0: เห็นไหมมันก็ถือว่าแต่เขาบอกมันต้องการตัวเพิ่มอ่ะ
1: อาจจะเป็นกองหน้าไหมพี่สเปอร
0: ์เขาบอกเหมือนต้องการกองหน้าเพราะว่าไอริชาร์ลีซอนที่มีก็ไม่ใช่ว่าจะคมไงใช่ไหม
1: ไม่มีตัวที่เป็นสไตรเกอร์แบบแฮร์รี่เคนในสเปอร์เนี่ย
0: เอาจริงอะเสียเคนอะมันก็พูดยากนะคือตอนนั้นเคนก็ต้องไปแล้วอะ
1: ไม่งั้นก็ไม่มีแชมป์นะพี
0: ่มาถูกไหมล่ะ
1: ใช่
0: เคนก็ต้องไปจะให้เคนอยู่ยังไงอะเคนบอกก็อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: อยู่มานานแล้วด้วยรอไม่ไหวแล้ว
0: เคนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: แต่พอเคนออกไปนี่ทีมก็ได้แชมป์ยูโรป้าเลย
0: แต่เคนบอกว่าผมระยะยาวกว่าบาเยิร์นหน่อยครับผมได้ตลอดครับพี
1: ่
0: ไอแชมป์บุนเดสนี่ผมว่าแทบจะแบร์เบอร์การันตีอ
1: ่
0: ะ
1: ได้ทุกปีแต่ว่ามีปีแรกที่จะไปแล้วไม่ได้ใช่ไหมป
0: ีมันก็ต้องมีบ้าง
1: ปีบ้างแต่ว่าได้มาสองสมัยติด
0: ต้องใจเย็นใจเย็น
1: ถึงไปอยู่แบบบาเยิร์นก็มีโอกาสลุ้นความสำเร็จที่มากกว่า
0: ใช่แ
1: ชมเปี้ยนลีกด้วยอะไรด้วยก่อนหน้านี้เคนก็เคยได้ลองแชมป์ปีที่ชิงลิเวอร์พูลแล้วก็แพ้ไป
0: โอ้แต่ปีนั้นไปนี่ไงไปใช้ดวงอะแจกหมดแล้วไงที่ไปชนะกลับมา
1: ใช่
0: ลูคัสมูราแกไปอยู่ดีก็ยิงชนะนาทีสุดท้ายอะ
1: ครับปีนั้นนี่เทนฮากแล้วพี่อดีตกุนซือแมนยู
0: มีทำไมก่อนเทนฮากอะพี่ถามจริง
1: ใช่ใช่ปีนั้นเนี่ยโหอะแจกไม่มีทั้งเฟงกี้
0: เดยองไงมีมาตายเดลีก
1: โอ้โหใช่ยุชุบโอนาน่าพี่โอนาน่า
0: โอนาน่าด้วย
1: ก็ดูสเปอร์เนี่ยตอนนี้กองหน้าเนี่ยมีแค่โซลันเก้คนเดียวนะพี
0: ่ที่พอโซลันเก้เหรออ
1: ืมโซลันเก้คนเดียวครับแล้วก็อามามีมาติสเตลแต่ว่ามาติสเตลก็จะเล่นเป็นตัวริมเส้นซะมากกว่า
0: เนี่ยคือปีนี้เขาไปคืนโคโลโมนี่ไง
1: อืม
0: ใช่ไหมโคโลโมนี่ก็ต้องกลับไปต้นสังกัดอย่างเปเชแล้วแต่ว่ายูเว่จะเอาเมื่อกี้ที่เราพูดกูอย่าง
1: วันนี้ยูเว่นี่สนใจอยู
0: ่แต่ยูเว่ส่วนใหญ่จะไปยืมเลยตัวนี้ชอบไปยืมเขาไม่ชอบซื้อ
1: เน้นยืมช่วงนี
0: ้ตังค์ไม่ค่อยมา
1: ก็ดูแล้วสเปอร์ก็น่าจะขาดกองหน้าตัวเป้าที่ยังต้องเสริมอยู
0: ่จากเซ่ปะล่ะ
1: โอ้โหแมนยูไม่ปล่อยพี่จังหวะนี้หรือว่าอาจจะขายพี่เซ่
0: นั่นแหละนะ
1: หรือว่าจะขายไปพี่เซ็กเซ
0: ่จริงๆบอกแล้วมันอยู่ที่กุนซือ
1: แต่แมนยูก็ยังมีเซสโก้ด้วยในปีหน้าบอกว่าข้อความนี้นี่เดี๋ยวให้พี่ต้องอ่านดีกว่า
0: ทำไมนะ
1: เขาบอกว่าคุณต้องรายได้ถึง 500,000 ไหมครับมีความหวังเรื่องคุณหนูสิครับยินดีด้วยนะครับ
0: ฮะความหวังเรื่องคุณหนูคืออะไรวะ
1: ไม่แน่ใจนะพี่ความหวังเรื่องคุณหนู
0: งงเลย
1: อ๋อไอ้ดราม่าไงพี่ดราม่าคบผู้ชายห้าเงินเดือน500,000ไงพี่
0: ไม่ถึงหรอกผมบอกแล้วใครอยู่กับผมได้ก็ต้องรับที่ผมเป็นผมไม่ค่อยไปดิ้นรนอะไรทั้งนั้น
1: โอ้โหห้าแสนนี้สมัยนี้ยากเลยห้าแสนเนี่ย
0: ผมอยู่ของผมเนี่ยดีแล้วจริงผมไม่มีปัญหาไม่ต้องแบบโอ้โหจะต้องไปดิ้นรนเดือน 500,000 เอาโอเคมันก็ดีนะเอาจริงถามว่ามันก็ดีผมก็อยากได้ถ้าเดือนละ 500,000 นี่ผมชิลทุกวัน
1: ชิล
0: ทุกวัน
1: ไม่ต้องเดินทางไปทำงานไกลเลยทีนี้
0: ใช่
1: 500,000 เนี่ย
0: 500,000 นี่โอ้โหเจมเดี๋ยวพี่แทนไ
1: หมโอ้ยดีครับ
0: อืมอย่างนี้เลยนะแล้วมาทำงานเอาสังคมแล้วแต่โอเคก็ผมไม่รู้จริงที่ถามอ่ะพี่ไม่รู้ดราม่าเรื่องนี้พอเจมบอกเลยอ๋อโอเค
1: มีดราม่าเรื่องนี้อยู
0: ่อ๋อต้อง500,000เลย
1: เขาบอกว่าเขาก็จากข่าวเนี่ยก็คบกับผู้ชายเงินเดือน500,000ขั้นต่ำงี้พี
0: ่เอาตามสบายเลยฮะ เลือกเลยฮะ เต็มที่ถ้าอย่าง
1: น
0: ั้น
1: ครับผม500,000นี่ระดับผู้บริหารนะพี
0: ่ผู้บริหารเขายังCEO ยังแสนเดียวเอง
1: อืมใช่ใช่
0: ถูกป่ะ
1: ใช่500,000นี่อาจจะต้องนักกีฬาไงพี่นักบอล
0: นะคือว่าเจมก็พูดถูก
1: นักกีฬานี้ระดับ500,000 600,000นี่อาจจะมีครับ
0: มี
1: แต่ต้องระดับทีมชาตินะพี่
0: ใช่ถ้าระดับพี่เนี่ยไม่ได
1: ้เพราะฉะนั้นก็เรา2คนน่าจะข้ามไปก่อนนะพี
0: ่ข้ามผมไปครับทำเสียงข้ามผมไปครับ
1: กลับผม
0: นะสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหว
1: หนีไม่ไหวพี่ไม่ไหว
0: ไม่ไหวเราก็ตามอัตภาพใช้ชีวิตแบบมีความสุขนะครับ
1: ครับ
0: อย่าไปทำให้มันวุ่นวายตัวเรา
1: ใช่เอาที่เราป่วยดีกว่า
0: น้องเจมส์นี่เงินเดือน 850,000 ก็ยังไม่คุย
1: ไม่ถึงพี่ถ้าผม 850,000 นี่วันนี้ผมน่าจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วพี่ต้อง
0: คือให้ใครให้มาแทนไม่มาเลย
1: ไม่มาแล้วคร
0: ับ ทำไมเราเป็นคนแบบนี้อ่ะ
1: ไม่ถึงครับ
0: เจมส์บอกผมก็ชัดเจนพี่
1: ชัดเจนพี่แต่ถ้าโอ้โห 500,000 นี่เยอะมากในประเทศเราเนี่ยเงินเดือนระดับ500,000เนี่ย
0: โอ้500,000นี่ต้องทำอะไรก่อน
1: ใช่ต้องทำอะไรก่อน
0: ยกเว้นขายของผมมั่นใจว่าถึงถ้าใครขายของดีอ่ะขายบอกว่าขายผลิตภัณฑ์ได้ผมว่าถึง
1: อินฟลูเอนเซอร์
0: อุ๊ยอินฟลูเอนเซอร์ครับไม่ใช่ทางของผม
1: ประมาณนี้ครับก็เรื่องของบูโนกิมาไรเนี่ยผมมาดูเพิ่มเติมเนี่ยเขาบอกว่าโรมาโน่เนี่ยบอกว่าการเจรจาสองสโมสรเนี่ยน่าจะเริ่มต้นอีกครั้งในสัปดาห์หน้าแล้วก็คาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้าเรื่องของกิมาไรเนี่ยว่าจะสุดท้ายแล้วจะจบที่ค่าตัวเท่าไหร่แต่ดูแล้วก็นักเตะก็อยากมาด้วย
0: มาคือพี่ว่ากับนิวคาสเซิลอ่ะมันได้ลุ้นตลอดแต่มันจะไม่ค่อยได้แชมป์
1: มี
0: แค่คำนี้ได้ไหม
1: ได้แชมป์ลีกคัพไปก่อน
0: แต่มาถึงก็อยู่ได้ไงลุ้นแชมป์แต่ลุ้นแชมป์ใหญ่ไม่ได้
1: ใช่
0: ไหมล่ะ
1: แชมป์ลีกไม่ได้เล่นนะพี่แต่ว่าบูโนกิมาไรนี่น่าจะเป็นคนแรกๆที่เข้ามาในยุคที่นิวคาสเซิลเนี่ยเข้ามาเทคพอดีจากลียงไงพี่ตอนนั้นย้ายมา
0: แล้วตอนนั้นเขาคิดว่าแพชชั่นคืออยากเล่นพรีเมียร์ลีกก่
1: อ
0: นใช่ไหมก็ต้องหาที่ลงก่อนมันก็เลยมาตกนิวคาสเซิลแล้วโอกาสลงเล่นกับนิวคาสเซิลสูงเพราะคุณมาคุณเป็นตัวจริงแน่นอนไง
1: ใช่
0: ถูกไหมล่ะ
1: ครับ
0: ก็ต้องมาใช่ไหมแล้วก็โอ้โหเล่นได้ดีจริงๆอ่ะผมว่าเขาเป็นห้องเครื่องแบบชั้นเยี่ยมเลยอ่ะ
1: เป็นหนึ่งในกองกลางที่ของที่สุดของอังกฤษในพรีเมียร์ลีกเนี่ย
0: แต่ว่าทีเนี้ยมันอาจจะด้วยความที่พอเพื่อนอย่างโตนารี่ไม่อยู่แล้วไง
1: โอ้ใช
0: ่มันก็อาจจะคิดนิดนึงว่าไปบ้างได้ปะล่ะอะไรเงี้ย
1: เพื่อนไปแล้ว
0: ไปบ้างได้ปะล่ะ
1: แต่ตอนที่โตนารี่มาเนี่ยหลายคนก็มองว่าน่าจะเป็นกองกลางที่ลงตัวแล้วเล่นกันได้ดีแต่ผลออกมามันก็ตรงข้ามนะพี
0: ่จริงอ่ะ
1: สุดท้ายเนี่ยถ้าเทียบจากผลงานทีมก็แต่ว่าตัวลี่มีช่วงหนึ่งที่โดนแบนไปยาวด้วย
0: ใช่
1: ตั
0: วลี่แกไปนี่ไปยืมเงินเพื่อนเยอะไปนิดนึง
1: แฮปเยอะ
0: แฮปเยอะไปนิดนึง
1: ทุกวันนี้แกก็ยังแฮปอยู่ไ
0: หมน่าจะไม่แล้วมั้ง
1: อ๋อเห็นแกบอกแฮปบาร์แทนช่วงนี้
0: จริงอ่ะ
1: เหมือนผมเคยดูสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนไปบาร์แทนเลย
0: อ๋อเดี๋ยวบอลโดนจับ
1: ไม่ได้บอลไม่ได้
0: เพราะว่ามันอยู่ในวงการเดียวกันงี้
1: ใช่ครับ
0: ไปได้นะแกก็ไปเรื่อยนะแต่ว่าโตนารี่แกก็เป็นนักเตะฝีเท้าดีอ่ะผมใช้คำนี้เลย
1: ครับ อยู่มิลานนี่ก็แกชอบมิลานด้วยพี่แล้วก็สุดท้ายแกเหมือนว่าแกรักมิลาน
0: แกรักมิลานแต่ว่ามิลานเขาทนกับพฤติกรรมแกไม่ไหวมิลานบอกขายได้ไหมอ่ะ
1: สุดท้ายก็มาอยู่นิวคาสเซิลแล้วก็ล่าสุดไปสเปอร์แล้วคร
0: ับ
1: ผมเห็นข่าวล่าสุดนี่เอนิเชโกเนี่ย
0: 40
1: แล้วยังไม่เลิกครับล่าสุดเนี่ยขยายสัญญาชาเก04จนถึงปี2027โอ้โหเชโก้เนี
0: ่ยแกอ่ะอย่างไปบอลโลกแกยังแบกอยู่เลยเจม
1: ถูกครับ
0: บอสเนียเนี่ย
1: โอ้อายุนี่40ปีครับเชโก้ปีนี้โอ้โหแต่ว่ายังขยายสัญญากับชาเก้ไปอีก1ปีครับรายงานจากโรมาโน่เมื่อสักครู่ครับ
0: โรมาโน่โรมาโน่หลังๆนี่ก็มีคู่กรณีเยอะนะ โดนเน็บโดนแซวโดนอะไรบ่อยอยู่เหมือนกัน
1: เรามีโรมาโน่เมืองไทยไหม
0: แนทไงเป็นเพื่อนโรมาโน่
1: พี่แนทพี่นารินพัทใช่ไหม
0: เป็นเพื่อนโรมาโน่
1: เขาเป็นเพื่อนจริงๆใช่ไหม
0: ก็ดูเขาสัมภาษณ์กันขนาดนั้นเลยเห็นไหมล่ะยิงก็สัมภาษณ์โรมาโน่ได้นี่ไม่ธรรมดานะ
1: ครับพี่แนทก็เคยจัดรายการเรานะนี่
0: อันนี้โบยบินแล้วน้องผมก็โบยบินนี่ข่าวไม่มีอัปเดตแล้วนะคุณฟัง
1: ไม่มีแล้วตอนนี
0: ้ดูอยู่ก็ไม่ค่อยมีอะไร
1: จะมี
0: แต่ว่ามีเนี่ยแหละครับไอเปโดเนโต้ตอนนี้มีข่าวล่าสุดมาจาก Sky Sportเขาบอกว่าทางฝั่งของเอนโซมาเรสกาต้องการเปโดเนโต้จากเชลซีนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าเข้าใจว่าเปโดเนโต้เองเนี่ยเป็นเป้าหมายนะครับของแมนซิตี้จริงๆเพราะต้องการเสริมผู้เล่นทางปีกนะครับทางวิงริมเส้นเพราะว่าน่าจะมีเดี๋ยวไม่น่าจะมีขายพวกไอ้ซาบินโยงซาบินโยอะไรเงี้ย
1: ซาบินโยนี่ก็มีข่าวกับก่อนนี้กับสเปอร์นะซาบินโยเนี่ย
0: ใช่แต่ก็แต่สเปอร์เห็นมาว่าเดชาบี้อยากได้อยากได้เลยอ่ะเดชาบี้บอกอ่ะ
1: ซาบินโยนี่ปีที่แล้วก็ได้ลงอยู่บ้างครับสำหรับ
0: ช่วงแรกๆได้ลงบ่อยแล้วไปมากลายเป็นสำรองไปเลยนะครับ
1: ก็โดน
0: ไปซื้อเลยยันแชร์กงแชร์กีมา
1: ซิตี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถ้าได้เนโต้มาก็ตำแหน่งปีกก็จะมีทั้งแชกกี้ทั้งโดโกในพิธียังอยู
0: ่ซาวินโย
1: ซาวินโยอีกคนหนึ่ง
0: มีใครก
1: ันแบรนด์โดเพิ่งออกด้วย
0: ออกมามามูชแต่ว่าแบรนด์โดเพิ่งออก
1: เซเมนโยอีกคนหนึ่ง
0: แน่นมากไปลงกันยังไงก่อน
1: โอ้แล้วยังมีดาวรุ่งอย่างเจอริมมองกาจากเลเตอร์ด้วยที่ได้มาม ีแจ็คกี้ลิตก็กลับไปก็ไม่รู้จะน่าจะไม่ได้อยู่ต่อ
0: แจ็คกี้หรือจะพี่ว่าก็อาจจะต้องย้ายมาแมนยูป่ะล่ะ
1: ได้มาแมนยู
0: เอานะ
1: เอาใช่ไหมครับ
0: ทำเสียงไม่จอมเอานะ
1: ก็ยังโอปีแล้วกับเอลตันก็ยังมีช่วงที่ดีอยู่
0: แต่แกเจ็บบ่อยปัญหาแกแล้วแกก็สายปาร์ตี้ด้วย
1: โอ้โหตอนได้แชมป์
0: จะลองแชมป์เนี่ย
1: เดินนี้โหมาเลยถือขวดมาเลย
0: หน้าแดงแปรดเลย
1: แกเป็นนักบอลสายปาร์ตี้
0: แต่ว่าจริงๆอ่ะผมว่ามันเดี๋ยวนี้นักบอลดีกว่าเมื่อก่อนเยอะอย่างเมื่อก่อนสมัยยุคพอดแคสต์คอยเงี้ยมันก็ไม่มีวิทยาศาสตร์กีฬาการกีฬาไม่ได้รับผิดชอบตัวเองขนาดนั้นด้วย
1: ครับ
0: คือเมื่อก่อนมันเล่นบอลด้วยเทคนิคมันไม่ได้เล่นบอลด้วยพละกำลังเหมือนสมัยนี้ไงสมัยนี้คุณต้องรู้ถ้าคุณไม่เล่นเหยาะแย่เหยาะแย่คุณก็จะไม่มีสภาพอ่ะ
1: ไม่ได้เลย
0: อันนี้แม็กซ์เวอร์สเปนเขาจะกลับแล้วเหรอ
1: กลับแล้วแบกของกลับ
0: กลับโรงแรมนะ
1: ก็เดี๋ยวแข่งอีกทีก็สิงหาเลยคร
0: ับ เป็นนักกีฬาระดับโลกนี่เอาจริงก็เหนื่อยเหมือนกันนะเจมนะถ้าเรามานั่งวิเคราะห์อย่าง F1 เนี่ยค่าเหนื่อยปีนึงอ่ะตกเป็นเงินไทยเป็นหลักเกือบพันล้านก็จริงอ่ะแต่คุณถ้าจะไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวเหมือนกันนะ
1: เบรกก็เบรกแค่สัปดาห์2สัปดาห์นี
0: ่ถูกไหมล่ะดังนั้นมันก็โอ้โหกลับมาเดี๋ยวคุณต้องมาเทสรถอีกอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: โอ้แต่ก็ต้องแลกมานะถ้าจะได้เงินได้ค่าเหนื่อยขนาดนี้มันก็ต้องแลกกับเวลาส่วนตัวเยอะ
1: เราก็เดินทางทุกสัปดาห์นะพี่
0: ใช่
1: บินตลอดเหมือน NBA ก็เหมือนกันอยู่กับทีมทั้งเกือบทั้งปี
0: ทั้งซีซั่นอยู่บอกเลยแบบยิงใครเข้าเพลย์ออฟไปเล่นชิงสายโอ้ยาว
1: ใช่นักบอลนี่ยังมีช่วงเวลาได้พักบ้างไม่ต้อง
0: นักบอลนี่แหละถ้าไม่มีพวกทัวร์นาเมนต์ทีมชาติส่วนใหญ่ก็จะได้พักเดือน2เดือนแต่ส่วนใหญ่พวกนี้เขาก็จะประมาณเดือนนึงอะเดือนครึ่งแล้วเขาก็จะเริ่มกลับมาเรียกสภาพความฟิตแล้ว
1: ครับ
0: แต่ถ้าอาชีพจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยปล่อยตัว
1: คุมเรื่องสภาพร่างกายตลอด
0: ไม่เหมือนเนมา
1: โอ้นั้นก็นักบอลสายปาร์ตี้
0: อันนั้นคือกลับมาทีไรแบบบวมทุกรอบนะ
1: นี่ถ้าอยู่กับแจ็คกี้ลินนี่น่าจะสนุกเลยทีมเดียวกันเนี่ย
0: เต้นทั้งวันบอกเลย ตุกตักตุกตักนะ
1: แล้วก็อยู่กับพอแกสคอยคนหนึ่ง3คน
0: เละบอกเลยเละ
1: ก็ซิตี้ก็เดี๋ยวถ้าได้เนโตมาก็อาจจะต้องปล่อยริมเส้นไปสักคนหนึ่ง
0: นั่นแหละซาบินโย่แหละมีข่าวกับเดชาบี้เยอะสุดแล้ว
1: ครับ
0: เดชาบี้ของสเปอร์เนี่ยเขาต้องการริมเส้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปยังมีคูเชฟสกี้กับไอ้คูดูเจ็บอยู่แต่ทีเนี้ยไม่คิดตอนหายกันมาหมดนะ
1: โหล้น
0: ถูกปะล่ะ
1: ใช่สเปอร์ในปีเรามีปัญหานักเตะเจ็บเยอะมาก
0: ทำไม
1: 10คนเลย
0: ทำไมไม่ซื้อเด็กเก่ามิโตมะ
1: มิโตมะอยู่กับไบรตัน
0: น่าซื้อนะตัวเนี้ย
1: ใช่แต่มิโตมะตอนนี้ก็เจ็บอยู่เหมือนกัน
0: นี่ก็เจ็บบ่อยเหมือนกันมิโตมะนักเตะปริญญาโท
1: ใช่ไหมครับจบมหาลัยมา
0: จบอะไรทำวิทยานิพนธ์เรื่องการเลี้ยงบอล
1: ใช่ๆเอาฟุตบอลไปทำแต่นักเตะญี่ปุ่นก็ส่วนมากก็จบระดับมหาลัยนะ
0: ครับ
1: ก็นอกนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นข่าวของเซนเซนี้เราพูดไปแล้วในเรื่องของยูเวนตุส
0: พยายามอยากจะได้อยู่
1: ก็เลือกเป็นเรียกว่าเป็นเป้าหมายที่สองเพราะว่าเป้าหมายแรกเนี่ยของยูทูบคือโคโลมูอานี
0: ่ครับ
1: ถ้าพลาดก็จะไปเล็งโจโซเซ่แทน
0: จริงๆอยากได้ทั้งคู่อ่ะ
1: มาทั้งคู่ก็ดีกว่าอ
0: ยากได้ทั้งคู
1: ่
0: เพราะหน้าเขาเอาจริงอ่ะเวลาฮูวิชก็ดูไม่ค่อยพึ่งพาได้แล้วตอนนี้
1: เวลาฮูวิชก็มีข่าวย้ายทีมเหมือนกัน
0: ในซีซั่นแกงอแงตลอดอ่ะแกจะอยู่จะไปงอแงตลอดอ่ะเวลาฮูวิชอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวดูว่าจะยังไงครับสำหรับเซเฟ่แต่ว่าฟอร์มในช่วงอุ่นเครื่องก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปอัปเดตผลบอลที่จบแล้วแล้วกันครับก็
0: สักรอบ
1: สวีเดนออสเวนคานครับตอนนี้จบแล้ว4คู่ครับซิริอุสเนี่ยชนะโกลเดนเบิร์ก4-1ครับ
0: ครับ
1: บอมมาปอคาน่าครับก็เสมอกับฮามาบี้1-1แล้วก็มาโมแพ้เอสบอก1เอสบอก1-2ครับ GAS ครับเสมอกับฮัมสตัด1-1ส่วนเดนมาร์กครับก็จบแล้ว2คู่ครับซอเดอร์สกี้ครับแพ้มิชลัน2-3โคเปนเฮเกนครับชนะลิงบี้3-2แล้วก็ที่เพิ่งแข่งไป32นาทีครับฮอเซนเสมอกับนอร์เจแลนด์อยู่0-0
0: ครับ
1: ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ครับก็จบไปแล้ว3คู่ครับยังบอยชนะซียง4-2ครับเซนกาเลนก็แซงกลับมาชนะโซลิก2-1แล้วก็ลูกาโนครับชนะวาดุช2-1ส่วนฟินแลนด์ครับอินเตอร์ตูคูครับแพ้เฮลซิงกี1-2แล้วก็อินอิวเวสครับชนะลาติน1-0แล้วก็เฮลซิงกีเนี่ยชนะ TPS 1-0ครับผม
0: ครับดูนี่เรียกว่าเป็นออฟฟิศของพวกทีมแข่งนะเอาไปดูคาร์ลอสแซงกับอเล็กซ์อัลบอนนะทีมวิลเลียม
1: ครับ
0: ดูเขาสร้างนี่เจมโอ้โหดูแบบสวยนะเห็นไ
1: หมอันนี้เขาเรียกแพทด็อกว่าพี่แพทด็อกท่านแสดงว่าถ้าเราจะจัดเนี่ยเราต้องเยอะนะพี่งบประมาณเน
0: ี่
1: ย
0: เยอะอย่างบ้านเราที่บุรีรัมย์เขาก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์
1: ใช่
0: เขาก็ทำเป็นแพดดอกได้
1: อย่างที่บุรีรัมย์นี่แข่งเอฟวันได้ไหมพี่ตอง
0: ถามจริงๆไม่ได้ไหมก็ได้แต่แทร็กมันอาจจะแคบไปหน่อย
1: อ๋อก็เลยเขาก็เลยเอาแค่มอเตอร์จีพีแดน
0: แต่จริงถามว่าได้ไหมได้นะ
1: อ
0: ยู่ที่ว่าเขาจะมีใครเอางบประมาณมาหรือเปล่าล่ะยากตรงงบประมาณนะเจมเอ้ย
1: จะหลาย
0: ขนาดมอเตอร์จีพียังบ่นกันยับเลยโอ้ใช้เท่าไหร่อ่ะหลายล้านอยู
1: ่นะแต่ถ้าเท่าที่เขาวางแผนเนี่ยถ้ากรุงเทพไปในวันก็จะเป็นสตรีทเรซใช่ไหมแถวจตุจักร
0: เมื่อก่อนตอนเมื่อก่อนเริ่มแรกก็จะไปแถวในเมืองหน่อยแถวราชดำเนิน
1: ราชดำเนิน
0: ครั้งแรกที่เขาเคยคิดกันนะโปรเจกต์อ่ะ
1: แสดงว่ามีมานานมาก
0: นานก็พี่ถึงบอกตั้งนานแล้วตอนแรกเขาคิดเขาจะไปแบบว่าเห็นวัดพระแก้วอะไรอย่างนี้เวลาแบบ
1: แข่ง
0: เวลาขับมีวิวอะไรเงี้ยแต่มันก็มีความกังวลของประชาชนชาวบ้านที่เขากลัวว่าเสียงรถมันจะดังไป มีผลกระทบอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าจริงก็จัดก็ต้องแบบสิงคโปร์อ่ะที่เขามีตัวกั้นแผงเลย
1: เป็น
0: มีตัวกันเสียงจากรถด้วยอะไรเงี้ย
1: เป็นไนเลดด้วยที่สิงคโปร
0: ์โหดีๆพี่เคยไปสิงคโปร์สิงคโปร์กลางปีมาเนี่ย
1: มีคอนเสิร์ตมีอะไรด้วยใช่ไหม
0: มีคอนเสิร์ตตอนปีพี่ไปนานแล้วมันมีคอนเสิร์ตRed Hot Chili Peppersอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โหระดับโลก
0: มีพิงค์มีอะไรปีนั้นที่ไปอ่ะ
1: ผมเห็นขึ้นของเราเนี่ยแหละอสมทก็เม็ดเนี่ยเขาก็จัดไปดูคอนเสิร์ตพร้อมF1นะพี
0: ่ทีเดียวเลย
1: ใช่ทีเดียวเลยใกล้บ้านเราด้วย
0: แต่จริงๆ F1 บัตรแพงเพราะว่ามันไปรวมครึ่งเรื่องคอนเสิร์ตไง
1: โอ
0: ้โหคือบัตรแพงจริงๆอ่ะต้องเข้าใจด้วยนะครับผู้ฟังเพราะว่าเขาไปรวมเรื่อง entertainment sport entertainment คืออ่ะคุณดู ดูแข่งเสร็จอ่ะคุณไปจอยกับคอนเสิร์ตได้ต่อเลยก็จะเป็นวงดังๆนั่นแหละมีบางปีมันจะมีบูโน่วงบูโน่มาด้วย
1: มาด้วย
0: มันก็ค่าตัวก็แพง
1: อันนี้หมายถึงที่สิงคโปร์ใช่ไหม
0: ซึ่งบวกกับโอ้โหเอาจริงใครเป็นแฟนมาสเตอร์สปอร์ตจะรู้อยู่แล้วถ้าคุณลองไปซื้อเสื้อมาสเตอร์สปอร์ตสักตัวผมใช้คำว่ามันโอเวอร์ไพรส์ไปหน่อย
1: เสื้อพวกเสื้อแข่งหมายถึงว่าม
0: ันก็คือเสื้อยืดฟุตบอลอะ
1: เสื้อโปโลมานี
0: ้แต่ว่ามันก็คือแค่สกีนลายอะ
1: ใช่
0: มันก็จะแพงกว่าเสื้อฟุตบอลไปอีกไง
1: ใช่ครับผมเคยเปิดดูก็หลัก4แล้วพี่
0: ใช่
1: 3-4 พันอยู่
0: โอ้นี่พี่พูดถึงพี่ก็เสียดายเลยบ้านที่ไหม้ไปนี่มีบวกเรดบูลด้วยนะ
1: ของ
0: แท้
1: หลายบาทพี่หมวก
0: หลายพันนะหลายพันหลายพัน
1: ของที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยโหแพงหมดของเลนไอของ F1 เนี่ยแม้กระทั่งพวกอย่างที่พี่ต้องบอกพวงมาลัยอย่างเงี้ยที่เอาไปเล่นเกมมันก็แพงนะพี่แล้วก็พวกโมเดลอย่างเงี้ยพวกรถเนี่ยโหหลายบาทมากก็เป็นหมื่นก็มีพี่คันเล็กๆเนี่ย
0: ใช
1: ่ด้วยความที่มันเป็นกีฬาที่มูลค่าสูงนะพี่ต้อง
0: ใช่
1: F1 เนี่ยแล้วก็บอกว่าF1 เราจ่ายตังก็ได้สิทธิ์แล้วนี่ครับหมายถึงว่าซื้อลิขสิทธิ์มาอย่างเงี้ยเหรอพี่อันนี้ผมไม่แน่ใจมั้ยเนี่ย
0: เขายังมีการทั่วประเมินอยู่เลยไม่ใช่เหรออ
1: ืมอาจจะต้องประเมินเรื่องสนามด้วยใช่ไหมพี่ต้อง
0: แต่เขาคือตั้งเป้าแหละว่า2028ใช่ไหม
1: ใช่ครับที่จตุจักร
0: ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: แต่ถนนเราจะเรียบพอใช่ไหมของจตุจักร
0: ปรับได้อย่างนี้อย่างสิงคโปร์เขาก็ปรับได
1: ้ถ้าผมเคยดูที่น่าจะแข่งที่สหรัฐปีหนึ่งไหมพี่ต้องที่ขับอยู่แล้วฝาท่อตีขึ้นมาเลยอ่ะตายหมดใช่อันนี้ก็น่ากลัวนี่บ้านเราเนี่ยฝาท่อเนี่ย
0: โอ้โหบ้านเรานี่ตัวดีเลยเจมส์ฝาท่อเนี่ยปวดหัวเลยนะ
1: ครับส่วนนะเดี๋ยวผมดูผลอุ่นเครื่องนิดนึงครับทีมใหญ่ก็ลงเตะอยู่ก็ตอนนี้ท้ายเกม80นาทีเนี่ยกาสโกเรนเจอร์ยังเสมอกับเวสต์แฮม 0-0
0: คร
1: ับส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยนำชนะคาสู 2-1 แล้วก็ที่จบไปแล้วเนี่ยมีอาแจกครับชนะเบอร์ลี่ 2-1 แล้วก็นาโปลีตอนนี้นำคาราเรเซ่อยู่กับ0ครับแล้วก็เดี๋ยวตี2เนี่ยมีทีมใหญ่อย่างเซบีย่าจะลงสนามเจอกับเอดีเซลต้าอยู่ตอนตี2ครับตามเชียร์ได้สำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มทยอยเตะแล้วก็ช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะพี่
0: ใช่
1: โดยเฉพาะทีมอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าจ่ายเงินระดับหมื่นล้านเลยนะครับ F1 หมื่นล้านเลยนะพี
0: ่ราคา
1: แต่ก็ถ้าเราทำงานเดือนละ500,000ก็ได้อยู่นะพี
0: ่โอ้โหไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ก็จะใช้นี่ F1 ปี2028ใช่ไหม
1: ครับ
0: เห็นเราบิดไปก็ทั้งหมด5ปีนะเราบิดไปทั้งหมด5ปีด้วยกัน
1: สัญญา5ปีแต่ว่าแถวบ้านเราเนี่ยนอกจากสิงคโปร์ก็เคยมีมาเลย์ที่เคย
0: เวียดนามเคยเสนอมาเลย์เนี่ยไอเซปัง
1: แล้วก็หยุดไปสิงคโปร์ก็ยังแข่งอยู่แล้วก็เดี๋ยวไทยเราก็จะเสนอด้วยแต่ MotoGP เรามีต่อเพราะเราเพิ่งเสนอ
0: ต่อไป
1: ครับ
0: อ่ะเนี่ยผมไปดูไปแล้วคือเหมือนว่า approve proposal นะโอ้โหแพงเหมือนกันนะหลักพันล้านหมื่นล้านเลยนะ
1: เขาบอกว่างบเนี่ย5ปีเนี่ย 40,000 ล้านครับพี่ต้อง
0: ใช่ไง
1: โอ้โห 40,000 ล้านบาท5ปี
0: ไหวไหมเนี่ย
1: จะเริ่มตั้งแต่ปี71เป็นต้นไป
0: แทร็กเนี่ยเขาทิ้งไว้น่าจะประมาณ 5.7 กิโลเมตรนะ
1: ครับ
0: ก็จากจตุจักรนะครับแล้วก็โอ้โหเยอะมีหมอชิดด้วยนะผ่านโอ้โหเยอะเลยเนี่ยไปนู่นเลยนะไปถึงศูนย์สิริกิติ์เลยนะ
1: โอ้โหศูนย์สิริกิติ์นี่คลองเตยเลย
0: แต่มันก็น่าจะไกลไปนะเขากำลังดูอยู่น่าจะไปทางไหนแหละคิดว่าน่าจะไม่ใช่อาจจะเป็นสวนรถไฟพูดผิด
1: อ๋อถ้าศูนย์สิริกิติ์นี่อาจจะต้องวิ่งผ่านรัชดา
0: พูดผิด
1: ถ้าสวนรถไฟก็น่าจะแถวแถวนั้น
0: คือแถวนี้เขาจะเน้นมาทางจตุจักรนี่แหละ
1: เส้นตรงแถวตึกแดงแถวนั้นนะพี
0: ่ก็ปรับถนนครับ เรื่องแพงคือปรับถนนครับ
1: ปรับถนนก่อนนะพี่ปรับถนนกับพวกท่อก่อนเลย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้สำคัญมากครับสำหรับถนนที่ต้องมีรถระดับความเร็ว300มาวิ่งนี่
0: มันเด้งปึ้งมาชาวบ้านก็อีกนะ
1: แล้วก็บอกว่าคืนนี้นะส่วนของหนูมีคิวจัดไหมคะพี่เจมเช็คให้ด้วยค่ะขอบคุณกาดจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
0: ส่วนเหมือนจะมีทุกวันปะ
1: พี่ส่วนนี้น่าจะมาดึกๆนะพี
0: ่เขาสายนี่สายดึกอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวผมลองเช็คให้นิดนึงพี่ส่วนนี่เดี๋ยวจะมาจัดกับพี่บอมตอนตีสองครับ
0: เป็นไง
1: พี่บอมกับพี่ส่วนนี้จองดึกทุกคืนนะพี่ตีสองตีสี่
0: คือพี่ไม่ไหวแล้วตอนนี้
1: ลองนี้ไม่ไหวพี่ผม
0: ตอนนี้พี่ไม่ไหวแล้วไงแต่ว่าตอนนี้สภาพร่างกายไม่ค่อยได
1: ้ครับก็เดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเที่ยงคืนก็จะเป็นพี่ชิดกับพี่จุนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่สนกับพี่บอมตอนตีสอง
0: ซึ่งคาดว่าบิ๊กจุนของผมน่าจะมารออยู่ข้างหน้าแล้วแหละปกติเขาจะมาเร็ว
1: มาโอ้พี่จุนมาเร็วพี
0: ่มาเร็วเขาเป็นสายแบบว่าเป็นคนรับผิดชอบงานมาก่อนนี่แหละชมด้วย
1: ใช่ใช่แต่ก่อนผมจะดึกๆเนี่ย
0: แต่ก่อนไม่มาอย่างนี้เหรอ
1: มาแต่ก่อนมาพี่จุนเนี่ยมานอนรอเร็วมาก
0: อ๋อพูดแบบเฮ้ยเมื่อก่อนเขาไม่มาพี่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ผมนี่แต่ก่อนผมเรียนมหาลัยเนี่ยผมฟังพี่จุนทุกคืนนะพี
0: ่จริงเหรอ
1: ชอบเสียงพี่จุนเวลาจัดรายการวันนั้นแกก็มาตั้งแต่โหบอลเตะดึกแกก็มานอนรอเลยพี่จุนเนี่ย
0: แม่แกบ้านไก่เลยบางทีเข้าเมืองมาแกก็ต้องแบบนั่นไงต้องเข้าแล้วอยู่ยาว
1: ครับก็เดี๋ยวมาเที่ยงคืนแล้วก็เดี๋ยวพี่สนมาตีสองครับบอกว่าสวัสดีครับน้องๆทั้งสองบอลที่ถูกต้องตามกฎหมายอ๋อหมายถึงเรื่องอัตราแชมป์นะครับแล้วก็ทีมตกชั้นเนี่ยผมมองว่าที่หนึ่งน่าจะเป็นแมนยูที่สองเนี่ยน่าจะเป็นลิเวอร์พูลแล้วก็ที่สามน่าจะเป็นแมนซิตี้กับอาร์เซนอลตามลำดับจากเซอร์รูนี่ครับหมายถึงเรียกว่าอัตราต่อรองทีมแชมป์พรีเมียร์ล
0: ีกมันออกแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณก็ต้องมาให้ผมตามอีกแล้ว
1: เดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะเพราะว่ามันน่าจะเร็วไปพี่ยังไม่มันเหลือตั้งเดือนหนึ่ง
0: ออกได้จริงมันก็ออกได้หมดแหละมันไม่มีปัญหาแล้วของพวกนี้แต่มันเปิดไม่ได
1: ้ในบ้านเรานะพี่เดี๋ยวผมลองเช็คให้ครับ
0: ครับ
1: ยังไม่เห็นนะพี่ตอนนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวลองเช็คให้ครับแต่ว่าแมนยูนี่ติ่งหนึ่งไหมพี่ต้องบอกแมนยูนี่ติ่งหนึ่ง
0: ไม่ใช่หรอก ไม่มีทางอาร์เซนอล
1: อาร์เซนอลแชมป์เก่าก่อน
0: ดูแล้วอันเป็นอาร์เซนอลซิตี้ลิเวอร์พูลแมนยูติ่ง4เชลซีติ่ง5แล้วก็สเปอร์ติ่ง6
1: ครับ
0: ประมาณนี้
1: อันนี้ทีมลุ้นแชมป
0: ์ทีมลุ้นแชมป์อาร์เซนอลเขาอยู่ที่เสริมตัวอาร์เซนอลถ้าเสริมตัวดีก็น่าจะดี
1: ก็เนี่ยเขาบอกว่าอาร์เซนอลกับแมนซิตี้เนี่ยเขาให้เป็นเซ็ง3ส่วนอันนี้บอกว่าอ๋ออันนี้ไปแล้วพี่สนนี้เดี๋ยวมาจัดตี2ครับ
0: น้องสนคนกันเองไอ้นี่ยังไม่ได้เจอเขานานแล้วนะหลังๆเขาไม่ค่อยเจอพี่แล้ว
1: สัปดาห์ที่แล้วนี่ผมเพิ่งจัดกับพี่สนไปนะพี่จะมาดึกๆเลยตีสอง
0: หล่อเหมือนเดิม
1: โหหล่อมากพี
0: ่แต่งตัวมาหน้าผมเป๊ะ
1: ใช่โหผมเป๊ะมากแล้วก็แกมาโหผิวพรรณดีเลยครับ
0: ตอนเนี้ยเจมตัวลอยเนี่ยมันตัวลอย
1: พี่สนนี่หล่อมากพี่เดินเนี่ยผมเห็นแกไกลเลยพี่
0: นายแบบชัด
1: ๆใช่ใช่ใ
0: ช่นี่หน้าน้องเธอลงทุนชอบนะ
1: ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาตีสอง
0: มาตีสองแต่สนว่าสายดึกอยู่แล้วเขาชอบปิดท้าย
1: ครับ
0: ปิดท้ายซ็อกเกอร์ไลฟ
1: ์กับพี่บอมนี่ก็สายเช้าเหมือนกันนะพี
0: ่หลังๆพี่บอมก็เริ่มรับงานฉี่เหมือนกันนะเอ๊ยยังไง
1: พี่บอมมาช่วงนี้ก็มาบ่อย
0: เมื่อวานอาจารย์หยองก็มาแล้วนะ
1: พี่หยองนี่เมื่อวาน
0: อยู่กับเจม
1: อยู่กับผมด้วยตอนช่วงหัวค่ำเลย
0: ชนะไป5เม็ดเด็ดดวง
1: ใช่แล้วแกก็บอกว่า
0: 5เม็ดมีคนบ่นด้วยนะ
1: โอ้โหใช่ไม่พออ
0: ะไร
1: ถ้าในแง่นั้นเนี่ยพอแต่แฟนบอลว่าน่าจะยิงเยอะกว่านี้
0: อ๋ออ
1: าจจะไม่พอใจว่าเหลือ10คนน่าจะเยอะกว่านี้หน่อยอะไรอย่างง
0: ี้ก็ไม่คือเพราะว่าคือพี่อ่ะไม่ได้ดูเกมมาก
1: ครับ
0: เพราะว่ามันซ้อนหลายอันนะว่าเทนนิสมาซ้อนกันอยู่อะไรเงี้ย แต่แล้วแค่สงสัยเอ๊ะทำไม50แล้วทำไมมันมีกระแสด่าอะไรเงี้ย
1: อาจจะพอช่วงท้ายเกมเนี่ยไปผ่อนไงพี่ต้อง
0: ไม่แต่เขาก็ต้องเก็บไว้ใช้นัดอื่นบ้างสิ
1: ว่าเมื่อวานเนี่ยเราว่าโดนติดดาบหลายจังหวะอยู่นะพี่ช่วงท้ายเนี่ย
0: ตอนนี้ลาวก็มีติดดาบ
1: มีก็มีจังหวะนอกเกมบ้านจังหวะที่ขาดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องระวัง
0: บ้านพี่เมืองน้อง
1: ในสนามนี้ไม่น่าจะใช่ครับ

0: แต่ก็เดี๋ยวนัดหน้าก็เดี๋ยวจะเล่นวันเสาร์หน้าเลยทีมชาติไทย
1: เล่นในบ้านด้ว
0: ยเจอกับมาเลเซีย
1: โอ้ยเสือเหลือง
0: ใช่ในบ้านก็ตามเชียร์กันได้แต่อีกแค่ชั่วโมง2ทุ่ม
1: นี่พี่เอาตรงๆพี่ไม่รู้เรื่องเลยนะ
0: รายการอาเซียนคัพก็เตะในบ้านเนี่ยจะเตะกับมาเลเซียแล้วก็เจอกับเมียนมาครับ
1: เขาจะเตะสลับไหม
0: ใช
1: ่สลับการเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้าน
0: โดยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะเตะแบบเยือน2นัดเย่า2นัด
1: ครับเป็นรูปแบบแบบไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเนาะ
0: ใช่ครับแต่เหนื่อยนะพี
1: ่มันเดินทางเยอะ
0: เดินทางเยอะ
1: เปลืองงบประมาณด้วย
0: นี่ยังไม่รวมเกมรอบรองอีก2นัดนะชิงอีก2นัดเลย
1: มันก็จะเปลืองๆหน่อย
0: ครับ
1: นี่เธอลงทุนไม่มาฟังตอนที่พี่บอกอาร์เซนอลพี่บอกกันไปแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวผมไล่ให้อีกรอบครับอาร์เซนอล5เกมแรกก็เดี๋ยวอาร์เซนอลเน
1: ี่
0: ยอาร์เซนอลเนี่ยเกมแรกครับจะเจอกับโคเวนทรีก่อนเลยวันที่22สิงหาเนี่ยเล่นในบ้านครับส่วนนัดที่2เนี่ยบุกเยือนแอตตันวิลล่าเกมนัดที่3เนี่ยทำศึกลอนดอนดาร์บี้กับเชลซีในบ้านครับเกมที่4เจอซันเดอร์แลนด์บุกไปเยือนแล้วเกมที่5เจอไบรท์ตันไปเยือนครับ
1: ครับ
0: ก็เกมที่5เนี่ยจะเป็นเกมสุดท้ายก่อนที่จะพักช่วง FIFA Day นะพี
1: ่
0: และพอ19กันยาจะกลับมาเตะอีกทีก็10ตุลาเลย
1: ครับ
0: เกือบเดือนเลย FIFA Day ช่วงนั้นก็ยาว
1: ๆครับจัดไปอย่าให้เสีย
0: ครับผมช่วงท้ายก็ข่าวก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะพี่ต้องช่วงนี้เงียบเลยครับ
1: ใช้คำว่ากริบใช้คำว่ากริบ
0: ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับสำหรับมีบทสัมภาษณ์ของเฟเดริโกเคียซ่าครับเมื่อคืนก็ได้ลงสนามด้วยล่าสุดเนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องอนาคตของตัวเองกับลิเวอร์พูลเคียซ่าเนี่ยบอกว่าตอนนี้ผมก็ยังมีความสุขที่ลิเวอร์พูลครับแล้วก็ยังรักสโมสรแล้วก็รักแฟนบอลทุกคนแล้วก็ยังอยากทำผลงานให้ดีสุดเพื่อที่จะได้อยู่ที่นี่ต่อ
1: หวานจี๊
0: หวานจี๊
1: เ
0: ลยหวานจี
1: ๊อ๋อ
0: บอลโลกบอลโลกนัด
1: อันนี้นะพี่ไม่รู้แล้วมีคนพูดถึงพี่แล้ว
0: ใช่
1: ผมมีคนบอกว่าหวานเจี๊ยบ
0: ผมนี่นั่งอยู่นั่งดูอยู่เกมอาร์เจนตินาใช่ไหมพี่ถ้าผมจะไม่ผิด
1: อะไร
0: นัดลูก 2-1
1: นะแมวนะ
0: ใช่แกขึ้นมาหวานเจี๊ยบโอ้โหผมชอบนะพี่รู้สึกว่าแอดมินเพจฟีฟ่าเนี่ยใน Facebook เอาไปเล่นด้วยนี
1: ่จริงเหรอไอ้คำว่าหวานเจี๊ยบเนี่ยเหรอ
0: ใช่ๆเอาไปเล่นด้วยในเพจฟีฟ่าของเวอร์ชันไทยเนี่ย
1: เพราะเสียงแกจะถ้าเศร้าเนี่ยหวานเจี๊ยบ
0: ใช่ๆๆจังหวะอังกฤษโดนแซงนำเนี่ย
1: แล้วแกเข้ากับพี่จอมแม้วันนั้น
0: ใช่ครับ
1: วันนั้นพี่อยู่อีเวนต์พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: เป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช็อตไฮไลท์ของบอลโลกเลยในการพาก
1: แม้แต่ว่าผมว่ามันก็ถ้าคิดถึงยุคนี้นะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยได้แต่อาจจะเขาไม่ได้ทั้งเกม
0: ถูก
1: เขาอาจจะเป็นจังหวะของเขาเฉย
0: ๆ
1: นั้นหวานจี๊ครับ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ผมนึกถึงพี่จอมตอนแกโซเลสยิงไงพี
1: ่ทำไม
0: สะเดาไปเลยตอนนั้น
1: สะเดาไปเลยครับ
0: ใช่
1: มีจังหวะถ้าปีนี้ที่แบบมีต้นฤดูกาลเนี่ยไม่เข้าได้ยังไงครับนี่ คือแบบว่าจังหวะมันเน้นอ่ะ
0: ใช่สะเดาในบอลโลกคราวนี้ก็มีไหมพี่มีลูกหนึ่งที่แกพากอยู่วันนั้น
1: เหรอ
0: ใช่ใช่ผมฟังอยู่วันนั้น
1: พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ไอ้ไม่เข้าได้ยังไงครับเนี่ยมันฟังติดหูไง
0: คลาฟอง
1: คือในใจคงแบบมันต้องเข้าอ่ะ
0: แต่แกก็ไม่ค่อยได้พากบ่อยไหมพี่ช่วงหลังพี่จอมเนี่ย
1: พากแล้วแกจะไปนั่งวิเคราะห์ซะเยอะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่บอลโลกนี่เขาก็เหลือวิเคราะห์แค่แบบบางนัดเนี่ยมันเต็มๆอะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: โอ้แต่บอลโลกเหนื่อยจริงเหนื่อยต้องทอนไม่ทอน
0: นี่ผมสงสารทีมภาคที่สมมุติคู่ที่เลื่อนนะพี่อย่างฝรั่งเศสตอนนั้นนะ
1: เออ
0: โอ้ย
1: ต้องอยู่ครับไอ้นี่ไงพี่เจดไงไอ้โบสโยอันไง
0: อ๋อยาวเลยเกมนั้น
1: ยาว
0: แล้วก็มีอังกฤษกับเม็กซิโก
1: มีต่อเวลานิดหน่อย
0: แ
1: ต่ก็ยังอยู่ได
0: ้แต่เต็มที่มันก็ไม่เกินประมาณ3ชั่วโมงเลยพี
1: ่ก็ไม่เกินไม่เกิน
0: ไม่เกินไม่เกิน
1: แต่ว่าต่อเวลามีแฮปก็โอเค มีแฮปมีแฮปมีแฮป
0: อันนี้ต้องมีใช่มั้ยครับ
1: ต้องมาบ้าง
0: แล้วก็บอกว่าแมนยูดูการที่ผ่านมาเปลี่ยนโค้ชเร็วกว่านี้ผมว่าน่าจะมองได้ถึงแชมป์ครับจากเซอร์รูนี่ถ้าเปลี่ยนโค้ชเร็วกว่านี
1: ้คือผมว่ามันอาจจะแบบก็ยังมีความเชื่อในปรัชญาของ

0: ไออโมลิมอยู
1: ่
0: แต่ผลงานมันดูสวนทางกับสิ่งที่มันเห็นเหลือเกิน
1: โอ้ใช่หลังสามหลังสาม
0: คือผมว่าอ่ะผมดูบอลแมนยูมาอ่ะตีนั่นแหละปี1991ถึงปัจจุบันเนี่ย
1: ครับ
0: คือมันต้องได้หลัง4นั่นแหละหลัง3มันได้เฉพาะแมตช์ที่แบบมันต้องเป็นบางระบบที่แบบเล่นได้ก็คืออ่ะอย่างตอนเจอเบสเชต้องเปลี่ยนมาเล่น 3-4-3 อะไรเงี้ยแต่มันเป็นได้แค่บางแมตช์แต่ว่าจะมาฟอร์เมชั่นเนี้ยทุกนัดแมนยูไม่ค่อยมีเซนเตอร์ที่ยืนหลัง3กันได
1: ้
0: หรือถ้าคุณจะปรับหลัง3จริงคุณต้องซื้อเซนเตอร์ที่มันเป็นแบบทางถนัดอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ทีนี้อโมริมอีกอย่างหนึ่งความดื้อนี่แหละดื้อคือแบบรู้ว่ามันไม่ได้อ่ะก็จะเล่นอ่ะทำไมอ่ะ
1: ฝืนไปเรื่อย
0: ๆมันก็เป็นทรงนั้นไง
1: เพราะว่าเขาเคยเชื่อว่าเขาทำได้ตอนทีมเก่า
0: สุดท้ายก็บอร์ดก็ไม่เชื่อแต่จริงๆอ่ะผมว่าแมนยูอ่ะบอร์ดเขาไม่เชื่อแดนแอชเวิร์ดจำได้ไห
1: ม
0: ที่ย้ายมาจากนิวคาสเซิลอ่ะตอนที่อยู่ไบรตันมานิวคาสเซิลพอไปเอาตัวเขามาเนี่ยเขาก็พูดแต่แรกแล้วว่าทีมนี้มันไม่เหมาะกับหลังสามคุณก็ไปเอาโมลิมมาไง
1: อยากลอง
0: อยากลอง
1: แต่บอลอังกฤษก็ไม่ค่อยมีหลังสามนะพี่ต้องใช่ไหมครับ
0: เมื่อก่อนนะอาจจะมีอันเตเนอร์คอนเต้ที่มาใช้หลังสาม
1: ใช่ใช่
0: สามห้าสองแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้แต่ทีมอื่นมันก็ไม่ค่อยมีแบบชัดเจนมากนัก
1: ลิเวอร์พูลเนี่ยเคยใช้ช่วงหนึ่งแต่ก็ไม่เวิร์ก
0: แต่เขารู้ว่าไม่เวิร์กเขาก็เปลี่ยนดีครับพี่บางทีฝืนเนี่ยฝืน
1: สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนแมนยู
0: แต่อโมริมไปคุมมิลานนะปีนี
1: ้ใช่ไหมครับไปคุมมิลาน
0: เอาไม่แน่อาจจะผิดที่ผิดเวลาถูกที่ถูกเวลามันอาจจะมาก็ได้นะ
1: ไปอยู่อิตาลีอาจจะเวิร์กก็ได
0: ้ถูกปะล่ะ
1: ใช่
0: จะไปรู้อ่ะ
1: เหมือนนักบอลหลายๆคนย้ายไปลีกอื่นก็เล่นดี
0: แ
1: ล้
0: วนี่แต่เทนฮากนี่ทงหักไปแล้วย้ายไปอยู่เลเวอร์แป๊บเดียวโดนไล่ออกให้เลย
1: เทนฮากนี่น่าจะต้องกลับไปเนื้อแลนด์ไม่มีเหมือนสล็อต
0: แต่สล็อตเองเขาก็ความดีปีเดียวมันไม่พอ
1: ไม่พอปีแล้วนี่ไม่ไหวจริงๆนะพี
0: ่ไม่แต่ปีที่แล้วอ่ะอย่างหนึ่งถ้าประเมินจากเรื่องผลงาน
1: อ
0: ่ะผมว่าสล็อตก็สมควรจะโดนเพราะว่าบางแมตช์มันควรจะทำให้ดีกว่าที่ออกมา
1: ใช่
0: ซึ่งมันกลายว่าไม่ดีซะเยอะเกินไปใช่ไหม
1: คือจริงๆช่วงต้นซีซั่นเนี่ยก็มีหลายๆเกมที่เล่นไม่ดีแต่ว่ามาได้ประตูช่วงท้ายเกมเยอะแล้วก็พอหลังจากนั้นมาพอไปแพ้กาลาเนี่ยก็หลุดยาวเลยทีนี
0: ้เ
1: ลี้ยวคูเนี่ย
0: แกก็เป๋ยาวในโคต้าก็ไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเยอะไปหมด
1: ไปยาวทีนี้ก็เลยสุดท้ายพอจบซีซั่นแม้ว่าจะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแต่ก็ไม่ได้อยู่ต่อเลย
0: ประเด็นแกสัมภาษณ์เยอะไปหน่อย แกไปออกแนวมั่นใจเยอะด้วยบางทีอ่ะ
1: แล้วดูแฟนบอลไม่แฮปปี้ในช่วงหลังเนี่ย
0: เออแกไปออกแนวมั่นใจเยอะพี่ว่ามันก็เลยแบบคืออะไรบางอย่างอ่ะถ้ามันผิดอ่ะแล้วแบบยอมรับเอาโอเควันนี้ผมพลาดในเรื่องการเปลี่ยนตัวอะไรก็ว่าไป
1: ครับ
0: ก็ไปพูดอีกเรื่องอ่ะ เออผมเป็นแฟนบอลอ่ะผมไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลก็จริงแต่ว่าผมฟังผมรู้สึกว่าถ้าผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็จะฟังแปลกๆไงว่าเอ้าทำไมถึงพูดแบบนี้อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: หรืออย่างเรื่องอนาคตตัวเองอ่ะที่แบบมาพูดก่อนอ่ะผมมั่นใจว่าผมได้อยู่ต่ออ
1: ่าบอกก่อนเลยว่าสโมสรให้อยู่ต่ออ ่
0: าใช่ป่ะ
1: เรียบร้อย
0: ซึ่งจริงๆมันไม่ควรพูดไงเรื่องแบบเนี้ย
1: ใช่
0: ก็ไม่เป็นไรปีเดียวได้โบนัสพรีเมียร์ลีกไปก็จบแล้ว
1: ก็ได้เรียกว่ามีชื่อคว้าแชมป
0: ์ต่อจากเยิร์นครอปมา
1: ก็เดี๋ยวรอดูอีเรล่าปีนี้นะพี
0: ่เดี๋ยวอันเรล่าพี่ว่าคนมีของแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่านักเตะจะเชื่อเขาหรือเปล่า
1: ครับผมอยากได้อเล็กซ์สกอตติดมาสักคนหนึ่งจากบอนมัด
0: ล่ะเอาไปเลย
1: ไม่น่าจะมา
0: จริงจริงริมเส้นตัวหนึ่งอ่ะที่พี่มองว่าอันเดเรตอะไรโลชาบอลหมัดที่เพิ่งมาตอนครึ่งดูกาลหลังลองดูดีๆสิเล่นดีนะ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็กูปี้ไหมพี่กูปี
0: ้ชุดนี้กูปี้ใช่ไหมบอลหมัดเนี่ยจริงๆถ้าเรอัลอยากได้คงบอกลิเวอร์พูลให้ซื
1: ้อครับ
0: มาอย่างหน้าเป้าบางทีเอวานเดซอนยังจะแข็งกว่าไอ้พวก อีซักเนี่ย
1: อีซักก็เจ็บบ่อยเหลือเกิน
0: กักโปอย่างนี้แต่กักโปบอลโลเล่นดีนะ
1: ใช่กักโปนี้บอลโลเล่นดีแต่เดี๋ยวกลับมาพี่ลิปผมว่าน่าจะทรงเดิ
0: ม
1: อาจจะต้องดูโค้ดใหม่ครับผม
0: นี่ถ้าไปคุยกับชาแนลแลนด์โคดี้กักโปต้องนี่เสียงนี้เลย
1: คลักเลยแอคเซนต์แบบนั้น
0: นี่อย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: โอ้โห
0: อันนี้ถามจากเดอะเขามา
1: แล้วเดอะเขายังไงพี่เดอะเขาเหมือนกัน
0: มันต้องอย่างนี้เขาบอกมันต้องเสียงอย่างนี้เลยผมนี่อึ้งไปแป๊บนึง
1: โอ้แล้วเวลาเขาเรียกชื่อนี่โหคงจะเจ็บคอหน้าดูเลย
0: แต่จริง
1: อืม ครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วก็
0: มอเตอร์สปอร์ตนี่

0: โฆษณาไม่พักเลยนะ
1: แล้วสัมภาษณ์ก็ยังไม่จบเลยจะจบไปแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าการถ่ายสดก็ยังไม่จบเลยเพิ่งจบเมื่อกี
0: ้ทีมงานเหนื่อยตายเลย
1: มีให้ดูแบบเบื้องลงเบื้องหลังเดินขึ้นโรงแรมหมดเลยครับ
0: นี่เป็นสีสันนี่สีสัน
1: ครับผมช่วงท้าย SMS ก็ส
0: ่
1: งเข้ามาคุยกันได้ครับ468ก็ไป
0: แล้ว9นาทีเร็วนับเร็วเดี๋ยววิกจุนเขาบอกเข้าเร็วไป
1: พี่จุนหน้ากำลังจะมานะ
0: มาแล้วมาแล้วปกติมาแล้วพี่ชิปปกติเป็นคนมาเร็ว
1: ครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายผมไปสรุปผลบอล
0: ที่
1: จบหมดทุกลีกแล้วอีกสักรอบแล้วกันครับก็สวีเดนครับก็ซิริอุสครับชนะโกลเดนบ็อกซ์4-1แล้วก็บอมมาปอดาคาน่าครับเสมอกับพามาบี้1-1เมาโมเมาโมครับแพ้เอฟบ็อกซ์1-2แล้วก็ GSIS ครับเสมอกับฮัมสตัด1-1สวีเดนเดนมาร์กครับซอนเดอร์สสกี้ครับแพ้บิทแลนด์2-3แล้วก็โคเปนเฮเกนครับแพ้ลิงอาชาลิงบี3-2ฮอเซนครับเสมอกับเนเธอร์แลนด์1-1ส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยยังบอยชนะ FC ซียงครับ4-2เซนกาเลนครับชนะซูริก2-1แล้วก็ลูกาโน่ชนะวาดุส2-1ครับผ
0: ม
1: ส่วนอุ่นเครื่องเนี่ยคู่ใหญ่ๆเนี่ยล่าสุดนาโปลีจบครึ่งแรกก็นำคาราเลเซ่อยู่2-0ส่วนโรม่าครับเหลือ10คนด้วยแต่ว่า60นาทีเนี่ยก็นำแคนเนสอยู่0-3ครับผ
0: ม
1: ประมาณนี้โรม่านี่แกเล่นอุ่นเครื่องนี่โดนแดง1ใบกับเหลืองอีก2ใบนะพี
0: ่โหดจุ้งไปโกรธใครมานะครับ
1: ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยกาสโกเรนเจอร์เวสต์แฮมก็จบแล้วครับเสมอ0-0ครับคู่นี้ไม่มีสกอร์
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: พยายามหามันไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวรอฟังพี่ชิดดีกว่าก็จะฟังด้วยว่าเขาเล่าอะไรไงไม่ใช่อะไรนะ
1: เดี๋ยวดูว่าเขาพูดอะไรกันใช่ไหม
0: ผมจะไปเล่ากับเขาเนี่ยไปฟังกับเขาเนี่ยแหละ
1: ครับผมประมาณนี
0: ้แต่ข่าวนี้ก็ยังไม่เลิกนะมีซีอุสนี่มันมาเรื่อยๆเหมือนกันแต่มันไม่จบสักที
1: กับดูแล้วมีโอกาสย้ายไหมพี่ต้องมีซีอุส
0: พี่ว่าย้ายแหละเพราะว่าสมมติถ้ามาดริดปล่อยหมดสัญญาฟรีๆอ่ะตีเท้าระดับวินิซุสจูเนียเสียฟรีมันก็ไม่คุ้มนะ
1: ใช่
0: มั้ยล่ะ
1: นักเตะจะไม่ตอบ
0: อย่างน้อยอ่ะได้ไม่ได้มัน80ก็ยังดีอ่ะไม่ต้อง100อ่ะ
1: ยังได้เดี๋ยวเหมือนลิเวอร์พูลเสียเทรนด์นะพี่โดได้แค่12ล้าน
0: แต่แฟนลิเวอร์พูลบอกไปเลย
1: แต่เทมนี้พอจะถึงทัวร์นาเมนต์สำคัญทีไรนี่แกฟอร์มไม่ดีทีน
0: ี้ไม่แล้วบวกกับทูเคิลไม่ชอบสไตล์แกเองด้วยทูเคิลเนี่ยเอาจริงหลายคนเนี่ยผมยังงงว่าอ้าวเมื่อวานที่คุยกับพี่อู๋ว่าแบบไอตัวเปลี่ยนเกมอย่างโฟเดนอย่างพาเมอร์มันควรจะไปทุกคนแกบอกว่าระบบผมไม่รู้จะเอาเขาไปใส่ยังไง
1: ก็เลยไม่เอาไป
0: พี่ก็เลยงงแล้วบางทีมันต้องมีตัวแบบนอกระบบเปลี่ยนเกมอ่ะ
1: เอาไว้แก้เกมช่วงท้ายอย่างนี้ตอนตึง
0: ๆแต่ว่าผมไม่ใช่เขาไงผมก็ไม่รู้ไงดังนั้นก็ต้องแล้วแต่คนที่ตัดสินใจนะจ๊ะ
1: แต่ว่าอีก2ปีเนี่ยยูโรเล่นในบ้านอังกฤษก็เป้าหมายก็ต้องแชมป์นะพี่ต้อง
0: ขายแล้วมันก็เล่นแบมบี้มันก็ไม่แชมป์ผมก็งงเหมือนกันนำก่อนด้วย
1: ใช่แพ้จุดโทษ
0: อาจารย์ลุกชอยิงก่อนเลยแล้วก็ไปอุดซะงั้น
1: ครับ
0: โดนซะเลยครับ
1: คราวที่แล้วนี่เป็นซาวเกต
0: แล้วก็เป็นนี่ไงไอซานโชกับไอซาก้ายิงพลาด
1: ใช่ซาก้าพาจุดโทษกับอังกฤษก็แพ้อิตาลีในรอบชิงที่เวมบลีย์ด้วย
0: It's coming home ไม่มา home เลยทีนี้
1: อีกยาวเลยทีนี้ดูสองแต่เดี๋ยวสองปีที่สามารถจักเป็นเจ้าภาพยูโร
0: ครับเดี๋ยวจะไปดู
1: โอเคครับผม
0: ก็โอเคได้เวลาครบเที่ยงคืนแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะก็วันนี้ก็อยู่กันมายาวๆช็อกโกแลตรีพอร์ต3ชั่วโมงนะฮะสาระมีบ้างไม่มีบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ผมต้องสุภชัยแล้วก็น้องจิมใหญ่นะ
1: ครับ
0: อภิสิทธิ์
1: ครับ
0: นะฮะลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Report จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: สวัสดีครับผมตอนนี้เที่ยงคืนอีก9นาทีครับคุณผู้ฟังอยู่กับ FM 99 Active Radio ขึ้นมาในแข็งแรงครับช่วงเวลาของ Socalite Report ก็เปลี่ยนคู่จัดไปเรื่อยๆช่วงนี้เป็นผมกับอาจารย์จุนอยู่ถึงตี2สวัสดีครับผม
1: เวลาเดิมสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็พิชิตด้วย
0: เวลาดีเวลาเดิม
1: ครับผม
0: เวลาว่างๆ
1: ชิว
0: ๆครับ
1: ในวันที่ก็รายการของฟุตบอลรายการหลักๆก็อาจจะต้องบอกว่าไม่ได้ว้าวสำหรับแฟนบอลบ้านเรา
0: แอลจีเรียกับเซเนกาลเตะกันโคม
1: ๆและเป็นบอลหญิงด้วยถ่ายทอดสด
0: ดูไม่ออกเลยนะคุณไม่ทักมา
1: พอดีผมเปิดผ่านลุ้นๆไปทาง Facebook แล้วเห็นพอดีมันขึ้นเรื่องประเด็นฟุตบอลหญิงขึ้นมาพอดี
0: ครับ
1: ครับผมก็อยากให้ตามคู่ไหนก็ส่งเข้ามาบอกเป็นพิเศษละกันนะเพราะว่าในส่วนของอุ่นเครื่องก็ยังมีเพียบเมื่อวานอาจจะมีแสนกว่าคู่วันนี้อาจจะมีสักประมาณ 50,000 กว่าคู
0: ่ 50,000 ลดไปครึ่งนึง
1: ลดไปครึ่งนึง
0: เหลือน้อยมาก
1: ส่วนรัสเซียพรีเมียร์ลีกที่เตะกันอยู่ตอนนี้นะครับ2คู่ที่หวดแข่งกันอยู่โอเรนเบิร์กกับลอสตอป 0-0 นะครับแล้วก็ลูบินเนี่ยนำคราสโนดาอยู่1

0: างซันเดอร์แลนด์นี่แพ้มิชิแลนไป 2-3 คูเปนเฮเกนชนะลิงดี้ 3-2 ฮอเซน50นาทีเสมอกับนอตเจลันอยู่1ประตูต่อ1ฟิลันไวคาวสลิก้านะครับอีเวสชนะลาติ 1-0 อินเตอร์ตูคูแพ้จินิสตา 1-2 แล้วก็ HJK เฮลซิงกิชนะ TPS 1ประตูต่อ0นอกนั้นก็มีนอร์เวย์อลิเทอร์ซิเลียนนะครับ SK บานแพ้วาเลนกา 2-3 ออสโลแพ้โม 2-4 ซันเดอร์ฟอร์ดแพ้โบโดกลิม 0-3 แล้วก็ซาร์บอกชนะฮามคาม 1-0 นะครับดิวิชั่น1ก็มีอาซันเน่เสมอกับอาเกซุน 3-3 มอสแพ้โลฟอส 1-2 แซนเนสแพ้คอสวิงเกอร์ 1-6 ซองดาวชนะเลนฮาม 3-2 สตอมเมนกับออสเสมอกัน0ประตูต่อ0โปรแลนด์เอ็กซ์ตราคาซ่าลาคอฟแพ้วอสลาพ็อก 1-2 แล้วก็77นาทีวิสเซลกับมอโตลูบลินเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2ฟุตบอลสกอตแลนด์ลีกครับนะครับเซนต์เมเลนแพ้ดันเฟิร์มลินไป0ประตูต่อ1สวีเดนออสเวนคานนะครับบอมมาบอชคานาเสมอฮามาบี 1-1 ซิลิอุสชนะโกเตบอก 4-1 GAIS เสมอกับฮามสตัด 1-1 มอลโมแพ้เอฟบอก 1-2 ซุปเปอร์เลตทานมีซุนสวาแพ้ฟาเคนเบิร์ก 1-2 รุงสกิลชนะซานวิกเคน 2-1 แล้วก็นอร์บี้เสมอกับออสเตอร์ซุน 2-2 สวิตเซอร์แลนด์ซุปเปอร์ลีกยังบอยชนะซิยง4ประตูต่อ2ลูกาโน่ชนะวาดุส 2-1 แล้วก็เซนต์กันเลนชนะซูริกไป2ประตูต่อ1นะครับนั่นคือในรายการที่น่าสนใจส่วน Cup of Nation หญิงเนี่ยที่ถ่ายทอดสดอยู่คุณสามารถไปดูได้ทาง BeIn Sport 2เนี่ยก็คือแอลจีเรียกับเซเนกัล13นาทียัง0ประตูต่อ0ในขณะที่อุ่นเครื่องเดี๋ยวขอดูว่ามีทีมใหญ่ๆทีมไหนลงสนามกันบ้างไล่เลี้ยงแต่ตอนเช้าก็สเปอร์ชนะออคแลนด์ไป 2-0 นะนอกนั้นเดี๋ยวขอไล่ดูนิดหนึ่งนะฮะฟอร์เรสเหมือกับกิมาไลส์ไป1ประตูต่อ1อาแจกชนะเบอร์ลี่ 2-1 เฟเยนูชนะรายโยบายกาโน่2ประตูต่อ1นอกนั้นมีคาสลูแพ้อินเตอร์1ต่อ2เลนเจอร์กับเวสต์แฮมเสมอไป0ประตูต่อ0ส่วนที่ยังไม่จบตอนนี้นะครับก็มีลาซิโอขึ้นนำฟลามิเนีย1ประตูต่อ0นาโปลีนำคาราเลเซ่2ประตูต่อ0ปิซ่าตามหลังโปวิเซลิส 0-1 โรม่านำกองอยู่3ประตูต่อ1ประมาณนี้
1: ครับ
0: บูซาสปอร์กับชักตาโดเนต0-0
1: เอ้ย
0: อ้าวลาซิโอกระเด้งมาอีกทีนำไป 5-0 จากเมื่อกี้นำ 1-0
1: โอ้โหโคตรเก่งยิงทีเดียวยิงลูกเดียวให้4แต้ม
0: มันอาจจะรวมมาทีเดียวเลยก็ได้ครับผมค่อยรายงานทีเดียวครับผม
1: ก็ทยอยอุ่นเครื่องกันถี่มากขึ้นเรื่อยๆครับ
0: ครับ
1: ทีมจากลีกใหญ่พวกนี้นะก็เริ่มมีถ่ายให้ดูกันเรื่อยๆแล้วในช่วงนี
0: ้ครับ
1: เหมือนเดิมนะครับ SMS มาคุยกันในรอบดึก4689899นะครับ4689899หมายเลขเดิ
0: ม
1: ช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวยาว
0: กี่
1: เท่าไหร่อ่ะถ้าถ้าใครไม่ซีเรียสก็เสียบช่วงฟันหลอไป1ดอกวันจันทร
0: ์
1: แล้วก็หยุดตามวันหยุดราชการอังคารพุธก็เป็นคอมโบ5วัน
0: ครับผม
1: สะใจกันในช่วงสิ้นเดือน
0: ก็น่าจะมีไปเที่ยวต่างจังหวัดกันพอสมควรเนาะเพราะก็ถือว่าหยุดยาวอะนะ
1: ผมนึกถึงแบบหยุดยาวครั้งก่อนเลย
0: ที
1: ่เราขับรถไประยองกัน
0: โอ้โหโอ้โหรถติดหน้าดู
1: ผมปวดหลังไปเกือบ3สัปดาห์กว่าจะหาย
0: แล้วก็ก็ต้องรีบจองห้องพักเพราะบางทีคุณไปจองแล้วฟันหลอเนี่ยย้ายที่พักนะฮะ
1: ครับ
0: อย่างที่ผมต้องย้ายที่พักเพราะจองแล้วฟันหลอเปลี่ยนใจทันหันพอหยุดยาอ่ะเรียบร้อยเลย
1: อ๋อแล้วจะจองต่อไม่ได้มัน
0: จองต่อไม่ได้ห้องมันเต็ม ครับผม

0: โอเคก็สบายสบายกันไปช่วงนี้บอลกว่าจะเปิดฤดูกาลก็ประมาณแถวแถวสัปดาห์ที่3ของเดือนหน้าเนาะของเดือนสิงหา
1: ครับ
0: ช่วงนี้ก็ตะเวนอุ่นเครื่องแล้วก็ตะเวนเสริมทัพข่าวใหญ่สุดของวันนี้คือ คืออะไร
1: ให้ผมนึกก่อนนะ
0: ผมถามคุณครับว่าข่าวใหญ่สุดของวันนี้
1: ก็น่าจะเป็น2คนที่เราคุยเมื่อวานแบทเล่นบาโคล่าที่รายงานก็คือเปเชตั้งค่าตัวไว
0: ้ครับ
1: ระดับ170ล้านยูโรกับยาเดียวมังเด
0: ้
1: ที่ก็มีข่าวรายงานออกมาว่ามาดริดสามารถเจรจาโอเคกับทางแอร์เบไลฟ์ซิก
0: ครับผมเดี๋ยวมาว่ากันว่าอะไรเป็นยังไงกันบ้าง
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างเมื่อวานในพอถามไปว่าเฮ้ยเรามีข่าวใหญ่แล้วเมื่อวานก็เป็นเรื่องของวินิซูสโผล่มาโอ้โหกับอาร์เซนอลอะไรเงี้ยม
1: ัน
0: มาไปไงมาไงวะ
1: แต่วันนี้ดู
0: ย้อนจากเรื่องเมื่อวานมาภาคต่อวันนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็ผมก็ไม่ได้แปลกใจเลยวันนี้มีข่าวว่าวินิซูสใกล้จะต่อสัญญาแล
1: ้
0: ว
1: อ
0: ีกนิดเดียว
1: น
0: ี่นั่นนั่นกำลังทำข้อตกลงกันใกล้จะแบบจบลงได้ด้วยดีแล้วก็สัญญาฉบับใหม่จะมีอายุบวกจากปัจจุบันไป4ปีถ
1: ึ
0: ง2030ไป
1: ครับ
0: นะทั้ง2ฝ่ายก็คุยไปคุยมาคือชอบให้ขู
1: ่
0: ไปปล่อยข่าวซะเลย ไปโยงเรื่องอาร์เซนอลมาใหญ่โตครับ
1: ครับผม
0: ก็ให้ถือว่ามันก็สนุกดีในแง่ของการเสพข่าวเสพข่าวแล้วก็บวกกับก็ต้องคำนึงถึงแบบปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเอาจริงเมื่อวานผมก็ระบุชัดเจนว่าผมไม่เชื่อเด็ดขาด
1: ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่วินิซูสสุดท้ายจะไม่ต่อสัญญาแล้วจะมาอาร์เซนอล
0: ผมไม่เชื่อเรื่องที่ว่าอาร์เซนอลจะไปยอมจ่ายค่าจ้างแบบโหดๆเพื่อทำลายเพดาน
1: ครับผม
0: แต่ไม่ใช่ว่าอาร์เซนอลไม่มีตังค์นะมีแต่ผมว่าอาร์เซนอลไม่ทำแบบนั้นอะไรเง
1: ี้
0: ยวันนี้ก็กลับมามีข่าวว่าคุยกันได้ด้วยดีแล้ว
1: ครับ
0: ตัวแทนทั้งสองฝั่งก็ใช้เวลาตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยคุยกันอย่างเข้มข้นมากเรื่องโครงสร้างค่าตอบแทนที่วินิจะได
1: ้ครับ
0: ก็คือแบบเน็ตนะตัดภาษีนู่นนี่เนี่ยก็จะเป็นระดับที่20ไปจนถึง30ล้านยูโรต่อปีพร้อมด้วยโบนัสพวกเนี้ย
1: ครับผม
0: ตัวเลขที่แบบโบนัสก็โหดนะเหมือนที่เราเห็นโครงสร้างแบบที่หลายๆสื่อก็ตีมาว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นส่วนแบบค่าจ้างที่การันตีว่าได้แน่กับโบนัสอีกก้อนใหญ่อะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบตีเฉลี่ยต่อสัปดาห์เนี่ยมันก็แบบโหตีเป็นหลัก400,000 ปอนด์ได้แถวๆนั้น
1: ครับโอ้โหแล้วนี่จะได้เดียวมันเด้ไปอีกโอ้โหน่ากลัวเลยนะ
0: ใช่เพราะว่าเอาอย่างเรื่องวินิซิอุสเนี่ยถ้าได้ตกลงกันเรื่องสัญญาฉบับใหม่ได้แล้วก็มีการเซ็นกันไปเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้โหมาดิบจ่ายโคตรโหดนะคิดดูวินนี่กับเอ็มบัปเป้มันก็จะไปอยู่ในเรทใกล้เคียงกันมากขึ้นก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างหลังจากเรื่องข่าวเรื่องอาร์เซนอลเข้ามาแล้วก็มันก็มีแน่นอนอะในหนึ่งในเลกที่แบบเวลามีแบบความเป็นไปได้ของซุปตาร์เบอร์ใหญ่ในวงการฟุตบอลจะย้ายเนี่ยมันก็จะโยงไปทางซาอุดีโปรลีกด้วยจริงๆเนี่ยทางฝั่งซาอุดีโปรลีกอ่ะเคยพยายามเจรจาอย่างจริงจังมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่อย่างที่เราเห็นนะพอผ่านรอบแบบผมว่าในแต่ละปีมันเปลี่ยนค่อนข้างเร็วนะนโยบายการเสริมทีมแล้วก็ความแบบเรื่องเม็ดเงินจากลีกซาอุผมว่าแผ่วไปอย่างชัดเจน
1: คือเราอาจจะยังได้เห็นตัวเลข40 60อ่ะยังมีอยู่อย่างพวกซัมเมอร์วิวอะไรพวกนี้แต่ว่ามัน
0: ไม่นับข่าวลือนะไม่นับข่าวลือที่แบบระดับ100ล้านแล้วไม่เกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ย
1: มันอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่ากับซัมเมอร์ก่อนหน้านี้ที่เราจะได้ข่าว
0: ก็แผ่วไปแล้ว
1: ก
0: ็บอกว่าไอ้เรื่องที่การเจรจาสุดท้ายจริงๆเนี่ยในการคุยสัญญาฉบับใหม่แล้วมันยืดเยื้อมากจนกระทั่งปล่อยให้วินิซิอุสเหลือสัญญาแค่ปีเดียวแหละมันเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างข้อตกลงทั้งหลายเกี่ยวกับลำดับเรื่องการจ่ายค่าเหนื่อยของสโมสรเพราะว่าที่เจรจากันไม่ได้เพราะฝั่งตัวแทนของวินิซูสเนี่ยก็มีเป้าใหญ่เป็นตัวเปรียบเทียบชัดเจนก็คือไปเทียบกับเอ็มบัปเป้โดยตรงที่เอ็มบัปเป้แบบเซ็นเข้ามาแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยมหาโหดก็เลยทำ

0: ให้การเจรจาเนี่ยมันยากลำบากมาตลอดเลยแล้วก็บวกกับพอไม่มีทางฝั่งลีกซาอุที่พร้อมจะจ่ายมโหฬารเหมือนไม่เหมือนกับช่วงปีที่แล้วที่เคยเจรจากันมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอ้น้ำหนักทางฝั่งวินิซุสที่จะงัดกับสโมสรเนี่ยมันก็อ่อนลงไปด้วยทำให้การเจรจายืดเยื้อต่างฝ่ายต่างก็มองในแง่ดีว่ามาดริดก็จะกดค่าเหนื่อยไม่ให้เวอร์มากในขณะที่ฝั่งวินิซุสเนี่ยก็จะง้างค่าเหนื่อยหนักๆเอาให้ใกล้กับเอ็มบัปเป้เนี่ยมันก็เลยแบบเป็นจุดที่แบบดึงกันไปดึงกันมาท้ายที่สุดก็ผมว่าก็สูตรคลาสสิกอ่ะพอลากทีมอื่นมาด้วยว่าเออถ้าไม่มีทางซาอุจะมีอาร์เซนอลนะเว้ย อะไรแบบนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นไปนี่ก็เป็นเรื่องแบบการบริหารที่เหนื่อยนะของทีมที่แบบสะสมไปด้วยซุปตาร์แล้วก็คือนักเตะพวกนี้ที่เวลาอยากอยู่กับบาร์ซ่ากับมาดริดมันไม่ใช่ว่าความฝันในแง่ของการให้อยู่กับทีมระดับท็อปคลาสของโลกอะไรอย่างเดียวคือคุณได้อยู่กับทีมท็อปอย่างเดียวไม่พอค่าเหนื่อยคุณต้องระดับท็อปด้วยมันก็จะต่อเชื่อมโยงไปอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยก็จ่ายไปสำหรับมาดริดแล้วก็พอวันนี้ทุกอย่างเนี่ยข่าวในทางมาดริดผมว่าวันนี้ฟินใครเป็นแฟนมาดริดเนาะ
1: มันมีแต่ข่าวดี
0: เพราะมันบวกกับเรื่องของยานดิโอมันเด้ที่หลักๆแต่เดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องศึกระหว่างปารีสแซงต์แชร์กแมงกับลิเวอร์พูล
1: ครับ
0: ลิเวอร์พูลมีข่าวมาเรื่อยๆอยู่แล้วระหว่างฤดูกาลพอซัมเมอร์ก็ว่ากันว่าเป็นท็อปลิสต์ของลิเวอร์พูลทำไปทำมาลิเวอร์พูลแผ่วแล้วก็แนวโน้มของเปเชดีกว่า
1: ถูก
0: มาดริดเดมาเริ่มมีข่าวกันอยู่มาได้กี่วันเอง
1: อุ้ย 3-4 วันนี่เมืองหนักๆนะ มันอาจจะมีแผ่วๆบ้างๆแต่เราก็อาจจะมองว่าจริงๆมันเป็นเปเชกับลิเวอร์พูลและช่วงหลังกับลิเวอร์พูลมันดรอปไปเพราะว่าตัวนักเตะเหมือนว่าอ่ะตั้งใจจะไปเปเชแล้วแหละเออมันก็แค่รอเวลาเท่านั้นอ้าวไปประมาณช่วง 3-4 วันหลังมีข่าวหนักๆกับทางเรอัลมาดริดเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าวันนี้ทางเบนจาคอบส์เองก็รายงานว่าสามารถบรรลุในส่วนของการเจรจาทางด้านวาจาเรียบร้อยกันแล้วสำหรับทางด้านของเรอัลมาดริดกับแอร์เบย์ไลฟ์ซิก
0: เห็นข่าวนี้อันดับแรกผมก็ดูว่าเฮ้ยที่มาที่ไปมาจากไหนวะสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้โรมาโน่หลุดเฉยถ้าในเทียบในแบบการแย่งชิงพื้นที่ข่าวของนักข่าวอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: ก็เป็นว่าเรื่องนี้ถูกรายงานโดยเจ้าอื่น
1: ก็บอกว่าก็จะเป็นสัญญา5ปีนะเราเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆที่ผมไปดูเนี่ยเขาบอกว่า
0: เบนเจคอบบอกตกลงได้ทุกอย่างตกลงกับสำคัญคือตกลงกับไลซิก
1: ใช่อันนี้สำคัญเลย
0: ก่อนหน้านี้เรื่องสัญญากับนักเตะก็คือ5ปี
1: แล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางไปซ้อมโดยทันทีด้วยนะจะไปร่วมซ้อมกับมาดริดโดยทันทีด้วยเขาบอกว่าก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่จะถึงนี้แหละ
0: คือคาดเลยว่าอย่างเร็วที่สุดมาดริดจะประกาศถึงการทำดีลนี้ภายในวันพรุ่งนี้เลย
1: ใช่
0: เพราะว่านั่นก็หมายความว่าดีลมันเด้เนี่ยหลังเสร็จภารกิจบอลโลกแล้วเขาได้พักอยู่ในช่วงเวลาระยะเวลานึงเนี่ยแปลว่าจะย้ายทีมโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าสู่สโมสรไปสู่ช่วงการซ้อมพรีซีซั่นเลยข
1: ้
0: ามช่วงนี้ไปเลยสกิปไปเลย
1: เตะตาน้ำมูหน่อย
0: ใช่อย่างเร็วสุดก็คือแจ้งว่าคืออาจจะมาดริดอาจจะประกาศถึงดีลนี้ความสำเร็จของดีลนี้ภายในวันพรุ่งนี้เลยแล้วทีนี้มันก็จะจบภารกิจของไอ้คำมั่นที่ให้ไว้ของฟลอเรนซ์เปเรสด้วยนะมีดีลระดับนี้สักดอก
1: ใช่เขาบอกค่าตัวน่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ115ถึง120ล้านยูโรนะ
0: ซึ่งก็โอเคนี่เป็นเรทที่ก็มีข่าวในระหว่างที่ลิเวอร์พูลมีข่าวแล้วแหละว่าจะโดนแบบลากค่าตัวไปถึงระดับแถวๆ120ล้านยูโร
1: ครับ
0: ก็เอาเป็นว่าไลซิกก็แฮปปี้อ่ะขายใครก็ได้ขอราคาประมาณเนี้ยก็ขายเป็นมาดริดซึ่งแล้วก็ชี้ชัดด้วยมันก็เชื่อมโยงกับการที่วินิซิอุสกำลังจะต่อสัญญาเพราะอะไรเพราะว่าโปรเจกต์ของมาดริดเนี่ยแต่เดิมนะพอเมื่อวานเนี่ยมันความรู้สึกคนละแบบกันมันเป็นความรู้สึกว่าเดียวมันเด้เนี่ยก็เข้าใจว่าจะโดนดึงมาเพื่อเตรียมแทนวินิซิอุสหรือเปล่าที่อาจจะมีแนวโน้มอาจจะย้ายจริงก็ได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ข้อเท็จจริงวันนี้ก็ถูกแย้งกลับมาหมดเลยโดยที่ทิศทางของมาดริดก็คือต้องการซื้อมาเล่นด้วยกันเกมลุกเนี่ยมันก็จะเป็น3ตัวผงาดเลยวินิซิอุสเดียวมันเด้และเอ็มบัปเป้
1: เ แล้วอาดา

0: คือแลโรดิโก้ล่ะแต่อาร์แลกือแลก็มาเล่นตรงกลางได้มันต้องไปถึงตัวข้างบน
1: ใช่
0: เออโอ้โหแต่ข้างบนอ่ะแต่ตรงกลางก็มีพวกแบรโดซิวาอะไรเข้ามาอีกนะ
1: ว่ากันว่าการผลักดันดีลนี้ทางมูรินโญ่เองก็มีบทบาทเยอะด้วยการแบบเข้าไปคุยช่วยคุยกับนักเตะโดยตรงเยอะด้วย
0: มาสตันตูโอโน่จะอยู่ได้ไหม
1: โอ้โหลืมไปเลยเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าให้เชลซีซื้อไปให้อลองโซ่ลองปั้นอีกทีนึงดีกว่า
0: ไปไม่หมดเลยไหนเดี๋ยวสมมติอโลดิโก้อีกอ่ะ
1: ไอ้นิโก้ปาสมึงไม่อยากกลับมา
0: เออก็ดีแล
1: ้วอย่างน้อยๆขอถ่วงเวลาไปอีกปีนึงก่อน
0: ใช่
1: แล้วค่อยดูสถานการณ์ปีต่อปี
0: กอนซาโลกาเซียออกแน่ๆดูทรงละก็ตามรายงานก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางฟูลแลมมาให้ความสนใจอยู่โดยที่ก็เขาบอกว่าค่าตัวของกอนซาโลกาเซียนี่ก็ต้องอยู่ระดับประมาณ50ล้านยูโรเหมือนกันนะโอ้โหถือว่าราคาแรงนะกองหน้าวัย22ปีรายเนี่ยแต่ว่าอ่ะอาเบโลอาเบโลอาจจะชอบเอามาแล้วก็นอกจากนั้นที่อาจจะเป็นขาออกอีกคนนึงเนี่ยที่เขาบอกว่าอาจจะขายเป็นลายต่อไปนะก็คือราอูอาเซนซิโอ
1: ก็เดี๋ยวก่อนก็คือ
0: สองคนที่จะออก
1: คือเรื่องของเดียวมันเด้เนี่ยมันก็มีหลายมุมที่ถูกรายงานมาว่าหลายมุมก็สนุกดีก็บอกว่าพอเรื่องเนี้ยฟันธงได้ปุ๊บว่ามาดริดจบดีลกับเดียวมันเด้ฝั่งที่ยั่วอารมณ์ขึ้นตอนนี้คือฝั่งปารีสแซงต์แชร์แมงเพราะว่าในความรู้สึกของทางฝั่งผู้บริหารเบเชเนี่ยก็เข้าใจว่ามั่นใจว่าเรื่องนี้เสร็จเราเดี๋ยวจัดการเองค่อยๆ
0: เจร
1: จาเรื่องของราคาเอาให้มันแบบฝ่ายเจรจาก็มีหน้าที่กดราคาให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
0: ้
1: สุดท้ายเนี่ยโดนมาริดเข้ามาแทรกแล้วก็ฉกไปดื้อคนนั้นก็ให้เปชเชให้คนรวยผิดหวังบ้างคนรวยสู้กับคนรวย
0: โอ้แต่ยังไงมันก็คงต้องซื้อตัวใหม่เข้ามาเนาะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้มีข่าวพวกมอร์แกนโรเจอร์ด้วยถูกป่ะแวบๆ
1: ใช่
0: แล้วก็มียานโยมอนเด้ที่ก็มีข่าวบาโคล่าก็คงไปแหละแต่อยู่ที่ไหนเท่านั้นเองถ้าตัวเลือกระดับด้านบนเกรดเดียวกับเดียวมันเด้ตอนนี้เหลือใครไหมที่ยังไม่ย้ายสักทีมีไหมอ
1: าคริอุส
0: เพราะจริงๆเปเชมีข่าวกับ
1: ใช่คุยกันมาสักพักแล้วด้วย
0: งั้นถ้าดูทรงตรงนี
1: ้ยังยึกยักอยู
0: ่ความเป็นไปได้นะอาคริอุสไม่มาลิเวอร์พูลก็จะเป็นไปอยู่เปเช
1: ตั้งสมการใหม่เพราะวันนี้คือเอาเป็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันก็คือมาดริดได้เดียวมันเด้วินิซุสไม่ย้ายแล้วก็ลิเวอร์พูลต้องการ
0: เกมแทน
1: ซาร่าจะเป็นสไตล์ไหนว่ากันไปยังไงต้องเสริมตรงนี้อยู่แล้วเปเชเนี่ยแม้ว่าจะมีครบมืออยู่แล้วแต่ก็ต้องการจะเสริมอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายเดิมก็คือเดียวมันเด้เรื่องราวจะเขย่ากันไปทางไหน ใครจะได้กับใคร
0: ถ้าตามรายงานนะในความรู้สึกผมบาโคล่าคงไม่ต่อสัญญากับเปเชถูกไห
1: ม
0: ถ้าตามรายงานที่มีออกมาเพียงแต่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือเปล่าแล้วราคามันจะเป็นยังไงเพราะถ้า170นี่โหดนะแรงนะก็
1: เพราะว่าเรื่องนี้ถูกรายงานเพิ่มเข้ามาว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเล็งเป้าของบาโคล่าไว้ตั้งแต่เดือนเมษายนเริ่มปฏิบัติการบางส่วนตั้งแต่ช่วงเวลานั้นเป็นต้นมา
0: ครับ
1: แต่จะเอาจริงเหรอ
0: สำหรับพี่แพงไปไหมร้อย
1: แต่ตามข่าวดูแล้วเอาจริงแพงไปมากเพราะว่า
0: ให้ได้เต็มที่เท่าไหร่
1: ผมบอกตรงผมเข็ดผมไม่อยากเห็นลิเวอร์พูลทำดีลร้อยล้านอีกแล้วว่าตรงๆนี้เลยดีกว่าก
0: ลัวเป็นแบบอิสซักอะไรเงี้ยหรอฟอเรนเซสแล้วมาแล้วมันอาจจะยังแบบไม่ได้เปรี้ยงป้างเงี้ยหรอ
1: แล้วผมคิดว่าอิลาล่าสามารถที่จะ
0: ไม่ต้องซื้อแพงขนาดนี
1: ้สามารถจัดการกับนักเตะแบบเกรดเอามาพัฒนาต่อได
0: ้
1: ซึ่งก็เราก็เห็นกันอยู่นักเตะที่เล่นดีกับทีมอื่นลีกอื่น

0: แล้วก
1: ็มา
0: แล้วเล่นไม่ได้เล่นได้ประมาณ 6-70% เนี่ย
1: มันก็มีเยอะ
0: มันก็ไม่โอเคแล้วเดี๋ยวนี้มันก็โหโดนตั้งมาตรฐานเป็นร้อยล้านร้อยล้านทั้งนั้นน่ะ
1: โหแล้วยิ่งถ้าเป็นตัวเลข
0: ว่าต้องหยุดวงจรนี้เพราะลิเวอร์พูลอัดหนักมากเกินไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วไปกดดันตัวเองเปล่าๆกดดันนักเตะด้วย
1: เอาจริงแล้วคุณตั้งตัวเลขไว้ที่170ล้านยูโรเน
0: ี่
1: ยเล่นแล้วมันจะคุ้มในระดับ170ล้านยูโรไม่ง่ายนะ
0: นี่ไม่รวมกับเรื่องโชคเรื่องการบาดเจ็บนะถูกป่ะ
1: อ
0: ันดับแรกขอให้ฟิตก่อน
1: โอ้โห
0: นักเตะพวกเนี้ย
1: คือมันต้องคุณต้องทำผลงานระดับแบบซาร่าทำไว้กับลิเวอร์พูลอ่ะถึงว่ามันจะรู้สึกว่า
0: ถูก
1: เฮ้ย170ล้านมันคุ้มค่า
0: แบบต้องยอมเขาอะไรเงี้ย
1: แต่โอ้โหคืออ่านเก่งไหมมันเก่งแหละแต่แบบโอ้โหต้องไประดับ170โหดมากนะมันจะกลาย
0: เป็นภาษาอะไรกับเปเชยยังเข้าๆออกอยู่เลย
1: เออ
0: ถูกป่ะ
1: ใช่
0: ถ้าแข็งจริงเนี่ยไม่ว่าใครจะคุณจะเบียดกับใครคุณต้องยืนหนึ่ง
1: คือ170เนี่ยอ่ะสำหรับถ้าณตอนนี้สถานะของโอลิเซ่อะมันยังพอแบบเออว่ามันดีจริงๆอะถูกไหมแต่บาโคล่ามันยังแบบโผล
0: ่ๆ
1: อ่ามันยังไม่ได้ถึงขนาดแบบหลักขนาดนั้นอะก็โหมันก็เสี่ยงอะนะ
0: ส่วนเปเชที่ต้องการแบบแนวรุกเพิ่มอะ
1: ม
0: ันเหตุผลเพราะอะไรอาจจะโยงไปได้ไหมว่าไส้ในของเปเชรู้ว่ามันมีโอกาสที่บาโคล่าเนี่ยจะเก็บไว้ไม่อยู่
1: อ่าเป็นไปได้เพราะจริงเปเชมีข่าวอยู่แล้วด้วยแล้วก็เขาก็ปล่อยอีคังอินไปด้วยไงไปอยู่กับอาร์เรนโกมาร์ลิดอีก
0: โอ้อันนี้ไม่ต้องนับแต่
1: ได้ป่ะหมายถึงว่ามันก็ต้องเอาตัวอื่นเข้ามาไงมันก็เลยมีข่าวตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ในช่วงฟุตบอลโลกว่าอีคังอินเนี่ยมันไปแน่แล้วคนที่จะมีเข้ามามีอากริอุชเนี่ยตั้งแต่ก่อนช่วงต้นของฟุตบอลโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าสมมติว่าคุณเสียบาโคล่าไปอีกเผลอๆอาจจะไม่ใช่แค่อากริอุชตัวเดียวหรือเปล่ามันจะเพิ่มเข้ามาอีกหรือเปล่าไงเออนั่นแหละ
0: มั่วกันเลยทีนี
1: ้โอ้สนุกแล้วเหลือใครอ่ะตลาดตัวเกมลุกได้หมดมาคัตแลสฟอร์ดจะเข้ามามีอยู่ในสมการนี้ด้วย
0: ไม่แน่นะเว้ย แต่พอมองอีกมุมเนี่ยที่มันจะยากเพราะว่าคือโค้ชคือหลุยส์เซลิเก้ไงก็คงแบบไม่สเปคแกไม่ได้อยากทำงานกับพวกเบอร์ใหญ่อย่างเง
1: ี
0: ้ย
1: น่าสนใจน่าสนใจ
0: อีกมุมหนึ่งลิเวอร์พูลเองก็ไปมีข่าวอีกว่าอาจจะเป็นไอ้บาโคล่าจะเป็นเป้าลวงเว้ยแต่สังกัดเดียวกันนี่อิบราฮิมเอ็มบาย
1: อ๋อแล้วเป็นตัวดาวรุ่งที่ก็
0: 50ล้านยูโร
1: ก็ราคาแรงนะอ๋อแล้วลิเวอร์พูลมีข่าวอะไรนี่ด้วยนี่เห็นวันนี้ข่าวแวบๆคอนเซซาอ่ะ
0: ฟรานซิสโก
1: คอนเซซาของยูเว่อ่ะราคามันจะย่อมยาวลงมาประมาณสัก50ล้านยูโรมั้งเห็นแวบๆอยู่อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สมมุติว่าเป็นทางเลือกอื่นว่าบาโคล่าไม่ไหวจริงๆราคาแรงไปไปเอาตัวความเร็วอย่างทางคอนเซซามาละกัน
0: ก็คอน
1: ถูกลงมา120ล้านยูโรนะ
0: ผมมองเขาว่าเป็นแบบไหนอ่ะผมมองเขาว่าเขาเป็นตัวสำรองที่ดี
1: จะออกแนวแบบดาวรุ่งตลอดการ
0: เขาคือแบบถ้าสมมติมาอยู่ในทีมนะควรจะแบบเป็นบทบาทแบบชากิลี่อะไรเงี้ยทรงนั้น
1: อ
0: ่ะถ้าจะนึกถึงนักเตะคนไหนทรงประมาณเนี้ยเอาชากิลี่ไป
1: คือมันยังขาดความแน่นอนนะเอาตรงๆถือว่ามันมีความเร็วอ่ะมี
0: เก่งมาเป็นพวกเก่งไม่สุด
1: เออ
0: มีอย่างงี้ด้วย
1: สร้างผลกระทบกับเกมได้แหละแต
0: ่ขยันนู่นนี่นั่นเป็นตัวทุ่มเท
1: มันไม่สม่ำเสมอบางนัดก็เด่นบางนัดก็หายไปเลยแล้วก็คือโอ้โหจะขึ้นไประดับเกรด A ก็ยังน่าสงสัยอยู่ว่าจะทำได้จริงหรือเปล่า
0: ครับ
1: น่าสนุกโอ้ยแล้วอาจจะต้องแย่งกับพวกฝั่งสเปอร์ไหมสเปอร์มีข่าวเกมรุกอยู่แล้วด้วยว่า
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ยังเสริมไม่จบยังเสริมไม่จบต้องมีเกมรุกอีก
1: โอ้สนุกสนานและอาร์เซนอลก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วเพราะคุณไม่ได้วีนี
0: ้เพราะอาร์เซนอลเนี่ยต้องบวกชื่อของบาโคล่าไปด้วยนะครับ
1: ใช่
0: เพราะมันก็ใช่สเปคกันแล้วว่ากันว่างบของอาร์เซนอลที่ตั้งไว้สำหรับโอกาสในการลุ้นบาโคล่าเนี่ยก็จะตั้งมั่นไว้ที่120ล้านยูโร
1: โอ้แต่ก็ยัง
0: ผมว่ามันเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้
1: 120

0: แบบมันยังแบบ
1: เพราะไอ้170ราคาเผื่อต่ออยู่แล้วไม่มีใครบ้าซื้อหรอก
0: แต่ได้ตามข่าวมันก็คือมองในแง่ว่าไปวัดจากพวกค่าตัวของมอร์แกนโรเจอร์กับเอเลียตแอนเดอร์สันนี่แบบโอ้ราคาขนาดนั้นว่าขายถูกทำไมวะเท่ากับตอนนี้นะเอาว่าระดับทีมท็อปที่ต้องการตัวเกมรุกนะที่มีข่าวนะอาร์เซนอลเปเช่ลิเวอร์พูลสเปอร
1: ์
0: เนี่ยที่คิดเร็วๆเนี่ยมี4ทีมนี้
1: บาโคล่า
0: หมายถึงว่าที่ต้องการตัวเกมลุกอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีการย้ายกันแน่ๆ
1: แ
0: ล
1: ้วมันก็จะพาให้แบบชื่อมันก็จะซ้ำๆกันนะหมายถึงว่ามันจะอยู่ในแบบในลิสต์เป้าหมายคล้ายๆกันอ่ะชื่อมันจะคล้ายๆกัน
0: แต่ผมว่ายังไงอ่ะ
1: ตัวเลือก
0: มาร์ติต้องมีปล่อยมาสตันตูจะอยู่ได้ไหมอาจจะเอามาเป็นนักศึกษาว่ายืมตัวไปก่อนก็ได้อย่างที่มาริชอบทำ
1: ฝากเลี้ยง
0: ฝากเลี้ยงไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมมีออปชันในการซื้อกลับ
1: หรืออ
0: ะไรก็ว่าไป
1: หมายถึงเล่นกับกดทางบัญชีการเงินด้วยการขายเอาเงินก้อนแต่ว่าใส่ตัวเลขซื้อกลับ
0: อะไรอย่างเงี้ยโรดิโก้ก็ไม่แน่ใจว่าจะหายเมื่อไหร
1: ่โรดิโก้ผมว่าไม่ได้ย้าย
0: พี่หมอว่าไม่ไป
1: เพราะเขาต้องหายก่อน
0: แต่ถ้าผมหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าอาจจะหายในอีกไม่นานนี
1: ้
0: แล้ว
1: อ๋อก็ต้องย้ายครับ
0: ถูกไหมมัน
1: ใช่คุณจะเพราะแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ย
0: โรดิโก้มีข่าวกับลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลมา
1: เขาก็เป็นมนุษย์โผล่อยู่แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยความอยากได้ของทีมใหญ่กับโรดิโก้เนี่ยมันหายไปเยอะ
0: มันต้องร้อยเขากลับมาฟอร์ม
1: เจ็บขนาดเนี้ย
0: เหลือใครวะเนี่ยในตลาดที่แบบจะเป็นพวกโตเกมลุก
1: ไอ้ตัวเจ็บระดับแบบ ACL เนี
0: ่
1: ยแล้วมีทีมที่อยากได้มากแต่เดิมแล้วเอามาแล้วไปได้รุ่งโรจน์จริงๆเนี่ยผมจะนึกถึงลุสฟานนิสเตอร์รอยเสมอ
0: โอ้ต้องรออีกปีอ่ะ
1: เนาะโอ้แต่แบบเล่นเหมือนคนไม่เคยเจ็บหนักมาก่อนเลย
0: อ
1: ะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วมันก็มีแค่นั้นน่ะ พวกเจ็บสาหัสมาระดับเนี้ยมันก็แบบ
0: โดอ้วนได้ไหมโดอ้วน
1: ได้ครับเพราะว่าสองข้างเลยซ้ำไปซ้ำมา
0: สาหัสจริง
1: สาหัสจริง
0: อินเตอร์เนี่ยจุกเลยโอ้รักษาอยู่ตั้งนานกลับมาแป๊บเดียวอ้าวเจ็บอีกอ้าวอีกสักพักย้ายโด
1: แล้วก็จะฟิตเสมอตอนบอลโลก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ตอนนี้เกมลุกเหลือใครวะเนี่ยผมนึกชื่อแบบ
1: เนาะมีนี่มีเราต้องไปดูทางฝั่งเชลซีเพราะว่ามีเนโต้เริ่มมีข่าวเพราะว่าอีกมุมหนึ่งอ่ะมองด้วยแง่ของแท็กติกของชาบีอลองโซ่ก็เป็นไปได้ที่ว่าไอ้พวกปีกจ๋าๆพวกเกาะริมเส้นจ๋าๆเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่พาร์ทสำคัญในระบบใหม
0: ่จะมีกิตเทนได้ไหม
1: อาจจะเป็นพวกเนี้ยพวกที่ปีกจ๋า
0: แต่กิฟเทนใครเอานี่ก็เหนื่อยหน่อยนะ
1: ก็ต่อไปเนี้ยโครงสร้างมันจะเป็นโคพาร์เมอร
0: ์
1: คู่หูหนาวๆอ่ะกับโรเจอร์สใช่ไห
0: มแต่กิฟเทนเนี่ยสมมติถ้าจะไปโอ้โหมาจากดอร์ทมุนด์มาเชลซีเนี่ยเรายังไม่เห็นภาพความประทับใจในตัวเจมี่กิฟเทนเลยนะ
1: ใช่
0: โอ้โหจะปล่อยไปให้ได้ราคาก็อาจจะเหนื่อยเนโต้เรายังได้เห็นเขาพิสูจน์กับวูฟมาพักใหญ่ๆ
1: ใช่
0: โอ้โหน่าสนใจ
1: โอ้โหเรียกว่ามั่วกันยับเยินช่วงซัมเมอร์นี
0: ้ครับผม
1: ก็ยังมีเวลาซื้อขายกันไปอีกเดือนเศษนะเพราะว่าตลาดจะไปปิดจริงๆ1กันยายนฤดูกาลเปิดไปแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะเราจะได้เห็นฤดูกาลเปิดไปแล้วยังเสริมไม่เสร็จกันหลายทีมหน่อยเพราะว่าปีนี้การเจรจามันก็ชะงักเดือนกว่าของฟุตบอลโลกเต็มๆด้วยมีส่วน

0: หลักๆน่าจะประมาณนี้นะเอาถ้าเฉพาะดิวใหญ่2ดิว
1: เรื่องใหญ่อ่ะ
0: ขอให
1: ้ถกกันหน่อยก็จะประมาณนี
0: ้ครับถ้านอกนั้นอื่น
1: ๆส่วนวันนี้การย้ายแบบออฟฟิเชียลไม่มีเนาะ
0: ออฟฟิเชียล
1: เป็นเรื่องเวลาตัวดังๆหน่อยทีมใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยผมว่าไม่ยังไม่เห็นนะ
0: ใช่ครับยังไม่เห็นส่วนในรายที่เป็นพวกข่าวที่สามารถเอามาพูดคุยและน่าสนใจนี่ก็อาจจะมีอย่างทางขอไล่ดูตามเวลาข่าวนิดนึงนะเอดินเชโก้กองหน้าดาวรุ่งเนี่ยก็ตกลงที่จะต่อสัญญากับชาเกลไปอีกหนึ่งปี
1: อาวุโสโอเค
0: ก็ชาเกลกลับมาเล่นในบุนเดสลีกาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: 4แล้วเนาะเลข4แล้วเนาะ
0: 4ละ4 4ละ4ละครับผมก็ยังจะอยู่กับชาเกลต่อไปจริงมีพวกทีมจากเมเจอร์ลีกหรือแม้กระทั่งพวกทีมอื่นในเยอรมันในเซเรียอาเองก็ให้ความสนใจอยู่นะครับแต่ว่าตามรายงานคือเขาเซ็นสัญญาอีก1ปีกับทางชาเก04ออกไปในขณะที่กองหน้าในเซเรียอาที่ตอนนี้มีข่าวก็คือเจ้าซานติอาโกคาสโตรกองหน้าของโบโลญญาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยการเจรจา
1: ใน
0: กับโรม่ามีข่าวกับคาสโต
1: ดีนะตัวนี้เป็นตัวที่เกือบจะเก่ง
0: อายุน้อยด้วยมันยังพัฒนาได้
1: อ
0: ีกเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของสเตจสุดท้ายละในการพูดคุยกับทางโบโลญญา
1: เฮ้ยถ้าเอามาเนี่ยมันจะมีทรงแบบมันจะมีความเป็นดิบาร่าอยู
0: ่ใช่เพราะตัวเล็กๆหน่อยคล่องๆ
1: หน้าตาดีเหมือนก
0: ันเออ30ล้านยูโรบวกอีก5ล้านยูโรถ้าตามรายงานนะในส่วนของแอดออนเขาบอกว่าซานิโกคาสโตเนี่ยเซเยสในการที่จะไปอยู่กับหมาป่าโรม่าอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: นอกจากนี้ไอ้ความเกี่ยวเนื่องกันของ2ทีมนี้มันก็ยังมีในส่วนของอาเต็มด็อบบิกด้วยนะก็บอกว่าอาเต็มด็อบบิกเนี่ยอาจจะไปย้ายไปอยู่กับ
1: โลกลืมไปเลยนะ
0: ทางโบโลญญานะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นคือทางโบโลญญาเนี่ยต้องการยืมตัวซึ่งโรม่าไม่ขัดขวางพร้อมที่จะเปิดประตูแล้วก็อยู่ที่การตัดสินใจกับทางด้านของอาเต็มด็อบบิกเองว่าจะไปอยู่กับโบโลญญาหรือเปล่า
1: แต่เดิมในการเติมเกมรุกของโรม่าต้องขยับเยอะหน่อยเพราะโรม่ากลับไปสู่เวทีแชมเปี้ยนลีกรอบหลายปีชื่อของแรดฟอร์ดก็โผล่มาด้วยตอนนั้นผมก็ลุ้นเหมือนกันนะผมก็อยากให้แรดฟอร์ดลองไปโชว์ฟอร์มในอิตาลีดูสักปีนึงแล้วถ้าโรม่ามีตัวชูโรงเป็นแรดฟอร์ดก็เป็นสีสันดี
0: เพราะคุณได้อ่ะมันก็น่าสนใจแหละเพราะคุณขนาดมาเล่นอ่ะไปแล้วยังดีเลยอ่ะ
1: เออ
0: แรดฟอร์ดก็น่าจะโอเคซัมเมอร์วิวก็มีข่าวก่อนไปเอาฮิลาล
1: ใช่
0: เออแต่ว่าอ่ะค่าตัวมันก็ไม่ได้กัน
1: ซึ่ง เรื่องของแรดฟอร์ดโอกาสเป็นไปได้ไหมสื่อจะเล่นก็มันเป็นบอกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปสำหรับโรม่าเรื่องนี้ก็คงยากที่จะเกิดขึ้น
0: ค่าเหนื่อยมันโหดไปหน่อยนะ
1: เรียกว่าแบบไม่ใกล้เคียงกับที่โรม่าแบบพร้อมที่จะแหกเพดานของตัวเองคงจะเป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่าเรื่องแรดฟอร์ดกับโรม่า
0: ครับผมแต่วันนี้ข่าวจริงข่าวใหญ่ไม่ได้เยอะเท่ากับวันอื่นๆเนาะเอออย่างเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างจะมาแบบอุ่นหนาฝาข้างเลยอ๋อแล้วก็อีกอันนึงที่ก็มีข่าวก็คือรายงานจากสกายของอิตาลีนะเรื่องของโจชัวเซ็กซีก็บอกว่ายูเวนตุสเองเนี่ยพิจารณานะว่าอยู่ในข่ายที่เป็นออปชันในการที่จะดึงไปเสริมเกมรุกให้กับทางจอมลายยูเวนตุสแต่ก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายสำคัญก็คือลองดอโคโลมัวนี่นั่นแหละนะครับที่ฤดูกาลที่แล้วยืมตัวไปอยู่กับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์จากเปเชนะเพียงแต่ว่าปัญหาของทางยูเวนตุสในการที่จะดึงโคโลมัวนี่ไปเล่นอีกครั้งนึงก็คือเรื่องของแกปค่าตัวกับทางเปเชซึ่งเขาบอกว่าถ้าสุดท้ายนะครับจอมลายูเวนตุสเนี่ยไม่สามารถที่จะตกลงกับเปเชได้ทางโจชัวเซ็กซีก็เป็นอีกหนึ่งออปชัน ตัวเลือกนะครับที่ยูเวนตุสจะดึงเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี
1: ้ดึงแบบใดยืมดิ
0: ตรงนี้ยังไม่ได้มีรายละเอียดบอกว่าจะยืมหรือจะยังไง
1: อืม
0: เจอไอ้จังหวะคลึงหนีเกมกับโรเซนบอกไง
1: ฮะ
0: ไอ้ที่เจอโรเซนบอกอ่ะใช่ป่ะไอ้50น่ะที่เขายิงประตูสวยๆเลยอ่ะ
1: ซักซี่เหรอ
0: ใช่ได้เห็นไหม
1: โอ้จำไม่ได้แล้ว
0: เนี่ยนัดล่าสุดไงอ๋อนั่นน่ะ
1: ผมก็งงไปเต็ม
0: โอ้ลงกันใหญ่
1: อ๋อนี่ยังไม่ได้ดูไฮไลท์เลย
0: พี่ต้องดูพี่ต้องดูแบบตกใจอ่ะแฟนแมนยูตกใจ
1: นานๆปล่อยของทีแต่ก็ควรย้ายจริงๆค
0: ือ
1: มันเพื่อสิ่งที่ดีสำหรับทุกฝ่าย
0: ผมเป็นแฟนแมนยูบางคนเนี่ยโอ้โหพอเจอลูกดีของเซ็กซี่เข้าไปอ่ะหวงขึ้นมาเลยเอ๊ะหรือเราควรจะให้โอกาสเขาต่อไป
1: มันจะเก่งเป็นบางวันบางครั้งอ่ะ
0: ดีอ่ะพี
1: ่บางครั้งก็งง
0: ถ่ายพี่ดู
1: โอ้เสียเวลาเสียจังหวะเปิดมาให้มัน
0: แม่นแน
1: ่โอ้โหอย่างกับฟุตซอลครึ่ง
0: แบบ
1: ชิวอ่ะเออชิวกายตามสไตล์ของเซ็กซี่เลย
0: ครับผมเหมือนง่ายเหมือนสลาตันสมัยอาแจก
1: ไม่ต้องพยายามมากเหมือนเดินผ่านเข้าไปเด
0: ิน
1: ผ่านประตู
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

0: มันจะมีของถ้าสเปอร์เป้าหมายเดี๋ยวผมลองดูว่ามันจะโอ้วันนี้ไม่ได้มีอะไรอัปเดตใหม่ๆเลยถ้าฝั่งเชลซีเชลซีเนี่ยอีกตัวหนึ่งในตลาดรอบนี้ที่น่าสนใจในพรีเมียร์ลีกก็คือตัวเก่าอย่างจอห์นสโตนจะไปลงที่ไหน
1: โอ้มีข่าวแม้กระทั่งไปถึงอิตาลีอ
0: ่ะใช่แล้วก็แบบอย่างอาร์เซนอลเองอ่ะก็ถูกมองว่าเอ้ยถ้าคุณอยากจะเติมใครมาแทนแก้ขัดซาลิบาในช่วงแรกที่จะไม่ได้เล่นเพราะเจ็บ
1: ครับ
0: อ๋อจอห์นสโตนก็เป็นทางเลือกที่ดีอะไรแบบนั้นแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็มีเชลซีด้วยเชลซีเนี่ยเริ่มปฏิบัติการอากองหลังไปได้ลาครัวส์มาใช่ไห
1: ม
0: ซึ่งก็แบบอายุเกินเกณฑ์มาเล็กน้อย26ปีก็เป็นแบบมันเหมือนแบบนโยบายแต่เดิมมันก็แบบให้แก่สุดห้ามเกิน25อ่ะ
1: ช่วงหลัง
0: ไม่เซ็นแบบนี้มาตั้ง4ปีแล้ว
1: น่าจะทลายไปแล้วเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวกับการอิชาก้า
0: ทลายไปแล้วคือรู้แล้วล่ะว่ามันแบบ
1: ไม่จำเป็นขนาดนั้น
0: มันบีบตัวเองมากเกินไปแล้วก็ตอนเนี้ยเรื่องจอห์นสโตนอีกทางเลือกหนึ่งก็กลายเป็นว่ายูเวนตุสก็พิจารณาเพิ่มด้วยเพราะเขาถนัดของถนัดเขาอยู่แล้วยูเว่
1: ดึงของฟรี
0: แบบเนี้ย
1: คือสโตนอะฝีเท้ามันไม่ใช่เครื่องหมายคำถามคำถามคือสภาพร่างกาย
0: เจมี่กิเทนก็โดนสัมภาษณ์ถึงอนาคตมองสถานการณ์ปัจจุบันของคุณยังไงเนี่ยบอกนี่คือโอ้โหผมอยู่กับสโมสรใหญ่เบิ้มเลยนะตอนนี้ความต้องการของผมอยากประสบความสำเร็จกับที่นี่ครับก็อยากจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าความจริงแล้วเนี่ยผมทำอะไรได้บ้างดังนั้นผมจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานหนักโคตรๆต่อไป
1: ครับ
0: ก็โชว์ให้เห็นว่าไปทีละเล็กนิดน้อยว่าจะทำจะแสดงออกมาได้ดีขนาดไหนแล้วก็จะทำให้ฤดูกาลใหม่นี้เป็นฤดูกาลที่ดีผมอยากเป็นแชมป์ทุกรายการเลยเนี่ยแหละเป้าหมายของเราเราจะชนะพรีเมียร์ลีก FA ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ลงเล่นเราจะครองโลกอันนี้ผมเติมเองแล้วไหนจะทีมเราเนี่ยโหได้นักเตะฝีเท้าดีอย่างมอร์แกนโรเจอร์สเข้ามาอีกก็จะยิ่งทำให้เราน่าจะมันยกระดับให้ทีมของเราลุ้นแชมป์ได้หลายๆรายการแม่จะเอาตรงไหนไปลง
1: แต่เป็นการบอกไกลๆว่าผมไม่ไปนะครับ
0: ผ
1: มจะอยู่ที่นี่โอ้โหแต่ดูเลยยากเย็นแสนเข็ญนะ
0: ไหนจะนักเตะที่อีกดีลนึงที่เคยผ่านการแบบโอ้โหแย่งชิงกันมาอย่างหนักเนี่ยก็ตอนนี้ก็โดนเป็นมนุษย์ที่ถูกลืมไป2ปีนะโรเมโอลาเวียอีกตัวไม่น่าเชื่อว่าจะเจ็บอะไรขนาดไม่น่าเชื่อว่าเชลซีจะซวยอะไรขนาดนั้นนะกับเรื่องการบาดเจ็บของลาเวีย

0: ส่วนเรื่องข่าวเกี่ยวกับว่าเชลซีจะเอาไงกับอนาคตของเปโดรเนโต้หลังจากมีข่าวว่าแบบเริ่มมีทีมอื่นสนใจนู่นนี่นั่นโดยเฉพาะกับลิเวอร์พูลเข้ามาอะไรเงี้ยก็บอกว่าภายในสโมสรก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับเรื่องนี้แล้วก็ในความคิดนโยบายของสโมสรก็คือจะไม่ปล่อยให้เนโต้ย้ายออกจากทีมได้ในราคาแบบเบาๆอะไรแบบนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่ขายนะจะไม่ขายถูกเลยแน่เว้ย
1: ครับ
0: ก็เชื่อว่าจะต้องแบบได้ราคาดีพอถึงจะยอมปล่อย
1: โอ้โหแล้วเชลซีไม่มีข่าวกับไอ้เจ้านั่นอีกไงอาราเบโกวิชอีกอะ
0: โคตรในสเปคเชลซีอยู่แล้ว
1: อายุน้อย18มี
0: ดูเออมันยังไม่ทันได้ใช้งานเลยนะ
1: ดูมีแวว
0: เนี่ย
1: โอ้ส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวเกมรุกที่ย้ายออกจากลีกอังกฤษนะแจ็คแฮร์ริสันจำกันได้ไหมล่าสุดนี้ไปเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะ
0: แจ็คแฮร์ริสัน
1: เซ็นสัญญา4ปี
0: โอ้ใช่
1: ไปอยู่กับนิวอิงแลนด์เรโวลูชั่นฤดูกาลที่แล้วปล่อยยืมไปอยู่กับฟิโ
0: อครั้งเดียวปีเดียวเท่านั้นที่ผมเห็นว่าแฮร์ริสันเล่นดีแล้วแบบดูเก่งใช้ได
1: ้
0: คือปีแรกที่ลีสเลื่อนชั้นมากับอาจารย์เบียซ่า
1: โอ้หลังจากนั้นก็ไปยืมเอฟเวอร์ตันไปยืมฟิโอ
0: กับแพทริกแบมฟอร์ดโอ้โหโคตรมันเลยปีนั้นน่ะ
1: โอ้โห
0: ดูเลยสนุกมาก
1: ก็สุดท้ายก็ได้เป็นแค่ตัวสำรองของ
0: ลุคเอลิงคาวินฟิลิป
1: มันก็ไปไม่รอดอ่ะส่วนใหญ่ไปเป็นตัวสำรองเขาก็เป็นการปล่อยยืมคืออยู่กับลีสก็จริงอ่ะแต่ปล่อยยืมเอฟปล่อยยืมไปอยู่กับฟิออร์เรนติน่านะก่อนหน้านี้นี่เขาเคยอยู่กับนิวยอร์กซิตี้เอฟซีมาด้วยนะเมื่อ9ปีที่แล้ว
0: เอ้าเหรอ
1: ใช่
0: เส้นทางพิสดารเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่ตอนออกเป็นดาวรุ่งไปอยู่อเมริกามาก่อน
1: ครับผมปัจจุบันนี้ยังไม่ขึ้นเลข3นะยัง29อยู่
0: เหมือนแก่แล้ว
1: เราได้ยินชื่อเขามานานอ่ะนะ
0: แล้วคันฟิลิปทุกวันนี้อยู่ไหนวะ
1: ก็ยังอยู่
0: ยังเป็นนักเตะในสัญญาของซิตี
1: ้แต่รู้สึกมีข่าวมีอยู่รู้สึกมีข่าวกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดที่ยืมตัวแล้วจะเซ็นอ่ะ
0: ผมนึกว่าแบบสัญญาหมดปล่อยอะไรกันไปนานแล้ว
1: ยัง
0: จะเป็นนักเตะในสังกัดของซิตี
1: ้
0: รวยเงียบนะครับเนี่ย
1: ครับผม
0: ซิตี้เซ็นมาตั้งแต่ปี2022เล่นให้กับซิตี้ไปทั้งหมดทุกรายการ32นัด
1: ครับเห็นมีข่าวว่าเชฟยูจะเซ็นอีกอ่ะโอ้โหแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะตกไปอย่างรวดเร็วจริงๆอ่ะเขาเป็นฟิลิปอ่ะ
0: ตั้งแต่เป๊ปบอกว่าอ้วนทักว่าอ้วนแล้วนะ
1: ความมั่นใจหายไปเลยทีนี้
0: ขอสอบถามเป็นความรู้หน่อยครับทำไมมาดริดมีเงินใช้จ่ายค่าเหนื่อยนักเตะรวมถึงซื้อทั้งที่ไม่ได้แชมป์ลีกแล้วก็เข้ารอบแชมป์ลีกไม่ทราบจริงค่ะโอ้โหมาดริดเอาเงินจากไหนครับคือเรียกว่าสถานะของมาดริดติดลมบนคือค่าทุกอย่างเลยสโมสรทำอะไรได้ทุกเม็ดแล้วก็โครงสร้างที่แข็งแกร่งขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือการรีโนเวทครั้งใหญ่ของเบนเดเวลด้วย
1: ครับผม
0: สนามนี้ก็ทำเงินเข้าสโมสรได้เกือบทุกวันไม่ต้องรอเฉพาะแมตช์เดย์อ
1: ัน
0: นี้ก็ส่วนหนึ่งเงินขึ้นมาอีกเยอะแล้วก็ความใหญ่ของมาดริดเนี่ย มีแฟนทั่วโลกเป็นทีมอันดับต้นๆของโลกมูลค่าสูงอันดับต้นๆของโลก เวลาสปอนเซอร์เข้ามาแต่ละตัวมันก็จะแพงแบบมากๆมาดริดก็จะได้เงินจากพวกนี้เข้ามาหมายจะเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดก็ได้ก้อนใหญ่เบิ้มเป็นพิเศษเคียงคู่กับบาร์ซ่าอยู่แล้ว
1: คือแบรนด์ของมาดริดอ่ะเขาใช้คำว่าเป็นแบรนด์ระดับโลก
0: ใช่
1: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าสปอนเซอร
0: ์ทุกอย่างแพงหมดเลย
1: ทุกอย่างมันโอ้โหรายได้เข้ามามากมายนะครับสำหรับทางเรอัลมาดริด
0: เนี่ยหลักๆประมาณนี้แหละเพราะว่าส่วนไอ้เงินที่จะมาจากการแข่งขันมันก็ถ้าเป็นระดับแบบเห็นหน้าเห็นหลังเลยคือมันต้องแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าเงินรางวัลจาก ลาลีก้าจากโคปาเดเลอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปนับก็ได้ไม่ได้มี
1: อ
0: ิมแพคใหญ่โตกับมาดริดไม่ว่าจะคุณจะเป็นที่1หรือที่2ไม่หนีกันมากแต่ถ้าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยค่าตอบแทนที่ได้จากการเล่นรายการเนี้ยโอเคเป็นเนื้อเป็นหนัง
1: แล้วจริงๆมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะที่มาดริดก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นทีมที่จะซื้อแบบโบกเวกโวยวายขนาดนั้น
0: ที่งกมาเป็น10ปีเลยมาดริดปรับนโยบายครั้งใหญ
1: ่ใช่
0: นับตั้งแต่เคลียร์หนี้รอบเก่ามาดริดเคยบริหารเงินไม่ดีจนต้องเคยต้องขาย
1: สนามซ้อม
0: เพื่อปลดหนี้แล้วทุกอย่างเนี่ยการแก้ไขในเรื่องการเงินของสโมสรทำได้ดีมากดีขึ้นเรื่อยๆจนไล่ซื้อกลับคืนสมบัติอะไรของตัวเองมาพัฒนาถึงกับรีโนเวทใหญ่ที่เบอร์นาเบลได้
1: ครับ
0: ผมอะไรเงี้ยทีนี้พอไม่เป็นหนี้ปุ๊บก็ติดลมบนยาวเลยแล้วก็เริ่มจะกลับมาใช้เงินบ้างในช่วงอย่าง10ปีหลังเนี่ยมีโผล่มาใช้เงินตกใจไปดอกไอตอนอาซานี่แหละดันโจพลาดอุตส่าห์งก
1: เจ็บ
0: งกไม่ควักแบบตังระดับนี้มาตั้งนานนะ
1: ก็ผมลองไปเซิร์ชดูนะว่ามันมีรายงานนะว่าโอ้โหมาดริดเป็นสโมสรที่มีรายได้สูงสุดของโลกเนี่ยหลายปีติดต่อกันอยู่เหมือนกันนะอย่างในฤดูกาล 2024-25 เนี่ยเขาบอกรายได้เนี่ยอยู่ที่ 1.161 พันล้านยูโรผมมันเป็นทีมใหญ่แบรนด์มีแฟนบอลมีแบรนด์ค่าสปอนเซอร์อะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทำให้เรอัลมาดริดเองก็เป็นทีมที่มีรายได้เข้ามาเยอะ
0: เนี่ยแล้วเราดูนักเตะของมาดริดคือค่าตัวแบบระดับเวอร์วังอ่ะมีไม่ได้เยอะก็ไล่มาประตูเบอร์หนึ่งปัจจุบันคือคุกตัวสมัยที่ซื้อมาเนี่ยก็ซื้อไปเกือบ10ปีแล้วค่าตัวตอนนั้นก็ถือว่าแพงระดับหนึ่งสำหรับผู้รักษาประตูแพงระดับต้นๆเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ก็ระยะยาวคุ้มค่า
1: โอ้คุ้มมาก
0: สี่สิบล้านปอนด์ไม่ได้สูงกับคือเชลซีไม่ได้ค่าตัวอย่างที่ต้องการแล้วก
1: ัน
0: ส่วนกองหลังที่ใช้งานอยู่เนี่ยโรดริเกอร์ก็อาศัยช่วงเชลซีเสียหลักจังหวะโดนปรับเรื่องเจ้าของสโมสรอะไรเงี้ยก็ดึงมาฟรีมิลิเตาก็ตอนดึงมาก็ไม่ได้เป็นตัวราคาแพงอะไรเงี้ยไอ้ตัวที่ใช้วนเวียนอยู่ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ก
1: หลายตัวดีๆมาฟรีอะเอ็มบัปเป้เอง
0: พอเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยลงทุนกับกองหลังดีนเฮาเซน
1: กาเลลัส
0: กาเลลัสสองตัวเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับที
1: ่ค่าตัวแพงแต่ค่าเหนื่อยไม่ได้แพง
0: แล้วมันไม่ได้เป็นดีลระดับ100ล้าน
1: อ่าใช่
0: ตัว5 60ล้านมันก็เข้าใจได
1: ้
0: มันก็ราคาแบบราคาปานกลางดีกว่าถ้าให้ดูกับราคาแบบตลาดที่แบบมันแพงๆอย่างที่พรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยแบ็คขวาก็ตบเทรนด์มาฟรี
1: ใช่
0: แล้วปีเนี้ยเสริมดูมฟรีสมาค่าตัวถูก
1: ๆเท่าไหร่20ล้านยูโรมั้ง
0: มันด้วยเงินไขค่าฉีกสัญญาที่มันมีอยู
1: ่
0: กลางช่วงก่อนนี้ก็พยายามลงทุนกับคู่หูฝรั่งเศสคามาวินก้าชัวเมนี่ต่อเนื่องกัน
1: ก็ค่าตัวอาจจะแพงแต่ก็ในระดับหนึ่ง
0: ระดับหนึ่งไม่ได้ถึงกับแพงเวอร์ก็ที่ผ่านมา2ตัวนี้ก็อยู่ในระดับกลางๆนะ
1: ใช่ครับ
0: กับว่าสายไรได้พูดอย่างเต็มปากแบบนั้นไม่ได
1: ้
0: เฟเดบาเวเดตอนมาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ตั้งแต่เป็นดาวรุ่งเลยตั้งแต่2016อ่ะใช่
0: เออเอามาตั้งแต่
1: ไปยารอล
0: ปีว่าแทบไม่มีราคาเลย
1: ใช่มาอยู่กับทีมชุดเล็กก่อนนะแล้วค่อยๆปั้นขึ้นมาพวกนี้มันก็มาถูกอยู่แล้วอ่ะ
0: ลงทุนกับเด็กหนักๆหน่อยก็สมัยวินิซุสย้ายมาตอนเด็ก
1: ๆซึ่งถ้ามาเทียบกับค่าเงินนะตอนนี้มันก็โอ้โหถือว่าคุณได้มาถูกมาก
0: ใช่ตอนสมัยนั้นก็เป็นการพรีออเดอร์เข้ามาซื้อมาค่าตัวประมาณ4ตัวเลขแจ้งว่าเชื่อว่า46ล้านยูโรก็ถือว่าแพงมากนะกับตอนนั้นนะตอนเด็กอายุ16 17อ
1: ่
0: ะ
1: ซื
0: ้อล่วงหน้ามาเอ็มบัปเป้ก็ไปอัดค่าเหนื่อยค่าเซ็นสัญญาเอาก็ตบ

0: รี
1: คือหลายคนมันก็เหมือนคุณเอาค่าเหนื่อยไปจ่ายค่าตัวเออมันไม่ได้แบบคุณได้นักเตะดีมากๆมาหลายคนโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยค่าตัวลูดิเกอร์พวกเนี้ยฟรีเออ
0: ก็
1: เนี่ยโคนาเต้ฟรีเน
0: ี่
1: ย
0: ตลาดรอบเนี่ยก็ได้แบ็กซ้ายคูกุริยะครับเนี่ยแบ็กซ้ายแก้ไม่จบวันทีนะนับตั้งแต่มาเซโลออกไปอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาเข้าจริงตั้งแต่ใช้มาเนี่ยจนกระทั่งคาเรลาสล่าสุดตัวที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จริงแต่เป็นแบ็กที่ผมไม่ชอบเลย
1: ฟาลองเหรอ
0: คือฝักลองเมนดี้ว่ามันโอ้โห
1: ก็ที่พี่คิดหลายคนก็คิดแหละว่าเอ๊ะมันยังไม่จบแหละฟาลองเมนดี้มันเลยต้องไปซื้อพวกคาเรลาสฟานกาเซียกลับมาอะไรพวกเนี้ย
0: เออก็กลายเป็นว่าเอ้าบุกก็ไม่เห็นดีเท่าไหร่เลยดีกว่าไม่เห็นเหมือนตอนก่อนย้ายมาเลยเกมรับโอ้โหไม่ต้องไปเที่ยวกับเมนดี้เลยเมนดี้หรูกว่าเยอะนั่นก็เป็นอีกเรื่องเลยก็เลยไม่จบก็เลยต้องเนี่ยเอาหัวฟูคูริยาเข้ามา
1: ครับผม
0: 50ล้านโดยประมาณ
1: 50โดยประมาณ
0: แล้วก็เนี่ยได้โคนาเต้มาฟรีถ้าเล่นไม่ดีเดี๋ยวค่อยขายออกก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรได้เบรโดมานี่โคตรเจ๋งผมชอบมาก
1: ฟรีอีก
0: ของดี
1: เนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณก็ปล่อยเดี๋ยวก็ได้ราคาพวกไอ้ราอูเอสซินซิโออะไรเข้ามาอะไรเงี้ยนี่ก็ปาสที่คุณปล่อยให้โคโมอะไรเงี้ย
0: สมบัติในเครืออยู่แล้ว
1: ส
0: รุปไอ้เรื่องนี่ก็ปาสเขาเคลียร์กันไหมยังว่าม
1: ันเคลียร์ว่านี่ก็ปาสเนี่ยจะ
0: สัญญาใหม
1: ่น่าจะออฟฟิเชียลไปแล้วนะเพราะตอนนั้นทาง
0: เพราะเวลามันผ่านไอ้ช่วงแบบช่วงรอยต่อสัญญาเก่าไปแล้วอ่ะ
1: เพราะตอนนั้นทางโคโม่เขาโอเคในการที่จะ
0: เพราะผมจำไม่ได้แล้วเขาใช้วิธีไหนว่าไปทำปั้นสัญญากันใหม่หรือว่ายังไง
1: เพราะว่ายอมซื้อเท่าไหร่60มึงยอมจ่ายระดับ60เพื่อจะเอานิโก้ปาสไป
0: เออหรอยอมจ่าย60
1: ยอมจ่ายยอมจ่ายโคโม่สุดท้ายยอมจ่ายแล้วก็มาอีกยังมีออปชันในการซื้อกลับจากคราวนี้มันจะเป็นระดับ
0: ไปเขียนกันใหม่
1: เป็นร้อยเป็นร้อยละ
0: แล้วไปทำสัญญาปรับสัญญากันใหม่
1: ใช่ใช่ใช่เพราะตอนนั้นมันเหมือนแบบมีเวลาให้โคโม่ตัดสินใจว่าจะเอาออปชันนี้ไหมอะไรอย่างนั้นอ่ะเออแล้วก็สุดท้ายมันก็โอเคอ่ะ
0: ครับดานี่เซบายอสปล่อยออกยกเลิกสัญญากันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปลงที่ไหนดาวิดอลาบ้าก็หมดสัญญาพร้อมกับดานี่คาบาฮาดานี่มีทีมใหม่ยัง
1: คาบาฮาใช่ไหมพี่
0: ดานี่คาบาฮายังอลาบ้าก็ยังมีฟรานกาเซียไปเบติสแล้วนี่บรรดากลุ่มที่มาดริดปล่อยออกไป
1: ครับ
0: โอเคประมาณนี้ว่ากันพอหอมปากหอมคอสำหรับแวะไปที่มาดริดกันบ้างพอดีถามเข้ามาข้อความยังคุยกันต่อได้นะครับที่ SMS หมายเลข4689899ตอนนี้ถึงเวลาเบรกแล้วตีหนึ่งทะลุไป4นาทีนะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ Soccer
2: Live Report อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินช

0: นหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: กลับมาอยู่กันต่อนะครับชั่วโมงสุดท้ายของเรา2คนตอนนี้ตีหนึ่งกับอีก14นาทีมีอะไรต้องอัปเดตนิดหน่อยไหม
1: อ๋อเรื่องผลฟุตบอลนิดหนึ่งผมดูให้
0: เราพาไปเที่ยวรัสเซียก่อนเนี่ย
1: รัสเซียตอนนี้2คู่ที่เตะกันอยู่โอเลนเบิร์กตามหลังลอสต็อป 0-1 นะครับเหลือประมาณ15นาทีสุดท้ายโดยที่โอเลนเบิร์กก็เหลือ10คนด้วยนะครับแล้วก็ลูบินคาซานที่ก็เหลือ10คนเช่นกันตอนนี้ตามหลังคาสโนด้าแล้ว 1-2 นะจริงพวกเขานำก่อนนะครับแต่ว่ามาเหลือ10คนกลายเป็นว่าโดนแซงนะแล้วก็เช็กนี่มีที่จบไป2คู่ซาเวียปลาร์กชนะสโลวาโก5-1ชาโบเนกชนะโอลมูส2-1แล้วก็เพิ่งออกสตาร์ทมาฮาราเดกกับทางปราดูบิเซ่เสมอกันอยู่0-0นะครับส่วนเดนมาร์กสเปอร์ลีก้าซอนเดซิลันแพ้มิทิลานไป 2-3 แล้วก็มีทางโคเปนฮาเกนชนะลิงบี 3-2คอเส้นเสมอกับนอตเจลัน1ประตูต่อ1ส่วนอุ่นเครื่องผมดูนิดนึงตอนนี้ที่มีเตะเพิ่มขึ้นมาแอตแลนต้าตามหลังอเลสโซ 0-2 นะครับบูซาสปอร์เสมอกับชักต้าโดเนตอยู่ 0-0 ส่วนที่จบไปแล้วโรม่าเสมอกับการไป 3-3 ปิซ่าแพ้โปวิเซลิ 0-1 นาโปลีชนะคาราเลเซ 2-0 ลาซิโอสุดท้ายมีอัปเดตสกอร์มาเป็น 6-0 นะที่ชนะทางฟลามิเนีย 6-0 นะครับนอกนั้นก็เรนเจอร์กับเวสต์แฮมจบ 0-0 นะเอาเฉพาะคู่ใหญ่ๆนะครับคาสลูแพ้อินเตอร์ 1-2เฟเยนูชนะรายโยเบเยกาโน2ประตูต่อ1อาแจกชนะเบอร์ลี่2-1น่าจะประมาณนี้ครับ
0: ครับผม
1: โอเค
0: ข้อความจะคุยกันได้ครับทาง4689899นะครับเดี๋ยวแวะอ่านแป๊บนึงดีโอดีซีผมไปดูมันรอบนึงอยากไปซ้ำในโรง IMAX อีกแนะนำใครอยากไปกั้นใจเลยครับกั้นใจเบียดไปดูใช่ไหม
1: แต่เดี๋ยวดูรอบให้คนมันน้อยๆ
0: โรง IMAX มีที่ไหนบ้างทุกวันนี้รัชโยธินยังมีอยู่ปะ
1: มีเมกะบางนาแล้วก็อีกที่น่าจะพารากอนนะผมจำไม่ได้ว่ามันมีที่ไหนบ้างแต่3อันนี้น่าจะใช่ก็เดี๋ยวรอคนน้อยๆวันนี้ผมเพิ่งอ่านข่าวที่จีนพี่ได้เห็นข่าวว่าย
0: ังไม่ได้เห็น
1: โรงหนังเขาอะ

0: เป็นโรงหนังที่มีแบบกินชาบูไปด้วยดูไปด้วยได้ด้วยนะโอ้ผมที่แบบมันจะมีสมาธิ
1: มันจะดูยังไงอ่ะเพราะว่าเวลากินเราก็ต้องดูใช่ไหมใช่เราคีบเราตักอะไร
0: ใช่ผมยังนึกไม่ออกเลยว่าเฮ้ยเออแต่ผมลองไปเซิร์ชเออมันมีจริงๆเว้ยพี่พบตอนแรกผมไม่เห็น TikTok พอเห็น TikTok
1: ตักมาล่ากันข้างในเลย
0: เขาบอกเป็นพวกชาบูอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปดูผมก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลในไอ้เจมินายอ่ะบอกก็มีจริงๆแล้วก็มีพวกเมืองใหญ่ๆตามเมืองใหญ่ๆแต่ว่ามันไม่ได้แบบมีถึงกับหลายโรงขนาดนั้นนะแต่จะมีเมืองใหญ่ๆบางโรงและพวกค่าแรงต่ำก็จะสูงหน่อย
1: ไม่น่าเชื่อว่ามันไปกันได้เน
0: า
1: ะ
0: แต่ผมยังนั่งคิดเลย
1: ว่าอย่างแบบVIP สุดๆในบ้านเราก็คือแบบ
0: นอนดู
1: แล้ว
0: เพื่อนรักพี่อะชอบไปดู
1: แล้วเสิร์ฟวายอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอออันนั้นน่ะผมก็คิดว่าโอเคมันแค่นี้มันก็เลิศแล้วแล้วมันก็พอไปได้มันพอไปด้วยกันได
0: ้
1: มีจิบเครื่องดื่มอะไรเงี
0: ้
1: ยม
0: ีชิล
1: ๆสแน็คมีกับแก้วอะไรบ้างนิดหน่อย
0: มีผ้าห่ม
1: เออ
0: เพื่อนพี่อะชอบไปดูแบบนี้เสียเขียงโคตรรวยโอ้โหผมนี่แบบเสียเขียงของจริงรวยมากเวลาไปดูหนังไปดูอะไรไปดูแบบโลที่มันนอนดูได้มีผ้าห่มโอ้โหเป็นไงเหมาะสมกับคำว่าเสียเขียงไหมอ่ะ
1: ไปดูทีเนี่ย
0: ผมนี่นั่งขดหลังแข็ง
1: หัวนึงอ่ะตกแบบ
0: วิ่งน่าจะ
1: แถวพันนึง
0: น่าจะประมาณนั้นนะ
1: อ่ะตีว่าบวกนู่นบวกนี่พันนึงอ่ะพันขี้หมูขี้หมาต้องมีพันนึงแล้วเวลาไปดูก็ต้องไปดูสองคนถูกไหม
0: ใช
1: ่เราจะไปนอนคนเดียวก็อะไรอยู่
0: ผมเกิดมาผมไม่เคยดูโรงภาพยนตร์นี้เลยนะเขาไปดูผมเห็นผมถามเขาที่ไรเขาก็จะไปดูโรงแบบนี้นะ
1: แต่คู่นี้เขาฉลาดเขาสายโปรโมชั่น
0: อาจจะ
1: เขาจะมีเขาก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหไปได้ทุกวี่ทุกวันแต่ก็โหดอยู่ดีอะ
0: แต่เขาเป็นคนชอบแบบถ้าเขาจะขยับตัวไปไหนเนี่ยผมสังเกตเขาจะขอความสบายเป็นหลักเช่นถ้าเขาจะไปต่างจังหวัดเขาก็จะจองโรงแรมดีๆไปเลยแล้วเขาก็จะไม่ออกจากห้อง
1: ใช่ใช่ใช่
0: นอนเดียวไปนอน
1: เขาผมว่าเขาไปกับผมได
0: ้
1: สายเดียวกัน
0: แล้วถ้าไปกับผม
1: ถ้ารักจะไปเที่ยวต้องสบายไปกับมึงเนี่ย
0: คนอยู่ยืนอยู่คนละฝั่งกับผมเลย
1: อยู่กันได้ไม่เกินครึ่งวันต่อยกันแน
0: ่เพราะถ้าเป็นผมเนี่ยถ้ารักจะสบาย
1: อ
0: ยู่บ้านถ้ารักจะเที่ยวต้องประจนภัยแอดเวนเจอร
1: ์
0: เราอยู่กันคนละเส้นทาง
1: คุณเนี่ยเที่ยววันเดียวเท่ากับผมว่าต้องไปปักหลักอยู่ที่นั่นทั้งสัปดาห์ถึงจะครบเท่ากับคุณไปวันเดียว
0: ก็เมียผมยังบอกเลยแบบผมกับพี่น่าจะหารครึ่งกันมาอยู่กันตรงกลางอีกคนมันก็แบบเที่ยวเกินไปอีกคนก็พักผ่อนเกินไปต้องมีจุดกึ่งกลางแต่ว่านี่แหละเดี๋ยวผมยังไงไปดูพี่ชิปไปดูไหม
1: ไม่อ่ะ
0: เรื่องสุดท้ายที่ดูในโรงภาพยนตร์ยังเป็น
1: จูราสสิกพาร์คอันภาคก่อนนู้น2ภาคที่แล้ว
0: ก็นาน
1: ก่อนโควิดอะจุน
0: โอ้ก็นาน
1: ก่อนโควิด
0: เฮ้ยแต่ผมเป็นคนโรคจิตอย่างหนึ่งเว้ยพี่ผมเป็นคนไม่ชอบดูในโรงภาพยนตร์ที่คนเยอะเว้ยมันจะเป็นความรู้สึกไม่สบายตัว
1: อ๋อ
0: เด็กๆไม่เป็นนะโตมา
1: ก็ผมก็เป็นอย่างนั้นนะคนส่วนหนึ่งด้วยที่ไม่อยากไม่ชอบเข้าโรงหนัง
0: ผมเพิ่งมาเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงแต่ก่อนผมไม่เป็นช่วงมหาลัยผมไม่เป็นผมมาเป็นช่วงทำงานประมาณ 4-5 ปีหลังที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราดูแล้วไม่มีใครอยู่ข้างๆเราเลยอ่ะมันแบบมันดูสบายมันดูแบบต่อให้เราไม่ต้องไปนั่งโซนข้างหลังที่แพงๆนะเอาเรานั่งตรงกลางที่ราคาโอเคอ่ะแล้วคนน้อยๆเราจะรู้สึกมันสบายแต่ว่าบางทีมันเรารู้สึกอึดอัด
1: เวลาขยับตัวนู่นนี่ไม่ต้องเกรงใจใครอะไรงี้
0: ใช่แล้วบางทีผมมักจะโชคร้ายด้วยแหละเวลานั่งอ่ะจะเจอนักเล่า
1: โห
0: นักเล่าม
1: ันยังมีอยู่อ่ะยังไงมันก็ไม่สูญพันธุ์เลยหรอ
0: ไม่มีสูญพันธุ์พี่เจอนักเล่ากับ
1: มันเป็นยังไงวะนักเล่า
0: เหมือนคนที่ดูแล้วอ
1: ่
0: ะก็จะบอกเอ้ยมันนี่
1: บอกใคร
0: คนข้างเขาไงแต่อันนี้ยังไม่เท่ากับอะไรรู้ไหม
1: เหมือนพาแฟนมาดูซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็
0: อีกคนนึงจะเจอมนุษย์เจ้าปัญหา
1: ไอ
0: ้แล้วมันจะยังไงอ่ะเมื่อกี้มันยังไง
1: ไอ้นี่มันทำงี้ทำไม
0: แล้วแบบ
1: ไอ้นี่มันมาตอนไหน
0: เมื่อกี้มันก็ดูกับกูไม่รู้เรื่องไง
1: ไอ้นี่มันยิงไอ้นี่ทำไมอ่ะต
0: ั
1: วเอง
0: ผมที่แบบ
1: จะยิงทำไมวะ
0: เนี่ยผมแล้วผมมักจะโชคร้ายเจอแบบนี้ตลอดแล้วผมแบ กลายเป็นว่าเออช่วงหลังผมแล้วผมรู้เลยเวลา
1: เด็กกับเด็กมีเด็กไหมแบบอารมณ์แบบเจอเด็ก
0: อ่ะผมจะโชคดีอย่างหนึ่งที่เวลาผมเข้าไปผมไม่ค่อยเจอเด็กเออแต่เพราะผมจะดูรอบดึกไงพี
1: ่
0: เด็กก็อาจจะไม่ได้ดูแล้วผมจะดูรอบทุ่มเป็นต้นไปอ
1: าจจะน้องก็ตัดตรงนี้ไปได้
0: เออแต่ผมจะเจอเนี่ยเอาละมาละโอ้ยิ่งถ้ามาเป็นกลุ่มนี่ไม่ต้องสืบก็เลยเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอให้คนน้อยๆจริงๆค่อยเข้าไปดู
1: ดูช้าหน่อย
0: ดูช้าหน่อย
1: ก็ต้องยอมรับกับความซวยที่แบบว่า
0: จะโดน
1: เจอมนุษย
0: ์สปอย
1: สปอยอ่ะชอบจังเลย
0: กลัวไม่รู้ว่าดูแล้ว
1: ต้องแสดงออก
0: ใช่แล้วก็เอามาโพสต์ลง
1: ตอนนั้นน่ะคิดว่าไอ้นั่นถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้
0: พวกซีรีส์เนี่ยต่อให้คุณถ่ายรูปมาไว้เฉยๆอ่ะซึ่งแม่งคือตอนที่อยู่ในเอพิโซดที่หก
1: ขึ้น
0: แม่งอยู่ในเอพิโซดที่หกซึ่งกูดูไป5เอพิโซดแล้วอ่ะ
1: ขึ้น
0: แค่มึงถ่ายรูปกูก็รู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ยังจะถ่าย
1: จริง
0: ให้ดูอีกผมว่าแบบ
1: เราได้เห็นภาพแบบเฟรมเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: เรารู้แล้ว
1: เรารู้ว่าดูออกเลยว่าสถานการณ์เนี้ยมันคืออะไร
0: คือถ้าผ่านไปอาทิตย์นึงจะไม่ว่าเลยนะ
1: แต่เพื่อความเท่ต้องแบบ
0: แบบ
1: เยอะมากเลยนะไม่เข้าใจโคตรเยอะ
0: แล้วบางทีมันเพิ่งผ่านไปแบบพี่นึกไหมเพิ่งผ่านไปประมาณ5ชั่วโมง
1: จู่ๆก็ไม่รู้จะโพสอะไรโพสตอนจบไม่น่าเป็นงี้เลยนู่นนี
0: ่เอ้าไอตัวหนังสือเนี่ยผมยังไม่โกรธเพราะผมยังรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ค่อยอ่านตัวหนังสือของคนอื่นเว
1: ลาข้ามได้ยังพอข้ามได้แต่ภาพเป็นภ
0: าพภาพเดียวที่มันเล่าเรื่องเป็นพันคำเนี่ย
1: โอ้ยขึ้นแบบขึ้น
0: เห็นแล้วโกรธทุกทีเห็นแล้วโกรธบางเรื่องนะพี่เชื่อไหมผมยังไม่ได้ดูทุกวันนี้เพราะอะไรรู้ป่ะผมไปเจอตอนจบ
1: เอออาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ผมอ่ะจะไม่ค่อยแห่ตามมาดูเรื่องดังๆส่วนมากผมไม่ค่อยได้ดูหรอกเรื่องที่เขาฮิตเป็นกระแสกัน
0: อ
1: ่ะส่วนหนึ่งเพราะตรงนี้ด้วย
0: เ
1: พราะยังไม่ทันดูเลยโอ้โหเขาคุยไปถึงนู้นแล้ว
0: คือหรือถ้าอย่างน้อยน่ะคุณก็จะสปอยหรือคุณจะวิเคราะห์ผมไม่ได้มีปัญหาเลยแค่เขียนไว้เขาก็จะมีคนที่เขาแบบเขาจะบอกไว้ตั้งต้น
1: หัวเขาจะใส่ไข่ปลาไว้นู่นนี่นั่นให้รู้ว่าม
0: ีสปอยนะ
1: เป็นรีดมออะไรเงี้ย
0: โอเคเราก็จะไม่อ่านหรือคุณจะถ่ายรูปคุณเอาโปสเตอร์เรื่องนั้นก็พอมาโพสไว้แล้วคุณจะชอบไม่ชอบโพสได้แล้วถ้าคุณจะสปอยเนื้อหาคุณก็จุดไข่ปลาไว้ให้หน่อยแล้วคุณก็ไปเล่า
1: ดูจุดดูจุดเป็นตัวอย่างใช่ไหม
0: ถ้าผมอ่ะผมจะเป็นคนไม่พูดเลยนะเนื้อเรื่องว่าผมเป็นคนอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนโรคจิตที่แบบไม่ชอบรู้เนื้อเรื่องก่อนเลยแม้แต่น้อยชอบแบบถ้าจะดูกูจะดูจบไม่ต้องมาสนใจว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำให้เราอยากดูผมไม่ได้คนแบบนั้นและชอบไปเซอร์ไพรส์ในโรงภาพยนตร์มากกว่าเออแล้วผมก็จะเลยแบบว่าไม่ค่อยเล่าเนื้อเรื่องเท่าไหร่จะแค่บอกว่าเหตุการณ์ประมาณนี้นะก็ไปดูการชอบก็ชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปแล้วแต่พูดแล้วขึ้น
1: นานๆจะโมโหสักที
0: คนที่รับรู้เรื่องนี้ผมมากสุดคือเมียผมนี่แหละเวลาเห็นผมกรี๊ดเมื่อไหร่แบบอยากจะเบ่งพลังเพราะมันเคยเกิดขึ้นกับผมมาก่อนแล้วครั้งเดียวแล้วเขาเข็ดไปเลย
1: ครับผม
0: ซีรีส์
1: เมียสปอย
0: เมียสปอยเล่าตอนจบของซีรีส์ผมแบบโชคดีมากนะตอนนั้นเพิ่งคบกัน
1: เฮดบัตไปที
0: เพิ่งคบกันผมจำได้เลยผมไปยืม DVD รุ่นพี่ผมอ่ะมันเรื่องหนึ่งดังมากเลยตอนนั้นผมได้มาประมาณมันออกไปประมาณ3ซีซั่นละมึงแล้วผมได้มาประมาณ3 2หรือ3ซีซั่นผมจำไม่ได้
1: สปาร์ตาคัส
0: ไม่ใช่24มันเล่า
1: ครับผม
0: เอาไม่เดี๋ยวก็พูดไปก็นี่ก็ตอนหลังไอ้นี่ไงผมแบบเจนเลยไม่ดูเลยอ่ะแล้วเขาก็คงเป็นคนไม่รู้ว่าผมเป็นคนซีเรียสกับเรื่องนี้เว้ยเขาก็พูดขึ้นมาแล้วเล่าต่อด้วยผมแบบ
1: แต่จีบกันด้วยไหม
0: จนตอนหลังผมต้องมาบอกเขาว่า
1: ค่อยไปด่าย้อนหลัง
0: ผมด่าย้อนหลังเอาเราไม่รู้หลังจากนั้นเขาจะเงียบเลย
1: ด่าย้อนหลัง
0: เขาจะเงียบเขาจะไม่สนใจอะไรตรงนี้ที่จะมาเล่าให้ผมฟังเลย
1: เทกับลูกกับเราไม่ได้ฟังนานมากแล้วครับฟังตอนกลางคืนขับรถหายง่วงดีจากเจ้าของไร่แห้ว
0: โอ้นานก็นานจริงนะ
1: ก็มาพร้อมกับMission Impossible นะภาคอะไรก็ไม่ร
0: ู้ไม่ใช่ไม่ถูกMission Impossible อันโ
1: อ้ภาคอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเจ๋งดีอะ
0: น่าจะ MI2 นะ
1: น่ายัน2ภาค2
0: ใช่จอห์นวูน่าจะจอห์นวู น่าจะอันเดียวกับพี่ป้าไหมผมจำได้ว่ามีพี่ป้าอ่ะ

0: ประกอบด้วยนะ
1: เฮ้ยด้วยเหรอ
0: เหมือนจะมีเป็นออกเป็นไทยด้วยนะ
1: หรอไม่คุ้นเลย
0: หรอมีลากองเซียวมี
1: แต่ไอ้เทกุรุลานี่วงอะไรนะ
0: ลิมบิสกิต
1: เ
0: ออป๊าบนึงนะผมจำได้พี่ป้ามีไปอีกอันนึงเป็นออริจินอลซาวด์แท็กสักอันเออเนี่ยใช่ MI2 เทกุรุลาส่วนพี่ป้าเดี๋ยวผมดู
1: มีจริงเหรอ
0: เออผม
1: ไม่อยู่ในหัวเลย
0: ซูงมันมาอะไรซูงเพลงก็จะร้องมันซูงอะไรสักอย่างอ
1: ่
0: ะ
1: เฮ้ยเริ่มคุ้นละเริ่มคุ้นละเป็นไม่ได้
0: เออใช่ด้วย
1: เริ่มคุ้นละ
0: นี่ไงพี่เพลงเริ่มคุ้นละ
1: เออเริ่มคุ้นละ
0: เออผมจำได้ผมจำได้คุ้นสูงสักอย่างอ่ะเออนั่นอ่ะเออแต่หลังๆก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะ
1: ไม่มีแล้วไม่มี
0: ผมว่าใน MI 2น่าจะเป็นในออริจินอลซาวด์แท็กที่เออเหมือนไม่เจอเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเพราะว่าผมก็เชื่อว่าแทบทุกคนนะที่ดู MI อ่ะก็ดูทุกภาค
0: ถ้าไม่นึกเพลงตีมเขาไปเลยก็จะเป็นเทคอะลุกอะลาวนี่แหละเออแต่ผมจำได้ว่าผมซื้ออัลบั้มนี้แล้วผมรู้สึกว่าจำได้ว่ามีพี่ป้างร้องมีลาร์กออมเซียวเล่นด้วยในเพลงหนึ่งในเนี้ยแล้วก็เนี่ยมีลิมบิสกิตแต่หลังจากนั้นผ่านมาถึงทุกวันเนี้ยผมจำไม่ได้นะ
1: เฮ้ยสมัยเนี้ยเขายังมีอัลบั้ม Official Soundtrack ขายอยู่ไหมยังทำขายกันอยู่
0: ถ้ามีจะเป็นน่าจะเป็นในสตรีมมิ่งเหรอพี
1: ่อ๋อขายสตรีมมิ่งอ๋อ
0: เออไม
1: ่นึกถึงสมัยก่อนนะชอบโอ้ดูหนังแล้วชอบแบบ
0: เพล
1: ง
0: Soundtrack
1: เมื่อก่อนก็ซื้ออยู่เหมือนกันนะ
0: เพราะ CD คนไม่ซื้อถ้าออกอาจจะเป็นต่างประเทศ
1: ต่างประเทศอาจจะยังมีอาจจะยังพอมีอยู่
0: ใช่แผ่นไวบ้านเราผมว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ขายเป็นแผ่นไวนิล
1: ตามแฟชั่น
0: ชิคชิคคูคูผมก็อยากเก็บนะโอ้แต่แผ่น 1,000 2,000 ก็ไม่ไหวว่ะผมมานั่งคิดแบบไหนจะรวมค่าเครื่องแล้ววันนั้นผมไปบ้านเพื่อนผมไงโอ้โหพี่ไอ้ค่าสายแจ็คค่าฟังเส้นระดับ
1: เอางี้ผมว่าอีกส่วนนึงอะคนใช้อีกส่วนหนึ่งมันทำหน้าที่ของมันควบคู่หลังนอกจากการเล่นเพลงมันเป็นเฟอร์นิเจอร์
0: อ่าด้วยเพราะว่าผมอ่ะผมจะรู้สึกว่าเอาง่ายๆพี่ทำสมมติว่าพี่ทำไอ้ลานตรงเนี้ยถูกป่ะแล้วพี่เอาแผ่นไวนิลมาป้ายเอกมาวางไว้ก
1: ็
0: โคตรเท่แล้วนะ
1: ใช่ไหมมันเป็นเฟอร์นิเจอร์ไปในตัวมันเป็นของแต่งบ้านในตัวด้วย
0: โอ้พี่ตอนนี้นะไอ้ทีวีที่ไม่ใช่จอแบนนะยุคก่อนจอแบนที่เป็นจอนูน
1: อ
0: ่ะก็กลายเป็นของแต่งถูกป่ะวินเทจกลายเป็นแพงนะมันจะมีทีวีห้อหนึ่งออกมาช่วงหลังๆเลยพี่เป็นรุ่นจอนูน
1: เขาทำวินเทจ
0: เขาทำเป็นวินเทจกลายเป็นว่าตอนนี้ราคาแพงมากนะแพงมากๆมันกลายเป็นของตกแต่งอ
1: ันนี้เข้าใจได้ตามหลักอุตสาหกรรมเพราะว่าพอสเกลมันเล็กอ่ะมันก็แพง
0: แล้วก็เนี่ยแผ่นโอ้โหถ้าตอนนี้ร้านทั่วไปอ่ะถ้าคุณจะเจอร้านขายเป็นมือหนึ่งมันก็จะเป็นทางแผ่นไวนิลขายมากกว่าซีดีผมว่าออกไม่เยอ
1: ะ
0: ถ้าจะออกซีดีเนี่ยเขาจะไม่ได้ออกเป็นซีดีแบบที่เราฟังในช่วงนึงที่มันฮิตถูกป่ะพี
1: ่
0: มันจะออกเป็นเทปซะมากกว่าด้วยซ้ำแต่เทปณปัจจุบันเนี้ยผมไม่เห็นเวลาเขาทำออกมาแพงนะ500 700นะ
1: โหโคตรแพง
0: เพราะว่ามันทำเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นไง
1: เพราะว่าทำมาเต็มที่พันสองพัน
0: อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ใช่มันกลายเป็นของหายากไปแล้วอ่ะกลายว่าคนเล่นเฉพาะไวนิลกับไอ้นี่แหละเทป
1: เพราะว่าฝั่งที่เขาผลิตมาขายไปเขาก็ไม่ได้กำไรเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยหรอก
0: เ
1: พราะว่าพอมันไม่ได้ขายเป็นหลักแสนหลักล้านตลับเหมือนเมื่อก่อน
0: ไม่ละไม่ละแต่ว่าเขาก็จะมีวงการเจอกันเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ถ้าจะมีงานเทศกาลนะปัจจุบันนี้งานอีเวนต์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแผ่นไวนิลลงตัวพวกเรามีใครสะสมไหมเอ้ยพี่เพชรนี่ผมจำได้ว่าแกมีมาเปิด
1: มันไม่แปลกเพราะแกเป็นคนที่ผ่านทุกเทคโนโลยีทั้งเรื่องดนตรีมา
0: ผู้การผู้การมีไหม
1: ผมว่าถ้าคุณไปถามเนี่ยผมนึกคำตอบได้เลย
0: โอ้ยกูไม่เล่นแล้วเลิกเล่นแล้ว
1: เล
0: ่นเบื่อแล้ว
1: ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยอยู่ห้องอัดนู่นน
0: ี่เฮ้ยแต่เขาเป็นดีเจเขาก็อาจจะมีแผ่น
1: ใช่ไง
0: ก่อน
1: เขาก็โยงเข้าเรื่องเฮ้ย
0: เออพี่โก้
1: เก็บไว้ตั้งแต่รุ่นวงชาตรีอะไรเงี้ย
0: เออไปได้ไปได้เพราะแต่ก่อนก็จะออกแผ่นตัดแผ่นโอ้เออต้องมี
1: พี่ป๋องก็มี
0: โอ้เออพี่ป๋อง
1: มี
0: เพราะพี่ป๋องแกก็เป็นดี
1: เจรุ่น
0: ล็อกอะไรพวกนั้นมา
1: เพราะแกเป็นดีเจรุ่นแบบ

0: หรือว่าเป็นรุ่นใหญ่คนหนึ่งรุ่นพวกเราผมว่าส่วนใหญ่มันไม่ใช่ใช่รุ่นไวนิลกันแล้วเนาะถ้าจะพวกเราจะเป็นรุ่นไวนิลคือมาทีหลังหมายถึงว่า
1: ย้อน
0: กลับมาคิดอีกทีนึง
1: ย้อน
0: กลับมาเล่น
1: ของย้อนยุค
0: เพราะรุ่นเราเติบโตมามันคือเทปกับซีดีซีดีรุ่นเราตอนแรกมันยังแพงอยู่ด้วยซ้ำก่อนที่จะมาเป็น120 130อ่ะเพราะผมซื้อพี่เบิร์ดทอทงเนี่ยผมยังจำได้ว่าระดับ3-400นะมันจะเพิ่งมาถูกช่วงหลังๆช่วงที่มันเริ่มเป็นแวมพ
1: ายถูกต้อง
0: กระเทือง
1: ถูกต้อง
0: อันนั้นถูกลงมาละ
1: ถูกต้อง
0: ถ้าเป็นตะกอนี่มันยังแพงอยู
1: ่
0: แล้วก็น่าเสียดายนะที่แบบเนาะมันผมว่ามันมีเสน่ห์แหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าใช้คำว่าไงยุคสมัยนี้นะปัจจุบันคือมันก็จะต้องเป็นไวนิลซะมากกว่าซึ่งมันมีราคาที่สูงผมยังคิดกับผมยังคิดเลยนะว่าผมอะ
1: ผนังบ้านเนี่ย
0: ใช่
1: ฝั่งหนึ่ง
0: ทำแล้วก็ไม่ต้องซื้อเครื่องเล่นก็ได้
1: แต่แผ่นคุณเนี่ยมันก็ต้องเป็นแผ่นแบบเจ๋งๆอะ
0: ถูก
1: บอกว่า
0: ถูกถูก
1: มันต้องเป็นแผ่นแบบลักษณะแบบของสะสม
0: แล้วบางทีแผ่นมันเล่นปั๊มแรกปั๊มสองปั๊มสามปั๊มสี่อีกถ้าจะลึกไปอีกนะความเท่ของแต่ละปั๊มอีก
1: เหมือนหนังสือพิมพ์ครั้งที่หนึ่งอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ผมก็คิดว่าถ้าก้าวแรกเข้าไปเมื่อไหร่อ่ะหายนะทางด้านการเงินผมมาแน่ผมก็เลยยังยังไว้ก่อนไม่เอาดีกว่า
1: แล้วผมไม่รู้ว่ามันแบบความเสี่ยงต่อการพังง่ายระดับไหนสมมติแบบวางบนชั้นแล้วหล่นเงี้ยผมไม่รู้มันแตกเลยว่าไง
0: ว่ะผมว่าเป็นไปได้ว่ะ
1: เ
0: ป็นไปได้ว่ะ
1: โดยเฉพาะแผ่นเก่าสะสมมาหลายรุ่นหลายสิบปีเนี่ย
0: จริงมันมีแม้กระทั่งว่าคนเอาแผ่นไปวางแล้วให้ต้องหยิบยังไงไม่ให้เป็นรอยผมเคยนั่งดูนะเพื่อไม่ให้แผ่นเป็นรอยการเก็บรักษาโอ้
1: สภาพอากาศ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่นักสะสมบ้านเราเหนื่อยนะเพราะว่าเรื่องสภาพอากาศหลายๆอย่าง
0: จริง
1: เพราะว่าความชื้นนั่นแหละทำลายทุกสิ่ง
0: ถูกเซอร์บอลเนี่ยหนักเลยไหนจะคุณโมเดลพวกเนี้ยเหนียว
1: ใช่
0: ไอเซนเซย่า
1: เอะเหนียวอะเหนียว
0: เซนเซย่าคนที่เก็บอะส่วนใหญ่เขาเรียกอะไรนะการออกซิไดซ์อะไอเกาะทองอะบางคนซื้อมาก็ไม่ได้แก่ไม่ได้อะไรแต่มันอยู่ผ่านไปหลายปีอะเกิดการออกซิไดซ์กลายไอทองมันกลายเป็นดำมันราคาก็ไอ้ดิ่งก็คือถ้าผมไม่จบ
1: ก็ลมเหมือนเสื้อบอลแล้วเฟรกละลายอะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เห็นแล้วก็เจ็บ
1: มันครับเพิ่งจะดูตูดูฟองวันสุดท้ายแชมป์สเตทเฉือนครึ่งล้อโคตรเมื่อกี้เราเปิดไปดูช่วงจังหวะเข้าเส้นชัยพอดีแล้วผ่านมาสักพักนี่ขึ้นท่านรับแชมป์กันไปแล้ว
0: ครับ
1: ผมไม่ได้ตามวงการจักรยานมานานมากแชมป์โอเวอร์ออลปีนี้ชื่อทาเดปากาซ่าโ
0: ห
1: นักปั่นสโลวีเนียก็เก่งมานานแล้วด้วยเก่งมาหลายปีแล้วด้วยบ้าว่าแชมป์5ปีติดไม่ใช่ไม่ได้5ปีติด5จาก6ปี5สมัยจาก7ปีหลังสุดก็แค่ดูก็เหนื่อยแล้วครับปั่นกันวันเป็น100-200โลบ้าเปล่า
0: ปวดน่อง
1: ไม่ก่อนจะปวดน่อง
0: ปวดขา
1: ต้องปวดตูดก่อน
0: ปวดเอก
1: ปวดเอ็ดด้วยแต่ว่านั่นแหละมันทรมานนะแต่เห็นเขาว่า
0: ถ้าฝึกจนชินมันจะผ่านด่านนี้ไม่ได
1: ้ผมว่าอารมณ์คล้ายๆกับคนหัดเล่นกีตาร
0: ์เจ็บนิ้วด้าน
1: ถ้าคุณฝืนผ่านจนไปถึงกระทั่งแบบผ่านความเจ็บปวดขั้นสุดจนกระทั่งนิ้วด้านกดสายกีตาร์ไม่บอดได้โดยที่ไม่เจ็บไม่ฝืนเลยมากเลยก็คล้ายๆกับปั่นจักรยาน
0: ใช
1: ่ถ้าตูดเติร์ดเราเนี่ยรับสภาพความเจ็บปวดตรงนั้นไม่ได้ก็จะด้านคล้ายๆนิ้วซ้ายที่จับคอร์ดเนี่ยอดัมวอร์ตันคาลิกไม่ชอบอ่ะครับเอามาพูดถึงแมนยูไนเต็ดหน่อยก็ได้เร
0: ื่อง
1: แผนการเสริมอะไรทั้งหลายเนี่ย
0: ครับ
1: ก็สรุปคร่าวๆก็คือตลาดรอบนี้มีอะไรไปแล้วบ้างพิกล็อกใหญ่แล้วคือเอเดอร์ซอนเน
0: า
1: ะ
0: สุดท้ายไม่เอา
1: ผมเสียดายแทนนั่นแหละของดีแต่ก็คงมีปัญหาเรื่องตรวจร่างกาย
0: สภาพร่างกาย
1: อื ก็ไปแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเป็นอันเดรซันโตส
0: ยูริทิลมัน
1: จากเชลซีย ูริทิลมันเนี่ยเรียกว่า2ชื่อนี้แต่เดิมเนี่ยไม่เคยอยู่ในโผข่าวกับแมนยูไนเต็ดมาก่อนเลย
0: 2คนน่าจะมีข่าวไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำมึง
1: ใช
0: ่เออปั๊บๆคือได้เลยปั๊บๆคือได้เลย
1: อันนี้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าไม่ใช่แบบลิสต์ลำดับต้นๆทางเลือกแต่แรกของสโมสรอยู่แล้ว
0: แน่นอน
1: พอจะพูดได้ไหม
0: มาตุสเฟอร์นันเดสไงอันนั้นคือลิสต์ต้นแน่นอนเพียงแต่ว่าพอราคามันไม่ได้แล้วสเปอร์พร้อมจ่ายให้มากกว่
1: าม
0: ันก็เลยทำให้เขาพลาดตรงนี้ไปส่วนเอเดอร์ซอนมันก็ตั้งแต่ก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นในการที่ตามรายงานข่าวคือคงไม่พลาดแหละ
1: จัดการอย่างรวดเร็วเลยนะตกลงกันได้หมดแล้ว
0: แต่สุดท้ายมัน
1: แล้วตรวจร่างกายไปรอบมึงแล้วด้วย
0: แต่กลายว่าสุดท้ายมันก็เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องของปัญหาการตรวจร่างกายนะครับก็เลยทำให้สุดท้ายกลายว่า2มิดฟิลด์ที่ผมว่าน่าจะเป็น2รายต้นๆก่อนหน้านี้ที่มีข่าวมาตลอดไม่ได้ทั้งคู
1: ่
0: แต่เอเดอร์ซอนมันคือเรื่องของการตรวจร่างกายนะแต่ว่าสุดท้ายก็ขยายสัญญากับแอตแลนต้าไปละ
1: ใช่
0: แล้วก็กลายเป็นยูริเตลมันที่ติลมันเนี่ยมันมีข่าวหลังจบบอลโลกไปแล้วด้วยซ้ำมึงหมายถึงว่าเบลเยียมตกรอบไปแล้วอ่ะ
1: พอมีข่าวมันยังไม่ค่อยไม่ได้มีความรู้สึกอยากเชื่อด้วยซ้ำ
0: แป๊บๆมันเฮียวีโกละแล้วก็อันเดซานโตสตอนมีข่าวแรกๆเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยจะเอะใจสักเท่าไหร
1: ่
0: สักพักเฮ้ยดิวมันไปเร็วเว้ยเฮ้ยแล้วก็เรียบร้อยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งสองดิว
1: แต่เห็นว่าฟอร์มดีอยู่เหมือนกัน
0: ใน
1: ช่วงอุ่นเครื่อง
0: ก็ได้รับคำชมในช่วงของเกมอุ่นเครื่องนะ
1: เพราะงั้นเนี่ยโอเคดิวที่ถือว่าเป็นการเสริมในเรื่องเวลาก็คือ2มิดฟิลด์ยูริทิลมันกับอันเดซานโตส
0: ครับ
1: ดีลเล็กๆก็คือได้ประตูมือเก่าคาดาโลจากลีสเข้ามาเป็นตัวแบ็กอัพมีดาวรุ่งจากสเปอร์อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะน่าจะยังไม่ได้อยู่ในทีมชุดใหญ่หรอกไทนันทอมสันเป็นปีกจากสเปอร์เข้ามา
0: ครับ
1: เอามาอยู่ชุดเล็กไปก่อนขาออกเป็นเรื่องเป็นราวหรือยังก็โอเดน่านี่ปล่อยยืมต่อไปเรียบร้อยแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ทับซันสปอร์รับต่อไปก็แค่นี
0: ้
1: ก็ยังไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่าง
0: เพราะว่าในดิวของทางแลชฟอร์ดสุดท้ายก็ทางบาซ่าเขาไม่ใช้ออปชันในการซื้อขาดไป
1: ก็ก่อนหน้านี้ที่แบบรู้อยู่แล้วก็คือแบบลาสมูทอยลุนเพราะว่าปล่อยยืมพ่วงออปชันก็ทุกอย่างจบได้สวยสำหรับทุกฝ่าย
0: ตามคอนดิชันที่สุดท้ายมันเป๊ะกันพอดีก็
1: นาโปลีก็เอาไป
0: ไ
1: ฮเลวมาเลเซียหมดสัญญาแยกย้ายไปเหมือนกับคาซิมิโร่ก็ไปได้สังกัดใหม่อินเตอร์ไมมี
0: ่
1: มีข่าวว่าอินเตอร์ไมมี่โดนสอบสวนด้วยเหมือนกัน
0: แต่เห็นวันนี้บอกว่า
1: คิวกันอะไรเงี้ย
0: ประเดิมสนามผลงานดีนะเห็นข่าวขึ้นมาอยู
1: ่เจโรซานโชหมดเวรหมดกรรมกันจ่ายจนจบอะแล้วไปไหนหรือยังเนี่ย
0: น่าจะยังไม่มีนะ
1: โถเด็กดื้อ
0: ครับผม
1: อายุเพิ่ง26เอง
0: ไปก็อาจจะเสี่ยงหน่อย
1: กินเงินเดือนมาอยู่ในแต่ปี5ปีในระหว่าง5ปีที่แมนยูไนเต็ดจ่ายไม่ได้จ่าย 100% นะมีเพื่อนมาช่วยจ่าย
0: ม
1: ีช่วงดอทมุนช่วยจ่ายมีช่วงเชลซีมีช่วงวิลล่าช่วยแบ่งจ่ายเอามาหารเฉลี่ยกันหน่อย
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่ามีช่วงที่ยืมไปที่ดอทมุนแหละที ่กลับมาเล่นอีกรอบ
0: ดูดีสุด
1: เออที่เหลือก็งั้นๆ
0: เฮ้ยแต่เจดอนซานโชผมรู้สึกมันเงียบๆไปเหมือนกันนะข่าว
1: ไม่มีข่าวเลยซ้ำ
0: ทำไมผมไม่เจอข่าวเจดอนซานโชว่ามีทีมไหนที่ให้ความสนใจอยู่บ้างเท่าที่ดูเนี่ยล่าสุดนี้ไปมีข่าวกับทีมจากกาตาร์นะ
1: เอาไรยานซะอย่างนั้นอ่ะ
0: เพิ่
1: งมีข่าววันนี้เลย
0: ใช่ใช่ใช่ส่วนในยุโรปนี่เออมันกลายเป็นไม่ค่อยมีข่าวสักเท่าไหร่อ่ะ
1: หนักมากนะถ้าหลุดแบบสวิงไปแบบออกนอกยุโรปเนี่ยในวัย26ปีกับการเป็นโกลเด้นบอย
0: แต่คุณจะได้ตังค์เท่านั้นเองคุณก็จะมีเงินเท่านั้นเองถ้าคุณไปอาหรับแต่ว่าก็น่าจะเสริมมิดฟิลด์เข้ามาอีกหนึ่งคนนั่นแหละ อยู่ที่ว่าอาจจะเป็นมานูโคเน
1: ่แต่มันมีอีกมุม
0: นึงที
1: ่ถ้ามุมเจดอนซันโชที่ผมอยากให้เป็นที่สุดนะกลับไปดอทมุน
0: โอเคผมว่าโอเค
1: จะได้น้อยกว่าเดิมแน่ๆ

0: แต่คุณก็จะได้ความสบายใจความกดดันน้อยลงเพราะดอทมูลด์อ่ะก็เสียอย่างพวกอ่ะก็ไม่ต่อสัญญากับยูเรนบรานถูกไหมในเกมลุก
1: ใช่
0: ปล่อยอเดยามี่ไปบาร์ซ่าอะไรพวกเนี้ยถ้าหลักๆของแมนยูที่จะเสริมก็จะเป็นมิดฟิลด์นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยมานูโคเน่กับชัวเมนี่เนี่ยที่เป็น2ลายที่มีชื่อหลักๆณตอนนี้นะของแมนยูนอกนั้นอื่นๆที่ผมแทบไม่เจอข่าวในช่วงหลังสักเท่าไหร่นะถ้าจะเป็นลายอื่นซะทีเดียว
1: พวกดาวรุ่งอย่างเชเลซี่นโยบายตอนนี้คือสโมสรจะเก็บเอาไว้ในทีมชุดใหญ่ก่อนจะยังไม่ปล่อยยืม
0: อ
1: ย่างน้อยครึ่งฤดูกาลแรก
0: ครับ
1: ที่มีข่าวออกมา
0: แล้วก็มีคาร์ลอสบาเลบ้าอีกคนหนึ่งที่ก็ยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆเหมือนกันสามคนเนี้ยที่ดูจะมีข่าวนอกนั้นเนี่ยโอ้โห
1: ตอนนี้ยังเติมไม่เต็มเนาะยังไม่จบเพราะว่าซีซั่นใหม่คุณต้องเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วย
0: แล้วคุณเสียอูกาเต้ไปอีก
1: โอ้ใช่สวยจริง
0: ๆเพราะว่าจะขายด้วย
1: มันไอเรื่องขุมกำลังไม่เท่าไหร่เรื่องอูกาเต้มันทำให้แบบ
0: การตลาด
1: เรื่องงบประมาณมันขาดตอนแทนที่จะแบบได้เงินจากการปล่อยอูกาเต้
0: เออแต่เมื่อกี้ที่เราคุย
1: มาซาอูยังอยู่นะไม่ได้หนีไปบวช
0: ไ
1: หมนะ
0: เออสุดท้ายไม่ได้มีอะไรนอกนั้นในคนอื่นๆจริงก่อนหน้านี้เคยมีข่าวกับเฟลิกเมช่าอยู่เหมือนกันนะ
1: อ๋อใช
0: ่เออจริงๆเมช่ามีข่าวกับหลายทีมเหมือนกันไอช่วงที่เยอรมันออกสตาร์ทดี
1: ๆเกมแรกๆรอบแบ่งกลุ่มแหละ
0: แต่ตอนนี้ข่าวเฟลิกเมช่าหายไปเลย
1: รอบแบ่งกลุ่มเก่ง
0: เออตอนนี้หายไปเลยข่าวกับเฟลิกเมช่าในหลายๆทีมอ่ะ
1: เงียบไม่มีใครพูดถึงเลยด้วยซ
0: ้
1: ำ
0: ใช่กลายว่าช่วงนี้เนี่ยหลักๆผมว่าเนี่ยแค่2คนด้วยซ้ำไปบาเลบ้าช่วงหลังผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแบบกระเพื่อมหนักมาก
1: เฮ้ยแล้วกองหลังต้องซื้อเปล่าเพราะว่ามาไทเดลิกก็ไม่รู้ซวยอะไรนักหนากับเรื่องการบาดเจ็บอะ
0: แต่
1: ว่าทำท่าจะต้องพักอีกหลายเดือน
0: มาไทเดลิกรู้สึกจะต้องเป็นต้นปีหน้าถูกไหม
1: โคตรนานเลย
0: ส่วนลิซันโดมาร์ติเนสเห็นว่าไม่หนักเออก็น่าจะกลับมาได้เร็ว
1: พอเซ็นเตอร์เอเดนเฮเวนเลนี่โยโลอันนี้2รุ่นใหม
0: ่ก็โอเค
1: แม็กควายยังอยู
0: ่แม็กควายก็ยังอยู่ก็3นะถูกไหม
1: ก็บวกมาร์ติเนส4
0: เออมีลูกชออีกดอกูนี่ถือว่าเป็นตัวลูกตัวรับดี
1: ปีกโอ้โหปีกเล่นมันมากผมชอบดอกูเล่นปีก
0: เออคือพอพูดถึงแพทอีกดอกูแล้วพูดถึงถ้าสมมติระหว่างแบ็คซ้ายกับปีกซ้ายผมว่าความรู้สึกของแฟนแมนยูจะแตกต่างกันขึ้นมาทันทีโอเคนะเกมรับต้องมันก็ไม่ค่อยมีข่าวกับเกมรับนะแมนยูถูกไหมมันมีข่าวเป็นฟิลตัวรับซะมากกว่า
1: เวลาจัดทีมเนี่ยคอมบิเมนูก็จะยืนเป็นตัวหลักก่อนอยู่ที่ว่าจะมาประกบกับใครก็คงจะเป็นทีเรมันอะดูจากแบบ
0: ประสบการณ์
1: ช
0: ื่
1: อชั้นประสบการณ์อะไรเงี้ยอันเดอร์ซันโต้ก็เดี๋ยวค่อยๆบุน
0: สลับสลับ
1: ยังไงได้สลับกันแน
0: ่
1: เราต้องไม่ลืมเมสันเมาส์ด้วยนะฮะตอนนี้ฟิตอยู่ปัจจุบันฟิตอยู
0: ่
1: จะเจ็บอีกครั้งเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่มีใครรู้กองหน้าเซสโก้ก็มีปัญหาถ้า
0: เซ็กซี
1: ่ปีนี้ต้องเก่งขึ้นเซ็กซี่ต้อง
0: ปล่อย
1: สแตนด์บายอะไรล่ะขายดิ
0: ไม่เก็บหรอ
1: ขายดิ
0: โอ้แลชฟอร์ดอ่ะคงไปหรือเปล่าไม่รู้จะขายได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู
1: ้
0: แต่ถ้าขายได้ก็อาจจะเสริมขึ้นมาเพิ่มเติมในเกมลุกคือสมมุติว่าถ้าเทอร์ซีออกแลชฟอร์ดออกสักคน
1: อ
0: ่ะยังไงต้องเสริมอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอขาออกก่อนนิดนึงนอกนั้นอื่นๆไม่น่ามีอะไรเนาะ
1: เดี๋ยวรอดูการใช้ตังรอบต่อไปแล้วกันเดี๋ยวก็โผล่มาอีกโผล่มาให้ตกใจ
0: แต่วอตันนี่โอ้โหไม่มีข่าวกับแมนยูเลยนะซัมเมอร์เนี่ย
1: ข่าวกับทีมอื่นก็มันมาแบบไม่ได้แบบ
0: ไม่ได้แรง
1: ไม่ได้ไม่ได้แรงไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่แป๊บๆเดี๋ยวโผล่กับลิเวอร์พูลแป๊บๆเดี๋ยวไปโผล่กับเชลซีโผล่กับ มาซิตี้โผล่อะไรเงี้ยมาหาย
0: เมื่อกี้พูดถึงที่เราคุยกันตอนพักเบรกพอดี
1: อะไรสิ
0: ไอที่เทเลกราฟเล่น
1: อ๋อเชิญลืมให้พูดถึงไปเลย
0: วินิสจูเนียร์นะครับข่าวที่เทเลกราฟเล่นล่าสุดนี่
1: เทเลกราฟด้วยเนี่ย
0: อาร์ซอพร้อมจะจ่ายนะครับยื่นข้อเสนอให้วินิสูสเนี่ยในเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยเรียกว่าทำลายเพดานค่าเหนื่อยของสโมสรเลยนะเพราะว่าตอนนี้วินิสูสเนี่ยถ้าตามรายงานก่อนหน้านี้ก็คือว่าเขารับกับเรอัลมาดริดเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 400,000 ปอนด
1: ์
0: ต่อสัปดาห์เขาบอกว่าเงินไม่ใช่ปัญหาอาร์เซนอลพร้อมพร้อมตรงนี
1: ้มีการแบบใส่เพิ่มไปด้วยนะมิเกลอาร์เตต้าพิจารณาว่าถ้าได้ระดับวินิสเข้ามาเนี่ยโหนี่จะเป็นตัวแบบเปลี่ยนเกมโดยสมบูรณ์ของอาร์เซนอลเลย
0: โอ้โห
1: เวลาไล่ล่าแชมเปี้ยนลีกแล้วประมาณนั้นเหอะ
0: พร้อมที่จะให้มากกว่า 400,000 อ่ะ
1: กะครองยุโรปเลย
0: โอ้โห
1: เฮ้ย
0: ถ้าได้มานี่อย่างโหดเลยนะซึ่งจะมากกว่านั้นเท่าไหนยังไม่มีตัวเลขบอก
1: แล้วก็เอาเพิ่มเรื่องของมาดริดอีกหน่อยครับก็การหมุนเวียนนักเตะซัมเมอร์นี้มีกองหลังอย่างโคดาเต้เข้ามาแม้ว่าจะอาราบ้าออกอะไรก็ตามอ่ะมีเด็กที่อาจจะอยู่ไม่ได้ก็คือราอูเซนซิโ
0: อ
1: ก่อนนี้ก็เริ่มมีข่าวว่าเอเจนต์อาจจะต้องเริ่มทำงานหาสโมสรใหม่ก็รายงานข่าวบอกว่ามูรินโญ่แจ้งกับนักเตะตรงๆไปแล้วว่าไม่ใช้เพราะงั้นเอเจนต์ที่เอเจนต์ใหญ่ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ก็คือฮอเก้เมนเดสเพราะงั้นฮอเก้เมนเดสกับสโมสรเรอัลมาดริดก็จะเจรจากันเพื่อหาทางออกว่าจะอย่างไรดีแต่ณปัจจุบันเนี่ยตัวเซนซิโอก็ไม่ได้อยากย้าย
0: เขาบอกจริงๆก่อนหน้านี้ไปมีข่าวกับเบนฟิก้านะแต่เบนฟิก้าไม่ยอมรับไอ้เรื่องเงื่อนไขที่มาดริดจะใส่การซื้อกลับก็เลยทำให้การเจรจากับเบนฟิก้าในส่วนของอาซินโซมันถูกปัดตกไป
1: แล้วก็การที่จะอยู่หรือจะไปของเซนซิโอเนี่ยถ้าเกิดไปจะส่งผลให้มาดริดจะมองหาเซนเตอร์เข้ามาแทนตอนนี้อะไรนะดีนเฮาเซนรูดิเกอร
0: ์
1: มิลิเตาซ
0: ึ่
1: งมิลิเตาก็ร่างกายเราก็เห็นกันอยู่เจ็บหนักไป2ปีติด
0: ครับผม
1: มันก็คงจะยืนระยะอะไรลำบาก
0: โกนาเต้
1: โกนาเต้บวกเข้ามาตัวใหม
0: ่
1: ก็พอได้แล้ว
0: พอละ4คน
1: โอ้นึกอะไรไม่ออกเดี๋ยวก็ใช้ชัวร์เมนี่ไปแปะตรงไหนก็ได้
0: อาร์เซนอลก็ดู
1: ชัวร์เมนี่ต่อสัญญาไว้ยัง
0: ชัวร์เมนี่ยังนี่แต่ก็คืออ๋อต่อไปแล้วต่อไปก่อนหน้านี้
1: ใช่ไหม
0: ต่อไปก่อนหน้านี
1: ้ต่อไปก่อนหน้าแล้ว
0: เพียงแต่ว่า
1: แต่ว่าไอโอกาสย้ายทีม
0: ยังม
1: ีอ
0: ยู
1: ่ว่ายังมีอยู่ซึ่งก็จะเป็น
0: โรดี
1: ้แมนยูไนเต็ดอยู่เรื่อยๆ
0: อ่าใช่แล้วโยงกับโรดี้ด้วย
1: เอาจริงผมอยากเห็นโรดี้ไปอยู่มาดริดแล้วก็วินี้ยังอยู่มาดริดนะเหมือนที่เราคุยเมื่อวานว่าคงจะตลกดี
0: อ
1: ่ะโรดี้กับวินิซูสอยู่ทีมเดียวกันแล้วทำเป็นแกล้งลืมไปว
0: ่
1: าไอ้เรื่องอดีตที่เคยชิงบอลลงดอกันแล้วทำให้ฝั่งมาดริดเสียทรง
0: ชัวเมนี่สัญตอนนี้ปีละ2026 2026ใช่ปะ
1: ใช่
0: ของเขาจะหมด2028นั่นแหละคือผมว่าสำคัญคือมันจะต้องมีการเรียกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวก็อีโดนเตียใช้คำนี้แล้วกันถ้าทีมไหนมีย้ายมีขายก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดส่วนของทางฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยก็ไม่มีข่าวกันนี่แหละพี่ลาอูเซนซิโอนี่ก็มีข่าวกับอาร์เซนอลด้วยนะที่อาจจะเอาเข้ามาเสริม
1: เขาชอบสะสมเซ็นเตอร์แบ็กอยู่แล้วไม่แปลกถ้าอาร์เซนอลเนี่ยมีข่าวกับเซ็นเตอร์เดี๋ยวผมเชื่อไว้ก่อน
0: เพราะว่าเขาก็มองว่าอาจจะไปช่วยสแตนบายในส่วนของซาลิบานี่สรุปofficial ยังว่าเจ็บกี่เดือน
1: ก็ไม่ได้มีการระบุเรื่องมันก็เป็นมาตรฐานของสโมสรหรือว่าตัว
0: ไ

0: ค่อยบอก
1: เวลาจะพูดถึง
0: เนี่ยก็ต้อง
1: ใช้ระยะเวลานึงอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันว่าแบบที่หมูที่หมามี3เดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงอาร์เซนอลเนี่ยเอาเรื่องแบบบรูโน่กิมาไลซ์ดีกว่าว่ามันยื้อไปถึงจุดไหนละแต่จริงผมว่าโอกาสแบบเต็งจ๋าๆเลย
0: สูง
1: โอกาสผมว่าได้สูงมาก
0: อยู่ที่ราคาเท่านั้นเอง
1: ตอนนี้ราคามันไต่เพิ่มมาเรื่อยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด
0: ์70ผมว่านิวคาสเซิลยังไม่ยอมนะ
1: ยังคลุกคลิกอยู่นิดนึงผมว่าบวก
0: ต้องบวก
1: อีกสัก10อ่ะผมว่าไหวเพราะนักเตะเงียบกริบเนี่ยมันก็แปลว่ายอมรับแล้ว
0: ก็ถ้าตามข่าวออกมาก่อนนั้นเนี่ยคือนักเตะใช่พร้อมจะไปอาร์เซนอลอยู่แล้วเหลือแค่
1: ใช้วิธีเงียบดีที่สุดไม่ต้องพูดอะไรเลยถ้าคุณอยากย้ายอ
0: ่ะให้เกียรติให้เกียรติ
1: แล้วก็จะได้ไม่ต้องออกมาปฏิเสธด้วยเขินหรือเปล่า
0: ถ้าตามรายงานก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าอาร์เซนอลก็เตรียมที่จะเปิดการเจรจากับทางนิวคาสเซิลในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้แหละเขาบอกว่าไอ้เรื่องเงื่อนไขส่วนตัวมันตกลงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าไอ้ส่วนค่าตัว70ล้านปอนด์เนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีการปรับเพิ่มตัวเลขขึ้นไปนั่นแหละแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่ามันจะเป็นตัวเลขที่นิวคาสเซิลยอมที่จะปล่อยหรือเปล่า
1: นึกถึงโครงสร้างของนิวคาสเซิลในฤดูกาลหน้าเนี่ยเริ่มนึกภาพไม่ค่อยออกแล้วว่านิวคาสเซิลแต่ละตำแหน่งจะเป็นใครอะไรยังไงประตูก็สุดท้ายก็มือหนึ่งคือใครกันแน่เนี่ยปัจจุบัน
0: เขาไปซื้อไอ้ประตูแพงฝรั่งเศสเข้ามาที
1: ่
0: ชื่ออ่านยากๆอ่ะพอมาดูตรงนี้จำไม่ได้มันต้องอ่านว่าอะไร
1: ผมลืมแล้วออกเสียงว่าไงเพราะขนาดฟังเนี่ยผมยังฟังแล้วยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำ
0: ใช่ก็ซื้อมาแพงมาก
1: เอาเอเว่นไปก่อน
0: เอวองเอเว่นไปก่อน
1: เอวองชวนออกเสียงไม่ได้จริงๆ
0: พอไม่ได้ฟังแบบ
1: นึกเดาไม่ออก
0: เดาไม่ออกแต่ผมจำได้ว่าเขาเคยออกมาไอ้นั่นอะแต่จำชื่อไม่ได
1: ้มีมาโพนาวขนาดฟังโพนาวเนี่ยยังแบบ
0: ยังลืม
1: ยังจำได้โดย
0: จำไม่ได้แล้วแล้วก็มีไอ้มิดฟิลด์ตัวรับอ่ะอารัตจิบัมบ้าจากโมนาโก
1: อ
0: ันนี้ก็อาจจะได้ลุ้นแล้วก็มีไอ้เจ้าหนูชอนสเตอร์ที่ก็ซื้อมาไม่ถูกนะจากอาแจ็กซ์อ่ะ
1: ชอนสเตอร์ก็เด็กแค่18
0: อันนี้ก็ซื้อมาไม่ถูกจากอาแจ็กซ์
1: ตัวมันมีตัวแพงสุดเลยตัวนึงก็เด็ก
0: บาซูมาน่าตูเล่
1: อ
0: ันนี้ก็ตัวเกมรุกม
1: ี
0: กรีชันโอลิโคสเข้ามาจากฮอฟเฟนไฮม์
1: ใช้ตังค์ไปไม่น้อยนะครับก็4ตัวนี้เป็นร้อยรวมๆกันประมาณ100ล้านได
0: ้
1: ทะลุ100ล้านแล้วการเสริม
0: แต่
1: ว
0: ่
1: าก็น่าตกใจที่ว่าปีนี้คืออะไรมันเหมือนกลุ่มแตกนิวคาสเซิลอ่ะเปิดหัวมาเฮ้ยแอนโทนีกอร์ดอนใช่ไห
0: ม
1: ไปบาซ่าซะงั้น
0: อ่
1: ะ
0: แต่ผมว่าแฟนนิวคาสเซิลน่ะแฮปปี้นะส่วนใหญ่เพราะด้วยค่าตัวที่ได้มาเขาพวกเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยโอเคนะไม่ได้รู้สึกเสียหาย
1: เพราะว่ามันส่อแววจะไปตั้งแต่รอบลิเวอร์พูลแล้ว
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ที่โดนแบบหมัดน็อกจังๆเนี่ยซานโดโทนาลี
0: อันนี้ผมว่าโอเคมันได้เงินเยอะก็จริงอ่ะแต่บางคนก็เสียดายนะ
1: แล้วแววมันสูงคือมันจะไปพร้อมๆกับบรูโน่จีด้วย
0: ถูก
1: เนี่ย3ตัวเนี้ยเอาเป็นว่าเราพอจะเหมาได้เลยว่านิวคาสเซิลเสียทั้งกอร์ดอนโทนาลีแล้วก็กิมาไลส
0: ์
1: ในตลาดรอบเดียว
0: ใช่
1: แล้วตัวที่เข้ามาแทนเนี่ยเป็นตัวที่เราต้องมาไปปั้นต่อ
0: ลุ้นต้องไปลุ้น
1: เด็ก18เด็ก20
0: แต่อย่างน้อยผมว่าแฟนนิวคาสเซิลที่เขาโอเคหน่อยก็คือเรื่องการที่จะจ่ายเงินค่าตัวแพงก็จริงอะแต่ว่าเฮ้ยมันยังดูมีโอกาส
1: มาตั้งต้นกันใหม่อะ
0: มันมีโอกาสที่จะแบบพัฒนาได้บางคนเขาอาจจะไม่โอเคกับการไปซื้อยอนวิซซ่าที่ระดับ50ล้านปอนด์โดยที่นักเตะ30อยู่แล้ว
1: อย่างน้อยได้ลองให้เห็นไปแล้วก็ไม่เวิร์ค
0: แล้วคุณซื้อมาดันเจ็บ
1: ไปเอลันก้า
0: ไอ้เอลังกาโอ้แต่เอลังกาพอไปเล่นกับสวีเดนดี
1: ก็งงว่าทำไมปีที่แล้วอ่ะมันอยู่ในสภาพนั้นได้ไงวะแบบโอ้โหแย่งตำแหน่งตัวจริงไม่ได้ด้วยซ้ำ
0: ปีนี้อาจจะกลับมาก็ได้อายุยังน้อย
1: เพราะว่าก่อนย้ายมากำลังดีเลยนะ
0: ก็อาจจะดีก็ได้ก็เดี๋ยวลุ้นกันใช้คำว่าทีมสายเลือดใหม่ได้เลยไหมนิวคาสเซิล
1: แต่ที่แน่ๆที่ไม่เปลี่ยนคือโค้ช
0: ที่หาวยังได้อยู่ต่อไป
1: จริงๆผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะถ้าจะเปลี่ยน
0: คือพี่มองว่า
1: ก็เดือนไหนคุณจะต้องแบบสร้างทีมใหม่ขึ้นมาอีกรอบ
0: หรือว่าเขามองว่าเอ็ดดี้ฮาวเลยแหละเป็นกุนซือที่เหมาะกับการปั้นเด็ก
1: มันอยู่มานานหลายปีมันล้า
0: แต่ก็น่าห่วงนะเอาจริง
1: แต่นั่นแหละ
0: เด็กเกินไปแล้วเปลี่ยนลีกมานี่ก
1: ็นิวคาสเซิลเนี่ยขาย3ตัวหลักซัมเมอร์นี้ก็จะได้ไม่ต่ำก็จะได้200กว่าล้านเอาแค่3ตัวนี
0: ้
1: เวลาคุณยังมีแบบเด็กที่คุณสร้างขึ้นมาได้แล้วซื้อเด็กเขามาสร้างอย่างลุยส์ฮออย่างลิฟลาเมนโตแต่ไม่สองตัวนี้ดันโชคไม่ค่อยดีอาการบาดเจ็บเจ็บกันบ่อย
0: สภาพร่างกายไม่โอเคเท่าไหร่อ
1: ย่างติโน่เองก็อดเล่นบอลโลกใช่ไหม
0: นิกวอเตอร์มาเดอร์จะกลับมาได้ไหมมาแรกๆดีนะเออพอหลังๆไป
1: บ้าไปเลย
0: โอ้อะไรวะเนี่ย
1: นิกวอเตอร์มาเดอร์ช่วงประมาณแบบ10เกมแรกอ่ะ
0: โอ้โห
1: กำลังเท่เลยเนาะ
0: เป็นตัวเลือกต้นๆในไอทีมของหลายๆคนเลยอ่ะหลังๆนี่โอ้ไม่ได้เลย
1: กองหลังอ่ะมาลิกเจ้าอ่ะพอเล่นไปนานๆพอได้เล่นแบบตัวจริงต่อเนื่องมันก็เหมือนสมัยอยู่มิลานนะเนาะคือมีขีดจำกัด
0: แต่ฤดูกาลสองอาจจะพัฒนาหรือเปล่า
1: ผมว่าก็ประมาณนี้เพราะผมก็ดูบาเล็กเจ้าเล่นมาตั้งหลายปีเขาจะประมาณนี้แหละเขาจะประมาณนี
0: ้
1: เผลอๆปั๊บเดียวแดนเบิร์นอายุ35แล้วนะครับ
0: เหรอ
1: โอ้แต่มันแข็งแรงเพราะว่าดูไม่ย้วยอ่ะดูไม่แก
0: ่เออดูโอเคอยู่
1: หมายถึงดูร่างกายอ่ะไม่รู้สึกว่ายุบผมว่ายังแข็งแรงเหมือนเดิม
0: นิวคาสเซิลผมขอดูตลาดหน่อยดีว่า
1: เดี๋ยวโจวิลล็อกอาจจะเป็นอีกตัวที่ปล่อย
0: อ่า
1: วิข่าวจากทางไหนทางตุรกีหรืออะไรสักอย่าง
0: นิวคาสเซิลถ้าเข่า
1: ปีนี้ผมว่าเดี๋ยวจะเป็นปีที่แบบลุยส์ไมลี่จะต้องพังอาจแน่ๆถ้าไม่เจ็บอีกนะตัวเนี้ยโอ้โหตอน2ปีก่อนนะเจ็บเนี่ยพอปั้นมาได้สักระยะเดี๋ยวก็ต้องดูว่าผมว่าถ้าไม่เจ็บอะลุยส์ไมลี่จะแบบเป็นตัวที่เก่งขึ้นมาโต
0: ผมว่านี่ก็ใช่ไหมครับลูคัสเบอร์ควาว
1: เออเอาไปเลยเด็กด้วย
0: เออกลายว่ามีทีมเด็กทั้งนั้นเลยนะ
1: ตัวราวๆ40-50ล้าน
0: อยู่ที่คุณจะเสนอจนสเปอร์เขาพร้อมจะปล่อยหรือเปล่าแต่เดซาบี้เขาโอเคแล้วแหละ
1: โอ้แต่ถ้าก็ว่ามันจะไม่เหลือผู้ใหญ่แล้วเลย
0: โชลินตันไงแดนเบิร์นฟาเบียนแชร์ไงพี่โอ้
1: เจคอบเมอร์ฟี่ไปแล้วใช่ป่ะไปเอเวอร์ตันป่ะ
0: มีข่าวแต่ยังไม่ไป
1: ยังไม่ไป
0: ยังไม่ไปมีข่าวเฉย
1: เอ้ยเอเวอร์ตันไม่มีใครออกนะ
0: อีซากานาเกะไงก็หมดสัญญาก็ไม่ได้ต่อกันไปเชมุสโคแมนไปอ
1: ิลิมาน
0: ยังแค่มีข่าว
1: ไม่มีใครสนใจเลยเหรอวะ
0: แมนยูมีข่าวไง
1: ของดีจะตาย
0: แมนยูมีข่าวแต่ว่าเอเวอร์ตันไม่จำเป็นต้องรีบขายเพราะว่าสัญญามันเหลือหลายปี
1: แต่ผมว่าระวังให้ดีอาจอยู่ไม่เกินซัมเมอร์นี
0: ้ถ้าราคาดีเราก็เข้าใจ
1: ผมว่าเป็นตัวดีที่แบบ
0: ดีมากดีมาก
1: ที่ไม่ข่าวยังไม่ค่อยหนักแน
0: ่
1: น
0: ใช่ใช่เพราะช่วงที่มีข่าวก็มีข่าวกับแมนยูเท่านั้นแหละ
1: เออผมว่าเป็นไปได
0: ้ครับผม
1: เป็นปีกในตลาดอีกตัวที่สามารถเกิดขึ้นได
0: ้เป็นไปได้เป็นไปได้ถ้าค่าตัวโอเค
1: ค่ะ
0: ดีสองเรียบร้อยแล้วบอกว่าอะไรเนี่ยถ้าเวเนจะย้ายเรื่องโดนเหยียดที่สเปนน่าจะมีอ๋อน่าจะหมายถึงวินนี่หรือเปล่า
1: อ๋อวินนี
0: ่เออ
1: วินนี่ก็ที่นั่นก็แต่แกเป็นคนสู้คนแกบอกแล้วก็ไม่หนียืนหยัดแล้วต่อสู้เรื่องนี้
0: พร้อม
1: เอออ
0: ่ะโอเคตีสองแล้วช่วงหน้าอยู่ต่อกับอาจารย์หยองแล้วก็น่าจะเป็นพี่บอมมึงในส่วนของรอบโลกกีฬาวันนี้ผมพิชิตไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer Live
2: Reportรู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: แฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆสนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิระบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19:00 น.ถึง 20:30 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของ FM 99ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Soccer Live Report

0: 2:10 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทาง FM 99ที่เฟรนดิโอขึ้นมาในแข็งแรงครับเข้าสู่ซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตนะครับช่วงสุดท้ายประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับก็ช่วงนี้อยู่กับ2ชั่วโมงตี2ถึงที่4นะครับอยู่กับอาจารย์หยองนะฮะและผมสนนะครับสวัสดีครับ
1: ก็ย้ำกันอีกทีนะครับว่าไม่เคยไปสอบบรรจุครูที่ไหนเลยฮะสวัสดีฮะไม่เรียกอาจารย์แล้วก็เขินๆหน่อย
0: พออ้อกัน
1: อ้าวพออ้อเยอะเหลือเกินเมื่อคืนนี้วะ
0: เพราะว่าจริงๆวันนี้จะเป็นชื่ออาจารย์บอมเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่ไหมแล้วอาจารย์บอมไปไหน
1: วันอาทิตย์แกงานเยอะแล้วก็แกบอกว่าโอ้ช่วงนี้นี่รับรัวๆ
0: ร
1: ับ
0: อะไรฮะ
1: ขอญาติพักหน่อยเมื่อวานแกก็4ชั่วโมงรวดใช่ไหม
0: เออแกจัดไปได้ไงไม่รู้2ชั่วโมงผมก็ลากเลื่อนแล้วไม่มีบอลไม่มีอะไรแบบนี้
1: เออ
0: แต่อยู่กับพี่หยองสบาย
1: แต่ไปรายการไอ้รอบโลกกีฬามันมีกีฬาอื่นไงกอล์ฟเทนนิสอะไรก็ว่าไปเรื่อย
0: แต่อันนี้มีเรื่องอื่นไง
1: เหรอ
0: ไม่เอาเลยกีฬา ผมออกตัวก่อนเลยเพราะเมื่อกี้น่ะผมตื่นประมาณเที่ยงคืนผมก็ฟังพี่ชิดพ
1: ี่
0: จุนอัปเดตข่าวจนเต็มปอดแล้ว
1: กวาด
0: ไปหมดแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะเต็มข้อไปละ
1: เออ
0: ผมก็ไม่เหลืออะไรจะพูดละ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากคุยเรื่องไลฟ์ส่งก็มา
0: เออเพราะนั้นบอกเลย
1: เราจะนอกเรื่องกันให้เต็มที่เลย
0: Everything Live Report แล้วมีอาจารย์หยองมาแล้วบอกเลยสบายคุยเรื่องอื่น
1: พี่ก็เพิ่งตื่นเหมือนกันสดเลย
0: เพราะเมื่อกี้โอ้โหพี่ชิดพี่จุ่นอัพน่าจะทุกทีมแล้วล่ะไปถึงขนาดแบบมัดลิดนู่นนี่นั่นละ
1: สลับ
0: อ่ะก็อันนี้อาจจะพูดคุยเรื่องทั่วไปอะไรอย่างงี้นะกินเที่ยวช็อป
1: ไอ้เรื่องกินนะพอได้ไอ้เรื่องเที่ยวก็
0: พอได้
1: พอไหวไอ้เรื่องช็อปนี่น่าจะยาก
0: ช็อปมาได
1: ้เหรอ
0: เออ
1: โอ้โห
0: เรื่องนี้ก็ได้ดูหนังอะไรเงี้ยเออแล้วก็อ๋อหรือไม่ก็เดี๋ยวรีวิวไงพวกอุ่นเครื่องวันนี้ผมดูมาช่วงเย็น
1: เออเป็นไงบ้าง
0: เดี๋ยวคุยกันนะฮะ
1: ทั้งไทยทั้งเทศว่างั้น
0: ได้หมดอ่ะเพราะว่าช่วงนี้นอนน้อยหมดแต่ดูบอลดูฟอร์ม
1: เออจริงนะ
0: เหนื่อยมากเลย
1: เหรอนี่ไล่ดูเก

0: แต่เหมือนกับน่าจะเป็นเรื่องสัญญาอะไรเงี้ยแหละ
1: อ่า
0: เพราะว่าผมมาไปดูแบบสมมติช่องทางอื่นมันเตะตรงตอน10 โมงไง
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนบีจีอาจจะตัดมาช้าหน่อยอะไรเงี้ย
1: อืม
0: แล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกสเปอร์ก็2-0
1: เออ
0: แต่บอลมันคนละเกตอ่ะก็ต้องยอมรับว่าจริงๆชนะน้อยไปด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะก็เนี้ยพูดคุยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรีวิวพวกฟุตบอลวันนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วกันเพราะว่าผมได้ดูมาหน่อยนอกนั้นก็ที่เหลือก็นอน
1: ไม่ใช่
0: ข่าวสารบอกเลยช่วงนี้ไม่อัพพี่หยองมีอะไรไหมไม่มีใช่ไหม
1: อยู่เมื่อเช้าได้นั่งไม่ใช่นั่งดูนั่งดูไฮไลท์อาจารย์แชมป์เนี่ยนานๆแกจะภาคบอลนอกทีนะยกเว้นบุนเดสใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็อันนี้ภาคสเปอร
0: ์
1: แล้วเป็นสเปอร์เวอร์ชั่นที่ดาวรุ่งเยอะด้วย
0: เอ้ยแต่ก็มีตัวดีๆตัวหลักอยู่เยอะเหมือนกันวันนี้เห็นไอทากาอิเต็มๆเลยไง
1: ครับสู้เมื่อวันศุกร์ไม่ได้
0: อะไรฮะ
1: แกไปภาคไอ้นี่ไงไอ้บอลนักเรียนกรมพละเดลีนิวครับ
0: อ๋อภาคกับพี่ฟุกใช่ไหมพี่ฟุกเวอร์ชันอันล็อกปลดล็อกซิมแล้ว
1: อ๋อทำไมอ่ะ
0: ก็เขาเป็นตัวของตัวเองเต็มที่อะไรไงช่วงนี้อ
1: ืมแม่อาจารย์แชมป์
0: ชวนไปนุ่งชวนไปนวด
1: อาจารย์แชมป์เหรออ
0: ืมเห็นแบบพูดเรื่องนวดแบบออกไลฟ์ประจำ
1: เฮ้ยแกเบียร์แกดูเปล่า
0: ก็ไม่รู้อ่ะก็วันนั้นเห็นไปภาคกับพี่แมวเพชรก็แบบถามเอ้ยพี่แมวมีไหมอะไรอย่างนี้แถวนั้นอะไรเงี้ยเขาแบบปลดล็อกสกิลแล้วไงเขาแบบเป็นฟรีแลนซ์ละ
1: ไม่เดี๋ยววันศุกร์เนี่ยก็ภาคบอลนักเรียนเนี่ยอาจารย์แชมป์เขาเชี่ยวชาญไงโอ้ฉายแบบโอ้โห
0: นักเรียนชายหรือนักเรียนหญิง
1: บอลโกปละดิ
0: กร
1: ุงเทพคิดเตียนกับสวนกุหลาบ
0: ก็เห็นถ้าอาจารย์แชมป์ก็น่าจะแบบนักเรียนหญิงเขาอาจจะสนใจกว่า
1: แกบอลนักเรียนระดับมอปลายระดับเยาวชนเนี่ยไม่เป็นรองใครเอางี้แล้วกัน
0: เอออย่างนี้จริง
1: เห็นหน้าน้องคนนี้วิ่งมาเนี่ยโอ้โหนี่ครับน้องเดิร์ดมาจากย้ายมาจากโรงเรียนนั้นเดิร์ด
0: พี่แชมป์สควิดเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: แชมป์สควิด
1: ทำไม
0: ปลาหมึก
1: เขาปฏิเสธอยู
0: ่โอ้ผมบอกเลยว่าของแท
1: ้เป็นเรื่องที่
0: เป็นเรื่องจริงที่เอามาเล่น
1: ถ้าต้องสู้คดีกันในชั้นศาลในคดีนี้ก็น่าจะยืดเยอะเพราะว่าพยานหลักฐานที่มีเนี่ยพยานเนี่ยส่วนใหญ่ก
0: ็แน่น
1: พยานส่วนใหญ่ก็หลายคนก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็หลักฐานเนี่ยเลือนหายไปตามกาลเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็จะเชื่ออ
0: ่ะพูดเรื่องอื่นมา5 นาทีแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ย้ำก่อนนะครับพอหมดฟุตบอลโลกก็ไม่มี Facebook Live ละแล้วก็ไม่ได้มีไลฟ์ใน YouTube เพราะนั้นช่องทางสื่อสารก็อย่างเดียวคือ SMS
1: ครับ
0: 4689899นะครับ4689899อยากคุยกับสนกับอาจารย์หยองเรื่องอะไรพิมพ์มาเลยไม่ด่าก็โอเคจับเพละได้หมด
1: ด่ามาก็ด่าสู้แค่นั้นแหละ
0: เดี๋ยวนี้สู้มืออ่ะ
1: ฮึดฮึดจะสู้คนตายไปตั้งอนุบาล3แล้ว
0: อ่ะพูดคุยกันนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวสรุปผลฟุตบอลที่เตะอยู่ตอนนี้ให้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปไล่พวกไอ้ที่จบไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวอะไรทีละคู
1: ่
0: เมื่อคืนนี้ผมไอ้ไม่ใช่เมื่อคืนสิวันศุกร์ผมก็ดูนะไอ้แมนยูกับโลเซนบอก
1: เนี่ยแมนยูเตะมา2 นัดยังไม่ได้ดูสักนัดเลยเหรอ
0: ผมวิเคราะห์ตรงในที่นายกูรูวันศุกร์ก็แบบผมมองแมนยูชนะไม่คิดว่าจะชนะขาดขนาดนั้นจานดูนี่ทักซีครึ่งยังกับฟุตซอล
1: อันต้าสมูทเหรอครับ
0: โอ้ลูกยิงอันต้าสมูทลบ 7 องศา
1: แต่ว่ามันก็บอลอุ่นเครื่องนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไม่แต่โลเซนบอกหมูต้องว่ายอมรับเพราะว่ามันโลเซนบอกไม่ได้เป็นทีมยักษ์ใหญ่ของนอร์เวย์แล้วไงปัจจุบันมันต้องโบโดกริม
1: โอ้เมื่อก่อนโลเซนบอก
0: มันต้องพวกไวกิ้ง
1: เมื่อก่อนโลเซนบอกนี่ก็พวก
0: เมื่อก่อน
1: ทีมชาตินอร์เวย์นี่ก็ทั้งนั้นนะ
0: เมื่อก่อนนี่แข็งแกร่งแต่ปัจจุบัน
1: เซฟเฟนไอเวอร์เซนอะไรพวกนี้ก็ใช่
0: ตรงนี้อยู่โซนล่างอาจารย์หยองแบบผมจำตอนนี้เหมือนเมื่อกี้ดูวิเคราะห์มัน5 อันดับจากท้ายอ่ะ
1: โ
0: ซนล่าง
1: ครับคือไอ้พวกทีมสแกนดิเนเวียอะไรพวกนี้นะ
0: เดี๋ยวนี้มันยุคโบโดกิมยุคนี่ยุคไอ
1: ้ก่อนนั้นนอร์เวย์ต้องมีโรเซนบอกมีบรานเบอร์เกน
0: บรานเดี๋ยวนี้ก็ดรอปลงไปหน่อย
1: บรานนี่ทีมไอ้นี่ไงทอเล่งเดฟโฟ
0: ใช่BRANN
1: คือเมื่อก่อนเนี้ยไอ้พวกทีมพวกเนี้ยเวลามาเล่นเมื่อก่อนยังเป็นถ้วยยูฟ่าคัพเลยนะมาเล่นกับทีมอังกฤษตัวไหนเล่นดีเนี่ยแป๊บเดียวมาอยู่ละ
0: ใช่
1: ไอ้เนี่ยเชลซีเนี่ยเดี๋ยว
0: โม
1: เล่นเดฟโฟ
0: นี่ก็ใช
1: ่
0: โมช่วงนี้ก็ดรอปเพราะว่าโมนี่ทีมเก่าฮาแลนด์ทีมเก่าเล่นกุนน่าโซชาไง
1: เมื่อก่อนเนี่ยจำได้เชลซีเล่นในถ้วยเล็กยุโรปเลยแต่โทเล่นเดฟโฟเนี่ยใช่ละหนึ่งเล่นดีกับบรานเนี่ยมาเล่นดีสแตมฟอร์ดบิดเนี่ยเล่นดีดีโดนซื้อมาเลยอีกตัวหนึ่งไอ้นี่ไงอะไรวะเดนมาร์กบิยานเน่โกเบก
0: นอร์เวย์เดี๋ยวนอร์เวย์ดิลอนนี่ยอนเซ่น
1: จำไม่ได้ละ
0: ลอนนี่ยอนเซ่นปัจจุบันนี้ตารางคะแนนลีกนอร์เวย์นี่อันดับ1โบรุกิมอันดับ2ไวกิ้งอันดับ3ทอมโซ่ทอมโซ่นี่ทีมเก่าไอ้นี่ไงมอร์เทนแกรมพีเตอร์เซน
1: โอ้โห

0: ลิซายฟ้าสั่ง
1: แล้วก็ลิวสตอร์มอันดับ4โมอันดับ5ประมาณเนี้ยโลเซนบอกตอนนี้อันดับ10จากทั้งหมด16ทีมอ่ะพอละนะฮะก็ถ้าพวกที่แข่งอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยมีเอาเฉพาะลีกยุโรปแล้วกันนะบราซิลมีบาเฮียตามหลังคนที่เที่ยน01แล้วก็คูเซโลกับโบทาโฟโก00นะครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นนี่บัลแกเรียลงผลิตพรอฟลิปกับทางด้านโซเฟียนะยัง1-1แล้วก็บอลเช็กนะครับฮาราเดกนำทางพาดูบิสนะครับ20ฮังการีนี่พักนะนำทางเฟลนวาลอส32ไอซ์แลนด์นี่เฟลมระยะวิกกับฮาฟนับยอดูยัง0-0นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนโปแลนด์ท้ายเกมแล้วบูสก้านะครับตามหลังวอร์ซาว่า0-1โรมาเนียนะครับท้ายเกมเหมือนกันซิกซาเลด้าตามหลังเซอัวบูคาเรสต์0-2นะครับส่วนอุ่นเครื่องนะครับมีเซบีย่ากับเซอูต้าเนี่ยยัง0-0นะน่าจะประมาณนี้นะครับที่แข่งอยู่
0: มีอัตแลนต้าด้วย
1: อ๋อมีอ่ะพี
0: ่อัตแลนต้านี่กับอาร์เรสโซเสมออยู่2-2
1: จริงเหรอด
0: ู
1: ที
0: ่
1: ไหนตรงนี้ไม่มี
0: ไลฟ์สกอร์
1: อ
0: ๋
1: อโบราณเลย อ่ะส่วนเดี๋ยวรีวิวฟุตบอลที่จบไปแล้วเผื่อบางท่านไม่ได้ดูแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้นะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าฟุตบอลเนี่ยตัวเลือกไม่เยอะนะอาจารย์หยองนะวันนี้เนี่ยอ่ะถ้าจบไปแล้วพวกนอร์เวย์นี่มีบรานนะครับแพ้วาเลเรนก้า2-3ซันเดฟยอร์ดแพ้บอดกิม0-3เคฟเยมออสโลแพ้โม2-4ซาบบอกชนะฮัมคาม1-0แล้วก็อาเลซุนเสมอไวกิ้ง1-1นะครับบอลสวีเดนซิลิอุสจ่าฝูงชนะโกเทนบอก4-1เนี่ยอย่างลีกสวีเดนเนี่ยดันหยองกลายเป็นตอนนี้ซิลิอุสเนี่ยคือทีมจ่าฝูงนะเป็นใครอะไรมาจากไหนถูกปะล่ะแบบเนี่ยคือจ่าฝูงฮัมมาบี้อะไรเงี้ยไม่ใช่มาโอโมไม่ใช่อะไรเงี้ยมันเป็นยุคที่แบบมันก็เปลี่ยนแปลงกันไปนะมาโอโมในปัจจุบันที่7อ่ะ
0: เมื่อก่อนที่สวีเดนต้องอะไรล่ะ
1: มาโอโมนี่แหละ
0: มาโอโมใช่มั้ย
1: แล้วก็มันจะมีเมื่อก่อนมี
0: โกเทนเบิร์ก
1: โกเทนบอก
0: โกเทนบอกโกเทนเบิร์ก
1: แล้วมันจะมีไอ้นี่เฮลซิงบอกไอ้ทีมเก่าเนี่ยเฮลิกลาสัน
0: อ
1: ่ะตอนนี้เฮลซิงบอกตกไปลีก2
0: อ่ะก็วัฒจักรฟุตบอลเนาะ
1: มันไม่แน่ไม่นอนนะ
0: อ
1: ะซีลิอุสวันนี้ชนะโกเทนบอกเนี่ย4-1นะครับบอมฮอชคาน่าเสมอกับฮัมมาบี้1-1มาโมแพ้เอฟบอกคาบ้า1-2แล้วก็ GAS เสมอกับฮามสตัด1-1ส่วนเดนมาร์กเนี่ยเพิ่งเตะวันนัดนี้น่าจะเป็นนัดเปิดซีซั่นตอนเดย์ไยสกี้แพ้มิทิแลนด์2-3โคเปนเฮเกนวันนี้ชนะลิงบี้3-2ฮอเซนนี่เสมอนอร์ทเจอแลนด์1-1นะครับส่วนสวิตเนี่ยยังบอยชนะซียง4-2เซนกาเลนชนะซูริก2-1แล้วก็ลูกาโน่เนี่ยชนะวาดุด2-1ส่วนฟินแลนด์นะครับอินเตอร์ตุคูวันนี้แพ้นิสตา1-2อีเวสชนะลาติ1-0แล้วก็เฮจเคซิงกิชนะ TPS 1-0นะครับรัสเซีย3คู่นะครับโลโคโมทีฟเสมอกับอามัดกอสนี่1-1ลูบินคาซานแพ้คาสโตด้า1-3แล้วก็โอเรนเบิร์กชนะลอสตอฟ2-1ส่วนลีกรองผ่านนะไม่เอานะฮะถ
0: ้
1: าเคลีกเนี่ย FC Seoul วันนี้แพ้อุนซาน 1-3 อันยางวันนี้ชนะกังวอน 2-1 อินชอนอินชอนเนี่ยเสมอกับบูชอน 1-1 แล้วก็กวางจูวันนี้แพ้แจจู 1-2 นะ
0: มีฮันยางด้วยเหรออ
1: ันยาง
0: อันยาง
1: แต่ท่านอันยางเนี่ยอีกอัน
0: เมื่อก่อนมีฮันยางด้วยนะ
1: โอ้โห
0: เคยแต่สนทันบอลควีนส์คัพป่ะสมัยก่อน
1: ไม่ทันแต่ก็น่าจะมีอ่ะ
0: ถ้วยพระราชทานควีนส์คัพเดือนเมื่อก่อนเนี่ยสโมสรมหาวิทยาลัยฮานยางนี่คือมาแทบทุกปี
1: แล้วอยากรู้ยางภาษาเกาหลีแปลว่าอะไรเหมือนอย่างเกาหลีเหนือจะมีเมืองหลวงชื่อเปียงยางเน
0: ี่
1: ยยางมันแปลว่าอะไร
0: ไม่รู้
1: ใช่ไหมนี้ไม่ได้ตลกนะนี้แบบอยากรู้เหมือน
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า
1: แปลว่าอะไรสักอย่างเนาะ
0: ฮานยางนี่คือสร้างตำนานเลยพี่เคยนั่งรถเมย์ไปดูที่สนามจุ๊กเลยแข่งกับแข่งราชนาวีมั้งกันนั้น
1: อ
0: ่ะพักครึ่งเนี่ยหันยางตามอยู่แล้วก็เขาก็นั่งพักกันตรงข้างสนามมันได้ยินเสียงนั้นพัว
1: เสียงอะไรฮะ
0: ตบดิโอ้ตบ
1: ไม่
0: จริ งตบจังนะเกาหลี
1: ข้างนอกเลยเหรอไม่ได้แบบ
0: ตบเลย
1: แบบโชว์ไม่แบบในห้องแต่งตัวไม่แบบ
0: ยืนเรียงแถวด้วยตบทีละคนเลยพัว
1: อันนี้คือต้นกำเนิดก่อนที่จะ

0: มีไอ้จิมมี่บูลาตใช่ไหมไอ้ที่ยืนชี้นั่งวงกลมกลางสนาม
1: อันนั้นเขาไปเรียนแบบเขาไปเขาเรียกอะไรนะไปล้อเรียนโค้ชก็เรียกฟิลบราวใช่ไหมแต่เนี้ยอันนี้คือตบจริงเลยตบเลยคือเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการตบนักกีฬาเนี่ย
0: จูดที่ตบไอ้เอสไอ้วาเลนไทน์บาร์โก
1: ้โอ้โหแรงกว่านั้นตบจริงจังอ่ะคือเกาหลีเนี่ยวัฒนธรรมการตบนักกีฬาเมื่อก่อนเนี่ยมีจริงนะ
0: ครับ
1: ยุค80-70เลยเรื่องธรรมดาพวกนักกีฬายิ่งเดี่ยวยิ่งโดนฟุตบอลนี่ก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆอ่ะไปถามพวกแฟนบอลรุ่นเก่าๆควีนส์คัพผ่านยางมาเนี่ยตบกันอุตลุดแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วไง
0: ก็เดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมความรุนแรง
1: เอออ
0: ่ะส่วนถ้าอุ่นเครื่องเอาตั้งแต่10 โมงเลยเพราะว่าได้ดูพอดีสเปอร์กับโอ๊คแลนด์นะครับซึ่งสเปอร์จากพรีเมียร์ลีกแล้วก็โอ๊คแลนด์นี่คือทีมแชมป์เอลีกซีซั่นล่าสุดนะเออก็เป็นสเปอร์ชนะ 2-0 ซึ่งเอาจริงคือควรยิงได้มากกว่านี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าคนละเบอร์เลย
1: โอ๊คแลนด์นี่ทีมแชมป์เอลีกเหรอ
0: ใช่
1: ก็ทีมจากนิวซีแลนด์นะ
0: ก็มาจอยไง
1: มาลงเมเจอร์ลีก
0: ก็มีทีมจากไอ้แคนาดามาด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: วันนี้สเปอร์ที่11ตัวแรกมีแดนสกาเลตมีพวกไอ้ไมโนซูลมอนกองกลางอาชิเกนะครับมีทากาอินักเตะญี่ปุ่น
1: อ่ะไมโนซูลมอนว่ะ
0: ที่เหลือนี่โนเนมเป็นเด็กอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็ครึ่งแรกเนี่ยนำ 1-0 จากไอ้สกาเลตซ้ำเข้าไปหลังจากนั้นก็มีประตูเพิ่มนะนำตั้งแต่นาที 12แต่พอครึ่งหลังเนี่ยเดซาบี้เริ่มมีเปลี่ยนลิชาร์ลีซันเบนเดวิสมานูเอลไอ้มาทูตแฟนเดส
1: ครับ
0: คอนเนอร์กาลาเกอร์มาติสเตลพวกนี้ลง
1: จะไปสเตทแปลกๆ
0: มาติสเตล
1: ออกเป็นนางเอกช่อง3ไปเลย
0: มันโคตรขี้เลี้ยงเลยโอ้โหผมเป็นเพื่อนร่วมทีมผมปวดหัว
1: นี่อย่าให้ถึงเรื่องนี้ถึงหูกัปตันเจมี่ผมนะ
0: ทำไม
1: การพึ่งกันเนี่ย
0: คือถ้าผมเป็นเพื่อนร่วมทีมมาติดแต่ผมจะเกลียดมัน
1: เออการพึ่งกันเนี่ยด่ายับเลยมาติดแต่ซีซั่นที่แล้ว
0: ถามว่าเก่งไหมเก่งแต่มันไม่เล่นเป็นทีมเลย
1: เออมาติดแต่กับมัวนี่สองคนเนี่ยโอ้โห
0: แต่ผมว่ามาติดแต่หนักกว่า มันคิดว่าเป็นเวซี่มั้ง
1: มันต้องมัวนี่นี่กลับไปแล้วนี่ใช่ไหมกลับไปแล้ว
0: ก็พอครึ่งหลังเปลี่ยนพวกนี้ลงมาเนี่ยก็เลยได้ลูกสอง
1: ครับ
0: จากมาติเตลเป็นตาบิตาบันเลี้ยงไปแล้วก็แอซิด
1: ตาบิตาบันเลี้ยง
0: คัตแบ็กมาให้ดิชาดิซันแท็บเข้าไปหน้ากรอบเป็น2-0ในที่70หลังจากนั้นก็ไอโอ๊คแลนด์นี่แทบต่อวันไม่ได้แต่สเปอร์ไม่คม
1: ครับ
0: ก็เลยชนะแค่2-0ก็เป็นอุ่นเครื่องนัดที่2ที่เกมแรกก็เฉือน MK ดอน 1-0 จากลูกยิงสุดสวยของไอมาทูตแฟนนันเดสใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มองพระเช้าก็เฉือนโอ๊คแลนด์แค่2-0ก็ผมมองว่ามันยังไม่ค่อยเข้าตัวไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางไม่ค่อยลงตัวสำหรับสเปอร
1: ์
0: คือโอ๊คแลนด์นี่คือหมูมากอ่ะผมว่าถ้าเน้นๆหน่อยน่าจะมี4 ลูกขึ้นได
1: ้
0: เออก็ต้องยอมรับว่าก็คงลองทีมได้แหละแล้วก็สุดท้ายก็ต้องพึ่งพวกบิ๊กเนมเด็กก็ดูแล้วไม่ค่อยมีใครเห็นแววเท่าไหร
1: ่
0: มันมีไอตัวเนี้ยพี่หยองไอเนี่ยยางมินยุกรู้สึกว่าเพิ่งมาเล่นกับทีมชาติไทยชุดยู
1: ใช่
0: ใช่
1: มาเตะที่บีจีวันนั้นไปนั่งดูด้วย
0: แล้ววันนี้มันลงเมื่อเช้าลงอันที่63ก็ทำอะไรไม่ได้ผมว่าเอาตรงคือเกิดยากลำบากดูแล้วไม่ถึง
1: แต่เหมือนกับว่าเขาก็ถนอมไอ้ตัวนี้พอสมควรวันนั้นที่มาเล่นกับทีมชาติไทยนี่ก็ลงครึ่งหลังนะ
0: โปรไฟล์เขาอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมเคลียร์ตั้งแต่อายุ18อ่ะเออแล้วก็ไปอยู่สเปอร์มา2-3 ปีแล้วก็ขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ก็โดนปล่อยยืมอะไรเงี้ยสุดท้ายผมฟันธงเลยคงเกิดยาก
1: yeah.
0: เพราะว่าเห็นเมื่อเช้าก็เพื่อนไม่ค่อยให้บอลด้วยแล้วพอได้บอลก็เคาะคืน yeah. มันก็คงยากที่จะเบียด
1: ตื่นเต้วไปตื่นเต้ว
0: ส่วนทากาอิเนี่ยไอเซนเตอร์ดีกีทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ที่ซีซั่นที่แล้วเจ็บเนี่ยเมื่อก่อนที่เคยอยู่ไอ้นี่ไงมาจากไอฟอนตาเล่อะก็ผมว่าก็ยังน่าจะยังไม่พร้อมเหมือนกันเราเล่นสเปอร์ชุดใหญ่อะเพราะว่า
1: ต่อยก
0: ะคือครึ่งแรกเล่นกับอะไรเล่นเด็กเล่นกับเด็กชื่อฮาร์ดี้เนี่ยก็ดูยังแบกไม่ค่อยได
1: ้
0: ครึ่งหลังมีเบนเดวิดลงมาก็โอ้โหก็ต้องยอมรับว่าขนาดเบนเดวิดอายุ35ก็ยังคนละเกรดอะทากาอิก็ยังดูแบบผมมองว่าก็คงยากที่เดซาบี้จะใช้นะแต่คือเขาก็พยายามใช้งานแล้วแหละคืออย่างไอทากาอิเล่น87 นาทีอะจันหยองคือก็ลองเทสเต็มที่อ่ะแต่คิดดูขนาดเจอแค่โอ๊คแลนด์ก็ยังดูแบบผมมองว่าฟอร์มพื้น
1: ๆแต่ว่าก็มันก็ยังเหลือโปรแกรมอุ่นอีกหลายนัดนะสเปอร์ก็อาจจะยังมีโอกาสอีกแหละมันเข้าตาขึ้นมาสักนัด2 นัด แล้วก็อาจจะมองภาพรวมทั้งตลอดช่วงปรีซีซั่นนะ
0: ก็เป็นไปได
1: ้ก็เดี๋ยวรอดูสเปอร์นี่อุ่นเครื่องเยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ไปดูโปรแกรมนี่เดียว
0: เขาซื้อมาเยอะไงเขาต้องเหมือนกับว่าพยายามเคาะให้มันเหลือ25-26ตัว
1: เดี๋ยวนัดต่อไปนี่เจอซิดนีย์ FC วันที่29เจอเชลซีวันที่1ไปเจอที่ไหนเนี่ย
0: น่าจะที่ออสเตรเลีย
1: ที่ออสเตรเลียนะ
0: เพราะเขาไปเรียนแถวนั้น
1: แล้วก็กลับมาเจอเกตาเฟ่วันที่8แล้วก็เล่นกับฮอฟเฟนไฮม์วันที่15-16 2วันเลย
0: ขยันเตะ
1: ก็นะอุ่นเยอะอยู
0: ่ครับ
1: นะครับก็ได้โอกาสกันหมดไอ้พวกตัวบอลโลกนี่กว่าจะกลับมาก็คงจะนู่นละ2แมตช์สุดท้ายนั่นแหละมั้ง
0: ส่วนถ้าบอลไทยเราโอ้โหไอ้เว็บนี้เอาโลโก้ VG ปทุมมา
1: จะทำไมอ่ะ
0: โคตรมั่วตาม่วงมาเลยเพราะวันนี้เกม 6:00 น.นะครับที่ VG Stadium ก็ VG อุ่นกับบุรีรัมย์ผมก็อยากเห็นพวกตัวต่างชาติไงแต่กลายเป็นว่าโอ้โหครึ่งแรกบูโยวิชกุนซือ VG จัดไทยล้วนเรียบร้อยจัดแบบถามแนวรับอ่ะเอเลียสปวีแล้วก็อีกตัวนึงอ่ะชนพัฒน
1: ์ชนพัฒน์อ๋อเพิ่งไปบวชมาด้วยนี
0: ่สามยักษ์ปักลัน
1: ใช่ไหม
0: หวันเจี๊ยบแนวลุกบุรีรัมย์บอกหวันเจี๊ยบนะแล้วแบ็กก็แบ็กซ้ายใครนะเดี๋ยวกระโดดดู
1: พี่ไม่ได้ดูเลยวะ
0: ชานนท์ธรรมาลงครึ่งหลังแบ็กซ้ายครึ่งแรกเหมือน
1: สันชัยไหม
0: ไม่สันชัยกับนี่ไปละกับลัลลีไปละ
1: ล่ะเอ้ยปล่อยเยอะมา
0: สันชัยน่าจะปล่อยไปละตอนนี้เขาเอาไอ้นี่กลับมาสารัตน์ปองสุวรรณไม่แต่ว่าแบ็กซ้ายมันเป็นตัวที่พี่ปล่อยไปฝึกซัปโปโรปีที่แล้วพี่หยองจำได้ปะชื่ออะไรนะ
1: ฝึกซัปโปโรปีแล้ว
0: ใช่
1: ใครวะไอพงษ์ระวิทย์เหรอ
0: ใช่ตัวผอมๆอ่ะโอ้โหโดนเผาเละเลย
1: พงษ์ระวิทย์ปกติไม่ได้เล่นวิงแบ็กซ้ายไม่ได้เล่นวิงแบ็กอยู่แล้ว
0: แต่ว่าโดนคิงลี่ชินเลอร์วันนี้3แอสซิสต์แต่เผายับเลยตีขวาบุรีรัมย
1: ์รูปร่างก็เสียเปรียบความแข็งแกร่งก็เสียเปรียบ
0: ตรงกลางกฤษดาอะไรพวกเนี้ยข้างหน้าเป็นแพทริกแล้วก็เดี๋ยวเปิดไลน์อัพเลยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นการจัดที่แปลกของ BG ไง
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้โหครึ่งแรกก็ขาดนะครับครึ่งแรกเนี่ย BG เขาจัดชุดนี้นี่ข้างหน้ามีสุรชาติแพทริกวิงแบ็กซ้ายพงษ์ระวิทย์ตรงกลางมีอัครพงษ์ผู้มิเศษตัวใหม่ไงตรงกลางมีอัครพงษ์เลออนและกฤษดา
1: ฮะมีเต่าดิโย่ด้วยเหรอ
0: ธนาสิทธิ์กลับมาคิดดูอ่ะ
1: นี่มันเต่านี่มันไม่ได้มีสัญญากับ BG นี่มาไอ้นี่เปล่ามาเทสเปล่า
0: ก็ไม่รู้อ่ะก็วันนี้ลงอ่ะแต่ผมว่าเต่าว่าโอเคกว่าอีกหลายคนครึ่งแรกอ่ะ BG บอกเลยสอบไม่ผ่านกันเยอะส่วนท่ากับบุรีรัมย์ที่ดันหยองเขาเอาชุดปีที่แล้วมาเคาะสนิมอ่ะประตูนี้เวทลิตเงี้ยวิงแบ็กขวาวิงแบ็กซ้ายสัสลักวิงแบ็กขวาคิงซี่อย่างนี้เซนเตอร์นี่อูรอสลาดาโควิดตัวเนี้ย
1: มาจากน้อง
0: มาจากลิเอิง
1: มาจากน้องใช่ไหม
0: โคตรดีนี่คือแบบของดี
1: เพื่อนเขาสิทธิ์มั้งรู้สึก
0: ใช่เพื่อนเขาสิทธิ์เซอร์เบียจับคู่กับไอเนี่ยไอตัวที่มาเนี่ยปีที่แล้วอ่ะไอบราซิลอ
1: ่
0: ะ
1: เลโรมันชาม
0: ันชาที่เคยอยู่ไอ้โคฟุใช่ไหมมันชาหาเท้าซ้ายแล้วไอ้อูรอสเท้าขวาเล่นคู่เซนเตอร์กันแบบหู
1: เรายืน4อ่ะ
0: ยืน4ตรงกลางมีเคนเนตดูเกาขยับขึ้นไปไงแล้วก็มีคาวสิทธิ
1: ์มีจักรพัน
0: ธ์อ๋อยืน3ขออภัยมีจักรพันธ์
1: จักรพันธ์
0: ยืน4ถูกแล้วจักรพันธ์วิงแบ็คขวาแบ็คขวาจักรพันธ์ไทยสุวรรณนี่ก็เด็กเก่า BG
1: แต่นานละ
0: แล้วข้างบนเนี่ยมีวิโซลี่มีสุภชัยแล้วมีไอ้โมยาโน่ตัวมาจากซาราโกซา
1: เขาบอกตัวนี้นี่เก่ง
0: แต่วันนี้ยังไม่ค่อยฉาย
1: นะ
0: ดูยังไม่ค่อยฟิตแต่อาจารย์หยองดูดิไอชุด BG ไปเกมที่ผมไล่อ่ะไทยล้วนอ่ะกับบุรีรัมย์ที่อันนี้คือสควอตจริงของปีที่แล้วอ่ะเรียบร้อยครึ่งแรก 3-0 แต่ BG ได้ยับ
1: คืออาจจะคือจะว่ากันตามตรงอ่ะก็มันก็ต้องดูกันที่วัดกันที่ตัวต่างชาติแหละแต่ทีมที่จะลุ้นแชมป์เลยนะ
0: เหมือนครึ่งแรก BG เขาเอามาเทสอะว่าถ้าจัดชุดนี้ไทยล้วนไหวไหมก็คำตอบคือไม่ไหว
1: ถูก
0: ก
1: ็ในการใช้งานจริงเขาก็ไม่ได้ไทยล้วนอยู่แล้วใช่ไหม
0: แล้วพอครึ่งหลังอะมีเปลี่ยนพวกชานนท์ทำมาเล่นแบ็กซ้ายใช่ไหมมีชาลนนท์ลงมาสารนนท์เซฟเยอะนะแล้วก็มีอย่างโดอิพวกนี้มีไอ้พัสคาเวอร์แคมป์ลูกครึ่งไทยเยอรมัน
1: อ
0: ะ ที่มาจากโรงวอดิบไลซิกอะ
1: ไอ้ปาสคาลแฟร์คัม
0: ใช่ไหมแฟร์คัมนั่นแหละแต่ผมเรียกเวอร์แคมป์แล้ว
1: มีไอ้แอนเดอร์สันนะลูคัสแอนเดอร์สัน
0: ลูคัสแอนเดอร์สันมาโคนิโคลิต
1: ได้เล่นไหมวันนี้ไม่รู้ไม่ได้ดู
0: หมายถึงใคร
1: ไอ้พวกเนี้ย
0: พวกนี้ลงหมดครึ่งหลังไงคือเขาเปลี่ยน11ตัวเลย
1: เออ
0: แต่เจอบุรีรัมย์ที่แบบโอ้โหครึ่งหลังบุรีรัมย์ก็เอาต่างชาติอีกชุดนึงลงมาเครื่องยอมเราว่ามันโคลาเกตอ่ะบุรีรัมย์มีอย่างเนี่ยเคอร์ติสกู๊ดกับตันไอเปาโลเฮลิเก้อ่ะ
1: เคอร์ติสกู๊ดปีนี้เนี่ยจะลงทะเบียนเล่นไทยลีกมั้ง
0: ก็ผมว่าต้องเบียดกับมันชาแต่ผมว่ามันชาดีกว่า
1: เออ
0: แล้วก็มีอย่างไอ
1: นาธานไอเฮลิเก้อะไรเมื่อกี้นะปาลินโย
0: นาธานเปไลเนี่ยโหโคตรเก่ง
1: เออก็นั่นแหละก็มันคือเกรดนักบอลพวกนี้ก็ตามงบนี่ก็จ่ายได
0: ้แบ็คขวารามาเซียเนี่ยมาร์คดาวตาโลที่เคยอยู่เอสปันยอนอ
1: ่
0: ะทองกลางมีเนี่ยมีไอเตาลินโย
1: แล้วแถมบุรีรัมย์นี่คือทีมที่เสริมตัวไทยน่าจะดีสุด
0: ตัวสำรองเนี่ยทีละทอนเนี่ยปีนี้เปลี่ยนมาใส่เบอร์55
1: เออ
0: เพราะว่าเบอร์5โดนไอเปไลน่าจะขอไป
1: ก็นั่นแหละแล้วนอกจากพวกตัวนอกเนี่ยตัวไทยบุรีรัมย์ปีนี้ก็โฟแบร์เงี้ย
0: โฟแบร์วันนี้มีชื่อเดี๋ยวไม่ได้ลง
1: ลาสอีกลาสสันหล่น
0: ลาสไม่มีชื่ออ
1: ่ายังน่าจะยังไม่ฟิตอ่ะ
0: วันนี้มีธนกิจลงก็ขนาดชุดสำรองบุรีรัมย์ซึ่งต่างชาติคุณภาพสูงก็บีจีใช้ต่างชาติลงมาครึ่งหลังก็ยิงไม่ได้จบคือแพ้ 0-3 ก็ชัดเจน
1: ว่าตั้งแต่ครึ่งแรกเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยใช่ไหม
0: ตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งหลังไม่ยิงก็แชมป์ผมบอกเลยแชมป์เก่าหน้าเดิม
1: ก็ถ้ายิ่งถ้าทีมอื่นตัวต่างชาติไม่ลงล็อกนี่ก็นั่นแหละแย่งรองแชมป์กันเหมือนเดิ
0: ม
1: แย่งรองแชมป์กันเหมือนเดิมทีนี้มันจะมีปัจจัย
0: ส่วน
1: มันจะมีปัจจัยที่เข้ามาทำให้อาจจะแบบมีพลิกล็อกบ้างอาจจะเป็นเรื่องของถ้วยเอเชียแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าเหมือนก็ต้องดูว่าถึงเวลาเนี่ยบุรีรัมย์ก็จะเป็นมันคือถ้ามันจะมีอาการพลิกล็อกเกิดขึ้นนะมันต้องมีจุดเปลี่ยนมีแรงกระทบอะไรหนักๆจากทั่วเอเชียเพราะในลีกนี้เขาชัวร์อยู่แล้วบุรีรัมย
0: ์แล้วคือตอนนี้เขาจัดได้2ที
1: ม
0: แบบ
1: สบาย
0: ๆไม่แบบคุณภาพไม่ดรอปเลยนะ
1: ดึงต่างชาติเสริมนี่เกิน10อยู่แล้วเกินโควต้าที่เขาให้เล่นอยู่แล้วเพราะว่าเขาเซ็นก็มีกำลังเซ็นได้เนี่ยเขาก็ตุนอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: นะครับก็ไม่มีทีมอื่นในไทยลีกแบบเหมือนปีที่แล้วอ่ะเอาต่างชาติ 3-4 ตัวเนี่ยไว้เราเล่นบอลถ้วยอย่างเดียว
0: เชียงกงอ
1: ่ะไม่มีทีมอื่นทำได้จ่ายมาเอามาเล่นบอลถ้วยอย่างเดียวไม่ต้องเล่นเกมลีกเนี่ยทีมอื่นไม่มีทาง
0: ACL Edit เขาไปรอบลึกเขาฟันเงินรางวัลไปเท่าไหร่
1: ถูก
0: อ่ะก็เป็นบุรีรัมย์ซึ่งผมก็ยังยืนยันว่าแกร่งทั่วแผ่นแกร่งกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำส่วนการท่าเรือเนี่ยเมื่อช่วง 4-5 โมงไปอุ่นที่อินโดจริงๆก็มันก็คือรายการ President Cup ที่ปีที่แล้วได้แชมป
1: ์หลังๆนี่ไปทุกปีนะ
0: เออแล้วก็โอ้แต่ท่าเรือผมก็ยังเขายกให้ปีนี้ก็เป็นเต็ง2
1: ได้จุดเบลไปด้วย
0: ใช่ประกาศแล้วนะ
1: เออคอนเฟิร์มแล้วเปิดตัวแล้วในเว็บไอในเพจท่าเรือ
0: ก็ยังสุดยอดท่าเรือนี่วันนี้ชนะ 2-0
1: ครับ
0: แบบขนาดไปเยือนที่อินโดนะก็ถือว่าผมมองว่าท่าเรือเริ่มมาถูกทางเพราะว่าต่างชาติที่เขามานี่ของแท้นะจันหยอง
1: เออปีที่แล้วก็ต่างชาติดีไอ้กาก้าเมนเดสเนี่ยโอ้โหไอ้ลูคัสคอสตาเนี่ยสองตัวนี้
0: ลูคัสโตคันติน
1: เออนั่นแหละคนเดียวกันสองคนนี้คือเกรดเอของไทยลีกเลยไม่ต้องกลัวไอ้บายันเปเรียนี่น่าจะไปแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต่างชาติเดิมแกนก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้อยู่ที่ว่าถ้าเรือเนี่ยจุดเบลในโคต้าไทยด้วยนะ
0: ไม่แต่เอาตรงผมว่าจูดก็เบียดต่างชาติกองหน้าน่าจะยากก็เหนื่อยอ่ะตอนแรกผมเชียร์ให้มาบีจีเพราะว่าผมว่าบีจียังพอได้จะเบียดลงได้แต่พอไปท่าเรือโอ้โหเขาต่างชาติเขาพอๆกับบุรีรัมย์อ่ะ
1: ก็
0: ลงยังไงอ่ะ
1: กาก้ากับลูคัสเนี่ยก็สองตำแหน่งละข้างหน้าเนี่ยจองนะเหลือก็ไปแย่งกันเอา
0: ครับส่วนลิเวอร์พูลของเราดีกว่าลิเวอร์พูลของเรา
1: ล่ะ
0: จริงๆมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วป่ะมัน
1: ลิเวอร์พูลคืนวันศุกร
0: ์คืนวันโอ้เก่างั้นเก่าละงั้นไม่ต้องละผมก็นึกว่ามัน
1: ใช่ไหมคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์วะ
0: ก็4
1: เมื่อคืน
0: เมื่อคืนเมื่อคืนบางท่านยังไม่ได้รู้ผล 4-2
1: ครับ
0: ก็ผมถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ดีเกินคาดนะเพราะว่าเจอฮันเดอร์แลนด์นี่คือไม่ง่ายนะแต่ลิเวอร์พูลชนะได้นะครับก็เล่นที่สนามกลางด้วย เล่นที่ Geodis Park ที
1: ่ Pickles
0: ที่ Tennessee
1: อ่ะ Tennessee อ่ะ
0: ก็
1: สองชื่อเป็นกริ๊ดยังไงไม่รู
0: ้มันเป็นชื่อสปอนเซอร์ก็ลิเวอร์พูลเนี่ย11ตัวจริงเมื่อเช้าเตะตี5ใช่มั้ยก็ตอนที่การจัดรอบโลกกีฬาอยู่
1: ก็ใช่เมื่อเช้ารายงานสกอร์อยู่พอดี
0: ประตูมาวาดัชวิลลี่แบ็คขวาฟิมปงแบ็คซ้ายเซมิคาร์ดเอ้ยแสดงว่าผมไม่อยากรู้ว่าอีโอล่าจะเล่นระบบอะไรอย่างนี้แสดงว่าเล่น 4-2-3-1 เซนเตอร์โจโกเมสกับ NDI โอ้ NDI ไหนวะ ต้องยอมรับว่าไม่เคยเห็นเลยดันหยองก็เห็น
1: ไหมไม่เคยครับโอ้ยิ่งไม่ได้ทำงานแบบต้องตามละเอียดแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ผมต้องพยายามดูเพราะว่า
1: เ
0: ดี๋ยวผมต้องท่าเขาอุ่นเครื่องไง
1: เอาล่ะที่ไหนที่พี
0: เ
1: จอ่ะ
0: เตล่า NDI โอ้โหแล้ววัย18ชาวเซเนกัลแล้วก็เป็นเด็กปั้นขึ้นมานะไม่เคยอยู่ทีมไหนมาก่อนในลิเวอร์พูลอยู่21โอเค
1: ดันเด็กขึ้นมา
0: เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครพิมพ์มาม
1: ีลิโอไหม
0: เขาพิมพ์มาบอกขอทัศนะบอลบราซิลตีสี่ครึ่งทั้ง3คู่ครับ
1: ส่วนตัวเลยเหรอ
0: ส่วนตัวเลยพิมพ์มาในเพจใจเย็นนะฮะ
1: โอ้ใจเย็น
0: ก็ก็คือ NDI จับคู่เซนเตอร์กับโจโกเมสนะแล้วก็ตรงกลางมีเคอร์ติสโจนกับแม็กคอนเนลซึ่งเห็นประจำอยู่แล้วข้างบนมีมอริสันมีเอ็นกูโมฮาแล้วก็มีเอลเลียตหน้าเป้าไลท์ไหนก่อน
1: เหรอ
0: โอ้โหไลท์ไหนก่อนเดี๋ยวดูกัน
1: เอ็นกูโมฮานี
0: ่วิลไลท์กองหน้าวัย18ปีที่แล้วนี่ปล่อยยืมไปให้มิววอล
1: เอ็นกูโมฮานี่ไปบอลโลกมาด้วยนี
0: ่ไปแบบร่วมทีมไป
1: หรือว่าคือไม่ได้กลับมาอังกฤษเลยก็รออยู่นู่นเลย
0: ก็อันนี้คือชุด11ตัวจริงซึ่งครึ่งแรกลิเวอร์พูลได้ประตูจากมอริสันนาที13 1-0
1: มอริสันไหนวะ
0: นั่นพี่แหลมมอริสันใช่ป่ะเป็นคีแรนมอริสันกองกลางวัย19
1: ไม่ใช่คีแรนลิชาร์ดสันนะ
0: คีแรนมอริสันแต่ว่าซันเดอร์แลนด์มาตีเสมอ 1-1 จากเอนโซ่เลอเฟย์นาที28ครึ่งแรกนี่จบ 1-1 นะ
1: ครับ
0: ครึ่งหลังลิเวอร์พูลมีเปลี่ยนเคอร์เคสแทนซิมิคาร์ดโซบอสไลแทนเอลเลียตลูอิสคูมาร์แทนเอ็นกูโมฮาเฟเดดโกเคียซ่าลงไปเล่นหน้าเป้าแทนวิลไรท
1: ์
0: กลายเป็นว่าชุดครึ่งหลังดูดีกว่านะ
1: ก็ดูไปลงไปแทนเด็กไงตัวหลักๆ
0: ก็ซันเดอร์แลนด์เนี่ยมาพลิกนำก่อน 2-1 ใน 49ส่วนลิเวอร์พูลมาตีเสมอ 2-2 จากโซโบนาที56แล้วหลังจากนั้นก็มากดเป็น 3-2 จากเคียซ่าแล้วก็ลุยคูมาร์ยิงเป็น 4-2 นาที85
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วผมว่าแฟนลิเวอร์พูลมีความหวังนะจากการคุมของอีลาโอล่าเพราะว่าคองบอลเดี๋ยวก็หมดทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังแล้วก็สร้างโอกาสแบบโห14ครั้งอ่ะคือเกมลุกชัดเจนเลยอ่ะปิดไอ้บอลตัวยูของไอ้สล็อตไปเลยอ่ะที่สำคัญก็ชนะขาดแล้วซันเดอร์แลนด์เขาก็ไม่ใช่ว่าขี้เหร่นะพี่หยองคือตัวนี่ไอ้แบ็คซ้ายเลยนาร์โดมันดาว่าเงี้ยก็ลงแบ็คขวานี่นอร์ดีมูคิเล่เซนเตอร์นี่โอไนแอนกับบัลลาดนี่ก็คือชุดที่แบบใช้ในพรีเมียร์ลีกปีที่แล้ว
1: แบ็คซ้ายขวาในตัวจริงเลย
0: ตัวลุกก็มีไตฮูมิเลเฟมีไอ้มุนเดลหน้าเป้าอีทิดอร์นี่คือแบบโอ้ผมว่า
1: อีทิดอร์มาแล้วเป็นเล่นบอลโลกด้วยไหมอ่ะ
0: โอ้ยมันตกเร็วไงไอ้ อะไรนะ
1: คือเสา
0: เฮติ
1: เฮติ
0: ผมว่าซันเดอร์แลนด์ไลน์อัพเมื่อเช้าเนี่ยครบกว่าลิเวอร์พูลนะแต่แพ้ถึง 2-4 ผมมองว่าเอ้ยต้องให้เครดิตอีลาโอล่า
1: ครับ
0: สำรองซันเดอร์แลนด์ก็แบบมีเปลี่ยนลงมาอะไรเงี้ยแต่ก็พลิกสถานการณ์ไม่ได
1: ้
0: ชาก้านี่ไม่เล่นอเดลาเต้ก็ยังได้พักนะ
1: ก็อเดลาเต้เจ็บด้วยนี่เจ็บมาจากบอลโลกแล้วจริงๆก็คือมันก็ต้องไม่ลืมว่านี่คือการจับทีมใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของอีลาโอล่านะ
0: โอ้โหแต่
1: ดีใช้ได้อะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วเนี่ยโอ้มันคนละเรื่องกับกุมบอลมัดอะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน
0: ก็อุ่นเกมแรกก็คือเมื่อเช้านี่แหละชนะซันเดอร์แลนด์ 4-2 ถือว่าเปิดหัวสุดยอดมาคือก็เท่ากับว่าเมื่อคืนนี่ทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลชนะหมด
1: แมนยูเนี่ยทั้งคืนมันสุกก็ลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี
0: ้ส่วนอีกคู่นึงเล็กแฮมนี่ชนะลีด 3-2 โอ้โหเล็กแฮมนี่อุ่นดีตลอดนะเกมแรกก็อุ่นชนะแมนยูส่วนผลคู่อื่นนะครับอันนี้เนาะคู่อื่นไม่ได้ดูละก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสรุปให้อย่างเดียวนะครับพวกอุ่นเครื่องมีทางด้าน
1: โอ้พี่บานเลย
0: มาจากนิชนะเบอร์ลี่ 2-1
1: เออ
0: นะครับเฟเยนูดเสมอกับลาโย 1-1

0: คิตัน
1: ซอนนี่แพ้แฟรงค์เฟิร์ต 0-3
0: คิตันพาเลตแพ้ 3-0 น่ะจำได้
1: คิตันพาเลตแล้วก็มีคาซูแพ้อินเตอร์ 1-2 นะครับกาสโกเรนเจอร์เสมอเวสต์แฮม 0-0 โรม่านี่เสมอกับโหทีมไหนเนี่ยแคนเนส 3-3 นาโปลีชนะคาราเลเซ่ 2-0 อ่ะประมาณนี
0: ้ครับ
1: อยากหยอกมีคู่อื่นอะไรอยากแถมไหมล่ะ
0: โอ้มากมายไก่กองเอาวันนี้ดีกว่าตอนที่เตะกันอยู่เนี่ย
1: เอาเลย
0: ตอนนี้ในอัตแลนต้านำมาเลโซ 3-2 นะครับเจ็บแล้วแล้วก็เซบีย่ากับเซลต้าอย่าง 0-0 ปลายครึ่งแรกนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนมีคุณผู้ฟังบอกตามโบตาโฟโก้ให้ด้วย
1: โบตาโฟโก้ตอนนี้43นาทีบุกนำคูเซโร่ 1-0
0: อุ๊ยนี่เพิ่งได้เลยนี่พอเมื่อกี้เข้าไปดูยัง 0-0 อยู
1: ่คูเซโร่นี่ทีมที่โรนัลโดอ้วนเป็นหุ้นส่วนนะเป็นเจ้าของ
0: แล้วก็ยังทำบายาโดลิดอยู่มั้ยเนี่ย
1: น่าจะทำเพราะขายไม่ออก
0: เอาก
1: องหน้าไอ้โคเซโลนี่เป็นไคโอฮอเก้จานหยองแล้วนะว่าที่เคยอยู่ยูเว่อะ
0: โ
1: อ้มีมาควินยอร์ดด้วยปีกที่เคยอยู่อาร์เซนอล
0: อือ
1: หลุยส์นิสเตล่า
0: ไม่คุ้นเลยว่ะ
1: บอลมัดเก่าไงหลุยส์นิสเตล่าไปอยู่โคเซโล
0: โ
1: อ้ส่วนโบตาโฟโก้นี่มีแบ็คซ้ายอย่างอเล็กเตเลส
0: อุ้ยคุ้นๆนี่มันตัวแมนยูเก่านี่
1: ใช่ไปนั่นละ
0: แต่มันเป็นโปรตุเกสนี่ใช่ไหม
1: บาซิล
0: โปรเกตว่าซิน
1: บาซินบาซิน
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ก็โบตาโฟโก้นำนะครับ
0: ส่วนอีกคู่นี่โคลินเทียนนำบาเฮียอยู่ 1-0
1: โคลินเทียนเดปายลงไหม
0: ดูก่อนดูให
1: ้บาเฮียนี่ทีมที่เคยปั้นดานิเอเวสไงก่อนไปเซบีย่าแล้วก็ไปบาซ่าโคลินเทียนนี่วันนี้ไม่ลง
0: นี่เน็ตตับเต่าขึ้นอยู่ริมเถาย่านาง
1: พอกันอ่ะเฮ้ยไอ้แกไม่ใช่เปาลิสต้าอันหยองจำได้ปะอดีตรับอาร์เซนอล
0: อ
1: ่ะไปอยู่นี่แล้วโคลินเทียน
0: อ๋อกลับบ้านนะ
1: เฮ้ยลินกาดนี้มีชื่อสำรองด้วยโคลินเทียนเจ็กซี่ลินกาดนะฮะ
0: ครับ
1: เดปายยังไม่มีชื่อน่าจะเล่นแต่ทีมชาติอ่ะดูแล
0: ้วคงคงจะ
1: ก็มันสอนมันไม่เอาเลย
0: มันก็เพิ่งตกรอบ 3-2 ด้วยมั้งพักก่อนพักก่อน
1: อ่ะส่วนเมื่อกี้อะไรนะถามบอลบราซิลตี 4 ครึ่งมี3คู่นะบาการติโน่คอริติบ้าฟลาเมงโกซาโปาโลเกรมิโอฟูมิเนนเซผมมองว่าโบตาไอบาการิโน่ชนะคอริติบ้าได้นะ
0: อ
1: ีกคู่หนึ่งนี่ฟาเมงโกเจอซาปาโลนี่ชั่วโมงนี้ซาปาโล5เกมหลังไม่ชนะเลยผมมองว่าฟาเมงโกดีกว่าเยอะ
0: คือถ้าเป็นปกตินี่ต้องซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของลีกบราซิลเนี่ย
1: แต่ซาปาโลชั่วโมงนี้มันไม่ดีแล้วพี่หยองแล้วก็เกมิโอฟูมิเนนเซ่คู่นี้น่าจะสูสีให้เสมอฟูมิเนนเซ่ที่ปัจจุบันฮัก
0: อ
1: ะฮักไอที่เคยอยู่ลีกจีน
0: อ
1: ะไปอยู่ฟูมิเนนเซ
0: ่ไม่สี่จะ40แล้วเหรอ
1: รวมคนแก่คูเมนเซ่มีนี่ด้วยเทโกซินวาบ้านพักคนชราอ่ะประมาณนี
0: ้ที่เห็นล่าสุดนี่เห็นมันมีอเดโนมาไทยจะมาไทยป
1: ่
0: ะ
1: อเดโนไ
0: อ
1: มาเฟียนะมาเฟีย
0: เห็นมีเพจอะไรเขาจะลงว่าจะมาไทยอยู่มั้งวันนี้เห็นลูนี่มาเน
1: ี่
0: ย
1: ลูนี่มาได้ไงอ่ะ
0: งานอีสปอร์ตอะไรอย่างเห็นอาจารย์ต๊อกตั้มไปเป็นพิธีกรอยู่เพื่อนใหม่จะต้องตามบอกเพื่อนใหม
1: ่แล้วแนทไปไหมไปดูลูนี่
0: ไ
1: หม
0: ไม่รู้อะแต่มันงานอีสปอร์ตนะมันไม่ใช่แบบงานฟุตบอลอะไรอย่างงี้ก็งงเหมือนกันไปดิวมายังไงวะอ
1: ย่างนี้ตอนนี้เขาก็ยังอยู่ใช่ไ
0: หมดูเลยมาเพิ่งเมื่อคืนเองงาน
1: ไปเจออะไรอย่างงี้ได้ไหมแฟน
0: ตอนนี้น่าจะ
1: เพิ่งน่าจะอยากเจอ
0: เพิ่งจะน่าจะเพิ่งกลับโรงแรมตอนนี
1: ้
0: ไม่รู้ว่าหลังงานไปไหนวะ
1: ครับอ่ะดูว่าความหน่อยนะครับยังไม่ได้ดูข้อความเลยโมเดลสรุปผลบอลกับรีวิวบอลให้ก็
0: ครับ
1: มีข้อความแรกนี่บอกว่าทำไมอาร์เซนอลกับสเปอร์ถึงไม่ถูกกันคุณ4-1-4-2ก็อยู่ทางลอนดอนตอนเหนือด้วยกัน
0: มันทีมร่วมถิ่นเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกัน
1: อารมณ์ประมาณนี้ได้ไหมบียูกับบีจีเมื่อก่อนได้ไหมแบบรังสิตปทุมอะไรแถวๆว่าตอนเหนือกรุงเทพก็คงใกล้ๆกันประมาณนั้นแหละ
0: บ้านเราไม่ค่อยมีอย่างนี้นะ
1: ไม่มี
0: ไม่ค่อยมี
1: บ้านเรานี่ถือว่าเพื่อนบ้านที่ดี
0: ถ้าจะมีเนี่ยมีเชียงใหม่
1: เชียงใหม่ยูกับเชียงใหม่ FC
0: เมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยถูกกัน
1: หรือไม่ก็ถ้าใกล้ๆกันเลยก็นี่ไงราศีถลายกับศรีสะเกษปะก็มีถนนกั้นอยู่อ่ะ
0: ห่างกัน2ลําโล
1: โคตรกล้าเหี้ย
0: แต่ไม่รู้เขาไม่ถูกกันไหมนะ
1: ครับ
0: ไม่ไม่ว่าเผลอๆอ่ะ
1: ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แค่พี่พูดถึงเพราะใกล้ใกล้มาก
0: พี่ว่าเผลอๆแฟนราศีสะไหลอาทิตย์นี้ราศีเตะในบ้านเชียร์ราศีสะไหลอาทิตย์หน้าศรีสะเกษเตะในบ้านเนี่ยไปเชียร์ศรีสะเกษก็ได
1: ้
0: เป็นไปได้หมดนะบ้านเรามันไม่ได้แบบผูกพันกับท้องถิ่นขนาดนั้น
1: ครับ
0: แต่ว่านี่เขา
1: คือใช้คำว่าเขาไม่ได้มีความเป็นคู่อริกันอย่างนี้ซึ่งผมว่ามันก็ดีแล้วมันจะเป็นต้องไปตีกับเพื่อนบ้านตลอดหรอก
0: ครับ
1: แต่ส่วนเรื่องที่เขาถามมามันก็คืออยู่ลอนดอนตอนเหนือเหมือนกันแล้วก็เป็นทีมที่แย่งความสำเร็จด้วยกันตลอดก่อนที่เชลซีจะมายุคยิ่งใหญ่ไงก็นี่แหละสเปอร์อาร์เซนอลก็ชิงความสำเร็จกัน
0: ไม่รู้ว่ามันประวัติศาสตร์แบบย้อนกลับไปนานๆอะไรเงี้ยมันมีเคยมีประเด็นอะไรที่มันทำให้ไม่ถูกกันไหมนะหรือเปล่านะไม่รู้นะ
1: แต่หลักๆก็เพราะว่าอยู่ใกล้กันนั่นแหละ
0: อย่างแมนยูกับลิเวอร์พูลเนี่ยที่มันไม่ถูกกันเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคแบบโบราณ
1: ยุคที่เป็นเมืองท่าไงมันจะมีเมืองแมนเชสเตอร์เมืองลิเวอร์พูลซึ่งมีเรือเหมือนกับเรือมาจอดมันก็ต้องชิงความ
0: ประมาณนั้น
1: ชิงอะไรชิงความยิ่งใหญ่ชิงความเป็นเมืองท่า
0: จำไม่ได้แล้ว
1: เศรษฐกิจอะไรเงี้ย
0: จำไม่ได้แล้วว่าเมืองไหนที่มันสร้างท่าเรือทีหลังแล้วมันแย่งลูกค้าไปหมดเลยอะไรเงี้ย
1: น่าจะแมนเชสเตอร
0: ์แล้วประมาณนั้นประมาณนั้นแหละแล้วก็ประมาณว่าคนเมืองแมนเชสเตอร์นี่ก็เหยียดคนลิเวอร์พูลว่าจนอะไรเงี้ยกินหนูอะไรประมาณนั้นแหละก็เลยมีความไม่ถูกกันฝังลึกในแง่ของวัฒนธรรมรวมด้วยนะไม่ใช่แค่ฟุตบอล
1: แต่ถ้าดีลที่นั่นกันโดยตรงก็โซแคมเบลเนี่ยเด็กปั้นสเปอร์มาอาร์เซนอลแบบฟรีๆ
0: อย่าไปพูดชื่อนี้ให้การพึ่งกันได้ยินใช่ไหม
1: จริงเหรอ
0: โอ้โหด่า
1: เขาอินเหรอ
0: โอ้โคตรอินเกลียดที่สุดคือโซแคมเบล
1: แล้วตอนที่โซแคมเบลมาไทยเขาไปดูไหม
0: ไม่ไป
1: บิ๊กโซ
0: กันไปมาตอนไหนวะไม่รู้อ่ะแต่ว่าอย่าพูดชื่อนี้ให้เห็นให้ได้ยินโอ้โหด่ายับด่าเป็นลูกเลย
1: แต่มันก็แสบไงไปทีมไหนก็ได้ไปอาร์เซนอลเอาแต่ไปก็ต้องยอมรับว่าเขาตอบโจทย์เขา
0: ได
1: ้แชมป์พรีเมียร์ลีกไง
0: แล้วก็ปั้นมาแต่ออนแต่ออกก็เนี่ยแฟนสเปอร์ก็ทำใจยากเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: นี่ผมก็สวัสดีครับนะหยองคนหลายใจไปทุกค่ายโอ้โหนี่ไงยิงตรงเป้า
0: ไม่ครบหรอครับ
1: เหลือขาดอะไรขาดทู
0: โมโนก็ไม่เคยไปฮะ
1: แล้วนะส่วน
0: ไอ้ค่ายที่มีอยู่ก็ไม่รู
1: ้เฮ้ยอยู่อยู่แล้ว
0: อันตรายเป็นบ้าเลย
1: แล้ว
0: เนี่ยเขายิงคัด
1: ทำไมเขาไม่
0: เขายิงคัดนักบอลไอ้นักปากหน้าใหม่นี่มันตกงาน
1: จริงระดับพี่ต้องไปเป็นคนคอมเมนเตอร์แบบเหมือนอาจารย์ยุทธอาจารย
0: ์บ้า
1: ล่ะบับเบิ้ลที่แบบไปคัด
0: เขารุ่นใหญ
1: ่โอ้ตู่เต้ก็ไป
0: ก็ไม่ก็นั่นแหละ
1: ตู่ยังไปเลยตู่อ่ะ
0: มันคนรุ่นใหญ่กว่าพี่ดาก็ภาคบอลไทยมาก่อนนะ
1: เฮ้ยดันหยองอยู่แล้ว
0: ภาคบอลไทยปีแล้วนี่เอง
1: นี่บอกสวัสดีค่ะนะหยองคนหลายใจไปดูค่านะสนคนคิวน้อยผู้ใหญ่ไม่ค่อยรัก
0: เอา
1: และแฟนก็ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนะสนดูเวสแฮมให้หน่อยค่ะขายผู้เล่นเก่าไปเยอะไหมคะคิดว่าจะกลับมาได้ภายในปีเดียวไหมคะอุ้ยตัวดีๆยังอยู่ยังไงจารอดโบเว่นเนี่ยประกาศว่าอยู่ต่อ
0: เออ
1: จารอดจารอดเนี่ยอยู่ต่อ
0: เวสแฮมเหรอ
1: เวสแฮมปล่อยมาทูตแฟนนันเดสไงแล้วก็ไคเซซิโอซัมเมอร์วิลไงไปแล้วที่เหลือน่าจะอยู่นำโดยโบเว่นแล้วก็พวกซูเช็ค
0: เดี๋ยวดูให้เลยก็ได้ว่าใครบ้าง
1: เช็คเลยเช็คเลย
0: ณตอนนี
1: ้ใครว่าใครไม่มีที่ไป
0: หมุนติวติวติวติว
1: เห็นเน็ตละท้อพี่บีบอกหนูท
0: ้
1: อ
0: เน็ตตับเตาขึ้นอยู่ริมเท้าย่านะ
1: ตัวหลังผมจะเอาโน้ตบุ๊กมาใช้เอง
0: ล่ะ
1: มันไม่ไหวแล้ว
0: อ่ะทานสเฟอร์เหรอ
1: เวสต์แฮม
0: เข้านี่ปล่อยไปคาร์ลัมวิลสันใช่ไหม
1: คาร์ลัมวิลสัน
0: ไปเบนฟอร์ด
1: ตองหน้าม
0: ายุทธ์เฟนันส์ไปสเปอร์ซัมเมอร์วิลไปอันทิลานไอตัวนี้คริสเตียนเฮกกี้อะไรไม่รู้จักเว้ย
1: ปล่อยไป
0: ไปสปาร์ตาปราก
1: เอาบิ๊กเนม
0: แค่นี้แหละแล้วก็ปล่อยยืมไปก็ดาวรุ่งก็ไม่มีอะไรแล
1: ้
0: ว
1: ตอนนี้สกอตเวสต์แฮมยังมีแมตต์เฮอร์มันเซนประตูเดิมยังอยู่แล้วก็แนวรับมีแม็กคิวแมนเอตันอาวาเลสนี่ได้คืนกลับมาด้วยปีที่แล้วไอ้เฟเนยืมวอตฟราวตาตี้คาสเซยานอสจาร์ลอตโบเวนแม็กเวลก็อกเน่ตองแคร์โตริโบโทมัสซูเซกอารอนวิซาก้าคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้ขายออกไปเพิ่มอ่ะเต็งหนึ่งนี่จะขึ้นชั้นแน่นอนถ้าสกอตชุดนี้นะนี่คัสฟูคุกนี่กลับมาด้วยมิลานบอกไม่เอาก็ถ้าไม่ขายเพิ่มอ่ะผมว่ายังไงก็เป็นเต็งต้นๆเผลอๆเป็นแชมป์ด้วยหรือไม่ก็อาจจะ 1-2 โควต้าขึ้นเลยไม่ต้องเพย์ออฟเพราะว่าสกอตหลักนี่คือแบบโอ้ก็ยังดีดองประตูเฮอร์มันเซนนะแบ็คขวาอ่ะเป็น
0: คุณลืมอันฟองอีลาวล่าไปได้ไงเนี่ย
1: โอ้ยแบ็คขวาวานมิซาก้าไป
0: แชมป์โลกนะเว้ยอีลาวล่าเนี่ยไม่ได้เล่นสักนาที
1: แบ็กซ้ายนี่มาลิกดียุบไงทีมชาติเซเนกัลอ่ะยังอยู่เซนเตอร์นี่แม็กคิวแมนวับโลปานอสพวกเนี้ยถ้าไม่ย้ายนะกองแคร์ตัวดิโบกองกลางตัวรับเอซันอาบาเลสกับโทมัสซูเชกด้านขวาโบเว่นเนี้ยด้านซ้ายก็อกเน่หรือด้านซ้ายอาจจะเป็นด้านซ้ายเป็นไอ้นี่ก็ได้ปาโบไปปาโบข้างหน้านี่มีทั้งคัสเตยานอส
0: ตาตี้นี่ตัวจริงแน่รู้แล้ว
1: เออพวกเนี้ย
0: เพราะว่ามาครึ่งซีซั่นหลังนี่มันก็โอเคอยู่นะใช่ไหม
1: โอ้ยฟันธงขึ้นแน่นอนถ้าไม่ปล่อยเพิ่มโอเค
0: ก็ส่งเข้ามาเพิ่มได้นะข้อความนะ
1: นี่เขาบอกว่าหยองเปิดเพลงอะไรให้ผมหน่อยในวันเกิดจากพี่จอนคลอง6
0: อ้าวเอาเพลงอะไรดีล่ะพี่จอน
1: เดี๋ยวเปิดเลยเนี่ยตีสาม
0: เพลงอะไรอ่ะ
1: ก็เขา
0: พี่จอนอยากเพลงอะไรพี่
1: เขาบอกให้อาจารย์หยองเลือกไง
0: ล่ะเพลงอะไรวะก็เปิดเพลงอะไรให้กันในวันเกิด
1: เปิดเพลงแบบให้สุขสมหวังหน่อยอะไรอย่างงี
0: ้
1: เพลงอะไรดี
0: อุ้ยเฮนริก ลาสัน
1: โหแก่เยอะเลยนะ
0: โอ้ก็แง่ได้50แล้วเดี๋ยวจัดให้นะพี่จอนนะมี
1: เปิดเพลง Happy Birthday
0: เหรอเอาบทให้พรพระอะไรเงี้ยเอาไว้ให้พี่จอน
1: โอ้ท้อเลย
0: ท้อเลยนะวันนี้นี่ไอ้ดิโอมองเด้นี่เขาคอนเฟิร์มอย่างเนี้ย
1: ยัง
0: ไม่การันตีใช่ไหม
1: โหเร็วเป็นร้อยล้านจันหยองน่าจะไม่ปิดเร็วอ่ะ
0: แต่ว่าข่าวตอนนี้นี่คือทุกกระแสมันไปทางนั้นกันหมดแล้วนะ
1: เฮ้ยนี่เขาบอกว่าบาเยิร์นเต็งได้ควิชาได้บาเยิร์นเต็งหนึ่งได้ควอลัสเคเลียคนน้อง
0: เอ้าโถย
1: ชื่อทอร์นิเก้ควอลัสเคเลียเฮ้ยถ้าวิ่งหน้าตาเหมือนเดียะเลยอ่ะ
0: ก็พี่น้องกันเน
1: า
0: ะ
1: นี่เขาบอกบาเยิร์นนะครับตอนนี้ให้ความสนใจทอร์นิเก้ควอลัสเคเลียกองกลางตัวลุกจากดีดาโมเทเบลิซี่ในลีกจอร์เจียน้องชายของคอวิชาวัย18โอ้ยตอนนี้17ยังไม่ครบ18ด้วยเขาบอกว่าไอ้เจ้าทอร์นิเก้คอลัสเคเลียได้มาฝึกซ้อมกับไบเยอร์มิวนิกมาแล้ว1เดือนผู้บริหารประทับใจฝีเท้าแล้วก็เตรียมที่จะซื้อขาจากดีดาโมเทเบลิซี
0: ่สู้ไมคอนไม่ได้หรอกไมคอนเมื่อวานลงด้วยนะลงครึ่งหลังแต่ว่าบาเยิร์นแพ้มั้งเมื่อวานแพ้อะไรวะเวเฮน
1: เขาบอกว่าคอร์สเคเลียคนน้องเนี่ยเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกแล้วด้วยแล้วก็ช่วยให้ไอ้เจ้าเดนิโมทิบริซี่เนี่ยชนะซาวกิลิสจากลิทัวเนียไป 3-0 ในเลกแรกแล้วก็ถูกนำไปเปรียบเทียบกับคาวิชาเขาบอกว่าในวัยใกล้กันตอนคาวิชาอายุ17ก็ไม่เก่งเท่านี
0: ้นั่นแน
1: ่โอ้
0: เอเย่นมันจะขายของอะนะ
1: ทำไมอายุห่างกันอย่างคุช่า25 26ป่ะน้องนี่แค่16อ่ะโหห่าง10ปี
0: ลูกหลงอ่ะ
1: จากหน้านี่จับแนวถูกต้องอ่ะคุช่าน่าจะ25
0: 25เกิดปี2001
1: น้องเพิ่งอายุ16 10กำลังย่าง17
0: ลูกหลงลูกหลงเฮ้ยเป็นไปได้มีพี่ที่เดลีนิวลูกชายคนตัวอายุ18แล้วก็เพิ่งมีลูกอีกคนเมื่อปีแล้ว
1: โหห่างกัน18ปี
0: อ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ลูกหลงลูกหลงก็ส่วนอาตาลันต้านี่จบไปแล้วนะครับ
1: ยังไง
0: ชนะอเลสโซไป 3-2 ส่วนเซบีย่านี่ก็ไม่คิดจะยิงอะไรเลยแล้วก็บาซินเน่โคลินเทียนโดนบาเฮียตีเสมอแล้วนะครับเป็น 1-1 ส่วนบอตาฟูโกยังนำคูเซโร่ 1-0 พักครึ่งไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ตีหนึ่งนี่จะมีกาลาตาซารายด้วยนะอุ่นเครื่องตอนนี้ลีกตุรกีนี่ก็อารวาสหน้าโด
1: ครับ
0: มีข่าวนักเตะเยอะแยะไปหมดกลับมาฮึดอีกรอบลีกตุรกีเห็นเบซิกตัสจะเอาโมซาล่าอยู่นี่เห็นไหม
1: เบซิกตัสจะเอาซาล่าแถมได้ตอซาไปแล้วไง
0: ตอนแรกจะเอาแรดฟอร์ดไม่ไปก็จะหันไปหาซาร่าก็ยังไม่รู้จะยังไงนะ
1: ไปตัดบอกเฮ้ยแรดฟอร์ดไม่มาก็ไม่ต้องมา
0: อ่ะก็ไปกันเรื่อยๆแล้วครับวันนี้ข่าวก็อย่างที่บอกไปว่าจุนกับจันชิดนี่กวาดไปหมดแล้ว
1: ใช่แต่เขาว่าแบบครอบคลุมจริง
0: ๆ
1: ผมยังนั่งฟังอยู่เลย
0: ล่ะก็จริงนะถ้ามีกีฬาอื่นด้วยก็ได้นะวันนี้อย่างนี้ตามสนุกอย
1: ู่กีฬาอื่นนะ
0: วันนี้นี่มีสนุกเอ็งเลชโอเพ่นรอบคัดเลือกนี่กันกำลังลุ้นแมนนครปฐมอยู่เนี่ยแรงเล่นบริติชโอเพ่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเนี่ยถ้าชนะรอบนี้ได้เข้าเมนดอแล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่นำเบนเมอร์เทนของเบนเยี่ยมอยู่ 3-0 ด้วยโอกาสชนะสูงนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยไปหมดแล้วแล้วรายการนี้ของไทยหมูได้โดนฟอร์เรนนูเบิลของออสเตรียได้กดซะ 4-0 เลยช่วงหลังนี่หนักเอฟยิ่งหนักช่วงหลังนี่ตั้งแต่ได้แชมป์เวิลด์โอเพ่นปีแล้วมาชนะแมตช์เดียวนะฮะเอฟ
1: ฟอร์มดรอปใช่ไหม
0: เออคือรอบกันเลือกเซินเจิ้นโอเพ่นเนี่ยรายการนี้นี่ก็แพ้เราก็เลือกรอบแรกเลยต้องฟื้นๆหน่อยนะเอฟนะคือกีฬาอาชีพเนี่ยทำถ้าไม่ชนะก็มันไม่มีตังค์อ่ะไม่ได้ตังค์อ่ะไม่ได้เข้าเมนดอก็ไม่ได้ตังค์อ่ะพูดง่ายๆนะครับยังต้องฮึดกันหน่อย
1: อ่ะส่วนถ้ากีฬาอื่นเดี๋ยวผมไปดูแบดดีกว่าเมื่อวานผมดูแบด
0: เออเป็นไง
1: ชายเดี่ยวที่โจเทียนเฉินชนะโปป๊อป
0: โปป๊อปก็เลยเท่าไหร่36
1: โปป๊อปก็เลยพลาดโอกาสที่เป็นนักแบดฝรั่งเศสคนแรกที่จะได้แชมป์รายการ 1,000 ไง
0: เอออ
1: ันนี้มันโทมัสจูเนียร์โปป๊อปคนพี่ไงจริงๆมันมีไอ
0: ้
1: คริสโต้แต่ผมว่าคริสโต้ดีกว่าโทม่าตีแบบทื่อๆใช้ร่างกายเป็นหลักอะไรเงี้ยเทคนิคการตีไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่โจเทนเฉินนี่ผมเป็นนักแบดจริงๆที่ผมไม่ชอบเกือบจะที่สุดแล้วท่านหยอง
0: เพราะ
1: จริงๆผมเป็นคนที่แบบเออค่อนข้างชอบนักแบดเอเชียนะเพราะว่าแบบเออมันเป็นกีฬาที่แบบเอเชียเราสู้กับยุโรปได้สบายใช่ไห
0: ม
1: แต่เป็นคนผมไม่ชอบโจเทนเฉินเพราะเป็นคนที่ไม่มีแบบมาตรฐาน
0: อ้าว
1: อยู่ดีผมดูรายการก่อนหน้านั้นอ่ะอยู่ดีเขาจะแพ้นะไอ้นัดเหวียนเลยเนี่ยจากไอแลนด์เนี่ยไอรายการที่แล้วที่เจแปนโอเพ่น
0: อ
1: ่ะอยู่ดีจะแพ้ก็แพ้0-2 แล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นไอ้ US Open เขาเจออะไรไอ้ชูฮานนักแบดอินเดียอะไรเงี้ยอยู่ดีจะแพ้ก็แพ้0-2แล้วพอมาไอ้ที่ไชน่าโอเพ่นเนี่ยโอ้โหอยู่ดีก็ฟอร์มผีเข้าชนะโคไดชนะฉียูฉีมือหนึ่งชนะหลินชุนยี่ชนะโปป๊อปก็เลยแบบเอ้าตกลงแกจะแก่หรือไม่แก่ลงจะเก่งหรือไม่เก่งคือแบบ
0: เอาไม่ดีเชียร์นักกีฬาเย่เด็ดหัวใจเต้นแรงด
1: ีโอ้โหเห็นมาล้อมบ้านทองหยอดด้วยนี่ใช่ไหม
0: เอ
1: า
0: ล่ะ
1: เออ
0: เดี๋ยวหัวใจเต้นแรงดีไงตัวระเบียดดีเหมือนเชียร์เอฟอะ
1: เนี่ย
0: หัวใจเต้นแรงดี
1: โอ้โหอย่างก่อนหน้านั้นอะไอยูเอสโอเพ่นเนี่ยเจอนักแบดอินเดียมือ66ของโลกเนี่ยแพ้0-2แล้วอยู่ดีก็อ่ะมาคว้าแชมป์รายการ 1,000 ก่อนหน้านั้นเนี่ยแพ้เนี่ยไอ้วิกเตอร์ไล่อย่างเงี้ยตกลงเขาอ่านวิกเตอร์ไล่หรือวิกเตอร์ไหลหรืออะไร
0: ไม่รู
1: ้ไอ้
0: วิกเตอร์ไล
1: ่วิกเตอร์ไล่เนี่ย
0: เอาตอนนั้นคือถ้าเราไม่รู้ว่ามันสเตทด้วยพยัญชนะไหนเนี่ยเราออกกลางไว้ก่อน
1: เออก็เนี่ยแพ้เนี่ยแล้วอยู่ดีก็มาเป็นแชมป์ก็เลยแบบโอ้โหเป็นคนที่คาดดาวผลการแข่งขันหรือฟอร์มลำบาก
0: นี่วิวก็เหมือนกันดิวิวก็แต่วิว
1: ก็ต้องยอมว่าช่วงนี้ดรอปไง
0: วิวก็ดรอปช่วงนี
1: ้แต่ช่วงนี้ผมชอบ EQ มากเลย
0: กำลัง
1: ลุกดุดัน
0: อะไรนะพานิชพล
1: พานิชพลธีรลักษณ์สกุลเทคโอ้โหตบทุกดอกไอ้พี่แกเบียวบาติสุต้าก
0: ำลังคืดใช่นี่ก๊อปนี่มาตีบ้านเราเนี่ยใช่ไหมไ
1: อ
0: ้นี่เขาเอาเทปมาออกนี่เขาเชิญนักบอลตำนานเลยมาตีก๊อปใช่ในบ้านเราไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: ใช่หน้าตาคนไทยเพียบเลยเนี่ย
1: ไม่ได้ดูเลยเอาโอเคตีสามหนึ่งนาทีละนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์หยองเปิดเพลงให้พี่จอนวันเกิดหน่อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อครับเอเดนเมทยังมาได้นะครับ4689899นะครับ4689899ครับ
0: จับซักเกอร์ไล
2: ฟ์รีพอร์ตรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้าน ค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบ

0: นี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Soccer Live Report

0: มาแล้ว
1: ครับ
0: ใช่เพลงนี้ป่าวพี่จอน
1: เพลงอะไรไม่เคยฟังเลยจันจอง
0: เหมือนแกขอมาสักแต่ผมจำได้ผมเคยเปิดไปแล้วนะเพลงเนี้ยแต่ว่าเหมือนเมื่อวานนี่แกขอมาอีกรอบหนึ่งมั้ง
1: ซ้ำอ่ะ
0: มูนไลท์ชาโดว
1: ์ซ้ำ
0: ก็ไม่เป็นไรวันเกิด
1: จัดไป
0: ขอให้แข็งแรงนะพี่จอนนะ
1: ขอให้อยู่คู่กับคลื่นเราเป็นแฟนประจำต่อไป
0: ขอเพลงมาเปิดมั่งไม่เปิดมั่งอย่าว่ากัน
1: แล้วรอ ตีหน้าตึกได
0: ้แล้วก็บางวันก็อาจจะเป็นอยากเป็นอารมณ์ตามใจคนจัดขัดใจคนฟังขึ้นมาบ้างแหละหรือบางวันก็ผมเก่งเพลงนั้นเพลงนี้มาเนี่ยผมจะเปิดเนี่ยก็ขออนุญาตแล้วกันนะ
1: คร
0: ับ บางวันนึกอะไรไม่ออกพี่จอนขอมาก็เปิดพี่จอนก็สลับกันไปคนอื่นขอมั่งอะไรมั่งจนกระทั่งลืมแล้วบางทีไม่ใช่รายการกีฬาขอเพลงหลุดนะฮะอ้าวก
1: ็ยังอยู่กันอีก1ชั่วโมงถึงตีสี่นะครับสกอร์ไลฟ์รีพอร์ตช่วงสุดท้ายของค่ำคืนวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: โดยอาจารย์หยองและผมสน
0: จ้ะ
1: ก็ผลฟุตบอลมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมล่าสุดบราซิลนี่ครึ่งหลังคูเซโลเพิ่งเริ่มเตะครึ่งหลังยังตามหลังโบทาโฟโก0-1
0: ครับ
1: แล้วก็บาเฮียโคลิเชียนยัง1-1นะครับเซเรียบีนี่ซาเวเนโดนี่ล่าสุดโดนเซียร่าตีเสมอเป็น1-1นะแล้วก็คิซูม่ากับนาวติโก0-0บอลบาเกเลียนี่เพิ่งจบนะครับโลโคโมทีฟพร็อพดิฟนี่ชนะเซฟเทมวีโซเฟีย2-1แล้วก็ไอซ์แลนด์พักครึ่งนะครับอันคาเนสนำสตาร์นาน3-0แล้วก็เฟลมยังเสมอกับครับนับยอดู0-0นะครับวิสซ่ากับกอโตวิเซ่นี่2-1นะท้ายเกมนะบอลโปรแลนด์นะครับอ่ะเซบีย่านี่อุ่นเครื่องกับเซอูต้ายัง0-0นะ
0: ครับเตะกันมั้ยเนี่ย
1: ใช้ชุดไหนเดี๋ยวดูไม่รู้เอาจริงเอาจังอ่ะปีที่แล้วก็ฟอร์มไม่ดีนะ
0: หนีตกชั้นเซบีย่าแล้วก็มีบอลน่าจะเป็นแบบพวกซุปเปอร์คัพของออสเตรียอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: จันหยองแจ้ง
0: วินเดเบิร์กตามหลังลาปิดเวนา0-3ท้ายเกมแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็ประมาณน
1: ี้อุ่นเครื่องมีอีกไหมจัน
0: ตอนนี้ที่เตะอยู่น่าจะมีคู่เดียวนะแต่ว่าเดี๋ยวเห็นเมื่อกี้โปรแกรมมันขึ้นกาลาตาสลาย1:00แต่ว่าไม่รู้ทำไมมันยังไม่เตะวะเนี่ย
1: โอ้ยถ้า1:00มันควรจะจบแล้วมั้ยนี่3:00
0: แล้วก็นั่นน่ะแซ
1: ่บนเซบีย่านี่วันนี้ประตูเป็นเราชินดิมอสแนวรับนี่มีกูรีดี้โอ้โห
0: ขออภัยกระตาสลายคืนพรุ่งนี
1: ้ผิดวัน
0: เรียบร้อย
1: ผมได้คำตอบแล้วทำไมเซบีย่าไม่นำ
0: ทำไม
1: สำรองทั้งชุดเด็กทั้งชุดหน้าเป้าอิซักโรเมโรที่เหลือโอ้โหไม่รู้จักสักคน
0: ครับ
1: เรียบร้อยต้องลองทีม
0: ก็ว่ากันไปอาจจะไม่เรียบร้อยก็ได้เจอทีมลีกรองเดี๋ยวอาจจะชนะ
1: ครับ
0: แฟนๆเขาช่วงพรีซีซั่นนี้

0: ดิ
1: สีขี้ม้าเนี่ย
0: เดี๋ยวเขาจะนึกว่ารถถังสีเดียวกันเลย ทำทำลายพางได้แบบโรเตอรี่อะ
1: คาร์บอนแฟลกอะ
0: แบบโรเตอรี่อะ
1: เสียรถเป็นบ้าเลย
0: เออนี่กระเป๋าสีเขียว
1: ผมก็ชอบสีเขียว
0: นี่บอกอย่างนี้สิถึงรู้ใจขอบใจหยองจากพี่จอน
1: ตกลงใช่ใช่ไหม
0: จอด
1: ไม่รู้ว่าจำได้ว่าเมื่อวานแกส่งมาบอกขอบบุลไลชาโด
0: แสดงว่าเนี่ยพี่จอนเขารู้แต่เขาไม่เปิด
1: เหรอ
0: เอออ่ะมีข่าวอะไรไหมท่านหยองช่วงนี
1: ้ทีมชาติไทยไงวันนี้นี่เพิ่งเดินทางกลับมาถึงนะเมื่อวานได้ดูไหม
0: ดู
1: เป็นไงบ้าง
0: โอ้ก็ทิวเลยยิ่งสปป.ลาวเหลือ
1: 10ค
0: นเรียงหน้ากันยิงเลยคาคณะนี่เคยก่อนหน้านี้เคยยิงทีมชาติชุดใหญ่ยังใช่ไหม
1: ยังคาคณะยศกรยังไม่เคยยิงในทีมชาติเพิ่งเล่นกันไปคนละเกม2เกมเอง
0: ครับ
1: แล้วยังไม่เคยเป็นตัวจริงด้วยซ้ำมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเราไปเยือนมันจะไม่ง่ายนะโอ้ที่ไหนได้
1: คือหลัง
0: ๆอีซี่เลย
1: หลังๆอ่ะเจอลาวไม่เคยง่ายเลย3นัดหลังนี่ชนะนัดเดียวเสมอ2
0: ใช่ได้แค่เบียด
1: แต่ว่าพอ
0: ไปเมื่อวานง่ายอ่ะ
1: พอไปเห็นรายชื่อลาวอ่ะก็เป็นลาวชุดที่เขาดันขึ้นมาจากยู23เกินเกือบครึ่งทีม
0: เด็กเยอะใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนยู23เนี่ยก็เคยเห็นอยู่แล้วก็ตอน4เกมด้วยไงก็ขึ้นมาจากชุดนั้นเกือบครึ่งทีมเหมือนกัน
0: ครับ
1: เพราะนั้นแล้วก็พอโดนเร็วด้วยก็ไปกันใหญ่เลยตอนนี
0: ้
1: นะก็ถือว่าเปิดหัวโอเคแล้วก็ไปดูชื่อของทีมอื่นในกลุ่มเนี่ยมาเลย์ก็เอาว่ามีนักเตะทีมสำรองยาโฮดารูตาซินติดมาด้วย 2-3 คนเอางี้แล้วกัน
0: ก็ไม่ชุดใหญ่ไม่เน้น
1: ก็มีแค่มีตัวเก่าประคองมามีไอเซโกเกโลมาคนนึง
0: อ๋อของแมนซิตี้อ่ะ
1: อันนั้นเตะไม่ไหวแล้วอ้วนตับเลยตอนบอลโลกเห็นปะแล้วก็มีไอเชโกอาเกโร่ได้อยู่พลังการ
0: อดีตปะเดี๋ยวตอนนี้ยังอยู
1: ่ตอนนี้ยังอยู่แล้วก็มีปาโลโฮชูเอของกัวลาลัมเปอร์ซิตี้มาอีกคนหนึ่ง37เมื่อวานก็ยิงไป2ลูกแต่ว่าดูแล้วไม่เท่าไหร่มาแข่งในบ้านเราด้วยนะเมียนมาก็เมียนมาอาจจะชุดเกือบเต็มแต่ว่าก็เมียนมานาทีนี้ไม่ได้เหนือว่าเรา
0: แต่ผมว่าเต็งหนึ่งต้องเวียดนาม
1: เอาถูก
0: โอ้โหไอเนี่ยตัวไออะไรนะที่เขาโอนสัญชาติมาช
1: ื่
0: ออะไรนะชื่อเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรนะเหงียนทุนเซิน
1: เหงียนทุนเซินตัวหนึ่งแล้วโอนมาซินเพิ่มอีกคนนะโดวังเฮน
0: ก็อยากจะตั้งชื่อเวียดนามนะ
1: เป็นเฮนดิโออะไรสักอย่าง
0: หน้าก็ไม่ได้โอ้โหมีความเวียดนามอะไรใดๆ
1: หน้าเหมือนโมโนกิมาไลเลยโดวังเฮนแต่ว่าตัวที่น่ากลัวของเขาก็คือไอเหงียนดินบักนี่แหละที่เป็นดาวเด่นตอน4เกมแล้วว่านัดแรกกับติมอร์นี่แฮตทริกไปแล้ว
0: ถ้าดูนะเกมแรกที่เวียดนามเล่นกับเราที่เวียดนามชนะ7เราชนะ5จันหยองว่าเราสู้ไหวไหมเพราะเราไม่ได้ชุดใหญ่ไงแต่เวียดนามชุดใหญ่ไง
1: ก็ไม่เป็นต่อแน่แหละเผลอๆยัง
0: โอ้ย
1: เผลอๆยังไม่เป็นต่อสิงคโปร์ด้วยสิงคโปร์ก็ดีนะเว้ย
0: สิงคโปร์พวกอิวฮานอีกไอ้นี่ไงอิวฮานกับอีลฟานไง
1: ใช่
0: แล้วก็ไอ
1: ชาวาอาน
0: ูอาไอตัวไลออนซิตี้อ่ะ
1: แล้วก็มีตัวญี่ปุ่นที่เคยมาอยู่
0: แบงคอกนากามุระ
1: นากามุระนี่อะไรพวกเนี้ยนะเกนเควอะไรพวกเนี้ยนะ
0: เควเกนเคว
1: ก็คือสิงคโปร์กับเวียดนามมาเป็น2ทีมที่ตัวผู้เล่นเต็มที่สุดในทัวร์นาเมนต์เนี้ยพูดง่ายๆเพราะนั้นก็2ทีมนั้นน่ะอันตรายนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ถือว่าเปิดหัวดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะคล้ายๆปีแล้วนัดแรกยิงติมอร์10ลูกปีนี
0: ้อุ้ยแต่ปีนี้ตีมอก็น่าจะโดนเละอีกอ่ะเกมแรกก็เละ
1: ก็ต้องรอดูกันยาวๆว่าบอลทัวร์นาเมนต์นี้มันผีเข้าผีออกนะ
0: เตะอีกทีเมื่อไหร่ครับ
1: วันเสาร์
0: เสาร์หน้าเลยเหรอ
1: เพราะว่าจริงๆอ่ะ
0: โอ้โหนานนะ
1: จริงๆมันมีแมตช์เดย์ที่จะเตะวันที่28แต่ว่ามันเป็นคิวที่เราได้พักพอดีเพราะแต่ละสายมี5ทีมไงเนี่ยวันมาเตะ2คู่มันก็จะมีทีมหนึ่งได้พักอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นฟิลิปปินส์ที่ได้พักในสายเราอะนะยังไม่ได้เตะนะครับก็วันนี้เนี่ยฮัตสันกับทีมชาตินี่กลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับบินจากลาวมาแล้วก็ฮัตสันบอกเลี้ยวรถไปคลอง3ก่อนอย่าเพิ่งกลับโรงแรม
0: ขอไปให้ดู
1: ไปซ้อมเลยแกบอกไปซ้อมก่อนไปฟื้นฟูร่างกายก่อน
0: ก็เห็นในเกมที่บุรีรัมย์อุ่นกับบีจีบอยชัดชัยบุตรพรมก็ไปที่สนามด้วย
1: เพราะว่า

0: ต้นสังกัดไงทั้งบอยทั้งนฤบดินก็ไปหาเพื่อนก่อนเขาเตะตอนกี่โมง6 โมงใช่ไหม
1: ใช
0: ่ซ้อมเสร็จแล้วพอดีพวกตัวจริงที่เล่นเมื่อวานก็ฟื้นฟูไปพวกตัวสำรองก็มาคือเพราะว่าหลายคนเนี่ยร่างกายมันยังไม่ได้ด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ซ้อมปีซีซั่นจริงจังเลยมาทำร่างกายเอาในแคมป์ทีมชาตินี่แหละเพราะนั้นก็มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เล่นไปเรียกฟิตไปต้องสร้างความฟิตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี่กลับมาฮัตซันก็บอกว่าไปซ้อมเลยไม่ให้เสียเวลาไม่งั้นก็ไม่ได้ซ้อมหายไปวันหนึ่งนะครับแล้วก็มีนักข่าวไปถามเป็นโทนี่ฮัตซันก็บอกว่าอย่างไรล่ะจูดเบลเนี่ยว่ามันเพราะว่าไทยเนี่ยเขาส่งได้ชื่อได้26ในไทยส่งไป25นะ
1: ม
0: ันยังขาดอีก1โควต้าใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าฮัตซันบอกเรียกไม่ได้ตามกฎเนี่ยมันเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับจูดเบลก็แฟนๆหลายคนในหลายเพจนี่ก็บอกเรียกจูดเบลมาเลยเนี่ยมาอยู่ท่าเรือแล้วแต่ว่าไม่ได้นะฮัตซันบอกไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็ซ้อมต่อในบ้านเราได้ข่าวว่าบัตรนัดกับมาเลย์นี่ยังไม่วิ่งเท่าไหร่เลยนะพี่ว่าไม่น่าเกิน 5,000 ใบตอนนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็หลายคนก็บ่นว่าบัตรมันแพงไงเท่า
1: บัตรราคาเท่าไหร่จันหยอง
0: บัตรเท่าตอนฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอะ
1: 500
0: ต่ำสุด300หลังโก
1: อ๋อ
0: ปกติทีมชาติถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ใช่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหลังโกมันจะ
1: 100ป่ะ
0: มันจะ150 200ประมาณนี
1: ้
0: ไม่เกินนี้แต่คราวนี้นี่หลังโกมัน300
1: ราคาไม่ย่อมเยา
0: หลายคนเขาก็บ่นกันแต่ทีวีฟรีก็ไม่มีให้ดูอีก
1: เอออันนี้จริงก็เห็นมีคนบ่นเยอะ
0: ก็ต่างคนต่างมุมมองกันไปก็แล้วกันมันมีมุมถูกและมุมที่ไม่ถูกทั้งสองเรื่องทั้งสองฝั่ง
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ขาวกับดำเรื่องนี
1: ้
0: พูดยากว่ะ นะ
1: ก็ใช้คำว่าถ้าท่านที่มีพลังก็สนับสนุนถือบัตรแต่ก็เงินก็เข้าสมาคม
0: ครับ
1: ถือว่าสนับสนุนทีมชาติแล้วกันแต่ถ้าใครที่อ่ะไม่สะดวกก็ไม่มีปัญหา
0: ส่วนเรื่องถ่ายทอดสดเนี่ยผมสมาคมเอาเงินส่วนไหนสักส่วนไปให้เจ้าของลิขสิทธิ์เขาเอาทีมชาติไทยมาถ่ายฟรีทีวีได้ไหมเฉพาะของทีมชาติไทยก็ได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะว่าทูเขาก็ไปซื้อมานะเขาก็จ่ายตังค
1: ์อ่ะไม่แต่ก็ถ้าอุ่นเครื่องหรือพวกไอ้คิงส์คัพอะไรงี้ก็อยู่ไทยรัฐก็ยังฟรีอยู่ไง
0: ยังฟรีอยู
1: ่เออแต่ถ้าอ่ะ
0: เผื่อเอเชียนคัพต้นปีหน้าแมตช์ไทยแข่งก็อาจจะฟรีก็ได้นะBG ถ่ายเนี่ยเอเชียนคัพอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่BG แน่ๆ1
1: เออเพราะอย่างวันนี้เขาก็ปล่อยบุรีรัมย์ BG อุ่นเขาก็ฟรี
0: มันก็เลือกได้ไงแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยทูเขาก็ไม่ได้ปล่อย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขา
0: ถูกไม่ได้ไปว่าเออมันไม่ควรอะไรอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของเขาอะเป็นธุรกิจนะครับคือใจอยากให้มีให้ดูฟรีอยู่แล้วแหละทีมชาติไทยอะมันสร้างแรงบันดาลใจนะ
1: แต่จริงๆอะไอเรื่องฟุตบอลโลกมีมาแทบอันนี้ผมเข้าใจนะว่ามันยกเลิกมันก็ไม่มันก็ได้ไม่ผิดแต่ว่าถ้าเกิด
0: ทีมชาติไทย
1: อย่างเงี้ยควรจะมีมาแทบใช่เพราะว่ามันก็คืออันนี้ก็คือชาติเราเองอย่างเงี้ยอันนี้ผมเข้าใจแฟนบอลนะ
0: คือเขียนกฎหมายให้ละเอียดลงไปหน่อยนึง
1: ใช่
0: เขียนกฎให้มันละเอียดกว่าเดิมลงไปหน่อยนึงอย่าไปไม่ถึงไม่ได้อย่าไประบุเป็นชื่อเป็นทัวร์นาเมนต
1: ์ครับ
0: อย่างทีมชาติไทยก็ใส่เป็นมาแทบเข้าไปหน่อยก็จะดีนะครับจะบังคับเฉพาะทีมชาติด้วยนะไม่จะบังคับทั้งทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างงี้นะ
1: ใช
0: ่รอดูนะครับ
1: ก็ดูแบบทีมชาติไทยฟรีทีมอื่นก็ใครอยากแบบดู
0: ก็ไปจ่ายตังค์
1: แล้วก็เพิ่มไปก็ผมว่าอย่างเงี้ยสมเหตุสมผล
0: แต่ว่าตอนนี้มันทัวร์นาเมนต์มันเริ่มไปแล้วไงก็บอกเอาไงดี
1: เดิมไปแล้วก็ไม่ทันทำอะไรไม่ได
0: ้ครับ
1: ตามนี
0: ้ไม่รู้ว่ามันสามารถไปเอาเงินไปแบ่งซื้อมาได้ไหมนะ
1: ได้หมดแหละผมว่าอยู่ที่คุยไงแต่คำถามคือก็
0: ใครจะเป็นเจ้
1: า
0: ภาพล่ะสมาคม
1: ก็เ
0: ดินหน้าหน่อยนึงแม่ทูว่าทูเขาก็น่าจะคิดไม่แพงหรอกใช
1: ่ไหมหรือจริงๆก็ถ้าทูแบบปล่อยฟรีเลยอะไรเงี้ย
0: ก็พูดยากว่ะ

0: มันก็ได้ไงถ้าเขาจะแบบมองว่ามันเป็น CSR อะไรเงี้ย
1: คือเอาจริงอ่ะเคยจำได้ว่าคราวที่แล้วอ่ะไอ้คือไอ้ลิขสิทธิ์ของ AFF เนี่ยมันเป็นวงรอบนะคือสมมุติว่าซื้อเนี่ยซื้ออาร์เซนคัพเนี่ย1ทัวร์นาเมนต์1ปีเนี่ยมันจะแถมไอ้ช็อปปี้คัพอีก2ซีซั่น
0: ครับ
1: คือ1วงรอบจำได้ว่าคราวที่แล้วอ่ะที่ต่างคนก็ลุมแย่งซื้อกันอ่ะมีจีก็ถ่ายไทยรัฐก็ถ่าย AS ก็ถ่ายเนี่ยราคาไม่ถูกนะ
0: ก็พอมันมีการแข่งขันไงจะหย่องถูกไหมก็ผู้ขายเขาก็ต้องการแบบนี้แหละ
1: แล้วก็คราวนี้พอทูซื้อเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยพี่ว่าก็ไม่น่าถูกกว่าเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นใจผู้ประกอบการเขาด้วยกับเรื่องนี้นะฮะ
0: ไม่พอทูซื้อเป็นเอ็กซ์คลูซีฟก็อาจจะแพงขึ้นแต่ก็คงไม่ได้มากกว่าราคาที่เหมือนมีหลายเจ้าซื้อนะ
1: ครับ
0: แ
1: ต่ว่าก็คือมันก็ไม่ถูกอ่ะที่ไปซื้อมาเนี่ย
0: แต่หลังๆเหมือนทูเขามามุ่งฟุตบอลไทยป่ะจันหยอง
1: ใช่ไหมอย่างอื่นเสียไปเยอะไง
0: เพราะว่าไอ้อ๋อปกติถ้าเกิดรายการฟีฟ่าอาร์เซนครับจะอยู่ที่
1: โมโน
0: เพราะว่าโมโนเขาได้ทุกรายการที่ฟีฟ่าเป็นคนจัดไง
1: ใช
0: ่
1: คือทีมชาติเนี่ยเดี๋ยวนี้หลังจากนี้ไปเดี๋ยวต้องดูให้ดีนะว่ารายการไหนอะไรยังไงเดี๋ยวคิงคัพเนี่ยก็จะกลับไปที่ไทยรัฐนะแล้วแต่ละรอบของฟีฟ่าเดย์หลังจากนี้ไปเนี่ยก็ติดตามกันให้ดีว่าถ่ายทางไหนคิงคัพเดี๋ยวกลับไปที่ไทยรัฐแล้วถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหลังคิงคัพเนี่ยมันจะไม่มีฟีฟ่าเดย์แล้วนะคือหลังคิงคัพจบเนี่ยมันจะพอขึ้นมกรานี่มันก็จะเข้าเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเลยทีนี้มันก็จะไปอยู่ที่บีจีแล้ว
0: ครับแต่ผมมองอย่างนี้นะหยองพอมันเป็นเรื่องที่ต้องจ่ายตังค์จริงจังแบบเนี้ยนะกลายเป็นว่าไทยรัฐนี่ผมว่าได้ใจนะเพราะก่อนหน้านี้เขาแบบก็ฟรีมาแต่ไหนแต่ไรไง
1: เจ็บมาเยอะ
0: ก็จริง
1: ไทยรัฐอะเจ็บมาเยอะ
0: แต่
1: ก็เห็นใจเขานะแต่เขาเป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลทีวีไงใช่ไหม
0: เขาต้องรับโฆษณาไง
1: ก็ต้องหาโฆษณาเอา
0: เพราะนั้นขั้นโฆษณาหน่อยก็อย่าบ่นให้กำลังใจผู้สนับสนุน
1: คือมันก็ต้องเข้าใจกันหน่อยนะกับเรื่องพวกนี้ว่าม
0: ันจะไปนั่นทุกอย่างไม่ได้หรอก
1: บางคนก็สักแต่ด่าวอะไรว่าไม่มีให้ดูจะไปบอลโลกเนี่ยมันก็มีขั้นตอนกระบวนการที่มันต้องมีสิ่งที่ต้องจ่ายไปเพื่อได้มาเนี่ย
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาให้ดูฟรีๆกันทุกอย่างก็ไม่ใช่เรื่อง
0: โอ้ยอาจารย์หยองปูขนาดนี้นี่เตรียมไปทูแล้วปะเนี่ย
1: เราจะไปแล้วเลยทำไมไปทุกที่เลยวะเอาที่เดิมมาอยู่ให้ได้ก่อน
0: เฮ้ยอยู่แล้วนั้นคือแบบเพย์เซฟแล้ว
1: เซฟไหนเขายังไม่คอนเฟิร์มอะไรสักอย่างเลยเนี่ย
0: เซฟโซนไงเซฟโซน
1: เขายังไม่คอนเฟิร์มอะไรสักอย่าง
0: บูเนสไปดูข้อมูลมายังเตรียมภาคยัง
1: ไม่ต้องเตรียมอะไรแล้วเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรเลยในไทยลีกก็ไม่ได้คอนเฟิร์มเลยเนี่ย
0: แบบจานหนูบอกเนี่ยโอ้โหจานหยองกักเนี่ยไม่บอกไม่ยอมเล่าเลย
1: ก็เนี่ยมีแฟนๆรายการมักจะส่งเข้ามาถามไงว่าปีหน้าเนี่ยจานหยองยังได้ภาคไทยลีกอยู่ไหมครับจะได้ภาคบูเดสเพิ่มด้วยไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็บอกตอบกลับไปว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ผมก็อยากรู้เหมือนกัน
0: ต้องติดต่อใครอ่ะ
1: จะได้จัดการชีวิตถูกไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แต่ในนี้เดี๋ยวมีเอเชียนเกมมาอีกเอเชียนเกมต้องมีสักที่แล้ววะ
0: โอ้ยอันนั้นต้องมีอยู่แล้ว
1: เหรอ
0: เอเชียนเกมพีพีได้ไหมเหรอ
1: เอเชียนเกมนี่
0: เขารวมเขาไอโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจปะ
1: เอเชียนเกมนี่มีทั้ง AS Play มีทั้ง PPTV ไทยรัฐก็ถ่ายทีสปอร์ต7ก็ถ่าย
0: ก็รวมการเฉพาะกิจไหม
1: ไม่ต่างคนต่างถ่าย
0: อ๋อ
1: แล้วก็ช่อง11ก็ถ่าย NBTอยู่ที่ว่าใครจะได้อะไรและจะได้มากได้น้อยแค่ไหนตอนแรกนี่นึกว่า AS Exclusive แต่ว่าพอใกล้ๆเข้ามาในทีวีมาเพียบเลย
0: แต่ AS นี่เขาก็มีหลายกีฬานะ
1: คือถ้าจะดูให้ครบที่สุดอะAS อะได้เปรียบเพราะว่าเขาก็มีช่องเขาเพิ่มช่องได้ทันทีโดยไม่ต้องขอกสทช.ไงมันต้องขอป่าววะแต่ว่าเขาเพิ่มช่องได้อะสมมติมีทัวร์นาเมนต์อย่างเอเชียนเกมขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถเอเจนต์เกม1ถึง10ถ่ายไปเลย10ช่อง
0: เพราะว่าเป็นภาคไทยทั้ง3ช่องมันแบบมันเอื้อต่
1: อ
0: การถ่ายมหกรรมกีฬานะ
1: เพราะเขาม
0: ีช่องรับอยู่แล้วตั้งแต่โอลิมปิกเลยป่ะ
1: ก็เหมือนใช่เหมือนทุกวิชาน้าวแหละพอถึงเวลาเนี่ยตอน4เกมถ้าใครได้ดูอ่ะก็4เกม1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12อะไรก็ว่าไปมันเพิ่มช่องได้ทันทีแต่ว่าถ้าเป็นแบบอย่างเนี่ยไทยรัฐอะไรมันก็ต้องเลือกฟีดเอาว่ามันได้กีฬาเดียวต่อหนึ่งช่วงเวลา
0: ครับ
1: ก็ต้องเลือกเอาแล้วก็ ไม่รู้ว่าใครจะได้เลือกก่อนเลือกหลังอะไรเนี่ยเพราะว่าฟีดกีฬาบางอย่างมันก็เป็นที่สนใจของคนไง
0: ก็บ้านเรานี่นอกจากฟุตบอลก็วอลเลย์บอลเน
1: า
0: ะช่วงนี้แล้วมีอะไร
1: โอ้เยอะพี่วัตกอก็คนดูเยอะคราวนี
0: ้
1: อะไรที่มันมีเรื่องมีเรื่องมาเนี่ยเทควันโดไง
0: เทควันโดมันก็เป็นกีฬาที่ลุ้นความสำเร็จได้ไง
1: หมดยุคน้องเทนนิสไปแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จขนาดไหน
0: ตอนนี้มีใครบ้างเนี่ยอย่างที่แบบ
1: มีผู้ชายมีเจ้าอยู่บาลังครับติมแดงก็แชมป์โลกเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะ
0: ครับ
1: ผู้หญิงนี่มีน้องกีต้ามั้งกีต้าชื่อจริงชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วนั่นแหละก็แต่ว่าก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นของเทนนิสอ่ะ
0: อันนั้นระดับโลก
1: ถูกครับไก่ก็ปีนี้มันกีฬามันต่อเนื่องกันเลยนะบทบอลโลกต่อด้วยอาเซียนฮุนไดคัพนี่ใช่ไหมอาเซียนฮุนไดคัพจบ26สิงหาแล้วก็เดี๋ยวกลางเดือนกันยายนเอเชียนเกมมาแล้ว
0: เอเชียนเก่งเรียกเราอาจารย์ลิมิง
1: เอเชียนเก่ง
0: เก่งอะไรไม่รู้
1: เขาไปเอามาจากไหนวะ
0: จากไหน
1: เขาไปเอามาจากฮวนฟอนตาเนียน
0: อ๋อเขาเรียกนี้อ่ะ
1: เอเชียนเก่งเอเชียนเก่งฮวนฟอนตาเนียนพูดไว้จัด
0: พอพูดถึงเรื่องเจนี
1: ่
0: ผมนี่ถึงนี่เลยที่เหรียญ นะเห็นข่าวแล้วใจหายมากเลย
1: เ
0: ป็นอดีต PR ของ
1: ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตไปแล้ว
0: เมื่อก่อนนี่ผมผูกพันกับแกนะเมื่อก่อนผมไปสนามเมืองทองบ่อยไงก็เห็นข่าวก็ตกใจน่าจะประมาณ 2-3 ปีแล้วยังเจอแกอยู่เลย
1: โอ้
0: แล้วแกเหมือนแข็งแรงนะ
1: คือพี่เหรียญเนี่ยพี่เหรียญเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวรุ่นใหญ่นะ
0: โอ้รุ่นใหญ
1: ่รุ่น
0: เขาอายุเท่าไหร่ตอนที่ล่าสุด
1: รุ่นเดียวกับเจ๊นี่แหละ
0: โอ
1: ้หกสิบกว่า
0: แล้วเขาดูแบบแม่ดูแบบแม่อายุเยอะเหมือนเจ๊ไง
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ก็พูดกัน
1: สนจะบอกว่าเจ๊เหี่ยวเลย
0: ก็ใช่แหละแต่พี่เหรียญเขาดูหนุ่มไง
1: คือพี่เหรียญนะเป็นคน
0: เขาเกือบ60ไหม
1: เกินรุ่นเดียวกันเจ๊นี่63 64แล้ว
0: ว่าแก50ปลายๆหรือแบบ50เงี้ย
1: พี่เหรียญเนี่ยเป็นสื่อรุ่นใหญ่ที่ยังออกงานสม่ำเสม
0: อ
1: คือและแกก็ยังทำงานด้วยตัวเองอยู่เป็นประจำ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่น้องๆเกือบทั้งวงการจะรู้จักแกหมดและแกก็เป็น
0: แกน่ารัก
1: พูดง่ายๆแกก็เป็นมิดฟิลด์ในหลายๆงาน
0: อ๋อแต่ผมไม่เคยแฮปนะผมแบบไปด้วยใจผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยแกน่ารักผมแบบ
1: กับพี่เหรียญ นี่กับพี่สนิทเพราะว่าพี่เคยไปกับเมืองทองที่ญี่ปุ่นกับแกทริปนึงแล้วก็ไป MotoGP กับแกนี่ก็นอนห้องเดียวกันแกก็ล็อกเลยล็อกนอนกู
0: อ๋ออ
1: ะไรเงี้ยสนิทกันก็นั่นแหละแกเป็นคนน่ารักเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่งานศพแกเนี่ยแม้จะอยู่ถึงเมืองกาญนะ
0: แล้วพี่ได้ไปไหม
1: ไปมาเมื่อวันพฤหัส
0: นั่งรถจานโอ๊กไปอ่ะ
1: ใช
0: ่ก็ไม่บอกผมว่าถ้ารู้ไปด้วยผมว่ากันตามตรงหรือแกกไปนะถ้าขับรถไปเองก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ปี
0: นี้ก็ไม่ค่อยขับ
1: ไปพี่โอ๊กไปพี่เต้ยแล้วก็พี่ที่เดลินิวเฮ้ยแต่ไปเมืองการนี่เอ็มแปดเอ็ดไปชั่วโมงครึ่งเอง
0: ไม่มันคือตรงไหนของการนะผมไม่รู้คือเลอะไม
1: ่เปิด GPS ไปเลย
0: เปิดแถวสนามกีบัวปะ
1: ออกจากตัวเมืองมันนิดเดียวไม่ไกลไม่ไกลลงเอ็มแปดเอ็ดขับต่อไปอีกไม่เกิน15นาท
0: ีไม่แต่ว่าตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแกถึงไปจัดที่เมืองการไง
1: บ้านแกอยู่นั่นบ้านแกอยู่น
0: ั่
1: น
0: อ๋อพาไปโรงพยาบาลที่นั่นใช่ไหมล่ะ
1: ใช่บ้านแกอยู่นั่นแล้วแกก็ป่วยที่นั่นคือพี่เหรียญเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าแกวูบแล้วก็หมดสติแต่จริงๆแล้วเนี่ยนั่งคุยกับหลายๆท่านรวมถึงนั่งคุยกับภรรยาพี่เหรียญเนี่ย
0: บ
1: อกว่าจริงๆอะแกล้มตั้งแต่พฤษภาแล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเหมือนศีรษะมันกระแทกหน้าเขียวเลยตอนนั้นหน้าช้ำเลยแล้วก็หาย
0: เหมือนหมดสติเงี้ยเหรอ
1: ก็ลื่นเหมือนแกล้มปกติล้มธรรมดานี่แหละ
0: อ๋อ
1: แล้วก็หน้าฟาดแล้วก็มีอาการมึนๆแต่ว่าไม่ได้ไปหาหม
0: อ
1: แล้วก็วันที่เกิดเหตุล่าสุดเนี่ยก็คือแกนั่งทำงานอยู่แล้วแกก็อาเจียนเหมือนมันมีเลือดคั่งอยู่ในสมองอ่ะ
0: ก็ต้องระวังสุขภาพนะ
1: ใช่
0: เกิดกระทบกระเทือนอะไรก็ไปหาหมอก่อนอ่ะ
1: ภรรยาพี่เหรียญนี่บอกว่าส่งโรงพยาบาลเร็วด้วยนะไม่เกิน10นาทีถึงโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละก็จริงๆอ่ะก็บอกก็หนักตั้งแต่วันแรกแหละแต่ว่าพี่เหรียญนี่ก็อยู่อีกหลายวันนะเหมือนรอให้น้องๆไปเยี่ยมพี่นี่ไม่ได้ไปตอนที่แกยังอยู่
0: ก็หลักๆก็
1: ไปส่ง
0: ชีวิตไม่แน่นอนอย่างของเราขึ้นกีฬาสุขภาพอะไรนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วย
1: ครับ
0: พี่อ่ะตัวดีเลยพักผ่อนน้อยทำงานเยอะไง
1: ตอนนี้จะได้นอนเยอะแล้วตอนนี้
0: ทำไมอ่ะ
1: หมดแล้วไง

0: หมดแล้ว
1: ฤดูบอลจะเปิดฤดูกาลแล้ว
2: โอ้ย
1: กีฬาอื่นพี่ก็ได
2: ้ยังไม่คอนเฟิร์มอะไรสักอย่าง
1: เ
2: จอพี่เหรียญทีไรก็ย้อนไปนี่ไปกับพี่ไม่มีปัญหา
1: เออ
2: นี่เวลาพี่ไปดูบอลที่เมืองทองอ่ะประจำ
1: ครับ
2: เวลาปกติพี่ไปพี่จะซื้อตั๋วขึ้นไปดูเองไม่ได้ขึ้นไปนั่งบ้องนักข่าวก็ไม่ได้แลกบัตรขึ้นไป
1: อ
2: ืมพอบอลจบเดินกลับลงมามันก็ต้องผ่านหน้าห้องนักข่าวที่สนามเมืองทองทัดแกยืนอยู่แกตะโกนมาแล้วไอ้ยองมาดูเมืองทองแล้วแม่งไม่โทรหากู
1: อ๋อเออแกก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะนะ
2: เอออ ืมโหพี่ผมเกรงใจผมอุดหนุนดีกว่าอะไร
1: เอ้ยจริงเหรอ
2: เอ้ยพี่ไปดูเมืองทองพี่ไม่เคยแลกบัตรขึ้นไปนั่งเพราะก็นักข่าวเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: เออไม่ชอบ
1: โอ้โหอะไรซื้อบัตรเท่าไหร
2: ่ก็แล้วแต่ร้อยสองร้อยมั่งร้อยห้าสิบมั่งถึงพี่ถือว่าไปไม่ได้ไปทำงานน่ะซื้อขึ้นไปเอาแลกบัตรขึ้นไปนั่งบล็อกนักข่าวเดี๋ยวต้องทำงาน
1: ยอด
2: ขี้เกียจทำงานเออแม่ก็คิดถึงนะครับก็น้องๆในวงการทั้งวงการก็ไม่มีใครไม่ชอบพี่เหรียญน่ะ
1: โอ้โหแกทะยาใสดีเป็นผู้ใหญ่ที่แบบน่ารักอ่ะเดี๋ยวเบรกหน่อยดีกว่าช
2: ่
1: วงนี้ตี 3:34 นะครับแล้วก็โหช่วงนี้นี่อ่ะเซบีย่าขึ้นนำอีกรอบ 2-1 นะ
2: เอ้ามายังไงวะเน
1: ี่ยเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวฟัง1บทเพลงด้วย
2: อุ้ยเหรอ
1: เออแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อเบรกแล้วเปล่าเบรกไม่ได
2: ้อ้าวทำไมอ
1: ่
2: ะ
1: อ้าวไปกันยาวไป
2: ยาวไปเลย
1: เออมีข่าวอะไรมาเดี๋ยวเช็คก่อน
2: เออเมื่อวานนี่ไล่ดูเกมอุ่นเครื่องนี่มันมีเกมของไบรตันยกเลิกใช่ไหมอื
1: ม
2: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีไบรตันมันมีโปรแกรมไปเตะอุ่นเครื่องในฝรั่งเศสแหละ
1: ครับ
2: เขาบอกก็มียกเลิกไปก็ไม่ได้สงสัยอะไรแต่วันนี้เห็นข่าวไอ้นี่นะบอกเหตุผลที่ยกเลิกเพราะว่าไบตันเนี่ยต้องเปลี่ยนสถานที่แคมป์เก็บตัวตอนแรกเนี่ยบอกไบตันเนี่ยไปเก็บตัวในแคมป์ปีซีซั่นที่เมืองเอวิยงที่ฝรั่งเศสนะครับตั้งแต่23กรกฎาค
1: ม
2: แล้วก็จะอยู่ไปจน1สัปดาห์ปรากฏว่าสุดท้ายต้องยกเลิกแคมป์ที่เอวิยงนะครับเพราะว่าสนามซ้อมที่ไบตันไปจองไว้เนี่ยสภาพไม่ได้สาเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสนามที่ว่าเนี่ยเคยถูกใช้เป็นลานจอดฮอของกลุ่มผู้นำประเทศที่มาประชุม G7
1: โอ้
2: สภาพสนามฟื้นไม่ทัน
1: นี่คือทีระดับพรีเมียร์ลีกนะ
2: ไบตันก็เลยบอกว่าเออไม่อยู่แล้วเอวิยอง
1: อยู่ไม่ไหวเหรออ
2: ยู่ไม่ไหว
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
2: โยกไปอยู่นู่นเลยออสเตรียข้ามไปเออแปลกดีเหมือนกันบอกว่าฟื้นไม่ทันเพราะว่าประชุม G7 เนี่ยมันตั้งแต่เมื่อสักปลายเดือนที่แล้ว
1: ครับ
2: สนามฟื้นไม่ทันบอกตอนนั้นเนี่ยเจาะฮอลงเป็นว่าเล่นสนามมันเละเออดีวะแปลกๆดีนะครับ
1: แต่ละทีมก็ต้องหาสนามแบบกว่าจะเขาจะไปอุ่นเครื่องเก็บตัวอะไรที่ไหนต้องให้ทีมงานสโมสรไปดูแบบเหมือนอย่างตอนแมนยูลิเวอร์พูลมาเดอะแมตช์เนี่ย
2: โอ้
1: โหกว่าจะแบบมาแล้วมาต้องหาสนามซ้อมหาโรงแรมคือแบบทีมงานต้องมาเตรียมการเป็นเดือน
2: เขากำหนดยันชนิดของหญ้าเลยนะหญ้าต้องเป็นแบบนี
1: ้หญ้าใบใหญ่
2: เท่านี
1: ้หญ้าใบใหญ่ได้ไหม
2: ไม่ได้
1: อ
2: ่
1: ะ
2: เออแต่
1: หญ้ามาเลย
2: แปลกนะเมื่อก่อนเนี่ยแมนยูก็ไปอุ่นที่มาเลย์บ่อยนะก็ใช้หญ้ามาเลย์ได้
1: ก็อันนั้นอาจจะไม่มีทางเลือก
2: เออ
1: หรือเปล่า
2: แต่ว่าพอมาบ้านเราไม่ได้ต้องหญ้าเบอร์มิวด้า
1: หญ้าไฮบริด
2: ไฮบริด
1: มาหญ้าไฮบริด
2: อะไรอย่างนี้นะ
1: หญ้าเบอร์มิวด้าเลยครับเบอร์มิวด้าอ๋อเบอร์มิวด้านี่หญ้าดีครับผมก็เพิ่งทราบผมเคยไปไงเบอร์มิวด้า
2: เขาเรียกหญ้าเบอร์มิวด้าป่าวะ
1: เ
2: ด็กสนามกงสนามกอล์ฟเวลาที่มันเป็นลัฟเนี่ยเขาจะใช้หญ้าเบอร์มิวด้ามันเหนียวเขาบอกงี
1: ้นี่คือรู้เนี่ย
2: บ้านเราเนี่ยหนามบอลนี่หญ้าอะไรก็ได้หญ้านวลน้อยก็ได้ไปมีดอกดอกสนามบอลบ้านเราเนี่ยโอ
1: ้แต่ว่าหญ้านี่จะดูแลรักษายากนะอย่างผมไปสนามบีจีเงี้ยกลางคืนนี่เขาต้องมีติดตั้งหลอดไฟอะไรเงี้ยบางจุดโดยเพราะไอ้ตรงที่โดนเหยียบไปเยอะไอ้ตรงข้างสนามตรงซุ้มมานั่งอ
2: ่
1: ะ
2: อบไฟอบไฟ
1: เออต้องแบบเพราะว่าบางทีแดดธรรมชาติมันไม่ไหวไงต้องแบบใช้แสงแบบคล้ายๆแบบ
2: มีการอบไฟมีการท็อปทรายเอาทรายลงอะไรอย่างเงี้ยนะ ไม่รู้คือมันมีกรรมวิธีของเขาอ่ะบ้านเรานี่ก็มี2เจ้าใหญ่ๆนะที่ทำสนามหญ้าเงี้ย
1: มีท็อปกอล์ฟใช่ไหม
2: มีกอล์ฟคอร์สกับพันตาก็เพลินดีเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้นี่กอล์ฟคอร์สที่ได้เห็นตอนนี้นี่ก็ดูแลราชมังอยู
1: ่
2: เตรียมตัวรับอาเซียนฮุนไดคัพอยู่นะครับคือสโมสรเนี่ยอย่าง BG เงี้ยที่ว่าหมดค่าดูแลรักษาหญ้าพื้นสนามหญ้าเดือนนึงเนี่ยไม่ถึงล้านก็ใกล้เคียง
1: โอ้ยค่าใช้จ่ายสูง
2: เขาถึงพวกทีมอเมริกันฟุตบอลนี่เขาถึงจบบอลโลกนี่ให้ลือย่าจริงออกไปเลยหลายสนาม
1: ใช้ย่าเทียมมันถูก
2: กว
1: ่า
2: ใช่ไหมอะไรเยอะ
1: แต่ความเขาใช้คำว่าไงอ่ะ
2: เจ็บง่ายกว่าม
1: ันฟีลลิ่งมันไม่ได้ไงจันหยอง
2: มันไม่ยืดหยุ่นเท่าย่าจริงย่าเทียมเนี่ยมันก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายกว่า
1: ใช่แต่ย่าเทียมเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บเข่าหมดอ่ะ
2: แล้วไหนๆจะมีเม็ดยางๆเต็มรองเท้าไปหมด
1: แล้วมีเข้าไปในกางเกงไหม
2: รู้สึกมันหนุบหนุบมันกระดุกกระดิกยังไงไม่รู้นะ
1: มันบาดอ่ะ
2: บางที่เนี่ยย่าเทียมเนี่ยเตียนยันไม่เห็นสีเขียวๆแล้วนะเห็นแต่เม็ดดำ
1: ๆไอ้พวกสนามเช่าไง
2: เ
1: พราะว่าไอ้หญ้าที่เป็นแบบเน
2: ื้
1: อหญ้ามันหลุดไปเหลือแต่
2: ภาพแล้วก็ไม่เปลี่ยน
1: แล้วเม็ดนี่แบบโอ้โหมันอย่าสไลด์ไปเลยหมูแดงนะ
2: บางที่นี่ก็หญ้าเทียมเนี่ยใช้มาเป็น10กว่าปีเนี่ยพี่เคยเดินไปลงสนามลงไปในสนามจุ๊บด้วยเตียนเป็นโต๊ะสนุกเลย
1: ถ้าสนามจุ๊บเขาดูแลหญ้ายังไง
2: หญ้าเทียม
1: ไม่แล้วมันย่าเทียมมันก็ต้องเปลี่ยนสม่ำเสมอ
2: ใช่ไหมพอถึงเวลาหมดอายุการใช้งานมันก็ต้องเปลี่ยนแต่ไม่รู้ตอนนั้นเขายังอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนมั้งไม่รู้ปัจจุบันเขาเปลี่ยนไงเดินลงไปที่เตียนเป็นโต๊ะสนุกเลยแต่ว่าช่วงนี้นี่ของจุฬานี่ฝ่ายกีฬาดูแลพื้นที่อะไรนี่เขาไอ้นี่นะคุณเล็กชนะทิพย์ซ้อนขำนะ
1: ก็เหรอดีนักเทควันโดนะ
2: เออนี่เป็นไอ้นี่แล้วเป็นผู้บริหารแล้ว
1: โอ้โห
2: ยันระดับโอลิมปิกอยู่ในโอลิมปิกไทยด้วยมีตำแหน่งด้วยนะ
1: ครับ
2: ฝันขวัญใจน้องบุ๋มบิ๋มนี่แหละ
1: บุ๋มบิ๋มไหน
2: บุ๋มบิ๋มนักวอลเลย์บอลทีมชาตินี่แหละ
1: เออเหรออ๋อเขาเป็นแฟนกันนี่เหรอ
2: ถูกต้องโอ้ยเยอะน้องรู้จักน้องยูฟ่าไหม
1: โอ้ยรู้จักได้ยิน
2: น้องยูฟ่าดนพรเนี่ยนักวอลเลย์เนี่ย
1: เป็นไง
2: ที่เจ็บอยู่เนี่ย
1: เป็นไง
2: ก็ตอนงานสมาคมฟุตบอลจัดมอบรางวัล
1: อ๋อผมรู้ละนักฟุตบอลหญิงใช่
2: ไ
1: หม
2: ไอ้แบมเจนิสตา
1: อ่า
2: ชื่อแบมบอกว่าเจนิสตาจินันทุยา
1: อ
2: นักบอลหญิงทีมชาติไปรับรางวัลควงยูฟ่าไปด้วยเอ้านักวอลเลย์มาใหม่วะ
1: อันนี้ในการใต้เตียง ใต้เตียงวงการกีฬา
2: ประ
1: เ
2: ด็นได้ลูกไงก็ตัดเพราะว่าเจนิสตาไอ้ชื่อแบมนะถ้าจำไม่ผิดได้รางวัลด้วยไงก็ต้องถ่ายรูปตอนเดินพรมแดงอ่ะ
1: ครับ
2: พาไอ้ยูฟ่าไปด้วย
1: ฉายาอาจารย์หยองใต้เตียงนักกีฬา
2: จะบ้าเหรอ
1: แข่งกันนี่ไงใต้เตียงดารา
2: โอ้โหรูปมันหลาขนาดนั้นไม่ต้องไปสืบอะไรเลยฮะ เปิดดูก็เห็นแล้ว
1: แต่ว่าผมไม่รู้ไงเป็นผมไม่รู้อาจารย์หยอง
2: โอ้แต่วันนั้นยูฟ่าแต่งตัวสวยเลยนะโอ้ปีผานิดๆเซ็กซี่ด้วยไม่ธรรมดา
1: ผมว่าไอ้รายการคนบ้ากามเนี่ยตีสี่ทั้งอาจารย์หยองทั้งอาจารย์บอมโอ้โหเมื่อวานอาจารย์บอมนี
2: ่
1: สีปากใหญ่เลยคุยเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวไปรับบิดเกิลอุ้ย
2: เขาสายนั้นอยู่แล้ว
1: โอ้รับบิดเกิลเมื่อวานโอ้โห
2: เราทำมาถามพี่เรื่องเกิลกรุ๊ปไอดอลอะไรเดี๋ยวพี่ไปรู้เรื่องเหมือนเขาไงโอ้พี่บอมนี่ก็เชี่ยวชาญ
1: แต่ถ้านักกีฬาพี่รู้ว่าเขาไ
2: งก็พอได้เพราะว่ามันก็ต้องตามไงมันอยู่ในสายงานไงบ้างอะไรตามบ้าง
1: มาบังหน้า
2: อย่าไปพูดอย่างนั้นแต่พี่บอมเขาต้องตามอยู่แล้วเพราะเขาสายงานเขาตรงเป๊ะเพราะเขามีคอลัมน
1: ์
2: เขามีคอลัมน์ต้องทำต้องสัมภาษณ์พวกอะไรใครก็ตาม
1: ยูฟ่าเขาชื่ออะไรนะไหนเซิร์ช
2: ดนพรดนพรดอเด็กลอลิงแล้วก็พรศิลป์โพยูฟ่าบ้าพลัง
1: เขาสูงเท่าไหร่
2: ไม่รู้เหมือนกันว่ะ
1: แต่ว่าถ้าในที่เซิร์ชส่วนใหญ่เขาจะแบบเป็นชุดนักวอลเล่เน
2: า
1: ะ
2: พิมพ์ไปยูฟ่ากับไอ้เจนิสตาพิมพ์ไปเงี้ยเดี๋ยวก็ขึ้นมา
1: แบบสาวหมวยฮะยูฟ่า
2: แล้วก็เขาฉายายนี่นะยูฟ่าบ้าพลัง
1: ม
2: ันเป็นตัวฮาอยู่แต่ว่าช่วงนี้น่าจะเรียกความฟิตอยู่นะเจ็บมาครึ่งปีแล้วมั้ง เจ็บเข่าปะนะครับก็วอลเลย์บอลไทยนี่เดี๋ยวรู้สึกจะไปแข่งซีวีลีกนะผู้หญิงอ่ะผู้ชายนี่เมื่อ วันนี้นี่ใช่ไหมแข่งรอบชิงสนาม2ซีวีลีกแพ้เวียดนามไปเซตตัดสิน
1: โอ้โหน้องยูฟ่านี่สูงกว่าผมอีกอ่ะ
2: เอ้าแง่ดีนักวอลเลย
1: ์สูง175
2: เออนักวอลเลย์มีใครเตี้ยกว่า170นี่ก็เล่นวอลเลย์ยากนะ
1: อาจารย์หยองสูงกว่า160
2: 100 160 165
1: อ๋อโอเค
2: เออจะมาขามครึ่งข
1: ้ออื
2: มเออโอ้โห160นี่สเมิร์ฟแล้วไม่ใช่จุน เออนั่นแหละน้องยูฟ่านี่ครับก็ช่วงนี้เนี่ยยิ่งเจ็บนี่ในโซเชียลนี่โฆษณาเข้ารัว
1: ๆ
2: สินค้าเข้าโอ้โหรัวๆเลยยูฟ่านี่กำลังดังนักวอลเลย์หลายคนนี่ก็เนี่ยแหละมีเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆในโซเชียล
1: ก็เดี๋ยวนี้คือบางทีนักกีฬาคือจะมาแบบว่ากีฬาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องแบบว่าแฟชั่นด้วยต้องแบบว่าไลฟ์สไตล
2: ์ครับ
1: ใช่ไหมจะได้แบบครบ
2: วอลเลย์ไทยแลนด์ลีกซีซั่นใหม่นี่ไม่รู้ไปอยู่ทีมไหนเหมือนกันนะยูฟ่านะยังไม่หายเจ็บดีเลยส่วนผู้ชายนี่เมื่อวานแพ้เมื่อวานแพ้เวียดนามแต่รอบรองนี่ล้างแค้นกัมพูชามาได้นะแล้วก็มีดราม่านิดๆด้วยนะ
1: ดราม่าไงจัน
2: ก็แข่งจบชนะคือสัปดาห์ที่แล้วแหละเราไปแพ้กัมพูชา
1: ก็โอ้โหเต็มโซเชียลอ่ะยับบอกเลย
2: แต่ว่าเมื่อรอบรองเมื่อวานเสาร์เราชนะ 3-0 ชนะเสร็จก็ต้องเดินไปจับมือที่เน็ตใช่ไหมกีฬาทั้งสองทีม
1: ตามธรรมเนียม
2: ปรากฏว่ามันมีภาพออกมาว่าพอพวกกัมพูชานี่พอจับมือเสร็จนะมือป้ายรองเท้า
1: เป็นก็อย่างเงี้ยนะ
2: คือไม่รู้ว่ามันเป็นอันนี้ก็ถ้าให้ความเป็นธรรมนี่ก็ไม่รู้มันเป็นวิถีปฏิบัติปกติเขาหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ไม่รู้ทำทำไมเหมือนกันนะก็ประหลาดดี
1: เล่นของอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่รู้อ่ะ
1: แบบอาจจะแบบสายมูสายมู
2: คือนึกภาพออกไหมส่วนแบบคือสมมติจับมือใครแล้วเราเอามือเช็ดเสื้ออย่างเงี้ยนี่ก็เสียมารยาทแล้วนะ
1: อาจจะเสื้อยังไม่เท่าไหร
2: ่เออนี่เอามือป้ายรองเท้า
1: อะไรอย่างเงี้ยเออ
2: คือแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือเราพี่ก็ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดตอนถ่ายทอดสดแต่ที่เห็นเป็นภาพนิ่งเนี่ยคือเอามือยกเท้านะมือป้ายก็แปลกดิไม่รู้ทำทำไมเหมือนกันหรือมันอาจจะเป็นความเชื่อที่เขาทำอย่างนี้เป็นปกติแล้วเราไม่รู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: แต่ก็ไม่ควรนะ
2: เออถูก
1: อ่ะส่วนวันนี้นี่ดูแลฟุตบอลก็ค่อนข้างน้อยละเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าพรุ่งนี้มีอะไรบ้าง
2: เออ
1: โอ้แต่พรุ่งนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีแต่ลีกรองอีกอ่ะช่วงนี้นี่ต้องพักผ่อน
2: ก็ว่ากันไปที่เกมอุ่นเครื่อง
1: อุ่นเครื่องยังยากเลย
2: อ่
1: ะพรุ่งนี้นี่วันที่27วันจันทร์โอ้โหนี่ไงโลเซนบอกเฟรดริกสัตโลเซนบอกนี่จะฟิตไปไหนนะเพิ่งเล่นกับแมนยูวันศุกร์ฮะเดี๋ยววันจันทร์เตะเกมลีกนะ
2: กับโปรแกรมพิเศษเสียบมาหน่อยนึง
1: ไปให้แมนยูเรียกความมั่นใจแล้วก็มีเนี่ยสวีเดนเนี่ยฮักเคนโซน่าแลนเดอร์ซือเชบอกเดนมาร์กผ่านเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโฟกัสนี่ดีกว่ามีชิงแชมป์นี่ไงไอฮุนไดครับเนี่ยสิงคโปร์ติมอร์เลสเตนี่6โมงเย็น
2: ครับสิงคโปร์นี่เตะที่นี่นะเตะที่สนามกีฬาแห่งชาติไอสปอร์ตฮับก็นะเตะที่จารันเบซา
1: อ๋อไอสนามของไอลาวซิตี้ไง
2: เอ้ยไม่ใช่ลาวซิตี้นี่เตะที่บิชานอีกสนามหนึ่งที่จาราเบซานี่ก็เป็นสนามเหย้าเดิมของทีมเมื่อก่อนที่มันเป็นหญ้าเทียมที่ไทยไปเตะบ่อย
1: ๆครับ
2: แต่นี้ก็ปรับเป็นหญ้าจริงแล้ว
1: หญ้าจริงก็ดูแล้วก็ยังค่อนข้างได้เปรียบนะสำหรับ
2: เยอะ
1: สิงคโปร
2: ์เฮ้ยแต
1: ่สนามเขาจะแบบแคบแค่กระทัดรัดกระทัดรัดเนี่ย
2: มีอาจารย์ฝั่งเดียวแต่ว่าติมอร์มีหลุยฟิโก้นะ มีคานาวาโร่ด้วยนะ
1: โอ้ยขนาดอินโดยังมีเบ็คแฮมปูต้าเลยโอ้เขียนเหมือนเปีย
2: กโอ้กระชากน่าดูนะลุยฟิโก้นะ
1: ลุยฟิโก
2: ้มีคานาวาโร่ด้วยธรรมดาบางชุดอยู่23บางทีก็เก๊กเก่งนะติมอร์เนี่ยบางทีโอ้ยกว่าจะชนะได้หืนเหมือนกันแต่พอชุดใหญ่ทีไรโดนยับทุกที
1: ครับ
2: ก็มีอะไรนะสิงคโปร์กับติมอร์ใช่ไหม
1: ใช่
2: แล้วอีกคู่ไง
1: อีกคู่นึงอินโดกับกัมพูชาไงสองทุ่มครึ่ง
2: อินโดนี่ก็ไปเล่นที่น่าจะไปเล่นที่ปากันซารีนะไม่ได้เตะที่เซนยัน
1: ไม่แต่อินโดชุดนี้เขาไม่ได้เรียกพวกตัว ลูกเซียวลูกครึ่งหรือตัวโอนตัวดัชมาไงเพราะนั้นมันก็
2: ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย
1: ์มันก็ไม่ได้ผมว่าไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนชุดทัดบอลโลกอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ใช้แต่ตัวในประเทศ
1: เดี๋ยวว่าไงอ่ะชนะจะคิดว่าชนะกัมพูชาถึง3มั้ย
2: โอ้โห
1: โจทย์มันอย่างนั้นไง
2: กัมพูชานัดแรกยังไงวะอ๋อแพ้สิงคโปร
1: ์เออแพ้ 1-2 เองนะ
2: ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะไม่ได้แบบแย่ขนาดนั้นนะแพ้อาจจะแพ้ไม่ขาด
1: ใช่ผมก็มองงั้นนะเหมือนตอนมองลาวอ่ะสปป.ลาวก็มองว่าแพ้ไม่ขาดเรียบร้อย
2: ยังไม่ได้ดู
1: หรือสมมุติถ้าอาจารย์ว่าไม่เหลือ10คนคิดว่าจะโดนถึง5ป่ะ
2: พี่ว่าก็ไม่แน่ก็โดนอีกอ่ะ
1: จริงเหรอ
2: ดูรูปเกมตั้งแต่ก่อนเหลือ10คนนี่ก็วันเวย์อยู่แล้วยิ่งเหลือ10คนยิ่งไปกันใหญ
1: ่
2: แล้วก็ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี่แล้วก็ดึงๆแล้วกลัวเจ็บแล้ว
1: ขนาดดึงๆยัง5
2: เออจริงๆจะเล่งกัน
1: อ๋อก็มีคนเขามาโพสต์นี่บอกว่าเขาไม่พอใจ50มันน้อยไปใช่มั้ยพี่สี่หลา
2: โอ้โหอย่างกับพี่ไม่เคยเล่นถ้วยนี
1: ้
2: อ๋อสมัยพี่ก็เล่นครับมีเจ้าภาพไงมันไม่ต้องเดินทางไปเดินทางมาอย่างเงี้ยเออโหนี่มันเหนื่อยนะเว้ย
1: แต่เขาก็ขวางโลกเขาก็ตำหนิทุกอันนะนะ
2: ก็ปล่อยเขาไปปล่อยแกไว้คนแล้วกัน
1: งั้นจะลงยังไงจะลงสิงคโปร์คิดว่าชนะติมอร์
2: โอ
1: ้เกิน3มั้ยอ่ะ
2: เกินชัวร
1: ์ติมอร์นี่นัดแรกรู้สึกโดนไป7
2: เอาต้อง3กำแพงแค่3เหรอ
1: 3นี่เฉย3นี่ฟรีไง
2: อ๋อผ่านอิวฮานกำลังฮอตเอ้ยไม่ใช่อิวฮานอิกซาน
1: เอออ
2: ิกซานกำลังโอ้โหดูเห็นลูกยิงครับกัมพูชามั้ยล่ะงัดขึ้นมาแล้วกระโดดวอลเล่ย์อย่างสวยเผยชิงปุตกัตอวอร์ดปีหน้าเลยนะ
1: ถ้าลูกนั้นไม่ยิงก็ 1-1 ไงก็เละเลยอ่ะ
2: ครับ
1: เออ
2: แล้วก็อินโดนี่ก็น่าจะเฉือนกัมพูชาแต่อินโด
1: สิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์ผมให้4-0นะ
2: เอออ
1: ินโดนี่นะผมว่าได้ครับ2-1 2-0ประมาณนี
2: ้อินโดของจริงนี่เดี๋ยวไปเจอกันในเช่นครับด้วยอยู่สายเดียวกับเราด้วย
1: ใช
2: ่วัดกันไปเลยคือทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยตั้งแต่อินโดเขาแบบว่าใช้บริการพวกลูกครึ่งพวกเชื้อสายที่เป็นดัชมาเนี่ยทีมชาติชุดใหญ่ยังไม่เคยวัดกันเลยนะของเขากับเราเนี่ย
1: ก็เดี๋ยววัดไปแล้วก็เครียดอีกอ่ะดูแล้วน่าจะเหนื่อยอ่ะน่าจะเอาตรงๆคือเป็นรองอ
2: ่
1: ะ
2: ก็ได้แหละก็ไปวัดกันเอเชียนคัพเลย
1: เจอไอ้มาเทนเพียสนี่ประตูอาแจกนะ
2: มีประตูไอ้นี่เนี่ยอะไร
1: ลูเดโล
2: เออลูเดโลอ่ะ
1: เออไหนจะมีไอ้นี่กับมีไอ้เจออิเซตเซนเตอร์ซาโซโลอีก
2: เออมีน้องชายของไอ้ไรเดอร์อีกอ่ะ
1: เออไอ้นั้นไม่เท่าไหร่เอเลโนไรเดอร์
2: เมเลโนไรเดอร
1: ์
2: คือว่าเอาว่าเป็นฝรั่งมาเนี่ยแล้วก็เล่นในลีกที่ไม่ได้ลีกกระจอกงอกง่อยด้วย
1: คร
2: ับก็ดูดีมีราคาอินโดเนี่ยบอลโลกครั้งนี้นี่เพย์ออฟนะเกือบไปเหมือนกันนะเกือบได้ลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เอเชียนคัพเนี่ยโอ้โหงานช้างอีก2ทีมเนี่ยอะไรนะญี่ปุ่นกับกาตาร
1: ์ใช่ผมว่าจริงๆอ่ะกลายเป็นเราอ่ะต้องลุ้นแต้มจากกาตาร์นะผมมองว่ากาตาร์อยากดูฟอร์มตอนฟุตบอลโลกอ่ะผมว่าอินโดบางทีถ้าเตรียมมาดีๆอ่ะเหนือกว่ากาตาร์นะ
2: เออ
1: เพราะอย่างน้อยผู้เล่นเขาแบบเป็นระบบอ่ะแต่กาตาร์บางทีเล่นคนละทิศทาง
2: แต่คำถามคือเราจะดีพอถึงระดับนั้นไหม
1: เราก็โหเออพอยิ่งเออมองชาติอื่นได้พอหันมามองตัวเองก็โอ
2: ้เดี๋ยวเนี่ยเอายิงนะรายการเนี้ยสมมติว่ารายการนี้ไม่ได้แชมป์นะอาซันอาจจะยังอยู่แต่ถ้าฟีฟ่าอาเซียนยังเละอีกเนี่ยไม่แน่แล้วนะแล้วถ้าไปถึงคิงคัพไม่ได้แชมป์ขึ้นมาอีกเนี่ยอาซันไม่ได้ทำเอเชียนคัพนะ
1: แต่ผมพูดตามตรงนะผมว่าถ้าฮุนไดเนี่ยน่าจะเสร็จเวียดนามแล้วถ้าพอเป็นฟีฟ่าเนี่ยฟีฟ่าเซียนเนี่ยทุกท่าเขายิ่งเอาจริงเอาตรงๆเลยคือยากทั้งสองรายการเลยผมต้องหวังคิงคัพอ่ะ
2: เออแต่กลัวมันจะไปไม่ถึงตรงนั้นเลยก็เปลี่ยนโค้ชใหม่มันก็เปลี่ยนแผนงานที่มันสร้างมามันก็ต้องเริ่มใหม
1: ่กระแสไม่ดีไงก็ต้องยอมรับว่ากระแสฮัสซันไม่ดีตั้งแต่อุ่นเครื่องกับจีนแล้วอ
2: ่ะแต่ว่านัดแรกก็ต้องชื่นชมกับเขานะโอเคนะชนะ 5-0 นี่ก็ถือว่าตามเป้านะก็ชื่นชมกันได้บ้างตามสมควรไม่ใช่ระดับ
1: น
2: ั้
1: นอันนี้หมายถึงหลังจากนั้นหลังจาก 5-0
2: น
1: ่ะ
2: เพราะว่ามันมีบางคนนี่นะชนะ 5-0 ก็ด่านะโอ้อะไรเจอลาวชนะ 5-0 ดีใจอะไรเอ้าดีใจไม่ได้วะ
1: ไม่หรอกแต่พวกนี้คือถ้าเกิดเขาจะด่าก็หาเรื่องมาด่า
2: โซเชียลดิบางทีเจออะไรก็อย่าไปอารมณ์ร่วมกับมันเยอะนะมันของปลอมอ่ะ
1: ใช่
2: มันเป็นโลกเสมือนจริงในนั้นน่ะจะไปอะไรกับมันเยอะ
1: เสพเยอะก็ปวดหัวเดี๋ยวนี้เขาต้องมีนี่ไงโซเชียลดีท็อก
2: ซ์เหรอ
1: แบบลดงดการใช้
2: ลดได้ไหม
1: ได
2: ้เหร
1: อหลังๆผมไม่ค่อยได้เล่นเลยผมไม่เล่นไม่ค่อยเล่น Facebook ดูบอลอย่างเดียว
2: เออ
1: นะฮะ
2: แต่ว่าก็มึงดีเอาสัก2วันก็ดีเหมือนกันนะ
1: อืม
2: ไม่จับมือถือเลยยกเว้นคนโทรมาพอได้เลย
1: ก็ดูถ้าเกิดงานติดต่อมาติดต่อไม่ได้
2: กลัวอย่างนั้นแหละ
1: โอ้โห
2: ยิงไม่ค่อยบีอยู่นะ
1: อ่ะก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลวันจันทร
2: ์
1: ซึ่งก็คงต้องโฟกัสที่นั่นแหละ
2: วันจันทร์ไหนครับไม่ค่อยมีนะแต่ว่าถ้าขยับไปวันอังคารนี่อุ่นเครื่องก็เยอะอยู่นะ
1: วันอังคารมีอุ่นเครื่องอะไรบ้างจ๊ะแจ้ง
2: มีคืนพรุ่งนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไว้กาลาตาสไลกับเวเนเซียในตีหนึ่งแล้วพอขยับไปวันอังคารเนี่ยมีอูดินาเซอูดินเซ่เจอฉบับอาลีฉบับอาลีนี่
1: เจอบุรีรัมย์กันตอนนี้รอบตัดเชือก ACL
2: ถ้าจำกันได้แล้วมีเรอัลมาดริดอุ่นกับเลกาเนส5 ทุ่มนะฮาวซิตี้เจอลิเซสปอร์น้องใหม่พรีเมียร์ลีกก็เอลเช่จะเอาไอพีเอสวีไอโรเฟนเจอ FC ไอโรเฟนเจอกันเองนะครับสโต๊กเจอเอเวอร์ตันลองเจอฟอร์มาลิเกาเซลตาบิโก้เจออาคาเดมิโก้วิเซลูก็ประมาณนี้แหละ
1: อุ่นเป็นเข่ง
2: อุ่นเป็นเข่งคอฟเฟนฮามอันนี้ข้ามไปอีกวันแล้วจะไกลไปนะครับ
1: ก็แน่ละหน้าเจอใคร
2: หลังจากนี้มีอุ่นเครื่องกันทุกวันแหละพูดง่ายลิเวอร์พูลเดี๋ยวดูก่อน
1: น่าเจอเล็กแฮมไหมตอนที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยวันนี้30
2: เหรอเดี๋ยวดูให้พิมพ์ช้าไว้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได
1: ้พิมพ์ช้าไม่พอแถมเน็ตก็เร็วอีก
2: ไม่ได้ทำงานแล้วไงเมื่อก่อนได้ตอนทำงานได้พิมพ์ทุกวันเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้พิมพ์นาน
1: ๆ
2: พ
1: ิ
2: มพ์
1: ดี
2: พ
1: ิมพ์ช้า
2: พ
1: ิมพ์ก็
2: แล้วต่อไปเจอเล็กแซมวันที่30นะลิเวอร์พูลแล้วก็หลังจากนั้นเจอลีดวันที่3เจอโมนาโกวันที่9แล้วก็เจอโคโมวันที่17สิงหา
1: โอ้ลิเวอร์พูลก็อุ่นเทียบทีมแข็งๆเหมือนกันนะ
2: ก็
1: โคโมเนี่ยน่าดูมากเลยทีมแบบระบบดี2ทีมเจอกันอ่ะ
2: โคโมนี่เชฟฟาเบกาสใช่ไหมแล้วก็มีลาเฟวาลานเป็นผู้บริหาร
1: ก่อนตัดไปละ
2: เป็นล่าสุดที่มีข่าวบอกว่าโคโมสั่งห้ามนักบอลอะคาเดมี่ต่ำกว่าอายุ12โมงบอลอะไรเนี่ย
1: ทำไมอ่ะเดี๋ยวแบบกระทบกระเทือนฮะ
2: ครับก็เมื่อก่อนนี่มันมีคนเสนอว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่มีใครเริ่มไงแต่โคโมมันเริ่มแล้วเริ่มเป็นสโมสรแรก
1: ครับส่วนตอนนี้นี่ถ้าใครตามบอลบราซิลนี่บาเฮียกับโคลินเทียน1-1นะแล้วคูเซโลนี่ยังตามหลังโบตาโฟโก0-1นะคร
2: ับมีแฟนๆบอกให้ตามโบตาโฟโกให้ด้วย
1: โบตาโฟโกนี่ยังดำนะ
2: ทดเจ็บแล้วนะน่าจะเข้าป้ายไหมพอป่ะไม่รู
1: ้ส่วนบอลไอซ์แลนด์โอ้โหตีสี่เขายังไม่เลิกอีกนะอันคาเนสนี่นำสตาร์นาน 4-1 แล้วก็เฟรมยังเสมอกับครับนะครับยอดู 0-0 นะครับ
2: ครับ
1: น่าจะประมาณนี
2: ้ก็ไม่มีข่าวอะไรละ
1: เดี๋ยวช่วงหน้านี่พี่หยองจะไปใครเนี่ย
2: ไม่จัดแล้วกลับ
1: เอาแล้วช่วงหน้าใคร
2: วันอาทิตย์นี่เนี่ยเป็นผอ.กับคุณสินพงษ
1: ์อ๋อ
2: เข้าตีห้านี่วันนี้ใช่ไหม
1: อ๋องี้ก็จะว่างอีกชั่วโมงนึงฟังเพลง
2: ไม่แน่ใจเหมือนกันเว้ยไม่ค่อยได้มาคิวอื่นกับคิวตัวเองมันเข้าตีสี่วันเสาร
1: ์
2: เดี๋ยวนี้มันเข้าตีห้าบางวันรู้จะมีคืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์มั้งที่เข้าตีสี
1: ่ใช่แค่เสาร์อาทิตย์ที่เวลาเดิมไงที่เหลือก็เข้าตีห้าเป็นเวลาวันธรรมดาที่มันจะมีช่วงพักเบรก
2: กลับ
1: ข้อความมานี่บอกว่า
2: น้าสนเสร็จแน่ๆ
1: น้าสนเสร็จแน่ๆไม่รู้หรือคะน้าหยองมือซ้ายลุงหมิงค่ะลุงหมิงเนี่ยเหี่ยวพรุ่งนี้น้าหยองฟ้องลุงหมิงแน่นอนค่ะ
2: พรุ่งนี้อะไรล่ะพรุ่งนี้ไอ้นี่พรุ่งนี้คนบ้าบอลไม่ใช
1: ่พรุ่งนี้ไม่มีพรุ่งนี้คนบ้าบอลคอมานะ
2: แล้วอังคารพุธพฤหัสผมไม่อยู่ด้วย
1: อย่า
2: ไม่ได้จัดกันไม่ได้จัดกันเจเรียกเจไม่ได้ก็ให้เรียกซ้อน
1: ทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนผมอยากรู้ประเด็นนี้อยู่ดีทำไมแกเปลี่ยน
2: ก็บอกว่าแกอัพเจมันด้อยกว่าซออ
1: ัพเลเวล
2: ซอดูใหญ่ซอดูใหญ่โต
1: แล้วทำไมเขาไม่อยากเป็นเฮียเป็นแบบป๋าอะไรงี้เหรอผมท้องใจอ่ะ
2: ไม่รู้เรียกเจกันมาแต่ไหนแต่ไร
1: แต่เขาไม่ได้เป็นอ่ะถูกไหม
2: เป็นซอโอ้โหไม่มีทางแล้วครับ
1: เขาไม่ได้เป็น LGBTQ+
2: ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับ
1: นี่บอกว่าวัวไม่ขยับลุงหยองพิศวงจากอาร์มซ่านะครับทายอาร์มด้วยแล้วก็นี่บอกว่านักเตะทีมไหนเคยมีตลกมาก่อน

0: ตอบแอสตันวิลล่าวงเล็บวิลล่าคาเฟ่ทันไหมทันไหม
1: ทันไหม
0: ทัน
1: ทันแต่ไม่เคยไป
0: ไม่เคยไปแต่ทัน
1: ก็เด็กเด็กเกิน
0: ใช่แต่ถ้าสมมติยุคนี้มีไปแน่ต้องรู้ไงอยากลอง
1: โอ้แล้วว่าคล้องพวงมาลัยไปเป็นแสนในแขนยังไม่ได้จับ
0: เลยแบบไปให้รู้ว่าเป็นยังไงเฉย
1: ๆไม่มีซะหรอก
0: เหมือนแบบที่เราเซิร์ช YouTube Google แล้วดูใน YouTube แบบว่าเออมันเป็นยังไง
1: มันเข้าไปในบรรยากาศนั้นแล้วเนี่ยมันต้องลองให้หมด
0: เหรอรอให้พี่หยองพาไปเนี่ย
1: พี่เคยมาตอนเด็กๆนะพ่อมาพ่อพามาตอนนั้นเด็กมันไม่ได้จำกัดอายุอะไรเด็กเดินเข้าได้หมดอ่ะพ่อมังเทพแล้วก็ติดรถพ่อมาจำได้เข้าคาเฟ่จำไม่ได้ว่าพระราม9หรือวิลล่าสักที่หนึ่งนี่แหละ
0: คือเมื่อก่อน2ที่นี้เขาเบอร์ใครเบอร์หนึ่งเบอร์สอง
1: ก็ของเรียกว่าแย่งความยิ่งใหญ่กัน
0: อารมณ์เลี้ยวภูแมนยู
1: ถึงขั้นว่าประมาณว่าช่วงไหนใครนักร้องคนไหนดังๆเนี่ยแอบไปอุ้มนะต้องไปโชว์ที่ตัวเองก่อนชายามิชัยนี่โดนอุ้มมาแล้วนะ
0: เหรอ
1: เออดักอุ้มเลยมาต้องมาโชว์ที่คาเฟ่ฉันก่อน
0: ครับ
1: อะไรประมาณนั้นนะโอ้การแข่งขันดูเดือดตลกเนี่ยคณะไหนดังเนี่ยต้องขึ้นที่นั่นที่นี่ก่อนอะไรเงี้ยนั่นเนี่ยวิ่งลอกกันอุตลุดไปหมดช่วงนั้น
0: แล้วทุกวันนี้ยังมีที่ไหนอยู่ไหม
1: คาเฟ่
0: หรือว่าปิดไปแล้วทั้งคู
1: ่ปิดไปหมดแล้วคำว่าคาเฟ่ที่เป็นลักษณะนั้นนี่ไม่น่ามีแล้วสมัยพี่มาทำงานกรุงเทพใหม่ๆนี่ยังพอมีอยู่บ้างนะแต่ตอนนี้ไม่น่ามีแล้วมันเป็นผับเป็นอะไรพวกนี้ไปหมดแล้วตลกร้านหมูกระทะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วนะสมัยก่อนยังมีอยู่บ้าง
0: เดี๋ยวนี้มีภาคบอลร้านหมูกระทะแถวบ้านผมเนี่ยอมิตรเนี่ยผมเดินไปได้เลยนะแถวคอนโดผมเลย
1: ตรงราชโยธินอ่ะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนี้มีบอลภาคบอลร้านหมูกระทะ
1: ครับเมื่อก่อนภาคร้านเพ้ออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: เมื่อก่อนต้องแบบร้านแบบสุรา
1: ภาคบอลร้านเพ้อเนี่ยแบบไปเคยไปภาคอาจารย์แชมป์ทิ้งไม่เป็นนานภาคบอลเลย
0: แล้วยังไง
1: ไม่มีสมาธิเลย
0: เ
1: ออพี่ต่อให้เดินเดินเฉียวไปเฉียวมาแล้วก็มองไม่ได้มองบอลเลย
0: แล้วเรามองอะไร
1: ก็นั่นแหละ พนักงานเขาน่ารัก
0: ไปดีกว่านะครับ
1: นอกเรื่อง
0: มาทั้งแล้วข่าวสงข่าวสารวันนี้อาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เรื่องของผลการแข่งขันก็จัดให้เต็มที่ละ
1: ครับ
0: นะครับ SMS ขอบคุณทุกท่านที่มาพูดคุยนะครับวันนี้อาจารย์จ่องและผมสนลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Soccer Live Report อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: 99 Music Room

0: มาเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: ที่นายมิวสิกรูมอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่

0: อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายสบายอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับพี่แปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์คทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: านะครับขอบคุณเพลงจากน้องลามด้วยนะครับ5:10 นะครับต้อนรับเข้าสู่รายการรอบโลกกีฬาครับวันนี้วันจันทร์ที่27 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับคุณโดสินพลและผมเจษฎกศักดิ์ศักดิ์วันนุจิตนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณโดสแล้วก็สวัสดีคุณฝ่ายนะครับเมื่อกี้ก็ขอบคุณเพลงจากน้องลามด้วยเพลงอนิรุธนะคุณโดสนะอ่ะไม่รู้จะปันกันไงฮะ
1: อ๋อเหรอฮะโทนเหรอ
0: เพลงโทนไง
1: อ๋อครับนั่นโทนชื่อเดิมด้วยนะ
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: นึกว่าพีระนัทเปลี่ยนชื่อใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: ลืมไปเปลี่ยนชื่อใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้รู้ใช่ไหม
1: เออ
0: ครับผม
1: ครับ
0: นี่ก่อนชื่อเดิมใช่ไหมฮะ
1: ชื่อเดิมชื่อเดิม
0: อันนี้รู้จะปาเงินเปลี่ยนชื่อเป็นพีระนัทจะปาเงิน
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณด้วย
1: ใช่
0: เออ
1: เหมือนพี่หลิมิงอะแกก็เปลี่ยนชื่อมาไม่เหรอ
0: จากสุพัฒน์มาเป็นจิระบูเนี่ย
1: อือฮึ
0: อ
1: ือ
0: เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นนะเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ
0: เอออ่ะนะครับก็ขอบคุณเพลงเพราะๆเลยนะมาอยู่ด้วยกันนะครับผม1 ชั่วโมงครึ่งจนถึง6 โมงครึ่งนะครับเช้าของวันจันทร์ก็ไม่แน่ใจว่าหลายคนได้ไปทำงานหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะขอลาหยุดไงคุณรถ
1: เออ
0: 27 กับ 31ไง เพราะว่าเราจะหยุดกลางสัปดาห์นะครับ28 29 แล้วก็ 30นะครับ
1: ครับ
0: ก็บางคนเนี่ยขอหยุดสัปดาห์หนึ่งนะคุณโดนะ
1: อืม
0: ลาไง27 กับ 31นะฮะ
1: อ๋อ
0: พักผ่อนไง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวบริษัทก็ให้พักยาวๆแล้วล่ะ
0: อ้าว
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: เหรอฮะ
1: นะฮะ
0: อืมอิจฉาคนพักจริงเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่มีคนหนึ่งหน้าที่ลาแล้วคุณโดนะ
1: อืม
0: นัทพลสุขสัตว์คุณรถ
1: อ๋อครับครับครับแล้วเขาประจำอยู่แล้วนี
0: ่เอาเอา
1: เออ
0: เหรอเขาทำงานบริษัทสเปกคุณรถ
1: เขานึกว่าอสมทเป็นบริษัทต่างชาติมั้ง
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: เขาลาแล้วสเปกคุณรถ
1: เออ
0: สเปกเนี่ยก็โอ้โหกี่วันเนี่ยฮะเออ6 วันเลยนะ
1: ฮะ
0: ลาสเปกคุณรถ
1: ครับ
0: สุดยอดครับ
1: ครับ
0: เป็นไง
1: ลาไปแข่งรถมั้ง
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: ชอบแข่งรถใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: เอ็มซุนซับเขาชอบกีฬาความเร็ว
0: เออตัวนี้เขามีอันนี้กอล์ฟอะไรคุณโดนครับ
1: กอล์ฟ
0: มีสปอร์ตยิงสดเทนนะน่าจะเป็นMJ ไหมเมื่อกี
1: ้แต่นี่มันไม่สดไม่เหรออ๋อ
0: ไม่ใช่จอแดนใช่ไหม
1: เออ
0: ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่จอแดนเลยคุณโดนเมื่อกี้ฮะ
1: ครับ
0: ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจที่อังกฤษกับทีมโลกเหรออ
1: ื
0: มอ๋อมีกอล์ฟด้วยนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: นักกราบเห็นว่าตัวเดอะฟาร์คุณโดน
1: ครับ
0: โหเห็นว่าเฉือนการชนะแบบสัญญาแดงผ่าน18ใช่ไหมฮะ
1: เออ
0: เออ
1: ครับ
0: เป็นไงได้ตาหรือเปล่าฮะ
1: ก็สเตจสุดท้าย
0: เออเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเลย
1: จบเรียบร้อยแล้วสำหรับตูดฟองปีนี้นะ
0: ครับ
1: นะครับก็แชมป์แชมป์สเตจก่อนแล้วกันแชมป์สเตจปีนี้สนามสเตจสุดท้ายก็เป็นแมทธิวฟันเดอร์โพ
0: ครับ
1: นะครับก็ได้แชมป์ไปนะครับเฉือนไปแบบวุดวิดเลยอ่ะ
0: ครึ่งล้อเขาบอกว่าใช่
1: ใช
0: ่
1: นะครับเฉือนไปแบบวุดวิดนะครับนะแต่ว่าถ้ารวมนะรวมก็จะเป็นทาเดโปโกชานะ
0: ครับ
1: เจ้าเก่านะครับโปโกชาก็เป็นแชมป์สมัยที่5แล้วนะ
0: อืม
1: เออนะครับฟันโพนี่เฉือนชนะเพื่อนร่วมทีมนะเยสเปอร์ฟิลิปเซนไปนะครับก็ฟิลิปเซนนี่เป็นพวกสปรินต์น่ะ
0: ครับ
1: ฟันโพแกฉีกหนีมาก่อนแล้วก็เกือบจะโดนไล่ทันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เฉือนได้ปลายล้อนะครับแต่ว่าก็ชนะเพื่อนร่วมทีมนะนะครับสำหรับแมทธิวฟันโพส่วนแชมป์ของตูดฟองนะครับเวลารวมก็เป็นทาเดโปกาชานะครับทาเดโปกาชานะครับก็ทำเวลามา73 ชั่วโมง 56 นาที 26 วินาทีนะครับ
0: อ
1: ันดับ2เป็นเลมโคอิวานาโพ6 นาที 26

0: ตัวตำนานของวงการจักรยานทั้งหลายแหล่นะสำหรับทาเดย์โปกาชานะครับเพราะว่าแชมป์ตูร์ดฟองห้าสมัยแล้วนะครับพ
1: ี่
0: แลนอัมสตองนี่เขาโดนลิฟไปแล้วนะพี่แลนอัมสตองเขาโดนลิฟไปหมดแล้ว7สมัยอะนะครับโปกาชานี่5แล้วนะในวัย27ปีแล้วนั่นเองนะครับ
1: สุดยอด
0: ก็จะเป็นช่วงพีคอยู่เลยสำหรับโปกาชานะครับ
1: 27ปีอยู่ทีม UAE ทีมเอมิเรตส์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: UAE ก็ทีมเงินหนาด้วย
1: เหรอ
0: นะครับทีมเงินหนาแบบว่าองบประมาณเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จ้างตัวดีๆมาขี่ไงทีมคือตัวรฟองนี่มันส่งได้8ทีมทีมละ8คนใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับไอ้ทีม UAE นี่ก็แบบคือแต่ละคนก็เกรดดีๆงั้นเลยอ่ะมาเป็นผู้ช่วยกับทาเดโปกาชาไง
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ใ
0: ช่ไหมล่ะนะครับสุดท้ายก็ช่วยกันคือไอ้จักรยานแบบเนี้ยมันเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องช่วยทั้งทีมอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: มันต้องช่วยทั้งทีม
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ทุกคนก็จะมีจ็อบของตัวเองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะครับเวลาอย่างโปรชาตินี่คือมันลุ้นเวลารวมใช่ไห
1: ม
0: ไอ้ทุกคนเวลาขี่ในกลุ่มอ่ะก็ต้องคอยปกป้อง
1: ครับ
0: โปรชาติไว้บังลมบังอะไรต่างๆอย่าให้ใครมาทำอะไรโปรชาติได้
1: เอาเหรอ
0: เออ
1: เขาไม่มีคนหนึ่งเลยชื่ออะไรควินซิมอนคุณดอท
0: ควินซิมอน
1: เป็นนักปั่นชาวอเมริกันอันนี้เขาว่าเป็นเบสทีมเมทของตัวเดอะฟองสองปีติดต่อกันเลยนะคนนี้นะเขาไม่ได้มาเพื่อแชมป์แต่เขามาเพื่อทีมฮะ
0: ครับ
1: เป็นไงฮะ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เสียสละใช่ไหมเออ
0: ก็จะเสียสละคอย
1: ควินซิมอนไง
0: คอยล่าคอยอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: ควินซิมอนก็ทีมลิทเทค
1: ลิทเทค
0: ลิทเทค
1: เห็นว่าทุ่มเทเพื่อทีมไล่ คือสปีดเกาะติดกลุ่มนี้ไง
0: ครับ
1: มีบักลมด้วยนะ
0: เออ
1: ใ
0: ช่
1: แล้วพาเพื่อนร่วมทีมนะครับขึ้นตำแหน่งในที่ยอดเยี่ยมอ่ะเนาะครับ
0: ใช่
1: สุดยอดนะ
0: ครับ
1: คนนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมว่าเล็กซี่ลาลัสคุณโดนะ
0: อ้าวแกจะทรงเท่ๆหน่อยแล้วก็ใส่เสื้อเป็นลายอเมริกานะ
1: เอาเหรอ
0: เออใส่เสื้อเป็นลายธงชาติอเมริกา
1: ครับ
0: นะครับเหมือนไอ้แมทธิวฟันเดอร์โพที่ได้แชมป์สเตจสุดท้ายนี่ก็เป็นแบบเป็นนักขี่ประเภทแบบออลาวอ่ะก็คือจะเป็นผู้ช่วยชั้นดีเลย
1: ครับ
0: เวลาจะสปินไอ้นี่ก็จะเป็นตัวแหวกอ่ะเป็นคนขี่นำก่อนขี่พวกสปินเตอร์มาส่งก็คือจะแหวกช่องให้อะไรเงี้ยไอ้สปินเตอร์ก็จะมีหน้าที่สปินเตอร์ของทีมตัวเองนะเขาก็จะมีหน้าที่ก่อล้อมันไปแล้วก็พอไปถึงระยะแบบสักระยะเข้าระยะสปินอ่ะไม่กี่ร้อยเมตรอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้นี่มันก็จะฉีกขี่แบบฉีกออกไปไงแล้วสปินเตอร์มันก็จะพุ่งขึ้นมาก็จะเป็นตัวแหวกให้ไอ้แมทธิวฟันเดอร์โพเนี่ย
1: ครับ
0: คือแต่ละคนมันก็มีจ็อบของตัวเองอ่ะบางตัวก็ขี่ขึ้นเขาดีก็มีหน้าที่บางทีก็เป็นผู้ช่วยให้กับโปกาชาอะไรเงี้ยเวลาขี่ขึ้นเขา
1: ครับ
0: ไปกัน2คนอะไรเงี้ย
1: โอ้โห
0: เอออ
1: ันนี้สเตทที่20ใช่มั้ยคุณดอท
0: ใช่
1: เห็นว่าสเตท20เนี่ยก็โอ้โหโหดชะได้อยู่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: สเตทขึ้นเขาแอลเนาะ
0: อื
1: ้อเออนะครับอ
0: ่
1: ะก็จบไปนะ
0: ครับ
1: เห็นมียิงสดด้วยเนี่ยเห็นพี่ฤทธิกรการะเวกครับผมนี่เป็นคนปัญญาสดด้วยใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: สุดยอด
0: ก็มีทรูปีนี้เขาก็ยิงสดด้วยนะครับแล้วเขาก็ไปเชิญพวกแบบโค้ชเคิร์ดอะไรมาภาคด้วยนะ
1: เหรอ
0: ภาคกับพี่ฤทธิกรนี่แหละโค้ชตั้มโค้ชอะไรเงี้ยอะไรหลายคน
1: โค้ชตั้มก็เป็นโค้ชของอะไรอยู่แล้วฮะ
0: โค้ชจักรยาน
1: อ
0: ่ะ
1: โค้ชจักรยานของสมาคมกีฬา
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อจักรยานไม่ได้ถ้าอ๋อผมรู้ว่าเอ็มเจไม่แค่จอแดนฮะแอนดี้โคฮะคุณรถ
0: ฮะ
1: นี่มาติดที่บ้านเราหรือเปล่านี่รายการนี้จำผิดเนาะ
0: เนี่ย
1: ใช่ไหม
0: เชอร์ลิงแฮมเทอร์รี
1: ่
0: น่าจะใช่นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้รุดตุลุดเนี่ย
0: เออ
1: รุดตุลิด
0: เล็บกุลรุดกุลิด
1: อ๋อเล็บตุลุด
0: นี่ไงมีจีนาร์ดโคเนี่ย
1: อ๋อเหรอ
0: ชิโนล่า
1: เหมือนมาติดมีรายการที่มาติดที่บ้านเราจำได้
0: ไอคอนไงใช่ไหมรายการไอคอนเนี่ย
1: เนี่ยเล็บตุลุด
0: เนี่ยมีเชฟเชนโก้ยอร์กเนี่ยชื่อเบลแกเรตเบลกับบาติสตูต้าไง
1: ครับบาติกลก็มานะ
0: เอาครับปฏิตุต้าเนี่ยฮะ
1: เนี่ย
0: เนี่ยน่าจะบ้านเราเลยมั้งเนี่ย
1: น่าจะบ้านเราป่ะ
0: เออ
1: คือปฏิที่บ้านเราไงโจฮาร์ก็มาคุณรถ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: เนี่ยเราพี่ฟาวเลอร์พอลอินโซล่าจับคู่กับลีเซ่
1: รายการไอรายการดังไอคอน
0: ไ
1: หม
0: ไอคอนไอคอน
1: เหมือนปฏิที่บ้านเรานะจ๊ะพี่
0: ใช่
1: ใช่ใช่ใช่เออนะครับอ้าวนะครับส่วนไหนๆก็ไปเรื่องของกอล์ฟแล้วนะครับก็จบไปนะคุณโดนะ
0: ครับ
1: ในการแข่งขันรายการก่อนที่จะไปสู้ศึกในรายการเมเจอร์สุดท้ายของปีBritish Women Open เนาะ
0: ครับ
1: หรือว่า AIG อะไรนะ Open ใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าเจนนี่ชินนะครับคว้า

0: มป์ไปรอนะครับในการแข่งขัน ISPS Honda Women Scottish Open นะครับก็คือรายการที่ประเทศสกอตแลนด์นะครับรายการนี้นะครับไม่มีนักกอล์ฟไทยชื่อดังอย่างโปรจีโน่นะไปที่เดียวกันด้วยก็เนี่ยเขาจะไปโลกแข่งขันในรายการเมเจอร์สุดท้ายของปีไง ที่จะแข่งขันกันเป็นรายการต่อไปเนาะไล่ล่าแชมป์แรกของตัวเองต่อไปนะครับสำหรับจีโน่เนาะดีสุดก็คือโปรเมียวครับปาชลีอนันต์นฤกานะครับที่จบ ในอันดับเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นแวบๆนะ
1: อันดับ3
0: อันดับ3ใช่ไหมฮะโอ้โหลุ้นแชมป์อยู่นะ
1: ใช่
0: เสียดายเน
1: า
0: ะ
1: ก็วันก่อนอยู่ที่2มั้งแล้วก็วันสุดท้ายนี่ตีเข้ามาตีเกินนะครับออก74นู่นนะครับสกอร์รวมก็หลดมาเหลือ5อันเดอร์นะนะครับก็อยู่ที่3นะครับสำหรับโปรเมียวปัจจริยานันฤกานะครับ
0: ครับ
1: อันดับ2เป็นคิเมลิมจากเกาหลีใต้นะครับส่วนอันดับ1ก็เจนนิชินจากเกาหลีใต้นะครับ
0: ครับ
1: ก็เจนนิชินนี่ทำไป9อันเดอร์นะ9อันเดอร์วันสุดท้ายก็ตีเกินเหมือนกันนะสุดท้ายก็ตีเกินเหมือนกันแต่ว่าบุญเก่าทำมาเยอะนะครับก็สกอร์9อันเดอร์ก็รับเงินรางวัลไป 300,000 เหรียญสหรัฐนะครับส่วนโปรเมียวเนี่ยได้ไป 111,529 เหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็มีชนิตีวรรณแสนนะครับจบที่2อันเดอร์ได้ที่7ร่วมนะที่7ร่วมนะครับมีแพตตี้นะครับได้ที่13ร่วมสกอร์เกิน1นะครับแล้วก็มีโปรเมเอริยาจุธานุการเกิน4นะจบอันดับที่25ร่วม
0: ครับ
1: อภิชยายุบลนะครับเกิน5นะครับก็จบอันดับที่28ร่วมนะครับ
0: ครับ
1: เ
0: ดี๋ยวรายการต่อไปก็ตีกันต่อนะในรายการ AG Women Open หรือว่า British Open ครับก็เป็นเมเจอร์สุดท้ายของฝั่งผู้หญิงเขา
1: ครับ
0: หรือว่ารายการที่5เนาะเพราะว่าเมเจอร์ของผู้หญิงเขามี5รายการนะครับ30กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ครับที่สนามรอยัลโรยัมลิทเทียมลิทชัมเนาะเซนต์แอนกอล์ฟคลับนะครับอาชีพขออภัยนะนะฮะก็ตีกันที่ประเทศอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: นะครับนี่เป็นในสนามที่แข่งขันในศึกเดี่ยวเพ่นนะเออนะครับอ้าวก็ติดตามกันได้รู้เลยก็ให้กำลังใจนักกอล์ฟสาวไทยนะครับก็ชิงกันสิบล้านเหรียญนะแชมป์รับไปนะครับ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็ติดตามกันนะในสุดสัปดาห์นี้นะครับยิงสดทางเอสเพลย์เหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: ก็พูดถึงเจนิชินเนี่ยหน้าตาดีนะคุณโดนนะสวยเลยฮะ
1: ครับ
0: ก็รายการแชมป์ที่ได้นะคุณโดนนะถือว่าเป็นนะการได้แชมป์ล่าสุดของเธอเนี่ยรู้เปล่าย้อนกลับไปปีไหนฮะคุณโดนนะ
1: ไม่รู
0: ้3737วันครับ
1: ครับ
0: แชมป์ของเธอคือล่าสุดคือ1พฤษภาคมนะครับปี2016นะครับในรายการที่ Volunteer of America Texas Shootout ฮะตั้งแต่ปี2016ที่โดยการ10ปีมาแล้ว
1: ครับ
0: 3,000กว่าวันครับรถกว่าเธอจะได้ใช้อีกครั้งหนึ่งฮะ3,737วันนะเจนนี่ชิน
1: ครับ
0: โหชีวิตครับรถกว่าจะได้แชมป์อ่ะเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็ไปแชมป์รายการที่2เลยนะ
1: ครับ
0: ของเธอในชีพการเล่นนะฮะโห10ปีได้ได้แชมป์นะฮะสามสิบสามปีแล้วคนรถคนนี้ฮะ
1: เออ
0: นะครับ
1: ครับ
0: คนเราก็ต้องรอนิดนึงอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ครับผมก็จบไป
1: ครับ
0: ครับส่วนผลงานของนักกีฬาไทยมีอะไรไหมอะตอนนี้ฮะแบดมินตันก็ไม่ได้เข้าชิงกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แบดมินตันไหนๆก็พูดถึงแล้ว
0: ครับ
1: นะครับรายการ Channel Open นะครับก็เป็นรายการระดับซูเปอร์ 1,000 นะก็ปรากฏว่าประเภทชายเดี่ยวนี่โจเทนเฉินนะครับในวัย30กลางๆนะสำหรับโจเทนเฉินนี่ได้แชมป์นะ
0: ครับ
1: โจเทนเฉินก็เป็นนักแบดจากไต้หวันนะครับชนะโตมัสโปป๊อปไปนะครับ2-1เกมนะครับก็2-1เกมนะครับสำหรับโจเทนเฉินก็ได้แชมป์ชายเดี่ยวส่วนหญิงเดี่ยวนี่เป็นอากาเนะยามากุชินะชนะเฉินยู่เฟยเจ้าถิ่นไปนะครับ2เกมรวดส่วนชายคู่ก็เป็นคู่อินโดนะครับอัลเฟียนกับฟาคิลี่นะครับชนะคู่เกาหลีใต้2-1นะครับหญิงคู่เป็นจีนนะครับหลิวเชิงชูกับฐานหนิงชนะคู่ญี่ปุ่นนะครับฟุกุชิมะกับมัตสึโมโตะนะครับก็ชนะไป2-0แล้วก็ คู่ผสมนี่จริงๆกันเองนะครับก็เกาซินหวากับเฉินฟังฮุ่ยนะครับชนะคู่เฟิงหยางเจ๋อกับหงตงปิงนะครับ2ต่อ1เกมนะครับ
0: ครับ
1: ก็รายการที่จีนนะชนะโอเพ่นนะครับ
0: อืม
1: ก็น่าเสียดายของเราก็บัสปอปอเอ้ยไม่บัสปอปอบัสเฟมดินะครับก็ตกรอบไปก่อนหน้านี้นะครับ
0: ครับผม
1: อา
0: โจก็คว้าแชมป์ซุปเปอร์1000อีกครั้งในรอบ7ปีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: สุดยอดนะนักแบดมินตันดาวรุ่งอะเนาะ
1: ก็โห
0: ดาวรุ่งพุ่งว่าสวยไหมฮะ
1: น่าจะใกล้เลิกแล้วล่ะฮะ
0: เอาเหรอ
1: โจเทียนเจิดเนี่ยรอบก่อนหน้านี้ชนะฉียู่ฉีมาด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: เอออ
1: ายุตอนนี้36ปีนะสำหรับโจเทียนเจิดนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: เออ
0: ส่วนผู้หญิงก็โหอาคเนะเวลาที่เธอพลิกๆเนี่ยก็อย่าไปยุ่งเธอนะคุณโดนเนาะ
1: ครับ
0: ว่ามั้ย
1: อืม
0: สุดยอดนะ
1: ก็ชนะได้หมดอะอากาเนะ
0: ยามากุชิอะเน
1: า
0: ะก็เห็นว่าพิพิสินทูเนี่ยซึ่งเป็นแชมป์แชมเปี้ยนโอเพ่นเนี่ยสัปดาห์ก่อนนะครับบอกว่ารอบชิงระหว่างเฉินยูเฟยกับอากาเนะบอกว่าอากาเนะหากว่าเธอช่วงพีคนะฟอร์มดีสุดนะครับแทบจะไม่มีใครหยุดเธอได้เลย
1: เ
0: ป็นหนึ่งในนักแบดมินตันที่มีทักษะยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่วงการนี้เคยมีมา
1: คร
0: ับโด
1: ด
0: และคู่ควรกับแหล่งแชมป์เป็นอย่างมากนี่เธอโพสต์ไปอะเนาะ
1: ครับ
0: และเห็นว่าอากาเนะเนี่ยมีช่วงหนึ่งไม่ยอมเปลี่ยนโลกคุณดอทก็เห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกังวลกับสภาพลงในสนามด้วยนะ
1: ครับ
0: เห็นว่ารายละเอียดเล็กน้อยของเกมเนี่ยอากาเนะเธอมักจะเอามาใช้ไม่งั้นนะ
1: เ
0: ห็นว่าลมแปรปรวนด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ฮะ
0: ในอย่างชัดเจนนะฮะ
1: ครับ
0: มีผลเหมือนกันนะคุณดอ
1: ทใช่
0: ประมาณ
1: ก็ในสนาม
0: เรื่องอะไรเนี่ยครับ
1: มันก็จะแบบเป็นฝั่งไงสมมุติว่าคุณตีอยู่ฝั่งด้านบนของจอเกิดลมมันพัดแรงอะไรเงี้ยก็เวลาจังหวะเซฟจังหวะอะไรก็ต้องเบาๆมือหน่อย
0: ครับ
1: อีกฝั่งนึงก็อาจจะต้านลม
0: ใช่
1: นั่นแหละมันก็ในสนามจะมีลมด้วย
0: ครับ
1: นักแบดเขาก็ต้องดูลู่ลมกันพอสมควรก็เป็นแชมป์นะสำหรับทางอากาเนะนะครับชนะเฉินยู่เฟยไปนะครับ
0: เพราะว่ามีช็อตหนึ่งไงที่เฉินยู่เฟยเนี่ยขอให้อากาเนะเปลี่ยนลู่แต่อากาเนะปฏิเสธคุณดอทซึ่งยุคเก่าเนี่ยลากมายุคใหม่นะคุณดอทถ้าจะมีใครเห็นอากาเนะเนี่ยทำเลยไม่ได้ใครเนี่ยคุณดอท
1: ครับ
0: เพราะส่วนใหญ่เธอเป็นนักเป็นมิตรต้านหญิงสายที่ยอมรับแบบเงื่อนไขเนาะคล้ายกับด้านเมย์ของเราเนี่ยคุณดอท
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: อากาเนะเนี่ยต้องทำเพื่อลมในสนามมีมันเชี่ยวกาญนะคุณดอทนะ
1: ครับ
0: หากเป็นลูกในจังหวะสำคัญทุกอย่างก็เปลี่ยนทันทีนะใช่ไหมฮะมีผลเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: รายการนี้นะไอ้เราก็ตีแบบนั้นเป็นแต่ว่าเลือกลมมันสำคัญจริงกว่าโดดใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับเวลาน้องเมย์เจอลมแรงๆหรือว่าเจอแอร์แรงๆคุณโดดไปให้เป็นเรื่องนะ
1: เออ
0: เวลาอยู่ข้างบนอ่ะใช่ไหม
1: พวกนี้มันไม่นั่นเลยสมัยเด็กๆเรายังตีกันกลางแดดเลย
0: เอา
1: ครับ
0: เวลาลมพัดมาอ้าว
1: ลมพัดโคมเหม็นไม่ไรเลยฮะ
0: อ้าว
1: อ้าว
0: ครับผม
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ตีก็อยู่ริมถนนน่ะสมัยเด็กๆอ่ะ
0: ครับผมเนาะปกติเธอก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเน
1: า
0: ะอากาเนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: ก็เปลี่ยนเฉยเนาะ
1: เอาลูกพลาสติกไปตีแล้วกันแบบเราเด็กๆอ่ะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: ครับ
1: ทนเลย
0: ใช่ฮะอ่ะก็จบไปนะรายการนี้ก็โอ้โหทั้งวิวทั้งอะไรไปหมดแล้วก็โดนนะ
1: ก็ตกรอบวันเร็วน่ะนักแบดไทยอ่ะ
0: รายการต่อไปก็ไปแข่งขันในศึกไทยเปย์โอเพ่นนะครับ28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมก็แข่งขันในสัปดาห์นี้ต่อไปนะ
1: ครับ
0: ครับติดตามกันได้นะ
1: แต่ว่ามันเหนียวอีกประมาณ2อาทิตย์มั้งมันจะเป็นชิงแชมป์โลกไง
0: บัวแชมเปี้ยนไง
1: เออแบบจะชิงแชมป์โลกนะครับ
0: ครับ
1: ก็หลายๆคนอาจจะต้องเก็บตัวเก็บแรงไว้นะครับเพื่อเล่นรายการนั้นด้วยนะครับเออ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อืม
0: โอเคนะครับมีข่าวนี้ก็เห็นชอบเหมือนกันนะคุณโดนะ
1: uh-huh.
0: แสดงความเสียใจนะครับกับอดีตนักกีฬาเทนนิสชายหาดหรือว่าบีชเทนนิสทีมชาติไทยนะครับก็จากไปคุณเห็นข่าวในโลกข่าวเนาะ
1: ครับ
0: และสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับ ในพระบรมราชโองการก็ได้โพสต์แสดงความเสียใจก็อ่านชื่อได้เนาะนะครับเพราะว่าสมาคมเขาก็ออกข่าวพอดีนะครับคุณณัฐวีสุคันธารุณรับอดีตนักกีฬาบีชเทนนิสทีมชาติไทยนะครับก็ จากไปนะคุณโดด
1: ครับ
0: ครับก็เคยร่วมทีมชาติไทยไปแข่งขันเทนนิสชายหาดชิงแชมป์โลก

0: การ ITF Beach Tennis World Team Championship เมื่อปี2017นะครับที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียและทีมชาติไทยก็คว้าอันดับที่18ของโลกนะครับ
1: ครับ
0: ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับ
1: เออ
0: พอดีตกใจไงเห็นเดลิเนีย เขาลงข่าวเนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: เอออ่ะนะครับยังไงฮะ
1: อ๋อไม่จะรายงานนี่ไงวอลเลย์บอล
0: เป็นยังไง
1: วอลเลย์บอลชายนะครับจอ CV Cup นะ
0: ใช่
1: นะครับสนามที่2นะครับก็บอกว่าของเราไม่ได้แชมป์นะ
0: ครับ
1: นะครับสุดท้ายก็ไปแพ้เวียดนามนะครับ2-3เซตนะเมื่อวานนี้นะครับแข่งขันกันที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับหลังจากที่รอบรองเราล้างแค้นได้นะครับชนะกัมพูชามา
0: ครับ
1: แบบราบคาบเลยนะครับแต่ว่าพอมาถึงรอบชิงนี่ปรากฏว่าเราไปแพ้เวียดนามนะสำหรับนักตบหนุ่มไทยนะครับก็แพ้ไป2-3เซตนะครับก็เลยชวดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ
0: ก็เสียดายเหมือนกันได้ไปก่อนเซตแรกอ่ะ
1: เกมแรกเซตแรกได้ไปก่อนจากนั้นเวียดนามก็พลิกมานำ 2-1 เราก็มาตีเสมอได้ในเซตที่4เซต4ชนะขาดด้วยนะ 25-15 ไงก็นึกว่าโมเมนตัมจะเหวี่ยงมาทางไทยแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เซตตัดสินที่เราแพ้ไป10-15นะ
0: ครับ
1: ก็ชวดแชมป์ไปนะครับ
0: อือหือก็เห็นว่าไม่ได้มาครั้งที่แล้วสนามที่แล้วนะฮะก็ได้อันดับ3คราวนี้ได้รองแชมป์นะคุณโดนะ
1: เออ
0: เออ
1: ครับ
0: เห็นว่าไม่ได้ไปในศึก ABC ครับด้วยนะ
1: อ่าฮะ
0: ตัวชิงแชมป์เอเชียไงเห
1: ็
0: นต้องเข้าหวงนะ
1: ครับ
0: ว่าสนามนี้คือคัดเอาทีมไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทีมชายไม่ได้ไปนะฮะ
1: เออ
0: โอ้สามารถดีเหมือนกันนะนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนวอลเลย์บอลหญิงนะครับของเราเดี๋ยวสัปดาห์นี้ผู้หญิงก็ตีนะ
1: เออ
0: ในศึก CV ครับนะครับหรือว่าชิงแชมป์อาเซียนนะฮะก่อนที่จะแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียคัดตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมในปี2028ด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็จากนั้นก็จะไปร่วมแข่งขันเอเชียนเกมด้วยเห็นว่าโค้ดออสเนี่ยจะเอารายการซีวีคัพเนี่ยคัดนักกีฬาด้วยนะที่จะมาเติมพวกดาวรุ่งอ
1: ่
0: ะนะครับจะมาเติมพวกชุดใหญ่ต่อไปนะครับก็ติดตามได้นะส่วนเนชั่นลีกรอบชิงนะครับที่จีนเป็นยังไงคุณโดที่มาเก๊าฮะก็ตุรกีโหพลิกกลับมาแซงชนะบราซิลสุดยอดนะ3-1เซตนะ
1: ครับ
0: 23-25 25-23 26-24 และ25-28ก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับเป็นสเปนที่2ต่อจากปี2023ครับ
1: ครับ
0: โอบราซิลเนี่ยรองแชมป์2ปีติดแล้วนะราชินีไร้มงกุฎและโคโดด
1: อ่าฮะ
0: รองแชมป์5สมัยแล้วนะ
1: ใช่
0: 2019 21 22 25และ26ครับ5สมัยโคโดด
1: ครับ
0: เห็นว่าตีเสียน้อยกว่าบราซิลเนาะ
1: แต่ว่าก็สู้กันสนุกอยู่นะ
0: ครับ
1: แต้มก็เบียดเบียดอ่ะ
0: บ
1: ราซิลก็อุตส่าห์ไปจัดอิตาลีมาได้นะรอบรองแต่ว่าสุดท้ายก็มาแพ้ตุรกีนะครับ
0: ก็วาการ์ดไอ้ตำแหน่งบีหลังอ่ะก็33แต้มฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เรียกว่ายกระดับทีมอ่ะวาการ์ดอ่ะ
0: โอ้โห
1: จ
0: ริงๆเขาไม่ใช่ตุรกีนะ
1: ก็เป็นคิวบานี่แหละ
0: โอสัญชาตินะ
1: ครับ
0: 27แต้มจากการตบนะบล็อกอีก3และเซิร์ฟเอสอีก3โอ้โหมีบาเลเดนในโคโดส
1: ครับ
0: แล้วก็ไอดินไงก็อีก19และ15แต้มตามระดับนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนตุรกีนะครับได้พวกวากาใช่ไหมบราซิลก็ได้อนาคิตินานะก็25แต้มโคโดส
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: โอ้โหกดคนเดียว25แต้มเลยนะ
1: ใช่
0: โหดมากฮะครับก็โรซามาเรียนะก็19คะแนนครับจูเลียเบิร์กแบนก็15คะแนนครับ
1: ครับ
0: ส่วนชิ้นที่3เนี่ยก็เป็นอิตาลีนะ
1: ใช่
0: ไวไลน์แชมป์2สมัยติดนะครับก็สอนเชิงจีนเจ้าถิ่นไป3-1เซตนะครับก็คว้าอันดับที่3ไปครองนะครับ
1: ครับ
0: ก็สุขดีนะรายการนี้นะครับ
1: อ่าฮะ
0: ครับ
1: ก็จบเรียบร้อยนะครับก็ MVP นะครับของรายการก็เป็นวากัสนี่แหละนะครับเมลิซาวากัสนะครับเก่งสุดแล้วนะครับตัวทำสกอร์สูงสุดนี่เป็นฟานริกนะเคล่าฟานริกจากแคนาดานะครับตัวตบยอดเยี่ยมก็เป็นฟานริกจากแคนาดานะครับเบสบ็อกเกอร์นี่เป็นจูเลียคูดิสนะไม่ใช่จูเลียเบิร์กแบนนะ
0: เอาครับ
1: นะครับเสิร์ฟยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นแอนโทโปวาจากอิตาลีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ VNL ปีนี้นะสำหรับของผู้หญิงนะครับก็ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เจอกันใหม่ปีหน้า

0: อนุเลยนะสำหรับรายการนี้นะครับ
1: ครับผมก็โหมีคนดูเยอะเหมือนกันนะ
0: อ่าฮะ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ทางมูลนิธิใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ยิงสดด้วยเนาะแต่ว่ารายการรายการของผู้ชายอ่ะจะเป็นช่อง25นะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ใช่
1: นะฮะอ้าวก็ประมาณนี้นะครับเอฟวันเป็นยังไงคุณเอฟวันเป็นยังไง
0: ฟันก็แลนโดนอริสครับแชมป์โลกนะได้แชมป์ไปฮะ
1: ครับผม
0: สนามที่11นะที่ฮังการีนะครับแลนโดนอริสก็แชมป์เมื่อปีที่แล้วนะแชมป์เก่านะครับใช้เวลาปรับจูนกันอยู่10สนามกว่าจะกลับมาเป็นแชมป์สนามได้นะครับในสนามนี้นะครับที่ฮังการูริ่งนะครับประเทศฮังการีที่2เป็นพี่แม็กนะแม็กแฟสเตเปนที่3ก็เป็นคิมิอันโตเนลี่นะครับที่4ชาวเลอแคลร์แล้วก็ที่5ก็เป็นลุยส์แฮมิลตันนะก็จบอันดับที่5นะครับสำหรับเทนเซอร์นะครับก็ไล่ลงไปก็เป็นไอแซคฮัจจานะครับที่6แล้วก็ที่7ก็เป็นจอร์จรัสเซลนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอเล็กซานเดอร์อัลบอนนะครับก็จบอันดับที่17นะครับสนามนี้ก็ไม่มีคะแนนนะจ๊ะแล้วก็ F1 ที่พูดถึงก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือที่มาเลเซียนะ
1: ครับ
0: ที่มาเลเซียก็จะได้จัด F1 นะครับแทนสนามที่บาเรนนะครับ1ปีด้วยกันก็คือปีนี้นี่แหละเพราะว่าที่บาเรนน่ะตอนแรกมันจะแข่งช่วงต้นปีแล้วเขาก็เลื่อนไปไงเลื่อนไปว่ามีสงครามอเมริกาอิหร่านในรอบแรกอะ
1: ่
0: ะก่อนที่มันจะหยุดกันไปอะ่ะนะครับเขาก็เลื่อนไปก่อนเลื่อนไปเสร็จปรากฏว่าก็นึกว่าจะไปจัดได้ปรากฏอ้าวมีมาอีกรอบนึงฮะมีมาอีกรอบนึงนะครับสุดท้ายเขาก็เลยจัดไม่ได้แล้วบาเรนนะครับก็เลยกลายเป็นเนี่ยไปเลือกมาเลเซียมาจัดแทนนะ
1: เอาเหรอ
0: ที่ไซปังนะครับไซปังนี่ไม่ได้จัด F1 มาตั้งแต่ปี2017นะสำหรับที่ไซปังนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะได้กลับมาจัดแทนนะครับ1สนามนะครับในวันที่4ตุลาคมนี้นะครับแต่ชื่อรายการยังใช้ชื่อว่าบาเรนกลางปรีอยู่นะ
1: อ๋อเป็นแค่สนามนะ
0: แต่ว่าย้ายมาแข่งที่ไซปังนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีสำหรับใครที่อยากจะไปดูเว็บวันนะครับก็สะดวกเลยติดประเทศไทยเลยนะครับที่ไซปังนี่เองนะจ๊ะก็นั่นแหละนะครับแต่ก็ยังมีสนามที่กาตาร์อีกนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ากาตาร์เนี่ยมันจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ29พฤศจิกายนแล้วก็จะมีที่อาบูดาบีด้วยนะครับซึ่งไอ้2สนามนี้ก็ไม่รู้จัดได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับถ้าเกิดว่าพี่ทรัมป์ยังไม่หยุดอ่ะนะครับยังลบกับอิหร่านอยู่ตอนเนี้ยนะครับมันก็ยังไม่รู้ว่า2สนามนี้จะยังไงแต่ว่าก็อาจจะยังแบบอีกไกลอ่ะก็แปะโป้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าที่บาเรนเขาก็ไม่จัดแล้วนะครับมีอีกสนามนึงที่มันยกเลิกไปเลยก็คือที่ซาอุดิอาระเบียไง
1: ครับ
0: ก็ยกเลิกไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็โดนโจมตีใช่ไหมอิหร่านก็ยิงจรวดมาอะไรเงี้ยแข่งไม่ได้นะเพราะว่าขี่ขับกันอยู่เดี๋ยวจรวดมาลงเนี้ยยุ่งเลย
1: ก็เรียบร้อยใช่ไหม
0: ครับ
1: พี่ทำยังไม่เหมือนใครอยู่นะ
0: เออ
1: หมอให้ลงก็ยังไม่ลงนะฮะ
0: ครับ
1: เอา
0: อื
1: มไอ้ที่นี่โจชัวยังไม่เลิกคุณโดนะ
0: ยังฮะ
1: เอา
0: ครับ
1: แกมาต่อยเห็นไหมมาต่อยอีกครั้งเหรอ
0: ก็กลับมาต่อยไง
1: ครับ
0: คัมแบ็กอ่ะนะครับแกตั้งเป้าจะเจอกับไทสันฟิวรี่อยู่
1: อ๋อเหรอ
0: ไทสันฟิวรี่ก็มาต่อยเพิ่งมาต่อยไปเนี่ย
1: โอ้โห
0: แกก็ต่อยเหมือนกันเกือบชักอ่ะไอ้นี่โจชัวฮะ
1: โจชัวนี่ได้ยินชื่อมานานแล้วนะ
0: เออ
1: แกยังไม่เลิกอีกนะ
0: ยัง
1: ต่อยอยู่นะ
0: เต็มตัวจะเจอไทสันฟิวรี่แต่ถ้ามาทรงนี้ก็ชักแน่นอนฮะ
1: อ้าว
0: เจอไทสันฟิวรี
1: ่ครับ
0: นะครับเพราะว่าล่าสุดนี่ขึ้นต่อยเจอกับคริสเตียนเป็นก้านะ
1: กระแทกขวาเป็นยังไง
0: โอ้ก็ยกแรกโดนไป2นับแล้วฮะโจชัว
1: อ้าว
0: เกือบไม่รอดฮะ
1: ครับ
0: นะครับโดนไป2นับอะนะครับเปล่าว่ายก2ก็เริ่มจะขยับอาวุธไงแล้วก็สุดท้ายก็น็อกทางด้านเป็นก้าได้ในยกที่2นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าสภาพร่างกายคางยังเปราะแบบนี้อยู่เหมือนเดิมก็น่าจะเจอไทสันฟิวรี่ต่อยน็อกแน่นอนครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็เห็นว่าจะชกกับฟิลลี่จริงนะคุณโดนะ
0: ใช่
1: เห็นว่าเซ็นสัญญาเรียบร้อย
0: ครับ
1: แต่ว่ายังไม่มีการได้รับการยืนยันนะครับว่าจะเกิดขึ้นวันไหนและสถานที่ที่ใดนะ
0: อืม
1: เออนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โห30กับจะ40แล้วยังต่อยอยู่นะ
0: เออฮึ
1: แต่ฟิลลี่นะคุณโด
0: ครับ
1: ครับผม
0: ใช่
1: อืม
0: ก็อย่างว่ามวยมันก็ ต่อยแต่ละไฟมันก็ทำตังดีอ่ะ
1: อืม
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่ถ้าต่อยกับไทสันฟิลลี่นี่ก็น่าจะแบบโหรายได้กันกระโชดอ่ะ
1: อืม
0: ไอ้ไทสันฟิลลี่เพิ่งมาต่อยที่บ้านเราเนี่ย
1: ครับ
0: ที่พัทยาเนี่ยแหละฮะต่อยที่พัทยาไปเมื่อวันที่24นี่เองไทสันฟิลลี่นะนะครับต่อยกับมาริอุสวอชนะครับแล้วก็ชนะไปในยกที่7นะสำหรับไทสันฟิลลี่นะครับก็เป็นไฟต์แบบเรียกว่าอุ่นเครื่องต่างฝ่ายต่างก็อุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะทำศึกใหญ่ต่อยกันเองนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นไฟต์ที่ก็ทำเม็ดเงินมหาศาลทั้งคู่แหละเพราะว่าก็เป็นนักชกระดับซุปตาของอังกฤษไง มาเจอกันเองนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าฟอร์มนะปัจจุบันนี้พูดตรงแอนโทนีโจชัวก็ปล่อแล้วเกินโดนไม่ได้เลยอ่ะช่วงนี
1: ้
0: ไฟก่อนก็โดนแอนโทนีโดบูไอดูบัวไงดาเนียลดูบัว
1: ครับ
0: นะครับต่อยน็อกไปช่วงหลังก็โดนเป็นลงโดนเป็นลงตลอด
1: นะแล้วก็เห็นเป็นกรอบและเสาเนี่ยเอยอดกตัญญูเจ็ดบางเดือนก็ชนะฉลามพนันชัยใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นแชมป์เวทีของราชดำเนินนะครับในศึก RWS นะคุณโดนะก็ถือว่าพลิกล็อกนะเห็นบอกหรอเพราะว่าฉลามพนันชัยเนี่ยแชมป์ราชดำเนินรุ่น130ปอนด์นะ
0: ครับ
1: ไม่แพ้ใครในรุ่นนี้มานานเกือบ108ปีนะแต่ว่าโดนนักชกรุ่นน้องรูปหล่อใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: ยอดกตัญญูไงชนะไปแบบเอกฉันท์เลยนะ
0: ครับ
1: นะครับ3ต่อ0เสียงเลยนะฮะก็เขามั่นใจว่าฉลามพนันชัยเนี่ยจะใช้ความเก่าเอาชนะได้นะแต่เมื่อชกจริงนะต่อยซ้ายต่อยขวานะฮะความสดก็บทความเก่านะ
0: ครับ
1: ก็แชมป์เปลี่ยนมือครับก็โหยอดกระดานยูถือว่าเป็นแชมป์ราชดำเนินเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นแชมป์เซตที่5จากการชิงทั้งหมด6ครั้งในชีวิตของยอดกระดานยูนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นไงสุดยอดนะเห็นเอสเพย์ยิงสดด้วยนะรายการนี้คุณโดดใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับก็ติดตามนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะ
0: ครับ
1: 25กรกฎาคมนะครับหวังว่าสวัสดีครับพี่บางพี่โอ๊ตครับไม่มีอะไรมากแค่เข้ามาทักทายนะครับเลิฟๆครับจากพี่บอยไข่เค็มนะครับก็สวัสดีเช่นกันนะ
0: สวัสดีครับ
1: บอลไทยชนะลาวแต่ทำไมยังมีแฟนบอลออกมาไม่พอจะอีกครับเล่นเกมรับท้ายเกมอ้าวก็เห็นว่าพอนำห่างก็ผู้เล่นเขาน้อยกว่าอีกฮะก็เปลี่ยนนักเตะหลายคนอยู่นะฮัสซันอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: อ่าฮะฮัสซันหรือโคโจ้
1: อ้าวโคโจ้อีกแล้วโคโจ้ได้เขาบอลตอนกี่โมงฮะ
0: ก็ดึกแล้วก็บอลมาเตะดึกๆไง
1: อ๋อบอลเตะจบประมาณ4ทุ่มใช่ไหม
0: จะจบก็ช่วงครึ่งหลังก็ประมาณ3ทุ่มกว่ามั้งสาม
1: ทุ่มกว่าโอ้กำลังดีเลยบรรยากาศกำลังได้เลย
0: ครับ
1: ครับผมกำลังได้ที่เลยฮะ
0: จัดไปรู้สึกจะ2ทีมั้ง
1: โอ้เหรอ
0: ครับ
1: โคโจ้นะ
0: เออ
1: สรยุทธ์ชัยคำดี
0: ครับ
1: เป็นไงผมว่าถ้าโคโจ้นะตอนประมาณสักดึกๆอะฮะทีมงานหรือว่าครอบครัวเนี่ยอย่าให้แกเล่นนั้นได้ไหมฮะ
0: ก็คงห้ามลำบากแล้วมั้งฮะ
1: เอา
0: ครับ
1: ครับ
0: มักจะแวะมาจัดเป็นประจำ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ห้ามลำบากนะ
0: เออ
1: กำลังได้ที่เลยล่ะ
0: ครับ
1: นี่คันไม้คันมือฮะ
0: อ่าฮะ
1: ต้องจัดหน่อย
0: อ๋
1: อรายการนี้รายการไอคอนเด็กเขาตีที่เลนวุฒิปาร์คโคโรด
0: อ่าฮะ
1: สนามหลายพันล้านอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่า
1: เออใช่ไหมอันนี้ลำซี่นี่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่รถแรมซี่เนี่ยคู่กับลาสันเนี
1: ่
0: ยเฮนดิกลาสันเนี่ยถือล่มอยู่เลย
1: เหมือนที่บ้านเราไอ้คุณดวง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็มีทีโอวอลคอร์ดคู่กับโจฮาร์ด
1: ใช่ไหมดูสนามสิ
0: เออ
1: วันนั้นจักจริงอะเนาะ
0: ใช่
1: เขาบอกหลายพันล้านเนี่ยคุณดวงละ
0: ครับ
1: สนามนี้อะมาดูหลายพันล้านหลายหมื่นล้านเนาะคุณจักหลายตังค์อยู่อะครับเขาบอกว่ามูลค่า
0: เนี่ยวอลคอร์ด
1: อ๋อเหรอ50,000,000,000เลยนะ
0: โอ้โหทรงยังดีอยู่เลยวอลคอร์ด
1: เนาะ
0: ส่
1: งยินดีอยู่นะ
0: รูปร่างอะไรยังใช้ได้อยู่เลยอ
1: ่
0: ะยังหล่ออยู่เลย
1: ยังหล่ออยู่เลยนะ
0: ใช่
1: เล่นกอล์ฟอยู่นะ
0: เนี่ยมีเชฟเชนโก้อะไรด้วยนะ
1: ครับ
0: แกเล็ตเบลน่าจะชอบอยู่แล
1: ้
0: ว
1: โอ้ตีกอล์ฟอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: แกเล็ตเบลก็มาใช่ไหม
0: มานี่ไงแกเล็ตเบลคู่กับปาติตูต้าเนี่ย
1: เออก็สุขดีเหมือนกันนะเห็นหลายหลายคนก็ไปทำข่าวนะคุณรถรายการนี้ฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยแรนกิ๊กสิ่งเนี้ย
1: ฝีมือมันต้องเป็นไอ้นักกีฬาหลายๆคนก็ชอบเล่นกอล์ฟไงไอ้เคอร์รี่เนี่ยชอบเล่นกอล์ฟมากฮะ
0: ใช่
1: ไอ้เซฟเคอร์รี่สเตฟเคอร์รี่อ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: คือมันเหมือนเป็นกีฬาที่นัก
1: เบาแล้ว
0: กีฬาอ้าวสั้นไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเป็นกีฬาที่นักกีฬาชนิดเดือดก็ส่วนมากก็เล่นควบคู่กันไปได้มันไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรมันไม่เสี่ยงเจ็บอะไรขนาดนั้นไง
1: ครับ
0: เออถ้าเกิดคุณเป็นกีฬาชนิดเดือดแล้วคุณจะไปเตะบอลไปเล่นกีฬาอื่นที่มันปะทะอย่างเงี้ยมันก็ลำบากใช่ไห
1: มอ
0: ันนี้มันเป็นกีฬาไม่ต้องปะทะอะไรไงเพลิน
1: ๆเนาะ
0: แล้วก็แบบได้สังคมอ่ะไปมันก็
1: เล่นสนุกสนุกนะ
0: แต่เหมือนเล่นกับเพื่อนเหมือนเราแต่ก่อนเราไปเล่นตีนุกกับเพื่อนน่ะก็บัฟกันไปบัฟกันมาเพลิน
1: ๆใ
0: ช่ไหมก็คงต้องมีกินตังกันบ้าง
1: ก็นี่ไงเอสมยศแดงยวนไงชอบไปตีกอล์ฟไงช่วงหลัง
0: ครับ
1: ครับใช่ไหมฮะสมยศนะ
0: นี่ใครเนี่ยอมลูกกอล์ฟไปแล้วฮะ
1: อ้าว
0: โอ้นี่เฮนดิกราสันป่ะเนี่ยน่าจะใช่นะโอ้โหพอไม่ไว้ทรงผมยาวๆนี่ดูธรรมดาไปเลยอ่ะ
1: เอาเหรอ
0: โอ้มือซ้ายด้วย
1: ขนาดซ้ายเหรอฮะ
0: เฮนดิกราสันนะครับ
1: ครับโอ้ใช่จริงด้วยฮะบอกว่าเอสเบงรายการตัวครับพี่จากกลุ่มเพื่อนจิงดาวคานะครับอัสเดชเช่นกันนะนะครับข้อความนะครับทางบ้านแดงในการได้คุณโดนะคุณหยองคุณเจ๋งครับเตรียมตัวบรรยายชปรรถการหน้าที่เอสหรือยังครับรอฟังเลยนะครับผมอ๋อที่ราชบุรีใช่ไห
0: ม
1: สโมสรยุโรปในฤดูกาลหน้าไม่ใช่ฤดูกาลนี้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: หยุดยาวไม่ได้ไปไหนเลยครับผมภรรยาลางานไม่ได้ครับโอ้แสดงเหมือนกันเนาะไม่เป็นไรฮะก็ลาเที่ยวกาลหน้าแล้วกันนะครับไปพัทยามาเหมือนกันครับไม่เห็นเจอคุณโอ๊ตเลยครับไปหาดไปตามหาตามบาร์ก็ไม่เจอครับผม
0: อ๋อมันก็ได้ข้าวเหรอฮะ
1: เอา
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เนาะต้องไปทำงานนะครับวิธีดูจ้างรายวันไม่มีวันหยุดนะครับเอเชียนเกมรอฟังคุณเจ๋งบรรยายอีสปอร์ตนะครับจากโอ้โหครับเล่นไม่เป็นฮะอีสปอร์ตก็มีทีมงานของเขาบรรยายอยู่แล้วนะ
0: อ
1: ีสปอร์ตนะคุณโดด
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ถ้าหยองรายได้เดือนละ 700,000 ทำไมแกไม่แบ่งคิวบรรยายให้เจ๋งบ้างครับก็ได้สิฮะหยองเขารายได้เยอะช่วงนี้ฮะเขารับหมดเลยนะช่วงนี้ฮะ
0: ครับ
1: อันนี้จอห์นเทอร์รี่เนี่ย
0: ใช่
1: เทอร์รี่ก็มาฮะบอกว่าเพิ่งรู้จากอดีตนักเทนนิสทีมชาติเป็นเพื่อนสนิทคุณพระดอนนะครับที่เป็นข่าวคุณโดด
0: ครับ
1: พอดีเห็นข่าวพอดีฮะก็แสดงความเสียใจนะวินนี่เปลี่ยนโปรไฟล์สีดำใน IG หมายความว่ายังไงครับพี่เอาขยายมาสักหน่อยไงฮะใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับเห็นว่าสักหน่อยเอาจริงด้วยนะ
0: ใช่จอมีข่าวอยู่นะครับแต่ว่าทางฝั่งของมาดริดเขาบอกว่าโจเซ่มูรินโญ่ก็จิ้มมาเป็นนักเตะที่เดี๋ยวไม่ได้จิ้มแต่เหมือนกับว่าเป็นนักเตะที่ไม่ให้ขายอ่ะก็ต้องดูว่าจะได้จริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเรอัลมาดริดก็ไปสนใจกำลังจะคว้านี่ไงเดียวมงเด
1: ้ครับ
0: ปีกของไลฟ์ซิกนะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดนี่ก็บอกว่าซิลได้เรียบร้อยแล้วนะยานเดียวมงเด้นะครับด้วยค่าตัว100 ล้านยูโรนะครับประมาณเกือบ 4,000 ล้านบาทนะครับ
1: ครับ
0: ก็กำลังจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่นะครับของเรอัลมาดริดก็เป็นตัวริมเส้นนะครับเดียวมงเด้อายุ19ปีนะครับใครดูบอลโลกก็น่าจะเห็นแหละตัวนี้ก็มีข่าวลิเวอร์พูลไงนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับแล้วก็กำลังจะไปเรอัลมาดริดนะจ๊ะ
1: ไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับลูกบอลลูกเดียวย่างกันกว่า20กว่าคนสนุกตอนไหนครับจะคุณเอกบัวออกฟุตบอลเลยฮะมันก็สนุกอยู่แล้วเคยมีคนไปตั้งในคอมเมนต์ว่าฟุตบอลมันสนุกตรงไหนนะผู้หญิงเขาถามเนี่ยฮะ
0: ครับ
1: ครับทำไมผู้ชายชอบดูนะฮะมันเป็นอะไรมากกว่าฟุตบอลเฟอร์นันเดสกับมาร์ติเนสโดนเพิกถอนวีซ่าแล้วสโมสรทำไงครับมันถึงไงเอ่ย
0: เฟอร์นันเดส
1: เอนโซเฟอร์นันเดสเหรอกับเอมี่มาร์ติเนสเหรอ
0: ครับ
1: มีข่าวเหรอคุณรถมันน่าใช่ใช่เหรอฮะหมู่เกาะไอ้ที่ไปนั้นเปล่าร้องเพลงหมู่เกาะฟกแลนด์เปล่าหรือว่าไง
0: ก็มี
1: ข่าว
0: บอกว่าเป็นเขามีคนมาเรียกร้อง
1: อ๋อไอ้หมู่เกาะฟกแลนด์หรือเปล่า
0: หมู่เกาะฟกแลนด์นั่นแหละ
1: ครับ
0: นะครับเขาบอกมาเรียกร้องนะครับแต่ว่าเขาบอกสถานการณ์มันก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะน้อยอ่ะค่อนข้างจะน้
1: อ
0: ยนะครับที่จะโดนเพิกถอนวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะของอาร์เจนตินากับอังกฤษอ่ะ
1: ครับที่เขาบอกว่าหมู่เกาะมาลมินัสนะครับเป็นของชาวอาร์เจนตินาใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับก็นายกาดิเนอร์คุณรถ
0: ครับ
1: ชื่อนายนะนะครับที่แปลว่าแม่น้ำนายฮะอดีตที่ปรึกษาของมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ครับอดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรนะแสดงจุดยืนอย่างรุนแรงมองว่านักเตะที่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับไม่ควรได้รับอนุญาตในการทำงานกับประเทศต่อไปเพราะว่าตอนที่ชนะกรีซใช่ไหมล่ะรอบรองอ่ะเขามีชูธงใช่ไหมฮะ ชูธงแล้วก็ดีใจด้วยนะคุณดวนนะ
0: ครับ
1: ครับโอ้และคนที่ถือธงเนี่ยเป็นใครหรือเปล่าฮะ
0: ใคร
1: ลิซ่าเลยนะฮะลิซิโดมาเทเดด้วยฮะ
0: ครับ
1: ครับชูด้วยไง
0: ม
1: ันไม่ใช่ครับมันเป็นผ้าป้ายผ้าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ซึ่งผมว่าน่าจะเป็นของแฟนบอลอ่ะเนาะที่ทิ้งลงมาให้อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่ามันก็ลำบากเนาะเพราะว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนอกประเทศมาประกอบพิจารณาเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้อย่างอื่นมาพิจารณาด้วยนะครับผม
0: ครับ
1: มาค้างเนี่ยอาจจะต้องเพิกถอนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องและลัทธิสุดโต่งภัยต่อความมั่นคงของชาติอาชญากรรมรุนแรงการยุยงให้เกิดความรุนแรงไงแล้วก็พฤติกรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อสังคมอย่างแท้จริงฮะ
0: ครับ
1: ครับผมมันประเด็นอ่อนไหวเน
0: า
1: ะ
0: ฮะ
1: สงครามหมู่เกาะฟอกแลนด์นะครับก็ที่ปี82มั้งคุณรถ
0: ใช่
1: ก็รบกันไม่3เดือนมั้งเหตุการณ์มันเมษายนอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผมตอนนั้นก็เหมือนผู้นำของจีเนน่าเขาเป็นรัฐบาลไอ้รัฐบาลพันธการและรัฐบาลฐาน
0: อ
1: ่ะกันตารี่มั้ง
0: ครับ
1: ครับเหมือนความนิยมลดลงไงก็เลยไปเอาเกาะนี้ดีกว่าฮะเรียบร้อย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ใช่
1: ก็เห็นว่าขึ้นไปก่อนดีไงฮะแล้วก็ขับไล่ชาวอังกฤษออกไงก็ไม่ยอมอังกฤษก็ไม่ยอมไง
0: ครับ
1: ครับนั่นแหละฮะ
0: ก็แพ้เจนน่ะ
1: ผมใครจะสู้ได้เนาะเหลือลบด้วยเนาะ
0: เกิดก็ส่งทัพมาแล้วก็สู้กันไงแล้วก็เจนแพ
1: ้ครับ
0: แพ้เสร็จก็ตอนหลังเขาก็มีการทำประชามติไงคนในเกาะเขาก็อยากอยู่อังกฤษฮะ
1: ใช่เพราะมันดีกว่าเนาะ
0: คนในเกาะก็อยากอยู่อังกฤษ
1: ครับ
0: สุดท้ายมันก็เลยก็เป็นของอังกฤษไปแต่เจนีน่าเขาก็แบบมันก็เหมือนเป็นประเด็นน่ะว่าแบบโดนอังกฤษยึดไปอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่คนอาเจนเขาก็ปลูกฝังของเขามา
1: ใช่
0: ไว้ก่อนนี่เป็นของเขาแล้วโดนกรีดยึดไปไงมันก็เลยเป็นประเด็นเนี่ยแล้วก็ดันไปชูป้ายตอนบอลโลกซะอีกแก๊งของอาเจนตินาพอชนะใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปแหละ ว่าข้อประเด็นที่มันทำหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะยังไม่ได้รุนแรงมากไงคือแล้วก็อย่าลืมว่าเองกรีดหรืออะไรพวกนี้นักขนาดเป็นผู้ต้องหาทางการเมืองหรืออะไรบางทีเขายังให้ลี้ภัยเลยใช่ป่ะนี่มันแค่เคสแบบว่าไม่ได้สร้างอันตรายอะไรขนาดนั้นน่ะเขาคงไม่ยกเลิกหรอกมั้ง
1: ใช่ฮะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
1: ครับ
0: ตรวจคนเข้าเมืองนะของกรีซเขาบอกว่ามันถ้าเป็นเรื่องแค่นี้นะมันน่าจะยังไม่พอที่จะยกเลิกวีซ่าได
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่มันก็ไม่ใช่หรอกมันเป็นแค่กระแสข่าวจริงผมว่าใช่ไหมฮะ
0: แต่ว่าคือประเด็นก็คือไอ้นักเตะอาร์เจนต์น่ะโดยเฉพาะไอ้สองคนนี้คุณเข้ามาเล่นในอังกฤษกูก็ต้องระวังตัวคราวนี้
1: ใช่ไม่ควรนะพูดตรงๆนะ
0: เพราะว่าคุณก็มาหากินในประเทศเขาใช่ไหมล่ะแล้วคุณก็ดันไปทำอย่างนี้อีกอะไรเงี้ย
1: โดนโหแน่ฮะ
0: ใช่ต้องให้ชาวเน็ตไทยไปสืบหาที่อยู
1: ่เขาขอโทษแล้ว
0: อ๋ออ
1: ิตาลีก็ขอโทษแล้ว
0: ครับ
1: ครับก็คนอิตาลีหลายคนก็ยังบอกโอ้โหไม่น่าทำเลยเนาะเห็นว่ามีน้องคนหนึ่งเป็นดาราลูกครึ่งไทยอิตาลีอ่ะผู้หญิงอ่ะ
0: ครับ
1: ชื่ออะไรนะชื่อสวยนะฮะบอกว่าเหมือนเป็นดูจากสำเนียงนะคุณดอนนะเขาว่าน่าจะเป็นอยู่ทางตอนใต้ฮะ
0: ครับ
1: หมู่เกาะชิชิลีคุณด
0: อ
1: นครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าตอนเหนือของอิตาลีเนี่ยจะเป็นแบบผู้ดีใช่ไหมฮะเศรษฐกิจจะดีกว่าทางใต้ไง
0: ครับ
1: ทางใต้จะแบบเป็นขบวนชนชั้นแรงงานอ่ะเนเปิลใช่ไหม
0: ครับ
1: อะไรเงี้ยใครเขามองว่า พฤติกรรมแบบนี้น่าจะเป็นของทางตอนใต้เขาบอก
0: ใช่น้องนี่น้องพรีม
1: น้องพรีมอ่ะ
0: น้องพรีมลานิดา
1: คือเขาก็เขา

0: เหมือนอะไรนะเหมือนเดาอ่ะคาดเดาอ่ะผมว่าสำเนียงน่าจะใช่นะเพราะว่าถ้าคนถามตอนแรกก็จะมีแบบพูดชอบพูดเสียงดังแหละ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมเนาะแต่เสียงดังจริงอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: ครับเรียบร้อย
1: เอออ
0: ืม
1: น้องเขาเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีนะเนี่ยมีเวลามีประเด็นอะไรก็ไปถามน้องนี่ดีกว่าไม่ต้องไปถามสเตฟงสเตฟานอะไรหรอก
0: อ้าวเหรอฮะ
1: เออ
0: เอา
1: เนี่ยน้องนี่น่ารักดี
0: สเตฟานก็คนอิตาลีเนี่ยใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: เป็นลูกครึ่งอิตาลีเหมือนกัน
0: อ๋อเหรอ
1: สเตฟานไง
0: สเตฟานที่บอกว่าเฮ้ยสมัยก่อนแล้วก็หล่อนี่หว่า
1: ใช่โหโคตรหล่อเลยสเตฟานเนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: อืมอืม
1: หล่อแบบหล่อโคตรอ่ะ
0: หล่อวัวตายควายล้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็หล่อจริงอะนะ
1: ครับก็แกเคยเล่าแกบอกไปผับรัสเซีย
0: จนเขาผับรัสเซียเขาจ้างให้แกไม่ต้องมาฮะ
1: จะไม่ต้องมาเลยเพราะว่า
0: เอาเงินให้บอกเฮ้ยเองไม่ต้องมานะ
1: แบบหญิงหยิงอะไรก็ไม่ทำงานอะ
0: ครับ
1: ครับจ้องแต่สเตฟานเนี่ย
0: เหรออ
1: ืม
0: โอ้แต่ก็หล่อจริงอะนะ
1: ก็หล่อสมัยดาราอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: สมัยก่อนผอมๆก็ขาวแล้วก็ไม่ได้คือโกนหนวดด้วยเนาะ
1: เออ
0: ขาวๆหล่อๆแต่หล่อจริง
1: ครับ
0: ตอนนี้เป็นไง
1: ตอนนี้ก็ยังหน้าตาดีอยู
0: ่อ๋อ
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเหมือนเดิมไงอื
0: ม
1: ก็มีชื่อด้วยนะ
0: เหรอ
1: ชื่ออิตาลีด้วยนะ
0: อืม
1: สเตฟานอันโตนิโอซาลาโมเน่
0: เหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: เนี่ยคุณพ่ออิตาลีนะสำหรับสเตฟานนะครับ
0: ใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นก็เวลาเจอแกก็กินพิซซ่าใส่สับปะรดได
0: ้อ้าว
1: ครับ
0: ก็ว่าเป็นเหมือนไอ้พฤติกรรมที่ไม่ดีนะ
1: ครับ
0: ที่เอานะไอ้เส้นสปาเกตตี้แข็งใช่ไหมบางทีเส้นสปาเกตตี้มันจะแข็งไหมคุณรสที่เขาไอ้ก่อนจะทำอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: มันจะแข็งยาวๆใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: คำว่าถ้าไปหักเนี่ยถือว่าเป็นการเหยียดเขาเลยนะ
1: อืม
0: เป็นการเหยียดย่ำเขาเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: เป็นการเหมือนอะไรนะเอทำให้เขาดูเอคือดูเหมือนดูแคลนเขาอะไปหักอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: หักเอสปาเกตตี้อะแข็งอะ
1: อืม
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืมผมเพิ่งรู้ว่าเส้นสปาเกตตี้มันแข็งอะเน
1: า
0: ะ
1: ก็ก่อนต้มไง
0: เอาเหรอ
1: ก่อนไปต้มมันจะแข็งๆหน่อย
0: เอาเหรอ
1: โอ้โหต้องไปต้มไปอะไรก่อนมันก็จะมันนิ่ม
0: ๆครับ
1: ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าแก่จากกล่องมาเลยก็แข็งๆนะครับนี่ไงแล้วเขาบอกว่าคนอิตาลีเขาห้ามเอาพิซซ่ามาใส่เอ้ยไม่ใช่ห้ามเอาสับปะรดมาใส่พิซซ่า
0: เพราะมันคนละสูตรใช่ไหมมันไม่อร่อย
1: เขาบอกว่ามันถือว่าเป็นการดูหมิ่นวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิม
0: เ
1: ป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะครับหน้าฮาไวเอียนอะไรเงี้ยบ้านเราอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับถ้าอิตาลีเขาบอกไม่ได้นะครับก็คล้ายนี่ไงกรณีล่าสุดนี่พี่ตูนนี่ไงพี่ตูนที่มีคนโนเทปให้เซ็นใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็มีอัลบั้มสองอัลบั้มอ่ะ
0: ครับ
1: รวมเพลงอ่ะที่พี่ตูนบอกสองอัลบั้มนี้เขาไม่ได้เป็นคนทำนะฮะ
0: เอา
1: ครับขออนุญาตไม่เซ็นนะ
0: เอาเหรอ
1: เอออ ันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็แบบคนอิตาลีเขาบอกว่ามันถือว่าไม่ใช่วัฒนธรรมการกินของเขาอ่ะเออพิซซ่ามาใส่สับปะรดอ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: เขาบอกเป็นคนแคนาดานะ
0: อ้าวฮาวายเอียนไม่ใช่ของฮาวายเหรอคุณโด
1: นอ๋อไม่ใช่ฮะเ
0: อาเหรอ
1: เออเขาบอกว่าเป็นคนแคนาดาเป็นคนคิดนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากอาหารจีนผัดเปรี้ยวหวานผัดเปรี้ยวหวาน
0: ไม่ใช่สูตรเขาใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่เอาเหรออ
1: ่าเขาบอกที่อิตาลีเขาไม่มีห้ามเอาสับปะรดมาใส่ในพิซซ่า
0: แต่มันก็อร่อยนะ
1: ก็อร่อยก
0: ็น่าฮาวายเอียนแหละผมชอบนะ
1: ไทยเราชอบไง
0: เออ
1: เออแต่ว่าถ้าเป็นแบบคนอิตาลีแท้ๆอะไรเงี้ย มันก็เหมือนบ้านเราที่ผัดกะเพราแล้วก็ใส่นู่นใส่นี่เยอะๆเออมันก็แบบ
0: พอเมื่อผัดกะเพราแล้วเอาสมมติเอา
1: ผักกาดอะไรเงี้ย
0: ผักกาดดองถั่วมาใส่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: มันไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: เหมือนเราไปกินที่สมมติต่างประเทศเงี้ยแล้วมันก็ดัดแปลงสูตรอ่ะ
0: ครับ
1: จะมาผัดกะเพราเดี๋ยวใส่อะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยอ่ะกินไม่ได้อ่ะ
0: เอาผัดกะเพราแล้วใส่ถั่วฝักยาวนะคุณโนนะ
1: เออ
0: มันไม่ใช่เนาะ
1: ครับ
0: สมมติเอาผักกาดขาวใส่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ไงอ
0: ารมณ์น่าจะประมาณนี้แหละอารมณ์เดียวกันแหละ
1: เออ
0: เออแล้วก็หักเส้นสปาเกตตี้ก่อนนำไปต้มนะครับถือเป็นเรื่องต้องห้ามนะคุณโนน
1: ครับ
0: ครับผมมันสะเทือนใจชาวอิตาลีอย่างมากนะบอกนะเป็นการทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: เอออ๋อเพราะว่าคนอิตาลีเขามองว่าเส้นพาสต้าแบบยาวถูกออกแบบมาให้มีความยาวพอดีสำหรับการม้วนอยู่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋อเหรอใช่ไหมฮะเหมือนอาหารประจำชาติของเขาถูกทำลายไง
1: ครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ไปหักไม่ได้นะคุณโดนนะเ ครับ
1: ใช่คืออิตาลีเขาจะเหมือนมีความจริงจังในการกินน่ะเรื่องอาหารเรื่องอะไรเขาจริงจังไงจำไว้ล่ะเขาก็เลยจะแบบว่าถ้าเกิดคุณไปดัดแปลงสูตรหรือไปใส่อะไรประหลาดๆเขาก็เหมือนเป็นการลบหลู่เขา
0: ครับเน
1: า
0: ะแต่ว่าเราอย่าไปทำนะ
1: ใครก็ได้ก็สั่งพิซซ่าไปเอี้ยนไหมคุณสเตฟานหน่อย
0: ครับ
1: ครับ
0: เนาะอย่าไปทำนะอินฟูคนอิตาลีอ่ะชื่ออะไรเอโดอะไรเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ก็เจ้าของเพจนะครับเอโดอิตรองบอกว่าขอโทษแทนนะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะเป็นไงขณะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขายังมาเขายังมาเนาะ
1: ครับ
0: ครับเขาบอกว่าหักสปาไอหักสปาเกตตี้ได้คุณโดนะแต่อย่าหักทั้งอิตาลีเขาบอกมาโกรธได้แต่ไม่เหมารวมและไล่ล่านะนั่นไม่ดีนะ
1: ครับ
0: ครับอย่าไปหักเส้นสปาเกตตี้นะไม่ดีนะไม่น่ารักนะฮะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้6นาฬิกาพอดีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหม
1: คร
0: ับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะครับกับรอบโลกกีฬานะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
0: เอากลับมาครับในประเด็นสุดท้ายของรอบโลกกีฬานะครับเมื่อกี้เข้าน้ำคุณรถ
1: ครับ
0: เจอผู้ชายคนหนึ่งโอ้โหหล่อมากเลยแต่ผมใหม่ฮะ
1: ใคร
0: ช้าง
1: อ้าวครับ
0: ฉากที่เป็นไอ้ฝ่ายคอนโทรลเสียงของเราไง
1: เออไม่เจอเลย
0: ฉากคอนโทรลเลยฮะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้ผมตกใจเฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยฮะแต่ก่อนช้าเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเขา เป็นคอนโทรลให้กับเรา99เนาะ
1: ครับ
0: ครับที่
1: ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเหรอ
0: ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่คือสลับไปอยู่95อย่างเต็มตัวแล้วคือปกติเขาประจำการอยู่ที่ขึ้น95ขึ้นที่ทุ่งมหานครแล้วก็จะโยกมาอยู่ที่99ในบางครั้งบางคราวไงและเวลาเราทักเขาเขาก็จะเอ็นกาใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: เหรอไม่ได้เจอเขาคนเด
1: ีย
0: วโอ้ถ้าผมสั้นมาเลยฮะ
1: เลย
0: นี่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยฟิลิปรามไงฟิลิปรามไปเรียกขาเขายี่มาใช่ไหม
1: ครับ
0: เอารามบอกไม่ใช่ครับพี
1: ่ฟิลิปรามนี่อยู่ทน
0: อ๋ออยู่ทนนะ
1: เออ
0: เห็นว่าวันนี้อยู่ยาวเลยอ่ะ
1: แ
0: ล้วก็ขยันจังเลยอ่ะ
1: ส่งนี้ดูแล้วน่าจะได้สัก3เดือนน่ะ
0: อ้าว
1: ครับ
0: อ๋อเข้าโรงพยาบาลก่อน
1: อ้
0: าว
1: ครับ
0: ลาวเด็กเ
1: ขาฟิต
0: เด็ก
1: เด็กอายุยังน้อยอยู่
0: อายุยังน้อยอยู
1: ่เออ
0: ส่วนเราเนี่ยไม่ไหวแล้วเนาะอ
1: ย่าเพิ่งรีบบอกนะเฮ้ย
0: อ้าว
1: ครับ
0: ลาวเนี่ยก็เป็นเด็กฝึกงานมาก่อนนะคุณรถแล้วก็มาทำงานที่ช่อง9นะฮะ
1: ครับ
0: ผมก็ถามว่าเอาแล้วอยู่แต่กี่โมงเขาอยู่แต่เมื่อวานนี้นะคุณรถนะ
1: เหรอ
0: แล้วอยู่ยาวเพราะว่าวันนี้หยุดยาวไง
1: ครับ
0: ก็เลยอยู่ยาวครับเพราะว่าหลายๆคนเข้าลาเมื่อวานนี้เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทีมงานภาคบอลอะไรก็ลาเยอะนะ
1: ครับ
0: พี่อูใหญ่ก็ลาคุณดดเออนะฮะ
1: พี่อูใหญ่แกกลับจันประจำแล้วฮะ
0: กลับจันไง
1: ครับ
0: ครับแล้วก็
1: กลับทุกอาทิตย์อะ
0: เนี่ยทีมงานช่างไอ้ทีมงานคอนโทรลก็ลาหลายคนนะ
1: ครับ
0: ลาก็เลยหวานเจี๊ยบเลยโ
1: อ
0: ้สองแรงใช่ไหมวันนี้ฮะสบายเลยใช่ไหมรวยเลยอ่ะครับผมอย่าลืมพี่นะนะครับขอข่าวหงนะครับข่าวหงก็เห็นว่าแบนดี้บาโคล่าถ้าจะเอาเนี่ยก็ค่าตัวก็ใช้ได้อยู่นะ
1: ครับ
0: ครับร้อยล้านขึ้นนะฮะ
1: ก็เห็นว่าเปเชตั้งไว้170อ่ะ
0: โอ้แล้วใครจะเอาฮะ
1: ครับ
0: ครับนี่ไม่พอด
1: ีไม่น่ามันก็เดี๋ยวก็ต้องไปดีวะล่ะคือเพราะมันมีข่าวแบรี่บาคูล่าก็ไม่ต่อสัญญากับเปเชไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ ่
1: าเพราะฉะนั้นราคานี้ก็พี่ก็เก็บไว้ใช้คนเดียวอ่ะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวมันก็ลงมานะครับราคามันลงมามันก็ตั้งไปอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลิเวอร์พูลถ้าอยากได้จริงก็ไปดีลไปคุยกันนะครับเพราะว่าแบรี่บาคูล่าก็ยุติการเจรจาต่อสัญญากับเปเชไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งแน่นอนว่ามันย้ายแน่อย่างเงี้ยนะครับแม้ว่าจะเหลือสัญญาอีก2ปีก็ตามไงนะครับเพราะฉะนั้นก็รอหน่อยนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวทางไปคุยอ่ะเดี๋ยวเปเช่ถ้าเกิดว่าบาโคล่าไม่ต่อเงี้ยเขาก็ต้องลดราคาลงมาอยู่แล้วตามธรรมชาติ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไอยานเดียวมงเด้เงี้ยที่เพิ่งย้ายไปอ่ะอายุ19เองด้วยตัวนั้นน่ะแล้วฟอร์มก็จี๊ดจ๊าดอยู่ก็เพิ่งจะ100ล้าน
0: ร้
1: อยล้านยูโรเองไอ้นี่พี่เล่นมาตั้ง170ก็ราคาแบบคล้ายๆแบบเพิ่งเปิดตลาดนะราคาแบบเหมือนเราไปเดินตลาดแล้วเขาเพิ่งเปิดอ่ะเขาก็ตั้งแพงๆไว้ก่อน
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราเดินไปสักรอบนึงวนกลับมาก็อาจจะได้ราคาใหม
0: ่อ้าว
1: ครับ
0: มีสิทธินะ
1: อืม
0: ก็เห็นเปเชเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจมาดริดเหมือนกันนะคุณดอน
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เพราะว่ารู้สึกโกรธที่มาดริดนะครับตัดหน้าและกำลังจะคว้ายาเดียวมองเด้ไปนะทางที่นักเตะเนี่ยกำลังจะมาอยู่ปารีสอยู่แล้วฮะ
1: ครับ
0: ครับผมก็ทำให้ปารีสเห็นว่าสนใจจะอยากจะได้ตัวโรดี้มาเล่นทีมนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เพราะว่าต้องการให้ค่าตัวของโรดี้สูงขึ้นเพื่อที่มาดริดจะได้เสียเงินมากขึ้นในการดึงโรดี้ไปเล่นทีมเป็นไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แมนซิตี้ยิ้มเลยฮะเอาแยกกันเลย
1: ครับ
0: เอาไปเลยจะได้รับทรัพย์เต็มๆนะ
1: เออ
0: ก็เหมือนที่ขายอะไรนะเอกําลังจะปล่อยเจทแทฟอร์ดอ่ะ
1: ใช่
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็กําไรอีกนะ
1: ครับ
0: ดึงกลับมาจากเบอร์ลี่ใช่มั
1: ้ย
0: แล้วก็ซื้อกลับมาในราคาที่แบบก็อาจจะแพงกว่าที่ปล่อยไปอ่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าปล่อยให้ลีดมั้งขายแพงฮะครับผม
1: ครับ
0: อื้อหือแมนซิตี้ยิ้มเลย
1: อ่
0: ะพวกเองนะฮะไปเลยไปเลย
1: ครับ
0: ครับผมทะเลาะกันเลยฮะ
1: เออ
0: เออนะส่วนอีกข่าวหนึ่งจุดเบสสุดแล้วจะมาท่าเรือไหมหรือว่าไงฮะ
1: ก็มาท่าเรือเรียบร้อย
0: เป็นเรื่องจริงด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่สัญญา4ปีด้วยนะ
0: โอ้โห
1: ก็เหมือนเขาบอกว่าพิจารณามาหลายทีมแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับจริงก็มีทีมไทยทีมอื่นสนใจอยู่นะพวกบุรีรัมย์อะไรพวกนี้ไงแต่ว่าจุดเบลบอกสุดท้ายแล้วก็เลือกมาที่ท่าเรือเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างนี
0: ้แล้วเอ็มรู้ไหม
1: เอ็มยังไม่รู้ฮะ เกมนึงนึกว่าไปบุรีรัมย์อยู
0: ่ผมถามเขาเออสรุปแล้วยังไงฮะไอ้มาสโมสรไหนก็บอกจะมาไทยไหมนะอุ้มอยู่อังกฤษแน่นอนพี
1: ่เหรอครับ
0: อังกฤษพี่ลิกทูลิกทูพี่เป็นไงอื
1: ม
0: ก็ตั้งแต่ที่ว่าเอ็มเนี่ยอยากสัมภาษณ์ไอ้จุดแบบทุนทรัพย์เป็นไงบ้างอย่างเงี้ยเออครับผม
1: ครับ
0: โอ้เอเย่นไม่ได้พี่เอเย่นไม่ได้พี
1: ่เหรอ
0: เอเย่นเขาตอบรับแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้พี่ครับผ
1: ม
0: วันต่อมาไทยรัฐสปอร์ตครับผมไทยรัฐไปสัมภาษณ์แล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เรียบร้อยครับมาแล้วใช่ไหมฮะ
1: มาเรียบร้อยแล้ว
0: ช่วงนี้ก็อุ่นเครื่องเยอะนะวันนี้ไอ้บีจีก็แพ้ไอ้บุรีรัมย์ขาดลอยเลยเนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แพ้สี่ลูกเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเรือมันจะอุ่นเครื่องนะคุณโดนนะ
1: แพ้ไป 3-0 เหรอ
0: เออถ้าเรืออุ่นเครื่องไหม
1: ไม่ BG อ่ะ
0: BG 3-0 หรือ 4-0
1: 3-0 ป่ะ
0: เออเหรอถ้าเรือก็แพ
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: เอ้ยถ้าเรือชนะดิขออภัย
1: อือฮึ
0: ถ้าเรือชนะนะชนะทีม PSMS เมดานไป 0-2 นะ
1: ครับ
0: โนบุรุชิมุระนะครับแล้วก็เอาซูบี้อ่ะนะครับอิซัมเอาซูบี้นะยิงคนละประตูนะครับ
1: ครับ
0: อ๋อสรุปแล้วจุดเบลสรุปแล้วมาแล้วใช่ไหมฮะ
1: มาเรียบร้อยแล้ว
0: มาเรียบร้อยนะ
1: เซ็นไป4ปีแล้ว
0: ครับผม
1: ครับมาอยู่กับมาดามแป้งไง
0: เหรอ
1: ก็เห็นบอกว่าคือคุ้นเคยสุดอ่ะเพราะว่าก็เคยคุยกับมาดามแป้งอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็อยู่กรุงเทพอะไรอย่างงี้ไปมาสะดวกเลยของเขาอ่ะนะ
0: อ๋อเออเอ็มจะได้ไปนั่นใช่ไหมฮะ
1: ก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วฮะเอ็มอ่ะครับ
0: ก็จากเยาวชนทีมชาติอังกฤษสู่ท่าเรือ FC นะเป็นไง
1: ครับ
0: ดาวรุ่งของเชลซีดาวรุ่งสเปอร์ใช่ไหมแล้วไปโกดบ้านะฮะ
1: ครับ
0: ไปซานลูเกโน่นะกริสบี้ทาวแล้วก็มาท่าเรือครับผมช็อกไหมถือว่าช็อกไหม
1: ก็ตามคาดนะตรงๆนะ
0: 22ปีนะ
1: เออมันคือตามเส้นทางแหละมันก็พอมันก็ถ้าพูดตรงๆอ่ะแบบอนาคตการค้าแข่งชุดเบลมันก็แบบดรอปลงเรื่อยๆถูกว่าจากเป็นอยู่สเปอร์อยู่เชลซีใช่ไหม
0: ครับ
1: จะเกิดไม่ไหวก็ไปลีกสเปนก่อนแล้วก็ล่าสุดนี่ก็คือลีกทูแล้วนะพิมส์บีนะมันลีกทูก็คือลำดับขั้นสุดท้ายของฟุตบอลลีกอังกฤษแล้วอะ
0: ครับ
1: หลุดจากนี้ไปก็นอกลีกแล้วไงตอนแรกเขาก็รอเห็นว่ามันมีทีมอะไรนะเอ็กเซเตอร์หรืออะไรสักทีมสนใจของงานแต่ว่าสุดท้ายมันคงคุยไม่ลงตัว
0: ครับ
1: เออก็ต้องกลับไทยก็มาไทยเพราะไทยก็สนใจหลายทีมอยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เนี่ยแล้วสุดท้ายก็เลยจิ้มมาที่ท่าเรือแทนก็หลายๆคนของเราก็มันก็จะเป็นประมาณนี้แหละบางทีมันก็มาอยู่ไทยมันก็สะดวกสบายใช่ไหม
0: ใช่
1: นะครับไปยุโรปมันก็
0: สบายสุดแล้ว
1: เออ
0: เมืองไทยเนาะ
1: ใช่
0: และจุดเบลก็อยู่กรุงเทพได้ไง
1: ครับ
0: ครับ เอ็มไม่น่ารู้นะเรื่องข่าวนี้นะ
1: ยัง
0: ไม่รู้นะ
1: เดี๋ยวไปบอกเอ็มล่ะ
0: เอ็มสุดซับซึ่งเป็นคุณอาของเขานะคุณอาของจุดเบลเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ถามที่ไหนไม่รู้เรื่องทุกทีคุณรถ
1: เออ
0: ครับผม
1: เดินสวนกันเนี่ยในห้างกทมเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้อ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ชอบยิ้มนะเวลาถามแล้วก็ยิ้มกับกบเกลือนะเวลาทำอะไรสิยิ้มกับเกลือนะครับผม
1: ใช่
0: ก็ต้องดูนะนะครับพูดตรงๆไอ้เบนเดวิสต่อก่อนอยู่ออกฟอร์ดใช่ไหมล่ะอดีตนักเตะฟูลแลมมาเนาะ
1: ฟูลแลม
0: มาอยู่ท่าเรือก็ไม่ค่อยปังเท่าไหร่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามาอยู่ไทยเนี่ยใช้ได้นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศสัตว์อ่ะสุวรรณเพศสัตว์อ่ะ
1: ครับ
0: ก็เคยไปเล่นในลีกโปรตุเกสใช่ไหมล่ะแล้วก็ย้ายมานะครับก็ผลงานอาจจะไม่ดีเน
1: า
0: ะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องดูนะ
1: เออเออ
0: welcome นี่เป็นไงจุดเบลนะสัญญา4ปีนะ
1: ครับ
0: สุดยอดครับผมมาแล้วเอ็มไม่น่ารู้เรื่องนะดูข่าวนี้นะก็มีคนไปสัมภาษณ์แอนโทนีฮัสซันในคอนเสิร์ต
1: ครับ
0: ครับผมฮัสซันก็เหมือนกับจุดเบลเหมือนกับเจ้าเอ็มนะบอกว่าไม่รู้เลยว่าจุดเบลเนี่ยจะมาอยู่ท่าเรือฮะ
1: ครับ
0: ครับผมเพราะว่าตามกฎการแข่งขันอาเซียนคัพเนี่ยไม่สามารถเพิ่มรายชื่อได้อีกแล้วนะแสดงว่าจุดเบลทุนทรัพย์จะไม่ได้ลงสนามให้กับทีมชาติไทยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมเนาะที่จริงเขาบอกมาดามแป้งเนี่ยไม่อยากให้กลับไทยนะคุณดอทต้องการให้น้องสู้ต่อในครอบครัวนะที่ยุโรปนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: แต่เมื่อมีข้อเสนอมานะครับผมสุดท้ายพอครอบครัวทราบว่ามีท่าเรือและมาดามแป้งก็เชียร์ให้มาทีมรักมั่นสุดของเขานะ จึงปิดดีลได้ไงคุณดอทเมื่อใจปรารถนาฮะก็เลยเซ็นไป4ปี

0: ครับ
1: เออ
0: แต่ก็มีคนเดาถูกนะว
1: ่
0: าจุดเดือจะมาท่าเรือนะฮะ
1: ก็คือมันก็เหมือนมาดําแบบนักเตะต่างชาติเวลามาไทยกับไทยอ
0: ่
1: ะบางทีก็เป็นมาดามแป้งดึงมาไง
0: ครับ
1: ใช่มั้ยนะครับคือค่ะแต่ว่าเอาจริงเขาก็คงอยากให้อยู่อังกฤษแหละแต่ว่าคือถ้ามันอยู่อังกฤษต่อมันก็ยังแบบนั่นไงแล้วก็ถ้าไม่มีจริงก็ค่อยกลับไทยใช่มั้ยล่ะแต่ว่าถ้าคุณกลับมาไทยแล้วอ่ะโอกาสจะกลับไปอังกฤษอีกทีอ่ะมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะ
0: ใช่
1: ใช่ป่ะมันก็ยังเป็นไปไม่ได้แล้วนะแต่ทีนี้มันก็คงมองแล้วมันก็อาจจะแบบไม่ได้มีทีมที่สนใจจริงจังแล้วไงเพราะเขาว่าออกจากกิมสบี้มาแล้วใช่ไหมล่ะมันก็เส้นทางชีวิตมันก็ต้องหาสโมสรอยู
0: ่อ
1: ่ะเพราะฉะนั้นในทีมในไทยสนใจก็มาเล่นในไทยไป
0: เรียบร้อยครับผมผู้นี้เดี๋ยวถามเอ็มดีกว่าเรื่องหลังเป็นไง
1: ครับ
0: นายกายก็จะตกใจนะ
1: เหรอ
0: ย้ายมาแล้วเหรอพี
1: ่ครับ
0: หามากเลยฮะ
1: เออ
0: เอ็มสายหาอยู่แล้วนะครับบอกว่าหยองหยุดยาวเสียหยองบินไปใช้เงินที่ไหนครับดูไบหรืออิหร่านครับผม
1: น่าจะดอนเมืองอ่ะจ้ะ
0: อ้าวแกอยู่ดอนเมืองนะฮะ
1: เออ
0: เล่นกอล์ฟได้สังคมเล่นบอลได้คณิตศาสตร์ครับผม
1: อ๋อ
0: คิดเลขไหนรู้ไงฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: สวัสดีครับคุณเจคุณโอ๊ตนะครับน้าเจงน้าโอ๊ตนะครับฟังจากมหาสารคามโอ้เป็นไงบ้างมหาสารคามฝนตกหรือเปล่านะครับFC นะครับลิเวอร์พูลจะซื้อใครเพิ่มไหมครับซื้อแน่นอนถ้าลิเวอร์พูลฮะเห็นนัดแรกที่ชนะสแตนแลนด์ก็ยังมีหลายจุดนะโดยเฉพาะเกมรับนะครับในเกมเคลื่อนที่อเมริกาไง
1: ครับ
0: ของอันนี้อีลาวล่านะก็น่าจะมีหลายคนละแทนซาร่าด้วยนะคุณโดนะ
1: เออ
0: ซาร่าไปไหนยังไม่รู้เลยนะ
1: ใช่หายไปเลย
0: ใช่อนาคตบอกว่าอะไรฮะเอาชีวิตนักฟุตบอลมาจบหรือเปล่าประมาณนี้เอาแต่ว่าเอาก็ดูเจ้าเบนเดวิสก็ดีขึ้นนะคุณรู้ว่าไหม
1: ใช่
0: ถ้าเรือตอนแรกจะอาจจะไม่ดีนะ
1: ครับ
0: ไปอยู่ชนไปอยู่ไทยเนี่ยตัวจริงนะอุทัยธานีตัวจริงนะและติดทีมชาติด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ไอ้เบนเดวิสอ่ะ
1: คือมันก็จะเรียกว่าไงอ่ะคือในเมื่อทีมในต่างชาติมันอาจจะไม่ได้มีข้อเสนอแบบจริงจังอ่ะ
0: ครับ
1: สำหรับมีข้อเสนอเป็นจริงจังเขาก็ต้องรีบตัดสินใจแล้วนะเพราะว่าในการย้ายทีมเพราะว่าอย่าลืมว่าลีกทั่วโลกมันก็มีเวลามันไม่ใช่ว่าย้ายกันได้อะไรเงี้ยฉะนั้นก็ต้องรีบเลือกอ่ะรีบหาสังกัดอ่ะเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวคุณมาช้าคุณก็จะไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยช
0: ่
1: วงปีซีซั่นน่ะฉะนั้นหลายๆทีมเพราะว่าปีซีซั่นกันแล้วอะไรเงี้ยต้องรีบตัดสินใจอ่ะมันที่มาไทยมันก็ไม่แย่ไงข้อค่าจ้างอะไรมันก็ได้เยอะนะได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในแบบในไทยอะไรเงี้ยเรื่องค่าครองชีพอะไรมันก็ไม่ได้แพงมากใช่ไหมสโมสรอะไรเขาก็ดูแลอยู่แล้วพูดถึงนี่ก็เห็นเขาทางประจวบเขากำลังหาบ้านให้แอนดอร์เทาเซนอยู่นะ
0: เหรอ
1: ใครมีบ้านที่ประจวบอ่ะ
0: ครับ
1: สนใจจะปล่อยเช่าก็
0: เหรอ
1: ได้ราคาดีอยู่นะ
0: อ๋อเหรอ
1: เขาบอกถ้าติดทะเลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
0: อ๋อใช่ไหม
1: เ
0: ทาเส้นใช่ไหม
1: แอนดอร์เทาเส้นน่ะ
0: เพราะว่าตอนแกอยู่พลังการเนี่ยบ้านแกติดแม่น้ำเลย
1: ใช่
0: แกน่าจะชอบติดแม่น้ำอ่ะเนาะ
1: ชอบแบบชอบติดน้ำอะไรเงี้ย
0: อ๋อเหรอ
1: ครับนี่ไงก็หาบ้านเช่าในประจวบนะ
0: เหรอ
1: ขนาด3ห้องนอน
0: โอ้ย
1: โดยหากติดทะเลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
0: โอ้ยครับ
1: ใครมีบ้านใหญ่ๆแบบว่างๆแล้วเนาะเนี่ยจะหารายได้เสริมก็เนี่ยให้เขาเช่าให้แอนดอร์เทาเซนอยู่ก็ได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: บอกว่าเปิดเพลงถูกใจฐานประสาทตาควายบ้างครับวันนี้ครับผมโอ้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับทั้งสองคุณเจคุณโอ๊ตนะครับสวัสดีเช่นกันนะฤดูกาลหน้านาโปลีอาเลกรีกลับมาคว้าเกาโชไหมคุณโดนฮะ
1: โหไม่ทราบเลยฮะ
0: เคยมีโอกาสไปดูจิโดเดตาเลียโคโดที่โรมสะดวกใช้ได้นะโคโดนะรอครึ่งชั่วโมงเห็นนักแข่ง5วินาทีครับอ้าว
1: แป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวใช่ไหม
1: เอออ
0: ันนี้ก็รายการดังนะโคโดนะ
1: ใช่
0: จะมีที่สเปนด้วยใช่ไหม
1: ที่สเปนเนี่ยสเปนอิตาลีฝรั่งเศสเนี่ย
0: ครับ
1: 3แกนทัวร
0: ์
1: น
0: ะ
1: ใช
0: ่มิลานมีลูเบนอับโบรีมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผมทำไมฟุตบอลเอเชียนเกมกลุ่มสุดท้ายมีแค่3ทีมครับ
1: มันถอนไม่ทีมันถอนไปอ่ะ
0: มีถอนไปไม่เขาไม่ทันนะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่

0: ไม่ทำไมเขาไม่เอาทีมมาเติมคุณรถ
1: เหมือนมันเปลี่ยนมาสองมันเปลี่ยนมาสองทีมแล้วนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออเหมือนไอ้เกาหลีเหนือกับอะไรนี่คือทีมมาเติมแล้วนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: เหมือนถอดตัวไปหรือว่าไงฮะ
1: เออเหมือนตอนแรกมันไม่ใช่มันไม่ใช่เกาหลีเหนือกับไอ้คูเวตหรืออะไรเนี่ย
0: อืม
1: แล้วก็เขาเหมือนสามทีมแรกมันไม่ใช่อ่ะมันมีพวกเลบานอนพวกอะไรพวกนี้ด้วยมั้ง
0: ครับ
1: อืม
0: อืม
1: แล้วมันก็ถอนไปอ่ะถอนไปสามทีมั้งแล้วก็เติมมาสองอ่ะ
0: ครับ
1: ขาดไปหนึ่ง
0: อืม
1: ประมาณเนี้ยคือมันเปลี่ยนมาแล้วอ่ะมันเปลี่ยนมาแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายก็เลยมีอยู่แค่นี้แหละทีมมันเลยขาดไปทีมหนึ่ง
0: หลายทีมก็ขนาดตะก้อคุณรถ
1: อืม
0: ผมรู้ว่าเป็นตะก้อชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เหลืออยู่หน่อย
0: อาเซียนส่งเยอะมากอ่ะ
1: ใช
0: ่ถ้าไม่นับญี่ปุ่นไม่นับเกาหลีใต้นะ
1: ก็เขาบอกญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็เป็น2ชาติที่อยู่นอกอาเซียนเท่านั้นน่ะ
0: เอ้าน
1: อกนั้นชาติอื่นเขาไม่มีใครส่งแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ก็แย่แล้วอ่ะพูดตรงๆอ่ะ
0: อนาคตอาจจะไม่มีแล้วนะ
1: เอออ
0: ืม
1: แย่แล้วเพราะว่ามันแข่งกันน้อยเหลือเกินมีไม่กี่ชาติไง
0: อืม
1: มันไม่ใช่4เกมนะ
0: ใช่
1: ใช่มั้ย
0: ก็ดูสิคุณโดตะก้อเนาะ
1: อืม
0: ที่ผ่านมาเป็นไงแบนไทยแล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: จะเอาอย่างเดียวเลยมาเลยอ่ะครับผมฟังกัสกราบมาสิบกว่าปีแล้วนะครับเขาบอกมานะฮะสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่โอ๊ตนะครับชอบทุกคนนะครับผมว่าวันสนามต่อไปที่เนเธอร์แลนด์หรือเปล่าม
1: ันหยุดไม่เหรอ
0: ดัตทีเหรอ
1: แต่ว่ากลับมาที่ไหนยังไม่ทราบนะเดี๋ยวแป๊บนึงดูก่อนแต่ว่าเห็นว่ามันเป็นซัมเมอร์เบรกอ่ะหยุดประมาณหลายอาทิตย์อยู่อ่ะ
0: อ๋อเหร
1: อสนามถัดไปใช่ที่เนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: แต่ว่ามันหยุดประมาณเกือบเดือนนึงอ่ะ
0: ใช่
1: ที่เนเธอร์แลนด์จะแข่ง23สิงหาคมเลยนะก็ประมาณเกือบเดือนนึงอ่ะที่เนเธอร์แลนด์นะครับ
0: ครับบอกว่าเปิดโดนินทาซอหมิงจัดรายการคนเดียวก่อนนอนหลับดีจริงหรือเปล่าครับพี
1: ่
0: วางยาพี่สมชายวางยานะ
1: เออ
0: เมื่อวานก็งานสาราของโกเหลียนนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับหลายๆคนก็ไปนะนักข่าวนะฮะบอกว่าพี่โอ๊ตครับตกลงจุดระฆังย้ายมาหรือเปล่าครับ
1: อ๋อจุดเบล
0: ย้ายนะ
1: อย่าไปบอกเอ็มนะ
0: เอ้า
1: เขาลับๆเลยนะเนี่ย
0: ผมต้องแ
1: ก
0: ้ขับเอ็มแล้วยังไงฮะไอ้ท่าเรือมายังไงฮะไม่รู้ครับพี่ก็บอกฮะ
1: เอ็มอาจจะบอกบ้าพี่ไปบุรีรัมย
0: ์เอ้าน
1: ั
0: ่นเองกลุ่มนี้จะไปหากินไอติมหรือเปล่าครับเมื่อวานนี้ฮะ
1: อ๋อ
0: ก็ดูแล้วคงกลับมาลำบากแล้วนะคงเข้ามาเที่ยวลำบากแล้วนะฮะ
1: เขาบอกว่ากลับประเทศก็ยังนั่นเลยนะพวกอิตาลีเขาก็ไม่ค่อยพอใจนะ
0: ก็ทำชื่อเสียงไง
1: เออ
0: ทำชื่อเสียงหายไปเลยฮะ
1: ใช่
0: คนอิตาลีก็ไม่พอใจนะมันเสียชื่อเข้าไง
1: ครับ
0: เปิดบอกว่าผมมีหลังหนึ่งครับแต่ติดแบงค์นะคุณโดนะ
1: อ๋อติดแบงค์ก็ได้
0: นี่ติดนี่ธนาคารฮะได้ไหมบ้านของ
1: เ
0: อ็ดดาร์ทเซนฮะ
1: อ๋อก็ได้จ้ะ
0: ได้เหรอ
1: เออก็เผื่อเขาจะได้ช่วยคุณพ่อนไง
0: เอาคุณสตีก็ทักทายเข้ามานะครับเรื่องของลิขสิทธิ์อะเน
1: า
0: ะบอกว่าจะดูบอลครบ5ลีกหลักคุณรถ
1: ครับ
0: ครับ3ถ้วยเนี่ยต้องดูกระจายใช่ไหมหลายกล่องเลยไหมนะฮะอย่างนี้ถ้าขอทีมชาติไทยถ้าขออิตาลีชุดใหญ่มาเตะเชื่อมขอสัมพันธ์ถ่ายทอดสดฟรีทีวียังไงก็จะได้นะคุณรถนะ
1: ครับ
0: ก็จะมาเหรอคุณรถ
1: เขาไม่มาหรอกฮะ
0: โอ้เข้ามาก็โดนวิจารณ์นะเนาะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาก็อุ่นเครื่องยุโรปอยู่แล้วเนาะ99มีใครหล่อและดินบ้านหรือเปล่าครับ
1: โอ้หลายคน
0: นะ
1: เออจันอูอย่างเงี้ย
0: อ้าวได้ฟังเพลงพิเศษแต่งเพลงพี่หนูหรือยังครับผม
1: ยังเลยจ้ะ
0: เอาเหรอมีเหรอ
1: เออ
0: ไม่แน่ใจนะแต่ว่าล่าสุดเดือนพิเศษก็อวยพรวันเกิดคุณทักษิณนะ
1: เหรอ
0: เออใช่ฮะ
1: ครับ
0: ในเพจของคุณของเซโรโซะ
1: พี่เจนี่ไม่ไลค์อ่ะ
0: เอาอันนั้นมันอดีต
1: อ๋
0: อพี่เจเนี่ย3หาแล้วนะครับผมขออภัยนะครับถามจุดเบลหรือยังครับว่ารู้จักเอ็มหรือเปล่าร
1: ู้จักเขาเป็นญาติกันอยู่
0: เขาเป็นคุณอา
1: เออ
0: แต่กว่าผมจะถามได้ว่าสรุปแล้วเนี่ยสาแรกหรือว่าญาติฝ่ายไหนก็แน
1: ่ครับ
0: รู้จะเป็นฝ่ายคุณแม่นะ
1: เหรอ
0: สักพักฝ่ายคุณพ่อคุณโด
1: นอ้าว
0: ผมได้งงเขาไว้กันนะฮะ
1: เอ็มนี่ดูทรงและแอบอ้างหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นน่ะสิฮะ
1: เฮ้ยแต่แกก็นามสกุลอะไรซุ่มซับไหมอ่ะ
0: ใช่ใช่นามสกุลเดียวกัน
1: อ๋ออาจจะเป็นญาติแบบไม่ได้ญาติแท้ๆป่ะเป็นแบบเครือญาติอะไรงี้ใช่ไหม
0: เหมือนจะเป็นฝ่ายคุณพ่อคุณดด
1: เอ็มนี่คือฝ่ายพ
0: ่
1: อ
0: ฝ่ายเขาเป็นญาติ
1: เป็นน้องพ่อเงี้ย
0: เหมือนจะลูกลูกเอ้ยคุณแม่ของจุดเบลจุดซับเนี่ยจะเป็นลูกของปู่อะไรสักอย่างเนี่ยน้องชายของปู่อะไรสักอย่างก็ได้ฟังอยู่อ่ะ
1: เป็นเคยญาติกัน
0: เคยญาติกันแหละ
1: มันไม่ใช่อาแบบอาแท้ๆ
0: ไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องอ่ะ
1: ไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องก็ไกลๆหน่อย
0: ไกลหน่อย
1: ไกลๆหน่อย
0: ต้องมาถามแก
1: ต้อง
0: คุณดวงต้องใช้เวลาประมวลผลประมาณสักสามปีได
1: ้อ๋อไม่เป็นไรทุกวันนี้ผมก็มีเรื่องปวดหัวพออยู่แล้ว
0: แอลเหรอฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: คุยกับเอ็มเดี๋ยวจะไมเกรนขึ้นเบาๆ
0: พิซซ่าไม่ใส่สับปะรดใส่บักนัดแทนได้หรือเปล่าครับพี
1: ่
0: บักนัดภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาบ้านผมก็คือสับปะรดนะคุณโดนนะครับสวัสดีครับพี่ไม่มีบอลดูเหงาจังนะฮะก็มีเดี๋ยวมีบอลไทยนะคุณโดนนะบอลไทยก็เตะวันเสาร์นี้ใช่ไหม
1: จริงๆช่วงนี้มันก็มีอุ่นเครื่องแล้วนะอ
0: ุ่นเครื่องก็มีอยู่บีจีสปอร์ตยิงสดอยู่เนี่ย
1: ใช่แล้วก็ไอ้นี่ยังไงลิเวอร์พูลอ่ะเห็นเมื่อเช้าเขาก็มีถ่ายอยู่ไม่ใช่เหรอโมโนแม็กอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: เออลิเวอร์พูลซันเดอร์แลนด์อ่ะ
0: ถูกต้อง
1: ใช่ช่วงนี้ก็เริ่มมีแล้ว
0: แมนยูก็อุ่นเครื่องก็มีถ่ายสดเนี่ย
1: มี
0: เทนเนสเพลย์ก็ยิงสดด้วยเนี่ย
1: คือถ่ายหลายเจ้าด้วยนะ
0: ใช่ใช
1: ่เนี่ยเดี๋ยวมีนี่ไงบริษัทดัตมุนไงไปเตะที่ญี่ปุ่นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช
1: ่ก
0: ็ติดตามกันนะครับบ้านเช่าที่ประจวบต้องถามหยองหรือเปล่าครับ
1: หยองเหรอ
0: หยองเขาเป็นคนประจวบแต่ว่าเขาไปเรียนเพชรบุรีใช่ไหม
1: ใช่แต่บ้านหยองมันโจรเยอะไง
0: อ้าว
1: ก็ขนาดไอ้หยองยังไปขโมยของของแม่เลย
0: อ้าว
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: น้องๆคงเสียใจที่ที่ไม่ได้ไปบอลโลกเลยคุยกับเซดานหรือเปล่าครับ
1: อ๋อไม่ได้ไปมันหลายเดือนแล้วนะฮะ
0: โอ้แต่ว่าคนอิตาลีก็บ่นยับเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: บอกว่าเมื่อไหร่พี่บอลจะมารายการครับผมพี่บอลก็มาอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะมีงานนิดหนึ่งนะคุณโดนเนาะ
1: ครับ
0: นะครับช่วงนี้นะฮะ
1: จะฝากไปที่แกจะรับหรือเปล่าเนี่ยช่วงเนี้ย
0: อ๋อช่วงนี้ก็แล้วแต่งานนะคุณโดนฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีแล้วก็ทักทายเข้ามาทางต่อๆของเรานะครับโฆษณาอรุณสวัสดิ์นะเขาถามมานะครับอ้าวก็ขอกับมาตรการนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: วันนี้มีอะไรหรือเปล่าวันนี้มีบอลเตะอะไรเปล่าคุณโดน
1: บอลเหรออ
0: ืมมีไหม
1: น่าจะมีผู้อุ่นเครื่องอะไรอ
0: ุ่นเครื่องเหรอเนาะก็ลองดูแล้วกันนะ
1: ลอง
0: แมนยูอุ่นเครื่องนี้นะ
1: ใช่
0: ลองดูแล้วกันนะฮะ
1: เออ
0: ครับผม
1: ช่วงนี้น่าจะเตะกันเยอะแล้ว
0: เตะกันเยอะนะ
1: ใช่
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยโอ้โหมีลามินยามาลนะคุณโดนนะเปิดตัวแฟนแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ินเนสกาเซียเพราะว่าเปิดตัวเป็นแฟนของเลมินยามาลมีคนติดตามใน4ล้านเลยคุณโดนะจัดได้ก่อนนะ 25,000 25,000 คนนะตอนนี้ IG ของเธอทะลุ4ล้านคนแล้ว
1: ครับ
0: follower อ่ะ
1: ใช่
0: เป็นไงโอ้โหดังมากนะ
1: ก็เลมินยามาลก็ตอนยูโรก็แฟนใหม่คนนึงไง
0: ครับ
1: แล้วก็พอนี่ได้แชมป์โลกก็แฟนใหม่อีกแล้ว
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ครับ
1: อีก2ปีได้แชมป์ยูโรก็ได้แฟนใหม่อ่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับผม
1: เจ้าชู้ใช้ได้อยู่งาน
0: อ้าวธรรมดาเนมา2นะ
1: เอออ
0: ่ะก็เวลามาแล้วคุณโดนะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับเวลา 17:00 เหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นคืนศุกร์แล้วก็คืนเสาร์เราจะเข้ารายการ14:00 แต่ถ้าเป็นคืนจันทร์ถึงคืนศุกร์นะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: ก็จะเป็น17:00นะครับอ้าววันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30
3: นฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: ทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกแล้วค่ะมาพบกันในช่วงเวลาของรายการ Healthy Time นะคะวันจันทร์วันนี้27กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้ลินสายชนมาแทนคุณเต่าอีก1วันนะคะคุณผู้ฟังวันเดียวค่ะไม่ได้วันหยุดยาวแล้วคุณเต่าจะหยุดยาวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับมาดำเนินรายการนะคะสำหรับรายการ Healthy Time ของเราตั้งแต่ 6:30 นจนถึง 7:30 นนะคะคุณผู้ฟังฝากข้อความไว้ได้ถามตอบกับอาจารย์นพปัญญาไข่มุกนะคะ4689899ทาง SMS ค่ะแล้วก็ YouTube กับ Facebook นะคะ FM 99 Active Radio วันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่หยุดกันยาวนะคะก็จะถ้าหากว่าใครมาทำงานวันนี้นะถนนกรุงเทพนี่โล่งมากๆเลยโล่งตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะนะคะการจราจรค่อนข้างลื่นไหลค่ะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยถ้ามีบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็กลับบ้านกันนะคะเช้านี้ดูน้องๆผู้สื่อข่าวหลายๆท่านนี่ก็เดินทางกลับบ้านกันละบางคนอยู่พิษณุโลกบางคนอยู่น่านนะคะทั้ง เดินทางโดยสาธารณะนะคะรถทัวร์บ้างเครื่องบินบ้างบางคนก็ขับรถกลับเองอะไรงี้ก็ขอให้อยู่ที่ไหนเดินทางโดยสวัสดิภาพกันละกันนะคะสำหรับใครที่มาทำงานวันนี้ก็ฟัง Healthy Time กันไปจนถึง 7:30 นช่วงแรกไปที่เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: สุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้มาจากเว็บไซต์ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะชวนผู้สูงอายุออกกำลังกายตามกระแสค่ะแอโรบิกสวนลุมพินีตามแนวคิดขยับทุกวันแข็งแรงทุกวัยพร้อมย้ำว่าการขยับร่างกายเป็นประจำช่วยเสริมความแข็งแรงของหัวใจและปอดเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อการทรงตัวลดความเสี่ยงหกล้มและส่งผลดีต่อสุขภาพจิตนะคะมีการเลือกท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสมรรถภาพมาฝากกันด้วยนะคะในกระแสของแอโรบิกสวนลุมพินีเนี่ยกำลังได้รับความนิยมในโลกออนไลน์นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าการออกกำลังกายในพื้นที่สาธารณะเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงง่ายสนุกและเหมาะสมกับคนทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็สามารถเต้นแอโรบิกได้หรือว่าการขยับร่างกายตามจังหวะเพลงโดยควรปรับรูปแบบการเคลื่อนไหวให้เหมาะสมกับสมรรถภาพของตนเองลดการกระโดดและแรงกระแทกเน้นการย่ำเท้านะคะก้าวซ้ายขวาแกว่งแขนและเคลื่อนไหวต่อเนื่องในระดับที่ยังสามารถพูดคุยได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและปอดเสริมกำลังกล้ามเนื้อด้วยมีความคล่องตัวมีการทรงตัวที่ดีนะคะลดความเสี่ยงต่อการหกล้มรวมทั้งช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้นแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนนะคะ ทางกรมอนามัยเนี่ยก็แนะนำว่าผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเริ่มต้นสะสมกิจกรรมทางกายได้ตามแนวคิด Every Move Counts นะคะทุกขยับเนี่ยนับหมดเลยค่ะองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO แนะนำให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิกระดับปานกลางอย่างน้อย 150-300 นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่กับกิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์และฝึกการทรงตัวอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์เพื่อคงสมรรถภาพร่างกายและลดความเสี่ยงต่อการหกล้มช่วยแข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวด้วยนะคะวันนี้ก็เอามาฝากสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเริ่มต้นสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมค่ะ
7: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
6: อาจารย์หมอปัญญานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะจะมาแล้วใช่ไหมคะอย่างกำลังต่อสายอาจารย์หมออยู่นะคะผู้ฟังที่ฝากคำถามมาทาง SMS กับทางFacebook ทาง YouTube เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะตอบคำถามคุณผู้ฟังนะคะกำลังมีรู้สึกว่าครั้งล่าสุดเนี่ยที่ดิฉันจัดรายการนี้ยังมีคำถามที่ค้างผู้ฟังอยู่ด้วยนะคะจะพยายามให้อาจารย์หมอเนี่ยตอบคำถามคุณผู้ฟังที่ส่งคำถามมานะคะ SMS เนี่ยก็มีเสียสตางค์ด้วยนะคะ Facebook อาจจะไม่ต้องเสียแต่ว่าท่านอาจจะฟังทาง Facebook หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะในวันหยุดแบบนี้ในวันทำงานแต่ว่าก็ถือว่ามันติ่งฟันหลอมานะคะอาจจะฟังหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่พยายามนะคะคำถามที่คุณผู้ฟังถามมาเนี่ยนะคะจะพยายามให้อาจารย์หมอเนี่ยตอบคุณผู้ฟังให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนึงอาจารย์หมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะ
8: สวัสดีครับเสียงหวานคุณอ้อยไปแล้วครับนี่ครับ
6: มาอีกแล้ว1วันเท่านั้นค่ะ okay. เพราะว่าคุณเต่ารู้สึกว่าจะมีไปให้คุณหมอแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากผ่านมาสัปดาห์หนึ่งแล้วค่ะอาจารย์หมออ
8: ันนี้ก็สิ่งที่ดีครับแต่ผมเตรียมประสุกนี้เตรียมพูดเรื่องกระเนื้อว่ารู้จักกระเนื
6: ้อ
8: คนเป็นกันเยอะเลยว่าอายุมากขึ้นนะ
6: ค่ะ
8: มันเป็นรอยด่างๆมันดำที่เชื่อมผิวหนังนะบางทีเข้าไปหน้ายังมีเลยแถวคอบ่าไหล่พวกนี้นะครับกระเนื้อสิ่งที่ชอบเป็นคำพูดชาวบ้านนะครับคำพูดชาวบ้านภาษาแพทย์คือ Symbolic Keratitis นะครับซึ่งเจอบ่อยมากเป็นสิ่งที่พบบ่อยจึงเลือกมาพูดแต่เลือกไปปล่อยวันศุกร์วันสุดท้ายสัปดาห์ก็ช่วยฝากด้วยกันนะคะ
6: ค่ะ
8: แต่วันนี้เตรียมมาพูดไฮไลท์กันเรื่องการมีสุขภาพที่ดีและการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคนสูงวัย
6: ค่ะ
8: เราก็พูดเรื่องอะไรเมื่อเช้านี้ครับ
6: เรื่องเดียวกันเลยค่ะอาจารย์หมอ
8: จริงเหรอ
6: จากเว็บไซต์ของกรมอนามัยค่ะก็แนะนำเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุค่ะอาจารย์หมอ
8: ครับจริงๆเราก็ฟังจากคนอายุมากสักคนหนึ่งที่กำลังมีประสบการณ์เรื่องของสิ่งเหล่านี้กับตัวเองด้วยนะครับท่านฟังเราทุกคนนะครับพออายุเพิ่มมากขึ้น61-62ปีเราต้องเริ่มสนใจเรื่องการมีการออกกำลังกายซึ่งถ้าไปดูตามคลิปตามอะไรพวกนี้มันเยอะแยะหมดแล้วครับเลยกลายเป็นงงว่าจะเอายังไงดีกันนะมีวิธีการพูดวิธีการสอนหลายวิธีการเช่นถ้าคนเขียนคลิปนั้นเป็นคนที่อายุน้อย30-40ปีก็จะเขียนอีกแนวหนึ่งไปเลยไปช่วยให้เข้าเวทเทรนนิ่งไปยกน้ำหนักไปอะไรในเทปขับนะครับถ้าคนที่เขียนคลิปอันนั้นๆออกมาเนี่ยเป็นคนที่อายุวัยกลางคนนะก็จะเขียนอีกแบบหนึ่งซึ่งอยู่กลางๆซึ่งวันนี้เราจะยึดแนวนี้เป็นตัวพูดกันในระหว่างเช้านี้นะครับท่านผู้ฟังแต่ท่านฟังถ้าคนที่เขียนคลิปเป็นคนที่อายุมากแล้ว65-70ปีแล้วก็จะเขียนไปอีกแบบหนึ่งเลยครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มีปัญหามากผมเองเป็นนักวิชาการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเวชศาสตร์การกีฬานะครับการดูแลสุขภาพเพื่อการออกกำลังกายระดับหนึ่งทีเดียวโดยที่นี่สอนหนังสืออยู่ทุกวันนี้สอนภาษาแพทย์อยู่ก็จะพูดเรื่องนี้อยู่มากมายนะครับเป็นความเฉพาะเจาะจงของผมเองนะครับจึงขอนำเช้านี้วันจันทร์นี้นะครับมาพูด สรุปให้ท่านฟังรับฟังเพื่อเป็นการสร้างแนวคิดในใจของท่านเองนะครับท่านจะได้เลือกให้เหมาะสมให้ได้ว่า มันมีสัดส่วนต่อการที่เหมาะสมกับวัยของเราอย่างไรบ้างเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยบ้างนิดหน่อยนะครับคนหนุ่มคนสาวกับคนที่อายุมากขึ้นแล้วนี่ครับสัดส่วนของการที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเราสัดส่วนที่จะแบ่งให้ฟังนะครับท่านฟังมันควรจะเป็นยังไงกรุณาตั้งใจฟังแล้วก็จับประเด็นนั้นเนี่ยครับที่จะพูดเนี่ยเป็นข้อสรุปได้เลยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่สอนสื่อมาสามหลายสิบปีนะครับแล้วก็การที่ตัวเองมีประสบการณ์ในการทำให้กับตัวเองด้วยตั้งแต่วัยหนุ่มนะวัยหนุ่มเป็นนักวิ่งมินิมาราธอนนะน้องออย
6: ค่ะ
8: ถ้วยเต็มตู้เลย แต่พออายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเปลี่ยนนะครับก็จะทำแบบเดิมค่อยๆปรับเพิ่มบางส่วนปรับลดบางส่วนปรับลดคือลดเวทเทรนนิ่งลงไป นิดหนึ่งนะครับไปเพิ่มการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือการวิ่งเพิ่มมากขึ้นแต่วิ่งเบาลงฮะหนุ่มๆนี่วิ่งเอาเร็วนะครับท่านฟังเข้าเส้นชัยจับเวลากันเลยนะพออายุประการคนไม่ใช่แล้วครับไม่ได้จับเวลาครับเอาตัวเองเป็นหลักในการวัดว่าจะเหนื่อยยังพอดีหรือยังหัวใจเต้นขนาดไหนแกจับแค่ชีพจรที่ข้อมือนะเป็นหมอเนี่ยนะจับตอนที่ข้อมือครับเป็นที่ตอนหนุ่มๆตอนอายุ30กว่าวิ่งแบบลุยเข้าเลยสมองไปก่อนมันต่างกันนะท่านฟังนะกีฬาที่ได้กับเปลี่ยนเป็นเทนนิสนะครับตอนอายุกลางคนพออายุมากขึ้นใกล้ๆ55 56ปีเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนครับไปวิ่งแบบเบาลงครับเบาลงอีกนะบางทีบางวันมีเดินสลับวิ่งด้วยนะไม่ใช่วิ่งทั้งที่ทั้งวันนะครับผสมเดินด้วยนะแล้วก็เรื่องการที่จะดึงหนักดึงยกน้ำหนักต่างๆไม่เอาแล้วเป็นดึงยางยืดแทนยางยืดมีขายตามห้างสรรพสินค้าเดินฟาร์มเดินไปเดินห้างนะครับไปแบกกระดาษเครื่องกีฬามีขายครับใส่เป็นถุงก็อย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีคู่มือว่าท่านั้นท่านี้ดึงไงดึงไงด้วยมันคุ้มครับต้องติดบ้านสักอันหนึ่งดึงยางยืดนะครับกับ sit and stand หรือที่เรียกปัจจุบันได้ก็เป็น squat เนี่ยครับแทนการยกตุ้มเหล็กทีนี้ตุ้มเหล็กที่บ้านผมที่มีที่ซื้อไว้กลายเป็นฝุ่นจับนะครับท่านไม่ได้ใช้มากเลยนานๆนึกคิดขึ้นมาทีก็ยกขึ้นทีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นยางยืดกับสควอตหรือที่เราเรียกว่าซิตแอนด์สแตนนะครับแทนส่วนใหญ่เห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ทำให้สุขภาพผมเสียหายเลยแต่กลับไปส่งเสริมให้สุขภาพมันดีขึ้นเหมาะกับวัยเหมาะกับวัยกับเหมาะกับเพศของเราเองไม่ใช่หนุ่มๆทำอีกแบบนึงพอจะทำพออายุมากขึ้นจะทำแบบนั้นซ้ำไปถึงตอนหนุ่มตอนแก่ไม่ได้นะครับท่านฟังมันเป็นปัญหานะร่างกายเราไม่ได้เป็นแบบเดิมนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วเป็นสัจธรรมของทุกศาสนาสอนไปแล้วครับร่างกายมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดปรับให้เหมาะสมโดยยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาที่เหมาะสมกับวัยนั้นดีที่สุดครับอันนี้คือสิ่งที่ผมสรุปออกมาเป็นสิ่งที่ทั้งชีวิตที่ผ่านมาหลายสิบปีทั้งสอนหนังสือท่านทำเองกับตัวเองทั้งใช้วิธีการทำทุกอย่างกับตัวเองมาแล้วนะครับเลือกแบบนี้จะเหมาะสมที่สุดสำหรับชีวิตของท่านเองนะท่านฟังที่เป็นแฟนรายการอยู่หลายๆได้นานมาแล้วหรือหลานที่มาฟังรายการใหม่ๆอยู่นะครับกรุณาเข้าใจคำพูดที่ลุงหมอบอกนะครับว่าจะยึดอะไรที่เป็นเฉพาะเจาะจงทำไปเรื่อยๆแบบนี้ตลอดเวลามันไม่เหมาะสมกับวัยที่เราเปลี่ยนแปลงไป
6: ค่ะอ
8: ยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งการที่ร่างกายในการพัฒนาการอย่างนั้นอย่างนี้เฉพาะเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บที่มาเข้ากับเรามาหาเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยท่านผู้ฟังหนุ่มๆอายุ30กว่าตอนที่วิ่งมินิมาราธอนเอาเข้าเส้นชัยแบบไปเลยเนี่ยมันไม่มีโรคอะไรสักโรคเลยครับร่างกายนี่มันดีมากๆเลยครับ
6: คร
8: ับหัวใจนี่เจ๋งมากเลยเช็คดูที่โรงพยาบาลมาเลยครับก็มีพวกอาจารย์จะไปเช็คกันเรื่อยๆพอว่างๆก็ไปแวะหาอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องเราที่เป็นสาขาหัวใจเขาไปคุยกันแล้วก็เอาหน่อยนะพี่อ่ะบินสายพานบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปก็ได้เช็คตลอดเวลาครับไม่เป็นระบบหรอกครับไม่ได้ไปนัดหมอเป็นวันๆแต่ว่า ไปคุยกันแล้วเจอกันหรือกินข้าวกลางวันด้วยกันแล้วเดี๋ยวไปทำกันเลยพี่ไปนะผมว่างอยู่พอดีบ่ายนี้อะไรเงี้ยก็ไปจัดการกันตามเรื่องตามราวที่เหมาะสมนะครับแต่เห็นนะครับว่าผลการตรวจในช่วงอายุหนุ่มเนี่ยมันอีกแบบหนึ่งเลยท่านครับหัวจงหัวใจนี่หลอดเลือดนี่แจ๋วมากเลยครับกล้ามเนื้อต่างก็ยกตุ้มเหล็กนะครับถ้าไม่ถึงตุ้มเหล็กนี่ไม่มันไม่ใส่ใจไม่สะใจนะครับแต่พออายุกลางคนนะครับมันต่างออกไปเลย50 52 53นี่ไม่ใช่แล้วนะไปตรวจดูอ้าวไอ้ค่าเดิมที่เคยตรวจตอนอายุน้อยๆมันไม่ใช่ค่าเดิมนี่หว่า
6: ค่ะ
8: มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วโรคบางโรคถึงแม้จะไม่ทำให้เรานอนโรงพยาบาลเราจะทำอาชีพเป็นหมอได้อยู่แต่รู้แล้วครับตรวจด้วยเครื่องมือมันละเอียดมากเลย มันเปลี่ยนไปจริงๆนะ
6: บ
8: อกเลยครับหัวใจหลอดเลือดมันเริ่มมีอะไรแปลกๆขึ้นมาเติมๆขึ้นมาแบบเล็กๆน้อยๆเตือนเราอยู่ให้รู้ว่าเออมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะเออมันไม่ได้ค่าเดิมนะแต่ค่ามันเมื่อตอนหนุ่มกว่านี้อีกนะเห็นไหมครับกล้ามเนื้อก็ต่างออกไปแล้วก็เห็นด้วยกับผมนะ
6: ใช่ค่ะนะคะสมัยก่อนเนี่ยยังจำได้เลยค่ะอาจารย์หมอเล่าแบบนี้นะคะพาคุณย่าค่ะไปเดินตรงสวนสาธารณะนะคะค
8: ุ
6: ณย่าก็จะใช่จะถอดรองเท้าเนี่ยค่ะเดินย่ำบนพื้นหญ้าสมัยก่อนนี่โอ้โหมันแตกต่างจากสมัยนี้สมัยคุณย่ายังอยู่ตอนนี้คุณย่าก็เสียไปละนะตอนเช้าเลยประมาณตีห้าหกโมงเนี่ยไอเราก็เด็กเน
8: า
6: ะ
8: หลานอาจารย์จะพาไปแกไปออกกันใกล้ๆบ้านนะ
6: ใกล้ๆบ้าน
8: ที่นกที่ไม้ก
6: ัน ใช่ใช่ก็พาเดินย่ำบนพื้นหญ้าไปก็สักประมาณระยะหนึ่งอะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บก็จะกลับมาทานข้าวทานอะไรตามปกตินะคะ
8: คุณย่าสบายเราเองกันนะ
6: ใช่ใช่
8: ก็มีความสุขมากทั้งใจก็สบาย
6: ค่ะ
8: กายกลับมาบ้านก็มากินอะไรก็เติมกระเพาะเข้าไปมันก็ดีทุกอย่างว
6: ัน
8: วันหนึ่งผ่านไปแบบดีมากๆและความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีด้วยนะ
6: ใช่ใช่
8: ญาติพี่น้องสัมพันธ์สนิทสมกันมาก
6: ค่ะใช่นะคะแล้วก็มาช่วงระยะหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นมีกลุ่มคนอันนี้นอกเหนือจากวันนี้ที่พูดถึงเรื่องแอโรบิกที่เราเห็นที่ตามสวนลุมพินีตามสวนสาธารณะนะคะอาจารย์หมอทีนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีผู้สูงอายุนะคะรวมตัวกันเนาะไปรำแบบที่เรียกว่ารำมวยจีนรำไทยเก๊กเนี่ยแหละค่ะอาจารย์หมอ
8: สวนลุมเห็นเยอะๆเลย
6: ใช่ๆตอนเช้าๆนะคะแล้วก็เหมือนมีปฏิสัมพันธ์มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มๆกันตอนเช้าๆไปพูดคุยกันนะคะอย่างว่าแหละตื่นเช้ากันอยู่แล้วพวกผู้สูงอายุนะคะก็นัดไปเนี่ยถือว่าออกกำลังกายแล้วก็มีท่ารำพวกนี้ถือว่าเป็นการเป็นท่าที่ออกกำลังกายที่ดีสำหรับผู้สูงอายุคือไม่ได้ใช้แรงมากอย่างที่จะบอกว่า
8: พอนำไทเก๊กมาวิเคราะห์เพราะว่าทุกท่าที่ท่าในไทเก๊กเนี่ยดูเหมือนกับมันเป็นค่อยๆไปช้าๆวื้อแต่นู้นเราวื้อของวันนี
6: ้
8: แต่จริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นท่าที่ดีสำหรับคนอายุกลางคนจึงจะต้องใช้กล้ามเนื้อต่างๆและเป็นการทำแบบที่ปัจจุบันนี้ยอมรับการวิจัยทางการแพทย์เลยน
6: ะ
8: เราเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายแบบไดนามิกไฮเก็กนี่นะครับต้นแบบของไดนามิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เราสอนนักศึกษาแพทย์กันปัจจุบันเราสอนออกกำลังกายแบบไดนามิกมันดีกว่าสแตติกยกอึ๊บแล้วก็ค้างว่าเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับไดนามิกคือไปสุดแล้วก็กลับมาก็ไดนามิกแปลว่าการทำแบบที่เป็นมีชีวิตชีวาไม่ใช่เป็นล็อกเฉพาะท่านนั้นท่านนี้เฉพาะนะครับ
6: ค
8: ือปัจจุบันที่เชียร์ไดนามิกที่จะพูดตอนจบของรายการวันนี้ต่อไป
6: แล้วก็อาจารย์
8: ท่านตอนนี้เห็นว่าคุณร้อยก็พูดคล้ายๆกันเหมือนกันเมื่อชีวิตผ่านมาระดับหนึ่งมันไม่ใช่แบบเดิมว่ะไม่ใช่แบบตอนสาวๆตอนหนุ่มๆไม่ใช่เลยตอนนั้นมันต้องดีแบบนั้นจริงถึงมันดีแต่ตอนหนุ่มตอนสาวนะน้อยน
6: ะ
8: อยู่น้อยพอพาคุณย่าไปเดินเล่นรู้ว่าอ๋อพออายุมากแบบคุณย่าต
6: ้
8: องเดินอีกแบบนึงว่ะ
6: ใช่ตอนเช้าเช้าเราสมัยเด็กๆเนอะอาจารย์หมอคะโอ้ยขี้เกียจตื่นมากเลยน่ะแต่ว่าก็ต้องแบบยังไงดีก็ต้องพาคุณย่าไปเดินไ
8: หนมันเป็นธรรมเนียมเป็นความรักของครอบครัวของพวกเราไงเป็นธรรมเนียมของเราเองนะครับก็พาคุณย่าไปก็เพราะว่าถึงเราจะแข็งแรงอยู่ต้องพาคุณย่าไปเพื่อคุณย่าได้ขยับกระชับ
6: ใช่ใช่ใ ช่นะคะแล้วก็สมัยนี้นะเห็นพอกลุ่มที่รำไทยเก๊กรำมวยจีนกันเนี่ยพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหร้านอาหารนี่นะคะมาวาง
8: นู่นนะครับน้ำเต้าหู้
6: ขาค้างโอ้โหขากลับมานี่เราจะได้ของติดไม้ติดมือกลับมาแทบไปหมดเลยถือถุงกลับมาเนี่ยโอ้โหหลายถุงเลยเป็นอาหารเช้าสำหรับคนที่บ้านด้วยนะคะอาจารย์หมอ
8: ครับผมขนาดได้สนิทกับสินแสไทเก๊กเนี่ยนะ
6: ค่ะค่ะ
8: ที่ต้นหลุมนี่แหละผมใช้เวลาที่นั่นเยอะในตอนที่ยังอายุกลางคน
6: ค่ะ
8: ก็ขอให้ท่านได้ช่วยแปลตำราอันหนึ่งก็คือตำราการแกว่งแขนของพระเซาหลินเนี่ยเป็นการตีทั้งหมดเลยครับแปลไม่ออกแต่สินแสเขาเข้าใจเขารู้เขาเรียนมาเนี่ยเขาช่วยแปลให้เพื่อเทียบกับความรู้สึกการแพทย์ปัจจุบันว่าจะต่างกันยังไงบ้างแกว่งแขนของที่สินแสที่วัดเซาหลินเขาสอนกันมาเนี่ยเมื่อเทียบกับสมัยใหม่ความรู้ทางด้านการแพทย์ที่เราใช้กันในรักษาคนไข้เนี่ย

0: มันต่างแค่ไหนสรุปคือเกิดเข้าใจว่าโอ้แกว่งแขนแกว่งแขนแกว่งแขนขออภัยนะครับในศาสตร์เนี่ยมันดีขนาดนั้นมีวิธีทำเฉพาะคือแกว่งแขนไปด้วยแต่ขยับน้ำหนักที่ส้นเท้าปลายเท้าถ่ายน้ำหนักตัวเองไปด้วยก
1: ็
0: เทียบก็สร้างการทรงตัวจึงรู้ว่าศาสตร์จินจีสมัยก่อนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทเก็ตหรือศาสตร์ในการแกว่งแขนก็ตามแต
1: ่
0: มันดีมากเลยมาเทียบกันพอศึกษาดูแล้วมาเทียบความรู้ระหว่างฝรั่งความรู้ฝรั่งที่สอนเรามาความรู้ของคนจีนที่เขาสอนมาทั้งไก่แกว่งแขนทั้งไทเก็ตเนี่ยมันมีศาสตร์เฉพาะตัวเองเลยการแกว่งแขนนั้นเป็นศาสตร์ที่สำคัญมากมองภาพทั้งหมดรวมทั้งการที่จะใช้ส้นเท้าปลายเท้าถ่ายน้ำหนักก็เป็นการสร้างความทรงตัวด้วยเนี่ยครับมากเห็นไหมครับว่าทุกอย่างทุกศาสตร์ที่มีอายุยืนยาวมาเนี่ยทั้งแกว่งแขนทั้งแท็กเก็ตเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีนะครับของจีนคนนี
1: ้
0: มีความหมายครับสร้างคนสร้างชีวิตคนมาเยอะแยะละทั้งปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาในครอบครัวต่างๆที่ผมคิดว่าที่อ้อยพูดเนี่ยมันโดนใจผมด้วยเพราะผมก็ไปศึกษาต้องดูว่าก่อนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่สวนลุมมากครับตอนเช้าเพราะว่าใกล้ๆบ้านผมอ่
1: ะ
0: พ่อผมไม่เดินสวนลุม
1: อ่ะ
0: แล้วขากลับบ้านกลับพร้อมกันแต่พอถึงสวนลุมพ่อตักคนต่างแยกไปนะพ่อไปชุดหนึ่งผมไปชุดหนึ่งผมไปหาความรู้แต่พ่อไปออกกำลังกายกับคนสูงวัย
1: ค่ะ
0: นี่เป็นที่ดีมากแล้วก็ผมคิดว่า เป็นความทรงจำที่เกิดขึ้นแล้วทำให้กระตุ้นให้ผมเนี่ยหันมาสนใจเรื่องพวกนี้มากในวิชาเวชศาสตร์การกีฬาดูแลคนไข้ด้วยการใช้ออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์
1: ค่ะ
0: ที่มาสรุปวันนี้ครับว่าเดี๋ยวเหลือเวลาไม่มากจะมีเวลาจริงๆออกกำลังกายนั้นโดยสรุปนะครับท่านผู้ฟังครับออกกำลังกายแบบที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ปัจจุบันยังมีการเห็นอยู่คือการเต้นแอโรบิกที่สวนลุมไง
1: ค่ะ
0: ในการทำแบบไม่ต้องหนักมากแต่ทำต่อเนื่องกันนะครับ 30-40 นาทีนะครับจะผสมเพลงเข้าไปด้วยไม่ว่ากันนะครับแต่เงื่อนไขคือไม่หนักถึง 100% ที่เราทำได้เอาแค่ 70-80% ไปทำต่อเนื่องกันนะครับไม่ใช่ยกก็เลิกไปเลยไม่ใช่แต่ต่อกันยาวสัก 30-40 นาทีผลเวลาฟังดีๆนะครับท่านผู้ฟังผลการทำแบบแอโรบิกเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นตามวัยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคนสูงวัยก็คือการเดินเร็วในหมู่บ้านตัวเองนี่ถือว่าเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะท่านผู้ฟังถ้าเป็นเด็กหนุ่มๆหลานๆก็เรียกว่าเป็นคาร์ดิโ
1: อ
0: บ่อยจะได้ยินคำว่าคาร์ดิโอไหม
1: ค
0: าร์ดิโอมันย่อมาจากคำว่าแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับที่เราบอกว่าเป็นมีผลดีต่อหัวใจและหลอดเลือดครับคำภาษาแพทย์เรียกว่าเป็นผลเดียวหัวใจเราเลือกคือเรียกว่าเป็นคาร์ดิโอวาสคูล่าชื่อเต็มๆของการภาษาแพทย์เด็กน้องๆวัยรุ่นหลังๆก็มาเรียกสั้นๆที่แค่สั้นๆว่าคาร์ดิโอเนี่ยครับ
1: ค่ะก็เป็นการรู้กัน
0: เอาศัพท์แพทย์มาพูดแต่ว่าไม่พูดเต็มยาวตลอดเต็มยาวมันเรียกว่าคาร์ดิโอวาสคูล่าซิสเต็มยาวไหมล่ะ
1: จำยาก
0: หลังๆก็จำแค่สั้นๆคำแรกคือคาร์ดิโอก็มาเรียกกันเป็นคาร์ดิโอแต่มาหมายถึงเรื่องเดียวกันครับออกกำลังกายแบบเบาๆ 70% 80% ไม่เอาถึง100ทำนานต่อเนื่องกันไปยาว 30-40 นาทีผลที่เกิดขึ้นคือแปลเป็นไทยก็คือคาร์ดิโอวาสคูล่าแปลเป็นไทยว่าเป็นหัวใจและหลอดเลือดครับ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: เป็นศัพท์แพทย์ผลดีมันคือดีต่อหัวใจหลอดเลือดสมองเราต้องการผลดีนี้แน่ๆในชีวิตคนเราเนี่ยหัวใจไม่ดีก็เจ๊งนะครับเสียชีวิตแน่เอาให้ดีกับหัวใจหลอดเลือดทั่วร่างกายและสมองทั่วร่างกายเราด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่สายที่เต้นแอโรบิกที่สวนลุมที่กำลังเป็นข่าวชื่นชมอยู่ปัจจุบันนี้ก็ชื่นชมนะส่วนการที่เราออกเดินถ้าคุณป้าคุณยายจะเดินที่อ้อยพายคุณย่าไปเดินที่สวนลุมสวนสาธารณะ
1: ใ
0: ช่ป
1: ะ
0: มันคือเอ็กซ์ไซส์แบบที่เรียกว่าเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ดีต่อหัวใจหลอดเลือดสมองและกล้ามเนื้อทั่วร่างกายนะครับมันเป็นผลดีที่เกิดขึ้นเป็นชุดหนึ่งเลยถ้าเป็นสมัยนี้เราก็เรียกว่าเป็นคาร์ดิโ
1: อ
0: เรื่องเดียวกันอีกนะครับแต่เรียกกันตามวัยของตัวเองตามสมัยของตัวเองว่านิยมแบบสั้นๆเอาคาร์ดิโอเนี
1: ่
0: ยแต่ต้องรู้ที่มาที่ไปคือคาร์ดิโอวาสคูล่าซิสเต็มนะครับเป็นภาษาแพทย์เป็นหลักเอาไว้ก่อนนะชุดนี้คือทำได้เลยครับสัปดาห์นึงมี7วันทำสัก4-5วัน6วันแต่ท่านจะมีความสะดวกถ้าเป็นคุณยายคุณย่าปัจจุบันที่เขาเดินทุกวันตามหมู่บ้าน